0: ในระยะในคู่ต่อไปนะอ๋อคุณเซนก่อนคุณเซนเวลาสั้นกว่าเดิม
1: อ๋อพูดเวลาสั้นเลยนะฮะผมมาผมต้องเซนก่อนอยู่แล้ว
0: อ๋อเหรอ
1: แต่ว่าโอ้โหช่วงหลังมาเจอ4ชั่วโมงตลอดเลย
0: ครับเอาต่อเวลาครับอีก30นาทีนะครับหากว่ายังเสมอเกินเสมอกันก็ยิงจุดโทษครับผมโอ้รอบ32ทีมียิงจุดโทษคู่ไหนอ่ะ
1: คนดูตอนนี้ใน YouTube 3,500 นะคุณเด้ง
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณหลายๆนะครับดูจากหลากหลายพื้นที่เลยอ่ะนะครับผม
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณมากนะครับบางคนบอกว่าฟังอยู่ไทยเบลเยียมฮะสภาไทยเบลเยียมนี่ไง
1: เหรออ
0: ่ะมาแล้วครับครึ่งแรกของการต่อรับพิเศษครับผมมาชมกันครับอาร์เจนตินาบุกจากซ้ายไปขวาครับเปลี่ยนตัว4คนนักฝั่งละ4คน
1: ใช่ก็เปลี่ยนเพิ่มได้นะครับในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับเอาครับอีก30นาทีครับครึ่งละ15นาทีไม่มีไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับมาดูกันครับว่าจะออกยังไงครับเกมนี้ยังมีอะไรติดตามอีกเยอะครับ
0: คนไทยหัวใจอาร์เจนตินาบอกว่าแพ้ไปเลยฮะเฮ้ยทำไมเป็นคนอย่างนั้นล่ะเราอ่ะ
1: ก็หมด90นาทีแล้วไง
0: เราพูด
1: ไป90นาทีจบแล
0: ้
1: ว
0: เราพูดเหมือนพี่โรเบิร์ตใจร้อยใจร้อย
1: ครับ
0: ครับก็เสมอเนี่ยก็ไม่แพ้ไงอาร์เจนตินาเอ๊ะคนไทยหัวใจอาร์เจนตินาบอกแพ้ไปเลยฮะมันยังไงฮะ
1: ก็จบ90นาทีแล้วก็เราก็ไม่รู้จักกันแล้ว
0: ครับ
1: ถือว่าหมดเวลานะฮะ
0: หนูแอดเลยโบบิต้าครับโค้ชของแคปเวิร์ดครับ
1: โอ้เก่งจริงเก่งมากเก่งมากแล้วดูนิ่งดูไม่ตื่นตระหนกดูไม่ตื่นเต้นกับฟุตบอลโลก
0: ใช่
1: สักคนเลยอ่ะแคปเวิร์ดอ่ะแสดงว่าทีมนี้นี
0: ่ของแท
1: ้ได้รับการ
0: มิน่ามาบอลโลกได้เนาะ
1: ใช
0: ่คือพูดตรงๆเขาก็ไม่ใช่เชื้อสายแอฟริกาไหมว่าไหมคุณออกแนวโปรตุเกสมากกว่าเนาะ
1: ใช่คือ
0: ผู้เล่น
1: ผู้เล่นแทบทั้งทีมอ่ะเกิดนอกประเทศหมดเลย มีเกิดในเนเธอร์แลนด์เยอะสุดอ่ะ16คน6คนนะเกิดในเนเธอร์แลนด์แล้วก็โปรตุเกสอะไรพวกนี้ทีมละ3คนประเทศละ3คน
0: ครับ
1: แต่ว่าที่สำคัญคือมันอาจจะไม่ได้เกิดโปรตุเกสอาจจะไม่ได้เล่นโปรตุเกสแต่ว่าให้เคปเวิร์ดแต่ว่าเข้ามารวมๆกัน
0: ใช่
1: เหมือนไทยอ่ะที่ลูกครึ่งที่โน่นที่นี่อะไรเง
0: ี้ยเมสซี่เตะบวกทางฝั่งซ้ายได้บวกเข้ามาโอ้โหที่เสาแรกเอายังได้ที่ลิซาโดมาร์ตินได้ครบโอ้โห
1: เป็นไงครับเป็นไง
0: ยิงยัดไส้เลยครับโอ้โหวันนี้ทั้งยิงทั้งจ่ายครับยิงยัดไส้ที่เสาแรกครับอาร์เจนตินาขึ้นนำอีกครั้ง2-1ครับ
1: โอ้โหเริ่มในช่วงต่อเวลามาแค่3นาทีครับ2-3นาทีนั่นเองครับได้ประตูขึ้นนำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับอาร์เจนตินาครับโอ้แล้วเป็นลิซานโดมาร์ติเนสกองหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับไปรอที่เสา2นะครับโอ้โหซัดเสียบเสาแรกเข้าไปเลยครับเอาแล้วครับเกมจะพลิกอีกครั้งหรือเปล่าครับเป็นจังหวะที่เตะมุมเข้ามานะครับแล้วบอลเลยมาถึงเสา2ครับลิซานโดรออยู่
0: คนนี้ให้เขานะเป็นพระเอกเลยฮะ
1: เมสซี่นะครับ
0: แต่โอ้ยล้ำหน้าไหมคุณ
1: เอ้า
0: เอ้ามงเช็ดมาที่เสาแรกนะให้ตายาฟิโก้ครับเล่นไหมอ่ะโอ้ตายาฟิโก้มีจังหวะเล่นด้วยนะ
1: เล่น
0: ก็ล้ำหน้านะคุณนะ
1: คือจังหวะที
0: ่มงเช็ดมาของแมคคาริเตอร
1: ์มา
0: ที่เสาแรกย้อนมาเสาสองแล้วตายาฟิโก้เนี่ยไปสกรีนด้วยนะไปบังใส่เจ้าซินเน่โลเปสกาบาแบ็กซ้ายมาเข้าทางของลิซโดที่อยู่บริเวณตัวหลังนะครับและยิงยัดไส้ที่เสาแรกครับ
1: โอ้โหลูกนี
0: ้มีเช็คไหมอ่ะ
1: ต้องเช็คแน่นอนเพราะว่าจังหวะที่แมคคาริเซอร์โขกมาแล้วก็เตยฟิโก้อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าแล้วก็เหมือนกับเขาประกบกับกองหลังของไอ้แคปเวิร์ดอยู
0: ่ลูเปสกาบาแบ็กซ้าย
1: บอลหลุดมาถึงลิซานโดยิงเข้าไป
0: แต่เตยฟิโก้ก็มีส่วนร่วมกับเกมนะ
1: ใช
0: ่มีส่วนร่วมกับเกมครับอ๋อให
1: ้ได้ครับ
0: ให้
1: ได้ครับนำ2-1ครับ
0: ปีหน้าอยู่ใกล้ๆกับจัฟฟาติโน นายกสมาคมฟุตบอลของอาร์เจนตินานั่งใกล้ๆกับบรรดาฟีฟ่า
1: คาร์ดิโอทาเปีย
0: เอ
1: าครับ2-1นะครับงานเข้าอีกแล้วครับเปิด
0: แคปเปิดบอก
1: แล้วปล่อยกูชมไปซะเยอะเลย
0: อุตส่าห์
1: เรียบร้อย
0: ชมตั้งเยอะตอนท้ายเกม
1: ครับ
0: เอาไม่มีที่จะเสียครับภาษาอังกฤษเรียกว่า nothing to lose ฮะ
1: แต่พวกเขาก็ไล่ตามตีเสมอมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับในเกมนี
0: ้โอ้ลิซานโดวันนี้แกหล่อแล้ววันนี้นะ

0: ของดีๆเนี่ยแมนยูเนี่ยไม่เห็นคุณค่าฮะ
1: ก็แอสซิสต์ให้เมสซี่เป็นลูกนึงนะครับลูกที่2ยิงเองเลยครับ
0: เอาเดี๋ยวขึ้นมาครับพยายามที่จะเล่นหนีมาไหลออกขวามาโมเรล่าได้บอลแบ็คขวาจอบูดครับใส่รองเท้าสตั๊ดสีแดงมาที่มอนเตโร่ครับรองเท้าเหลืองแต่เพื่อนไม่ค่อยให้มอนแกนะมอนเตโร่เนี่ยอ๋อนี่มีหยอดด้วยนี่ทางซ้ายให้เลลอยดูอาเต้คนยิงประตูตีเสมอให้แคปเวิร์ดนะครับออกซ้ายมาออกมาให้วาเลล่าครับไหลออกขวาโมเรล่าโดนดีมามาดูเกมบุกบ้างครับวันนี้เกมบุกของอาร์เจนตินาเนี่ยบุกทั้งเกมนะมาดูเกมรับบ้างครับคราวนี้วาเลล่าไหลออกซ้ายมาให้โลเปสกาบาวหยอดมาบอชนะครับชนะแมคคาเรเตอร์ออกหลังไปเตะมุมครับของแคปเวิร์ด
1: พอเสียประตูก็บุกเลยนะครับกับเจฟเวิร์ดอาร์เจนตินาต้องลงไปตั้งรับครับแล้วได้เตะมุมด้วยครับเกมบุกนี่ก็ถือว่าดูโอเคนะดูมีทรงอยู่เหมือนกันแต่ติดอยู่จังหวะสุดท้ายนะครับ
0: ซินนี่โลเปสกาบาวนะครับแบ็กซ้ายจะเปิดเตะมุมยก2มือขึ้นมาครับเตะมุมจากฝั่งซ้ายด้วยเท้าซ้ายหยอดเข้ามาตรงกลางโอ้โหหม่งลูกนี้โอ้นิโก้กอนซาเลสครับหม่งลูกนี้บอลมันติดศีรษะอีกฝั่งหนึ่งของแกบอลหลุดออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับ
1: บูรับตามมองของแท้ครับกระโดดไว้ก่อนครับบอลจะโดนตรงไหนรู้ครับ
0: กระโดดขึ้นมาแล้วแกไม่มองบอลเลยฮะบอลเกือบเข้าประตูตัวเองครับเอาเตะมุมอีกครั้งนึงครับของซิดนีย์โลเปสกาบาวส่งสัญญาณเพื่อหยอดเข้ามาที่เสาแรกไปเอาปิดตัวบอลกระเด้งกระดอนมาแล้วดีลูกนี้โอ้โหต้องหัวทิ้งออกหลังเอาเตะมุมขั้นที่3ครับมุมเดิมอ้าวเป็นอะไรฮะ
1: ไปกลุ่มที่บริเวณหน้าครับ
0: ดีเน่บอเกสหมายเลข3เซนเตอร์แบ็ก
1: ไปโดน
0: อ๋อบอลโดนหน้าตัวเอง
1: จังหวะลงก็แบบ
0: อ๋อโดนเข่าโดนเข่าของโมลิน่า
1: เอนโซ
0: ของใครเอนโซป่ะ
1: เอนโซ
0: เอนโซนะไปแทงเข่า
1: จังหวะล้มครับ
0: แต่มือสามคราวนี้ไม่เปิดเข้าไปเล่นสั้นไหลออกมาให้โมลิน่าขอปัดลูกนี้โอ้โหยังติดจะฟอร์มแฮนด์บอลไม่ได้ครับพยายามที่จะไปอ้าวไปเล่นนะจะได้เสียบอลกลางทางครับโฮเลอเวเรสลากมาลากมาลากขนาดเส้นมาทางฝั่งซ้ายจะเคเบิร์ตก็มา 3-4 คนเลยครับต้องขึ้นหลังกระบะ
1: ลากมาด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: กลมหน้ากลมตาลากมา เห็นข้างหลังไม่มีฝาขาวเลยครับเรียบร้อย
1: ต้องดูว่าจะได้เล่นยังไงต่อนะครับในช่วงต่อเวลานำแล้วแบบนี้ดูว่าจะเอายังไงครับจะประคองตัวหรือเปล่าหรือว่าจะบุกต่อครับแมนยูไม่เห็นค่าได้ยังไงครับ
0: ของดีๆเป็นดรอปเขาทำไมฮะลิซาร์โรมาร์ติเนส
1: โอ้นี่คุณจะไปเข้าแคมป์ที่ไหนครับนี่คุณตั้ม
0: อากาศหนาวอะ
1: ทั้งกระป๋องกระเป๋าแก้วน้ำอะไรเยอะหมด
0: วันนี้อยู่ยาวไงอ๋อเอาลากขึ้นมาครับเอนโซครับคือหลังกลับมาต่างกันใหม่ที่ปาเลเดสได้บอลนะไม่เร่งครับค่อยๆขยับขึ้นมาไหลออกซ้ายเอนโซฟาเดสจ่ายไซไกรครับตายาฟิโก้เปิดเข้ามาให้กับเรียกวาเดสมองหาเมซี่เมซี่ข้อ1 2เคาะให้เมซี่เมซี่แล้วยิงเลยโอ้โหติดบล็อกแล้วเข้าทางอีวาเดสยิงอีกครั้งก็ติดบล็อกใส่เซนเดโลเปสกาบาวโอ้แกก็พลีชีพเหมือนกันครับ
1: ขึ้นบล็อกเป็นตะก้อเลยครับใช้หลังบล็อกก็ลูกนี้แล้วก็ลงไปเจ็บด้วยครับคาบาวโอ้โหเมสซี่สุดยอดจริงครับจังหวะแรกอะชิงเพื่อนชิงมาให้แกยิงนะครับแล้วก็ไปติดแล้วแกก็จ่ายให้กับฮูเลียนอีกทีนึงครับนี่ครับ
0: ติดบล็อก
1: ไปติดบล็อกครับถ้างั้นจังหวะเดซิโกอาจจะไม่ล้ำครับ
0: โอ้ไม่ล้ำคุณ
1: คือมีส่วนในการเล่นแต่ไม่ล้ำ
0: แต่ยาฟิโก้ไม่ล้ำเหรอ
1: ใช
0: ่นี่ไง
1: โอ้เหลือเยอะด้วยนะเหลือเยอะด้วยนะครับด้วย
0: ความออนไซด์ผมถึงว่าตาจาฟิโก้ล้ำนะ
1: ใช่ลูกนี้ดูภาพช้ายังไงก็ล้ำนะไอ้ดูที่เราดูที่เราดูแต่ภาพแบบนี้นะ
0: หยอดเข้ามาตรงกลางครับแล้วจังหวะนี้ยิงสวนอาทิเอ็นโซเฟรเดสยิงติดบล็อกครับ
1: ก็ถือว่าทำได้ดีนะ
0: เปลี่ยนตัว2คนนะครับกับบูเวดี้ยานิกเซเมโดลงมา
1: อ้าวคนที่ยิงออกแล้วนะครับเดลอยเซดูอาเต้ครับคนที่ยิงประต
0: ูโอ้ทีมปีหน้าก็ออกนะ
1: ปีหน้าโอ้มิสุโตรับก็ออกแล้ววิ่งมาทั้งเกมครับที่ลงมานี่เป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับอะไรเนี่ยเบนชิโม
0: ก็จะโป๊ะหัวคนนี้
1: เบนชิโม
0: กิลสันเบนชิโมเป็นกองหน้า
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งนี่เป็นกองกลางนะครับยานิกเซเมโดครับอันนี้ก็เซเมโดก็มาเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับนะครับแทนเควินปีน่าครับเปลี่ยนครบแล้วนะครับ6คนครับ
0: เอ็นเซอร์ฟันเดเดตออกสายมาตาเจฟิโกจากไฮจะให้กับอัลเวเรสย้อนหลังเพื่อนครับแล้วจะย้อนทางมาบอลทางซ้ายครับล่าขึ้นมาเฮเลโอวาเลล่าจะไปเดี๋ยวไม่พ้นอลิซิสแมคคิสเตอร์วันนี้ก็เก็บกวาดได้ดีนะกองกลางจากลิเวอร์พูล
1: คือทำงานหนักเลยครับตรงกลางทั้งแมคคิสเตอร์ทั้งเอนโซนะครับอ่วมครับอ่วม
0: ไหลเข้ามาข้างในครับให้มอนเตโรพลิกมาแล้วจิ้มออกมาทางซ้ายครับเฮเลโอวาเลล่าได้บอลทางซ้ายมอนเตโรลองหยอดเข้ามาตรงกลางตัวนี้บอลตกพื้นและเข้ามือของเอมี่มาร์ติเนส
1: 100นาทีผ่านไปครับของเกมคู่นี้อาร์เจนตินานำ 2-1 นะครับเริ่มจะอึกแล้วครับคนภาค
0: กินน้ำก่อนก็ได้หรือว่ากินข้าวเหนียวแล้วก็เขาบอกว่ามีอาการสึกแบบนี้นะ
1: มีไหม
0: ฮะ
1: คือดีเหมือนกันนะข้าวเหนียว
0: หรือว่าเอาหัวชนกำแพง
1: ข้าวเหนียวหมูปิ้งตอนนี้ดีเหมือนกัน
0: เฮ้ยแคปเวิร์ดลุยหน่อยสิเอาหน่อยเอาหน่อย
1: แคปเวิร์ดบอกกำลังเครียดอยู่เอ้ย
0: อ๋อเหร
1: อ
0: ตัวนี้ไอแฟนบอลคนไทยหัวใจเจนตายเนี่ยผ่อนคลายแล้วแหละเพราะว่าเรียบร้อยแล
1: ้
0: ว
1: ใจเย็นๆเวลาเหลืออีกพอสมควรนะ
0: เพราะว่าต้องยิงเข้าประตูตัวเอง2ลูกอ่ะเจเดน่าฮะ
1: ไอ้นั้นมันจบไปแล้ว
0: จบไปแล้วนะ
1: ถือว่าดีลนั้นจบไปแล้ว
0: ดีลใหม่เหรอ
1: ดีลนั้นเราเลิกกันไปแล้ว
0: เอาเหรอ
1: ดีลใหม่ไม่รู้มีป่ะ
0: เอาหาทางเข้าอยู่ครับตัวนี้แคปเวิร์ดขนานกลับมาครับฟิโก้โลเปสออกซ้ายมาเซนเน่โลเปสกาบาวไหลให้วาเลล่าวาเลล่าแกแอบอยู่ทางซ้ายลากจี้เข้าซ้ายเอาเนื้อหนีกี่ตัวไปสวยครับโดนดักสามโดนชนออกหลังไปโหไม่ได้ครับแม่ซ้อนกันได้ดีครับเป็นปาเลเดสครับที่เข้ามาเป็นตัวสุดท้ายนี่ลิซโดแปะมือเลย
1: เฮ้ยวันนี้หล่อเลยครับ
0: หล่อนะ
1: โอ้ยาวด้วย
0: ผมคิดว่าจากยาฟิโก้ที่มีส่วนร่วมตรงบริเวณเสาสองนึกว่าล้ำหน้าไม่ล้ำเนาะ
1: นะตอนแรกเราดูว่าผู้ตัดสินมองว่าไม่มีส่วนร่วมในเก
0: ม
1: มันถึงได้ประตูนะฮะแต่ว่าผู้ตัดสินเขามองว่ามีส่วนร่วมแต่ว่าไม่ล้ำนะเขาเช็คแล้วไม่ล้ำนะครับแล้วเช็คเร็วด้วยนะเดี๋ยวนี้
0: ใช่บอลขวามาครับสเตเว่นเนี่ยโมเรล่าไหลมาโอ้โดนไล่หลังมาครับเซเมโดตบมาตรงกลางให้เซเมโดมอนเตโรนะครับออกซ้ายเซนเน่โลเปสกาบาวพยายามที่จะขับเคลื่อนมาโอ้วันนี้ก็หนักซ้ายเหมือนกันในเกมบุกนะครับในช่วงนี้ของเคเบิร์ตวาเลล่าวาเลล่าไหลมาให้โลเปสกาบาวจิ้มมาตรงกลางครับมอนเตโรเคาะกลับมาครับโอ้โหให้สวยครับให้โลเปสกาบาว
1: อยู่
0: ที่
1: น
0: อกเปิดแล้วเกี่ยวขวาแล้วเคาะ
1: ยาวนะ
0: โอ้โหสองต่อสองโอ้โหแบ็กซ้ายโลเปสกาบาวเหลือจะเชื่อครับเหลือจะเชื่อแคปเวิร์ดตีเสมอ2ต่อ2โอ้โหอะไรกันครับเนี่ย
1: อะไรกันครับเนี่ยผมก็งงไปหมดแล้วครับอยู่ดีอะไรครับเนี่ยโอ้โหแบ็คซ้ายครับยิงด้วยขวาครับเสียบสามเหลี่ยมครับโอ้โหแคปเวิร์ด
0: แล้วแกไปไหนเอาแกไปไหนอ่ะ
1: หาพ่อหาแม่เปล่ามอง
0: เอาม
1: องหาเพื่อนหาอะไรอย่างนี้เปล่าครอบครัว
0: หาครอบครัวเปล่าย
1: ังไม่จบเกมไอ้รุ่นลงมา
0: โดนเหลืองไหมอ่ะ
1: ต้องโดนแบบเนี้ยยัง
0: แบ็กซ้ายยัง
1: เกมนี
0: ้น่าจะมองหาครอบครัวแล้ว
1: คือปีหน้านะ
0: แกจะขึ้นกับขึ้นอัศจรรย์นะ
1: ไม่แล้วแกรู้เปล่ายังไม่จบเกม
0: อ๋อแฟน
1: อ๋อหาเมีย
0: แกถามพ่อแม่แฟน
1: อ๋อหาเมียเมีย
0: โอ้ยพระคุณโอ้ยฮูเลียนอัลวาเรสงงครับงง
1: มาอยู่ชมรมผมได้เลย
0: เมสซี่งง
1: คนรักเมียโอ้ใส่เสื้อใส่เสื้อญี่ปุ่นมายังไม่แก่ป้ายด้วยดิกลัวคนไม่ทัก
0: โอ้แต่ยิงด้วยขวาแล้วนี่คือมันเป็นเสาไกลเนาะ
1: สวยจริงสวยจริง
0: โอ้ยิงสวยทั้ง4ลูกวันนี้เอาเตะเอาเพื่อนเตะฮะเตะโรเบสกาบาว
1: มันจะดราม่ามันจะพีคไปถึงไหนเนี่ยคุณเจ๋งมันโอ้นึกว่าจะจบนึกว่าจะเรียบร้อยก็ยังกลับมาได้อีกนะครับ2-2ครับ โอ้แล้วมันเป็นช่วงท้ายของครึ่งแรกของการต่อเวลาครับ
0: ดูลูกนี้ตั

0: ข้าในนะอย่าบอกนะว่าคนแอสซิสต์คือมอนเตโร่นะคุณอ๋อไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่
0: ไม่ล้ำหน้าด้วยนะเนี่ยตัดเข้าในคัตอินไซด์อะและยิงเหมือนอเดสเบเม่ยิงใส่เนเธอร์แลนด์ฟุตบอลโลกปี90น่ะรอบ2อะ
1: โอ้โหสวยจริง
0: ๆบุคเคเลนเนี่ยคือแกผวายิงคล้ายๆกันเลยปี90นะเนเธอร์แลนด์น่ะที่โดนอะ
1: แล้วปี90นี่เยอรมันเป็นแชมป์ด้วยเหรอ
0: เออแค่เบิร์ดหรือว่า
1: เอาแค่เบิร์ดเป็นแชมป์ก็บ้าไปแล้ว
0: เอาเอาฟ้องแฮนด์บอลเอาจะฟ้องแฮนด์บอลแต่ผู้ตัดสินบอกให้เล่นต่อนะครับและมาอีกแล้วครับมอนเตโร่ครับนักเตะเด่นนะครับเพราะว่าแกเด่นมากรองเท้าถ้าสีเขียวของแก
1: เอา
0: แล้วจ่ายออกซ้ายมาวาเลล่าบอกไม่ไหวครับลูกนี้เอาฟ้องแฮนด์บอลนะครับตอนนี้จะเอาทางลัดนะครับผู้เล่นของอาร์เจนตินาครับทดเวลา3นาทีนะของการต่อรับพิเศษครับในครึ่งแรก
1: คุณไม่ใช่คนไทยคุณไม่มีหรอกครับทางลัดอ่ะ
0: เหร
1: อแอปนี้มีแต่คนไทยเท่านั้นที่ใช้ได้โอ้ถ้าสมมุติเคฟเวิร์ดไปถึงแชมป์อะสมมุติที่คุณบอกเนี้ยแล้วถึงแชมป์นี่ผมว่ากรี๊ดนี่ชิดซ้ายเลยนะตอนได้แชมป์ยูโรอะ
0: เขาบอกลิซ่าถ้าแม่เจมเนี่ยลงตลอดครับอันนี้ผมแซวเล่นไม่บางคนไอ้พวกนักวิเคราะห์พอสโคชอบว่าแบบตัวเล็กใช่ไหมล่ะเป็นไง
1: ก็แล้วแต่จะใช้
0: เอา
1: ไม่เคยผิดล็อกดาวน์เลย
0: มีคนบอกว่าอะไรกันครับเนี่ยก่อนนั้นเสียผมยังตกใจอ่ะยิงโอ้ยิงสวยมากใครเป็นแฟนบอลรุ่นเก่ารุ่นผมครับเบิร์ดเบเบ้ยิงเลยฮะ
1: อ้าวอ้าว
0: เมสซี่ยิง
1: เมสซี่
0: จะซ้ำอีกไม่ได้จะโอ้ยบริโอ้เมสบอลมาหาเมสซี่ได้ยิงตรงนี้โบซิญายังปะเทียงไปแล้วจะย้อนทางมาครับแคปเบิร์ดไหลมาให้มอนเตโร่สายมีวาเลล่าแต่เลือกใกล้ๆก่อนครับมอนเตโร่เคาะช้าช้าให้มาข้างในครับที่ยานิกเซเมโดโอ้โหผมจะวายคุณเมื่อกี้เมสซี่ยิงเกือบหาย
1: เมสซี่บอกพระเจ้าสร้างเรามาทำไมต้องสร้างโบสินย่ามาด้วยโอ้โหเกมดีนี่ต้องได้แล้วนะลูกที่หลุดไปเมื่อกี้ก็ต้องได้แล้วลูกนี้ก็โอ้โหเรียกว่าโอกาส 70% ต้องเข้าอ่ะ
0: เหมือนอะไรนะไอ้คงเบ้งกับไอ้ที่บอกว่าทำไมตอนกากเลือดเนี่ยทำไมต้องส่งคงเบ้งมาด้วยใช่ไหมฮะอะไรสามพวกอ่ะ
1: ไม่รู้เรื่องเลย
0: เพราะเราไม่อ่านเพราะว่าใครที่อ่านสามก็ครบสามรอบครบไปได้อะเขาบอก
1: ครับ
0: โมเรน่าออกแล้วนะคุณนะ
1: ครับแบ็คขวานะครับเอามอนเทียลลงมาแทนนะคร
0: ับ มอนเทียลก็ตามตำแหน่งก็แบ็คขวา
1: เปลี่ยนคนที่ห้านะครับ
0: คอสโลมอนเทียลคนยิงประตูสุดท้ายอ่ะให้ทีมมาชนะได้แชมป์โลก
1: โอ้บอกข้อมูลตึกมากครับถึงปี90เลยเหรอครับ
0: ใช่ไอเดสเบเม่ยิงอ่ะคือเบเม่ตำนานนักเตะที่ลงรับของยิงด้วยขวาคุณ
1: เขาถนัดซ้ายนะแล้วจริงๆเบเม่ถนัดสองเท้านะ
0: ถนัดสองเท้าคือไม่รู้ว่าถนัดเท้าไหนอ่ะแต่ฮันเอไอยันบุกเล่นไม่รู้ว่ายิงเท้าไหนไงไม่รู้ถนัดเท่าไหร่ยิงขวาแล้วเนี้ยแล้วอ้อไปเสาไกลเข้าไปเลยฮะ
1: เอาจริงไอ้นี่ก็เหมือนกันนะ
0: คล้ายกันเลย
1: ไอโมเรล่าเนี่ย
0: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
1: จริงก็อาจจะเล่นทั้งซ้ายแต่เขาอาจจะถนัดสองข้างก็ได้นะ
0: ใช่
1: เพราะเราก่อนบอลโลกเราก็ไม่รู้จักเขามาก่อนนะ
0: เออก็ไม่รู้จักบอลโลกเอาเมสซี่รู้เนี้ยให้ยาวเกินไปเพื่อนให้ยาวเกินไปเมสซี่เล่นไม่ได้Still a decent level of energy in the
1: Cabo Verde side. ทด3นาทีจะครบแล้วนะครับในครึ่งแรกของการต่อเวลาครับคนมีคนบอกว่าไม่แน่นะใช่ครับไม่แน่จริงครับตอนนี้ไม่น่าเชื่อจริงนะครับ
0: บอกว่าจิวยี่อ๋อจิวยี่ไงตอนกากเลือดเนี่ยฟ้าส่งข้ามาเกิดแล้วทำไมต้องส่งคงเบ้งมาเกิดด้วยก่อนที่จะกากเลือดเสียชีวิตฮะดูปัดแล้วนี้โอ้โห
1: สุดๆอ่ะสวยสวยสุดๆเลยอ่ะ
0: โมลิน่าก็แกก็แบบมือเนี่ยแน่นตัวแล้วไม่บางคืออยู่ห่างด้วยเนาะยกขาขึ้นมาเฉยๆแล้วปั่นโค้งไปเสาโอ้โหเสียบตะข่าย
1: มันคล้ายๆลูกที่เบลเยียมยิงอ่ะใช่ป่าวะที่ยิงแบบนี้ลูกนึงอ่ะในกรอบเขตโทษอ่ะล็อกเข้าขวาแล้วก็มายิงแต่นี่นอกกรอบเขตโทษด้วยซ้ำอ่ะ
0: ไอ้เราน้องสาวหรือเปล่าหรือว่าแฟนไม่แน่ใจเนาะ
1: ไม่รู้
0: อืมจิวยี่อ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณมาก
1: น่าจะเป็นแฟนนะ
0: แฟนไหม
1: ผู้บรรยายก็บอกมองหาความรักอะไรอย
0: ่างนี้ก็จบครับครึ่งแรกของการต่อรับพิเศษครับผมโอ้โหอยู่กันยาวอยู่กันยาวจริงฮะ
1: ยาวแบบโอ้ย
0: ไม่ใช่ยาวยุติยาครับยาวไมอามี่ด้วยฮะที่ไมอามี่
1: คร
0: ับ ต่อมาสู้กันต่อในครึ่งหลังของการต่อรับพิเศษ
1: โอ้โห
0: ตัวนี้ผู้เล่นของอาร์เจนตินามองหน้าสีหน้าก็แบบ

0: แววตาฮะดูแฟนบอลโมกกแคบเวิร์ดเขายังไม่อยากเชื่อเนาะดูสิ
1: คือช็อกอะแล้วแบบเนี่ยคุณดูดิดูแคบเวิร์ดดิมันดูยิ้มแย้มแจ่มใสดูแบบมั่นใจไงไม่รู้อะดูแต่ละคนไม่ได้ว่าแบบมาเหมือนมวยรองบอลนะมาเหมือนแบบสนุกสนานแล้วก็พร้อมที่จะสร้างอะไรสักอย่างนึงอะ
0: แล้วดูกล้าเล่นด้วยเนาะดูสิดูลูกนี้ขุดประตูได้เสมอ 2-2 คือตอนนี้เราดูภาพช้าอยู่นะจังหวะของเซเนกราบาวนะครับที่ยิงลูกนี
1: ้ไอตัวยิงเนี่ยเมื่อกี้ดูเห็นภาพเมื่อกี้แบบแอบเลแอบยิ้มแบบยิ้มแบบมีเลือดในอ่ะซิดนีย์โลเปสกราบาวนะครับ
0: บอกว่าเขาบอกทำไปเล่นนะเคปเวิร์ดจะเข้ารอบนะคุณนะก็ทำไปเล่นไง
1: โอ้ไม่เล่นแล้วครับตอนน
0: ี้ไม่เล่นนะ
1: เป็นไปได้ อย่างจริงจังนะครับ
0: ใช่ไม่ใช่เทเลเบิร์ดนะหากเธอเป็นเพื่อนเล่นฉันเล่นอะไรนะเทเลเบิร์ดอะไรนะ
1: ขออนุญาตเงียบไว้อะไรให้มุกนี้หนึ่งนาที
0: อะไรสักอย่างเคปเวิร์ดบอกไม่เล่นนะไม่เล่นนะ
1: กองหลังจากแทปซอนสปอร์ในตุรกีนะครับอยู่แค่22ปีนะครับโ
0: อ
1: ้ตอนนี้พระเจ้าต้องมาแล้วครับซิเมโอเน่
0: ครอบครัวของ
1: เดโกเซเวเน่ตัวบนใหญ่เลยครับ
0: โอ้โห
1: ไม่มีใครเชื่อจริงครับว่า
0: จริง
1: ว่าเกมนี้จะมาถึงตรงนี้นะครับ
0: โอ้โหผมก็คิดว่าเอาพูดตรง3-0 2-0
1: หรือเอเจนติน่าได้นำในช่วงต่อเวลาแล้วก็คงจะแบบสบายแล้วโอ้โห
0: ถามมาว่าเท่าไหร่ครับเสมอ 2-2 นะครับ90นาทีอาร์เจนตินาเสมอแค่บท1ครับแล้วก็ต่อเวลาพิเศษก็เสมอ 2-2 ครับตอนนี้กาลาจะเตะในครึ่งหลังของการต่อเวลาพิเศษครับ
1: บอกว่าออกจากกทม 6:00 น 7:00 นถึงคอนหวันทำไมพี่ยังภาคอยู่ครับสรุปคู่นี้เตะกี่โมงครับบอกเวลาให้ถูกด้วยแต่ตี5นั่นแหละครับแต่มันยังไม่จบครับ
0: โวเซนย่าทีมอยากจะขอซื้อหรือเปล่าก็แต่40ปีแล้วนะโวเซนย่า
1: เอาไว้สร้างสีสันพอได้แต่ก็เหนียวจริงนะเหนียวแบบคือปกติเอาตรงพูดตรงเลยว่าไม่รู้จักแล้วปกติแกเหนียวงี้ไหมก็ไม่รู้
0: ใช่แล้วมัน
1: แต่ในบอลโลกครั้งนี้เหนียวโคตร
0: แกก็ดังตอนนี้อะเนาะแต่ว่าที่เซลชูสกีเนี่ยจะไปลีดยูไนเต็ดนะเห็นเน
1: ี่ยลีดไซออนซูกิใช่ไหม
0: ยื่นข้อเสนอให้ปาม่าแล้วนะ30 ล้านมั้ง30 ล้านปอนด์
1: ของญี่ปุ่นนะคร
0: ับ ใช่ประตูมือหนึ่งของทีมชาติญี่ปุ่นอะ
1: กาซิยานี่ชมใหญ่เลยนะครับ
0: โอ้เทพียงโชว์นะครับเจ๋งทีเลเบิร์ดนี่ไงเป็นไงเธอเป็นเพื่อนเล่นเนี่ยฉันเล่นอะไรสักอย่างนี่แหละฮะแต่แค่เบิร์ดบอกไม่เล่นนะไม่เล่นนะฮะเอ้าอาร์เจนตินาครับในครึ่งหลังของการต่อเลือดเสร็จครับบวกจากขวาไปซ้ายฮูเลียวาเลสหยอดออกขวามายาวเกินไปครับมอนเทลเล่นไม่ได้
1: เพิ่งลงมาด้วยนะกระโดดไม่ขึ้นแล้วสูงไปนะครับ
0: อ้าวแม็กซี่โรดิเกสครับโอ้ย
1: เอสเตบันกาเมียโซ
0: เอฮาวิอาปาสโตเล่ข
1: บวน
0: แม็กซี่โรดิเกสถ้าเป็นรุ่นนี้พอไหวเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปปี78เนี่ยเคมเปสผมยังจำไม่ได้เลยฮะ
1: แต่ถ้าลุงหนวดลุงอ้วนๆหนวดๆเนี่ยไม่รู้ละ
0: เอาได้บอลนะครับคนเนี่ยลาวาเลสได้บอลมารับช่วงไหลออกซ้ายมานิโคลัสกอนซาเลสตัดกลับมาครับตายาฟิโก้ขึ้นกลับมาปาเดเดสโอเมซี่หายไปเลยครับเมซี
1: ่
0: จิ้มเข้ามาให้อเล็กซิสแมคคาเลเตอร์โดนจิ้มได้ฝาครับฟรีคิกระยะไกลครับเยื้องไปทางขวาของอาร์เจนตินาวุฒิคุณดูเราตอนนี้4,000แล้วนะคุณนะขอบคุณมากนะครับทางบ้านแดงนะครับขอบคุณมากมาก
1: คือถ้าจะถามว่าโมเมนตัมอยู่ฝั่งไหนตอนนี้เอาตรงอยู่ฝั่งแคปเวิร์ดนะโมเมนตัมของเกมนะครับมันเอียงไปทางแคปเวิร์ดนิดแล้วนะแต่ว่าอาร์เจนตินาก็ยังเหนือกว่าตรงความเป็นอาร์เจนตินาแล้วก็ตัวผู้เล่นแล้วก็เมสซี่เนี่ยแหละนะครับคือถ้าจะผ่านเกมนี้ไปได้ต้องมีอะไรพิเศษนะครับอาร์เจนตินา
0: ใช่โอ้ส่งมาจิวยี่ครับขอบคุณมากครับผม
1: ครับ
0: คุณเลคิเมนก็ทักทายเข้ามานะครับเมสซี่ครับหยอดฟรีคิกเข้ามาตรงกลางมงทิ้งไปก่อนแล้วทีเดียวไปเลยเคปเฟิร์ดบอกเตะชักรอกขึ้นหน้าไปเลยเอ้าแล้วได้บอลทางซ้ายครับวาเลล่าได้บอลมามีวิ่งมาครับแล้วยังไงอ้าวจะให้มอนเตโรเอาบอลทางซ้ายยังได้ครับที่เมซิโมพึ่งลงมาครับเมซิโมย้อนหลังนะกลับมาแล้วยิงไกลลูกนี้คุ้มข้างยิงซะเลยโอ้โหแม่ได้ก่อนนะครับยานิกเซเมโดครับสำหรับที่ลงมาครับยิงระยะไกลเหลือเกินนะครับห่างไกลความเจริญ
1: เอานะเขาบอกโอ้โหยิงสองลูกแล้วยังจะมาต่อว่าอะไรกันขนาดนี
0: ้โอ้ว่าผมยิงสองประตูนะ

0: ิมออกมาทางซ้ายครับให้ตาจาฟิโก้แบ็กซ้ายของเชเลน่าล้ำหน้าโอ้ตาจาฟิโก้ไม่ดูลายกลุ่มเลยพวกคุณเอ้ย
1: เนี่ยเวลาท้ายเกมแข้งขามันอ่อนแล้วมันก็จะอย่างเงี้ยครับสมาธงสมาธิอะไรมันก็ชักไม่เหมือนเดิมครับ
0: อ้าวสกาโลนี่เบ้ปากเลยฮะ
1: แตกต่างจากเคปเบิร์ดอ่ะเคปเบิร์ดยังเล่นแบบสดโอ้โหนี่ครับ
0: กับมาเทลซี่มาด้วย
1: เขามีชื่อให้เลยนะ
0: แต่ชื่อจะอยู่ข้างหลังไงบางครั้งป้ายชื่ออยู่ข้างหลังบางครั้งเนี่ยคนดังมาเขาหน้าข้างหน้าไงป้ายมันบังไงฮะไปบังป้ายไงบางครั้งก็ไม่รู้ว่าใครเนาะโอ้ดูโบบิสต้าแกสุดยอด10นาทีสุดท้ายครับของเกม
1: 56ปีนะครับแน่นอนจริงอีกประมาณ10นาทีนะครับของช่วงต่อเวลาพิเศษในเกมนี้ครับ 2-2 ครับเกมที่ไมอามี่หรือว่าฮาร์ดร็อกสเตเดียมนะครับ
0: เอาลากตัดในเข้ามาครับตาญาฟิโก้เอาแหวกไปโอ้โหเป็นนิโก้กอร์เซเลครับแม่จะแหวก2ครับแต่ว่าจะมีตัวสุดท้ายครับดิเน่บอร์เกสครับที่มาเกี่ยวลูกนี้ออกหลังไป
1: โอ้คู่เซนเตอร์นี่สุดๆจริงดิเน่บอร์เกสนี่ลูกแรกที่เมสซี่ยิงอาจจะถือว่าพลาดไปหน่อยนะ
0: ใช่
1: แต่ว่าหลังจากนั้นนี่โอ้ดีตลอดเลยนะครับส่วนในปิโก้โลเปสนี่ดีอยู่แล้วนะครับ
0: แต่มุมครับเมสซี่เตะทางซ้ายเมสซี่หยอดโดดเข้ามาตรงกลางเล่นได้โ
1: อ้
0: โหคริสเตียนโรเบโร่ใครไปคุณน่ะชอบไปมาโรเบโร่ครับเมสซี่ครับแต่มุมทางซ้ายให้โรเบโร่ได้ทะยานขึ้นมองลูกนี้แล้วบงเข้าไปครับอาร์เจนตินาขึ้นนำอีกครั้ง3-2
1: เตะมุมฝั่งนี้2ครั้ง2ประตูเลยครับอาร์เจนตินาครับก่อนหน้านี้ก็ฝั่งนี้โอ้ร้องไห้กันแล้วครับโอ้ไม่ไหวครับโบซินย่าบอกครับเมสซี่แอสซิสต์ครับคริสเตียนโรเมโร่ครับนักเตะสุดที่รักของแฟนบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับโขกเข้าไปอย่างสวยงาม
0: คุณไปว่าเขาแล้วขึ้นมาเลยขึ้นมาคนเดียวเลยนะกระตัวสู่นะครับแล้วขึ้นเหนือกองหลังของเคปเบิร์ดนะครับแล้วโบกเข้าไปที่บริเวณเสาสอง
1: โอ้โหเกมนี
0: ้โอ้โหหม่งสวัสดิ์ไปที่เสาสอง
1: ถ้าเป็นภาษาพี่หนุ่ยเอกล่านี่ก็บอกเกมนี้โชคโชนสุด
0: ๆโอ้โหลูกนี้แล้วไปโดนแขน
1: ของเคปเบิร์ดนิดนึงด้วย
0: ไปโดนแขนผู้เล่นของเคปเบิร์ดแต่ว่าโดนแขนของไอ้เจ้าดินเน่บอเกสป่ะโดนแขนดินเน่บอเกส
1: บอเกสคนที่สกัด
0: แต่ว่าก็ไม่มีผลแล้วเพราะว่ามันติดฝ่ายรับแล้วเนาะ
1: ใช่ใช
0: โอ้ไม่ดีใจครับโอ้สกาโลนี่ครับไม่ดีใจเหมือนกับอัชรติที่ไม่ดีใจในเกมที่บราซิลชนะญี่ปุ่นเขาบอกว่าเหตุผลที่ไม่ดีใจเพราะว่าคุณจะให้ผมดีใจกับเกมที่ลากเลือดแบบนี้เหรอเขาบอกต้องชมญี่ปุ่นนะว่าเล่นดีมาก
1: ต้องเลสเปกด้วย
0: ใช่พูดดีนะ
1: แต่ว่าคือเนี่ยครับคุณสมบัติของยอดทีมหรือทีมที่จะมันจะเป็นแชมป์ได้นะครับคุณต้องมีอะไรแบบนี้ครับเมื่อเจาะไม่ได้เมื่อทำเข้าไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีอะไรพิเศษอย่างลูกตั้งเตะลูกฟรีคิกซึ่งปัจจุบันเนี่ยสำคัญมากๆมัน
0: ชี้ขาดเนี่ย
1: เนี่ยอาร์เจนตินาบอกตรงว่าก๊อกสุดท้ายก็ไม่เหลือแล้วมั้งเหลือน้อยมากๆอ่ะแต่ไม่ได้ประตูจากเตะมุม2ลูกอ่ะในช่วงต่อเวลาครับแต่ช้าแต่ใจเย็นนะครับเวลายังเหลือเยอะนะครับประมาณ10นาทีนะครับถ้ารวมช่วงทดด้วยเนี่ย
0: อ่ะก็ยังมีก๊อกซอครับผู้เล่นของเคปเบิร์ดยังไม่แน่เอ้าเสียบอลกลางทางไหมและได้บอลนะครับเคปเบิร์ดจังหวะนี้โดนจิ้มมาเอาเล็ดได้บอลครับชิงบอลกลับมาเมสซี่ขออยู่ตรงกลางโอ้โหมอนเตโร่ครับวิ่งกลับมาพอดีรู้ว่าจะส่งให้เมสซี่มอนเตโร่ก็เลยจ่ายขนานกลับไปครับให้วอเซนยาโอ้ดึงจังหวะหล่อก่อนครับทางดิเน่บอเกสวอเซนยาจ่ายเต็มตัวขึ้นมาโมเรล่าเอาผู้เล่นของเชียร์นานอนเจ็บอยู่ครับโอ้ยแล้วจะไม่สนนะตอนนี้ขึ้นมาข้างในครับลากตัดได้ข้ามาบอลตรงกลางไหลไปทางฝั่งซ้ายครับให้ซิลเวนโมเรล่าโอ้ยขึ้นมาไม่มีใครครับมาที่มอนเตโรมาอยากที่จะเปิดเข้าไปข้างในครับยังติดเอาได้ครั้งนึงครับของเซเน่โลเปสกาบาลไหลมาให้มอนเตโรยอดออกขวามาให้โมเรล่าโอ้โหบนหน้าแบ็คขวาครับแค่เติมมาแล้วอย่างที่บอกไปคือเลี้ยวแรงก็ใกล้หมดแล้วนะไม่ทันครับตัวนี
1: ้โมเรล่านี่ตัวจริงนะ

0: เล่นมาเนี่ย113 114นาทีแล้วครับคือก็โอ้โหไม่ไหวแล้วล่ะครับเนี่ยแมคอลิสเตอร์ก็ตะคิวขึ้นแล้วครับโอ้มันโชคโชนสุดๆจริงประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับของโรเมโร
1: โอ้โหมงลูกนี้ต้องยอมนะคือมาที่บริเวณเส้นหกหลาพอดีเส้นหกหลาพอดีเสาแรกนะ
0: คือจะเป็นลูกเก่งแกนะแกทำได้บ่อยนะครับกับสเปอร์นี่ก็ทำดูให้ทีมลูกแบบนี้เยอะนะครับ
1: คือมันช่วงต่อแล้วไปเสร็จแล้วผู้เล่นก็เริ่มเรียวแรงก็หมดแล้วเนาะจังหวะเข้าหาลูกก็ช้าลงไปด้วยนะครับเอาแต่ยังไม่แน่ครับเอายังมาอีกครั้งนะครับบอลตรงกลางครับของแคเบิร์ตออกซ้ายมาโอ้วันนี้ให้วาเลียร่าบ่อยนะครับวาเลียร่าลากจี้เอานิ้วโอ้โดนเสียบเข้าไปผู้สินให้ฟรีคิกอีก9เดียวจะเข้าจุดโทษครับโอ้ยกอร์เซโลมอนเทียวลูกนี้โดนเหลืองไปด้วยอีก9เดียวเข้าจุดโทษครับโอ้โหมอนเทียวต้องยอมเสียสละใบเหลืองโอ้โหเตะลูกนี
0: ้ไปทำฟาวใส่บาเลล่าตัวสำรองครับโอ้โหแฟนบอลหนูน้อยจันทินานี่ซีดเลยครับไม่กระเชื่อมีคนบอกว่าฝากเปลี่ยนสกอร์ด้วยครับ 3-2 ก็เปลี่ยนแล้วนะครับขอบคุณมากครับ5นี่สุดท้ายครับอาเจนพลาดมาแล้ว2ครั้งนะครับนำก่อนนุ่นเสมอ2ครั้งอย่านะครับอย่าให้มีครั้งที่3นะครับ
1: 3-3 ไหม 3-3 ไหม
0: ซาร่ารออยู่แล้วครับเมสซี่จะไปหรือเปล่าเอาแล้วตัวเดิมนะครับไอซินี่กาบาวนะครับจะมาเปิดตรงนี้หรือยิงเลยก็ได้นะครับ
1: ยิงก็ได้เพราะว่ามุมมันยิงไปเสาไกลก็ได้ครับ
0: เหมือนลูกที่เขายิงนะครับ
1: ใช่ฮะคล้ายกันเลยกับแพ้2คนนะครับเซเน่โลเปสกาบาวขอยิงลูกนี้แล้วโอ้ยเอมี่มาเดเนสครับพาปัดทิ้งออกหลังไปโอ้เจ้าตัวเสียดายโดนเอาตะคิวแล้วประทานเลยครับตะคิวขึ้นอีกแล้ว
0: โอ้โหสุดยอดลูกนี้ยิงดีมากแล้วครับแต่ว่าแม
1: ่หมดกันเลยจะมุดเข้าเสาโอ้โหเข้าบริเวณใต้คานะคุณนะ
0: เอมี่กินปทุมครับ
1: ฮะโอ้ดาราโอสเก่าเชียว
0: ไม่เก่า
1: อ๋อเหรอ
0: เขายังรันวงการอยู่โอ้เอมี่มาร์ติเนสครับลูกนิด
1: โอ้โหเล่นจิ้นเสาไก่นะโอ้โหมือขวาครับคือสปริงข้อเท้าแล้วกระโดดขึ้นมากำลังจะเล่นที่เสาไกลอีกครั้งหนึ่งครับแต่เอมี่มาร์ติเนสครับกระโดดลูกนี้ปัดทิกออกหลังไปเตะมุมครับขอแค่บทเหลืออีก4นาที
0: คือต้องบอกว่าเกมนี้ไม่ว่าใครชนะหรือใครแพ้นะคือคือผู้ชนะทั้งคู่อ่ะคือมันสุดๆมากอ่ะเกมนี้แล้วถ้าเกิดมันเสมอ 3-3 ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันจะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น
1: เอาแต่เจฟิโก้เหมือนโดนอะไรเหมือนเลือดออกนะครับแต่เจฟิโก้ก็ไปฟ้องผู้ตัดสินเนี่ยดูฟิชเชอร์จากแคนาดาว่าน่าจะมีผู้เล่นแคเบิร์ตไปทำอะไรหรือเปล่าอ๋อแต่ว่าน่าจะเรียกให้ลุกขึ้นมาเจ้าเซเน่โลเปสกาบาแบ็กซ้ายอ่ะ
0: ก็ไม่เห็นเป็นไรนี
1: ่ก็ไม่เป็นไรเนี่ย
0: ไอเดฟิโก้ไม่เป็นไรแต่ว่าไอกาบาคงตะคิวขึ้นนะครับ
1: ดูภาพชายครั้งหนึ่งปัด
0: โอ้โดนแขนนิดนึง
1: อ๋อ
0: โดนมือไอดินี่บอกเกสไปหน่อยนึง
1: กองหลังอ๋อเลือดออกก็ต้องเปลี่ยนเสื้ออืมต้องเปลี่ยนเสื
0: ้อผู้ตัดสินที่4เป็นเม็กซิโกเป็นสุภาพสตรี
1: สุภาพสตรีใช่ฮะ
0: เคยทำหน้าที่เป็นผู้สิทธิ์ที่1มาแล้วนะครับ
1: โอ้แฟนบอลขอจิเดน่าก็ลุ้นอยู่นะแม้ว่าจะนำอยู่ก็ตามครับมันนำลูกเดียวเนาะ
0: นำลูกเดียวนี่ไม่ได้แบบนำลูกเดียวนำตลอดนะนี่ค
1: ือ
0: นำลูกเดียวครับนำแค่ลูกเดียว
1: แล้วโดนตีเสมอ2ครั้ง2คราด้วย
0: แล้วก็ได้เตะมุมด้วยครับ
1: เตะมุมทางขวาเอ้าเกลือจิ้มเกลือฮะเสียประตูจากลูกเตะมุมจะได้ประตูจากลูกคอร์เนอร์หรือเปล่าลุ้นกันเตะมุมทางขวาครับปิโก้โลเปสก็ขึ้นมาครับยานิกเซเมโดครับสำรองที่ลงมาเปิดโอ้เปิดไม่ขึ้นครับเปิดไม่ขึ้นที่เสาแรกครับเป็นปาเดเดสได้มงทิ้งออกข้าไปก่อนนะครับเหลืออีก2นาที
0: โอ้ 4,500 แล้วคุณเจ๋ง
1: โอ้ขอบคุณหลายๆขอบคุณมากมากครับ 4,700 แล้ว
0: โอ้ในแอปน้ำเงินนี่ก็จะพันแล้วนะ
1: โอ้ขอบคุณมากฮะTikTokของเราเนี่ย700เกือบ700นะคุณนะTikTokของ99
0: ต้องขอบคุณเคปเวิร์ดด้วยนะครับ
1: ครับ เอาแล้วพยายามจะไปโมเดล่าไปถึงเส้นหลังแล้วย้อนเข้ามาตรงกลางจังหวะนี้มงตากลับมาแล้วจัดตัวนี
0: ้
1: โอ้ตัวเสียบครับฟูเซนยังไงฮะ
0: เอมุม
1: เอมี่มาเดินไปชนกับทางอะสำรวจทดลองมาครับเบซิโมครับ
0: คือมันเป็นจังหวะที่เล่นบอลไม่ได้แล้วครับไอเอมี่โดนบอลก่อนก็จริงแล้วก็ไปโดนเบนซิโมนี่ล้มลงไปนะครับ
1: แต่ว่ามีเช็คไหม
0: ผู้สินรอเรียกให้ลุกขึ้นมาก่อนเรียกให้ลุกขึ้นมาก่อน
1: อ๋อให้ลุกขึ้นมาเบซิโมไม่มีอะไรเพราะว่าเบซิโมก็ไม่ถึงบอลอยู่แล้วไงไปชนกันเฉย
0: ๆจะเสียวไปถึงไหนเนี่ย
1: มอนเตโร่ย้อนเข้ามาตรงกลางโดนมงทีไปก่อนแถว2มีมั้ยเมสซี่ไม่ได้แล้วเอาบอลย้อนกลับมาอันนี้ไปไปเข้า
0: ข้ามขึ้นล้ำเบาม
1: อน
0: เตโร่ลูกนำเบนโต้ครับ
1: โอ้
0: ยลงมายังไม่ได้พูดชื่อเลยครับนี่ครับจังหวะนี้ได้ยิงแต่ว่าก็ล้ำหน้านะครับแต่ก็ไม่เข้าอยู่ดีครับโอ้โห
1: มีหน้าแกถอดไปสำรองออนล้ำหน้า
0: แหงเลย
1: เรียบร้อยเป็นโต้ครับแกยิงตรงนี้โอ้หกหลาไม่เข้าคาบขาด
0: แล้วล้ำเพียบเลยครับ
1: อืมโอ้เซฟเอมี่ประเด็นในเซฟนะคุณนะจังหวะนี
0: ้เอมี่นี่ทำไมเซฟช่วยทีมหลายครั้งนะครับอ๋อตรงนี้ไม่ถึงบอล
1: อ๋อไม่ถึงบอลเฉยๆเจ้าเบนซิโมอ่ะ
0: หัวแดงจ้ะ
1: เอา
0: โอเคเบิร์ดก็ใส่หมดแล้วนะครับไม่มีน้องเสียแล้วครับ
1: นาทีสุดท้ายแล้วแต่ทบเวลาผมว่าน่าจะมีเพิ่มนะ 2-3 นาทีวางยาวขึ้นหน้าไปครับติดหัวของปิโก้โลเปสเอาแล้วจะไปนะครับแต่ทีไปก่อนนะครับปาเลตโอปาเลตได้ลงมาก็เก็บกวาดแทนแมคคาเลสเตอร์ได้ดีเลยนะครับ
0: ดีมากดีมาก
1: อืม
0: คือผู้เล่นมันเยอะคือทีมเขาถ้าจะใช้ภาษากระแดกกระแดกหน่อยก็เด็บมันดี
1: ทดสารนาที
0: สควอตมันใหญ
1: ่
0: แล้วแทงกันได้หมดตรงกลางเนี่ยหรือว่ากองหลังกันเล่นกันไม่ต่างกันเนี่ย
1: ลากตัดในเข้ามาข้างในครับยานิกเซเมโดเอาไหลตรงๆขึ้นหน้ามาแล้วขอยิงเลยเนี่ยบอลชนะแล้วโอ้โหลุดออกหลังโอ้โหแคปบอลเกือบได้เสมอและเข้าเพราอีกแล้วครับเข้าเพราของลิซานโดมาตินเดสครับ
0: อ้าวเมื่อกี้เข้าเฝ้าโวซินย่าโวย่าไม่เป็นไรเลยลิซานโดนี่เหมือนจะเป็นจ
1: ะตายเพราะว่าแข็งแกร่งฮะเปล่าของโวซินย่าแข็งแกร่งกว่าเปล่าของมาร์ติเนสอ้าวก็โหเคปเวิร์ดกับอาเจนนาคุณ
0: อ้าวทำไมอ่ะ
1: อ้าวคนนี้ในเข้าเปล่าเลยนะ
0: อาเจนบอกผมก็ไม่เล็กนะครับประเทศผมใหญ่นะครับ
1: อ้าว
0: หมายถึงขนาดประเทศเขา
1: อ้าวเหรออาเจนนาก็ขนาดใหญ่ก่อนนะ
0: อาเจนนี่ใหญ่อันดับ2ของทวีปอเมริกาใต้นะเป็นรองบราซิลประเทศเดียวน่ะ
1: อืม
0: ใหญ่อันดับ7ของโลกมั้งอันดับ7อันดับ8อ่ะไม่เล็กนะครับ
1: โอ้แฟนบอลอาร์เจนตินาร้องไห้ครับยานิกเซเมโดครับยังไม่จบครับเซเมโดเปิดเตะเร็วเข้ามาข้างในอมีสุดยิงมอนเตโรโอ้โหติดบล็อกครับแม่มอนเตโรได้ยิงบริเวณหัวกะโหลกแต่ว่าติดบล็อกแล้วจะอ่าครับสวนมาแล้วครับ
0: เมสซี
1: ่บายเมสไปฮูเลียวาเลสครับอยู่ตรงกลางไหลเข้ามาฮูเลียวาเลสถึงไม่ถึงโวเซนยาออกมาตัดบอลก่อนโวเซนยาครับออกมาตัดบอลไหลให้ยานิกเซเมโดทดมาแล้วนาทีครึ่งครับอีกนาทีครึ่งมาตรงกลางบอลออกขวามาที่ยานิกเซเมโดเปิดไหมเพื่อนขออยู่ไหลออกขวามาครับให้กับวินิเซเมโดเซเมโดออกด้านนอกแล้วถึงสนามเปิดโดเข้ามาตรงกลางแล้วจังหวะนี้แถว2มีไหมไม่มีตายก่อนได้ยิงโอ้โห
0: ไกลเกิน
1: ไกลครับแม
0: ่โอ้เก็บแถว2ได้ก็จริงแต่เลือกยิงเลยครับโอ้มันไกลมากออกไม่ตรงกรอบเลยครับออกไปไม่มีลุ้นเลยครับโอ้โหนี่ลิซานโดนี่เรียกว่าแยกเที่ยวแล้วครับ
1: เอาลูกไม่เอาตอนนี้นั่งไม่ติดนะครับซิโมเน่ครับแหมใส่เสื้อเบอร์17ของลูกชายด้วยของฮูเลียนฮูเลียนเอ้ยไม่ใช่อะไรนะ
0: โจวานนี
1: ่ไม่โจวานนี่นี่อีกคนเป็นฮูเลียนสิใช่ไหม
0: ฮะ
1: ฮูเลียนเนี่ยซิโมเน่สิ
0: เหรอ
1: ใช่ไหมลูกชายแกโจวานนี่อยู่อีกอันนี้คนโตใช่ไหมเมสซี่ได้บอลครับบริเวณทางซ้าย
0: จูเลโน่จูเลโน่
1: เออจูเลโน่
0: เออ
1: โว้เบอร์มาแล้วผม
0: โจวันนี่ไม่ได้มาใช่ไหม
1: โจวันนี่ไม่ได้มา
0: จูเลโน่
1: อันนี้คนพี่โตเมโร่ได้จุดพลุขึ้นหน้าไปครับเหลืออีก30วินาทีครับวางยาวขึ้นหน้ามาบอลไปถึงโวซินยาโวซินยาต้องออกบอลแล้วออกมาแล้วครับออกมาจากหางประตูแล้วแล้วไหลให้ใกล้ๆมอนเตโร
0: โอกาสสุดท้าย
1: โอกาสสุดท้ายต้องบอลยาววิมเบิลดันไปเลยว
0: ิ
1: มเบิลดันเก่าไปเลยวางยาวข้างหน้ามาบอลจังหวะ2เอาแล้วเก็บได้นะโมเรล่า
0: อย่าล้มลุกขึ้นมา
1: ชิงจังหวะการเอาปาเลเดสบอลสกัดลูกนี้ออกหลังไปเอาได้ทุ่มครับได้ทุ่มใกล้ๆกับมุมทองครับ
0: ทุ่มยังเสียวอ่ะตอนนี้
1: เอาทุ่มแล้วครับทุ่มแล้วมาแล้วออกมาทางขวาครับทางขวาออกด้านนอกแล้วเปิดเข้าไปติดบล็อกตัวนี้ยังไม่ได
0: ้หมดยัง
1: หมดแล้วนะครับหมดแล้วลาโพเซนเป่าจบเกมโอ้โหเกมสุดมันครับที่ไมอามี่อาร์เจนตินาชนะแคปเวิร์ด3-2เสียงผมหมดแล้ว
0: โอ้โห
1: หมดแล้ว
0: ต้องบอกว่าลากเลือดสุดๆครับทั้งคนเล่นทั้งคนดูทั้งคน
1: เสียงผมหมดแล้ว
0: สุดเลยครับเกมนี้นี่อีก1เกมออนทัวร์นาเมนต์ได้เลยครับ
1: โอ้เกมมันมากดูผู้เล่นเจตนาครับร้องไห้กันเล่นโวซินยาครับโอ้โห ต้องยกย่องครับยกย่องทั้งสองทีมวันนี้เกมสนุกมากครับเกม5ดาวเลยและเสียผมก็หมดแล้วเสียงแอบแล้ว
0: เกมสนุกมากครับวันนี้
1: เกมสนุกมากคุณดอก
0: โอ้120นาทีครับยังดีไม่มียิงจุดโทษนะครับก็สรุปก็เป็นอาร์เจนตินานะครับชนะไป 3-2 ครับได้ประตูแรกจากลิโอเนลเมสซี่นะครับนาที27ครับแต่ว่าเคบวนมาตีเสมอนะครับดีลอยดูวาเต้นี่59ครับหมดเวลาปกตินะครับเสมอกัน 1-1 ครับช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับลิซันโดมาซินเนสครับมายิงให้อาร์เจนตินานำมาที่92นะครับแต่ว่าซิดนีย์คาบราวครับไม่ยอมครับมาตีเสมอเคบวนนาที103แล้วสุดท้ายครับเป็นโอ้โหเขาให้เป็นยิงเข้าประตูตัวเองนะคุณเจ๋ง
1: ของใคร
0: ดินนี่บอร์เกสครับ
1: อ๋อ
0: โอนโกครับไม่ได้เป็นเครดิตของ
1: เอาแต่ว่ามันโดนมือของไอ้บอร์เกสนะคุณนะ
0: ตามเนี่ยตามของ
1: อ๋อเหรอ
0: เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ผมดูของ BBC นะเดี๋ยวต้องไปดูของฟีฟ่าก่อนว่าคอนเฟิร์มได้ยังไงนะครับ
2: แต่ว่าเมื่อกี้ร้องไห้เลยนะ
0: ฟีฟ่าก็
2: เป็นกระเป๋า
0: ฟีฟ่าก็คอนเฟิร์มว่าเป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: ของดินนี่บอร์เกสนะครับนาที111ครับก็ผ่านเข้ารอบไปเจอกับทีมชาติอียิปต์ต่อไปนะครับสำหรับอาร์เจนตินาครับเรียกว่าลากเลือดสุดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้รอบ16ทีมสุดท้ายเหลือคู่เดียวนะครับที่จะเตะตอน 8:30 นเนี่ยครับ
1: ครับ
0: คู่ระหว่างโคลัมเบีย
1: โคลัมเบียกับกาน่าก
0: ับกาน่าครับ
1: โอ้ดูครับวันนี้ปาเลเดสก็เล่นดีนะคุณนะเล่นดีมากปาเลเดสแล้วก็ที่ลงมานะครับโอ้เมสซี่โอ้โหโล่งอกครับได้ไปต่อครับแชมป์โลกครับแล้วร้องไห้ครับเซเนโรเปสกาบาว
0: โอ้คือไม่มีอะไรต้องเสียใจเลย
1: ใช
0: ่อาจจะเสียดายได้แต่ไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยครับสำหรับผู้เล่นเคปบวชแล้วก็คนเคปบวชทั้งประเทศครับทำได้ดีแบบ
1: เนาะ
0: ดีแบบสุดๆแล้วครับเท่าที่จะดีได้ครับ
1: คือมาครั้งนี้ทำให้โลกรู้ว่าประเทศของเขาอยู่ตรงไหนและหมุดหมายของพวกเขานะครับ
0: ใช่ครับประเทศเล็กๆจากแอฟริกานะครับไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนครับ
1: และอยู่ห่างจากเกาะใหญ่ด้วยนะ
0: จริงๆก็ดี
1: คือเว็บใหญ่ของเขาด้วยนะ
0: จริงๆก็ดีมาตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเกือบเข้านะปี2022ไปแพ้ในไนจีเรียนัดสุดท้ายนะคร
1: ับ
0: ไปเสมอถ้าชนะเกมนั้นน่ะได้เข้าเหมือนกันนะแล้วนั้นหมายความว่าทีมเขาอ่ะไม่ใช่ว่าม้ามืดอะไรขนาดนั้นนะครับคือเป็นทีมที่มีคุณภาพทีมหนึ่งเหมือนกันนะครับ
1: โอ้ดูลิซ่าลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยไปยกย่องบูบิต้านะครับโค้ชของเคปเวิร์ดนี่คือถนนไปอีสานเนี่ยนะคุณนะ
0: โอ้ยแล้ว 7-8 โมงแล้วก็จะมาอะไรเนี่ย โอ้มิตรภาพ
1: มิตรภาพ
0: ครับ
1: เสียงผมหายนะคุณนะ
0: มิตรภาพยังเหมือนเดิม
2: เสียงหายเลยคุณเอ้ย
0: น้ำร้อนไหมครับ
2: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
0: บอกน้ำร้อนไหมครับคุณเจ
1: ดูข้อความหน่อยมีอะไรมาทักทายบ้างก็ไปต่อหนูน้อยแค่เปิดร้องไห้คุณ
0: ครับชอบมุกถอดรองเท้าหน้าเซเว่นครับมันจังหัวใจจะวายเกมไก่ย่าง
1: อ๋อที่นั่นเหรอเอ้นั่นแต่สุภาพไงเอาเสื้อคอนเนกเก่งไงเหมือนโรดี
0: ้หมดสภาพอาเจนโดนแค่เปิดยิง2เม็ดผมเป็นคนแค่เปิดแต่เกิดที่เมืองไทยครับกินเต็มหวานเจี๊ยบครับสองเสาไฟฟ้า
1: เกมก็มันคนภาคก็มันเก่งมากทั้งสองคนนะครับเชียร์แคปเวิร์ดครับรองเท้าใส่แล้วดีอันนั้นคอนเวิร์ดครับ
0: โอ้ย
1: โอ้ยใครจะล้อใครจะบ่นนะฮะผมไม่สนครับคนดูชนะพี่หยองขาดแล้วนะครับพี่หยองไม่มีอะไรจะคุยแล้วประมาณนี้อาตมาไปมิตรบาทไม่มีใครใส่บาตรให้อาตมาเลยเขาดูบอลอยู่หรือเปล่าครับอ้าวผิดอีกเรา
0: จริงป่ะครับเนี่ย
1: ผิดอีกหลวงพี่ให้ขออภัย
0: โอ้ขอ
1: ครับผม
0: ขออภัย
1: ขออภัยหลวงพี่ด้วย
0: เวลาฟังคนพากย์ทางวิทยุไม่รู้ฝั่งไหนอาเจนฝั่งไหนเก็บบทคือมันสูสีไง
1: สูสีเนาะก็ผมจ้างโค้ชเก็บบทมาคุมไทยได้ไหมครับประมาณนี
0: ้เอ้ยแล้วเราไปเลยไหมเขาจะได้อยู่ต่อหร
1: ือ
0: ไง
1: สิบนาทีสุดท้ายแล้วก
0: ัน พอได้ได้
1: พักกันโมงแล้วกันนะ
0: ครับครับ
1: จะได้ปีเวลครึ่งชั่วโมงนะ
0: ครับผม
1: ผู้เล่นของอาร์เจนตินาตอนนี้ก็มาดีใจกับแฟนบอลของอาร์เจนตินาครับแล้วโอ้ดีโก้เซโมเน่นะนะครับก็ทักทายโบกไม้โบกมือนะ
0: เชียร์บอลว่าเหนื่อยแล้วดูแอคชั่นพี่สองคนเหนื่อยกว่าครับ
1: ครับ
0: เสียดายแค่เบิร์ด
1: สามนาทีนะ
0: เสียดายแค่เบิร์ดดูไว้ไม่ใช่อุดแล้วไม่ไหวสมาคมก็มาประเทศไทยจนได้นะครับ
1: เดี๋ยวพักกันสั้นก่อนคุณ
0: ครับ
1: สักสามนาทีเนาะเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเบรกท้ายเนาะนะครับ
0: มาไม่แล้ว
1: ออกไปเลยไปเลยแล้วก็อ๋อพอมีสปอนเซอร์เน
0: า
1: ะโอเคนะฮะนะครับเดี๋ยวเราลาไปก่อนขอบคุณมากวันนี้ทุกคนนะครับอาร์เจนตินาไปเจออียิปต์นะ
0: ใช่
1: นะครับ
0: ครับผม
1: ที่แอตแลนต้าใน เกมต่อไปแล้วก็เกมต่อไปครับอยู่กับพี่เต้าแล้วก็พี่ต้นเน
0: า
1: ะ
0: โคลอมเบียกับกาน่านะคร
1: ับ
0: คู่นั้นคู่นั้นก็น่าจะต่อเวลาแล้วหยุดโทษแหละ
1: ต่อเวลาก็เที่ยงพอดีฮะถ้าหยุดโทษก็เที่ยงพอดีเอาวันนี้เราสองคนไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับ

0: พี่ต้นแล้วก็พี่ตั้มนะครับรายงานสดกันต่อในวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: ขอบคุณครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: 48ทีม104แมตช์

0: ไข้แข็งแรง
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซิงค์สแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: ยวันนี้ห้ามพลาด Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC 3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
1: ่สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าร
1: ถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุค

0: บอลโลกสตอรี
1: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
2: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยพมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย เอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: จูนชีวิต

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มสืบจังหวัดเชียงรายยิงปะทะสกัดยาไอซ์500กิโลกรัมด้านแม่จันยึดไอซ์ซุกซ่อนกล่องพัสดุตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายร่วมกับตำรวจสภ.เวียงเชียงรุ้งร่วมกันตรวจสอบรถกระบะ4ประตูสีดำทะเบียนจังหวัดเชียงรายพร้อมของกลางยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมที่ซุกซ่อนอยู่ภายในรถหลังจากเมื่อเวลาประมาณ1นาฬิกาของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาชุดสืบสวนปราบปรามขยายผลยาเสพติดรายสำคัญกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายได้สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่แนวชายแดนอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเข้าสู่พื้นที่ตอนในโดยผ่านพื้นที่อำเภอเวียงเชียงรุ้งใช้เส้นทางสาธารณะลานปงเคียนตำบลดงมหาวันอำเภอเวียงเชียงรุ้งจังหวัดเชียงรายเจ้าหน้าที่สังเกตเห็นรถยนต์จำนวน2คันวิ่งตามกันมาอย่างมีพิรุธเข้าเส้นทางหลบเลี่ยงเข้าสู่เขตอำเภอเวียงเชียงรุ้งจึงได้ทำการสกัดและจับกุมระหว่างเข้าจับกุมคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจำนวนหลายนัดเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการยิงตอบโต้ประมาณ5นาทีโดยคนร้ายสามารถหลบหนีไปได้1คนและคนร้ายอีก1คนได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่จึงได้ประสานกู้ชีพเพื่อนำตัวคนร้ายส่งโรงพยาบาลหลังจากการปะทะเจ้าหน้าที่ได้เข้าทำการตรวจสอบภายในรถยนต์พบยาเสพติดประเภทไอซ์14กระสอบประมาณ500กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ภายในรถอีกรายเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.แม่จันตรวจยึดยาไอซ์ประมาณ10กิโลกรัมและอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนขนาดจุด .22 จำนวน1กระบอกโดยการตรวจยึดครั้งนี้เจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีการมั่วสุมยาเสพติดกันที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่19ตำบลสีค้ำอำเภอแม่จันจึงไปตรวจสอบพบนางหมีซูแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านจึงทำการตรวจค้นพบกล่องกระดาษสีน้ำตาลวางอยู่ริมฝาบ้านด้านนอกของตัวบ้านเมื่อเปิดพิสูจน์ดูพบบรรจุไอซ์ในถุงใบชาน้ำหนักประมาณ10กิโลกรัมเมื่อตรวจในห้องนอนพบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจากการสอบสวนทราบว่าของกลางเป็นของนายอาจืออายุ38ปีซึ่งเป็นลูกชายของนางหมีชูแต่ได้หลบหนีออกจากบ้านไปก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปถึงเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดทั้งหมดไว้เป็นของกลางและออกติดตามตัวหานายอาจือตามกฎหมายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: บอลโลกสตอรี่
3: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซีเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021-2022
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมั

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด
2: อรุณสวัสดิ์ครับคุณฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่ดัชนีไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะฮะคุณพันศิษฐ์พิทยาคุปแล้วก็ผมต้นประวินวัชรประทีปนะครับ
3: ครับ
2: โดยช่วงเวลาของเรานะครับจริงๆแล้วต้องแต่เจ็ดนาฬิกาแหละแต่ว่าเราโดนเบียดบังโดยเรียวเนลเมสซี่ไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
3: พี่เคฟพี่เคฟ
2: เราก็ต้องยอมรับได้เพราะว่าคนที่เบียดเวลาเราคือเรียวเนลเมสซี่
3: ใช่ครับ
2: ใช่ครับ
3: โอ้โหแต่ว่าหน้าคารวะมากเลยนะ
2: ใช
3: ่สุดยอดคารวะพี่เคฟเนี่ย
2: โอ้เน
3: าะแบบตกรอบแบบนี้เนี่ยไม่รู้จะต่อให้เป็นแฟนบอลที่เกลี้ยกล่อมขนาดไหนก็ไม่รู้จะได้ยังไงเอาผมช่วยแบ่งมา
2: ฮะก่อนที่จะไปคุยนะฮะขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์และเชียร์ครบทุกแบตที่

0: โมโนแม็กซ์นะครับ
1: ครับขอบคุณนี่เลยครับชวนไปดูโฮมนะครับแจกหนัดจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับชอบสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยครับโค้งสุดท้ายครับถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมครับทุกสาขาใกล้บ้านท่านฮะได้เลยฮะครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับไม่พี่นี่มันพอดีใช่ไหมครับ
2: ทำไมฮะ
1: ผมเห็นพี่แบบเมื่อกี้ตอนที่พี่นั่งไปบนตูมันจะไกลๆวะเดี๋ยวให้เขา
2: ไม่ไกลนะ
1: น้องเขาเช็คเสียงแล้วกันนะ
2: ไม่ไกลเดี๋ยวให้ว่ากันนะครับเพราะตอนนี้ผมสนใจว่าผมได้ออกบ้านดำอยู่นะครับผมก็ต้องพยายามทำหน้าตาให้ดูดีนิดนึง
1: งั้นแสดงว่าเรามีหมดเลยนะบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำนะ
2: แต่บ้านดำอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์นะฮะ
1: ใช่ครับ
2: เดี๋ยวผมแอบอ่านให้เดี๋ยวลองดูให้
1: พี่เจ๋งวางไว้ไกลมากนะครับ
2: พี่เจ๋งวางยาไว้ฮะ
1: วางไว้ไกลมากนะครับหมดยังฮะ
2: หมดแล้วเดี๋ยวตอน8โมงครึ่งตอนนู้น
1: อ๋ออ่านเลยไหมอ่ะ
2: อ่านเลย8โมงครึ่ง
1: คำถามถามไปเลยแล้วกันนะพอเดี๋ยว8โมงครึ่งบอลเริ่มละนะครับตอน8โมงครึ่งนะครับเรามีกิจกรรมนะครับเรามีกิจกรรมกันในเรื่องของชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินินะครับส่ง SMS มาได้นะครับที่4689899นะครับจาก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับก็8โมงครึ่งถามว่าสนามในเมืองใดสร้างเพื่อเป็นเอาอีกทีหนึ่งนะครับสนามในเมืองใดนะครับสร้างมาเพื่อต้อนรับฟุตบอลโลกปี1990นะครับก่อนที่ในปี1991จัดเป็นยูโรเปียนคัพรอบชิงชนะเลิศนะครับนะฮะ
2: 90เหรออ
1: ิตาลี
2: แล้ว91เป็นอะไรนะ
1: บารีอะไรนะ
2: 91เป็นอะไร
1: 91คือเขาจัดชิงสโมสรยุโรปไง
2: อ๋อ
1: นะครับโอ้โหมาแล้ว
2: ครับ
1: บรรยากาศของเกมคู่สุดท้ายนะครับโอ้นี่เห็นแล้วนึกถึงพี่แก๊ปทีโบนเลยฮะสีสันแต่เหมือนพี่แก๊ปป่วยอยู่
2: ผมนึกถึงอาจจะไม่เหมือนพี่แก๊ปพวกผมอาจจะไม่ได้
1: สายดนตรีใช่ไหม
2: เฮ้ยผมนึกถึงคุณบ๊อบเลย
1: อ๋อเออตอนนั้นจะใส่เสื้อมาแล้วเนี่ย
2: บ๊อบมาเล่เลยนะฮะ
1: ขอสักเพลง
2: โอ้โห
1: ไม่ใช่
2: เพลงเนี้ย
1: no
2: ไม่อีกเพลงหนึ่ง
1: Buffalo Soldier
2: ไม่ใช่อีกอันน
1: ึงอ๋อเรื่องของแกแล้วแหละ
2: โดฮูแมนโดนขายปะใช่ปะ
1: เพราะเมื่อกี้ที่ร้องไปไง
2: อ๋อเหรอผมไม่ได้ยินไงไม่ได้แบบมันไม่ใกล้อ่ะมันไม่ใกล้เคียงไง
1: นะครับผมอ้าวตอนนี้มาแล้วนะครับ
2: เอามาดูรายชื่อก่อนแล้วกันนะผมขออนุญาตรายชื่อโคลอมเบียนะครับก็มาระบบ4-3-3ครับผู้สาประตูคาเมโยวากาสครับดาเดียมูนยอสแบ็คขวาครับยูฮันโมฮิก้าครับแบ็คซ้ายเดวิสันซานเชสจะยืนเซ็นเตอร์ฮาฟคู่กับจอห์นลูคูมี่นะครับแนวกลางครับมีจอห์นแอลเลียสครับเจฟเฟอร์สันเลมาครับตรงกลางนะครับกุสตาโวปูเอตราเป็น3มิดฟิลด์นะครับ
1: ครับ
2: แนวรุก3คนครับฮาเมสโรดริเกสกัปตันทีมครับจอห์นคอร์โดบาเป็นหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็ลุยดีอาร์ชเป็นผู้เล่นแนวรุกฝั่งซ้ายนะครับกุนซือคือเนสเตอร์โรเลนโซชาอาร์เจนตินานะครับส่วนกาหน้าครับมาในระบบ4-1-4-1ครับผู้สาประตูเป็นโรเลนอาร์ติซิกี้ครับแบ็คขวาเป็นมาวินเซเนียครับแบ็คซ้ายกิเดียนเมนซ่าเดริกลูคัสเซนครับชื่ออย่างกับ
1: สแกนดิเนเวีย
2: สแกนดิเนเวียเลยนะครับเซนเตอร์อีกคนครับโจโรมโอปคูนะครับมิดฟิลด์ตัวรับ1คนโทมัสปาเต้นะครับไม่มีปัญหาเรื่องวีซ่าครับลงสนามได้นะครับแนวรุก4คนครับอีนากี้วิลเลียมนะครับทางฝั่งซ้ายองตัวเซเมนโยฝั่งขวานะครับอาจ2คนนี้อาจสลับกันนะครับคาเลฟยูเรนกี้ครับแล้วก็ควาชี่ซีโบครับสูตรหน้าตัวเป้าเป็นจอร์แดนอาร์จิลนะครับ
1: วันนี้เราอยู่กันที่สนามแอโรเฮดนะครับหรือว่าแคนซัสซิตี้นั่นเองนะฮะ
2: โอ้โหแพทริกบาร์โฮมนั่นเอง
1: อย่าแพตตี้บอย
2: เดี๋ยวก็ขอคุณซื้อนิดนึงครับคุณซื้อคาร์ลอสเคลอสนะครับ
1: อุ้ยอย่า
2: อดีตก็
1: แมนยู
2: ลุงหลายอดีตมากเลยอ่ะ
1: โปรตุเกส
2: ก็เนี่ยโคลอมเบียด้วย
1: อิหร่าน
2: เออโคลอมเบียเคยคุมโคลอมเบียด้วย
1: นะครับผม
2: คาร์ลอสเคลอสนะฮะ
1: ดูจากแนวโน้มแล้วเขาน่าจะใช้แต้มบุญกันไปหมดแล้วนะครับพี่ต้นเพราะว่าต่อเวลากันไป2เกมแล้ว
2: เมื่อคืนเนี่ยต่อไป2คู่แล้วนะ
1: ใช
2: ่ถ้าต่อคู่ที่3เนี่ย
1: ไม่ดีไม่ควรจะเกิดขึ้น
2: ไม่ดีฮะไม่ดี
1: ซึ่งเชื่อว่าไม่เกิดแล้ว
2: ทำไมฮะ
1: ก็มีนัด
2: อ๋อตั้มมีนัด
1: ตอน11โมงครึ่ง
2: โอเคนะครับโทรไปเลื่อนเลย
1: เฮ้ยเดี๋ยวดิ
2: ถ้าดูตั้งแต่รอบ32ทีมนะครับ
1: ครับ
2: ก็มีเนี่ยแหละกู้เยอรมันนะจะต่อเวลาหยิบจุดโทษเนเธอร์แลนด์
1: อืม
2: แล้วก็ต่อเวลาตะปิ้งจุดโทษก็มีคู่เบลเยียมนะครับยิงจุดโทษอีกหนึ่งคู่ก็คือออสเตรเลียกับอียิปต์นะครับ
1: ครับ
2: แล้วคู่อาร์เจนตินาต่อเวลาแต่ไม่ต้องถึงจุดโทษนะฮะตัดสินกันได้แต่ถือว่าโอ้เมื่อสักครู่นี้ดูเรามารอก่อนใช่ไหมแล้วก็ดูคุณเจ๋งกับคุณโอ๊กสุดยอด
1: หน้าตาดูทรมานมากเลยอ่ะ คู่นี้ชนะไปก็จะเข้าไปพบกับสวิตเซอร์แลนด์นะครับในวันที่7แต่ว่าจะบินไปไกลหน่อยนะฮะ
2: คู่เรานะคู่เราคู่เราที่จะบรรยายกันนะครับ
1: จากแคนซัสซิตี้ก็ไปต่อที่แวนคูเวอร์นะครับ
2: โอ้โหไปขึ้นไปแคนาดาเลยนะคร
1: ับ แล้วถ้าชนะอีกจากนั้นก็จะบินกลับมาที่แคนซัสซิตี้อีกนะครับ
2: โอ้โหแล้วมันวุ่นวายวนไปวนมาแล้ว
1: แล้วถ้าเกิดว่าทะลึ่งชนะอีกเนี่ย
2: เอาอีก
1: จะกลับไปแอตแลนต้าครับเอาอีกไหม
2: เอาอีก
1: เอาอีก
2: ไปอ่ะ
1: แล้วถ้าเกิดชนะอีกก็ไปนิวยอร์กแล้วคร
2: ับ ไปเมดไลฟ์สเตเดียมเลยนะฮะอีทรัสเซอร์ฟอร์ดนะครับ
1: มันจะเรียกนิวยอร์กได้มั้ยมันคือบุคลินน่ะใช่ป่ะเมดไลฟ์เนี่ย
2: เขาก็บางคนเขาก็ไม่เรียกแต่จริงๆมันก็ต้องเรียกแหละ
1: มันก็มันเป็นพาร์ทนึงของนิวยอร์กอ่ะนะครับ
2: มันก็ต้องเรียกอ่ะก็เหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรจะบอกว่าอะไรอ่ะเราเหมือนแบบอยู่เมืองนึงแล้วบอกไม่ใช่อยู่อีกรัฐนึงเนี่ยก็ไม่ใช่
1: เหมือนแบบประมาณแบบว่าฉันอยู่ประเทศดอนเมืองไม่ได้อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ย
2: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: เออนะครับ โอ้โหอุณหภูมิ31องศาเซลเซียสนะครับม
2: ี
1: ลมกันโชกอยู่ประมาณสัก15
2: ถ้าใครคุ้นชินกับสนามอเมริกันก็จะรู้อยู่แล้วนะครับสนามอเมริกาเป็นสนามที่มีที่จอดรถกว้างขวาง
1: ใช่
2: เพราะว่าเรื่องของอะไรขนส่งสาธารณะ
1: ครับ
2: ไม่โดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับต้องอาศัยรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเป็นหลักนะคร
1: ับ
2: เพราะเมืองเขาเมืองเขาใหญ่มากเมือง
1: ใช่ใช่
2: เขากว้างนะครับ
1: เขาถึงแบบบุ๊คดินก็ถึงแบบไม่นับไงว่าเขาจะอยู
2: ่
1: ก
2: ับ
1: นิวยอร์กนะแคนซัสซิตี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะ
2: ทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันในฟุตบอลโลกนะ
1: เหรอ
2: ไม่เคยเจอกันเลยนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่จะพบกันในแมตช์ระดับเวิลด์คัพนะครับของทั้งสองทีม
1: เกมอย่างเป็นทางการแบบนี้นะครับ
2: แต่การน่าสนใจก็คือเป็นทีมที่เล่นเกมรับได้เหนียวแน่น
1: ครับ
2: โอ้โทมัสปาเต้ก็ถือแม้ว่าปีที่ผ่านมาจะไม่ได้ดูโดดเด่นอะไรมากนะครับแต่พอแบบพวกเนี้ยเหมือนเวลาเขาไปเล่นทีมชาติแล้วคือเขาเล่นกันแบบพี่ใหม่เจริญบุระเลยนะ
1: ยังไงครับพี
2: ่สุริสุดเดช
1: อ้าวจ้าเก่ามากเลยครับ
2: ก็ต้องนิดนึง
1: ป้า
2: อยากนะอยากตั้มดูรอบ32แล้วกัน
1: ครับ
2: ตั้มประทับใจทีมมันไหนล่ะ
1: โอ้ยอย่างไอ้คู่เมื่อกี้ก็ดีมาก
2: นะครับเราแน่นอนประทับใจอยู่แล้วเชฟเวิร์ดนะครับ
1: อย่างที่ผ่านๆมาใช่ไหมครับจริงๆมีหลายเกมมากนะที่ทำได้ดีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกก็ก็ดีกว่าที่คิดนะครับผมหรือว่าอย่างไอ้เซเนกัลเงี้ยก็แบบก็ดูดีญี่ปุ่นอันนี้พูดถึงผู้แพ้ที่น่าประทับใจนะ
2: อ
1: ย่างญี่ปุ่นเนี่ยแพ้แบบด่าไม่ลงอ่ะนะครับแพ้แบบก็แพ้แบบเพราะว่าศักยภาพบราซิลมันสูงกว่าพี่ต้นไหนพี่ต้นชอบคู่ไหน
2: ผมชอบเป็นแบบประเทศที่อาจจะไม่เหมือนตั้มนะครับอย่างตั้มถามว่าญี่ปุ่นชอบไหมก็ผมว่าญี่ปุ่นเขาทำหน้าที่ได้ตามปกติคือเขาทำหน้าที่ตามปกติไง
1: ครับ
2: คือเขาอยู่ในระดับที่ต่อกรกับทีมชื่อดังเครื่องสวยโอเคที่ผมประทับใจก็คือในเรื่องของโอเคบางคนบอกว่าการที่มีทีมฟุตบอลเยอะขนาดนี
1: ้ ม
2: ันจะทำเนี่ยบางเราก็จะเห็นว่าการพบกันแล้วมีประตูเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับแต่พอในรอบ32ทีมเราเห็นการเล่นของทีมอย่างเคปเวิร์ดนะครับการ
1: คองโก
2: เรียคองโกเนี่ยนะครับแล้วก็โครเอเชียที่ดูแล้วเป็นบ้านพักคนชราเนี่ย
1: ครับ
2: เวลาเจอกับโปรตุเกสที่มีมิดฟิลด์ชุดมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในโลก
1: อีกหนึ่งทีม
2: เขาอวยกันมา
1: ครับ
2: เขาอวยกันมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปครับการที่คุณมีมิดฟิลด์ที่ดูเหมือนเก่งที่สุดในโลกมารวมกันแต่ว่าคนขับอ่ะมันคนละคนไง
1: ใช่
2: เหมือนว่ารถแรงต่อให้แรงแค่ไหนถ้าคนขับไม่มีศักยภาพมันก็ไปได้ไม่ไกลแล้วก็เนี่ยมีการเปรียบเทียบกันเรื่องของคาร์ลอันเชลติไง
1: ครับ
2: แม้ว่ารถในซีรีส์นี้2026ของบราซิล ไทเลซาวเนี่ยจะดูแล้วชื่อชั้นดูแบบยิ่งใหญ่แต่โครงสร้างภายในรถไม่ดีเท่าไหร่นักแต่บังเอิญว่าคนขับมีประสบการณ์อย่างคาราวานเชโรติมันก็เลยทำให้รถเซเลซาวเนี่ยยังแล่นได้ฉิวอยู
0: ่คือเหมือนตามแมนวลเหมือนตามสเปครถอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแต่คนขับมันเก่งนะครับผมก็ประมาณนั้นไปแล้วกันนะครับ
2: ทักทายเราด้วยนะครับก็สิวไป9899
0: ครับ
2: บ้านแดงบ้านฟ้าบ้านดำบ้านดำเดี๋ยวจะแอบไปดูให้นะฮะ
0: เคเบิลมีประชากรในยุโรป1ล้านกว่าคนนะครับมีนักฟุตบอลเล่นในลีกยุโรปอเมริกาทีมชาติได้ทั้งทีมนะครับคนไทยมีมิเคลสันคนเดียว
2: ครับก็อยากไปเปรียบเทียบอย่างนั้นเลยครับเพราะว่ามันหลายอย่างอะถ้าถามผมนะคือเรื่องของฟอร์มก็ส่วนหนึ่งนะครับเรื่องของภูมิภาคก็สำคัญในการที่จะได้สิทธิ์ไปเล่นในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้เรื่องของประวัติศาสตร์ประเทศ
2: มันหลายอย่าง
0: ง่ายต่อการส่งออกผู้เล่น
2: น
0: ะคร
2: ับ
0: ความน่าภาคภูมิใจของเราบางอย่างก็ทำให้มันมีปัญหาในการส่งผู้เล่นออกไปนอกประเทศ
2: ครับ
0: นะครับขณะที่พวกเขาเนี่ยบางทีเขาก็มองว่าเป็นความเจ็บปวดในหน้าประวัติศาสตร์แต่พอเวลาผ่านไปก็กลายเป็นเรื่องได้เปรียบในการที่นักเตะของเขาจะออกนอกประเทศถ้าเกิดว่าพูดแบบนี้คงเข้าใจนะครับว่าหมายถึงอะไรนะฮะนี่พูดให้มันงงเข้าไป
2: งงยังงงอยู่เนี่ยตามพูดไปอะไรอยู่เนี่ย
0: ฮาเมส รีเควสต์นะครับยืนคู่กับจอร์แดนอาจิล
2: นี
0: ่โอ้นี่เพิ่งโกนหัวเลย
2: เลสเตอร์ไหมเขาโกนอยู่แล้วป่ะ
0: ใช่เขาโกนอยู่แล้วเขาจะมีแก๊งพี่น้องเขาอะแก๊งอายิวอะ
2: จอแดนแล้วก็อะไรนะ
0: จำชื่อไม่ได้แล้วว่ะ
2: กับเรือบอลเนี่ยจอแดนแล้วก็เรือบอล
0: อ๋อเหรอโคบี้ไว้ไหนอะ
2: เดี๋ยวก็เดี๋ยวกำลังไล่มาดิคุณก็ค่อยๆไล่ไปดิน
0: ี่ตอนนี้ก็จะเห็นบอกว่าจะพยายามทำทุกอย่างนะจะไปสร้างซูเปอร์ทีมซูเปอร์บังแคร์กันถ้าเกิดว่าจอแดนไอ้ถ้าเกิดว่าเลบอนไปอยู่กับเคอรี่ไปอยู่กับเดรมอนกรีนแล้วมีแอนโทนีเดวิสจะรอดไหม
2: คุณเห็นหน้ากรรมการคุณคุ้นเลยดิ
0: เออเหมือนนั่นเลยอ่ะเหมือนเอาไอ้ประธานฟีฟ่า
2: ไม่ใช่คนนั้น
0: อ๋อ
2: ไอ้นี่เตอร์แปงอ่ะนี่ไงเตอร์แปง
0: ไอ้ที่หน้าเหมือนนักบอลนะนะ
2: เออที่หน้าตาเหมือนดารา
0: ฮอลลีวู
2: ดเออลอซาก รรมการอะไรเนี่ยเคลมองเตอร์แปงเนี่ย
0: เคลมองเตอร์แปง
2: พอคนนี้นี่เป่าเกมใหญ่ๆเยอะนะ
0: ใช่ครับ
2: เห็นหน้าเห็นตาบ่อยนะครับในแมตช์ระดับที่ได้ลุ้นนะครับเขาใส่เสื้อสีเหลืองเหมือนกันเหรอตั้ม
0: ใช่ครับพี่ก็ต้องแยกเอานะครับว่าคนไหนเป็นทีมไหนนะครับ
2: คุณฟังทางบ้านนะฮะทาง FM 99นะครับก็ฝั่งซ้ายโคลอมเบียนะฮะฝั่งขวาเป็นกาน่านะครับแต่ว่าด้วยความที่ทั้งสองทีมนี่มีสีเหลืองเหมือนกันแต่เสื้อแข่งขันวันนี้ครับเป็นโคลอมเบียนะครับเป็นได้ใส่เสื้อทีมเหย้านะครับ
0: ครับ
2: ชุดเก่งของตัวเองครับ
0: อันนี้เขาเป็นระเบียบเหรอพี่ว่าทีมหนึ่งใส่เสื้อวอร์มได้ทีมหนึ่งต้องใส่เสื้อแข่งเลยอะไรเงี้ยเหรอผมเห็นแบบนี้ทุกนัดเลย
2: อันนี้ไม่แน่ใจจริงจริง
0: เออผมเห็นแบบดูกี่ทีตอนที่ผ่านตาก็เป็นเงี้ยผมก็เลย
2: บอกทีมหนึ่งจะใส่เสื้อแข่งอีกทีมนึงใส่เสื้อวอร์มไว
0: ้ลงมาเนี่ยเดินลงมาเนี่ยผมก็เลยมันเป็นอย่างนี้เหรอเดี๋ยวก็จะเข้าสู่พิธีการกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาว่ากันนะก็จะเป็นเพลงชาติของทั้งกาน่าแล้วก็โคลอมเบียนะครับโอ้จังจัดสวยเนาะ
2: จัดสวยแล้วปกติที่นี่ก็จะดูเป็นสีแดงไงแต่วันนี้เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเหลืองนะครับเพราะเป็นสนามเหญ้าของแคนซัสซิตี้ชีฟจะสีแดง
0: เริ่มต้นกันที่โคลอมเบียครับ

นี่คือเพลงความรุ่งโรจน์อันไม่มีวันร่วงโรยนะครับนั่นก็คือฮิโมนาซิองนาวเดลาลีพับปิก้าเดโคลัมเบียครับ

0: อันนี้เขาสั้นนี่นะ God bless our homeland กาน่าครับเอาละเดี๋ยวจะเริ่มกันแล้วครับพี่ต้นครับ
1: ครับ
0: อย่างสีเหลืองเลยครับเห็นแล้วอดใจไม่ได้ครับ
1: ทำไมครับ
0: อย่างสีเหลืองเลยครับ
1: ไม่เล่นเหรอ
2: ไม่ครับคืออะไรอย่างสีเหลือง
0: นายทิ้งเราไว้กลางทางพี่ก็ต้องยินโล่อะไรแบบนี้ไปดิ
2: เอาเหรออย่างสีเหลือง
0: อย่างสีเหลือง
2: โอเคนะยินโล
0: ่กูไม่เล่นกับมึงละส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะครับข้อความนะครับตอนนี้ก็ท้ายๆแล้วจริงๆครับตอนนี้นักกีฬาเดินสัมผัสพูดคุยกับผู้ตัดสินนะครับดูตัวดูชื่อชั้นแล้วพอกันนะไม่ได้ขี่กันมากนะครับ
2: ก็มีตัวผู้เล่นที่เล่นในลีกหลักๆสูสีกันแม้ว่าโคลอมเบียจะดูดูลบแข็งแรงแข็งแกร่งกว่านะแต่กาน่าก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับ
0: ครับ
2: ผลงานในฟุตบอลโลกของพวกเขาก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับสำหรับกาน่าเคยทำได้ดีในปี2010นะครับ
0: ข้อดีอย่างหนึ่งคือพิธีการของเขานะเขาใช้เวลาไม่เยอะไปกว่าเดิมนะแต่วิธีการเขาเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยนะครับ
2: ครับ
0: อย่างน้อยเนี่ยผู้เล่นที่เดินมาสัมผัสมือกับผู้ตัดสินนี่ครบคนเลยนะครับ
2: ครบอยู่แล้ว
0: กล้ามแขนขึ้นเลยครับโอ้โหนี่ทำเล่นไป50คนนะเนี่ยปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บที่เดินผ่านเน
2: ี่
0: ย
2: ต้องเร็วๆแบบนี้นะแต่ผมว่าไอเดียนี้ผมชอบนะ
0: ผมชอบแต่ต้องรักษาเวลาเป๊ะๆให้หมดเลยนะครับ
2: เพราะเรื่องของเวลาเขาเรียกอะไรอ่ะไล่เวลาครับนี่ครับทีมงานจากฝรั่งเศสครับผู้ตัดสินจากสเปนนะครับ
0: กรรมนี่คือจารมบิซาร์ดนะครับแล้วก็เป็นบิลลี่ดิอาโจนะครับ
2: แล้วก็มีผู้ช่วยหนึ่งคนจากประเทศจีนนะครับ
0: กรร
2: มห้องวี
0: อาร์เนี่ยจีนได้ไปบนโลกเหรอ
2: นี่ไงเมื่อกี้จ
0: ะเอาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ต้นครับ
2: อามิโอวากัสครับดานิเอลมุนยอสจอห์นลูคามี่ครับแล้วก็ดับซอนซานเชสนะครับจอห์นเอเรียสครับเจฟสันเลอมากุสตาโวปูเอต้าครับฮาเมสโรดิเกสครับลุยดิอาสจอห์นกอร์โดบ้านะครับก็คือผู้เล่นของทางฝั่งโคลอมเบียนะครับกัปตันทีมเป็นฮาเมสโรดิเกสครับนี่ครับ433นะครับตามชาร์ตฝั่งกาน่าครับผู้สาวตูเป็นลอเรนซ์อาดิกิซิกี้ครับขวาเป็นมาวินเซเนย่าครับกีเดียนเมนซ่าเดอริกลูคัสซันครับมาวินเซเนย่านะครับโทมัสปาเต
0: ้ครับ
2: อินากี้วิลเลียมส์ครับองตวนเซเมนโยครับแคเลฟจิเลนกี้ครับกอชี่ซีโบแล้วก็จอร์แดนอาจิวนะครับเป็นกัปตันทีมครับจริงๆแล้วเขาจะเล่นระบบ4-1นะครับ
0: ครับ
2: ทางฝั่งกาน่าทั้ง2ทีมนี่น่าสนใจนะครับเป็นทีมที่เสียประตูไม่เยอะนะครับกาน่าเสีย2ลูกเท่านั้นเองส่วนโคลอมเบียเสีย1ประตูเท่านั้นครับ
0: เนสเตอร์โลเรนโซนะครับเป็นกุนซือของทางฝั่งโคลอมเบียครับ
2: ก็คุมทีมชาติโคลอมเบียเป็นก็เนี่ยแหละครับเป็นเขาเคยเป็นผู้ช่วยมาก่อนนะครับแล้วก็ไปอยู่สโมสรพักหนึ่งครับแล้วก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นกุนซือทีมชาติโคลอมเบียเมื่อปี2024นะครับ

0: กาตาโอมานแล้วก็มากาหน้านี่แหละครับไปครับเริ่มเกมฮะ
1: โอ้โหรัวลิ้นก่อนเลยเป็นไงล่ะ
0: คุณต้องยิงเข้าต้องแบบไม่กาตาเลยนะ
1: ขนาดนั้นเลย
0: โอ้เลยนะ
1: จะเก็บเสียงไว้ทำงานอย่างอื่นก็ไม่ได้ใช่ไหม
0: ก็ได้ก็ได้ได
1: ้ชุดขาวนะครับถ้าเกิดว่าฟังวิทยุอยู่เนี่ยก็โคลอมเบียมาในชุดเก่งนะครับเสื้อเหลืองกางเกงน้ำเงินถุงเท้าแดงนะครับก็ตามสีธงชาติเลยครับขณะที่ทางด้านของกาน่าเนี่ยก็เป็นเสื้อชุดขาวนะครับโอ้โหแต่ประตูชุดสีชมพูอ่ะ
0: ชุดจะได้ใจมากครับช
1: ุ
0: ดประตูของกาน่าครับอาร์ติจิกี
1: ้เราก็เบิ้ลยาวๆไปเลยครับหน้าปากประตูเดวิสันซานเชสถอยเก็บได้นะครับเข้ามาในเอาหลักกาน่าลุยต่อออกริมเส้นขวาตั้งป้อมเปิดมาแล้วตรงนี้หัวกะโหลกขาวหรือเหลืองเป็นเหลืองครับอ้าวฮาเมสสกัดไม่ดีลองยิงลูกนี้โอ้โหเกือบไป
0: โอ้โหปาเต้มีโอกาสส่องแล้วยิงดีด้วยนะครับโทมัสปาเต้ครับใส่ด้วยขวาเต็มๆครับโอ้โหบอลมันหลุดเสาสองไปนิดเดียวครับโอ้โหนี่หมดเซฟแล้วนะครับพุ่งสุดตัวแล้วครับวากาสหลุดเสานิดเดียวครับทักทายไปก่อนแล้วนะครับสำหรับกาน่า
1: เขาบอกว่าบอลโลกปีนี้เนี่ยเล่นมาถึงตรงนี้พี่ต้นศาสตร์หนึ่งของฟุตบอลเนี่ยคือเหมือนกับว่าเทรนฟุตบอลเจาะกลางเนี่ยเหมือนจะไม่ได้ผลนะต้องรอดูว่าพอจบทัวร์นาเมนต์ถ้าเกิดมันออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยอาจจะถึงขั้นว่าอาจจะพูดไกลๆว่าต้องไปหาวิธีใหม่ไม่อย่างนั้นสูญพันธ
0: ุ์
1: เพราะบอลเนี่ยต้องหลายคู่ตบออกปีกหมดเลยนะครับบอลยิงไกลยิงหัวกะโหลกตรงกลางเนี่ยไม่เยอะบอลจ่ายลึกๆไม่เยอะ
0: ก็ทุกครั้งก็จะเป็นเทรนนะครับในฟุตบอลโลกนะครับว่าแท็กติกเนี่ยใหม่ๆก็จะเริ่มจากที่นะครับดูจากฟุตบอลโลกนะครับว่ามันจะต้องไปในทิศทางไหนนะครับน่าจะเห็นชัดขึ้นอย่างที่คุณประสิทธิ์เรียนผู้ชมในผู้ฟังนะครับได้หาไปซื้อปีกแล้ว
1: ใช่คือปีกนี้ก็แต่ตำแหน่งที่เขาบอกว่าจะดูเลยครับว่า เล่นยากที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยหลักฐานสำคัญจากฟุตบอลโลกก็คือตำแหน่งฟูลแบ็กเพราะมันเล่นหลายอย่างแล้ว
0: มันเยอะไปหมดบูแบ็กวิงแบ็กอินเวิร์ด
1: รับผิดชอบอะไรนักหนาวะเนี่ย
0: ก็ได้ค่าจ้างเยอะก็ต้องทำหลายอย่าง
1: ดูอย่างไอฮาคิมี่ดิแบบโอ้โหเดี๋ยว
0: มันเป็นหัวใจ
1: เดี๋ยวก็เซนเตอร์เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นเต็มไปหมดเลย
0: เดี๋ยวก็เป็นวิงเดี๋ยวก็เป็นปีก
1: กินทั้งตัว
0: ก็ทำทุกอย่างต้องทำทุกอย่าง
1: ปะลุยต่อครับดาวิสันซานเชสไปมาที่ลูคิมี่ไอ้ลูคิมี่เนี่ยดูตัวดูหน้าแวบหนึ่งเนี่ยเหมือนในรุ่นพี่มานะไอ้ยีลี่มีหน้าเนี่ยตัวใหญ่ๆทรงแบบนี้เลยครับปูเอต้าเล่นกับฮาเมสครับปูเอต้าย้อนกลับเข้ามาหน่อยครับข้อความส่งมาได้เรื่อยๆนะครับพี่วันเดลาม่าไม่ลงเหรอ
0: โอ้โหวันเดลาม่าเลี้ยงหลานอยู่ฮะ
1: เหมือนอัสปิยานะครับไม่มาครับพลิกมาตรงนี้ได้ไหมไปช่วยกันเล่นครับโคโดบ้าสุดท้ายโดนดักไว้แล้วเสียฟาวเซเมนโย
0: จริงๆแล้วมีข่าวเรื่องความฟิตนะครับไม่รู้ว่าลงไปสมัยคนแรกนี่จะฟิตแค่ไหนนะครับ
1: ต่างคนต่างดึงเสื้อครับแต่ที่โวยน่าจะโวยเพื่อนนะจังหวะที่เหมือนเขามองว่าเขาบังเราจะเล่นต่อได้นะครับแต่เพื่อนฉกไปก่อน
0: แย่งทำไมกำลังจะได้แล้วเชียว
1: คนจะเกิดอยู่แล้วไปต่อครับกาน่าพลิกได้แล้วนะครับแล้วจ่ายขนานเส้นแต่ว่าแม่บอลลูกนี้นี่มันออกด้านนอกครับ
0: ประสบการณ์เยอะโอ้โหแต่ดู
1: เมื่อไหร่รัสเซียจะได้มาบอลโลกสักทีครับพี่โอ้โหยากว่ะ
0: ก็ให้เรียบร้อยไปก่อนละให้จัดการเรื่อง
1: ในบ้าน
0: เรื่องในบ้านก่อนนะเรื่องแบบนี้พูดยากพูดยากพูดยาก
1: ต้องให้เธอแก
0: ้ได้แรปเตอร์เหรอ
1: ใช่ไม่เคยจะเป็นอะไรอย่างนี้เอาบอลลงแล้วครับดิอาสแต่โอ้โหสองทีแล้วนะครับดิอาสเนี่ยถึงบอลถึงเขาปุ๊บเซเนียก็จะถึงทันทีเหมือนกันนะครับ
0: ก็ตัวอันตรายของโคลอมเบียนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ
1: ตอนอยู่กับลิเวอร์พูลว่าน่ากลัวแล้วนะพอยกระดับไปอยู่กับบาเยิร์นโอ้โห

0: แฮร์รี่เคนปั้นซะน่ากลัวหนักกว่าเดิม
1: เพราะว่าบาเยิร์นมีเคน
0: เ
1: หมือนอังกฤษมีแฮร์รี่เคน
0: เออในฐานะตัวเป้าตัวความหวังนี่แฮร์รี่เคนนี่มาวัดได้กับทุกคนในฟุตบอลโลกครั้งนี้เลยนะครับ
1: โอ้คือขึ้นชั้นไปแล้วนะครับเคนจากสองลูกที่เขาทำได้ในเกมล่าสุด
0: เวิร์คคลาสแบบไม่ต้องสงสัยอีกแล้วครับได้แชมป์หรือไม่ได้แชมป์ก็เนี่ยระดับโลกแล้วครับ
1: ประเพไปแล้วครับขอดูว่า
0: ไม่เอาดิเพิ่งเริ่มเองเฮ้ย
1: โอ้ไม่ดีนะ
0: จุกหรือเปล่าครับหรือเจ็บครับ
1: นุ้ยฝังว่า
0: โอ้ดึงเสื้อขาดอีกแล้วครับโอ้กับโอปกูโอ้ยทิ้งตัวไปแล้วครับคอโดบ้ากล้ามเนื้อคนขาซ้ายครับในสนามแบกตัวอยู่นะครับตรงนี้ผู้ตัดสินไม่ได้ว่าอะไรแล้วกาหน้าไม่สนใจครับเปิดตรงโดมมาเสาไกลอายิวเกี่ยวบอลลงห่างไป3เมตรตามไปเก็บแล้วลูกนี้บอลทุ่มผู้ตัดสินต้องเบรกแล้วครับ
1: ต้องไปดูแล้วครับชอนคอโดบ้าแต่ว่าทีมงานรอผู้ตัดสินอนุญาตให้เข้าไปได้ก่อนนะครับนี่ครับจังหวะที่แบบใช้กล้ามเนื้อต่อสู้กันเนี่ยครับดูจังหวะนี้ครับคือต่างคนต่างดึงครับโอ้โหปกูนี่เสื้อขาดกระจุยครับกระจุยเลยดีกว่าครับโอ้ต้องเปลี่ยนเสื้อต้องเปลี่ยนเสื้อนะโดยหลักแล้วนะขาดขนาดนี
0: ้กองหน้าจากกราสโนด้านะครับศูนย์หน้าวัย33ปีหน้าเป้าเหลือซูโชเหลือคูโชเฮอร์นันเดสนะครับกองหน้าจากเรอัลเบติสมีหลุยส์ซัวเรสนะครับที่อยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอน
1: โอ้โหต้องเปลี่ยนแล้วนะครับดูว่าจะเอาใครลงมาแทนนะครับแต่โอปกูนี่ไปเปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยนะ
0: ครับ
1: โอ้ต้องเปลี่ยนแล้วครับ
0: โอ้เปลี่ยนครับให้สัญญาณหมุนมือแล้วครับ
1: ยิงไปแล้ว6ลูกให้ในนามทีมชาตินะครับคอร์โดบ้าใครจะลงมาครับ
0: ดูทรงแล้ว
1: โซเรสก
0: ็20ไรฮะ25มั้ง
1: 25เป็นหลุยส์โซเรสครับ
0: ครับ
1: Sporting Lisbon นะครับนี่ครับ
0: อายุอานามก็ไม่เด็กแล้วนะ
1: 28แล้วนะครับก็ยิงไป5ประตูให้กับโคลอมเบียนะครับหรือโซเลส
0: ความจำเป็นแรกมาแล้วครับแต่ปีนี้แต่เล่นกับสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยรวมทุกรายการฤดูกาลที่แล้วนี่38ลูกนะพี่แต่ทำไมเป็นสำรองวะ
1: เขาต้องการความถึกใหญ่ของคอร์โดบ้าก่อนดูแล้วโลเรนโซต้องการแบบนั้นเพราะว่ามีตัวจี๊ด
0: กล้าม
1: ฮาเมสแล้วก็ดีอาร์ชอยู่แล้ว
0: มีคนแซวบอกว่านักพากย์ชาวโครเอเชียใช่ไหมครับเนี่ยตั้มพันซิช
1: โอ้ตั้มพันซิช
0: ไปครับ
1: ต้องพันฉิดนะ
0: เอ้ยล้มผู้ตัดสินบอกคัมบอนลุกเลยน้องโอ้เจอกันมาเป็นวักเป็นเวียนอยู่แล้วนะครับเดียสกับเราผู้เล่นระดับท็อปเนี่ย
1: โอ้แต่ล่วงลงไปคนนึงครับแล้วมีอะไรครับ
0: เอาเจ็บเหมือนกันครับ
1: เจฟเฟอร์สันเลอมาเดี๋ยวต้องดูครับดูดี
0: แขนซ้ายโหง่ายไป
1: จะดูจังหวะบาดเจ็บป่ะนี่จังหวะนี้ครับผมว่าจังหวะของ
0: แต่ซินายา
1: ญาเนี่ยแหละครับที่เจ็บ
0: แต่ชัดมากนะคือเห็นว่ามันเบานะครับคือเขาโซเลสเนี่ยเข้ามาไอ้หลุยส์ดีอาร์เนี่ยเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วนะครับแล้วพอล็อกตัดเข้ามาเนี่ยแขนซ้ายของซินายาเนี่ยกางออกเยอะมากแล้วก็ไปเหนี่ยวตัวไว้นะครับหลังจากนั้นก็ปึ๊ดเลย
1: ปึ๊ดเรียบร้อยเลยครับโอ้อาการเดียวกันน่าจะต้องเปลี่ยนนะครับโอ้อาการคล้ายกันเลยคือไม่ต้องห่วงนะเตอร์แปงนี่ก็
0: แมน
1: กับแมนอยู่ครับโอ้ไม่ไหวครับไม่ไหว
0: โอ้ร้องไห้ไปแล้วครับโอ้แล้วแบบนี้ฟุตบอลโลกสงสัยจะไม่ได้เล่นต่อแล้วนะครับต่อให้ไปต่อได้นะ
1: อุ้ยจะสู้ฮะจะสู้ไม่น่าไหวนะครับตึงขนาดนั้นเนี่ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดไม่ฟิตเนี่ยหรือ ลุยดิอาสเอาตายเลยนะครับ
1: แต่แค่เปลี่ยนนี่ก็อันตรายแล้วนะ
0: เอาคราวนี้เป็นการหน้าที่ต้องแบกบ้านนะครับ10กับ11คนครับโอเอต้าหย่อนหลังกลับมาใหม่ครับลูคิมิไปที่ซานเชสผ่าบอลขึ้นมาเองนะครับซานเชสซ้ายสุดขอแล้วครับซ้ายสุดหน้าแล้วครับไปเลือกเป็นตัวซ้ายมาแต่ว่าจังหวะนี้สกัดเอาไว้ได้แล้วมั้งครับจังหวะขึ้นมาเติมของโมชิก้าครับ
1: เปิดด้วยซ้ายเลยนะครับโมชิก้า
0: เราปลุกม็อบทันที
1: คือเห็นเหลืองๆยังต้องดูดีๆนะครับเพราะว่ากองเชียร์2ประเทศนี่สีเดียวกัน
0: ลุยต่อแล้วนะครับฮาเมสเปิดมาโดนหมดสกัดไว้ได้ครับไปกันต่อเนื่องอุ้ยยาเกือบเสียครับโมฮิก้ากลับเข้ามาในใหม่นะครับคุสซาโวโปเอต้าครับขวามีเวลาอยู่เยอะแต่ก็ยังไม่เร่งอะไรโอ้ตำแหน่งของโคลอมเบียนี่สลับตำแหน่งกันเพลินเลยนะครับเนี่ยโอ้ยอาจารย์ใบเหลืองไหมอาจารย
1: ์โอ้ดูเข้าช้าไปหน่อยนะครับเอเลียสยังใจดีนะเนี่ย
0: โอ้โหจะโดนเฉือน
1: ผมว่าถือว่าใจดีคือภาพช้ามันอาจจะดูแบบรุนแรงนะครับแต่ถ้าเล่นจริงๆแล้ว
0: นิดหน่อย
1: ครับนิดหน่อย
0: ตัวสำรองกำลังจะเปลี่ยนนะครับอาลีดูเซดูครับจากแรนช รอดไหมเนี่ยตกลงทำหน้าไม่รอดว่ะพี่ต้น
1: โอ้โหโดนจนได้นะครับแต่ดีไม่แดงเอาครับเนี่ยครับมัน
0: เข้าช้านะ
1: แล้วมันโดนตรงแบบเอ็นร้อยไหวดีนะไม่โดนแบบตรงๆนะ
0: ครับต้องโดนน่องครับถึงจะรอด
1: ครั้งแรกก็โดนนี่ข้อเท้านี่แหละ
0: ก็ไอ้คนเหยียบน่องจากข้างหลังมันไม่โดนไง
1: เขาก็เหตุผลกันมาแล้วนะว่ากันไปแล้วกัน
0: ฟังได้ก็ฟังไปครับ
1: วิพากษ์กันไปวิพากษ์กันได
0: ้ส่งเข้ามาคุยกันเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับพี่ต้นครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่ต้นมีดาวรุ่งที่แจ้งเกิดในฟุตบอลโลกครั้งนี้ในดวงใจไหมยังครับที่แบบเข้าตาหน่อย
1: โอ้ดาวรุ่ง
0: เห็นยัง
1: เขามีเม็กซิโกมะ
0: เม็กซิโก
1: จริงๆเม็กซิโกเนี่ยเขาชอบมีดาวรุ่งอะไรแบบนี้มา
0: ใช่ครับ
1: แล้วอยู่เดี๋ยวก็หายไป
0: ก็แบบแวบเดียวอะ
1: แล้วก็หายไปเพราะว่าหนึ่งผมว่าเขาไม่มาเล่นในลีกที่แบบมีชื่อเสียงหน่อย
0: ครับ
1: เดี๋ยวมันไม่มาหรือว่าม
0: ันมายาก
1: ไม่หรอกผมว่าทัวร์นาเมนต์เดียวมันวัดยาก
0: ต้องไปดูพวกโมร็อกโกอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนนี้ก็จะมาง่ายหน่อยนะ
1: ซัมเมอร์วิวส์ไง
0: เออ
1: ดูดีเลยอะดีว่ะดีผมว่าดีเลยอะดีกว่าเล่นในลีก
0: ครับทำไมเพลงชาติไม่โดนลิขสิทธิ์ครับพี่อ้าว
1: ก็ไม่น่าโด
0: นด้วยเหรอ
1: ไม่น่ามีลิขสิทธิ์นะใครเปิดก็ได
0: ้เออ
1: นี่แหละจะขอบคุณนะครับเปิดบ่อย
0: ๆนี่เขาบอกว่าใช้เจ้าหนูโมราป่ะพี่ต้นที่พี่ต้นพูดถึง
1: ใช่แล้ว
0: ใช่ไหมครับโอเคในสนามไปกันต่อครับขึ้นมาด้านขวาดานิมุนยอสฝากเข้าในโอ้โหจับเล่นยากไปเอ้ยไปเองได้ครับพลิกมาแล้วนะครับตอนนี้ซัวเรสเปิดแล้วได้ชาร์จเรียบร้อยเลยครับ1-1ประตูต่อ0แล้วครับตัวได้ของจอห์นอาริอัสครับส่งให้โคลอมเบียขึ้นนำนาทีที่14ครับ
1: โอ้โหต้องชมคนนี้เลยนะครับหลุยส์ซัวเรสนี่ครับความพยายามของเขานะครับพยายามจะเจาะเข้าไปไม่ผ่านแล้วก็เปิดเร็วเลยครับแล้วก็เป็นอาริอัสเนี่ยครับที่เข้าฮอสได้สำเร็จครับจาก2-2ต้องชมต้องดูว่าใครเป็นคนแบบหลอกจังหวะแรกนะครับที่แบบไม่เล่นนะครับแล้วปล่อยไปที่2-2ครับอาริอัสเลยแท็บเข้าไปครับเป็นประตูขึ้นนำของโคลอมเบีย
0: สวยงามเลยนะตรงนี้เนี่ยตอนแรกเหมือนจับลั่นนะครับแต่ว่าพาพลิกหนีไปเองครับหลุยส์โซเรสคนที่โฉบเข้ามาคือดิอาส
1: คือโฉบไม่โดนครับไม่ได้ปล่อยนะครับเนี่ยครับโฉบไม่โดนโอ้แล้วคือดิอาสเนี่ยดึงกองหลังนะครับดึงกองหลังมาทำให้ อาริอัสเนี่ยว่างครับโอ้โหตามไม่ทันครับ
0: แล้วคนที่โดนล่อเป้า 2-1 นั่นก็คือเซดูนะครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาก็ต้องไปโทษพวกด้านบนนะครับเซเมนโยอะไรพวกนี้ที่ไม่ได้วิ่งตามลงมาด้วยนะครับ
1: ยีเดนกี้อยู่ใกล้สุดแต่ไม่ได้แบบตามให้สุดนะครับ
0: ครับ
1: ส่งผลเลยนะครับขึ้นนำไปเรียบร้อยครับโคลอมเบีย1กาน่า0ครับ
0: มีแฟนๆที่ชอบฟุตบอลยิงไม่เยอะบอกพอแล้ว
1: คู่นี้เนี่ยโน้มจะเป็นอย่างนั้น
0: เออไอ้ลูกเดียว15นาทีจบเลยเหรอ
1: เดาว่า
0: ล่วงแย่เลยนะ
1: เดี๋ยวเขาก็จะเล่นอย่างนี้แหละกาน่ามันจะบุกไม่ค่อยได้
0: ไปสถานการณ์บังคับให้บุกแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลานี้ครับ
1: เหมือนคู่ที่แล้วแหละแต่เจนก็นำไปก่อน
0: ครับ
1: แล้วเป็นไง
0: โอ้รอไป5ลูกเลยนี่อินยากิวิลเลียมซิเมนโยอะไรพวกนี้ยังไม่ได้เรียกชื่อสักคนเลยนะ
1: เออซิเมนโยนี่เห็นแวบหนึ่ง
0: เออ
1: คุณเรียกชื่อไว้แล้วกันที่เขาไม่เอาโมโลช่วยเกมหลัก
0: ใช่อันนั้นเรียกแบบไม่ได้เรียกด้วยคุณงามความดีไปกับบุญยอสหลังเข้าแล้วก็ต้องคืนไปหลังสุดเลยนะครับที่บาคาสครับ
1: เขาให้ซิเมนโยมาเล่นฝั่งซ้ายให้อินากิเล่นฝั่งขวา
0: ครับเลมาดิอาสนะครับยกออกขวาไปครับซานเชสฮาเมสยกออกไปฝั่งนู้นเลยนะครับไกลๆหน่อยไปดูคู่นู้นกันหมดแรงแล้วหรือเปล่าเนี่ยเออคนดูน้อยจังเลยครับไม่ว่าจะบ้านไหนบ้านไหนเนี่ย
1: ยังไงฮะบ้านแดงเท่าไหร่ครับ
0: บ้านแดงประมาณ 8-900 ครับแต่อย่างว่าเราเข้าใจแหมอนุวัฒน์เมสซี่เนาะแล้วแบบมันติดพันกันยาวนานโอ้ละแต่ผ่านมาแล้วสวยครับโมฮิก้าไหลมาแต่ว่าสุดท้ายโดนดักไม่ได้บอลยังไม่จบนะครับฮาเมสขออยู่ขอดึงกลับมาก่อนครับโอ้โหแล้วดูเล่นเนี่ยพี่ต้น
1: ก็เมกาใต้เขาต้องอย่างนี้ครับ
0: เออตึกตักนะ
1: เล่นใกล้ใกล้มีแท็กติกหน่อยครับ
0: แม้ว่าตอนจะจบนี่ก็อาจจะต้องโยนเข้าไปก็ตามนะครับแต่ว่าทักษะการต่อบอลสั้นการเล่นบอลกับพื้นดูครับไปแล้วครับสายโมฮิก้าเติมสวยมากด้านในมีอยู่4คนแต่เปิดให้มุนยอสครับยังพอเล่นได้ไหมไม่ไหวแล้วครับโอ้ยต่อบอลน่ากลัวจัง
1: คือต่อสมเป็นเมกาใต้คือผมว่าโคลอมเบียเป็นทีมที่อันตรายเลยนะ
0: กล้าม
1: ผมดูแล้วดูอันตรายกว่าอุรุกวัยด้วยนะครับไม่ได้บอกว่าทำไมตัวรวยตกรอบไปแล้วนะครับคือผลงานตั้งแต่รอบคัดเลือกนะครับโคลอมเบียนี่ใช้ได้เลย
0: มีคนบอกว่าโคลอมเบีย 3-1 พี
1: ่โอ้ยยิงยิงเยอะไปเปล่า
0: ทำไมอ่ะ
1: โคลอมเบียไม่ค่อยยิงเยอะ
0: ของผมมาอะไรก็ได้อ่ะช่วยยิงกันเยอะๆจะได้แบบ
1: สนุกหน่อยของผมเนี่ยสนุกก็คืออ้าว
0: ปูโย
1: มาเชียร์ใครอ่ะ
0: แชมป์โลกปี2010กับทีมชาติสเปนนะครับเออมาทำไมเนี่ย
1: มาดูใครมาพูด
0: มีพี่มีน้องในอยู่แถวนี้ป่ะ
1: กำลังนึกอยู่เนี่ยว่ามีใครที่แบบ
0: หรือว่าม
1: ีเมียโยงไปถึงบ้าง
0: เมียเป็นโคลอมเบียป่ะ
1: ไม่ได้นะครับเป็นไปได้อะไรก็เป็นไปได้น
0: อ
1: นนี่ไงเพื่อนเมียของเพื่อนเก่า
0: เพื่อนมีแฟนเก่าเป็นโคลอมเบีย
1: ใช่รุ่นน้อง
0: เออใช่ไหมใช่สิปีเก้ไง
1: โคลอมเบีย
0: โคลอมเบียใช่
1: เขาเลยมาเชียร์โคลอมเบีย
0: แต่49ที่เชงกาเดะมากเลยนะ
1: มาก
0: ดูแล้วนี่เอาไปยุให้เมียออกกำลังกายบ้างดีกว่าเผื่อจะเชงกาเดะแบบนี
1: ้หลายอย่างครับหลายอย่างไม่ได้แค่ออกกำลังกายอย่างเดียว
0: ลุยกันต่อนะครับกาน่าโดนนะครับไซเบนโย
1: น่าจะฟาวครับเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับมุนยอสจับอองตวนไซเบนโยนะครับคริสตัลพาเลทเจอกับแมนซิตี
0: ้แต่ไม่น่าอยู่กับพาเลทนานเลยนะ
1: ก็ดันมีเรื่องมีราวด้วยไงถ้าไม่มีเรื่องมีราวนั้นอ่ะก็อาจจะได้ย้ายทีมแล้วนะ
0: เรื่องอะไร
1: เรื่องอะไรอ่ะที่มีเหตุการณ์ในลอนดอน
0: อ๋อโอเคหลุยต่อเลยครับ โปเอต้าโปเอต้าฝากมาดิอาสพลิกยิงแม่ลูกเก่งเลยแต่ว่าทัชเชนเทิร์นตรงนี้เนี่ยมันไกลไปหน่อยครับนอกกรอบเขตโทษ

0: อันติซิกี้ครับผู้สามตูชุดสวยงาม
1: พี่เสื้อขาวเสียเพราะมากเลยนะครับปิดหน้าไว้ครับมีแต่คนบอกว่าปิดหน้าแล้วเราใจ
0: พี่เสื้อขาวนี่เสียงหล่อมาก
1: ชมพี่เสื้อดำด้วยเดี๋ยวพี่เสื้อดำน้อยใจ
0: ไม่มีใครครับชินแล้ว
1: เราดูใส่เสื้อวันนี้
0: ทำไม
1: โอ้โหน่ารักจังเลยอ่ะขอเติมหนวดหน่อยได้ไหม
0: ได้ลบไปออก
1: คนอะไรใส่เสื้อรูปหน้าตัวเองมา
0: ทำไม
1: มีมาแจกไหมเนี่ย
0: มีตัวเดียว
1: นะครับเฮ้ยจากกิจบุญคำโทรมาไหมทำงานอยู่เฮ้ยรับไม่ได้วางไปก่อนจากกิจบุญคำคุยด้วยไม่ได้วางสายไปก่อน
0: เจเดเจเด
1: ไอ้นี่ก็รับด้วยนะ
0: เขาจะได้รู้ไงว่าเราทำงานอยู่
1: ถ้าเกิดว่ามีพี่เตี้ยสะสมโทรมาพี่ต้องทำแบบนี้เลยนะ
0: ผมบอกเขาแล้วเขาว่าทักไงผมบอกว่าโฟนอินไหมตอนพักครึ่งถ้าจะกลับมากรุงเทพอ่ะเพราะประจวบก็ซ้อมแล้วไง
1: อ๋อก็ไม่เป็นกรรมการอะไรเหรอ
0: บอล VIP
1: อ๋อ
0: เอาประหยัดไงประหยัดค่าจ้างกรรมการ
1: อ้าวแล้วแกไม่แฮปเหรอ
0: ไม่แฮปดิไม่แฮปเราปะโถไม่แฮปหรอกเกมแบบนี้จะแฮปอะไรโอ้ลองไปแฮปสิ
1: วางกันไปนะครับลองสลับโยนยาขึ้นที่มุนยอสบ้างมงชงมาออกแล้วออกแล้ว
0: ล้นไปหน่อยครับ
1: คนไหนต้นคนไหนตั้มพี่ต้นจะผมยาวนะครับส่วนพี่ตั้มจะใส่แว่น
0: ผมยาวเลยวะนี่ยาว
1: เอาก็เทียบกันดิ
0: โอเคคุณตั้มใส่แว่นแล้วกันผมไม่ได้ใส่
1: ได้ครับ20นาทีผ่านพ้นไปนะครับใกล้จะจบควอเตอร์แรกแล้วครับเราก็เป็นอย่างเงี้ย
0: เขาจะได้สับสน
1: เราก็เป็นอย่างเงี้ยพี่กลนหัวดิกลนหัว
0: อย่าเล่นกับระบบนะ
1: ครั้งล่าสุดที่กลนหัวคือว่าอะไรตอนบวชเลย
0: ป่ะบวช
1: ไปต่อครับเซดูแต่ให้บอลนี้ไม่ผ่านนะเกมรุกไม่มีเลยครับกาหน้า
0: คุณต้องผู้เล่น2ฝั่งนะครับที่กาหน้าจะหวังพึ่งพาได้หน่อยนะครับเซเมนโยแล้วก็วิลเลียม
1: สรุปไม่มีอะไรจะโทรมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์เฉย
0: เมื่อวานเจ
1: น้องมันก็อย่างนี้แหละปากก็บอกรักแม่งลืมทุกปีไม่เป็นไรขอบใจมากครับ
0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์คุณพันศิษย์ด้วยนะครับเมื่อวานนี้แล้วก็แฮปปี้วันชาติอเมริกาด้วยนะ
1: วันนี้
0: แต่ว่าของเขายังวันที่3อยู่ต้องสักช่วงเย็น
1: ครับเป็นวันที่รถไฟฟ้า BTS เปิดวันแรก
0: โอ้ในเมืองไทยใช
1: ่ไหมใช่เป็นวันรณรงค์ไม่ใช้ถุงขยะไม่ใช้ถุงพลาสติก
0: โอ้ไออะไร
1: เดี๋ยวดูนะเบสนะเบสส่งมาให้เมื่อวาน
0: ว่าวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้าง
1: ประมาณนั้น
0: ผมให้ปั้น10คุณพันศิษย์แล้วคุณหมอบอกว่าอย่าให้นะมันไม่อร่อยแล้ว
1: อ๋อจริงป่ะ
0: คุณหมอว่าคุณหมอนี่สุดยอดมาก
1: คุณหมอชื่ออะไรนะเรียกแต่พี่หมอ
0: คุณหมออนุสรนะ
1: อ๋อไปพัก
0: เอ้าโอ้อยู่ๆก็ให้พักเนี่ยครับหมดควอเตอร์แรกไปที่เรียบร้อยนะครับโคลอมเบียนำไปก่อนแล้วครับ1ประตูต่อ0คุณพันศิษย
1: ์ครับผม
0: ดูข้อความมันอ่ะมีโอ้ยไม่มีข้อความ
1: ไม่มีเลย
0: เขาหมดแรงกับอาร์เจนตินากันหมดเลยฮะ
1: ใช่นะครับงั้นย้ำคำถามอีกทีนึงนะครับเล่นเกมกันครับคำถามชิงลูกฟุตบอลนะครับสนามในเมืองใดสร้างเพื่อเป็นสนามฟุตบอลโลกปี1990นะครับก่อนที่ปี1991จะจัดยูโรเปียนคัพรอบชิงต่อกันไปเลยนะครับ
0: สนามอะไร
1: ที่เมืองบาลีครับประเทศอิตาลีย
0: ังไม่รู้เลยเนี่ย
1: ก็ที่เมืองบาลีไงครับ
0: ถ้าถามผมตอบด้วยความสัตย์จริงนะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่รู้จริงๆนะเนี่ย
1: ยากเกิน
0: ยากอ่ะชื่อสนามไม่คุ้นเลยไม่นึกไม่ออกเลย
1: ยังชิงที่ไหนจำได้ปะ
0: ชิงที่ไหนจำไม่ได้เหมือนกัน
1: ผมว่าชิงที่ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะเนเปิลส์เพราะว่าเหมือนจำคุ้นๆกับบทที่ประมาณแบบว่าเอ๊ะหรือว่ารอบรองไม่รู้ว่าที่อาร์เจนตินาเจอใช่ปะอาร์เจนตินาเจอกับอิตาลีอ่ะแล้วคนเนเปิลส์ต้องเลือกระหว่างจะเชียร์ชาติตัวเองหรือจะเชียร์มาราโดน่า
0: โอ้
1: คุ้นๆแบบนั้นนะ
0: แบบนั้นเลยใช่ไห
1: มแล้วรอบชิงไปชิงที่ไหนวะ
0: ถามแบบนี้นี่ผมปล่อยให้คุณหาเลยนะผมไม่หาแล้ว
1: ต้องให้เอกคิมสกุลแน่นอน
0: ก็ต้องเอกล่ะครับเพราะว่าเขาเป็นเอกฟุตบอลโลกเขาตอบไม่ได้มันก็ไม่ได้นะ
1: เป็นคนคิดด้วย
0: เ
1: ฮ้ยเล่นที่รอบรองชนะเลิศรอบรองชนะเลิศนี่ไงรอบรองชนะเลิศเล่นที่เนเปิลส์จริง
0: ๆ อ
1: ิตาลีกับอาร์เจนตินาความทรงจำ
0: เลือกเลยก็เที่ยงไง
1: แล้วก็ชิงที่สามเล่นที่ซานติโกซานนิโกล่าบารีนะครับ
0: อ๋อชื่อสนามนี้ใช่ไ
1: หมจะชื่อนี้แหละ
0: นะครับซานเลยนะ
1: ซานนิโกล่า
0: ชิงเขาที่บารีเหมือนปะ
1: ชิงที่มีโอลิมปิโกโรมแต่ถ้าเกิดจะตอบให้ถูกต้องตอบว่าบารีเชื่อไหม
0: ก็เชื่อสิว่าคุณถามแบบนั้นนี
1: ่อ๋ออ่ะแล้วพี่เชื่อว่าผมพูดความจริงเหรอเนี่ย
0: คุณไม่ใช่ AI นี
1: ่นี่สวัสดีครับคุณต๊อกตั้มครับดูเขาบอกว่าดูมา2คู่ติดหมดแล้วนะครับพี่คู่ละ2ชั่วโมงกว่าย
0: ังสู้ต่อ
1: เฮ้ยโอ้โหใช้ AI ทำฟ้ามืดแล้วพี่ต้น
0: มันมืดจริงครับมันมืดจริง
1: แต่ทำไมดูรถไม่ติดเลยอ่ะอเมริการ
0: ถไม่ค่อยติด
1: เหรอ
0: คือเขาเป็นออกนอกเมือง
1: อ๋อแต่ละสนามจะอยู่ชานชานเมืองใช่ไหม
0: แต่ละสนามนี่ไม่ใช่ราชมังคลานะพี
1: ่
0: สนามเขานี่ก็ต้องอยู่ประมาณนั้นน่ะสุวรรณภูมิอารมณ์ประมาณนั้นน่ะสนามเมืองนอกอย่างนี้ที่เอาให้เคยไปเนี่ยถ้าไม่ใช่อังกฤษนะสนามที่เป็นขึ้นชื่อแบบมีแบบเนี้ยก็ต้องอยู่นอกเมืองหน่อยครับอย
1: ู่
0: เมืองไม่ได
1: ้คือจริงๆอย่างธรรมศาสตร์รังสิตเนี่ยอย่างนั้นน่ะก็น่าจะถูกหลักนะ
0: ประมาณนั้นเลย
1: แต่รถสาธารณะควรจะไปง่ายกว่านี้หน่อย
0: ก็ถูกก็นี่ไงรถไฟลงเชียงรากที่เขามีอะไรนะตอนนั้นอ่ะนั่งรถไฟไปดูเอเชียนเกมส
1: ์
0: แล้วก็มีรถชัตเทิลบัสไปแล้ว
1: ใช่ผมตอนนั้นผมปี1ขึ้นจากอนุสาวรีย
0: ์ผมไปเหมือนกันตอนนั้นผมไป
1: ครับจากอนุสาวรีย์ชัยไปเชียร์บาสเกตบอลทีมชาติไทยไปถึงนี่ยังเหม็นน่ะสีเสือยังทาไม่ค่อยแห้งเลย
0: ไม่เอามาต่อกันต่อนะครับโคลอมเบียกาน่าครับควอเตอร์2ไหนๆก็อย่างนี้แล้วก็จัดไปให้ฟีฟ่าเขาหน่อยครับเรียกควอเตอร์ไปเลยแล้วกัน
1: มีคนเขาบอกว่าเดอร์นัทรู้จักเดอร์นัทไหมครับเดอร์นัทน้องอินฟูคนหนึ่งอ่ะเขาก็เป็นแฟนพันธ์แท้เหมือนกันเอาเดอร์นัทกับเอกคิมสกุลมาแข่งแฟนพันธ์แท้เนี่ยใครจะชนะครับถ้าตอนนี้เนี่ยอาจจะเดอร์นัทมั้งเพราะว่าเอกคิมสกุลอายุ50กว่าแล้วไม่น่าจะจำได้เยอะแล
0: ้
1: ว
0: ได
1: ้ จำเรื่องในอดีตนะ
0: จ่ายหมดผมว่าได้
1: แต่ถ้าเกิดแข่งกันก็ถ้าเกิดแข่งกันเราต้องฝากฝังก็ฝากไว้ที่เอกอ่ะ
0: ก็ผมมองแบบนี้เรารู้วิธีการแล้วกันนะว่าแฟนพันธ์แท้เนี่ยเขามีวิธีการจัดการแข่งขันยังไงนะครับ
1: ฮะ
0: คือถ้าเอาแบบว่ากันซื่อๆนี่น่าจะมันหน่อยไม่ต้องแบบให้กรอบไว้อ่ะ
1: ผม
0: ว่าดีต้องลองแบบนั้นนะครับ
1: ครับ
0: เราไม่รู้เหมือนกันนะว่าใครจะได้นะแต่ผมว่าถ้าลองแบบนั้นน่าจะมันหน่
1: อ
0: ย
1: ถ้าเกิดให้หลับตาเลือกอ่ะซ้ายกับขวาเนี่ยนัดกับเอกเนี่ยให้เลือกเลยเฉยๆเลยว่าใครจะชนะ
0: อ้าวผมก็ต้องเลือกเอกดิผมรู้จักเอกคนเดียวผมไม่รู้จักนัดเขา
1: เหมือนกันเอกสู้เว้ย
0: ผมไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรน้องเขานะแต่เรารู้จักเอกไงเราก็ต้องเชียร์คนรู้จัก
1: เอกสู้เว้ยเหมือนกันครับในสนามนี้พอมันนำแล้วก็อย่างที่พี่ต้นพูดเลยฮะเขี่ยไปเขี่ยมาครับปายครับพลิกแล้วเดียสฝากออกซ้ายโมฮิก้าเปิดมาตรงนี้โมสกัดออกมาได้ฮาเมสจะง้างยังหมุนกลับมาดึงออกขวาจะมาซ้ายโดนตุ้มแย่งไปได้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยไม่มีใครครับต้องรอก่อนเปิดให้โค้งตรงนี้ก็มันไม่ไหวครับเล่นยากมากครับ
0: ด้านบนยังไม่มีใครเลยนะครับพี่ก็เปิดไปแล้วนะครับเชียนกี
1: ้คือไม่เปิดมันก็โอกาสจะเสียการครอบครองบอลโดนตัดกลางทางมันเยอะไงสุดท้ายก็ต้องเอาให้มันจบก่อนนะครับพี่ต้นเนาะ
0: ครับระหว่างนี้เราก็ดูอะไรอ่ะดูว่าความไปด้วยนะฮะถ้าบอลยังชุ้งชังอยู่นั่นน่ะ
1: เขาบอกช่วยภาพเป็นคนสุพรรณเหมือนเจ๋งหน่อยได้ไหมไอ้มาไม่ได้
0: ไอ้มา
1: ต่างคนตั้งมาไม่มีใครนั่งรถคันเดียวกันมาเลย มุกคลาสสิกมากเลยเนี่ย
0: มาก
1: ดิอาสนะครับที่มุนยอสตามอยู่แต่ก็ไม่มีทีท่าจะออกจากตำแหน่งนะครับก็ยังประจำการอยู่ในแดนตัวเองหมดเลยนะฮะ
0: นี่เขาบอกโคราชคือฟ้าขึ้นฝนครับ
1: ครับ
0: แถวอ่างห้วยยางนะใกล้ๆบ้านหมดเลยนะอ่างห้วยยางนี่คุณวัดบอกว่าผมทีมพี่ต้นครับโอ้ยน่ารักที่สุดนะ
1: วัดพญาไทยอ่ะ
0: โอ้ยรู้ด้วย
1: จำได้จำได
0: ้เลอมาคนดูเรายังบ้านฟ้านี่เงียบกิ๊บเลยนะ
1: ไม่มีเลยอ่ะ
0: น้อยอ่ะน้อย
1: อุ้ย140เป็นกำลังใจที่ดีครับแต่สมมาด่าอะไรสักหน่อยก็ยังดีนะครับ
0: เราต้องจัดอะไรสักอย่างไหม
1: จัดอะไรดีอ่ะ
0: จัดให้แบบเรียกแขกนิดหนึ่งเราชอบเรียกแขกกัน
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวผมว่าคนดูหมดแรงละ
1: เดี๋ยวแวบๆเดี๋ยวค่อยไปดูหลังเกมเมสซี่อะไรอย่างนี้นะ
0: ผมว่าเขาน่าจะดูเมสซี่กันเยอะ
1: โอ้แต่เมสซี่โดนไปขนาดนี้นี่รอบต่อไปไหวไหมอ่ะ
0: รอบต่อไปเหรอเจอโปรตุเกส
1: ไม่ใช่ดิเจอ
0: ใครอ่ะ
1: ต้องดูก่อนดูสายข้างล่างอ
0: ่
1: ะ
0: เดี๋ยวนะ
1: เจออียิปต
0: ์โอ้
1: ก็เหนื่อยพอกัน
0: ผมว่าจะยากอียิปต์เขาก็เล่นเกมรับดีนะ
1: แต่เอาจริงๆนะถือว่าอาร์เจนตินาปีนี้ไม่แข็งเลยนะที่เจอกันมาเนี่ย
0: ก็ยังไม่ค่อยเจอของหนักอ่ะ
1: ไม่เจอพวกแบบยุโรปเปียนท็อป5อะไรอย่างนี้เลยนะ
0: นี่ไง
1: เจอเนี่ยออสเตรียแอลจีเรียจอร์แดนเคปเวิร์ดและอียิปต์อ่ะโล่งโปร่งสบายมากเลยนะ
0: โล่งโปร่งโล่งโปร่ง
1: โอ้โหแล้วต่อให้มองในรอบต่อไปเนี่ยก็เลือกเลยครับสวิตโคลอมเบียกาน่าโอ้โหเฮ้ยทำไมมันล็อกไว้ปะเนี่ยสายสบาย
0: แล้วเขามองตั้งแต่แรกแล้วว่าสายนิ่มอยู
1: ่
0: ถ้าเป็นที่หนึ่งมาเนี่ยนิ่มเลย
1: จะหนักก็คือไปเลือกเอาเลยครับว่าจะมีโอกาสเจอบราซิลกับอังกฤษถ้าเกิดมาถึงนะ
0: ถ้าทั้งสองทีมมาถึง
1: นั่นแหละถึงจะเริ่มหนักนะครับโหปั้นเมสซี่วะเนี่ย
0: โอ้โหไม่ได้ปั้นหลอกเขาจับฉลากเขาไม่มีเซตหลอกแหมคุณก็
1: จัดสอบแล้วก็ถูกต้องทำตามระเบียบ
0: ไม่มีอะไร
1: ลองเปิดเข้ามาตรงนี้บอลไปขึ้นทางขวาแล้วนะครับอินเดกิวิลเลียมส์ดึงกลับเข้ามาซ้ายยาวไปหน่อยปั๊มยังอยู่หมุนวิลเลียมส์ไปไหนแล้วครับโอ้โหต้องไปเองแล้วเปิดฉลับเอาไปดูแต่มุมครับกาน่า
0: โอ้โหโมฮิก้านี่แกก็ใจสู้ดีเหมือนกันครับ
1: ฟังพี่โป่งบ่อยไง
0: ใจสู้หรือเปล่า
1: ไว้ไม่บอกมาน
0: ี่ดีอาร์ตครับดีอาร์ตเล่นง่ายๆไม่เล่นนะเล่นลูกอย่างนี
1: ้แป๊กด้วย
0: อ
1: ายิวนะครับจะเป็นคนเล่นลูกแต่มุมครับโอ้โหในสนามคลั่งแล้วครับเห็นตัวเองในจอเนี่ยเสื้อพวกแอฟริกาสวยนะ
0: จริงๆเสื้อทีมเย้าเขานะสีขาวนะไม่ได้เย้าสีเหลืองนะกาน่าเสื้อที่สองเป็นสีเหลืองครับเสื้อหลักเป็นสีขาวล้วนโอ้โหลูกคุมี่โดนเตือนครับ
1: มันเหมือนในยิลลี่มีน่าจริงนะ
0: ก็แบกก็มีน่าเขาโคลอมเบียปะ
1: ใช่
0: ก็ประเทศเดียวกันมันก็จะต้องเหมือน
1: โอ้โหแบบท่าเดินอะไรเงี้ย
0: โอ้โหแล้วคนนี้สูงเท่าไหร่เนี่ยครับอปกูดูดิฮะ
1: โอ้โห190เมียครับ
0: ผมว่าเกิน
1: เปิดมาแล้วนะครับดูแต่มุมแต่ว่าเปิดไม่แม่นครับเอาเข้าซ้ายตรงนี้อินยากี้ยิงยัดแล้วจะโดนสวยกลับแล้วครับดิอาสโอ้โหเพื่อนสไลด์รอมาเลยนะฮะเบรกได้ครับ
0: กีเดียนนี่สไลด์แม่นครับโอ้โหแล้วก็ยังตามมาเก็บไปได้ครับ
1: กีเดียนเบนซ่านะครับเขาบอกว่าสารคามสลบตั้งแต่เมสซี่แล้วครับพี
0: ่อ๋อของเสาใช่ไหมโอปกู197ครับคุณบัณฑิต
1: สูงไปไหนวะพอกับไอ้ประตูที่เราพากับประตูปารากวัยอ่ะไอ้ออเรนโดกิล
0: คุณบอกรูปหล่อไหมเหรอ
1: เออหล่อถ้าเกิดว่าเก่งหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเกิดเอาหล่อเนี่ยติดแน่นอนอ่ะเดี๋ยวจะเจอกับใครนะสายนู้นอ่ะเนี่ยบาลากวายเดี๋ยวเจอฝรั่งเศสโอ้โหคราวนี้แหละ
0: ก็มีคนไม่มาตามนัดไง

0: ีทีมไม่มาตาม
1: เยอรมันนะนะ
0: ไม่มาตามนัด
1: คือถ้าเกิดว่าทางด้านของปารากวัยลากฝรั่งเศสไป120ได้ก็ตัวใครตัวมันแต่ถ้าเกิดตามทรงเปิดมาแบบบอลเดชองอ่ะเปิดมา15นาทีแรกยิงเปรี้ยงเข้าก็จบเหมือนเดิมครับใครเจอมันก็เสร็จหมดนะครับ
0: ก็ดูแล้วเนี่ยคู่รอบต่อไปเนี่ยโปรตุเกสสเปนนี่แหละที่จะเป็นลิสแบ
1: กหน่อย
0: นะครับ
1: บราซิลนอร์เวย์
0: ผมก็ว่าอันตรายนะมาชินเนี่ยอันตราย
1: ครับนอร์เวย์บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้กำไรทุกนัดแล้วครับชนะในรอบน็อกเอาท์แล้วทุกอย่างเป็นกำไรหมดแล้วครับทะลุไหมไม่ทะลุครับแม่จะจ่ายบอลทะลุตรงกลาง
0: แล้วก็วิธีการเชียร์ของเขาเป็นไวรัลไปแล้วด้วย
1: ไปไวกิ้งโบ๊ทนะพาบอลขึ้นมาใหม่ครับอายิวโดนสกัดทิ้งเป็นบอลทุ่มของกาน่า
0: คุณรู้ไหมมันลามไปถึงวงการกอล์ฟเลยนะ
1: มันลาม
0: โบ๊ทอ่ะก็คือในสัปดาห์นั้นก็เป็นวิกเตอร์ฮอปเลนนักกอล์ฟนอร์เวย์นี่แหละครับได้แชมป์เชฟเลอร์แชมเปี้ยนชิพแล้วเอาชนะมือหนึ่งของโลกอย่างสกอตตี้เชฟเลอร์แล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอรับถ้วยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็แบบคือสนามก็มันมีเนินใช่ไห
1: ม
0: เขาก็มานั่งแล้วก็เนี่ยว
1: ่
0: าพายเรือกันครับไปยันวงการกอล์ฟ
1: เดี๋ยวเราเอามั่งไหม
0: ได้จะมาดิ
1: พลิกมาได้แล้วนะครับเซเมนโยอยู่หน้าปากประตูแล้วปั่นลูกนี้มีแฉลบเป็นลูกเตะมุม
0: เนี่ยเซเมนโยต้องทำอะไรมากกว่านี้หน่อยนะครับถ้าอยากที่จะตีเสมอได้นะครับไม่งั้นนี่มันยากครับต้องเล่นจังหวะเลยวันนี้หน่อยหรือเขาอาจจะยังไม่เร่งก็ได้นะครับสำหรับการหน้า
1: จริงๆเวลาก็เหลือเฟือนะครับเสียเร็วก็ข้อดีก็คือมีเวลาค่อยๆปรับกันได้แผนยังไม่ต้องแผนยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ข้อไม่ดีก็คือแบกสกอร์ไปเรื่อย
0: ตอนนี้เนี่ย124คนโอ้โหหม่งไม่โดนนะครับโคลอมเบีย
1: 124คนหม่งไม่โดนเลยอ่ะครับ
0: ที่ดูเราอยู่ในบ้านฟ้าอยู่ในบ้านฟ้า
1: โทษ
0: ดูบ้านแดงอ่ะ
1: บ้านแดงอยู่ประมาณ800ครับ
0: โอเคเกือบพันละเดี๋ยวผมไปแอบดูบ้านดำเลย
1: โอ้ยดีใจจังเลยอ่ะคุณทิพย์โชตินันบอกว่าสวัสดีจ้าน้องๆทั้งสอง
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพี่
2: สวัสดีครับผม
1: พี่ตั้มเคยคุยกับคุณชลิสามโคกหรือเปล่าครับดีจังเลยอ่ะ
0: ดีมาก
1: ไม่เคยเจอครับไปครับ
0: เดียส
1: ใช่ใช่แต่ก็ไม่เคยเจอครับไปครับเดียสเข้ากรอบเขตโทษมาแล้วนะครับเดียสถัดเข้าในมาแม่หลอกว่าไม่รู้ไหลมาสวยขวาเติมแต่ดึงกลับมาก่อนครับยึกยักยึกยักยกมาตรงนี้ยิงขวาโอ้โหหลุดเสาแรกออกไปครับ
0: เราจะบอกว่าตะไคร่ไหวครับตะไคร่ไหว
1: แต่ว่าใจยังไม่ไหวแล้วคนดูมาหน่อย
0: ใจไม่ไหวแล้วครับอยากได้กำลังใจจากคุณปุจ
1: จิโอนมาทีอ้าวเฮ้ยไม่ใช่วะ
0: ไม่ใช่นะไม่ใช่ไลฟ์แล้วนะโอ้โหก็ต้องยิงอย่างนี้แหละครับสำหรับลุยดิอาส
1: โอ้แต่ดูน่ากลัวมากเลยนะในฐานะปีกซ้ายเนี่ย
0: ดีครับดี
1: ต้องชมลิเวอร์พูลนะครับปั้นซะจนแบบโอ้โหเข้าหน้าเข้าตา
0: เขาได้ตัวด้วยตัวเขาเองฮะต้องชมอาร์เนอร์สล็อตนะครับที ่ส่งเขาไปโดดเด่นบาเยิร์นที่บาเยิร์นได้นะ
1: ปีที่สล็อตได้แชมป์ก็เขาใช้ดีอาสไปแล้วใช่ปะ
0: ก็ใช้ไงใช้แต่ว่าชอบใช้คาโปมากกว่า
1: ก็ดีแต่คาโปจะไม่ว่าเขาช่วงนี้เขาเศร้าอยู
0: ่เศร้า
1: ทะลุขึ้นมาดีนะครับเซมิโยไปอยู่ตรงกลางแล้วนะครับฝากออกขวาไปอินยากิลองปั่นซ้ายเก็บกันไกลๆนู่นเลยครับอยู่ริมเส้นไม่ค่อยได้บอลนะครับเซมินโยก็เลยต้องมาอยู่ตรงกลางแล้วครับแล้วคราวนี้ดึงจังหวะให้สวยแต่ว่าอินยากิวิลเลียมปั่นด้วยซ้ายหายไปนุ่นเราตั้งเป้าไว้สัก950อะไรอย่างงี้แล้วกัน
0: อะไรฮะ
1: อะไรนะเมืองทองฝนลงเม็ดแล้วนะครับจากน้ำบวมอ๋อ
0: น้ำบวมครับ
1: น้ำบวมนี
0: ่ลงมาสัก

0: จะใหญ่ๆแล้วนะครับ
1: น้ำบวมตัวจริงนี่แกไม่ได้แก่ขนาดเท่าไหร่เลยนะพี
0: ่
1: ดูเด็กกว่าพวกเราด้วยซ้ำไปนะผมไปเจอแกอยู่กับโรงเรียนสอนว่ายน้ำแถวแจ้งวัฒนะเออแกไปส่องสาวๆอยู
0: ่รู้ไหมแกไปสอนว่ายน้ำ
1: โอ้โห
0: จะได้ไปเรียนกับแก
1: อย่าเลยไม่ได้น่าเชื่อถือขนาดนั้น
0: วันดาวไม่มีใครทักเลยนะฮะม
1: ี
0: แต่ทักเครื่องคู่ที่แล้วตอบไม่ได้จริงครับใครยิงฟรีคิกแรงๆคู่เคเบิร์ตเนี่ย
1: มีด้วยเหรอ
0: มีเขาบอกมี
1: เฮ้ยนำแล้วก็ทำอะไรกันหน่อยดิเฮ้ยเคลียร์ไปเคลียร์มาเดี๋ยวปัด
0: ปัดอะไรฮะปัดอะไร
1: ปัดเหนียวแนนเน็ตหลุดแน
0: นเน็ตคอมหลักหายไปแล้ว
1: ตั้งแต่ได้ยินคำที่แนนเจรจาเมื่อกี้นี่ทำให้เรามองแนนเปลี่ยนไป
0: ตาสว่างเลยเป็นเรื่องปกติครับคุณพันศิษ
1: ย์เดี๋ยวพอพักคุยกันหน่อยนะแนนนะ
0: ไม่มันมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังมันมีร้านแถวที่ผมไปพักอยู่อาทิตย์ที่แล้วน่าสนใจมาก
1: คุณไปไหนมาอาทิตย์ที่แล้ว
0: ก็ไปนี่ไงเฝ้าผู้ป่วยไง
1: อ๋อไปแล้วครับพลิกมาด้านในตรงนี้แล้วลองเปิดแล้วมงหุยเสาแรกของศูนย์หน้าสำรองนะครับมาลุยโซเรสแต่ว่ามงไม่เข้าครับ
0: ผมว่าแกตัดสินใจดีนะที่แบบเนี่ยมงแบบ
1: เอาไปก่อนนะ
0: คือคาดไม่ถึงอ่ะคือมันมาถึงตัวแล้วครับยังไม่ทำอะไรมันก็ใช้ที่จะให้พักอกก็ถูก
1: ยากไป
0: จะให้มงตั้งแบบตะก้อก็อะไรอยู
1: ่
0: จริงๆก็น่าจะมงตั้งแบบตะก้อนะ
1: แ
0: ล้วก็ฟาดต้องมาเรียนที่เมืองไทยนะฮะโดนมาแบบตะก้อ
1: แต่เรากลัวมากเลยนะตะก้อตอนนี้เนี่ย
0: ทำไมครับ
1: กลัวกรรมการสิงคโปร
0: ์อ๋อสิงคโปร์ใช่ไหมชื่ออะไรผมว่ามันมีเรื่องหลายอย่างในเกี่ยวกับวงการตะก้อเนี่ยโอ้เซเมนโยเหมือนจะโดดเดี่ยวไปหน่อยนะครับไม่มีคนร่วมเล่น
1: ไปครับเราตรงนี้จะย้อนหลังกลับมาต้องตั้งกันใหม่นะครับซีโบเซดูครับเขาบอกภาคไม่ดีเลยสู้นักภาครุ่นใหม่ที่คู่กับรุ่นเก่าในทีวีไม่ได้มีความรู้ให้แท็กติก
0: อ
1: ันนี้มึนๆไม่เล่นเยอะเหมือนแบบนี้พี่ดูทีวีไปเลยครับพี่ครับพี่เปิดทีวีแล้วพี่ก็ปิดวิทยุไปเลยครับ
0: เอานี่เล่นเยอะเหรอเนี่ย
1: เออ
0: โอ้โหนี่ยังน้อย
1: คือก็ทำไงได้ครับพี่ครับก็ภาพวิทยุมันก็ต้องภาคให้พี่ๆเห็นภาพกันนะครับเออถ้าเกิดว่าพี่ดูทีวีพี่เงยหน้าพี่ก็เห็นแล้วว่ามันทำอะไรกันอยู่ครับนี่ยังมีคนบอกว่าพี่เล่นมุกหน่อยบอลเขี่ยไปเขี่ยกันมาไม่หนุกเลย เอาไงดีวะเนี่ยทำตัวไม่ถูกแล้ว
0: เป็นไลน์ก็เลยเป็นตัวเราเอง
1: อ
0: ันนี้กาหน้าก็นี่ครับเขาก็ถือว่าพอใจนะครึ่งแรกถ้าโดนอยู่แค่นี้อยู่นะครับก็รอจังหวะที่โคลอมเบียจะพลาดนี่แหละครับ
1: โคลอมเบียเล่นแบบนี้เอาแชมป์โลกไปเลยจริงเปล่าไม่รู้แต่ว่าตอนนี้โดนบุกมาแล้วครับขึ้นฝั่งขวาเปิดโด่งมาว่าอย่างโมสกัดได้นะครับมุนยอสได้ตั้งป้อมอีกทีนึงครับกาหน้าอุ้ยเกือบได้เซเมนโยขวายิงฉลับบุญยอสครับมามันขวางกันอยู่2คนจริงยิงอีกครับอิยากิวิลเลียมส์ตรงกลางปั๊มแล้วระวังให้ดีนะครับพวกโคลอมเบียเนี่ยจังหวะสวนกลับนี่พุ่งทะยานเร็วมากนะครับซิโบเอาล่ะเสียบอลชนได้ระวังให้ดีครับดิอาสไปแล้วดิอาสตัดสินใจแหวกเข้ากลางครับเพื่อนมีเติมขวามุนยอสมาแล้วนะครับฝากด้วยใกล้ๆกันไม่มีใครแล้วครับต้องค่อยๆค่อยๆไปปัวต้าย้ำขวาอยู่กับมุนยอสนะครับแล้วก็ถอยร่น
0: เร่งเร็วไม่ได้ก็ช้าเลยนะครับสำหรับโคลอมเบียเพราะว่ากาน่านี่ลงมาแพ็คเกมรับกันแน่นแล้วครับตอนนี
1: ้อ้าวมันวิ่งอยู่แป๊บเดียวมันเดินกันอีกแล้วพี่
0: หมดแรง
1: แค่เจอเธอยิ้ม
0: ก็หมดแรง
1: ความคิดต้านทานโอ้โหเก่ามากเลย
0: อะ
1: พี่มอสไงหมดแรงแค่เจอเธอยิ้มก็หมดแรงเกิดทันก็

0: 40กว่า
1: เกิน
0: ชื่อเพลงว่าอะไรวะแพ้ตลอด6นาที
1: มาตรฐานครับมาตรฐานมีเจ็บไงมีเจ็บอยู่2 คน 2 คน
0: ตอนนี้จะพลิกนะครับดิอาสมองขวาหลุดมาแล้วครับมุนยอสมุนยอสตั้งป้อมแล้วเปิดเสาไกลได้วงโบยก้าวโหยปัดทิ้งเอาไว้ได้ครับมาซิกเก
1: ้โอ้
0: ต้องยาก
1: อ้าวจะโดนไหมเซฟได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับวาเลนอันติซิกี
0: ้โอ้โหน่าเข้าไหมเมื่อกี
1: ้รู้สาวตูบานเย็นช่วยหน่อยดิ
0: บานเย็นสีเสื้อ
1: สีเสื้อนะ
0: ผมว่าเหมือนแบบพวกสลิมลอดช่องเลยอ่ะสีมันแบบชมพูสะท้อนแสงอย่างนั้นอ่ะ
1: โอ้สวยเลยอ่ะเหมือนฮอกเก้คัมโพสเลยอ่ะชุดแบบประมาณนั้นนะครับ
0: เอาพี่ต้นพาไปดูหน่อย
1: มุนยอดเปิดมาเสาสองอื้อหือฮงจ้านี่หมกเต็มๆแล้วครับกดลงพื้นด้วยนะครับตามหลักสูตร
0: แต่มันอาจจะเบาไปหน่อยนะแต่รุ่นนี้ก็ถือว่ายากแล้วครับ
1: ผมว่าสามตัวก็ถือว่าปฏิกิริยายอดเยี่ยมนะครับเนี่ยครับลงพื้นก็ใช้พลังพุทธเต่าชกออกไปนะครับ
0: พลังฝ่ามือเนี่ยแหละครับเอาหย
1: อ
0: บตุ้
1: มมืออยู่ไหลชกออกไปได้เลยนะครับ
0: ชูโตนี่เห็นน้องเขาพูดออกทีวีเท่ดีแปลว่าชูภาษาญี่ปุ่น
1: ชูโตเนี่ยนะ
0: ซูโตซูโตเนี่ย
1: ตักของเราคือยิงเนี่ย
0: ใช่จังหวะทำประตู
1: ซูโต
0: แต่เมื่อกี้มันจังหวะเซฟเนี่ยก็เลยแบบแต่อยากพูด
1: เซฟโต
0: โอ้คนญี่ปุ่นแบบเวลาพูดภาษาอังกฤษมันจะมีสระโอโอต่อข้างหลังอะ
1: ไฟโตไง
0: ไฟโตไฟโต
1: ไฟโต
0: ไฟโตไฟโตไฟอยู่บนโต๊ะ
1: โมฮิโต
0: โมฮิโตอันนี้น่าจะกินบ่อยแล้วเมา
1: ไม่เบาเพราะว่า no alcohol
0: อ๋อเหรอน้ำตาลอาจจะขึ้นได้
1: ก็ใส่น้อยๆใส่มะนาวเลยใช้ไซรัปแล้วก็มะนาว
0: ชื่อเขียนเหมือนในแบ็กซ้ายโคลอมเบียเมื่อกี้เลยอ่ะ
1: นั่นโมฮิก้าอ่ะไหนๆก็อยากไหนๆก็ได้ไหนแล้วก็ไป
0: เขาก็บอกว่าภาคไม่มีความรู้โน่นนี
1: ่ไม่เป็นไรครับชื่อต้นปวีนะฮะจำไว้เลยฮะไม่เป็นไรครับ
0: บอมนี่มีอะไรครับพี่ตั้มพี่ต้นด่าพี่อู๋ทีครับ
1: อู๋ใดผมรู้จักหลายอู๋ด้วยเนี่ย
0: อู๋อ้วนอู๋อ้วน
1: เอาอู๋อ้วนเหรอไปอู๋เขาน่ารัก
0: ใครจะด่าเขาลงครับ
1: เขาน่ารักเขาน่ารัก
0: ใครจะด่าเขาลงครับแม่แค่เอานิ้วไปจิ้มก็เปื้อนมือแล้วครับ
1: อู๋อ้วนอู๋อาหารเทพก็อ้วนนะ
0: ไม่อ้วนแล้วเดี๋ยวนี้อู๋ผอม
1: อุ้ยชุดนี้ผอมเนี่ยพักผ่อนเนาะงานเยอะ
0: เหมือนเขาแบบวันนั้นผมเจอเขาบอกเขาตั้งใจลด
1: เอาเลยก็ดีนะดีนะคุณเจอเขาตอนไหนอ
0: ่
1: ะ
0: แวะเข้ามาฉี
1: ่โอ้เล
0: ย
1: แวะได้ด้วย
0: ได้ดิเสื้อเหมือนวัสุทธิเลยครับเสื้อใครครับ
1: เสื้อกาน่า
0: เอาเราวัสุทธิเสื้อแบบนี้เหรอ
1: ขาวขาวเขียววัสุทธิขาวเข
0: ียวไปแล้วไปแล้วแต่ให้ย้อนหลังครับอายิวเอาตัวรอดไปก่อนนะครับออกขวามาไล่เก่งจังเลย2ทีมนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องชมคือเกมรับนะพอต่างเข้าพื้นที่ปุ๊บนี่ไล่บอลเก่งมากนะครับ
1: คือทั้งคู่เล่นเกมรับดีนะตามพื้นฐานเนี่ยที่บอกไปนะครับคือเสียประตูยากผมบอกครับบอลอเมริกาใต้ยุคนี้เนี่ยเสียประตูยากนะครับไม่ได้แบบโอ้จะมาเล่นโชว์สเต็ปอย่างเดียวครับโชว์ทักษะไม่ต้องห่วงครับ
0: พี่ต้นครับมีคนเรียกร้องให้เราพากบอลแบบคลาสสิกครับคือเรียกเบอร์ห้ามเรียกชื
1: ่อ
0: สนุกไหมอ่ะนั่นอ่ะ
1: ก็ทำให้ได้ครับทำให้ได้ให้ตามเริ่มเลย
0: อ๋อ
1: 11ส่งให้12 12ส่งให้3 2ได้บอล2คืนหลังให้หมายเลข1หมายเลข1เปิดยาวนะ
0: พี่ต้องเรียกชื่อทีมให้คนรู้ด้วยไม่งั้นไม่รู้ไงว่าเบอร์ไหนเบอร์ไหนถูกป่ะตอนนี้โคลอมเบียนะครับของบอลอยู่ครับโดยหมายเลข17ย้อนหลังกลับไปที่หมายเลข23จากนั้นเลมองอีก2 3ทีค่อยๆกลิ้งบอลมานะครับให้หมายเลข2เนี่ยสนุกไหมล่ะ
1: นี่ผมทำให้สนุกให้ดู
0: อ
1: ่ะสองส่งไปสามครับโคลอมเบียเป็นฝ่ายได้บอล นะครับเข้าไปเข้ามาอยู่บริเวณกลางสนามครับนี่อยู่ในช่วงท้ายเกมครับส่งมา23ครับ23มองยาวแล้วเปิดมาให้กับหมายเลข2หมายเลข2ได้บอลโดนตัดไปได้ครับกาน่าตัดไว้ได
0: ้ตอนนี้ก็ส่งไปที่หมายเลข6กับหมายเลข7อ้า ้ว6 7 6 7
1: พอเถอะไม่เอาแล้ว
0: โอ้ให้ทำอะไรกันวะเนี่ยในสนามก็ช่วยเล่นกันหน่อยเฮ้ย
1: นี่ไง
0: โดนไล่หัวแล้วครับนี่นะ
1: อ้าวผู้เล่นสำรองอย่านะอย่าครับอย่าครับ
0: อันนี้เดี๋ยวจะโดนนะครับ
1: เนี่ยผู้เล่นสำรองการหน้าควรจะโดน
0: ใช่
1: ไปผัก
0: คุณเข้ามาคุณแย่มือเข้ามาในสนามไม่ได้นะครับ
1: แ
0: ต่
1: ค
0: ุ
1: ณไม่รักษากฎเลยคุณมันต้องโดนใบเหลือง
0: แบบนี้เนี่ยคุณเลอแปงคุณควรจะต้องมาซื้อแอดรายการเรานะครับ
1: อืมทำไมฮะ
0: อ๋อเลอแปงขนมปังดี
1: ก็ดีนะที่รายการพี่ยุทธเหรอ
0: แต่ก่อนเขาเคยมาสนับสนุน
1: เอาใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: คนมาสมัครสนับสนุนต่อนะ
0: เออ
1: ช้าอย่างนี้นะฮะ
0: ใช่ครับบอลโลกในช่วงอีกสิบกว่าวัน
1: อ
0: ่ะ
1: เขามีกระแสนะช่วงเช้าเนี่ยเขามีดูบอลอะไรกันด้วยเต็มไปหมดเลยนะครับ
0: นี่ว่าจะไปดูอยู่เนี่ยไอ้ที่สวนรถไฟเนี่ย
1: โอ้เหรอร้อนเลย
0: เฮ้ย
1: หาร้านห้องแอร์ได้ไหม
0: มันมาจากสวนรถไฟเขาจะจัดเขาน่าจะมีตั้งมีเต็นท์กาแฟฟรี
1: ผมว่ากินกาแฟฟรีได้ไหม
0: เออโหลนมาตรงนี้ก็เตะทิ้งไปก่อนแล้วครับโอ้ยเข่าลอย
1: โอ้ยยังไงครับยังไง
0: โอ้พุทธศิลป์บอกไม่มีอะไรไม่มีอะไร
1: ไปมองเตอร์แปงบอกเล่นบอลทั้งคู
0: ่ลุกขึ้นมาน่ะขอนกินมากกว่านี้น่ะ
1: หนักไปหน่อยครับซานเชสก็มาโอ้แต่ว่าท่อนแขนนี่ครับโอ้โจเลสไม่แต่แกก็เหมือนป้องกันตัวเองไหม
0: เออ
1: ก็เอาแขนมาบางหน่อยแต่ว่า
0: ศอกเนี่ยทิ่มเข้าไปที่ไหปลานะครับแล้วก็เข่านี่ทิ่มเข้าไปบริเวณต้นขาครับแต่คนโดนเนี่ยลุกขึ้นเฉยเลยครับซีโบ
1: ก็ซีโบบอกว่าสิว
0: นี่บอกกลับไปดูป่าแป๊บไปเออถ้าภาคไม่เป็นก็โอ้โหครับ
1: ดูดันเหลือเกินนะ
0: โกรธใครมาครับเนี่ยคุณ524ครับถ้าไอ้เรื่องระหว่างควีช่ากับดีอาร์สพี่จะเลือกใครครับ
1: ควีช่า
0: เหมือนกันเวลานี่เลยมาแล้วนะครับช่วงทุกเวลา6นาทีเปิดมาตรงนี้แล้วก็โดนสกัดเอาไว้ครับเป่าแล้ว
1: หมดเวลาครับครึ่งแรกโคลเบียครับนำอยู่นะครับ1ประตูต่อ0ครับได้ประตูจากจอนาริอาสในนาทีที่14นะครับทำให้ตอนนี้คือนำไปแล้วนะครับ1ประตูต่อ0เดี๋ยวช่วงนี้พักครึ่งนะฮะ
0: เราต้องเบรกไหมครับเนี่ย
1: น่าจะมี
0: เบรกนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราเบรกกันสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามครึ่งหลังครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดถ้าคุณเบื่อเมนูราดข้าวแบบเดิมๆนี่เลยข้าวแท่งเมนูอาหารไทยข้าวหวานอบร้อนพร้อมทานในแท่งเดียวอิ่มอร่อยมือไม่เลอะหาซื้อได้ที่สยามสแควร์วัน BTS หมอชิต BTS พญาไท BTS อโศก BTS อ่อนนุชโดย NSL Food สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ LINE @kaotang
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลคัพ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพผลที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพผลที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับม

0: นี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30 นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นหนืดของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: ไงคุณพันศิษย์ครึ่งแรกฟอร์มของทั้งสองทีม
1: ก็ชัดเจนนะก็โคลอมเบียดีกว่านะครับครองบอลเยอะกว่ากาน่าก็แม้ว่าจะโดนเร็วนะครับตั้งแต่นาทีที่14จากจอห์นอาริอัสเนี่ยแต่ว่ากาน่าก็ยังไม่เปลี่ยนทรงเล่นนะพี่ต้นคุณผู้ช
0: ม
1: ก็ยังเหมือนกับว่าเน้นตั้งรับแต่ว่าจังหวะสวนกลับมันก็ไปยากอะตัวเร็วๆอย่างพวกเซมินโยกับยากิวิลเลียมส์ก็ไม่ค่อยได้ใช้โอกาสแบบนั้นเท่าไหร่นะครับไม่มีโอกาส
0: ไม่มีโอกาสนะฮะ
1: นะฮะดูแล้วก็เหนื่อยหน่อยนะครับสำหรับใครที่เพิ่งตื่นมาพี่ต้นครับสองคู่แรกเป็นไงฮะ
0: สองคู่แรกออสเตรเลียครับก็แพ้ให้กับอียิปต์นะครับยิงจุดโทษกัน
1: ครับ
0: แล้วมันมีประเด็นที่แบบซาร่ายิงไง
1: ยิงไม่เข้า
0: ไม่ใช่
1: ทำไมอ่ะ
0: ประเด็นในเกมไม่ยิงเข้าด้วยหรอ
1: ไม่รู
0: ้ไม่ยิงเข้าดิ
1: แล้วประเด็นอะไร
0: เขาก็บอกว่าแบบก็กดดันไงกดดันยิงจุดโทษอ่ะยิงจุดโทษมันหลายอย่างอ่ะมันต้องแบบยิงถ้าแบบแพ้แล้วก็โอ้โหมันจะมันแล้วการเข้ารอบ16ทีเนี่ยเป็นครั้งแรกของอียิปต์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คือเขาดูว่าซาร่ายิงตรงกลางไงพอยิงตรงกลางเขาบอกว่าคนที่ยิงตรงกลางบ่งบอกว่าช่วงนั้นไม่ค่อยมั่นใจในการอย่างมันโดอ่ะ
1: อ๋อ
0: ยิงลูกนั้นก็ยากนะแต่ใครนะที่ยิงนาทีอย่างเตเลมองอ่ะยิงมือเหนือมากอ
1: ่
0: ะยิงแบบไม่ต้องกลางอ่ะยิงแบบเหนือชั้นอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่แต่อย่างมันมีอย่างปีโล่ไงที่ออกมาแบบเป็นประเด็นก้ากลางประตูอ่ะ
0: เอาก็ดูความนิ่งของการปล่อยบอลออกจากเท้ามากกว่าผม
1: ใช่ไหม
0: ถ้าสับกอล์ฟผมนะผมบอกว่าปล่อยบอลออกจากเท้าเนี่ยใครดูแล้วดูแบบเนียนดูมีความมั่นใจในการที่จะแบบปล่อยเวลาจะยิงอ่ะในการที่จะเท้าสัมผัสบอลอ่ะใครดูมีความมั่นใจมากกันซาร่าดูมั่นใจน้อยลงน้อยนิดนึงโรนัลโดเหมือนกันยิงเหมือนกันด้วยนะฮะปาเลนก้าลงตรงกลางแต่ว่าไม่ได้ปาเลนก้าแบบ
1: ไม่ได้ชิปแบบฉ่ออะไรนะ
0: ไม่ได้ฉ่อไม่ได้ฉ่อแบบเนียนๆอ่ะ
1: ลืมโทษทีฮะ
0: น้องแนนพี่ฝากปิดประตูให้หน่อยครับ
1: เ
0: นี่ยนะFacebook เราเหลือไม่ถึงร้อยแล้วคุณพัน
1: ก็เดี๋ยวบอลพักครึ่งเดี๋ยวก็มานะครับ
0: เ
1: อาไปดู
0: ข้อ4แคนาดาดู SVN ฟังเสียงพวกพี่นะฮะ
1: นะครับว่าแต่ว่าจริงๆแล้วดูข้อความตอบกลับซะหน่อยแล้วกันนะครับแม่ก็อย่าไปผมกับพี่ต้นก็แยกกลับเล่นเฉยๆแล้วครับไม่ได้มีโมโหอะไรทั้งนั้นนะครับเขาบอกว่าชอบฟังมากนะครับอย่าไปสนใจคนพวกนี้เขาบอกบอลไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ตั้มด่าพี่อู๋กันอะไรอย่างนี้นะฮะ
0: อ๋อด่าพี่อู๋เขาเหรอ
1: เขาบอกว่าภาพวิทยุก็สไตล์แบบนี้ครับฟังมาหลายปีมันก็ต้องเป็นแบบนี้ครับมันเป็นลักษณะต่างกันนะฮะบางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าฟังทีวีไม่สนุกก็
0: ม
1: ีนะครับเขาบอกว่าแบบขอแต่พี่ภาคเชื่อดีแล้วต้องบรรยายแบบพี่บีกับอซอลีหมิงครับทำชิ่ง1 2 3 4เอา
0: 5 6 7 8 9 10
1: เอาเมื่อกี้6 7ไปแล้วไงนะครับ
0: โอเค
1: บอลเล่นน่าเบื่อมากก็นั่นแหละครับแต่มันก็เป็นตามหน้าที่เราก็บ่นไม่ได้ไงว่าบอลมันน่าเบื่อเนาะ
0: แต่บ่นหลายรอบนะ
1: ก็นิดนึงอันนี้ไม่ถึงกับบุญโขนะครับเขาบอกคือผมก็พากด้วยความสนุกที่ผมมีนะครับนะครับส่วนที่ส่งมาบอกว่าให้คุณมาภาพบอลไม่ใช่มาพูดเล่นดูปะแปะนะครับถ้าภาพไม่เป็นให้ไปดูปะแปะฮะผู้อีกคนก็เลยมาพูดถึงปะแปะต่อก็อันนั้นไม่พูดต่อแล้วกันนะฮะเด็กดีว่าง่ายให้ทำอะไรก็ทำป๊อปมือคืออะไรวะงงๆหน่อยนะครับ
0: ครับ
1: มาฮะสู้ๆกับพี่ตั้มครับพาดีแล้วครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับโอ้ขอบคุณมากเลยฮะ
0: โคลอมเบียโอ้โหแม่สามสาวนี่ตอนนี้ผมดูในจอของก็อินเสิร์ตภาพแฟนๆที่เข้าไปดูในสนามนะครับ
1: ครับ
0: ส่วนบ้านฟ้าป้อนเขียวไปเขียวมาครับแบบนี้พี่คิดยังไงกับกรณีแอร์โฮสเตสครับ
1: โอ้ย
0: ก็น่ารักนะครับสวยครับ
1: สวยดี
0: สวยทุกคนเลยนะครับแอร์โฮสเตสนะครับพลาดดีแล้วครับพี่อย่าไปสนใจมากครับผมเดาเลยครับพี่คนที่ส่งมาคนเดิมชื่อเขาให้ชื่อมาด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
0: เขาบอกว่าส่งไปว่าทุกคนแหละครับ
1: อ๋อ
0: นะฮะ
1: ไม่แต่ว่าอย่างวิทยุเราเข้าใจได้เราเข้าใจได
0: ้คุณไม่ต้องตกไปอยู่ในนี้เขา
1: อืมแต่คือบางทีมันแบบมันอาจจะเป็นของที่เหมาะสมกับบอล

0: ษณะนี้ไงพี่
1: ฮะ
0: ไม่งั้นเราเหงาเลยนะเราไม่มีพี่ๆเนี่ยเราเหงาเลยนะ
1: นี่ข้าหลังว่าวันนี้ป้าแป๊ะเลี้ยงข้าวอะไรครับวันนี้ไม่มีเลยฮะคุณตั้มซัดกล้วยหอมไปแล้วครับ
0: ไม่เออหิวเลยอ่ะนะครับน้ำเมื่อกี้เดินไปกะจะแบบอยากน้ำร้อนโซโคกซะหน่อย
1: คุณธีรพงศ์เหรอว่านัดอังกฤษเม็กซิโกเขาลือกันว่าตั๋วผีราคาแพงมากครับเป็นแสนเลยเหรอครับ
0: อ๋อเหรอครับ
1: ผมว่าน่าจะถึงนะเพราะว่าอังกฤษปานามาเนี่ยแค่กี่ปานามานะ
0: อืม
1: ไม่ใช่อังกฤษของเบียคองโก้นะคุณบรรสิทธิ
0: ์ครับ
1: ตั๋วแคท1อ่ะแคท1ก็น่าจะดีหน่อย
0: อือหือ
1: ผมบอกเลยว่ามีคนขายผมเนี่ย 72,000 ต่อใบนะ
0: โ
1: อ้แค่อังกฤษปานามานะฮะไม่ใช่อังกฤษเบียคองโก้แล้ว
0: เฉพาะบาทเหรอ
1: ใช่แล้วยิ่งอังกฤษกับเม็กซิโกเนี่ยไม่จะเท่าไหร่อ่ะผมว่าอังกฤษจะซื้อได้หรือเปล่าเนี่ยเม็กซิโกซื้อไปหมดแล้วมั้ง
0: เออ
1: เล่นที่กัวดาฮาราด้วยใช่ไหมสนามที่เม็กซิโกซิตี้ด้วย
0: เอสตาก้า
1: อะ
0: เอสตาก้าป่ะ
1: เอสตาก้าใช่ไหม
0: เออเอสตาก้า
1: เอสตาก้านะครับ
0: สนามที่มาราโดน่าสนามที่มาราโดน่าเอามือปัดเข้าอ่ะ
1: พี่ที่เปิดอ่ะพี่ที่เปิดนะเอาเจอเข้าอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่คนที่เขามีเก็บข้อมูลกันอ่ะ85นัดหลังที่เม็กซิโกเล่นที่สนามเนี้ยแพ้2เกมอ่ะกี่ปีแล้วอ่ะ
1: เออก็น่าสนใจนะครับก็ทูเคิลเขารอทัวร์เตรียมลงทูเคิลอยู่แล้วนะครับแพ้เมื่อไหร่เตรียมเต็มคาราเบลอยู่แล้วฮะ
0: อือหือ
1: เพราะว่าทุกวันนี้ขนาดไม่แพ้ยังโดนเยอะเลย
0: ใช่แต่ก็ดูแล้วก็โอเคสำหรับผมโอเคนะก็ตัดไว้ที่ชนะนะครับไปดูกันหน่อยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเกมกับอาร์เจนตินาพี่ต้นเดี๋ยวเนเมซี่ครับกลายเป็นผู้เล่นคนแรกในประวัติศาสตร์ของฟีฟ่าเวิลด์คัพเลยนะครับยิง7หรือมากยิง7หรือมากกว่านะครับนะฮะนี่คือจำนวนประตูนะครับใน2ทัวร์นาเมนต์โอ้โหถือว่าสุดยอดไปเลยนะครับแล้วนี่ก็อาร์เจนตินากลายเป็นชาติที่เล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษมากที่สุดนะครับ12ครั้งเท่ากับเยอรมันเลยนะครับ
1: เอ้ามีเปลี่ยนตัวนะฮะ
0: ฮาเมสไปแล้ว
1: ไปแล้วครับไม่ไหวแล้วฮะอายุเยอะ
0: แต่ก็ดูบทบาทค่อนข้างน้อยนะครับฮาเมสโรดิเกสครับ
1: คือผมว่าเขาพอเวลาฮาเมสได้บอลเนี่ยโดนลุมกินโต๊ะเร็วมาก
0: ชาร์ดรีออสครับ
1: เปลี่ยนเกมดีกว่านะครับอาจิวยังอยู่นะครับนี่เขาครึ่งหลังกาน่ามาแน่นอนนะฮะเออใครว่าพี่ตั้มภาคไม่สนุกครับผมว่าผู้พี่อย่างเก๋าเลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับ
0: ทุก
1: เสียงชื่นชมนะฮะ
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ครับติชมเราก็จะนำไปปรับปรุงนะครับ
0: ครับ
1: ถั่วงอกโคราชจะอ้วนๆพอดๆหัวโตๆครับกินกับขนมจีนประโดกคักแท้ๆครับ
0: สั้นๆหน่อยเริ่มเกมแล้วนะครับเปลี่ยนตัวตอนนี้เท่ากับว่าโคลอมเบียเปลี่ยน2แล้วนะครับส่วนกาน่าเปลี่ยนไป1นะครับโดยในครึ่งแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนด้วยอาการบาดเจ็บกันทั้งคู่เลยนะครับสวัสดีครับผมได้รางวัลฟุตบอลมินิแต่ไปสถานีไม่ถูกโอ้พี่อยู่แถวไหนครับเดี๋ยวยังไงส่งรายละเอียดเข้ามานะครับ
1: เดี๋ยวให้น้องทีมงานดูให้นะครับ
0: ฟาแล้วในสนามก็ประกาศแล้วนะครับเอาริชาร์ดรีออสลงมานะครับริชาร์ดรีออสลงมาแทนฮาเมส รีเควสต์นะครับเฮ้ยคนเรามีกลุ่มเพื่อนตั้มด้วยว่ะ
1: เฮ้ยกลุ่มเพื่อนตั้มแล้วอ่ะเอาแล้ว
0: เอาเว้ยเอาเว้ย
1: เอาแล้วตั้ม
0: เปิดวอลเปิดวอลอย่านะช่วงนี้อยู่กับเด็กบ่อยนะพร้อมเกลียน
1: เด็กเขาก็ไม่เกลียน
0: โอ้โหไอเด็กที่ผมอยู่ด้วยเนี่ย
1: เขาเรียกว่ามันเป็นสตาร
0: ์สตาร์ใช่
1: สตาร์
0: มันสตาร์มากอ้าวแม่งานอยู่ตั้งนานเล่นสั้นครับแล้วก็สั้นอีกทีนึงครับลองเปิดมาเสาไกลโมก็
1: จะพูดยังไงจะถามผมเป็นผมนะผมจะตอบเล่นเพื่อ
0: เอาเวลาเอาเวลาเปิดมาตรงนี้อ้าวแล้วครับอิยากิวิลเลียมตัวอ้อมค่อยๆ ย่องมาครับเปิดตรงนี้จากขวาเข้าในโดนสกัดไว้ได้ระวังโคลอมเบียสกัดได้นะครับเอาคนดูกลับมาได้แล้วครับครึ่งหลังเริ่มแล้ว
1: เข้าน้ำหรือกินข้าวกินข้าวนี่ก็
0: เอามาส่งด้วย
1: ใครอยู่แถวนี้ก็มาส่งตั้มหน่อยฮะบ่นหิวตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วนะครับถามว่าเอาหมูทอดไหมบอกไม่เอาครับแต่ตอนนี้บ่นหิวครับก็ต้องโทษตัวเองไปแล้วครับ
0: หมาไปกินของทอดดีครับตอนเช้าก
1: ินได
0: ้แต่เดี๋ยววันนี้ต้องไปวันโหลดแคป
1: กินได้เพราะว่าเราต้องมีพลังงานนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปวิ่งฮาล์ฟมาราธอนวันนี้ผมต้องกินเยอะบอกเพื่อนเลยครับกลับมาดูกลับมาฟังกันได้แล้วนะครับไม่ว่าจะบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้าบ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับอ้าวไอ้ TikTok ของเจ๋งเป็นไรวะเนี่ย
1: โดนปิวละปิวละ
0: อ๋อเหรอ
1: ปิวละ
0: โดนอะไรเข้าไปอ่ะ
1: ไม่รู้แต่จะโดนจับคำอะไรสักอย่าง
0: อ๋อเหรอ
1: ปิวละต้องปิดแล้วครับปิดเลยครับปิดเลยเพราะว่าเขาเป็นด้านไม่ได้แล้วได้อยู่เหรออ๋อ
0: เหรออ
1: ๋อเตือนเฉยเหรอ
0: ยิงลูกนี่ว่ากึ่งยิงกึ่งผ่านเข้ามานะครับแต่ไม่มีใครชาร์จถึงเลยครับตัวสำรองนะครับทางด้านของริชาร์ดริออสครับนักเตะจากเบนฟิก้า
1: เขาชอบกับจับคำต้องห้ามต้องเฮิมอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ไม่รู้จักเลย
1: มันหลายอย่างตอนนี้ไม่รู้เขาไปเทรนไหนประมาณไหนกันเกือบไปนะครับกาน่าผ่านตีซิกี้ครับจะเปิดยาว
0: มาครึ่งหลังดื่มน้ำปัสสาวะมาแล้ว
1: มาลุย
0: เออสดชื่นไหมล่ะยิวครับยกมาตรงนี้เซเมนโยแต่ว่าโดนหนีบอยู่2อู้มุนยอสเตะตรงนี้อันตรายนะครับแล้วพุทธศิลป์ก็ไม่ว่าอะไรครับเป็นการสกัดครับ
1: ปากาสก็รับสบายๆครับค่อยๆไม่ต้องเร่งอะไรมากนะครับเนี่ยโคลอมเบียพอได้บอลก็ไม่เปิดยาวครับเคาะอยู่บริเวณหน้ากรอบเขตโทษตัวเองโอ้โหช่วงนี้เปลี่ยนเป็นบอลไดเรกเหมือนกันนะครับอุ้ยโดนดึง
0: เหลืองเลย
1: มาอีกเหลืองครับเหลืองแรกของกาน่านะครับ
0: ยีเรนกี้นะครับก็ดึงเสื้อใช้ไปหน่อยครับโปรต้ากำลังจะเริ่มสปีดแล้วนะครับ
1: เป็นหมายเลข3ที่เล่นมิดฟิลด์นะครับยีเรนกี้ครับ
0: แต่การหน้านี่ขึ้นชื่อเรื่องความตื้ออยู่แล้วนะครับหลายครั้งก็120นาทีนะย้อนกลับไปในทัวร์นาเมนต์ก่อนเนี่ย
1: ก็ประสบการณ์ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆโอ้ไม่ต้องห่วงครับมีมากมายอยู่แล้วครับชูมาเล่นบอลไดเรกต์นะ5นาทีแรกนะโคลอมเบีย
0: ครับคือพวกเขาก็คงอยากให้มันจบๆไปนะ
1: โหไม่อยู่จะมีเวลาอีกตั้งนาน
0: อ้าวเขาถ้าขึ้น 2-0 ก็จบอะดูทรงแบบเนี้ย
1: ก็ว่าไม่พยายามอยากจะเสียบอลแดดกลาง
0: ครับ
1: นะครับก็เล่นบอลยาวสักส่วนใหญ่นะครับเริ่มมา5นาทีครึ่งเวลาหลังนะครับเปลี่ยนแท็กติกเล็กน้อยนะครับโรนโซ
0: โอ้ขออภัยการหน้าเนี่ยมีปี2010ปีเดียวนะที่ยิงลูกโทษที่จุดโทษพี่ต้นแพ้ด้วยออกไปผลักเขาครับ
1: โอ้ยเรนกี้ผลักอย่างนี้ก็โดนสิครับทำไมริชาร์ดลีออสจะดูตัวใหญ่มากเลยนะในสนามเนี่ย
0: เสื้อแบบอาจจะแบบดูใส่เสื้อแขนยาวอะไรอย่างนี้ด้วยนะโอ้โห
1: เป็นชอนชานเชสที่เรารู้จักใช่ไหมครับ
0: แม
1: ่โอ้ล็อกอย่ากับกองหน้านะครับกองหลังโคลอมเบีย
0: เซเมนโยนี่เสียคนไปเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ลงมาต่อบอลเหมือนเดิมครับ
1: เขาไปเคาะมานะครับโคลอมเบีย
0: หรือคูมี่ครับก็เดี๋ยวต้องรอเวลาครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้เนี่ยโคลอมเบียเขาก็วางยาวๆไปลุ้นกันข้างหน้านั่นแหละครับโอปโคูโอปโคูโอปโคูโอปโคูออกเอง
1: โอ้ลีออสก็ขยันครับประกบติดเลยครับ
0: แต่มาตรงนี้ไม่ล้ำนะครับแต่เปิดมาก็ติดโอปโคูเหมือนเดิมเอาเป็นบอลเตะจากปากประตูนะครับ
1: ลีออสครับทำบอลออกไปเองครับก็ถือว่าเพรสเร็วเหมือนกันนะครับโคลอมเบียแดนบนของกาน่าเนี่ยไม่ได้ลงไปรับในแดนตัวเองครับ ค่อยๆถอยลงมาตั้งรับนะครับโคลอมเบีย

0: กาหน้าก็พยายามขึ้นมานะครับหนอลักกระชากมาเองครับไปลักปาเตปาเตผ่านครึ่งสนามมานะครับด้านขวามีขออยู่ 2-3 คนปล่อยมาแล้วตัวอ้อมมีครับเทเรนยี่เปิดแล้วตรงนี้โดนสกัดทิ้งไปก่อนครับลูคูมี่ครับ
1: ลูคูมี่ก็ยืนดีนะครับเวลาคอสซิ่งมาจากด้านข้างนี่จะติดลูคูมี่ซะส่วนใหญ่นะครับอาการหลังของโคลอมเบีย
0: จนมาถึงตอนนี้แม้ว่าสกอร์จะตามอยู่นะพี่ต้นแต่ว่าสัญญาณมือของปาเตยังบอกให้เพื่อนแบบคำดาวอยู่เลยนะคือแบบว่า
1: ไม่
0: ต
1: ้
0: องเร
1: ่
0: งอ่ะไม่ต้องเร่งน่าสนใจเลยครับ
1: แท็กติกของเคียร์ลอสจ้ะ
0: ไปแล้วซิเมนโยกินตัวมาหนึ่งนะครับฝากออกซ้ายเมนซ่า
1: ผมว่าเขารอจังหวะจ่ายบอลพุ่งแล้วก็เนี่ยให้เซเมนโยเนี่ย
0: เนี่ยแหละไปแล้วครับเซเมนโยเขากรอบไปโทษแล้วเปิดมาโอ้โหว่ามีสีขาวในกรอบเขตโทษอยู่สัก2คนนะครับแต่ว่าไม่มีใครเข้าถึงผ่านออกไปเลยครับ
1: เนี่ยครับต้องระวังลูกอย่างนี้ให้ดีนะครับโคลอมเบียสัญญาณมาแล้วนะครับว่ากาน่าจะเล่นแบบนี้นะครับครึ่งหลังมีการปรับแท็กติก
0: แต่กลายเป็นโคลอมเบียที่เลือกฝากบอลยาวๆนะซึ่งทำให้กาน่าเนี่ยกลับมาครองบอลได้เยอะเลยครับ
1: ก็ส่งไปก็คืนกลับมาเร็วแล้วครับนี่ครับโยนทิ้งอย่างเดียวแล้วครับเล่นเหมือนนาที80เลยฮะตอนนี
0: ้คือทางที่ดีมีแม่บอลเอาเวลามันก็ต้องให้บอลอยู่กับเราอะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ว่ากันไปครับเนสเตอร์โรเรนโซอยากได้แบบนี้แต่เล่นแบบมีคนดูหาวแย่เลยพี่ต้น
1: ผมยังหาวเลยฮะ
0: โอ้เราต้องลุกขึ้นเต้นหน่อยไหมฮะ
1: มา
0: เต้นอะไรเนี่ย
1: เปล่าครับดูข้อความเลย
0: โอ้นะครับเขาบอกว่าคนที่ภาคโมโนอยู่เสียงคล้ายพี่ต้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับให้ทะลุตามช่องมาแล้วเบียดกันร่วมไปเลยโอ้โหเสียหลักไปแล้วแท้ๆนะครับมาจะลูคัสเซน
1: ลูคัสเซนนะ
0: ยังอุตส่าห์กระเสือกกระสนดิ้นรนเขี่ยบอลทิ้งได้ครับ
1: ดูดิครับ
0: เอาเล่นแล้วครับเข้าขวายิงโค้งแล้วโอ้โหไอ้ปัดเท่งลงนี่ครับมา
1: ไม่หลับครับไม่หลับครับไม่เหมือนเอมี่มาร์ติเนสครับ
0: โอ้พอประตูพิงแพนเตอร์โอ้เซฟลูกยิงของปวยต้าไว้ได้ไงครับเนี่ย
1: โอ้ยิงดีนะปวยต้านี่ครับยิงคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้มุมมากก็เรียกว่าแบบปั้นประตูก็ได้นะลูกนี
0: ้ครับไอ้คู่เคปบวดมันเสียบมุมบนกว่านี
1: ้เสียบมุมบน
0: ยากกว่านี้ครับ
1: ยากกว่านี้เยอะครับเอาละมาแล้วครับทุ่มไกลครับเขาทำทุกอย่างเลยครับปวยต้า
0: เหนื่อยโอ้โหแล้วไกลจริงครับเสาแรกหลงวันเล่ดูอัศจรรย์เลยครับ
1: เอาส่งบอลให้แฟนๆกลับบ้านไปครับ
0: แล้วฟีฟ่าก็ขาดทุนแย่ดิครับพี
1: ่เอาอะไรไปขาดทุนครับโอ้คนดูเต็มสนามทุกนัดขนาดนี้ตั๋วนี้ก็ไปเห็นถูกๆนะฮะแต่จริงๆเขามีตั๋วที่ราคาไม่ให้ตั๋วผีขายอยู่แล้วด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ระวังเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะ
0: ฮะมาแล้วครับตรงกลางปั๊มกันอยู่แล้วบอลกระฉอกมาเข้าทางนะครับโปรยใต้อีกแล้วด้านขวามีเติมดึงรอแล้วให้มาขอแท็บเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เจ้าเดิมคนเดิมคนดีคนเดิมทำท่าจระเข้น้อยโอ้ไดเน่นิคิต้าเฮเลยครับ2ประตูต่อ0โคลอมเบียไปแล้วจากดีอา
1: แต่ว่าผู้ช่วยยกมือครับและยกธงมาด้วย
0: แล้วทำไมไม่ถ่ายมาเร็วๆปล่อยให้ซอยยิกว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไง
1: เขาก็ใช้อารมณ์คุณเหมือนดีอาร์ตไงที่ดีใจไปก่อนแล้วนะฮะ
0: พี่ว่าล้ำป่ะ
1: เดี๋ยวดูครับดูจังหวะนี้ก่อนครับปั๊มบอลแล้วซัวเรสไหลมาขวาครับ
0: โอ้ย
1: เต็มๆครับเต็มๆดีอาร์ตล้ำหน้าครับโ
0: อ้หมดที่โจหมดที่โจนะ
1: เนเนฮิต้าแต่งตัวดีไปหน่อยป่ะนี่เขาอยู่บล็อกเดียวกับปูโยเลย
0: หัวพันกันแย่เลย ผมทรงเดียวกัน เด็กๆเกิดไม่ทันละมั่งเลยเนี่ยนี่คีนิคิต้าฮิคิต้าเนี่ย
1: ไม่ทัน
0: ถ้าแมงป่องพยองเดช
1: ต้องเท่าไหร่อ่ะ35นะ
0: อ
1: ย่างน้อย
0: ตอน90แกก็ดังแล้วอ่ะที่เขาจะดังมากตอน

0: ทีมชาติอังกฤษใช่ไหมยิงไปใส่เขาแล้วแบบเขาปล่อยบอลข้ามหัวแล้วใช้ขาเขี่ยจากด้านหลังอ่ะเหมือนทับแมงป่อง
1: ก็ถามคุณนะถ้าประตูที่ทำให้คุณนึกถึงความเป็นสีสันพวกเนี้ยคุณนึกถึงใคร
0: ก็ต้องมีเขาเนี่ยแหละ
1: มีแคมโปสเนี่ยมีต้า
0: ชิระบด
1: ชิระบด
0: วากาบายาชิเราทะลุขึ้นมาอีกแล้วครับพี่ต้นครับโบเอต้าโบเอต้าพลิกไม้ดิอาสหลออยู่เน่งเน่งอยิงติดประตูอีกเฉยเลยครับโอ้โหตำแหน่งโพซิชันเต็ม10มาก
1: หยางมาหน่อย
0: ฮะ
1: หยางมาหน่อย
0: ว่ายังกินไม่ได้
1: ไม่ได้
0: คือไม่ได้ยากอะไรฮะมันไม่มีอะไรให้กินนะตอนนี้เนี่ยพี่เต่าอยู่ไหนครับพี่เต่าครับหิวครับ
1: เดี๋ยวผมไลน์ไปให้
0: โอ้โห
1: พี่เต่าขอผักให้ตั้มกินหน่อยฮะตั้มต้องกินเมนูสุขภาพด้วยนะครับไม่กินหอกทอดตอนเช้าฮะ
0: กินกล้วยนี่โพแทสเซียมพุ่งนะครับเนี่ยนี่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะกินลูกที่สองดีไหมครับ
1: ต้องกินนะ
0: เดี๋ยวต้องกินแล้วล่ะเดี๋ยวกวนน้องแนนเอาน้ำร้อนมาเลยก็ได้นะจ๊ะขอบคุณค่ะลุยกันต่อครับคราวนี้กระชากหนีมาคืนบ้านนะครับวิลเลียมส์ปรากฏแล้วโอ้โหเสา2ยังได้อยู่อ้าวแม่เลยบอลไปหน่อยครับส่งมาตรงนี้ก็ไม่ได้เล่นสิครับหัวกะโหลกจะสวนกลับโดนโคสไลน์ไปแล้วเหลืองไหมจาน
1: ไม่มีแต่ถือว่าบังบอลดีมากเลยนะครับหลุยโซเลสเรียบร้อยไปแล้วนะครับจังหวะนี้เรียบร้อยดูครับหลุยโซเลสยิงไม่หลุยเลยครับหลุยดีอาร์ตครับผมไม่หลุยโซเลสแหมมีหลุยสองหลุยครับดีอาร์ตยิงไปติดเซฟอาติชิกี้ครับแล้วก็นี่ครับทางฟีฟ่าให้ดูจังหวะออฟไซด์ของหลุยดีอาร์ตอีกครั้งหนึ่งนะครับครึ่งตัวเลยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้แบบแค่เศษเสี้ยวนะครับโอ้เสียดายครับยัง1ประตูต่อ0เท่านั้นและเจ็บอีก1คนแล้วนะครับดูแล้วกระโผกกระเพกต้องเปลี่ยนตัวครับแล้วมาเป็นชุดเลยนะครับสำหรับกาน่าซีโบกระโผกกระเพกออกไปนอกสนามแล้วครับโอ้ยจังหวะถือว่าบางบอลใช้ได้นะครับสำหรับหลุยโซเลสแม้ว่าจะรูปร่างไม่สูงใหญ่แต่ต้องปะทะกับโอปกูนี่ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับบอลยาวอีกครั้งหนึ่งครับซานเชสโอ้แต่ว่าเป้าด้านหน้านี่มันเป้าเล็กไปหน่อยครับตัดได้แล้วอาจิวโดนเตะล่วงลงไปครับริชาร์ดลีออสสอยไปได้ลงมาน่าจะเน้นตรงกลางมากกว่าอาร์เมสครับที่เน้นด้านบนนะครับสำหรับริชาร์ดลีออสครับมีการปรับแท็กติกของโคลอมเบียนะครับตั้งแต่ลีออสลงมาเปิดมาหน้าประตูครับโอ้ไม่มีใครเลยครับโอ้เปิดบอลทิ้งได้สวนกลับแล้วครับเอาแล้วครับโคลอมเบียเอเรียสเปิดมาครับสวยแล้วครับดีอาร์ส1ต่อ1ใช้แขน1แล้วผู้สินว่าไงไม่ว่าอะไรครับเล่นต่อไปโอ้อาจิวลงมาช่วยเกมรับถึงด้านหลังเลยนะครับจังหวะโดนโต้กลับลูกนี้ลีออสฟาวล์2ครั้งติดกรรมการว่าไงไหม
0: ไม่ว่าครับ
1: โอ้เซเมนโยหันไม่มองเลยครับเอ้ยยูโนมีลิตเติ้ลโก
0: ดีออส
1: อ๋อเหรอขอโทษ
0: โอ้อย่างนี้ไม่ฟาวล์อ่ะเนี่ย
1: ไม่ฟาวอ่ะ
0: มาจากข้างหลังแล้วเหมือนว่าเอามือเกี่ยวไปเกี่ยวมานะครับเอาละอยู่ไม่ถูกแล้วนะครับต้องเปลี่ยน2คนครับอินยากิวิลเลียมส์โดนเปลี่ยนแล้วนะครับ
1: อยู่ไม่ไหวแล้ว
0: ไอ้ลองได้แค่นี้
1: ได้แค่นี้เหมือนกัน
0: โอ้ซีโบนะครับ
1: กับอินยากิ
0: วิลเลียมส์ออกนะครับไหนดูซิมี15กับ7นะครับฟัตตาวูก
1: ับ
0: โอ
1: บู
0: ซู
1: ฟัตตาวูของเลสเตอร์ซิตี้นะครับ
0: โอบูซูกับอะไรวูนะเมื่อกี
1: ้ฟัตตาวู
0: โอ้โหมาฟาชานู
1: ฟาชานูนั้นวิบดัน
0: อ๋อ
1: หรือมิลตัน
0: เอว
1: ัน
0: โกคานู
1: เอาพี่ก็ตอบไปเรื่อยๆดิ
0: ไม่เอา
1: อ่ะไม่เอาแล้วเดี๋ยว
0: จะทิ้งกันกลางทางนะทิ้งกันกลางทางนะ
1: เรื่องปกติโอ้ยไม่ดีครับไม่ดีมีแถมๆหน่อยนะฮะโอ
0: ้เกมเริ่มเดือดขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเขาบอกว่าจำได้อยู่ครับนิกิต้าโดนโรเจอร์เมด้าแย่งไปยิงเสียคนเลยครับใช่ครับ
1: ใช่ครับบอกแล้วอะไรดีๆทำไมไม่จำ
0: เขาบอกว่าไปดูข้อมูลมาตั๋วเนี่ยเริ่มต้นที่ 60,000 บาทจริงๆครับพี่แพงจัง
1: เดี๋ยวผมกดให้ดูตอนนี้ได้เลยนะเดี๋ยว
0: ตอนแต่เดี๋ยวดูนี่ก่อนครับ
1: เดี๋ยวพักบอลก่อนฮะ
0: สวนมาแล้วนะครับอูบูซูแต่ว่าสุดท้ายก็โดนสกัดเอาไว้ครับ
1: ของผมนี่เป็นตั๋วแบบออฟฟิเชียลนะครับไม่ใช่ตั๋วว่าตั๋วนี่คือซื้อโดยตรงกับของฟีฟ่าเลยนะครับ
0: กัม
1: ไม่ต้องตั๋วผีไม่ต้องตั๋วผีก็แพงครับไม่ต้องห่วงครับบอลโลก
0: อันนี้แค่ตั๋วนะไม่ใช่พวกเครื่องมงเครื่องบินอะไรอย่างนี้นะ
1: ตั๋วดูนี่แหละครับ
0: เออนี่มีคนบอกลูกากู
1: ลูกากู
0: เออเราเป็นนักบอลสามพยางค์ลงท้ายด้วยซาลาอูเออ
1: นึกไม่ออกเลยอ่ะ
0: กาม
1: โอปกูไงเออนี่ไงโอปกู
0: โอปกูใช่ป่ะ
1: เอามาสิมาสิอย่าเงียบเฟดดี้เอดูโอ้ไม่ได้ไม่ได้สี่พยาง
0: เออโอ้ยพี่ผมต้องโทรลาสก่อน
1: บอกแล้วบอกเขาเลยต่อเวลาเอาแล้วครับฟาตาบูเอาเลยฮะเอาเลยฮะเอาเลยเอาเลยฮะคุณประสิทธิ์มีภารกิจด่วนนะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตดูแลกับพร้อมกับน้องรามน้องแนนนะฮะอยู่กันก่อนนะฮะโคลัมเบียโคลัมเบียเอ้ยเล่นเหมือนครึ่งแรกหน่อยโคลัมเบียวนอยู่ครับวนโอ้โหเป็นตัวสำคัญเลยนะครับโปรต้าดิอาสโปรต้าโอ้โดนตัดได้ครับอาจิวเกือบฉกได้ครับเสียดายเลยครับกุสตาโวโปรต้านี่อายุ22นั่นเองครับโอ้ดูแล้วอนาคตไกลเลยนะครับสำหรับทีมชาติโคลัมเบียอนาคตนี่ฝากไว้กับผู้เล่นคนนี้เลยครับจากสโมสรลาซิงซานตันเดร์ครับติดทีมชาติมาแล้ว9นัดครับยิงไปแล้ว1ประตูจำชื่อเขาไว้เลยนะครับผมว่าน่าสนใจเลยนะครับการเล่นของกุสตาโวโปรต้าโอ้โหโดนเคลียร์บอลใส่ไปเต็มๆเลยนะครับเจสันเลอร์มาเคลียร์ไปโดนศีรษะของฟัตวูครับก็เล่นเลยครับลีออสอยู่ตรงกลางโดนลุม 3-1 ยังเอาตัวรอดได้ไม่ผ่านแล้วครับฟัตวูไปแล้วฟัตวูฟาลู 3-1 เหมือนกันครับ 3-1 หรือ 1-3 ครับเนี่ยโอ้คนเดียวแต่ลุม3คนอ้าวนี่โวยเลยครับนี่ว่าจะเป็นบอลทุ่มของใบเหลืองไปสิครับโวยขนาดนี้ครับลงไม่ถึง5นาทีเอาใบเหลืองรับประทานไปเลยครับโอ้ยพ่อหนุ่มใจเย็นๆครับโอ้ฟาตาบูไปโวยหนักไปหน่อยนะฮะอายุ22ปีครับอับดุลฟาตาบูครับจากเลสเตอร์ซิตี้ครับเหลืองแบบไม่ควรโดนเลยนะครับเพิ่งลงมาเท่านั้นเองครับ66นาทีผ่านนะครับจะหมดควอเตอร์3แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูว่ากรรมการจะเป่าช่วงไหนนะฮะอาริอาสโมฮิก้ามาที่โบก้าโซเลสเลอมาคุมจังหวะตรงกลางนิ่งเลยนะครับรีออสคืนมาลูคุมี่ยัดในมาโซเลสเลอมาโมฮิก้าโอ้โหคืนหลังไปเลยครับเห็นว่าวากาสเหงาครับส่งมาให้บ้าง ไหลด้านขวาครับมูนยอสมูนยอสค่อยๆลำเลียงขึ้นมาครับเล่นกับอาริอัสผู้ทำประตูขึ้นนำให้กับโคลอมเบียได้นะครับอาริอัสอาริอัสช้าไปแล้วครับโดนแย่งไปได้ครับเอาแล้วครับเป็นกาน่าจะสวนกลับครับตูแต่ว่าทำช้าไปหน่อยโอ้ยยีเรนกี้ล้มไปแต่ไม่ได้ฟาวครับจะโดนฉกไหมเอดูเกือบไปครับโอ้เล่นหน้าปากประตูตัวเองนะครับผู้เล่นกาน่าจังหวะเมื่อสักครู่นี้อันตรายไปหน่อยยังตามอยู่นะครับ0-1โอปกูลูคัสเซนไปที่โอปกูอีกครั้งหนึ่งครับเปิดยามาหม่งสกัดออกไปได้นะครับลูคิมี่บอลยังอยู่กับกาน่าครับโอ้ยส่งย้อนหลังไปหน่อยยังได้อยู่ครับเมนซ่าคืนหลังกลับมาโอปกูครับอีกครั้งหนึ่งลูคัสเซนลูคัสเซนมองไกลแต่ไม่ไปครับไปที่เอดูเอดูคืนมาที่โอปกูอีกครั้งหนึ่งก็แพ็คแน่นนะครับยืนกันแน่นเซเมนโยต้องมาเล่นเองครับเอาละครับไปที่ฟาตาวูครับ1-1เจอกับโมฮิก้าผ่านได้ไหมโอ้มีเพื่อนมาซ้อนครับดีอาร์มาซ้อนฟาตาวูเปิดมาก่อเพียรโทษโดนสกัดไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับลูคูมี่โอ้ตอนนี้เป็นทีของกาน่าแล้วครับเซเมนโยหลบ2ได้ซัดด้วยซ้ายติดบล็อกยิงอีกทีหนึ่งไม่เข้ากรอบครับโทมัสปาเต้ได้ส่องไกลอีกครั้งหนึ่งครับอย่าปล่อยเซเมนโยเล่นอย่างนี้ครับแต่บล็อกเยี่ยมเลยนะครับเดวิสันซานเชสโอ้ยเต็มเหมือนกันนะฮะโดนจุดสลบครับแต่ได้จะโดนไม่เต็มครับแล้วก็หมดควอเตอร์3ครับผมไม่เรียกไฮเดชันเบรกแล้วนะฮะ
0: ฮะตอนนี้ก็เท่าไหร่แล้วเนี่ยเหมือนเดิมถ้าเกิดเป็นแก่หน่อยก็โอ้โจด้วย
1: โอ้ได้
0: ทำไม
1: ได้คอนเซ็ปต์
0: เหมือนเดิมโอ้โจด้วย
1: เอาสามพยางค์ต่อดิ
0: อันนี้สามพยาง
1: ค์ระหว่างนี้เราก็มาดูข้อความ
0: โคบี้เมนูแต่สามหรือสี่ก็ได้แล้วแต่เราเว้น
1: แล
0: ้วเราเว้นอะไรเงี้ยแล้วมีอะไรอีกสระอูทีมพี่มีไหมทีมพี
1: ่ไม่มี
0: ลงไม่มีนักบอลลงด้วยสระอูเลยอ่ะลิเวอร์พูลยังได้เลย
1: มันลิเวอร์พูลก็ลิเวอร์พูลดีมันไม่เกี่ยวแบบนี้ดี
0: โอ้โหนึกยากเลยเนี่ย
1: ผมจะดูข้อความผมชอบนะฮะ FC รัชดาครับ
0: เฮ้ย
1: อ
0: ย่างนั้นเลยนะครับ
1: นี่ครับนี่คุณโอ้โหคุณภูมิพัฒน์บอกว่าฟังต้นตั้มคู่หูคู่ตุนางันมาจะ20ปีแล้วครับเสาไหนไม่ได้ฟังกินไม่ได้นอนไม่หลับครับจุ๊บๆคุณซิโก้นะพ
0: ี่
1: ซ
0: ิ
1: โก้นะฮะไปกินก๋วยเตี๋ยวเขายังอ่ะคุณอ่ะ
0: ยังเลย
1: เนี่ยแล้วเนี่ยเขามีหมู
0: เขาไม่มี
1: ของทอด
0: อยู่ตรงไหนนะ
1: นู่นอ่ะเทียนทะเล
0: คือ
1: ปลาคุณเทียนอ่ะทะเลปลาคุณเทียนอ่ะ
0: เป็นทันกู
1: เอาพูดก๋วยเตี๋ยวก่อนคุณไปกินก๋วยเตี๋ยวเขายังก็ต้องไปกินได้แล้ว
0: ต้องแบบตั้งใจวางแผนไปกินเนี
1: ่
0: ย
1: แล้วของเขาเนี่ยมี
0: นี่ตอนเนี้ยอะดรีนาลีนหลั่งแล้วเนี่ย
1: ใช่ก็พากูสิอะไร
0: ไม่เมื่อกี้แบบภรรยาเหมือนกับว่ารถเสียเบรก
1: ก็เรียบร้อย
0: แตกก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่ยางระเบิดไปแล้วโทรมาบอก
1: ก็แค่ยางแค่ระเบิดนี
0: ่ก็ถาม
1: ช่างนะจบ
0: ก็ใช่ไง
1: เราทำอะไรไม่ได้อยู่ดีเราไปเราก็เปลี่ยนไม่เป็น
0: ก็จริงแต่ว่าโทรส่งพี่ชายไปแล้วเดี๋ยวให้พี่ชายไปเคลียร์ให
1: ้พี่ชายเคลียร์นิดนึงนะ
0: จะบอกว่าแบบเฮ้ยแล้วทำไมก็เรียกช่างสิก็เดี๋ยวจะโดนด่ากลับมาถ้าเดี๋ยวไปดูให้
1: เข้าใจเอาดูข้อความไม่ใช่เอส
0: น้ำบวมไปดูให้หน่อยดิน้ำบวมน่าจะอยู่ใกล้ใกล
1: ้อยู่ตรงไหนกรุงทองเหรออ
0: ่าอยู่ตรงเลี่ยงเมืองแถวๆที่เราไปกินแฮริสอะเป็นโรงเรียน
1: บ้านเพื่อนผมให้ไหม
0: เป็นโรงเรียนสอนบัลเล่อะ
1: อยู่หัวเพื่อนบ้านเพื่อนผม
0: เออ
1: แต่เขาทำอะไรไม่เป็นนะ
0: อ่าเขาจะโทรไปทำไม
1: บ้านเพื่อนผมอยู่แถวนั้นเฉย
0: เปลี่ยนตัวแล้วครับเอาควินเตโรลงมาแทนนะครับทางด้านของจอห์นอาริอัสครับ
1: อาริอัสผู้ทำประตูโดนเปลี่ยนตัวออกแล้วครับ
0: ไอ้คิดอะไรอยู่เนี่ย
1: ทำไมฮะ
0: ก็แบบนี้อาจจะเอาซื้อเกมสวนกลับนะครับเพิ่มตัวที่เร็วขึ้นลงมานะครับ
1: โอ้แต่อายุเยอะแล้วนะคนปินเตโร่เนี่ย
0: 51นัดนะครับนี่คือนัดที่52นะครับนักเตะจากลิเวอร์เพลสครับ
1: ลิเวอร์เพลสครับซัดไปแล้ว6ลูกให้นำทีมชาตินะฮะ
0: ควรปินเตโร่นะครับอาดูอิกาตาดูปูนี่เขายังสละอู้ยังมาอยู่เยอะโรนัลดู
1: มีข้อถามเลยนะพี่ว่าโรนัลดูกับเมสซู่เนี่ยใครเก่งกว่ากัน
0: ก็ต้องเป็นโรนัลดูสิแต่ว่าต้องเป็นโรนัลดูอาร์นายแต่ชอบ
1: ไม่เอาเขาถามมากกว่าถามโรนัลดูโรนัลดูกับเมสซี
0: ่อ๋อ
1: ผมว่าอยากเทียบไปเลยครับว่าใครเก่งกว่าใครผมว่าทั้งคู่เก่งคนละแบบแล้วกันครับ
0: ใช่ครับทีมใครทีมมันครับ
1: แต่ถ้าถามชอบผมชอบเมสซี่มากกว่า
0: แน่นอนไปครับโอ้โหดิไซก้อยโอ้โหแม่นสักหน่อยโอเคแม่ย้อนหลังกันมาเพื่อนผวาเลยครับเปิดจากขวาแล้วแทบโอ้ยไปถึง
1: นี่ฮะใครครับเนี่ยใครเสาสองไม่แย่ขาไปซะหน่อยครับลีออสเขาเปิดมาอันนี้ดีอาร์สครับโอ้โหพอมาอยู่บาเยิร์นขาสั้นเลยครับไม่ยอมแย่เลยไปครับเป็นไงฮะเราต้องบูลลี่ทีมอื่นครับเราเชียร์ทีมเรา
0: ขนาดนั้นเลยนะฮะ
1: เพราะว่าวันนี้เขาใส่ขาสั้นไงไม่ได้ใส่ขายาวก็เลยแย่ไม่ถึง
0: ขนาดนั้นเลยนะครับอยากจะเล่นมุกเข็มขัดสั้นแต่ดูไม่ค่อยเกี่ยวกับสถานการณ์เท่าไหร
1: ่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว
0: ไปแล้วครับลุมสองลุมสองแต่ยังม้วนหนีไว้เอ้ยปาเต
1: ้ปาเต้ใส่เสื้อสีนี้แข็งแรงลองใส่สีแดงดิ
0: โอ้โหเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวเจ็บ
1: เดี๋ยวเจ็บ
0: นายกนู่นับไหมครับพี
1: ่ได้เลยครับ
0: หมูตู
1: ้โอ้กล่าวจะเอาแล้วครับใกล้ๆจะโดนใกล้ๆจะโดนถอดชื่อเหมือนพี่หมาแก่ยังไม่รอดเลยฮะคุณมนสิทธิ์คุณระวังตัวไว้ฮะผมนี่เยี่ยมตัวครับ
0: เขาไปแถวบางนา
1: ตอนนี้ที่เดียวกับคุณอ่ะ
0: ลัตติสวัสดิ์ครับตู้
1: แต่ตอนนี้พี่หมาแก่ควรปรับปรุงเรื่องเสียงหน่อยนะฮะเสียงมันก้องฮะต้องปรับเรื่องเสียงหน่อย
0: ที่ไหนที่ไหน
1: ที่เขาทำอยู่ตอนนี้ไงเสียงมันก้อง
0: เฮ้ยโหมีถ้วยแชมป์โลกแล้วครับ
1: โหซ้อมรับถ้วยไปเรียบร้อย
0: โอ้ยข้างหลังพี่ก็มีอยู่ใบนึงนะครับใหญ่เหลือเกินอย่างกลับมาได้แล้วครับฟาตาวูฟาตาวูออกซ้ายโอ้โหยัดมาอย่างแรงเลยฮะ
1: เพื่อนเล่นต่อลำบากต้องแต่งบอลหน่อยครับ
0: เอาไงดีครับยึกยักยึกยักยึกยักยึกยัก
1: เซเมนโยยังหมุนอยู่ครับหมุน
0: เมนซ่าลองเปิดมาตรงนี้สกัดไว้ได้ครับแล้วนี่แหละสิ่งที่รออยู่ครับควินเตโร่เก็บให้ได้แล้วไปยังไม่สุดทางครับควินเตโร่มาช่วยเชื่อมหน่อยนะครับต้องการตัวที่เก็บบอลพักบอลได้และพร้อมจะพุ่งไปข้างหน้านะครับส่วนจะไปสุดไม่สุดแล้วก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับปาละอู้ก็ต้องมาครับ
1: เฮ้ยผมว่าใช้ได้นะผู้เรียนปาละอู้เนี่ย
0: อ๋อเหรอ
1: เฮ้ยผมว่าดี
0: ราคาไม่ค่อยโหดด้วยป่ะ
1: ไม่รู้ราคาเท่าไหร่ได้มาฟรี
0: อ๋อเหรอ
1: พี่เตี้ยมาให
0: ้ของฟรีก็
1: อร่อยแล้วนะไม่แต่ว่าผมว่ารสชาติเขาสูสีก้านยาวนะ
0: เออ
1: แล้วผมว่าดีกว่าหมอนอ่ะ
0: อ๋อเหรอแต่หมอนก็หลับสบายนะ
1: แล้วแต่ว่าหมอนแพง
0: ส่วนในจอนี่ก็
1: โอ้โดนสอยเลาะ
0: โมจิก้านะครับใบเหลืองด้วย
1: ไม่ใช่โมจิก้าโดนนะฮะกาหน้าเนี่ยครับใครครับ
0: โมจิก้าไปเตะโดนเตะนะครับอะไรอ่ะ
1: เซดูครับที่เพ
0: ิ่
1: งลง
0: เซดู
1: อะไรดูเซดูนะครับที่เพิ่งลงมาแทนเซเนย่านะครับลงมาแต่ครึ่งแรกแหละครับไปเลาะด้านหลังของโมชิก้านะครับ
0: ไอ้มุกสระอูนี่สนุกดีนะยังส่งกันมาไม่หยุดเลยเนี่ย
1: ได้
0: เดี๋ยวรออ
1: ะไรที่
0: รอเก็บ
1: อะไรที่เป็นอย่างเงี้ยต้นตั้มถนัดนักล่ะ
0: เรื่องไม่เป็นเรื่องเนี่ยครับ
1: ใช่ครับถ้าเป็นเรื่องก็ไปทางอื่นนะ
0: เรื่องไม่เป็นเรื่องกับหาเรื่องเนี่ยครับ
1: อุ้ย
0: เ
1: รื่องเลยเหรออ
0: ่ะ
1: ไม่เอาดีไม่หาเรื่อง
0: เขาบอกว่าทำไมห้องส่งมันมืดจังครับมองไม่เห็นหน้าคนภาคเลย
1: โอ้ยมืดไม่มืดสิครับใจเย็นครับ
0: สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างหรือเปล่าครับ
1: รู้สึกผมหน้ามืดแล้วว่าตั้ม
0: ไม่คอไหมล่ะ
1: ให้ผมหน้ามืดเพราะอะไรหรือว่า
0: ทำไมฮะ
1: หิว
0: ห
1: ิ
0: ว
1: หิวไปแล้วปาตั้ม
0: เดี๋ยวหยุดร้องก่อนหยุดร้องก่อน
1: กำลังจะไปฟาตาวูหน่อยฮะฟาตาวูจะฟาตาวูมันต้องลงมาป่วนตั้งแต่แรกครับ
0: เจอโมจิกู้เข้าไป
1: โมจิก้า
0: โอ้โหอันนี้มันเริ่มตื่นเต้นขึ้น
1: โทมัสปาตู้
0: พอแล้ว
1: อ
0: ันนี้เนี่ยมันเริ่มตื่นเต้นขึ้นมานิด

0: หนึ่งเลยใช่ไหมทำไมก็จากเดิมที่มันแบบเดินเล่นเดินเล่นกันตอนนี้เริ่ม
1: ไม่เดินแล้วมันช่วง
0: 15นาทีสุดท้าย
1: เรียกว่าคลายแม็กซ
0: ์ชอบสำเนียงจริงๆเนี่ยภาษาอังกฤษเรียนที่ไหนวะไปต่อแล้วครับ
1: เรียนที่ไหนไม่รู้แต่ไม่ค่อยเข้าห้องเรียนนะ
0: เริ่มมาที่ดีอาร์สโอ้โหจับบอลย้อนหลัง
1: ว่าบอลอย่างนี
0: ้ย้ายทีมไปนี่ถ้า
1: จับบอลไม่ได้เลย
0: ดีกระชากหนีมา
1: โอ้โหไปเหลืองแล้วครับไปเหลือง
0: อาจารย
1: ์โอ้โหโคเปมาแล้วครับโคเป
0: in my place อ่ะยินโลกมันร้องยังไงวะ look up the star look at the shine for you โอ้โหกว่าจะถึงคำว่าเยลโล่ร้องซะเหนื่อย
1: คือฟาวเนี่ย3ครั้งแล้วที่เห็นจะชัดนะครับ
0: สำรอง
1: มีชัดริออส
0: แล้วข้างสนามจะเปลี่ยนอีก2คนนะครับ
1: มาอีกแล้วครับมาใครอ่ะ
0: 24กับ25
1: เอาอาจิวไปแล้วครับ
0: อายุบอก
1: อายุบูออกมาแล้วครับ
0: โบกมือไม่รู้กี่ทีแล้วครับเปลี่ยนสักทีเฮ้ย
1: ไม่ไหวครับ
0: เออเนสโนมานะครับจากลียงแล้วก็อีกหนึ่งคนคือปรินซ์ฟาเบน่าอาดูเฮ้ยมีสระอู้อีกคนละพี
1: ่ทำไม
0: คร
1: ับ
0: อาดูมาอาดูแต่ว่าเขาปักชื่อว่าปรินซ์นะปรินซ์อาด
1: ูคืออย่าใช้อ่านชื่อกลางเขา
0: เออ
1: ชื่อกลางก็จะดูยากๆหน่อย
0: ควาบิน่า
1: ฟาเบน่าอาดูปรินซ์แล้วกันครับปรินซ์เจ้าชายฮะเจ้าชายโอ้แต่ว่าหนุ่มอายุน้อยทั้งคู่นะน่าสนใจนะครับ
0: ก็น่าจะเป็นคลื่นลูกใหม่นะครับ
1: จากลียงแล้วก็วิทยาลัยเพเชนนะครับ
0: ตรงนี้ก็ฟาวครับเฮ้ยไม่วันนี้เหนียวจังเลยอ่ะ
1: ใครอ่ะ
0: ดาวิดอนซานเชสเนี่ย
1: เขาใส่เสื้อสีเหลือง
0: อ๋อเหร
1: อก็จะเป็นร่างอีกร่างนึง
0: ย้ายไปอยู่วูฟไหมล่ะ
1: ก็รูปไม่ได้เหลืองดิ
0: มาออกมาส้มๆใช่ไหม
1: ส้มๆต้องเป็นนอริดไหมนอริดเหลืองเขียวหน่อย
0: เออ
1: โคลัมเบียนี่เปลี่ยนไป3นะฮะยังได้อีก2 ตามปกติ
0: มีคนบอกว่าพอได้แล้วอย่ายิงอีกพอแล้ว
1: เขาไม่ยิงหรอกครับเชื่อผมนี
0: ่เฮ้ยแต่มาแล้วครับดิอาสมาแล้วดิอาสเลี้ยงจี้เข้ามานะครับโคลัมเบียมีอยู่ 2-3 คนดิอาสยิงเองแล้วก็ฉลักเป็นลูกแต่มุมครับ
1: มาลุคคัสเซ่นมาขวางทางดิอาสจะเกิดซะหน่อย
0: อมต่อไปครับยังเกิดไม่ได
1: ้โอ้ยอันนั้นไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่2ดอกจิกฮะ
0: กาน่าพวกเองตามอยู่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าวะบอลตกรอบนะเว้ย
1: เขาลุยอยู
0: ่เขาพยายามอยู่ครับ
1: เขามีแนวทางอยู่เรื่องแบบนี้นี่ครับต้องรับบอลจากแท่นนะรับจากมือไม่ได้นะ
0: ใช่ใช่มันมีอยู่นัดหนึ่งที่เราพลาดกันนะม
1: ัน
0: ไปเอาจากมือเขาอะ
1: แล้ว
0: แถมวายบอกว่าเด็กถ่วงเวลาเด็กบอกอ้าวเขาให้ไปหยิบตรงโน้น
1: มีกฎไม่อ่าน
0: ตาบอดไงวะไล่บอกแล้วลงเลยบ้าปัดธรรมดาครับฟังโอย
1: เกียบไปครับเกียบไปแล้วต้องแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่อดีนาลีนหลังแล้วไง
1: ไม่ต้องแบบประมาณนี
0: ้ว่าบ่
1: อในจอเขายังขนาดนั้นได้เราวิดีโอทำไมจะขนาดนี้ไม่ได้ครับ
0: ใช่คือที่ผ่านมาแอบโบยว่าครึ่งแรกมันไม่ค่อยวิ่งนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไร
1: ไม่เป็นไรฮะเราก็ว่ากันไป
0: เอาอีกเหลืออีก10นาทีสุดท้ายครับคุณผู้ชมครับเรากลับกี่โมงเนี่ย11โมงใช่ไหม
1: นี่การหน้าเขาบอกยุงบินหรือว่าเดิน อีกคำหนึ่งแม่เอ่ยออกประกาศไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะตกงานเอานะครับ
0: คำว่าอะไรฮะ
1: ดูดินี่ไงได้ไหม
0: ได
1: ้เอาสิ
0: อันไหนคำสุดท้ายของประโยคนี่เหรอดูตรงนี้ก่อนดูตรงนี้ก่อน
1: ได้โมงนะฮะใครครับซานเชสนี่แหละแต่ว่าเหมือนตั้งศีรษะแล้วก็ให้โดนบอลมากกว่านะครับ
0: กาน่าลุงบินยุงบินหรือว่าเดินเวนรูนี่ไปแล้วครับดิอาสมาอีกแล้วช่วงหลังนี่พื้นที่เพียบครับล้ำหน้าเฮ้ย
1: ล้ำหน้าอีกแล้วครับดิอาสอ้าวระวังครับคนเดิมเลยนะครับ
0: มีคนถามพี่ต้นเข้ามาแล้วนะครับพี่ต้นรู้อะไรดีครับจริงไหมครับเนี่ยไม่ยิงจริงมากผมเชื่อได้ป่ะครับ
1: จริง
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: ยิงแล้วแค่นี้แหละครับ
0: คุณนิดามาแน่นอนครับ 100% ครับ

0: ถามมาก็ต้องต่อเวลาครับ
1: ไม่เอาแล้วครับหิว
0: ตามเขามีนัดครับมีนัดหมอนวดไว้ฮะ11:30
1: เออ
0: จอง จองเด็กไว้แล้ว
1: อุตส่าห์หนีมาเที่ยงวันเสาร
0: ์บอกเมียว่าพาถึงบ่ายสามฮะ
1: ทำไมเป็นคนเลวนี่หลุยต่อครับฟาตาวูโดนดักไว้ได้ครับอยู่ๆก็เลี้ยงไปคืนเขาโมจิกู
0: ใจเย็นๆเอาปกติเอาปกติใส่กันไปครับเบาไปหน่อยให้เห็นเป็นปาเต้เนี่ยดีอาร์ตยักยั้งเท้าเลย
1: ไม่งั้นเดี๋ยวหักเดี๋ยวหัก
0: หักก็เดี๋ยวขาหักครับเดี๋ยวบาเย็นจะร้องไห
1: ้ลิโอเปิดมาตรงนี้ก็ลึกเกินไปแล้วครับ
0: อุ้ยอาจจะมีแฝงไงได้รับลูกแล้วนะครับครั้งแรกของคาบิโยวากาส
1: เก่งมาก
0: รับเข้าสองแต่ก็แม่กระฉอกก็ดีนะ
1: ฮะขนาดนั้นเลย
0: เอาโซเลสส่งคืนหลังไหมคร
1: ับ เขาบอกว่าอู๋ชอบอะไรอู๋ชอบอู
0: ้ผมชอบกินปู
1: ้อ๋อผมชอบกินขนมจีนน้ำยาปู
0: และแวะไปนวดปู
1: ่เฮ้ยอันนี้ออกอากาศได้เหรอ
0: ไม่ทันแล้ว
1: โดยพาคุณปู่ไปเป็นสักขีพยานดึงเข้าขวามาตรงนี้ไม่ได้ครับสวนกลับได้ไหมลองเปิดดูควินเตโร่เฮ้ยแม่นอยู่ซัวเรสรอดิอาสก่อนครับหมุนสักหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยอย่าเสียบอลอย่าเสียบอลโอ้โหเดี๋ยวสีขาวขยันวิ่งไล่แล้วเกินครับ
0: มันต้องวิ่งอย่างนี้ตั้งแต่แรกไง
1: เออแต่ถ้าเกิดวิ่งนี้ตั้งแต่ครึ่งแรกก็หมดแรงแล้วสิ
0: ก็เปลี่ยนที่วีดเปลี่ยนทั้ง5คน
1: ลองยิงไกลเรียบร้อยครับไม่เข้าครับ
0: เรียบร้อยคือไม่เข้านะฮะร้องขนาดนี้ครับพี่จะร้องทำไมครับผมฟังวิทยุนะฮะผมไม่ได้ดูภาพจริงครับโอ้ยผมตกเก้าอี้แล้วครับเพราะว่ากล่าวว่าไม่มีแหมบอลมันว่าบออกเสาแรกไปนะครับ
1: ข้อความล่าสุดของคุณพิสิทธิ์ไม่สามารถอ่านได้นะครับกลัวอยู่เหมือนกันครับ
0: อะไรอ่ะไม่รู้นะผมมองไม่เห็นเดี๋ยวเขาไปอ่าน
1: โอ้โหชนกันเห็นเห็นบุรุษศิลป์บอกฟาวไอ้หนู
0: อ้าวลูคัสเซ่นโอ้ลูคัสเซ่นโดนอะไรไปครับโดนผักหน้าอกแต่เจ็บที่หน้านะครับลูคัสเซ่นมาครับเอดูฟัตตาบูปาเต้คืนมาฟาตาวูครับอาตาวูโอ้โหเสียหลักมาหน่อยโดนมุยก้าแย่งไว้ครับโอ้ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะ
1: ไม่เอา
0: เราจะร้องเพลงพี่ตู้สาวบางโพนั้นโก้จริง
1: ตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งเราฟังเพลงพี่ตู่นันทิดา
0: พบพรนะ
1: ประตูประตูพร้อมนะจ๊ะนี่ไปต่อครับดีแอนส์วางออกขวาไปเขาหมดเสียงนุ่มมั้ง
0: โอเคเสียงนุ่มนะ
1: ควินเตโรได้บอลย้อนหลังมากลับไปใหม่นะครับที่บากัสแล้วก็มาที่ลูคีมีโยกออกขวาไปใหม่ครับตอนนี้พื้นที่มีอยู่เยอะเลยตามแท็กติกแล้วดูเนี่ยโคลัมเบียก็คงจะพยายามครอบบอลเอาไว้นะครับเพราะว่าถ้ายิงบอลได้ถ้าเกิดสมบอลเข้าสู่ก้นตะข่ายก็จะได้ลูกที่2ครับ
0: เพราะว่าถ้าลูกที่2เกิดขึ้นอาจจะมีใครหลายคนเศร้าใจ
1: ดีอาร์สเขากรอบเขตโทษมาแล้วเปิดมาตรงนี้โดนสกัดเอาไว้ได้โอ้โห
0: ดีอาร์สคมกว่านี้นะอ้าวยังฉกได้อยู่ครับดีอาร์สดีอาร์สนี่ไม่ได้พอหรือไปหรือไปต้องเสียงนุ่ม
1: ใช่หมดเสียงนุ่มอยู
0: ่ช่วงนี้เป็นช่วงขีดต่ำนะ
1: ใช่ครับประหยัดแรง
0: ขีดต่ำขีดต่ำ
1: ถ้าเป็นช่วงขีดตาก็นานมาแล้ว
0: ถ้าขีดตาเราเพิ่งตื่นนี
1: ่ทำไม
0: ขี้ตา
1: โอ้ยช่าเชียบต่อเวลาหน่อยครับพี่ผมชอบ
0: ขอบคุณมากไม่ได้ฮะผมบอกไปแล้วครับตามนัดหมอนวดไว
1: ้ตรงนี้พลิกมาแล้วนะครับซิเมนโย ออกขวามัมใหม่เซดู
0: โอ้เสียฟาวครับเอาโดนเหลืองไปแล้วนะฮะใครโดนไปครับโปยต้าโปยต้าลงไปกองกับพื้นครับลืมว่าเป็นทนต่ำอยู
1: ่ไม่เป็นไรปกติก็ได้
0: ไม่ได้
1: คนเราดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
0: เอาไปสอยกับเซเมนโยโอแต่ดิ้นครับดิ้นโดน50ดิ้น200
1: แหมเอามาเหล่เห็นยังเห็นยัง
0: แล้วการดูไหนเขามองไหนเซ่อ๋อไม่ได้
1: ตูแปงบอกอย่ามาหลอกกันหรืออย่ามาหลอกโอ้ยอย่างนี้นะ
0: ผมนี่กรรมการฟีฟ่านะครับตัดสินเกมใหญ่ๆมาแล้วทั้งนั้นนะฮะเตอแปงใครมองเตอแปงนะกรรมการจากฝรั่งเศส
1: เขาบอกว่าทำโอครับพี่ต่อเวลาแฮปไหม
0: แฮปไหมผมไม่อยากทำโอครับผมเพิ่มวันดีกว่าครับ
1: อุ้ยไม่ดีหรอครับเสียเวลาครับโอ้
0: ทำโอมันได้น้อยถ้าเพิ่มวันเนี่ยได้เต็ม
1: คนผ้าก็มันครับคนดูก็ตามแซะเชียร์ทีมเชียร์ฝั่งไหนดีครับมาเลยครับแซะกันเข้ามาครับ
0: แซะอะไร
1: ดูแลกันอย่างดีทั่วถึงดูแลอย่างญาติมิตรแค่คิดตังค์เพิ่ม
0: ดีนะดี
1: อันนี้พี่บีสอนให้ผมรู้จักเลยครับเนี้ย
0: ผมมาฟังครั้งแรกกับพี่บีแต่ตอนนี้เต็มวงการก๊อปยังรันมาเลยอ่ะยังมีมาเหมือนกันนะ
1: โอ้โหเด็ก2คนอยู่ด้วยกันได้ครับกาหน้ากับโคลอมเบียคร
0: ับ โอ้ยไม่มีปัญหาครับเชียร์บอลโลกอย่าไปแบ่งแยกอะไรครับก็ผู้ชนะคู่นี้เอ้าแฮนด์บอลไหมครับโปยต้าอืมโรสินอยู่ตรงนั้นไม่ว่าอะไรนะครับ
1: จำไว้นะครับพี่แฮนด์บอลกลางสนามไม่ตื่นเต้น
0: ไม่ได้ดิมันต้องแฟร์สิ
1: มีคนส่งเข้ามานะครับหนูชอบคิดคาปู
0: ้เอาแล้วมาอีกแล้วยังขับมาสระอู้นะ
1: พักเสร็จก็พากันไปกินน้ำบูดู
0: โอ้น้ำบูดูก็ดีนะครับแต่ผมขอไปกินชาบูได้ไหม
1: ได้เลยเดี๋ยวเราจะนั่งรถตู้ไป
0: เอาแล้วครับดีอาร์ตครับไม่คมเอาออกแล้วกัน
1: ไม่ไหวแล้วครับหมดแรงแล้วคร
0: ับ
1: จอห์นอาริอาสจับพอมายรัสลงมานะครับ ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่นะครับ
1: 21ไออาริอาสมันโดนเปลี่ยนไปแล้วนี
0: ่ชามิตอนคัมปาสนะครับจากโรซาริโอเซนทัลนะครับยี่สิบเอ็ดนะครับจามิตอนคัมปาสมูนยอดโอ้โหมีล่วงไปหนึ่งคนครับลีออสโดนศีรษะครับต้องหยุดแล้วครับนั่นแหละฮะแล้วก็ทุบพื้นไป3ทีแล้วลุกขึ้นเรียบร้อยครับกรรมการว่ายังไงเตอร์แปงไม่ว่าอะไรครับ6นาทีครับเหมือนครึ่งแรกเลยครับทดเวลาครับ
1: six seven six
0: คืออะไร six seven คือ
1: ไม่รู้เห็นลูกชอบเต้น
0: เอาเหรอ
1: ใ
0: ครรู้บอกหน่อยฮะเอาแล้วครับโอ้โหแล้วเจนกังโต้เลยแล้วเจนไหนเนี่ย
1: โอ้แบบนี้รักสะอาดก็ต้องไปถูสบู่
0: แล้วจะมีคนทู่ให้ไหม
1: อ้วนไงถูหลังตัวเองไม่ถึง
0: ไม่ถึงครับไม่ถึงนานแล้วด้วย
1: ก้มผูกเชือกรองเท้ายังไม่ค่อยได้เลยครับ
0: ได้อยู่ได้อยู่
1: ทะลุออกขวาขึ้นมาใหม่นะครับตอนนั้นของโคลัมบูขอให้ตุ๊กตาลาบูบูเข้ากลางมาแล้วครับง้างเปิดตัวปวยต้าออกซ้ายมาตัวสมรอยเพิ่งลงมานะครับเปิดลูกนี้ฉลับยังพอเล่นได้อยู่นะครับคัมปอสตั้งป้อมแล้วเปิดตรงนี้เสาไกลได้บอกโอ้โหไม่เข้าครับ
0: นำหน้าไหมฮะลีออสลงล่วงอีกแล้วครับลีออส
1: เฮ้ยทำไมบอลนำอยู่ลูกหนึ่งเฮ้ยมีแต่คนแช่งให้ต่อเวลาอะไรเนี่ยลำหน้าไม่น่าล้ำนะแต่ว่าเจ็บแน่ๆจมูกครับ
0: เบนซ่าน่าจะโดนกระแทกที่ศีรษะนะครับโอ้ยเกือบไปครับลุ้นลูกสองเหมือนกันนะโคลอมเบียเนี่ย
1: คือลูกสองเข้ามาก็จบแน่ครับ
0: ผมว่าน่าจะโอเคหมดแล้วมั้งทุกสำนักจะจบ 1-0 หรือ 2-0 เนี่ย
1: ไม่รู้เลยคุยเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องฮะ
0: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: พี่ต้นครับเขาบอกว่าขอภาพเสียงอาจารย์วีระหน่อยครับ
0: โอ้ยไม่ได้ฮะช่วงนี้ผมต้องไปดูรถประมาณปี70นะฮะ
1: วางเลยวางเลยวางเลยวางไป
0: คุณถามแบบนี้ไม่ได้คุณถามแบบนี้ไม่ได
1: ้ประเด็นคืออะไรประเด็นคืออะไร
0: ผมไม่ค่อยผมดูแกกับพี่สุทธิชัยยูนผมไม่ค่อยได้ฟังกับที่แกไอ้นี
1: ่ก็นั่นแหละ
0: อ๋อเหรอ
1: เขาจะแบบพี่วิสุทธ์จะโดนอัดไง
0: พี่วิสุทธ์จะจอมโดนอัด
1: วางอยู่ๆก็เขียนบทให้ตัวเองเป็นตัวโดนซะงั้น
0: ไม่ได้มันต้องมีบทบาทชัดเจนแต่ไปแย่งกันแต่ไปแย่งกัน
1: แต่ก็อย่างว่านะถ้าเราเป็นเขาเนี่ยขวาเป็นอาจารย์วีระซ้ายเป็นอาจารย์สุทธิชัยเราจะเราก็นั่งเฉยๆรับตังค์ดีละ
0: ตังค
1: ์คู่นี้ว่าสนุกดีมาวันไหนอีกยังจะเอาอีกเหรอครับ
0: ไม่มีละไม่มี
1: โรเบตู
0: ้เอาอย่างเงี้ยมุกนี้นี่หากินได้นะถ้าบอลไม่สนุก
1: เออมันสนุกดีนะเราสนุกของเราเขาลำคาญแล้วก็ไม่ค่อยสนใจ
0: เออไม่รู้ลำคาญแล้วแล้วลำคาญต้องโทษคุณพันศิษย์นะครับ
1: เออ
0: ไม่ใช่ผมนะ
1: เขาบอกชอบมากเลยครับพี่โอ้มุกคณิตศาสตร์ครับอมไว้ไม่ได้เกิด
0: นักคิดเลข
1: เรามันพวกประเภทคิดการใหญ่ใจต้องนิ่
0: ง
1: เกิดอะไรลันจะมาเกิดอะไรกันเลี่ยราดเรา
0: เออต้อง
1: เปิดตรงมาตรงนี้ไอ้รับลงไปรับลงไป
0: เดี๋ยวมันจะมีสกอร์เพิ่มนะครับ
1: ต้นชวนคุยทำไม
0: สมาชิกไม่ชอบฮะ
1: พลิกหนีมาแล้วนะคร
0: ับ เอาย
1: ังได้อยู่ยังได้อยู
0: ่โอ้ป่วยต้า
1: คัมปัส
0: คืนหลังมานะครับบุคุมี่ซานเชส
1: พี่ต้นครับเคยไปเที่ยววานูอาตู้เดรัชดาไหมครับ
0: อุ้ย
1: มันคืออะไรวะ
0: ไม่เคยนะไม่เคยนะ
1: ไกลบ้านเลยดิขวามาบ้านนะครับมุนยอส
0: ถ้าตามไปต้องโปไซดูครับ
1: โปไซดูเดี๋ยววันนี้ก็ผ่านเนี่ย
0: หาทุกวันถ้าอยู่แถวนี้ก็ยูโทปู
1: แล้วมาหืมเข้าซ้ายยิงเนี่ยคนดูคนฟังรู้แล้วเนี่ยทำลากเสียงอย่างเงี้ยแม่งไม่เข้าแน่เอาเล่นเร็วเล่นเร็ว
0: เล่นเร็วไปมันไม่ดีเนี่ยครับเพื่อนยังตั้งหลักไม่ทันครับจะโดนเอาสิครับ
1: ฉันตั้งหลักไม่ทันเที่ยวจะลังไว้ไม่ไหวเออผมเข้าใจแล้วว่าทำไมแบบเจ๊หมิงเขาชอบร้องเพลงเวลาจัดรายการมันรู้สึกปลดปล่อยนะ
0: จริงจริง
1: เออเป็นเขาหน้าเรา
0: แต่พี่หมิงต้องติดก๊อฟกับผมอะ
1: ทำไมอะขาดเงินเหรอ
0: ขนมกรุบดิ
1: เหรอ
0: ขนมกรุบ
1: ถ้ามีพี่หมิงอยู่ขวาวาวอยู่ซ้าย
0: วัดรวมกันไปเลย
1: อ๋อเหรอแต่วันนั้นพี่ใช่ป่ะน่าจะใช่นั่นใช่
0: ตอนนี้กล้าถ้าไม่ใช่กอล์ฟทิกผมไม่กลัวใคร
1: เราไหลซ้ายมาสวยมากจี้จี้จี้จี้และยิงโซเรสยังไม่ได้นะครับแถว2ขอยิงซ้ำอีกทีหนึ่งเจ็บไปหมดแล้วกาหน้าบอกไตอัดทำไม
0: นี่ตกลงโคลอมเบียตามหลังหรือกาหน้าตามหลังครับเนี่ย
1: นั่นสิทนเวลา
0: โอ้นี
1: ่เ
0: กมรุกที่ดีคือเกมรับที่ยอดเยี่ยมนี่เป็นไง
1: ประตูครับประตูจอมเก่าครับ
0: ใครนะครับนิกิต้า
1: ออสปิน่าครับ
0: อ๋อไม่ได้เล่นแล
1: ้
0: ว
1: โอ้นั่งหาวน้ำตาไหลแล้วครับ
0: ดาวิดออส
1: แล้วยิงอีกโอ้โห
0: เอา
1: เอ้ยผมว่าคนที่เขาเชียร์อย่างที่พี่บอกอ่ะผ่านนี้ลุ้นแบบจิกหมอนแล้วเนี่ย
0: จิกแล้วจิกเรียบร้อยฮะ
1: ผมเฮ้ยกาหน้าพอยอมแพ้ไปได้แล้วอย่ามาขยันอะไรตอนนี
0: ้ดูทรงน่าจะหยอดเพิ่ม
1: โอ้โหแล้วโคลอมเบียก็ไม่เก็บบอลด้วยนะครับไปครับเปิดยิง
0: เล่นไปเกือบไปแล้ว
1: เกือบตู
0: ้โอ้ย
1: อ้าวเฮ้ย
0: นี่ไงเสียงดังมากครับสัญญาตกใจครับ
1: โอ้ยเหนื่อย
0: ปาเตะมาแล้วเซเมนยูอ้าวฟาวครับฟาวใคร
1: นี่ครับเขาบอกว่ามีแล้วกู้อีจู้แล้วครับพี
0: ่เออ
1: ก็ป้าไม่อยู่ไงครับ
0: จริงๆโอ้กระจูอร่อยนะ
1: อ้าวเฮ้ยโฆษณาแฝง
0: ไม่แฝงครับผมไม่ได้ได้ทานอะไรกับเขาผมชอบไปทานหนึ่งครั้งแล้วจานมันใหญ่มากทานไม่หมด
1: ใช่
0: เพราะบ้านผมกับภรรยานี่ทานจานใหญ่ๆไม่ได้แล้วครับทานน้อย
1: ก็ต้องหาภรรยาเอ้ยไม่ใช่หาคนไปทานด้วยเพิ่ม
0: นี่ไงนี่ไงเขาฟังแล้วเนี่ยเป็นเล่นเนี่ย
1: ขอให้เจเจหายเจ็บตัวไว
0: ๆยังไม่หายเลย
1: เขาบอกเป่าได้แล้วจบได้แล้ว
0: พอแล้ว

0: ม
1: โอ้โหจ่าขบจบข่าวครับโคลอมเบียผ่านเข้าไปรอบ16ทีมนะครับจะไปพบกับสวิตเซอร์แลนด
0: ์เย้
1: ประตูชัย1เดียวในวันนี้ครับเป็นของจอห์นอาริอัสในนาทีที่14ครับแล้วก็เรียบร้อยครับร้องไห้ครับ
0: ดูไม่ไหวดูไม่ไหวดูไม่ไหวแล้ว
1: โอ้โหคู่นี้ก็จะไปเล่นเกมสุดท้ายของรอบ16เลยนะครับ
0: แกเปิ้
1: ลวันที่7เลยนะฮะกี่วันเนี่ย4วัน
0: 4วัน
1: 3 4วัน
0: เรียบร้อยฮะ 10:30 ฮะกาน่าเล่นเหมือนถอดใจไปแล้ว
1: 10:30 เหรอ
0: นี่ 10:30 แล้วครับ
1: ไม่ใช่คู่นั้น
0: อ
1: ะเราต้องออก 11:00
0: เอาเหรอ
1: จริงเราออก 11:00 ครับคุณพันศิษฐ
0: ์เดี๋ยวรายการอะไรมาแทมาต่อแน
1: ่เราต้องออก 11:00 ครับ
0: ไม่มีเลยเหรอ
1: เดี๋ยวเราจะอ่าน SMS กันต่ออีกครึ่งชั่วโมง
0: อ๋อได้ดิ
1: แต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู
0: ่ขอไปดื่มน้ำปัสสาวะหน่อยฮะ
1: ได้ฮะ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
6: บอลโลกสตอรี่
7: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลดแกะกลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
8: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
9: เทคโนโลยีไลฟ์รายการที่จะทำให้คุณรู้ความเคลื่อนไหวเรื่องราวของเทคโนโลยีจากทั่วทุกมุมโลกอัปเดตนวัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในโลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยกูรูรู้จริงด้านเทคโนโลยีรีวิวเทคโนโลยีใหม่ที่อยู่ในตลาดสินค้า IG โทรศัพท์มือถือโทรทัศน์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าชี้จุดอ่อนจุดแข็งอย่างเป็นกลางครบครันอัปเดตเกมใหม่เรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญพร้อมตอบคำถามแฟนรายการในเรื่องราวของเทคโนโลยีในภาษาง่ายๆฟังเข้าใจสบายๆ สไตล์นายบอสดร.ภูดิษฐ์ บอยสืบสกุลอาจารย์สงครามตู่สยามและทีมงานติดตามรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมได้ทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook YouTube

0: แอปพลิเคชัน FM 99
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
1: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
6: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM99
7: เอาละครับช่วงสุดท้ายเรา2คนนะรับที่จนถึง11นาฬิกานะครับก็ตอนนี้ก็อ้าวบายบายไปไหนอ่ะ
8: ของก็จบแล้ว
7: จบแล้วนะ
8: มีแต่เราเนี่ยแหละไม่จบ
7: ก็ขอดูข้อความทาง
8: มีโฆษณาเปิดได้อีก20นาทีมั้ยฮะราม
7: ใช่นี่เขาบอกเกาหลีใต้ชัดเจนครับติดตามครับแล้วพี่เขาชื่อเป็นชื่อเกาหลีอ
8: ่
7: ะ
8: เออเดี๋ยว
7: ภาษาไทย
8: อ่านได้เปล่าอ่านได้เปล่า
7: อะไรอ่ะ
8: ชื่อเกาหลีอ่ะ
7: อ่านไม่ได้ผมอ่านไม่ได้นี่คุณณัฐธรมบอกว่าภาพจำที่ผมรู้จักตั้มภาค NBA นุ่มๆหมดสิ้นกันเลยครับวันนี้ครับจองหมอแล้วด้วยครับฮ่าฮ่าฮ่า
8: คืออะไรวะ
7: คุณหมอคุณก็คุณจองหมอแล้วไงที่คุณบอกผมอ่ะ
8: อ๋อก็จอง
7: เ
8: ลยครับ
7: เออ
8: ไว้ก็เลื่อนได้รอบบ่ายก็เดี๋ยวจะได้ดูว่าล็อตต่อไปเป็นใคร
7: นี่คุณกรันบอกว่าเคยเจอคนภาคทั้งสองท่านที่วิกตอรู่ครับ
8: วิกตอรู่เหรอฮะ
7: โอ้ที่อยู่ในซอยพระรามเก้านะ
8: วิกตอรู่วิกตอรู่วิกตอรู่สี่คู
7: ่ไม่ใช่นี่เลยไม่เคยไปไม่เคยไป
8: โอ้นี่ถ้าเกิดรู้ว่าแบบหากินอย่างนี้มันสบายกว่านั่งอ่านหนังสือเยอะนี่ก็ทำไปแล้ว
7: เป็นจังหวะทามมิ่งมันบางอย่างมันก็ไม่ได้
8: นะครับอ่ะ
7: ข้อความ SMS หน่อยที
8: ่ SMS
7: ก่อน
8: SMS เหรอ
7: ขอ SMS ก่อน
8: นะครับพี่คนนั้นยังอยู่ไหมวะที่เขาแบบให้หัดภาคให้เราไปดูคนนู้นดูคนนี้เนี่ย
7: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็บอกตัวเองไ
8: ปฟังสองท่านละหากินเลยนะครับเฮ้ยนี่มันรายการคลาสสิกเลยนะ
7: ใช่ครับ
8: หากินชื่ออะไรนะช่อง9ช่องฮากิ้งนี่กับหมา
7: โอ้โหไปยุ่งอะไรวะเนี่ย
8: มันขำกิ้งหรือฮากิ้งวะ
7: จำไม่ได
8: ้ขำกิ้งใช่ไหมเอาเกิดทันด้วยเหรอ
7: เขามียูทูบ
8: แล้วเกี่ยวอะไรกับเอกคิมสกุลสักอย่างอะตอนนั้น
7: อ
8: ะไม่รู้
7: เอกเขาเคยไปออกด้วยมั้งเป็นคนขายโฆษณา
8: เออจากขายโฆษณาแน่ๆแต่ไม่รู้ไปทำอะไร
7: ทำหน้าที่ขายอยู่แล้ว
8: ฝากบอกพี่คนนั้นนะครับอยากฟังแบบเป็นทางการพี่ก็จ่าย 6,000 ดูทีวีนะครับฟังวิทยุก็แบบนี้แหละครับพี
7: ่
8: โอ้โห
7: หกพันเนี่ยพื้นที่บางนัดก็ไม่ทางการเท่าไหร่นะ
8: พี่ต้อมพี่ตั้มครับ
7: ครับ
8: ถามแล้วนะฮะสนใจข้อความเสียตังค์หน่อยครับส่งตั้งแต่จบควอเตอร์หนึ่งตอนบ่นว่าไม่มีข้อความอ่านแต่ความอ่านแต่คนรู้จักโอ้โทษครับพี่ครับ
7: นี่เหรอไหนคุณไหน
8: ก็ผมไม่เห็น
7: นี่ไงเห็นไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับตั้มครับโทษตั้มคนเดียวครับ
8: ได้เลยฮะเต็มที่ฮะวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับ
7: ยางแตกแล้วฮะซ่อมอีก 20,000
8: ยางระเบิดซื้อถ้าเกิด 20,000 นี่ซื้อรถใหม่เลยฮะ
7: ไม่ได้
8: เพราะว่าขาย
7: เอาด่านนี้ไปก่อน
8: เอ้ยพี่พลาดดีแล้วเป็นกำลังใจให้ตบไหล่ตบไหล
7: ่ตบไหล่ตบไหล
8: ่โอเคเอ้ยนึกงานฟรีไม่รับ
7: ไม่เกี่ยว
8: เอาก็ตบไหล่อ่ะพี่ว่าเวลาพี่ถ้าเกิดว่าพี่อยู่กับพี่บีนะสิ่งที่พี่บีแหลมสิงเนี่ยนะคนที่แบบดูอย่างเงี้ย
7: ทำเลยนะ
8: ทำเป็นพูดเล่นพูดถั่วแล้วเนี่ยแกกลัวมากเลยเว้ย
7: ตบไหล่
8: ใช่ไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นแบบอย่างเงี้ยแล้ว
7: จับไหล่
8: จับไหล่เสร็จปุ๊บแล้วก็แบบว่าแบบบีขอบใจนะเนี่ยโอ้โหกลัวมากเลยนะวิ่งหนีเลย
7: คลาสสิกคลาสสิกอยู่คลาสสิกอยู่นะ
8: เคยทำไหม
7: ผมไม่เคยผมโดนบ่อย
8: อ๋อ
7: ผมเจอประโยคนี้
8: อืม
7: ตามเดี๋ยวพี่ดูให
8: ้ดูอะไร
7: ก็เดี๋ยวดูให้ไง
8: ผมไม่ได้ถอยรถรถผมมีกล้องหลัง
7: เวลาแบบคุณมาขออะไรใครเงี้ยแล้วพักก็บอกเดี๋ยวพี่ดูให
8: ้แล้วก็เหมือนเวลาไปยื่น
7: เหมือนคล้ายๆกัน
8: เ
7: ดี๋ยวดูให
8: ้
7: เดี๋ยวดูให้คล้ายๆ
8: แล้วก็ต่อเนื่องกับไอ้อันนั้นอ่ะแบบว่าเดี๋ยวจะติดต่อกลับไป
7: เออนั่นแหละ
8: เดี๋ยว
7: คำว่าเดี๋ยวติดต่อกลับไปเนี่ยไม่ต้องห่วงครับมันไม่มาแน่นอน
8: คือเหมือนกับแบบว่าแบบเดี๋ยวดูให้เนี่ยคือคนสนิทกันนิดนึงรู้จักกันเออเดี๋ยวว่า
7: อันนี้คือเจ้านายลูกน้องแล้วกันใช่ก็
8: ด
7: ู
8: ให้
7: แต่ถ้าบอกว่าเดี๋ยวกลับมาใหม่เนี่ยคือเราไปซื้อของแล้วเราดูของร้านนี้โอ้ยคุณเสื้อตัวนี้สวยมากเลยเออเดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะผมขอไปดูร้านนู้นก่อน
8: ตอนเด็กๆอ่ะเวลายื่นสมัครงานอ่ะเออเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะครับโอ้โหเดินหาที่ใหม่เลยน้องเลยโลกนี้ไม่เล็กเท่าใบพุทรา
7: ใช่ครับ
8: นะครับ
7: แล้วใบไหนเล็กใบมะยม
8: ใบเขียว
7: ๆมะยมไงเขียว
8: ถ้าใบเทาๆก็ใหญ่หน่อย
7: อ๋อนั่นเหรอ
8: เมื่อก่อนจริงๆเมื่อก่อนน่ะใบแดงกับใบเขียวก็พอแล้วนะ
7: อืม
8: เดี๋ยวนานแล้วนะครับ
7: เดี๋ยวค่อยครบก่อนเออเดี๋ยวไม่ครบ
8: สวัสดีต้นนะครับออเป็น1อ้าวกูหรอกเหรอโอ้ผมเป็นออเป็น1เหรอเนี่ย
7: ใครอ่ะ
8: วันนี้ไงอาจารย์เป็น1
7: อาจารย์ดีครับอาจารย์ดูได้ไงว่าดู
8: วันนี้ส่งมาดูสิฝากบอกอาจารย์ตั้มปั้นคลิปด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเจอกันหน้าตู้จากโปรโมก
7: โปรโมกอ่ะ
8: โปรโมกคือที่น้องที่เขาภาคบาสป่ะ
7: โปรโมกโปรกอล์ฟที่ภาคบาส
8: เออเฮ้ยขาดคนไหมอ่ะโปร
7: เออคนพาทำอะไร
8: ภาคบาสไง
7: ขาด
8: เฮ้ยจริงเหรอ
7: ไอ้ดีตอนนี้ไปให้ NBA ดิ
8: เฮ้ยจะดีเหรอ
7: เนี่ยภาคเลยทุกรัฐเลย
8: เฮ้ยไม่เห็นชวนเลย
7: ปิดฤดูกาลแล้วจะภาคอะไรแล้วเขามี WNBA อยู
8: ่โอ้ก็ดีนะก็ดีนะ
7: ออกได้ป่ะเนี่ย WNBA ออกได้ไหม
8: ไม่ทราบเลย
7: ไม่ทราบเหมือนก
8: ัน นะครับคู่นี้พาสนุกดีมาอีกวันไหนดูจากสายตาของเจ๋งแล้วเจ๋งไม่น่าแบ่ง
7: ไม่ได้วันเสาร์ส่วนใหญ่เราจะเป็นวันเสาร
8: ์ใช่
7: แต่ตอนเนี้ยวันเสาร์ไม่มีแล้วนะครับ
8: จน
7: จบทัวร์นาเมนต์เลยนะครับไม่มี
8: รายการต่อไปรายการพี่แท่งครับรายการแห้งคุยเฟื่องเรื่องพระ
7: พี่แท่ง
8: จะมาอยู่ไหม
7: พี่แท่งจะแก้มือเมื่อไหร่ดีกอล์ฟอ่ะบอกว่า
8: เอาเนี่ยพี่บอกพี่ไม่ชอบแก
7: ไม่ใช่
8: พี่บอกแกนิสัยไม่ดี
7: ไม่เคยพูดแกชอบมาแย่ตอนตีกอล์ฟ
8: ก็ใช่ไงพี่บอกเนี่ยคนอะไรไม่มีมารยาทเลย
7: ไม่ใช่เลยไม่เคย
8: แต่ตีกอล์ฟก็แบบมาอยู่ๆก็มาแว่ใส่แว่ใส
7: ่แซวไงเพราะว่ากดดันคู่ต่อสู้ไงเพราะแกกลัวผมไงแกเลยต้องมาใช้วิธีการพวกนี้ก่อน
8: นะครับมาอีกลูกแน่นอนนาที89ไม่มีเว้ยไม่มีเว้ย
7: จบ 1-0 นะครับโคลอมเบีย1กาน่า0จ้ะ
8: ไปย้อนดู YouTube กันนะครับ
7: ครบใช่ไหม
8: หมดแล้วหม
7: ดแล้วนะเดี๋ยวผมไปดูทางนี้ด้วย
8: สีอะไร
7: พี่ต้นไม่ไลฟ์บ้านดำแล้วเหรอครับบ้านดำก็
8: พี่ตู
7: ้รอฮะรอว่ามีผู้มีอุปการะคุณอยากให้ไลฟ์ก็ไลฟ์ได้นะฮะแต่ตอนช่วงนี้ก็โอ้
8: เหตุผลคืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแกไม่ได้ดูเลยครับว่าแกใช้มือถือแพ็กเกจไหนฮะเน็ตแกหมด
7: เพิ่งเติมเมื่อเช้านี้ไม่ผมมาเพิ่งไปเปลี่ยนจากอันลิมิตเป็นลดลง
8: พวกเราเนี่ยเริ่มแก่จริงๆนะ
7: ทำไม
8: คือแบบดูจังหวะพ่วงจังหวะพูดเนี่ยถ้าเป็นเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยจะพูดกันเร็วกว่านี้นะนี่แบบโอ้ยแบบพูดไปแล้วแบบปากสะดุดปุ๊บ
7: โอ้คิดถึงนะคุณเปาปามี
8: ่นี่เพิ่งเห็นครับเฮ้ยคนนี้เขาแบบแรงบันดาลใจจากซานซีโร่วะเนี่ยที่เขาต้องเดินเป็นทางเดินกลมๆแบบโค้ง
7: มันต้องอย่างนี้แหละ
8: ไม่งั้นมันบันไดมันลำบากนะ
7: ไม่มันจะเบียดกันเยอะเกินไปครับแล้วก็การระบายคนเนี่ยผมว่าบ้านเราอ่ะบ้านเราที่ชอบจัดคอนเสิร์ตเยอะ
8: ครับ
7: ที่มีคนเขาบอกว่าบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่จัดคอนเสิร์ตเยอะเวลาระบายคนออกจากสถานที่คน 7 80,000 อย่างเงี้ยคือว่าเราไม่ถึงขนาดนั้น
8: บ้านเรา2บ้านละ10,000กว่า
7: 10,000กว่าก็ยังดูทุรักทุเลเลยอ่ะลองดูดิถ้าเป็น 80,000 อย่างเงี้ยจะทำยังไง
8: ก็ไปราชมังมัน
7: วิธีการจัดการมันต้องมี
8: น่ากลัวมากอ
7: ่
8: ะ
7: ไม่ใช่ราชมังอ่ะเปิดประตูให้ออกทุกบานก็ออกได้ครับแต่ไม่เปิดไปบานเดียวก็ไม่เข้าใจอยู่อย่างทุกวันนี้นะฮะ
8: กลัวไม่หวาดเสียวไงนะครับเขาบอกว่ามาภาคบอลไม่ใช่มาคุยกัน
7: อ
8: ้าวไม่รู้อ่ะครับ
7: ตอนอ้วนนะอือโอ้เลยฮะขอบคุณมาก
8: เฮ้ยมีอ้วน
7: อ้วนช่วงนี้น้ำหนักน่าจะประมาณเยอะขึ้นนะไปกล้าชั่งเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องชั่งหน่อยถ้าเกินโควต้าต้องลดลง
8: ชั่งมัน
7: ไม่ผมมีทาร์เก็ตของผมอยู่ว่าห้ามเกินเท่า
8: ไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ละ
7: ไม่ได้ชั่งเลยช่วงนี้ต้องชั่งหน่อย
8: ให้เดาตัวเองเท่าไหร่90
7: ไม่เกือบเกือบไปหน่อยเยอะไปหน่อย
8: นะครับ
7: ต้องมาสัก85
8: ชื่อสระอูต้องไปโรมาเนียครับพี
7: ่
8: อะไรแล้วดูโชยู
7: จอจี้ฮาจู
8: ้อันนั้นมันฮาจี้มีอะไรอีกอ่ะโอ้โหแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วดูคานูอ่ะได
7: ้นี่เขาบอกกาน่าดูเขาไม่เล่นกับประตูเลยครับ
8: คิวู
7: คริสเตียนนะ
8: นะครับผม
7: ยังเป็นโค้ด
8: ยังอยู่ครับยังอยู่ครับ
7: อีเตอร์ได้แชมป์ใช่ไหม
8: เป็นกำลังใจให้พี่ต้นให้พี่ตั้มนะครับแล้วชื่นชมพี่ต้นครับ
7: ขอบคุณคร
8: ับเสียสละบรรยายคนเดียวคุมสถานการณ์ดีมากเลยนะครับนั่งฟังอย่างสะดวกไม่เสียบรรยากาศเลยครับ
7: ไม่หรอกตั้มเขามีธุระ
8: ภ
7: ารกิจด่วนจริงๆนะ
8: โอ้โหชื่อที่เมมไว้บอกว่าเป็นมิสซิสเพรสิเดนต
7: ์มิสซิสเพรสิเดนต์มาก็ต้องไปอย่างด่วนนะฮะถ้าเป็นผมเป็นก็ต้องไปเหมือนกันนะ
8: ใช่ครับ
7: ไปตามมาแล้ว
8: อะไรม
7: าซ้อมไงซ้อมมาคนเรามันต้องมีการฝึกซ้อม
8: หนีไฟ
7: ได้รู้ว่าเออมันหนีไฟ
8: เออ
7: จริงๆเรื่องนี้ไม่ได้แบบมุกตลกไม่ได้เรื่องจริงที่ควรต้องใครที่มีสถานการณ์ที่ต้องฝึกซ้อมหนีไฟต้องทำนะครับ
8: ครับไปหนีไฟได้ไงครับ
7: ไม่ใช่การฝึกซ้อมไงเรื่องแง่ที่ผมบอกว่าเนี่ยพอบอกว่ามีเหตุฉุกเฉินตั้มออกไปใช่ไหม
8: ครับ
7: นี่คือเหตุการณ์จริงผมก็ซ้อมไงให้ตั้มพี่ไปก่อนนะ
8: ได้เลยครับพี่
7: นี่ไงพี่ต้องซ้อมไว้บ้าง
8: จะได้รู้ว่า
7: สถานการณ
8: ์
7: ม
8: ัน
7: จะเป็นยังไงที่เราต้องรับมือ เหมือนกันครับหนีไฟก็ต้องซ้อมเพราะฉะนั้นใครที่ตึกไหนอยู่ตึกไหนแล้วเขามีซ้อมหนีไฟต้องซ้อมนะครับ
8: ถึงเวลาที่เขาซ้อมพี่ซ้อมไหม
7: โอ้ยพี่ไปรอเซ็นทรัลลาดพร้าวเลยแล้วก็รอทุกคนลงมาเซ็นชื่อพี่ยัง
8: เออ
7: เองไง
8: ขนตู
7: ้เอ้าเฮ้ยเซ็นชื่อพี่แล้วใช่ไหมไปๆๆเดี๋ยวขับรถไปรับหน้าตึกแล้วไปเซ็นทาร์ทาร์นี่
8: นะครับเออจริงครับขนาดพี่หมาแก่ยังอยู่ไม่ไหวแล้วเอาเกี่ยวอะไรกับรายการเราครับเนี่ย
7: ไม่ใช่ถ้าเราไปพูดอันนี้เยอะไงมีหลายประโยคเหมือนกันนะเพราะอ่านไปในยุ่งเหมือนกันนะ
8: อ๋อเหรอนักฟุตบอลหน้าเอ็นดูมีบ้างไหมครับ
7: น่าเยอะเลย
8: นะฮะสมน้ำหน้ากาหน้าครับจะเสียใจทำไมถึงเวลาวิ่งไม่วิ่ง
7: ก็กาหน้าเขา
8: ก็ได้เท่านี
7: ้ใช่ใช
8: ่เขาได้เท่านี้ครับ
7: ดูโคลอมเบียไม่ได้ดูอ่อนด้อยนะ
8: ใช
7: ่แข็งแกร่งนะฮะ
8: ว่
7: าจะชนะสวิตด้วยนะโคลอมเบีย
8: ก็อันนี้เป็นไปได้นะครับคนบ้าก็เหนื่อยครับคนดูบอลปีนี้โบนัสโดนหักแน่ครับเพราะไม่ไปทำงาน
7: โอ้ยมันอ๋อก็ต้องลาเลยสิ
8: ใช่
7: อย่าให้ผิดโควต้าเขาให้ลาเขาให้ลา5วันก็ต้องลา5วัน
8: ใช่อ
7: ย่าไปลาวันเดียวอย่าไปลาวันเดียวเขาให้ลา23วันก็ต้องลา23วันครับ
8: ใช่
7: มีต้องใช้ให้ครบ
8: เออทำงานเพิ่มชั่วโมงไม่ดีครับ
7: มีโควต้าครับมีโควต้าต้องใช้ให้หมดนะฮะถ้าเราเป็นอะไรไปเรารับได้แค่พวงหลีดอย่างเดียวครับ
8: อย่าดราม่านักเลยครับพี่
7: เออจ
8: ะตามเขาเลยนะครับจะรักมาม่าอยู่แล้วนะครับ
7: อ๋อเหรอฮะ
8: ปัดทู่ด้วยว่าเข้าอันนี้สงสัยตอนล่างเสียงทำไปเพื่ออะไรครับพี่ทั้งหมดเนี่ยทำไปเพื่ออะไร
7: เราใช่ไหม
8: เขาก็อาจจะกาหน้า
7: อ๋อเหรอเออไม่รู้เหมือนกัน
8: นะครับโอ้ไอเดาก็นึกว่าเจอหลาดมายิงไก่ที่ไหนได
7: ้นี่อาเดียนมูตู้ไง
8: อาเดียนมูตู้
7: นี่น้องชาย
8: อดีตกองหน้า
7: น้องไบรท์น้องไบร
8: ท์
7: น้องไบรท์บอกว่า
8: แก๊งขออีกลูกนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับจบแค่ลูกเดียวนะครับ
7: ผมบอกแล้วว่าไม่มีแก๊งขออีกลูกมานี่มาช่วงนี้ผมบอกแล้วตั้งแต่แรกนะครับว่าโคลอมเบียเนี่ยกับผู้เนี่ยไม่มี
8: วันแล้วก็อยากกินข้าวขาหมูอ
7: ่
8: ะเอาไหม
7: ผมจะไปกินชาบูแล้วไง
8: อ๋อรอชอบน้ำน้ำเหรออ
7: ืมใช่ครับชอบเปียก
8: ๆโอ้ยช่านะครับไม่เคยเห็นหน้าดีเจครบเท่านี้มาก่อนเลยนะครับ
7: ครับ
8: วันนี้พี่ตั้มวันนี้พี่ต้นพี่ตั้มท็อปฟอร์มมากเลยนะครับภาคสะใจและสะเด็ดจริง
7: ๆดี
8: เอาจริงๆนะผมไม่ชอบงานที่ผมทำวันนี้เลยนะ
7: ทำไมอ่ะ
8: มันไม่ใช่แบบตัวตนไง
7: เหรอมันเป็นไ
8: งทุกทีก็แบบเราต้องแบบไปงานดีไซน์ดูเก๋ๆ อะไรเงี้ยหยอดนิดหยอดหน่อยโอ้อันนี้นี่แบบนึกอะไรไม่ออกกู
9: มันก็ต้องตาม
8: อะไรยู
9: ่ตามหมวกที่สวมครับตามหมวกที่สวมไป
8: อ๋อใบเนี้ยเหรอ
9: ไม่ก็

0: นี้เราทำอยู่ตรงนี้เราต้องเป็นทำหน้าที่แบบนี้วัน
1: ตอนแรก
0: ตอนแรกอย่างนี้เดี๋ยวผมจะตอนเย็นเดี๋ยวผมจะไปสาระอู้กับคุณกับพี่ต่ายสุพรไม่ได้นะ
1: เฮ้ยเขาไม่เล่นกับพี่หรอก
0: เขาไม่เล่นไงผมจะพลาดไปเอง
1: เพราะว่าเลเพราะว่า
0: เดี๋ยวตอนเย็นผมต้องพักก่อนอีก5ชั่วโมงนะ
1: เพราะว่าเลย์เอาท์ของสนามนี้เนี่ยมันไม่ได้ส่งเข้ามือตู
0: ้ดาวแก
1: เอาแกพี่ต่ายก็บอกไว้แกจะเลิกเล่นมุกนี้ยังอ่ะผมเจอตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
0: เลย์เอาท์ไม่เข้าวงยังไม่มี
1: อะไรมั้ยเออดี
0: นักก็ไม่ได้เล่นยากครับแต่ทงปากไม่ดีเองครับประมาณนั้นแหละ
1: อยากอยู่เขาบอกว่าให้เราก็อยู่ต่อเลยดิไม่อยู่แล้วครับ
0: ไม่เดี๋ยวไปแข่งเขาว่าเราว่าเดี๋ยวรายการแกต้องรายการแกมาไง11โมง
1: อ๋อเปิดดูทีวีแต่ต้องฟังเสียงช่องนี้เลยนะครับทำไมอะครับ
0: เสียงตั้มไงชอบเสียงหล่อๆ
1: โ
0: อ้
1: จริงหรือเปล่า
0: ใช่ครับผม
1: เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ8นาทีเนี่ย
0: ได้ครับ
1: พูดเสียงนี้ได้ครับ
0: ได้ครับผมเพราะว่าต้องเซฟเสียงแล้วนะครับผมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: คุณมีงานเลยไม่มีผมนี่ฮะมี
1: อ๋อเขาบอกว่าเพลง Six Seven เนี่ยนะครับมันการพูด 6-7 ซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยมาจากเนื้อเพลงของวงแร็ปนะครับชื่อวงว่าสกิล่าดังในต่อๆนะครับ
0: อ้าวเหร
1: อไม่รู้จักเลยนะครับ
0: ไม่รู้จักเลยฮะถ้าเพลงดังในต่อๆผมรู้จักแต่เพลงที่เขาเต้นๆกัน
1: อะไรเอ่ย
0: It's alright ตื้อตื้อตื้อตื้อ
1: It's alright
0: ประมาณนั้นอ่ะเออที่ไงดูเหมือนกันเฮ้ยดูเหมือนกัน
1: เออถ้าเกิดว่าฟังแต่หน้าปัดเนี่ยไม่รู้นะครับว่าเต้นอะไรอยู่ต้องดูตามช่องไลฟ์นะครับ
0: ดูช่องไลฟ์นะฮะไอช่อง
1: นี่มันจะมีชื่อเพลง
0: คุณต้องยืนเนี่ยคุณนั่งไม่ได
1: ้เอ้ามีด้วยเหรอยืนเดี๋ยวหัวไปบังเปล่า
0: ไม่บังอะไรแล้วยืนที่ยืนเต้นดิ It's alright
1: นั่นไงตื้อตื้อตาพี่มั่งละ
0: ไม
1: ่เฮ้ย
0: ผมเป็นสรยุทธไง
1: อย่า
0: สรยุทธเขาไม่เคยเต้นไม่เคยร้องเพลง
1: ร้องผิดคีย์ไปบานเลยเออแล้วทำด้วย
0: ไม่
1: อย่ามา
0: ไม่ได้ไม่ได้นี่รายการผม
1: อย่ามาตู
0: ้ทำอะไรก็ได
1: ้อย่ามาตู้อย่ามาตู้
0: ใครจะมาสั่งผมรายการผมไม่ได้
1: เดี๋ยวนะถ้าเกิดพี่เจอลูกผมเนี่ยพี่ทำตัวอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจอเป็นลุงตู้นะ
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: พอแล้วพอแล้วนี่เนี่ยก็ส่งมาพอแล้ว
0: สารรอดมาได้3ชั่วโมงตั้มพาผิดหมดเลย
1: ทำงานได้ครับเสียบหูฟังบอล FM 99ไปด้วย
0: สุดยอดฮะ
1: นะครับกินข้าวขาหมูเมืองการขาหมูเมืองทองสุดยอด
0: ร้านไหนอ่ะ
1: ขาหมูเมืองทองเหร
0: อไม่อร่อย
1: ไม่ชอบเท่าไหร่แล้วอ่ะ
0: เออไม่อร่อยอ่ะผม
1: คือแต่จะมาวัดกับผมไม่ค่อยได้แล้วนะเพราะว่าผมกินมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะ
0: วัดตามไม่ได้ผมก็ผมว่าไม่อร่อย
1: เออแล้วยิ่ง
0: แต่ผมไม่เคยกินนะ
1: เอ้า
0: ร้านดูไม่น่านั่งไงก็เลยไม่เคยผ่าน
1: แต่ร้านมันดูเกรงๆอ่ะเดี๋ยวนี้
0: ไม่ได้เข้าไป
1: พอเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวนี้แบบเราจะไม่เจอแบบชามไม่ใช่ชามแล้วก็อ่างขาหมูอ่ะเพราะว่าเขาไปอยู่ข้างหลังดูสะอาด
0: เอาเหรอ
1: ไม่เห็นแล้ว
0: ไม่ได้ที่ต้องเห็นดิ
1: แล้วพี่แบบไม่ได้คุยกับอะไรแล้วนะเขาแบบไปถึงให้ไปกด
0: โอ้
1: ทำอย่างกับอยู่เมืองนอกอ่ะ
0: ไม่ผมว่าวิธีการนั้นมันก็ได้
1: เขาว่าอยู่เมืองนอกสบาย
0: เพลงเก่าอีกแล้ว
1: ก็ต้องเลือก
0: ผมต้องฟัง Six Seven เนี่ย
1: Six Seven อ่ะ
0: Six Seven Six Seven Six Seven Six Seven Six Seven Six Seven
1: 10 20 30 40นะเนี่ยทิ้งกันตลอดอ่ะ
0: มันมีมุกเนี่ยไอ้สิบยี่สิบ
1: เนี่ยเดี๋ยว
0: ก้อนอะไรนะหมดแก้วอะไรผมเคยเล่นมุกนี้อยู่เออ
1: คืออะไรวะ
0: อะไรสักอย่างไงผมจำไม่ได้ละมุกให้ดกเล่าอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเหรอ
0: เออจำได้ตอนนั้นเล่นในมุกนี้หลังรถกระบะเล่นน้ำเล่นตกงานอยู
1: ่
0: เขาก็ร้องอ่ะละเอ้าแล้วเราก็เล่นกับเขาแล้วก็สุดท้ายเราพลาดเนี่ยเราก็ต้องกึ๊บไป
1: อ๋อเหรอ
0: กึ๊บนึงกึ๊บกระลึบกึ๊บกึ๊บ
1: ตึมตึมตึมตึมตึมตึม
0: กึบกระลึบกึบกึบตอนนี้กึบเดียวก็ไปแล้วครับ
1: โอ้โห
0: ไม่กึบกระลึบกึบกึบ
1: เมสซี่กับโด้ก็เหมือนนักพากย์แต่ละคนละครับแต่มีแง่งามของตนนี่คนเขียนหนังสือแง่งาม
0: นะ
1: ครับไม่ควรนำความต่างอันนี้ไปด้อยค่ากันนะครับ
0: จริงครับแต่ผมว่าแต่ถ้าถามผมอะถ้าถามวิเคราะห์เรื่องของสองคนนี้นะตอนนี้เขาถูกสร้างกระแสในเรื่องของโลกโซเชียลปัจจุบันอะใกล้แตกต่างกัน
1: ครับ
0: ความโรนัลโดก็จะเป็นผู้ชายที่เฟรนลี่ความเป็นเมสซี่ก็เป็นผู้ชายที่ไม่เฟรนลี
1: ่
0: นะหลายๆอย่างที่เขาถูกให้นำเสนอออกมาอันนี้ก็แล้วแต่ว่าถ้าอย่างเมสซี่เขาบอกเขาไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ปล่อยผ่านไปอะไรเงี้ยที่เราได้เห็นกันก็ มันจะเป็นอย่างนี้นะที่

0: ที่ทุกสร้างให้เรามองแต่ก็โอ้คุณเบสซี่เนี่ยเวลาเจอใครเนี่ยก็ต้องแบบเข้ามาบรมมาตุ้มอ่ะเนาะก็ต้องเข้าใจเขาอ่ะนะเออแต่โรนัลโด้ก็บางทีเขาก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเขามีนะจ
1: ัง
0: หวะที่แบบเดือดๆโมโหนี่ก็ไม่อยากให้ใครมายุ่งเหมือนกันก็มีนะฮะก็อยู่ที่แต่ถ้าถามผมว่าทั้งคู่เป็นนักฟุตบอลที่เก่งทั้งคู่นะครับ
1: ก็น่าจะเก่งที่สุดในยุคอะทั้งคู่เลย
0: ยุคที่ผ่านมา
1: 20ปี
0: ก่อนหน้านี้ใช่ครับปีนี้ก็ยังดีไหมก็ดีแต่ไม่เท่ากับชุดที่เขาพีค
1: ครับ
0: แต่ว่าอาจจะประสบความสำเร็จทั้งคู่ก็ได้แชมป์ยุโรปแล้วก็แชมป์โลกมาแล้วนะครับแชมป์อื่นๆในประเทศก็ในถ้วยลีกใหญ่ๆก็ได้มาหมดแล้ว
1: ทั้งคู่ได้แชมป์ระดับทวีปมาแล้ว
0: แต่เมสซี่ไม่เคยได้แชมป์พรีเมียร์ลีกนะ
1: เออโรนัลโดยังไปไม่ถึงแชมป์โลก
0: แต่โรนัลโดไม่ใช่แต่ก็แชมป์ยุโรปก็พอไหวนะ
1: ก็นี่ไงลักษณะคล้ายๆกันเลยอะอย่างเมื่อวานก่อนน่ะที่เขาเตะเห็นภาพโดนเปลี่ยนตัวไปแล้วก็ยืนอยู่ข้างสนามแบบโอ้โปรตุเกสชนะแน่มึงเหมือนกับว่ามีโค้ชของเฮดโค้ชของโค้ชมา
0: ก็เหมือนซาร่าโดนเปลี่ยนตัวเขาก็ยืนแบบเหมือนแบบมีอิทธิพล
1: อ
0: ่ะแบบผมว่าทุกคนในทีมเขาก็เนี่ยแหละเคารพ
1: เพราะเขาคือโรนัลดู
0: จริงจังแล้วเวลาจริงจังถูกเวลาแล้ว
1: บายบายก่อนละตู
0: ้ยัง
1: จะรออะไรล่ะครับ59แล้วครับ
0: บอลเตะหรือยังโอ้ยบอลจบไปนานแล้วครับ
1: อ้าวพี่ไปอยู่ไหนมา
0: ข้าวต้มกระดูกหมูก็อร่อยครับที่ไหนครับโอ้ยพี่ต่ายสวัสดีครับพี่ต่าย
1: ไหนพี่ต่ายสุ
0: พี่ต่ายอนุนพี่ต่ายจากนครสวรรค์
1: เ
0: สียจุดเสียจุดผม
1: อ๋อเหรอ
0: คุณจุดผมที่เวียดนามผมจำได้
1: คุณรู้จักคนไปเรื่อยเปื่อยเลยนะ
0: ไม่เรื่อยเปื่อยนี่พี่แก๊งพี่เตี้ยเขา
1: อ๋อสวัสดีครับพี
0: ่เสียจุด
1: เอ้าไม่อ่าน
0: ประเด็นชอบจุดประเด็นไม่มีแล้วนี่เอสเอ็มเอสดูอยู่แอปซองอยู่
1: จบแล้วดิ
0: หมดแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะทุกข้อความติดตามในที่นายไลฟ์ฟอลโล่มาตั้งแต่โหช่วงเที่ยงคืนเลยนะคู่ออสเตรเลียอียิปต์แล้วก็ต่อด้วยอาร์เจนตินากับใครอ่ะเคปเวิร์ดและคู่ของเรานะครับโคลอมเบียกาน่าครับ3คู่จบไปอย่างสมบูรณ์และได้16ทีมสุดท้ายไปซัดกันแล้วนะครับคืนนี้มี2คู่ต่อไปนี้น่าจะวันละ2คู่แล้วนะครับก็ต้องติดตามได้นะฮะสำหรับแฟนฟุตบอลนะครับแล้วก็ติดตามทาง FM 99ได้ทุกช่องทางเหมือนเช่นเคยวันนี้หมดเวลาแล้วครับเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: 21นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายคดีแอร์โฮสเตสสาวล่าตัวแอดมินผู้ประสานงานปริศนานางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เปิดเผยว่าภายหลังตำรวจจับกลุ่มนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสสาวปปส.ได้ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเร่งขยายผลไปยังเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญคือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานงานกับแอร์โฮสเตสสาวซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างพิสูจน์ทราบตัวบุคคลและเส้นทางการติดต่อโดยยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยหรือเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีข้อมูลว่าเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียหรือไม่รองเลขาธิการปปส.ระบุว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของออสเตรเลียอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายผลไปถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของเครือข่ายลักลอบลำเลียงเฮโรอีนข้ามประเทศด้านพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยว่าหลัง DSI รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษเจ้าหน้าที่ปปส.ได้ส่งมอบตัวนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาให้พนักงานสอบสวน DSI เมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของคืนที่ผ่านมาจากนั้นพนักงานสอบสวน DSI เริ่มสอบปากคำผู้ต้องหาจนแล้วเสร็จเมื่อเวลา 2:00 นก่อนควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกในเช้าวันนี้เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนรับสารภาพในส่วนการกระทำที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาเสพติดและปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์โฮสเตสสาวโดยพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมสทเผยผลสอบสวนทุจริตสอบท้องถิ่นชี้มีมูลแก้คะแนนช่วงประมวลผลผลสอบไม่ตรงต้นฉบับเร่งตรวจคะแนนผู้บรรจุแล้ว 15,520 รายภายใน3วันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยออกเอกสารรายงานผลการสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุว่ากระบวนการสอบและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านพบว่าฝ่ายบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างมีชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายมีประวัติการเข้าใช้115ครั้งรวมถึงมีชื่อบริษัทเอกชนที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาแก้ไขไฟล์ซึ่งมีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้รับแฟลชไดรฟ์ประมวลผลสอบผู้สอบผ่านภาคกภาคขและภาคคจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ผู้สอบผ่านภาคกและภาคคที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยที่ห้องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีข้าราชการผู้รับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกันตรวจทานรหัสผู้เข้าสอบกับตำแหน่งสอบจำนวนรวมผู้สอบได้แต่ละตำแหน่งจากไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่ได้รับมอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของผู้รับจ้างจำนวนหลายครั้งทั้งก่อนและหลังเสนอคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคและรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้จึงมีมูลอันควรเชื่อได้ว่าอาจเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยไม่พบว่ามีข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้ใดเคยสัมผัสหรือเก็บรักษาคีย์เฉลยที่ผู้รับจ้างจัดทำเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นจะตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งไปแล้วจำนวน 15,520 รายภายใน3วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับซาลาห์ได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมที่อียิปต์ชนะออสเตรเลียโมฮัมเหม็ดซาลาห์คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมที่อียิปต์ชนะจุดโทษออสเตรเลีย4ประตูต่อ2ในรอบ32ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์ครับโดยช่วงด่วนจุดโทษซาลาห์รับบทเป็นคนยิงจุดโทษคนที่3ของทีมก่อนจะแสดงความเยือกเย็นด้วยการชิปบอลปาเนนก้าผ่านมือแมทธิวไรอันนายทวารทีมชาติออสเตรเลียเข้าประตูไปขณะที่หลังจบเกมซาลาห์ให้สัมภาษณ์ทั้งน้ำตาหลังพาอียิปต์เข้ารอบ16ทีมเป็นครั้งแรกในรอบ92ปีโดยระบุว่านี่คือประวัติศาสตร์นี่คือเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะได้ลงเล่นในโลกฟุตบอลและดีใจที่ชนะเกมนี้ได้รวมทั้งได้สร้างประวัติศาสตร์ในวันนี้เรอัลมาดริดไม่มีแผนคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสเข้ามาร่วมทีมสโมสรเรอัลมาดริดแถลงการปฏิเสธไม่มีแผนการจะคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสมิดฟิลด์ทีมชาติอาร์เจนตินาของเชลซีไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่อย่างใดสำหรับก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับเฟร์นันเดสมาตลอดทั้งซัมเมอร์หลังนักเตะวัย25ปีเคยให้สัมภาษณ์ว่าชอบการใช้ชีวิตในกรุงมาดริดอย่างไรก็ตามหลังจากปล่อยให้ข่าวลือแพร่สะพัดมานานพักใหญ่ทัพราชันชุดขาวจึงตัดสินใจแถลงการปฏิเสธเรื่องนี้แบบเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความเคารพในตัวเฟร์นันเดสและสโมสรเชลซีและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลก News Update
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: เทคโนโลยี
5: ดำเนินรายการโดย
6: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
7: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: นุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีไลฟ์นะครับอยู่กับนายบอยพิสารท่ามรอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีไลฟ์เทคโนโลยีไลฟ์ราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทางคลื่นวิทยุ FM 99รวมถึงทางเว็บไซต์ fm99radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้ทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปรวมถึงเป็นช่องทางหลักแนะนำสำหรับการรับฟังย้อนหลังด้วยก็คือทางYouTube นะครับที่ FM 99 Active Radio สะดวกทางไหนไปทางนั้นฟังผ่านทางวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชันอยากจะถามคำถามทักทายพูดคุยก็ SMS 468-9899นะครับรับชมรับฟังผ่านทาง YouTube เฉพาะสดนะมีคำถามทิ้งมาทิ้งคำถามทักทายไว้ได้นะครับในช่องไลฟ์แชทหรือว่าแชทสดเดี๋ยวตอบให้ในครึ่งหลังวันนี้วันจันทร์อัปเดตข่าวสารแวดวงทั่วไปเน้นตอบคำถามเนาะเพราะฉะนั้น SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่วันเรดิโอมารัวๆได้เลยนะจ๊ะแต่ว่าก่อนจะไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมผู้ฟังร่วมสนุกในการแข่งขันในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับขั้นตอนก็คือเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จแล้วซื้อบัตร Mcot Superfan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบินนะครับ Bangkok Away สำหรับบินภายในประเทศนะจำนวน24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher นะครับมูลค่าจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมของรางวัลเนี่ยกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะสะกดว่า cheer.mcot.net หรือว่า .net นะฮะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงตี 1:45 ของคืนวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยงาน SMS 468-9899รนทาง YouTube FM 99ที่ Radio เมื่อคุณวิฟิแมนถามว่า Nvidia Devil Studio กับเกมใช้เรนเดอร์ต่างกันไหมคือถ้าอิงตามคำพูด Nvidia เขาบอกว่ามันต่างแต่มันต่างที่อัลกอริทึมก็คือไอตัวไดรเวอร์ที่เป็น Studio Driver มันจะปรับจูนมาเพื่อใช้งานร่วมกับตัวซอฟต์แวร์ฝั่งครีเอเตอร์ได้ดีกว่าแต่มันก็จะด้วยความที่มันเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์เนาะคือไดรเวอร์มันคือซอฟต์แวร์แบบนึงอะนะมันก็จะมีผลเล็กน้อยขนาดที่ตัวถ้าเกิดเป็นตัวเกมอีดิชันมันก็จะอย่างที่บอกครับก็เวลามีเกมอะไรออกก็จะทำเพื่อซัพพอร์ตเกมนั้นๆออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันก็จะได้ผลเรื่องเฟรมเรทเกมมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบผมว่ามันคงต่างแต่มันจะต่างกันไม่ได้เยอะมากเท่านั้นเองนะครับคุณครับเคพี่วอสครับทีมจากเอเชียเราหลงเข้าไปรอบ32ทีมกี่ทีมนอกจากญี่ปุ่นแต่ก็ดันเจอบราซิลอีกน่าจะโดนกันหมดเอเชียก็ตามนั้นนะฮะที่หนักหนาหน่อยที่หน้าเสียดายก็น่าจะเป็นอิหร่านใช่ไหมเพราะว่าตอนแรกอิหร่านมีลุ้นจนกระทั่งโดนนาทีบาปไอ้คู่นั้นอะก็อดไปนะครับอดเข้ารอบสุดท้ายไปส่วนเกาหลีนี่น่าจะหนักหน่วงน่าจะพอกับทีมชาติไทยแล้วตอนนี้กระแสดราม่าหนักมากนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับอ่ะพูดถึงข่าวนิดนึงแล้วกันสัปดาห์ที่แล้วเป็นไงล่ะเขาเจอช็อกกันไหมนะครับ Apple ก็คือหลายคนลุ้นแหละเพราะมันช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่แล้วตอนหัวค่ำอยู่ๆ Apple ก็ปิดหน้าเว็บ Apple Online Store นะครับ บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมากำลังอัปเดตซัมติงหลายคนมาแล้ว Back to School 2026กระดีกระดาจะซื้ออะไรกันดีหน้าอะไรงี้นะครับปรากฏว่าพอผ่านไปไม่นานกลับมาเปิดหน้าเว็บฮ่า Back to School ไม่มาตามนัดแต่ที่มาแต่ไม่ได้นัดแต่ถูกคาดหมายไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็คือการปรับราคาสินค้าของ Apple ยกเกือบทั้งแผงคำว่าเกือบทั้งแผงนี่มันคือเกือบทั้งแผงจริงๆนะฝั่งสินค้าตระกูล Mac ขึ้นหมดเลยจะเป็น MacBook iMac Mac Mini Mac Studio ขึ้นหมดรวดขึ้นสูงสุดถึง 50,000 บาทยังโหด iPad ก็ขึ้นไม่ขึ้นหมดขึ้นไม่สนรุ่นเริ่มต้นก็ขึ้นมินิก็ขึ้น Air ก็ขึ้น Pro ก็ขึ้นนอกเหนือจากตระกูล Mac เราเหนือจากตระกูล iPad Apple TV หลายคนรอ Apple TV 4K รุ่นใหม่เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวรอมาแล้วตัวเก่าต้องลดราคาแน่ๆเลยนะครับขึ้นราคาไปเรียบร้อยสำหรับ Apple TV 4K รุ่นปัจจุบันไม่ใช่รุ่นใหม่ด้วยนะรุ่นตัวเดิมอ่ะยังไม่เปิดตัวรุ่นใหม่ขึ้นไปแล้วตัวเดียวที่ผมใช้อยู่นี่แหละครับขึ้นไปแล้วจากเดิมเริ่มต้น 5,290 ขึ้นไปเป็น 7,500 นะครับ HomePod โอ้ HomePod mini มีข่าวลือเดี๋ยวจะออกรุ่นใหม่นะจ๊ะรุ่นใหม่ไม่มารุ่นเก่าขึ้นราคาจาก 3,890 เป็น 4,700 HomePod ก็ขึ้นดีหน่อย Vision Pro ไม่มี Vision Pro ก็ขึ้นแต่ในไทยไม่มีขายนะเนาะ Mac Mini บ่นกันนักหาซื้อกันยากหาซื้อกันเย็นกลับมาขายเรียบร้อยรุ่นเริ่มต้นความจุ256กับราคาใหม่เดิมขายอยู่ 2,900 ราคาใหม่บวก 8,000 เลยจ้ะ 28,900 เฮือกก็ตามนั้นจริงๆมันเป็นสิ่งที่ถูกคาดหมายคาดเดาอยู่แล้วว่า Apple น่าจะปรับขึ้นนะครับเพราะว่า Apple แบกต้นทุนเดิมอยู่เยอะพอสมควรเขาคงรอเวลาเหมาะสมแหละก็ในเมื่อเดี๋ยวมันจะมี Back to School ซึ่งล่าสุดหมิงชิงคูนะครับก็ออกมาคอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้เทียร์หนึ่งข่าวลือ Apple นะนะตามระดับเลเวลเดียวกันกับมาร์คเกอร์แมนแห่งบลูมเบิร์กเลยนะครับสำหรับมิงชิงคูก็ออกมายืนยันเรียบร้อยว่าเดี๋ยวสัปดาห์นี้มาแน่นอนนะจ๊ะ Back to School ที่ทุกคนถามหาแต่มาในราคาใหม่ที่ Apple ขึ้นราคาไปที่เรียบร้อยมีหลักๆอยู่ถ้าไม่นับหูฟัง AirPods ก็คงมีแค่ iPhone ที่ยังไม่ขึ้นราคาซึ่งก็เป็นไปตามคาดการณ์อีกนะครับเหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่เดือน iPhone 18ก็จะเปิดตัวละโดยเฉพาะรุ่นโปรนะครับ18 Pro 18 Pro Max นะครับกันยายนนี้เปิดตัวซึ่งนับถ้านับจากนี้ไปเดือน7เดือน8ก็อีกประมาณ2เดือนกว่าๆ2เดือนครึ่งได้ตีกลมๆว่า3เดือนก็ได้นะครับก็จะเปิดตัวแล้วเพราะฉะนั้นหมายความว่า Apple น่าจะไม่ผลิตตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max เพิ่มแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าการเริ่มผลิตเพิ่มแล้วของมันจะหายจากตลาดไปเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาผลิตมาเยอะพอสมควรมันยังมีสต็อกค้างอยู่ในตลาดก็แต่หมายความว่าถ้าล็อตนี้มันหมดไปซึ่งอาจจะไม่รู้ซึ่งปกติมันยังไม่หมดง่ายขนาดนั้นยกเว้นว่าถ้าไม่มีสถานการณ์อะไรที่ไปพิเศษจริงๆเช่นคนอยู่ๆก็แบบโอ้ยงี้18 Pro มันต้องแพงจัดแน่ๆเลยงั้นฉันแห่ไปซื้อ17 Pro ดีกว่าอะไรเงี้ยถ้าเป็นสถานการณ์ปกติอย่างที่ทุกคนรู้กันทุกๆปีอย่างปีที่แล้วตอน17Pro 17 Series เปิด16 Pro 16 Pro Max ในบ้านเราก็ยังหาซื้อได้บ้างตามพวกที่เป็นดีลเลอร์ในห้างอะเนาะที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex เขาอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบานาน่า IT Studio 7 i Studio อะไรก็ยังมีขายอยู่ใช่มั้ยแม้กระทั่งโอเปอเรเตอร์ก็ยังมีขายอยู่แต่ว่านั่นแหละถ้ามันล็อตเนี้ยหมดก็น่าจะไม่มีการเติมของก็คือปล่อยให้ของขาดตลาดไปเลยแล้วก็ไปรอขึ้นราคาทีเดียวกับตอนที่เป็น iPhone 18 Pro 18 Pro Max ซึ่งจริงๆในต่างประเทศเขาก็มีการคาดการไว้ก่อนที่จะถึงเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ Apple มีการปรับราคาขึ้นนักวิเคราะห์ในต่างประเทศคาดเดาใช้คำว่าคาดเดานะว่าราคา iPhone 18 Pro กับ18 Pro Max น่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมราวๆประมาณสัก 100ถึง200เหรียญก็อยู่ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทจนถึงประมาณสัก 6-7,000 บาทแต่ว่าพอหลังจากเห็นราคา iPad ที่ปรับขึ้นเห็นราคา MacBook Pro MacBook iMac อะไรทั้งหลายที่ปรับขึ้นนักวิเคราะห์กลุ่มเดิมวิเคราะห์ใหม่บอกว่าอ้างอิง reference จากราคาที่Apple ปรับสูงขึ้นในส่วนของกลุ่มสินค้า iPad ในกลุ่มสินค้า Mac เขาคาดกันว่าตัวของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max น่าจะแพงขึ้นกว่าเดิมประมาณ200จนถึงประมาณ สูงสุดประมาณ400เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เลยคาดกันว่านะครับอย่างตัว iPhone 18 Pro นะครับอาจจะมีราคาเริ่มต้นตอนเปิดตัวนะครับถ้าตีเป็นเงินไทยแล้วกันเนาะก็คาดกันไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ราวๆประมาณสัก40,000ปลายๆ48,000-49,000ประมาณนี้ก็คือจะเป็นราคาของตัว iPhone 10รุ่น Pro Max เดิมตามที่เขาคาดกันไว้นะครับก็จริงไม่จริงไม่รู้ส่วนตัว18 Pro Max ก็จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ราคาประมาณสัก539 549 559เป็นตัวรุ่นเริ่มต้นความจุ256 GB ประมาณนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นยังไงไหมซึ่งผมเห็นด้วยจริงๆผมเคยถ้าใครดูไลฟ์ในเพจในบอสก็จะพูดไว้อยู่อันนึงพูดไว้ 2-3 ทีก่อนด้วยซ้ำว่าคิดว่าราคาใหม่ของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ยังไงก็ต้องขึ้นแต่ถ้าขึ้นผมก็คิดว่าราคาก็คือรัวราคาเริ่มต้นของรุ่น Pro จะกลายเป็นราคาของตัว18 Pro Max ของตัวรุ่น Pro Max ในรุ่นปัจจุบันก็คือจะอยู่ประมาณ 40,000 ปลายๆแล้วก็ตัว Pro Max ก็จะขยับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 54,900 ประมาณนี้นะครับแต่ว่ารุ่นความจุ 1 TB กับ 2 TB เนี่ยมีโอกาสที่จะบวกในหลักหมื่นหรือหมื่นนิดๆเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือนอกเหนือจากเรื่องแรม

ที่มันขึ้นเนี่ยเรื่องตัวสตอร์เรจก็ขึ้นด้วยนะครับแล้วราคาสตอร์เรจที่ขึ้นเนี่ยแต่ละรุ่นความจุมันขึ้นไม่เท่ากันยิ่งรุ่นความจุสูงๆนะครับ1เทราไบต์2เทราไบต์4เทราไบต์เปอร์เซ็นต์ในการขึ้นราคาต้นทุนมันมากกว่าพวกรุ่นความจุน้อยๆมากกว่ารุ่นความจุ256 512อยู่แล้วในตลาดที่เป็นตัว NAND flash เดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้ก็ลองที่เหลือลองพิจารณากันเอาเองแล้วกันที่คิดว่าเอ๊ะควรจะไปซื้อ17 Pro มั้ยควรจะไปซื้อ17 Pro Max เลยมั้ยหรือการไปรอตัว18 Pro 18 Pro อย่าลืมว่าโอเคมันแพงขึ้นแน่ๆแต่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้นะครับที่พูดไปทั้งหมดเป็นราคาคาดการณ์แต่ยังไงต้องแพงขึ้นแต่แพงขึ้นเท่าไหร่ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ถ้ามันแพงขึ้นเนี่ยในสัดส่วนใกล้เคียงกับตัว iPad ก็น่าจะอยู่ประมาณที่บอกไปก็คือจากเดิม 43,900 ใช่ไหมตัวเริ่มต้นใน17 Pro ใน18 Pro อาจจะขึ้นไปอยู่ที่ประมาณสัก 48,900 หรือ 49,900 คือบวกไปประมาณ 5-6,000 บาทโดยประมาณนะครับคำถามคือคุณรู้สึกว่ามันยังคุ้มอยู่ไหมแต่อย่าลืมว่ามันเปลี่ยนหลายๆอย่างนะตามข้อมูลก็ตัว Dynamic Island เล็กลงนะครับเปลี่ยนชิปนะครับคาดว่ามีการเพิ่มแบตด้วยนะครับแล้วก็น่าจะมีการเปลี่ยนโมดูลกล้องแต่โมดูลกล้องต้องไปรอลุ้นดูว่าจะเปลี่ยนตัวไหนตัวหลักตัว Ultra Wide หรือว่าตัว Telephoto อะไรประมาณนี้ก็ต้องไปรอดูประสิทธิภาพจะดีขึ้นแค่ไหนกับตัวชิป A20 Pro ที่จะมาก็ไปรอลุ้นกันอีกทีหนึ่งประมาณนี้นะครับในส่วนตัว Apple เนาะแล้วก็พอพูดประโยคนี้คำถามก็คือแล้วคำถามที่ทุกคนถามอยู่เรื่อยๆเวลาได้ยินว่าเอ้ยค่ายนู้นค่ายนี้ขึ้นราคาจริงๆผมเห็นประโยคนึงคือพอมันขึ้นราคาใช่ไหมเมื่อมันคืนเมื่อหัวค่ำวันพฤหัสวันศุกร์ก็เข้าไปดูตามเพจตามเว็บต่างๆนะครับในไทยนี่แหละส่วนใหญ่ก็จะเจอคอมเมนต์นึงซึ่งผมอยากจะถามกลับคอมเมนต์เหล่านั้นมากๆนะครับก็คือจะมีคอมเมนต์บอกว่าขายแพงงี้เดี๋ยวคนก็หนีกันหมดเข้าใจนะคำถามคือหนีไปไหนอ่ะใครอื่นก็ขึ้นหมดเลยขึ้นทุกค่ายขึ้นทุกค่ายคุณจะหนีไปไหนอ่ะคำถามคือจะหนีไปไหนนะคำถามที่หลายคนอยากได้คำตอบที่สุดผมว่าทุกคนทั้งโลกอยากได้คำตอบก็คือแล้วราคาแรมจะทรงตัวเมื่อไหร่เพราะมันยังมีแนวโน้มขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับล่าสุดเนี่ยผู้บริหารของ Lenovo นะครับได้ไปสัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขาอ้างอิงเขาออกความเห็นแล้วก็ใช้คำว่าเขาออกความเห็นโดยอ้างอิงกับข้อมูลทางฝั่งที่เป็น supply chain ทั้งหลายอะไรเงี้ยเขาในมุมมองของ Lenovo ซึ่งเป็น OEM brand เนาะทำผลิตทั้งPC โน้ตบุ๊กเขาซื้อขายสัญญาในเรื่องของแรมหน่วยความจำแล้วก็อะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเขาให้ความเห็นว่าราคาหน่วยความจำหรือว่าแรมจะขยับขึ้นไปอีกเรื่อยๆหมายความว่านับจากนี้มันยังขึ้นไปแพงกว่านี้ได้อีกนะครับจนน่าจะอยู่ในระดับที่อิ่มตัวหรือว่ายอดเขาอะประมาณช่วงปลายปี2029ปีนี้2026 3ปีเขาบอกว่าราคาจะเริ่มกลับมาเซตใหม่ในปี2030ช่วงครึ่งปีหลังของปี2030แต่ราคาใหม่ที่เซตอ่ะเขาใช้คำว่าเป็น new normal เป็นนอร์มใหม่ซึ่งมันจะไม่ใช่ราคาก่อนหน้าที่จะปรับขึ้นไอ้ประเภทแบบว่า RAM DDR5 bus 6032 กิกDual Channel Dual Channel ก็คือ16กิก2ตัวขายเป็นคู่เนี่ยที่ราคาเคยอยู่ประมาณ 4,000 บวกลบ 5,000 บวกลบนั่นคือราคาก่อนที่ราคาจะขึ้นแต่ราคาปัจจุบันขึ้นไปแบบหมื่นปลายๆอย่างถ้าแบบยี่ห้อนู่นนี่นั่นหน่อยไม่ได้แบบตัวรุ่นที่มีCache Latency ต่ำมากเป็นแบบ Normal มากๆก็จะอยู่ที่ประมาณสัก15,000-16,000 แต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ประมาณ 18,000-20,000 นะปัจจุบันนะนะมันบอกเขาLenovoบอกว่ามันจะไม่ลงไปในระดับราคาแบบ 4,000-5,000 อีกแล้วนะครับมันคงลงไปกว่าตอนราคาสูงสุดแต่ว่าที่รอบที่ขึ้นแต่มันจะไม่ลงไปต่ำแบบนั้นเขาก็บอกไม่ได้ว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แต่มันจะไม่ใช่ราคานั้นมันจะไม่กลับไปราคานั้นอีกแล้วแน่ๆนะครับต่อให้คือ
สถานการณ์ตอนนี้หลายคนรู้อยู่แล้วมีเรื่องของความต้อง

การชิปในฝั่ง AI เยอะตลาดมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งผู้ผลิตคือเจ้าเดียวกันนะผู้ผลิตเม็ดแรมทางฝั่งของ Data Center หรือ AI กับผู้ผลิตแรมทางฝั่ง Consumer เป็นเจ้าเดียวกันนะครับก็คือพวก Samsung SK Hynix Micron เรารู้จักกันดีซึ่งพวกนี้ผลิตทั้งตัวที่เป็น DRAM และ HMB HBM Memory HBM มันจะเป็น Memory ทั้งหรือหน่วยความจำสำหรับฝั่ง Data Center DRAM ก็คือRAM สำหรับฝั่ง Consumer ใช้ในคอมพิวเตอร์ใช้คอมโนบุ๊กใช้ในสมาร์ทโฟนนะครับมันคือโรงงานผลิตเดียวกันมันคือเจ้าเดียวกัน Samsung SK Hynix Micron พวกนี้แหละทำเหมือนกันหมดณปัจจุบันนะครับ SK Hynix กับ Samsung กำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มแต่มันใช้เวลานานในการที่จะกว่าจะเซตโรงงานขึ้นมาซึ่ง Lenovo ในมุมมอง Lenovo ที่สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศเขามองว่าต่อให้ Lenovo กับ SK Hynix คือปี2030อ่ะมันขยายเสร็จแล้วแน่ๆเพราะเขาคาดการณ์ว่าจะขยายเสร็จในประมาณเริ่มเดินสายการผลิตได้ประมาณปี2028ต้นๆปี2029นะครับต่อให้ขยายเสร็จเขาก็ไม่คิดว่ามันจะทำให้ราคามันตกไปหวบเหมือนก่อนหน้านี้มันก็ประมาณนี้ว่านั้นก็อาจจะต้องใช้คำว่าทำใจได้เลยสินค้าไอทีอย่างนี้แพงแน่ๆแพงไปอย่างนี้แหละเนี่ยแพงไปอย่างนี้แหละนะครับบางคนบอกมันก็ไม่ต้องซื้อก็ลองอุปกรณ์ที่มีพังดูดิไงคุณก็ต้องซื้อมันอยู่ดีใช่ปะล่ะช่วงนี้เวลาไปทำบุญที่ไหนก็นอกเหนือจากภาวนาขอบุญส่วนกุศลนี้ส่งให้ข้าพเจ้าสุขภาพแข็งแรงอะไรทั้งหลายแล้วนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนก็คือขอให้บุญกุศลนี้ที่ข้าพเจ้าได้ทำนะครับให้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของข้าพเจ้าสมาร์ทโฟนของข้าพเจ้าไม่งองแงไม่งองแงนะจ๊ะอะไรอย่างนี้ไปด้วยนะครับตามนั้นนะฮะอ่ะอันนี้เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับลงท้ายด้วย3319สมัคร YouTube Premium แล้วจะฟัง YouTube Music แบบปิดหน้าจอทำได้อย่างมันทำได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอ YouTube Music มันปิดหน้าจอได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอหรือไม่ได้วะไม่ได้ใช้ YouTube Music มีใครใช้ YouTube Music นะ YouTube Music ปิดหน้าจอได้ป่ะได้ดิผมจำได้ว่ามันได้นะ YouTube Music อ่ะน่าจะได้นะแต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้ YouTube Music ไงใช้ YouTube Premium แต่ไม่เคยฟังเพลงจาก YouTube Music เลยปกติฟังจาก Spotify กับ Apple Music 2 อย่างมีใครใช้ YouTube Musicเซียนๆคล่องๆทุกวันมากบอกหน่อยติดหน้าจอได้ไหมต้องเซตอะไรเพิ่มหรือเปล่านะครับคุณคัพเค้กพี่วอดครับทีมจากเอชเอานี่ตอบไปแล้วนี่หว่าคุณว่าเชื่อคุณว่าเชอรินนะครับ Windows 11มีปรับเรื่องเจน CPU อีกรอบหรือเปล่าเหตุครับไม่ว่าเจนไหนก็ลงได้ไม่นะเพราะว่าล่าสุดที่ปรับจริงๆคือปรับให้เข้มขึ้นปรับเข้มขึ้นหมายความว่าก่อนหน้านี้เจนเก่าที่มันไม่รองรับตัวทัชแพลตฟอร์มโมดูลหรือว่า TPM 2.0 มันมีวิธีบายพาสก็คือวิธีข้ามการเช็คในส่วน TPM ไปได้แต่ตอนนี้จริงๆแต่ปลายปีที่แล้วที่ Microsoft ออกมาพยายามคุมเข้มมากขึ้นก็คือปิดช่องโหว่ไม่ให้บายพาสได้แล้วปิดช่องโหว่ไม่ให้บายพาสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็จะมีข้อกำหนดที่เข้มขึ้นสำหรับCPU ที่จะรองรับในส่วนตัว Windows 11ได้อันนี้หมายถึงถ้าเป็นตัวเวอร์ชันปกตินะแต่มันยังมีเวอร์ชันที่แบบไปหมดหาโหลดได้ตามบิตหรือตามเว็บไซต์นู่นที่ไม่ใช่ของ Microsoft โดยตรงรับความเสี่ยงกันเองแต่ว่าหมดพวกนั้นมันยังมีหมดที่สามารถเอาไปลงกับแต่ถ้าเกิดอ้างอิงกับตัวที่เป็น System Requirement ของ Windows 11จาก Microsoft หรือโหลด Windows 11จากหน้าเว็บ Microsoft ไปติดตั้งยังต้องการทั้งเรื่องของ TPM 2.0 ยังต้องการอินเทอร์เน็ตในการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเนี่ยณปัจจุบันยังมีวิธีบายพาสได้อยู่แต่ว่าถูกตั้งเป็น default คือถ้าเป็นสมัยก่อนนู้นในการติดตั้ง Windows 11สมมติถ้าเกิดคุณไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตเขามันยังอนุญาตให้เราสามารถติดตั้งไปจนเสร็จแล้วค่อยต่ออินเทอร์เน็ตหลังจากติดตั้งเสร็จก็ได้แต่ณปัจจุบันถ้าเกิดใครไปโหลดตัว installation ใหม่ๆของ Windows 11มามันไม่มีตัวเลือกนั้นแล้วแต่มันยังสามารถไปข้ามขั้นตอนการต่อเจเน็ตผ่าน command line ได้นะครับไปเสิร์ชใน Google เอาว่าทำยังไงผมจำคำสั่งไม่ได้มันยาวนิดนึงประมาณนี้ยังทำได้อยู่แต่ในส่วนของ bypass TPM ปัจจุบันทำไม่ได้แล้วถ้าหมายว่าตัวติดตั้งเดิมๆนะ

0: พรและตู่สยามทรัพย์สีทอง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกกัวครับ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งดีกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: างวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cord Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cord ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cord Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ

0: 0616736636
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับในบอสนะช่วงนี้ขอบคุณชูโฟทิกด้วยนะครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะฮะแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และถ้าเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คที่ Acer Online Store ด้วยนะ store.acer.com/th นะครับเขาจะมีออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของ Acer เฉพาะอยู่ที่นั่นด้วยนะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาลุยคำถามกันต่อ SMS 4689899รวมถึงทาง YouTube FM 99ที่บริเดโอนะก่อนจะไปลุยกันต่อเอาข่าวดีให้นิดนึงช่วงนี้อะไรอะไรก็แพงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าของเก่ามันทำได้ดีขึ้นเราก็ควรนำเสนอกันนะครับ

ใครที่ใช้การ์ดจอค่ายแดง AMD Radeon นะครับที่เป็นตัว AMD Radeon RX 7000 Series ที่ใช้สถาปัตยกรรม RDNA 3นะครับล่าสุด AMD ได้ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับออกไดรเวอร์ Adrenaline Edition หมายเลขเวอร์ชันคือ 26.6.2 ฟีเจอร์นี้ไดรเวอร์เวอร์ชันนี้นะครับถ้าเกิดเป็นกลุ่มผู้ใช้การ์ดจอ Radeon RX 7000 Series อัปเดตเป็นตัว Adrenaline 26.6.2คุณจะสามารถเปิดใช้ตัว upscaling นะครับตัว FSR 4.1 ในเกมที่รองรับได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้ตัว FSR 4.1 จะรองรับเฉพาะในกลุ่มการ์ดจอ Radeon RX 9000 Series ที่ใช้สถาปัตยกรรมใหม่ก็คือ RDNA 4เท่านั้นนะครับตอนนี้ยิงตอนย้อนกลับไปตอนงานน่าจะเป็น Computex ตอนComputexเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับ AMD บอกว่ากำลังเร่งทำให้ตัวการ์ดจอสถาปัตยกรรมเก่าของตัวเองเนี่ยรองรับตัวมาตรฐาน upscaling FSR 4.1 เพื่อคือปีนี้เขาไม่มีการ์ดจอออกใหม่เนาะแล้วก็โอเคเขาเข้าใจแล้วเรื่องสถานการณ์แรมแพงบางคนนี่ก็ยังไม่มีไม่สบโอกาสในการที่อัปเกรดเครื่องหรืออัปเกรดการ์ดจออะไรเงี้ยการที่ทำให้ตัวการ์ดจอเก่าสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่แม้อาจจะไม่เท่ากับตัวการ์ดจอใหม่ที่เข้าถึงเทคโนโลยีเดียวกันได้แต่ว่าอย่างน้อยก็ดีกว่าเดิมตอนนี้ก็มาแล้วแล้วก็ถ้าเกิดใครที่ใช้การ์ดจอ Radeon RX 6000 Series ที่เป็นสถาปัตยกรรม RDNA 2ก็ไม่ต้องเสียใจแค่ต้องรออีกสักครึ่งปีเพราะว่า AMD ประกาศไว้ตั้งแต่ของเราคุยเด็กเหมือนกันว่าทั้ง RDNA 3หรือว่า Radeon RX 7000 Series และ RDNA 2ก็คือ Radeon RX 6000 Series จะได้ใช้ตัว FSR 4.1 Upscaling Technology ทั้งคู่เพียงแต่ว่าของRX 7000 Series ตอนแรกจริงๆตอนที่เขาบอกไว้เขาบอกว่าจะได้ภายในเดือนกรกฎาคมก็คือเดือนหน้าแต่อันนี้ออกมาให้ก่อนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้เลยถือว่าเร็วกว่าปกติส่วนตัว Radeon RX 6000 Series ที่จะรองรับตัว FSR 4.1 จะมาในช่วงต้นปีหน้านะครับต้นปี2027ประมาณนี้เพราะนั้นไปอัปเกรดกันได้เลยนะครับแต่ว่านิดเดียว นิดหนึ่งถึงแม้มันจะรองรับ FSR 4.1 แต่ในต่างประเทศหลายเว็บเขามีการทดสอบกันแล้วนะครับปรากฏว่ากับเกมที่มันรองรับตัวเทคนิค Intel XeSS ด้วยเนี่ยปรากฏว่าเปิดใช้ XeSS แล้วได้เฟรมเรทดีกว่านะก็คือไปใช้เทคนิค upscaling ของฝั่ง Intel ได้เฟรมเรทดีกว่าใช้ upscaling 4.1 ของ AMD เองนะแต่นั้นก็ต้องไปลองเป็นเกมๆไปนะแต่ที่นายเปิดได้แล้วนะครับประมาณนี้ไปลองดูได้ส่วนเรื่องของ YouTube Premium ขอบคุณทุกคนที่ส่งมานะครับทั้งลงท้ายด้วย3666แล้วก็ทั้งใน YouTube นะครับทุกคนบอกเหมือนกันหมดเลยว่าปิดหน้าจอได้นะครับก็คือถ้าสมัคร YouTube Premium อยู่แล้วในเครื่องนั้นล็อกอิน YouTube Premium อยู่แล้วนะครับบัญชีนั้นเป็น YouTube Premium อยู่แล้วเปิด YouTube Music ปิดหน้าจอได้นะจ๊ะไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยด้วยซ้ำไปนะครับทำได้นะฮะตามนี้นะมาลุยคำถามกันต่อลงท้ายด้วย7444นะครับแนะนำ Pocket Wi-Fi 5G งบประมาณไม่เกิน 5,000 วู้นึกก่อนขอนึกแป๊บขอนึกแป๊บPocket Wi-Fi 5Gมีของ D-Link ถ้าต่ำเร็วๆนะมี D-Link ก่อนตัว U2000 ตัว U2000 ก็ได้นะครับตัว U2000 ก็ได้อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆไม่ถึง 4,000 ดีนะครับไปดูตัวนั้นก็ได้ตัวหนึ่งนะครับ อันนี้คือ D-Link ตัว DWR U2000 นะเนาะถ้ายอดนิยมน่าจะเป็นของ ZTE แต่ ZTE นะผมเข้าใจว่าน่าจะเกินไหมวะตัว MU5120 5G อ่ะน่าจะเกินนะถ้าเอาแบบอยู่ในงบแน่ๆนะครับก็จะมีตัว ZTE U30R จะมีตัว ZTE F50 Pro แล้วก็ตัวเมื่อกี้ D-Link ต
ัว U 2000พวกนี้อยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆตีว่า 4,000 4,000 มีทอนแล้วกันเพราะถ้าเกิดถ้าเกินกว่านั้นมันจะกระโดดไปช่วงเลนประมาณนี่แหละครับ 7-8,000 บวกๆประมาณนี้ลองดูนะครับผมนะฮะกลับมาSMS ส่งมาได้นี่กี่โมงเนี่ยส่งได้ถึงบ่าย 3:50 นะอีกสัก6-5 นาที6นาทีเนาะทาง4689899นะครับขออนุญาตกลับมาต่อที่ YouTube ต่อนะฮะคุณณัฐสรสวัสดีด้วยนะครับคุณเฉลิมพลถ้า iPhone 18แพงกว่าเดิม 11,000 ซื้อ17แบบลดราคาไม่คุ้มกว่าหรอครับเทียบสเปคเทคโนโลยีที่ได้มาคุ้มค่ากับ10,000บาทไหมคำถามนี้ผมตอบแทนไม่ได้ความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เหมือนกันตอบตัวเองแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าจะเพิ่มเป็นหมักหมื่นอ่ะมันจะไม่ใช่ตัวเริ่มต้นค่อนข้างมั่นใจว่าตัวเริ่มต้นจะเพิ่มแค่ประมาณแบบช่วงเล้งประมาณนี้ครับประมาณ 5-6,000 บาทถ้าหลักหมื่นคือพวกความจุระดับ1เทราไบต์2เทราไบต์คำถามคือคุณซื้อ iPhone ในความจุนั้นไหมถ้าไม่มันจะแพงขึ้นในแค่หลักประมาณสัก 5-6 ประมาณ 4-6,000 บาทอะกลมๆคิดว่าน่าจะขึ้นแค่ประมาณนั้นกับรุ่นความจุ256กับ512ซึ่งจะเป็น2รุ่นที่ขายดีที่สุดแต่โอเคมันจะมีบางคนที่ซื้อรุ่นความจุ1เทราไบต์2เทราไบต์อันนั้นอาจจะต้องทำใจว่าอาจจะต้องแพงกว่าเดิมอยู่ประมาณ 11,000 คำถามก็คือณปัจจุบันยังไม่มีใครรู้ว่าคุ้มไหมเพราะยังไม่มีใครเห็นสเปคอย่างเป็นทางการของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max เลยว่าอัปเกรดอะไรบ้างสิ่งที่เราพอจะรู้และอัปเกรดแน่ๆก็คืออัปเกรดชิปจาก A19 Pro ไปเป็น A20 Proแต่ก็ยังไม่มีใครตอบได้อีกว่า A20 Pro มีอะไรดีขึ้นกว่า A19 Pro บ้างมันแรงขึ้นแน่ๆแต่นอกเหนือจากแรงขึ้นหลังๆ Apple ก็ไม่ได้ชูเรื่องความแรงเพราะว่ามันแรงกว่ากัน 10% 15% เป็นเรื่องปกติมาแทบตลอดอยู่แล้วถูกป่ะแต่ว่าอย่างปีที่แล้วอย่างตอน A19 Pro เทียบกับ A18 Pro นอกเหนือจากเรื่องความแรงเดิมๆของตัว CPU GPU มันยังมีเรื่องของตัว NPU ก็คือตัวชิปประมวลผล AIที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับซึ่งปีนี้ถ้าตามคาดการ A20 Pro ก็น่าจะชูจุดเด่นเรื่อง NPU เหมือนเดิมเพราะว่าปีนี้หมุดหมายสำคัญของ Apple ที่เปิดตัวไปแล้วในงาน WWDC ก็คือ Apple Intelligence ใหม่ที่มีการยกเครื่องใหม่แล้วก็ตัว Siri AI ที่จะเริ่มมาช่วงปลายปีนี้นั่นเองก็เดี๋ยวต้องมารอดูเพราะนี้มันยังตอบไม่ได้หรอครับว่าคุ้มกว่าไหมนี้ยังไม่นับรวมเรื่องอื่นๆเช่นแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นไหมโมดูลกล้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าที่เหลือคุณก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเองความคุ้มค่าแต่ละคนไม่เท่ากันแต่ถ้าเกิดความคุ้มค่าของคุณวัดจากจำนวนเงินในกระเป๋ากับสิ่งที่จะจ่ายออกไปว่าถ้าเกิดมันเกินราคานี้สำหรับฉันไม่คุ้มค่าแล้วอันนั้นคุณต้องตั้งจากราคางบประมาณที่คุณมีก่อนเลยก็ได้ประมาณนี้นะครับคุณออนเซนสวัสดีครับนายบอสวิธีผลิตแรมกับรอมเข้าใจว่ารอมนี้น่าจะหมายถึงสตอเรจก็คือตัวแนนแฟลตนะครับผลิตไม่เหมือนกันหรอครับผลิตไม่เหมือนกันแต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่มันผลิตไม่เหมือนกันใช้วัสดุในการผลิตแตกต่างกันมากเลยหรือไม่มากใกล้เคียงกันราคาแรมมันเลยโดดไปซะสูงความต้องการไม่เท่ากันดีมานด์ซัพพลายไม่เท่ากันจริงๆราคาสตอเรจตัวแนนแฟลตก็คือที่เอามาทำเป็นพวก UFS เอามาทำเป็น Solid State Disk มันแพงขึ้นนะครับแล้วมันแพงขึ้นถ้าคิดเป็นถ้านับเฉพาะเป็นเปอร์เซ็นต์เราไม่ได้มองว่ามันกี่บาทต่อหน่วยแต่นับเป็นเปอร์เซ็นต์ที่มันขึ้นไปมันขึ้นในระดับ 300-400% เหมือนกับแรมเลยนะเพียงแต่ว่าแต่เดิมอะราคาแรมต่อโมดูลกับราคา NAND Flash ต่อโมดูลราคาแรมมันสูงกว่าราคาแนนแฟลตส่วนหนึ่งเพราะความเร็วด้วยแหละความเร็วมันต่างกันมากตัวแรมหรือตัวเมมโมรีมันมีความซับซ้อนมันมีองค์ประกอบข้างในที่เราต้นทุนการผลิตมันสูงกว่าอยู่แล้วนะครับหมายว่าในราคาโมดูลเท่าๆกันแรมราคาสูงกว่าตัวสตอเรจหรือว่าแนนแฟลตเสมออยู่แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติโดยที่ไม่สนว่าราคามันขายกี่หน่วยเท่าไหร่นะแต่เอาราคาRAM ที่ความจุนี้สปีดนี้เมื่อกลางปีที่แล้วกลางปี2025มาเทียบกับราคาสัญญาซื้อขายที่ลีกออกมาที่หลุดออกมาเมื่อประมาณช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามันเพิ่มขึ้น
เราราวประมาณเกือบ 400% มาอยู่ประมาณสัก 360-380% โดยประมาณราคา NAND Flash เองที่ความจุเดียวกันสปีดเดิมเมื่อกลางปีที่แล้วพฤษภาคม2025กับสัญญาซื้อขายเมื่อพฤษภาคม2026ที่ผ่านมาก็เพิ่มขึ้นประมาณ 350-370% เหมือนกันเพราะฉะนั้นหมายความว่าทั้งราคา RAM คือหน่วยความจำ Memory และราคา Storage มันเพิ่มขึ้นในสัดส่วนใกล้เคียงกันก็คือประมาณ 3-4 เท่าตัวเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้านับเป็นต่อโมดูลราคามันนั่นอยู่แล้วนะครับแค่นั้นเลยประมาณนี้นะครับคุณเต้อจุ้ยนะครับ YouTube Music ถ้าไม่มี YouTube Premium ก็ปิดจอฟังไม่ได้แต่เมื่อกี้เขาบอกเขามี YouTube Premium ไงคุณเอส้มโต้ Big Boss YouTube Music ลองเล่นผ่านเว็บเบราว์เซอร์ที่ชื่อ Brave อีกละนี่ก็มาสายดาร์กอย่างเดียวเลยเป็นรูปหัวสิงสีแดงดูครับไม่ฟังคำถามเลยคุณเอส้มโต้รู้ว่า Brave มันดูได้เข้าใจ Brave มันทำมันแอบเถื่อนนิดๆขอบคุณคุณเฉลิมพลถ้าสมมุติ18ธรรมดาราคาเพิ่มไปสู่สี17 Pro เลือกอันไหนดี17 Pro ดีครับไม่เห็นต้องถามแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าตามอิงตามข่าวลือนะตอนนี้นะอิงตามข่าวลือนะตอนนี้นะ18iPhone ที่จะเปิดตอนเดือนกันยายนน่ะจะยังไม่มี18ธรรมดานะครับเขาจะเปิดเฉพาะตัวพรีเมียม3ตัวก่อนก็คือ18 Pro 18 Pro Maxแล้วก็ iPhone Ultra iPhone Ultra มีชื่อสมมุตินะครับเพราะว่าชื่อจริงๆนะไม่มีใครรู้มันจะเป็น iPhone รุ่นใหม่ที่เป็นสไตล์มือถือจอพับคล้ายๆพวก Samsung Galaxy Z Fold ว่ากันแบบนั้นส่วน iPhone 18รุ่นธรรมดากับตัว iPhone Air รุ่นที่2จะถูกเลื่อนไปเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้าว่ากันว่าน่าจะอยู่ช่วงประมาณต้นเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นนั่นแหละยังไม่มีใครรู้แต่มันคงขยับแหละแต่ขยับเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถามว่า18ธรรมดาราคาจะขึ้นไปชน10ราคาจะขึ้นไปเท่า17 Pro ก่อนหน้านี้ไหมผมไม่คิดว่าจะขึ้นไปขนาดนั้นเพราะว่าส่วนต่างมันยังเยอะอยู่นะคำว่าเยอะคือเอาอิงราคาปัจจุบันนะครับเอาอิงราคาปัจจุบันนะiPhone 17 Pro ตัวเริ่มต้นความจุ256 GB อยู่ที่ 43,900 ถูกไหมขณะที่ iPhone 17 ธรรมดาราคาเริ่มต้นปัจจุบันอยู่ที่ 29,900 อันนี้อิงราคาหน้าเว็บ Apple เนาะส่วนต่างมันอยู่ถึง 14,000 บาทถ้ามันบวกเพิ่มไปในสัดส่วนอัตราส่วนเท่ากันคือประมาณ 5,000 มันก็อยู่แค่ 30,000 กลางๆมันก็จะไม่เท่า iPhone 17 Pro อยู่ดีมันก็ยังถูกกว่า iPhone 17 Pro ปัจจุบันอยู่ดีเพียงแต่ว่าแก๊ปจากหมื่นประมาณ14,000จะลงมาเหลือแค่ประมาณแบบ 6,000 7,000 ก็ไปวัดกันอีกทีนึงประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย4808 Pocket Wi-Fi ต่างกับซิมเราเตอร์ยังไงซิมเราเตอร์เวลาคุณใช้งานคุณต้องเสียบปลั๊กมันไม่มีแบตในตัว Pocket Wi-Fi เหมือน Power Bank แต่มันใส่ซิมได้แล้วมันก็กระจาย Wi-Fi ได้แต่มันมีแบตเตอรี่ในตัวหน้าที่หลักเหมือนกันคือใส่ซิมแล้วกระจายเน็ตจากซิมการ์ดออกมาเป็น Wi-Fi เหมือนกันใช่แต่วิธีใช้งานหรือวิธีทำงานไม่เหมือนกันเพราะซิมเราเตอร์หรือว่า 4G เราเตอร์ 5G เราเตอร์แล้วแต่ใครจะเรียกถ้า 5G เราเตอร์เขาจะเรียก CPE เนาะมันต้องเสียบปลั๊กมันไม่มีแบตเตอรี่ในตัวมันจะไม่สะดวกพกพาไปใช้นอกสถานที่เท่าไหร่ถ้าคุณจะใช้คุณต้องวิ่งหาปลั๊กเสียบเอาง่ายๆแต่ถ้าเป็น Pocket Wi-Fi ไม่ต้อง Pocket Wi-Fi มีแบตเตอรี่ในตัวคุณสามารถที่จะแบบเหมือนถือ Power Bank 1ก้อนเป็นแต่คิดว่าเป็น Power Bank ที่สามารถกระจาย Wi-Fi ได้มันต่างกันแค่นี้แหละมันต่างกันแค่นี้แหละอันนี้ไม่นับเรื่องสเปคนะเพราะว่ามันก็ไปว่ากันเป็นรุ่นๆไปนะครับประมาณนี้ดึดถึงไหนแล้ววะเนี่ยคุณเฉลิมคุณชัยพกแบ็คทูสกูกำหนดมาเมื่อไหร่ถ้าอิงตามที่ลือกันอยู่ตอนนี้สัปดาห์นี้ครับสัปดาห์นี้ภายในสัปดาห์นี้ว่ากันว่าถ้าไม่คืนนี้ก็คือพรุ่งนี้คือก่อนสิ้นเดือนก่อนเนี่ยก่อนสิ้นเดือนมิถุนายนอันนี้อิงจากต่างประเทศนะ
ซึ่งในไทยก็พร้อมกันแหละเวลามันทำเขาทำทั้งโลก

พร้อมกันนะครับคุณกิติพงศ์ผมชอบโทนภาพกล้องดิจิแคมที่ใช้ CCD เซนเซอร์ยังพอหาซื้อถ่ายเล่นได้ไหมหรือไม่น่าเล่นแล้วแยกคำถามก่อนถามว่ายังพอหาซื้อมาถ่ายได้ไหมคิดว่าเราจะยังหาได้แต่จะต้องเป็นมือสองมือหนึ่งอาจจะหายากมากๆส่วนถามว่าไม่น่าเล่นแล้วไหมถ้าคุณชอบมันไม่เกี่ยวกับน่าเล่นหรือไม่น่าเล่นก็คุณชอบไงเขาซื้อมาลองก็คิดซะว่าเป็นแบบทอยแคมก็ได้นะครับคุณสุรศักดิ์นะฮะ ZTE V70 Max กับ Infinix Smart เอาตัวไหนดีถ้าให้ผมเลือกถ้าเอาสเปคเป็นตัวตั้งผมอาจจะเลือกตัว ZTE V70 Max แต่ถ้าเอาเรื่องService เข้ามาเกี่ยวข้องผมว่า Infinix ติดต่อง่ายกว่า ZTE นะจากที่เคยมีประสบการณ์มาก็อยู่ที่ว่าเอาสเปคหรือเอาService เป็นตัวตั้งถ้าเอาService เป็นตัวตั้งเอาเรื่องซอฟต์แวร์เป็นตัวตั้งผมอาจจะเลือก Infinix Smart ประมาณนี้ครับลองดูนะฮะคุณครับเคพี่บอสครับมีข่าวดีมาแล้วหรือยัง The Last of Us กับ Kingdom ซีซั่นใหม่ยังมีหรือยังไอ้ The Last of Us เดี๋ยวมันมีข่าวอยู่แต่ Kingdom มีเหรอฮะไม่เห็นมีข่าวเลยนะ Kingdom เนี่ยคุณปลายฝนนะครับมือถือแพงยอมกัดฟันซื้อมือถือจอ HD Plus 485จัดไปคุณเฉลิมพล17 Pro พอดีวันที่18เปิดตัวราคาก็น่าจะลงมาเหลือ 30,000 ปลายโอเคคุณเฉลิมพลลองย้อนกลับไปดูวันเก่าๆลองย้อนกลับไปดูที่ผ่านมาในอดีตนะครับเวลา Apple เปิดตัว iPhone รุ่นใหม่ iPhone รุ่น Pro จะหายไปจากตลาดเลยถ้าอ้างอิงที่หน้า Shop Apple Store และหน้าเว็บ Apple Store นะจะหายไปเลยก็คือ Apple จะไม่ประกาศลดราคารุ่น Pro เลยเขาจะประกาศลดเฉพาะราคารุ่นธรรมดาเท่านั้นเขาจะไม่ประกาศลดราคารุ่นโปรเขาจะรุ่นโปรหายจากตลาดไปเลยอันนั้นคือ official Apple เนาะทีนี้พอ Apple official คืออย่างเป็นทางการของ Apple ไม่ได้มีการประกาศลดราคากลับมาที่ช็อปในห้างที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex เพราะ Cinex ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนจำหน่ายนำเข้า iPhone ในประเทศไทยเนาะสินค้า Apple ในประเทศไทยเนาะพวกหน้าร้าน Studio 7 and Studio อาจจะมีการปรับลดราคาแต่ไม่การปรับลดราคาตามใจของ Cinex ไม่ใช่ตามใจ Apple เพราะ Apple ไม่ได้ประกาศลดราคาซึ่งก็มีโอกาสที่ผ่านมามันก็ไม่ได้ลดเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเหลือของไม่เยอะอยู่แล้วอย่างตอน17 Series เปิด16 Pro 16 Pro Max ก็ลดไปกระจึงเดียวลดไปอยู่ 3,000 กว่าบาทนิดเดียวนึกออกปะแล้วก็ของก็ไม่ค่อยมีด้วยประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะเทียบให้มัน to be fair แล้วกันนะคุณเฉลิมพลเอาง่ายๆว่าให้เอาราคาตั้งยังไม่ต้องมาสนราคาโปรแล้วกันราคาโปรที่คุณหามาได้หรือว่าเป็นกำไรของคุณไม่ว่ากันแต่ว่าเอาราคาตั้งก่อนส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ 14,000 แล้วคุณต้องตอบตัวเองแล้วแหละไม่มีใครตอบแท้ไม่มีใครตอบใครได้จริงนะหมูผมบอกว่าคุ้มไอคนที่รู้สึกว่าโหตั้ง 10,000 นึงแน่ไม่คุ้มหรอกบอนบ้าเปล่าใช่ป่ะถ้าเกิดผมบอกไม่คุ้มแต่คนที่เขาสึกว่า 10,000 เดียวเองเขาจะมองบอนบ้าป่ะผมบ้าทั้งขึ้นทั้งล่องเลยคุณผมบ้าแต่ถ้าเกิดทางความเห็นส่วนตัวผมนะเวลานี้ผมจะกล่าวว่าผมตอบไม่ได้เพราะผมยังไม่รู้เลยว่า18 Pro อัปเกรดอะไรบ้างมันมีข่าวลือแหละแต่บ่อยครั้งที่ข่าวลือไม่จริงถูกป่ะเพราะนั้นก็ต้องรอเปิดตัวก่อนถึงจะตอบได้ว่าเออแล้วก็ไปดูราคาเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยเพราะตอนนี้เราได้แต่คาดการณ์เท่านั้นว่ามันจะเปิดเท่านั้นเท่านี้มันจะแพงขึ้นเท่านั้นเท่านี้ถึงเวลาจริงอาจจะแพงขึ้น10,000เลยก็ได้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไม่รู้ไม่มีใครรู้แต่อันนี้คือการประเมินไงนี่คือการประเมินเพราะนั้นตอบไม่ได้เพราะนั้นคำตอบผมยังไม่มีให้ถ้าเป็นความเห็นผมยังไม่มีให้แต่ถ้าเกิดเป็นความเห็นส่วนตัวแต่ละคนอันนั้นคุณพิจารณาเองได้เลยเพราะว่าความส่วนต่าง 6,000 8,000 10,000 แต่ละคนมีความเห็นไม่เท่ากันบอกว่าจ่ายมือหนึ่งแต่คุณได้ชิปผมได้ชิปแรงกว่านะผมได้อัปเดตใหม่กว่าผมได้บอดี้ดีขึ้นผมอาจจะได้ไดนามิกไอแลนด์น้อยลงผมได้แบตเตอรี่เยอะขึ้นคุ้มจะตายใช่ป่ะแต่บางคนรู้สึกโอ้โหเพิ่มแค่นี้เองของเกิมก็ยังแรงอยู่เลยงั้นฉันประหยัดตังค์ไปหมื่นหนึ่งก็ได้ถูกป่ะไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเลยครับไม่มีเลยเพราะคำตอบถูกต้องแล้วแต่คนเลยตัดเจกสุดๆเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็ลองดู
แต่รู้สึกว่าถ้าคิดว่าถ้าคำตอบอยู่ในหัวตัวเองอยู่แล้วว่าถ้า iPhone

0: คน18สมมุติถ้าคือจะซื้อรุ่นโปรจากแรกนะแล้วเฮ้ยจะซื้อ10ถ้าคำถามอยู่ในหัวตอนนี้คือจะซื้อ17 Pro วันนี้ไปเลยหรือจะซื้อ18 Pro ตอนเขาเปิดตัวแล้วถ้าตีอ่ะคุณฟันธงในหัวคุณเองว่าเฮ้ย18 Pro น่าจะเปิดอยู่ประมาณ 40,000 อ่ะตีว่า 50,000 มีทอน 1,000 แล้วแต่50,000มีทอนกับวันนี้คุณซื้อ17 Pro อาจจะได้ราคาโค้ดส่วนลดบลาบลาบลาจะอยู่ประมาณสักจาก 43,900 จะเหลือประมาณสักอาตีมา 40,000 ทุ่นๆคุณรู้สึกว่าอันไหนคุ้มอ่ะอันนั้นคุณตอบตัวเองได้เลยว่าคุณพร้อมจ่ายคุณอยากจ่าย 40,000 วันนี้หรือคุณพร้อมจ่าย 50,000 ในวันข้างหน้าไหมอันนั้นคุณตอบตัวเองได้อยู่แล้วประมาณนี้ไปละวันนี้นะบอสลาไปละผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดยในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: มมุติน้ำเงินส่งพัสดุยาเสพติดให้แอมีนาที่คอนโดย่านบางนาเตรียมคุมตัวขยายผลค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาบ่ายนี้สท.แถลงผลทุจริตสอบท้องถิ่นระบุพบพิรุธแก้ฝ่ายคะแนน115ครั้งสั่งตรวจสอบย้อนหลังข้าราชการใหม่ 15,560 รายเป็นการด่วน CBI เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายบิ๊กจ๊อดใช้หญิงไทยลำเลียงเฮโรอีนข้ามชาติยึดยาเสพติดกว่า132กิโลกรัมมูลค่าทะลุ400ล้านบาทชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมนีอีซึ่งถึงแก่อสัญกรรมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันที่เสาร์ที่4กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดลการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับประเด็นแรกครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของขบวนการค้ายาเสพติดนะครับที่ไปให้แอร์สาวหิ้วเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียนะครับหลังจากมีการขยายผลพบชายสวมฮูดสีน้ำเงินเป็นคนมาส่งพัสดุให้กับแอร์สาวล่าสุดครับรวบตัวชายคนนี้ได้แล้วนะครับโดยความคืบหน้ากรณีแอร์มีนาถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมคาสนามบินเมืองเมลเบิร์นในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนน้ำหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนไปในกระเป๋าสัมภาระต่อมาครับเจ้าหน้าที่ปปส.และตำรวจนครบาลแกะรอยล่าตัวชายปริศนาสวมเสื้อฮูดนั่งรถมาส่งกล่องพัสดุต้องสงสัยให้กับแอร์สาวที่คอนโดย่านบางนาเมื่อ22มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ขยายผลจับกุมนายอุทัยชายใส่ฮู้ดสีดำเงินนั่งมาในรถเก๋งสีเทาดำนำพัสดุที่มียาเสพติดไปส่งให้แอร์มีนาได้แล้วนะครับโดยจับกุมได้ที่บริเวณสถานีขนส่งสายเก่าเทศบาลนครพิษณุโลกซึ่งการซักถามก็ยอมรับว่าเป็นคนใส่ฮู้ดสีดำเงินว่าจ้างนายอติราชขับรถยนต์แล้วก็เป็นคนนำกล่องพัสดุส่งให้กับมือนางสาวมีนาเมื่อ22มีนาคมที่ย่านคอนโดบางนาครับซึ่งเจ้าหน้าที่เตรียมนำตัวในอุทัยตรวจค้นแหล่งกบดานที่อยุธยาช่วงบ่ายนี้ทั้งนี้การจับกุมดังกล่าวเป็นการขยายผลหลังจากที่เมื่อวานนี้ครับตำรวจจับกุมนายอติราชคนขับรถพาในอุทัยวัย59ปีและนายอติราชซักทอดว่าได้รับจ้างจากชายลักษณะต่างด้าวนั่งมาด้วยกันไปส่งพัสดุที่คอนโดของนางสาวมีนาส่วนรถยนต์คันนั้นได้เข้าอู่ที่อยุธยาครับขณะที่ตำรวจตรวจสอบประวัติคนขับรถพบเคยถูกจำคุกตลอดชีวิตแต่ว่าได้รับโทษจริง20ปีจากการถูกจับกุมขณะลักลอบลำเลียงยาบ้า 10,000 เม็ดจากเชียงรายมากรุงเทพเมื่อปี40คดีนี้พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเปิดเผยว่าการสืบสวนเส้นทางการเงินยืนยันได้ว่าเงินค่าจ้างที่กลุ่มคนร้ายโอนเป็นค่าหิ้วให้กับนางสาวมีนารวมเป็นเงิน 3,400 บาทแบ่งจ่ายเป็นค่ามัดจำ 1,700 บาทและอีก 1,700 บาทได้โอนจ่ายให้ในวันที่นางสาวมีนาจะบินนะครับขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าหลังตำรวจจับกุมนายอุทัยผู้ต้องหาที่ถูกระบุว่าเป็นชายสวมเสื้อฮูดนำพัสดุไปส่งให้กับแอร์สาวปปส.ก็ได้ประสานตำรวจนครบาลเร่งขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องสืบหาผู้บงการผู้ว่าจ้างและผู้ร่วมขบวนการประเด็นสำคัญก็คือการตรวจสอบตัวบุคคลปริศนาที่ติดต่อประสานกับแอร์สาวซึ่งยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในไทยหรือว่าเป็นบุคคลเดียวกับผู้ที่มีชื่อข้อมูลเป็นผู้ประสานงานรับยาเสพติดปลายทางในประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์ขมลเลขาธิการปปส.ขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนผู้ที่ถูกจับกุมได้เพื่อยืนยันต้นต่อกระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียและไต้หวันมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน2คนเป็นตัวการใหญ่รับผิดชอบส่งยา2ขาครับขาหนึ่งไปออสเตรเลียอีกขาหนึ่งไปไต้หวันส่วนของไทยนอกจากพบจ้างไรเดอร์และก็แอร์มีคนไทยที่เป็นตัวการใหญ่เกี่ยวข้องหรือไม่ก็อยู่ระหว่างการขยายผล ส่วนการขยายผลของปปส.ในคดีแอมีนาครับยังมีการระบุถึงนายอาทิตย์และนางทัศพรสามีภรรยาชาวลาวที่จังหวัดเลยหลังสืบสวนพบข้อมูลรับจ้างส่งพัสดุมาแล้ว6ครั้งครั้งละ 8,000 บาทจากผู้ว่าจ้างชาวลาวในจำนวนนั้นไปส่งที่ซอยรางน้ำแล้วก็บางกะปิพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำโฆษก DSI เปิดเผยว่า DSI ได้รับคดีเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเป็นคดีพิเศษโดยปปส.ได้ส่งมอบตัวให้กับ DSI ดำเนินการตามกฎหมายเมื่อ 23:00 น.และเริ่มสอบปากคำโดยสอบเสร็จราวๆ 2:00 ครับขณะนี้ได้คุมตัวไปฝากขังต่อศาลแล้วเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง2คนรับสารภาพในส่วนที่พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาแต่ปฏิเสธความเชื่อมโยงกับเครือข่ายลักลอบค้ายาและปฏิเสธเกี่ยวข้องกับการลักลอบส่งเฮโรอีนในคดีที่เชื่อมโยงกับแอร์สาวมีนาครับ
2: ทางด้านตำรวจนครบาล นะคะได้มีการเปิดเผยถึงแชทนะคะที่แอดมินเพจ Rose คุยกับแอร์มีนานะคะแชทนั้นระบุวันที่6มิถุนายนตอน 8:55 นาทีค่ะ Rose นั้นทักแชทมาหาแอร์มีนาว่าจอง9โลค่ะก่อนโอนจองขอดูตั๋วบินก่อนได้ไหมคะลักษณะว่าเป็นการพูดคุยเพื่อจะจองน้ำหนักของพัสดุที่จะฝากหิ้วไปด้วยนะคะพอประมาณ 9:12 นาทีค่ะแอมีนาก็ตอบกลับว่าอันนี้ฝากไปเมลถูกต้องไหมคะซึ่งก็คาดว่าน่าจะเป็นการสอบถามกลับไปนะคะว่าจะฝากหิ้วไปที่เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียใช่หรือไม่ซึ่งโรสก็ตอบกลับมาว่าใช่ค่ะนะคะแล้วก็อีกแชทนึงก็เป็นตัวอย่างพัสดุที่โรสนั้นส่งมาให้แอมีนาดูก็เป็นกระเป๋าผ้าลายไทยระบุข้อความว่ากระเป๋ากว้าง14ยาว16นิ้วแล้วก็ตอบกลับข้อความของแอมีนาที่ถามว่าให้ไปส่งที่ไหนของเมลเบิร์นนะคะโรสก็บอกว่าให้น้องมารับค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ยังไปเปิดปฏิบัติการบูรณาการครั้งใหญ่ทลายเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติของบิ๊กจ๊อดหัวหน้าขบวนการชาวต่างชาติผิวสีใช้คนไทยขนลำเลียงเฮโรอีนและโคเคนจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยก่อนจะส่งออกไปต่างประเทศและกระจายสู่เครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดทั่วโลกค่ะผลการปฏิบัติระหว่างวันที่18พฤษภาคมถึง1กรกฎาคมนะคะเจ้าหน้าที่สามารถจับผู้ต้องหาได้6คดีรวม13รายเป็นคนไทย7รายไนจีเรีย5รายและโปแลนด์1รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดเฮโรอีน110กิโลกรัมมูลค่าประมาณ331ล้านบาทและโคเคน 22.2 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ66ล้านรวมมูลค่าของกลาง400ล้านนะคะทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาร่วมกันมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายยาจะปิดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าและก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐค่ะจากการสืบสวนเพราะว่าบิ๊กจ๊อดยังหลบหนีอยู่ต่างประเทศนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกับเครือข่ายชาวต่างชาติผิวสีใช้วิธีตีสนิทหญิงไทยผ่านแอปพลิเคชัน TikTok ค่ะก่อนจะเดินทางเข้ามาสารสัมพันธ์บางรายก็ถึงขั้นอยู่กินฉันสามีภรรยาแล้วก็มีลูกด้วยกันด้วยนะคะเพื่อสร้างความไว้วางใจก่อนจะหลอกหรือบังคับให้หญิงไทยเดินทางไปรับยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านและลักลอบข้ามแม่น้ำโขงกลับเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติจากนั้นจึงใช้รถยนต์ของเครือข่ายลำเลียงเข้าสู่กรุงเทพเพื่อส่งต่อให้สมาชิกชาวต่างชาติและบางส่วนก็ถูกเตรียมส่งออกไปยังประเทศที่3ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะตำรวจยังพบว่าขบวนการมีเทคนิคการอำพรางยาเสพติดอย่างแนบเนียนนะคะโดยซุกซ่อนเฮโรอีนไว้ในถุงขนมถุงกาแฟถุงอาหารสัตว์กล่องผ้าอเนกประสงค์รวมถึงซ่อนในกระดาษจัดส่งเสื้อเชิ้ตค่ะเพื่อจะหลีกเลี่ยงการตรวจค้นแล้วก็ผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ของสนามบินข้อมูลการสืบสวนระบุว่าถ้าเฮโรอีนล็อตดังกล่าวสามารถลำเลียงไปยังประเทศออสเตรเลียได้จะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ10ล้านบาทส่งผลให้ของกลางทั้งหมดมีมูลค่าพุ่งสูงกว่าพันล้านบาทนะคะก็เป็นแรงจูงใจสำคัญให้เครือข่ายลงทุนใช้หญิงไทยเป็นเหยื่อในการขนยาเสพติดค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับเพราะว่าล่าสุดทางสท.แถลงนะครับว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐร่วมเอกชนแก้คะแนนไปถึง115ครั้งครับ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ถึงเวลาปล ่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหากรรม

0: รางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าคดีโกงสอบครับกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นและวสท.แถลงผลสอบทุจริตท้องถิ่นบอกว่าพบพิรุธแก้ไฟล์คะแนนไปถึง115ครั้งครับกรณีปปช.ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางใหญ่นนทบุรีซึ่งถูกใช้เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบเพื่อปรับคะแนนให้ตรงกับรายชื่อผู้ยอมจ่ายเงินค่าวิ่งเต้นตั้งแต่ 350,000 บาทจนถึง 800,000 บาทและพบสำเนากระดาษคำตอบกว่า3,000 รายกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นได้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงครับเมื่อวันที่23มิถุนายนเพื่อตรวจสอบกระบวนการทั้งหมดให้เกิดความโปร่งใสผลการสืบสวนข้อเท็จจริงเบื้องต้นในกระบวนการตรวจและประมวลผลจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านคณะกรรมการพบความผิดปกติที่สอบไปในทางทุจริตอย่างชัดเจนครับโดยไฟล์บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านที่สท.ได้รับจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างก็คือมหาวิทยาลัยที่จัดสอบพบว่ามีชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างบันทึกไฟล์เป็นคนสุดท้ายและมีประวัติการเข้าใช้งานแก้ไขไฟล์สูงถึง115ครั้งรวมถึงปรากฏชื่อบริษัทเอกชนที่เป็นข่าวว่ามีการปลอมแปลงกระดาษคำตอบเข้ามาทำการแก้ไขไฟล์ดังกล่าวด้วยนอกจากนี้ยังพบประเด็นสำคัญครับก็คือข้าราชการของสท.ได้รับมอบแฟลชดราฟต์ประมวลผลผู้สอบผ่านจากเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้างเพื่อนำไปประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ซึ่งแฟลชไดรฟ์ดังกล่าวไม่ใช่แฟลชไดรฟ์ฉบับต้นฉบับที่ถูกเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในห้องทำงานของอธิบดีสท.ครับคณะกรรมการระบุเพิ่มเติมว่าในขั้นตอนการตรวจทานความถูกต้องก่อนประกาศผลสอบพบว่ามีข้าราชการของสท.ร่วมกับผู้รับจ้างตรวจทานรหัสและคะแนนหลายครั้งจึงมีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอาจจะเกิดการแก้ไขคะแนนคำตอบในขั้นตอนนี้โดยความร่วมมือระหว่างข้าราชการสท.ผู้รับจ้างและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องและเมื่อ26มิถุนายนครับสท.ได้ร่วมกับคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงของกระทรวงมหาดไทยทำการส่วนตรวจข้อมูลผลคะแนนสอบในแฟลชไดรฟ์ต้นฉบับที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยพบว่าผลคะแนนในไฟล์กระดาษคำตอบไม่ตรงกันกับผลคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการกลางสอบแข่งขันประกาศรายชื่อแต่เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาและให้เกิดมีความเป็นธรรมนะครับประธานกรรมการกลางในการสอบแข่งขันมอบหมายให้สท.ร่วมกับภาคีเครือข่ายดำเนินการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของผลคะแนนสอบภาคกและภาคขของผู้เข้าสอบแข่งขันที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วจำนวนทั้งสิ้น 15,560 รายโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน3วันก็คือวันที่4นี้นะครับจนถึงวันที่6กรกฎาคมแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อวานนี้ทางมสว.นำโดยศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีก็ออกมาแถลงนะครับว่าไม่พบข้อสอบรั่วแต่พบคนนอกครับแทรกแซงกระบวนการประกาศคะแนนยินดีให้ความร่วมมือตรวจสอบกับทุกฝ่ายแล้วก็กล่าวทิ้งท้ายด้วยนะครับว่าหากนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็ต้องไปขอปปช.แล้วก็นำแฟลชไดรฟ์มาเปิดคู่กันเลยครับระหว่างมสว.กับสท.นะครับว่าตรงไหนมีการแก้ไฟล์คำตอบนะครับเห็นใจคนที่สอบได้แล้วคนที่ไปทุจริตก็ไม่ควรมาทำงานคนที่สอบไม่ได้มันไม่ถูกต้องมันน่าจะสั่งการเพื่อเอาแฟลชไดรฟ์มาชนกันว่ามีความต่างกันยังไงครับ
2: มาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเหตุเด็ก11ขวบขับกระบะชนขบวนพระธุดงค์นะคะที่ริมถนนจังหวัดมุกดาหารมรณภาพถึง10รูปล่าสุดก็มีการนำส่งสรีระสังขารกลับไปยังวัดต่างๆที่พระที่มรณภาพจำพรรษาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปกลับมาที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีด้วยขบวนรถกู้ภัยนะคะมีพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีและเจ้าอาวาสมณีวนารามเป็นประธานเดินจูงค่ะโดยสรีระสังขารพระสงฆ์7รูปก็มีพระภิกษุโยธินวรรณสีพระภิกษุรัสตะทองบุราณพระภิกษุนิคมอังกาพระภิกษุศักดาศีลาพระภิกษุสำรวยระวังพระภิกษุชัยสอนนันทสิงห์พระภิกษุสาครคลังสูงเนินเข้าในศาลาตามอายุพรรษานะคะจากนั้นก็มีพิธีสวดมาติกาตามประเพณีค่ะ โดยวันนี้จะเปิดให้สาธุชนส่งน้ำสรีระสังขารพระทั้ง7รูปนะคะจนถึงเวลาบ่าย3แล้วพอ4โมงเย็นค่ะก็จะมีพิธีส่งน้ำหลวงพระราชทานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานซึ่งการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่อาพาธทั้งหมดไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระภิกษุที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมด้วยสมเด็จพระสังฆราชค่ะที่โปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ด้านออยแสงศิลป์ศิลปินและลูกชายของหนึ่งในพระที่มรณภาพจากเหตุครั้งนี้เปิดใจนะคะว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการติดต่อหรือว่าพบกับคู่กรณีซึ่งตนพร้อมพูดคุยและรับฟังความคิดเห็นเพื่อความกระจ่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมองว่ากรณีนี้มีความละเอียดอ่อนทางข้อกฎหมายคุ้มครองเด็กค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดเตือนใจไปถึงผู้ปกครองนะคะให้คำนึงถึงวุฒิภาวะของเด็กเป็นสำคัญถ้าเด็กยังไม่พร้อมไม่ควรฝึกให้ขับขี่ยานพาหนะค่ะท่านี้สำหรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะทีมแพทย์โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีกำลังให้การดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งทำการรักษาอย่างเต็มที่ขณะที่พระภิกษุรูปอื่นๆที่อาการดีขึ้นก็กลับมาพักฟื้นอย่างวัดต้นทางโดยมีคณะสงฆ์และทีมแพทย์ร่วมกันดูแลสภาพจิตใจเพื่อบรรเทาอาการสะเทือนใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะและวันนี้ช่วง 4:00 น.นะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจะเดินทางเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลศพด้วยที่วัดน้ำขุ่นค่ะส่วนที่โคราชนะคะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายสรีระสังขารของพระสาครตปะคุโนคลังสูงเนินอายุ63ปีพรรษา5จากโรงพยาบาลมุกดาหารเดินทางมาถึงศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพท่ามกลางบรรยากาศที่โศกเศร้าค่ะสำหรับพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพจะมีขึ้นในเวลา 4:00 น.วันนี้นะคะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมามาเป็นประธานในพิธีต่อด้วยพิธีสุกรรมศพจุดธูปเทียนเครื่อง5หน้าตู้พระอภิธรรมพระพิธีธรรม4รูปเจริญพระอภิธรรมและประธานในพิธีทอดผ้าสบงพระราชทานเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่พระสาครค่ะขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าของ Facebook ชื่อว่าโรเบิร์ตน้ำเต็มคันได้โพสต์คลิปว่าก่อนเกิดเหตุตนเองเพิ่งจะทำบุญด้วยการถวายน้ำดื่มพระสงฆ์ที่ร่วมธุดงค์ในครั้งนี้ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าตกใจมากแล้วก็เสียใจมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับบิ๊กตูนครับลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเร่งพัฒนาชายแดน3ภาควันนี้ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาพื้นที่ความมั่นคงชายแดนภายใต้โครงการน้ำไหลไฟสว่างทางดีมีสัญญาณโทรศัพท์โดยเดินทางไปยังพื้นที่กองป้องกันชายแดนด้านตะวันออกตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาสำหรับพื้นที่ที่จะลงติดตามก็ประกอบด้วย3กองกำลังหลักๆนะครับก็ได้แก่กองกำลังสุรนารีกองกำลังบูรพาและกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดซึ่งมีบทบาทสำคัญในการดูและความมั่นคงและคุ้มครองที่ปไตยของประเทศตามแนวชายแดนครับโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการรับฟังปัญหาและอุปสรรคจากหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งผลักดันให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะเกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งด้านระบบน้ำประปาไฟฟ้าเส้นทางคมนาคมการเข้าถึงสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารทางนี้การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจะดำเนินการควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศผลักดันการพัฒนาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมควบคู่การยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศครับ
2: มาดูเรื่องของการรับน้องกันนะคะความคืบหน้าเหตุเด็กช่างรับน้องจนทำให้มีเหตุการณ์ทำปืนลั่นใส่หน้าอกรุ่นน้องเสียชีวิตนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดวันที่3กรกฎาคมค่ะตำรวจสภ.โพแก้วรับแจ้งจากโรงพยาบาลมหาชัยว่ามีคนถูกอาวุธปืนยิงเสียชีวิตที่ถนนเลียบคลองหมู่บ้านเสรีเก่าเฟส2หมู่2ตำบลตะลุ่มล้มอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะคะเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบก็ไปพบกล่องเลือดแล้วก็พบขวดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แตกกระจายเกลื่อนพื้นค่ะผู้เสียชีวิตชื่อนายนิรพลหรือว่านิวอายุ22ปีนะคะผู้สื่อข่าวก็พูดคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตค่ะเขาเล่าว่าก่อนจะเกิดเหตุกลุ่มพวกตนประมาณ5คนเนี่ยนั่งดื่มกินกันอยู่แถวกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็ชวนกันย้ายมานั่งดื่มตรงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีชายสวมเสื้อคลุมสวมเสื้อกันน็อกเต็มใบนะคะขี่รถจักรยานยนต์มาคว้าปืนยิงใส่ลูกกระสุนถูกผู้ตาย1นัดล้มนอนลงกับพื้นค่ะจากนั้นตนและเพื่อนๆจึงอุ้มร่างมาส่งที่โรงพยาบาลนะคะตำรวจสอบสวนเพื่อนในกลุ่มพบให้การนะคะวกไปวนมาให้การไม่ตรงค่ะเพื่อนอีกคนอ้างว่าระหว่างที่นั่งดื่มกันมีการหยิบปืนปากกามาเล่นจังหวะส่งต่อให้ผู้เสียชีวิตปืนเกิดลั่นด้วยความตกใจก็เลยโยนทิ้งคลองตำรวจประสานกู้ภัยดำน้ำค้นหาใช้เวลา2ชั่วโมงก็ยังไม่พบนะคะขณะที่ชาวบ้านใกล้เคียงบอกว่าได้ยินเสียงคล้ายคนทะเลาะกันก่อนจะได้ยินเสียงปืนแล้วก็ได้ยินเสียงผู้ชายร้องขอความช่วยเหลือจับใจความได้ว่าช่วยด้วยหายใจไม่ออกนะคะยังมีชาวบ้านให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าจุดเกิดเหตุเป็นที่ส่วนบุคคลไม่ค่อยจะมีใครผ่านค่ะเพราะว่าเป็นทางตันส่วนมากก็มีแค่วัยรุ่นกลุ่มเดิมชอบพารุ่นน้องมาแอบทำกิจ

0: กรรมรับน้องบ่อยๆนะคะล่าสุดตำรวจสภ.โพแก้วนำตัวเพื่อน4คนไปสอบปากคำเพิ่มเติมแล้วก็นำไปตรวจค้นบ้านผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนไทยประดิษฐ์2กระบอกค่ะทางตำรวจจึงทำการตรวจยึดเป็นหลักฐานส่งดำเนินคดีพ.ร.บ.อาวุธปืนนะคะขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพกลุ่มเพื่อนผู้เสียชีวิตซึ่งมีการขี่รถมอเตอร์ไซค์พาผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแล้วก็ตะโกนว่าขอทางหน่อยพร้อมกับมีการบีบแตรเป็นระยะก่อนที่จะพากันขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปตามเส้นทางเพื่อมุ่งหน้าโรงพยาบาลมหาชัย2ค่ะ
1: รัฐบาลเร่งปรับโครงสร้างพลังงานไทยเข้าสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดลดฟอสซิลเพิ่มพลังงานหมุนเวียนสร้างความมั่นคงทางพลังงานและโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าโลกกำลังก้าวสู่การแข่งขันครั้งใหม่ที่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงด้านเทคโนโลยีหรือว่าการผลิตแต่แข่งขันกันว่าใครจะสามารถผลิตไฟฟ้าสะอาดได้มากกว่าเพราะพลังงานสะอาดกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนการส่งออกและก็การสร้างงานในอนาคตรัฐบาลจึงเร่งปรับโครงสร้างพลังงานของประเทศเพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วครับข้อมูลจากรายงานทบทวนสถิติโลกด้านพลังงานฉบับล่าสุดของสถาบันพลังงานระบุว่าปี2025หรือว่า2568พลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์รวมกันกลายเป็นแหล่งพลังงานใหม่ที่เพิ่มเข้าสู่ระบบไฟฟ้าของโลกมากที่สุดเป็นครั้งแรกขณะที่ความต้องการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกเพิ่มขึ้นต่อเนื่องและกำลังผลิตใหม่ส่วนใหญ่มาจากพลังงานคาร์บอนต่ำโดยพลังงานลมและแสงอาทิตย์เติบโตถึง 18.3% ในปีเดียวสะท้อนว่ากำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไฟฟ้าสะอาดอย่างชัดเจนครับทีนี้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไม่ใช่เพียงเรื่องสิ่งแวดล้อมแต่ว่าเป็นเรื่องของความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพราะว่าอุตสาหกรรมยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็น data center อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ไฟฟ้าอุตสาหกรรมอาหารหรือว่าภาคส่งออกต่างต้องการไฟฟ้าที่มั่นคงมีต้นทุนเหมาะสมและก็สอดคล้องกับมาตรฐานการลดการปล่อยคาร์บอนที่เข้มงวดขึ้นทั่วโลกหากประเทศไทยเตรียมความพร้อมไม่ทันก็อาจจะสูญเสียโอกาสในการดึงดูดการลงทุนและขยายตลาดส่งออกในอนาคตได้นะครับนายกรัฐมนตรีจึงให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศมอบหมายให้ทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนมาตรการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนการผลักดันโครงการโซล่าภาคประชาชนการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะระบบกักเก็บพลังงานระบบบริหารจัดการพลังงานรวมถึงการเตรียมใช้เงินตามพระราชกำหนดกู้เงินด้านพลังงานครับเพื่อสนับสนุนโครงการที่ลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่วัดผลได้ครับ
0: เมื่อวานนี้มีการตรวจยึดหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบนะคะคือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ก็รับแจ้งเบาะแสว่าจะมีรถกระบะต้องสงสัยนะคะขับเข้ามาในพื้นที่ตลิ่งริมโขงพื้นที่บ้านส้มปล่อยตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารค่ะก็ไปเห็นมีกลุ่มชาย 10-15 คนกำลังแบกสิ่งของจากเรือไปขึ้นรถนะคะลักษณะเป็นกระสอบค่ะแล้วก็พอช่วง 1:20 นาทีเจ้าหน้าที่ก็ขับรถไล่ล่ามานะคะแล้วก็ส่งสัญญาณให้คนขับรถหยุดแต่ว่าทันทีที่รถคันดังกล่าวเห็นว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็รีบเร่งความเร็วหลบหนีค่ะชุดลาดตระเวนก็ไล่ติดตามจนถึงบ้านมโนรมที่จังหวัดมุกดาหารถนนวงแหวนรอบนอก238จนสุดท้ายสามารถควบคุมตัวนายทักษิณอายุ58ปีคนขับได้นะคะแล้วก็ตรวจยึดรถกระบะตู้ทึบไว้ตรวจสอบด้วยไปตรวจค้นภายในรถพบหนังหมูแช่แข็ง36กระสอบประมาณ720กิโลค่ะบรรจุภัณฑ์ระบุแหล่งกำเนิดอยู่ที่ประเทศเยอรมนีไม่มีเอกสารแสดงการเป็นเจ้าของแล้วก็ใบรับรองสุขศาสตร์ซากสัตว์ด้วยนะคะด่านกักกันสัตว์มุกดาหารก็เลยเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการบันทึกจับกุมแจ้งข้อกล่าวหากระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์นำเข้าซากสัตว์จากต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้าออกผ่านเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับชาวอิหร่านร่วมไว้อาลัยคาเมเนอีครับชาวอิหร่านจำนวนมากรวมตัวกันบนท้องถนนในกรุงเตหะรานวันศุกร์ครับเพื่อร่วมไว้อาลัยอายาตอลลอฮ์อาลีคาเมเนอีอดีตผู้นำสูงสุดของประเทศซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาจากเหตุโจมตีทางอากาศโดยสหรัฐและอิสราเอลโดยทางการอิหร่านเริ่มจัดพิธีศพที่จะดำเนินงานต่อเนื่องเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากนี้จะมีการเคลื่อนร่างของคาเมเนอีไปยังเมืองกุมเมืองนาจาฟและก็เมืองคาบาล่าซึ่งเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิหร่านและอิรักก่อนที่จะนำไปฝังเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาในขั้นสุดท้ายที่เมืองมัชฮัดซึ่งเป็นที่ตั้งของศาสนสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของประเทศครับ
0: ไม้สักหรือไม้สักนะคะพายุไต้ฝุ่นลูกที่10ของปีนี้พัดขึ้นชายฝั่งมณฑลไหหนานหรือไหหลามทางตอนใต้ของจีนเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์ค่ะทำให้เกิดลมพัดกระโชกแรงและฝนตกหนักในพื้นที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นบอกว่าพายุหมุนเข็นร้อนลูกนี้ได้เคลื่อนขึ้นฝั่งเมื่อตอน 18:20 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่บริเวณเขตอำเภอปกครองตนเองเหลิงซุยกลุ่มชาติพันธุ์หลีของมณฑลไหหนานขณะพัดขึ้นฝั่งพายุมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง23 กม/วินาทีค่ะและเพื่อรับมือกับผลกระทบจากพายุนะคะบริการรถไฟทุกขบวนทั้งเที่ยวไปและขากลับจากมณฑลไหหนานถูกสั่งระงับให้บริการในวันศุกร์และวันเสาร์นี้ขณะที่ท่าอากาศยานนานาชาติซานหยาฟีนิกซ์ได้สั่งระงับเที่ยวบินตั้งแต่วันศุกร์แล้วค่ะบริเวณช่องแคบฉงโจได้มีการระงับบริการเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากสำหรับผู้โดยสารและยานพาหนะตั้งแต่เวลาเช้ามืดของวันเสาร์นี้และคาดว่าจะหยุดให้บริการ 1-2 วันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศนะคะส่วนโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็กในเมืองซันยาและเขตปกครองตนเองเล่อตงกลุ่มชาติพันธุ์หลีปิดทำการชั่วคราวเหมือนกันค่ะบริเวณนอกชายฝั่งของอำเภอหลิงซุยอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นได้ส่งผลกระทบต่อฐานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในทะเลลึกเมื่อเกิดคลื่นยักษ์โหมซัดกระชังเพาะปลาอย่างรุนแรงแต่ยังไม่มีรายงานความเสียหายที่แน่ชัดทางนี้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นคาดการว่าจะยังคงมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอำเภอหลิงซุยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าค่ะทางการท้องถิ่นเมืองอุรุมชีเมืองในเขตปกครองตนเองเจียงอุยนะคะทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนได้เร่งดำเนินมาตรการคลายความร้อนฉุกเฉินเพื่อดูแลประชาชนให้ปลอดภัยหลังอุณหภูมิพุ่งสูงทะลุ40องศาเซลเซียสในสัปดาห์นี้ค่ะตอนนี้เมืองอุรุมชีนั้นร้อนระอุอุณหภูมิทะลุ40องศานะคะส่วนมาตรการต่อสู้กับสภาพอากาศร้อนจัดเจ้าหน้าที่ก็ระดมรถพ่นละอองฝอยและก็รถฉีดน้ำแรงดันสูงมาร่วมปฏิบัติการลดอุณหภูมิความร้อนในพื้นที่กลไกทำงานของรถพ่นละอองฝอยก็จะทำให้แปลงน้ำกลายเป็นละอองน้ำแล้วก็ระเหยไปในอากาศอย่างรวดเร็วเป็นการดูดซับความร้อนและลดอุณหภูมิโดยรอบพร้อมกับเพิ่มความชื้นไปในตัวด้วยค่ะขณะที่รถฉีดน้ำที่วิ่งตามหลังมาก็จะทำการฉีดพ่นน้ำลงสู่พื้นผิวถนนโดยตรงเพื่อลดความร้อนของพื้นผิวอย่างรวดเร็วป้องกันไม่ให้ถนนยางมาตอยอ่อนตัวภายใต้อุณหภูมิที่ร้อนจัดค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
5: บอลโลกสตอรี่
6: โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
7: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
8: อินทผลัมทางเลือกเพื่อสุขภาพแทนน้ำตาล แม้น้ำตาลจะมีผลเสียต่อสุขภาพแต่ความอยากของหวานยังเป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยงการใช้อินทผลัมเป็นทางเลือกแทนน้ำตาลจึงกลายเป็นที่นิยมเพราะช่วยเติมความหวานได้อย่างปลอดภัยและดีต่อสุขภาพอินทผลัม

0: อย่างมีประสิทธิภาพและยังมอบคุณค่าทางโภชนาการมากมายเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและการบริโภคน้ำตาลที่น้อยลงและปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ให้ดีต่อสุขภาพในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เป็นคนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
5: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
6: เรียกเข้าว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกเข้าว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00นาฬิกาทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: อย่าเป็นเพลงแต
8: ่เฮ้ยเดี๋ยวพี่สวัสดีก่อนสวัสดีคุณผู้ฟังก่อน
9: เอาเพี้ยนเนี่ย
8: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
9: สวัสดีสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับเรียกข้าวว่าเซียน
8: ครับเจอวันนี้เป็นไทยฮะดี
9: แขกรับเชิญนี่โอ้โหคนทันคนทำเหรอ
8: คนทันลำพัน
9: คนทัน
8: ลำพัน
9: คนทันลำพัน
8: อย่าบอกนะคุณเอาพี่แจ้มา
9: ใช่
8: มาดิต้องเม้งต้องเม้งนี่นะ
9: เมื่อกี้ที่ร้องไปนี่พี่แจ้
8: ครับ
9: คนนี้พี่แช่
8: ไม่ใช่ข้าวแช
9: ่นี่โอ้โหแล้วเล่นกับเรานะเสียงที่ได้ยินนะฮะเสียงพิน
8: ไอ้นี่เจอโทษนะทำไมไม่อาจารย์ไม่ตั้งไปจากบ้านมันตั้งอะไรในห้องโถง
10: ตั้งแล้วมันเพี้ยนอีก
8: มันเพี้ยนอีก
9: โอ้ยเจ้าเนาะไอ้คนที่ไหนเนี่ย
10: คนร้อยเอ็ดครับ
8: คนร้อย
9: เอ็ดเสียงประจำวันนี้ของเรานะฮะเป็นอาจารย์สอนพิน
8: ครับ
9: เล่นพินมาทั้งชีวิต
8: เอางี้ดีกว่าเขาไปสอนที่ไหนบ้าง
9: มหิดลศาลายา
8: เฮ้ยแล้วจับสอนมหิดลเลยเหรอ
9: โถนี่เอกดนตรีเลย
10: สอนมา18ปีแล้วครับนี่มหิดล
8: อาจารย์จริงป่ะเนี่ย
10: สอนพ.ศ.51ถึงพ.ศ.

0: 68ก็หยุด
1: ครับ
0: ครับ
1: อาจารย์รายงานตัวหน่อยอาจารย์ชื่ออะไรครับ
0: ผมชื่อคำเมาพินพระอินครับชื่อคำเมาพินพระอิน
1: ครับ
0: ที่ในนามเดปินแต่ว่าชื่อจริงก็ชื่อพินเพชรที่ประเสริฐเป็นคนเมืองศูนย์กลาง
2: เมืองอะไร
3: ร้อยเอ็ด
0: ร้อยเอ็ดเรียกศูนย์อยู่กลางไงเรียกหนึ่งสองข้างไง
3: แ
0: ม
3: ่
2: เป็นไง
1: มุกนี้เชียบหอยรุ่นมากเลยนะเป็นคนศูนย์กลางศูนย์อยู่กลางหนึ่งอยู่สองข้าง
0: เพราะว่าผมเป็นคนกลางๆไง
2: คร
0: ับ ขนาดไปเล่นมวยนี่ผมเล่นสองฝ่ายเลยนะเล่นทั้งฝ่ายน้ำเงินทั้งฝ่ายแดงไม่ได้เสียคือไม่ชอบ
2: เสมอตัว
0: แล้วผมเป็นคนกลางไง
2: ไม่อาจารย์แล้วอาจารย์ไปเป็นอาจารย์ที่มหิดลได้ยังไงฮะ
3: ครับ
0: ก็มีคนติดต่อไปครับพวกด็อกเตอร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหิดลติดต่อไป
2: ครับ
0: เขาก็ไปสอนกัน
2: ที่แรกผมว่าทอดดนตรี
0: ที
2: ่
0: แรกผมว่าจะไปสักเดือนนึงนี่แหละจะปีนึงนี่แหละเอาไปมา18ปี
2: โอ้โห
0: 18
2: ลูกศิษย์ลูกหามากมาย
0: ครับเยอะเยอะอยู่ครับ
2: เด็กยุคใหม่ชอบพินไหมครับอย่าง
0: โอ้ตอนนี้ชอบมากเลยเพราะว่าเมื่อก่อนนี่มันไม่มีการสื่อสารทุกเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหม
2: ครับ
0: มันไม่มีใครเห็นเรื่องพินเท่าไหร่เมื่อก่อนนี่เขาบอกถ้าพินนี่อีสานนี่ถ้าถือมากรุงเทพเขาบอกจะเป็นขอทานเลยเมื่อก่อนนะแล้วก็ขอทานติดพินอย่างนี้แต่ทุกวันนี้แต่ทุกวันนี้ขึ้นห้างขึ้นอะไรเลยพิน
2: ใช่เพราะว่าที่ผมไปเจออาจารย์มานะท่านผู้ฟังก็คือมันเป็นอะไรการโชว์ยุคใหม
0: ่ใช่
2: นะครับใช้เครื่องดนตรีของสากลนะครับกีตาร์เบสกองคีย์บอร์ดมาเจอกับพินไทยแล้วเนี่ยแล้วแบบทึ่งมากเห็นความสามารถนะครับอันนี้ผมยกนิ้วให้เลยว่าอาจารย์นะฮะเซียนจริงๆเพราะฉะนั้นรายการที่พาไปเสียก็เลยเชิญอาจารย์และอาจารย์เองก็มีเรื่องราวอยากจะเผยแผ่เผยแผ่ให้กับทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยพินเนี่ยมายังไงมีที่มายังไงพินมีกี่แบบนะฮะการจะเล่นพินเนี่ยนะครับนะฮะเราจะไปเรียนได้ที่ไหนหรือว่าเราจะไปดูการโชว์พินที่ไหนบ้างวันนี้อาจารย์นะครับจะมาเล่าให้เราฟังนะครับทั้งหมดเลยพินเนี่ยเป็นดนตรีของอะไรฮะอาจารย์ของจีนหรือของกรีกของอียิปต์หรือของอินเดีย
0: ในประวัติมานี่ก็คือมาจากอินเดียครับประวัติพินในหนังสือนี่มีเลยในหนังสือราชการที่สี่ท่านยังเขียนไว้เลย
2: โอ้
0: มาจาก
2: ก็แสดงว่าคนทันลำพันที่พี่แจ้เขาร้องไปเมื่อกี้เนี่ยก
0: ็
2: คือคนทันเนี่ยเขาเล่นพินใช่ไหม
0: ครับ
2: เป็นเทพ
0: คนทันมีเล่นพินแต่ว่าที่มาดีดพินถวายพุทธเจ้านี่ก็คือพระอินทร์
2: พระ
0: อินทรงพิน
2: มีเรื่องราวนะฮะผูกพันไปกับ
0: พุทธการ
2: พุทธประวัติด้วยมีพระอินทร์เล่นพินถวายให้กับพระพุทธเจ้า
0: ถ้าถามว่าพินมายังไงผมก็ตอบว่า 2,500 ปีนี่อาจจะนานกว่านั้นแต่ว่าผมหยิบยกเอาเจ็ดช่วงที่ว่ามีประวัติว่าพระอินทร์นวลิตพินให้พุทธเจ้าฟังก็ประมาณ 2,500 กว่าปีใช่ไหม
2: เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรทำไมพระอินทร์ถึงไปดีดพินให้
0: พระพุทธเจ้าอดข้าวไงอดข้าวอดน้ำนี่ไม่ฉันอะไรเลยพระอินทร์ก็มองเห็นใช่มองเห็นก็เอ๊ยยังไงจะช่วยยังไงก็ในประวัติก็ลงมาเสกพินขึ้นมามาดีดให้พุทธเจ้าฟังดีดไปทีนี้สายมันเข่งใช่ไหมเข่งให้ฟังก็ขาด
2: เวลามันตึงเงินไหม
0: ตึงไปมันขาดทีนี้มาดีดอีกสายหย่อนมันไม่เพาะไม่เป็นเพลงเลยเสียงไม่ดีเลยทีนี้อีกมาดีดอีกสายนึงสายกลางๆไม่ตึงไม่หย่อนเนี่ยพุทธเจ้าท่านก็มีปัญญาอยู่แล้วท่านเป็น
2: ปิ้งเลย
0: เขาท่านรู้ว่าพินนี่ถ้าเสียงถ้าตึงไปก็ขาดเลยพลครบท่านก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมที่ประบัติมาอย่างนั้นแต่หย่อนไปก็ไม่เพราะไม่เป็นเพลงสายกลางดีกว่า
2: อ๋อจริงๆแล้วในพุทธกาลหรือพุทธประวัติเนี่ย
0: ใช่
2: พระอินทร์แปลงตัวลงมา
0: ใช่
2: แล้วมาเป็นพ่อค้าพินป่ะไม่รู้นะผมเคยได้ยินเหมือนกันตอนเด็กว่าท่านเนี่ยเห็นพ่อค้าพินเห็นพ่อค้าพินมาเล่นอย่างเงี้ยก็เวลาตึงไปเนี่ยก็ขาดเวลาหย่อน
3: เสียงก็ไม่เพาะ
2: เสียงก็ไม่ดี
0: มันมี
2: ความพอดีที่จะแบบมันกลมกล่อมแล้วเพาะ
3: มีหลัก
2: แต่จริงแล้วก็คือพระอินทร์เนี่ยแปลงตัวมา
0: ครับครับพระอินทร์แปลงตัวมาเพื่อเดียดถวายพระเจ้าเลยแต่ว่าไม่กล้าบอกพระเจ้าเพราะพระอินทร์นี่ท่านก็ถือว่าพระเจ้านี่เป็นสุดยอดของ
2: เหนือกว่าจะมาสอนก็ไม่ได้
0: คือเดียดพินให้ฟังจะเหมือนสอนก็ไม่สอนแต่ว่าดีดพินให้ฟังท่านพระเจ้าก็คิดเองเห็นไหมก็บอกว่าพระเจ้าตรัสรู้ด้วยพระองค์เองเห็นไหมก็แบบนี้ไง
2: ไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยอะไร
0: แต่ท่านคิดเอง
2: ตามธรรมชาติ
0: แต่ว่าผมถามว่าพระอินทร์มีบุญคุณไหมก็มีนะก็มีบุญคุณนะเกี่ยวกับศาสนาก็มีใช่ไหมล่ะมีเหมือนกันแต่ว่า
2: จุดที่ทำให้ความคิดเปลี่ยน
0: นั่นแหละผมก็เลยว่าพินนี่แหละเป็นของที่ว่าทำให้พระเจ้าตรัสรู้ได้ก็เป็นของมงคลอีกชิ้นหนึ่งเป็นของมงคล
2: แล้วพินเนี่ยเป็นอาจจะเป็นจุดกำเนิดให้กับพุทธศาสนาได้เลย
0: ใช่ใช่ครับท่านวอยังท่านยังพูดไว้เลย
2: โอ้
0: ตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วนะพุทธ พระเจ้าสัตว์ลุยมาสอนมาสอนพระ
3: ครับอาจารย์
0: พระที่ที่เดินจงกรมจนจนเท้าแตกจนเท้าแตกจนจนได้ใช้หัวเข่าเดินเดินตามเดินเดินเดินจงกรมทีนี้พระเจ้าก็บอกว่าให้ไปเรียกมาแล้วก็ถามว่าเคยทำอาชีพอะไรมาก่อนเป็นพระนะเคยทำอาชีพเป็นพินดีดพินแล้วก็ทำพินดีดพินเนี่ยท่านบอกบอกว่าถ้าพินเข่งไปเป็นไงมันก็ขาดถ้าย้อนไปไม่พอนั่นแหละท่านเข่งเกินไปท่านต้องทำแบบสายพินให้พอดีนี่นี่สอนพระ
3: การปฏิบัติ
0: ครับพระเจ้าตอนที่ตรัสรู้แล้วมาสอนพระอีกทีนึงแต่ตอนที่ยังไม่ตรัสรู้ก็พระอินทร์มาหลีดท่านให้ท่านฟังมันมีสองเหตุการณ์ครับสองเหตุการณ์
3: นี่เองนะครับก็เป็นเรื่องที่ทำให้พินเนี่ยมีความ
0: มามีความหมายผมก็นับถือมาตลอดว่าเป็นวัตถุพินเนี่ยเป็นวัตถุใช่ไหมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ของมีชีวิตเป็นวัตถุเป็นวัตถุมงคลที่ทำให้พระเจ้าตรัสรู้ได้ผมก็ยึดถือมาตลอดผมก็ทำพินห้อยคอผมไม่ได้ห้อยพระนะสังเกตผมห้อยพินนะผมทำพินแจกมานี่สิบกว่าปีแล้ว
3: ของอาจารย์และอาจารย์เรียกพินนี้ว่าอะไรครับ
0: พินพระอินทร์ครับ
3: พินพระอินทร์
0: พินพระอินทร์อ
4: ันนี้ถือว่าเป็นครูบาอาจารย
0: ์ครับ
4: ใช่ไหม
0: ใช่พระอินทร์คือครูบาอาจารย์เลยครับ
3: ไปถึงตั้งแต่พุทธกาลก็คือพินพระอินทร์นี่เอง
0: ใช่ใช่พระอินทร์นี่พินพระอินทร์นี่เอง
3: แล้วชื่ออาจารย์อ่ะแปลอะไรเนี่ยพินอะไรนะชื่ออาจารย์อ่ะ
0: ผมชื่อคำเมาพินพระอินทร
3: ์ไม่ชื่อจริงอ่ะ
0: พินเพชรที่ประเสริฐ
3: ใครตั้งอ่ะหรือว่าอาจารย์มาเปลี่ยนชื่อเองพ่อแม่ไม่ได้ตั้ง
0: พ่อแม่นี่ผมไม่มีชื่อนะแปลกไหมผมไม่มีชื่อแล้วพ่อแม่ไม่ได้ตั้งให้ผมคืออ
3: าจารย์เกิดมาแล้วมันต้องแจ้ง
0: ที่อำเภอผมจะพูดฟังมีผมคนเดียวในที่ไม่มีชื่อชื่อเล่นก็ไม่มีชื่อจริงก็ไม่มีคือพ่อแม่ลืมผมคล้ายว่าเป็นคนที่ถูกลืมก็อาจจะเป็นกรรมผมอย่างนั้นก็ไม่รู้
3: เกิดมาได้ไงอาจารย์
0: เกิดมาเลยผมไม่มีชื่อตาผมใช่ไหมภาษาอีสานเนี่ยผมตาใหญ่ใช่ไหมตาเม่าตาดำใช่ไหม
3: เ
0: ขาเรียกตามตาเลยถ้าตาผมไม่ใหญ่
3: ลักษณะ
0: ใช่
3: ตาของอาจารย
0: ์เ
3: ม่าคืออะไร
0: เม่าคือแสงสว่างคือภาษาอีสานตาเม่าเนี่ยเขาบอกว่าตาเม่าก็คือเป็นสาตาที่ใหญ่ที่โตไง
3: ตา
0: ตาดำตาโลตาดำเนี่ย
3: ตาเม่า
0: เขาก็เรียกตามตาผมเม่าเม่าเม่าเงี้ยเนี่ยนี่ชื่อเล่นนะ
3: ครับ
0: พอชื่อจริงพอชื่อจริงตั้งให้ผมเนี่ยไปตั้งกับชื่อพี่ชายชื่อทวีใช่ไหม
3: คร
0: ับคนที่หนึ่งแต่ผมคนที่เจ็ดมาตั้งให้ผมเป็นทวีอีกเนี่ยผมก็เลยว่าผมไม่มีชื่อมาตั้งแต่นี้แต่ไรแล้ว
3: เขาตั้งให้แหละแต่ว่าชื่อไปซ้ำกับพี่ชาย
0: ซ้ำกับพี่ชายเพราะว่ากำนันที่ตอนนั้นเนี่ยเมาเหล้าบุญบังไฟไปตั้งชื่อผมว่าเมาเหล้าบุญลงไฟไปเอาบุญลงไฟไปกินเหล้าสาโทมาเนี่ยเมาเหล้าก็เขียนทวีก็เขียนผมไปทวีอีกเมาเหล้าพ่อบอกว่ากำนันเมาเหล้าของเราบุญบังไฟเขียนชื่อพี่ชายผมตอนแรกก็ชื่อทวีแต่ผมคนที่เก็ตก็มาใช้ทวีอีก
3: คร
0: ับ พอมาสอนที่มาอะไรไม่โดนพอจะรับเงินเขาเนี่ยผมก็ต้องมันเป็นชื่อพี่ชายมันซ้ำกันใช่ไหมผมก็ไม่
3: เปลี่ยนอาจารย์อยู่มาถึงกี่ปีตั้งแต่เด็กอ่ะจนมาเรียนจนมาสอน
0: 40ปีเง
3: ี้ย40ปีก็ชื่อทวีมาตลอด
0: ค่อยมีชื่อค่อยมาเปลี่ยนชื่อ
3: แล้วเปลี่ยนแล้วใครเปลี่ยน
0: ก็ผมเปลี่ยนเองเลย
3: เปลี่ยนตัวเองเลย
0: เปลี่ยนตัวเองเลยเพราะว่าพ่อไม่ต้องไม่คือเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่มีชื่อผมต้องเปลี่ยนเองเลยไงครับ
3: ครับ
0: เป็นพินเพชรที่ประเสริฐ
3: แต่ที่ประเสริฐเนี่ยนามสกุลเราอยู่แล้ว
0: นามสกุลเราอยู่แล้ว
4: เพราะ
3: ครับโอ้ยแปลกคนเนาะ
0: แปลกไหมอ
3: ยู่มาตั้ง40กว่าปี
0: 40กว่าปี41ปีอะ
3: ชื่อซ้ำกับพี่ชายมาตลอด
4: ไม่แล้วตามบัตรประชาชนชื่ออะไรตอนอายุ15 16ตอนแบบทำบัตรประชาชน
0: ก็ทวีเลยก็ชื่อเดียวกับพี่ชายเลยขนาดผมไปออกทีวีเนี่ยผมไปเอาพินไปถวายพระเทพใช่ไหม
4: ครับ
0: พี่ชายผมบอกเอ้ยกูก็ได้ไปเข้าเฝ้าพระเทพเหมือนกันเพราะว่าพี่ชาย
4: ชื่อเดียวกัน
3: เขาไม่มีความ
0: ตลกเพราะผมจะไปรับเงินเนี่ยเดี๋ยวเขาจะได้รับกับผมอีกผมก็เลยเปลี่ยนชื่อเลยรับเงินที่ค่าสอนที่มาอะไรไม่โดน
3: เงินทองไม่เข้าใครออกใครนะ
0: ผมก็เปลี่ยนชื่อเลยไงกลัวเขาไม่รับก่อนไง
4: แต่ว่าอาจารย์ไม่ไว้ใจพี่ชาย
0: กลัวเขาไม่รับก่อนผมก็เลยเปลี่ยนเลยเป็นพินเพชรเลยนี่แหละผมว่าผมคนอาภัพไง
3: และอาจารย์ไป
0: ไม่มีชื่อ
3: ไปรักไปชอบเล่นพินตั้งแต่อายุเท่า
0: โอ้โหอันนี้เรื่องยาวเลยทีนี
3: ้อ่ะยา
4: วสั้นๆอาจารย
3: ์
0: พ่อผมนี่เป็นมือพินเป็นคนนักดีดพินนะพ่อผมเนี่ย
3: พ่อเลยประจำหมู่บ้าน
0: ดีดไปกีบแม่เลยนะตั้งแต่สมัยไปกีบแม่เลยนะสมัยก่อนจะดีดพินไปเล่นสาวเขาเรียกไปเล่นสาวไปดีดพินไปหาสาวแอบสาวเนี่ยแล้วไม่ชอบแม่ผมก็ดีดพินไป
3: ไหนโชว์ที
0: ่ก็ได้
3: ถ้าทางบ้านเนี่ยเอาพินหาสาวเนี่ย
4: วันนั้นพ่อเล่นเพลงอะไร
0: ไล่สั่งสาวพ่อเล่นไล่สั่งสาว
4: ขอไป
3: ท่านผู้ฟังครับ
4: ผมยังจับไม่เสร็จ
3: ไล่สั่งสาวน่าสนใจนะเรื่องราวของพิน
0: คือพ่อนี่เขาชอบเด็ดพินไง
3: คร
4: ับ
0: พอผมเด็กขึ้นมาแล้วก็ ผมก็เด็ดกับพ่อเลยเนี่ยลายนี้ท่านจะดีดพินไปจีบแม
1: ่เป็นไงก็ลอย
0: อันนี้ตบมือไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลายนี้เฉยๆยังไม่ได้ตบมือเดี๋ยวมันไม่มีช่วงตบมืออยู่เดี๋ยวมันจะมีช่วงตบมืออย
1: ู
0: ่ตอนนี้มันเป็นจังหวะเดี๋ยวฟังดีๆนะตอนนี้ต้นเกินก่
4: อ
0: นเกินก่อนตอนนี้พ่อจะเกินก่อนไปจีบสาวแล้วทีนี้เดี๋ยวไม่มีดนตรีเดี๋ยวจะดีให้เป็นดนตรีเอาเกินก่อนนะข้อยอยู่ดีเด้อล่ะฝนตกมาเฝ้าเขาห่มเนี่ย

0: ในโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลโรงพยาบาลตาสักโรงพยาบาลตา
1: แล้วโอ้ยคิดถึงรอยเอ็ก
2: ไม่แล้วเวลาเล่นเนี่ยเขามีคำร้องไหมหรือไม่มี
0: ไม่มีครับแต่เป็น
1: มะเร็ง
0: มันเป็นมะเร็งแต่มันมีจินตนาการที่ว่ามันจะมีบางช่วงอ่
2: ะ
0: บางช่วงที่เด็ดอันนี้ที่เด็ดช้าๆครับเนี่ยข้อยอยู่ดีเนี่ยล่ะฝนตกมาเฝ้าผมฝนตกลิ้นแต่เท่าสาวเจ้าอายุดีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้
1: อาจารย์ผมอยากฟังเพลงเนี่ยหอมดอกผักคะเน
0: เพลงพี่เทพร
1: อาจารย์ร้องให้ผมฟังด้วยนะ
2: ผมบ่อยไปรู้จักได้ไง
1: ผมอยากฟัง
0: อีสานบ้านเฮา
2: อีสานบ้านเฮา
1: หอมดอกผักคะเน
0: เพลงนี้ผมก็อัดอยู่บริษัทนพพรเมื่อ20กว่าปีก่อน
1: โอ้ครับร้องให้ฟังด้วยดีเลยเพลงเนี่ยต้องมานั่งแต่ง
0: ใช่ๆ
1: อ๋อตั้ง
0: มันไม่เหมือนกีตาร์มันต้อง
1: เสียง

0: ป็นพินร้องเพลงอะครับเป็นพินร้องเพลงเรื่องพินร้องเพลง
1: ม้วนม้วนม้วนม้วนนะ
2: ม้วนลาย
0: มันจะมีเป็นลายด้วยเป็นร้องเพลงด้วยอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: อาจารย์แล้วการเล่นเนี่ยมันเหมือนกีตาร์ไหมครับ
0: ไม่เหมือนครับบางทีคนเล่นกีตาร์อย่างเก่งมาในมาดริดพินก็ต้องมาฝึกใหม่เลยบางทีนิ้วไม่เหมือนกันนิ้วมันไม่
2: การจับคอร์ดก็
0: ไม่เหมือนกันไม่เหมือน
1: กี่เส้นให้อาจารย์พินเนี่ย
0: พินนี่มีปกติมี3เส้น
1: 3เส้นเท่านั้น
0: เนาะ3เส้นไม่เกิน3เส้น
1: เส้นอะไรเส้น1เส้น2เส้น3
0: ใช่ใช่
2: อาจารย์แต่ผมแอบเห็นปิ๊กของอาจารย์น่ะมันคือใบมิโกนนะ
0: มันเป็นเขาควาย
2: อ๋อเขาควายอ๋อผมนึกว่าใบมิโกน
1: แล้วทุกคนต้องเขาควายมั้ยฮะ
0: แล้วแต่บางคนก็เอาปฏิกแต่ผมนี
1: ่
0: เอาเขาควยมาตลอด
2: เขาอะไรก็เดี๋ยวได้นะเขาอะไรนะ
0: เขาควย
1: เขาควย
2: ตามเขาภาษาอีสานก
1: ็ไม่จานแล้วครับแล้วพินเนี่ยมีกี่แบบ
0: พินนี่มีอยู่หลักๆแล้วมันมีพินสามสายก็มีแบบโบราณอีกของพ่ออีกอย่างนึงหลักๆเรามีสองอย่าง
1: เขาเรียกว่าชื่ออะไรบ้างฮะพินอย่างนี้พินอะไร
0: อันนี้พินปัจจุบันนี้ก็คือพิน3สายแบบสมัยใหม
1: ่พิน3สายสมัยใหม
0: ่แบบสมัยโบราณก็มีแบบที่ของพ่อแบบเฟสของพ่อ
1: แต่เขาจะไม่มีชื่อใช่ไหมซอเนี่ยมีซออู้ซอด้วงซออะไรเงี้ยแต่พินไม่มีชื
0: ่
1: อ
0: ไม่มีมันมีพินโป่งกับพินไฟฟ้าแค่นั้น
1: อ๋อพินโป่งกับพินไฟฟ้า
0: ใช่ครับ
1: แล้วพินอย่างเงี้ยอาจารย์สมมติว่าเราไปเล่นที่อินเดียเราไปเจอที่อินเดียอาจารย์เล่นได้ไหมพินเขาอะ
0: พินเขานี่มันก็เป็นทำนองของเขาอีกมันเฟสไม่เหมือนกัน
1: โอ้
0: ไม่เหมือนกันมันก็ตั้งตาม
1: แล้วพินจากอินเดียเนี่ยเดินทางมาถึงไทยได้ยังไงมาถึงอีสานเราได้ไง
0: คือพินนี้ก็
1: อาจารย์คาดว่าอ่ะ
0: คาดว่าพินนี่คือทางอีสานเนี่ยบอกว่าพินนี่พินนี่ปกติก็คือคนอีสานจะทำพินขึ้นมาแต่ว่าประวัติมายังไงก็ไม่รู้แต่ว่าที่หลักๆก็คือที่เห็นในประวัติในหนังสือในอะไรใน
1: วัดในอะไรนี่ข้อมูลที่เอาไว้เนี่ย
0: ก็มาจากอินเดียก็มาจากช่วงพระเจ้าตรัสรู้นี่แหละที่ว่าพระอินทร์ผลิตพินนี่ก็ผมก็ย้อนเอาตรงนั้นเลยผมเอาตรงนั้นเลยมาพูดต่อกัน
1: เลยภาคเหนือมีพินของเขาไหม
0: ภาคเหนือก็มีซึ่ง
1: โอ้ภาคเหนือเล่นซึ่ง
2: เป็นสามสายเหมือนกันไหมครับ
0: มันภาคเหนือจะเป็นสี่สายนี่เป็นสายคู่ไง
2: มันจะถือว่าเป็น
1: ระหว่างซึ่งที่ทางเหนือ
2: พินกับซึ่งเหมือนกันไหมครับ
1: ไม่
0: เหมือนกับเฟสก็ไม่เหมือนกัน
2: ก็ไม่แปลว่า
0: ทางเหนือนี่ตั้งเฟสเหมือนกับไอ้ทำนองทางเหนือนั่นแหละ
1: ที่อินเดียสามสายไหม
0: บางที่ก็ไม่มีก็ไม่ใช่3สายบางที่ก็3สายแจ
1: ่โอ้แล้วแต่จังหวัดเขาเมืองเขา
0: ครับใช่
1: ทางใต้ล่ะฮะทางใต้บ้านเราล่ะประเทศไทย
0: ทางใต้นี
1: ่
0: เขาก็เอาพินแต่ว่าพินของอีสานนี่แหละไปเล่นแต่ว่าเขาบอกว่าพินอีสานนี่แต่ว่าเป็นทำนองของอีสานลายของอีสานนะครับที่ภาคใต้นี่ก็ไม่มีพินแต่ว่าเป็นลายของอีสานอย่างงี้ไปอยู่ใต้ผมก็ถือพินไปผมก็ไปดีดลายเพลงของใต้ใช่ไหมไปเหนือผมก็ไปดีดลายของภาคเหนือ
1: ครับ
0: มันเป็นกลางๆพินก็เป็นกลาง
2: ๆแต่ในตัวผมไม่แน
1: ่
2: พอฟังเสียงแบบนี้อัตลักษณ์มันอ่ะผมมีความรู้สึกมันคืออีสานนะ
0: ครับครับ
2: ภาพจำผม
0: ก็ใช่ไง
2: ถูกต้อง
0: ถ
2: ู
0: กต้องเลยถูกต้องว่ามันเป็นทำนองอีสานเป็นลายอีสานคำร้องอีสานเห็นไหมเห็นไหมแต่มันเป็นอย่างนี้
2: เ
0: ป็นสำเนียงอีสานลายอีสานทำนองอีสานเพลงอีสานทุกอย่างของอีสานหมดที่ผมเล่นมาพิน
1: เ
0: นี่ยแต่ว่าเป็นแค่ไรแต่ว่าชื่อที่ว่าพินนี่มาจากอินเดีย
1: ครับ
0: แต่ว่ามาคนอีสานมาประยุกต์ว่าจะทำลายของอีสานเพลงอีสานนี่ก็ว่าเป็นพินอีสานแต่ว่าที่จริงแล้วประวัติมันก็มาจากนั่นแหละครับ
1: อยากเล่นพินเนี่ยอยากมีพินซื้อได้ที่ไหนคร
0: ับ ก็จากผมนี่แหละครับ
1: อาจารย์ขายเหรออาจารย์มีร้านเหรอ
0: ทำขายที่ร้อยเอ็ดนะครับ
1: โอ้ทำร้านหรือโรงงานหรือยังไง
0: มันอยู่ที่บ้านเลย
1: โอ้ทำที่บ้าน
2: ทำที่บ้าน
1: อาจารย์อยู่อำเภออะไร
0: ใต้ถุนบ้านเลย
1: อาจารย์อยู่อำเภออะไร
0: เลยท่าสะแบงไปไม่ไกลอยู่อำเภอเสรภูมิ
2: เสรภูม
1: ิเป็นบ้านที่ทำพินขาย
0: ใช่ใช
1: ่พินเนี่ยทำมาจากไม้อะไรครับ
0: มันอันนี้ที่ผมถืออยู่นี่คือไม้อันนี้คือ
2: ไม้แดง
0: ป่ะไม่ใช่อันนี้คือไม้ลักไม้ลักคือไม้ลำเกี้ยงภาษาอีสานไม้ลำเกี้ยงก็มีไม้ขนุนไม้ลักไม้พวกนี้แหละพวกไม้ยอ
2: พินแบบนี้พอทำเนี่ยใช้เวลาถ้าแบบประดิษฐ์มากี่วัน
1: หนึ่งตัวนี่เท่าไหร่
0: ผมทำคนเดียวประมาณอาทิตย์หนึ่ง
2: อาทิตย์เดียว
0: อาทิตย์ประมาณอาทิตย์หนึ่งแต่มีลูกช่วยเลยนะ
2: ราคาขายประมาณเท่าไหร่กัน
1: กลางๆอาจารย
0: ์ก็กลางกลางก็เริ่มต้นเลยถ้าพินโป่งนี้ก็ 9,000 ทำอาทิตย์หนึ่งแต่ว่าพินไฟฟ้านี่ก็เริ่มต้น12,000
1: เอาแล้วคนอยากหัดเล่นพินเนี่ยไปดูคอร์ดดูวิธีเล่นได้ที่ไหน
2: ก
1: ็ฝึกที่ไหน
0: ก็จากผมนี่แหละครับจากบางท
1: ีเขาอยู่กรุงเทพเขาอยากฝึกอ่ะ
0: จากฝึกก็บางทีก็อยู่ในเฟซบุ๊กอะไร
1: ในยูทูบ
0: ในยูทูบอยู่ได
1: ้สอน
2: คอร์ดนะ
0: แต่ว่ามันสอนก็ได้แค่นั้นแต่ว่าถ้าไม่เห็นตัวจริงไม่เห็นกันจริงๆนี่มันจะยากถ้าสอนตามแบบมันยากมากเลยเหมือนกับ เหมือนกับ 100% นี่จะได้ประมาณสัก 10% เนี่ยถ้าเจอตัวนี้จะได้ถึง 80-90%
1: ก็คือต้องไปเรียนกับอาจารย์ที่
0: ต้องเรียนต้องอย่างน้อยก็ต้องเจอกันก่อนวันครั้ง2ครั้งก่อนค่อยมาเรียนตามใน
1: แล้วกรุงเทพเขามีสอนไหม
0: มีผมก็สอนที่เมืองทอง
1: เ
0: มืองธานีผมก็สอน2ที่ไง
1: ครับ
0: ที่ร้อยเอ็ดที่บ้านเกิดผมแล้วก็ที่เมืองทองธานีที่ผมมาอยู่
1: ก็อาจารย์จะอยู่ร้อยเอ็ดด้วยแล้วก็จะอยู่ที่เมืองทองด้วย
0: พอมาเมืองทองก็สอนที่เมืองทองพอไปร้อยเอ็ดก็สอนที่ร้อยเอ็ด
2: มันมีขึ้นลงขึ้นลงเดือนนึงอาจารย์อยู่กี่วันอยู่กรุงเทพกี่วัน
0: ประมาณทุกวันนี้อาจจะคนละครึ่งอีสานครึ่งนึงกรุงเทพครึ่งนึงจะประมาณนี
1: ้
0: แต่เมื่อก่อนนี้จะอยู่กรุงเทพมากกว่า
2: เดี๋ยวช่วงหน้าคุณผู้ฟังครับเราจะมาถามอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยมีวิธีติดต่อไงใครอยากเรียนอาจารย์นะ
1: และถ้าใครสงสัยส่ง SMS มาได้นะฮะในเรื่องของวันนี้คือเซียนของเราเนี่ยคือเซียนนะฮะพิน
0: ครับ
1: นะฮะและถ้าอยากจะเรียนหรืออยากจะมีความรู้ทั่วไปที่เราไม่ได้ถามนะส่ง SMS มาช่วยกันถามอาจารย
2: ์พักสักครู่
0: เดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ไว้ให้เดี๋ยวให
2: ้โทรหาผมเลย
1: เดี๋ยวเราพักกลับมาอีกทีจัน
0: ครับ
2: พักครู่ครับ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: วลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนะ ธนากุลเอกนิติขอทบทวนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่หลังพบข้อมูล5ปีมีผู้มีรายได้เพิ่มและผู้เสียชีวิตไม่สนตัวเลขยอดอุ้มเฉพาะคนเดือดร้อนจริงนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงการพิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าที่ประชุมมีมติขอให้มีการทบทวนกลุ่มคนใหม่ที่กระทรวงมหาดไทยไปสำรวจประมาณ5ล้านกว่าคนแต่ไม่ได้สำรวจสิทธิ์คนที่จนไม่มีรายได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีอะไรรองรับส่วนกลุ่มคนที่มีสิทธิ์เดิมที่สำรวจเมื่อ5ปีที่แล้วประมาณ13ล้าน2แสนรายพบทั้งผู้เสียชีวิตผู้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงให้มีการทบทวนกลั่นกรองตามเกณฑ์พร้อมรับข้อสังเกตหน่วยงานต่างๆมาพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเบื้องต้นที่ประชุมไม่ได้มองว่าตัวเลขสิทธิ์จะเกินหรือไม่เกิน14ล้านสิทธิ์แต่ต้องการดูแลคนที่เดือดร้อนจริงนอกจากนี้รัฐบาลยังคงผลักดันนโยบายสำคัญปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายปี 2570 จะมีสัดส่วนงบลงทุนลดลงแต่รัฐบาลสามารถเพิ่มการลงทุนโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนผ่านการขับเคลื่อนการลงทุนนอกงบประมาณเช่นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนหรือ PPP กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund และการดึงเงินลงทุนจากต่างประเทศเพื่อลดภาระการกู้เงินของภาครัฐโดยตรงและยังมุ่งเน้นโครงการ Skill Bridge หรือสะพานเชื่อมทักษะเพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะแรงงานไทยรองรับอุตสาหกรรมใหม่สำหรับข้อจำกัดของเรื่องงบประมาณที่มีการจัดสรรงบลงทุนต่ำกว่าเดิมเนื่องจากปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินมีอยู่จำกัดสัดส่วนงบลงทุนที่ดูน้อยลงเกิดจากการปรับปรุงความโปร่งใสส่งผลให้สัดส่วนงบประจำสูงขึ้นและงบลงทุนน้อยลงไปในเชิงตัวเลขแต่สามารถเพิ่มการลงทุนให้เพิ่มขึ้นจากการลงทุนของภาคเอกชนและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลจะเข้าไปขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังต่อไปสืบสวนแม่จันจังหวัดเชียงรายจับบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ50ชิ้นขยายผลคนบ้านพบวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.แม่จันจังหวัดเชียงรายนำกำลังเข้าจับกุมชายไทยอายุ27ปีพร้อมขยายผลตรวจคนบ้านพักหลังพบการลักลอบครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าหนีศุลกากรสามารถตรวจยึดวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจำนวนมากโดยสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาได้หน้าศาลาริมถนนสาธารณะบ้านยางมูลหมู่ที่8ตำบลป่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายหลังสืบทราบว่ามีพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่สามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวม48ชิ้นควบคุมตัวขยายผลเข้าตรวจค้นกระท่อมไม่มีเลขที่ในหมู่12ตำบลป่าซางพบยาแคปซูลที่มีส่วนประกอบของทรามาดอนซึ่งเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท2รวมถึงน้ำเชื่อมหลายชนิดรวมของกลาง390รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจส่วนประกอบอย่างละเอียดแต่เบื้องต้นพบว่าบางชนิดมีส่วนผสมของยาแก้แพ้ที่มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางและอาจทำให้ง่วงซึมอาจทำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือใช้ร่วมกับวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและเป็นยาเสพติดได้เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาบุคคลในความผิดฐานช่วยซ่อนเร้นช่วยจำหน่ายช่วยพาเอาไปเสียซื้อรับจำนำหรือรับไว้โดยประการใดซึ่งของอันตนพึงรู้ว่าเป็นของที่นำเข้าในราชอาณาจักรโดยยังมิได้ผ่านพิธีศุลกากรพร้อมคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในเครือขายลักลอบจำหน่ายต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเยอร์เกนคล็อปป์ใกล้บรรลุข้อตกลงรับงานคุมทีมชาติเยอรมนีเยอร์เกนคล็อปป์กำลังจะหวนคืนสู่วงการคุมทีมอีกครั้งหลังมีรายงานจากฟาบริโซ โรมาโน ว่ากุนซือชาวเยอรมันตอบรับข้อเสนอในการเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ของทีมชาติเยอรมนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานระบุว่าขณะนี้เหลือเพียงการสรุปรายละเอียดสัญญาขั้นสุดท้ายก่อนบรรลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการโดยคล็อปแสดงความต้องการรับงานดังกล่าวและพร้อมเข้ามานำทัพอินซิเล็กยุคใหม่ริยาดมาเรสประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติแอลจีเรียแล้วริยาดมาเรสประกาศเลิกเล่นให้ทีมชาติแอลจีเรียอย่างเป็นทางการหลังพ่ายสวิตเซอร์แลนด์0-2ตกรอบ32ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพปิดฉากเส้นทางรับใช้ชาติ12ปีด้วยผลงาน120นัดทำได้40ประตูและเคยคว้าแชมป์แอฟริกาคัพออฟเนชั่นส์2019มาครองได้สำหรับฟุตบอลโลกหนนี้ถือเป็นทัวร์นาเมนต์เวิลด์คัพที่ดีที่สุดในอาชีพของมาเรสหลังมีส่วนร่วมกับ3ประตูจาก4นัดโดยยิง2ประตูในเกมพบออสเตรียและทำ1แอสซิสต์ในเกมกับจอร์แดนและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาส
6: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: เอาละครับ
8: เชิญครับ

0: เนี่ยไลน์เขาเรียกไลน์ตามหาลูกลูกหายลูกหายตามหาลูกตอนที่หมูป่าหายอ
1: ่
0: ะผมก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาตามหาลูกมันทำนองเศร้าหน่อย
1: เมื่อกี้ถามอาจารย์ไปนะครับบอกว่าเอ๊ะแล้วถ้าเป็นเพลงที่ดราม่าเพลงที่เศร้าเนี่ยจะมีแบบไหนบ้างอาจารย์ก็เล่น
0: ให้ฟังว่าตามหาลูกเศร้ามาก
1: อย่างเงี้ยจะมีชื่อไหมคร
0: ับ ก็ตามหาลูกไง
1: โอ้ก็ช
0: ื่อว่าตามหาลูก
1: ตามหาลูก
0: ใช่
2: ไอ้ที่อาจารย์แต่งนะครับ
0: แต่งหมูป่าตอนที่หมูป่านั่นแหละ
1: ใช่ไหมสิบเอ็ดหรือว่าสิบสามหมูป่านะที่ติดถ้ำใช่ไหม
0: นี่ใช่ครับแต่งตอนนั้นเลย
1: ค
0: ือมันคล้ายๆว่าเขาตามหาลูกมันเศร้าไงครับ
1: เศร้าไม่รู้จะเป็นตายร้ายดี
0: ไม่คำว่าให้ย้อยย้อยฝนตกลิ้นย้อยย้อยตอนนั้นฝนตกลิ้นด้วยไง
1: ครับ
0: ก็ตามหาลูกไง
1: อาจารย์บอกว่านะครับนะฮะคนพินก็คือเล่นพินไม่ร้องไม่เหมือนคนเล่นกีตาร
2: ์อาจารย
1: ์คนเล่นกีตาร์เล่นกีตาร์ไปด้วยร้องได้แต่คนเล่นพินคือเล่นพิน
0: ก็มีเหมือนกัน
1: ร้องก็ร้องไปอีก
0: คร
1: ั้งนึง
2: อาจารย์แล้วยุ
0: ม
2: เมื่อกี้อาจารย์แต่งเพลงกรณีอาจารย์แต่งเพลงแบบนี้อาจารย์ต้องแต่งเนื้อร้องไปด้วยไหมครับ
0: ไม่เป็นทำนองเฉยๆครับแต่ว่ามีช่วงเป็นคำไม่กี่คำแล้วก็เป็นจินตนาการไปเลยเป็นคำไม่กี่คำแล้วก็เป็นจินตนาการไม่ใช่เป็นเพลงทุกคำร้องอะไรทุกคำไม่ใช่อย่างนั้น
1: ไม่ใช่เหมือนที่เราไทยสตริงทั่วไปไม่เหมือนอย่างนั้น
0: ครับมันเป็น
1: ลายมันไม่ได้ร้องทุกคำ
0: ใช่มันเป็นลาย
1: มันจะมีบรรเลงแล้วก็มีร้องอยู่นี่
0: เขาเรียกลายเขาเรียกลายมันเรียกตามวาดตามลวดลายเราไปจินตนาการมาอย่างนี้ลายโน้นลายนี่ขึ้นมา
1: ผู้ฟังเห็นอย่างนี้นะอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำเมาส์เนี่ยนะฮะมีการแสดงทัวร์นะครับทั่วโลกนะ
2: เห็นบอกว่าพรุ่งนี้เดินทางไปโชว์ที
0: ่ก็มีย ุโรปครับ
1: วงอาจารย์ชื่อวงอะไร
0: เดอะพาราไดส์หมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบนด
1: ์นี
2: ่ยาวเลยจดไม่ทัน
1: เดอะพาราไดส
2: ์หมอลำ
0: เดอะพาราไดส์แบงคอกเลยนะ
1: เดอะพาราไดส์แบงคอก
0: หมอลำอินเตอร์เนชั่นแนลแบนด์
1: National Band
0: ชิปซีคัมแล้ว
2: ทำไมไม่มีลอยเอสด้วยอาจารย์
1: ไม่ได้เพราะว่าตัวของคนอื่นด้วยในวงของอาจารย์นอกจากจะมีเสียงพินของอาจารย์แล้ว
0: มีพินครับ
1: มีกีตาร
0: ์มีพินมีแคนมีเบสมีกองมีฉิงมีอย่างเงี้ยครับ
2: แต่ละคนมาจากร้อยเอ็ดไหมครับหรือมาจาก
1: ไม่รู้เลย
0: อีสานนี่ผมคนเดียวเลยผมอีสานคนเดียวเลยนอกนั้นไม่ใช่คนอีสาน
1: เด็กวัยรุ่นแบบติดแนวเลยอ่ะมา
0: แล้วก็มีหมอแคนก็อายุ
1: เขามาตามอาจารย์ไปผสมผสานนะ
0: ครับใช่ครับเข้าไป
1: แล้วเขาเห็นอาจารย์ที่ไหน
0: ฮะเห็น
1: แล้วหัวหน้าวงชื่ออะไรกันก่อน
0: ชื่อมัฟไซ
1: มัฟไซเขามาตามอาจารย์มาช่วยมาอะไรเอ็กซ์แกนหรือนี่เขาเรียกว่าเอ็ก
0: ซ์แกนใช่ครับคือให้ผมมาตอนแรกมาเล่นงานที่เขาจัดแล้วพอเล่นเสร็จเขาก็บอกว่าอยากจะทำวงก็ชวนผมเลยผมก็ตกลงเลย
1: แล้ววงนี้กี่ปีแล้วฮะ
0: ประมาณ14-15ปีนี่แหละครับ
1: แล้วทัวร์ทั่วโลกเลย
0: ครับทัวร์ตั้งแต่ปีแรก
1: พรุ่งนี้ไปไหน
0: พรุ่งนี้จะไปลงเวียนนาก่อนกรุงเวียนนา
1: ออสเตรีย
0: ออสเตรียแล้วก็จะไปเล่นที่อัสลัมอันนี
1: ้เนเธอร์แลนด
0: ์ใช่แล้วก็ไปสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: แล้วประเทศไหนผมจำไม่ได้มันมี
1: ครับผมแล้วครั้งวันหนึ่งเนี่ยอยู่ที่เวียนนาหรือว่าออสเตรียเนี่ยกี่วัน
0: นะทั้งหมดมันทั้งหมดอาทิตย์เดียวครับเล่นทั้งหมดอาทิตย์เดียว
1: เจ็ดว
0: ันครับทั้งหมด
1: เจ็ดวันเจ็ดประเทศ
0: ครับไม่ประมาณ3-4ประเทศนี่แหละแต่บางทีก็ไปเป็น10กว่าประเทศก็มีบางทีไปเป็นเดือน
2: โอ้โห
0: ครับ
1: อ๋อเวลาได้รูทยาว
0: ใช่
1: เขางานเขาเชิญมันเป็นงานอะไรฮะอาจารย์
0: เป็นงานดนตรีโลกก็มีส่วนมากก็เป็นดนตรีใหญ่หรือเป็นเฟสติวัล
2: อาจารย์อย่าบอกนะซัมเมอร์โซนิ
0: กอย่างดนตรีที่ดังๆก็กัสซัมเมอรี่นี่ก็ใหญ่ที่สุดในโลกกัสซัมเมอรี่
2: นี่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยไปโชว์มา
0: ใหญ่สุดในโลกเลยคือดังสุดในโลกแล้วก็บอกว่ากัสซัมเมอรี่เนี่ยขึ้นเวทีใหญ่เลย
1: ที่อังกฤษไหม
0: ที่อังกฤษครับ
2: เล่าบรรยากาศให้ฟังหน่อยตอนที่เราไปโชว์
0: คือ
2: โอ้โหคนเสียงพินคึกอยู่แล้ว
0: คืออย่างนี้ผมว่าคนที่ไปดูนี่เขาชอบที่ว่าเขาพยายามมากความพยายามเขามีมาก
2: ครับ
0: เขาจะไปดูวงเล่นเนี่ยมันหลายประเทศนะเขาพยายามเพราะอะไรว่าฝนตกทั้งวันฝนตกแล้วก็มีขี้โคลนเต็มเลยนะ
2: ครับ
0: ขี้โคลนต้องใส่

0: ูทต้องใส่บูทอ่ะเหมือนไปทำไร่ทำนาเลยไปด
1: ู
0: ใส่บูทกันเหยียบตมเหยียบอะไรเดี๋ยวคนแต่เขาไม่หนีจากหน้าเวทีนะฝนตกก็อยู่หน้าเวทีอย่างนั้นโอ้ผมว่าทั้งหนาวทั้งอะไรแต่ว่าโอ้ทำไมเขาดูขนาดนี้ผมก็งงมากเลยแต่ว่าม ัน
1: คือ
0: บรรยากาศไม่ดี
1: เ
0: ลยบรรยากาศทั้งฝนทั้งหนาวทั้งอะไรแต่เขาไม่หนีจากเราเลย
1: เ
0: นี่ยเนี่ยมันทำให้เราอยากไปแสดงอยากไปโชว์ให้เขาดูว่าเขาชอบมากพอลงมาอย่างนี้ก็โอ้โหมันเขา
1: ชื่นใจ
0: เขาชื่นใจมาก
1: เนาะเราก็ชื่นใจนะ
0: ใช่ใช่
1: แล้วก็ภูมิใจนะที่พิมพ์เราไปได้ไกลขนาดนั้น
0: ครับ
2: ถามคำ
1: แล้วมีลูกศิษย์เป็นฝรั่งบ้างไหม
0: มีครับเขาตามมาที่ประเทศไทยที่บ้านผมที่ร้อยเอ็ดก็มี
2: อาจารย์ถามไม่ดึงดีเล่นๆอยู่แหละมีไหมฝรั่งตาน้ำข้าวมาขอซื้อพิมพ์เนี่ย
0: มีครับ
2: มีเลยเหรอ
0: มีครับ
2: แต่เนี่ยอยากได้อยู่เล่น
0: มีขายเลยก็มี
2: เ
0: ล่นแล้วขายเลยก็มี
2: เออ
0: ครับ
1: แสดงว่าอาจารย์ก็ต้องเอาพินไปเยอะเหมือนกัน
0: ไม่ที่ว่าคือว่าถ้าขายนี่เขาเอาไปที่ละสองตัวถ้าเกิดว่าเขาซื้อก็มาซื้อที่เมืองไทยมาซื้อที่เมืองไทยแต่ว่า
1: ไอ้ที่เราเล่นเนี
0: ่
1: ย
0: ที่เล่นในเมืองไทยนี่ผมขายได้เลยแต่ว่าเมืองนอกผมไม่ขายเพราะว่า
1: เดี๋ยวไม่มีเล่น
0: ไม่มีเล่นเมืองนอกเองถ้าเมืองไทยนี่ผมเล่นหลอกลงเวทีนี่เขาซื้อไปเลย
1: สมมติอาจารย์เล่นประเทศนี้สุดท้ายแล้วเวทีนี้สุดท้ายอาจารย์ขายไหม
0: ขายเลย
2: เม
0: ื
2: องนอก
1: แล้วอาจารย์ไม่มีตัวรักเหรอแบบอุ้ยไม่เอาตัวนี้รักมาก
0: ไม่คือ
1: เดี๋ยวทำใหม
0: ่มีก็มีอยู่แต่ว่าก็เจ็บไว้อยู่ตัวนึงก็เป็นมีประวัติอยู่แต่ว่าอันนี้ทำใหม่
1: นี่
0: เดี๋ยวเขาหาว่าไอพินที่เล่นนี่มันไปเล่นจริงได้ไหมเขาจะถามอย่างงี้มันเล่นจริงได้ทุกตัวมันเข้ามาทุกตัวมันเป็นอาชีพได้ทุกตัวทำขายนี่เป็นอาชีพได้ทุกตัว
2: อาจารย์แล้วอยากรู้ไปขายเมืองนอกมูลค่าขายประมาณเท่าไหร่สมมติตัวนี้12,000
1: อาการขายเท่าคนไทยไหม
0: ก็บางทีมันพินมันไม่เหมือนกันนะบางตัวมันก็ไม้ดีบางตัวก
1: ็
0: การทำกันอะไรไม่เหมือนกันก็เริ่มจาก12,000-30,000
2: ขายแพงสุดคือ30,000แล้วฝรั่งซื้อ
0: ครับ
2: ไม่อิดออดต่อรองไหม
0: ครับส่วนมากญี่ปุ่นครับไม่ต่อไม่อะไรพวกนี
2: ้
0: ตัวดีใจมากเขาชอบมากเขาไปตามซื้อผมที่ร้อยเอ็ดก็มีที่บ้านใช่ครับใช
1: ่
2: แล้วเราต้องมาสอนกันไหมเวลาแบบว่า
0: ก็สอนตรงเขาตอนที่เขาไปมีเวลาไปซื้อนั่นแล้วก็สอนตัวตรงนั้นแหละเราก็จำเอาทุกวันนี้ก็อาจใส่โทรศัพท์มันง่ายนะแล้วก็พอไปได
2: ้คอร์ดมันก็คือ E minor sharp sharp อะไรมันเหมือนกับกีตาร์ไหมแบบ
0: มันก็มีบางเฟสมันคล้ายกับกีตาร์แต่ว่ามันไม่มีครบเหมือนกีตาร์ไงเสน่ห์พินนี่คือมันเล่นไม่ได้เหมือนกีตาร์มันเล่นไม่ได้ทั้งหมดม
2: ัน
0: เล่นเฉพาะมันมีแค่12เฟส
1: เล่นเหมือนกีตาร์คือเสน่ห์
0: เสน่ห์มันเพราะว่าเล่นไม่ได้เหมือนกีตาร์ไง
1: เ
0: พราะว่ามันมี
1: ซาวไม่เหมือนกันนะ
0: มันมีแค่12เฟสกีตาร์มันก็20กว่าใช่ไหมเราเล่นเลยแค่นั้นแต่ว่ามีแค่นั้นเราก็เล่นแค่นั้นแต่ว่าเราก็ไม่เกิน12เฟสเพราะว่าผมก็มีตำราที่ว่า
1: แต่สำเนียงมันต่างจากกีตาร์นะมันคนละเรื่องเลย
0: ต่างกันครับพ่อเขาบอกว่าพินพระอินทร์นี่มันเกี่ยวกับนี่ด้วยว่าปีนึงมันมี12เดือน
2: ครับ
1: โอ้
0: ก็เอา12เฟสเอา12เฟส
1: ก็โอ้ก็
0: แบบใหม่แต่ว่าแบบพิน10นิ้วก็มีพ่อก็บอกว่ามือมี10นิ้วก็เอาพินแบบโบราณแบบ10นิ้วมี10เฟสก็มีมีพิน10เฟสกับ12เฟสที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี
1: ้โอ้ครับ
0: มันมีประวัติไง
2: ถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์เหมือนกับพวกกูรูเหมือนคนรู้เรื่องคนแบบรู้เรื่องพินนะ
0: ใช่
2: เท่าจะฟังมาพินไม้อะไรที่มันฟังแล้วมันไพเราะมากเขา
1: อาจารย์ชอบไม้อะไรมากที่สุด
0: ชอบไม้ที่ทำยากก็คือไม้มันน้ำเกลียงแต่ว่ามันทำยากมันกินคนไงมันกัดคนไง
1: มัน
0: น้ำเกลียงเขาเรียกว่ามันยางมันจะมันจะผื่นมันจะแพ้จะผื่น
2: โอ้หมายถึงว่า
1: คือชอบเวลาทำมาเป็นพินแล้วเนี่ยเสียงดี
0: เพราะว่าม
1: ันทำยากมันกินคน
0: ใช่เพราะว่าพ่อบอกว่าปลาไหลนี่มันอร่อยเขาเอาไว้ในตมแต่ว่าไม้ที่ทำพินดีนี้ก็คือไม้มันก็กินคนคนทำไม่ได้ก็มันก็กินคน
1: อ
0: ะกัดคนมันก็
2: แต่เสียงมันจะเพาะมากเลยใช
0: ่
2: ไหม
0: ไม้น้ำเกลียงใช่ไหม
2: เ
0: นี่ย
2: น้ำเกลียง
0: น้ำเกลียง
2: น้ำเกลียงมันคือต้นไม้เหรอ
0: ต้นไม้น้ำเกลียงบางคนแพ้นี่เข้าไปเดินไปใต้ร่มอะไรเป็นตุ่มเป็นผื่นคันเลยนะ
1: ยังไม่ทันโดนไปเลยใช่ไหม
0: ใช่แต่ว่าผมทำได้ผมไม่แพ้ไงไม่แพ้ร่างกายผมไม่แพ้
1: มันมีคนแพ้กับไม่แพ
0: ้ใช่ครับใช่คนมาเยือนดูผมเลยกลับไปบ้านได้เข้าโรงพยาบาลก็มี
2: อุ้ย
0: มันคันมันตึมจำตัวแต่ว่า
1: แม้คือเอาออกมาแล้วมาทำแล้วเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆก็แพ้เหรอ
0: ตอนที่ยังไม่แห้งไงอ๋อ
2: ยังไม่แห้ง
0: ตอนที่ยังไม่ตอนที่ไม่ลงแรกลงแรง
1: ตอนที่อาจารย์นั่งทำ
0: เออใช่
1: นั่งทำพี
0: แต่ว่าตอนนั้นผมเขาโอ้โหทำได้ยังไงคนก็ทึ่งผมว่าทำไมผิวหนังทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมบอกว่ามันจะเป็นโชคของผมหรือเปล่า
1: เออที่จะต้องมาทำพิน
0: แล้วทีนี้ไม่ใช่ยาผมนะคนในบ้านผมไม่มีใครแพ้สักคนเลย ลูกชายผมเมียใช่ทั้งครอบครัวแต่ครอบครัวอื่นมาดูไม่ได้เลยนะกลับไปต้องเกาต้องคันต้องไปหาหมอก็มีนี่มันก็เรื่องแปลกเหมือนก
3: ัน เรื่องแปลก
0: แต่พวกผมไม่มีใครคันเลยไม่เป็นไรเลยนอนแช่อาบยังไม่เป็นไรเลย
3: เป็นครอบครัวนักพินจริงๆแล้วลูกชายเล่นไหม
0: ครับดีดเหมือนกัน
3: ใ
0: ช่ลูกชายชื่อปวกเพชรกับด้วงทองด้วงทองปวกเพชร
3: ตอนนี้อันนี้คือชื่อจริงเหรอ
0: ชื่อจริงเลย
2: ปวกเพชร
0: ผมไม่มีชื่อผมก็ตั้งชื่อให้ลูกผมเลยไง
3: ชื่อแล้วลูกเขา
0: ด้วงทองปวกเพชร
3: ลูกเขารับได้เหรอ
0: คือตอนนี้คือร่วงนี้ผมเห็นตอนนั้นผมเขายังไม่ออกใช่ไหมเขาผมเห็นด้วงมันกัดต้นไม้ล้มได้ไงด้วงตัวอ่อน
3: อ
0: ่ะ
3: อาจารย์ก็คิดว่าเขาเนี่ยเขาเนี่ยมีฤทธ
0: ิ์
3: แข็ง
2: ต
3: ั
2: วเล็ก
0: ใช
3: ่ตัวเล็ก
2: ตัวเล็ก
3: ต้นไม้ล้มด้วยคนลูกเอาชื่อนี้แหละ
0: ดวงทองคนโต
3: แล้วปวกอ่ะ
0: จะปวกแค่นี้ขอไปเห็นจอมปวกเห็นจอมปวกทำไมมันสร้างปวกสร้างหลังอะไรเยอะขนาดนี้กัดต้นไม้กัดอะไรก็ได้ปวกตัวเล็ก
3: มุมดีของปวกก็ม
0: ีแต่ว่าเป็นปวกเพชรทีนี้เพราะปวกมันตัวเล็กไงเป็นปวกเพชรแต่ด้วงตัวใหญ่กว่าก็เป็นดวงทองแต่มาขายแล้วได้ราคาเท่ากัน
2: อาจารย์ถามนิดนึงทั้งคู่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิง
0: ผู้ชายครับ
2: อ๋อผู้ชายทั้งคู
0: ่ผมบอกเลยผมขู่เลยในท้องเลยถ้ามึงออกมาเป็นผู้หญิงไม่เลี้ยงนะพ่อไม่เลี้ยงนะ
3: เฮ้ยทำไมอ่ะ
0: ไม่เลี้ยงผมไม่ชอบไง
3: เป็นผู้หญิง
0: ไม่คือ
3: ไม่อยากมีลูกสาว
0: เออไม่อยากลูกสาวมันระวังยากไง
3: โอ
0: ้คนอีสานระวังยากนะผมจะให้ทั้งคู่กันก็
3: เดี๋ยวไอ้หนุ่มมันมาฉกฉุดไปไหนใช่ไหม
0: เ
3: ลี้ยงง่ายกว่าผู้ชาย
0: ง่ายกว่าแต่ทุกวันนี้มันก็
2: น้องอายุเท่าไหร่แล้วจ้ะ
3: ไม่แล้วตอนนี้คิดผิดยายเลี้ยงยาก
0: เออยาก
2: น้องอายุเท่าไหร่แล้วสักครู่
0: วันนี้จากบ้านด้วยตอนนี้ไอ้คนโตนี่32 30 34แล้วคนเล็กนี่28แล้ว
3: แล้วใครหนีออกจากบ้านคนไหน
0: มันชอบผู้หญิงมันก็ไม่อยากอย่างนี้ออกจากบ้านไม่ใช่หนีอย่างนั้นเพื่อเวลากลางคืนนี่ไปไหนก็ไปเที่ยวอย่างเงี้ยแต่ผู้หญิงไปเที่ยวไม่ได้ไงผู้หญิงก็อยู่บ้านไงมันดีตรงนี้ผู้หญิงอยู่กับบ้าน
3: แต่พอได้ลูกผู้ชายก็จริง
0: นอนไม่หลับ
3: พอวัยรุ่นปั๊บมันจะปีนหนีเที่ยว
2: ง
3: านวัด
0: เที่ยวแล้วทีนี้เราก็นอนไม่หลับเป็นแม่ก็นอนไม่หลับต้องมาก่อนเนี่ยต้องคอยเปิดประตูให้อย่างเงี
3: ้
0: ยแต่ผู้หญิงมันก็ดีอย่างมันก็
3: เขาไม่ไปไหน
0: ไม่ไปไหนก็คิดว่าผู้หญิงดีไ
3: ปมาถึงตอนนี้อยากเปลี่ยนไหมลูกอยากเปลี่ยนเป็นลูกสาวไหม
0: มันเปลี่ยนไม่ได้แล้ว
3: ลูกชายไม่ค่อยดูเรานะ
0: ก็ได้ลูกสะใภ้มาก็มาอยู่ดี
3: เพราะว่าลูกสาวเขาจะดูแลพ
0: ่อมาได้ลูกใภ้มา
3: อาจารย์คุยเรื่องพินพระอินทร์มั่งตอนนี้อาจารย์ก็เลยทำวัตถุมงคล
0: ใช่ใช่ใช่
3: นะครับแล้วอีกหนึ่งเรื่องเล่าค
0: ือ
3: พอรักพินมากชอบพินมากก็สร้างพิน
0: ห้อยคอ
3: พระอินทร์เนี่ยห้อยคอ
0: ใช่
3: เล่าเรื่องนี
0: ้ห้อยแทนพระเลย
3: เริ่มทำตอนไหน
0: เริ่มทำมานี่เริ่มทำจริงจังที่ทำมาแล้วมาแจกมาอะไรนี่พศ5551นี่แหละ
3: 2550เริ่มทำพินพระอินทร์
0: ใช่ตอนแรกทำไม้ก่อนทำไม้แจกก่อนทำไม้มันทำยากใช่ไหมล่ะทำไม้
3: แล้วผ่านพิธีอะไรไหม
0: ผ่านที่แรกผ่านครับผ่านทำแล้วเราต้องไปให้
3: พระรุ่นแรกพิมพ์แรกก็ผ่านเลยเหรอ
0: ผ่านเลย
3: ทำยังไงผ่านพิธีอะไรบ้าง
0: ก็ให้พระท่านสวดในบทเลย
3: โอ้
0: แ
2: ล้วครับปลุกเสกเลยเรื่องไปลาวเลย
3: ใช่ไหมอะไรกัน
0: คือไม่ได้เรียกว่าปลุกเสกคือเป็นอธิษฐานจิตครับ
3: เ
0: ป
3: ็
0: นอธิษฐานจิต
3: ใช่ไหมอะไร
0: ไม่ตอนแรกเป็นไม้ขนุนตอนแรก
3: เอาไม้ขนุนมาทำพิมพ์เล็กๆ
0: ไม่ใช่เล็กนะก็ประมาณคืบหนึ่ง
3: โอ้ทำใหญ่เลย
0: ใหญ่เลยให้บูชาแบบชนะรถสมัยก่อนแต่ไม่มีแล้วแต่ทีนี้ผมก็เลยทำเป็นทองเหลืองเลยเป็นแบบกี้ห้อยคอเลยทีนี
3: ้ตอนแรกเป็นไม้
0: ทำไมไม่ได้ห้อยคออันนั้นใส่หน้ารถอะไรไปบูชาอะไรก
3: ็แล้วเป็นพุทธคุณเกี่ยวอะไรล่ะถ้าเป็นห้อยหน้ารถ
0: คือทางสายกลางไงมันก็เป็นพุทธคุณอยู่แล้วคำว่าทางสายกลางมันดีเลือดอยู่แล้วพระเจ้าก็ยึดทางสายกลางใช่ไหม
3: ครับคือให้เห็นพินเวลาห้อยเนี่ยให้
0: ยึดทางสายกลางใช่
3: ให้เตือนใจว่าทำอะไรให้พอดี
0: ใช่แต่มันมีสองแบบหนึ่งถ้าเราไปปลูกเสกแล้วถ้าเกิดไม่มีอภิหารอะไรใช่ไหมถ้าเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่ก็คือทางสายกลางมันศักดิ์สิทธิ์ในตัวอยู่แล้ว
3: ครับ
0: เหมือนศักดิ์สิทธิ์แท่นทองเลยแหละ
3: ใช่
0: ศักดิ์สิทธิ์ตัว
3: ในตัวอยู่แล้ว
0: ในตัวอยู่แล้วเห็นไหมทีนี้มาทำอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีมงคลขึ้นมาจริงๆมันก็เป็นผลพลอยได้อีกอย่างหนึ่งเข้าใจไหมมันเป็นสองอย่างไง
3: ครับ
0: คือทางสายกลางเนี่ยมันมีสองอย่าง
3: ความตั้งใจของอาจารย์
0: ใช่ถ้าไม่มีความขังความมงคลอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่มีอภิธิหารก็แล้วแต่ความศักดิ์สิทธิ์ยังมีในตัวเพราะว่ามีทางสายกลางพระเจ้ายึดถือทางสายกลางที่เป็นพระเจ้าได้นี่ผมถึงบอกว่าผมก็ได้ทำนี้มาตลอดหนึ่งผมจะไปห้อยผ้าเนี่ยมันหลายองค์มากมันรู้เป็นพันๆองค์ผมมีเยอะมากไม่รู้จะห้อยองค์ไหนมันเลือกไม่ถูกไงถ้าจะห้อยหมดไม่ไหวอีกถ้าจะห้อยองค์เดียวก็ไม่เป็นกลางอีกผมก็เลยห้อยพินสายกลางไปเลย
3: แล้วอาจารย์มีพินจาก2550แล้วทำมากี่รุ่นจนถึงตอนนี
0: ้ทำมา4รุ่นแล้ว
1: 4รุ่นแล้ว
0: ครับเป็นทองเหลือง
1: แล้วคราวนี้ก็

0: รุ่นสองเป็นอะไรไม้อยู
1: ่ไม่รุ่นสองก็เป็นทองเหลืองแล้ว
0: เริ่มเป็นทองเหลือง
1: เป็นสายหนึ่งเป็นหนึ่งสายแล้วก็เป็นสองสายทีนี้สุดท้ายก็เป็นสามสายแล้วสาม
0: สายที่รุ่นแรกที่เป็นทองเหลืองเนี่ยสายเดียว
1: สายเดียวทางสายกลางแล้วก็มาสองสายแล้วทีนี้ที่สมบูรณ์แบบก็เป็นสามสายทีนี
0: ้ทำแจกหรือว่าทำจำหน่าย
1: ทำแจกคือตอนแรกว่าถ้าใครมีบูชาเขาก็ให้เขาไปแต่ถ้าเขาไม่มีก็แจกไปส่วนมากก็แจกแหละส่วนมากแจกแต่ไม่ได้อะไรขึ้นมาส่วนมากแจกเลย
0: อยากได้บางคนอยากจะไปรับเนี่ยทำไง
1: บางคนเอาทิ้งเลยแบบว่าเขาไม่รู้เขาย
0: ังไม่รู้อะไรก็ไม่รู้
1: คือมันยังไม่ได้บอกเขาไงพอบอกแล้วเขารู้จักแล้วโอ้ไปทิ้งไหนวะเนี่ย
0: รู้ความหมาย
1: ใช่ครับรู้ความหมายเขาเสียดายเลย
0: บางทีได้เราแจกไปเขาไม่รู้ความหมาย
1: ทิ้งเลยบางทีก็มีทิ้งต่อหน้าก็มีแล้วคนประเทศนอกเขาไม่รู
0: ้
1: แต่เขาก็มีเพื่อนเขาพูดให้ฟังว่าประวัติมาโอ้โหพินนี่ทำให้พุทธเจ้าสัตว์รู้ได้เลยทางสายกลางนี่เขาวิ่งหาเลยทีนี
0: ้
1: มันเป็นอย่างนั้นรู้ความหมาย
0: ม
1: ันศักดิ์สิทธิ์ในตัวเราไม่ต้องทำอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วทางสายกลางใช่ไหม
0: ใช่
1: นั่นแหละมันศักดิ์สิทธิ์ตัวผมบอกว่ามัน
0: ทำให้ชีวิตเนี่ยมีความพอดี
1: ใช่หนึ่งเราก็ไปไหนมาไหนก็ห้อยได้เพราะว่าไม่ใช่พระถ้าพระนี่โอ้โหไปเข้าร้านอาหารไปอะไรมันก็น่าเกลียดนะไปกินเหล้ากินอะไรนี่น่าเกลียดนะห้อยพระไป
0: เวลาเป็นพินเนี่ยเวลาเป็นพินเนี่ยไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนาไหนยังไงอะไร
1: ได้หมด
0: ฝรั่ง
1: ได้หมดเลยได้หมด
0: เอาไว้เตือนใจว่า
1: ไปงานอะไรได้หมดไปงานอะไรได้หมด
0: ครับ
1: แต่ว่าพระนี่บางทีไปเข้าขับเข้าบานเนี่ยก็ไม่สมควรนะอันนี้พูดว่าไม่สมควรจะใครก็ใส่ไปก็ไม่เป็นไรแต่ผมไม่ทำอย่างนั้น
0: ในมุมมองและความคิดของอาจารย์เป็นอย่างนั้น
1: เป็นอย่างนั้นผมก็กลัวบาปไงพูดได้
0: แล้วคนนี้แฟนรายการหรือว่าคนอื่นอยากจะมีบ้างเนี่ยทำไงล่ะ
1: ก็ผมมีเบอร์ให้โทรหาผมเลยหรืออยู่ใน Facebook อะไรก็ได
0: ้ถ้าอยากได้นะ
1: ครับ
0: อยากได้
1: ใน Facebook
0: อาจารย์แจกเลย
1: ใช่โหทุกวันนี้ทำเกิดสาบานแล้วว่าถ้าแจกนี่เขาไปทิ้งเหมือนเดิมเขาไม่ใส่ใจทีนี้คือทำจำหน่ายเลยให้คือให้บูชาเลย
0: ให้มีราคา
1: ให้มีราคา
0: จะได้รู้ว่าพอเราจ่ายตังไปเนี่ยนะครับ
1: เขาจะเก็บไว้
0: เขาไม่โยนเงินเขาทิ้ง
1: ใช่ใช่แต่ให้ไปนี่เขาจะทิ้ง
0: ให้ฟรีทิ้ง
1: ไม่มีความหมายเลยแต่ว่า
0: อาจารย์แล้วไซส์ขนาดไหนฮะทองแดงเนี่ยไอ้ทองเหลือง
1: 49มิล
0: 49มิล
1: เซนนั่นแหละ
0: 5เซนนะราคาเท่าไหร่
1: 999 999เลย
0: เลขมงคล
1: 999
0: นะครับสนใจก็เข้าแล้วติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหน
1: ใน Facebook ก็มี
0: Facebook เขียนว่าอะไรชื่ออะไร
1: คำเมาพินพระอินทร์อาจารย์คำเมาพินพระอินทร
0: ์อาจารย
1: ์คำ
0: เมาพินพระอินทร
1: ์แล้วก็อยากจะคุยกับผมก็ได้โดยตัวเลยโดยตรงเลยก
0: ็คือ
1: เบอร์โทรศัพท์เลย
0: โทรศัพท์เบอร์อะไร
1: ผมอยากจะคุยโทรศัพท์ด้วยอย่างเงี้ยอยากจะ
0: เบอร์อะไรครับ
1: 099
0: 099
1: 480
0: 480
1: 1355
0: 1355อาจารย์คำเมา
1: อันนี้โทรได้ตลอดที1ที2ก็โทรได
0: ้อาจารย์ไม่นอนเหรอ
1: ไม่นอนถ้ามีโทรศัพท์เราคุยทันทีเลย
0: ก็คุยนะก็จะเป็นเรื่องของถ้าใครอยากจะได้พินนะครับนะอยากจะ
1: พินดีดก็ได้จะสอนพินก็ได
0: ้อยากจะเรียนอยากจะเรียนก็คุยกับอาจารย์ก็ได
1: ้
0: อยากจะมีพินพระอินทร์
1: ใช่ไว้ยึดตัวยึดใจครับ
0: นะครับนะห้อยคอห้อยรถเนี่ยก็ได
1: ้ครับที่ล่าสุดนี่ผมภูมิใจมากดีใจมากที่สุดในชาตินี้ผมคงเลือกไม่ได้เพราะว่าท่านวอท่านเมตตาเอาลายเซ็นท่านอธิษฐานจิตเอาลายเซ็นท่าน
0: ใส่วัชระเมธี
1: ใช่เอาใส่ในพินเลยรุ่นสุดท้ายเนี่ยรุ่นล่าสุดเนี่ยพ.ศ.59เนี่ยท่านเอาใส่ให้เลย
0: แล้วรอบนี้ทำมากี่
1: ก็ทำมาก
0: ี่องค
1: ์ก็เป็นหลายพันนะครับ
0: โอ้หลายพันองค์นะ
1: หลายพัน
0: โอเคนึกว่าหมดแล้วยังไม่หมด
1: ยังครับ
0: ยังไม่หมดนะฮะก็เป็นเรื่องราวของพินที่อาจารย์มีความผูกพันแล้วก็เชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ
1: ิ์ใช่
0: ตั้งแต่พุทธกาล
2: แล้วผ่านอธิษฐานจิตด้วย
1: ใช่ครับ
2: คือมีพุทธคุณอยู่แล้ว
0: อาจารย์ก็ไม่อยากทำแค่พินมาห้อยคอไปเฉย
1: ๆ
0: ก็อยากให้มีความเป็นมงคลด้วยก
1: ็
0: เลยให้พระอะไรบ้างครับ
1: ก็ปัจจุบันนี้ก็คือท่านบอกองค์เดียวเมื่อสมัยก่อนก็มี
0: ที่บ้าน
1: ที่วัดป่ามหาชัยก็ทำที่ละเอียดก็มีหลายหลวงปู่ชลาก็เคยทำให้แต่เอาไปใส่วิธีของท่านแต่ไม่แต่เอาไปใส่ในวิธีใช่หลายที่แต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือ3สายนี่ก็คือท่านวอเอาลายเซ็นให้เอาลายเซ็นให
0: ้
1: คนเดียวเลยให้องค์เดียวเลยท่านไม่ได้เอาไปไหนเสร็จนี้ในพินเลย
0: อยากเรียนนะครับอยากได้พินนะฮะหรือว่าอยากดูโชว์อะไรก็คุยกับอาจารย์ได้นะฮะทาง Facebook หรือไม่ก็หมายเลขโทรศัพท์ที่อาจารย์ท
1: ํา
0: เ
1: มื่อกี้นี้099
0: ครับ
1: 480
0: ครับ
1: 1355
0: อ
1: ันนี้โทรได้เลย
0: เรื่องราวของพินนะครับจะไปเรียนก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยในคอร์สนะครับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหิดลมีไหมอ
1: ันนี้ผมไม่ได้สอนแล้วผมไม่ได้สอนแล้ว
0: ไม่แต่มีคนอื่นอีกไหม
1: ก็มีลูกศิษย์ผมสอนแทน
0: ใช่ไหมก็ยังมีอาจารย์ที่เขาสอนอยู
1: ่อัน
0: นี้อยู่ในภาคของดนตรีนะฮะ
1: ดนตรีไทยเขาเรียกว่าดนตรีไทย
0: ดนตรีไทย
1: ใช
0: ่นะ
1: มันเกี่ยวกัน
0: เผื่อใครนะครับมีความรู้สึกหลงเสน่ห์แล้วก็เฮ
1: ้
0: ยเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจก็เข้าไปคุยกับอาจารย์ได
1: ้คือมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจเราทุกคนนั่นแหละทางสายกลางเนี่ยแต่สัญลักษณ์ยังไม่มีไงสัญลักษณ์มันก็มีมาแต่ว่าคนไม่ได้ทำกันแต่พูดง่ายๆว่าผมไม่ทำคนแรกกันแล้วกัน
0: ก็เลยหยิบเอาพินเนี่ยมาเป็นเครื่องเตือนใจว่าเราชีวิตเนี่ยควรจะเดินสายกลาง
1: ครับเดินสายกลางคำว่าพินคำว่าพระอินมันอันเดียวกันน
0: ะ
1: ชื่อเดียวกันพินพระอินพิน
0: อันนี้ท่านคิดเองหรือว่า
1: คิดเอง
0: เอาคิดเอง
1: แต่ว่ามันก็เป็นเดียวกันอยู่แล้วแหละมันเป็นเดียวกัน
0: แต่คนเราไปได้พินพระอินครับผมนะฮะ
1: ทุกสิ่งทุกอย่างครับทุกสิ่งทุกอย่าง
0: งั้นผมถามอาจารย์เลยอาจารย์เนี่ยดูน่าจะบราซิลกับญี่ปุ่นคืนนี้อาจารย์ทัศนะอาจารย์เลย
1: ผมว่าเอาญี่ปุ่นดีกว่า
0: เอออะไรอย่างความเห็น
1: บราซิลมันคล้ายๆกับบราซิลไง
0: พินโอ้บราซิลคือบราซิล
1: เป็นตัวเล็กไงคล้ายๆกัน
0: แน่ญี่ปุ่นแน่ญี่ปุ่นเหมือนอะไรถ้าบราซิลเหมือนบราซิลละญี่ปุ่นเหมือนอะไร
1: ญี่ปุ่นก็คือเป็นสิ่งที่ประเทศที่เขาอยู่อดทนมากเขามีแผ่นดินไหว
0: มีความมุ่งมั่น
1: อดทนมาก
0: ความต่อสู้
1: ใช่
0: นะ
1: ผมมีลูกศิษย์นัก
0: สู้
1: ผมมีลูกศิษย์คนญี่ปุ่นด้วย
0: ครับ
1: เขามีสมเด็จห้อยคอพอมาเจอพินผมเขาสมเด็จไว้กราบไว้ที่ห้องเลยเขาไม่เอามาเลยเขาห้อยพินตลอดตอนนี
0: ้
1: เพราะว่าหนึ่งห้อยพินนี่ได้ทั้งพระอินทร์ได้ทั้งพุทธเจ้าได้ทั้งสองอย่างได้ทั้งสายกลางอีก
0: นี
1: ่พินอย่างเดียวเขาก็เลยเอาพระไปกราบพร้อมกัน
0: ครับ
1: พระเขามีหลายองค์ไง
0: ครับก็ไว้ที่หิ้ง
1: ใช่ใช่เขาก็ห้อยพินนี่คือสังสายกลางอย่างเดียวเลยตอนนี้ก็ดีสุดก็คือว่าท่านวอท่านเอาลายเซ็นท่าน
0: ครับ
1: อธิษฐานจิตใส่ลายเซ็นท่านใส่ในบล็อกเลยพินเลย
0: กูบอย
2: ครับผม
0: มีเอสเมนมาทักทายหน่อย
2: ครับ
0: สวัสดีครับพี่แท่ง
2: และกูบอยวันนี้เปิดเพลง
0: ไม่ใช่เพราะว่าหลวงปู่ทวดได้รับแล้วนะ
2: แล้วถูกใจมากไม่ได้ฟังนานครับตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับ
0: นะไล่ลงมาไล่ลงมา
2: พี่แท่งครับ
0: ด
2: ูเบอร์ให้หน่อยครับ
0: นะ
2: เบอร์ที่ลงท้ายด้วย2126ครับ
0: กุ้งกิ่มนะกุ้งกิ่ม26นะฮะเป็นน้ำซึมบ่อทรายนะครับก็เป็นการเก็บเงินแล้วก็ค่อยๆไปนะครับนะฮะไม่ต้องรีบร้อนนะ26นะครับส่วน61เนี่ยก็จะเป็นแบบทำอะไรหรือว่ามันจะเกิดความใช้ชีวิตดำเนินชีวิตไปด้วยหัวใจอาจจะไม่ต้องระวังนิดนึงมันมีคือใช้หัวใจนำทางนำชีวิต
2: สวัสดีครับคุณแท่งและโกบอยครับเดินสายอีสานไปทำบุญกลับมาแล้วหรือยังครับ
0: กลับมาหรือยังโกบอยกลับมาแล้ว
2: กลับมาแล้ว
0: กลับมาแล้วนะพี่ไก่ฮะ
2: สวัสดีครับพี่แท่งโกบอยครับหลวงปู่ทวดได้รับแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับญี่ปุ่นสู้ๆ
0: วันนี้ญี่ปุ่นสนุกแน่เที่ยงคืนนะครับเดี๋ยวดูนะครับของโมโนเขานะฮะก็จะเป็นญี่ปุ่นกับบราซิลน็อกเอาท์แล้วมันแน
2: ่คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเบรกหน้าฮ
0: ะ
2: พี่แท่งอยากถามอะไรอาจารย์
0: ก็มีหลายเรื่องที่จะถามอาจารย์
1: ผมจะมีคอนเสิร์ตนะวันที่24
0: เดี๋ยวจะเดี๋ยว
2: จะไปครับ
0: นึง
1: กับคอนเสิร์ตพินพระอินทร์คอนเสิร์ตพระอินทร์
2: คร
1: ับ
2: โอเคครับ
1: เขาทำนะ
3: เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลาสฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven ฟังFM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เรียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
0: กลับมาคุยกันต่อฮะเรียกเขาว่าเซียนนะครับวันนี้อยู่กับเซียนพินนะฮะอาจารย์นะครับ
1: ค
0: ำเมา
1: พินพระอิน
0: นะฮะพินพระอินนี่เห็นไหมอาจารย์อาจารย์บอกว่าจะมีโชว์ด้วยนะครับวันที่24กรกฎาคมเผื่อใครสนใจนะฮะที่ร้านวินแอนด์ไวน์ซอยเทพรัก56บางเขนแถวๆสายไหมอ่ะกูบอย
2: ครับ
0: เริ่มตั้งแต่เวลา1 ทุ่มนะครับยังมีวงดอกบัววงอะไรด้วยนะที
1: ่
0: ไปเปิดวงให้อาจารย
1: ์ใช่
0: แต่คราวนี้เนี่ย

0: ไม่เป็นไรแต่ในวงวง
1: ในวงเขานี่เขาตีกอง
0: อ๋อใครตีกอง
1: พวกเพชรตีกองชุดไอ้ด้วงทองตีกองทอม
0: อ๋อแล้วพ่อเล่นพิน
1: แล้วก็มีลูกศิษย์อีกลูกศิษย์ก็เล่นกีตาร์คนนึงเล่นเบสคนนึง
0: โอ้ก็คล้ายกับวงพาราไดซ์น
1: ั่
0: นแหละแต่ว่าคนนี้เป็นวงของเราเอง
1: วงของผมเองครับผมเองเลยแบบเล่นแบบโบราณเลยใครอยากจะดูแบบโบราณทุกวันนี้ก็ลืมไปหมดแล้วโบราณจะหารู้ยากผมก็เลยทำขึ้นมาม
0: ีคนร้องไหม
1: มีคนร้องบ้างเป็นเพลงของวงเนี่ยเพลงพินพระอินทร์ของวงนี่แหละ
0: แล้วนักร้องชื่ออะไรใคร
1: นักร้องคือชื่อเสือช้างไทยเขาอยู่รถไฟดนตรีมาก่อนเสือช้างไทย
0: อุ้ยน่าสนใจนะ
1: เขามาเป็นลูกศิษย์ผมนี่แหละก็ชอบพินพระอินทร์เขาก็มาอยู่กับผมนี่แหละ
0: นะฮะไปฟังกันดูนะครับวันที่24กรกฎาคมนะ
1: ครับ
0: นะฮะก็อีกโออีกพักใหญ่เลยนะอีก
1: ก็มีวันนั้นก็มี
0: รอให้อาจารย์กลับจากต่างประเทศก่อน
1: ใช่ๆวันนั้นก็มีพินพระอินทร์ไปให้คนบูชาไปห้อยคอไปยึดใจ
0: นะครับสำหรับวัตถุมงคลนะครับพินพระอินทร์ก็มีด้วย
1: มีวันนั้น
0: ใครอยากเห็นก็ไปดูก่อนก็ได้นะครับนะฮะอยากได้ก็ไปวันที่24กรกฎาคมนะครับนะร้าน Win and Y ซอยเทพรัก56ก็ไปนะฮะสนับสนุนกันได้นะครับนะฮะดนตรีนะครับพื้นบ้านอีสานของเราเต็มวง
1: ครับ
0: พินพระอินทร์
1: เตอร
0: ์นะ
2: ชอบนะชื่อเพราะ
0: ชอบจริงๆอยากจะไปดูอะไรรู้ป่ะ
2: ดูอะไร
0: นอกจากไปดูพินที่อาจารย์เล่นแล้วอยากจะไปดูเนี่ยด้วงทองกับปวกเพชร
1: ไป
0: อยากไปเห็นหน้า
1: เขาอยากจะเชิญ
0: ไป
1: รอ
0: ไหม
1: อยากจะเชิญไ
2: หมรอเป็นพ่อไหมอาจารย
1: ์รอพ่อรอก่อนนิดนึง
2: นี่
0: ตกพ่อนิดนึง
1: อยากจะให้คุณศักดิ์สิทธิ์ไปเพื่อจะเป็นมงคลไง
0: ทำไม
1: พ่อศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยนี่มีศักดิ์สิทธิ์คนเดียวนี่แหละ
0: มีคงกระพันอีกแล้วไหมล่ะ
1: ดีมากเลยถ้าได้ก็ดีเลยไปดูหน่อยไปดู
0: องค์พระ
1: โอ้โหมันจะเป็นมงคลมากเลยเพราะว่า
0: อยากจะไปดูด้วงทองกระโปงปวกเพชรเนี่ย
1: วันนั้นถ้าไปก็เลยไปเจอพินพระอิน
0: สวัสดีครับโกบอยพี่แท่งครับได้วัตถุมงคลแล้วนะครับเซียนแปะโรงสีขอบคุณมากกราบโกบอยเยอะๆเลย
2: สาธุสาธุ
0: เพราะว่าโกบอยเป็นคนส่งนะค่าใช้จ่ายทั้งหมดโกบอยออกหมดสวัสดีครับคุณแท่งโกบอยวันนี้เปิดเพลงต้นรายการถูกใจไม่ได้ฟังนานแล้วสมัยเรียนมัธยมเลยครับ
2: คนทำรำพัน
0: นะพี่แช่
2: เออแต่ผมก็เพิ่งรู้นะ
0: ครับ
2: ชื่อเพลงนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ในพุทธกาลเป็นเรื่องเป็นราว
0: ใช่ใช่
2: เออพึ่งรู้
0: คนทันนี่เป็นคนที่เก่งในเรื่องการเล่นดนตรีอยู่บนสวรรค
1: ์ใช่เป็นลูกศิษย์ของลูกศิษย์ของพระอินทร์อีกทีนึง
0: เป็นลูกศิษย์พระอินทร
1: ์ครับคนทันนี่เล่นให้นางฟ้าหรือให้มนุษย์อะไรฟังแต่ว่าพระอินทร์ดีถวายพระเจ้าเลย
0: พระอินทร์ดีเพลงอะไรมีไหมมีบันทึก
1: ไม่ก็คือดีเป็นคิดที่ว่า
0: เป็นก็คือดีแค่ให้รู้ว่าอะไรตึงอะไรอย
1: ู่
0: แค่นั้นเอง
2: ไม่ได้เล่นเป็นเพลงไม่ได้เป็นเพลง
0: มันรู้ได้เลยนะ
1: แต่คงจะมีลายมีเพลง
0: เพราะว่าท่านนะตอนนั้นก็คือไม่เสวยเลย
1: ใช่
0: ไม่ฉัน
1: ใช่ไ
0: ม่หนักมากว่าอะไรผู้พิจารณาก็คงเรียกไม่ฉันนะเนาะ
2: ไม่ฉัน
0: เหมือนกันนะค
1: ือ
0: ท่านทรมานตัวเองอ่ะจนเห็นกระดูกไปเลยจะมีปางทรมานด้วย
2: ก็เป็นอะไรพ่อปู่ชีวก
1: เป็นหมออันนั้นเป็นหมอไม่เกี่ยวเป็นหมอ
0: หมอคิดว่าจะเป็นการไปค้นพบทรมานตัวเองแล้วจะไปเจอบรรลุได้แต่ว
2: ่
0: าในที่สุดก็ไม่ใช่
1: ไม่ได้
0: นะครับนะฮะแล้วพระอินทร์ก็เลยต้องปลอมตัวลง
1: มา
0: เล่น
1: ใช่ใช
0: ่ท่านก็เลยแบบเก็ตแบบ
2: ปิ้งว่า
0: เออการที่จะไปเจอเนี่ยมันต้องแบบพอดีอ่ะ
1: ครับผมก็มาทึ่งอีกทีนึงว่าดีใจว่ามาเจอในหนังสือมาค้นเจอในหนังสือว่าราชการที่4กษัตริย์ไทยเราในราชการที่4นี่ท่านเป็นพระใช่ไหม
0: บวช
1: ท่านเขียนไว้ในหนังสือเลยนั่นแหละเขียนในหนังสือนี่ผมก็จับใจมาตลอดว่าเออมันเป็นสิ่งที่ดีมากที่ท่านเขียนไว้ให้คนรู้จักว่าพระอินทร์มาดีดพินถวายพระพุทธเจ้าจริง
0: จังก็ต้องถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นเพราะว่าเดี๋ยวตกหล่นแล้วก
1: ็ใช่ใช
0: ่
1: เป็นท่านบันทึกไว้เลย
0: ครับนั่นเองนะฮะสวัสดีครับโกบอยพี่แจ้งครับวัตถุมงคลได้แล้วนะครับครับผมคุณหน่วยนะฮะดีใจด้วยนะครับนะ
2: อาจารย์อยากฟังเพลงเนี่ยนานเท่าไหร่ก็รอของพี่เสกโลโซอาจารย์เต้น
0: ไม่ยัง
2: ไงคนละคอร์ดกัน
1: ต้องไล่พิน
2: ไม่ได้หรอ
1: ไม่ได้ไม่เคยเล่น
0: อาจารย์แล้วเพลง
1: ไม่เคยรู้จักเลย
0: สติงวัยรุ่นอาจารย์ฟังบ้างไหมครับ
2: เออ
0: ไม่ฟ
1: ังผ่านๆหูแต่ว่าไม่ได้สนุกไม่คือมันเน้นของอีสานอย่างเดียวเลยเน้นหมอลำเน้นอะไรเนี่ย
0: แล้วครูใหญ่ของชาวอีสานเล่นพินเลยอ่ะที่เป็นแบบเบอร์หนึ่งเลยรุ่นอาจารย์ใหญ่ของอาจารย์เลย
1: พ่อผมก็เป็นอีกคนหนึ่ง
0: นักพินใช่ไหม
1: นักพิน
2: เป็นเบอร์ใหญ่แล้วนะ
1: ครับ
0: ละเอียด
1: ครับละเอียดพอผมเปิดคือไปดีดแบบว่า บางทีก็รักษาคนป่วยสมัยก่อน
2: เออเนี่ย

0: เนี่ยอยากรู้
1: ทำไมอ่ะทำไมใช้พินรักษาคนป่วย
2: คือคนนอนอยู่อย่างนี้อย่างนี้พอไปดีดพินนี้ถ้าคนจะหายเนี่ยก็เขาก็รู้สึกตัวว่ามาลำอะไรคือสนุกไงมันเล่นแบบสนุกให้คนมาลำถ้าม
1: ิวสิกฮิวใจมิวสิกบำบัด
2: เออใช่ถ้าเกิดว่าคนไหนจะหนักแล้วก็ไม่ลุกขึ้นมาลำ
0: อาจารย์อยากรู้ว่าจุดสูงสุดของอาจารย์อยากไปทำอะไรกับเรื่องดนตรี
2: โอ้ดีมากเลยทำเนี่ยคือผมตั้งใจทำองค์พ่อพระอินทร์ดีดพิน59เมตรที่จะทำที่101วางศิลาฤกษ์ไป2ปีแล้ว3ปีแล้วล่ะ
0: 59เมตร
2: ครับตั้งแต่
1: ที่วัดไหนอ่ะ
2: ตอนแรกว่าจะทำตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำต่อเพราะว่าตอนนั้นวาง
1: เป็นรูปพิน
2: พระอินทร์ดีดพินเป็น
1: พระอินทร์ด้วย
2: เป็นพระอินทร์แล้วก็เป็นอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นหอพระอินทร์ดีดพินอ่ะ
0: 59เมตรใหญ่
2: ใหญ่
0: มาก
2: ตอนนั้นคุยกับพ่อสมบัติเมธินีท่านก็เสียไปก่อนว่าจะทำด้วยกันกับพ่อสมบัติเมธินีนะท่านก็เสียไปก่อนแล้วแต่ผมก็ตั้งใจอยู่ว่าจะทำมีโอกาสผมจะทำถ้าทำได้ว่าแต่ตอนนั้นผม
1: แล้วที่ดินที่จะไปสร้าง
2: ตอนนั้นอยู่ที่มหาลัยไม่ดนที่ว่าไม่ใช่มหาลัยสงที่ร้อยเอ็ดอ่ะ
1: คร
2: ับ มหาลัยสงเลยที่ร้อยเอ็ด
1: ไปคุยไว้
2: ก็วางที่เลือกไปแล้วนะ
1: โอ้เลย
2: แต่ยังไม่ได้ทำต่อตอนนี้ผม
1: ลงมือทำไปแล
2: ้ววางที่เลือกไป
1: วางที
2: ่เลือกไปแค่นั้นเอง
0: ยังไม่ทำต่อหรือปั้นปูน
2: ก็เป็นปั้นปูนนะครับข้างล่างจะเป็นที่ปฏิบัติทำอะไรได้ข้างบนก็เป็นพระอินทร์
0: ต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่
2: ก็เขาก็ในแบบเขาพี่คุณดวงดวงดีนะคุณดวงคุณชื่ออะไรดวงฤทธิ์นะบอกว่าประมาณ300ล้านนี่แหละในแบบที่ผมพูดไปนะเขาบอกว่าประมาณ300ล้าน
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้นะอาจารย
2: ์ไม่ได้
1: แล้วอาจารย์แล้วที่อาจารย์ไปโชว์ต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แบบเราได้สตังค์ไหม
2: ก็ได้อยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ผมอยากจะทำพินนี่คือผมจะไม่รับบริจาคคิดว่าจะเพราะว่าบริจาคมันจะยุ่งยากแต่ว่า
1: พินเล่นพินเหรอ
2: ครับ
1: จะไม่รับบริจาค
2: คิดว่าจะขายพินขายพินถ้าได้เงินเท่าไหร่แล้วก็ค่อยทำไปอย่างเงี้ยขายพินนี่แหละจะขายพินนี่แหละพินของพระอินนี่แหละ
1: ตอนนี้ได้ถึง100ล้านยัง
2: ไม่ได้สักบาท
1: โอ้จานแล้วเมื่อไหร่จะขาย
2: เพราะว่าผมแจกมาไงผมแจกมา
1: ตอนนี้แล้วขายพินคำนวณได้ยังว่าขายพินกี่ตัวจะได้300ล้านอ่ะ
2: ผมจะขายพินแบบว่าขายไปเรื่อย
1: ๆ
2: ขายพินที่ทำมาทุกวันนี้
1: ครับอาจารย
2: ์ขายไปเรื่อย
1: ๆ
2: ไปเรื่อย
1: จะทำ
2: ไม่รู้อ่ะก็ขายไปเรื่อยคือว่าถ้าเกิดว่า
1: 300
2: คิดว่าไม่รับบริจาคแต่ว่าถ้าคนมีใจที่เป็นแบบว่าอยากจะสร้างจริงๆก
1: ็มันก็เราไม่ประกาศแต่ถ้าฟังแล้วรู้สึกชอบตามอยากชอบใจแล้วก็อยากจะร่วมทำก็ยินดี
2: ครับแต่ว่าในใจนี่อยากจะขายพินไปเลยพินของพระอินทร์นี่สร้างพระอินทร์ไปเลย
1: ขายพินที่จะสร้าง
2: พินที่เราทำมาเนี่ยให้ท่านวอท่านอธิษฐานเอาลายเซ็นให้เนี่ยคือ
1: ไม่ตอนไปคุยท่านวอเข้าใจ
2: เลยไหมเข้าใจท่าน
1: ว่าทำไมเรามาทำพินพระอินทร์นี้
2: ท่านเข้าใจเลยถ้าท่านไม่เข้าใจท่านคงไม่ให้ลายเซ็นมา
1: ครับ
2: ท่านเข้าใจมากเรื่องทางสายกลางเนี่ยท่านก็พูดในคลิปในอะไรผมก็เห็นผมก็เดินทางไปหาท่านหลายครั้งแล้วที่ไร่เทิงตะวัน
1: เ
2: อาพินไปถวายท่าน
1: แล้วอาจารย์มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องของพินที่อยากจะทำอีกไหม
2: คืออันนั้นสุดท้ายแล้วคือทำ
1: สูงสุด
2: สูงสุดแล้วเพราะผมทำมาหมดแล้ว
1: ก็คือสร้างพระอินทร์นะฮะ
2: ครับพระอินทร์
1: เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรูปปั้น
2: เป็นวิถีพันธ์เนี่ยเป็นรูปปั้นพระอินทร์ดีดพินนั่นแหละข้างหลังก็เป็นก็เหมือนก็ทำพระกระเนียดอะไรนะต้องสูงใหญ่
1: เข้าใจ
2: แล้วครับเดี๋ยวจะทำอันนั้นคือใครอยากมานึกถึงทางสายกลางก็ไปกราบพระอินทร์ดีดพินนี้คือยึดถือทางสายกลางเลย
1: แต่ที่แน่ๆต้องจังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละ
2: ร้อยเอ็ดนี่แหละ
1: บ้านเกิดเรา
2: ครับบ้านเกิดผมร้อยเอ็ดไม่รู้อยู่ตรงไหนตอนนี้อาจจะเปลี่ยนสถานที่แต่ว่าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดนี่แหละจะสร้างตรงนั้นถ้าเกิดว่ามีบุญบารมีมีคนมีมาช่วยทำอะไรก็ดีมันก็จะเสร็จง่ายแต่ผมว่าจะ
1: ทำไมต้องไซส์ใหญ่ขนาดนั้น
2: 59เมตรนี่คือเลข5นี่ก็เลขกลางๆไงเลข9นี่ก็เลขสูงสุดเป็นเลข5เลข9
1: โอ้คิดอย่างนั้น
2: ครับจะเป็นรายการที่5ที่9ก็ว่าได
1: ้
2: ก็ได้หมด
1: นี่คือความคิดของอาจารย์นะครับนะฮะอ้าววันนี้ก็เป็นเรื่องของเซียนนะครับเซียนกับพินอาจารย์มีข้อมูลอะไรหรือว่าเรื่องอะไรที่อยากจะฝากเราอีกไหม
2: ก็เรื่องนี้แหละ
1: ก็มีคนนั่งฟังเรา
2: เรื่องนี้แหละครับแต่ว่าผมไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่ว่าผมจะมีพินไปเลยใครอยากจะได้พินกับผม
1: นี่อาจารย์คนทางบ้านก็ได้ครับมีคนทางบ้านถามเรื่องอาจารย์ด้วยครับว่าพี่แท่งคะอาจารย์เป็นคนบ้านใด
2: ร้อยเอ็ดครับ
1: ปางค่ะ
2: ร้อยเอ็ดเสรภูม
1: ิเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับน้องปาง
2: อำเภอเสรภูม
1: ิอำเภอเสรภูม
2: ิครับ
1: นะฮะคุณโกคุณโกอะไรคุณโกอ่านเหรอคุณแท่งดูเบอร์ให้ผมหน่อยครับ
0: อ๋อคุณโกอ่านก่อนคุณแท่งดูเบอร์ให้ผมหน่อยถ้าไม่ดีพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนครับจากคุณจินเจ
1: มาสิพี่มา
0: เบอร์ลงท้ายด้วย5693
1: พี่ทำงานอะไรผมขอรู้งานพี่หน่อยฮะพี่จินเจ
0: ไอ้นี่คือดีไหมล่ะ
1: ไม่เบอร์เนี้ยถ้างานที่มันตรงดีนะ
0: งานเหมาะกับงานอะไร5693เนี่ย
1: เป็นงานที่แบบต้องขยันขันแข็งต้องไฟต้องต่อสู้ต้องบึกต้องอดทนมันมีคนที่ต้อง
0: อย่างเช่น
1: ต้องใช้พลังแบบ
0: อย่างเช่น
1: ฮะ
0: อย่างเช่น
1: ขายของพ่อค้า
0: เนี่ย
1: สู้ใช่ไหมไรเดอร์
0: เก็บเงินดีไหม
1: ขี่ขับรถอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสู้งาน
0: เก็บเงินดีไหมพี่
1: เก็บเงินดีไหม
0: เนี่ยเก็บดีไหมอ
1: าจจะมีความเป็นมีความชิลมีความเป็นศิลปินมีความเป็นอาร์ติสต
0: ์
1: นะครับนะฮะแต่เบอร์โดยรวมที่มันมีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้น่ากลัวนะ
0: ก็
1: ไม่มีเบอร์น่ากลัว
0: กลาง
1: ๆแต่ว่ามันต้องสู้งานลุยงานบางทีทำออร์แกไนซ์อะเหนื่อยแล้วคนนั้นอ่ะค
0: ุ
1: ณบอยถูกไห
0: ม
1: ค
0: ุ
1: ณบอยทำรายการทีวีไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะจัดฉากตั้งฉากไปดีลงานกับลูกค้าต
0: ้
1: องเข้างานตอนนี้หรือของตอนนี้โอ้โหงานหนักงานเหนื่อยต้องดูว่าอาชีพพี่คืออะไรนะครับ
0: พี่
1: เสียโกพัทยาผมรู้จักอยู่ครับพี่เชิดช้างไทยทุกวันนี้ก็ยังเปิดเพลง
2: เสิร์ฟช้างไทย
1: เสิร์ฟเหรอ
0: เสิร์ฟ
1: ช้างไทยนะ
2: ตอนนี้มาอยู่วง
1: เสกโกพัทยาบอก
2: ตอนนี้มาอยู่วงพินพระอินเตอร์แล้ว
1: ครับ
2: เขาชอบในความคิดที่ว่าทางสายกลางไงครับเขาก็มาอยู่ด้วย
0: ดีม
1: ากจริงๆวันนี้มาจัดรายการอ่ะเรามี2คน
0: ครับ
1: นะจะนั่งพูดคุยนู่นนี่ทั่วไปอะไรเงี้ยสวัสดีกับแฟนรายการแต่พอดีอาจารย์โทรมาอาจารย์โทรมาเรื่องนี้พอดีผมบอกอาจารย์มาเลย
0: มาเลย
1: รายการเล็กๆว่าเซียนเนี่ยอาจารย์เนี่ยถนัดแล้วก็เก่งในเรื่องของ
0: พิน
1: อยู่แล้วก็จะได้มาเล่าให้เราพวกเราคนไทยได้ฟังกัน
0: แต่วันนี้ฟัง
1: พินเนี่ยมาจากที่ไหนยังไงแล้วมีความหมายยังไงกับพระพุทธเจ้ากับศาสนาพุทธ
0: จริงๆคุณว่าฟังคิดเหมือนผมไหมเวลาฟังเพลงอาจารย์นะทำให้คิดถึงอีสานถ้าคิดถึงแบบบ้าน
1: อาจารย
2: ์ก็เป็นลายอีสานอย
1: ู่แล้วสั้นๆ นิดนึงถ้าเป็นเรื่องของฝน
0: ขอฝน
1: ไม่ได้ขอฝนเกี่ยวกับฝนเนี่ยจะเป็นเพลงอะไร
0: อาจารย
2: ์คือเพลงเสียงอีสาน
0: ขออนุญาตต่อ
2: เสียงอีสาน
0: เพราะว่าเสียงนี้มันวิ้ง
1: เจอเลยจันเพลงฝน
0: เมื่อไรเธอจะกลับมา
2: ครับฝนนี่ก็เสียงบ้องไฟ
1: เสียงบ้องไฟ
2: ขอฝนไง
0: โอ้กำลังจะไปพิเศษพอดี
2: เสียงไฟขวาฝนนะ
1: คร
2: ับ เดือนหกเนี่ยเดือนนี้แหละ
1: ทุกเพลงนะทุกวันนะถ้าไม่ได้เห็นกับภาพเนี่ยเขาจะมีการปรับ
0: มันต้องตั้งใหม
1: ่ปรับเข้ากับเพลงนั้นเพลงน
0: ี้
1: เ
0: ออ
1: จูนอันนี้เรียกว่าอะไรนะ
2: ลูกบิดกับใช้ไม้เลย
1: ลูกบิด
2: ใช้ไม้เลยแบบโบราณเลยนะครับ
1: ต้าเนี่ยก็จะมีอยู
2: ่
1: 6ตัวนะเขาก็มีชื่อของเขานะผมก็จำไม่ได้เขาเรียกอะไรแต่ว่า
2: อันนี้เป็นไม้เลยลูกเบ็ดไม้เลย
1: อ๋อลูกเบ็ดเส้น1เส้น2เส้น3
2: ใช่เป็นไม้เลย
1: เป็นไม
2: ้เสริมวงไฟนะครับขอฝนเนี่ย
1: ครับโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้ฮะโอ้แม่หลายคนขับรถไป

0: บ้างไฟใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเชิงบ้างไฟ
0: เชิงบ้างไฟอาจารย์เวลาเล่นอย่างเงี้ยสมมติเราเป็นคนร้อยเอ็ดเราเข้าใจของเราเราไปเล่นที่อื่นเขาจะรู้ไหมว่านี่คือเชิงบ้างไฟ
1: ไม่รู้ครับแต่เป็นจังหวัดเซิงเขารู้จังหวัดเซิงแต่ว่าเซิงบางไฟเขาไม่รู้แต่มันมี
0: คนบ้านๆจริงๆคนเก่าแก่จริงเขารู้ว่านี่เซิง
1: จังหวัดเซิงเขารู้อยู
0: ่ได้เพลงอย่างเนี้ยเพลงเมื่อกี้เนี้ยมีคำร้องไหม
1: มีครับของไวพจน์แต่เป็นเพลงร้องเพลงไปเลยเป็นของไวพจน
0: ์
1: โอ้โอ้สาวคนโก้อย่าที่ไปใช้เนี่ยมันเป็นเพลง
2: โอ้ฮะโอ้
1: แต่ก็มาเสริมกับเป็นลายพินอีกเป็นคำร้องเป็นคำร้อง
2: จะสีไป
1: ใส่ใบเสิร์งมังไฟกัญยา
2: โสธร
0: นี่คือไปบอยรู้เรื่องนี
1: ้บังไฟไปสังมังงามส่วนวังบังไฟสัตว์ทองก็กำลังแห่มาเนี่ยของไวพจน์
0: ไอ้ทำไมกูบอยร้อง
2: ชอบเมื่อก่อนชอบฟัง
0: อ๋อเหรอ
2: เม
0: ื่
2: อก่อนเขาฟังแล้วมีตลกมาเล่นโอ้ฮะโ
0: อ้
1: คือมัน
0: เก่งอ่ะเยี่ยม
1: มันเป็นเพลงนี้มันคนรู้จักมาก
2: อาจารย์เคยเล่นแบบมันเพลงอะไรที่ซึ้งๆน้ำตาไหลมีบ้างไหม
1: มันก็มีแต่ว่า
0: แต่มันต้องมีคำร้อง
1: มันอันนี้มันบางคนก็บอกว่าเด่นลายเศร้าๆเลยไหมมันก็อยู่มันก็อยู่กับคนบางทีคนเศร้ามาเนี่ยได้ยินก็ร้องไห้ได้เลยแต่คนเมามาเนี่ยก็สนุกมันก็แล้วแต่คนคิดแล้วแต่มันจินตนาการ
2: แต่ภาพจำผมอะคือถ้าเป็นพิณภาษาอีสานเนี่ยมันเป็นความสนุกความสนุกความคือ
1: แต่ว่า
2: ถามไม่ได้ดังพิณหัวใจเนี่ยสามารถเล่นกับแคนคู่กันได้ไหม
1: ก็ได้พินกับแคนก็คู่กันอยู่แล้ว
2: คู่กันอยู่แล้วใช่ไหม
1: คู่กันอยู่แล้วคู
0: ่
1: ก
0: ันเป็นเครื่องดนตรีที่จะคู่กัน
1: คือพินกับแคน
0: ก็คือแคน
1: คู่กันเลยคู่กันเลยเข้ากันเลยได้เลยพินกับแคนเนี่ย
2: เลิ
1: กใช่ได้กัน
0: แล้วแคนมาจากไหน
1: แคนนี
2: ่
1: ไม่แคนนี่ก็มาจากเขาบอกว่าจากลาวนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจากไหนมาจากลาว
0: แคนมาจากลาวพินมาจากอินเดีย
2: อาจารย์แคนไม่ใช่มาแคนดาดา
1: เนี่ยเขาบอกว่าแคนมาจะมีประวัติเหมือนกัน
0: เป็นเรื่องได้ลา
2: วต้องแกชอบแบบแกชอบพินคำอ่ะพินเอาแบบแคนดาดาผมก็ลองดูสิ
1: คำว่าพระอินทร์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกันนะเกี่ยวข้องกันเขาว่าพินกับพระอินทร์เนี่ยมันไม่หนีกัน
0: อาจารย์เชื่อ
1: คำว่าพอพานเนี่ยมันพูดอะไรเลย
0: ก็ไม่แน่นะ
1: พินนี่มันพินนี่มันมีพอพาน
0: เขาไม่เรียกพินเนี่ยพวกมาจากพระอินทร์ก็เป็นไปได้
1: ใช่ใช่คำว่าพินนี่เพี้ยนมาพินนี่เอาสมมติว่าพินนี่เขาใช้พอพานใช่ไหม
0: ครับ
1: สระอีนี่มันเหมือนอะไรเหมือนฝาบาทไหม
0: ครับ
1: พอพานก็เป็นพระใช่ไหมนอนเนียนสะกดก็เป็นเนียนเนียนกับพระกับฝาบาทเลยเป็นพินเห็นไหม
0: เออเนี่ยดูดิครับก็เป็นคนเป็นความคิดโบราณคนเก่าแก่แล้วเขาคิดมาซึ่งมันก็เป็นไปได้จริงนะ
1: เพลงผมยังมีเพลงผมพินพระอินทร์ก็มีเพลงขึ้นว่าพบพินเพชรโพพระพุทธพื้นเพพอเพียงพ่อพี่พักพวกเพื่อนพ้องพร้อมพูดพินเพชรโพเพราะพิงเพิดเพลินเพิ่มพูนพ้นภัยน
0: ี
1: ่พันหมดเลยมันเกี่ยวกันหมดคำว่าพินคำว่าพระคำว่าพุทธคำว่าโพเนี่ยเห็นไหมมันเกี่ยวกันหมด
2: มันเกี่ยวพันกันหมด
0: เกี่ยว
2: พ
0: ัน นี่อาจารย์เขียนขึ้นมา
1: เขียนขึ้นมาแต่งขึ้นมาเป็นเพลงเลย
0: ครับชื่อเพลงอะไรนี
1: ่เพลงพินพระอินจะมีหลายเวอร์ชันมากแต่ว่าชื่อเดียวแต่ว่ามันมีหลายแบบหลายแบบมีพิมพาร้องด้วยพิมพาก็ร้องเพลงพินพระอินด้วย
2: พิมพาพอสิริ
1: ครับใช่ใช่ครับ
2: เหรอ
1: พิมพาพินพระอินแล้วผมให้มาร้องเพลงพินพระอินผมมีพิมพามีพิมใจที่ร้อง
0: คร
1: ับ แล้วก็มีเสือช้างไทยเรามีปอฉลาดน้อยที่เป็นปีนแห่งชาติผมก็แต่งกลอนให้ลำเป็นลำเป็นนี
0: ้
1: ก็มีพ่อหลุยซุยปุ้ยก็ลำ
0: มันมีงานใหญ่ไหมครับที่แบบทั้งประเทศมันจะมีวันเนี้ยทุกคนจะไปดูการโชว์แบบของอีสานเลยอ่ะเพลงอีสาน
1: มันก็มีเขาจัดกันเรื่อยอยู่เขาจัดกันเรื่อยปีนี้กับที่แล้วมาก็ประมาณเดือนกุมภาเนี่ยเขาก็
0: ที่ผ่านมากุมภาเนี่ยเขาจัดที่ไหน
1: จัดที่ร้อยเอ็ดที่
0: ร้อยเอ็ด
1: ใช่ครับ
0: ที่จังหวัดคร
1: ับที่อำเภอหนองพอกจัดมาแล้ว
0: โอ
1: ้พวกข้อหลังพวกอะไรก็ไปดูผมหลีดพินหลายคนมาบินมาจากญี่ปุ่นเลยก็มี

0: ินมาจากอังกฤษก็มีมาดูผมที่ร้อยเอ็ด
1: เท่นะอาจารย์นะคนแบบ
0: แล้วก็ซื้อพิมพ์กับพิมพ์ซื้อพิมพ์กลับไปเลยก็มี
1: ครับ
0: ใช่อ
1: าจารย์พิมพ์ขายเยอะที่สุดวันเคยขายได
0: ้ไม่ขนาดนั้นครับคือนานๆก็เลยขายไปทีนึงเพราะว่าผมไม่ได้ทำแบบเป็นขนาดนั้นคือทำกับมือเนี่ยทำ
2: สั่งมาก็ทำอาทิตย์นึงเสร็จ
0: ใช่อาทิตย์นึงถ้าได้อยู่ทุกวันก็เสร็จแต่บางทีทำวันนึงก็ไปคอนเสิร์ตแล้วทำสองวันก็มาแล้วมันก็อยู่งั้นมันไม่ใช่เสร็จเลยไง
1: ถามให้อาจารย์เคยมีนักดนตรีที่แบบว่าเป็นวงใหญ่ๆเคยมาเล่นเรียกฟิกกับอาจารย์เคยมีไห
0: มมีครับ
1: เป็นนักร้องดัง
0: อยู่ประเทศนอกก็มีเคยขึ้นเวทีเดียวกันเยอะมากอยู่ประเทศนอกก็ม
1: ีใครบ้างอาจารย์
0: ใครเด็ดผมจำไม่ได้ไมเคิลอัลบานอะไรเงี้
1: ย
0: อัลบานอะไรผมจำไม่ได้อัลบาน
1: เ
0: นี่ยเหรอก็มีในประเทศนอก
1: แล้วของไทยเรามีไหม
0: มีไทยนี่ก็มีพวกเก่าๆก็แม่ศิวิวันดำเนินอย่างเงี้ยเป็นศิลปินแห่งชาติบ้านเย็นรากแก่นอย่างเงี้ย
1: บ้านเย็น
0: ใช่
1: แม่บ้านเย็นเนี่ยนะ
0: ใช่พวกลุงฟ้ากุลาชัยพวกลุงโรจน์พวกอะไรนี่ผมก็เล่นมา
1: ครับ
0: แม่อังคณางคุณชัยอย่างเงี้ยก็เล่นมา
1: สูงสุดในชีวิตเลยที่ไปเล่นมาแล้วรู้สึกประทับใจแล้วจะไม่มีวันลืมเลยไปเล่นให้ใครดู
2: แคมเบอร์รี่มั้ง
0: ก็ที่ว่างานที่ว่าแคมเบอร์รี่ที่ว่ามันใหญ่สุดในโลกอันนี้เขาบอกแต่ว่าที่ว่าที่จำได้ไม่ใช่จำอะไรนะจำที่ว่าน ั่นแหละจำตรงนั้นแหละจำตรงนั้นแหละที่ว่าคนไปดูแบบตั้งใจมาก
2: จะมาเสพ
0: ใช่
2: นั่นแ
0: หละตรงนั้นคือจำตรงนั้น
1: ไอ้นี่ถ้าเกิดในไทยเคยไปเล่นต่อหน้าพักๆมั้งไหมให้ท่านได้ดูอะไรอย่างง
0: ี้คือตะก่อนรอสิบท่านยังเป็นพระบรมอยู่นะ
1: ครับ
0: อยู่ที่วังสุโขทัย
1: ครับ
0: เคยไปเล่นตอนงานในนั้น
2: ในงานในนั้น
0: ครับใช่ในท่านจัดงานอะไรมี
1: ตอน
0: ปีใหม่อ่ะครับแล้วทั้งประเทศเลยผมก็ไปเดินถวายท่านที่ร้อยเอ็ดก็มีแล้วเอาพินถวายประเทศด้วยเข้าเฝ้าประเทศทั้งครอบครัวผมเข้าพินถวายประเทศทั้งครอบครัวแล้วก็ดีถวายท่านแล้วก็เอาองค์พระอินทร์ดีพินถวายท่านที่ร้อยเอ็ด
2: เป็นเกียรติในชีวิตนะ
0: ใช่
2: ได้ถวายงานสวัสดีโกบอยพี่แจ้งครับผมยังไม่ได้รับวัตถุมงคลเลยขอหน่อยนะครับหมอสุนี่เขาอยากได้โกบอย
1: ครับ
2: นะฮะขอบคุณมากครับนะ
1: ขอลายปู่ป้า
2: ลายกบอยถ่ายรูปแกไว้หน่อย
1: ครับ
2: หมอสุเนี่ยนะกบอยเจอที่บ้านส่งให้แกสักองค์นะ
1: ได้ครับ
2: อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ขอลายปู่ป้าหลานด้วยครับ
0: ลายพินได้ไหม
2: ใช่ฮะ
0: ปู่ป้าหลานลายพินใช
2: ่อ๋อปู่ป้าหลานนี่เป็นชื่อเพลง
0: ชื่อลายพิน
2: ชื่อลายพินอ๋อเรียกว่าขอลายอ่ะไหนได้ไงฮะพี่มนบางปูพี่มนบางปูนี่สายลึกเลยเนี่ย
0: ปลายลายปูปลาหลานใช่ไหมใช
2: ่ปูปลาหลานคือลายพิน
0: ลายพิน
1: แล้วก็พี่แจ้ง
2: หมู่บ้านอาจารย์อยู่ชื่อบางคนอะไรเนี่ย
1: เสรภูม
0: ิเสรภูมิเสรภูม
1: ิบางคนเสรภูมิเหมือนกัน
0: บ้านอยู่ที่อำเภอเสรภูม
1: ิครับ
0: แต่มาพักที่มากรุงเทพก็มาที่คอนโดเมืองทองธานี
2: ครับเดี๋ยวฮะขอลายปูปลาหลานได้ครับฟังครับ

0: อาจารย์
1: เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไร
2: หลายครับปู่บ้านหลังคือปู่ทิ้งหลานอยู่ทุ่งกะลาร้องไห้ไงมันแล้งมันแห้งแล้วปู่ไปกินน้ำไปว่าไม่ไปเดินทางข้ามทุ่งเลยไม่มีน้ำกินก็ทิ้งหลานอย่าไปหาน้ำให้หลานกินพ่อกลับมาหลังก็ตายแล้วไม่มีประวัติปู่ทิ้งหลานปู่บ้านหลัง
0: อาจารย์ลูกนี้กล่องข้าวน้อยข้าวแม่มีไหม
2: เป็นเพลงอันนั้นเป็นเพลงของเทพพร
0: มันก็มีเพลง
2: มีเพลง
0: มี
2: กล่องเป็นเพลงครับเป็นเพลงคำร้องผมก็เคยบันทึกไว้อยู
1: ่เป็นเพลงคำร้อง
2: คำร้องไอ้เหี้ย
1: ไม่ได้เป็นเพลงพิมพ์
2: ไม่ใช่
0: ผมนึกว่ามันเป็นเรื่องเล่าพิมพ์เป็นเรื่องเล่า
1: แต่เรื่องนี้โอ้อึ้งเลยนะพอมาคือฟังเพลงแล้วดูสนุกนะคือเราไม่รู้เรื่องแต่พอมาบอกว่าม
2: ันมีอยู่3ท่อนอันนี้ท่อนปูกับหลานไปตอนนี้มีแรงอยู่ตอนนี้พักเหนื่อยนะที่ตอนนี้พักเหนื่อยนะ
1: จะเป็นแต่ละเหตุการณ์
2: อันนี้ตอนเขาพักเหนื่อยตอนนี้เขาจะไปหาน้ำกินนะตอนนี้

0: ียกข้าว่าเซียนดำเนินรายการโดยศักดิ์สิทธิ์แท่งทองโกบอยคลัช
1: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกาค่ะ

0: อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.สกัดเฮโรอีนสู้กาแฟชาไทยเตรียมส่งไต้หวันยึดของกลางกว่า2กิโลกรัมพันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าวันนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.ได้เข้าตรวจสอบบริษัทรับส่งพัสดุเอกชนแห่งหนึ่งพบหญิงผู้ต้องสงสัยนำพัสดุมาติดต่อส่งไปยังไต้หวันมีลักษณะท่าทางพิรุธจึงได้ขอตรวจสอบเมื่อเปิดตรวจพบเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ภายในถุงกาแฟสำเร็จรูปขนาดใหญ่3ถุงและถุงชาไทย1ถุงรวมน้ำหนัก 2,100 กรัมจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่ามีภูมิลำเนาอยู่ที่เชียงรายได้เดินทางมายังกรุงเทพมหานครก่อนนำพัสดุดังกล่าวมาส่งไปยังไต้หวันโดยรับถุงกาแฟและชาไทยที่ซุกซ่อนเฮโรอีนมาจากพื้นที่จังหวัดเชียงรายพร้อมได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 10,000 บาทเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสืบสวนขยายผลการตรวจยึดครั้งนี้มีรูปแบบการซุกซ่อนเช่นเดียวกับคดีตรวจยึดเฮโรอีนที่ซุกซ่อนอยู่ในถุงกาแฟซึ่งปปส.ตรวจพบก่อนหน้านี้จึงเชื่อว่าอาจเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลเชิงลึกนอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นว่าเครือข่ายค้ายาเสพติดยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดออกไปยังต่างประเทศโดยอาศัยการอำพรางในสินค้าอุปโภคบริโภคและใช้ระบบขนส่งพัสดุระหว่างประเทศเป็นช่องทางในการกระทำผิดช็อกทั้งรถทัวร์คนขับรถนอนดับปริศนาท้ายรถคาดโรคประจำตัวพันตำรวจโทพิสิทธิ์รักษาผลสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองอำนาจเจริญได้รับแจ้งเหตุคนขับรถทัวร์นอนเสียชีวิตอยู่บนรถทัวร์โดยสารมุกดาหารหัวหินจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลอำนาจเจริญเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถโดยสารจอดฝั่งขาเข้าตัวเมืองอำนาจเจริญพบร่างนายพิทักษ์อายุประมาณ50ปีเสียชีวิตอยู่ท้ายรถบริเวณจุดที่พักของคนขับรถที่ใช้นอนพักเวลาเปลี่ยนคนขับสอบถามนายวิรัตบุญทศคนขับรถทัวร์คนที่2ให้ข้อมูลว่ารถโดยสารนี้มีคนขับรถทั้งหมด3คนโดยผู้เสียชีวิตเป็นคนขับรถคนที่1โดยผู้เสียชีวิตขับรถมาจากอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จนกระทั่งมาถึงอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาบ่นว่ารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวปวดท้องเหมือนจะขับรถไม่ไหวจึงได้เปลี่ยนให้คนขับรถคนที่3ขับแทนก่อนที่ผู้เสียชีวิตจะไปนอนพักที่ท้ายรถจึงบอกว่าจะพาไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนแต่ผู้เสียชีวิตบอกว่าขอนอนพักเดี๋ยวคงจะดีขึ้นจนกระทั่งมาถึงที่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญและจอดรถให้ผู้โดยสารลงที่หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญและกำลังจะเปลี่ยนคนขับจึงได้เดินมาดูเพื่อสอบถามอาการแต่พบว่านอนเสียชีวิตแล้วเบื้องต้นตำรวจพร้อมแพทย์เวรตรวจสภาพศพไม่พบมีร่องรอยการทำร้ายร่างกายคาดว่าเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลันอย่างไรก็ตามจะนำร่างไปชันสูตรอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแพนด้ายักษ์จีนฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีเมืองหลานแพนด้ายักษ์ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งกรุงปักกิ่งได้ร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ11ปีที่สวนสัตว์ปักกิ่งในวันเสาร์โดยทางการสวนสัตว์ปักกิ่งได้เตรียมจัดเค้กวันเกิดและจัดงานเฉลิมฉลองให้อย่างอบอุ่นเมืองหลานได้รับฉายาว่าองค์ชาย3แห่งซีจื้อมู่เนื่องจากเป็นลูกตัวที่3ของแม่แพนด้าเหมิงและปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สวนสัตว์ปักกิ่งซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับย่านซีจื้อมู่ในกรุงปักกิ่งโดยมันมีความสามารถที่หลากหลายทั้งการปีนป่ายการขุดดินการทำท่าซิทอัพรวมไปถึงการแบ่งอาหารให้นกและเคยสร้างความสนใจอย่างกว้างขวางจากวีรกรรมหลบหนีออกมาจากส่วนจัดแสดงอย่างอาถรรพ์จนทำให้มีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับเมสซี่ได้รับรางวัล Man of the Match ในเกมชนะเคปเวิร์ดเลียเนลเมสซี่คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเกมที่อาร์เจนตินาเฉือนชนะเคปเวิร์ด3ประตูต่อ2ในรอบ32ทีมสุดท้ายศึกฟุตบอลโลกสำหรับผลงานของเจ้าตัวในเกมนี้มี1ประตูจากโอกาสทำประตู9ครั้งและยิงตรงกรอบ6ครั้ง สำหรับเมสซี่นำเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลในเวิลด์คัพที่20ประตูและยังเป็นคนที่ทำแอสซิสต์ได้มากที่สุดด้วยที่จำนวน9ครั้งทางนี้อาร์เจนตินาจะไปเจอกับอียิปต์ในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยจะแข่งในวันที่7กรกฎาคมนี้เวลา 23:00 นแอสตันวิลล่าสนใจคว้าตัวไซออนซูซูกิเข้ามาร่วมทีมแอสตันวิลล่าทีมดังในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจคว้าตัวไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นจากปาม่าเข้ามาร่วมทีมโดย BBC สื่ออังกฤษระบุว่าแอสตันวิลล่าต้องการขายเอมิเลโนมาร์ติเนสผู้รักษาประตูวัย33ปีออกไปเนื่องจากต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายซึ่งเป้าหมายในการหาตัวแทนนั้นนอกจากเจมส์ทราฟฟอร์ดนายทวารมือ2ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วยังมีชื่อของไซออนซูซูกิที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในนามทีมชาติญี่ปุ่นในเวิลด์คัพเป็นเป้าหมายด้วยสำหรับซูซูกิวัย23ปีลงสนามครบทุกนาทีในฟุตบอลโลกคนนี้และได้รับคำชื่นชมอย่างมากในการโชว์ซูเปอร์เซฟหลายครั้งและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: กบางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับขอต้อนรับแฟนๆทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend ครับพบกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่ 13:00 น.เป็นต้นไปนะครับของวันทำงานและ 14:00 น.ของวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ1ชั่วโมงเต็มกับเรื่องราวของรถยนต์และการเดินทางนะครับผมคทาทองไวย

0: อนนท์อยู่กับพี่โจดินทรรัตน์บุญฉลวยสวัสดีครับพี่โจครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่เจี๊ยบสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับติดตามรับฟังกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าปัดนะครับ FM 99นะครับหรือจะติดตามรับฟังผ่านทางแอปพลิเคชันของ Mcord
1: นะครับแล้วก็ YouTube แล้วก็ Facebook นะครับ
0: ใช่ครับรับฟังได้หมดนะครับส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกัน4689899นะครับแล้วก็ส่งข้อความเข้ามาทาง YouTube ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถามคำถามตอบเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์นะครับและการใช้งานต่างๆได้นะครับมีข่าวอะไรใหม่ๆเราจะแจ้งให้ทราบนะครับเรื่องวันนี้ผมไม่มีอะไรใหม่วันนี้ผมจะมาสอยเพื่อนอย่างเดียวคุณผู้ฟังเพื่อนผมบอกว่าให้มาสอยอย่างเดียว
1: จัดไปครับ
0: นะครับชั่วโมงนี้มีการเปิดตัวรถ
1: หลายรุ่นนะฮะหลาย
0: มากมายหลากหลายแล้วก็มีงานที่โชว์รถ
1: มีงานโชว์รถที่ใช่ต้องบอกว่าแอบจัดเงียบที่ไบเทคนะครับ
0: ครับ
1: แอบบอกด้วยนะครับว่าจัดไม่กี่วันเท่านั้นเอง
0: รีบไป
1: 1ถึง5เท่านั้นนี่ก็วันที่2เข้าไปแล้ว
0: ครับ
1: ฟังรายการเราวันนี้ฟังรายการเราพรุ่งนี้ก็จะหมดแล้วนะครับ
0: ใครที่ไม่มีอะไรทำหนีฝนไปเดินได้นะครับ
1: งานคือนี้งานไม่เสียค่าเข้า
0: ใช่ไปเดินได้เลยนะครับไปดูหาความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของรถแต่ว่าไม่มีรถไฟฟ้าให้ดูนะ
1: เพราะเขาก็บอกแล้วว่าหนีให้ห่างๆตอนนี้เขาไปให้สัมภาษณ
0: ์ครับ
1: ถ้าเป็นผมเห็นรถไฟฟ้าผมจะหนีให้ห่างให้ไกลเลยพอในงานก็เลยไม่มีรถไฟฟ้านะครับ
0: มี
1: ไพมัดเอารถไฟฟ้าไปออกนะ
0: ครับ
1: กลุ่มไพมัดนะครับก็มีช้างอันไป
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มีวอลโว่ครับเข้าไปมอบตัวถึงที่นะ
0: มีการพูดคุยกับวอลโว่ไหมเมื่อวานพี่โจไปมา
1: ไม่ได้คุยเงียบเงามากนะครับในบูธของวอลโว่เพราะว่าผมก็กลัวเหมือนกัน
0: เออแต่วอลโว่แถวบ้านผมคือคักมากเลย
1: เอารถ
0: มันเป็นศูนย์ซ่อมเขาเขียนว่าอะไรนะศูนย์ซ่อมหนักวอลโว่คือคักมาก
1: นะคนขับวอลโว่ก็ส่วนใหญ่จะไปรู้จักกันที่ศูนย์นี่แหละครับรู้จักกันหมดนะมีรถใหม่นะในงานนะครับมีรถใหม่มิตซูบิชิน ะครับแอตทรักนะครับรับถาดใหม่นะทำขึ้นมาใหม่ก็คือมีการปรับแต่งอะไรอ่ะเรียกว่าไมเนอร์เชน
0: ครับ
1: ไม่ได้เป็นโมเดลเชนใหม่ๆอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: ก็ถูกขนานนามว่าเป็นปลาหมอคางดำไปแล้วนะครับจริงๆจริงๆเป็นปลาหมอคางดำเดี๋ยวผมว่าผมจะเอารูปขึ้นให้ดูนะครับแอดคือเขาก็ทำกันชนหน้าใหม
0: ่ครับ
1: แบบทำแต่งหน้าใหม่อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องของคือราคาก็ไม่ถูกแล้วดันไปอยู่คู่กับ Honda เขามีซิตี้ใหม่ถูกไหม
0: ครับ
1: เขาเปิดซิตี้ใหม
0: ่ครับ
1: Honda เปิดราคาซิตี้ใหม่มา Honda ก็แต่งหน้าทาปากเช่นกัน
0: คร
1: ับเปลี่ยนกันชนหน้าใหม่ให้มันดูทรงเป็นคล้ายๆกับ EV
0: คล้ายเดิม
1: คล้ายเดิมใช่ๆก็ทำหน้าใหม่อะไรเงี้ยให้ดูมันอาจจะดูหล่อขึ้นนิดนึง
0: ครับ
1: แล้วก็ปรับราคาลงนะครับจากที่ก่อนหน้านี้ Honda ไม่ว่าซิตี้เนี่ยสตาร์ท 700,000 นะ
0: ครับ
1: แต่ตอนนี้ลดลงมาแล้วตอนนี้ลดลงมาแล้วนะครับ500,000 กว่าบาท
0: 500,000 กว่าแต่ว่า500,000 กว่านี่เป็นตัวเริ่มต้นนะ
1: ก่อนหน้านี้มีไหมล่ะ500,000อ่ะฮอนด้าเคยขายของถูกไหมอ่ะ
0: ก็มีย้อนหลังกลับไปนู่นเลยอ่ะครั้งแรกที่เข้าไทยอ่ะ
1: ถ้าเกิดถูกวันนี้ก็คือตอนซิวิก3ประตูอ่ะ398,000นะ
0: ครับ
1: บีโอยังแพงเลย
0: เป็นซิตี้มานี่ก็ไม่มีซิตี้มานี่ก็เท่าไหร่600,000
1: แต่ว่าจอดตรงกันเนี่ยอัตราดนี่ก็ไม่มีอะไร
0: ครับ
1: แต่ซิตี้เนี่ยราคาเนี่ยเบียดกันแอตทรากับซิตี้นะราคาตัวล่าง500,000กว่าพอกัน
0: ครับ
1: แต่ซิตี้เป็นไฮบริด
0: ฮัตช่า
1: แต่ปลาหมอคางดำนี่เป็นธรรมดา
0: ครับ
1: คือต้องไปดูเลยรถเนี่ยทรงเป็นปลาหมอคางดำเลยหน้าดำจริงๆ
0: พี่เรียกใช่เห็นภาพเลย
1: เฮ้ยผมไม่เรียกมันตามน้องเขา
0: น้อง
1: ไอไอสปีดกาซีน
0: อะไร
1: เขาเรียกมาเจ๊เกียว
0: มดเหรอ
1: เจ๊เกียวบอกว่าปลาหมอคางดำฐานยานยนต์ก็ไปไหนก็บอกปลาหมอคางดำ
0: เอาอีก
1: ทุกคนคิดเหมือนกันหมดเพราะปลาหมอคางดำเนี่ยมันอยู่ได้ในน้ำ
0: ครับ
1: มันอยู่ในบ่อกุ้งมันกินกุ้งหมด
0: ครับ
1: พอมาอยู่น้ำก่อยมันก็อยู่ได้ตอนนี้มันลงทะเลแล้ว
0: ครับ
1: ล่าสุดขึ้นบกที่บางนาไปแล้ว
0: ครับ
1: นะครับเขาไปดูได้นะฮะ
0: มันเป็นปลาหมอคางดำเหรอ
1: ใช่ใช่นะครับ
0: กำลังพยายามเสิร์ชหารูปอยากเห็นจริงเลย
1: ตอนนี้เขาก็มีนะอย่างมิตซูบิชิเนี่ยเขาก็มีแอตทรัคใหม่นะครับแอตเพนเดอร์ครอสตัวใหม่เขาก็มีนะครับแล้วก็ Mitsubishi Titan ตัว Double Cab Plus Ultra เป็นรุ่น4ประตูยกสูงนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ Pajero Sport GT ใหม่อันนี้ทั้งหมดที่พูดมาดอกเบี้ย 0%
0: ครับ
1: เทหมดหน้าตักเลยนะครับ

0: ตอนนี้ 0% นะ
1: ครับ
0: บริษัทรถยนต์เราสังเกต ง่ายๆครับถ้าเกิดว่ามีการค้าขายแล้วบริษัทไหน 0%
1: ครับ
0: ดอกเบี้ย 0% ฟรีดาวนี่คือการเทหมดหน้าตักแล้วนั่นหมายความว่าหงายไพ่สู้แล้ว
1: จะไปละ
0: เปิดอะไรมาก็ได้อะสู้หมดหน้าตักแล้วไงใบต่อไปเปิดอะไรมาผมก็สู้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา
1: ขึ้นอยู่กับว่าสู้แค่ไหน
0: สู้แค่ตายครับตอนนี
1: ้สู้ไปได้นานเท่าไหร
0: ่งั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกที่จะไปที่งาน
1: ไบเทค
0: ก็ไปตามโชว์รูมนะครับได้เงื่อนไขเดียวกันนั่นแหละนะฮะนะฮะ
1: คือเดี๋ยวคุณผู้ฟังอาจจะงงว่าหน้าตาปลาหมอคางดำเป็นยังไงผมขออนุญาตอธิบายให้เห็นภาพนิดนึง
0: เดี๋ยวผมจากเนี้ยเดี๋ยวอันนี้พี่จะอธิบายก่อนเดี๋ยวผมจะเอาลงในเส้นทางยานยนต์ให้ดูถ่ายมาไว้เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะถ่ายมาแต่ว่าผมคงยังไม่บอกในเส้นทางยานยนต์ว่าเป็นปลาหมอคางดำ
1: ตัวรถเนี่ยก็จะเป็นสีเดียวทั้งคันแหละนะครับถ้าในคันที่เป็นตัวโชว์ก็เป็นสีเทาแบบเทาลัมโบอ่อนๆนะครับส่วนที่เป็น
0: ตัวโชว์เนี่ยเขาตัวโชว์ก็สีขาวในงานก็สีขาวตัวโชว์รถก็สีขาวสีขาวพี
1: ่ขาวเหรอ
0: เออ
1: ไม่ใช่หน้าจอคอมผมเสื่อม
0: มาเปลี่ยนซะ
1: แต่ส่วนที่เป็นที่เรียกว่าคางดำคือส่วนที่เป็นกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเนี่ยถูกออกแบบให้เป็นรูปทรงคล้ายๆตัว X นะครับทรงแบบ
0: เหมือน Xpander อย่าง
1: น
0: ี้
1: นะครับสีดำแล้วก็เป็นสีดำแบบเงาๆแบบที่เขาเรียกกันว่าเป็นโนกลอสเงาแบบดำสะท้อนอ่ะดำวับๆอ่ะนะครับพาดตั้งแต่ใต้ไฟหน้าไปจนกระทั่งถึงปิดช่องตรงกันชนหน้าพอดีเลยนะครับมันก็เลยทำให้ดูลักษณะเหมือนเป็นแกน X นะครับ
0: นี
1: ่สวยงามดี
0: แกนี้ก็ต้องพี่แก้เลยนะ
1: แกน X ก็สวยงามดีนะครับเดี๋ยวรอดูรูปในเส้นทางยานยนต์ละกัน
0: รอดูตอนนี
1: ้619,000บาท
0: แพงไหมล่ะ
1: เอ้ยเขาบอกให้ห้ามบอกราคาไม่อะไรกันนี้
0: แพงไหมล่ะอ้าวแพงไหม
1: แพง
0: ในขณะที่เดินมายืนหน้ารถไอ้ปลาหมอข้างนำคันนี้นะแล้วมองรถคันนี้อยู่ถอยหลังมา29
1: ครับ
0: หลังพี่จะพิงกับ Honda City ที่เป็นไฮบริดราคาพอๆกันแล้วจะซื้ออะไรอ่ะ
1: ครับ
0: ก็ลองดูพิจารณาดูนะครับเผื่อว่าใครเป็นแฟนมิตซูก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: ก็ดูสวยดีดูสวยดีครับดูสวยดีในขณะที่Isuzu นั้นก็ฝากมาเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: มีรุ่น RS ไปจอดโชว์นะครับ New X The Next Peak เป็นรุ่น 4-wheel drive เครื่อง 3,000 DDI Macford นะครับรุ่น RS อันนี้ก็ไปจอดโชว์แล้วก็มีตัวแต่งโชว์ด้วยมีชุดสเกิร์ตด้วยนะ
1: ครับ
0: มีชุดสเกิร์ตที่ใส่สเกิร์ตมาให้ดูราคาใส่สเกิร์ตรอบคันอีก 20,000 กว่าบาท27,000อะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ส่วนถ้าจะเอาตามรูปเลยเนี่ยล้อยางอะไรเนี่ยมันช่วงล่างก็ดูเป็นแสนเขาเอา New X มาแต่งใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: มาใส่ชุดแต่งใส่ล้อแล้วเขาก็แล้วมันทรงสูงใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาก็ปรับโหลดลงมาเป็นทรงแบบวีลัสแค
1: ครับ
0: ก็ดูได้ดูดีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในเงื่อนไขก็มีโปรโมชั่นหลากหลายนะได้อยู่สำหรับใครที่สนใจผมว่าก็ไปดูที่โชว์รูมก็ได้นะถ้าไม่สะดวกมานะครับ
1: ครับ
0: ไปดูที่โชว์รูมก็ได้นะครับ Toyota เองก็มีโปรโมชั่นแคมเปญเยอะอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: นะไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าอย่าง BC4X นะครับหรือว่าพิกอัพนะ
1: ครับ
0: ก็มีราคาพิเศษหมดเลยนะครับ 30,000 300,000 อะไรสักอย่างผมจำไม่ได
1: ้ครับ
0: แต่พอเดินดูแล้วก็ดีอยู่นะแต่ว่ารถไม่มากไปที่งานอาจจะรู้สึกว่าเสียเวลางานไม่ใหญ่มากงานเป็นกระจุกเล็กๆนะครับแต่ว่าไปตามโชว์รูมดีกว่านะ
1: ครับ
0: ซึ่งงานนี้ไม่มีรถไฟฟ้านะครับไม่มีรถไฟฟ้าม
1: าเรื่อง Honda City ใหม่นิดนึงเมื่อวานนี้หลังจากเปิดตัวไปนะครับ
0: ก็เหมือนราคาเมื่อวานนี้เปิดราคาน
1: ะครับก็มีคนถามผมเหมือนกันว่า City ตัวนี้เป็นรถที่นำเข้าจากอินเดียหรอนะครับ
0: เฮ้ย
1: ต้องบอกว่าไม่ใช่นะครับ
0: ประกอบบ้านเราดิ
1: ประกอบบ้านเราแต่ว่าเพียงแต่ว่ารุ่นนี้มันเปิดตัวที่อินเดียก่อนแล้วก็ตัวที่เปิดอินเดียเนี่ยเขาก็ผลิตจากโรงงานที่อินเดียนะครับ
0: อินเดียก็ผลิตอินเดีย
1: ใช่หลายคนก็เลยหน้าตามันเป็นหน้าตาเดียวกันรุ่นคือโฉมเดียวกันเลยล่ะนะครับคนก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าอันนี้เป็นตัวนำเข้าจากอินเดียหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งรุ่นตัวล่างสุด
0: I come from India
1: ฮัชชานะครับซึ่งตัวล่างสุดเนี่ยมันไม่ได้มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไรเลยมันแบบดูการประกอบก็จะลดต้นทุนอ่ะไม่มีแผ่นปิดไม่มีอะไรต่างๆหลายอย่างในห้องเครื่อง มันจะดูเหมือนแบบเป็นรถราคาถูกนะครับคนก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันงานอินเดียหรือเปล่า
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ิน
0: เดียก็อินเดียคือตอนแรกที่เราเห็นเนี่ยถ้าเห็นเราเห็นวีดีโอ
1: ครับ
0: วีดีโอนี่คือขายในอินเดียก่อนนะ
1: ใช่ครับ
0: อันนี้เลยนะอินเดียเลยนะ
1: ต้องเข้าใจว่าตลาดอินเดียเนี่ยรถเล็กไซส์เนี่ยบีโอสวิฟไซส์เนี่ยขายดีมาก
0: ใช่ๆตอนนั้นน่ะแล้วของอินเดียเนี่ยไอ้บีโอตัวเอาตัวบีโอนะไม่เอาอเมซนะ
1: ครับ
0: บีโอนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่เปิดประตูหลังที่เปิดประตูหลังเนี่ยไม่ใช่ที่เปิดประตูหลัง
1: ครับ
0: มันไม่ได้เป็นแบบบ้านเรา
1: ครับ
0: มันเอาไป
1: ซ่อนอยู่ตรงเสาซี
0: เสาที่แบบที่เปิดประตูเป็นสีดำๆซ่อนไว
1: ้
0: มองไปแป๊บๆก็นึกว่าแบบไม่มีประตูหลัง
1: ใช
0: ่แต่ว่าพอมาบ้านเราเนี่ยเราก็ถามว่าทำไมถึงเอาที่เปิดประตูมาไว้ตรงนี
1: ้
0: ไม่เหมือนกับตัวที่อินเดีย
1: ครับ
0: เหตุผลก็คือว่าบ้านเราเนี่ยบางทีเนี่ยเด็กจะเปิดไม่ถึง
1: ครับ
0: เวลาจะเด็กๆตัวเล็กๆจะขึ้นรถเนี่ยมันเปิดประตูเองไม่ได
1: ้
0: ประตูนั้นมันสูงแล้วเขาก็เลยเอาไว้ข้างล่าง
1: ครับ
0: ซึ่งไว้ตรงแบบอินเดียเนี่ยมันดูมีความเป็นสปอร์ตมาก
1: ใช่ใช่มันจะดูเหมือนเป็น2ประตู
0: ใช่
1: แต่สวิฟซูซูกิสวิฟยังซ่อนไว้ข้างบน
0: ใช
1: ่นะคร
0: ับก็มีอะไรที่คือถ้าจะดูรถบ้านเราไปดูอินเดียไม่ได
1: ้ครับ
0: แนะนำถ้าเกิดว่าใครแบบเอ๊ะรุ่นไหนจะเข้าบ้านเรานะดูรถไต้หวันดูไต้หวัน
1: โตต้านี่ต้องดูไต้หวันเลย
0: ไต้หวันเนี่ยมีรถโมเดลไหนขาย
1: ครับ
0: บ้านเราจะใกล้เคียงกับไต้หวัน
1: ครับ
0: เล็งที่ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวจะมาบ้านเราแบบนี
1: ้ครับ
0: คร
1: ับก็ที่แจ้งไปนะครับไม่ใช่นะอย่าเข้าใจผิดนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องราคาก็ต้องแล้วแต่ว่าแต่ละท่านน่ะอันนี้ขออนุญาตไม่คอมเมนต์แล้วกันแพงถูกไม่ว่ากันเพราะตังในกระเป๋าแต่ละท่านอาจจะไม่เท่ากันอย่างผมเนี่ย500ผมก็รู้สึกว่าแพงแล้วแต่อย่างพี่โจเนี่ย
0: ไม่ผมนี่
1: 500นี่บอกสิวๆ
0: ผมนี่บอกว่าอะไรก็แพงหมดแต่ว่าขึ้นอยู่เงินในกระเป๋า
1: อืม
0: กินข้าวขาหมูผมยังไม่เพิ่มไข่เพิ่มไส้เลยเพราะว่าผมธรรมดาครับพี
1: ่แต่ผมเห็นพี่ไปกินลูกชิ้นเนี่ยพี่เอาพิเศษตลอดเลยอ่ะ
0: ก็ลูกชิ้นเนี่ยไม่ได้ข้าวขาหมูพูดถึงข้าวขาหมูกับลูกชิ้นไม่เหมือนกัน
1: ใช่ไหมคนเราอ่ะ
0: มีคุณพี
1: ่กับเพื่อนมันปริ้นปร้อนขนาด
0: มีคุณพี่ผมรอไหมครับทักเข้ามานะ
1: ครับสวัสดีครับพี
0: ่พี่เจียพี่โจรับฟังอยู่ครับพี
1: ่ครับสวัสดีครับพี่ขอบคุณคร
0: ับพี่บาโนนไทย
1: ครับ
0: คนโนนไทยทักเข้ามาสวัสดีครับพี่
1: สวัสดีครับพี่
0: นี่คือกองเชียร์พี่เลยนะพี่บ่าวเน
1: ี่
0: ย
1: นี่ครับ
0: นะครับแล้วก็คุณนัทสอนนิวรูม
1: ครับ
0: สวัสดีครับพี่เจียพี่โจสวัสดีครับ
1: ครับเมื่อวานนี้วันที่1นะครับพี่ใครที่ทันยาผม
0: มีใครใกล้เคียงไหม
1: ขออนุญาตเช็คชื่อสักนิดนึงผมอ่ะโอ้โหลุ้นตั้งแต่เช้าเลยวันที่1อีกแล้วไม่ได้ลุ้นของตัวเองนะลุ้นของพี่นี่แหละนะครับโอเคเรื่องราวเกี่ยวกับนี่คุณพี่บ้านนากลิ่นอายบอกว่าสวัสดีครับพี่โจคิดถึงพี่ทั้งสองคนนานๆได้มาฟังยินดีครับพี่สะดวกเมื่อไหร่ก็มานะครับส่งข้อความเข้ามาให้ได้ทราบกันเราก็ชื่นใจแล้วนะครับจะพยายามหาข่าวสารมาฝากนะครับทั้ง4689899บอกว่าแอตราตัวท็อปเพิ่มอีกหน่อยได้ซิตี้ไฮบริดเลยครับ
0: ใช่
1: ตัว RS สวยด้วย
0: ใช่นะครับ
1: นะครับ
0: ก็แล้วมันประหยัดกว่ากันด้วยพอเป็นไฮบริดนะ
1: ครับ
0: อืมนะครับ
1: แล้วทำไมถึงผมฟังคุณโก้บอกว่า Mitsubishi เนี่ยโดนเรื่องของภาษีสุรากรที่ปรับใหม่อ่ะสรรพสามิตปรับใหม
0: ่ครับครับ
1: ใช่ไหมครับก็เลยทำให้ราคาเนี่ยมีข้อเสียเปรียบเพราะว่าเป็นรถพลังงานแบบ
0: เพราะรถคุณไม่มีมันไม่ได้ไฮบริดไง
1: ไม่ได้มีพลังงานไฟฟ้าม
0: ีไฟฟ้ามีอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ภาษีลด
1: ใช่ตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงว่าเกี่ยวอะไรตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยถ้ารถที่มีพลังงานทดแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียบปลั๊กหรือว่าจะเป็นไฮบริดภายในเนี่ยอันนี้จะได้ส่วนลดแม้กระทั่ง e-power ของนิสสันเนี่ย
0: คือถ้ารถที่ใช้น้ำมันอ่ะ
1: จะไม่ได้
0: ใช้น้ำมันเนี่ยสิทธิพิเศษทางด้านภาษีเนี่ย
1: ครับ
0: คือคุณก็มีแต่ว่าไม่เท่ารถที่ใช้ไฟฟ้า
1: ใช่
0: หรือมีพลังงานทางเลือก
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าเกิดว่าใครสมัยก่อนที่มีรถที่เอาชอบเอานำเข้ากันเยอะๆนะ
1: ครับ
0: เวลาเอารถนำเข้ามาจะจดประกอบหรือจะอะไรก็แล้วแต่เอาเข้ามาปุ๊บติดแก๊สครับตอนเข้าเนี่ยติดแก๊สมาเลยนะ
1: อ๋อครับครับ
0: พอติดแก๊สปุ๊บค่าอิมิชันมันเป็นศูนย
1: ์ครับ
0: เพราะเป็น LPG ถูกไหม
1: ครับ
0: ไม่ปล่อยมลภาวะไม่ปล่อยควันพิษก็เข้ามาปุ๊บก็ถูกไง
1: ครับ
0: พอใช้พอระหว่างซื้อไปปุ๊บก็ถอดแก๊สออก
1: ครับ
0: ก็กลับไปใช้เครื่องยนต์เหมือนเดิมอย่างเงี้ยเอาเข้ามาเพื่อเรียบหลบเลี่ยงภาษีแบบนี้ก็มี
1: ครับ
0: นะมันก็มีคนเขาเรียกอะไรนะกลเม็ดต่างๆพวกนี้ก็ ใช้กันเต็มเหนี่ยวนะ
1: ครับ

0: แต่ว่าระยะหลังนี้ก็ไม่ต้องแล้วตอนนี้ก็พอเป็นไฟฟ้าเนี่ยก็ได้เอื้อประโยชน
1: ์
0: ภาษีบางทีก็น้อยมากๆถูกมากๆนะครับอย่าง e-power เนี่ย
1: ใช
0: ่ก็ถูกมากๆเพราะว่าเขาก็บอกว่าเครื่องยนต์เขา
1: ไม่ได้ใช้ในการขับเคลื่อนเลย
0: ใช่ใช้เป็นเครื่องปั่นไฟอย่างเงี้ยรถเขาก็ออกลูกเป็นลูกไฟรถไฟฟ้าซะ
1: ครับก็ได้สิทธิพิเศษทางภาษีด้วย
0: ใช่เท่าอีวีอย่างเงี้ยก็ทำให้รถราคาถูกได
1: ้ซึ่งหลายๆบริษัทเขาก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กันเท่าไหร่บอกว่ามันมีเครื่องยนต์อะนะครับ
0: ในขณะที่ Honda City นะก็เป็นไฮบริดปึ๊บพอไฮบริดเนี่ย
1: ได้สิทธิพิเศษ
0: น้ำมัน1ลิตรวิ่งได้ไกล3เคมอ่ะสมมุติ25ลิตร25โลลิตร28โลลิตรในขณะที่ Mitsubishi บอก10กว่าก็เรียบร้อย
1: ครับ
0: ยังไงคุณก็แพงกว่า
1: ครับ
0: แพงกว่าก็แข่งขันลำบากด้วย
1: ครับผมมีข่าวแจ้งนะครับมีข่าวแจ้งความคืบหน้าล่าสุดของทางด่วนสาย M82 รู้มั้ยอยู่ตรงไหน
0: ไม่รู้ครับ
1: M82 ก็คือเส้นบ้านแพ้วพี่นครปฐมพระราม2อ่ะพูดง่ายๆนะครับซึ่งเส้นนี้เป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างนครปฐมสมุทรสงครามแล้วก็เพชรบุรีนะครับเป็นส่วนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับส่วนบ้านแพ้วนะครับล่าสุดนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับทางด้านของสำนักงานการทางพิเศษนะครับเส้นทางสายเนี้ยนะครับผู้ที่รับผิดชอบเดี๋ยวผู้อำนวยการได้ลงพื้นที่นะครับแล้วก็ตรวจความเรียบร้อยของงานนะครับปรากฏว่าแจ้งข่าวดีนะครับเตรียมที่จะเปิดให้ใช้ทดลองวิ่งตลอดสายนะพี
0: ่ก็คือไอ้เส้นอะไรนะ
1: เชื่อมต่อจากพระราม2นี่แหละนะครับไปถึงบ้านแพ้วนะครับจะเปิดให้ทดลองวิ่งเดือนหน้าเป็นต้นไปแบบฟรีนะนะครับ
0: มาแล้ว
1: มาพร้อมกับข่าวที่ร้ายก็คือปี72จะเก็บตังค์ฟรี
0: ไปก่อนได้ก็ยังได้อยู่หลายปีอยู่ก็โอเคก็อย่าให้มันคือทางด่วนต้องแปลว่าทางด่วนนะครับ
1: ครับ
0: ผมอยากให้เข้าใจตรงกัน
1: ไม่ใช่ไปจำกัดความเร็ว
0: ทางด่วนแล้วก็จำกัดความเร็วแล้วก็มาไล่ปรับกันคุณเก็บตังค่าถนนด้วยนะ
1: ครับ
0: คนต่างจังหวัดกับคนกรุงเทพแตกต่างกันคือคนต่างจังหวัดใช้ถนนโล่งๆไม่ต้องเสียค่าถนนนะครับ
1: ครับ
0: กรุงเทพออกจากบ้านเลี้ยวขึ้นทางด่วนเสียค่าถนนแล้วนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ขึ้นไปติดไม่ต่างกับข้างล่าง
1: ครับ
0: พอมีจังหวะโล่งๆหน่อยได้ขับได้ระบายอารมณ์ซะหน่อย
1: โดนด่านจับความเร็ว
0: ต้องเข้าใจว่าทางด่วนแปลว่าทางด่วนนะครับแล้วก็ทางข้างล่างเนี่ยเป็นที่เป็นฟรีเวย์เนี่ยควรจะเรียกกว่านี้นะครับฝาท่อเยอะมากนะครับ
1: ปัญหาเรื่องฝาท่อกับระบบพื้นผิวจราจรที่ไม่เรียบเนี่ยนะไม่รู้เราจะบ่นให้ใครฟังดีนะ
0: ท่านนายกผมไม่บ่น
1: ท่านนายกก็หนีไปฝรั่งเศสซะด้วย
0: ฝรั่งเศสมีถนนขรุขระไหมฝาท่อมันเรียบไหมฝาท่อมันเรียบ
1: ไหม
0: ไม่ฝาท่อมันเรียบไหมรู้ว่าฝาท่อมันมี
1: มันไม่เอาท่อไว้การถนนแบบไทย
0: ท่อมันเรียบมาอยู่บนบาดวิถี
1: ใช่
0: ท่อมันอยู่บนทางเท้าไหม
1: ครับ
0: เขาจะไม่ไว้ข้างล่างกันนะ
1: ครับแต่ถนนของเขาที่ไม่เรียบเนี่ยมันจะเป็นถนนอิฐถนน
0: แบบนี้
1: บางส่วนบางช่วง
0: ถนนมันจะเป็นถนนที่เป็นโบราณเก่าๆที่ใช้ก้อนหินมาเรียง
1: ใช่ใช่แต่เขาจะอัดแน่นแล้วก็ตรงช่องว่างระหว่างอิฐเนี่ยเขายังมีทรายไม่มันไม่ใช่ทรายเป็นผงปูนอะโล
0: แล้ววิ่งมีเสียงดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บจังหนักหูเลยล่ะ
1: ใช่นะ
0: ครับ
1: แ
0: ต่เขาก็จะวิ่งกันเพราะถนน
1: แต่เรียบไงดังแต่เรียบ
0: ใช่แต่ของเรานี่คือเรียบแต่ดัง
1: ครับ
0: เวลาขึ้นฝาท่อตกฝาท่อเนี่ยทำให้มัน
1: ของเราไม่เรียบและดัง
0: ฝาท่อเนี่ยทำให้มันเสมอกับถนนเนี่ยยาก
1: ไม่ได้ไม่ได้มันผิดหลักวิศวกรรม
0: คือพอทำถนนเสร็จฝาท่อต้องผุบลงไป
1: หรือบางอันจะลอยขึ้นมา
0: ไอ้ลอยขึ้นมาก็ปาดทิ้งสิครับไอ้อันที่มันจมอยู่ก็รถที่ใส่ฮับลิงเห็นไหมพี่เวลาหมุนล้อเขาใส่เขามีฮับลิงใช่ไหม
1: ครับ
0: พี่กึ่งฮับลิงมาวางเลย
1: ไม่ได้
0: เข้ากับถนนแล้ว
1: ไม่ได
0: ้พี่รู้ไหมว่าซ่อมช่วงล่างเนี่ยมันไม่ได้ถูกนะรถอ่ะ
1: เผื่อมันซุดเผื่อถนนซุด
0: ซุดก็เสริมฮับลิงขึ้นไปอีก
1: เผื่อฮับลิงเสริมเอ้ยเผื่อฮับลิงซุดก็ได้ลงมาเท่าถนนอีก
0: โอ้ยสงสารพวกที่เขาขับรถขับลากันบ้าง
1: แล้วจะให้มอเตอร์ไซค์ชิดซ้าย
0: โอ้โหไม่ได้คว่ำ
1: ทั้งท่อทั้งแผ่นปูนที่ไม่เท่ากันทั้ง
0: รถที่ออกจากซอยที่ไม่ระวัง
1: แล้วช่วงนี้ฝนตกน้ำขังพื้นถนนเริ่มเป็นหลุมเป็นบ่ออีกทรายทั้งนั้นนะครับโอ้โหเพราะนั้นสงสารน้องๆไรเดอร์เลยด้านไหนไหน
0: มอเตอร์ไซค์ระวัง
1: ลำพังขี่ก็ไม่มองทางอยู่แล้วต้องมองหน้าจอตลอดเวลาแล้วด้วย
0: ขี่มอเตอร์ไซค์นะระวังนะแปะหมากระลาทรายจำไว้เลยนะครับ
1: ครับ
0: นะแปะหมากระลาทรายเนี่ยอย่าเข้าใกล้นะฮะ
1: ครับก็ต้องแหมเป็นทุกข์เป็นทุกข์จริง
0: พี่บิวเดอะคอปบอกว่าสว
1: ั
0: สดีครับพี่ๆถ้าเจอรถติด 2-3 ชั่วโมงขยับทีละคืบน้ำมันก็เหลือติ่งเม็ดสุดท้ายแวะจอดก็ไม่ได้ควรปิดหรือเปิดแอร์ดีกว่ากันดีกว่าปิดแอร์แล้วกลัวเครื่องฮีทเครื่องเปิดแอร์แล้วกลัวน้ำมันหมดควรทำไงครับไม่หมดง่ายๆพี่เวลาน้ำไฟโชว์สมมติว่าพี่วิ่งมาไฟโชว์ปึ้ง
1: วิ่งต่อยได้เท่าไหร่ครับ
0: ไฟโชว์เนี่ยรถเนี่ยนะครับเขาจะต้องทำให้พี่วิ่งเนี่ยอย่างน้อยนะ
1: อย่างน้อยนะพี่
0: อย่างน้อยของค่าเฉลี่ยของทุกยี่ห้อ
1: วิ่งต่อ
0: ต้องมี60โล
1: ใช่
0: 60กิโลเมตรต้องวิ่งได
1: ้พี่โจจำได้ไหมตอนที่เราเอาโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้ไปทดสอบที่ทะเลทราย
0: วิ่งไฟโชว์เนี่ยวิ่งไป2วันพี่ยังไม่หมด
1: ไฟแดงแล้วไฟโชว์แล้ววิ่งอีกเท่าไหร่นะ
0: 2วัน
1: เลยไม่ทันจะมาเท่าไหร่จำได้
0: เป็นร้อยแต่อันนั้นอากาศมันไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: คือมวลความหนาแน่นของอากาศที่ในกรุงเทพเนี้ย
1: ครับ
0: ที่ตรงนู้นเนี่ย
1: สี
0: อากาศเย็น
1: ไม่ผิดงานไม่ผิด
0: คือมันต่างกันแต่ว่าวิ่งได้ครับวิ่งได้
1: ครับ
0: เขาไฟโชว์แล้วเนี่ย60-80กิโล
1: ครับ
0: กิโลเมตรนะวิ่งได้ระยะทาง
1: ต่อให้รถติดก็ต้องมี
0: ก็ไปได้
1: 2-3ชั่วโมงก็ไปได้
0: ไม่ต้องเครียดถ้าไม่ต้องเครียด
1: ครับ
0: มันไม่ดับง่าย
1: ๆแต่อย่าทำแบบนี้บ่อยๆอย่าแบบปล่อยให้ไฟแดงขึ้นบ่อยๆอันนี้มันจะมีผลทำให้ปั๊มติ๊กอะเสื่อมเร็ว
0: เพราะมันถ้าเนินนั้นหมายความว่าถังน้ำมันพี่มีตะกอนมีอะไรเงี้ยมันจะดูดเข้าไปแต่ว่ามันก็ต้องดูดเหมือนเดิมแหละไม่เป็นไรหรอกวิ่งได
1: ้ครับวิ่งได้ไม่ต้องกังวลครับ
0: เปิดแอร์เหมือนเดิมครับ
1: ครับ
0: เปิดเพลงฟังด้วย
1: ถ้าไม่เปิดเดี๋ยวมันจะร้อนพี
0: ่
1: นะครับคุณพี่บ่าวนนทัยบอกว่าซื้อวิทไปติดแก๊สไหมพี่ดีครับพี
0: ่วิทผมแนะนำให้ใส่แก๊สถังโดนัทนะครับ
1: ครับ
0: ไซส์42ลิตรไว้แทนยางอะไหล่ใต้ท้องรถแต่ว่าเป็นถังแบบอันนี้นะถ้าถังวิทเนี่ยถ้าเป็นถังที่ติดนอกรถอ่ะมันมีถังในรถกับนอกรถนะถังโดนัทอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าถังนอกรถมันจะใหญ่แล้วมันจะเกะกะ
1: ใช่แล้วมันจะเสียบุคลิกรถไปเลยพี
0: ่ใส่
1: แทนที่จะเป็นรถแบบ
0: ซื้อแบบถังที่อยู่ในรถนี่แหละแต่ไปติดตรงใต้
1: เอาไว้ใต้ท้องใต้พื้นพี่
0: วิ่งดีเลยนะครับขับสนุกเลยนะแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นตัวเดียวกับคัมรี่ตัว 3.0
1: ถ้าเกิดปัญหาวิ่งวิ่งไปยางรั่วยางแตกไม่ใช่ปัญหาของเราพี่โทรหาเพื่อนให้เพื่อนมาช่วยครับพี่
0: อันนี้มันเป็นนิสัยนะครับเวลาไปเที่ยวเวลามีความสุขมันเรียกคนอื่นไป
1: แน่นอน
0: เวลารถเสียเรียกผมบอกไปเรียกเพื่อนสิ
1: เอาเรามีเพื่อนไปทำไม
0: ไม่แล้วไม่มีแล้วครับตอนนี
1: ้ไม่ไปแล้ว
0: ไม่ไปแล้วครับต่อให้
1: ไม่เป็นไรครับพี่ยังไงผมให้กำลังใจให้พี่แล้วกันถ้ารถเสีย
0: ไม่เป็นไรพี่ใช้ได้ขับสนุกขับสนุกแล้ววิท
1: น่าใช้เยอะน่าใช้จริง
0: 2.0 คิวครับ
1: ใช่
0: พี่ได้หลังคาสลูปด้วย
1: วัสดุข้อดีของ
0: วิทนี่คือเป็นโมเดลที่ยกมาจากญี่ปุ่นเลยนะ
1: ครับญี่ปุ่นทั้งคันนะครับ
0: ญี่ปุ่นนะครับถือว่าดีมากๆนะอาจจะเป็นตัวเดียวกับสไตล์คล้ายๆกับที่ตอนที่อพีอุสเข้ามา
1: ใช
0: ่แล้วโดนฟ้องโดนไปพันกว่าล้าน
1: ใช่ครับใช่
0: นะครับวิทก็เหมือนกันโมเดลเดียวคือญี่ปุ่นวิ่งยังไงของเราเหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับ
1: ครับ
0: มีบางอย่างเท่านั้นนะที่ซื้อมาเสริมชุดแต่งตามคลับเนี้ยเอามาใส่ให้เหมือนญี่ปุ่นก็ได้เพราะว่านี่ก็เหมือน
1: กับญี่ปุ่นอยู่แล้วขับดีมากนะแบบดีมากจริงคุณพี่ผมหล่อไหมครับบอกว่าไม่อยากพูดเลยครับพี่พูดแล้วมันช้ำใจทะเบียนรถคันใหม่94เลขออก95 พูดแล้วเศร้าครับแต่งวดหน้าสู้ใหม่ครับ
0: นี่มันนักสู้ตัวจริงนะ
1: ผมเชียร์พี่จริงๆเลยผม
0: น
1: ัก
0: สู้นะครับ
1: พี่ว่าพี่ช้ำใจแล้วผมนะช้ำกว่าพี่นะครับคุณพี่จอยบางจากบอกว่าสวัสดีครับพี่เจี๊ยบพี่โจ้ขอความคิดเห็นหน่อยครับเรื่องคุณหมอว่าลงอยากให้ตำรวจเลิกตั้งด่าน
0: ไม่ใช่คุณหมอว่าลงอย่างเดียวผมก็อยากให้เลิก
1: ผมว่าทุกคนนะอยากให้เลิกเผลอๆตำรวจเองก็อยากเลิก
0: ไม่คือด่านนะด่านอะไรคุณหมอด่านอะไรมันมีด่านกวดขันวินัยจราจรด่านแอลกอฮอล์ด่านความเร็ว
1: ด่านความมั่นคงไม่เกี่ยวนะ
0: สารพัดด่านเนี่ยเอาอะไรเอาอะไรเลย
1: ด่านรีดไถเฮ้ยไม่มีเข้าไป
0: ควรจะมีอะไรอ่ะพี่ว่าควรจะมีอะไรพี่จอยคิดว่าคือเลิกทั้งหมดคงไม่ได้พี่คิดว่าอ่ะควรจะเหลือสักอันนึงเหลืออะไรไว
1: ้ด่านค่าเทอม
0: ไม่รู้เขาเรียกอะไรนะตอนนี้มันเปิดเทอมหมดแล้วด่านแอลกอฮอล์เงี้ยอ่ะผมเห็นด้วยด่านแอลกอฮอล์แต่พี่อย่าไปตั้งนำแบบตามหน้าร้านเหล้าจริงๆสงสารเขาเขาทำมาหากินบางคนนะอ้างแต่ว่าอย่างเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าผมเลิกงานสมมติผมแบบแวะกินข้าวแล้วเบียร์สักขวดหนึ่งกลับบ้านเนี้ย
1: ครับ
0: ไม่ได้แล้วนะ
1: คือเบียร์ขวดก็มันเกินแล้วหร

0: พี่บอกไปเลยเวลาเท่านี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้รู้หรือว่าเขาจะได้ยังไงไง
1: ครับ
0: ก็สงสารนะทุกมุมผมก็สงสารคนที่ดูเกิดอุบัติเหตุได้รับประสบอุบัติเหตุจากคนที่ขับรถด้วยความที่เมาแล้วขับแล้วไปทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุเงี้ยอันนี้ผมก็เข้าใจมุมนี้นะแต่มุมคนที่ค้าขายก็ส่วนนึงมุมที่กินก็ส่วนนึงมันต้องค่อยๆไม่รู้จะไปออกทางไหนอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นใจทุกฝ่ายซึ่งเลิกผมก็เลยเลิกไม่ต้องกินไม่ต้องไปดิ้งที่ไหนละพอเนาะอ้าวตอนในใจอ่านต่อสิครับ
1: อ้าวอ๋อกำลังทำใจอยู่ครับพี่คุณพี่บ่าวนนทัยบอกว่าฝาท่อทำมอเตอร์ไซค์ผมยางแตก2ล้อเลย
0: โอ้โห
1: จะไป
0: สองล้อเลย
1: โอ
0: ้คุณพี่วิ
1: ครับ
0: วิอะไรเนี่ยวินัยนะครับรบกวนช่วยคุยที่เปิดใหม่ไอโอนิกไฟท์และเลข6ทีเลข6ทีด้วยครับ
1: ครับ
0: Ionic Flight มันเพิ่งเปิดตัวใหม่ไปนะครับเมื่อวัน2วันนี้เองนะเป็น Ionic Flight N-Line ตัวใหม่นะครับ1,699,000
1: ครับ
0: ราคาพิเศษ Early Bird ก็1,399,000ก็ลดไป 300,000 น่ะ
1: ครับ
0: นะก็จริงๆแล้วรถตัว Hyundai Ionic เนี่ยนะครับมันจะบอกว่าสวยผมก็ดูว่ามันแบบเออมันก็แปลกๆ
1: มันยูนิคมันยูนิค
0: มันเป็นรถต้นแบบเนี่ยคือรถของ Hyundai ในปี1972
1: ครับ
0: แล้วก็เอาแบบนั้นน่ะมาทำเป็นรถไฟฟ้าในวันนี้มันก็เหมือนคุณได้ขับรถไฟฟ้าย้อนยุควินเทจมาก
1: ๆครับ
0: ก็เลยดูหน้ารูปร่างหน้าตาทรงตอนแรกดูแปลกตามากแต่หลังๆเริ่มออกมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นก็เฮ้ยมีคนขับบนท้องถนน
1: ครับ
0: แต่ว่ามันต้องถูกใจ
1: ครับ
0: เพราะจัดไปล้านกว่าบาทเลย
1: มันดูแอนทีคมันดูแปลกๆมันดู
0: แล้วนี้มันแต่ภายในก็ดูล้ำนะ
1: ก็ธรรมดา
0: ภายในอะไรก็ดูล้ำภายในก็ดูล้ำนะครับ
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวรอดูในอันนี้ไปดูไปถ่ายมาเหมือนกัน
1: ขับแล้วเป็นไงครับ
0: ก็รถไฟฟ้าพี่ไปขับรถไฟฟ้า
1: โอ้ช่วงล่างมันดีนะ
0: เออรถไฟฟ้าทั่วไปแต่ว่าถ้าเกิดช่วงล่างเนี่ยพูดถึงช่วงล่างเนี่ย
1: ครับ
0: ดีกว่าของจีน
1: อืมดีกว่าจีนแน่นอนนะครับ
0: แล้วเลข6คู่ด้วย6คู่ทีด้วยครับนี่คืออะไรพี
1: ่น่าจะ
0: J คู่6ที
1: อ๋อตัวออฟโรดนะฮะ
0: J คู่6ทีนะครับอันนี้ก็เออผมก็ไปมาเหมือนกันนะผมก็ไปงานเขามั่วเหมือนกันช่วงนี
1: ้ครับ
0: J คู่6ทีเป็น4 wheel drive กับ2 wheel drive มี2รุ่น
1: ครับ
0: นะครับ
1: ล่าสุดพี่ไอ้นั่นเพื่อเอาไปลุยออฟโรดมาไง
0: ใคร
1: พี่ของหมกเราอ่ะ
0: ใครพี่ของหมกอ๋อผมก็เชงเหรอ
1: ครับ
0: เลิกไปแล้ว
1: เลิก
0: เจคู่6ทีก็ดูดีนะถ้าถามคู่นี
1: ้
0: เหรอผมชอบเจคู่6ทีนะครับแต่ว่าผมคงไม่ซื้อ4 wheel drive ผมว่ามัน
1: เอามาเปรียบเทียบกันเหรอ
0: ผมว่ามันแพงเอางี้6ทีเนี่ย999 990,000อีก100นึงครบล้าน
1: คือ
0: 4 wheel drive นะ
1: ครับ
0: เจคู่6ทีนะครับ
1: ไลออนิกไฟ
0: ไอโอนิกไฟล้าน3
1: เออแพงกว่านะ
0: แพงกว่า 400,000
1: ใช่
0: 300,000
1: 300,000 กว่า
0: เออ 400,000 น่ะแพงกว่าประมาณ 400,000 บาท
1: ครับ
0: 6ทีก็ดูดีอ่ะดูบึกบึนดี
1: ใหญ่กว่าด้วย
0: แต่ก็คือชอบทรงมากกว่าไง
1: มันแล้วแต่สไตล์เลยนะถ้าไปสปอร์ตนี่ต้องไปไอโอนิกไฟล
0: ์มันดูเท
1: ่แต่ถ้าแบบเอาบึก
0: มาดูย้อนยุคมันดูเหมือนมันดูเหมือนแบบBack to the future
1: เอาเป็นว่าถ้าคุณอยากขับ Land Rover Discovery 3แล้วไม่มีตังค์ซื้อคุณซื้อคันนี้เลย
0: ก็ล้านหนึ่งล้านหนึ่งแต่ว่าถ้าตัวขับเคลื่อน2ล้อก็จะถูกลงมาอีก
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับคนละสไตล์เลยนะครับแต่ช่วงล่างตัวเจคู่ที่ผมยังไม่เคยขับพี่ขับแล้วเป็นไง
0: เจคู่ผมก็ยังพี่ผมยังไม่ได้ไปเอามาคิวยาวยาว
1: ครับ
0: คิวยาวหรือไม่ให้ยืมก็ไม่รู
1: ้ก็พี่ก็ชอบอย่าไม่ต้องพูดเรื่องจริงมากก็ได้คุณผู้ฟังไม่รู้หรอกพี่ก็ช
0: มเขาก็มีไปขับกันนะครับแต่ว่า
1: เขาไม่เรียก
0: เขาไม่เรียก
1: ล่าสุดนี้เขาไม่เรียกไปงานเปิดตัวแล้วไม่เรียกไป
0: ที่ไปงานเปิดตัวนี่คือผมขอเข้าไปนะไม่ได้นั่นผมขอเข้าไปจะได้มีข่าวมาคุยกัน
1: ครับผมคุณพี่ตร็อกนะครับบอกว่าซิตี้ใหม่ทำไมไม่มีข้อมูลว่าไฮบริดใช้ไฟฟ้าได้กี่กิโลแต่ย่ออื่นบอกว่าใช้ไฟฟ้าได้100กว่าถึง200โลเมื่อวานไปดูมาครับ
0: พี่ดูซิพี่ดูซิ
1: Honda City ใหม่ไฮบริดนะครับไม่ได้จริงๆที่บอกว่า
0: วันนี้เป็นวันนี้ทดสอบรถ
1: ใช่วันนี้เป็นวันที่ทดสอบรถ

0: กันนะครับทดสอบรถไฮเอเนจซิตี้ไฮบริดวันแรกก็ไม่มีชื่อไปเหมือนกัน
1: มีแต่ข้อมูลบอกว่าอัตราประหยัดอยู่ที่27ถึง20 29กิโลเมตรต่อลิตรนะครับแต่ว่า
0: อันนี้เป็นอีโคสติ๊กเกอร์ที่บอกนะ
1: ใช้
0: จริงอาจจะไม่ถึงหรือใช้จริงไม่น่าจะถึงถ้าพวกพี่ขับเอาจริงเพราะว่าไอ้ตัวเลขเหล่านี้มันบางทีก็ทำในห้อง
1: ในเงื่อนไข
0: ในห้องทดลอง
1: ครับ
0: วิ่งบนห้องทดลองไม่มีแรงกระทะลมบ้างไม่มีสภาพแวดล้อมที่รถติดอะไรอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้จริงมันก็ดูอึดอัด
1: ครับ
0: ขับจริงอาจจะไม่ถึงแต่ว่าคิดว่าใกล้เคียง
1: ครับเดี๋ยวผมขอติดไว้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเช็คดีกว่าช่วงพักครึ่งนี้เลยดีกว่าเดี๋ยวลองโทรไปถามพักพวกดูว่า
0: ไม
1: ่เอาจริงๆอยากรู้จริงๆว่าตกลงมันวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไหมได้เท่าไหร่นะครับ
0: พี่มิก
1: ครับ
0: มิกมาคัส
1: ครับ
0: เปิดแอร์แล้วมีกลิ่นขี้หนูเปลี่ยนกองแอร์แล้วเจอขี้หนูแต่ไม่หายกลิ่นน่าจะมาจากตู้แอร์เป็นมาแล้ว2วันมีวิธีแก้ไขยังไงบ้างครับไม่อยากถอดแอร์
1: ออกมาล้างดีแม็กรุ่น2012
0: โอ้โหพี่ถ้ามันเข้าไปได้ขนาดนี้แล้วมันเข้าไปได้ยังไงวะ
1: ตอนตัวเล็กๆไง
0: เราใช้รถทุกวันมันก็ไม่น่าจะที่เยอะแยะไม่เข้าม
1: ันมีความชื้นเข้าไปตอนนั้นเนี่ย
0: ยังไงก็ต้อง
1: ถอดแล้ว
0: ต้องเคลียร์พี่ต้องเคลียร์ระบบไม่งั้นเราทนแบบนี้ไม่ไหวนะพี่นะ
1: มันไม่ได้หายไปง่ายๆด้วยพี่
0: ใช่ตอนแรกว่าคิดว่าตอนแรก2บรรทัดแรกนึกว่าเป็นเรื่องความชื้นถ้ามันมีขี้หนูจริงๆในที่กองเนี่ยแปลว่ามันต้องเข้าไปตรงโบงโว่ที่เข้าได้เข้าตรงรูที่อากาศที่วิ่งเข้าได
1: ้ครับ
0: พี่ยังไงพี่ก็ต้องถอดถ้ายังไม่อยากถอดตู้พัดลมมันแยกออกมาได้ไหมอ่ะถอดทำความสะอาดแต่ว่าไงก็ต้องทำ
1: ก็ต้องถอดต้องล้างที่ตู้
0: ต้องล้างแล้วมันหรือมันมีน้ำยาที่ฉีดในท่อแอร์ไหม
1: หมด
0: ที่ฉีดไม่รู้หมดหรือเปล่า
1: เ
0: นี่ยไอ้ที่เป็นกระป๋องนะครับพี่แล้วก็ฉีดเข้าไปตรงท
1: ่อ
0: ฉีดเข้าไปจากรูอากาศใช่ป่ะ
1: ครับ
0: ฉีดเข้าไปจนกับโฟมมันจะล้นออกมาที่รูข้างนอก
1: มันจะดัน
0: แล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยๆดันออกไปแต่ว่าเราก็ไม่ชัวร์ว่า
1: เหมือนแบคทีเรียแล้วมันจะกำจัดได้แค่ไหน
0: มันจะออกหมด
1: ไม่มั่นใจจริง
0: ๆนะ
1: นะครับ
0: แต่ว่าให้ดีนะพี่มันล้างเถอะหรือมาล้างเลยดีกว่า
1: ครับ
0: ปลอดภัยแน่นอน
1: เอ๊ะใครไปบ้างงานซิตี้เดี๋ยวผมไม่ได้ยกหูโทรหา
0: ไม่รู
1: ้นะครับมีพี่จอยบอกว่าไม่อยากให้เลิกเพราะขนาดมีก็ยังมี
0: เหรอก็ยังทำผิดกฎหมายเยอะแต่อยากให้ตั้งแบบมีมาตรฐานหน่อยไม่ใช่รับๆล่อๆโอ้อันนี้จริงครับ
1: อันนี้เห็นด้วยเลย
0: อันนี้คือตั้งก็ตั้งให้มันแบบ
1: อย่างที่
0: เหมือนไฟให้มันชัดเจน
1: อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมอยู่บนถนนสุทธิสารวิ่งมุ่งหน้าไปสะพานควายรถติดแล้วแบบเกิดเห็นอุบัติเหตุพอรถที่มาจากสะพานควายเลี้ยวเข้ามาแล้วต้องเบรกกันตัวโกงเพราะด่านตั้งอยู่ตรงนั้นไม่ถึง50เมตรจากแยก
0: คือแล้วมันแอบแต่แล้วมันแอบได้ตรงโค้งม
1: ี
0: ตรงโค้งไง
1: นะครับมันอันตรายมากนะฮะ
0: แล้วพอรถเขาล้มเขาอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: พี่ก็เก็บกองไฟของพี่แล้วก็กลับไป
1: มีผู้ฟังถามเข้ามาว่าพี่จอครับโอ้ยกันเดี๋ยวผมพักก่อนอยู่ไหมพี่จอ
0: พักก่อนดีกว่าครับข้างหน้าตรงนี้มีนี่เต็มเลยฝั่ง
1: ได้
0: สี่แปดก็แป
1: ดพักสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมีมาตอบคำถามเรื่องการใช้รถยนต์นิดหน่อยนะครับพักสักครู่หนึ่งครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

ที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาดฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการมอเตอร์อินเทนครับมีข้อความทางฝั่ง4689899เพียบนะฮะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับครับแอตราดตัวท็อปเพิ่มอีกหน่อยได้ซิตี้ไฮบริดเลยครับด้วยลาสวยๆนะครับแล้วก็ประตูหลังบีโอที่อินเดีย
2: ครับ
1: ไม่มีเด็กเล็กหรอครับพี่เจโหฮิจากพี่เจของแกที่อินเดียอาจจะไม่มีเด็กก็ได้นะครับ
2: ก็อินเดียพอมีเด็กเล็กแล้วไม่มีตังค์ซื้อรถพี่เกี่ยวไหม
1: นะครับแล้วก็พี่ๆจอๆครับ
2: ครับ
1: ถ้าเราเลทการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องออกไปสัก 3-5,000 กิโล
2: ครับ
1: จากระยะที่ต้องเปลี่ยนทุกหมื่นโลแบบนี้เครื่องยนต์จะมีปัญหาหรืออันตรายอะไรระหว่างขับรถไหมครับความรู้ครับก็ไม่มีครับไม่เป็นไรครับได้อยู
2: ่ครับ
1: คือพี่จะเลทออกไปเนี่ยถ้ามันไม่ขาด
2: นิดหน่อย
1: น้ำมันไม่ขาดนะ
2: ครับครับ
1: ถ้ามันยังอยู่ในระดับนั้นอ่ะก็ได้ครับไม่เป็นไรหรอกครับ
2: ครับครับ
1: แต่ถ้าพี่ใช้แบบโจออยล์แอดดิทีฟนะพี่เลทไปเลยครับ
2: นี่ยังไง
1: เอาจริงได้ได้จริ ง
2: ได้ช่วยได้
1: เยอะมากเพราะว่ามันเป็นสารปรุงแต่งที่ใส่เข้าเพิ่มเข้าไป
2: ครับ
1: เพิ่มประสิทธิภาพให้กับ
2: เออนี่ไงจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ก็ลองสักกระป๋องนึงจะได้รู้เลย
1: พีอุสปีกนก
2: ครับ
1: หน้ากับแบล็คโพมาลัยความปลอดภัยซ่อมอันไหนก่อนดีครับงบน้อยขอบคุณครับปีกนกกับแบล็คโพมาลัยปีกนกกับแบล็คโพมาลัยแบล็คโพมาลัยมันเป็นไรอ่ะแบล็คอันนี้มันแบล็คไฟฟ้ามั้ยต้องไฟฟ้ามั้ย
2: ฟิวส์แบล็คไฟฟ้าครับ
1: ปีกนกกับแบล็คโพมาลัยซ่อมอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนเนาะมันใช้คู่กันด้วยนะ
2: ใช่คืออันดับแรกเลยปีกนกก็โอ้โหคิดยากมากอ่ะ
1: เออว่ะเพราะมันต้องจริงๆ
2: มันไปด้วยกัน
1: มันต้องรื้อมันต้องรื้อนะทำพร้อมกันไปเลยอย่างเงี้ยมันจะคุ้มกว่าแต่ถ้าบอกงบน้อยปุ๊บโอ้ผมจะเปลี่ยนอะไรก่อนถ้าเป็นผมอ่ะนี่ผมคิดเลยนะ
2: ความสึกหรออ่ะปีกนกมันจะสึกไปด้วยแล้ว
1: ปีกนกมันก็กระเด้งปึ๊กกึ๊กมันจะดัง
2: ใช่
1: แต่มันก็จะทำให้รถโบ๊ะแบ๊ะโบ๊ะแบ
2: ๊ะถ้า
1: ลูกหมามันไปหมดแล้วนะ
2: ครับ
1: แต่ถ้าแหลกพวงมาลัยถ้ามัน
2: มันก็จะระยะฟรี
1: มันเลี้ยวแล้วมันติดหรือมันแข็ง
2: ยังไงระยะฟรี
1: เอาจริงถ้าเกิด
2: อะไรไม่คม
1: ก็ช่องปีกนกแล้วก็ขับเบาๆไปก่อน
2: เออทำเลือกทำปีกนกก่อนครับ
1: นกหรือไงก็ต้องดูอ่ะถ้าเป็นผมเน
2: า
1: ะถ้าอย่างนี้นะผมเลือกปีกนก
2: ปีกนกครับผมก็เลือกปีกนกก่อน
1: แต่ก็ต้องไปดูว่าค่าทำอ่ะเท่าไหร่อีกไปเวทดูอ่ะ
2: ปีกนกก็
1: ได้ค่าซ่อมเนี้ยค่าซ่อมของ
2: เนี้ยโอ้แหลกพรีอุส
1: แหลกมันก็ไม่แพง
2: บา
1: ถ้าเปลี่ยนไม่รู้เลยอ่ะแต่จริงๆถ้าควรจะได้ก็ตอนนี้อย่างนี้ท่านผมไหมย่องๆไปยังไม่ต้องเปลี่ยนไปทำทีเดียวพร้อมกัน
2: ครับ
1: ย่องๆไปตอนนี้ก็เบาๆหน่อยค่อยๆไปแล้วค่อยทำทีเดียว
2: ครับถามมาว่าดาราที่วาดนี่ตกลงรถ
1: วิ่งไปได้ไหม
2: เห็นระยะหลังรถเขาไปวิ่งกันหมดน่าจะยกเลิกได้แล้วนะจากพี่เคนมเปรี้ยวไม่มีประกาศยกเลิกนะพี่
1: ไปไหนไม่วิ่งที่ไหน
2: ถนนดาราธิวาสที่เป็นช่องทางพิเศษของ
1: รถเมย์นครินทร์อ๋อ
2: ครับ
1: ไอ้รถเมย์ที่วิ่ง
2: ยังมีรถเมย์วิ่งอยู
1: ่ยังมีวิ่งอยู่แต่ก็มีรถวิ่งเข้าไป
2: ใช่
1: พอมีรถวิ่งเข้าไปเนี่ยบางทีก็ไปติดกัน
2: ใช่มันก็จะติดกันหมดเลย
1: แต่จริงผมก็ไม่เห็นด้วยนะไอ้รถเมย์เนี่ย
2: ผมก็ไม่เห็นด้วยครับ
1: เกะกะแล้วก็อยู่ดีๆก็ถนนมาแบบผมก็ไม่รู้อันนี้ใครคิด
2: ท่านที่ว่าท่านเก่า
1: อยู่ดีๆก็เอาเลนนึงแล้วก็รถเมย์วิ่งไปวิ่งมามันก็ถึงเวลาคุณก็มาใช้ทางร่วมกัน
2: มันก็ไปติดอยู่ตรงทางร่วมทางแยกอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: พอรถจะเลี้ยวก็จะติดอยู่ตรงนั้นเหมือนก
1: ัน ใช่มันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาผมว่ามันแค่สร้างปัญหาด้วยซ้ำเพราะผมเห็นแล้วบางทีนะแล้วก็ไอ้ที่กั้นถนนน่ะที่จะเอามาเหมือนเป็นตัวหนอนวางเนี่ยบางทีก็แตกก็หักออกมาเกะกะในเลนอื่นด้วยอาจจะทำให้แบบมีปัญหาด้วยซ้ำนะครับ
2: ครับ
1: ไม่โอเคไม่โอเคเลิกได้เลิกเว้ย
2: ครับนี่เมื่อสักครู่นี้พี่ที่ถามมาว่าเรื่อง Honda City ตัวใหม่ที่เป็นไฮบริดเนี่ยวิ่งด้วยน้ำมันวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับได้ระยะทางเท่าไหร่ผมถามมาเรียบร้อย
1: เท่าไหร่อย่าขย่าขาดิพี
2: ่รถไฮบริดไม่ได้วิ่งไม่สามารถวิ่งด้วยน้ำมันไม่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้ไฮบริดของ Honda ไม่ใช่ Parallelไม่ใช่ไฮบริดแบบ
1: ไฮบริดของ Honda เป็นระบบซีรีส์
2: ใช่ใช
1: ่ครับ
2: ต้องทำ
1: แต่ว่าไม่มีโหมด
2: ไม่มีโหมด
1: ไม่มีโหมด EV
2: ใช่
1: ไม่มีโหมด EV เพราะฉะนั้นก็เครื่องยนต์ทำงานตลอด
2: ใช่ครับ
1: เครื่องยนต์ติดตลอดนะครับแล้วว่ามากน้อยก็ว่ากันไปไฟฟ้าบ้าง
2: ครับ
1: เครื่องยนต์บ้างสลับกันไปนะครับ
2: ครับนะครับ
1: กฎหมายยกเว้นพระนักบวชผู้หญิงมุสลิมที่คุมฮิญาบ
2: ครับ
1: ไม่ต้องสวมหมวกกันน็อก
2: ครับ
1: แต่เห็นตำรวจเรียกประจำเลยนี่คือยังไงครับจากหงภูธรอันนี้คือตำรวจไม่เข้าใจครับตำรวจกฎหมายตอนที่ออกมาตอนนั้น
2: เขามีประกาศกฎกระทรวง
1: เขามีกฎกระทรวงออกมาเลยนะครับเป็นข้อยกเว้นนะครับไม่ใช่เฉพาะ
2: นักบวช
1: นักบวชหรือพระและผู้หญิงมุสลิมผู้ชายที่ใส่ที่เป็นแขกซิกที่มีผ้าครอบหัว
2: ถือ
1: ก็ไม่ต้อง
2: เครื่องแต่งกายทางศาสนานะคร
1: ับ ข้าราชการทหารตำรวจที่ต้องใส่หมวก
2: ครับ
1: จะไม่จะเป็นหมวกทรงหม้อตาลหรือจะเป็นหมวกทรงที่แบบเรียบๆอะไรนี่ก็แล้วแต
2: ่ครับ
1: ไม่อยู่ในหมวกกันน็อก
2: กฎกระทรวงทั้งสิ้น
1: ถ้าเป็นเครื่องแบบแล้วก็เป็นเรื่องของศาสนานะครับแต่อันเนี้ยผมคิดว่าตำรวจที่จับอาจจะยังเกิดไม่ทันตอนกฎหมายที่พลเอกชวลิตประกาศ
2: หรืออาจจะเผื่อฟุก
1: พลเอกชวลิตเป็นคนประกาศให้ใช้หมวกกันน็อกนะ
2: ใช่ประกาศเป็นกฎกระทรวง
1: แล้ววันนั้นโดนด่าทั้งประเทศ
2: ครับ
1: ทุกคนด่าพลเอกชวลิตหมดว่าอยู่ดีก็ออกกฎหมายหมวกกันน็อก
2: ให้
1: หาว่าไป
2: เ
1: ส
2: ื
1: ้อเ
2: ง
1: ินกับไ
2: อ้
1: บริษัทที่ทำหมวกกันน็อกอย่างนั้นอย่างนี
2: ้
1: เละเลยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งตอนนี้แกก็ยังอยู่นะครับพลเอกชวลิต
2: ครับ
1: หรือว่า
2: ถือเป็นคนหนึ่งที่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติมหาศาล
1: ใช่นะตอนนี้คือแต่ว่าตำรวจท่านที่จับเนี่ยท่านต้องศึกษานะครับ
2: เพรา
1: ะมันจะเป็นเหมือนไอ้ใบขับขี่บิ๊กไบ
2: ค
1: ์คือพยายามจะหานู่นหานี่มามันดูเหมือนแบบคืออย่างนี้สมมติว่ามีคนอย่างนี้ครับพี่มีคนโง่ในกองทัพ
2: นะแล้วหันมามองผมทำไม
1: มีคนโง่กับคนฉลาด
2: ครับ
1: มีคนโง่คนขี้เกียจ
2: แล้วหันมามองผมทำไมเอ้าดูดิเอ้า
1: อย่างนี้นะไอ้คนขี้เกียจเน
2: ี่
1: ยแต่ฉลาดไอ้คนโง่แต่ขยันเนี่ย
2: นี่อันนั้นฮิตเลอร์บอกเลย
1: ในกองทัพเนี่ยเขาต้องฆ่าใครก่อน
2: ต้องฆ่าไอ้คนฉลาดไอ้ฆ่าไอ้คนขยันแต่โง่เอาให้ตายให้หมด
1: ใช่เขาจะฆ่าคนขยันแต่โง่นะไอ้คนฉลาดแต่ขี้เกียจเนี่ยสั่งให้มันไปทำได้ขี้เกียจ
2: มันยังพอความรู้สึกรอดตายได้บ้าง
1: แต่คนที่โง่เนี่ยมันจะขยัน
2: ขยัน
1: ทำเหมือนโง่ๆมันก็เลยต้องเอาคนที่ไอ้คนที่โง่และขยันเนี่ย
2: ครับ
1: ไปฆ่าให้ตายให้หมดนะครับไม่งั้นกองทัพมันจะไปลบไม่ได
2: ้ครับ
1: อืม
2: เฮ้ยมีท่านผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาครับพี่โจครับ
1: พี่เดี๋ยวอีกอันนึงจะได้หมดเพื่อนของพี่ผมบอกว่าเพื่อนผมก็เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุฝาท่อมาแล้วคนนึงนะครับ
2: เสียใจด้วยครับพี่
1: นี่นะฮะ
2: เนี่ยมันเป็นเรื่องเลวร้ายมากนะคนที
1: ่ไอ้คนทำมันไม่ได้เผชิญแล้วบ้านมันไม่ได้อยู่แถวนี้แล้วมันขับรถยนต
2: ์เขาไม่รู้อยากให้เขาได้รู้บ้างนะว่าสิ่งที่เขาทำโดยที่เขาไม่ได้คิดเนี่ยคือคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเนี่ยแต่ผลที่มัน
1: เ
2: หลื่อมเล็ก
1: ๆ
2: น้อย
1: ๆมันเป็น
2: มันสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายคนอื่นเขา
1: พื้นเป็นซีเมนต์ฝาท่อมันเป็นเหล็ก
2: ครับ
1: ฟิกชั่นมันต่างกัน
2: ใช่
1: ลงไปปุ๊บมันลื่นพลึบเลยนะ
2: ใช่ครับนะมาดูทาง YouTube บ้างนะครับมีข้อความส่งมาพอสมควรทีเดียวนะครับ
1: พี่ปุย
2: นะครับบอกว่าสวัสดีครับพี่รถน้ำท่วมน่าเล่นไหมครับราคามันโดนใจมากครับถ้าซ่อมเสร็จแล้วมันจะจบไหมครับ
1: มันก็น่าจะจบได้แต่พี่รับมันได้เหรอมันเรื่องกลิ่นมันไม่หายนะพี
2: ่
1: อย่างตัวตอนปี54รถน้ำท่วมก็เต็มเลย
2: ครับ
1: ก็เอามาซ่อมเอามาทำกันจัดถึงไอ้กลิ่นที่มันติดอยู่ในรถอ่ะมันเน่าเลยนะบางทีนะคือเปลี่ยนเบาะหรือเบาะอะไรมาแต่พอร้อนอ่ะพอใช้ไปปุ๊บพอเครื่องมันร้อนตัวถังมันร้อนอ่ะ
2: ครับ
1: กลิ่นมันก็กลับขึ้นมา
2: ต้องอยู่ที่ว่าที่พี่ปุยบอกว่าทำซ่อมจบเนี่ยจบในลักษณะไหนจบแบบรื้อพรมใหม่เลยหรือเปล่า
1: ที่ตัวถังที่มันเคยจมน้ำนาน
2: ๆครับ
1: มันเน่ามาแล้วพอมันร้อนแล้วกลิ่นมันก็ออกขนาดทำสีอะตอนปี54เนี่ยมันมีคนเอาไปทำ
2: แล้วครับ
1: ผ
2: มไม่เคย
1: พอถึงเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนข้างในหมดเลย
2: นะเปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยนะ
1: เออแต่พอความร้อนได้ที่กลิ่นมันก็มีโชยออกมามันไม่หมดเออถ้ารับได้มันโดนใจมากก็ลองดูพี
2: ่ครับ
1: เผื่อเป็นวิทยาทานให้พี่ๆท่านอื่น
2: ครับ
1: เพราะว่ารถจมน้ำจากใต้เยอะมากนะครับเข้ามาขายถูกมากด้วย
2: ใช่ครับคุณพี่โนแมดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจรูปหล่อทั้งสองท่าน
1: เฮ้ยขอบคุณ
2: พี่เขารู้จริงโอ้พี่เขารู้จริงจริงเลยคุณพี่จักริดบอกว่าสวัสดีครับพี่เจพี่โจนะครับแล้วก็คุณพี่พรเทพจันทองบอกว่ารอร้านสมยศครับ
1: ได้เลยครับเดี๋ยวเจอกันครับ
2: อันแน่นี่แกล้งใช้นามว่าเป็นเทพเจ้าอะไรสักอย่างให้ดู
1: พรเทพ
2: พรเทพให้ดูว่าเป็นผู้ชายจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงปลอมตัวมาหรือเปล่าแล้วกลัวผมกับคุณผู้ฟังจะรู
1: ้นี
2: ่คุณพี่จอยบางจากบอกว่าข่าวล่าสุดมีเด็กเอารถกระบะพ่อมาขับแล้วชนพระขณะเดินธุดงค์ตามไหลทางบาดเจ็บไปเยอะและมีผู้เสียชีวิตด้วยครับที่มุกดาหาร
1: คดีแบบนี้นะ
2: จับพ่อ
1: จับพ่อด้วยพ่อต้องโดนด้วย
2: ใช่
1: อย่าบอกว่าเด็กอายุไม่เกิน14แล้วไม่ผิดถ้าแบบเนี้ยไม่แฟร์
2: จับแม่ด้วย
1: ต้อง ต้องมีผู้ปกครอง
2: ทั้งพ่อและแม่เลย
1: ผู้ปกครองต้องเดือดร้อนจริงๆนะผู้ปกครองจะต้องเดือดร้อนแล้ว
2: ผมเนี่ยเป็นผู้พิพากษาสมทบไม่ได้
1: แล้วคุณจะดูแลแบบไม่ได้ทำอย่างนี้ไม่ได้
2: คือคุณโยนภาระไปให้สังคมให้โรงเรียนให้คนทุกคนนี้ช่วยหมดเลยแต่คุณไม่ดูแลลูกคุณเลย
1: ต้อง
2: ไม่สั่งสอนลูกคุณเลย
1: ผู้ปกครองต้องเดือดร้อนด้วย
2: ใช่
1: เรื่องนี้นะ
2: ครับคุณพี่สตอรี่หรือเปล่าบอกว่า
1: พูดใหม่ได้ไหมครับ
2: คนโง่กับคนขยันผมฟังไม่ทันคนโง่แต่ขยัน
1: คนฉลาดแต่ขี้เกียจ
2: ฆ่าใครก่อน
1: ในกองทัพเนี่ยนะครับที่เขาจะไปรบเนี่ยไม่ใช่พูดของกองทัพไทยนะไม่เกี่ยวนะ
2: เ
1: ขาบอกว่าในอดีตเนี่ยมีกองทัพเนี่ยมีคนโง่
2: ครับ
1: แต่มันขยันมากเลยแต่ไอเนี่ยมันขี้เกียจแต่มันฉลาดเขาบอกว่าไอคนขี้เกียจเนี่ยแต่มันฉลาดเนี่ยมันทำให้มันไปทำมันฉลาดมันทำแป๊บเดียวก็เสร็จแต่คนโง่เนี่ยให้มันไปทำเนี่ยมันก็จะสร้างเรื่องโง่ต้องไปตามล้างตามเช็ดมันไม่เสร็จสักทีนะเพราะนั้นต้องประหารมันก่อน
2: ครับ
1: สถานการณ์รถเนต้าเป็นอย่างไรบ้างครับ
2: ก็ยังปกติดีครับ
1: ก็แย่ลงไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องบอกว่ามันไปเรื่อย
2: ๆมันเหมือนแผลที่เรามีเชื้ออักเสบอยู่ในตัวครับพี
1: ่ไม่หายสักทีอ่ะเกาสะกิดปุ๊บเลือดซิบตลอด
2: รอวันหนึ่งมันจะปะทุใหญ
1: ่ก็คนที่ใช้อยู่ผมรู้ใครที่มีอยู
2: ่แต่ก็ใช้ได้ปกติดีครับก็ใช้ไปถ้ามีปัญหาอะไรก็ดูแลกันในกลุ่มก็จะมีคนรับซ่อมรับทำอยู่นะครับ
1: พี่ Outsiderman บอกว่าเรื่องช่องรถเมล์เห็นต่างกับพิธีกรนะครับ
2: ครับ
1: มองในแง่ดีคือการทำให้ขนส่งสาธารณะดีขึ้นนะครับคืออย่างน้อยอยู่ในช่องทางของเขาเอง
2: ครับ
1: เราอย่ามองแต่ในมุมขับรถใช้รถส่วนตัวไม่สะดวกส่วนที่จะเข้าไปเองนั้นผิดนะครับอันนี้ถูกครับพี่ผมก็เห็นด้วยแต่ว่าเราก็เคยมีบัตรเลนแล้วบัตรเลนอยู่ทางฝั่งซ้ายนะครับก็เว้นบัตรเลนก็ได้อันนี้บางทีมันสวนกัน
2: ครับ
1: มันไปอยู่อีกฝั่งนึงไงมันอยู่ขวาม
2: ันใช้วิ่งขวา
1: อันนี้วิ่งขวาไม่เป็นไรพี่เราเห็นต่างกันได้ครับไม่มีปัญหา
2: ผมเห็นด้วยกับพี่ในมุมที่เรียกว่าพอมันเป็นช่องของรถเมย์รถยนต์ทั่วไปไม่ควรไปใช้กับเขาแม้ทั้งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ควรไปใช้
1: เพราะรถเมย์คนใช้รถเมย์
2: ให้เขาวิ่งไปแต่ว่า
1: คนที่ผมใช้รถเมย์มันติดเขาอึดอัดนะอยู่บนรถอ
2: ่
1: ะ
2: ใช่แต่ที่ผมรู้สึกว่ามันผิดก็คืออยากให้คิดต่ออีกนิดคือรถเมย์พวกนี้ครับเวลามันวิ่งไปบนถนนราชวาทราชดำเนินเนี่ยมันจะมีจุดที่เรียกว่าเป็นจุดตัดพอถึงจุดตัดเนี่ยมันก็จะติดไฟแดงอยู่ด้วยกันแล้วบางครั้งเนี่ยรถเก๋งที่จะเลี้ยวกลับรถหรือที่จะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันไปขวางเลนรถเมย์นี่คือสิ่งที่มันเป็นปัญหา
1: แต่ถ้าเอาเลนนี้มาไว้เป็นเลนซ้ายเป็นบัตเลนเหมือนสมัยก่อนมีบัตเลนเลย
2: อาจจะช่วยได้
1: แล้วรถที่วิ่งเข้าบัตเลนคือมันจะเป็นช่วงที่เว้นแบบเข้าซอยจะจอดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าถ้าเข้าบัตเลนโดนจับเลยมันแต่ก่อนมี
2: ครับ
1: รถวิ่งมาปุ๊บปักเข้าบัตเลนโดนเรียกเลยปักเลยอย่างเง
2: ี
1: ้ยฝั่งซ้ายก็จะสะดวกอันนี้ปั๊บรถเมย์จะไปอยู่ตรงกลางนะ
2: ครับ
1: เส้นนี้จงแหวนปั๊บรถเมย์จะไปอยู่ตรงเกาะกลาง
2: ครับ
1: ต้องเดินขึ้นสะพานลอยข้ามไปที่ปั๊บรถเมย์
2: ครับเอ้ามีอีก2คำถามเร็วพี่เดี๋ยวไม่ทันคุณพี่กระติ๊บบอกว่าเพิ่งมาครับทันไหมครับ
1: ทันนี่พี่โ
2: อ้ถ้าไม่ทันพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันต่อได้นะทั้ง468 98 99บอกว่าแจกคู7ไปต่อเปล่าครับ
1: แจกคู7
2: แจกคู7ยังเงียบอยู่นะฮะบอกจะเข้าแต่ยังไม่มานะครับ
1: คุณพี่ดับเบิ้ล
2: ครับ
1: ดี
2: ดับเบิ้ลสวัสดีครับขอสอบถามประกอบการตัดสินใจครับมีงบ 800,000 อยากได้รถนั่ง 4-5 คนขนของท้ายพอได้มีรถแนะนำไหมครับรถไฟฟ้าจีนหรือรถญี่ปุ่นไฮบริดมือ2
1: 800,000 รถไฮบริดผมแนะนำรถไฮบริดครับ
2: ครับ
1: ขนของได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวนี้ไฮบริดเทคโนโลยีสูงมากนะครับมีขับกันแล้ว 1,500 กว่าโลน้ำมันถังเดียวก็มีแล้วนะครับไฮบริดมีหลายยี่ห้อ
2: ซีไลออน6ครับ
1: ไฮบริดนี่อะซีไลออน6นี่ก็ได้อยู่นะครับ
2: ครับ
1: ขนของได้แล้วก็ประหยัดแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลามานั่งชาร์จไฟ
2: อินโนวาครับ
1: อินโนวาได้ไหม 800,000 ได
2: ้อินโนวาโอ้แต่ 800,000 ไม่ได้
1: ไม่ได้
2: 800,000 ไม่ได้
1: เนอะ
2: อินโนวาก็เป็นตัวเลือกน่าสนใจวันนี้เวลาหมดแล้วต้องขออภัยจริงๆเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุด

0: 15:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลรัสเซียอ้างกองทัพยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาของยูเครนได้แล้วรัสเซียแถลงวันศุกร์ว่ากองกำลังของตนสามารถยึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของภูมิภาคโดเนสในยูเครนได้สำเร็จการประกาศความสำเร็จดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมร่วมกันของคณะผู้บัญชาการระดับสูงของรัสเซียกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งการประชุมชุดนี้จัดขึ้นที่ศูนย์บัญชาการที่ไม่เปิดเผยที่ตั้งสำหรับการดำเนินการปฏิบัติการทางทหารรัสเซียในยูเครนเมืองกอสเตียนตินิฟกาถือเป็นฐานที่มั่นสำคัญในแนวป้องปราการทางตะวันออกของยูเครนซึ่งเป็นพื้นที่รัฐบาลรัสเซียต้องการครอบครองมาอย่างยาวนานเมื่อเดือนที่แล้วนายปูตินเคยระบุว่ารัสเซียใกล้จะยึดเมืองกอสเตียนตินิฟกาได้สำเร็จโดยเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรเกิดสงครามเกือบ 70,000 คนแต่ปัจจุบันเหลือเพียง 2,000 คนเท่านั้นการเข้ายึดครองเมืองกอสเตียนตินิฟกาจะช่วยให้กองกำลังรัสเซียมีฐานที่มั่นสำคัญในการเคลื่อนพลไปทางเหนือตามแนวป้อมปราการซึ่งปัจจุบันกลายเป็นเป้าหมายหลักในแคมเปญทางทหารของรัสเซียประธานาธิบดีปูตินกล่าวไว้ว่ารัสเซียจะต้องควบคุมพื้นที่ทั้งหมดของภูมิภาคโดเนตให้ได้ก่อนที่สงครามจะยุติลงขณะที่ยูเครนยังคงยึดครองพื้นที่ประมาณ1/5ของภูมิภาคนี้หลังจากผ่านพ้นการต่อสู้ที่ยืดเยื้อมานานกว่า4ปีและกระบวนการทุจริตทะเบียนต่างด้าวปิดฉากแรงงานเงาอธิบดีกรมการปกครองสั่งออกจากราชการไว้ก่อนและสอบวินัยร้ายแรงนายนฤชาโคษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตำรวจโทสิริพงษ์ศรีตุลารองเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นายวิทยานิติธรรมรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการปิดฉากแรงเงาปราบปรามเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตจัดทำบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนให้แรงงานเมียนมาโดยมิชอบสืบเนื่องจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชจับกุมในหน้าค้าแรงงานเถื่อนชาวเมียนมาซึ่งเป็นชาวโรฮิงญาในความผิดฐานช่วยเหลือซ่อนเร้นคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยเพื่อให้พ้นการจับกุมและคดีทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนี่ยวชาวเมียนมาเมื่อวันที่24 กันยายน 2567ตรวจพบว่าบุคคลดังกล่าวมีบัตรประจำตัว2ตัวตนคือบัตรสีชมพูและบัตรสีขาวตรวจสอบพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐอำเภอดอนสักสุราษฎร์ธานีในช่วงปี2564-2565เป็นผู้จัดทำบัตรให้คนต่างด้าวมากถึง240รายจึงได้นำข้อมูลไปประสานกับศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเพื่อตรวจเปรียบเทียบปรากฏภาพใบหน้าและลายนิ้วมือตรงกับบุคคลต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่มีหนังสือเดินทาง12รายจึงดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐในหน้าเจ้าบ้านและแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาอย่างน้อย12รายจนนำไปสู่การออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง17หมายระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนทั้งหมด240รายและดำเนินการทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รายดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อนแล้วและตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงผู้นำสหรัฐจะเดินทางไปอนุสรณ์สถานเขารัชมอร์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังอนุสรณ์แห่งชาติภูเขารัชมอร์ภูเขาหินแกรนิตที่คีสโตนรัฐเซาท์ดาโกตาที่มีประติมากรรมแกะสลักใบหน้าของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐ4คนเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ250ปีการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาทรัมป์ใช้เครื่องบินจัมโบ้เจ็ตลำหรูที่กาตาร์มอบให้เป็นของขวัญเพื่อใช้เป็นเครื่องบินประจำตำแหน่ง Air Force One ไปจนครบวาระดำรงตำแหน่งการเยือนเขาลัชมอร์เป็นบทโหมโรงก่อนเข้าสู่การเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ที่กรุงวอชิงตันดีซีในคืนวันเสาร์ที่4กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นไฮไลท์ของงานมีการกล่าวปราศรัยต่อหน้าฝูงชนของนายทรัมป์และการแสดงพลุดอกไม้ไฟอย่างยิ่งใหญ่อลังการ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับโอซิงย่าเปิดเผยว่าเขาได้รับคำชื่นชมจากเลียเนลเมสซี่โอซิงย่าผู้รักษาประตูทีมชาติกาบูเวดีเปิดเผยโมเมนต์สุดซึ้งว่าเขาได้รับคำชมจากเลียเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาพร้อมยกย่องเมสซี่ว่าเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกสำหรับโอซิงย่าลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่กาบูเวดีพ่ายต่ออาร์เจนตินาแชมป์เก่า2ประตูต่อ3ในศึกฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแต่โอซิงย่าสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ออกแถลงการชี้แจงประเด็นดราม่าปฏิเสธข่าวลือต่างๆว่าไม่เป็นความจริงพร้อมกำลังดำเนินการหารือเรื่องการเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่รวมถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วยสำหรับทัพโสมขาวทำผลงานได้น่าผิดหวังหลังตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026ซึ่งการตกรอบดังกล่าวเกิดกระแสตีกลับไปยังสมาคมฟุตบอลและฮงเมงโบที่ทำหน้าที่คุมทีมในเวิลด์คัพโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการแต่งตั้งกุนซือรายนี้ว่าเต็มไปด้วยความไม่โปร่งใสอย่างไรก็ตามล่าสุดสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้แถลงการชี้แจงปฏิเสธข่าวลือต่างๆว่าไม่เป็นความจริงพร้อมกับกำลังดำเนินการเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่รวมถึงการเลือกตั้งนายกสมาคมด้วยและทั้งหมดคือบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลก News Update
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้ Active อัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์4อ้ำอาคาเซียและกอล์ฟแคทไฟ
7: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
8: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ AI Talk ครับบนคลื่น FM 99 Active Radio นะครับก็พอฟังพร้อมกันได้ทั่วโลกนะครับผ่านทางแอปพลิเคชันของ99นะครับแล้วก็ Facebook YouTube นะครับผมวันนี้นะครับผมนะฮะไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีพิธีกรเข้ามาร่วมด้วยทั้งหมด3ท่านนะครับแนะนำตัวกันได้เลยครับ
9: อ๋อสวัสดีครับผมก๊อฟแคทไฟนะครับทศพลนวลศรีนะครับ
10: สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซีครับชัชวาลคำแยม
8: ครับผมอ้ําอาคาเซียนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราเป็นรายการเรียกว่าน้องใหม
10: ่
8: ที
10: ่นี่นะฮะน้องใหม
8: ่ถ้าวันนี้ผิดพลาดประการใดนะครับต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของพวกเรา
9: เสียงสั่นกันทุกคนเลยนะ
10: ครับผม
9: ไม่ใช่แอร์เย็นนะเสียงสั่นเนี่ยไม่ใช่แอร์เย็น
10: แต
9: ่ก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับก็เป็นรายการที่จะมาอัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีนะคร
10: ับ
9: แน่นอนคำว่า AI ก็ต้องบอกว่ายุค AI กำลังมานะครับแต่ว่าก่อนจะไปอัปเดตเรื่องของเขาเรียกว่ายุค AI นะครับก็มาอัปเดตข่าวสาร IT ใกล้ตัวกันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับถ้าเกิดใครกำลังพูดถึงเรื่อง IT ใกล้ตัวเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากไว้กับทุกท่านเลยที่3ที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่นะครับในสายคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับคือวันนี้นะครับ Windows 10นะครับจะหยุดการซัพพอร์ตวันที่14ตุลานะครับก็คือใกล้จะมาแล้วนะครับบางคนอาจจะเอ๊ะคำว่า Windows หยุดซัพพอร์ตนะครับคืออะไร

0: ครับมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะว่าวันนี้ก็ยังมีหลายคนเนี่ยยังใช้ Windows 10อยู่นะครับถามว่ามันเฮ้ยมันไม่สามารถจะใช้งานได้หรือเปล่ามันหยุดปุ๊บเนี่ยคอมเราจะดับเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะครับสำหรับคนที่ใช้งาน Windows 10อยู่เนี่ยเพียงแค่ว่ามันจะหยุดซัพพอร์ตหมายความว่าจะหยุดเรื่องของการอัปเดตเขาเรียกความปลอดภัยเขาเรียกว่าสวิตช์ในการความปลอดภัยสมมติว่าเราเจอปัญหาอย่างเช่นช่องโหว่ความปลอดภัยเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยทาง Microsoft เองเนี่ยเขาจะส่งเขาเรียกว่าแพทเขาเรียกอัปเดตแพทขึ้นมาอัปเดตแพทเนี่ยจะอุดรูช่องโหว่ต่างๆให้แต่ณปัจจุบันเนี่ยวันที่14เนี่ยนะครับจะไม่มีการอัปเดตแล้วหลังวันที่14ตุลาเนี่ยจะมีอัปเดตแพทตรงนี้ให้ทำยังไงล่ะก็ต้องบอกว่าผู้ใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยครับก็คือแค่นะครับหาโปรแกรมนะครับเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยนะครับมาติดตั้งนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยนะครับ
1: ก็อย่างที่พี่ก๊อฟเกริ่นไว้เบื้องต้นนะฮะไม่ใช่ว่าคอมเราจะใช้งานไม่ได้นะยังใช้งานได้อยู่ต่อไปนะครับแต่แค่ว่าความปลอดภัยในการที่เราจะไปท่องโลกออนไลน์นั้นอาจจะเริ่มน้อยลงนะฮะคือไม่ค่อยมีคนเฝ้าระวังหลังให้ว่ากันนะฮะเพราะว่าเนื่องต้องบอกก่อนว่านอกจากสแกมเมอร์ก็ยังต้องมีพวกแฮกเกอร์นะครับที่เราจะต้องระวังนอกจากคอลเซ็นเตอร์โอ้โหสมัยนี
0: ้นะครับ
1: ต้องบอกว่าระวังกันไม่ใช่แค่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแต่รวมถึงคอมพิวเตอร์เพราะเนื่องจากว่ามันเป็นส่วนที่ทุกคนเนี่ยใช้ในเรื่องของส่วนตัวกันนะครับ
0: และอย่างก็คือเรื่องของณวันนี้ก็ต้องบอกว่าทาง Microsoft เองเนี่ยที่อยู่ซัพพอร์ตเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องการมุ่งเน้นไปทาง Windows 11แล้ว
2: ใช่พี่
0: เพราะว่ามันยุ่งมันก็จะเข้ามาเกี่ยวกับ AI แล้วเพราะว่า Windows 11เนี่ยจะมาพร้อมกับฟังก์ชัน AI เราจะได้เคยได้ยินว่าเอ้ย Copilotระบบช่วยบินหรือเปล่าขับโน้ตบุ๊กได้หรือเปล่าไม่ใช่นะ
2: โคไพลอต
0: ก็หมายความว่าโน้ตบุ๊กของเราเนี่ยจะมีฟังก์ชัน AI มาพร้อมกับ Windows 11ซึ่งหมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดใครกำลังจะหาอัปเกรดโน้ตบุ๊กใหม่นะครับก็สามารถใช้งานฟังก์ชัน AI ที่มาพร้อมกับ Windows ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้อันนี้ก็คือก็หมายความว่าอนาคตกำลังมองว่าเอ๊ะจะต้องเปลี่ยนหรือไม่ถ้าใช้ Windows 10ยังไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แต่อยากจะใช้ Windows ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์มีระบบ AI ด้วยนะครับแต่ไหนก็จะมีวันที่104ตุลาแล้ว
1: ครับ
0: ก็อาจจะอัปเดตตัวนี้เลยก็ได้ก็คือซื้อคอมใหม่ซะแล้วก็ใช้งานวิดีโอใหม่ด้วยนะครับ
1: ผมอาจจะมีข้อคำถามจากน้องๆอาจจะนั่งคิดฟังไปแล้วคิดตามว่าเอ๊ะพี่ก๊อฟครับแล้วถ้าเกิดว่าผมกำลังจะซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ในช่วงก่อนสอบปลายภาคขึ้นมาเนี่ยนี้ผมควรต้องมอง Windows 11เลยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าใครที่กำลังซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่นะต้องบอกว่ากำลังดีขึ้นเพราะว่ามันจะมีตัวฟังก์ชันที่เขาเรียกว่าCPU ประมวลผลพี่มันจะมีฟังก์ชันในเรื่องของการซัพพอร์ตกับระบบ AI ทำให้เราสามารถใช้ฟังก์ชันโน้ตบุ๊ก AI ซึ่งโน้ตบุ๊ก AI เนี่ยมันมีหลายฟังก์ชันเหลือเกินแล้วก็จะช่วยทำให้การเรียนการสอนหรือการใช้งานเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมครับ
2: โอเค
0: นะแล้วอัปเดตข่าวสารเพิ่มเติมนี่มีข่าวอะไรมาตอนนี้ช่วง AI
1: ครับก็อย่างของผมนะฮะวันนี้ก็อยากจะฝากผมไม่แน่ใจนะว่าหลายคนเนี่ยใช้ ChatGPT กันไหมแต่ก็ต้องบอกว่าพวกเราก็ได้ลองใช้กันแล้วนะฮะก็ถือว่ามีให้ได้ใช้ทั้งในรูปแบบต้อง Subscribe ใน ChatGPT 4นะฮะแล้วก็ยังไม่ต้อง Subscribe ก็คือใน ChatGPT 3หรือ 3.0 นะครับและเขาก็กำลังจะออก ChatGPT 5นะฮะจริงๆเนี่ยวันนี้วันที่2แล้วผมไม่มั่นใจว่าข่าวนะร้อนออกไปหรือยังก็คือในเรื่องของการเปิดตัว ChatGPT 5เนี่ยมาแน่นอนนะฮะและคิดว่าเกิดในช่วงเบื้องต้นเนี่ยจะลองให้ใช้ฟรีก่อน
0: คือการที่อัปเดตออกมาเนี่ยก็ทำให้มีฟังก์ชันฟีเจอร์ใหม่ๆในการใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วระบบ AI เนี่ยมันใกล้ตัวเรามากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วการพัฒนา AI เนี่ยไม่ได้หยุดแค่ระบบแชทบอทบางคนบอกเอ้ยรู้จัก AI ในณปัจจุบันก็คือแชทบอทก็คือการพิมพ์ข้อความเข้าไปแล้วตอบมาแต่วันนี้มันมีการใช้ในวงการการแพทย์ด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับก็อย่างนี้ผมเสริมแล้วกันครับผมพี่กอล์ฟพี่แอมครับตอนนี้ล่าสุดเลยเนี่ยเรามีการนำ AI นะครับเข้ามาในการที่จะทำการสกัดนะครับเซลล์รุ่มในการต้านพิษงูนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวเดนมาร์กปัจจุบันนี้มีการใช้ AI นะครับสกัดโปรตีนที่เราเรียกว่าสารพิษแบบ3นิ้วนะครับเป็นพิษร้ายแรงในพิษของงูเห่าเนี่ยให้ทำให้มีประสิทธิภาพเป็นกลางโดยการทำเหมือนหน้าที่เหมือนเป็นกาวดักมันกลายเป็นเอาตัวเนี้ยมาทำการออกแบบแล้วทำการสกัดแล้วผลที่ออกมาก็ทำได้ดีด้วยทั้งค่าใช้จ่ายทุกอย่างประหยัดนั่นนี่คือส่วนหนึ่งของทางการแพทย์ที่ว่าเอา AI เอามาดำเนินการ
1: คร
2: ับผม
1: ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องของการคำนวณหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเรามาใช้บุคลากรเนี่ย ก็จะทำให้ค่อนข้างสิ้นเปลืองพอใช้ AI เข้ามาช่วยเนี่ยมันช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ลดขั้นตอนไปได้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียว
0: ผมฟังข่าวนี้ผมคิดถึงอะไรไหมครับพี่ตั้งก็คือคิดถึงหนังจีนอ่ะก็คือหมายความว่าเราเคยเห็นหนังจีนกับบางไปไหนไหมโดนพิษงูกัดมาปุ๊บไม่รู้ว่างูอะไรแล้วแต่กินยาเม็ดของจีนปุ๊บหายเลยเออยาวิเศษลูกกรอนใช่แต่ว่ามันเมื่อก่อนมันอาจจะบอกเฮ้ยมันตลกว่ายาครอบคลุมจักรวาลแต่มันอนาคตไม่แน่นะไม่แน่หมายความว่าโดนงูกัดเนี่ยไม่ต้องเมื่อก่อนเขาบอกโดนงูกัดต้องตีงูแล้วก็เอางูมาที่โรงพยาบาลด้วย
2: เอาตัวอย่างมาให้ด
0: ูว่างูอะไรอนาคตไม่ต้องละโดนงูอะไรกัดก็ไม่แล้วแต่กินยาตัวนี้ปุ๊
2: บ
0: หายเลย
2: หายเลย
0: เป็นยาแบบเรียกว่าลูกกรมหัศจรรย์ใช่ไหม
1: ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นเหมือนกาวเน
0: า
1: ะไปดักตัวเซรุ่มไงครับผมว่าก็เป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะแต่ก็เหมือนกับสัมพันธ์เข้าไปอีกนะฮะเพราะว่าในเรื่องของต้องบอกว่าคนที่เสียชีวิตด้วยงูเนี่ยจะได้ไม่ต้องมากังวลหรือว่าโดนงูกัดดีกว่านะต
0: ้
1: องกลัวว่าวิตกกังวลว่าเราอาจจะถึงแก่ชีวิต
0: ไม่แน่นะอาจจะสร้างเป็นลูกกรได้ติดไว้ที่บ้านนะต่อไป
1: โดนปุ๊บ
0: ยาลูกกรตางู
2: ยาลูกกรตางู
0: ตางูมีไว้ประดับบ้านไว้ก่อนเกิดงูกัดปุ๊บกินไปเลยไม่แน่นี่คือเทคโนโลยี AI ที่สามารถช่วยพัฒนานะครับให้เขาเรียกวงการการแพทย์เนี่ยย่นระยะเวลาแล้วก็สร้างเขาเรียกนวัตกรรม
2: นะ
0: ครับ
2: พี
0: ่มีข่าวเพิ่มเติมอีกไหม
1: มีครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมนะครับก็ได้ไปร่วมเรียกว่าเป็นงานแถลงข่าวนะครับนำซูเปอร์คอมพิวเตอร์ไปตั้งไว้ในรั้วมหาวิทยาลัยครับที่มอรังสิตโอ้ถือว่าเป็นข่าวที่ดีฮะก็คือทางด้าน HPE นะครับคือจับมือกับมหาวิทยาลัยรังสิตนะฮะนำตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปให้บริการกับนิสิตนักศึกษาแล้วก็คณะแพทย์นะครับต้องยอมรับก่อนอย่างหนึ่งว่า AI เนี่ยพอเป็นเรื่องของซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องมองว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะฮะจำเป็นต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างสูงเรื่องอุณหภูมิเรื่องอากาศแล้วก็เรื่องการถ่ายเทระบบความร้อนอะไรเงี้ยหลายๆอย่างแต่ถามว่าถ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เข้ามาอยู่เนี่ยแล้วทำให้สามารถเราเข้าถึงได้ง่ายการใช้ได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราอาจจะได้นวัตกรรมเพิ่มเติมฮะอย่างมหาลัยเนี่ยวันนั้นเขาก็อธิบายฟังสั้นๆว่าเขาจะนำมาใช้กับอะไรบ้างฮะผมก็ตั้งใจฟังอย่างแรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ยังมีเรื่องการแพทย์อยู
0: ่
1: นะฮะก็ถือว่ามันเป็นนิมิตใหม่ที่ดีอย่างเช่นการนำฟิล์มเอ็กซเรย์นะฮะมาให้ทางซูเปอร์คอมพิวเตอร์วิเคราะห์นะครับว่าเฮ้ยมีเกิดอะไรโรคอะไรมียาอะไรหรือว่าการพวกนี้รักษาทางการแพทย์ก็จะสั้นลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่น้อยลงนะฮะแล้วก็ในเรื่องของเขาบอกยังบอกอีกว่าพวกบุคลากรแล้วก็เรื่องของนิสิตเนี่ยจะได้ทำทีสิทธิ์หรือทำวิจัยนะฮะเพราะว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์ต้องบอกก่อนว่าเขาสามารถประมวลผลที่เยอะๆออกมาได้ค่อนข้างรวดเร็วและก็ที่สำคัญที่สุดเขายังบอกอีกว่าอีกหน่อยนะฮะภัยพิบัติอย่างที่เราเคยดูหนังไอ้อย่างพวกอเมริกาดอนหรือพวกTwitter ที่บางครั้งต้องใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์คำนวณพวกการเดินทางของอุกกาบาตหรือเขาเรียกว่าการเดินทางของอากาศนะฮะเราจะได้รู้ภัยพิบัติเผื่อคณะอนาคตอาจจะมีการทำนายหรือแจ้งล่วงหน้าได้เรื่องของภัยพิบัติแผ่นดินไหวหรือสึนามิก็ได
0: ้คือต้องบอกเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราสงสัยข้อมูลอะไรเราต้องไปถามอะไรถามจานนี่ถามจานวันนี้เราไม่ต้องถามจานแล้วเราถามคอมแล้วก็หมายความว่าอนาคตในการเรียนการศึกษาเนี่ยเราจะมีการก็เรียกว่าเพิ่มข้อมูลในการคิดมากยิ่งขึ้นทำให้เรามีโอกาสทางเรื่องในการต่อยอดได้มากขึ้นเพราะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะต้องมีความคิดที่แปลกใหม
2: ่
0: แต่อยากรู้ว่าทดลองได้หรือเปล่าแทนที่เมื่อก่อนจะต้องทำโมเดลทดลองแล้วอาจจะใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยแหละช่วยทดลองได้มากขึ้นนะครับก็มาอัปเดตข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับในข่าวสุดท้ายวันนี้นะก็คือตอนนี้ทาง Google เองเนี่ยนะครับมีการออกฟีเจอร์นะครับเตรียมปล่อยฟีเจอร์ใหม่ตัวของโน้ตบุ๊ก LMโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเล่าให้ฟังนะครับใครที่ยังไม่เข้าใจยังไม่เคยใช้ก็คือออกฟีเจอร์ใหม่ก็คือวิดีโอโอเวอร์วิวก็คือเราอาจจะเคยได้ยินทางในส่วนของตัว YouTube Podcast
2: ร
0: เริ่มเห็นเสียง AI มาอ่านข้อความให้เรา
1: ว้าว
0: ใช่ไหมแต่วันนี้นะครับเปลี่ยนใหม่แล้วนอกจากเสียงคราวนี้มาไปพร้อมภาพแล
2: ้
0: วเป็นสามารถสร้างบทความสมมติเรามีการสร้างบทความขึ้นมาแต่ที่เราอาจจะไม่อยากออกกล้องนะครับ ไม่มั่นใจเราก็ใส่บทความเนี้ยลงไปให้AI ที่เป็นโน้ตบุ๊ก LM เนี่ยช่วยแปลงเป็นวิดีโอได้อาจจะใช้เป็นการเรียนการสอนก็ได
2: ้
0: สมมติว่าเฮ้ยเรามี เขาเรียกคู่มืออันนึงเราไม่อยากมานั่งอ่านให้ฟังไม่อยากมานั่งใช้แปลงเสียงฟังเราอยากจะให้เขาเข้าใจง่ายขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะเอาคู่มือตรงนี้ใส่ไปในโน้ตบุ๊ก LM แล้วก็แปลงไปวิดีโอ

0: เป็นวิดีโอฝึกสอนก็ได้ทำอย่างนี้ตรงทำให้ใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับเพราะเนี่ยโดยเบื้องต้นนะฮะโน้ตบุ๊ก M ผมก็เคยใช้โดยส่วนตัวเนี่ยก็ชอบนะครับเพราะรู้สึกว่าอะไรที่เราอยากรู้อะแต่เราไม่อยากจะนั่งอ่านนะเราโยนเป็น PDF ไฟล์เข้าไปก็ได้นะครับคือตัวเนี้ยรองรับทั้งหนึ่งในเรื่องของลิงก์นะครับในเรื่องของวิดีโอนะครับแม้แต่ YouTube ก็รองรับครับแล้วก็พวกWordหรือพวก PDF เนี่ยโยนเข้าไปนะครับเขาจะกันกรองข้อมูลแล้วก็แปลออกมาเป็นการเล่าเรื่องนะฮะเบื้องต้นให้ฟังนะฮะก็คือเหมือนเป็นพอดแคสต์เล็กๆเนี่ยเป็นการสร้างพอดแคสต์ขึ้นมาแต่พอตอนเนี้ยนอกจากเสียงแล้วก็ยังสร้างภาพได้โอ้โหนี่มันสุดยอดนะฮะผมว่าถ้าใครเนี่ยที่ใช้เป็นใช้เก่งๆนะฮะทำทูทอเรียลนะครับในการหัดให้ใช้อุปกรณ์ตัวนู้นอุปกรณ์ตัวนี้ที่ออกมาใหม่หรือแม้แต่ของผลิตภัณฑ์นะฮะของธุรกิจของทุกๆท่านที่อยู่ที่บ้านหรืออะไรเงี้ยผมมองว่าก็เป็นอีกตัวเลือกนึงเนาะที่ AI เข้ามาช่วยแล้วทำให้การใช้งานและก็ชีวิตประจำวันเราง่ายยิ่งขึ้นนะครับ
0: นะครับก็ฟังเพลินๆเนี่ยนะครับก็สามารถมาคุยกับเราได้ด้วยนะครับผ่าน SMS นะครับก็คือ4689899นะครับก็คือสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกับเราอาจจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ AI นะครับหรือเทคโนโลยีต่างเนี่ยก็สามารถส่งมาได้นะครับ ถ้าเกิดเราดูคำถามแล้วเราจะสามารถ
2: ตอบได้
0: ตอบได้
2: แล้วก็ตอบ
0: ตอบไม่ได
2: ้
0: คราวหน้าเราก็จะมาใช้ AI
2: แล้วก็
1: ตอบก็
2: มาตอบให
0: ้
1: นะครับหรือใครติดปัญหาคอมพิวเตอร์มีปัญหาอะไรเล็กน้อยถ้าเราช่วยได้ก็ลองส่งมาเราจะ
0: แนะนำ
1: ได้นะครับ
0: เอาละครับเราพูดถึง AI กันเยอะแล้วนะครับนี่เป็นเขาเรียกครั้งแรกของพวกเรานะครับ ก็คือเราก็เลยอยากจะมาพูดถึงว่า AI นั้นเนี่ยมันใกล้ตัวกับเรายังไงได้บ้างแต่ก่อนจะไปดูเรื่องของการใช้งาน AI ใกล้ตัวเนี่ยเรามาควรมารู้จักประวัติ AI กันสักหน่อยดีกว่า
1: เอาคร่าวๆเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอนะครับถ้าจะย้อนเวลากลับไปนะครับถึงในการพูดถึง AI ขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับไปถึงปี1950นะครับก็คือในช่วงยุคนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังเป็นช่วงยุคสงครามอยู่นะครับบุคคลที่ขาดไม่ได้คือคุณอรันทัวริงนะฮะหรือถ้าคนที่เคยจะชื่อให้ไม่ชื่อคุณหูจังเลยคุณอ้ําอ๋อคุณอรันทัวริงเนี่ยเขานำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วเหมือนกันนะครับถ้าใครลองเข้าไปดูคุณจะรู้ว่าอ๋อคุณอรันทัวริงเนี่ยคือหนังที่เรื่องถอดรหัสลับอัจฉริยะพิกโลก
2: ชื่อภาษาไทย
0: แสดงว่าต้องเกี่ยวกับการถอดรหัสแน่ๆ
1: ใช่ครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคุณอรันทัวริงเขาเป็นนักคณิตศาสตร์เนาะก็พวกนักคณิตศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องมีการพลิกแพงคิดโจทย์ต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นในช่วงในยุคสงครามเนี่ยในการส่งสารข้อมูลเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใช่เพราะว่าในการที่เราจะรับข้อมูลหรือเราจะตีพร้อมๆกันเนี่ยเราจะบอกว่าพี่ท่านพรุ่งนี้ขอตี3จุดเนี้ยพร้อมกันถ้าเราพูดภาษาภาษาไทยด้วยกันเน
0: ี่
1: ย
0: ก็
1: เ
0: ล
1: ยก็ฟังรู้เรื่อง
0: คู่แข่งอาจจะแฮก
1: แข่ง
0: มาศัตรูมา
1: ฟัง
0: ดักฟัง
1: ด
0: ัก
1: ฟังได
0: ้ก็ไม่ก็รู้เลยว่าเราจะทำอะไร
1: เราก็ต้องมีการเข้ารหัสพอมีการเข้ารหัสขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้อง
0: เข้ารหัสมอส
1: ถอดรหัส
0: เข้ารหัสมอส
1: เนี่ยก็จะไม่ใช่รหัสมอสแต่เขาเรียกว่าแบบ
0: เป็นรหัสพิเศษ
1: ใช่แล้วจะทำยังไงครับจะแก้ยังไงคุณอรันทัวริงก็เลยที่จะต้องคิดหรือประดิษฐ์อุปกรณ์ที่เรียกเหมือนคล้ายๆซูเปอร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมา
2: ครับ
1: นะครับ
2: พี่ยามพี่ผมเสริมนิดนึงพี่จากถ้าของทางคุณอรันทัวริงเนี่ยการทดสอบของอรันเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมันมีอีกอันหนึ่งที่จะบอกว่าเขาไม่ได้ทดสอบแค่ว่ามันทำกันยังไงแต่เขาทดสอบความสามารถในการโต้ตอบการพัฒนาว่าตัวต่อมนุษย์เราแยกออกไหมว่าอันนี้เรากำลังคุยกับมนุษย์ในการหรือเรากำลังคุยกับ AI เครื่องจักรแนวคิดเนี้ยเป็นแนวคิดที่เราจะทำให้ประจุประกายว่าต่อไปเนี้ยทำไม AI ถึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันก็คือเริ่มจากตรงนี้เลย
1: ใช
2: ่นี่นะครับ
0: ก็เรียกว่าต้นกำเนิดคำว่า AI ก่อนดีกว่านี่ก็คือต้นกำเนิดของคำว่า AI พอเราเขาเรียกมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมามันก็เลยเกิดการเขาเรียกพัฒนาขึ้นมาถูกไหม
2: ครับผมพี
1: ่แล้วก็จะงงเอ๊ะพี่ก๊อฟครับแล้ว AI ไอ้ปัญญาประดิษฐ์ที่บ้านเราเรียกกันเนี่ยมันคืออะไรล่ะครับพี่ก๊อฟพอจะอธิบายสั้นๆ
0: ก็จริงๆต้องบอกว่า AI เนี่ยนะครับถ้าเราตีโจทย์ง่ายๆก่อนทำไมเราต้องสนใจดีกว่าทำไมเราต้องมาสนใจมันเกี่ยวอะไรกับเรานะครับต้องบอกว่าโลกของเทคโนโลยีวิวัฒนาการเทคโนโลยีเนี่ยมันถ้าเราแบ่งแบบง่ายๆแบบคนที่ไม่ได้รู้ด้านไอทีนะครับฟังง่ายๆก็คือผมแบ่งเป็น3ยุคแล้วกัน
2: ครับ
0: เพราะเราเรียกว่าวันนี้เราทุกคนจะเรียกว่ายุค AI ยุค

0: AI มันสำคัญยังไงเริ่มต้นก็บอกว่าถ้ายุควิเทคโนโลยีเนี่ยเราเริ่มต้นจากยุคพลังงานไฟฟ้าคือยุคแสงสว่างเราต้องรู้จักโทมัสเอดิสัน
1: ใช่คร
0: ับนะครับแล้วก็บิดาใช่ไหมครับแล้วก็นิโคลาเทสลาผู้ที่คิดค้นกระแสไฟฟ้าสลับ
1: ครับ
0: คือต้องบอกว่าสมัยก่อนยุคไฟฟ้าเนี่ยสำคัญมากถ้าวันนั้นไม่มีระบบไฟฟ้าเนี่ยเราคงไม่มีเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในวันนี้เลย
2: ไม่มีแน่น
0: อนเพราะว่าพอยุคไฟฟ้าเนี่ยเป็นยุคที่ทำให้เราเห็นเขาเรียกเครื่องจักรเครื่องใช้ไฟฟ้าแม้กระทั่งรถยนต์ปัจจุบันถูกไหมครับถ้าเรามีไฟฟ้าปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปหมดเลยมีการพัฒนาสินค้าต่างๆมีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องจักรเครื่องไม้เครื่องมือต่าง
1: ๆ
0: ทำให้ธุรกิจเติบโตนี่คือยุคแห่งการวิวัฒนาการเทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาจนมาเกิดคอมพิวเตอร์ต่างๆถูกไหมครับ
1: ครับ
0: แต่มายุคที่2เนี่ยก็จะเป็นอีกยุคนึงที่เรียกว่าต้องเปลี่ยนแปลงโลกเหมือนกันคือยุคอินเทอร์เน็ต
2: อ๋อ
0: ครับถ้าวันนี้เราไม่มีอินเทอร์เน็ตเราก็จะรู้เลยว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็น standalone มันยากมาก
2: ใช่
0: เพราะเราไม่สามารถจะคำนวณ
2: คุยกับใคร
0: นะครับการส่งเขาเรียกข้อมูลทางการแพทย์การทำสตรีมมิ่งคงไม่เกิดขึ้นถูกไหมครับวันนี้เราจะเห็นว่าธุรกิจต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นในระบบอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยเยอะมากเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันอยู่ใกล้ตัวเราหมดว
1: ัน
0: นี้เราใช้สมาร์ทโฟนก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ต
1: คร
0: ับ แชทคุยกันเมื่อก่อนต้องพิมพ์จดหมายส่งหากันถูกไหม
1: เดี๋ยว
0: น
1: ี้
0: ไม่ต้องแล
1: ้
0: วครับมันทำให้โลกของการแข่งขันธุรกิจเนี่ยเมื่อก่อนแข่งกันเป็นวัน
1: ครับ
0: วันนี้แข่งกันเป็นนาที
1: นาทีเลย
0: ถ้าจำกันได้ก็สมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะออกเรียกแคมเปญสักอย่างนึง
1: ครับ
0: แคมเปญสักอย่างนึงเนี่ยทำให้เราต้องคุยกันประชุมกันคุยกันวันนี้ไม่สามารถโพสแคมเปญได้แล้วต้องรออีกวัน 2-2 วันเพื่อจะปริ้นแล้วก็ไปแปะแล้วก็แจกลูกค้าถูกไหมแต่วันนี้ไม่ต้องแล้ว
1: ครับ
0: โพสหน้า Facebook นะทำคลิป TikTok YouTube ออกมาถูกไหมครับทำให้มันรวดเร็วมากเพราะอินเทอร์เน็ตแต่ทั้งหมดนี้จะมาอยู่ที่ยุคปัจจุบันคือยุคของ AI เราจะบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีอินเทอร์เน็ตจะสามารถพัฒนาคิดได้เองและวิเคราะห์ตามเราได้แล้ว มันสำคัญตรงที่ว่าเมื่อเราจะเป็นธุรกิจเราต้องรู้แล้วว่าเฮ้ยเราจะผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่าง
1: ๆ
0: เราต้องเอา AI เข้าไปช่วยแล้วเพื่อทำให้สินค้าเราเนี่ยมีคุณภาพที่มากขึ้นหรือแม้กระทั่งงานบริการต่าง
1: ๆ
0: เราก็ต้องเอา AI เข้าไปช่วยแล้วเพราะ AI เนี่ยสามารถทำให้วิเคราะห์ประมวลผลว่าลูกค้าชอบแบบไหนนี่คือสิ่งสำคัญแต่ถ้าเกิดเราไม่ทำเราไม่เรียนรู้ตามเราก็อาจจะพบปัญหาว่าเฮ้ยคนอื่นก็ทำแล้วทำสินค้ามาใหม่มี AI เราไม่ทำลูกค้าอาจจะเปลี่ยนใจไปซื้อสินค้าเขาทำให้เราต้องพัฒนาเราก็ทำให้เราต้องพัฒนา AI โดยการมีความรู้นะครับความเข้าใจ2ก็คือต่อยอดยังไงนั่นก็คือสาเหตุที่ว่าจะเห็นว่ายุคไฟฟ้าเกิดอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: ๆยุคอินเทอร์เน็ตเกิดอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: ๆยุค AI ก็เช่นเดียวกันก็จะเกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ
1: อุตสาหกรรมใหม่ๆขึ้นมาเยอะมากๆเลยเราต้องไป
0: เราก็เลยต้องเรียนรู้มัน
1: เรียนรู้มัน
0: ทำให้เราเนี่ยนะครับมันต้องเห็นว่าถ้าเกิดเราบอกเฮ้ยมันไกลตัวจังเลยเดี๋ยวนี้มันไม่ไกล
1: ไม่ไกลเลยใกล้ตัวมาก
0: จะเห็นว่ามันมียุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี่คือยุค AI แล้วยุค AI นี้เริ่มต้นยังไงบ้างถ้าเราจะพูดเรื่องของความใกล้ตัวเนี่ยเรามีใช้อยู่ทุกวันอยู่แล
1: ้
0: วแต่เดี๋ยวเราค่อยมาเจาะลึกกันดีกว่า
2: คร
0: ับ ก็ต้องบอกว่าท่านผู้ฟังเนี่ยลองพิจารณาดูนะครับว่าจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยุคไฟฟ้าความแสงสว่างเนี่ยท่านก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างมากเลยยุคอินเทอร์เน็ตเราจะเห็นว่าบริษัทเกิดใหม่สตาร์ทอัพณวันนี้บริษัทสตาร์ทอัพเนี่ยหรือบริษัท IT บริษัทเทคเนี่ยอันดับหนึ่งของโลกแล้วนะจะเห็นว่ามีเรื่องของมูลค่านะครับแล้วก็เป็นระดับตัวระดับท็อปของโลกเลยเมื่อก่อนใครจะคิดว่าบริษัทเทคโนโลยีจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดเยอะขนาดนี้ไม่มีนะ
1: ไม่มี
2: นั่นน่ะสิครับเพราะผมเหมือนเคยไปดูพวกรายการหุ้นหรือพวกวิเคราะห์หุ้นนะเขาก็ยังมองว่าในช่วงยุคๆนึงเนี่ยอย่างพวกบริษัทก่อนที่ก่อตั้งขึ้นมาพวก Apple พวก
0: Microsoft
2: Google พวก Amazon ไม่น่าจะขึ้นมา
1: Amazon
0: ซึ่งต้องถามพี่ตั้งก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: ในส่วนของถ้าพูดถึง AI เนี่ยเราจะมองว่าบริษัทเทคโนโลยีเนี่ย
1: ครับ
0: เฉพาะบริษัทเทคโนโลยีหรือเปล่าที่จะเติบโตคาดว่า
1: ครับเทคโนโลยีก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเทคโนโลยีครับแต่ถามว่า AI เนี่ยเข้าไปทุกส่วนของของบริบทในธุรกิจเลยนะครับผมบอกอย่างนี้เลยว่าทุกคนโตได
0: ้
1: ทุกคนโตได้ด้วย AI ต้องบอกเลยว่านวัตกรรมมันมานวัตกรรมมาทุกคนต้องที่ต้องเรียนรู้มันนะครับแต่เทคโนโลยีเนี่ยจะเป็นมาจากแรกๆก่อนเพราะว่าเป็นคนนำมาใช้ แต่ AI เนี่ยผมเชื่อว่าเข้า

0: ทุกองค์กรแน่นอน
1: นะครับ
0: ใช่
1: คือท่านผู้ฟังเนี่ยกำลังฟังอยู่นะครับกำลังมองว่าเอ๊ะ AI เนี่ยนะครับมันสำคัญขนาดนี้จริงไหมก็บอกแล้วครับว่ามันเปลี่ยนยุคได้มันเขาเรียกว่าเปลี่ยนยุค
0: ครับ
1: จาก SME สมัยก่อนเราบอกว่าเฮ้ยเราผลิตสินค้ามานะครับผลิตสินค้ามาปุ๊บเนี่ยเราอาจจะต้องมาจ้างทีมงานออกแบบทุกอย่างไปหมดเราไม่เก่งเลยเราไม่รู้จะทำยังไงแต่วันนี้ถ้าเรามี AI เป็นผู้ช่วยก็เรื่องจริงวันนี้ AI หลายคนจะบอกเฮ้ยมันแทนคนหรือเปล่าไม่ได้แทนแต่เขาเป็นผู้ช่วยแต่ถ้าเกิดเป็นผู้ช่วยที่ฉลาดคนเองก็ต้องปรับปรุงปรับเปลี่ยนการใช้ AI ให้ฉลาดเท่ากับ AI จริง
0: ๆ
1: แล้วจะทำให้มันต้องเรียกว่าต่อยอดได้ถ้าเราไม่รู้อะไรปุ๊บเราสามารถใช้ AI เนี่ยออกแบบปกกราฟิกแล้วก็ลงโพสต์เฟซบุ๊กคิดข้อความสโลแกนไม่ออกลองถามเขาสักนิดนึงเป็นไอเดียแต่ไม่ต้องเอาเชื่อทั้งหมดอย่าลืมนะครับว่าวันนี้นะครับอย่าคิดว่า AI เนี่ยมันถูกต้อง 100% เราต้องรีเช็คกันด้วยนะครับ AI มีหลายเจ้าพยายามรีเช็คแล้วก็ดูว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือเปล่านะครับก่อนจะโพสอะไรต้องดูสักนิดหนึ่งนะครับ
2: เพราะอย่างที่บอกของพี่ก๊อฟว่านะครับว่า AI ในยุคนี้ยังเป็นโคนะครับโคไพลอตคือควบคู่นะฮะใช้งานควบคู่ไปกับเราเราต้องดูแลหมายถึงว่าเราต้องใส่พร้อมให้เขาใส่ความรู้ให้เขาว่าเราต้องการทำอะไรอุปกรณ์หรือว่าลักษณะงานของเราเป็นยังไงอะไรยังไงนะฮะเพื่อที่เขาจะได้ตอบกลับมาเพราะว่าเขายังไม่ได้เป็นออโต้ไพลอตเนาะเขายังไม่สามารถทำงานได้เองโดยอัตโนมัติทั้งหมดนะครับก็ต้องบอกก่อนว่ากว่าที่จะมาเป็นขนาดนี้เราก็ต้องมองนะฮะเพราะว่าในเรื่องของ Big Data เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่า Data ถ้าไม่ถูกดึงหรือไม่ได้ถูกอ่านใช้ในความเร็วในระดับปัจจุบันนี้พูดได้ยากว่ากว่าเราจะถามไปคำหนึ่งอาจจะต้องรอถึง 3-5 นาทีกว่าจะได้คำตอบกลับมานะฮะก็ต้องยอมรับว่าในยุคนี้การแข่งขันกันไม่ว่าจะเป็น Cloud Service หรือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะฮะความเร็วในการตอบกลับมาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างไวมันเลยทำให้ AI ในสมัยนี้สามารถเริ่มตอบโจทย์ได้ดีแล้วก็ทันใจนะครับก็เลยทำใหเรานะฮะต้องมาพูดคุยกันในวันนี้และเดี๋ยวยังไงเราพักกันสักครู่นะครับ
3: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ซีอ้ำอาคาเซียและก๊อฟแคทไฟ
4: ท์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: AI Talk ดำเนินรายการโดยมิสเตอร์ซีอัมอาคาเซียและก๊อฟแคทไฟ
2: กลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับผมอัมอาคาเซียนะครับ
3: ครับผมก๊อฟแคทไฟนะครับ
4: ครับมิสเตอร์ซีครับชัชวาลครับ
2: AI Talk นะครับผมเราจะมาพูดคุยเรื่อง AI นะฮะที่จะทำให้คุณใช้ AI หรือรู้สึกว่า AI ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะฮะสามารถมาใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็สร้างประโยชน์กับ AI ให้ได้เกิดผลกับคุณมากที่สุด
3: ครับผมก็ต้องบอกว่าใครที่มีข้อสงสัยหรืออะไรนะครับสามารถทักทายผ่านตอนนี้ทาง Facebook Live นะครับแล้วก็ทาง SMS นะครับในตัวของ4689899นะครับสามารถพูดคุยกับเราได้นะครับมีข้อมูลข่าวสารอยากรู้ว่า AI เนี่ยเอาไปประยุกต์กับธุรกิจยังไงหรือแม้กระทั่งในเรื่องของข้อมูลเทคโนโลยีต่างๆก็สมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์นะครับแบบไหนดีนะครับก็สามารถสอบถาม

0: ใช้ AI หรือยังนะครับต้องบอกว่าเริ่มต้นต้องบอกว่าถ้าเราพูดง่ายๆก่อนเราอาจจะเข้าใจว่า AI ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็คือจะต้องเป็นหุ่นยนต์แบบไซไฟอ่ะเคยดูหนังแล้วเอ้ยเป็นหุ่นยนต์แล้วก็พูดโต้ตอบกันได้หรือแม้กระทั่งมีเสียงมาคุยกันอยู่ข้างๆหูใส่หูฟังเฮ้ยคุณทำตรงนี้นะครับถามตรงนี้นะจริงๆต้องบอก AI ไม่ได้เป็นแบบนั้นนะครับก็คือว่าเป็นแบบนั้นได้ไหมได้แต่ในช่วงนี้ก็เรียกว่ายุคพัฒนา
1: ครับ
0: เริ่มต้นในยุคพัฒนาของ AI เนี่ยมันเกิดจากตัวในส่วนของการเรียกว่าใช้ฮาร์ดแวร์นะครับพี่ตั้งใช้ฮาร์ดแวร์เป็นเรียกว่าเมื่อก่อนเราจะบอกว่าอะไรใช้ฮาร์ดแวร์ที่เป็นในเรื่องของ Big Data
1: Big Data
0: ประมวลผลถ้าประมวลผลนี่ก็จะใช้ฮาร์ดแวร์แบบไหนพี
1: ่ถ้าประมวลผลก็พวกตัวพวก
0: เซิร์ฟเวอร์
1: ละพวกเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ตัวนี้ก็กลายเป็นซูเปอร
0: ์คอมพิวเตอร์นะครับซึ่งมันทำให้วันนี้ AI มันก็เรียกว่าจากเมื่อก่อนเนี่ยจริงๆเราเมื่อกี้ที่พี่อัมบอกแล้วมันมาตั้งแต่1ปี1956แต่มันหยุดไปเลยหยุดนิ่งไปเลยเพราะว่าเรื่องของฮาร์ดแวร์เนี่ยมันยังไม่ได้พัฒนาถึงขนาดนี้วันนี้ที่พัฒนาได้ก็คือเรามีระบบประมวลผลเขาเรียกซูเปอร์คอมพิวเตอร
1: ์
0: มี Big Data ก็คือระบบการจัดเก็บข้อมูลถ้าเราพูดถึงการจัดเก็บข้อมูลสมัยก่อนเนี่ยพี่ตั้นเคยเห็นระบบจัดเก็บข้อมูลสมัยก่อนเป็นแผ่นอะไร
1: เป็น
0: แ
1: ผ่นดิสก์แผ่นเหล็ก
0: หมุน
1: จาน
0: หมุ
1: นจานหมุนครับพี
0: ่ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราใช้แฟลชไดร์ถูกไหม
2: ใช่ครับ
0: แฟลชไดร์เมื่อก่อนเราพูดตรงๆแฟลชไดร์อันแรกของพี่เนี่ยความจุเท่าไหร่
1: สี่จิ๊กสองจิ๊ก
0: นะครับ
1: เอ้ยสองห้าหก
0: สองห้าหก
1: สองห้าหก
0: โอ้โหเป็น
1: ตัวที่อันนี้ผมเพิ่งกลางแล้ว
0: ก็ถือว่าเยอะเลยนะ
2: สมัยก่อนแปดบิตสิบหกแปดบิตสิบหกบิต
1: บ
2: ิ
1: ต
2: แปดบิตสิบ
1: หกต้องการเริ่ม
0: เลยเริ่มก็คือหมายว่าแฟลชไดร์สมัยก่อนเนี่ยมันบรรจุได้แค่นั้น
2: คร
0: ับ วันนี้เราจะเห็นว่าแฟลชไดร์นะครับตัวทำไดร์ของเราเนี่ยนะครับความจุอยู่ที่8เทราไบต์ก็มี
1: อืมใช่
2: ครับ
0: คือมันกลายเป็นว่ามันเป็นแฟลชไดร์ที่มีความจุขนาด8,000แต่ว่ามันจะเป็นแฟลชไดร์ที่ใช้งานทั่วไปนะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวขนาดแฟลชไดร์เนี่ยที่ใช้บนตัวสตอเรจต่าง
1: ๆ
0: มันก็ทำให้ Big Data เนี่ยมันเป็นเรื่องง่ายแล
1: ้
0: วมันก็หมายว่าฮาร์ดแวร์มันสมบูรณ์แล้วนะครับแล้วก็อินเทอร์เน็ตแล้วเมื่อก่อนเราพูดถึงว่าอินเทอร์เน็ตโอ้โหเมื่อก่อนกว่าจะคุยกันเนี่ยกดต่อเด็ด
1: กว่าจะใช้งานกว่าจะสื่อสารหากันได้
2: 56K
0: แต่วันนี้เราพูดถึงอินเทอร์เน็ตบนมือถือเราเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบเป็นเม็กแล้วนะครับ 4G 5G มันทำให้รองรับกับตัวแอปพลิเคชัน AI ถูกไห
1: ม
0: มันก็เลยทำให้เกิดเรียกว่าฮาร์ดแวร์กับตัวระบบทั้งหมดเนี่ยมันองค์ประกอบเข้ากันทำให้ระบบ AI มันพัฒนามากขึ้นคราวนี้เรามาดู AI ใกล้ตัวแล้วก่อนตื่นมาเนี่ยรู้หรือเปล่าว่าเราใช้ AI เราเริ่มต้นจากวันนี้เราพูดถึงสมาร์ทวอทก่อนแล้วกัน
2: ครับ
0: สมาร์ทวอทเนี่ยหลายคนใส่ผมว่าเราทั้งหมด3คนก็ใส่
1: ผมก็ใส่สมาร์ทวอทเลย
0: ทั้งหมดสมาร์ทวอทเนี่ยในระบบเนี้ยมันจะมีเค้าเรียกว่าช่วยตรวจจับการนอนวิเคราะห์การเดินทั้งหมดมันจะส่งข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยก็จะทำการวิเคราะห
1: ์ครับ
0: ในนี้นะครับก็จะทำการวิเคราะห์แบบ AI จริงๆนี่มันเป็น AI นะเพราะเราต้องบอกกันว่าเราไม่ได้ไปนั่งบอกกันว่าม
2: อนิเตอร์
0: เฮ้ยอันนี้ต้องทำอะไรคิดยังไงถูกไหม
1: ครับ
0: อันนี้ไม่มีละมาเริ่มต้นจากตอนนี้เลยก็คือหมายความว่าสมาร์ทวอทก็เป็น AI แล้วกับคู่กับสมาร์ทโฟนใช่ไหมครับนี่คือตื่นเช้ามากูได้ใช้แน่น
1: อ
0: นต่อมาก็คือระบบคำสั่งเสียงซึ่งวันนี้หลายคนซื้อสมาร์ทโฟนก็จะมีบอกว่าเฮ้ยคุณมีคำสั่งเสียงนะผู้ช่วยอัจฉริยะก็คือมี Siri Google Assistant หรือแม้กระทั่งของทั้งตัว Amazon เนี่ยก็จะเป็นลำโพงถูกไหม
1: ใช่คร
0: ับ Alexa ถูกไหม
2: ใช่คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ก็คือเป็นระบบคำสั่งเสียงซึ่งเราใช้คำสั่งเสียงปุ๊บก็ประมวลผล
1: ครับ
0: แล้วก็คิดออกมาแล้วก็ตอบคำสั่งของเราซึ่งอันเนี้ยเรามีอยู่แล้วแต่เราไม่ค่อยได้ใช้บางคนไม่ได้ใช
2: ้
0: จริงๆเนี่ยเวลาตั้งในกระปุกบางคนยังต้องมาใส่ที่มือถือกดเองใช่ไหมจริงๆเราใช้คำสั่งเสียงบอก Siri แล้วก็ตั้งนาฬิกาได้เลยอันนี้ก็คือเราเริ่มใช้ AI แล้วต่อมา Google Map ใช้นำทางไหมครับ
2: ใช่
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ก็เป็น AI อีกนะนี่เป็น AI ที่ใกล้ตัวเหมือนกันก็ต้องบอกว่าวันนี้ยิ่งเห็นเลยนะครับว่าการคำนวณเส้นทางการคำนวณรูปแบบรถหรือแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับสามารถคำนวณในเรื่องของขนส่งสาธารณะได้ด้วยบอกว่าเฮ้ย
2: รถจะมาถึงภายในกี่นาที
0: นี่คือระบบ AI ทั้งนั้น
2: ทั้งหมดกี่นาที
1: ถ้า Google Map เนี่ยถ้าในช่วงจังหวะผมเคยไปในต่างประเทศนะที่ใช้นะครับเราใช้ Google Map เนี่ยในการนำทางขึ้นรถสาธารณะโดยเฉพาะอย่างผมขึ้นไปถ้าญี่ปุ่นเนี่ยเราขึ้นรถไฟฟ้าเขาเนี่ยเขาจะมีหลายสายที่ปนปนกันหมดเลยแต่เราใช้ Google เนี่ยในบอกว่าเราจะขึ้นสถานี1ไปลงสถานี2ต่อหน้าเวลากี่โมงยังไงบอกหมดเลยครับมาเดี๋ยวนี้มาแบบนั้นเลย
0: นี่ครับที่คือเป็นระบบ AI ที่หลังบ้านนะครับที่เราใช้งานกันเพราะว่าบางคนบอกว่าเอ้ย นี่มันคืออะไรมันทำไมมันคิดเองได้หรือทำไมมันคำนวณเก่งขนาดนี้นี่คือเราเรียกระบบ AI

0: งบางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันคือ
1: ระบบสื่อสาร
0: โทรศัพท์จริงๆมันเป็นระบบ AI หลังบ้านนี่เขาเรียก AI ละเห็นไหมคุณก็แมทละและอย่างนึงก็คือหลายคนที่เป็นสาวกเซลฟี่ชอบใช้มาก
2: ค
0: ือการถ่ายรูปแล้วอะไรฮะปรับบิวตี้ฟิลเตอร์เบอร์หลังยิ่งตอนนี้สมาร์ทโฟนเนี่ยเรียกว่าเบอร์จนเบอร์จะไม่รู้จะเบอร์ยังไงนะ
2: เจอหน้ากันจับกันใช่หรือเปล่า
0: ใช่หรือเปล่า
1: ตัวจริงหรือว่า
0: อันนี้ก็ตรงก็คือต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นฟังก์ชันของ AI ซึ่งมาอยู่ในตัวระบบประมวลผลของเรานะครับนี่คือต้องบอกว่าใกล้ตัวหมด
2: จนสุดจริงๆที่เราพูดมานี่คือเราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลยโดยที่แบบอยู่ในตัวเราที่เราใช้เองเลยนะ
0: และอันนี้ก็คือเป็นจุดขายนะครับก็คือเรื่องของแอปสตรีมมิ่งเราเมื่อก่อนเราฟังเพลงเราก็จะฟังเฉยๆถูกไหม
2: ครับ
0: แต่แอปสตรีมมิ่งอย่างเช่นหลายคนจะบอกว่าแอปสตรีมมิ่งเพลงเนี่ยแอปนี้ดีมากเลยแนะนำเพลงที่ฉันชอบนะครับอันนี้ก็เป็นใช้ฟังก์ชัน AI
1: ครับ
0: แม้กระทั่ง Facebook YouTube Netflix นะครับอันนี้จะเห็นว่าเขาจะมีการแนะนำคอนเทนต์ต่างๆให้เรา
2: ครับ
0: นี่คือ AI ที่เราใช้อยู่ทุกวัน
1: ครับ
0: จนก่อนนอนครับอย่าลืมกลับมาที่สมาร์ทวอทช์เหมือนเดิมก็กลับมาที่การนอนอีกแล้วเห็นไหม
2: ครับ
0: เราก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยคุณควรนอนได้แล้วนะครับเพื่อสุขภาพทั้งหมดนี่คือ AI ใกล้ตัวหมดเลยเห็นไห
2: ม
0: ซึ่งจะเห็นว่าทุก AI ทุกอย่างเนี่ยมันสามารถไปต่อยอดธุรกิจได
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะครับ
2: โอ้
0: แต่ถ้าสมมติว่าเรามามองในเชิงธุรกิจแหละครับ
2: ครับครับพี่นี่พอดีเลยถ้าพูดถึงธุรกิจนะครับผมครับพี่ออฟครับพี่ย่ามครับ
1: ครับ
2: เนี่ยตอนเนี้ยพอเราพูดถึง AI เนี่ยในชีวิตประจำวันกันแล้วเนี่ยจริงๆในภาคธุรกิจเนี่ยครับการนำ AI เข้ามาตอนนี้ก็มีบทบาทมากนะครับผมบอกได้เลยตอนนี้เช่นแชทบอทเนี่ยตอบคำถามลูกค้า24ชั่วโมงตอนนี้หลายองค์กรเนี่ยนำเข้ามาเพื่อที่จะมาลดในส่วนของภาระในส่วนของการทำงานของพนักงานสร้างความพึงพอใจลูกค้าคือเราตอบได้24ชั่วโมงเลยและเดี๋ยวนี้ครับ AI เราค่อนข้างที่จะแบบว่า คือก้าวกระโดดในการที่จะเหมือนการสนทนากับ
0: คนเลย
2: คนเลยต้องบอกอย่าง
1: น
2: ี้เลยครับ
0: ผมเชื่อว่าหลายคนเคยโทรไป
1: เหมือนคน
2: โทรเลย
0: โทรเข้าไป call center คุยกันทุกวันอ่ะพอดีว่างไง
2: ครับ
0: ฉันอยากคุยตรงนี้ไม่เหงาไงคุยกันเลยคุยเป็นเพลินเลยคุยจนนึกว่าเอ๊ะอันนี้พนักงานหรือ
2: ใช่แล้วขนาดของทางด้านการเงินนะครับสถาบันทางการเงินพวกนี้ครับตอนนี้ก็เริ่มมีการนำ AI ไปก็เช่นระบบการตรวจจับการช่อโกงอย่างนี้ครับการนำวิเคราะห์การลงทุนพวกนี้เป็นตัวเสริมในภาคธุรกิจได้เป็นอย่างดีและตอนนี้ก็มีการนำ AI ไปในหลายๆส่วนด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้ก็คาดว่าความต้องการในด้าน AI ในภาคธุรกิจเนี่ยก็จะมากขึ้นด้วย
1: จริงผมก็มองว่าในเรื่องของธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ในฝั่งของ business จริงๆทางฝั่งภาครัฐเนี่ยอย่างผมเมื่อก่อนนะไปทำต่อใบขับขี่ผมว่าเป็นอะไรที่มันรู้สึกว่าผมแอบเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยกว่าที่เราจะไปทำไปขับขี่สักเนี่ยต้องเสียเวลา1วันเต็มๆนะฮะคือทำอะไรคือคุณต้องอบรมนะอบรมเสร็จทดสอบเสร็จแล้วก็ต้องมารอถ่ายบัตรนะฮะแล้วประชาชนจำนวนคนเยอะมากแต่พอรัฐเนี่ยเริ่มเอาระบบนะฮะพวก AI หรือในการระบบพวกระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมากขึ้นสามารถจองออนไลน์ได้สามารถเรียนออนไลน์ได้ผมนั่งเรียนประมาณสักใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงที่บ้านนะฮะแล้วก็จบแล้วก็เซฟ QR code ไว้แล้วก็จองการเข้าไปทำบัตรประชาชนวันที่31กรกฎาค
2: ม
1: ที่ผ่านมาในช่วง10โมงไปถึงก็คนแทบต่อประมาณสัก10คนนะครับ
2: ครับ
1: แล้วก็ประมาณสักก่อนเที่ยง11โมง11โมงครึ่งเสร็จแล้วไว
2: ไวมาก
1: ไวมากผมงงเลยคุย
2: เมื่อก่อนเราต้องทำครึ่งวัน
1: ครับ
2: แล้วอีกครึ่งวันสอบ
1: ครับผมรู้สึกประทับใจนะรู้สึกว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่รุ่นนี้อิจฉาเลยคือตอนเรามานั่งสอบโอ้โหใช้เวลาวันหนึ่งครับอันนี้เสร็จแล้วตอนบ่ายแบบตอนบ่ายเราจะไปทำอะไรก็ได้สบายผมรู้สึกว่าการนำเข้ามา AI เข้ามาใช้เนี่ยทำให้เราไม่ต้องไปจอแจแออัดกับคนเนาะแล้วก็สามารถสปิทคนหรือว่าสามารถคัดคนแล้วก็ทำทุกอย่างให้รวดเร็วได้ผมประทับใจมากๆนะ
0: ก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยกำลังเข้ามาในชีวิตประจำวันเพียงแต่ว่าเราเนี่ยนะครับต้องประยุกต์ใช้ให้เป็นคือหลายคนจะได้ยินคำว่า บางคนเนี่ยกังวลมากเลยจะมีหลายท่านบอกว่า AI จะมาแทนคนแทนมนุษย์เนี่ยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มาแทนหรอกเพียงแต่ว่าเป็นผู้ช่วยแต่เราเองเนี่ยต้องใช้เขาให้เป็นเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันนะครับก็คือสมมติว่าวันนี้เรามีพนักงานอยู่3คนพนักงาน3คนเนี่ยนะครับคนนึงใช้ AI ไม่เป็นอีกคนนึงใช้ AI เป็นอีกคนนึงคือเรียกว่าทำงานเป็นรูทีนเลยก็คือไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นก็คือทั้ง2ทั้ง3คนเนี่ยนะครับมีคนที่ใช้ AI เป็นเนี่ยสามารถทำแทนอีก2คนได
2: ้ครับ
0: ถ้าเกิดเป็นบริษัทจะเลือกอะไรระหว่าง
1: ต้องจ้าง
0: แค่คนเดียวถูกมั้ย
2: ครับ
0: แล้วก็ใช้ AI แทนถูกมั้ยครับพอลดค่าใช้จ่ายและ2ก็คือประสิทธิภาพการทำงานมันจะเร็วกว่าเดิม
2: ครับถูกครับ
0: แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าทั้ง3คนเนี่ยเรียนรู้ AI เหมือนกันหมดบริษัทจะได้อะไรบริษัทจะได้ผลงานที่มากขึ้นกว่าเดิม
1: ถึง3เท่า
0: ใช่
2: ถูกต้องครับ
0: นั่นก็หมายความว่าเราเองอ่ะวันนี้นะครับในโลกของยุคเทคโนโลยีอย่างที่บอกยุค AI เนี่ยเราจะต้องเริ่มเรียนรู้แล้วว่าเอ๊ะเราจะต้องรู้จากคำว่าพร้อมพร้อมคืออะไรพร้อมคือการเขียนคำสั่งเข้าไปคุยกับทาง AI แชทบอทนะ
2: ครับ
0: แต่ว่ามันจะบอกว่าเราจะต้องมาใช้พร้อมอย่างเดียวเสมอไปบางอย่างเนี่ยมันสามารถไปประยุกต์กับสินค้ายุคกับเทคโนโลยีได้ประยุกต์กับตัวธุรกิจ SME ของเรานะครับทำให้เราใช้งานได้มากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องเริ่มมาฟังแล้วเริ่มมาสนใจข่าวสาร AI แล้วนะครับซึ่งวันนี้เมื่อกี้เราอัปเดตข่าวสารไว้ตอนแรกก็คือจะมีเห็นไหมครับว่ามีเซรุ่มที่พัฒนาได้เร็วขึ้นกว่าเดิม
2: ทางการแพทย์
0: นะครับแล้วก็มีโน้ตบุ๊กที่เขาเรียกว่าโน้ตบุ๊ก LM โน้ตบุ๊กอันนี้ก็คือมันมีประโยชน์ยังไงก็คือมันสามารถใช้ฟังก์ชัน AI ได้ครอบคลุมครบครันและพัฒนายิ่งมากขึ้นนะครับอันนี้เราจะต้องเริ่มมารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเกิดวันนี้เราจะซื้อโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ขึ้นมาเราควรจะซื้อโน้ตบุ๊กที่รองรับเทคโนโลยีนี้หรือเปล่านะครับหรือการพัฒนาต่อไปเนี่ยเราจะพัฒนาโดยการใช้กับตัวระบบฮาร์ดแวร์ที่เป็นตัวรองรับ AI
2: ครับ
0: อย่างเช่นองค์กรหลายองค์กรเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลในส่วนของธุรกิจเนี่ยเป็นข้อมูลแบบปิดก็จะไม่สามารถใช้ AI ที่เป็นแบบเปิดได
2: ้ครับ
0: เราก็ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ถูกไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ฮาร์ดแวร์พวกนี้มันต้องเรียนรู้ในการซื้อเองได้ไหมครับพี่ตันคือเราสามารถเหมือนว่าไปบริษัทสักบริษัทหนึ่งอยากจะมี AI เป็นของตัวเองทำได้ไหม
2: ได้ครับ
0: เพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย AI มันต้องไปใช้ของผู้อะไรผู้ให้บริการอย่างเช่น ChatGPT Gemini Copilot เท่านั้นหรือเปล่าไม่ใช่เนาะ
2: ไม่ใช่ไม่ใช
0: ่ก็หมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดมีบริษัทนึงอยากจะลงทุนก็สามารถทำได้
2: ใช่ครับ
0: แล้วระบบบริษัทคนไทยก็สามารถทำได้ด้วย
2: เราก็ทำได้ด้วยกันครับเราก็มีการ
0: เพราะบางคนเข้าใจว่าเฮ้ย AI มันเป็นเรื่องแบบไฮเทคโนโลยีลงทุนแพงมากหรือคนไทยเนี่ยไม่สามารถทำเองได้จริงไม่ใช่นะ
2: ไม่ใช่ครับคือจริงๆแล้วผมอย่างนี้ครับผมพี่กอล์ฟพี่คืออยากให้ทุกคนเข้าใจว่า AI เนี่ยครับมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวสิ่งที่ต้องการคือต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องการใช้ AI ทำอะไรต้องเข้าตรงนั้นก่อนมันมีข้อจำกัดอะไรบ้างพวกนี้ครับเมื่อเราเข้าใจแล้วครับเราจะสามารถนำมันมาใช้งานได้เพราะที่เราคุยนั้นเป็นระดับใหญ
0: ่
2: ระดับที่มันแมทกับการทำงานในภาคธุรกิจของเราหรือว่าในองค์กรของเราพวกนี้ครับเราสามารถนำมาใช้ได้หมดเลยนะครับมาประยุกต์ใช้กันได้หมดเลยเพียงแค่ว่าเราจะทำอะไรแต่เราต้องเข้าใจมันก่อนเท่านั้นเองนั่นแหละครับนั่นคือแล้วมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการที่จะพัฒนานำพาองค์กรของเราไปได้อย่างก้าวกระโดดเลยผมต้องบอกอย่างนี้เลย
1: ผมก็สั่นนิดนึงอย่างนี้ก็ได้ครับอย่างที่ผมจะเห็นได้บ่อยโดยคิดไว้ว่าสมมุติว่าผมเป็นร้านขายเสื้อเนาะผมเคยผ่านงานทางด้านการทำเสื้อรูปแบบคอลเลกชันต่างๆเงี้ยอย่างคอ1ของผมมีแบบสัก20ตัวคอ2มีสัก30คอ4มีสัก50บางครั้งเนี่ยการที่เราเนี่ยได้คำสั่งซื้อจากลูกค้ามานะฮะการใช้พวกถ้าสมมุติว่าเราใช้คนปกติคนก็ต้องมาดูว่าลูกค้าสั่งตัวไหนสินค้าตัวไหนก็ต้องมานั่งไปดูในตารางว่าตัวเนี้ยอยู่ในคอไหนและตัวเนี้ยมีเหลืออยู่ไหมแล้วก็ค่อยกลับไปตอบลูกค้าสมมุติเป็นการแชทก็ได้ต้องใช้เวลาสัก5นาทีถึง10นาทีในการตอบกลับไปว่าอ๋อลูกค้าคะสินค้าตัวนี้หมด
2: ครับ
1: แต่หากถ้าเป็น AI ที่อยู่ในระบบที่เราพอมีอยู่แล้วครับหมายถึงว่ามีไฟล์อยู่แล้วเงี้ยแล้วเราให้ AI ตัวเอเจนต์ที่ไม่ว่าจะเป็น Openซอสที่เขามีให้ใช้ฟรีหรือบางครั้งเขามีมาให้พร้อมกับเขาเรียกว่าระบบ POS ซึ่งในบริษัทก็ใช้ POS อยู่เขาก็จะสามารถเช็คเลยด้วยการใส่รหัสตัวสินค้าตัวนี้ก็จะขึ้นมาโชว์อ๋อลูกค้าครับพอลูกค้าทักมาพี่ครับแบบตัวนี้แบบที่1 อ๋อน้องหมดแล้วค่ะสามารถตอบได้ทันทีหรือให้แชทบอทสามารถตอบกลับได้โดยอัตโนมัติก็ซึ่งทำให้การทำงาน

0: ค่อนข้างรวดเร็วนะฮะจะได้เห็นว่าถามปุ๊บตอบปั๊บลูกค้าก็รู้สึกว่าเฮ้ยคุณใส่ใจทำไมคุณตอบไวจังเรารู้สึกแฮปปี้นะเออร้านนี้เราชอบเนาะมันก็ทำให้เราต้องยอมรับนะครับว่าวิสัยทัศน์การที่เรานำ AI เข้ามาใช้ในธุรกิจต่างๆเนี่ยมันช่วยลดค่าใช้จ่ายลดระยะเวลานะฮะในการทำงานนะแล้วก็ทำให้เรานะเรียกดูโปรเฟชชั่นอล
1: จ้าพี่ใช่
0: นะ
2: เพราะเมื่อกี้ที่ผมไงบอกย้อนไปว่าเราพูดถึงยุคแห่งไฟฟ้าย
0: ุ
2: คอินเทอร์เน็ตนะครับอันนั้นคือแข่งขันเป็นนาทีถูกไหม
0: ใช่
2: วันนี้นะครับยุค AI ก็แข่งขันกันเป็นวินาที
1: วินาทีเลย
2: เพราะว่าเราจะเห็นเรามีหลายบริษัทที่ออกแคมเปญมาลดแล้วลดอีกแข่งขันกันแบบเป็นหมัดต่อหมัดเลยนะแต่ว่าเรากำลังแข่งขันเนี่ยเขาบอกเขาจะคิดเองเมื่อก่อนเขาต้องจะคิดโปรโมชั่นคิดอะไรเนี่ยเขาต้องคำนวณต้นทุนถูกไหม
0: ถูกครับ
2: เมื่อก่อนต้องคำนวณต้นทุนต้องทำไมฝ่ายบัญชีมาดูซิฝ่ายผลิตมาดูซิมันต้องมาคุยกันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ไหมกว่าจะประชุมกันจบเนี่ย
0: เท่าไหร
2: ่ต้องใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง2ชั่วโมงแต่วันนี้คุณสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีเนี่ยเข้าไปคำนวณต้นทุนได้เลยเพียงแค่คุณอาจจะคำนวณใช้เวลาประมาณสัก2นาที2นาทีนี่คุณรู้ทั้งหมดแล้วว่าคุณคุ้มไหมกับการทำงานนี้ขาดทุนกำไรระยะเวลาเท่าไหร
1: ่
2: คุณสามารถรู้แล้วปุ๊บคุณก็สามารถออกแคมเปญได้เลยมันลดระยะเวลาได้แล้วมันลดความเสี่ยงในการขาดทุนได้มันไม่การใช้วิเคราะห์เนี่ยคือเราสามารถใช้ข้อมูลของเราทั้งหมดของบริษัทเนี่ยมาวิเคราะห์ได้เองซึ่งการวิเคราะห์เนี่ยไม่ได้บอกว่าเราจะไปใช้ตัวของ Open ตัวแชทต่างๆหรือแชทบอทต่างๆนะครับเราควรจะมีแชทบอทเป็นของตัวเอง
1: เ
2: พื่อที่ว่าข้อมูลของเราไม่รั่วไหลแต่ว่าเราสามารถรู้ได้เลยว่าต้นทุนการคำนวณต่างๆเนี่ยคุ้มค่ากับราคาหรือเปล่าพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถแข่งขันกันเป็นวินาทีเราจะเห็นว่าหลายบริษัทเนี่ยเริ่มมีการเขาเรียกว่าส่งโปรโมชั่นออกมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ส่งการตลาดออกมาอย่างรวดเร็วการโปรโมทตอนนี้เราจะเห็นว่าเราจะเห็นในส่วนของ Facebook เองแล้วกัน Facebook เองก็จะมีแคมเปญออกมาไม่ได้เยอะมากเมื่อก่อนเราจะเห็นว่าโหมีโฆษณาเยอะไปหมดเลยวันนี้ก็คัดกรองกลุ่มเป้าหมายแล้วรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายที่เป็นลูกค้าหลักของเราคืออะไรก็ใช้ระบบการคำนวณจากตัวเขาเรียกเทคโนโลยีแล้วก็มาคิดประมวลผลอันนี้เทคโนโลยีพวกนี้ก็คือเป็น AI แฝงแต่เราไม่ได้บอกว่า AI แบบ 100% เพราะอะไรเพราะบางครั้งเนี่ยมันเป็น AI เริ่มต้นแต่วันนี้มันพัฒนามากขึ้นแล้วมันพัฒนาโดยการที่ไม่จำเป็นจะต้องเรียนภาษาคอมเป็นแล
1: ้
2: วไม่ต้องเป็นภาษา C ตรงนี้นั่นคุณใช้คำพูดปกติได้เลยแล้วสามารถไปถามถามได้เลยถามปุ๊บตอบปั๊บไม่ต้องมานั่งกังวลเลยว่าอ๋อคำถามนี้ต้องไปถามแผนกนี้คำถามนี้ต้องไปถามแผนกนี
1: ้
2: ใช้ระบบแชทบอทส่วนกลางเนี่ยถามแล้วตอบได้ทันที
0: ใช่ครับ
2: นี่คือเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนโลก
0: ใช
2: ่แต่เราจะต้องเปลี่ยนเองด้วย
1: คร
0: ับ เราต้องเรียนรู้ก่อนครับว่าแต่อย่างที่พี่ตันบอกว่าเราจะใช้อะไรกับเขาเพราะอย่างรูปแบบในองค์กรแต่ละองค์กรเนี่ยต้องบอกว่างานในส่วนแต่ละส่วนเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนและค่อนข้างกระจายกันเยอะหรือแม้แต่อย่างพวกในพวกหน้าบ้านนะอย่างพวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆฮะเดี๋ยวนี้ก็ต้องยอมรับว่าทำงานกันได้ค่อนข้างรวดเร็วว่องไวนะฮะว่าสัปดาห์นี้เราจะโพสต์เกี่ยวกับอะไรดีนะฮะให้ AI ช่วยเจนออกมาฮะใน5วันใน10วันหรือ30วันก็สามารถทำได้รวดเร็วทันใจผมมองว่าและแถมยังที่ก็บอกสามารถช่วยในเรื่องของการคิดคำเผลอๆการเจนภาพมาพอมาผนวกกันปุ๊บถามว่าแล้ววันนึงคุณจะเอาเวลาไปทำอะไรในเมื่อ AI มาช่วยคุณหมดแล้วคุณจะได้ไปเอาเวลาไปออกโปรดักต์ดีๆหรือหาสินค้าใหม่ๆนะฮะหรือพูดคุยกับคอน sumer หรือออกไปพบปะกับลูกค้าหรือพาร์ทเนอร์เนาะมันจะได้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหรือเกิดสินค้าอะไรขึ้นมาใหม่ๆนะฮะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคุณนะครับ
2: เอาละครับก็ก่อนช่วงประมาณ5นาทีสุดท้ายนะครับใครที่มีคำถามนะครับอย่าลืมสามารถติดต่อช่องทางเราได้ผ่าน Facebook ตัวนี้นะครับสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยหรือแม้กระทั่ง SMS นะครับก็คือ4689899นะครับสามารถส่งคำถามมาได้นะครับก็เป็นช่วงตอบคำถามด้วยนะครับสามารถส่งมานะครับเราจะตอบคำถามสดๆเลยนะครับแล้วก็อย่างก็คือวันนี้ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของเรานะครับก็คือครั้งหน้านะครับอย่าลืมว่าทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 3-4 โมงนะครับก็คือจะมาเจอกับพวกเรารายการ AI Talk
0: รายการสด
1: รายการสดๆเลย
2: สามารถมีคำถามด้านเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวอุปกรณ์ต่างๆด้านของตัว
0: คอมพิวเตอร์
2: ก็สามารถมาสอบถามเราได้นะครับเผื่อเราจะได้นำนะครับเผื่อให้ความรู้ไปด้วยในตัวนะครับ ก็ต้องบอกว่านี่คือเรื่องของ AI ที่เป็น AI Talk ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ AI ที่กำลังพูดอยู่นะคนเป็นๆนะ

0: คนเป็น
1: มันเป็น AI หรือเปล่า
0: เป็น AI หรือเปล่า
1: ดูได้ครับยักคิ้วหรือตาได้นะครับนะครับ
0: ทักทายกันได้
1: นะครับถ้าเสียงสั่นนี้ไม่ได้หนาวนะครับก็คือสั่นๆครั้งแรกนะ
0: ตื่นเต้นตื่นเต้นครับพี
2: ่มีคนทักเข้ามาใน Facebook นะครับก็คิดว่าคงดูไลฟ์สดใน Facebook นะฮะขอบคุณคุณชาวนันนะครับผมก็สวัสดีทั้ง3ท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ฟัง FM 99นะครับขึ้นเมืองไทยแข็งแรงทุกคนขอบคุณครับแล้วก็คุณอรพินนะครับก็สอบถามมาว่าพอดีร่วมสนุกในช่วงของสปอร์ตกูรูอยากทราบว่าผลรางวัลอันนี้อาจจะต้องรอสปอร์ตกูรูแล้วลองสอบถามเข้าไปนะครับพอดี
1: ตรวจสอบรางวัลที่ไหน
2: ตรวจสอบรางวัลที่ไหนอาจจะต้องลองสอบถามในรายการนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้ามา
1: เดี๋ยวถ้าเกิดมีคำตอบแล้วเราจะมาตอบไปในคอมเมนต์นี
2: ่ตอบไปคอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมไปถามพี่เต่าให้นะครับแล้วก็คุณต่อทักทายเข้ามาก็สวัสดีครับสวัสดีเช่นกัน
0: สวัสดีครับ
2: กายแมนนะฮะสวัสดีพี่ซีพี่อัมพี่ก๊อฟโอ้น่าจะเป็นคนใกล้ตัวนะ
1: ครับตัว
0: สวัสดีครับผม
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องวันนี้นะครับเกี่ยวกับ AI เนี่ยเราพยายามจะทำให้คนไทยเนี่ยตื่นรู้มากขึ้นนะเพราะว่าถ้าเราไม่ตื่นรู้ AI เนี่ยเราอาจจะเสียในเรื่องของโอกาสไปเยอะพอสมควร
2: คุณแฟงนะครับถามมาว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันสามารถทำหุ่นแบบ R2D2 ได้หรือยังครับ
1: R2D2
2: ใน Star Wars ใช
1: ่
2: ไหมคร
1: ับ ใช่ๆ
2: เขาเรียกว่าเป็น Android ที่สามารถตอบโต้ได
1: ้ตอนนี้ใกล้แล้วนะเพราะว่าล่าสุดนะครับเรื่องจากถ้าเกิดใครดูในส่วนของข่าวเนี่ยประเทศจีนประเทศจีนมีการผลิตหุ่นยนต์ให้มาต่อยมวยกันแล
2: ้
1: วเพียงแต่ว่าเรื่องของการพัฒนาเนี่ยหุ่นยนต์เนี่ยมันกำลังพัฒนาต่อเนื่องแต่โครงสร้างของหุ่นยนต์เนี่ยจะมีการพัฒนาความรู
2: ้
1: หรือการสามารถตอบโต้ได้เนี่ยมันต้องอยู่ที่เขาเรียกว่า Big Data ของเราที่จะไปสอนถามว่าได้ใกล้ไหมใกล้แล้วครับ
2: จริงผมมองว่าอาจจะมีแล้วก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ได้เสนอข่าวผมมองว่าอย่างนี้นะเพราะจริงๆอ่ะในการทำ Azuma ของ Honda เนี่ยมันมีมานานมากแล้วนะน่าจะเป็น10ปีแล้วที่เป็นหุ่นยนต์โรบอทที่สามารถเดินได้2ขาเหมือนมนุษย์ในการทรงตัวหรืออะไรแล้วแต่ผมมองว่าจริงๆวิวัฒนาการณปัจจุบันเนี้ยกับ Big Data ที่พี่ก๊อฟว่าถ้าผนวกเข้ามาไว้เนี่ยก็น่าจะได้แต่อยู่แค่ว่าใครจะตะโกนก่อนกัน
1: คือนี่สิ่งของข้อควรระวังนะครับก็คือหุ่นยนต์เนี่ยแต่คนอาจจะมองว่ามันมีมาแล้วแต่การตอบโต้การคิดพัฒนาเนี่ยนะครับหรือการใช้งานเนี่ยนะครับมันต้องอยู่ในขอบเขตเหมือนกันเพราะตอนนี้เป็น AI มันเป็นเรื่องใหม
0: ่
1: ปัญหาของเราก็คือเราจะพบว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่สิ่งที่เราต้องกังวลก็คืออะไรคือเรียกว่าคือคนที่ใช้เขาคือคนที่จะใช้คนที่สอนหุ่นยนต์เนี่ยเอานำไปใช้งานยังไงบ้างคือในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีบอกว่าจะมีหุ่นยนต์เขาเรียกว่าหุ่นยนต์แม่บ้านเตรียมออกมาแล้วเพื่อเป็นผู้ช่วยภายในบ้านนะครับดูแลเก็บผ้าแล้วจะมีวีดีอาร์ดูใน YouTube เยอะมากเลยว่าเริ่มมีหุ่นยนต์แม่บ้านหุ่นยนต์ต่อสู้ที่เห็นว่าช็อคมวยใช่มั้ย
0: ครับ
1: หุ่นยนต์ต่างๆที่กำลังพัฒนาออกมาเพียงแต่ว่ามันต้องทำให้หุ่นยนต์ตัวเนี้ยนะครับมีความสามารถในการโต้ตอบแล้วก็ป้องกันเรื่องของอะไรการโดนแฮก
0: อ
1: ันนี้ก็คือต้องระวังเหมือนกันเพราะสิ่งสำคัญก็คือถ้าถูกไปใช้งานในการผิดประเภทอันนี้อันตรายนะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญก็คือ
2: ครับก็ประมาณนี้เพราะเวลาเราก็น่าจะใกล้หมดแล้ว
1: นะครับก็ต้องบอกว่าสิ่งสำคัญก็คืออยากจะเสริมนิดเดียวนะครับว่าเทคโนโลยีเนี่ยไม่ได้ผิด
2: ครับ
1: แต่สิ่งที่เรานำไปใช้งานเนี่ยคนเนี่ยต้องพัฒนาพร้อมกับเทคโนโลยีด้วย
0: ครับ
1: AI พัฒนาคนก็ต้องพัฒนาจริยธรรมศีลธรรม
0: ค
1: ือต้องพัฒนาไปด้วยเพราะว่าวันนี้ที่เห็นเราเห็นสแกมเมอร์โทรคอลเซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยก็ไปทุลีในการเรียกคอลเซ็นเตอร์ที่เอาไปใช้ที่ถูกต้องเนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่เพิ่งนำไปใช้ในทางที่ผิด
0: ทางที่ไม่ถูก
1: นะครับ
2: บ๊ายบาย
0: ขอบคุณมากๆครับ
1: สวัสดีครับ
3: AI Talk ดำเนินรายการโดย Mr. C อ้ำอาคาเซียและก๊อฟแคทไฟท์

0: า16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลแคทออกประกาศคุมเข้มการรับฝากสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือแคทออกประกาศเรื่องมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรือของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ2569เพื่อยกระดับมาตรการกำกับดูแลสายการบินและการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกลูกเรือป้องกันการใช้สถานะหรือสิทธิ์ของการเป็นสมาชิกลูกเรือในการรับฝากรับหิ้วหรือรับขนส่งสิ่งของบุคคลอื่นในทางที่มิชอบซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยความมั่นคงด้านการบินและความน่าเชื่อถือของระบบการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยการออกประกาศฉบับดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเมื่อวันที่3กรกฎาคมซึ่งมีการกำหนดแนวทางยกระดับมาตรการกำกับดูแลสมาชิกลูกเรือและป้องกันการใช้สถานะลูกเรือในทางที่ไม่เหมาะสมพลอากาศเอกมนัสชวนประยูรผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเร่งดำเนินการออกประกาศฉบับนี้เพื่อให้ผู้ดำเนินการเดินอากาศทุกแห่งมีมาตรการควบคุมการรับฝากหรือรับขนส่งสิ่งของโดยสมาชิกลูกเรืออย่างเป็นระบบยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลพักละธรรมซัดกฎหมายฮัดล้าสมัยต้นต่อหุดยาดกว่า150ชีวิตถูกลอยแพเร่งดันแก้พรบปิดช่องกงทัวเถื่อนคุ้มครองผู้แสวงบุญเต็มรูปแบบในนัทพุทธินอุมารองหัวหน้าพักละธรรมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่พี่น้องหุดยาดจำนวนมากต้องสูญเสียโอกาสในการประกอบศาสนกิจอันศักดิ์สิทธิ์ถือเป็นความเจ็บปวดที่ไม่ควรเกิดขึ้นเป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐจำเป็นต้องเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยด่วนเพื่อไม่ให้ประชาชนตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพซ้ำแล้วซ้ำเล่าพรรคกล้าทำได้ยื่นร่างพระราชบัญญัติกิจการฮัทต่อรัฐสภาตั้งแต่28พฤษภาคมถือเป็นพรรคการเมืองพรรคแรกที่เสนอแก้ไขกฎหมายหรือพ.ร.บ.ส่งเสริมกิจการฮัท2524ที่ใช้ในปัจจุบันซึ่งล้าสมัยไม่เพียงพอในการปกป้องประชาชนฉบับนี้อย่างเป็นรูปธรรมสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับใหม่คือการปรับบทบาทของกฎหมายเน้นการส่งเสริมไปสู่การกำกับดูแลและคุ้มครองผู้แสวงบุญเพื่อมาตรการตรวจสอบบริษัทผู้ให้กิจการบริการฮัทกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อผู้ที่กระทำความผิดถึงเวลาที่รัฐสภาต้องเร่งบรรจุร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาโดยเร็วรายการล่วงลึกหลอกลวงทางช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัลเวที Star Media International Award 2026รายการล่วงลึกหลอกลวงทางสถานีโทรทัศน์ช่อง9 Mcot HD คว้ารางวัล Star Media International Award 2026สาขาพิธีกรและรายการที่ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาตินำโดยนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรนางสาวพิชยศิลป์นายวัฒน์นางสาวพรศินีสิริเพิ่มพูนและนายอานนท์เจียวหลีทีมงานผู้ผลิตรายการนายสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์พิธีกรรายการล่วงลึกหลอกลวงกล่าวว่ารายการล้วงลึกหลอกลวงจะเป็นสื่อที่ตีแผ่กลโกงและภายในรูปแบบต่างๆของแก๊งมิจฉาชีพเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับรางวัลดังกล่าวซึ่งปัจจุบันยังมีคนไทยตกเป็นเหยื่อรูปแบบของคดีที่มีความซับซ้อนสร้างความเสียหายในวงกว้างสำหรับรายการล้วงลึกหลอกลวงออกอากาศทุกวันอังคารเวลา 22:30 นทางช่อง9 Mcot HD
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลพร้อมปล่อยเวอร์จิลฟันไดค์ออกจากทีมทีมทอล์กสื่ออังกฤษรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลพร้อมรับฟังข้อเสนอในการปล่อยตัวเวอร์จิลฟันไดค์กองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์โด ดยตามรายงานระบุว่าทางลิเวอร์พูลไม่ได้มองว่าฟันไดค์อยู่ในสถานะที่แตะต้องไม่ได้อีกแล้วและพร้อมพิจารณาข้อเสนอที่จริงจังหากมีการยื่นเข้ามาสำหรับฟันไดค์เพิ่งอายุ35ปีในเดือนนี้และมีกระแสว่ากำลังได้รับความสนใจจากเอซิมิลานทีมดังในศึกกาลโชเซเรียอิตาลีคริสเตียโนโรนัลโดแนวรุกซุปเปอร์สตาร์ทีมชาติโปรตุเกสส่งข้อความให้กำลังใจอันเดรสมิเอเลสเด็กชายชาวเวเนซุเอลาที่รอดชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แต่ว่าต้องสูญเสียทุกอย่างพร้อมเชิญมาชมการแข่งขันของเขาแบบติดขอบสนามด้วยสำหรับอันเดรสต้องสูญเสียครอบครัวจากเหตุแผ่นดินไหวและได้รับบาดเจ็บจนต้องตัดขาข้างหนึ่งระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นเด็กชายผู้นี้ได้ขอสติกเกอร์ฟุตบอลโลกของโรนัลโดเนื่องจากอัลบั้มสะสมของเขาสูญหายไปพร้อมกับภัยพิบัติดังกล่าวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดตเสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงสุวรรณพิจิตรสุขอนนท์วันกล้าขอนแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
6: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: 6:12 นะครับวันนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับเข้าสู่รายการเจาะสนามบอลไทยนะครับซึ่งก็เปิดรายการไปด้วยเพลงกอแรกพิฆาตนะครับเปิดให้กับทีมนารายยูไนเต็ดไป
1: ใช่แล้วว
0: ันนี้ก็อยู่กับคุณตุ๋ยเฮียนะครับชูศักดิ์วงทองดีแล้วก็ผมโกโก้ชัยตะกรนะฮะ
1: ครับสวัสดีครับเปิดให้กับนารายูไนเต็ดเหรอ
0: ใช่ใช่ใช่
1: สรุปว่าได้อยู่ไทยลีก2ต่อฮะ
0: ไปอยู่ได้ยังไงอะฮะกฎก็ต้องเป็นกฎนะครับ
1: วันนี้เดี๋ยวเรามาไล่ยาวเลยนะ
0: ก็ว่ากันนะฮะก็ไม่รู้ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันดีนะฮะก็อ่ะไหนๆก็เป็นประเด็นแบบ
1: โอ้ประเด็นร้อนมาก
0: ใช่
1: ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์เลย
0: คือพอจอดสนามบอลไทยของเราเนี่ยมันไปอยู่เสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็ไม่รู้จะไปบ่นเรื่องนี้ไปเหล่าเรื่องนี้กับใครเน
1: า
0: ะ
1: ก็เรื่องนี้เดี๋ยวยาวๆเลยแล้วกัน
0: ก็ต้องเบรกนึงอะ
1: สำหรับวันนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องนักเตะเมืองทองทวงเงินด้วย
0: ก็ประมาณนี้นะฮะก็SMS ส่งมาพูดคุยกันได้นะครับ4689899นะครับช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube โอเคเนี่ย YouTube เนี่ยผมหล่ออยู่คนเดียวอีกแล้วเนี่ยพี่ตั๋วเพิ่งเข้ามาเนี่ย
1: ทำไมอ
0: ่
1: ะ
0: มานี่ๆๆฮะดูเช็คสัญญาณก่อนเช็คสัญญาณก่อน
1: เฮ้ยแต่ผมตามคุณมาแป๊บเดียวนะ
0: แหมนิดเดียวไม่เป็นไรฮะนี่ผมก็เลือกเพลงที่มันยาวๆหน่อย
1: น่าเห็นใจนะพูดถึงนะฮะ
0: ก็น่าเห็นใจน่าเห็นใจ
1: ในมุมนึง
0: ก็ไม่คิดนะก็ไอเราก็คิดว่าพอเขามาถึงรอบแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะแล้วก็มาถึงรอบรองรอบชิงใช่ไหมเพื่อเอา3ทีมที่เลื่อนชั้นขึ้นสู่ที2อ่ะไอเราก็คิดว่าก็น่าจะเรียบร้อยไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเนี่ยมันก็น่าจะรู้ตัวตั้งแต่เตะแล้วล่ะ
1: อ
0: ันนี้คือโอฉลองแบบยิ่งใหญ่เลยเพราะว่า
1: การงานสร้างมาก
0: ไอวันรับถ้วยอ่ะเขาก็เตะในบ้านเขานี่ใช่ไหมโอ้แล้ววันนั้นนี่พิธีการแบบอลังการจุดพุแบบโอ้ไอเราคิดว่าเอาสุภาษรมาพวกกีฬาชาติอะปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งปุ้งโอ้โหแบบยิ่งใหญ่อลังการมากนะฮะแล้วใครจะไปคิดล่ะว่าไม่ถึง1เดือนต่อมาเนี่ยไปเซมิโปรเฉยเลย
1: ก่อยเลยนะ
0: ก็ก่อยนะก
1: ่อยซะอย่างนั้น
0: ไอวันที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วอะผมมีโอกาสได้ไปที่ AAS สยามมันทาง AAS แล้วก็กาฟเขาจัดทรอฟี่โชว์คือเอาถ้วยไทยลีกฟุตบอลไทย5ถ้วยอ่ะที1ที2ที3 FA แล้วก็ลีกคัพเอามาโชว์ให้แฟนบอลได้มีโอกาสสัมผัสอ่ะแน่นอนพอเป็นแชมป์ที3เนี่ยกองเชียร์เขาก็มากองเชียร์นาราม
1: าเยอะมั้ย
0: มาเยอะมากกูกองเชียร์นาราว่างานจัดที่กรุงเทพนะแต่วันนั้นเนี่ยกองเชียร์นารามาเยอะกว่ากองเชียร์ท่าเรือ
1: เฮ้ย
0: ท่าเรือเขามาในฐานะแชมป์นี่แชมป์ลีกคัพไงแต่นาราเนี่ยมาแบบเยอะจริง
1: เขามาจากต่างจังหวัดเลยหรือเปล่าหรือว่าก็อยู่ในกรุงเทพนี่แหละ
0: ก็อยู่กรุงเทพแหละที่จริงโอ้ย่านคนใต้เราก็เยอะอยู่นะ
1: เยอะ
0: ย่านที่เป็นแบบคนใต้ที่เข้ามาทำงานในกรุงเทพอ่ะก็เยอะแฟนบอลนาราเยอะมากนะฮะวันนั้นเขาก็แบบอู้คึกคักเราจะได้ไปทีสองเนี่ยใส่เสื้อมาแบบเต็มยศมาก
1: แล้วโก้ได้ไปคุยกับบรรดาแฟนๆของนาราเขาไหม
0: ก็ก็ไม่ได้คุยแบบเจาะลึกเท่าไหร่ก็ถามไทยพวกความรู้สึกแหละคือตอนนั้นมันไม่ได้ตะหงิดเรื่องว่ากูจะไม่ได้เล่นไงใช่ไหมคือเขาก็มองไปถึงเรื่องของฤดูกาลหน้าแล้วโอ้โหมันบรรยากาศคึกคักจากโซนคือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าฟุตบอลโซนใต้เนี่ยมันซบเซาไปพอสมควรนะฮะก็ตั้งแต่สงขลาใช่ไหมตกชั้นจากทีหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ไม่มีทีมจากโซนภาคใต อยู่ในลีกสูงสุดแล้วก็ลีกรองเนี่ยกว่าจะทะลุขึ้นมาเนี่ยก็ต้องรอนครศรีมะ ใช่ไหม ใช่นครศรีใช่ไหมอ่ะก็ต้องรอนครศรีขึ้นมามันก็มีช่วงหนึ่งที่มีระนองด้วยแต่ระนองมันก็ใต้ไม่สุดอ่ะใช่ไหม ระนองที่มันติดกับประจวบนะครับมันไม่ได้มันยังใต้ไม่สุดแต่พอมันเป็นนครศรีโอเคแล้วสงขลากับฤดูกาลที่แล้วสงขลากับปัตตานีใช่ไหม
1: ใช่
0: ใช่พอสงขลากับปัตตานีเลื่อนชั้นขึ้นมา
1: เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีก2
0: ใช
1: ่กระแสดีนะทั้งสองที
0: มกระแสฟุตบอลโซนภาคใต้มันคึกคักขึ้นมาไงและเสน่ห์บอลภาคใต้เนี่ยมันจะแตกต่างจากเสน่ห์ของฟุตบอลภาคอื่นๆอยู่พอสมควรนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นบรรยากาศเนี่ยอันที่สงขลาเคยสนามแตกมาแล้วที่ตินสุรานนท์ถูกไหมพอมาเป็นที่ปัตตานีเนี่ยปัตตานีเล็กแรกยังไม่เท่าไหร่นะ
1: ก็ช่วงแรกๆประมาณสัก 6-7 เกมช่วงนั้นก็แพ้เยอะเขาอยู่อันดับบวยไง
0: พอเปลี่ยนโค้ช
1: พอเป็นโค้ชหาแล้วผลงานค่อยๆดีขึ้นชนะติดต่อกันเรื่อยๆแฟนบอลเริ่มเข้าสนาม
0: ครับ
1: ก็จากนั้นเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 10,000 นะ
0: ใช่ 10,000
1: แฟนบอลในการเข้าไปชมเกมในนัดเย่าของปัตตานี
0: คือพอปัตตานีทำได้ปุ๊บเนี่ยจังหวัดข้างเคียงก็คือนาราเฮ้ยบรรยากาศพอกันเลยเพราะว่านาราเองก็มีลุ้นเลื่อนชั้น
1: ในไทยลีก3
0: ไทยลีก3มันลุ้นขึ้นที2พอมันมีโอกาสบอลมันมีผลอะพอบอลมันมีผลแล้วบอลมันเชียร์ขึ้นอะกองเชียร์จะทะลักเข้าไปที่สนามแบบอัตโนมัติเองอันนี้เป็นทุกทีมเป็นทุกทีมถ้าบอลมันเชียร์ขึ้นแล้วบอลมันเชียร์สนุกแล้วใจเนี่ยยังไงกองเชียร์มันก็อยากจะไปดูในสนามแน่นอนแล้วนาราเนี่ยพอได้ขึ้นที2วันที่ขึ้นเนี่ยอู้สนามแตกแล้วก็โดนปรับแบบยับเยินโดนคณะกรรมการของ พิจารณามารยาทวินัยอะทั้งปัตตานีทั้งนาราเนี่ยยับโดนปรับ
1: เขาเข้าไปเกินประมาณ
0: เกิน
1: ที่เขาแจ้งทางสมาคม
0: ใช่ใช่ใช่นะฮะอ่ะทีเนี้ยอันนั้นก็คือเราก็เล่าบรรยากาศช่วงในฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนนะ
1: เท้าความนะเท้าความ
0: แล้วใครจะไปคิดล่ะฮะว่าอ่ะมันก็มีกระแสข่าวมาบอกว่าเอกสารไม่ครบกับอีกกระแสนึงก็คือไม่ส่งเลย
1: อันนี้คือในช่วงเวลาตอนไหน
0: ขับเรนซิ่งอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ใช่หมายถึงว่ากระแสตรงเนี้ยที่โกบอก
0: อาทิตย์ที่ผ่านมาแหละอาทิตย์ที่ผ่านมาพอมันมีข่าวปุ๊บว่านาราไม่ผ่านครับทีเนี้ย
1: อันนี้คือข่าวลือก่อนนะ
0: ใช่
1: ไหม
0: ข่าวลือก่อน
1: ในช่วงต้นสัปดาห
0: ์แต่ว่าทางสโมสรก็ออกมายอมรับว่าไม่ผ่านจริงแต่ที่สโมสรไม่ได้มาความเคลื่อนไหวก่อนนี่มันเป็นข่าวเพราะว่าสโมสรเองก็พยายามทำเต็มที่ในส่วนที่มันทำได้ณเวลานั้นไงแต่พอมาเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยก็ต้องออกมายอมรับตรงๆว่าไม่ผ่านจริงแล้วกำลังอยู่ในขั้นตอนของการอุทธรณ์ใช่ไหมการอุทธรณ์ทีเนี้ยเขาก็ย้อนกลับไปดูว่าไอ้ที่ไม่ผ่านเนี่ยไม่ผ่านเพราะว่าไม่ครบหรือไม่ส่งมันต่างกันนะ
1: ต่างกัน
0: เ
1: พราะว่ากระแสตอนในช่วงต้นสัปดาห์มันก็มี2ประเด็นเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่จากนั้นวันพุธทางออสฟานนี่เขาก็ประธานสโมสรนาราก็ออกมาโพสต
0: ์ยอมรับ
1: ไงยอมรับแล้วว่าน่าจะไม่ได้เล่นแล้วไทยลีก2
0: คือพอไอเราก็มองโลกในแง่ดีนะเพราะว่าโอเคถ้าไม่ได้เล่นในไทยลีก2ก็กลับมาป้องกันแชมป์ก็ได้วะป้องกันแชมป์ในไทยลีก3แต่เรื่องมันดัน
1: ไม่จบแบบนั้น
0: หนักกว่าเดิม คือไทยลีก3มึงก็ไม่ส่ง
1: ไม่ทำอะไรเลยนะไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
0: อันนี้คือมันต้องไปเริ่มที่เซมิโปรเลย
1: อ
0: ันนี้หนักครับหนักมากหนักมากนะฮะ
1: คือข้อความที่แกโพสต์นี่ก็บอกว่าก็ยืนยันว่าไม่มีเหตุผลใดนะที่สโมสรจะตั้งใจจะไม่ส่งเอกสารนะ
0: คือมันติดปัญหาอะไรแค่นั้นแหละ
1: ที่แกบอกนะเพราะว่าสโมสรก็ทุ่มเททุกอย่างทั้งงบประมาณทั้งเวลาแล้วก็กำลังคนด้วยสิ่งที่เขาเตรียมไว้เนี่ยเขาบอกว่าทั้งเซ็นสัญญานักเตะครบทุกตำแหน่ง
0: ใช
1: ่แล้วก็การเซ็นสัญญานักเตะต่างชาติเนี่ยก็เรียบร้อยแล้วพร้อมซื้อตั๋วเครื่องบินให้เดินทางมาไทยแล้วแล้วก็มีการวางเงินชำระเงินมัดจำเรื่องของระบบไฟส่องสว่างก็โห 1.4 ล้านบาทนะ
0: คือ
1: ให้ได้มาตรฐานคือทำไม่หมดแล้วครบ
0: ใช่คือพอเห็นการทำทีมของคนบริหารน่ะมันก็งงไงว่าเอ้าก็เตรียมไม่หมดแล้วนี่แล้วทำไมถึงไม่จัดการเรื่องขับเรนซิ่งให้ไม่มัน เรียบร้อยใช่ไหมมันจะแตกต่างจากเคสก่อนๆเลยนะเคสก่อนๆคือรู้ว่ากูไม่ส่งแล้วคือฤดูกาลหน้าเนี่ยไม่มีทีมกูแน่นอนเนี่ยอันนั้นคือปล่อยจอย
1: ปล่อยจอย
0: คือปล่อย
1: ไกลอีกแบบนึงคือส่งแต่ให้ไม่ผ่าน
0: เพื่อ ที่จะลดค่าใช้จ่ายของทีมแต่ยกตัวอย่างก็ทีมที่
1: ทางภาคตะวันออกทางภาคตะวันออกของไทยลีก2นี่แหละ
0: โลโก้สัตว์ใหญ่อ่ะ
1: ที่ไม่ผ่านขับไลเซนซิ่งนะ
0: แล้วอันเนี้ยตอนแรกเหมือนจะไปเล่นที3นะแต่ไปๆมาๆเหมือนจะไม่เอาอะไรแล้ว
1: ใช่ฮะเห็นว่าไม่เอาอะไรแล้ว
0: ใช่เหมือนจะไม่เอาอะไรแล้ว
1: นักเตะแล้วก็โค้ชก็แยกย้ายกันแล้ว
0: โค้ชไปอยู่อีสานแล้ว
1: ไปอยู่ทีมที่ได้เล่นเพลย์ออฟเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
0: สีชมพู
1: อันนี้ก็คือประมาณยกตัวอย่างก็จะมีมาแบบนี้หรอกถ้าเขาไม่อยากไปต่อเขาก็จะใช้วิธีการในการไม่ให้มันผ่าน
0: แต่มันก็มีหลายๆเคสนะที่ข้างในอ่ะไม่คุยกันเพราะว่าเรื่องของขับเรนซิ่งเนี่ยคนที่ดูแลเรื่องของเอกสารเนี่ยคือประธานสโมสรเนี่ยก็มีหน้าที่แค่แจกจ่ายแจกงานแจกงานว่าเฮ้ยมึงทำหน้าที่นี้มึงทำหน้าที่นี้แต่ปัญหาก็คือไอ้คนที่ทำหน้าที่นี
1: ้มันไม่ทำมาดิ
0: ใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้
0: ค
1: ือ
0: ซวยทั้งสโมสรไงคือไอ้เรารู้ไงว่านาราเองอาจจะมองการไกลแต่ปัญหาเนี่ยดันเจอสิ่งที่มันไม่มืออาชีพในภายในทีมแล้วกันง่ายๆเหมือนเราสั่งงานเหมือนคุณครูสั่งงานนักเรียนเงี้ยแล้วเอาไม่ส่งงานเนี่ยแล้วงานกลุ่มอ่ะสรุปก็คืออะไรตกยกกลุ่มถูกไหม
1: ใช
0: ่
1: ก็เหมือนประมาณว่าท่านประธานเนี่ยก็ไว้ใจก็สั่งการไปเรียบร้อยแล้วคิดว่าลูกน้องน่าจะจัดการให้มันเรียบร้อยทำไปทำมาอ้าวนิ่งใช่ยังงั้น
0: คืออันเนี้ยมันเคยมีเคสที่เขาเคยเซลกันทีมหนึ่งแถวๆนี่แหละปริมณฑลเ

0: คนทำเอกสารเหมือนอะไรนี่แหละ
1: นครปฐมนะอ่ะเออไม่เคยมีกรณีของนครปฐม
0: กันว่านครปฐมนี่แหละคนทำเอกสารเหมือนไม่กินเส้นอะไรกันสักอย่างนี่แหละยกคอมแล้วก็ยกพัดเวิร์ดออกจากออฟฟิศแล้วก็หายตัวจ้อยไปเลย
1: เออวางยาทั้งนั้น
0: เออวางยาแล้วคนที่จะมาทำงานต่อเนี่ยเอาพัดเวิร์ดมันเอาไปด้วย
1: ก็สรุปว่านู่นเลยฮะเซนิโตตอนนั้นทีสี
0: ่
1: ตอนนั้นทีสี
0: ่
1: หล่นไปนู่นเลยฮะนครปฐม
0: เอ้ยทีมที่เขาแซวเลยนครปฐมไปหน่อยก็บอกไฟไหม้ออฟฟิศสงครามป่ะ
1: เออ
0: ก็บอกไฟไหม้ออฟฟิศเอกสารหายจ้อย
1: เนี่ยมันมีกรณีตัวอย่างสองทีมเนี่ยให้เห็นแล้วเราก็เลยคิดว่านาราเนี่ยรอดยาก
2: รอดยากรอดยาก
1: ยังไงก็ต้องเซมิโปรเท่านั้น
2: ใช่
1: เนาะแต่เราไม่รู้ว่าปัญหาที่แท้จริงเนี่ยทางทีมงานลักษณะจะมีปัญหากันหรือเปล่า
0: อันนี้ไม่รู้
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้าน
1: อะไรยังไงอันเนี้ยไม่รู้จริง
0: ๆ
1: เนาะ
0: แต่ถ้าเคสที่เราเล่ามาอันนั้นก็บอกมีมูล
1: เอออันนั้นเขา
0: บอกมีมูล
1: เขาว่ากันมาเขาว่ากันมาแบบนั้นเขาว่ากันมาแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็ดูจากแหมการเตรียมความพร้อมทั้งหมดมันเสียดายแทนแฟนๆของ
0: นาร
1: ายูไนเต็ดนะแทนที่จะได้เชียร์ในไทยลีก2ปีนี้มันแน่นอนและมีโอกาสด้วยอาจจะได้เลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ด้วยเพราะว่าทีมเขาพร้อมมาก
0: ๆ
1: ยังปัตตานียังทำได้เห็นป่ะน้องใหม่จากไทยลีก3เลื่อนชั้นมาเล่นไทยลีก2เพียงแค่ปีเดียวก็ได้ขึ้น
0: ไปเขาวางเป้าไว้อะไรวางไว้หมดแล้วนะว่า3ปีก็บอกเขาขอ3ปีนั้นขึ้นทีม1แต่กลับกลายเป็นว่าปีหน้าเนี่ยจะยังไงดีว่าอ่ะแต่ปีหน้าเนี่ยมันยังมีทีมน้องนารา FC ขึ้นจากเซมิโปมาอยู่ที3เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะมีการถ่ายโอนทีมงานนักฟุตบอลไปว่าแต่ยังไงอ่ะนาราเชื่อว่ายังมีทีมให้เชียร์แน่ๆที3อ่ะเออแต่นารา FC เนี่ยขับก็ยังติดปัญหาอยู่นิดนึงเหมือนกันนะขับเลนซิ่งที่จะติดที3นี่แหละก็เชียร์กันเพราะว่าที3นารา FC ผมชอบแซว NARA มันจะไปพ้องกับทีมอยู่ญี่ปุ่นนาราขับ
1: คล้ายแล้วก็คิดว่าเขาไม่ส่งเลยเนี่ยคิดว่าทีมงานไม่สนใจหรือว่ามีปัญหากัน
0: นึกว่าส่งไปแล้วมากกว่า
1: ต่างฝ่ายต่างคิดว่าทำไปเรียบร้อยแล้ว
0: ผมคิดว่ามันไม่ตังหิดอ่ะคือถ้ารู้ว่าไม่ส่งอ่ะผมว่ามันน่าจะมีอาการออกมาตั้งแต่ตอนบอลแข่งแล้วล่ะ
1: นี่ไม่รู้เรื่องเลย
0: ไอ้นี่
1: มันอาจจะสั่งงานหลายคนหรือเปล่า
0: ไม่รู้
1: ท่านประธานอาจจะสั่งไว้สองคนอะไรเงี้ยและไอ้สองคนนี่อาจจะเกี่ยงกันหรือเปล่า
0: ก
1: ็ต่างฝ่ายต่างคิดว่าเออมึงก็ทำแล้วมั้ง
0: ไม่พี่ถ้าอ่านจากภาษากายนะถ้ามองจากภาษากายผมว่านาราเขาก็ไม่คิดว่าจะมาเจอเหตุการณ์แบบนี
1: ้ก็ไม่คิดดี
0: เออเพราะว่ามันเตรียมเล่นทีสองหมดแล้วอ่ะแล้วมันมาตายน้ำตื้นเอาหรอผมว่าเคสนี้ตายน้ำตื้นเลยนะ
1: กำหนดเขา26นะมิถุนายนนะเดดไลน
0: ์เออแข่งนัดชิงมันไหน
1: เดดไลน์26แต่ตรงเนี้ยส่วนใหญ่เขาส่งกันตั้งแต่มกราคมนะโก้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะ
0: คือผมอ่ะผมในฐานะที่เคยไปมั่วบ้านงานกับสโมสรดูสโมสรหนึ่ง
1: เกษตรนะแล้วพี่เฉลยให้ตลอดไอ้นี่ก็ชอบใบจังเลย
0: เออก็เคยไปมั่วบ้านงานอ่ะเราก็รู้ขั้นตอนของการทำขับเรนซิ่งเหมือนกันเพราะว่าอย่างเกษตรที่ผมไปเนี่ยโอเคแหละขับอ่ะมันส่งเล็กสองก็จริงแต่เล็กแรกเนี่ยมันก็ต้องเริ่มทยอยทำเอกสารเรื่องของการเงินถูกไหมทีมมันมีอะคาเดมี่อีก
1: อ
0: ุกเกษตรนี่ก็เอาเด็กสาธิตเกษตรข้างๆเอามาเป็นอะคาเดมี่หน่อยแล้วก็เรื่องของสนามไฟส่องสว่างอะไรพวกเนี้ยมันจะมีเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเช็คตลอดเพราะว่ามันเป็นยุคตอนนั้นคือโตโน่เขาต้องคุมเอกสารหมดเลยไงส่งขับเรนซิ่งใช่ไหมก็เห็นวิธีการ แต่ละขั้นตอนแต่ละทำงานคือมันก็อย่างที่พี่ตัวบอกมันเริ่มตั้งแต่ธันวามกรา
1: เพราะว่าพี่รู้พี่ไปถามดูทีมในไทยลีก2เนี่ยเขาจัดการเริ่มต้นกันแต่ช่วงมกราคมแล้ว
0: ใช
1: ่ก็คือเผื่อมันมีอะไรต้องแก้ไขไงเพราะเอกสารส่วนใหญ่ก็ส่งทางออนไลน์เน
0: า
1: ะ
0: คือหลายๆคนสงสัยว่าหลายทีมเอ๊ะมันค้างเงินก็เยอะที่เป็นข่าวนะ
1: ทีมทอง
0: หลายทีมแบบเมืองทอง
1: ไม่ได้ไม่ใช่ทีสองด้วย
0: ใช่ทีสองหลายทีมเลยหลายๆทีมเลยว่าเอ๊ะมันมีปัญหาเรื่องค้างเงินกันนี่แต่เอกสารที่ทาส่งหลักคอร์เรนซิ่งอ่ะมันเป็นเอกสารที่เดือนนั้นคุณไม่ได้มีปัญหาไงสมมุติว่ามันมีปัญหาส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาเรื่องการค้างจ่ายก็คือช่วงจะจบฤดูกาลถูกไหมช่วงเดือน2เดือน3เดือน4อะไรพวกเนี้ยแต่ก็อย่างที่ผมบอก
1: ไงถือว่าช่วงท้ายๆ
0: ช่วงท้ายๆแต่อย่างที่ผมบอกไงไอ้ช่วงเล็กแรกอ่ะทีมมันไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเรื่องการจ่ายอ่ะ
1: สภาพคล่องสภาพการเงินยังแบบถือว่าคล่องอยู
0: ่บัญชีก็ใช้ตอนนั้นไง
1: เออ
0: มันเลยผ่านขับเลนซิ่งไง
1: ถูก
0: เ
1: พราะว่าไม่ใช่แบบว่าใครเขาจะมาทำกันช่วงเดือนสุดท้ายสมมติเดทไลน์มิถุนาแล้วมาทำตอนพฤษภาไม่ใช่เขาก็นู่นเลยตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปีแล้วก็ค่อยๆขยับมาเรื่อยๆจนมันผ่านใช่ป่ะล่ะ
0: เพราะนั้นน่ะไอ้หลายๆ
1: แต่เนี่ยอย่างที่
0: ก็
1: บอกก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าภาษากายของทางฝั่งของดารานี่เขาก็ดูแบบไม่ทราบเรื่องเลย อยู่ๆมารู้ทีหลังเลย
0: ช็อกเหมือนกันนะ
1: เออมาช็อกเลยเอ้ายังไม่ได้ส่งเลยเนี่ย
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะคิดว่าส่งไปแล้ว
0: แล้วมันจะเป็นส้มหล่นให้กับเมืองเลยสิ
1: เมืองเลยทีมอันดับ4นะเมื่อฤดูกาลที่แล้ว
0: แต่เมืองเลยก็ส่งนะก็ส่งหลักเพนซิ่งครบนะ
1: ส่งครบไปแล้ว
0: ครบแล้วพร้อมเล่นทีสองด้วย
1: เห็นป่ะก็เขาส่งมาตั้งแต่มกราแล้ว
0: ใช่
1: ส่งมาก่อนแล้วก็อย่างพวกทีสองถ้า
0: จะขึ้นทีหนึ่ง
1: ขึ้นทีหนึ่งเนี่ยเขาก็ต้องส่งทั้งของทีหนึ่งด้วยนะ
0: คือถ้าสมมติว่ารู้ตัวว่าจะขึ้นทีหนึ่ง
1: เขาตั้งใจอ่ะ
0: มันก็ส่งมาตรฐานทีหนึ่งเลยแต่ถ้าสมมติมันไม่ได้ขึ้นจริงๆไอ้มาตรฐานทีหนึ่งอ่ะมันเล่นทีสองเอาง่ายๆมาตรฐานลีกที่มันสูงกว่ามันเล่นลีกรองได้อยู่แล้ว
1: กรณีส่งของทีสองไปแล้วแล้วถ้าคุณตกชั้นไปเล่นทีสามไม่เป็นไรเพราะว่ามาตรฐานคุณสูงกว่าคุณก็ไม่ต้องส่งถูกป่ะแต่อย่างเนี้ยอย่างนาราเนี่ยจากทีสามแล้วไม่ทำอะไรสักอย่าง
0: เลยไม่ทำเลย
1: มันก็เลยต้องไปเซมิโปไง
0: เซมิโปคือถ้าสมมติว่านาราส่งแล้วไม่ผ่านทีสองอ่ะมันยังมีทีสามไงแต่อันนี้คือไม่มีอะไรให้ผ่าน
1: เขาไม่ส่งเลยก็เลยนั่นแหละความซวยจริงๆอ่ะความสวยมากๆเลยเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันก่อน
0: ได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อครับในช่วงหน้า
2: เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดยยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงชวนพิจิตรสุพรนนท์วันหน้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโตและธรรมวัฒน์เอกชัย
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทองWorld Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
5: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461เจาะสนามบอลไทยดำเนินรายการโดย
1: ยิ่งรักรักสุวรรณสมยศแดงนวลพิจิตรคุณสุนทรนนท์วันกล้าขวัญแก้วนวัชชัยองค์การสุรเดชมั่นวิมลเกริกชัยคุณโทและธรรมวัฒน์เอกฉัตร
2: อ่ะกลับเข้าสู่เบรกที่2ของเจาะสนามบอลไทยนะครับเบรก2ขอดู SMS นิดนึงแล้วกันเดี๋ยวไปช่วงท้ายแล้วจะไม่ทันเอานะเอาก่อนเลยดีกว่านะ SMS จากหมายเลข5220ใช่ไหมฮะพี่ครับผมได้รางวัลเป็นลูกบอลไปรับที่ตึกอสมทเลยใช่ไหมครับพรุ่งนี้น่าจะร่วมสนุกช่วงบอลโลกอ่ะ
3: น่าจะใช่ก็เดินทางมาได้เลยครับน่าจะมารับที่เนี่ยแหละที่ตึกนี่แหละ
2: ตึกแหละแต่ผมไม่แน่ใจ
3: แล้วเดี๋ยวมีทีมงานติดต่อไว้แล้วหรือเปล่า
2: น่าจะ
3: ถ้ามีทีมงานติดต่อไว้แล้วลองสอบถามทีมงานอีกทีนะ
2: ฮะช่วงบอลโลก
3: น่าจะเป็นกลุ่มแฟนบอลที่สนุก
2: ในช่วงบอลโลกแหละ
3: ช่วงบอลโลกของ M99
2: แต่ก็ต้องบอกว่าช่วงบอลโลกก็ผมนี่ไม่ได้นอนเลยเมื่อเช้าก็ล่อไปอาร์เจนตินาไอเราก็ได้ว่า90นาทีสบายสบายเออ
3: แล้วบอกเลยว่าบอลโลกตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ยดูเต็มที่4คู่เองที่ดูจบอ่ะนะช่วงเวลาไม่ได้ฮะไม่ได้
2: จริงช่วงเวลา
3: ไม่ได้แล้วต้องเลือกคู่ด้วยแล้วรอบแบ่งกลุ่มมันก็ไม่ได้แบบมีทีมที่ใหญ่ๆมาเจอกันไง
2: เนาะ
3: เลยไม่น่าสนใจผมจะตั้งใจดูจริงๆแล้วเนี่ยรอบ16ทีม
2: อ่ะเนี่ยมัน
3: ยังจะดูทุกคู
2: ่ก็เริ่มตั้งแต่ช่วงคืนวันนี้เลยนะฮะเอาจริงๆนะการดูตารางแข่งขันของฟุตบอลโลกเนี่ยมันจะสับสนนิดนึง
3: ตรงไหนอะ
2: วันที่
3: ใช่ต้องพยายามดูดีๆนะ
2: คือมันต้องดูนะว่าคืนวันปกติการลงวันที่ของแต่ละเพจอะคืนวันอังคารหรือเช้าวันพุธ
3: อะไรเงี้ยก็ต้องเว้นให้หน่อยนะ
2: มันต้องเว้นหน่อยแต่สมมติว่าขึ้นมาแค่วันที่ลอยๆเงี้ยและเที่ยงคืนเงี้ยสรุปเที่ยงคืนวันไหนวะ
3: แฟนบอลงงที่เขาไม่ได้แบบว่าติดตามฟุตบอลแบบว่าประจำอ่ะเขาก็จะมีความแบบสับสนเหมือนกัน
2: อย่างเที่ยงคืนวันนี้หมายถึงว่าเช้าของวันพรุ่งนี้ถูกไห
3: ม
2: ยิ่งพูดยิ่งงงโอเคเจ้าภาพแคนาดานะครับเจอกับทางโมร็อกโกแต่เตะที่ฮูสตันสหรัฐอเมริกานะเจ้าภาพแคนาดาไม่ได้เตะที่สนามตัวเองละ
3: แคนาดาเซ็งเลย
2: ใช่ใช่
3: ตอนนี้เจ้าภาพร่วมยังอยู่ครบนะฮะ
2: ครบครับนะแคนาดาอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกยังอยู่กันครบแต่ว่าผมว่ารอบ16อ่ะน่าจะมีไปแหละน่าจะปลิวอ่ะสักทีม
3: ดูแล้วน่าจะไปหมดเลย
2: อเมริกาเจอค่ะไม่อเมริกาเจอเบลเยียมน่าจะไปหมด
3: น่าจะไปหมดเม็กซิโกก็เจออังกฤษนะก็ดูแล้วว่าไม่น่ารอดนะไม่น่ารอด
2: แต่อังกฤษได้ข่าวว่าเอายาแวก้าพวกแวก้าไปกินที่เม็กซิโก
3: ทำไม
2: แวก้ามันเป็นยาที่เอาไว้ขยายหลอดเลือดแล้วสนามที่เม็กซิโกเนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพราะฉะนั้นเนี่ยอากาศมันค่อนข้างเบาบางการไปที่นู่นเนี่ยและคืออังกฤษเนี่ยเขาอยู่ที่อเมริกามาตลอดเลยตั้งแต่รอบแรกนัดแรกเพราะฉะนั้นการไปเม็กซิโกเนี่ยหายใจไม่ทัน
3: ต้องกินไวอาก้า
2: ไวอาก้าเพื่อขยายหลอดเลือดไอเราก็ไม่รู้นะว่าเวลาแข่งเนี่ยไอขาที่3
3: แล้วถ้ากินแล้วเนี่ยทางโค้ชต้องอนุญาตให้ภรรยาเข้าไปที่แคมป์ได้ด้วยนะ
2: ต้องระบาย
3: ถ้าจะให้ดีนะเพราะไม่งั้นนี่แข็งตัวนี่วุ่นวายเลยนะแข็งอย่างหินเลยนะฮะกินแวก้าเข้าไปเนี่ย
2: อันนี้อ่านข่าวมานี่ผมก็แซวเพื่อน
3: หาละ
2: ถ้ามันแข็งก็ทำไงวะ
3: ก็ตุงไงแล้วนักฟุตบอลพวกฝรั่งนี่ไม่ค่อยใส่เกงในกันด้วย
2: ก็นี่ไงคองโกอ่ะล่าสุดที่เจอแฮร์รี่เคนยิงอัดเป้าไปอ
3: ่ะเรียบร้อย
2: แล้วที่เขามีการวิจัยว่าประเทศดีอาร์คองโกเนี่ย
3: ใหญ่สุดแล้ว
2: ใหญ่สุดแล้ว
3: ใหญ่และยาวด้วย
2: นะเดี๋ยวไล่เรียงโปรแกรมก่อนแล้วกันนะครับมีแคนาดาเจอโมร็อกโกนะครับเที่ยงคืนแล้วก็ตีสี่นะครับเป็นปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสนะฮะวันนี้2คู่แล้วก็ถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีก็คือ Monomax Sport ใช่ไหมช่อง29ก็จะเป็นคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโกนะฮะส่วนทุกคู่สามารถฟังการบรรยายสดได้ทาง
3: FM 99
2: โอเคโฆษณาหน่อยนะฮะ
3: อันนี้ก็เราประชาสัมพันธ์
2: ให้
3: นะแถมให้หน่อยแม้ว่าจะเป็นในช่วงของเจาะสนามบอลไทยแต่ช่วงนี้กระแสฟุตบอลโลกถือว่า

0: กำลังเข้มข้นเลย
1: เราม
0: ันเข้าสู่รอบ16ทีมแล้ว
1: เราก็ต้องมองเขาว่าอาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเคฟเวิร์ดหรือชื่ออย่างเป็นทางการนะกาบูเวอร์ดี้ใช่ไหมประเทศที่มีประชากร 500,000 คนหรือว่าย้อนกลับไปรอบแรกอย่างกราเซาประเทศที่มีประชากร 200,000 คน
0: คือเขาเป็นทีมที่มาฟุตบอลโลกครั้งแรก
1: ใช
0: ่เคเวิร์ดเป็นทีมหมู่เกาะนะฮะอยู่ในทวีปแอฟริกา
1: ทั้งเคเวิร์ดทั้งกราเซาเนี่ยกราเซาเคยมาคิงส์คัพบ้านเราประชากรน้อยกว่าแล้วก็ขนาดประเทศพื้นที่ของที่ตั้งเนี่ยอย่างกราเซาเขาบอกว่าเล็กกว่าภูเก็ตอีกเขาได้ไปบอลโลกว่ะ
0: แล้วเคเวิร์ดไม่ธรรมดาด้วย
1: ไม่ไปบอลโลก
0: ไม่แพ้พวกบรรดาทีมแชมป์โลกอย่างสเปนเนี่ยเขาก็เสมอได
1: ้
0: อุรุกวัยเขาก็เสมอได้แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเสมออาร์เจนตินาใน90นาที
1: คือ90นาทีทั้ง4เกมนะเอาแค่90นะไม่แพ้ใครเลย
0: ง่ายๆเลยไม่แพ้นี่ที่แพ้นี่คือมันโหแข็งจริงนะ
1: คือสมาคมเราต้องไปดูงานญี่ปุ่นอยู่ไหมเนี่ยหรือว่าเราไปดูงานพวกนี้
0: เคเบิร์ดนะไปดูเปลี่ยนบ้างเหอะไปดูพวกเคบงเคเบิร์ดบ้าง
1: แต่เคเบิร์ดเนี่ยเขาก็เป็นอดีตอาณานิคมเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะฮะอย่างบ้านเกิดแม่ของโรนัลโดเราต้องบอกว่าแม่โรนัลโดคริสเตียโนโรนัลโดมีเชื้อมาจากเคเบิร์ดคือโรนัลโดสามารถเลือกไปเล่นทีมชาติเคเบิร์ดได
0: ้
1: อะแต่ดีแล้ว
0: ดีแล้ว
1: ดีแล้วล่ะ
0: ดีแล้วอยู่โปรตุเกสดีแล้วแต่วันนั้นพี่ดูโปรตุเกสกับโครเอเชียโอ้ก
1: ็เมื่อวาน
0: อย่างมันอย่างมันแล้วผมมาดูช่วงไหนป่ะผมมาดูช่วง20นาทีสุดท้ายฮะแต่ว่าผมได้ดู40นาทีครับ
1: เพราะว่า
0: ทดเจ็บเกือบ20นาทีฮะโอ้โหแล้วมีดราม่าซ้อนไปซ้อนมาโครเอเชียยิงเข้าไป3ครั้งไม่ได้ประตูเลยแล้วก็ทางโปรตุเกสกุนซือก็เปลี่ยนผู้เล่น4ตัวรวดเลยเอาตัวพวกวิตินญาพวกบรูโน่เนี่ยออกแล้วกล้าที่จะเปลี่ยนโรนัลโดออกด้วยนะแต่ตอนนั้นนาที80แล้ว
1: 80แล้ว80แล้ว
0: ก็โรนัลโดพี่คิดเอาแล้วกูว่าเตะขวดน้ำแน่เลยว่างานเนี้ยเฮ้ยไม่เว้ย
1: คุณเห็นเขาเปลี่ยนเพื่อมาเป็นโค้ชข้างสนาม
0: เออก็สั่งการอยู่นะแต่ก็สั่งไม่เยอะเท่าไหร่แต่ตอนนั้นน่ะกลัวมากเลยกลัวโรนัลโดมันวาร์กไงเออแต่มันก็ไม่วาร์กเว้ย
1: ไม่ๆตอนที่กอนซาโลรามอสโหม่ง 2-1 อ่ะคนแรกที่วิ่งไปตรงมุมธงอ่ะที่ไปดีใจกับคนยิงอ่ะพี่โด
0: ใช่แล้วก็เข้าไปกอดรามอสด้วยก็ตอนแรกโรนัลโดเขาอยู่ในสนามไงเขาให้รามอสมายืนหน้าต่ำพอถอดพี่โดออกรามอสยืนหน้าเป้าวุ้มมงเลย
1: แต่เมื่อวานเนี่ยโปรตุเกสเขาก็เล่นเพื่อดิโอโกโชต้า
0: ก็มีโชว์เสื้อโชว์อะไรด้วย
1: ครบรอบ1ปี
0: ที่เสียชีวิตนะ
1: ใช่1ปีแล้วอุ้งไปเหมือนกันนะ
0: แป๊บเดียวนะข้อความเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวไม่ทัน
1: เอสเอ็มเอส
0: จัดหน่อย
1: อ้าวพี่เทียนถ้าฉลองโอ้โหผมคิดถึงพี่มากเลยเนี่ย
0: หายไปนาน
1: หายไปนานหายไปนาน
0: ก่อนอย่างนี้เนี่ย
1: ใช่เจาะสนามบอลไทยใจคึกคักอกไม่หักรักล้นหน้าอ๋อรักล้นหน้าค้นหามีตัวเฮียพี่โก้โอ้ดีหนาสุขอุราแน่นอนในตอนเย็นข่าวไขข้องต้องรู้ชูกีระไม่ถนัดในการผัดวรรณยุกต
0: ์
1: ไม่ไกลตาดูดีที่โดดเด่นฟุตบอลไทยใจสู้ให้รู้เห็นสิ่งจำเป็นนาราพาตื่นเต้นนะคุณเทียน
0: สิ่งจำเป็นนารานี่คือหมายถึงนารายูไนเต
1: ็
0: ดใช่ไ
1: ห
0: ม
1: นาราหรือนาราขับนาราขับนี่ก็ได้เด็กบีจีอีก2คนนะฮะ
0: โหพี่เทียนเหมือนรู้ว่าวันนี้ อาร์มซ่าจะไม่ส่งกลอนพี่เทียนเลยแบบว่าอาสานะจัดมาให้แทนน่าจะ
1: ติดงานแหละ
0: น่าจะคอมพังหรือเปล่า
1: เอาหรอ
0: หรือว่าระบบ AI มีปัญหาวันนี้ข้อความหายไปเลยอัมซ่า
1: คืออัมซ่า
0: แล้วมันหลายช่วงทุกช่วงเวลาด้วยนะใช่ไหม
1: คืออ
0: ัมซ่าเลย
1: ถ้างอนรุดดี้เนี่ยงอนรุดดี้คนเดียวนะครับอย่ามางอนเราสองคนแล้วไม่ส่ง SMS มานะ อยากเห็นพี่ๆสองคนไปช่องคอบอลคาเฟ่ครับเดียกันเนอร์ FC ยูยี่ไทยรัฐบันเทิง
0: หมายถึงช่องของพี่จอมเหรอ
1: คอบอลคาเฟ่เหรอคอบอลคาเฟ่ปล่อยให้คุณเดวิดเหลา
0: ของพี่จอมบอบูแล้วก็พี่แมวเพชรพี่ติ่งนะฮะแล้วก็เดวิดเหลาด้วย
1: เดวิดเหลาแหละตัวชูโรง
0: เฮ้ยแต่จริงๆถ้าเอาผมไปในเรื่องอะไรแบบนั้นอ่ะผมก็เล่าได้นะจริงๆ ไอ้เรื่องแบบว่าเล่นแอปหาคู่หรือว่านัดสาวอะไรเงี้ยผมก็มีเรื่องเยอะนะเรื่องแบบท ที่มันตื่นเต้นเร้าใจเนี่ยผมก็เล่าได้อยู
1: ่ครับ
0: รับรองน่าจะสนุกอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ภาพลักษณ์จะออกมาดีนะแต่ถ้าคุยหลังไมค์กับโก้เนี่ย ก็มีอยู่บ้าง
1: ไอหลังไมค์เนี่ย มันออกอากาศยากกันดิเอาจริงๆนะพี่จอมพี่แมวอย่างเงี้ยถ้าหลังไมค์เนี่ยที่ออกอากาศไม่ได้ต้องบอกว่าโอ้โหเซนเซอร์ยับอะ
0: แต่นั้นเขาถนัดเรื่องการแบบซื้อกินนะพวก
1: อ้าวโอเคโอเค
0: แต่ผมถนัดเรื่องการนัดผ่านแอป
1: เดี๋ยวระวังนะ
0: แล้วจะมีเทคนิคเยอะด้วย
1: นัดผ่านแอปเนี่ยผมเพิ่งฟังเรื่องเล่ามาเนี่ย
0: เขาว่าน
1: ัดแล้วเจอคนแปลก
0: แปลก
1: เล่นคงเล่นของ
0: โอ้อันนี้น่ากลัว
1: น่ากลัว
0: ถ้าเกี่ยวพวกยาเสพติดนี่เรามีเทคนิคในการคุยอ่ะเราเช็คได้อ่ะว่าผู้หญิงคนนี้ประมาณไหนและทรงไหนแล้วต้องการอะไรเราต้องพยายามคุยเขาก่อนนะโทรคุยก่อนก็ได้หรือว่าถ้าอยากเห็นหน้าตาวิดีโอคอลเลยแล้วก็ถามเยอะ
1: ๆ
0: พยายามปฏิเสธในเรื่องของเงินไว้ก่อนถ้าเขาคุยเรื่องเงินเมื่อไหร่นี่พยายามปฏิเสธไปก่อนเพราะว่ามิจฉาชีพมันจะมาเรื่องนี้ก่อน
1: อ่ะคุณโปเต้นะครับสวัสดีครับสงสัยเรื่องนักเตะต่างชาติชลบุรีฮูโก้ฟาลิงเคนยังอยู่กับชลบุรีหรือเปล่าครับมีข่าวว่าชลบุรีไม่ต่อสัญญาแต่เห็นยังไปซ้อมพร้อมกับต่างชาติชุดใหม่คือฟาลิงเคนมันมีข่าวว่าจะแยกทางนะแต่มันเหมือนยังไม่สรุปดีกว่าเพราะว่าต่างชาติไทยลีกเนี่ย10คนไง
0: มันเยอะ
1: มันเยอะคือไปซ้อมเนี่ยไม่แปลกเพราะว่าสัญญามันยังอยู่แต่ว่าถ้ามันมีทีมดีลพร้อมที่จะรับช่วงต่ออย่างเงี้ยเอาก็พร้อม
0: เพราะว่ายังไงตอนนี้มันยังไม่ได้ส่งช
1: ื่
0: อ
1: ใช่ยังไม่ส่งชื่อ
0: เหมือนที่โก้บอกก็คือเขามีสัญญาอยู่ฮะยังไงเขาต้องไปซ้อมก่อนอยู่แล้ว
1: แต่ถ้าแยกทางก็อีกเรื่องนึง
0: แต่ผมว่าเขามีทีมไปแหละ
1: ใช่แต่เห็นข่าวว่าเหมือนจะไม่ได้ไปต่อนะแต่ยังไม่แน่ใจ
0: ผลงานคิดว่าดีไหมกับชลบุรีพี่ว่าธรรมดามากคือก็ไม่ได้เปรี้ยงอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆคือถ้าเทียบกับตอนที่มาอยู่สุพรรณเน
0: ี่
1: ย
0: อันนั้น
1: เปรี้ยงแต่พอขึ้นมาทีหนึ่งความเข้มข้นมัน
0: อีกระดับหนึ่ง
1: เสมอตัว
0: คือถ้าจะไม่ต่อสัญญาก็ไม่แปลก
1: ไม่แปลก
0: ชลบุรีก็อยากจะได้ตัวใหม่ๆมากกว่าที่คิดว่าน่าจะดีกว่าทางฟาลิงเคนนะต่อไป
1: เคปเวิร์ดมีประชากรในยุโรป1ล้านกว่าคนใช่เพราะว่าเป็น อดีตอาณานิคมไงนะ
0: จัดกระจายไปทั่วนะ
1: ก็เหมือน
0: ประเทศ
1: อินโดนีเซียเนเธอร์แลนด์ชุด C อ่ะเพราะว่าชุด B เนี่ยคือกีราเซาแล้วกีราเซาเนี่ยรู้ว่า3ชาติเป็นเจ้าภาพใช่ไหมอเมริกาเม็กซิโกแคนาดาเขาโควต้ากูไม่เจอทีมใหญ่เว้ย26คนเนี่ยเอาดัชมาหมดเลย มีแค่คนเดียวที่เกิดที่กีราเซาก็คือไตชงอดีตเด็กแมนยูแต่ไตชงเนี่ยเกิดที่กีราเซาก็จริงแต่ไปโตที่ฮอลแลนด์อันหรือเนเธอร์แลนด์นั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้คือโมเดลที่อินโดนีเซียกำลังจะพยายามจะทำให้ได้ก็คือไปกวาดต้อนไอ้พวกที่เป็นลูกครึ่งลูกเสี้ยวเนี่ยมารวมตัวกันได้มากที่สุดและอินโดนีเซียนี่เกือบไปถึงเหมือนกันนะรอบ18ทีมแล้วมันไปถึงรอบไอ้รอบ4ใช่ไหมที่ไปโดนพลังอาหรับ
0: เกือบเหมือนกันคือถ้าไม่โดนพิษกรรมการผู้ตัดสินนี่นะ
1: อินโดก็ไม่แน่
0: เขาไปได้ไกลนะ
1: เอาง่ายๆนะฮะในอาเซียนครับที่จะถึงในช่วงปลายเดือนนี้เรายังไม่สรุปเลยนะว่าเราจะใช้นักเตะชุดไหนเตะตอนนี้ยังทะเลาะ กับสโมสรอยู่เลยว่าคนนี้ปล่อยไหมคนนี้ใช้ได้ไหมสโมสรบอกเด็กก็ไม่ปล่อยตัวแก่กูเขาไม่ปล่อยแต่อินโดเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้นักเตะภายในประเทศนักเตะที่เตะในลีกนั่นแหละซุปเปอร์ลีกเขาอะไอเราก็นึกว่าไอพวกท้องถิ่นไปคนชื่อมาลูกเสี้ยวมันไปเตะในลีกมันหมดแล้วนี่ว่าเซนดี้วอลช์ไอแพตินามาสองตัวนี้ของบุรีรัมย์เก่า
0: เขาโยกมาหมดแล้วนะโยกมาเล่นในลีกในบ้านเขาหมดแล้ว
1: ใช่ไหมอย่างตัวที่อยู่บุรีรัมย์เนี่ยลูกครึ่งอ่ะก็ไปกลับประเทศแล้วไม่ได้อยู่ยุโรปด้วยนั่นหมายเพราะว่าในอาเซียนคัพเนี่ยมันคือยุโรปอีกทีมหนึ่งของอินโด
0: เฮ้ยเต็งหนึ่งได้นะเนี่ย
1: ก็จริง
0: ถ้ายกชุดนี้มาเนี่ย
1: แต่ดีว่า

0: เราไม่ได้อยู่กลุ่มเวียดนามกับอินโดไงอินโดกับเวียดนามผมว่าน่าจะเราอะเจอแน่ตัดเชือกซึ่งคิดว่าไม่ถึงชิงว่ะถ้าอย่างเป็นสภาพนี้ของอัสซันนะ
1: ตามสภาพ
0: นั่นแหละเขาบอกว่าเคฟเวิร์ดเนี่ยมีนักฟุตบอลเล่นในลีกยุโรปอเมริกาติดทีมชาติได้ทั้งทีมคนไทยพลัดถิ่นมีคนเดียวก็คือมิเคลสันที่เหลือเนี่ยเอาตัวรอดในยุโรปยากอย่างจูดเบลก็เหนื่อยเอราวันกานิเย่
1: อันนี้ลุ้น
0: แต่อาร์เซนอลเรียกมาก็ไม่เอาลง
1: แค้นที่เป่งเลยนะ
0: เรียกมา
1: เรียกมาทำไมแทนที่จะให้ลงนะอีกนัดหนึ่งโอ้โหให้ลงสำรองนัดเดียวเองเอราวันน้องไม่ก็คงเซ็งเหมือนกันนะ
0: ก็เซ็งแหละเพราะว่าในอาเซียนก็ไม่มาอยู่แล้วพวกตัวต่างประเทศเพราะว่ามันไม่ตรงกับปฏิทินฟีฟ่านะแค่ในประเทศยังไม่มาเลยต่างประเทศจะมาเหรอวะ
1: ไอ้เมื่อกี้เราก็พูดไอ้เรื่องของทางนารายูไนเต็ดนะเดี๋ยวสรุปหน่อยแล้วกันเมื่อกี้ยังไม่สรุปก็เห็นว่าวันที่9นะก็กรกฎาคมก็เดี๋ยวทางสมาคมก็น่าจะมีการประกาศแล้วว่าแต่ละทีมในแต่ละลีกเนี่ย
0: มีทีมไหนบ้าง
1: มีทีมไหนบ้าง
0: แล้วโปรแกรมเนี่ยก็จะน่าจะเสด็จน้ำแล้วไอ้ที่โปรแกรมมันออกมาช้าเนี่ยก็เรื่องนี้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าทางสมาคมเองก็อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับแต่ละสโมสรเนอะก็เราก็รู้นะประเทศเรามันก็เดินทางมันก็เหนื่อยไม่ใช่ว่าอ่ะวันเสาร์ไปเยนารากลางสัปดาห์ปุ๊บหนองบัวก็ประมาณนี้แหละก็เลยโปรแกรมมันก็เลยออกช้านิดนึง
1: ก็วันพฤหัสเนาะพฤหัสหน้า
0: อันคารนี้ไปงานสมาคมไหม
1: วันอังคาร FA Thailand
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ไปว่าจะไปอยู
0: ่นะแกนโฟวิงนะ
1: โก้ไปเปล่า
0: ก็ลงไว้ก่อน
1: แกนโฟวิงศรีนครินถูกไหม
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่สุขุมวิทนะ
0: ศรีนคริน
1: นะก็จะเริ่มประมาณสัก6โมงก็เป็นการประกาศรางวัลอ่ะ
0: ไฮไลท์ก็น่าจะเป็น
1: 30กว่ารางวัล
0: ใช่ไฮไลท์น่าจะอยู่ที่เจ้าภาพ Kings Cup
1: ปีที่แล้วจำได้เลย
0: แหกครับ
1: ปีที่แล้วโอ้โหฮาสุดๆเจอพี่โย่งใช่ไหม
0: พี่โย่งนี่โ
1: อ้พี่โย่งก็มั่นใจว่าสงขามาแน
0: ่พี่โย่งก็บอกพวกมึงแล้วบอกพวกกู
1: พอประกาศมาว่าเป็นกาญจนบุรีนี่โอ้โหกลับเลยคือรถกลับกันหมดเลยทีมงานของสงขา
0: เหลือพี่โย่งรับหน้าคนเดียว
1: ไม่รู้ว่าปีนี้จะมีอีกไหมเนี่ย
0: ไม่น่าแหก
1: ปีนี้น่ามีนะ
0: คิดว่าศรีสะเกษเขาเตรียมพร้อมมาค่อนข้าง
1: ยังไงทางสมาคมอย่าสับขาหลอกนะ
0: เอาจริงอ่ะ
1: อย่าสับขาหลอกคือถ้าจะศรีสะเกษก็ศรีสะเกษไปเลยนะฮะนะ
0: แต่อย่างปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างจะสูสีนะเพราะว่ามันจะมีจังหวัดที่เขาแข่งกันจริงๆอ่ะสงขลากับกาญจนบุรีแต่ว่าพอมาปีนี้เนี่ยคู่แข่งที่จะเป็นมามืดอ่ะไม่มีไง
1: ไม่มีเลย
0: คือศรีสะเกษค่อนข้างจะโดดมาจังหวัดเดียวจริง
1: ๆก็
0: แต่เราก็ไม่รู้ไงว่ามันจะมีกำลังภายในแบบปีที่แล้วไงเพราะปีที่แล้วอ่ะไอ้3วันสุดท้ายอ่ะก่อนที่จะประกาศวันจริงอ่ะกีบบัวมาแรงแบบมาแรงมากๆ
1: แล้วก็เชื่อว่าทีมงานของสงขาวก็ไม่รู้ด้วยนะก็ไม่มีสัญญาณเตือนมาก่อนหรือว่าจะชวดนะก็ศรีสะเกษก็ทีมเดียวไม่ใช่
0: จังหวัดเดียวจังหวัดเดียว
1: แล้วก็มี2ทีมที่จะเล่นในไทยลีก1
0: ใช่
1: ฤดูกาลที่จะถึงนี้ด้วยนะ
0: คือเขาบอกว่ามัน
1: ทั้งราศีสลายแล้วก็ศรีสะเกษ
0: ยิงปืนนัดเดียว
1: โหกระแสในจังหวัดถือว่าดีแน่ๆเลย
0: และได้งบมาพัฒนาสนามด้วย
1: ครบเลยครบ
0: เพราะว่าถ้าเสนอเป็นเจ้าภาพ Kings Cup ได้เนี่ยมันสามารถเบิกส่วนกลางและที่ไม่เกี่ยวกับสมาคมนะคือเบิกกับพวกงบจังหวัดอะในการที่มาปรับปรุงพัฒนาสนามมันมีข้อเขาเรียกว่ามันมีเหตุผลที่ฟังขึ้นในการที่จะเอาเงินมาลงทุนทำสนาม
1: ก็วันอังคารที่7
0: ใช่วันอังคารที่7นะวันคันที่7ก็ว่าจะแวบไปอยู่เหมือนกันนะฮะ
1: เมื่อวานพี่เห็นเจริญศักดิ์องค์กรเขาโพสต์เรื่องที่เขาย้ายมาเล่นให้กับเมืองทอง
0: อันนี้มันก็มีคนไป

0: ขาเรียกว่าจับแพะชนแกะละกันเพราะว่าแน่นอนการที่นักฟุตบอลจะย้ายทีมเนี่ยเรื่องของการเซ็นสัญญาเนี่ยหลายๆคนจะรู้เลยว่าย้ายแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีเงินกินเปล่าค่าเซ็นไอ้ตอนนั้นมันก็แบบเจริญศักดิ์เซ็นกับเมืองทองเนี่ยคือปกติแล้วถ้าเป็นเคสอื่นๆนะนักฟุตบอลที่ไปร่วมทีมไออย่างทีมใหญ่ๆพวกท่าเรือ BG บุรีรัมย์แบงคอกพวกเนี้ยเซ็นสัญญาแต่ละทีเนี่ยมันได้เงินก้อนมาก้อนหนึ่งแน่นอน
1: แต่เมื่อกี้ที่บอกคือยังไม่ได้พูดว่าเขาโพสต์เรื่องอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วเขาโพสต์เรื่องว่าที่เขาย้ายมาอยู่กับเมืองทองเนี่ยแล้วก็ไปมีข่าวว่าเขาได้เงินจากเมืองทองมาแล้วก้อนหนึ่งในการเซ็นสัญญาย้ายมาครั้งนี้เขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องจริง
0: อ่าใช่
1: เขายังไม่ได้รับเงินอะไรที่เขามาเนี่ยเขามาด้วยใจ
0: คือปกติแล้วกันง่ายๆปกติของการเซ็นสัญญาของรายอื่นๆมันจะมีเงินก้อนนี
1: ้
0: แต่สำหรับเจ้าเท่เขาบอกว่ามาด้วยใจเซ็นจริงแต่เงินก้อนนี้ไม่มีนะเพราะว่ามันมีข่าวไงว่าเมืองทองไม่รู้นะแต่ข่าวมันมีว่าเมืองทองเซ็นเจ้าเท่อะซึ่งเขาก็รู้กันอยู่แล้วว่าเมืองทองมันมีปัญหาประสบปัญหาเรื่องของงบในการที่จะเอามาจ่ายกับนักฟุตบอลค่าเหนื่อยนะ
1: เรื่องเงินนั่นแหละ
0: เออ
1: แล้วก็มันก็มีนักบอลของเมืองทองแบบว่าโพสทวงเงิน
0: เยอะมาก
1: ช่วงหลังทางเจริญศักดิ์ก็ไม่สบายใจ
0: พอมันทีมเดียวกันไง
1: เออว่าเขาได้เงินมาก่อนแล้วอ้าวแล้วเพื่อนคนอื่นนะที่ทวงเงินสโมสรอยู่อ่ะเขาจะคิดยังไงเนี่ยมันเป็นประเด็นที่ทางเจริญศักดิ์เขากังวล
0: มันก็สมควรครับมันสมควรที่จะต้องกังวลจริงๆเพราะว่าทีมเดียวกัน
1: ใช่
0: ถ้าสมมติว่าเฮ้ยกูได้เงินมาก้อนหนึ่งว่ะแต่เพื่อนที่เหลือเนี่ย
1: กูไม่ได้มา2เดือนแล้ว
0: กูไม่ได้มา2เดือน
1: เออ
0: และอีกอย่างคือไอเนี้ยผมว่ามันต้องมีการพูดคุยกันในทีมอยู่แล้วว่าเฮ้ยมึงเขายังค้างกูอยู่เลยว่ะแล้วเป็นเราเนี่ยไอ้ที่จะมองหน้าเพื่อนติดไหมวะ
1: ลำบาก
0: ในนะ
1: ต้องออกมาโพสต์
0: ลำบากใจนะ
1: เขาก็ยืนยันว่าเขาอยากเล่นที่เกิดเมืองทอง
0: ใช่ใช่เพราะว่าเมืองทองเองก็เป็นทีมที่เจ้าตัวก็แจ้งเกิดแล้วกันก็แจ้งเกิดจริงๆนั่นแหละเพราะว่าเล่นดีเกิดเมืองทองพอไปเล่นทีมอื่นเล่นไม่ดี
1: มาเล่นบีจีมีปัญหาตลอด
0: เล่นลาดลีก็ไม่ดีแต่พอมาอยู่สีเสื้อเมืองทองเนี่ยเล่นดีว่ะ
1: มันก็น่าเชื่อในเรื่องของดวงนะเร
0: ื่อง
1: ของมันถูกโฉลกอ่ะ
0: อ้าวพี่ยักษ์ SMS มา
1: ครับ
0: สงสัยหนีไม่ได้แล้วมั้งเนี่ย
1: ใช่ฮะเพราะว่าพี่ยักษ์บอกว่าไทยเพสเนี่ยมีเตะฟุตบอลกลางสัปดาห์นะวันที่7นี้
0: 7มันวันอังคารนี
1: ่ฮะอะไรเนี่ย7และ11ไทยเพสมีเตะสนามสุขอ้าวแล้วพี่ยักษ์บอกผมมาว่าวันที่8
0: พี่เช็คก่อนนะ7นี่
1: เดี๋ยวต้องเช็คกันใหม่แล้วเพราะว่าวันที่8เนี่ยมันก็มีปัญหาว่าพวกเราก็อาจจะไปเตะบอลกับทาง BG เพราะว่าเขาเชิญพวกบรรดานักภาคฮะไปเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์กันหน่อย
0: ใช่ๆ7นี่วันอังคาร11วันเสาร์หน้า
1: ขอให้เป็นอย่างนี้แล้วกันถ้าเป็นวันที่7 11จะลงตัวเลย
0: เดี๋ยว11แล้วใครมาจัดรายการล่ะก็ต้องฝากพี่วันกล้าแล้วก็รุตตี้แล้วกันนะ
1: น่าจะประมาณนั้นน่าจะประมาณน
0: ั้
1: น
0: เดี๋ยวดูข้อความอื่นๆหน่อยนะครับใน Facebook ก็มีคุณชุติเทพนะครับทักทายมาใน YouTube นะครับคุณณัฐสรคุณณัฐพงษ์นะฮะนันทพงษ
1: ์ครับ
0: นะฮะก็คุณจูเซปเป้8ทีมเนี่ยปารากวัยโมร็อกโกโปรตุเกสเมกานอร์เวย์เม็กซิโกอาร์เจนตินาสวิตเซอร์แลนด
1: ์ทำไมอ่ะ
0: เขาเชียร์มา8ทีม8ทีม
1: อ๋อ8ทีมนึกว่า8ทีมนี้จะตกรอบหมดเลย
0: แล้ว8ทีมนะ
1: เดี๋ยวก่อนนี่บอลรองหมดเลยนะที่เอ่ยมาเนี่ย
0: ใช่โปรตุเกสเนี่ยจะผ่านสเปนโอ้บอลรอง
1: นะมามืดนะนอร์เวย์ด้วยนะเมื่อกี้มีนอร์เวย์ด้วย
0: ใช่คุณนันทพงศ์ก็บอกว่าแคนาดาจะเป็นเจ้าภาพชาติแรกที่ตกรอบคืนนี้เชียร์กันนะฮะเที่ยงคืน
1: ครับ
0: นะฮะคุณนันทพงศ์ก็แอบเสียดายนารามานะครับเจอกัน25อ๋อ25โอเค25ผมไป ASโอเคนะฮะหมดเวลาพอดีนะครับสำหรับจอสนามบอลไทยวันนี้นะฮะ
1: ตัวเฮียชูศักดิ์วัฒน์ดีแล้วก็โกโก้ชัยธกรลาไปก่อนวันนี้กลับมาพบกันครับ16นาฬิกาเป็นต้นไป
2: ต่อไปนี้สถา วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวรรณนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลเจ็ดรูปที่วัดน้ำขุ่นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางสาวซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพพระภิกษุชาวอุบลราชธานี7รูปที่มรณภาพจากเหตุเด็กวัย11ปีขับรถชนคณะพระทุดงที่วัดน้ำขุ่นอุบลราชธานีด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารรายงานความคืบหน้าสถานการณ์ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้เสียชีวิต10รายผู้บาดเจ็บส่งต่อโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี2รายยังพักรักษาตัวในโรงพยาบาลมุกดาหาร7รายและกลับบ้านได้แล้ว3รายมหาดไทยสั่ง21จังหวัดชายแดนไทยเมียนมาสปป.ลาวมาเลเซียดำเนินมาตรการเข้มยกระดับความมั่นคงชายแดนอย่างเป็นรูปธรรมนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนที่มีมติมอบให้จังหวัดชายแดนใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงชายแดนเพื่อลดภัยคุกคามในพื้นที่อย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาความมั่นคงด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีการค้ามนุษย์และยาเสพติดกระทรวงมหาดไทยสั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทยเมียนมาไทยสปป.ลาวและไทยมาเลเซียทั้ง21จังหวัดเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีด้านความมั่นคงชายแดนจังหวัดให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยใช้กลไกศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการปัญหาความมั่นคงในพื้นที่รวมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยปกป้องผลประโยชน์ของชาติและสร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืนต่อไปเดนมาร์กผุดแคมเปญติวเข้มนักท่องเที่ยวปั่นจักรยานปลอดภัยสภาความมั่นคงสภาความปลอดภัยทางถนนแห่งเดนมาร์กเดินหน้าแคมเปญรณรงค์ในช่วงฤดูร้อนของปีนี้เพื่อมุ่งเน้นการสอนทักษะและมารยาทการปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยให้แก่ผู้มาเยือนต่างชาติทั้งนี้เพื่อเป้าหมายในการลดอุบัติเหตุเพิ่มความปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งหรือความเข้าใจผิดกับคนท้องถิ่นรูปแบบของแคมเปญประกอบไปด้วยการสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อแนะนำกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องเช่นการให้สัญญาณมือเมื่อต้องการเลี้ยวการปั่นชิดขวาบนทางจักรยานและการไม่ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับขี่นอกจากนี้ทีมงานยังลงพื้นที่แจกไปรษณียบัตรอธิบายกฎระเบียบพร้อมพูดคุยให้ความรู้แก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังติดต่อเช่าจักรยานในตัวเมืองโดยในช่วงปลายฤดูร้อนของปีนี้จะมีการติดตั้งป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่เพิ่มเติมเพื่อขยายการรับรู้ให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ฟัง Active Radio

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
1: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับอองรียกย่องโอลิเซ่ว่าเป็นนักเตะที่สำคัญที่สุดของทีมชาติฝรั่งเศสเทียรี่อองรีตำนานกองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสยกย่องไมเคิลโอลิเซ่ว่าเป็นนักเตะที่สำคัญที่สุดของทีมตราไก่ในการลุ้นความสำเร็จศึกเวิลด์คัพ2026หลังมิดฟิลด์วัย24ปีทำไปแล้ว5แอสซิสต์จากการลงเล่น4เกมโดยฝรั่งเศสจะพบกับปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายที่สนามลินคอล์นฟินแนนเชียลฟิลด์เมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงเช้ามืดวันพรุ่งนี้เวลา4นาฬิกาโดยสถิติคู่นี้เคยเจอกันมา5ครั้งฝรั่งเศสชนะ3และเสมอ2โดยเป็นการพบกันในฟุตบอลโลก2ครั้งซึ่งฝรั่งเศสชนะได้ทั้ง2ครั้งริสเจมส์และเดคลันไรส์มีลุ้นลงสนามในเกมกับเม็กซิโกทัพสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษได้รับข่าวดีเมื่อริสเจมส์และเดคลันไรส์2ดาวแตกตัวหลักมีลุ้นสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาช่วยทีมได้ในเกมที่จะพบกับเม็กซิโกศึกเวิลด์คัพ2026รอบ16ทีมสุดท้ายในวันจันทร์นี้สำหรับไรส์มิดฟิลด์จากอาร์เซนอลมีอาการบาดเจ็บรบกวนที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังจากเกมชนะดิอาคองโกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่วนริสเจมส์กัปตันทีมเชลซีพลาดช่วยทีมมาใน2เกมหลังสุดเนื่องจากมีปัญหาที่แฮมสตริงและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนทรัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: บอลโลกนิวส์อัปเดต FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Spot Guide ดำเนินรายการโดย
1: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: เลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 17นาฬิกา8นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Sport Guide Weekend นะครับวันนี้เราเจอกันวันเสาร์ที่4กรกฎาคม2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬาครับวันนี้ก็รายงานตัวเหมือนเดิมนะครับพี่โอ๊ตนิติกรการะเวกและผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่โอ๊ตครับ
2: สวัสดีคุณเจตครับสวัสดีคุณผู้ฟังครับผม
1: วันนี้ก็2ชั่วโมง
2: ใช่ครับ
1: จนถึงเวลาประมาณ19นาฬิกา
2: ต้อนรับฟุตบอลโลกรอบ16ทีม
1: แล้วก็ต้อนรับโปรแกรมที่เหลือ2แมตช์ต่อวัน
2: ดีแล้วกำลังดี
1: ตอนนี้ชินกันยังฮะแล้วก็เวลามันก็จะไม่มีช่วงเช้าแล้วนะก็จะฟิลประมาณอ๋อจะมีคู่อังกฤษก็บางคู่ใช่แต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าหลักๆก็จะไม่ได้เลทมาช่วงสายละอ่ะก็ปรับตัวได้หรือยังฮะแต่เชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆ FM 99ก็น่าจะคึกคักโดยเฉพาะคลื่นเราเนี่ยมีการบรรยายสด
2: ถูกต้องครับ
1: ทุกคู่นะครับ
2: อ
1: ู้ทำได้ไงนะ104แมตช์เอ๊ะเฉพาะป่าแป้กับพี่สุเทพนี่ก็น่าจะช่วงเวลาของป่าร
2: ับสัมปทานไปเลยหรือเปล่า
1: เออน่าจะอย่างนั้นน่าจะอย่างนั้นอ่ะวันนี้ก็ SMS มาคุยกันได้นะครับ4689899ช่องทางหลักแล้วก็มีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99ที่เรดิโอเช่นเคยแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าแอปพลิเคชันเนี่ยคือหลายคนถามมาเยอะพี่โอ๊ตคือถ้าเป็นแอปเดิมอ่ะฟังไม่ได้นะครับก็คือ Active Radio เนี่ยจะไม่ได้แอปนั้นใช้ไม่ได้แล้วนะจะต้องไปโหลดแอปเป็นแอป Mcord ConnectMcord Connect ซึ่งพอเข้าไปในแอปเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นคลื่นต่างๆของสมทแล้วก็ค่อยไปกดที่ FM 99โอ้นั้นฟังชัดเลยนะครับมีหลายคนนี่ทักมาถามเยอะนะครับก็น่าจะตามนั้นช่วงแรกขอบคุณโปรเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณดูโฮมจากหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช้อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Apple 2และรางวัลอื่นๆรวมกว่า 1.5 ล้านบาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช้อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอบคุณด้วยครับ
2: ครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวฟุตบอลโลกก็ว่ากันในช่วงประมาณสักชั่วโมงที่2น่าจะได้อยู่นะครับส่วนเรื่องของนักกีฬาไทยในเบรกแรกเนี่ยที่คือฮาแหละครับก็อาจจะยังไม่มีมากนักในวันนี้นะแต่จริงๆถ้าจะย้อนเมื่อวานก
1: ็
2: หลายคนก็ยังชื่นชมน้องใหม่มนัญชยาสว่างแก้วนะครับกับการแข่งขันในวิมเบิลดันแกรนด์สแลมเก่าแก่ที่สุดแล้วก็เข้าไปถึงรอบ3แล้วเมื่อวานก็เจอระดับท็อป10ของโลกด้วยคาโรลีนามุคโควาเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าถ้าใครได้ชมน้องใหม่นัญชยาเล่นก็ต้องชมนะเพราะว่าเธอก็เล่นดีมากแล้วนะคร
1: ับ
2: ทั้งกราวสโตรกทั้งลูกล่อลูกชนนะต้องถือว่าทั้งสภาพร่างกายหลังจากที่เจ็บไปช่วงใหญ่ๆเลยนะครับจนอันดับโลกนี่หลุดจากท็อป100ไปแล้วก็อาจจะด้วยความมั่นใจหลังจากที่เล่นควอลิฟาย3รอบนะมาบวกกับเมนรออีก2รอบด้วยนะครับก็ถือว่าสู้กับมิคโควาแบบสนุกโดยเฉพาะเซต2นะ
1: ครับ
2: เกือบจะมีโอกาสพลิกมาเหมือนกันแต่ว่ามูกว่าเธอจริงๆถ้าดูจากสีหน้าเนี่ยก็หนักใจน้องใหม่อยู่พอสมควรนะครับในเซต2โดยเฉพาะไทยเบรกนะแต่ว่าด้วยประสบการณ์แล้วก็อาวุธที่ยังดูคมกว่านะ
1: ครับ
2: เพราะนี่ก็ระดับรองแชมป์แกรนด์สแลมมาแล้วด้วย
1: ม
2: ูกว่าก็เคยชิงเฟรนช์โอเพ่นมาแล้วด้วยนะครับจริงๆถ้าเธอไม่เจ็บบ่อยก็น่าจะมีโอกาสมากกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับก็สุดท้ายเลยชนะน้องใหม่ก็เราไป2เซตรวดนะ
1: ใช่สู้สนุกโดยเฉพาะตอนแม่เซต2นี้ไล่มาสนุกนะ
2: ใช่ครับ
1: ไทยเบรกนี้ไปแพ้1-7นะก็อย่างที่พี่โอ๊ตบอกเป็นเรื่องประสบการณ์ด้วยนั่นแหละ
2: ก
1: ็แมตช์แบบนี
2: ้ต้องถือว่าทำได้ดีแล้วครับกับการเข้ามาถึงรอบ3ได้นะครับแล้วก็โอ้โหเงินรางวัลนี่ไปเท่าไหร่ล่ะ
1: 185,000 ปอนด
2: ์ครับ
1: เป็นเงินไทยก็8ล้าน2แสนบาทก็แน่นอนเป็นเงินรางวัลที่ก้อนใหญ่ที่สุดในชีวิตของมนัญชยาแน่นอน
2: แน่นอนฮะแน่นอน
1: แล้วก็อาจจะเอาง่ายๆพี่วศเผื่อๆทั้งปีนี่ก็ยังไม่เท่านี้นะ
2: ก็เป็นไปได้ถูกต้อง
1: หรือเปล่ามีความเป็นไปได้
2: แต่ว่าสแลมหน้าเงินมากกว่านี้นะก็หวังว่
1: า
2: คิดว่าโซเพนอาจจะมีโอกาสอีกหรือเปล่านะมันก็อยู่ที่หลายปัจจัยนะครับแต่จริงๆถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มันก็เป็นประวัติศาสตร์นะเพราะเทนนิส
1: โอ้โหสองคน
2: สองคน
1: เราไม่เคยเกิดเน
2: า
1: ะ
2: เข้ารอบสองได้ พร้อมกันเนี่ยไม่เคยมี
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ทัมมี่กับลักซิกาก็คนละช่วงเวลา
2: คนละช่วงเวลาใช่คร
1: ับโอ้โหแต่รอบนี้เรามีรวงข้าวกับรวงข้าวก็ต้องชื่นชม
2: ก็แพ้มือวางเหมือนกัน
1: ใช่
2: แล้วโหน้องรวงข้าวนี่สภาพร่างกายแบบฟิตมากคือดูมาพร้อมจริงๆเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทําได้เยี่ยมนะครับกับการไปแพ้ก็คือแพ้มือวางแหละรอบ2นั่นเองก็ถือว่าจบเส้นทางกันไปนะครับดูจากอันดับแบบเรียลไทม์ให้เนี่ยมนัญชยาก็ขึ้นมา117เลยข
1: ึ้
2: นมาทีเดียวเนี่ย47อันดับนะครับจากการเข้ารอบ3ได้ซึ่งก็จากที่เธอหล่นไปเยอะนะจากช่วงที่7ยาวไปก่อนหน้านี้ก็ต้องถือว่ามีโอกาสจะกลับมาลุ้นเข้าท็อป100ได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ครับ
2: ส่วนน้องรวงข้าวลัลนาธาราฤดีถึงจะตกรอบ2นะรอบ64คนสุดท้ายนี่แต่ก็อันดับน่าจะไต่ขึ้นไป10อันดับนะครับตอนนี้ล่าสุดแต่ว่าคงต้องดูคนอื่นๆด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
2: เพราะว่ายังไม่จบทัวร์นาเมนต์เนาะก็คือ89ในเวลานี
1: ้โอ้ถ้าแบบนี้ US Open นี
2: ่ถ้ากรอบประมาณนี้ก็ได้เมนรอแน่
1: รวมข้าวได้แน่
2: รวมข้าวได้แน
1: ่ส่วนน้องใหม่เนี่ย
2: ต้องอีกนิดนึงถ้าอีกสักนิดนึงเนี่ย
1: ถ้าไม่ถึงก็ต้องคอลิไฟ
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องเหมือนที่นี่นะครับ
2: ถูกต้องครับก็ยังเหลืออีกช่วงใหญ่ๆนะซ
1: ึ่
2: งจบวิมเบิลดันก็จะเป็นช่วงที่มีทั้งฮาร์ดคอร์ตแต่ว่าก็ต้องอยู่ที่ว่าจะมีโอกาสได้เล่นในรายการไหนนะเพราะว่าจบวิมเบิลดันนี่มีทั้งฮาร์ดคอร์ตมีทั้งเคลย์คอร์ตซึ่งก็เชื่อว่าคงเลือกไปเล่นฮาร์ดคอร์ตอยู่แล้ว
1: ครับ
2: เพราะแต่ละคนก็บ้านเรากับคุณฮาร์ดคอร์ตมากกว่านะครับก็จริงๆสาวอาเซียนเนี่ยน่าจะเหลือน้องอเล็กซ์เอล่าคนเดียวแล้วล่ะนะครับซึ่งวันนี้ก็จะลงสนามด้วยเด
1: ี๋
2: ยวจะเจอกับอีกาชิออนเทคเลยเจอแชมป์เก่า
1: แชมป์เก่าจากโปแลนด์
2: เจอแชมป์เก่าเลยด้วยนะคร
1: ับ
2: เพราะว่าก่อนหน้านี้เจนิสเชนน่าจะตกไปแล้วนะครับก็เป็นปีที่เฉพาะประเภทเดียวเนี่ย4 คนเลยจากอาเซียนเรา
1: ไหนๆเราพูดถึงวิมเบิลดันแล้วเรามีประเภทเยาวชนเนี่ยนะพี่โอนะ
2: ใช่ครับ
1: คุณานันท์พันธราธรเนี่ยก็สู้เต็มที่นะครับไปตกรอบคัดเลือกรอบ2นะ
2: ใช่
1: ๆไปแพ้ซาฟีอาซัมเยาวชนโลกจากสหรัฐไป2เซตรวดแล้วก็ยังมีนักเทนนิสเยาวชนนะ
2: ใช่ครับ
1: เอ๊ะก่อนหน้านี้นี่ก
2: ็โอ้มีหลายคนครับที่มีโอกาสได้เล
1: ่นเนาะแม้แต่นักเทนนิสระดับโลกหลายคนก็เริ่มตรงนี
2: ้ก็เรามีแชมป์วิมเบิลดันจูเนียร์2คนคือแทมมี่กับลักนพวรรณและชิวภการ
1: โอ้โห
2: นะครับเรามีแชมป์หญิงเดียวจูเนียร์วิมเบิลดันมาแล้ว2คนสเตรสามไป
1: ใช่ใช่
2: ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าด้วยอันดับเพราะว่าเยาวชนโลกก็มีอันดับทำให้ยังไม่ได้เล่นเมนรอเนาะต้องไปควอลิฟายก่อนซ
1: ึ่
2: งก็เลยไม่ผ่านนะครับก็เลยเอามาสรุปก่อนก็แล้วกันเพราะว่ามันเป็นแกรนด์สแลมซะด้วยเดี๋ยวผลอื่นๆเดี๋ยวค่อยอัปเดตอีกทีก็ได้นะ
1: ครับ
2: เบรกสุดท้ายน่าจะพอทันอยู่เพราะจริงๆการแข่งขันก็เริ่มแล้วนะครับวันนี้ก็เริ่มแล้ว
1: ทีนี้ถ้าเอาเทนนิสไปเลยก็จะมีชาเลนเจอร์นะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องพูดถึงปรัชญาอิสโรอ่ะก็ยอดเยี่ยมนะเนี่ยเข้ารอบรองอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: ที่อเมริกาด้วยครับเนี่ย
2: ต้องครับคืออย่างที่ผมเรียนเขาก่อนเนี่ยถ้าดูอันดับที่นัดกับนิกกี้เนี่ย
1: ครับ
2: หลุดไม่ได้เล่นวิมเบิลดันเนี่ยไม่กี่อันดับนะครับประมาณ10กว่าอันดับเท่านั้นเอง
1: โอ้โหเสียดาย
2: เพราะฉะนั้นถ้ายังแบบเสมอต้นเสมอปลายได้แบบนี้เนี่ยก็ไม่แน่นะใน US Open
1: ปัจจุบันเนี่ยเป็นคู่มือ104นะ
2: ครับ
1: ของโลก
2: แต่ว่าคู่เนี่ยจริงๆก็คือเอา64ท
1: ีม
2: ไม่ใช่128นะ64ทีมถ้าชายคู
1: ่ครับ
2: แต่ก็จริงๆมันด้วยอันดับ2คนนะครับมันต้องดูอันดับ2คนรวมกันด้วยเพราะฉะนั้นก็ยังมีโอกาสและสัปดาห์นี้ก็ทำได้ดีอีกแล้ว
1: ใช่ก็เอาง่ายๆว่าเอาชนะคู่แข่งนะครับเป็นเวเนซุเอลากับแคนาดาจับคู่กันเนี่ยปรากฏว่าคู่นัดนิกกี้เนี่ยชนะไปโอ้โห2ต่อ1เซตนะเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: 64 67แล้วก็ซูเปอร์ไทเบรก
2: ใช่ไทเบรก10แต้มในการตัดสินนะครับ
1: ครับ
2: ชาเลนเจอร์ก็เล่นระบบนี้ครับไม่มีแต้มดิวส์ด้วยก็ชนะไป10ต่อ6นะครับแล้วก็วันนี้จะตัดเชือกต่อ
1: ครับ
2: แต่ว่าอยู่ที่สหรัฐใช่ไหมก็ประมาณเช้าพรุ่งนี้นั่นแหละเช้าพรุ่งนี้นั่นแหละนะครับเจอคู่เกาหลีใต้นำจีซองแล้วก็เล่นคู่กับหนุ่มฟินแลนด์นะ
1: มา
2: ต
1: ริกใช
2: ่ซามีเน่นนะครับก็ช่วงเช้า
1: ๆประมาณสักเจ็ดโมงเช้า
2: ใช่ครับดูว่าปัตยาสโรกับนิกกี้ปูนาชาจะเข้าชิงได้หรือเปล่า
1: โอ้โหนี่บินไปตีที่สหรัฐท่ามกลางฟุตบอลโลกนะ
2: ตั๋
1: วแพงไหมช่วงนี้ตั๋วแพง
2: คงจองไปล่วงหน้าแล้วมั้ง
1: ครับโอ้เพราะว่าดูวงการแบตนี่ถ้าไม่ไปกันเลยนะ
2: เปลี่ยนใจกันหมดอ่ะก็ถือว่ายังได้ลุ้นต่อด้วย
1: ครับ
2: ขาจะช่วยนิดนึงเพราะว่าอันดับผมว่าไม่ไกลเท่าไหร่นะ
1: มีลุ้นมีลุ้น
2: เพราะว่าคือขอให้ได้ไปเล่นเถอะเงินรางวัลก็ไม่น้อยนะครับต่อให้เป็นประเภทคู่นะครับถ้าเป็นแกรนด์สแลมซะอย่าง
1: คู่นี่ก็เห็นเหมือนมีหญิงคู่เนาะเมื่อสักปีสองปีไหมเข้าเมนรออ่ะคุ้นๆอยู
2: ่
1: สักรายการ
2: ต้องนึกก่อน
1: ต้องนึกนี่ไงไปหางานนะพี่ว่าต้องนึกอีก
2: ต้องนึกก่อนว่าใช่น้องเอิร์ธเปล่านะครับ
1: เออผมว่าน่าจะใช่นะ
2: จะเป็นน้องเอิร์ธหรือ
1: เปล่าคุ้นๆว่าเข้าเมนรออยู่เนี่ยสองสามปีหลังเนี่ย
2: แต่ว่าไม่ใช่ไทยๆนะ
1: ไม่ใช่
2: ประมาณนั้นประมาณนั้น
1: ครับ
2: ครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะเทนนิสเท่าที่พอจะรวบรวมได้
1: ครับ
2: แบดมินตันก็อย่างที่คุณเจตรายงานไป
1: ไปแค่คู่พี่น้อง
2: ซึ่งก็มาไม่ถึงเสาร์อาทิตย์เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับตกไปหมดแล้ว
2: ใช่ครับ
1: เพราะว่าพี่สาวนี่ก็เล่นหญิงเดี่ยวแล้วก็จับคู่กับน้องชายในประเภทคู่ผสม
2: ครับ
1: นะครับก็อ่ะก็ถือว่าเราไปกันแค่สองคนนะ
2: โอเคก็มากอล์ฟนะครับมาที่กอล์ฟบ้างเพราะว่าหลังจากที่ผ่านสัปดาห์ของเมเจอร์ใช่ไหมครับ
1: ไป
2: Women's PGA Championshipจบไปด้วยการคว้าแชมป์ของริฮารันนะครับ
1: ครับ
2: จากเกาหลีใต้นะครับน้องจิโน่ก็ยังจบท็อป10ได้นะเข้าในรีคอร์ด้าแต่ว่ามาสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นสัปดาห์เว้นวรรคเน
1: า
2: ะ
1: พักก่อนจะเข้าเอวิยอง
2: เดี๋ยวจะไปช่วงยูโรเปียนสวิงนะครับก็จะไปแข่งในยุโรปนะครับก็จะเป็นโค้ชแซงชั่นกับ LET งั้นถ้าเอาฝ่ายหญิงก็จะเหลือเฉพาะ
1: ทัวร์รอง
2: ทัวร์รอง
1: LET นะครับ
2: ต้องครับ
1: รายการที่เบลเยียมนะโอ้โหนี่ชื่อสปอนเซอร์ใช่ไหมเนี่ย
2: น่าจะใช่นะจะเป็นชื่อเมืองผมก็ไม่รู้จักเมือง
1: นั่นน่ะสิเนี่ยอ่ะเอาเป็นว่ารายการที่เบลเยียมชิงเงินราวๆ 350,000 ยูโรโอ้ปรากฏว่าผ่าน2วันนะครับอยู่ในท็อป10นะสำหรับโปรมายตรีฉัตรจริงกลับก็2วัน3อันเดอร์นะครับรั้งอันดับ8ร่วมตามผู้นำเนี่ย6สโตรกเดี๋ยวคนอื่นๆแล้วก็จะมีเอ๊ะผมจำชื่อน้องคนนี้ไม่ได้ทุกทีเลยพี่วน้องนภัสอ่ะ
2: น้องเจนนี่คร
1: ับ น้องเจนนี่
2: เจนนี่ครับ
1: เอ๊ะต้องจำเป็นบักพิงวะนภัสเลิศสัตว์พัฒนาเนี่ย
2: ถูกต้องครับ
1: ก็ล่าสุดจบแล้วเหมือนกันนะครับ1โอเวอร์นะ27ร่วม
2: จบด้วยเบอร์ดี้เลยนะ
1: แล้วก็มีโปรแจนอัญชิสายอุตมะโปรแจนในวันนี้เกินไป1
2: นี่แชมป์ไปแล้วปีนี้ที่เนเธอร์แลนด
1: ์ครับอันนี้คือล่าสุด6โอเวอร์นะครับ
2: ครับ
1: โปรแจนนี่วันที่3ละส่วนโปรมายนี่ยังไม่ได้ออกเพราะวันนี้วันที่3เนาะ
2: ก็ถือว่ายังมีโอกาสขยับนะเนี่ยผู้นำเป็นสเปนใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ทางคาโรลินาโลเปสชาคาร่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคุ้นๆนะว่าเป็นตระกูลนักกอล์ฟนะ
1: อุ้ย
2: คุ้นๆเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับส่วนชื่อรายการเป็นชื่อสนามอันนี้น่าจะพูดได้นะคร
1: ับ ฮุเรนคอร์ด
2: ฮุเรนกู
1: ฮุเรนกูเป็นกูฮุเรนกู
2: วีแมนส์โอเพ่นนะครับก็ประมาณนั้น
1: เท่ากับว่าเราไป4เนี่ยผ่านแต่ตัว3นะ
2: ครับ
1: คนที่ไม่ผ่านก็คือน้องเอพริลนะครับที่17โอเวอร์เลยโอ้โหไม่ผ่านการตัดตัวนะครับ
2: จริงฝ่ายหญิงเพราะไม่มีทัวร์ใหญ่เนาะ
1: ครับ
2: แต่ว่าผมก็พยายามไปดูทัวร์รองถ้าวันไหนแบบพออันดับดีก็จะแอบรายงานนิดนึงอย
1: ่
2: างสัปดาห์นี้เนี่ยมี KRPGA ก็คือทัวร์ที่เกาหลีใต้นะครับซึ่งก็มีสาวไทยเราแข่งขันอยู่ถ้าจำกันได้เป็นปีที่นักกอล์ฟไทยได้แชมป์ไปแล้วตอนนั้นคุณเจตน่าจะรายงาน
1: ครับ
2: โปรแจนไม่ใช่โปรว่าน
1: โปรว่าน
2: จำชื่อเล่นไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะครับจารวีบุญจันทร
1: ์ครับ
2: นะเป็นคนหนึ่งที่ปีนี้มาเล่นในทัวร์เกาหลีหลังจากที่เคยผ่าน LPGA ไปแล้วใช่ไหมครับโปรวานก็ได้แชมป์ไปรายการหนึ่งแล้วก็สัปดาห์นี้เนี่ยรายการของ KLPGA เนี่ยนักกอล์ฟไทยผลงานดี2คนเลยนะครับซึ่งหนึ่งนั้นก็คือโปรวานด้วยแล้วก็อีกคนน่าจะเป็นโปรปลายพัชรจุฑาคงกระพัน
1: ครับ
2: ซึ่งมาเล่นรายการนี้นะจบไป3วันเลยนะผมดูก่อนจบวันที่3หรือวันที่4จบวันที่3เพราะฉะนั้นยังเหลืออีกวันนึงพัชรจุฑาเนี่ย PK เนี่ย7อันเดอร์ตามผู้นำนะครับปาร์ค AG เนี่ยแค่เดี๋ยวเขานำอยู่ที่13อันเดอร์กว่าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษนะจากเกาหลีไปอังกฤษ
1: ไม่เป็นไรคุณผู้ฟังเข้าใจพี่โอ๊ตเสมอ
2: ใช่ครับโปรพีเคตาม6สโตรก
1: ครับ
2: แล้วก็น้องว่านซึ่งได้แชมป์ไปแล้ววีเนี่ยตาม7สโตรกอยู่ที่6อันเดอร
1: ์ครับ
2: อันดับ 9กับ15เพราะฉะนั้นถือว่าเป็น2คนที่อันดับใช้ได้นะครับในสัปดาห์นี้ที่เกาหลีใต้นะสัปดาห์ที่แล้วก็มีโปรไซป่านก็ไปเล่นที่ญี่ปุ่นก็ใช้ได้สัปดาห์นี้ก็มา PK กับโปรวาน
1: ครับ
2: อยู่ที่เกาหลีใต้ครับ
1: นั่นคือชายแล้วก็มีเวิลด์ทัวร์ด้วยนะครับ
2: ใช่ครับ
1: มีเวิลด์ทัวร์
2: ของเรา
1: ที่เยอรมัน
2: คือไป2
1: ผ่านตัดตัว1
2: แต่ว่าเหลือ1
1: ก็คนที่ผ่านก็คือโปรอาร์มกีเรตอภิบาลรัฐล่าสุดโอ้สกอร์ยังเท่าเดิมนะเล่นมา8หลุมนี่ยัง6อันเดอร์นะครับในวันที่3ก็อยู่อันดับ33ร่วมโอ้ผู้นำนี่แอฟริกาใต้เนี่ย2คนเลยนะเนี่ย1กับ2เนี่ยผู้นำ11อันเดอร์นะครับเท่ากับโปรอาร์มตาม5สโตรก
2: ครับ
1: ก็พอไหวนะเนี่ย
2: โอ้รายการใหญ่ด้วย
1: ที
2: ่เยอรมนีใช่ไหม
1: รายการนี้3ล้านเหรียญ นะครับ
2: ใช่ครับ
1: BMW เนี่ยส่วนอีกคนก็คือโปรเพชรสดมแก้วกัญจนานี่2วัน2อันเดอร์ไม่ผ่านตัดตัวนะรายการนี้ตัดที่4อันเดอร์นะครับ
2: ครับก็อาจจะโดนโปรว่านขิงนิดนึง
1: ครับ
2: ว่าเป็นเลิฟเลิฟกันอยู่แล้ว
1: ครับ
2: โปรว่านตกรอบแต่ว่าโปรว่านอันดับดีนะครับน่าจะลายขิงกันไปเรียบร้อยแล้ว
1: น่าจะอย่าง
2: นะครับอ่ะลุ้นโปรอาร์มต
1: ่
2: อในวันนี้นะครับ
1: โอ้โหแล้วก็แชมเปี้ยนส์ทัวร์นี
2: ่เป็นเมเจอร์ด้วย
1: เป็นเมเจอร
2: ์ US Senior Open ก็เป็นช่วงของ US Open ทั้งชายทั้งหญิงทั้งซีเนียร์เนาะ
1: ครับ
2: มันก็ยากพอตัวเหมือนกันแล้วก็มีตัดตัวด้วยเพราะว่าเป็นเมเจอร
1: ์โอ้โหแล้วข่าวดีคือเราผ่านทั้งคู
2: ่ถูกต้องครับ
1: ไป2นะรอบนี้
2: เพราะว่าโปรธรรมนูญศิโรจน์โปรมดแดงนะครับจำกันได้ก็คือเมเจอร์ก่อนหน้านี้เป็นเซอร์ไพรส์เลยเหมือนกันจนฝรั่งยังเรียกนามสกุลโปรมดแดงไม่ถูกอยู่เลยสโรจอะไรสักอย่างเนี่ยแหละเพราะว่าเป็นเซอร์ไพรส์ว่าไปจบไปนำด้วยผมเนี่ยเหมือนจะนำหรืออะไรสักวันแรกอ่ะแล้วก็ไปจบอันดับ12นะครับในซีเนียร์ PGA แชมเปี้ยนชิพก็เลยได้มาเล่นอีกเมเจอร์นึง
1: ก็
2: ผ่านตัว
1: ผ่านทั้งคู่เพราะว่ารายการนี้ตัดตัวที่4โอเวอร์แปลว่าโปรช้างและโปรมดแดงเนี่ยเท่ากันเลยสกอร์2วันนี้3โอเวอร์นะคร
2: ับ
1: 41ร่วมก็ผ่านตัดตัวทั้งคู
2: ่น่าจะอยู่กวนเดียวกันซะเลยนะแต่ว่า
1: ดูเวลา
2: คนละกวนคนละกวน
1: คนละกวนนะ
2: ไล่ๆกันโปรเดียวไปยืนเล็งลายกันเอง
1: โปรมดแดงออกก่อน
2: ครับ
1: น่าจะข้างหน้าเลยแหละ
2: ข้างหน้านิดนึงน่าจะกวนเดียวแหละน่าจะกวนเดียวแหละ
1: โอ้โหผู้นำนี่เป็นอเมริกันนะ
2: ใช่ครับ
1: จอร์จแมคเนล
2: คนนี้ไม่คุ้นเท่าไหร่นะแต่ก็นำอยู่ตอนนี้นะครับเพิ่งจะเข้าซีเนียร์มันมาด
1: ครับ
2: เพิ่งจะ50ด้วยนะครับจบ20อันดับ20ในดิกซ์โอเพ่นสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็พอเด็กแฮริงตันอีกแล้วสิ
1: มาอีกแล้ว
2: สัปดาห์ที่แล้วก็ลุ้นจนแพ้เพลย์ออฟไงคือเข้าไปลุ้นจนถึงเพลย์ออฟอ่ะในรายการดิกซ์โอเพ่นและสุดท้ายก็แพ้พี่ดิกกี้พรายไปนะคร
1: ับ
2: ได้ที่2ไปที่วันนี้ก็มาอีกแล้วนะครับแล้วเป็นเมเจอร์ด้วยในวัย54นะครับจากไอร์แลนด์สตูดซิงค์นะครับอยู่ที่3อันเดอร์แล้วก็มิเกลอังเกลคิมิเนสนะครับโอ้จอมเก่าจากสเปนก็อยู่3อันเดอร์เหมือนกันประมาณนั้นนะครับก็ยังถือว่าอีกตั้ง2วันนะอีก2วันก็ลุ้นธงชัยและธรรมนูญของเรา
1: ใช่แล้วโอ้ชัมนี่ 800,000 เหรียญ นะ
2: ไม่น้อยไม่น้อยครับเป็นเมเจอร์นะ
1: นี่ซีเนียนะ
2: ซีเนียนะครับแต่ว่ามีตัดตัวไงแต่ก็ผ่านแล้วไงเพราะฉะนั้นยังไงก็รับทรัพย์แน่นอนรับทรัพย์แน่นอน
1: โอเค
2: ก็น่าจะหมดแล้วมั้งครับ
1: ก็ต้องในบ้านเราไหม
2: อ่ะในบ้านเราต่อเลย
1: ในรายการ Queen's Cup Thailand Championship เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ที่ Riverdale
2: อ
1: ือฮึโอ้จริงๆเงินก็ไม่น้อยพี่โอ๊ต15ล้าน
2: 15ล้านครับรายการนี
1: ้15ล้านบาทอ่ะโอ้โหเดี๋ยวผมขอหาผลวันนี้ก่อนนะ
2: ใช่
1: แต่ว่า2วันนี้เอปริสบัวนำนะ
2: ใช่ครับ
1: 12อันเดอร
2: ์ไทสู่
1: อืม
2: ผมเช็คให้ว่าล่าสุด
1: เป็นยังไง
2: สกอร์ทำงานไหม
1: ครับ
2: ก็ยังนำอยู่ฮะล่าสุดมาแล้วล่าสุดตอนนี้อยู่ที่19อันเดอร
1: ์
2: โดยที่มีโปรแจสกลับมาเล่นโลเคอลทัวร์นะ
1: ครับ
2: จากที่ไปตะเวนเล่นมาหลายทัวร์นะครับอธิวิทย์เจนวัฒนนนท์นี่ตาม3สโตรกยังไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแล้วที่เหลือก็ไล่กันมาเลยคร
1: ับโปรเข้มเป็นไงโปรเข้ม
2: 12อันเดอร์ครับ7เท่ากับโปรนิวพอร์ตลาพาโรจิตนะครับมีอเมเจอร์ด้วยแหละนะครับแล้วก็มีโปรใช้ด้วยโป
1: ร
2: ตั้งกระมวลประเสริฐอะไรประมาณนั้น
1: แม่เหมือนมีโฮอินวันเกิดขึ้นแล้วด้วยนะ
2: มีอะ
1: วันที่สองวันที่สองโอ้โหแม่เอ๊ะรางวัลไม่เห็นเขารายงานอะไรนะไม่ได้มีรถจอดด้านหลังนะ
2: ไม่มีใช่ไหม
1: ครับเออพาสามนี่โฮจินวันไปอ่ะก็เดี๋ยวรอตามมันต่อ
2: สามนี่เมื่อกี้ผมอ่านแล้วข้ามนะ
1: เป็นใครครับ
2: น้องก็ชื่อเอด้
1: า
2: เอด้านะครับนพรัตน์พันชพล
1: ครับ
2: อยู่อันดับที่สามโอเคอันนี้คือบ้านเรานะครับถ้วยพระราชทานควีนส์ครับ
1: เพื่อนรู้ไหมว่าเวลาผมจัดเป็นธรรมดานี่เวลาพี่หมอเมาแซวอ่ะทำไมเจ็ดชอบจำชื่อเล่นนักกีฬาอ๋อมาจากน้องชายพี่หมอเมาฮะที่จัดกับผมเสาร์อาทิตย์ผมก็จำจากพี่โอ๊ตมาเนี่ย
2: นิดหนึ่งนิดหนึ่งทำเหมือนรู้จักน้อง
1: เนี่ยแต่เจนนี่เนี่ยต้องจำได้ละ
2: อ
1: ันนี้ต้องจำละอ่ะประมาณนี
2: ้ที่ไม่ได้ก็อีกเยอะนะที่ทำไม่ได้ลืมไปแล้วก็มีกอล์ฟน่าจะหมดแล้วมั้ย
1: เพราะมีพวกเยาวชนอะไรพวกนี้เนาะที่ไปแข่งที่สหรัฐเราก็ได้มา6แชมป์เลยนะ
2: ใช่ครับ
1: ผมว่าชื่อเหล่านี้ก็เต็มตัวเนี่ยน้องมะลิน้องโรสน้องปายน้องทีทีเนี่ยเดี๋ยวพี่โอ๊ตได้อีกสัก5ปีเนี่ยจะอยู่ในคลังของพี่โอ๊ตแน่นอน
2: ฉันยังจัดรายการอยู่เลย
1: อุ้ยไม่รู้ต้องออกตัวอย่างนี้นะพี่โอ๊ตจัดมา21ปีแล้ว5ปีก็ไม่ไกล
2: ครับผม
1: ครับ
2: โอเคผ่านไปแล้วก็
1: เอาอะไรต่อดี
2: ถ้าเอาในต่างประเทศก่อนเนาะ
1: ได้ครับ
2: เอาถ้าเอามอเตอร์สปอร์ตก่อนก็ได้คร
1: ับ ฟอร์มูล่าวัน
2: เพราะว่าเป็นสัปดาห์ต่อเนื่องเลยนะจากที่จบสัปดาห์ที่แล้วที่สปีลแบกที่ออสเตรียใช่ไหมครับซึ่งสัปดาห์นี้ก็ก่อนจะเหมือนจะก่อนจะพักยาวเนาะ
1: ใช่
2: ก็จะเป็นรายการที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตนะครับสนามเก่าแก่อายุก็ร่วม70กว่าปีแล้ว
1: ครับ
2: ที่จัดมานะสนามนี่ผมจำไม่ได้แต่ว่าจัดรายการนี้มาตั้งแต่ยุค1950อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะเมื่อก่อนใช้คือตรงนี้เป็นฐานทัพมาก่อนเป็นสนามบินมาก่อน
1: ครับ
2: ของกองทัพอากาศนะครับเป็นรันเวย์มาก่อนก็เอามาทำสนามแข่งแล้วก็เป็นสนามคลาสสิกเพราะว่าเป็นหนึ่งในสนามที่ใช้ความเร็วเฉลี่ยสูงมากนะครับคือสูงสุดก็คงยังเป็นสนามมอนซาที่อิตาลีนั่นแหละนะครับก็คือไม่ค่อยมีโค้งที่ต้องเบรกแรงๆอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ทำให้ความเร็วเฉลี่ยต่อรอบติดท็อป3นะครับในปัจจุบันก็คือมอนซาเจดดาแล้วก็ที่ซิลเวอร์สโตนนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นสัปดาห์ที่มีเป็นสปรินต์ฟอร์แมตด้วยสำหรับรุ่นใหญ่นะครับก็คือมีสปรินต์เรสเพราะฉะนั้นเมื่อวานเนี่ยควอลิฟายไปเรียบร้อยแล้วควอลิฟายของสปรินต์เรสไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้แข่งยัง
1: 6โมงเย็นครับ
2: 6โมงเย็น
1: อ่า
2: ซึ่งน่าถือว่าเป็นเหมือนสนามหลังบ้านนะลุยส์แฮมิลตันน่ะน่าจะชนะมาประมาณ7ครั้ง
1: อืมๆๆ
2: ใช่หรือว่าเดี๋ยวผมคุณจำไม่ได้นะ
1: พอกับแชมป์โลกเลยเนี่ย
2: นะคือเป็นสนามที่ถ้าเอานักแข่งที่ได้แชมป์มากที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเซอร์ลุยส์แฮมิลตันเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วก็ได้โพลด้วย
1: อืม
2: ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ครับ
2: เมื่อวาน
1: แล้วก็คิมี่นี่มาที่2
2: โอ้เฉือนกัน .011
1: แล้วก็พี่แม็กซ์มาอันดับ3นะ
2: แม็กซ์ก็ต้องเอาหน่อยสนามที่แล้วก็ไม่ได้นะครับ
1: ครับ
2: สนามบ้านตัวเองนะทีม Red Bull เนาะแต่สนามนี้เป็นของทีมค่ายอังกฤษเท่าไหร่พวก McLaren อะไรพวกเนี้ยนะครับที่ปีนี้ถ้าจะแย่นะครับ คือถ้าทางจะป้องกันแชมป์ลำบากทั้งประเภททีมและบุคคล
1: ตามเยอะเกือบเท่าตัวแล้ว
2: ใช่
1: ตาม Mercedes เกือบเท่าตัว
2: แล้ว Lando Norris ก็ลำบากก็ควอลิฟายมา6-7เนาะ Greg Russell ที่ได้แชมป์ที่ออสเตรียนะฮะ
1: ครับ
2: เห็นตอนนี้รีบไปก็อันดับ5
1: พี่จอร์ดนี่มาที่5อืมจอร์ดรัสเซล
2: คือแข่งมากี่สนามเนี่ย Mercedes เอาไปเกือบหมดน่ะ
1: อืม
2: ใช่มั้ยรัสเซลกับอันโตเนลลี่อ
1: ่
2: ะ
1: ใช่
2: น่าจะพลาดสนามนึง
1: ก็มีทันเซอร์ไงที่กาตาลุญญาก
2: าตาลุญญาได้เป็นสนามเดียว
1: ที่เซอร์ลุยส์ได้แชมป์
2: ใช่ครับที่เหลือก็เป็น
1: เนี่ย2คนเนี้ย
2: Mercedes ล้วน
1: ๆครับ
2: แต่ว่าจอร์ดรัสเซลก็เหมือนเจ้าบ้านเพราะว่าเขาเป็นอังกฤษนะครับจริงก็คือมีนัก
1: ลันโดได้มั้ย
2: ใช่ครับ
1: ใช
2: ่แฮมิลตันรัสเซลลันโด
1: ถูกต้อง
2: แล้วยังมีสองคนด้วยที่มาใหม่ก็คืออาวิดลินบลัดนะครับอีกคนหนึ่งเลียมลอสันเลียมลอสันใช่ไหมไม่ใช่
1: เป็นนี่เบียร์แมน
2: โอลิเวอร์เบียร์แมน
1: ของนั่นฮะ
2: แล้วอีกครึ่งหนึ่งก็คืออเล็กซ์อัลบอน
1: อุ้ยอัลบอนเรานี่16นะ
2: ครับ
1: สิบหก
2: อัลบอนเราครึ่งอยู่แล้วก็อันดับ16ติดกับคาร์ลอสไซน์
1: ใช่ครับ
2: ปีนี้ถ้า head to head นี่น่าจะเป็นรองไซน์นะครับในแง่ของควอลิฟายนะก็ไม่มาแต่นี่ยังถือว่าเป็นควอลิฟายของสปรินต์นะครับยังไม่ใช่ควอลิฟายของรอบหลัก
1: สเปนนี่จะ6โมงเย็นเนาะ
2: ใช่ครับก็คือจะฟอร์แมตไม่เหมือน MotoGP
1: ควอลิฟายหลักน่าจะ4ทุ่มนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็คือประมาณนั้น
2: เดี๋ยวต้องควอลิฟายใหม
1: ่
2: นะครับเพื่อกริดสตาร์ทในวันพรุ่งนี
1: ้ครับ
2: งั้นวันนี้ก็จะมีเรื่องของสปรินต์ก่อนก็ตามข่าวคือพอมันมีเวลาแค่สัปดาห์เดียวแถมยังมีสปรินต์เนี่ยทำให้เวลาในการเตรียมรถค่อนข้างลำบากนะ
1: ค
2: ือมันจำกัดด้วยเวลาของแต่ละทีมแล้วด้วยสภาพที่ลมแรงด้วยนะครับในสนามซิลเวอร์สโตนต่างๆอากาศด้วยก็อาจจะเตรียมรถยากเพราะว่ามันมีสปรินต์ด้วยทำให้ต้องควอลิฟายตั้งแต่วันศุกร์นั่นเองแล้วก็ไม่ได้มาก่อนด้วยนะครับคือจากออสเตรียก็มาเลยนั้นก็เดี๋ยวลุ้นว่าผลสปรินต์เรสจะเป็นอย่างไรนะ
1: ครับ
2: แล้วก็เดี๋ยวควอลิฟายต่ออัลบอนตอนนี้ก็ยังเนาะ
1: มี5แต้ม
2: ยังมี5แต้มอยู
1: ่ได้ที่ได้1แต้มที่ไมอามี่
2: ใช่
1: แล้วก็มาได้อันดับ8ที่โมนาโก
2: คือ2สนามหลังนี่ไม่ดีคือตอนโมนาโกเหมือนจะมาแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าพอ
1: เหมือนลุ้นโพเดียมเลยทุกอย่างนะ
2: ใช่ต
1: อนนั้นนะแต่มาจบอันดับ8
2: พอสเปนออสเตรียนี่ไม่ดีไปอยู่ในท้ายก
1: ็ถ้าเทียบกับเพื่อนนี่เป็นไงฮะ
2: คาร์ลอสไซน์แต้มน่าจะมากกว่า
1: แต้มนึง
2: น่าจะมากกว่าน
1: ี้มากกว่ากันแต้มนึง
2: ครับแต่ว่าสนามที่แล้วนี่ที่ผลงานดีสุดสำหรับนักแข่งไทยนะที่มีเชื้อสายไทยนี่ก็คือน้องต้นใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: สนพลอินทรภูมิศักดิ์เพราะว่าจบที่5ได้นะครับในการแข่งออสเตรียนกลางปี
1: ครับ
2: สัปดาห์ที่แล้วนะวันนี้นี
1: ่เดี๋ยวจะลงทุ่ม45แต่ว่าซ้อมไปแล้วมั้ง
2: ใช่ครับเมื่อวานควอลิฟายแล้วด้วยแล้วก็อันดับ6เลยนะ
1: โอ้โหใช่ครับอันดับ6คร
2: ับ ใช่ได้ครับก็คนที่ได้โพลนี่เป็นบราซิลนะบราซิลราฟาเอลกามาร่าเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: บราซิลคนที่ได้แชมป์สนามที่แล้วน่าจะควอลิฟายสักที่5เนาะนิโคลัสโซลอฟของบัลแกเรีย
1: ครับ
2: แต่สนพลเราควอลิฟายอันดับ6นะครับถือว่าอันดับดีทีเดียว
1: ก็จะประมาณทุ่ม45นะ
2: ใช่ครับ
1: คืนนี้
2: อันนี้คือ F2
1: F3 ด้วยสิ
2: F3 ด้วยฮะF3 นี่น้องเจมก็ยังอันดับไม่ดีนัก
1: ครับ
2: ในรอบคัดเลือกนะครับ27
1: แล้วเหมือนจะแข่งมาเลยด้วยนะพี่วัฒน์
2: แข่งไหมจบยัง
1: จบอันดับ25ไปแล้วเพราะว่าแข่งตอนบ่าย3โมงครึ่ง
2: ครับ
1: สำหรับฟอร์มูล่า

0: ว่ากว่านั้นอีกเหมือนเป็นช่วงพัก
1: เนาะ
0: ครึ่งทาง
1: จะได้ตามคิงของกล้องกันต่ออ
0: ย่างคงต้องอีกสัก2สัปดาห
1: ์ครับครับน่าจะประมาณนี้นะ
0: เรา
1: เก็บไปได้หลากหลายชนิดกีฬาพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความกันหน่อยนะครับแล้วก็ว่ากันต่อกับกีฬาอื่นครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษฎาศรีวิเศษฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องง้อตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
3: Yamaha Fazio Hybrid รถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core Hybrid ขนาด125 cc ประหยัด

0: พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณบอลโลกสตอรี
1: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตาร์2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แต่ฟุตบอลโลก2022ที่กาตาร์ได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน

0: 0861
1: Spot Guide ดำเนินรายการโดย
2: ฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
6: 17:40 นะครับช่วงที่2 Spot Guide Weekend วันเสาร์นะครับข้อความคุณพี่เทียนท่าฉลอมมาแล้วบอกว่าสาวสบายคลายร้อนในตอนเย็นดีโดดเด่นเช่นนี้ที่มีเจตพี่อดช่วยสร้างสรรค์นั้นดีเด็ดช่วยชูเช็คกีฬาพาสดใสสปอร์ตไกด์ยามเย็นเด่นดีดังสิ่งที่หวังฟังอยู่รู้ในใจข่าวกีฬามากมีมิห่างไกลถึงอย่างไรก็ได้ฟังดังสนุกจากพี่เทียนท่าฉลอมนะครับ
7: ครับผม
6: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะจากคุณไทยลงทุนแฟนนอนช่วงบอลโลกนี้ไม่เปลี่ยนเป็นแฟนสเปนแฟนโปรตุเกสอย่างนี้บ้างเหรอฮะคุณไทยลงทุน
7: เซลเล่นหลายทีมเพราะว่านักเตะอาร์เซนอลก็ไปเล่นให้หลายทีมชาติอยู
6: ่ผมว่าคนก็เชียร์รูปแบบนี้เยอะนะสมมุติเป็นแฟนทีมอะไรก็เชียร์นักบอลเราในทีมชาตินั้นอะไรทำนองนี้นะฮะก็คงได้หลายทีมหน่อย
7: ครับ
6: โดยพื้นฐานสรีระของคนหมู่เกาะเคปเวิร์ดสูงใหญ่ปราดเปรียวส่วนคนไทยโดยพื้นฐานจะตัวเล็กถึงจะมีคน

0: ตัวสูงใหญ่บ้างมีผลอย่างมากต่อการเล่นฟุตบอลแต่มีโอกาสไปฟุตบอลโลกได้ถ้าเราใจสู้เหมือนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ซึ่งเราไม่มีครับ
1: ก็เป็นความเห็น
0: ครับ ตามนี้ตามน
1: ี
0: ้แล้วก็
1: ทราบครับ
0: คุณชวนันท์ทักทายมาสวัสดีครับพี่เจ็ดพี่โอ๊ตแล้วก็คุณปลั๊กบอกคืนนี้ตูเดฟองเริ่มแล้วสารสนเทศทางยีอิน
1: กองเดป่า
0: ผมนั่งข้างผู้บรรยายเนี่ยเดี๋ยวรอติดตาม
1: เดี๋ยวรอติดตามต้องมีแบบ
0: ครับ
1: บ้างครับครับผม
0: มาสแตนบายตั้งแต่บ่ายโมงอ๋อมาพร้อมพี่ปั๊กโอเคแต่มีเอาผลรักบี้มาฝากเพียบเลยขอบคุณนะครับโอ้โหผลรักบี้นี่นิวซีแลนด์ชนะฝรั่งเศสนะครับเนี่ย
1: ใช่ครับมันเป็นช่วงที่มีเทสต์แมตช
0: ์อ่ะสวัสดีคุณชวนันท์คุณโกฮัตแมนบอกว่าสวัสดีทั้งสองคนมาคุณจุติเทพบอกว่าสวัสดีครับทดเวลากันดุเดือดมากทัวร์นาเมนต์นี
1: ้
0: ก็มันมีไฮเดรชันเบรกเนี่ยยังไงมันก็แน่ๆ3นาทีแน่ๆแหละแล้วก็บวกลบคูณหารก็ไม่ค่อยต่ำกว่า5นาทีครับ
1: ครับ
0: นี่ยังดีนะพี่ว่าจำตอนกาตาร์ได้มั้ยอันนั้นน่ะ10ขึ้นผมว่าพอมันมีกฎพวก5วินาทีอะไรอย่างเงี้ยเนาะกดเปลี่ยนตัวกดอะไรมันก็ทำให้เกมมันไหลได้มากขึ้น FIFA บอกไอ้ตอนเนี้ยคุณต้องกระชับแต่ตอนไฮเดรชันเบรกเนี่ยผมขอเต็มๆ3นาทีของผม
1: 4ควอเตอร์เลย
0: ใช่ช่วงนั้นน่ะผมจะได้ว่ากันไป
1: นะ
0: มีคนถามถึงน้องอาร์มก็จริงเมื่อกี้ผมฟังช่วงจอสนามบอลไทยมาน้องอาร์มนี่หายไปทั้งวันเลยนะไม่แน่ใจว่ายังไงนะน้องอาร์มนะเนี่ยเห็นมั้ยพอส่งมาทุกวันเนี่ยพอไม่ส่งมาเนี่ยเราบรรดาดีเจเค้าก็เป็นห่วง
1: ถามถึงส่งข่าวมาได้นะครับ
0: ครับมาไปกันต่อครับ
1: โอเคก็ในต่างประเทศล่ะฮะยังมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวขอนึกก่อนเพราะว่าสนุกเกอร์ก็เป็นช่วงที่ไม่มีนะ
0: จบไปหมดแล้ว
1: ที่ลงแข่งขันไม่เหลือนักสนุกเกอร์ไทยแล้วที่เหลือก็คงเป็นรายการในบ้านเรา
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับโดยเฉพาะวอลเลย์บอลเนาะ
0: อืม
1: ว่าก็เป็นวันพักพอดีเป็นวันพักพอดีของวอลเลย์บอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับซึ่งก็เราเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วแล้วก็เมื่อวานเราถือว่าเป็นนัดสุดท้ายนะ
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าเป็นการจบรอบแบ่งกลุ่มแบบสวยงามนะคร
0: ับ
1: เพราะว่าน้องๆเราชนะ3แมตช์รวด
0: โดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดชนะอุซเบ
1: ย์ใช่ครับชนะอุซเบกิสถานไป
0: 3เซตรวด
1: แบบที่โรเตชันด้วยเมื่อวานก็อาจจะได้เห็นสำรองที่สลับลงไปเพราะว่าก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับคือการชนะได้ทั้งหมดแต่ก็จะต้องเจองานหนักขึ้นต่อไปแน่น
0: อ
1: นนะครับโดยเฉพาะในรอบต่อไปน่าจะเป็นวันพรุ่งนี
0: ้เป็นวันพรุ่งนี้แข่ง4คู่เลย
1: ใช่ครับ
0: ของเรานี่จบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่ม A
1: จะต้องไปเจอกับอินโดนีเซีย
0: โอ้โหแม
1: ่คู่ปรับซึ่งก็เพิ่งจะเจอกันมาสนามนี้ด้วย
0: ครับ
1: ใช่มั้ยฮะเจอกันที่อะไรนะ Princess Cup อ
0: ่
1: ะ
0: Princess ใช่
1: เราชนะ3เซตรวดก็จริงนะแต่ก็เบียดเบียดแต่ก็เบียดเบียดนะ
0: ก็เดี๋ยวโปรแกรมนี่จะพรุ่งนี้หมดเลยนะครับที่เทอร์มินอลเทอร์เนตี้วันนครราชสีมาเนี่ยคู่แรกญี่ปุ่นมองโกเลียก่อน10โมงเช้านะครับแล้วก็บ่ายโมงตรงเนี่ยจีนเจอเวียดนาม4โมงเย็นนี้เกาหลีใต้เจอคาซัคสถานและปิดท้ายคู่ไทย1ทุ่ม
1: ครับ
0: ไทยเจออินโดนีเซีย
1: ก็สภาพร่างกายน่าจะได้พักด้วยนะคร
0: ับ
1: นั้นก็น่าจะพร้อมทั้งหมดนะต
0: ั
1: ว
0: ค
1: ุณแต้มอย่างน้องใบเตยนัชยาไทยแฮน้องอมอมจะมีก่อนแคนแก้วอย่างนี้นะครับหรือว่าน้องเอ็มม่าที่มาติดก่อนหน้านี้นะครับน้องเอมาเนียลอะไรนะนามสกุลลืมไปละ
0: อุ้ย
1: ครึ่งไทยเล่นบีหลังนะแล้วก็พวกบอลเร็วก็พวกน้องพัสรามุนมันนี
0: ่ครับ
1: ผมก็เลยจำชื่อเล่นน้องให้ได้มันนี
0: ่น้องมันนี่
1: น้องนามสกุลมูลมันนี่ก็คือน้องมันนี
0: ่ครับ
1: มือเซตก็หลายคนนะครับสลับน้องกัจจังน้องกาฟิลพวกนี้ก็เป็นตัวหลักๆของทีมชุดนี้นะครับที
0: ่
1: มีโคตรยะณัฐพลศรีสมุทรธนาคนะครับแล้วก็กัปตันหน่องพี่หน่องนะเป็นผู้ช่วยนะครับ
0: ครับ
1: มือขวาให้กับโคตรยะอยู่
0: โอเค
1: ก็เดี๋ยวดูว่าจะผ่านอินโดนีเซียคือเราชนะแต่ก็ถือว่าประมาทไม่ได
0: ้ครับ
1: ประมาทไม่ได้นะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันวันพรุ่งนี้นะครับก็บัตรเข้าชมใน100บาทต่อวันนะโอ้เขาบอกว่าถ้าเสีย100บาทเนี่ยดูได้4คู่แล้วก็นักเรียนนักศึกษานี่ครึ่งราคา 50บาทก็ไปติดตาม
1: พรุ่งนี้เริ่มกี่โมงนะฮะ
0: 10โมงเช้าครับคู่แรกคู่แรก
1: เราก็เป็นเจ้าภาพบ่อยอยู่นะ
0: โอ้โหผมว่าเทอร์มินอล21นี่คนวอลเลย์บอลทั้งเอเชียรู้จักหมดอ
1: ่
0: ะ
1: เน็ตนี่ไม่ต้องเอาออกนะ
0: มาเมืองไทยต้องมาให้
1: นี้ Princess Cup ก็จัดต่อ
0: เออทำนองนั้นนะ
1: สนามนี้ด้วยเราก็ได้ความคุ้นเคยไปด้วยนะครับเพราะว่าเราได้แชมป์เมื่อสัปดาห์ก่อนใช่ไห
0: ม
1: ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองเวียดนามก็
0: เข้ามานะ
1: เข้าที่2มา
0: เดี๋ยวเขาจะไปเจอเดี๋ยวนะเมื่อกี้จีน
1: เจอจีน
0: นั่นคือ U18
1: ก็แต่ว่าคนก็บอกว่าหน่วยก้านดีนะครับชุดนี้ก็แต่ก็ต้องดู
0: มันก็ต้องดูว่าจะขึ้นมาได้กี่คนนะ
1: ใช่
0: พอมาถึงชุดใหญ่
1: ถูกต้องครับส่วนชุดใหญ
0: ่เมื่อวานนี้ประกาศรายชื่อแล้ว
1: ถูกต้องครับในสัปดาห์ที่
0: 3
1: ก็ปรับเข้าปรับออกบ้าง
0: ครับ
1: เนี่ยก็เป็นดาวรุ่งนะเพราะว่าที่กลับมาก็คือคนที่ติดในสัปดาห์แรกก
0: ็
1: คือที่นอกนั้นไม่เปลี่ยนนะคงเดิมที่มีก็คือน้องหยกนันจะพัด
0: มูลจะคำ
1: นะ
0: มูลจะคำ
1: ชื
0: ่อนันนภัทรครับ
1: นันนภัทรมูลจะคำ
0: ก็ไล่นิดนึงก็มีพรพันมีนัทธนิชาปิยนุชกัญญรัตน์ทัตดาวิมลรัตน์แก้วกัลยาพิมพิชยาปภัชยาอัชราพรสสิภาพรวริศรานันนภัทรและจิดาภาแล้วก็มีนักกีฬาสำรองด้วย
1: ใช่คือที่เปลี่ยนก็คือน้องหยก
0: ครับ
1: นันนภัทรนี่เข้ามาอีกคนก็คือน้องออมทรัพย
0: ์
1: ปภัชยาผลธรรมนะครับซึ่งก็เล่นในสัปดาห์แรกก่อน
0: ครับ
1: คนที่ออกไปก็คือน่าจะมีน้องดรี
0: ม
1: นะครับการที่มาเอกปัชชาคนหนึ่ง
0: ครับ
1: คนเอานึกไม่ออกสละว่า ติดไปแล้วก็สลับกันเล่น
0: แล้วก็สำรองมาอยู่สี่นี่ก็คงเดินทางไปด้วยแหละ
1: ครับ
0: กัญญรัตน์สุภาวดีนิรารัต
1: น์น้องแคทหมูเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็เซราแอนโคมาด้วย
1: น้องเซราแอนโคมาด้วย
0: ก็เดี๋ยวทัพวอลเลย์บอลสาวไทยจะเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ก็ช่วงเช้าเลยโอ้โหไฟเช้าเลยประมาณ 8:30 ก็น่าจะไปถึงที่คันไซเนี่ยราวๆ 16:00 แล้วก็เท่ากับเดินทางพรุ่งนี้วันที่5ถูกไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ได้ซ้อมวันจันทร์วันอังคารวันพุธเจออเมริกาก่อนเลยแม่ก็ยังไม่ถึงกับปลอดภัยนะพี่วันนะ
1: ใช่ครับ
0: มันต้องโอ้โหชัยชนะสักแมตช์ใช่ไหมคือถ้าเกิดว่าแพ้แบบมีแต้มก็ยังเสี่ยงอยู่ดีนะเพราะสุดท้ายก็ต้องดูจำนวน
1: ใช่ก็ต้องลุ้นผล
0: ไอ้ก่อน
1: คู่อื่น
0: ไอ้ที่อยู่ท้ายเราอะหลังเราอะว่าจะยังไงนะ
1: น้องเซรานี่จริงๆถ้าไม่ติดชุดใหญ่ก็น่าจะต้องเล่นให้อยู่18
0: นั่นเลย
1: ข้ามรุ่นไปเล่นชุดใหญ่ซะแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็ไม่เป็นไรว่าเพราะเธอเพิ่งจะ17
0: ใ
1: ช่ไหมเพิ่งจะ17นั่นก็จริงๆก็คือเล่นชุด U18 ก็ได้แต่ว่าชุดใหญ่เรียกไปก่อนแล้วไง
0: ครับ
1: นะครับก็ต้องไม่ได้อยู่กับเพื่อนนะครับอยู่กับพี่ๆครับผมแต่ว่าเป็นสำรองไปเนาะ
0: ใช่
1: น่าจะเป็นสำรองไปครับผม
0: ครบถ้วนวอลเลย์บอลก็โห
1: น่าจะตามนี้หมดแล้วเนาะเรื่องของข่าวคราวต่างๆก็เดี๋ยวไว้ลุ้นพรุ่งนี้นะครับประมาณนั้นก็ต้องไปที่อะไรดีล่ะ
0: บาสเกตบอล
1: ไทยลีกนะ
0: ได้เลย
1: BTL ขอเช็คก่อนนะว่าผลล่าสุดนี้พอจะเช็คได้หรือเปล่าสำหรับบาสเกตบอลไทยลีกนะครับซึ่งก็แข่งขันต่อเนื่องอยู่ที่ผ่านมาเนี่ยไทยเทคก็ยังเป็นทีมที่ชนะรวดจนกระทั่งจบเล็กแรกไปนะครับว่าเดี๋ยวดูว่าเล็กเข้าสู่เล็ก2ซึ่งตอนนี้น่าจะมีเกมที่แข่งขันจบไปแล้วด้วย
0: ใช่ครับ
1: บิ๊กไลออนปราบราชภัฏพระนครนะเปลี่ยนPNRU ไปได้96-85
0: ครับผลวันนี้ผมยังไม่เจอเนี่ย
1: ใช่ไหมครับนี่คือล่าสุดนะถ
0: ู
1: กต้องถูกต้องเล็ก2ต้องครับแต่ว่าทีมกลุ่มนี้น่าจะเป็นทีมกลุ่มที่4ทีมล่างมากกว่านะ
0: ครับ
1: ผมคุ้นๆว่าเป็น4ทีมล่างมากกว่าเพราะว่าคือวันนี้เป็นการกลับมาเล่นที่ไฮเทคสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งนะครับจริงๆกลุ่มที่ผ่านเลขแรกเนี่ย6อันดับแรกจะต้องมาเจอกันนะครับซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยที่เล่นกันไปก่อนเนี่ยน่าจะเป็นทีมในกลุ่ม4อันดับล่างก่อน ะครับแล้วก็จะไปต่อด้วยทีมกลุ่มบนนะก็คือเพราะฉะนั้นก็คือยังได้เล่นหมดเหมือนกันงั้นเดี๋ยวต้องรอบรรดาทีมใหญ่นะ
0: ครับ
1: ทีมใหญ่ไม่ว่าจะเป็นไฮเทค TGE ไทยเครื่องสนามเนี่ยนะครับหรือว่าจะเป็นคอปราชเชียงรายชุดอิดดราก้อนเดี๋ยวผมดูโปรแกรมให้ว่าวันนี้ถูกต้องคู่เอกโห18นาฬิกานี่สำคัญเลยนะครับแล้วเหมือนจะมีอ๋อทีสปอร์ตถ่ายไหม
0: ทีสปอร์ตเหมือนไม่ได้ถ่ายคู่
1: ไม่ได้ถ่ายคู่สุดท้าย
0: ทีสปอร์ตเขาจะอาร์ซีสปอร์ตเขาจะถ่ายคู่บ่ายสองกับสี่โมงเย็นนี
1: ่อ๋อครับก็สี่โมงเย็นก็น่าสนใจเพราะว่ารองแชมป์เก่านะชุดอิดดราก้อน
0: เจอกับคอปราเนี่ยแหละ
1: งูเห่าเชียงรายเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวคู่สุดท้ายจ่าฝูงกับรองจ่าฝูงเลย
0: ครับ
1: ก็คือไฮเทคกับ TGE
0: TGE
1: งั้นหมายความว่าจบเลขแรกเข้าสู่เลข2นี่เข้าใจว่าเขาแบ่งส่วนกันไปนะคือ6ทีมหัวตารางก็เล่นเจอกันเอง
0: ครับ
1: ที่เหลือก็คืออีก4ทีมที่เหลือนะครับยังเจอกันอยู่นะครับ4ทีมสุดท้ายนี่เขาน่าจะเป็น play in play out อะไรกันอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมดูทีนึงก็แล้วกันฟอร์แมตโอเคครับแต่ว่ามีผลจบคู่แรกไปแล้วเหรอนะคู่2ก็น่าจะจบแล้วนะ
0: ตอนนี้ที่ผมเห็นเนี่ยมีผลนะคู่นึงแน่ๆ ก็คือ Big Lion นะชนะ
1: ครับ
0: Big Lion นี่น่าจะเป็นคู่แรกไหมสมมุติว่าอัพก็น่าจะอัพ
1: น่าจะมี White Lion กับ Dragon Warriors
0: อ๋อใช่นี่แข่งคู่10โมงเช้าเลย
1: ใช่ครับก็เป็นไวรอนถล่มไป103ต่อ60
0: ครับ
1: นะครับนี่คือ4ทีมสุดท้ายเขาเจอกันตรงนี้นะครับผมเลยไม่แน่ใจฟอร์แมตเป็นการเล่นเพื่อเอาเข้าเพลย์ออฟต่ออีกหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นไหมนะครับแล้วก็จบไปแล้ว2คู่คู่3กำลังแข่ง
0: ครับ
1: นะครับคู่3ก็จบแล้วนี่ใช่ไหมบิ๊กไลออนกับ PNRU เนี่ยจบแล้วเพราะฉะนั้นก็เหลือ2คู่สุดท้ายถูกต้องครับนั่นก็จะเหลือชุดอิดดราก้อนส์กับเขาประชิงรายแล้วก็ไฮเทคกับไทยเครื่องสนามนะครับซึ่งก็เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวผมรอเช็คผลอีกทีนะครับโอเคครับบาสเกตบอลไทยลีกน่าจะมีประมาณนี
0: ้ครับ
1: ก็ต้องมาฟุตซอลเลยไหม
0: ได้เลย
1: ตกหล่นอะไรไปหรือเปล่าไม่มีเนาะน่าจะมาฟุตซอลซึ่งก็กำลังแข่งขันกันอยู่ด้วยนะครับวันน
0: ี้ครับ
1: คู่ที่ถ่ายทอดสดจากมีนบุรี
0: เหมือนจะจบแล้วนะครับ
1: แบงคอก FC
0: กับราชนาวี
1: กับราชนาวี
0: โอ้จบ 3-3 เนี่ยเราเพิ่งจะเปิดเมื่อสักครู่นี้เลยแม่ก็อัศวินเมืองหลวงนะ
1: ครับ
0: ได้ผลเสมอไปราชนาวียังเป็นทหารน้ำไหม
1: ใช่ใช
0: ่ทหารน้ำ
1: ก็ที่สัปดาห์ที่แล้วเปิดบ้านเจอชลบุรีแล้วมีน้องลำไยไปเชียร
0: ์ครับ
1: อิสระพูดอนันต์เนี่ยสัปดาห์นี้จะไปไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องดูที่ชลบุรีเล่นที่ไหน
0: ชลบุรีเหรอไม่ได้เล่นวันนี้แน่แน
1: ่พรุ่งนี้ใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวคู่สองเนี่ยจ่าฝูงใช่ไหมผมเห็นรายชื่อแล้ว
0: ก็จะมีสองคู่นะครับ
1: ครับ
0: ก็แน่นอนก็ตอนเอ๊ะวันนี้สี่หกโมงเย็นน่าจะเป็นราชภัฏเพชรบุรีไหมพี่บอส
1: ใช่ครับ
0: เจอท่าเรือ
1: เจอท่าเรือเน
0: า
1: ะไม่ใช่ท่าข้าม
0: เพราะว่าท่าข้ามพรุ่งนี้
1: ท่าข้ามพรุ่งนี้
0: แล้วก็มีสุราษฎร์ธานีเจอเกษมบัณฑิต
1: อ
0: ันนี้เป็นช่วงเวลา6โมงเย็น
1: ใช่ครับคือคู่แรกจบด้วยผล 3-3
0: ใช่ครับคู่แรกจบละ 3-3 6โมงเย็นกำลังจะลง
1: ถือว่าเสียหายเลยนะแบงคอกก็ทำแต้มหล่นนะเพราะเล่นในบ้านด้วยความจริงน่าจะได้เปรียบ
0: ครับ
1: แต่ปีนี้แบงคอกก็ยังอยู่แค่กลางๆนะก็เสียดาราไปด้วยนะครับอย่างพีรพลศักดิ์ซื่ออะไรก็ไม่อยู่ราชภัฏเพชรก็ต้องถือว่ายังเยี่ยมอยู่นะ
0: ครับ
1: ในฤดูกาลนี้นะครับด้วยตัวผู้เล่นหลักโดยเฉพาะมินทดาพิรมอยู่นะ
0: ที่น่าห่วงคือท่าเรือด้วย
1: ใช
0: ่เอาจริงวันนี้ก็ไม่แน่แม่นะไปเยือนเพชรเนี่ย
1: ปรับผู้เล่นเยอะแต่ว่าก็มีเก่าๆอย่างอิทธิชาประภาพันธ์อย่างเงี้ยนะครับ
0: ครับ
1: ที่เป็นตัวที่เล่นยาวมาแล้วก็เดี๋ยวคงหมุนๆด้วยก็นาธานอนาโดก็อยู่ในกลุ่มดาวซันโวอยู่แต่ว่าคงต้องเร่งทำอันดับนิดนึงนะครับเพราะว่าโอ้โหตอนนี้ห้องเย็นท่าข้ามก็ท่าทางมันจะไล่กันยากแล้วนะครับ
0: ไปไกลแล้ว
1: แต่ก็เท่าไหร่นะผ่านไป10นัด
0: 10นัด
1: 30คะแนนเต็ม
0: ก็ไม่พลาดเลย
1: ประตูได้ประตูเสียบวก55ลูก
0: โอ้โห
1: 53ลูกขอโทษ
0: ผมคือเท่ากับเฉลี่ยเกมนึง5ลูกอ่ะคือต้องยิงคู่แข่ง50อย่างเงี้ย
1: โหดมาก
0: ทุกเกมอ่ะ
1: ก็คือนอกจากคือตัวเดิมๆก็อยู่กันค่อนข้างเยอะแล้วยังไปได้อ่ะได้จากราชภัฏเพชรก็ธนาธรเหลมเนียมก็

0: ได้ไปได้รณชัยชูวงศุกร
1: ์ก็เดี๋ยวรอดูว่า
0: ชลบุรี2คนนะคร
1: ับก็เดี๋ยววันนี้นอกเหนือจาก6โมงเย็นเนี่ยเดี๋ยวมีแบล็คเพิร์ลเจอนนทบุรีนะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะพี่วัฒน์นะ
0: ครับ
1: ส่วนชลบุรีที่พี่วัฒน์ถามถึงเนี่ยแต่พรุ่งนี้เล่นในบ้านเจอนครราชสีมาสนามแตกไหม
0: น่าจะไม่ยังไม่กล้าให้ข่าวนะ
1: อ๋อครับครับไม่ไกลนะเทปแล้วก็ถ้าข้ามเนี่ยจะไปเยือนธรรมศาสตร์สแตนเลียนนะครับ
0: ครับ
1: วันพรุ่งนี้แล้วก็มีนครปฐมเจอภูเก็ตพรุ่งนี้ก็3คู่ตามฟอร์แมตเหมือนเดิม
0: นี่กำลังจะสตาร์ทแล้ว
1: ครับ
0: ในคู่ของราชภัฏเพชรกับท่าเรือนะครับก็มีถ่ายทอดกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ตั้งกันได้ก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันต่อนะครับสายคงไม่กล้าแจ้งข่าวเนาะจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะจะไปเชียร์พี่ช้างหรือเปล่าก
1: ็ครับ
0: เดี๋ยวไปรอดูแล้วกัน
1: ฟุตซอลน่าจะประมาณนี้นะส่วนฟุตบอลไทยก่อนจะไปเบรกก็ล่าสุดอันที่ฮัตสันออกมาแจ้งพี่โอ๊ตว่าเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อ
0: ครับ
1: ชุดอาเซียนฮุนไดครับเนี่ย8กรกฎาคมนะเพราะว่าอย่างที่เราตามข่าวกันก็คือว่าเหมือนฮัตสันเนี่ยลิสต์รายชื่อประมาณสัก30กว่าคนหรือ40หรือ50ประมาณเนี้ยส่งให้กับสมาคมเพื่อไปสอบถามยังสโมสรต่างๆผลตอบกลับมามี30บวกลบใช้งานได้ดังนั้นเดี๋ยวรอดูว่าใครจะไปชุดนี้บ้างนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปเยือนสปป.ลาวแมตช์แรกนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวจะประกาศวันพุธนี้เอ๊ะประกาศหลังงาน FA Thailand นะ
0: ใช่
1: เพราะ FA Thailand นี่วันอังคาร
0: วันอังคาร
1: มันจะได้คนละซีนกัน
0: จะได้มีข่าวเล่นได้2วัน
1: FA Thailand นี่ประกาศรางวัลต่างๆแล้วก็จะประกาศจังหวัดเจ้าภาพคิงส์ครับ
0: ด้วย
1: ซึ่งพี่หมอบอกไม่ต้องประกาศแล้วศรีสะเกษ พี่หมอนี่แ
0: หมรอเขาประกาศนิดนึง
1: แล้วก็วันพุธก็ค่อยดูว่ารายชื่อทีมชาติไทยชุดเนี่ยแหละฮุนไดครับจะเป็นใครส่วนบรรดานักบอลไทยต่างแดนก็เดินทางกลับไปญี่ปุ่นไปหมดแล้วนะพี่วอน
0: ใช่ครับ
1: เช่นเดียวกับเอเวอร์สแบกนิโคลัสนี่ซ้อมแล้ว
0: เตรียมเล่นบุนเดสลิก้า
1: แม่ตื่นเต้นเหมือนกันนะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นนิโคลัสไล่หวดแฮร์รี่เคนลุยดิอาสไมเคิลโอลิเซ่ยังอยู่ไหมโอลิเซ่
0: ไม่แน่ใจ
1: กลัวจะไม่อยู่บุนเดสลิก้าดิเล่นอย่างเงี้ยกลัวประธานจะ
0: เพราะเขาได้อะไรนะไซเบอรี่มาใช
1: ่ไหมใช่ครับไซเบอรี่นี่ก็แม่แล้วเล่นกับพี่เป้เนี่ยอยู่ที่เนี้ยพี่เป้จะบอกมาด้วยกันไหมทำนองนี้ไหม
0: ครับ
1: ครับน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่บอกว่าฟุตบอลโลกถูกต้องครับก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะเหลือ2เกมนะก็จำง่ายๆว่าไล่ไป4วันนะพี่วันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: 4วันวันละ2คู่ก็ครบพอดี8คู่ในรอบ16ทีม
0: ครับผม
1: นะครับแต่ว่าตอนนี้18นาฬิกาครับเดี๋ยวเราพักรถตรงชาติกันสักครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาชั่วโมงที่2กับ Sport Guide Weekend ครับ
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรกาละเวกและเจษดาศรีวิเศษสนับสนุนโดยดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้านโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกบดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: ดาศรีวิเศษดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
1: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: 18:02 น.นะครับชั่วโมงที่2 Sport Guide Weekend วันเสาร์นะครับขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณและดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลอื่นรวมกว่า 1,500,000 บาทโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมขอบคุณด้วยนะครับ
2: ครับผมน่าจะ
1: ตอนนี้ฟุตซอลเริ่มแล้ว
2: ครับ
1: นี่ท่าเรือกับเจ้าหนุ่มเมืองเพชรโอ้บรรยากาศคึกคักเนาะคนเมืองเพชรนี่
2: เพชรบุรี
1: ใช่ครับคึกคักเลยแหละ
2: อยู่ในราชภัฏเพชรบุรีเลย
1: ครับ
2: โอเคก็เดี๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของฟุตซอลนะครับ
1: เนี่ยคุณเทยลงทุนเนี่ยเขาแซวมาเขาบอกว่าทำไมนาโอ๊ตดูกลุ้มกลิ่มมีความสุขแบบเขินๆเวลาพูดถึงนักกีฬาวัยใส
2: ๆโอ้โห
1: ถ้าพี่โอ๊ตกลุ้มกลิ่มนี่ผมนี่ออกอาการชัดเจนเลยฮะคุณเทยลงทุนไม่เราภูมิใจเนาะเวลาเราพูดถึงนักกีฬาเหล่านี้แล้วบางทีพูดตั้งแต่ยังเป็นดาวรุ่งอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: เหมือนโมเมอ่ะผมจำได้ว่าผมสัมภาษณ์น้องตอน13อ่ะพี่โอ๊ต
2: ถูก
1: พอวันนึงเห็นน้องได้เป็นมือหนึ่งโลกมันโอ้มันตื่นเต้นนะในมุมมองคนทำงานด้านนี้นะ
2: ใช
1: ่ก็คงไปในทางนั้นนะคุณเทลงทุน
2: ก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเหมือนเราจะลืมยินดีกับบัณฑิตเอเชียนะคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นวันปิดฤดูกาล
1: ใช่
2: แต่ว่าจริงๆอ่ะมันขาดไปก่อนแล้ว
1: ใช่ใช่ใช
2: ่ก็คือแต้มมันขาดไปแล้วแต่เขารับถ้วยเมื่อวานเมื่อวันอาทิตย์
1: ครับ
2: วันเสาร์รับของเทียร์2
1: ครับ
2: ซึ่งเขียรางอยู่ในเต็ดได้แชมป์ไปก็ได้เลื่อนชั้นนะครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันรับถ้วยของทีเร็กเซอร์ใช่มั้ยบัณฑิตเอเชียซึ่งก็จะได้ไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะสโมสรเอเชียนะซึ่งเพิ่งจะแบ่งกลุ่มไปหมาดๆถูกต้องรู้สึกจะเจอโหดหน่อย
1: ครับ
2: ในกลุ่มโหดหน่อยนะครับ
1: เพราะว่าผมไปเจอน้องที่บรรยายบอลหญิงนี่แหละก็ยังจะเอ้าไม่ได้ไปอ๋อบอลหญิงปิดฤดูกาลแล้วครับพี่เจต
2: ใช่
1: ก็เลยเอาใครได้ช้ำโอ้โหเหมือนเดิม
2: บัณฑิตเอเชียได
1: ้ก็เลยอ๋อเราลืมพูดถึง
2: ถูก
1: สัปดาห์ที่แล้ว
2: ก็ฮาริลองอ่ะที่ผมพูดถึงก็คือนี่คือกัปตันทีมชาติฟิลิปปินส์เลยนะ
1: ครับ
2: ฟิลิปปินส์นี่เขาไปฟุตบอลโลกด้วยนะครับในครั้งล่าสุดก็ยังเล่นอยู่กับบัณฑิตเอเชีย
1: ครับ
2: ยังเป็นกำลังสำคัญอยู่ก็น่าจะประมาณนั้น
1: นี่บอกว่า
2: คือน้องใบหม่อนจากสตาร์จินันทุยานะครับที่เคยไปเล่นในฝรั่งเศส
1: เนี่ยฮะแล้วก็มีคุณนันทพงศ์บอกว่าอยากฟังทัศนะพี่โอ๊ตกับพี่เจตในรอบ16ทีมเนี่ยฮะเดี๋ยวจะพูดถึง
2: เดี๋ยวพูดถึงครับแต่ว่าก็ไล่ๆกันไปเนาะ
1: หวานใจกับตันช้างนี่ทำให้สนามมดขึ้นเลยคุณจะพอมีข่าวไหมล่ะว่าพรุ่งนี้ไปหรือเปล่า คุณพายุบอกว่าเมื่อไหร่ป๋าหมอเมากับป๋าสมชายหลี่หมิงจะพากบอลด้วยกันถือว่าเป็นซูเปอร์ไฟครับซูเปอร์ไฟอันนี้ก็ต้องแล้วแต่
2: ท่าน
1: วิทย์ครับพี่เจ๋งยังไปทาบทามนะหันมาได้นี
2: ่
1: พี่หมอเมากับพี่สมชายก็เป็นไปได้นะแต่ว่าเพิ่นมารอบ10โมงเช้าไม่เหลือแล้วมันต้องดึกอย่างเดียวหรือไม่ก็7โมงเช้าอ่ะต้องให้พี่เมาช่วงเช้า
2: ตั้งนาฬิกาหนักหน่อยเรือนเดียวจะไม่พอ
1: ครับ
2: ผม
1: แซวกันประจำเพราะว่าตอนจากที่พี่หมอเมาวันธรรมดานี่แฟนรายการจะส่งมาไงพี่หมอสักแมตช์นึงพี่หมอบอกไม่เอาแล้ววางมือแฟนรายการก็ส่งมาเจ้าให้
2: ไปดู
1: ผมยังนึกถึงตอนที่พี่หมอเมาพากับเฮียนอสเนาะในฟุตบอลโลก
2: ก็เคยพาให้9
1: เคยแล้ว9ด้วย
2: ใช่ครับโอเค
1: ครับ
2: น่าจะผ่านไปได้เนาะ
1: ครับ
2: นักเตะหญิงก็เดี๋ยวก็อาจจะมีครับทีมในจีนก็เดี๋ยวลงเตะวันนี้นะครับกวางซีผิงกวงที่มี2คนเนาะน้องหมวยน้องรูนี่อะไรเงี้ยนะครับก็ติดตามกันไป
1: ครับ
2: น่าจะไปที่ฟุตบอลโลกเลยไหม
1: ได้เลย
2: เพราะนอกนั้นน่าจะไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
2: ก็ปิดฉากไปเรียบร้อยในรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
2: กับวันสุดท้ายนี่เป็นไงครับ
1: โอ้โหคือฟุตบอลโลกวันไหนไม่มีเรื่องให้เมานี่ไม่ใช่บอลโลก2026นะเท่านั้นแต่คู่แรกก็ต้องถึงดีกาพี่ว่าออสเตรเลียนี่เอเชียตัวสุดท้าย
2: ใช่ฮะ
1: เอเชียปลอมได้จริง
2: ก็เกือบเหมือนกันนะ แต่จริงๆต้องถือว่าเค็มอียิปต์ก็เหนือกว่า
1: อัน
2: น
1: ั้นชัดชัดเจน
2: โอ้โหครองบอลแบบแล้วก็น่ามันน่าจะชนะไปแล้วแต่ปรากฏว่าทางออสเตรเลียก็มาตีเสมอโอ้โหคราวนี้ยาวเลย
1: ใช่ใช่จากลูกฟรีจากลูกเปิดเข้าไปนั่นแหละตอนแรกก็นึกว่ามงว่าเป็นโอนโก
2: เจ้าฮานี่ป่ะ
1: ฮานี่โอนโกไปก็เลย 1-1 ต่อเวลาก็ทำอะไรกันไม่ได้ดวลจุดโทษออสเตรเลียยิงก่อนพลาดคนแรกเลย
2: แฮร์รี่สุธาเน
1: าะอันนี้กองหลังเลสเตอร์ไหม
2: ใช่ครับ
1: พลาดคนแรกส่วนอียิปต์ไม่พลาดเลยแม่เดี๋ยวจะว่าซาร่านะโอ้โหยิงอย่างมั่นใจ
2: ก็ยังเล่นได้นะ120นาที
1: แกยิงแบบกึ่งๆบาเนงก้าเงี้ยนะเบาๆชิปเข้าไปกลางประตูสุดท้ายก็อียิปต์ชนะไป 4-2 นะครับในการดวลจุดโทษเท่ากับเอเชียไม่เหลือนะพี่โอ๊ต
2: หมดละ
1: 9ทีมไปหมดเลยอ่ะ
2: ถูกต้อง
1: โอ้โหมัน
2: คือออสเตรเลียก็กึ่งๆอยู่แล้วล่ะแต่ว่าก็นับว่าเป็นตัวแทนจาก AFC แล้วกันนะครับร่วมไปเรียบร้อยยื้อได้ถึงจุดโทษเนา
1: ะ
2: ก็คงยังเห็นคือมันก็อาจจะมีแบบเกมที่แบบสู้ได้อย่างญี่ปุ่นหรืออะไรเงี้ยนะก็ในภาพรวมเนาะเราก็ยังต้องยอมรับว่ามาตรฐานของฟุตบอลเอเชียก็อาจจะเป็นรองนิด
1: ๆทีนี้ถ้าเกิดมันมีการปรับขึ้นจริงนี่มันก็จะมีผลเหมือนกันนะเรื่องโควต้าเรื่องสัมภาระเนี่ย
2: จะปรับอีกเหรอคร
1: ับผมเห็นแมตช์ละ 4,000 ล้านเนี่ย104แมตช์ฟีฟ่าบอกมันได้อีก
2: ก็เตะทุกปีเลยก็ได
1: ้ถ้าคุณไม่ปรับขึ้นเนี่ยคุณจะได้เห็นโวซินยาเปล่าคุณได้เห็นทีมอย่างแคปเวิร์ดหาเหตุผลมาได
2: ้คือฟีฟ่าไม่ได้สนหรอกว่าคนในวิจารณ์ว่าไงก็รับเงินมากสุดอยู่แล
1: ้
2: วนะครับมันคำนวณได้ตั้งแต่ก่อนแข่งอยู่แล้ว
1: ถ้า3-2จริงมันก็พอดีเนาะจริงมันก็พอดี
2: ก
1: ็ก็ทำให้อียิปต์เข้ารอบแล้วก็ณนาทีแล้วเนี่ยไปรอเจอผู้ชนะระหว่างอาร์เจนตินาหรือเคปเวิร์ดซึ่งแข่งคู่ถัดมาเลยโอ้นี่เซอร์ไพรส์มากนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ
2: ้มันก็จะมีอย่างนี้แหละทุกปีที่ตั้งแต่สมัยเราเห็นแคเมรูนที่เป็นท
1: ีมใช่
2: คือทีมจากแอฟริกาก็จะมีเซอร์ไพรส์ได้อยู่ไนจีเรียหรืออะไรในยุคแรกๆนะครับอย่างถ้ามีญี่ปุ่นมีเกาหลีแต่ว่ามันไม่ได้เซอร์ไพรส์ได้เท่าทีมจากแอฟริกา
1: โมร็อกโกไงก็นับอย่างนั้นได้
2: จนกระทั่งมาถึงโมร็อกโก
1: ถึงทีมโมร็อกโก
2: แต่เที่ยวนี้ต้องถือว่าแคปเวิร์ดจริงๆเป็นทีมที่ผลงานในระดับทวีปก็ยังไม่มีอะไรไง
1: ครับ
2: คือยังไม่เคยมีผลงานในรายการแอฟคอนซะด้วยซ้ำ
1: เอาว่านักเตะถูกไหมก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์เรายัง
2: มันก็เลยต่างจากทุกทีมอื่น
1: ใช่
2: ที่เราว่ามานะ
1: มันไม่น่าเชื่
2: อน่าแล้วเกือบจะช็อกโลกเหมือนกันนะครับในการเล่นกับอาร์เจนตินาเนี่ย
1: โอ้แต่ว่าจุดเริ่มต้นลูกยิงขึ้นนำนี่ต้องถือว่าระดับโลกจริงด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: การเอาบอลลงการแบบโอ้โห
2: ซีกแล้ว
1: ยิงแบบแสกหน้าโวซินยาตอนนั้นคนก็บอกว่าเนี่ยมันต้องเจอเมสซี
2: ่
1: แต่ว่าหลังจากนั้น
2: นำเท่าไหร่ก็โดนตีเสมอ2ครั้ง2ครา
1: โอ้โหเดี๋ยวดูอาเต้มาตีเสมอครึ่งหลัง
2: ถึงขั้นทำเอาเมสซี่ต้องเล่น120นาทีอ่ะต้องใช้งาน
1: แล้วไปดูลูกยิงแต่ละลูกมันต้องยิงแบบนี้นะพี่ว่าอย่างลิซันโดอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: คุณจะยิงโบซินยาคุณต้องยิงแบบแสกหน้าแบบโอ้โหคือไอ้ตอนต่อเวลาแล้วนำ 2-1 ก็เหมือนจะจบไม่จบ
2: อีกไง
1: โอ้
2: โดนตีเสมอซะอีก
1: ผ่านงงโค้งเข้าไป
2: ซิดนีย์คาบรา
1: ฟที
2: ่ตีเสมอให้กับเคเบิร์ตหรือว่ากับบูเบอรี่ได้นะครับแล้วก
1: ็
2: มันน่าจะถึงจุดโทษด้วยคิดไปคิดมาม
1: ันเกือบจะจุดโทษแล้ว
2: เกือบเหมือนกันแต่ว่า10นาทีสุดท้าย
1: เป็นโอนโกใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: เรียบร้อยไป
2: ก็ทำเอาหืดจับเหมือนกันนะครับอาร์เจนตินาเที่ยวนี้กับการผ่านเข้ารอบ16ทีมไปจนได้นะ
1: ใช่ก็จะไปเจอกับอียิปต์แล้วนะ
2: ถูกต้องครับ
1: ที่ไปยืนรอก่อนหน้านี้แม่ซาร่าเจอเมสซี่นะซาร่าเจอเมสซี
2: ่แต่สำหรับเคเบิร์ตก็ต้องถือว่าก็ทำให้คนรู้จักกันนะแต่ว่ามันจะยาวนานหรือเปล่าก็อย่างที่เรียนครับมันก็คงต้องอยู่ที่ผลงานในรายการในทวีปอะไรต่างๆด้วยนะครับที่จะทำให้พวกเขาถูกจดจำได้ยาวกว่านี
1: ้ผมจำได้ว่าคุ้นสุดของเคปเวิร์ดตอนเราทำข้อมูลก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์น่ะก็คือนูโน่ดาคอสต้าคนเดียวเลยนะอดีตนักเตะฟอเรสโอแซอะไรที่พอจะมีเราคุ้นน่ะ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้เอ๊ะโวซินยานี่ก็จะมีทีมไหนยาวมั้ย ดึงลุย
2: ก็ยังก็ต้องดูกันยาวๆ
1: อันนี้เหมือนกัน
2: นะก็ยังเป็นรอบ32ทีม
1: จริงๆเมื่อวานน่ะโดน3ลูกจริงแต่ว่ามันมีช็อตเซฟเมสซี่นี่ก็ 2-3 ทีนะเนี่ยในวัย40ปีนะครับ
2: ครับ
1: ล่าสุดอยู่สโมสรชาวเวส
2: ด้วยอายุอ่ะผมว่ามันก็ไม่ง่ายนะ
1: เนี่ยปัจจุบันเล่นในลีกา2โปรตุเกสนะ
2: ใช่ครับ
1: เล่นกับชาวเวส
2: คือก็เล่นอยู่ในยุโรปอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีทีมใหญ่คว้ามาหรือเปล่านะ
2: อ
1: ่ะนั่นคืออาร์เจนตินาแชมป์เก่า
2: แชมป์เก่าครับ
1: ครับแล้วก็ปิดที่โคลอมเบีย
2: โอ้โหเกมกับกาน่านะก็ถือว่านำเร็วด้วย
1: ใช่
2: กว่านาทีแล้วมันน่าจะได้มากกว่า1นะผมดูไปเนี่ยโอกาสอยู่ที่โคลอมเบียค่อนข้างเยอะส่งบอลเข้าไปด้วยซ้ำแต
1: ่
2: ไม่ได้ใช่ไหมลูกของลุยโซเรสอะไรเงี
1: ้
2: ย
1: แต่ว่ามีดา
2: ลาน่าก็เลยทำให้ลูกของยอนอาริอัสเป็นประตูชัย
1: แล้วเป็นจุดเปลี่ยนนะเพราะตอนแรกเขาเอาคอโรบ้าตัวจริงเนาะแล้วคอโรบ้าเจ
2: ็บ
1: แล้วก็ส่งลุยโซเรสลงมาเนี่ยแหละ
2: ถูกครับ
1: แล้วโซเรสก็น่าจะลิสบอนก็เป็นคนเปิดให้กับอาริอัสทำประตูชัย
2: ใช่ครับก็กาน่าก็น่าจะประมาณนี้แหละ
1: ก
2: ็คือเข้ามา
1: เอาก็
2: เจ็บทีมจากแอฟริกาก็จะเหลืออยู่แค
1: ่2มั้ย
2: โมร็อกโก
1: อียิปต
2: ์กับอียิปต
1: ์อืม
2: จริงเข้ามาก็เยอะอยู่เนาะใช่มั้ยแต่ก็ไปเกือบ
1: ถูกมั้ยพี่วัฒน
2: ์ถูกละ
1: อเมริกาใต้เนี่ยก็จะเหลือปารากวัย
2: โคลอมเบียบราซิล
1: อาร์เจนตินาบราซิล4
2: ใช่ครับ
1: ยุโรปเนี่ย7นะครับ
2: ใช่ครับ
1: และคอนคาเคฟก็คือ3ชาติเจ้าภาพยังอยู่ครบ
2: อยู่ครบเลย
1: อยู่ครบ
2: ครบเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์กันไป
1: ส่วนโคลอมเบียเมื่อสักครู่ที่เข้ารอบไปเจอสวิตเซอร์แลนด์
2: ถูกครับ
1: ในรอบ16ทีมนะคร
2: ับ ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะครับโคลอมเบียเนี่ยก็เป็น The Last Dance ของฮาเมสเหมือนกันคล้ายๆเมสซี่กับโรนัลโดก็ยังเป็นตัวจริงตลอดนะ
1: ครับ
2: ฮาเมสเนี่ยยังไงก็ยังได้สตาร์ทอยู
1: ่ใช่
2: ๆก็มีดีอาร์สด้วยมีพวกคอร์โดบ้าอะไรด้วย
1: ทำเส้นทางนี้มีโอกาสเจออาร์เจนตินานะ
2: มีโอกาส
1: ในรอบควอเตอร์นะครับ
2: เหมือนจะเคยชนะมาแล้วตอนบอลโลกรอบคัดเลือกนะโคลอมเบียนี่น่าจะ
1: เพราะอาร์เจนตินมีแพ้เน
2: า
1: ะ
2: ปราบได้หมดก็คือเคยชนะทั้งอาร์เจนและบราซิลมาหมดแล้วใช่หรือเปล่าเดี๋ยวพูดไปแล้วไม่ใช
1: ่ผมช่วย
2: นัดล่าสุดคือเสมอกันเนี่ยชนะกับเสมอด้วยซ้ำเล่นกับอาร์เจนสองนัด
1: คือไม่แพ้
2: ชนะกับเสมอ
1: เพราะอาร์เจนมันเหมือนมีช่วงนึงที่มันเข้าไปตั้งนานแล้วใช่ไหม
2: ครับ
1: เป็นทีมแรกอ๋อเขามีไปแพ้เอกวาดอร์ด้วยช่วงท้ายเพราะเขารอบไปแล้ว
2: ถูก
1: ได้ครบ16ชาตินะครับ
2: ครับ
1: ก็จะเหลือแค่4ทวีปนะเอ๊ะถ้านับอเมริกานี่ก็ต้องนับเป็น2โซนแล้วกันนะคอนคาเคฟแล้วก็อเมริกาใต้ยุโรปแล้วก็
2: แอฟริกา
1: แอฟริกา
2: ใช่ครับ
1: เอเชียไม่เหลือ
2: ไม่เหลือไม่เหลือฮะ
1: ก
2: ็วันนี้ต่อเลยไม่มีหยุดพักในช่วง
1: 2คู่
2: ของรอบน็อกเอา
1: ท์มันเขาจะปิดพักอยู่หลังจบ16กับพี่ว่าอีกวันหนึ่ง
2: ใช่
1: พักที่วันหนึ่ง
2: มันต้องให้มันเหลือใกล้ๆกันนะถึงจะหยุดเพราะตอนนี้มันก็ยังโหเตะไม่พร้อมกันอยู่เนาะ
1: ครับ
2: ก็2คู่นะครับที่จะเริ่มต้นวันนี้สำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายประเดิมด้วยเจ้าภาพแคนาดาก่อนเลย
1: ใช่เลย
2: แต่ว่าก็จะยังเป็นนัดที่ไม่ได้เล่นในแคนาดาแล้ว
1: เพราะว่าเขาไม่ได้แชมป์กลุ่ม
2: แต่ก็แสดงให้เห็นไงต่อให้ไม่ได้เล่นในแคนาดาก็ชนะมาแล้ว
1: ใช่ครับ
2: รอบที่แล้วที่ปราบแอฟริกาใต้มา
1: อันนี้ไปเล่นที่ฮูสตันนะ
2: อันนี้ไปเล่นที่ฮูสตันครับ
1: เจอกับโมร็อกโก
2: ใช่ครับทีมของเจสซี่มาร์ชนี่ถ้าไปดูสถิติเรื่องการไฮเพรสเนี่ยติดอันดับเลยนะครับก
1: ็
2: คือประเภทหนังแอคชั่นอยู่แล้วเจสซี่มาร์ชชอบบอลบู๊อยู่แล้วนั่นก็เป็นทีมที่บ้าพลังพอสมควรแต่จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามาเจอระดับโมร็อกโกนะซึ่งแสดงให้เห็นมาแล้วนะครับทั้งเกมตั้งแต่รอบแรกมาแล้วนะเกมที่เล่นกับบราซิลหรือล่าสุดคือการเฉือนเนเธอร์แลนด์ได
1: ้จุดโทษมา
2: ในเกมที่แบบโอ้โหครองบอลเล่นกับเนเธอร์แลนด์แล้วครองบอลได้ขนาดนั้นอ่ะการผ่านบอลอะไรต่างๆคือไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับงั้นวันนี้นี่ตามข่าวเนี่ยตัวหลักก็คือทางแคนาดาเนี่ยเสียอิสมาอิลโคเน่ไปก่อนหน้านี้แล้ว
1: ที่
2: ขาหักไปนะครับนั้นแต่ว่าตามข่าวนี่คืออัลฟองโซเดวิสคราวนี้น่าจะได้สตาร์ทด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งจะได้ลงเล่นเกมแรกก็คือเกมกับแอฟริกาใต
1: ้ครับ
2: แล้วก็แค่15นาทีเท่านั้นเองคราวนี้เนี่ยเดวิสตามข่าวคือน่าจะฟิตพอที่จะสตาร์ทเลย
1: เป็นตัวด้านซ้ายนะ
2: ก็คือเล่นแทนตำแหน่งโคเน่เลยนะครับก็คือตัวริมเส้นด้านซ้ายไปเลย
1: ครับ
2: ขวาก็บิลแคนเนนนะครับข้างหน้าก็ จนาธานเดวิดจากยูเวนตุสและ
1: ครับ
2: โอลูวาเซยีใช่ไหมครับชื่อหน้าเนี่ย
1: เบียร์แล้วส่งเข้าประกวด
2: ใช่ครับ
1: โอ้ชื่อหน้าก็อ่านยาก
2: ตานิตโตลูวาโอลูวาเซยี
1: ถ้าผ้าก็โอลูอย่างเดียว
2: ใช่ครับโอลูแล้วกันส่วนโมร็อกโกเนี่ย
1: ตัวเจ็บ
2: ก็คือนายกเกิดใช่ไหมตัวเซนเตอร์แบ็ก
1: แล้วก็เอสซาซูลี
2: ่ก็ยังเจ็บอยู่เหมือนเดิม
1: จริงๆนั่นแต่ว่าแบ่งกลุ่มนะ
2: ถูกครับ
1: เหมือนไม่ได้
2: ก็คือยังไม่ได้ใช้อ่ะคือยังไม่แล้วเอามาทำไมเนี้ยนะครับมันจะหายหรือเปล่านะครับแต่ก็คงยังไม่ได้ใช้ต่อไป
1: ก็จะได้ใช้ในรอบน็อกเอาท์แหละ
2: คือเกมล่าสุดอ่ะชาดี้ริยัดน่าจะมีอาการเจ็บด้วยแต่ว่า
1: เหมือนจะลงได้ไหม
2: เขาซ้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวดีที่เซนเตอร์แบ็กจากคริสตัลพาเลซ
1: ก็จะยืนคู่กับอิซาดิยอ
2: น่าจะกลับมาลงสนามได้นะครับเพราะว่าเกมนั้นโดนเปลี่ยนออกเพราะว่าเขามีการเพราะปกติเซนเตอร์แบ็กก็จะไม่โดนเปลี่ยนแล้วถ้าไม่เจ็บก็เลยน่าจะพร้อมเนาะสำหรับโมร็อกโกนี
1: ่แบ็คขวาซ้ายนี่ครับโอ้โหขึ้นลงทั้งคู่มาสลวีกับฮาคิมี่
2: แล้วรุกสี่ตัวรุกก็ไม่เปลี่ยนนะครับไซบารีโอนาฮีแล้วก็
1: บราฮิมดิอาส
2: และเอลคานูส
1: บิลาเอลคานูส
2: ใช่ครับตรงกลางก็อย่างนิวเอลอานาอุยโรม่าส่งเข้าประกวด
1: เสร็จโมร็อกโก90นาทีเลย
2: ผมว่านะมีโอกาสนะเนี่ย
1: ใช่
2: หนึ่งคือมันก็ไม่ใช่ในแคนาดาด้วยนะบรรยากาศต่างๆนะครับ
1: มันก็ไม่ได้เปรียบแล้วและสำหรับแคนาดาผมว่าโอ้โหรอบ16นี้ก็ต้องถือว่าไม่มีใครว่าอะไรเขาได้เขาแหละ
2: ใช
1: ่
2: ก็โอกาสน่าจะเป็
1: น
2: โมร็อกโก
1: โมร็อกโก
2: พอสมควร
1: ครับ
2: ครับก็ติดตามเงินต้อน
1: อันนี้เที่ยงคืน
2: เที่ยงคืน
1: แล้วหลังจากนั้นเอ๊ะคู่นี้น่าจะเป็นคู่ที่ Monmouth Sport TV ถ่ายฟรีด้วยนะเป
2: ็
1: น
2: คู่แรกใช่ไหม
1: คู่แรกก็จะฟรีแล้วตี4ครับพี่วัฒน์ฝรั่งเศสบารักไวโหตั้งหนึ่งนะฝรั่งเศส
2: คือถ้าต่อเวลานี้ก็น่าจะไม่ต้องนอนเลยครับก็ดูต่อได้แต่ว่า
1: ต่อเวลาไม่เป็นไรก็ยังมีฟ้าผ่าฟ้าแลบเพราะตามกฎนี่ต้องหยุดเลยนะครับ
2: แต่ถ้าอย่างนั้นน่าจะโอเวอร์แลปนะเนี่ยใช่ไหมถ้าเกิดมันมีเหตุอย่างนั้นคราวนี้มันน่าจะต้องโอเวอร์แลปเพราะอีกคู่ก็คงต้องเตะกันไปคู่สองนี่เกมที่ฟิลาเดลเฟีย
1: ใช่ครับ
2: เนี่ยสนามของอีเกิลส์กับลิงคอล์นไฟแนนเชียลฟิลด
1: ์ที่วัดสนามนี้แหละเมืองนี้แหละ
2: ที่มีฟ้าแลบใช่ไหม
1: ขอให้โชคดีเพราะตามกฎนี่คือไม่ต้องผ่านะครับเอาแค่แลบนะครับ
2: ในรัศมี
1: ในรัศมีราวกี่ไมล์นั่นแหละนะ8ไมล์เนี่ย7ไมล์หรือ8ไมล์อ่ะ
2: อันตรายแล้ว
1: 10กว่ากิโลเนี่ยเขาจะหยุดพักครึ่งชั่วโมง
2: ก็คือนักฟุตบอลเล่นอยู่ในสนามเนี่ยโอกาสไม่ปลอดภัยปารากวัยครับซึ่งคือมาจอมพลิกล็อกจากรอบที่แล้วนะการเขี่ยอินซีเล็กเยอรมนีตกรอบต้องถือว่า
1: ไม่ธรรมดานะ
2: ไม่น่าเชื่อนะจากทีมที่สตาร์ทแบบแย่เหลือเกินนะ
1: คือเยอรมันก็แย่ด้วยแต่ผมว่าเกมนั้นปารากวัยโชคดีตรงที่อามิรอนน่ะผลแบนมาเกมนี้พอดีพี่วั
2: ฒน์ใช่ครับ
1: ที่ไปเอามือป้องปากใช่ไหมแล้วแบนไป2นัดมากลับมาได้ในเกมน็อกเอาท์พอดีสำคัญมากนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เอ็นซีโซ่อ่ะ2ตัวปารากวัย
2: คืออย่างที่ตอนที่เราพรีวิวจริงๆเราอาจจะรู้จักพวกผู้เล่นตัวรุกของปารากวัยนะแต่จุดเด่นของทีมที่ผ่านมาในอดีตคือเกมรับเลยนะ
1: ครับ
2: เสียประตูน้อยมากนะครับจากรอบคอลิฟายที่ผ่านมา
1: ครับ
2: แต่ว่าพอมันเริ่มต้นแล้วโดนอเมริกายิงไป4ลูกนี้เอ๊ะของแท้หรือเปล่าน
1: ั่นน่ะสิ
2: แต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นก็คลีนชีท2เกมใช่ไหม
1: ครับ
2: กับตุรกีด้วยกับออสเตรเลียด้วยน่ะแล้วพอมาล้มเยอรมันได้นี่ก็
1: ใช
2: ่ประมาทไม่ได้นะครับก็มีการปรับตำแหน่งของฮูลิโอเอ็นซีโซ่ช่วงหลังก็คือขึ้นมาเล่นตรงกลางแล้วทำให้มิเกลมิรอนขยับไปเล่นด้านข้างนะครับ
1: โอ้แล้วคืนนี้ข่าวดีคือเดียโก้โกเมสมิดฟิลด์จากไบรตันพ้นแบนได้
2: แล้วแบนด้วย
1: โอ้ขนาดนัดที่แล้วนี่กับเยอรมันนี่ไม่ได้เล่นนะครับ
2: ไม่ได้เล่นครับก็จะกลับมาช่วยเกมรับได
1: ้แต่ว่าเซ็นเตอร์แบ็กจากซันเดอร์แลนด์น่าจะลงไม่ได้อเดเรเต้น่าจะลงไม่ได้นะมีปัญหาการบาดเจ็บตั้งแต่เกมที่แล้วแล้วนะ
2: เดียโก้โกเมสพ้นแบนใช่ไหม
1: ใช่นัดนี้ลงได้นะ
2: ใช่นัดนี้น่าจะกลับมาได
1: ้นัดที่แล้วเยอรมันนะจำได้ไม่ได้เล่นส่วนฝรั่งเศส
2: ก็ผมว่ายังสมราคาเต็งหนึ่งใช่ไหม
1: เต็งเขาให้เป็นเต็งหนึ่งนะ
2: เต็งหนึ่งนะ
1: เต็งหนึ่งเต็งหนึ่ง
2: เป็นเต็งหนึ่งอยู่นะ
1: เพราะสเปนนี่เพิ่งจะมาดีเกมล่าสุด
2: ถูกไงเพิ่งจะ ครื่องร้อนแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังโหดีมาตั้งแต่ต้นแล้วการโชว์ฟอร์
1: ม
2: จัดการสวีเดนนะ
1: ใช่
2: ถลุงซะ 3-0 อย่างเงี้ย
1: จริงๆถ้าใครดูเกมนี้มันน่าจะมากกว่า3เลยนะ
2: ก็ยิงมากที่สุดในเวลานี้นะ
1: นัดละ3อ่ะ
2: 12มียิง
1: นอร์เวย์4ด้วย
2: 13ประตู
1: โอ้แต่ว่าออเลเรียนชูเมนี่เจ็บลงไม่ได้แต่ผมชอบเจ้าตัวนี้พี่ว
2: าน
1: โดมากโอ้เล่นดีมากเลย
2: ครับตัวนี้เป็นตัวจริงได้ซ้ำ
1: ใช่
2: เล่นดีตั้งแต่2นัดแล้วนัดที่แล้วเขาได้พักไง
1: เป็นตัวจริงนัด2นัด3แล้วก็นัดที่แล้วเขาใช้ราบิโอกลับมา
2: ถูก
1: ยืนกับชูเมนี่เนี่ยแหละดังนั้นเนี่ยวันนี้พอชูเมนี่เจ็บก็น่าจะเป็นนี่แหละมานูโคเน่
2: มานูโคเน่กลับมาเล่นกับราบิโอเหมือนเดิม
1: ตัวนี้นี่ทีมในพรีเมียร์ลีกไม่สนใจมั้งอายุเพิ่ง25เองด้วยนะ
2: แต่ตอนเล่นกับโรม่ามันก็ไม่ถึงกับเด่นกับคนอื่นนะไม่ถึงกับแบกทีมนะ
1: แต่บอลโลกคนนี้ฟอร์มดี
2: ก็อาจจะเข้าระบบของดีเดย์เดชองซึ่งก็น่าจะกลับมาคุมทีมแล้วหลังจากที่ไปงานคุณแม่ใช่ไหมคร
1: ับ
2: เสียคุณแม่ไปก็น่าจะกลับมาคุมทีมได้เกมนี้ครับส่วนเกมรุกก็ไม่ต้องพูดถึงนะสี่ประสานนี่ก็ไม่น่าเปลี่ยน
1: ครับ
2: นะครับบาโคล่าเดม
1: เดเด้นี่กลับมาตั้งแต่เกมสวีเดนนะพ
2: ี่
1: ว่าที่เอ็มบัปเป้พอยิงเข้าไงก็วิ่งไปกอดเดเด
2: ้ครับเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้
1: ใครก็ได้คือเหลือแค่ว่าหน้าซ้ายเนาะจะใช้บาโคล่าหรือว่าดูเอ้นะ
2: เดซิเรดูเอ้ก็เป็นทางเลือก
1: ส่วนอีก3ตัวนี้ก็แน่นอนไม่น่าพลิกแล้วแหละ
2: ก็ได้เปรียบแน่ล่ะครับ
1: ครับ
2: คือฝรั่งเศสตอนนี้ก็ต้องถือว่าฟอร์มเด่นมากดุดันเหลือเกิน
1: โอลิเซ่ไม่ยิงก็แอซิดเอาแอซิดเอา
2: คือถ้าวัดกันจริงๆก็คืออาวุธดูคมกว่าเยอรมันแน่เพราะฉะนั้นปารากวัยอาจจะรอดยากกว่า
1: ครับ
2: นะครับไม่อาจจะหนักกว่าเล่นกับเยอรมันแน่นะคร
1: ับโอ้พี่วัดโอลิเซ่นี่ยังยิงไม่ได้นะแต่5แอซิดแล้วนะจาก4เกมอ่ะ
2: ถูกครับก็นัดล่าสุดก็2เลย
1: ใช่แม่เขาเรียกว่าหากันเจอกับเอ็มบัปเป้ตลอด
2: เอ็มบัปเป้ก็ยิงเท่าไหร่ละ
1: 6
2: ตอนนี้ดาวซันโวเท่าไหร่6หรือ7
1: เมสซี่ยิง
2: เมสซี่อ๋อยิงไปล่าสุด
1: ในเมสซี่เป็น7ไปแล้ว
2: ทำไมผมคุมเรอัลมาดริดแล้วไม่ค่อยยิงเลยเอ็มบัปเป้เนี่ยในเกมคุมมาลองเล่นทีไรเนี่ยปรากฏว่าไอ้คนอื่นๆยิงมากกว่าเอ็มบัปเป้ทุกทีเลย
1: ครับ
2: สงสัยไม่ถูกฉลองกันถึงขั้นต้องดรอปเป็นสำรอง
1: ลองไซบารี่
2: ย
1: ัง
2: ซื้อคนนู้นคนนี้หมดเงินหมดแล้วนะครับซื้อไม่ได้
1: เพราะตอนนี้เมสซี่อ่ะ7แล้วเนาะเอ็มบัปเป้นี่6
2: ครับ
1: อ่ะก็ผมว่าไม่น่าพลิกแล้วแหละฝรั่งเศสน่าจะจัดการได้อ่ะ
2: ใช่ครับก็ได้เปรียบปารากวัยแน
1: ่นี่ก็เป็น2คู่เนาะ
2: ใช่ครับ
1: เอ๊ะเคยเจอกันในบอลโลกโอ้พี่วัดเคยเจอในฟรองก์98ด้วยนะรอบ16ทีมด้วยตอนนั้นน่ะแล้วต้องต่อเวลานะครับฝรั่งเศสชนะปารากวัย
2: 1-0มั้ย
1: 1-0
2: โลลองบลองมั้ย
1: ใช
2: ่มั้ย
1: โอ้โหขอเช็คก่อน
2: ใช่ป่ะ
1: อันนี้จำไม่ได้ป่ะ
2: ไม่ใช่อ่ะผมจำไม่ได้ใครยิง
1: แต่จำได้ว่าชนะ 1-0 แล้วก็สุดท้ายฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงแต่คนยิงเนี่ยแหละพี่วัดเดี๋ยวขอสักครู่อันนี้ต้องถามอากูว่าความจำไม่ไหว
2: ไม่ได้ครับผิดคนหรือเปล่า
1: อาจจะ 1-0 น่ะถูกต้องละ
2: ถูก
1: ช่วงต่อเวลาก็ไม่พยายามจะโยงว่ามันก็ไม่แน่เพราะว่าเคยเจอกันมาอย่างเงี้ยมันก็เนาะฝรั่งเศสก็ยังหืดจับในการเจอปารากวัย
2: ใต้มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับ
1: อยากรู้เราต้องได้รู้สิพี่อดเดี๋ยวน้องจัดให้ปี98
2: มันใครเกิน
1: โลลองบลองปบมือให้เลยนาที114
2: ใช่ครับ
1: แล้วคนแอสซิสต์ก็คือเทรเซเก้
2: โ
1: อ้โหบรองนะ
2: ใช่ครับ
1: นะบรองอันนี้มงหรือใช่ไหมน่าจะใช
2: ่ไหมไม่น่าใช่
1: ไม่ใช่คราวนี้หนักแล้วคราวนี้ยาก
2: ผมจำไม่ได้แล
1: ้
2: ว
1: เอ้บรองอ่ะเนี่ยเราเป็นกุสโลบาย
2: ที่ภาพไม่ออกนะนึกภาพประตูนั้นไม่ออก
1: อ่ะตามนี้นะครับ
2: ครับ
1: สองคู่ในฟุตบอลโลกนะส่วนอื่นๆก็
2: คุณฟาร์มบอกว่าให้ดาว4ทีมเลยฮะไม่ง่าย
1: แต่มันก็พอได้แล้วนะ
2: คุณฟาร์มบอกว่าอะไรนะอาร์เจนฝรั่งเศสสเปนอังกฤษอันนี้เป็นไปได้ไหมฮะอยู่สายเอื้อไหม
1: เขาบอกว่าไงไหมอาร์เจนเหรอ
2: ผมจำสายยังไม่ได้หมดเลย
1: เพราะอังกฤษเนี่ยอังกฤษไปอยู่สายล่างไง
2: อ๋
1: ออังกฤษถ้าจะตัดโอ้ไม่ได้สิครับอังกฤษ กับอาร์เจนมันต้องเจอกันรอบ8ขออภัยรอบรอง
2: รอบรองเป็นไปได
1: ้เป็นไปได
2: ้ฝรั่งเศสกับสเปน
1: ฝรั่งเศสสเปนก็ถูกต้อง
2: เป็นไปได
1: ้เป็นไปได้แสดงว่าอันนี้คุณคิดมาดีแล้ว
2: ครับ
1: ยอดเยี่ยม
2: ดูสายเรียบร้อยดูสายก่อนผมอีกก็เป็นไปได้ครับอังกฤษเอาให้ผ่านเม็กซิโกก่อน
1: เนี่ยแล้วคุณหงสองหัว
2: สนามอาถรรพ์ด้วย
1: เขาถามมาบอกว่าฟุตบอลโลกเคยมีผู้เสียประตูขึ้นมาทำประตูไหมครับอยากเห็นอาลีซงขึ้นมาหม่งช่วงท้ายเกมนัดชิงเลยเหรอเอาอาลีซงก็ต้องเอาบราซิลเข้าชิงมีไหม
2: มีออกไปก็เสียท่าไงเลเน่กีต้าเลยออกไปแล้วไปเสียบอลไงไปโดนโรเจอร์มิล่า
1: เอ๊ะถ้าหม่งตัดบอลถ้ายุคผมดูไม่มี
2: ไม่มีไม่มี
1: แต่ในอดีตไม่แน่ใจ
2: เจ้านั่นไปยิงฟรีคิกแล้วไงนั่นไงแล้ว
1: ขนาดทีมอินซีเล็กยังโดนเคลียร์แล้วทีมตราไก่กุ๊กๆจะเหลืออะไรคะคู่นี้หนูเชียร์ทีมเป็นรองค่ะจากคุณเคยลงทุนแฟนนอน
2: ใช่ไหม
1: ผมนึกบอกว่า
2: อาร์เซนอลมีนักเตะปารากวัยด้วย
1: อุ๊ยอันนี้ไม่น่าเกี่ยวแล้ว
2: เขาเห็นเชียร์อาร์เซนอลใช่ไหม
1: เขาเชียร์อาร์เซนอลปารากวัยไม่มีนะ
2: ครับ
1: คุณต้องเชียร์พวกซันเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยไม่ก็นิวคาสเซิลเดิม
2: อ
1: ัมิรอนไบรตันอะไรประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับส่วนถ้าเอาเรื่องฟุตบอลก็โอ้โหฮือฮาสุดคงสเปอร์นะพี่วอนเนาะ
2: ใช่ครับ
1: นี่ตอนนี้เขาแซวแล้วนะสเปอร์88เดี๋ยวเขาแซวกันเนี่ยโอ้สองตัวเกือบ200อ่ะ
2: ถูกก็มีตัวมันมีบทเรียนมาแล้วไงเกือบตกชั้นเนี่ยนั้นไม่ได้แล
1: ้
2: ว
1: ไม่แล้วมันกลายเป็นว่ามิดฟิลด์3ตัวในตลาดนี่สเปอร์ไป2อ่ะซิตี้เอาไป1เนา
2: ะเอเลียตแอนเดอร์สัน
1: ใช่โหซันโดโตนาลีไปสเปอร์นะครับเช่นเดียวกับมาเตอุสแฟร์นานส์ชูเสื้อไปละแต่ว่าในรายของซันโดโตนาลีเนี่ยก็เดี๋ยวรออย่างเป็นทางการก็แล้วกันส่วนควันหลงก็ครอปเป็นแต่ง1ในการคุมอินซิเลตเยอรมันนะครับล้มเหลวเนาะพี่โอ๊ตเนาะเยอรมัน
2: นาเกลส์มันก็ก็แล้วไปดูฝีมือเยอร์เกนคลอปต์ก่อนคือเขาก็พยายามจะแก้ในเรื่องของเกมรับแล้วเหมือนกันนะแต่มันก็เป็นยุคที่ผู้เล่นเยอรมันไม่ถึงกับเด่นกับทีมอื่นมากนัก
1: แล้วเขาโชคร้ายด้วยเจ้าชาร์ลอตเทอร์เบก
2: ไปเจ็บ
1: ในนัด2
2: ก็เลย
1: รอบแบ่งกลุ่ม
2: ท้ายเลยไปไม่ได้ไกลนะครับ
1: มันก็เลยไม่ไกลเท่าไหร่แม่ดังนั้นใครอยากเห็นเยอรมันฝรั่งเศสไม่เกิดนะครับกลายเป็นปารากวัยแทนแล้วก็ก่อนเบรกนิดนึงโอ้โหล่าสุดณแอนนะพี่โอ๊ตไปคุมเอานัทเซอร์แล้วนะไปคุมทีมของพี่โดนะครับบอสเตโคกลูเซ็น2ปีนะ
2: พี่โดจะชอบไหมสไตล์บุกแหลก
1: ไม่ผมว่าคงถามมาแล้วแหละคงยัง
2: หรือเป็นคนจิ้มมาเลย
1: อ่ะก็คงถามพี่โดพี่โดจิ้มโอเคไหมอ่ะณแอนโอเคไหมอ
2: ่ะอนุมัติอย่างนี้ใช่ไหม
1: ถ้าอนุมัติก็ตามนั้น
2: อนุมัติตามนั้นประตูในฟุตบอลโลกเนี่ย
1: ครับ

0: ถามเพื่อนรัก ChatGPT มาแล้วเนี่ยก็คือใกล้เคียงที่สุดคือโฮเซ่ลุยชิลาเบิร์ตผมกำลังนึกว่าเขาเคยยิงฟรีคิกในฟุตบอลโลกหรือเปล่าเป็นจอมประตูจอมยิงฟรีคิกของปารากวัยใช่ไหมแต่ว่ายิงแค่ชนคาน
1: โอ้
0: อันนี้ละเอียดขนาดนั้นก็คือในฟรองก้า8ด้วยตอนนั้นเป็นชิลาเบิร์ตซึ่งเป็นประเภทจอมยิงฟรีคิกนะคือขึ้นมายิงฟรีคิกได้แต่ว่าที่คุณผู้ฟังถามจะหมายถึงว่าในโอเพนเพลย์หรือเปล่าผมไม่ทราบนะหร
1: ือ
0: ว่าขึ้นมาเล่นเลยป่ะแต่ว่าอันนี้เขาจะมาเล่นในจังหวะฟรีคิก
1: คือเขาอยากเห็นโมเมนต์ประมาณว่าท้ายเกมผู้สาวตูขึ้นมาอะไรทั้งนั้นแล้วมาม่งประตูตีเสมออะไรทำนองนี้
0: แต่อันนี้ก็ AI ก็ตอบทุกเรื่องแต่ไม่รับผิดชอบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะผิดก็ได
1: ้AI บอกไหมว่าบรองนี้ต้องลงม่งหรือว่ายิง
0: ผมไม่ได้ถามแล้วที่เขียน
1: เดี๋ยวต้องย้อนกลับไปดูอะไรน่าจะมีถ้างั้นน่าจะประมาณนี้นะครับเรื่องราวของฟุตบอลเดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่เดียวครับช่วงหน้ากลับมากีฬาอื่นโอ้โดยเฉพาะวิมบัลดันนี่ก็กำลังเข้มข้นเหมือนกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.netสนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม
3: ่ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
4: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโนมาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461 Sport Guide ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศรีวิเศษ
1: สิบแปดนาฬิกา34นาทีนะครับช่วงสุดท้ายของสปอร์ตไกด์วีคเอนด์วันเสาร์ครับเมื่อสักครู่ไปย้อนความทรงจำมาละ
0: ครับ
1: ไปถามคุณทูบมา โอ้ยิงด้วยขวานะโรลองบรอง
0: ใช่ครับ
1: เทเซเก้มงตั้งมาบรองก็วิ่งมากดด้วยขวาเมื่อเท่าไหร่กี่ปีเนี่ย98 28ปีที่แล้ว
0: 30
1: 28ปีที่แล้ว
0: สุดท้ายก็เป็นแชมป์ไป
1: ครับน่าจะเป็นเกมที่ลำบากที่สุดแล้ว
0: น่าจะยากสุด
1: แน่ๆในฟุตบอลโลกวันนั้นเนี่ย
0: ตอนนั้นก็ดูได้เปรียบเยอะแต่กว่าจะชนะก็หืดจับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้นะคืนนี
1: ้มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะ
0: ครับ
1: อืม
0: คุณฟังบอกว่าเห็นทีมสุดยอดอ๋อรู้จักครับน่าจะหมายถึง DR คองโกนะครับ
1: เพราะมันคนละทีมนะจริง
0: ๆคนละชาติกันซึ่งอันนี้ต้องถือว่าขออนุญาตทางราชบัณฑิตนะไม่สามารถจะอ่านตามนั้นได
1: ้ครับ
0: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

0: ซอหน้าข้างหน้าเรา2คนนี้1-1นะครับเหมือนท่าเรือจะนำก่อนนะของราชภัฏเพชรมาตีเสมอ
1: ต้องอ่ะเดี๋ยวไปกีฬาอื่น
0: ๆครับ
1: ก็วิ่งมาด้านอีกทีก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงแรกเรายังไม่ได้พูดถึงผลอื่นๆมันจะยาวไปหน่อย
0: ค
1: ือพูดถึงน้องใหม่ที่สู้เต็มที่แล้วนะครับรอบ32คนไปเมื่อวานนี้นะครับก็วันนี้ยังเป็นรอบ32คนต่อนะครับ แล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะเข้าสู่รอบ16คนเนาะแล้วเดี๋ยวนี้วิมเบิลดันก็ไม่มีหยุดวันอาทิตย์สัปดาห์แรกนะครับเมื่อก่อนก็จะต้องไปโบสถ์นะหยุดวันอาทิตย์แรกแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็คือ14วันเต็มเพราะว่าฝนตกบ่อยอะไรเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานก่อนเนาะเมื่อวานก็ไม่ถึงกับ
0: มีพลิกไหม
1: ไม่ถึงกับพลิกเท่าไหร
0: ่นะคนนี
1: ้อะไรเลยยังจากฝ่ายชาย
0: ครับ
1: ซินเนอร์ก็ถือว่าชนะง่ายนะครับหลังจากที่ต้องเล่น5เซตในรอบแรกนะ
0: ครับ
1: ปราบเจนเซนบรุ๊กส์บี้ไปได้3เซตรวดคือสายบนเนี่ยก็คือมีซินเนอร์มีโนวัค
0: ม
1: ีเจ้าดับเบิลเอฟิลิกซ์โอเชียเลียซีอะไรประมาณ
0: ก็ยังอยู่
1: น่าจะยังอยู่
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้โนวัคก็เสียไปเซตหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับให้กับอาร์ตูรินเดอร์เนชนะครับนักเทนนิสฝรั่งเศสแต่ว่าโนเล่ในวัย39
0: โอ้โหแล้วเดี๋ยวรอบต่อไปเจอมาจากรอบคัดเลือกด้วยนะ
1: ใช่ไม่ยาก
0: โอ้โห
1: ก็ยังมีโอกาสนะครับ
0: แม่อย่างน้อยๆนี่ควอเตอร์แน่ๆเนี่ยแต่ควอเตอร์เนี่ยแหละ
1: แล้วคือคอร์ดหญ้าเนี่ยมันไม่ได้ใช้พลังเยอะมากคือถ้าถือว่าคอร์ดไหนจะเหมาะกับคนอายุ39ที่จะชนะนะเอาในสแลมนะครับผมว่าก็ไม่แน่นะเพราะว่าซินเนอร์ก็อย่างอยู่ในช่วงที่เพิ่งฟื้นจากสภาพร่างกายแ
0: บบ
1: เรียกว่าก็ยังไม่ชัดเจนด้วยซ้ำว่าป่วยอะไรนะครับแต่ว่าก็เพิ่งฟื้นมาก็ยังไม่แน่เหมือนกัน
0: แม่สแลมที่25นะแน่นะโนวัคเนี่ย
1: โอ้โหยังติดตาอยู่เลยนะสแลมวิมเบิลดันแบบชิงกับเฟเดอเรอร์เงี้ยนะ
0: ครับ
1: ชนะเฟเดอเรอร์แบบสุดดราม่าก็วันนี้เนี่ยจะเป็นสายล่างแล้วในส่วนของชายเดี่ยวนะครับซึ่งสีดสูงสุดก็คือ2ก็คือแชมป์เฟรนช์โอเพ่นนะครับอย่างซาชานะซาชาสเปเรฟก็จะเล่นในรอบ3เจอกับหนุ่มอเมริกันนะครับ
0: ครับ
1: คาสกิรอนไม่น่ายากนะซาชาน่าจะผ่านได้คร
0: ับประมาณ2ทุ่มครึ่ง
1: ครับ
0: โดยประมาณนะ
1: คือสายล่างเนี่ยก็คือยังมีสเปเรฟแล้วก็มีรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นไงฟลาวิโอโกเบรีที่เล่นกับซาชา5เซต
0: ครับ
1: แล้วก็แพ้ไปก็ยังอยู่นะครับ
0: เทเลอร์ฟริตอย่างงี้มั้ย
1: เทเลอร์ฟริตโอ้โหนี่จะเจอกับสเวเรฟถ้าจะเจอนะรอบ
0: รอบคอมั้ย
1: รอบควอเตอร์รอบควอเตอร์เราต้องไม่ลืมว่าฟริตนี่
0: ใช่
1: ปีชนะซาชามา
0: ถ้าเจอควอเตอร์ไฟนอล
1: 7ครั้งแล้ว
0: อืม
1: 7ครั้งแล้วนะครับซาชาแพ้ตลอดนะก็แต่ว่าฟริตซ์จะต้องเล่นกับลอเรนโซ่โซนิโกก่อน
0: เพราะว่าสายล่างนี่มือสูงสุดก็คือเบนเชลตันนะที่ร่วง
1: ใช่ครับเชลตันนั้นเป็นปีที่แย่เลยปีนี้เชลตันไม่ค่อยดีนะครับก็ตกไปแล้วคืออาจจะมีชนะบ้างชนะฟริตซ์ด้วยซ้ำนะครับแต่หลายรายการโดยเฉพาะสแลมก็มาไม่ค่อยไกลเท่าไหร่นั้นจะเหลือวันนี้เทเลฟริตซ์เจอหนุ่มอิตาเลียนนะครับ
0: ครับ
1: ลอเรนโซ่โซเนโกซึ่งเป็นนักร้องด้วยนะ
0: มี
1: ซิงเกิลด้วยนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนราฟาเอลเลอาเลยนะครับมีแผ่นนะครับออกอัลบั้มได้ก็คนอื่นก็ประมาณนั้น
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือฝ่ายชายเนาะซีซูเบกส์ก็ยังเข้ารอบมานะเพิ่งชนะมาเมื่อวันอาทิตย์ใช่ไหม
0: ครับ
1: มาเล่นต่อที่นี่ส่วนฝ่ายหญิงนะครับฝ่ายหญิงเมื่อวานนอกเหนือจากคู่ที่คาโรลีนามุคโควาปราบน้องใหม่เราไป
0: โคโคกอล์ฟไง
1: โคโคกอล์ฟก็เข้า
0: โอ้โหเล่น3เซตนะ
1: ใช่ครับถือว่าก็มีเหนื่อยเหมือนกันนะครับเจอกับแคลหลิวนะครับซึ่งเป็นเชื้อสายเหมือนจะไต้หวันนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ
0: สบาเลนกานี่ก็ปราบออสตาเปนโก2เซตรวดอย่างเงี
1: ้ยจริงบนคอร์ตหญ้านี่ไม่ง่ายนะแต่ก็ถือว่ายังเหนือกว่านะนี่เป็นสแลมที่ซาบาเลนก้ายังไม่เคยชิงด้วยซ
0: ้
1: ำนะครับผลงานแย่สุดใน4สแล
0: ม
1: แล้วเดี๋ยวรอบหน้าจะไปเจอกับนาโอมิโอซากะ
0: เหมือนจะเป็นเซมิมาช่วงหลังเนาะ
1: ใช่ครับ
0: บอกว่ารอง 2-3 ปีหลังนะตลอด
1: ก็นาโอมิก็ปราบดาเรียคาซากิน่านะครับไปได้ซึ่ง ก็อยู่มาด้านอาจจะ

0: แฟชั่นเยอะไม่ได
1: ้ต้องข่าวไว้ก่อน
0: อันนั้นเบาแล้วใช่ไหมแมตช์ล่าสุดก็ถือว่าเบาสุดแล
1: ้
0: วแต่ก็แหมยังหวือหวาอยู่แล้วก็ต้องถือว่าการที่เธอถอนตัวเนาะยอม
2: ในรอบชิงเน
0: า
2: ะ
0: คือน่าจะไม่ฝืนแบบเจ็บนิดนึงน่าจะหยุดเลยแล้วก็ยังกลับมาเล่นทัน
2: ใช่ๆ
0: นะครับแสดงว่าทีมงานนี่ก็ตัดสินใจถูกเน
2: า
0: ะ
2: โอ้แต่ว่าพรุ่งนี้นะเจอซาบาเลนกา
0: เจอซาบาเลนกาก็หนัก
2: มันแน่นอน
0: ครับอื่นก็ยังมีอย่างริบาคีน่าใช่ไหมครับซีดสอง
2: มีแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นนะ
0: ใช่ครับก็คือวันนี้จะลงเอลิน่าริบาคีน่า
2: จะลงทุ่มหนึ่ง
0: หนึ่งทุ่มในสายล่างนะครับก็เป็นสิทธิ์สูงสุดในสายล่างแล้วก็แชมป์เก่าอย่างที่บอกครับ
2: ครับ
0: อีกาชิออนเทคเจอกับน้องอเล็กซ์เอียร่า
2: สาวอาเซียนเนี่ยแหละ
0: คือผมเห็นในไฮไลท์ของวิมเบิลดันเนี่ยคนฟิลิปปินส์ก็มาเชียร์น้องใหม่เยอะนะคือเขาก็ถือว่า
2: ความอาเซียนอ่ะ
0: อาเซียนด้วยกันอ่ะก็มาเชียร์เยอะเหมือนกันนั้นตอนนี้เราก็เชียร์คืนกัน
2: เราต้องเชียร์เขาหน่อย
0: เข้ามาถึงรอบนี้แต่ว่าเจอคือเป็นปีที่เชียร์เทคจริงๆก็ไม่ถึงกับดีนะครับ
2: ครับ
0: นั้นก็มีโอกาสพลิกล็อกได้เหมือนกันนะเอล่าก็ไม่เลวละแต่ว่ามันจะไหวหรือเปล่าแล้วก็ยังมีพวกอดีตรองแชมป์นี่หลายต่อหลายคนนะครับที่อยู่ในสายเนี่ยนะครับในสายล่างก็คืออย่างจัสมินปอลินีนี่ก็เคยชิงมาแล้ว
2: ครับ
0: หรือว่าที่โดนไปดับเบิลเบเกิล
2: 60-60
0: อาแมนดาอานิซิโมวา
2: ครับ
0: นี่เจอแบดิสันคีสนี่ก็ตีหนักทั้งคู่นะครับเจอกันสองสามในกันนะครับประมาณนั้น
2: ครับ
0: ก็จะเป็นวันนี้เนาะ
2: ผมก็ยังไม่ค่อยพลิกเท่าไหร่เนาะถ้าเทียบกับเฟรนช์โอเพ่น
0: ถือว่ามือวางยังเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะ
2: ค่ะ
0: นะครับก็เดี๋ยวตามกันต่อในวันนี้กันแล้วกันน่าจะเริ่มสัก
2: เนี่ยตอนนี้บางคู่ก็แข่งอยู
0: ่น่าจะเริ่มแล้ว
2: เริ่มละ
0: ทางสปอร์ตทีวีน่าจะเริ่มไปแล้ว
2: อย่างดิมินอนี่กำลังเล่นอยู่นะครับดิมินอเนี่ยกำลังเล่นอยู่ในเซตที่3
0: 4-5เจ้าเดมอนเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: 4-5ก็ประมาณนั้นสำหรับวิบัตินะครับ
2: ครับ
0: อีกหนึ่งสัปดาห์อยากจะทราบผลเทนนิสก็น่าจะตามนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นกอล์ฟเนี่ยสัปดาห์นี้ก็ไม่ใช่รายการใหญ่เพราะว่าหลังจากสัปดาห์ที่แล้วโอ้โหอะไรนะสกอตตี้เชฟเลอร์ก็ยังไม่ได้แชมป์อยู
2: ่
0: ครับเพลย์ออฟแพ้
2: มันจะข้ามอีกวันเนาะเพลย์ออฟอะไร
0: ใช่ครับแพ้วิกเตอร์ฮอปแลนด
2: ์
0: ใช่ไหมครับก็เลยชวดแชมป์ไปสัปดาห์นี้น่าจะเป็นจอห์นเดียร์คลาสสิกแข่งอยู่นะครับเป็น PGA ทัวร์นะครับ
2: โอ้โหมีดาวดังนั่งไหมเนี่ย
0: ไม่ค่อยมีละ
2: ฮะ8.8 ผู้นำเรียกโกลเวอร์14
0: โกลเวอร์ก็เคยอยู่ต้นๆแต่ก็หลุดไปเยอะแล้วนะครับหลังๆก็ถือว่าเป็นสัปดาห์พักกันซะเยอะ
2: ครับ
0: ไม่ค่อยเห็นมือใหญ่ๆมานะอ่ะประมาณนี้ก็แล้วกัน
2: ส่วนเวิลด์ทัวร์นี่ล่าสุดโปรอาร์ม
0: เป็นยังไง
2: ที่กำลังแข่งวันที่3นี่โอ้ได้เพิ่มมา1อันเดอร์นะครับเริ่มไป14หลุมก็7อันเดอร์นะ21ร่วมก็โอเค
0: จริงๆอาหารจากผู้นำแค่4สโตรกนะ
2: ใช่ผู้นำเขายังไม่ออกเลย
0: ผู้นำยังไม่ออก
2: ควรในท้ายนี่ยังไม่ออก
0: ครับ
2: ประมาณสัก 5-6 คนเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะออกแล้วนะครับ
0: ดูว่าจบวันนี้ตามสักเท่าไหร่นะ
2: ในขณะที่ไหนๆก็พูดแล้ว LET นี่โปรไมล์ก็ยังไม่ออกพี่อดใกล้ละควรได้ทายเหมือนกันอันนี้ก็มีโอกาส
0: กับบ้านเราอยู่เวลาชากับบ้านเราอยู่
2: โปรเจนนี่นี่ล่าสุด2โอเวอร์นะครับ33ร่วมนะแล้วก็โปรแจนล่าสุด8โอเวอร์65ร่วม
0: อ
2: ันนี้3คนใน LET นะ
0: ครับ
2: รายงานไปซะเลย
0: ก็น่าจะตามนี
2: ้โอ้โหล่าสุดน้องแอมทักมาละโอ้ไม่เป็นไรน้องอามหนูขอโทษมาเลยอ่ะติดภารกิจติดงานขอโทษป้าและพี่ก็จากใจเลยจากอามซาไม่เป็นไรเลยครับ
0: พักบ้างพักบ้าง
2: ใช่ใช่ใช่ก็ต้องทักถึงเพราะว่าทักด้วยความเป็นห่วงนะไม่ได้หมายความว่าจะต้องมาตอนนี้รับทราบแล้วนะน้องอาม
0: โอเค
2: ส่วนโอ้มีคนถามเดี๋ยวผมเช็คให้เลยมาใครภาคใช่ไหม FM 99นะ
0: วันนี้ใช่ไหมครับ2คู
2: ่เดี๋ยวผมเช็คให้นี่ฮะว้านี่ฮะเที่ยงคืนระหว่างที่เดี๋ยวรอไปกีฬาอื่นนะครับก็คู่ระหว่างแคนาดาเจ้าภาพร่วมเจอกับโมร็อกโกเนี่ยจะเป็นต้องสุภชัย และจุนเพนกวินนะแม่เขาเรียกคู่หูวัยรุ่นคู่หูวัยรุ่นนะฮะแต่ต้องในเชียงอังกฤษนะส่วนจุนน่าจะเยอรมันนะป่ะ ส่วนรอบเวลาตีสี่ตรงนะครับก็คือฝรั่งเศสจะปารากวัยเนี่ยจะเป็นคุณพยองเดชหยองของเรากับคุณบอมประพลก็เป็นสองคู่ในวันนี้นะครับฟุตบอลโลกนะโอเคอ่ะเชิญพี่อดต่อเลยครับ
1: ก็อย่างที่คุณโสพลหรือคุณปลั๊กพูดถึงเนาะ
2: ครับ
1: จริงๆพูดมาทั้งรักบี้ทั้งจักรยานแต่เอาจักรยานก่อนก็ได้นะครับ
2: เพราะว่าเริ่มละ
1: ตอนแกรนทัวร์แรกเราเป็นช่วงที่จัดชั่วโมงหนึ่งบางทีมันก็รายงานกันไม่ทันนะครับก
2: ็
1: ต้องขออภัยด้วยจิโรดิตาเลียคือรายการใหญ่สุดก็คืออิตาลีฝรั่งเศสสเปนเนาะนะครับจิโรดิตาเลียทูเดอฟรองแล้วก็บูเอต้านะครับแต่ว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของจักรยานทางไกลเก่าแก่ที่สุดนะครับครั้งที่113แล้วสำหรับ Tour de France 2026นะครับแต่ก็เช่นเดียวกับช่วงหลังๆเนาะก็คือไปสตาร์ทนอกฝรั่งเศส
2: ครับ
1: ที่อันนี้ก็คือไปสตาร์ทที่บาร์เซโลนานะครับเพราะฉะนั้นในสเตจแรกๆเนี่ยน่าจะประมาณ2 3อ๋อสเตจที่3อ่ะถึงจะข้ามพรมแดนไปที่ฝรั่งเศสนะครับที่เลสังอังเกลเนี่ยที่เป็นเมืองตรงพรมแดนข้ามจากกรานูเยอร์สในฝรั่งในสเปนไปงั้นวันนี้จะเป็นการตามธรรมเนียมครับเขาเรียกว่ากรองเดปานะครับก็คือวันเริ่มต้นนะก็เป็นการปั่นระยะไม่ยาวเท่าไหร
2: ่
1: นะครับ100ไม่ใช่ 19.7 กิโลเมตรแล้วเป็นทีมไทม์ทริอัลด้วยคือการแข่งประเภทจับเวลาประเภททีมเนี่ยไม่ได้ใช้มานานแล้วนะครับนี่เป็นการกลับมามีการแข่งขันทีมไทม์ทรายอัลเพียงแต่เวลาเนี่ยน่าจะไม่ได้เป็นการจับคือถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือทุกคนในทีมก็จะเวลาเท่ากัน
2: ครับ
1: แต่เที่ยวนี้ก็จะเป็นแต่ละบุคคลด้วยนะครับแต่ว่าเป็นทีมไทม์ทรายอัลซึ่งก็จะใช้ในสเตจแรกวันนี้น่าจะเริ่มสัก2ทุ่มนะครับก็เป็นรายการใหญ่เพราะฉะนั้น3สัปดาห
2: ์
1: นะครับ21สเตจกว่าจะจบนะครับยาวนานมากข้ามเทือกเขาพิเรนีสเทือกเขาแอลป์ปีนี้ขึ้นพิเรนีสก่อนแล้วก็ไปเทือกเขาแอลป์แล้วก็ไปผ่านยอดเขาโหดๆพอสมควรสุดท้ายก็จะไปเข้าถนนช่องเอลิเซ่
2: สภาพอากาศมีผลกับปีนี้มากแค่ไหนพี่วัดเพราะปีนี้มัน
1: ก็อาจจะร้อนน้อยลงมานิดนึงแล้วนะแต่ว่าก็คง
2: เทียบกับวันสองสามสัปดาห์ก่อน
1: ยังไงมันก็มีผลแน่ครับ
2: น
1: ักจักรยานนี
2: ่
1: ปั่นทีใช้พลังเยอะมากนะ
2: ครับ
1: ดื่มน้ำทีนี้ต้องเป็นไม่ต่ำกว่า10ลิตรนะ
2: ครับตัวเต็มก็ยังเหมือนเดิมไหม
1: ต้องคอยแบบโบกกล้องอย่ามาใกล้เวลาไปเข้าเวลาจะหลบเข้าไปปัสสาวะที่ข้างทาง
2: พี่ว่ารู้ไหมว่าตูเดอฟองอ่ะความทรงจำผมคือช่วงโควิดเนี่ยนะจำได้ตอนนั้น
1: ใช
2: ่โอ้แข่งได้นะ
1: แล้วเวลาเกิดมันช่วงที่แบบต้องใช้ความเร็วเนี่ยเวลาปัสสาวะก็ปั่นไปฉี่ไปด้วย
2: ครับ
1: นะครับนี่ก็คือเพื่อนต้องประคองนิดนึงแล้วก็จัดการซะเพราะมันเป็นไปไม่ได้ครับที่จะไม่เพราะดื่มน้ำเข้าไปเยอะยังไงก็ต้องมีถ้าไม่ถ้าเป็นช่วงที่ความเร็วยังไม่เยอะก็อาจจะแวะหลบข้างต้นไม้ฉี่ก่อนแต่ว่าถ้าช่วงสำคัญแล้วเนี่ยก็นั่นแหละครับ
2: ก็ปั่น
1: หน้างานเลยครับหน้างานแต่ว่า
2: ถ้าเห็นผ่อนนิดนึงก็ใช
1: ่นิดนึงมีเพื่อนมาเกาะอยู่เนี่ยต้องปัสสาวะก็จำเป็นเพราะว่าอย่างที่แล้วปีนี้ค่อนข้างร้อนด้วยเนาะอากาศ
2: ส่วนคู่เต็งก็เหมือนเดิมใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: ชากับเจ้า
1: ก็คือคนที่ได้แชมป์มา6ปีหลังสุดโปกาชาได้2สมัยแล้วก็มาเสียให้วิงเกอร์กา
2: ครับ
1: หรือวิงเกอร์กอเนี่ยนะครับถ้าจริงๆพูดท่านที่แปลสคริปต์ให้ Netflix เนาะก็คือเอาตามที่เขาออกเสียงประมาณวิงเกอร์กอแต่ว่าเราก็เอาวิงเกอร์กากันแล้วกันนะครับก็มาได้2ปีแล้วก็เขาก็ไปอุบัติเหตุก
2: ็
1: เลยสภาพไม่ค่อยพร้อมก็มาเสียให้โปกาชาคืนรวมทั้งปีล่าสุดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยจริงๆจะเป็นการลุ้น3ปีติดของทาเดโปกาชาด้วย
2: ครับ
1: แล้วก็จะลุ้นเป็นแชมป์5สมัยนะครับซึ่งก็จะเทียบเป็นสถิติสูงสุดที่ยอดนักปั่นในอดีตเคยทำได้มากสุดก็คือ5สมัยพวกเอ็ดดี้แม็กซ์แบกนายอีโนมิเกลอินดูไรน์และพวกนี้นะครับไม่รวมพี่แลนซ์อาร์มสตรองซึ่งเคยได้7สมัยนะครับแต่พอโดนจับว่าใช้สารกระตุ้นก็โดนริบแชมป์ไปหมดงั้นแชมป์7ปีติดของแลนซ์ก็ไม่นับเป็นสถิติของTour de Franceนะครับ ก็ต้องดูว่าโพกาชาจะชนะสมัยที่5หรือเปล่ายังเป็นเต็ง1อยู่เพราะว่าจักรยานไม่ใช่กีฬาประเภทบุคคลเนาะก็คือทีมงานและทีม UAE ของเขาก็แข็งแกร่งสุดอยู่แล้วนะครับก็เรื่องของทีมเวิร์คต่างๆน่าจะได้เปรียบทางวิงเกอร์กอดนี่ก็เป็นทีมวิสมานะครับซึ่งก็อ่ะต้องดูว่าจะสู้ได้หรือเปล่า
2: แต่ก็เป็นบีอินยังไม่ว่าไทย
1: ใช่ครับเป็น
2: บีอิน
1: บีอินไทยครับ
2: ครับ
1: แต่เขาชนะจิโรดิตาเลียไปแล้วนะปีนี้เขาชนะรายการใหญ่แรกไปแล้วซึ่งโพกาชาไม่ลง
2: ครับ
1: นะครับอาจจะไปลงที่สเปนแทนก็วันนี้ว่าเริ่มต้นนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่ากันต่อ
2: ครับ
1: นะครับก็จะมีสเตจภูเขาตั้งแต่ช่วงน่าจะวันที่3 4เลยอ่ะนะครับ21ก็คือ3สัปดาห์นะครับค่อยตามกันเวลาก็จะประมาณสัก5โมง6โมงอะไรเงี้ยนะครับเริ่มไม่ตรงกันในแต่ละวัน
2: เฉพาะวันนี้ใช่ไหมที่
1: วันนี้จะเริ่มช้าหน่อย
2: ประมาณ4ทุ่มไหม
1: เพราะว่ามันสั้นไงมันแค่นิดเดียวมัน
2: 19โลนะ
1: ใช่ครับที่เหลือนี่ก็3ชั่วโมง4ชั่วโมงนะ
2: ครับ
1: ส่วนรักบี้ใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเป็นการประเดิมนะการแข่งขันที่เขาจัดขึ้นมาครั้งแรกก็คือการแข่ง National Championship คือรักบี้ชิงแชมป์โลกมันมีทุก4ปีนะแต่ว่าระหว่างนั้นก็ไม่ได้มีรายการที่แบบทีมจากทุกซีกโลกจะมาเจอกันแบบเป็นทางการเท่าไหร่ก็จะเป็นเทสแมตช์มันคราวนี้ก็เป็นการแบบเหมือนจัดให้เป็นทัวร์นาเมนต์แต่ว่าก็แข่งกันยาวนะครับ12ทีมด้วยกันที่จะมาเจอกันเริ่มต้นไปอย่างที่คุณโสพลใช่ไหม
2: ครับ
1: ได้รายงานมานะครับก็ถือว่ามีประเดิมไปแล้วฝรั่งเศสซึ่งคืนนี้เล่นฟุตบอลโลกใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ว่าร
2: ักบี้แพ้ไป
1: รักบี้
2: แพ้นิวซีแลนด์
1: แพ้นิวซีแลนด์ไป
2: แล้วก็เดี๋ยวจะมีญี่ปุ่นเจออิตาลีออสเตรียเจอไอร์แลนด์อย่างเงี้ยนะออสเตรียเจอไอร์แลนด์ที่คุณโสพลรายงานมา
1: ใช่ครับ
2: อ
1: ิตาลีก็แพ้อันนี้พลิกล็อกเหมือนกันนะ
2: ครับ
1: แพ้ญี่ปุ่นเนี่ย
2: อ๋อแพ้ไปแล้วใช่ไหม
1: แพ้ไปแล้วครับ
2: อ๋ออ๋อหมายถึงว่าเขาว่าน่าจะจบในรายการ
1: วันนี้ใช่วันนี้
2: ว่าตอนคุณโสพลส่งมาเนี่ยกำลังแข่ง
1: ผมก็งงเหมือนกันว่าญี่ปุ่นชนะอิตาลีได้แล้วนะ
2: มายังไง
1: ก็หลังๆเขาก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าเขาได้โค้ชอย่างเอ็ดดี้โจนส์นะครับอดีตโค้ชทีมวัลลาบีสทีมชาติออสเตรเลียไปคุมด้วย
2: ชดเชยฟุตบอลโลกได้ไหม
1: เขาก็มีตลาดของเขาอยู
2: ่ชนะไป27-10เลยนะ
1: 27.10
2: แล้วก็ล่าสุดนี่ออสเตรเลียนำไอร์แลนด์อยู่31-26
1: กำลังแข่งอยู่ที่ซิดนีย์นะครับอันนี้ก็ดูฟุตบอลโลกมาก็มาเชียร์รักบี้แทนดีกว่า
2: เดี๋ยวมีฟิจิเจอเวลส์แอฟริกาใต้เจออังกฤษอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับ
1: ครับก็คือทีม12ทีมด้วยกันนะครับ
2: ครับ
1: ทีมจากซีกโลกใต้ก็คือนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นอาร์เจนตินาออสเตรเลียฟิจิแอฟริกาใต้นะครับซีกโลกเหนือก็คือฝรั่งเศสสกอตแลนด์ไอร์แลนด์อังกฤษเวลส์อิตาลีก็คือทีมในรักบี้6ชาตินั่นเอง
2: ครับ
1: ก็ประมาณนั้นเพราะว่าในซีกโลกใต้เนี่ยถ้าเอารักบี้4ชาติที่เขาเจอกันมาเนี่ยก็มีเพิ่มเข้ามาก็คือญี่ปุ่นกับฟิจินะคร
2: ับ
1: เพราะฉะนั้นก็น่าสนใจเหมือนกันก็จะแข่งช่วงทุกสุดสัปดาห์เลยต่อเนื่องกันไปนะครับต่อเนื่องกันไปก็เดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอาจจะประมาณนี้ครับ
2: คุณอภิชาติบอกว่าได้ดูวารินก้าตำราวิมเบิลดันน้ำตาไหลเลยครับ
1: ใช่ครับ
2: ทั้งที่2สแลมก่อนยังพูดสนุกคำๆอยู่เลยผมว่าครั้งสุดท้ายที่ US Openได้ดราม่าน้ำตาไหลแน่นอนเพราะเป็นสแลมสุดท้ายเอาจริงสแตนวาลินก้าเนี่ยคนอาจจะพูดถึงเฟเดอเรอร์เนาะแต่ผมว่าคู่ขนานกันมานี่เขาก็แชมป์การสแลม
1: ถูกต้องครับ
2: เ
1: ขาก็ดีกรีแกรนด์สแลมด้วยก็จะไปทยอยอำล
2: า
1: จนครบอ่ะนะครับ
2: ปีนี้นอกจากสแตนนี่มีใครอำลาไหมครับยังไม
1: ่ก็ใจอมงฟีสนี่ก็หน้านี้ใน
2: เอลด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: อ่ะก็แสดงว่านี่เป็น FC สแตนวอรินก้านะเนี่ยคุณอภิชาติ
1: น่าจะทันนะน่าจะทัน
2: คุณวันเทพบอกว่าตราไก่แชมป์แน่นอนครับอยู่ที่วันนี้ก่อนนะโอ้อยู่ที่วันนี้ก่อน
1: กีฬาอื่นจริงๆเดือนนี้น่าสนใจสำหรับวงการหมัดมวยนะคร
2: ับ
1: เพราะว่ามันน่าจะเป็นครั้งแรกประวัติศาสตร์นะครับที่มวยเฮฟวีเวทระดับโลกจะมาชกเมืองไทยนะไทสันฟิวรี่นะครับจะชกในวันที่24กรกฎาคมที่พัทยาเพราะตอนนี้ฟิวรี่เนี่ยมาอยู่พัทยาพักใหญ่แล้วนะครับแล้วเขาจะขึ้นชกในวันที่24เนี่ยที่เวทีที่พัทยาด้วยมวยระดับนี้ชกเมืองไทยเนี่ยผมว่าไม่เคยมีนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นการเตรียมที่จะชกกับแอนโทนีโจชัวแล้วแหมคู่ชกถ้าเลือกได้ดีกว่านี้ก็น่าสนใจแต่ก็ยังน่าสนใจอยู่ดีแหละแต่เพียงว่าคู่ชกมา10ไฟต์หลังแพ้ซะ7

0: เหมือนจะชนะแค่3ไฟนะมาริอุสวากเนี่ยนะครับโอ้แต่เป็นไทสันฟิวรี่เนี่ยยังไงก็คงมีคนสตรีมมิ่งดูกันเยอะแน่นะครับก็คงติดใจพัทยาแน่เลย
1: โหแน่นอนนะฮะถ้ามาอยู่นานขนาดนี้
0: เพราะว่าเขาบอกว่ารายได้จากการสตรีมมิ่งเนี่ยเขาจะมอบให้กับองค์กรการกุศลที่พัทยานะครับเอาอยู่พักใหญ่แล้วนะอดีตยอดมวยเฮฟวีเวทพอแพ้อเล็กซานเดอร์อูซิกไป2ครั้งก็เหมือนจะหยุดแล้วก็เพิ่งจะกลับมาชกไฟล์แรกในรอบ2ปีเมื่อต้นปีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะชกในวันที่24กรกฎาคมที่พัทยาด้วย
1: อ๋อที่เวทีมวยแม็กซ์มวยไทย
0: ที่เวทีแม็กซ์มวยไทยใช่ครับ
1: ผมว่าอันนี้มันดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วยนะ
0: โ
1: อ้สุดๆเลยนะ
0: เป็นมวยที่ขายได้อยู
1: ่ทั้งฟิลลี่
0: เขาก็เดี๋ยวไปชกกับเอเจแอนโทนีโจชัวด้วยนะครับในช่วงปลายปีเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเซฟนิดนึงคือเลือกคู่ชกที่น่าจะห่างกันเยอะน่าจะห่างกันเยอะ
1: ยิปซีตรงกับวันศุกร์ที่แม็กซ์มวยไทย
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวส่งท้ายด้วยข้อความน้องอามก็แล้วกันนะครับนี่มาละโอ้โหมาเป็นชุดเลยหนูขอโทษป้าอย่าโกรธนะพี่จ๋ารอเวลาว่างทักหาในคราวนี้รายงานตัวหัวใจได้ทันทีสวัสดีวันเสาร์ไม่เหงาสวงจากน้องอามนะครับนักเตะคนไหนขายสีทาบ้านตอบคริสโตเฟอร์เบเยอร์ไม่ใช่อาเยอร์นะ 4,000 อย่างน้องอาร์มนะฮะบางทีเวลาน้องอาร์มเอาผลิตภัณฑ์พวกนี้มาเชื่อไหมบางทีพี่ก็ไม่ค่อยรู้เลยนะว่ายังอยู่หรือเปล่าเลยบางอันนะพี่โอ๊ตบางพวกสบู่อะไรเมื่อก่อนอ่ะเอ๊ะทุกวันนี้เขายังมีใช่ไหมนะฮะแล้วก็บอกว่ารับชมจากอุดรชัดเจนนะ
0: ขอบคุณ
1: นะครับก็ได้ในหลายแพลตฟอร์มนะแล้วก็เอาเป็นว่าฝากกับการติดตามฟุตบอลโลกนะครับก็มีการรายงานสดทาง FM 99เนี่ยทุกคู่นะครับ104แมตช์โอ้ตอนนี้เดินทางน่าจะผ่านมา80กว่าเกมแล้วเดี๋ยวตามกันต่อกับ FM 99
0: ครับ
1: นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะเป็นน้องเจมส์ช่วงนี้น้องเจมส์ก็ตาคล้ำเลยนะเดี๋ยวมีมาพักด้วยใช่ไหมน้องเจมส์อ่ะแต่พักไปแล้วว
0: ันนี้พักวันนี้พัก
1: เอ้ยน้องเจมส์พักกับพี่เจ๋งมาฮะอ้าวเดี๋ยวพี่เจ๋งมาจัดเอาละครับใครเป็น FC พี่เจ๋งเดี๋ยวช่วงหน้าเอาส่วนวันนี้เวลาหมดนะครับพี่โอดีดีกรการะเวกผมเจตเจษดาศิริเศษลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยฤทธิกรการะเวกและเจษดาศิริเศษ

0: 4461
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: บอลโลกสตอรี
3: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบุญปูสมชายเอก

0: 19:07 น.ครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับช่วงแรกของวันเสาร์ที่4กรกฎาคมครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์เลิศปุรินพงษ์แล้วก็พี่เจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรครับผมก็จะอยู่กันจนถึงช่วง3 ทุ่มครับวันนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยจะเป็นเกมรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วแต่ว่าจะเตะค่อนข้างดึกหน่อยนะพี่เจ๋งวันนี
1: ้เป็นยังไง
0: ครับผมโอ้ย
1: คุณใช่คนที่บรรยายฟุตบอลเมื่อคืนที่ผ่านมาหรือเปล่าฮะ
0: ใช่ครับพี่คนที่พี่ให้ผมอยู่ยันเช้าเลย
1: อ้าวก็เรียกว่าจะสบายสบายไงปกติว่าต่อเวลาสั่งงานนะครับ
0: ครับผม
1: อ่ะก็วันนี้มาอยู่ในการนะ3 ทุ่มนะขอบคุณเพลงเพราะๆจากน้องฟิลิปรามด้วย
0: ครับ
1: ฟิลิปรามตกรอบไปแล้วเนี่ย
0: นั่นเยอรมันพี่อันนี้น้องราม
1: น้องรามนะ
0: ครับ
1: นะครับก็เป็นไงฮะโอ้โหช่วงนี้น่าจะได้พักผ่อนกันบ้างเนาะ
0: ครับ
1: หลังจากที่ฟุตบอลโหดเตะกันต่อเนื่องนะเจมส์นะ
0: ใช่เมื่อคืนก็มีช่วงให้ได้พักบ้างเลยพี่ระหว่างช่วงที่จบเกมอาร์เจนตินาไปอีกคู่นึงเนี่ยได้ข่าวว่าชายพี่เจ๋งอยู่4ชั่วโมงเลยพี
1: ่อะไรนะ
0: 4ชั่วโมงเลยพี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: ก็คำนวณเวลาว่าน่าจะสบายสบายนะก็น่าจะอาร์เจนตินาน่าจะสบายสบายนะชนะไปอย่างขาดลอยไง
0: ครับ
1: เรียบร้อยเลยแค่เปิดนะ
0: อืม
1: ชาติที่มีประชากรแค่ 500,000 พื้นที่เขาอยู่ที่ประมาณจังหวัดชลบุรีนะสสก็ได้ประมาณเท่าไหร่3คนเองมั้งสสเนาะ
0: ใช่ครับคือ ประเทศเนี่ยประชากร 500,000 คนนะพี่ เป็นชาติจากโซนคอนคาเคฟอเมริกาเหนือครับแล้วเมื่อเช้านี้สู้กับอาร์เจนตินาได้สนุกมาก มีช่วงที่เกือบจะขึ้นนำได้ซ้ำไปนะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเนี่ยอาร์เจนตินาก็มาได้ลูกมงของโรเมโรช่วงท้ายเกมรู้สึกจะเครดิตการทำประตูเนี่ยเป็นการทำเข้าประตูเองนะพี่เจ๋ง
1: ของกองหลังไงซิดนีย์บอร์เกสไง
0: ใช่ครับ
1: กองหลังเบอร์3ไง
0: ก็ทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยกลายเป็นเข้ารอบไปแต่ว่าเหนื่อยหน่อยแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยนอกจากคู่อาร์เจนตินาที่ชนะกาบูร์ดี 3-2 เนี่ยยังมีคู่ออสเตรเลียเมื่อคืนครับ120นาทีเนี่ยเสมอกับอียิปต์ 1-1 ก่อนที่อียิปต์จะมาชนะช่วงจุดโทษ 4-2 ครับแล้วก็คู่เมื่อช่วงสายโคลอมเบียชนะกาน่า 1-0 เลยครับเป็นคู่เดียวที่ไม่ต้องต่อเวลาพี่เมื่อเช้า
1: เมื่อเช้าเนาะ
0: ครับผม
1: เมื่อคืนมาก็โอ้โหพี่ฟังอยู่เลยนะฟังคู่ที่คู่กับพี่บีน้ำสิงใช่ไหม
0: ครับใช่ครับ
1: เจมเนี่ยแบกพี่บีตลอดเลย
0: โอ้ยพี่บีนี่แบกผมยาวเลยพี่
1: อ๋อไม่ใช่เหรอ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่นะ
0: แต่สนุกครับเมื่อคืนเป็นเกมที่สนุกมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องลุ้นกันถึงช่วงจุดโทษเลยครับออสเตรเลียกับอียิปต์ก็เท่ากับว่าตอนนี้เกมรอบ16ทีมสุดท้ายนี่ประกบคู่ออกมาเรียบร้อยครับ
1: เป็นยังไงบ้าง
0: ก็คู่แรกเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นปารากวัยครับเจอกับฝรั่งเศสครับแล้วก็คู่ที่2เป็นแคนาดาเจอมอร์โกซึ่งจะเตะในค่ำคืนนี้เลยครับต่อ2คู่นี
1: ้เตะกันต่อเนื่องเลยนะ
0: ใช่ครับแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นเกมระหว่างบราซิลเจอนอร์เวย์ครับแล้วก็เม็กซิโกเจ้าภาพเจออังกฤษแล้วก็ต่อจากนั้นวันที่6เนี่ยจะเป็นโปรตุเกสเจอกับสเปนครับโอ้โห2ชาติจากคาสมุทรไอเบียมาเจอกันเองครับ
1: แล้วก็แต่ไม่แน่ใจว่าคู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยจะได้เตะตอน7 โมงเช้าเวลาบ้านเราหรือเปล่า
0: ก็
1: เพราะว่าตอนข้ามบ้านเขาเนาะ
0: ครับ
1: เพราะว่ามีรายงานข่าวว่าอาจจะเลื่อนเนื่องจากมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็พายุเนาะ
0: ครับเลื่อนมาเร็วขึ้นใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: ใช่เตะเร็วขึ้นแหละคร
0: ับ
1: ก็จะมาเตะเห็นว่าตีหนึ่งไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเห็นเขาหลบไงเราก็ต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะถ้ามันเปลี่ยนไปเนี่ยโหมันสะเทือนไปทั้งระบบเลยนะ
0: ใช่มันก็จะชนกับคู่บางทีนอร์เวย์อ
1: ือ
0: แล้วก็วันที่6เนี่ยจะมีโปรตุเกสเจอสเปนและอีกคู่นึงเป็นเจ้าภาพสหรัฐเจอเบลเยียมครับแล้วก็วันสุดท้ายวันที่7ในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นเกมระหว่างอาร์เจนตินาเจออียิปต์แล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียครับผม
1: นะครับ
0: เข้มข้นทุกคู่นะพี่
1: เข้มข้นในเรื่องของ16ทีมสุดท้ายแล้วก็เรื่องของทีมที่จะไปถึงฝั่งฝันและอันดับดาวสโวด้วย
0: ครับ
1: เมสซี่เมื่อวานนี้ก็เมื่อเช้าที่ผ่านมาก็โอ้โหเจอทีเด็ดของเคเบิร์ตไปเนี่ยโหสะดวกนะ
0: ใช่ก็จริงจะโหลูกยิงตีเสมอ 2-2 ของเคเบิร์ตนี่สวยมากเลยพี่เจ๋งลูกเบอร์13แบ็คซ้ายใช่ไหมครับที่พาบอลเข้ามาจากริมเส้นแล้วยิงโอ้โหใช
1: ่
0: ยิงลูกนั้นเนี่ยมาร์ติเนสเนี่ยบินไม่ถึงครับลูกยิงของคาบาว
1: เหมือนเอปี1990ไงพี่ก็พูดมาแล้ว
0: ครับ
1: เหมือนอันเดรสเบเน่
0: เม
1: ไม่รู้ว่าเขาขนาดเท้าขวาตัวเล่นแบ็คซ้ายให้กับทีมชาติเยอรมันตะวันตกไงปี90ยิ่งเหมือนรอบ2ที่เจอกับทีมชาติเยอรมันทีมชาติเนเธอร์แลนด
0: ์ครับ
1: แล้ววันนี้นะฮะเลี้ยงมาทางฝั่งซ้ายแล้วก็ตอดเข้าขวาแล้วก็ปัดเข้าโค้งไปที่เสาไกลยิงใส่ฮันนาแวนบุคเดนของเนเธอร์แลนด์คือแวนบุคเดนก็ไม่รู้ว่าไอ้มันถนัดเท้าซ้ายเท้าขวาไงแล้วยิงเสียบเสาไปเลย
0: ครับ
1: ซินเนกาบาเหมือนกัน
0: เป็นแบ็คแต่ว่าเล่นเหมือนเป็นอินไซด์เข้ามา
1: แล้วก็ตัดเข้ามาข้างในเจมดูอยู่ใช่ไหม
0: ดูอยู่พี่คู่นี้แต่ว่าดูช่วงต่อเวลาคร
1: ับ นึกว่าไม่ดูฮะ
0: เป็นเกมที่สนุกสุดท้ายเนี่ยอาร์เจนต้าก็มาได้ประตูจากลูกเตะมุมช่วงท้ายเกมครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าอันดับดาวซันโวตอนนี้
1: เ
0: มื่อคืนเมสซ
1: ี่
0: เนี่ยยิงเพิ่มด้วยตอนนี้เมสซี่กดไปแล้ว7ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ก็นำเป็นดาวซันโวของฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับอันดับ2เนี่ยเป็นคีเลียนเอ็มบัปเป้ครับ6ประตูเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์เนี่ย5ประตูครับเท่ากับแฮร์รี่เคนแล้วก็4ประตูเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับอันนี้คือท็อปไฟดาวซันโวฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เมสซี่เนี่ยทุกประตูที่เขายิงก็จะเป็นการเพิ่มสถิติดาวซันโวสูงสุดตลอดการของฟุตบอลโลกขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้เนี่ย20ประตูไปแล้วสำหรับดาวยิงทีมชาติเจนีน่าแล้วก็ตามมาห่างเป็นเอ็มบัปเป้ครับที่ยิงไปแล้วน่าจะ16ประตูเดี๋ยวผมลองเช็คอีกทีนึงครับแล้วก็ฮาแลนด์ครั้งนี้มาบอลโลกครั้งแรกก็ยิงไปแล้ว5ประตูครับก็ยังสูสีครับสำหรับอันดับดาวซันโวเพราะว่าทั้ง5คนเนี่ยทั้งเมสซี่ทั้งเอ็มบัปเป้ฮาแลนด์เคนแล้วก็เดมเบเล่เนี่ยยังอยู่บนเส้นทางของฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้งหมดครับแล้วก็มีโอกาสที่จะลุ้นดาวซันโวกันถึงรอบลึกๆเลยทีเดียวนอกนั้นเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงก็เดี๋ยวโปรแกรมค่ำคืนนี้เดี๋ยวผมไปไล่เรียงนิดนึงก็จะแข่งกัน2คู่ครับในรอบ16ทีมสุดท้ายก็เกมเที่ยงคืนเนี่ยแคนาดาครับจะเล่นกับมอร็อกโกครับตอนเที่ยงคืนและอีกคู่เนี่ยจะเป็นทางด้านของปารากวัยครับเจอทีมชาติฝรั่งเศสตอน 4:00 ก็เป็น2คู่ที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างในคู่แรกเนี่ยมอร็อกโกแคนาดาก็ถือว่าน่าสนใจแคนาดานี่เล่นในฐานะเจ้าภาพแต่ว่าไม่ได้เล่นที่แคนาดานั้นนี้จะมาเล่นที่สหรัฐแต่ว่ายังไงก็ยังถือว่าลงเล่นในฐานะเจ้าภาพเกมนี้เนี่ยจะเล่นที่ฮูสตันครับแคนาดาของมอร็อกโกนี่ในรอบแรกก็ถือว่าฟอร์มดีแล้วก็มีเกมที่เสมอกับบราซิลมาได้ด้วยรอบที่แล้วก็ผ่านเนเธอร์แลนด์มาได้ครับแม้ว่าจะเป็นการดวลจุดโทษก็ตามส่วนทางฝั่งแคนาดาเนี่ยรอบที่แล้วก็ออกแรงเหนื่อยหน่อยครับก่อนที่จะชนะแอฟริกาใต้ได้จากประตูของนาทีที่90+2ครับของประตูของซีเฟนเอสเตอะไรพี่กองหน้าของแคนาดาผมลืมชื่อเลย
1: เดี๋ยวนะเอสตากิโอ
0: เอสตากิโอ
1: แต่ว่าคนที่เขาออกเสียงมันจะออกว่าเอสตากิโอนะ
0: ใช่ๆเอสตากิโอเอสตากิโอ
1: มีเชื้อสายโปรตุเกสไง
0: ครับผม
1: เพราะซึ่งเจก็มีเชื้อสายโปรตุเกสใช่ไหม
0: ไม่มีพี่
1: คือเราก็ออกเสียงตามที่ดีนะมันเอสตาคิโอนะแต่เข
0: าเอสตาคิโอใช่ครับ
1: ก็เหมือน
0: นี่สับสนเลย
1: เฟรดิกโอเจอลิซิมนี่นักเทนนิสจากแคนาดาเขามีเชื้อสายก็ฝรั่งเศสด้วยไง
0: ครับ
1: นี่
0: แคนาดาเนี่ยมีเชื้อสายมีเมืองนึงเนี่ยใช้ฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการด้วย
1: โอเจเคยไปนั่นเลย
0: ไม่เคยไปพี่ผมจำได้เฉย
1: โอเจเคยไป
0: ครับก็เป็นสองคู่ที่ผมไล่เรียงโปรแกรมไปค่ำคืนนี้ส่วนอีกคู่เนี่ยปารากวัยกับฝรั่งเศสจะเตะที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมครับ
1: ฮะฟิลาเดลเฟียแล้วเหรอ
0: ใช่
1: ก็อยู่อีกไหมอ่ะ
0: อยู่ในพี่ครับผม
1: ก็เดี๋ยวเช็คกันอีกครั้งนึงมีคนสอบถามมาเยอะว่าคู่เม็กซิโกกับอังกฤษเช้าวันจันทร์7โมงเช้าบ้านเราเนี่ย
0: ครับ
1: จะเตะต่อได้หรือเปล่าเพราะว่าคู่นี้สำคัญต่อปลาแล้วก็พี่เรียกนะ
0: อ๋อจะไม่สลับคิวใช่ไหม
1: ผมป๋าจะให้เจอวัชรัยคู่นี้ไงคู่เม็กซิโกนะครับกับทางอังกฤษเนี่ยนะครับเพราะว่าถ้าเลือดมาเนี่ยโอ้โหมันก็วุ่นวายนะวุ่นวายถึงพวกเราด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ในเรื่องของการจัดผังอะไรต่างๆนะฮะ
0: ก็ตอนนี้
1: ว่าป๋าเนี่ยเตรียมมาแล้วเม็กซิโกเนี่ย
0: เตรียมรายชื่อมาแล้ว
1: อันนี้โมร่านะ
0: กาบิโมร่าน
1: ักเตะคนโปรดของป๋าไง
0: ใช่ใช่คร
1: ับ
0: ก็ตามโปรแกรม FIFA ในเว็บไซต์ของ FIFA.com เนี่ยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ว่าอย่างที่พี่เจ๋งบอกไปว่ามันมีข่าวว่าอาจจะเลื่อนมาเตะเร็วขึ้น6ชั่วโมง
1: ครับ
0: จาก7โมงบ้านเราจะเป็นช่วง 1:00 ประมาณนี้ที่ Azteca Stadium Mexico City Stadium ครับ
1: ครับผ
0: มมีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ
1: ใช่ฮะก็มันหน้าร้อนบ้านเขาเนาะ
0: ใช่
1: มันก็จะมีฝนฟ้าพายุคนองแล้วคือประเทศเขาอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรเนาะ
0: ก็
1: แปซิฟิกแอตแลนติกทะเลคาริบเบียนอะไรพวกนั้นน่ะมันก็มีพายุก่อตัวได้ไง
0: ถูกต้องแฮริเคนเรื่องนี้ที่นี่เฮอริเคน
1: แฮริเคนนั้นมันอยู่กรีกนะ
0: เอา
1: เ
0: ฮอริเคนแถวนั้นครับทอร์นาโดอะไรแถวนั้นก็จะเกิดขึ้นเยอะครับแถวอเมริกาแถวเม็กซิโกเนี่ยก็ถ้าสมมุติเม็กซิโกอังกฤษเล่นไม่เตะ1:00 น.ก็เท่ากับว่าจะเตะก่อนเกมบราซิลกับนอร์เวย์ 2ชั่วโมงเลยพี
1: ่
0: คือมันจะไม่มีปัญหาเลยถ้าเกมจบ90นาที
1: ครับ
0: จะต่อกับบราซิลนอร์เวย์พอดีแต่ถ้ามีต่อเวลาเนี่ยมันจะชนกันนะพี่
1: แต่ครับตอนนั้นก็ไม่ได้เนาะ
0: ใช่
1: แต่ต้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะเนาะนะครับของคู่นี้นะฮะ
0: ครับผม
1: อ้าวก็ประมาณนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: ครับก็ทักทายกันเข้ามาได้นะนะครับช่วงของฟุตบอลโลกนะครับเราจะมีไลฟ์สดทาง TikTok Facebook แล้วก็ YouTube นะ
0: ครับ
1: แล้วก็รวมทางแอปพลิเคชัน Mcord ของเราด้วยแล้วก็เที่ยงคืนถึงตี5ก็มีออกอากาศไปทั่วประเทศไทยด้วย
0: ใช่ครับ
1: งั้น40สถานีนะทั่วประเทศไทยเลยเหนือกลางใต้ออกตกตะวันออกนะ
0: ครับ
1: ไปหมดเลยนะครับไปบ้านเกิดของเจนด้วยนะ
0: ที่ไหนครับพี่เจง
1: ที่อยู่ในบุรีรัมย์ปะ
0: บ้านคุณแม่ผมอยู่สุรินทร
1: ์อ๋อสุรินทร์
0: คุณพ่อผมอยู่ประจวบพี
1: ่
0: นี่แต่ผมนี่โตที
1: ่เป็นลูกครึ่ง
0: เป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งครับผม
1: ครับ
0: อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงวันนี้ส่งเข้ามาทักทายกันเยอะเลย
1: พี่ได้เลยครับ
0: ครับผมอ่ะผมดูทาง SMS บอกว่าน้องเจมครับร้องเพลงป่าแปรคาป่าแปรคาแบบพี่ลิมิงให้ฟังหน่อยครับหรือเพลงพี่เสกโลโซก็ได้ร้องแบบพี่ลิมิงพี่เจ๋งแกชอบเพลงป่าแปรครับ
1: หาเรื่องหาเรื่อง
0: ให้ร้องยังไงพี่
1: เดี๋ยวป่าก็บอกว่าผมอีกฮะไม่มีก็ชอบแซวป๋าไงพี่ลิมิงกับพี่บีอ่ะ
0: พี่บีเมื่อคืนก็แซวป๋าก็บอกว่าเดี๋ยวอัดเทปไปบอกป๋าแล้วพี่ใช่แ
1: ต่เมื่อคื
0: นพี่เก่งก็แซวป๋าเหมือนกันผมก็อัดเทปไปเหมือนกัน
1: อ้าวแซวตอนไหนวันนี้อย่าพูดอย่างนั้นสิ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวป๋าฟังอยู
0: ่
1: ไม่มีป๋าเดี๋ยวมีคนชอบการบรรยายเพราะว่านี่ป๋าเป็นการคัมแบ็กกลับมานะในวงการบรรยายอีกครั้งหนึ่งในรอบโหน่าจะมี10 20ปีขึ้นอ่ะ
0: ใช่
1: นี่ถ้าไม่ใช่ฟุตบอลโลก2026เวอร์ชันในอเมริกาเนี่ยป๋าไม่มาให้นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ไง
0: ป๋านี้ภาคมันมากผมดูทุกเกมเลยเอ้าจริงๆ
1: จริงเปล่า
0: จริงครับพี่
1: เราปากหวานอีกแล้วเราอ่ะ
0: ดูกับภาคกับพี่เทพเนี่ยพี่เทพมีหน้าที่เรียกว่าบอกชื่อนักบอล
1: ป๋าก็รู้
0: อ๋อโอเค
1: เอ้ยป๋าพาเมสโกกับไอ้พาเมสโกเนี่ยบ่อยมาก
0: ครับ
1: ไอ้โมร่าแล้วก็คิมิเนสนี่ร
0: ู
1: ้จักคิมิเนสเนี่ย
0: นี่ล่าสุดเตรียมข้อมูลไปแล้วใช่ไหมพี่เจ๋ง
1: เตรียมแล้ว
0: แต่ไม่รู้จะได้เตะหรือเปล่า
1: ก็ป๋าบอกเดี๋ยวต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดเพราะทางกัน
0: ม
1: าเยอะไงโอ้แล้วก็อังกฤษก็ต้องเดินทางโยกจากอเมริกาไปอยู่เม็กซิโก
0: ลงใต้มาเม็กซิโกเลย
1: เม็กซิโกคือเล่นที่อาสเตกาเล่นที่เม็กซิโกตลอดเลย
0: เม็กซิโกซิตี
1: ้มีหน้าแหละถึงแบบฟอร์มดีอะเนาะ
0: ใช่
1: ไม่เจม
0: อากาศก็จะร้อนๆหน่อยพี่เม็กซิโกเนี่ย
1: โอ้อยู่เหนือระดับน้ำทะเลได้ไง
0: ครับ
1: ระดับน้ำทะเลของเขาก็ประมาณสัก 2,000 เอาเนี่ยเอ้ยเจมลองคิดดูหากเราขึ้นบนที่สูงอากาศประมาณที่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,000 เมตร
0: ใช่
1: ไม่ใช่2,000กิโลนะ
0: ใช่
1: 2,000กิโลเนี่ยขึ้นเครื่องบินแล้วนะฮะ
0: 2,000 เมตรก็ประมาณ2กิโล
1: อ่ะขึ้นตึกสูงๆอ่ะ
0: ใช่
1: กี่ชั้นไม่แน่ใจ2กิโลมันก็น่าจะมี
0: เกินนี่น่าจะเกินโอ้โหเกินหลายร้อย
1: ชั้นนะอากาศมันเบาบางอ่ะอากาศมันจะเบาบางแล้วก็มันหายใจไม่ค่อยออก
0: อ
1: ากาศมันเบาบางออกซิเจนมันจะน้อยแต่ว่าคนเม็กซิโกเขาเรียกว่าเขาชินแล้วไงแล้วคนอังกฤษด้วยสิ
0: ใช่คนอังกฤษไม
1: ่มันปรับตัวลำบากนะ
0: ใช่ครับแล้วก็นึกสภาพเหมือนเตะบอลมันดอยบ้านเราใน 2,000 เมตรอ่ะประมาณนั้น
1: ใช่ก็ปัญหาอย่างหนึ่งของอังกฤษแล้วอังกฤษก็ฟอร์มไม่ดีด้วย
0: ใช่
1: ถามว่าไปเจอฟอร์มของเม็กซิโกที่ฟอร์มดีนะครับในช่วงเวลานี้นะเสร็จที่ว่าเสร็จเม็กซิโกแน
0: ่ครับผม
1: แล้วก็อะไรนะไอ้ฮูเลียนกินโยเนส
0: อ๋อใช่คนยิงประตูแรกในบอลโลกแล้วเม็กซิ
1: โก
0: น
1: ี
0: ่4นัดยังไม่เสียประตูนะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: ชนะรวด4เกมแล้วยังไม่เสียประตูเลยครับ
1: เ
0: กมรอบที่แล้วก็ใช้เอกวาดอร์มา 2-0 แล้วเล่นในบ้านท่ามกลางแฟนบอลตัวเองนะพี่มีโอกาสที่อังกฤษจะไปเหมือนกัน
1: ก็มีโอกาสเหมือนนี่เลยเนี่ยเหมือนในแอชเดน่าเจอเคปบอลนี่ไงเกือบไปเหมือนก
0: ัน
1: แอชเดน่าฮะ
0: แล้วเม็กซิโกเนี่ยนัดหน้าเจออังกฤษเนี่ยจะเป็นการเล่นที่เม็กซิโกนัดสุดท้ายด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบ8เดี๋ยวต้องโยกมาเตะที่อเมริกาหมดแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ามันมีแรงกระตุ้นในพี่เถงนัดสุดท้ายในเม็กซิโกแล้วเจ้าภาพเนี่ยเจออังกฤษด้วยเป็นเกมสำคัญดูแล้วอังกฤษไม่ง่ายครับ
1: ครับผม
0: ครับแต่เดี๋ยวต้องติดตามเรื่องเวลานิดนึงว่าจะมีการขยับหรือเปล่าจาก7โมง

0: ขาเป็น
1: ก็ต้อง
0: เร็วขึ้น
1: ติดตามอย่างก็ได้ชิดแหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็ข้อความทาง Facebook คุณวรวุฒิบอกว่าซื้อกางเกงญี่ปุ่นมาตัวละ 1,700 ครับเสื้อขาวไซส์ S เนี่ยหาอยู่ด้วยครับผมเสื้อขาวนี้ขาดตลาดนะพี่ตอนนี
1: ้ก็เมื่อเช้าได้เห็นคุณตั้มไงคุณตั้มภสิทธิ์วิเชียรภูมิที่มาบรรยายคู่กาหน้ากับโคลอมเบียก็ใส่มาด้วยมันจะใส่ไซส์ซุปเปอร์ XL
0: ไม่มีพี่เด่งมีแค่2 XL กับ3 XL พี่ซุปเปอร์ XL ไม่มีครับ
1: แต่ตัวใหญ่ไง
0: ก็ตอนนี้ผมเห็นในเว็บไซต์เรื่องเสื้อบอลเนี่ยเขาคุยกัน2ตัวที่3ตัวที่ขาดตลาดเลยนะพี่ก็
1: ม
0: ีมีอาร์เจนตินาเนี่ยยังพอหาได้อยู่แต่ว่าน้อยแล้วญี่ปุ่นสีขาวญี่ปุ่นสีเงินแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นนอร์เวย์พี่เจ๋งนอร์เวย์สีแดงเนี่ยหายากมากครับตอนนี
1: ้นอร์เวย์ขายมีขายเหรอมีขาย
0: มีพี่แต่ว่าตอนนี้เริ่มเหลือแต่ไซส์เล็กๆแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ครับมีครับ
1: นอร์เวย์ที่ขายดีแหละ
0: ใช่นอร์เวย์ที่เป็นสีแดงแล้วมีสีน้ำเงินนี
1: ่นะฮะซึ่งเจมก็จัดการมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ยังพี่เจ๋ง
1: ยังเหรอ
0: ผมมีเลงเสื้อทีมชาติอังกฤษไว้อยู่พี่เจ๋งสีขาวสวยอยู่ครับ
1: แต่สีน้ำเงินก็สวยนะ
0: ใช่สีแดงก็สวย
1: พี่ชอบเสื้อเจเดน่าชุดสีน้ำเงิน
0: ใช่เป็นเสื้อ
1: เคปเวิร์ดสีน้ำเงินสวยนะ
0: เคปเวิร์ดน่าจะหายากไม่ค่อยม
1: ีเคปเวิร์ดนะ
0: ครับแล้วก็คุณชุติเทพปกทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับมานะก็สบายสบายกันนักข่าวก็ก็พยายามที่จะแกะข่าวมาให้ละกันหลายเรื่องราวเพราะตอนนี้ก็ฟุตบอลโลกเนี่ยคู่ขนานไปกับวิมบัลดันนะเนาะ
0: ใช่
1: เมื่อวานนี้ก็น้องใหม่นะครับมนัชยาก็ตกรอบไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ตกรอบ3ไปแล้วน้องใหม่มนัชยาสว่างแก้วก็รับเงินประมาณ8ล้านกว่าบาท
0: แล้วก็เสียภาษีครึ่งนึงด้วย
1: อุ้ย 40% ก็พอมั้งเจม
0: 40ใช่พี่
1: 40% ก็พอละ
0: ครับผม
1: ครับถ้าคว้าเสียภาษีไม่ไหวมั้ยนะ
0: ไม่ไหว
1: ไม่ไหวนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็คุณอภิชาติบอกว่าน้องเจมเมื่อคืนพากับพี่บีดีมากครับพี่บีชงหวานข้อความเด้งเดี๋ยวสักครู่ครับชงหวานชงอร่อยฟาดได้ทุกจังหวะฮาดีมากๆครับเป็นปากที่สองที่หาจังหวะแทรกรายละเอียดของเกมได้ดีมากคุณชาติเขาชมมาม
1: ีคนก็ส่งคุณหน้าม้าเปล่า
0: ไม่ผมไม่มี
1: พี่ก็ทำไมเมื่อเช้ามีแต่คนส่งมาด่าพี่อ่ะเอาโอ๊กอ่ะ
0: เอาผมก็ฟังอยู่พี่เจ๋งก็โอเค
1: คุณไอ้นะไอโอเปล่าไอโอเปล่า
0: ไม่มี
1: ไม่มีเปล่าคุณสร้างเปล่า
0: ไม่มีพี
1: ่แอคหลุมเปล่า
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะ
0: ว่าแต่เมื่อเช้าพี่เจ๋งมีคน
1: โอ้เล็ดเทะเลยเล็ดเทะเลย
0: เอาครับก็กำลังเช้าอยู่
1: ไงเกมอะไรสนุกไงมัวไปเล่นไงเรียบร้อยโดนด่าเล็ดเทะเลยฮะ
0: ครับ
1: ในนี้เขายอกๆเขาก็แซวมาอะไรประมาณนี้ฮะครับก็เกมสนุกดีเมื่อวานนี้ช่วงเช้าอาจจะเป็นวันเสาร์ด้วยเนาะแล้วก็จิตเทน่าด้วยมีคนติดตามเราในไลฟ์สดยูทูบนะ4,000กว่า
0: โอ้โหดูพร้อมกันใช่ไหมพี่
1: เคยดูสถิติที่เรานะเคยมีคนดูสดมากสุดนะดูพร้อมกันนะ
0: ครับ
1: และสดพร้อมกันเนี่ยทาง YT ได้จะประมาณสัก5,000
0: ทาง YT
1: เป็นคู่เอวาดอร์เจอกุดาเซาวันอาทิตย์สัปดาห์ที่แล้วโน่น
0: อ
1: ่ะพี่บรรยายกับพี่พัชระไง
0: อาจจะเป็น
1: โรคดีโรคดีพ
0: ี่
1: วินาตั้งไงวินาตั้งที่มองฟ้าแล้วเพื่อนส่งมาก
0: ุดาเซา
1: บอสส่งมาตอนไหนวะอะไรเงี้ยฮะแล้วแกก็ล้มฮะ
0: ครับ
1: แกหมดแรงก่อน
0: โอ้แต่เป็นช่วงวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนก็จะดูเยอะนะพี่เจ
1: มส์ใช่ช่วงเสาร์ที่ช่วงเช้าคนดูเยอะ
0: ครับ
1: ก็มีโอหลากหลายเนาะหลากหลายก็ขอบคุณมากๆแล้วคนไทยมาค้างก็ไม่ไหนก็มีทักทายคุยกันเนี่ย
0: ใช่ครับ
1: บางคนเนี่ยคือฟังจากข้างในก็มีนะ
0: หมายถึงในห้องนอนเงี้ยเหรอพี
1: ่แดน3ไฟนอลเติร์ดเลย
0: ผู้คุมเขาเป็นผู้คุมหรือเปล่า
1: ผู้คุมก็นั่งคุยด้วยกันนั่งฟังด้วยกัน
0: ครับ
1: มนุษย์ฟังได้หรือเปล่านะ
0: เท่าที่ผมเคยดูสารคดีเนี่ยเขาจะให้ดูทีวีได้พี่เจ๋งแต่ว่ากำหนดช่องไม่ได้แบบให้ดูพวกข่าวสารอะไรงี้
1: อ๋อเหรอ
0: แต่ถ้าวิทยุผมไม่แน่ใจนะ
1: แต่ว่าเคยมีที่คนเข้าไปแบบไปสอนฟุตบอลคุณก้องไงกิตติ
0: อ่ะพี่ก้องกิตติ
1: เขาเคยไปสอนฟุตบอลข้างในนะแล้วก็มีใครอะไรที่ไปเล่นตลกเล่นอะไรไปเล่นตอนไปพิทูนมุสลิม
0: ใช่
1: หรือคุณ
0: พี่โน้ต
1: อุดมแต่ตอนนี
0: ้ไปแสด
1: งเดี่ยวโชว์นะครับไปแสดงเดี่ยวโชว์นะครับข้างในก็เหมือนเป็นการให้ความสุขกับทุกคนแหละ
0: ใช
1: ่โอ้มาติด้านฟาติโดวาเนี่ยโอ้โหไม่ได้เจอขนาดคือเจมส
0: ์
1: บอลโลกครั้งนี้นะครั้งเขาแผนไปหาเด็กนักเตะหลายคน
0: ใช่
1: จำไม่ได้
0: ใช่
1: เอาเรื่องจริงถ้
0: าหลายคน
1: ไม่มีป้ายติดข้างหน้านะบางครั้งมันจำไม่ได้เพราะว่าหน้าตามันก็ไปหมดเนาะ
0: ใช่ก็
1: ที่ทรงยังเหมือนก็เปลี่ยนโดอ้วนอะโดอ้วนคาฟูอะไรพวกนี
0: ้
1: แต่ว่าถ้าเป็นนักเตะคนเก่าโหจำไม่ได้ไม่เรียกเคมเปสอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: อดีตกองหน้าทีมชาติอาเจนตินาชุดแชมป์โลกปี78จำไม่ได้ไว้สมัยก่อน
0: ครับ
1: โอ้โหครับผมยาวสวยสวยเก๋ไง
0: ถ้าเป็นนักบอลยุคสัก2000ต้นๆเนี่ยยังพอคุ้น

0: นี่ยนะพี
1: ่ก็
0: ไม่ได้เปลี่ยนไปมาก
1: เท่าไหร่นักร้องเหมือนกันเนลลี่เฟตาโดอ่ะที่มาชมเกมแคนาดาเจอไอ้ที่มาชมเกมที่โปรตุเกสนะ
0: ครับ
1: โปรตุเกสเจออะไรเจอโครเอเชียใช่ไหม
0: ในรอบ32
1: แต่ก่อนเนลลี่เฟตาโดดังมากอ้ามไลอ่ะเบิร์ดเพลงเขาอ่ะแล้วจะร้องเพลงยูโรปี24ด้วยนะเนลลี่เฟตาโดเขาได้ยินชื่อไหม
0: เคยได้ยินพี
1: ่
0: เพลงก็เคย
1: ตัวอาจจะใหญ่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนก็สวยตอนนี้ก็สวยในแบบหนึ่งอะเนาะครับแต่คนหนึ่งที่ยังสวยเช้งอยู่ก็คือชากิรี
0: ใช่เหมือนเดิมเลย
1: ชากิร่าสิ
0: ชากิร่าไงพี่แล้วก็อีกคนหนึ่งก็เจสสิก้าอัลบ้าไงพี่
1: อัลบ้าด้วยเหรอ
0: ที่เขาพาลูกสาวไปดูเกมสหรัฐตอนนั้น
1: อัลบ้
0: าเหรอสวยเหมือนเดิมใช่
1: สวยสวยชอบนะ
0: แฟนตาซีโฟงของเราใช่ไหมพี
1: ่อัลบ้าด้วยเหรอไม่เห็นเลย
0: มาพี่เป็นที่ฮือฮาเลยวันนั้นน่ะเขาพาลูกสาวมาด้วยกลุ่มนึงเลยครับวันนั้นแล้วก็มาดูข้างสนาม
1: โอลิเวีย ร์โรดริโก
0: ้เหมือนเดิม
1: นักร้องชื่อดังก็มาชมก็ใครที่บรรยายคู่เกมอเมริกาก็เตรียมตัวให้ดีเลยฮะมาค้างแผนไปดารา
0: ศิลปินคนเดียวเลย
1: เมื่อเช้านี่มีมานูก็มาด้วย
0: มีเบคแฮมด้วยเมื่อเช้า
1: แล้วก็มานูจินโบลี่ไงก็ตอนที่ฟรีคิกของเมสซี่นะฮะก็แผนที่เดวิดเบคแฮม
0: แต่น่าจะดูนิ่งๆนะพี่ตอนอาจจะนิ่งเสมอ
1: เบคแฮมเขาเห็นอินเตอร์ในพ่อเขาเป็นเจ้าของตัวไมมี่อินเตอร์ไมมี่ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: เขาเห็นเมสซี่เนี่ยปั่นฟรีคิกข้ามเข้าประตูเนี่ยบ่อยครั้งมากแล้วเขาพยายามที่จะเสือเห็นว่าเบคแฮมเนี่ยก็คือปั่นฟรีคิกฟุตบอลโลกมาแล้วปี1998
0: ใช่
1: ปั่นใส่โคลัมเบีย
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหหรือจะเป็นเฟเดริกมอนดากอนไหม
0: แล้วก็
1: ไม่ทัน
0: 2006ก็ยิงนะพี่ยิงใส่ปานามาหรือเปล่าผมจำไม่ได
1: ้ตินิดาดป่ะ
0: ใช่ใช่น่าจะมีลูกหนึ่งที่ยิงหรือโคลัมเบียไหมพี่ยิงไกลลูกหนึ่งไปแค่ใน2006เนี่ย
1: 2006เหรอ2006มันมีเจอตินิดาดจอร์เบโกด้วยอ่ะ
0: ใช่
1: จำได
0: ้ครับ
1: นะครับสวีเดนก็เจอกันนะครับ
0: แต่ว่าตอนภาพจับไปที่ไปแค่นี้น่าจะดูซีซีนะพี่ตอนจีน่าเสมอนะแกไม่ได้แฮบเลยใช่ไหมครับ
1: เอ้าไม่ได้แฮบหรอก
0: อ๋อไม่ได้แฮบพี่
1: เพราะมันอ๋อแต่ที่ไมมี่ไง
0: ใช่ใช่
1: ที่ไมมี
0: ่ก็คือแมสซี่ก็เล่นอยู่ที่อินเตอร์ไมมี่ด้วยแต่ว่าฮาร์ดล็อกเนี่ยไม่ใช่สนามของอินเตอร์ไมมี่นะพี
1: ่
0: อินเตอร์ไมมี่นี่สนามอีกสนามนึง
1: สนามนึงแต่ว่าก็อยู่ใกล้ๆกันแหละ
0: ที่เขาเพิ่งสร้างใหม
1: ่
0: ขึ้นมาครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ข้อความบอกว่าคุณเสี่ยโก้พัทยาบอกว่าสวัสดียามเย็นครับพี่เจ๋งและน้องเจมเมื่อเช้าลุ้นอาเจนแทบแย่เลยครับ
1: ก็คือบอลมาสนุกเพราะนานๆมีครั้งนะ4ปีครั้งมาสนุกนะ
0: ใช่
1: คือถ้าว่าคุณพลาดฟุตบอลโลกครั้งนี้นะอีกทีก็4ปีข้างหน้าเลย
0: แล้วผมรู้สึกว่าบอลโลกครั้งนี้ทีมเล็กสู้ได้ดีนะพี่เจ๋ง
1: เออใช
0: ่หลายๆทีมเนี่ยคนเอลิเก้บอกว่าช่วงนี้พี่เบ่งทำงานเยอะจนหัวฟูเลยครับพี่เจ๋งพี่อาบน้ำมานะพี
1: ่อ๋อเหรอ
0: ครับ
1: ขออภัยหัวฟูเลยเหรอครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณหนามพังลายเนี่ยถามผมมา2วันแล้วเขาถามว่าเจมครับผอ.เจ๋งเป็นคนยังไงครับดีไหม
1: เป็นไง
0: ก็ดี
1: วันก่อนคุณจัดรายการกับคุณเบนซ์เนี่ยคุณมีแซวผมนะ
0: ไม่มีพี่ไม่มีผมได้ปกป้องพี่เจ๋งตลอดครับแล้วก็คุณเจมบอกว่าพี่เจ๋งบอกร่วมสนุกด้วยการมาร่วมเชียร์ที่ห้องส่งเอ็มคอร์ดมีอาหารเลี้ยงโดยพี่เต่าน้อยด้วยจากคุณเจี๊ยบขอนแก่นครับ
1: ก็
0: พี่เต่าน้อยก็วันนี้ไม่เห็นกระเพราตั้งอยู่นะพี
1: ่พี่เต่าไม่สบาย
0: อ๋อไม่สบาย
1: แล้วก็มีติดปัญหาเรื่องของงบประมาณเล็กน้อยด้วย
0: เอา
1: ไม่พี่เต่าไม่สบาย
0: ครับ
1: เลยไม่ได้มาก็เลยไม่ได้มาไง
0: คือให้พี่เต่าสบายดีเนี่ยวันนี้ได้กินกระเพราแน
1: ่เออเหรอใช่ใช่ใช่
0: ครับผม
1: วันพรุ่งนี้น่าจะเข้ามาแหละ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แล้วก็บอกว่าคุณอานนท์บอกว่าสวัสดีครับเจแม่เป็นคนสุรินทร์อยู่อำเภออะไรครับผมอยู่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับแม่ผมน่าจะอยู่ผมจำไม่ได้นะพี่สังขะบ้างครับพี่หรือลำดวนเลยสักอย่างเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ไปนานมากแล้วแต่ไม่ได้อยู่ติดชายแดนอยู่ห่างจากชายแดนพอสมควรนะครับแต่อำเภอเมืองสุรินทร์นี่ผมก็เคยไปในพี่เจ๋งแต่ก่อนเนี่ยคือคักมีตลาดนี้ลงหนักด้วย
1: เคยผ่านอย่างเดียวสุรินทร์เคยผ่านผ่านไปเช่นบุรีรัมย์มั้ยบุรีรัมย์ไปเส้น
0: เส้น24เขาเรียกเส้น24
1: เอาเหรออ ื
0: ม
1: เออฉะนั้นก็เลนถนนอาจจะไม่เยอะเนาะมันนึกว่าเลนอาจจะมี2เลนมั
0: ้ยแต่ก่อนน่ะ2เลนเนี้ยเขาขยายเป็น4แล้วนี่พี่เด่งผมไปล่าสุดใช่ครับแต่ก่อนเป็น2เลน
1: ครับ
0: แล้วก็หัวข้อความก็เยอะก
1: ็เ
0: ข้ามาทักทายกันได้เรื่อยๆครับผม
1: นี่ฟังอยู่เมื่อคืออ๋อบอกไปแล้วเนาะให้บีพี่บีมาบ่อยนะครับจากคุณธนทุนแฟนนอนนะครับ
0: ครับ
1: ส่งมาโอ้คุณเจมส์เนี่ยคุณได้รับความชมเยอะนะเอ้ยยิ้มมา
0: ก็ก็ขอบคุณด้วยครับก็มีโอกาสนะคือนะพี่เจ๋ง
1: อ๋อเหรอ
0: กับพี่บีนี่พี่บีเป็นอาจารย์ของผมเพราะว่าผมไปฝึกงานกับพี่บีที่แนวหน้าเมื่อ10ปีที่แล้ว
1: เด็กสร้างเลยนะ
0: แล้วก็ กลับมาเจอพี่บิ๊ก

0: รอบนึง
1: เด็กสร้างสร้างเรื่องปวดหัวใช่ไหม
0: นิดหนึ่งพี่ไปที่แนวหน้าก็ปวดหัวอยู่ช่วงนั้นเขานี่ก็ดูแลผมดีครับที่แนวหน้าเนี่ย
1: อ๋อใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: พวกพี่เข้าไปดูเบ็คแคมน่าจะยิงใส่โคลัมเบียเนี่ยเนี่ยใช่ใช่
0: ใช่ใช
1: ่โอ้ยฟาริดมอนาโกเนี่ยเล่นบอลโลกปี2014เลยเหรอจำได้ไหม
0: ผมไม
1: ่ร่วมกับคาร์ลอสโมเดนาม่าจำได้ไหม
0: ใช่ฮะโมเดนาม่าเดี๋ยวผมจำได้
1: โมเดนาม่ากุลิตกุลิตขาวไง
0: ใช่ครับ
1: โมเดนาม่านะ
0: แล้วก็มีนักบอลที่คนหนึ่งที่ของโคลัมเบียที่เขาโดน
1: อเดสเอสโคบา
0: ใช่ใช่
1: ในปี1994
0: เขาเรียกทีมโคเคนใช่ไหมทีมโคเคน
1: อย่าพูดอย่างเนี้ยคือตอนแรกก็เขาบอกว่าเคยมีครั้งหนึ่งนะคือสถานทูตแล้วก็ทางการของโคลัมเบียเขาว่าเขาขออย่าไปเกี่ยวนั้นเพราะว่ามันเหมือนสื่อถึงประเทศในทางไม่ดีไงแต่ทางลบก็ขอมาเลยนะขอมาเลยนะก็เป็นที่มาว่าหลังๆสื่อไทยเราเคยเรียกว่าก็เลยไม่
0: ก็เลยเลิกใช้ไป
1: เลิกใช้ไปเพราะก็เอาเป็นความจริงนะถ้าชาติอื่นมาทำมาฉายาเราเป็นในทางที่ลบในเชิงลบ
0: ก็ไม่ดีก็ไม่ดี
1: แล้วก็รู้สึกไม่ดี
0: ใช่
1: ก็เหมือนกับทางโคลอมเบีย
0: ใช่
1: เขาบอกว่าให้เป็นทีมดังแห่งอเมริกาใต
0: ้
1: จะไปนั่นก็ไม่ได้นะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เบ่งเจมส์ข้าวปั้นสาหร่ายห่อแซลมอนกันครับโอ้โหหิวเลยนะพี
1: ่ที่ไหนนะ
0: เขาบอกว่าข้าวปั้นห่อสาหร่ายแซลมอน
1: แซลมอนเหรอ
0: ชวนเราไปกินไงพี
1: ่
0: แล้วก็บอกว่าพี่เบ่งเป็นไงครับอุตส่าห์เอาคู่ใหญ่อังกฤษให้พี่ลีหมิงแกบอกไม่พลาดซะงั้น
1: แกไปดำน้ำ
0: โอเคครับ
1: แกไปดำน้ำ
0: อืม
1: แกนึกจะไปดำน้ำนะ
0: ครับ
1: วันไหนไอสัปดาห์นี้นะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็เขาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจ๋งพี่เจมโมร็อกโก5พอค่ะบอลลอเลี้ยวภูยิ่งใหญ่กว่าจากน้องหงร่อนครับ
1: โอ้โหเมื่อวานนี้คนไทยหัวใจอาร์เจนตินา
0: โอ้ใช่
1: เยอะมากพออาร์เจนตินาเสมอภายใน90นาทีนะครับโอ้โหครับผมพี่นึกคือบอกว่าถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยนะ
0: ใช่
1: เฮ้ยใช่อาร์เจนตินา
0: ผมเนี่ยดี
1: ก่อนเกมเนี่ยคืออาร์เจนตินาต้องยิงเข้าประตูตัวเองใน2ลูกไงพอเสมอ 2-2 เท่านั้นแหละครับโอ้โหคนไทยหัวใจอาร์เจนตายนะครับก็แช่งแล้วบอกว่าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยเว้ย
0: แพ้ไปเลยดีกว่าคือจังหวะท้ายเกมเนี่ย
1: เ
0: สมอ 2-2 ยังไงก็ไม่หันเลยพี
1: ่พี่ก็เลยนึกถึงคำพูดของขออภัยนึกถึงนักคอมไงใจร้ายใจร้าย
0: แต่เมื่อเช้าผมฟังเนี่ยพี่เจ๋งออกตัวว่าเชียร์เคปวอร์ดตั้งแต่ต้นเกมมันนะพี
1: ่ก็พอดีอ้าวพอดีคุณเอโอ้ควายเขาเชียร์เจเดน่า
0: ใช่
1: ผมก็เชียร์เคปวอร์ดอย่าให้มันสนุกไง
0: ครับ
1: อย่าให้มันสนุกแหละแคปเวิร์ดพี่ว่ากลับบ้านไปนะโหได้รับการต้อนรับเยี่ยงวินาบุตรนะ
0: ถูกต้องครับ
1: โอซินย่าเขายังนี่เลยไปแลกเสื้อกับเมสซี่อ่ะเมสซี่ยังชมเลย
0: เ
1: มสซี่บอกเฮ้ยนายแน่มาก
0: โอซินย่าเมื่อเช้าเนี่ย10เซฟนะพี่เจ๋ง
1: โอ้โห
0: แล้วจังหวะที่เซฟลูกยิงฟรีคิกลูกนั้นโอ้โหเนี่ยสุด
1: ๆครับ
0: จังหวะใช่แล้ว
1: เซฟมีเซฟลูกนึงที่แบบเมสซี่เล่นเร็วเห็นไห
0: ม
1: เมสซี่คือลักไก่ยิงฟรีคิกเห็นไหม
0: กราบใช่ๆนั่นแหละพี่
1: ที่ตักไปเสาสองอ่ะวอซิญ่ายังอยู่เสาแรกอยู่เลยยังสั่งการชี้โบชี้แบ๊อยู่เลยว่าเอ้ยกำแพงอ่ะ3คนนะมิดๆหน่อยเมสซี่ยิงมาแล้วแต่มือแกยาวไง
0: ใช
1: ่แกขยับจากฝั่งขวาไปฝั่งซ้ายเสาซ้ายนะเสาสองแล้วก็ใช้มือปัดทิ้งออกไปโอ้โหลูกนั้นคือเยี่ยมมากและมีอีกลูกนึงที่แกเซฟด้วยเป้าเนาะเอ้ยใช่ป่ะมีเซฟด้วยเป้าไหม
0: อันนี้นักเตะคองโกหรือเปล่าพี่สามขา
1: บอลแตก
0: อ๋อไม่ใช
1: ่บอลแตกเลยอ่ะ
0: ไม่ใช่นะพี่อันนี้เคเบิล
1: เคเบิลเหรอ
0: เคเบิลพี
1: ่คือยาวทุกส่วนอ่ะ
0: ครับ
1: เดียวคองโกฮะ
0: ถ้าคองโกที่วันนั้นทีมพลาด
1: วันนั้นเดียวโกเปล่า
0: พี่อู๋บอกสามขาไปแล้ว
1: สามขาแกโอ้โหบอลแซ่บเลยอ่ะ
0: ใช่ประตูบอลนั้นเอ็มปาซี่
1: ใช่โอ้ใช้มือที่3นะฮะครับผมเซฟนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงบอกว่าขอเฮียสมมาภาคอังกฤษแทนได้ไหมครับให้เฮียแกภาคคูดดังเป็นไงเฮียสมพี
1: ่เฮียสมก็วันก่อนแกก็แบกหยองอยู่นะสงสารแกเหมือนกัน
0: ผมพี่หยองแกเน้นภาคไงพี่หยองนี่สายข้อมูลแกส่งข้อมูลจากฟีฟ่ามาทุกวันนะพี่ให้ทีมภาคเราเนี่ย
1: อ๋อเหรอส่งว่าใส่เสื้อสีอะไรเนาะอ๋อประมาณ
0: ได้ส่งเป็นเหมือนกับเป็นเทคบุ๊กที่เป็นข้อมูลจากฟีฟ่าแกส่งมาทุกวัน
1: แมตช์อินฟอร์เมชันใช
0: ่ไห
1: ม
0: ใช่ใช่
1: ข้อมูลของแมตช์การแข่งขันไง
0: ครับผม
1: เพราะว่าเขาได้คะแนนเขาสมัครไอ้บูลเลนทินมั้งใช่ไหม
0: เขาเป็นสมาชิกฟีฟ่
1: าไง
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าต้องยอมรับเขาว่าในคืนในFM 99เนี่ยมุกของพี่ปรีแหลมสิงสุดติ่งกระดิ่งแมวสุดจริงครับจากแฟนคลับพี่อู๋ใหญ่ใจนักเลง
1: นะ
0: พี่บีนี่เล่นมุกได้ตลอดนะพี่แล้วก็พร้อมกับภาคเกมมันไปด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่า

0: พูดถึงวอสซย่าหน่อย40ปีตอนนี้ยังไงเจมจะมีสโมสรสกัดหรือเปล่า
1: โอ้ก็ดูแล้วด้วยไอ้วอสซย่านี่ตอนแรกอยู่กับชาเวสทีมในลีกรองของโปรตุเกส
0: ดิวิชั่น2อ่ะของโปรตุเกสแล้วหมดสัญญาไปเมื่อจบฤดูกาลผ่านมานะ
1: ครับ
0: 40ปีนะครับแล้วยังไม่สามารถหาสโมสรได้เนาะก็สุดยอดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่ว่าดูแล้ว
0: 40ปีนะคุณนะ
1: ดูแล้วน่าจะหาทีมใหญ่ๆยากนะพี่เจ๋งอาจจะไปทีมนี่แหละลีก2อันของยุโรปแบบยังพอไหวนะพี่เจ๋งหรืออาจจะในลีกโปรตุเกสเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเขาก็เล่นลีกโปรตุเกสมาตลอดครับอาจจะกิวิเชนเต้อย่างนี้นะพี่เจ๋ง
0: เซฟและ5เซฟเนี่ยมาจากการป้องกันการยิงของนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในเวลานี้ก็คือเลียวเดลเมซี่5ครั้ง
1: ใช
0: ่5จาก8เซฟนะวัวซินยาวัวกาเบเยชินะฮะ
1: นั่นสุภาษาพี่เอาอีกแล้ว
0: อันนั้นซูเปอร์สตาร
1: ์ใช่พี่ซูเปอร์สตาร
0: ์เอาก็โมเซย่าไง
1: ครับ
0: โมเซย่าไอ้วากาเบยาชิฮะครับ
1: เหนียวพอกันเลย
0: โอ้เหนียวเนาะ
1: ครับ
0: ยืมตังค์ไม่จ่ายฮะ
1: นั้นไม่ใช่หรอกครับพี่
0: ไม่ใช่นะก็อ่ะนะฮะสุดยอดนะแล้วนักเตะของเคปเวอร์ตแต่ละคนเนี่ยอายุอานามก็เยอะนะกองหน้านูโนดาคอสตา35กับตันทีมแล้วเบนเดสก็36พี่ว่านี่จะเป็นช่วงท้ายปลายทางของพวกเขาเลยนะ
1: ครับ
0: ครับนี่ดีเน่โบเกสโรเบโตโลเปสอะไรพวกนี้เนาะสเตเฟนโมเรล่า31ปีหลัก3โมเรล่าพวกนั้นอ่ะ
1: ใช่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นนักเตะในระดับลีกลีกระดับกลางของยุโรปนะพี่อย่างบัลแกเรียฮังการีพวกนี
0: ้ครับก็หลายคนอาจจะเล่นฟุตบอลโลกครั้งแรกและหลายคนอาจจะเล่นฟุตบอลเป็นครั้งสุดท้าย
1: ครับ
0: ซึ่งไม่รู้ว่าเดี๋ยวโคจะมาเอ้ยไม่ใช่เคปเวิร์ดจะมาอีกครั้งหรือเปล่า
1: คือต้องบอกว่าครั้งนี้โชคดีของเคปเวิร์ดรวมถึงหลายชาติในอเมริกาเหนือเพราะว่าในรอบคัดเลือกของโซนคอนคาเคฟเนี่ยไม่มี3ชาติอย่างเม็กซิโกแคนาดาแล้วก็สหรัฐที่เป็นเจ้าภาพนะพี
0: ่ครับ
1: ก็เลยเปิดโอกาสให้ทีมหน้าใหม่เนี่ยเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายครับ
0: อ่ะก็ขอบคุณแล้วกันนะนะครับเคปเวิร์ดไว้กระทั่งเมสซี่ก็ยังยกย่องนะแล้วบรรยากาศที่น่ารักก็คือพอจบเกมเนี่ยเมสซี่กำลังสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหม
1: ครับ
0: พอสัมภาษณ์เสร็จนักเตะของเดียไอของเคปเวิร์ดรอให้สภาพจบก่อนแล้วไปขอถ่ายรูปกับเมซี่ซึ่งเมซี่ยินดีมากนะเมซี่แกยินดีแล้วก็ขอบคุณนะที่ทำให้ฟุตบอลโลกแมตช์นี้คือมันเป็นแมตช์แห่งความทรงจำอะเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เคปเวิร์ดนี่จากแอฟริกาพี
0: ่แอฟริกา
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่เมื่อกี้พูดว่าอะไร
1: ผมบอกแอฟริกาเหนือไม่ใช่แอฟริกา
0: พี่ก็พี่ก็แคปเวิร์ดก็
1: จากแอฟริกาใช่ใช
0: ่พี่ก็งงเอ๊ะอเมริกาแคนาดาอะไรคือพี่ก็รู้ว่าผิดหลักแต่พี่ไม่อยากหักหน้าเจมส์
1: โอเคครับ
0: ครับ
1: เคปเวิร์ดจากแอฟริกาพี่เพราะเขาเคยได้เข้ารอบ8ทีมมาคัพออฟเนชั่นมาใช่ใช่ใช่ต้องแก้ข้อมูลนิดนึงเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนครับผม
0: ว่างว่างแล้ว
1: ว่าง
0: ว่างอีกแล้ว
1: ใช่ครับผม
0: เข้าใจแล้วที่สกอร์ดี้จัดสเปนตัวจริงดีที่สุดลงไม่งั้นคงแย่กว่านี้ครับ
1: ครับ
0: น่าจะเรียวเนลสคาโลนี่หรือเปล่าถ้าเฟลิเป้ลุยส์ไอ้ลุยส์ลิฟฟิสเปสโคลเดนมันโค้ชบราซิลปี22ฮะ
1: ใช่ใช่
0: ครับ
1: ครับผมโอ้โหข้อความมาเยอะเดี๋ยวดาวเซนโวนี่ผมพูดถึงไปแล้วนะพี่เจ๋งก็ตอนนี้เมสซี่เนี่ย7ประตูแล้วแล้วก็รองมาก็เป็นทางด้านของคีเลนเอ็มบัปเป้ครับแล้วก็แฮร์รี่เคนกับฮาแลนด์5ประตูเท่ากันมีโอกาสที่จะลุ้นกันไปยาวๆนะพี่สำหรับดาวเซนโวบอลโลกครั้งนี้เนี่ย
0: ก็เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่มันเจ็ดไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เจ็ดประตูก็เท่าไหร่ตอนนี้19ประตูไปแล้วนะ
1: ใช่20ไหมพี
0: ่เอ้ย20ไหม
1: 20ครับ
0: 20ไปแล้วยิงสุดๆแล้วเนาะตัวเองเนาะ
1: ก็ทุกประตูที่เมสซี่ยิงก็จะบวกสถิติเพิ่มไปเรื่อยๆก็อาจจะต้องเร่งยิงหน่อยเพราะว่าเมสซี่ก็มีโอกาสที่จะมาเล่นบอลโลกครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วเอ็มบัปเป้ก็จ่อมาเรื่อยๆนะพี
0: ่
1: เอ็มบัปเป้นี่ครั้งหน้าน่าจะมาได
0: ้แต่ของเมสซี่ไม่รู้หรือเปล่านะ39คราวต่อไปก็เท่าไหร่43เนาะ
1: ใช่ครับ
0: เมสซี่20เอปาเป้18
1: ครับ
0: ครับ
1: หรือไม่ก็อาจจะแซงในครั้งนี้เลยก็ได้นะพี่
0: ก็ต้องดูเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: โอ้โหข้อความมาเยอะเดี๋ยวผมดูนิดนึงบอกว่าพรุ่งนี้ Morning Talk VN มีเหมือนเดิมใช่ไหมครับพี่เจ๋ง
0: เหมือนเดิมสิ
1: ครับ
0: ก็
1: คู่ที่2เนี่ยฝรั่งเศสเตะตี4ใช่ไหมพี่กับปารากวัยเนี่ยจบ6โมงเช้า
0: ใช่ๆจบตี4ไงก็จะให้เสียงภาษาไทยโดยพยาวเดชแล้วก็คุณบอมนะฮะเป็นช่วง ตีสี่พอดีไง
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งพี่ฮาเมสโวซินยากระบองไวเบเนียมครับอ้าว ครับผม
0: หาเรื่องให้รายการปิวซะละ ก็เขาคือแข็งแกร่งไง
1: ใช่
0: แข็งแกร่งดุจท่านชาย

0: แบบไวเบเนียมไงพี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวในอเวนเจอร์ไงพี
1: ่
0: เป็นแร่ธาตุที่แข็งแกร่งหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าโวซินย่าเนี่ยมาเมืองทองเลยครับ
1: เออเนาะชนะนะ
0: 40ปีแต่เมืองทองเหมือนจะได้ประตูใหม่นะพี
1: ่อ๋อนะเอที่ย้อนกลับไปเรื่องของเบคแฮมที่ยิงฟรีคิกเนี่ยยิงเซลดอเปล่า
0: ใช่ปี2010มั้ยพี
1: ่2006
0: ใช่ใช่
1: 10โหทีมสุดท้ายยิงฟรีคิกเข้าไปอ่ะ
0: ครับ
1: เพราะพี่จำได้ปี98เนี่ยที่ยิงใส่เจ้าไอ้ฟาริดมอนดากอน
0: ครับ
1: ที่ปั่นฟรีคิกตอนนั้นเบคแฮมใส่เสื้อแดงทรงผมแบบนี้เลยทรงผมแบบไอ้ฝรั่งหน้าตีอ่ะทรงผมแบบบ๊อบเทเลย
0: ทูบ็อกหรือเปล่าบ๊อบเทเนี่ย
1: ทูบ็อกรอเลยตอนนั้นปี98เลยเบคแฮมปั่นฟรีคิกเข้าไปรุ่นนั้นพี่จำได้ไงแต่ถ้าสำรวจได้เป็นยุคของ
0: ยุคผม
1: เจมดูไหม
0: ใช่ยุคที่
1: ยุคพี่มาทำข่าวแล้ว
0: ใช่ครับตอนนั้นเบคแฮมยิงด้วยผมจำได้เพราะเกมนั้นผมดูอยู
1: ่ปั่นฟรีคิกแล้วประตูเหมือนควักไม้ผลอ่ะรุ่นนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: เจอเอลวาดอร
0: ์เตะไม่ดึกด้วยเตะได้ประมาณสองสามทุ่มวันนี้
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่เกมนั้นผมจำได้อยู่แต่ว่า
1: เด็กยัง
0: 98นี่ไม่ทันไม่
1: 98ไม่ทันเหรอ
0: ไม่ทันพี่98ไม่ทัน
1: 98เนี่ยพี่ลุกขึ้นมาดูเกมที่ซานเตียโกไง
0: โอ้โห
1: อังกฤษเจออาร์เจนตินาครับ
0: ครับ
1: ก็สลุมสลือแล้วมาเตะดึกด้วยอ่ะครับแต่เห็นรุ่นนั้นของไมเคิลโนเวนที่กระชากหนีแนวรับของอาร์เจนตินานะ
0: ม
1: ีโฮเซ่ชาหมดมีระเบิดอาเยล่านะฮะ
0: ครับ
1: ขาดวินเลยที่ตึ้งขับลุกขึ้นมาเฮ้ยโอเว่นเก่งขนาดนี้เลยวะกระชากหายอ
0: ่
1: ะทั้งที่ยืนต่ำไหมนะ
0: ครับ
1: กองหลังของอาร์เจนตินา
0: ก็เลยเชียร์ลิเวอร์พูลเลยใช่ไหมพี
1: ่พี่เชียร์ลิเวอร์พูลนะ
0: เลี้ยวพูลก่อนแล้ว
1: แต่ช่วงนั้นเนี่ยโอเว่นเพิ่งขึ้นมาเลย
0: ปี98
1: ปี9เพิ่งมาขึ้นมาชนะประมาณสัก96 97 97 98มานี่แหละฮะ
0: เบคแฮมโอเว่นพอสโคนี่ชุดนั้น98
1: 98ก็มีประตูก็เดวิดซีแมนแบ็คซ้ายเอชลีโค
0: ใช
1: ่แม็กขวาจินเนวิลนะแบ็คส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยโทนี่ดำคู่กับกับไอ้เจ้าโซคัมเบล
0: ครับ
1: นาปาก็มีพอสโคมีดาเลตตันมีเบ็คแฮมขวานะครับพออิน
0: พออิน
1: พออินก็อายุเยอะแล้วแล้วก็มีไมเคิลโอเว่นและอารันเชลเลอร์ฮอต
0: ช์ใช่ปี98
1: ปี98อยากให้ดูเกมที่เซนเตียนมันมาก
0: แต่ก็สุดท้ายเป็นอาร์เจนตินาที่เข้ารอบเราไปแค่ก็โดนใบแดงด้วย
1: อ๋อเหรออ ่
0: ะที่เตะซิเมโอเน่พี่
1: เฮ้ยสุดยอดแล้วเมื่อเช้าเนี่ยเข้ามาด้วยนะ
0: มาดูด้วยใช่ใช่
1: แต่กับภรรยาแล้วก็เบคแฮมก็มาด้วย
0: ตอนที
1: ่ว่าอยู่คนละฝั่งนะ
0: ตอนที่สารคดีเบคแฮมเนี่ยทีมงานเขาก็ไปสัมภาษณ์ซิเมโอเน่นะพี
1: ่
0: ไอเรื่องช็อตที่แซงเอเตียนนั่นแหละ
1: มันนานมาแล้วทั้งคู่เนี่ยจับมาจับมือกันแล้ว
0: ถูกต้องครับ
1: ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรหรอก
0: และก็บอกว่าคิดว่าจะมีนักเตะจากบอลโลกมาไทยลีกบ้างไหมครับก็มีแค่เลมิชุลากาพี่ตอนนี้ที่อยู่กับอิรัก
1: โดนไปแดงด้วยใช่ไหม
0: โดนไปแดงด้วยนะ
1: โดนไปเนสโซเลกา
0: แล้วก็มีฟานบุสโตด้วยอดีตนักเตะท่าเรือที่อยู่กับเปอร์ซิปบันดุงแต่ว่าในบอลโลกครั้งนี้มีนักเตะอาเซียน5คนนะพี่เจ๋ง
1: อ
0: ิรักเนี่ย2แล้วก็คือลาซาว1คนครับแล้วก็อีก2คนจากจอร์แดนนะพี่ที่ไปเล่นบอลโลกครั้งนี
1: ้
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าสุดท้ายครับจูเลอร์มา1ทีมครับทีมที่มีโอกาสที่จะเป็นมามืดพี่ให้เอานอร์เวย์นะมามืดนะ
0: แต่ผมชอบเม็กซิโกนะพี่เจ๋ง
1: เม็กซิโกก็ใช้ได
0: ้ผมว่าเส้นทางของเม็กซิโกเนี่ยเจออังกฤษยังพอลุ้นได้แต่นอร์เวย์เจอบราซิลพี่เจ๋งว่าพอสู้กันได้ไหมพี่แต่บราซิลเที่ยวในพี่หลังๆเนี่ย
1: แต่บราซิลเจอญี่ปุ่นก็ยังกระอักเลือดเลยนะก็ไม่ใช่การแก้เกมของอาร์เจนตินาเนี่ยพี่ว่า
0: ครับ
1: ยามกันแล้วมีสิทธิ์ที่จะมาเจออาร์เจนตินาในรอบรองด้วยแต่บราซิลพี่ว่าน่าจะผ่านที่จะไปถึงรอบอย่างนั้นก็รอบ8รอบรองอ่ะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ข้อความทาง SMS บอกว่าน้องเจมบอกคุณเจงเหนียวกับประตูคองโก้ครับไม่จริงนะพี่นี่ไม่จริง
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีโกยิงฟรีคิกเก่งๆแล้วหรอครับอู้ช่วงหลังไม่มีนะพี
1: ่ประตูยิงฟรีคิกเหรอ
0: มีแต
1: ่
0: เอเดอร์สัน
1: โมเซ่ลุย
0: ที่พอช่วยเขาเก่งแต่ก่อน
1: โมเซ่ลุยชิลเวิร์ดยิงฟรีคิกเก่งอ่ะ
0: ครับ
1: ของไอ้ปารากวัยอ่ะแล้วก็มีใครนะฟรีคิกเก่งจำไม่ได้นะก็ชลิชิตมีชิลเวิร์ดนี่แหละที่ยิงฟรีคิกเก่งอ่ะเนาะ
0: ครับ
1: นึกใครออกบ้างอ่ะ
0: ก็ถ้าใช้เท้าเก่งจะเป็นเอเดอร์สันของแมนซิตี้แต่ก็ไม่เคยเห็นเขายิงฟรีคิกนะพี่เอเดอร์สันเนี่ย
1: ไม่เคยเห็นฟรีคิกบ้างเนาะนั่นไม่ประตูเรื่องไม่มีเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ค่อยมีอาจจะเป็นเพราะว่าฟุตบอลสมัยหลังไม่ค่อยให้โกมันเล่นถึงหน้าประตูเลยพี
1: ่ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไม่ค่อยมีเนาะมันก็อาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยเนาะฟุตบอลสมัยนี้นะ
0: ข้อความแซวมาบอกเอาอีกแล้วครับแคนาดาอยู่อเมริกาเหนือมาทรงเดียวกับลูกนัทเทิร์นเลยค นเราก็ผิดพลาดกันได้นอนน้อยตรงนี
1: ้เอาละ
0: อืมแต่แก้ไขแล้ว
1: เมื่อกี้ทำไมไปแคลิฟอร์เนียไปอเมริกาใต้อเมริกาเนี่ย
0: ผมเนี่ยจำ
1: เดี๋ยวไอ้สลากกระเซาใช่ไหม
0: สลากกระเซาก็เลยจำผิดไปนิดนึงช่วงนี้พักผ่อนน้อยพี่เจ๋งแก้แล้วครับเคปเวิร์ดเนี่ยอยู่แอฟริกาเพราะว่าปีก่อนเขาได้เข้ารอบ8ทีมคัพอัพเนชั่นด้วย
1: เอาเหรอ
0: ครับผม
1: ม
0: ีเบเบ้พี่อดีตเด็กแมนยูอยู่แล้วก็บอกว่าสุดท้ายครับจงเลือกมา1ทีมจากทั้ง2คนคิดว่าทีมไหนจะมาเมื่อหลุดเข้าไปถึงรอบ4ทีมเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะพี
1: ่มาเมื่อเนาะ อ๋อก่อนหน้านี้ก็มีนี่ไงไอ้โรเจโร่ชายนี่ไงประตูบราซิลอ่ะ
0: อ๋อจากซาโปโร
1: ซาโปโรอ่ะจำได้ไหม
0: ครับ
1: เออก็มีจำไม่ค่อยมีแล้วจังหวะกันเนาะ
0: ไม่ค่อยมีนะพี
1: ่
0: อืม
1: ตลาดไม่ค่อยมีนะอืมใช่นึกไม่ออกเนาะ
0: ความ
1: สมัยใหม่มันก็เปลี่ยนไปด้วยเนาะ
0: เขาบอกว่าโลกนี้มันบั๊กครับหลายจุดใครจะคิดว่าคนต้องเข้า Google เซิร์ชคำว่าหมู่เกาะแคปเวิร์ดช่วงหลังคนเซิร์ชหาหม
1: ู่เกาะแคปเวิร์ดเยอะพี่ดูในพวกบ้านแดงหรือว่าดูอะไรสารคดีเนาะ
0: ม
1: ีคนไทยเคยไปแคปเวิร์ดนะหมออะไรนะที่เขาโดนจับตัวในไปที่แอฟริกา
0: อ๋อผมจำได้ละ
1: หมออะไรนะ
0: โอเคเดินทางแล้วถูกจับตัวแป๊บนึง
1: เข้าไปหมู่เกาะเคปเวิร์ด
0: ไป
1: นานหลายปีนะ
0: ครับ
1: หมอเนี่ยจำชื่อไม่ได้ละ
0: คุณคุ้นอยู
1: ่
0: ข่าวใหญ่เมื่อประมาณที
1: ่เป็นอดีตแฟนกับหญิงแย้หญิงอะไรอ่ะที่แต่ว่าเขาสองคนเขาก็ยากทางกันแล้วนะคุณหมอเป็นหมอศัลยกรรมอ่ะจำชื่อไม่ได้คุณหมอท่องเที่ยวอะไรสักอย่างอ่ะ
0: ใช่เพิ่งอ้าวคุณหมอสอง
1: คุณหมอสองใช่คุณหมอสองได้ไปทำเนี่ยไปทำสารคดีไปทำพวกคลิปเนี่ยว
0: อ
1: กอะไรเนี่ยไปหมู่เกาะเคปเวิร์ดเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟ
0: ครับ
1: หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเป็นรูปตัวยูไงหมู่เกาะเขาเนาะ
0: ใช่
1: เพิ่งรู้อ๋อหมู่เกาะเขาก็เป็นอย่างเงี้ยเน
0: า
1: ะแล้วอากาศดีด้วยแถวนั้นเน
0: า
1: ะ
0: พี่เจมส์
1: พี่ชวานาคตไม่เคยไปเอาเจมส
0: ์กลับ
1: หักหน้าหักหน้ากันซะแล้วหักหน้าอีกแล้ว
0: เอ้าผมก็คิดว่ามีโอกาสไงพี่
1: เหรออื
0: มก็เป็นประเทศเล็กๆครับพี่เป็นเกาะ
1: มันแต่เขาบอกพื้นที่น้อยมากอ่ะ
0: ประมาณประชากร 500,000 คน
1: ชลบุรีเขาไม่แน่ใจว่ามันกี่ตารางกิโลเมตรอ่ะเขาบอกประมาณจังหวัดชลบุรีบ้านเราอ่ะ
0: โอ้โหก็ไม่ใหญ่มากเท่าไหร
1: ่
0: ใ
1: ช่
0: แล้วก็บอกว่านอกจากโวซินย่าแล้วมีโวซินปู่ไหมครับจากคุณณัฐพงศ์ครับโวซินปู
1: ่ก็เป็นกันเช่นอย่างนี้ก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เล่นมุกกันเช่นอย่างนี้นะฮะ
0: ก็เลยโดนเลย
1: ก็เมื่อช่วงเช้าเนี่ยทะเลาะกันด้วยนะ
0: เอา
1: ในช่องแชทเราบอกอุ้ยเดี๋ยวยังไปทะเลาะคนไทยยังไปทะเลาะกันในช่องแชทอีกนะฮะ
0: โอ้ยแล้วเป็นช่วงเช้าคนตื่นแล้วพี่งงเงียงงเงีย
1: พี่บอกใจเย็นๆเราก็เป็นตัวกลางนะใจเย็นๆรักกันคนไทยรักกัน
0: แล้วดูแล้วน่าจะหงุดหงิดอาทิตย์หน้าด
1: ้วยโอ้จะโมโหเจนหน้าแหละ
0: ครับ
1: เพราะว่าโอ้โหยิงกับตัวเองก่อนทั้งสองลูกอะฮะครับ
0: ครับผมโอ้โหก็ส่งเขามาคุยกันได้เรื่อยๆครับทาง SMS แล้วก็บ้านแดงบ้านฟ้า
1: เยอะนะก็สบายๆเลยกันเนาะข่าวสารก็หลักๆก็เพื่อเรื่องของเบื้องหลังเกมโวเซนย่าเนาะ
0: ครับ
1: เคปเวิร์ดที่สร้างปฏิหารในแมตช์เสมือนกับเจเรน่าเนาะแล้วก็ไปแพ้ในช่วงต่อเวลาแล้วก็เรื่องของครอปด้วย
0: ครับผม
1: บอกว่าครอปเนี่ยเป็นเต็งหนึ่งที่จะเข้ามาคุมทีมชาติเยอรมันนะ
0: ครับก็ตอนแรกเนี่ยนาเกมันบอกยังไงเขาก็ไม่ออกนะนี
1: ่
0: ถ้าสมาคมอยากให้อยู่ต่อเขาก็อยู่ต่อแต่สุดท้ายเนี่ย
1: สุดท้ายเจอกระแสต่อต้านไม่ไหวเห็นบอกว่าเยอรมันเนี่ยโลธาร์มาเดอุสยังบอกเลยนะซูเปอร์แมนอะตำนานนักเตะท
0: ี
1: มชาติเยอรมันตะวันตกชุดแชมป์มาโลปี90บอกว่าเขาวิจารณ์เยอะเลยนะโดยเฉพาะเรื่องที่นาเกมันให้แฟนครอบครัวบินไปพร้อมนักเตะบินไปกับนักเตะอะไรอย่างเงี้ยทำให้นักเตะไม่ค่อยมีสมาธิอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะ
0: ไปสนใจเล่นนอกสนามมากกว่า
1: เล่นนอกสนามมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีผลเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: มันไม่ค่อยมีสมาธิไงแล้วก็ดูไม่ค่อยมุ่งมั่นเท่าไหร่นาเกมันก็บอกว่าในบางครั้งการเลือกนักเตะหรือการเลือกให้นักเตะยิงจุดโทษเกมเจอปารากวัยคิมิดไปถามนักเตะคณิตร่วมกันเรอัลโกเลสกานะที่ยิงจุดโทษดีๆแต่ไม่ได้ยิงอ่ะ
0: ใช่
1: ต้องเลือกเองเลยโค้ชบางครั้งก็ต้องเลือกเน
0: า
1: ะ
0: ต้องเด็ดขาด
1: ก็เด็ดขาดเนี่ยแล้วเอายูนันทาทามายิงฮะคิดดูด้วยกัน
0: แล้วก็ยิงไม่เข้าด้วย
1: ยูนันทากองหลังยูนันทาเนี่ยคือบอกว่าใครที่จะรับภาษายิงจุดโทษนะครับเพื่อนเดินถอยหลังออกนะเดินก้าวหลังอ่ะ
0: คือตรงนั้นมันก็
1: เหลือแค่ยูนันทาอยู่คนเดียวอ้าว
0: ก็เลยต้องยิงเลย
1: ใครที่จะยิงจุดโทษให้ก้าวเท้าออกมาข้างหน้า
0: ถอยหลัง
1: เพื่อนเนี่ยถอยหลังหมดเลยเหลือยูนันทายืนหัวโดดอยู่คนเดียวอ้าว
0: ก็เลยต้องยิง
1: ก็เลยต้องยิง
0: แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเรื่องหัวจิตหัวใจนะพี่เจ๋งเกมสำคัญระดับบอลโลกแล้วยิงจุดโทษเงี้ยบางที ถ้าเป็นเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะกล้ายิงเปล่าพี่เจ๋งกล้ายิงไหมพี่ถ้าเป็นเกมสำคัญแบบเนี้ย
1: แต่ว่าไอ้บอลระดับระดับโรงเรียนนะ พี่เป็นทั้งประตูไปทั้งคนยิงจุดโทษนะยิงเข้านะ
0: ยิงทั้งสองอย่างความกดดัน
1: เออยิงเข้านะแต่ว่าก็เซฟไม่ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็สุดท้ายก็เป็นเรียกว่าการตัดสินใจที่ไม่ดีเท่าไหร่แล้วก็สุดท้ายก็ตกรอบไปกับเยอรมันแพ้จุดโทษแล้วอย่างที่บอกว่าเยอรมันก็ไม่ค่อยแพ้จุดโทษนะพี่เจ๋งเยอรมันเนี่ยก็ไม่ค่อยแพ้ช่วงจุดโทษ
1: เยอรมันไม่เคยแพ้จุดโทษในบอลโลกเลยแต่เยอรมันเคยแพ้จุดโทษในฟุตบอลระดับเมเจอร์คือยูโรไง
0: ครับ
1: ปี1976ที่แพ้กับเช็กโกสโลวาเกียก็แพ้ลูกยิงได้ไงไออัตดินปานเดนก้าไง
0: ฮังการี
1: เช็กโกสโลวาเกีย
0: เช็กโกสิก
1: ไอที่ยิงแบบยิงชิปอะ
0: ครับ
1: ยิงชิปแล้วเซฟไมเออร์พุ่งไปอีกฝั่งนึงไงแล้วชิปเข้าไปตรงกลางก็ไปที่มาว่าทำไมคนทางโลกนะครับถึงเรียกเวลาที่ยิงฟรีคิกแบบนี้ว่าปาเนนก้าย
0: ิงจุดโทษ
1: ยิงจุดโทษแบบตรงกลางเนี่ยก็นี่แหละนักเตะเป็นนักเตะเชโกสโลเกียคนนี้แหละฮะ
0: เมื่อเช้าไม่มีซาร่าก็ยิงแบบนี้ยิงชิปชิป
1: ซาร่า
0: โทษใช่ใช
1: ่โอซาร่านี่ร้องไห้เพราะว่าพาหยิบเข้ารอบน็อกเอาท์ได้เป็นครั้งแรกและไปถึงรอบ3เลยนะ
0: ครับ
1: สุดยอดนะ
0: 8รอบ16ทีมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยซาร่าร้องไม่พออ่ะฮัสซานก็ร้องเลยพี
1: ่
0: ฮัสซานกุนซือเนี่ยร้องดีใจเมสอ่ะฮัสซาร่ายังทำลายสติเขาไม่ได้พี่อย่างที่บีบอก
1: ยิงยิงสุดๆใช่ไหม
0: ใช่ครับซาร่านี่ตามอยู่ลูกหนึ่งแกดีใจซาร่ายิงทำลายสติไม่ได้
1: ครับ
0: ครับผ
1: ม
0: เยอรมันเนี่ยเท่ากับว่าตั้งแต่ได้แชมป์โลกเมื่อปี2014เนี่ยจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ผ่านเรียกว่ารอบ16เลยนะพี่อย่าง2ครั้งที่แล้ว2018กับ2022ก็ตกรอบเป็นกลุ่มครับแล้วมาครั้งนี้ก็ตกรอบ3ในฝั่งที่สุดท้ายโหแล้วดูเนี่ยย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยเยอรมันเนี่ยเขารอบลึกในบอลโลกตลอดนะนี่อย่างต่ำๆเนี่ยต้องรอบก่อนรองชาเลิศมีช่วงหลังนี่แหละที่มาตกรอบแบ่งกลุ่มรอบ32ทีม
1: ก็2018ตกรอบแรก22ก็รอบแรก
0: ครับ
1: และครั้งนี้ก็ตกรอบ2
0: ใช่
1: ไกลสุดเท่าที่จำได้นะไกลสุดเยอรมันเหรอ2014แชมป์โลกไหม
0: ก็แชมป์โลก4สมัยพี่เจ๋ง
1: ก็ปี2014ที่ชนะเจเนน่าไง
0: ครับ
1: ในปี2014ไง
0: ก็ตั้งแต่2022มาถึง2014เนี่ยตีซะว่าเข้ารอบรองหมดเลยเพราะว่า2002เนี่ยเขาได้รองแชมป์แล้วก็2006กับ2010เนี่ยได้อันดับ3 2014ได้แชมป
1: ์
0: แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ย94 98ก็รอบควอเตอร์ไฟนอลนะพี่เจ๋งโอ้โหไม่เคยต่ำกว่ารอบควอเตอร์ไฟนอลนะก่อนหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: แต่มาหลังๆนี้ไปเร็วมากครับพี่เจ๋งสำหรับเยอรมัน
1: เนาะก็ต้องปรับแล้วเพราะว่าต้องเอาครอปต้องมาแล้วเนาะโอ้เอาคุณปั๊กสุริกมาเนาะ
0: ครับผม
1: ทางบ้านแดงนะครับบอกว่าพอเบ่งเปลี่ยนราคาใหม่เอาสวัสดีครับชมจากอุดรอ๋อที่แต่ก่อนเขาพาไปค้าแรงงานที่ค้าแรงงานใช่ไหมล่ะ
0: ยังไงครับ
1: ก็ที่แอร์คาราบาวไง
0: อ๋อ
1: เขาพาจะไปซาอุใช่ไหมแต่ก่อนคนไทยจะชอบไปค้าแรงงานไปขุดทองอยู่ที่ตะวันออกกลางไงส
0: ุ
1: ดท้ายโดนคนไทยหลอกด้วยกันนะไปลงซาอุดอนฮะนี
0: ่
1: ไงหรือว่าซาอุปัดว่าไปซาอุดอนเนี่ยตลาดกายแชมป์ครับประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: จากเซโก้พัทยาครับสวัสดียามเย็นครับน้องเจมน้องเจ๋งเนาะ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็มอร์โกห้าพอวันนี้เราบอกไปแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มอร์โกก็เดี๋ยวเจอ
1: น้องเจมติดรอซะแล้วเขาบอกมาฮะ
0: ก็ตัดผมมาใหม่ไงพี่
1: เฮ้ยจริงเปล่า
0: ครับผม
1: ผมเรียกป้าเลยเสริมเจ๋งทำไมอ้าวครับผมช่วยสรุปหน่อยครับวันนี้ถ่ายได้สดไหมอ
0: ่ะ
1: พีดีบีมีไหมเขาถามมาเอาเจมเป็นยังไง
0: เดี๋ยวรอสักคู่นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยช่วงหลังเขาถ่ายบ่อยนะพี่เจ๋ง
1: เมื่อช่วงเช้าเนี่ยถ่ายคู่กาน่า
0: ครับ
1: กับโคลอมเบียคู่เจนมันถ่ายด้วยนะถ้าจะผิดนะ
0: ครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้นิดนึงแล้วกันครับ
1: มีไหม
0: จะคู่เลยพี
1: ่
0: ก็ไทยรัฐก็ถ่ายนะพี่เจ๋งช่วงหลังเนี่ย
1: เอาเหรอ
0: ไทยรัฐก็มีถ่ายด้วยสำหรับบนโลกเดี๋ยวผมลองเช็คให้สักครู่นะครับก็เดี๋ยวฟรีทีวีจะเริ่มถ่ายคืนนี้เลยพี่เจ๋งคู่ระหว่างแคนาดาเจอโมร็อกโกครับตอนเที่ยงคืนทางโมโนสปอร์ตพี่โมโนแม็กสปอร์ต29
1: ถ่ายนะ
0: ใช่แล้วก็คู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกม วันอังคารเลย 7:00 นครับสหรัฐเจอกับเบลเยียมตอน 7:00 นเช้า
1: ครับ
0: แล้วก็

0: ต่อไปก็จะเป็นเกมสวิตเซอร์แลนด์ครับเจอโคลอมเบียตอนตี3วันพุธเลยที่จะถ่ายทางช่อง29แล้วก็คู่อาร์เจนตินาเนี่ยกับอียิปต์เนี่ยตอน5ทุ่มวันอังคารเนี่ยก็ดูฟรีเหมือนกันแต่ว่าต้องดูผ่านแอปพลิเคชัน MonoMax ครับผมครับ
1: ก็ติดตามกันนะครับหัวหน้าบอกว่าบอลโลกปีนี้ล็อกให้พี่โดจริงหรือเปล่าครับโอ้โหไม่หรอก
0: ไม่น่านะครับ
1: ก็โปรตุเกสเนี่ยเกือบเสมอกับโครเอเชียเนี่ยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่พี่เห็นก็คือนักเตะระดับเวิร์ลคลาสนะเห็นลิเดอร์เมสซี่สัมผัสแรกไหมเวิร์ลคลาสอ่ะเฟิร์สทัชภาษาอังกฤษว่าเฟิร์สทัชใช่ไหม
0: เฟิร์สทัชครับ
1: ที่ไอริซ่าจ่ายให้เมสซี่นะจังหวะนั้นเนาะสัมผัสบอลแรกเดี๋ยวโหเมสซี่นะจับบอลปุ๊บยิงปั๊บไปนะถ
0: ้
1: าไม่ยิงจังหวะนั้นคือโดนไอเซตเน่บอลเกสไอมาแล้วนะไอเบอร์สามของแคปเวิร์ดมาแล้ว
0: ครับ
1: ถ้าต้องยิงจังหวะนั้นเลยลิเวอร์พูลเมสซี่จับปุ๊บยิงปั๊บเลย
0: โอ้โหแล้วบอลเปิดยาวมาจับลงดีมาก
1: แล้วก็ของโรนัลโดที่โดนจับลำหน้าใช่ไหมล่ะที่เพื่อนโยนโด่งมาข้ามแนวรับมาแล้วก็เมสไอแล้วก็โรนัลโดเอาบอลลงพื้นแบบจับปุ๊บจังหวะที่ดูดบอลแล้วพูด
0: ใช่
1: ว่ามีแม่เหล็กแล้วก็ยิงเข้าไปนี่คือนักเตะระดับเบิกขาถ้าเป็นเรานะจับบอลก็ได้กระดอนนะ
0: จับลั่นเลยแต่อีกลูกนึงที่ผมชอบเลยประตูของคาบาเมื่อเช้าเนี่ยพี่เจ๋งยิงสวยมากเลยพี่ของเคปเวิร์ดเนี่ยแล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่น่าจะเป็นประตูถ้าเข้านี่สวยมากเลยคือลูกโอเวอร์เฮดของโอริเซ่พี่เจ๋งฝรั่งเศสวันก่อนไงพี่ที่โอเวอร์เฮดยิงไปชนเสา
1: ไมเคิลโอริเซ่เหรออ
0: ่าใช่ถ้าเข้านี่สวยมากครับวันนั้นแต่ว่าบอลโลกครั้งนี้ก็มีประตูสวยๆหลายลูกนะพี่อย่างวันนั้นที่แฮร์รี่เคนยิงใส่คองโก้ก็สวยพี่เจ๋งลูกที่สอง
1: สวย
0: จับแล้วยิงเต็มข้อครับ
1: ครับใช่
0: แล้วก็ข้อความนี้ส่งเข้ามาคุยได้เรื่อยๆบอกว่าแร่ธาตุหายากในวากันดาครับไวเบเนียมเนี่ยวากันดาพี่เจ๋ง
1: เกาะเป็นหนัง
0: วากันดาที่เป็นแบ็คแพนเทอร์
1: อ๋อ
0: ใช่ใช่เป็นแร่ธาตุไวเบเนียมเอามาทำชุดเกาะ
1: เอาเหรอ
0: แบ็คแพนเทอร์พี่เจ๋งเคยดูไหมพี่แบ็คแพนเทอร
1: ์แบ็คแพนเทอร์หนังซูเปอร์ฮีโร่ไม่ค่อยได้ดู
0: อ๋อโอเคครับผมเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงข้อความนี้เยอะเลยครับบอกว่าตอนเช้าใครที่อยู่อาร์เจนตินานึกว่าจะกินนุ่มๆเป็นไงกำแพง2ชั้นกว่าสงสัยมีไก่หน้าผากครับ
1: ก็จริงๆเนาะก็แค่บวชโอ้ไม่ต้องไปไหนใจว่าทำไมพวกเขาถึงมาบนโลกได้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: ดีมาก
0: ครับผมแล้วก็คุณเอริกเก้บอกว่านักบอลคนไหนอารมณ์ขึ้นลงอารมณ์ขึ้นลงครับบอกว่าแบลลี่ไบโพล่าแบลลี่บาโคล่าเดี๋ยวเราต้อง
1: แบลลี่แบ
0: ค
1: โคล่า
0: เออบาโคล่าน
1: ะแบลลี่บาโคล่าป่ะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ค่ะน้องลาบอกว่าให้พักสักครู่เลยครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: ขณะนี้เวลา 20:00 นค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 9:20 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเสด็จไปยังห้องพิธีท้องพระโรงพระตำหนักจักรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2569ในปีนี้มีพระชนมายุ69พรรษาในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงศีลพระราชวชิรธรรมาจารย์เจ้าอาวาสวัดเกษรศิรคุณประธานสงฆ์ถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภะอรัตอารัธนาพระปริตพระสงฆ์สิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วทรงประเคนแด่ประธานสงฆ์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงประเคนสำรับพระทหารถวายแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์จากนั้นเสด็จออกจากห้องพิธีทรงรับแจกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยรา ราชเลขานุการในพระองค์เชิญไปถวายพร้อมกับทรงรับแจกกันดอกไม้พระราชทานและของขวัญพระราชทานกับแจกกันดอกไม้และของขวัญพระบรมวงศานุวงศ์ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญไปถวายเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติและทรงรับเหรียญพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื้อทองคำเนื้อเงินลงยาและเนื้อทองแดงซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกโปรดให้พันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังเชิญไปถวายในการนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณพระธิดาพระองค์เล็กถวายแจกันดอกไม้และของขวัญในโอกาสนี้ด้วยจากนั้นเสด็จออกหน้าพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยโคส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งคู่และโคที่กรมปศุสัตว์ถวายจำนวนหนึ่งคู่เพื่อพระราชทานแก่เกษตรกรชาวจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำไปเลี้ยงและใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ต่อไปแล้วทรงปล่อยนกเขาชวาจำนวน70ตัวคืนสู่ธรรมชาติซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดถวายต่อจากนั้นประทับรถไฟฟ้าไปยังท่าน้ำพระตำหนักจักรีบงกตทรงปล่อยพันปลาที่กรมประมงจัดถวายจำนวน9ชนิดรวม 490,000 ตัวประกอบด้วยปลาตะเพียนขาวปลาตะเพียนทองปลายี่โศกปลาแก้มช้ำปลาสร้อยขาวปลากระแหปลาโจโอนปลาพงและปลาเทโพเพื่อให้เจริญเติบโตพันธุ์ขยายตามธรรมชาติและรักษาความสมดุลตามระบบนิเวศต่อไป

0: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: หมดเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่างคุ้มฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่ 7-Eleven
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติ๊กข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่ซุนเฮงมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนเฮงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซุนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
0: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกั

0: อ่ะทำไมเปิดเพลงนะเจมฮะ
1: อยากฟังแล้วพี่เจ๋งมันก่อนเดี๋ยวผมดูภาพยนตร์เรื่องโฟคิงมาไงพี
0: ่อ๋อเหรอ
1: มันมีเพลงของหินเหล็กไฟก
0: ็
1: เลยอยากฟังพี
0: ่ครับ
1: อื
0: มนึกว่าหลายๆคนเนี่ยคือสาบแช่งอาร์เจนติน่าเมื่อเช้าไงอ
1: าจจะเป็นอย่างนั้นด้วย
0: แฟนบอลคนไทยหัวใจอาร์เจนตายอ่ะ
1: ดูแล้วที่วันนี้โอ้โหแฟนบอลหลายคนเนี่ยยังไม่หลับนะพี่เจ๋งตาค้าง
0: ก็ดีนะเห็นว่าแฟนบอลหลายคนอาร์เจนติน่าเนี่ยบอกว่าดีแล้วครับผมเพราะว่าบ้านก็ไม่ต้องผ่อนแล้วตอนนี้ครับ
1: ทำไมครับ
0: ก่อไปกับอาร์เจนติน่าแล้วไง
1: มีไปแล้ว
0: โดนยึดไปแล้วฮะ
1: อืม
0: ครับ
1: ครับผมแต่ค่ำคืนนี้ยังมีให้สู้กันต่ออีก2คู่เลยพี่เจ๋
0: ให้สู้นะสรุปแล้วเนี่ยมีถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีไหมวันนี้มีคนถามมาเยอะนะ
1: ก็มีคู่แรกครับเป็นเกมระหว่างอาร์เจนตินาครับไม่ใช่เป็นเกมของแคนาดาที่จะถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีวันนี้อาจจะผมไปไล่โปรแกรมอีกรอบนึงครับสำหรับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเตะค่ำคืนนี้ต่อเนื่องเลยครับหลังจากจบรอบ32ทีมเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยเป็นแคนาดาเจอโมร็อกโกก็จะถ่ายทางช่อง Mono Max Sport 29ด้วยนะพี่เจ๋ง
0: คู่แรกเลยใช่มั้ย
1: ครับผ
0: ม
1: แล้วก็ตี4เป็นเกมระหว่างปารากวัยเจอกับฝรั่งเศสครับผม
0: อันนี้ถ่ายทางแอปของ Mono นะ
1: ครับ
0: อ๋อก็แสดงว่า PTP วันนี้ถ่าย1คู่
1: ใช่
0: ในคู่เที่ยงคืน
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ย
1: คู่ประเดิมรอบ6ทีมเลย
0: ครับก็ติดตามกันแคนาดาเจอโมร็อกโกโหไม่แน่นะเกมนี้ไม่ได้เตะที่แคนาดาเพราะแคนาดาดันไปตกไปที่สองเนาะก็เลยไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองฮะก็เลยต้องมาเตะที่ฮูสตันนะครับที่สนาม NRG Stadium จะกับโมร็อกโกโมร็อกโกแข็งแกร่งเหมือน4ปีก่อนไหมเจมว่า
1: แข็งแกร่งเหมือนเดิมแล้วก็ผ่านเนลแลนมาได้ไม่เจมว่าพี่แล้วเนี่ย
0: พี่ชอบเนี่ยนะพี่ชอบไซบารี่นะ
1: ไซบารี่
0: อันนี้ดีอันนี้ดีเลย
1: กองหน้าตัวใหม่ไบเยิร์นมิวนิกต
0: ั
1: วเราด
0: ้
1: วยแล้วก็โหผมดูการเล่นของฮาคิมินะพี่เจ๋งเป็นแบ็คที่เล่นเกมลุกดีมาก
0: เจอแต่ยิงก็ไม่เข้านะล่าสุดอ่ะ
1: แต่ว่าจังหวะกระชากลากเลยเนี่ยนึกว่าปีกอาชีพเลยพี
0: ่
1: เล่นดีมากฮาคิมิแล้วมอลโกชูเนียก็แข็งแกร่งมากครับโดยเฉพาะไซบารีที่พี่เจ๋งบอกฟอร์มดี
0: ครับ
1: ตัวลุกยังมีอย่างบัวดี้อีกที่แจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์โซนโลกครั้งนี้ครับ
0: แล้วก็เอ้ยโมร็อกโกก็ใช้ได้นะพี่ว่าปีนี้แต่ว่าโค้ชก็เปลี่ยนเนาะโค้ชเขาก็เปลี่ยนใช่ไหมของโมร็อกโกอ่ะ
1: ไม่ใช่คนเดิมแล้ว
0: ไม่ใช่คนเดิมไงเป็นไอ้อะไรนะโค้ชเขาว่าไอ้อะไรนะอูอาบี้ใช่ไหมโค้ชเขาว่าโมฮาเหม็ดอูอาบี้อ่ะ
1: โมฮาเหม็ดวาบี้พี่คุณซื้อโมร็อกโก
0: โอ้เนอะออกเสียงยากเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็แคนาดาเนี่ยลูกทีมของเจสซี่มาร์ทผลงานในรอบแรกก็ถือว่าโอเคครับชนะมา1เสมอ1แล้วก็แพ้แค่สวิตเกมเดียวส่วนรอบที่แล้วเนี่ยชนะแอฟริกาใต้มา 1-0 แต่ว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยเพราะกว่าจะยิงก็ท้ายเกมช่วงเจ็บแล้ววันนี้มาเจอโมร็อกโกนี่4เกมที่ผ่านมาในบอลโลกนี่ยังไม่แพ้นะพี
0: ่
1: เพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะเฮติชนะสกอตแล้วก็เสมอบราซิลรอบที่แล้วเนี่ยเสมอกับเนเธอร์แลนด์ครับไปชนะจุดโคตรก็ลูกทีมเจสซี่มาร์ทวันนี้ต้องเช็คความฟิตของอัลฟอนโซเดวีครับแบ็คตัวสำคัญที่ร่างกายเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ต้องรอเช็คฟิตก่อนเกมแล้วก็กองกลางอย่างอิสมาเอลโกเน่เนี่ยบาดเจ็บไปแล้วก็พักยาวทั้งซีซั่นทั้งทัวร์นาเมนต์เลยก็นักเตะที่จะลงสนามของแคนาดาเนี่ยเอาตัวหลักๆก็จะมีทางด้านของเจอร์ฮันเดวิดนะพี
0: ่
1: กองกลางตัวลุกแล้วก็นอกนั้นก็มีเลลี่ไลเยที่เล่นดีในช่วงรอบแรกครับผม
0: ใช่นะครับก็อ่ะวันนี้ก็ติดตามกันนะพี่ว่าแคนาดาน่าจะสู้ได
1: ้
0: แต่ว่าต้องชมว่าแคนาดาเนาะแข็งแกร่งจริงอ่ะรุ่นปีนี้อ่ะ
1: เกินคาดนะพี
0: ่ก็เกินคาดจริงเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่เคยผ่านรอบแรกเลยนะ
1: ครับ
0: ก่อนในนี้นะ
1: แล้วก็แต่ว่าเกมนี้อย่างที่พี่เจ๋งบอกว่าแคนาดาจะไม่ได้เล่นในบ้านนะพี่เพราะว่าการที่พวกเขาไม่ได้เป็นแชมป์กลุ่มก็ตั้งแต่รอบที่แล้วก็จะมาเล่นที่สหรัฐเกมนี้จะเล่นกันที่ฮูตตันครับเจอโมร็อกโกตอนเที่ยงคืนผู้ตัดสินวันนี้เป็นไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษครับ
0: ไมเคิลโอลิเวอร์พูลเหรอ
1: ไมเคิลโอลิเวอร์จากอังกฤษจะตัดสินเกมนี้ครับพี่เจ๋งคิดว่าคู่นี้ยืดเยื้อไหมพี
0: ่จะภาพร่วมทั้ง3ชาติเนี่ยมาถึงรอบสมุดทีมทั้ง3เลยนะ
1: ครับ
0: ก็แต่พี่ว่าแคนาดาไม่น่าต้านทานไว
1: ้เจอกันตอนอุ่นเครื่อง2นั้นเมื่อปี2022กับ2016เนี่ยโมร็อกโกชนะทั้ง2เกมนะพี่เจ๋งสถิตินี้เจอโมร็อกโกเหนือกว่าเยอะเลยครับในช่วงอุ่นเครื่อง
0: พี่ว่าไม่ไหวไม่น่าไหวเพราะแคนาดาเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็แพ้สวิตขาดลอยไม่หรอ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: แพ้สวิตมา
0: แพ้1-4
1: ใช
0: ่แพ้เยอะอ่ะ
1: ครับผม
0: ไม่น่ารอด
1: ก็ดูพี่เจ๋งมองว่ามอร์โกน่าจะผ่านได้ในเวลาหรือว่าต่อเวลาครับพี่เจ๋ง
0: โอ้โหเนาะแต่ว่าถ้าแคนาดาเล่นในบ้านอ่ะพี่ว่าอาจจะมีเสียงเชียร์มีเรื่องของความคุ้นเคยความชินสนามอยู่แหละ
1: ครับ
0: แต่ว่ามันเล่นนอกบ้านด้วย
1: มันเล่นที่ฮูตันนะพี
0: ่
1: แต่นัดที่แล้ว
0: ออสเว
1: น
0: เนี่ยแพ้แคนาดาไอชนะแคนาดา 2-1
1: อืม
0: ใช่ไหมล่ะออสเวนเนี่ยชนะบอสเนีย 4-1
1: ครับ
0: ก็เป็นแชมป์กลุ่มอ่ะเนาะ
1: แต่นัดที่แล้วเนี่ยตอนที่ไปเตะที่โซฟายสเตเดียมในรอบ32ทีมเนี่ยแฟนบอลแคนาดาก็เข้ามาเยอะนะพี่เจ๋ง
0: ไปยังไง
1: คือจากแคนาดามาสหรัฐก็ไม่ได้เดินทางลำบากมากผมว่าความได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องแฟนบอลอาจจะไม่ได้ต่างจากการเล่นในแคนาดาสักเท่าไหร
0: ่
1: แต่พอมาเจอของแข็งอย่างโมร็อกโกเนี่ยมันเป็นเกมที่ยากนะพี
0: ่
1: ต่อให้แฟนบอลเข้ามาช่วยเชียร์เยอะผมว่าเจอโมร็อกโกก็ยังลำบากอยู่แต่ถ้าจบ90นาทีเลยผมว่ามองว่าต่อเวลาคู่นี
0: ้
1: ครับ
0: แคนาดาเนี่ยไม่เคยชนะโมร็อกโกเลยนะในการเจอกัน4ครั้งที่ผ่านมา
1: ครับผม
0: เจอกันล่าสุดฟุตบอลโลกปี2022นะนะครับก็ปรากฏว่าแคนาดาเนี่ยก็แพ้กับโมร็อกโกไป1-2ครับ
1: ครับ
0: ตอนนั้นไอ้นี่ไงฮาคิมซิเยกอ่ะยิงประตูได้เลยนะแล้วก็กองหน้าของเขาไงไอ้ยูเซฟเอ็นเนสซอรี่ไงที่ยิงประตูได้ในเกมนั้นนะเนาะ
1: ครับผม
0: ก็เจอกันล่าสุดนะเนาะนะครับโห4ครั้งไม่เคยชนะเลยครับ
1: ครับ
0: และก็วันนี้อย่าลืมนะวันนี้จะเป็นวันชาติของอเมริกาด้วย
1: Independent Day
0: ID4
1: ครับ
0: ครับครบรอบ250ปีนะของวันประกาศอิสรภาพของอเมริกาเขาด้วยนะครับก็เขาจะมีพิธีก่อนนะก่อน25นาทีนะก่อนเกมเตะนะครับจะมีพิธีการก่อนในวันประกาศอิสรภาพนะของอเมริกาครับก็ตอนนี้เนี่ยท้องฟ้ากำลังครอบงำนะครับโดยUFO อะแล้วก็มนุษย์ต่างดาวอะ
1: ไม่น่าใช่
0: อ
1: ัน
0: นั้นหนังเหรออ
1: ันนั้นหนังครับ
0: ID4
1: คนละเรื่องกันอันนั้น ID4 คนละแบบเลย
0: ก็ ID4 ไง
1: อันนั้นหนังพี่อันนั้นหนังเอเลี่ยนบุกโลก
0: ของโรเลนเอเมริตนะฮะ
1: ครับผม
0: ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่พี
0: ่เอานี่ไงเราประกาศว่าเราจะวิวสวายนะใช่ไหมล่ะครับ
1: เดี๋ยวโดนหรือไม่เช้าอี
0: กเอาก็ประกาศอิสรภาพนะ
1: ครับผม
0: วันนี้เนาะ
1: Independent
0: Day ลืมไปวันนี้วันที่4กรกฎาคมวันชาติของอเมริกาเขา
1: ใช่ครับ
0: ก็ผู้ตัดสินนะครับก็อย่างที่บอกไปนะก็เป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะ
1: ครับ
0: ผู้ช่วยก็มาจากอังกฤษนะครับโอ้ยมีเนเธอร์แลนด์ด้วยนะมีผู้ตัดสินสำรองส่วน VR นะครับก็เป็นจาเลตยิเลตจากอังกฤษเช่นกัน
1: ครับผม
0: เอ๊ะแคนาดาไม่มีนะเนี่ยไอ้ส่วนหน้าตัวเก่งของเขาอ่ะ
1: จอห์นเดวีใช่ไหมพี่จอห์นเดวี
0: ไอ้ลาลินใช่ไหมที่โดนใบแดงไหมเหรอในเกมล่าสุด
1: ลาลินก็จะไม่ได้ลงเกมนี้ครับ
0: เหมือนโดนใบแดงนั้นไม่ได้ลงนะเกมนี้อ้าว
1: คายลาลิน
0: งานเข้าเทลาเปดแล้วงานเข้าเทลาเปดแล้วเจม
1: แต่ยังมีนี่พี่สตีเฟน
0: เอสตากิโอไอ้นะ
1: เอสตากิโอใช่
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: ไม่มีนะวันนี้เหมือนจะอุทธรณ์โทษไม่ผ่านด้วยอ่ะใบแดงไปย่ามใส่เขาในเกมล่าสุดไงใช่ไหม
1: แล้วก็ต้องรอเช็คความฟิตของอัลฟอนโซเดวีด้วย
0: บาลุกอันนั้นของอเมริกา
1: อันนั้นสหรัฐบาลุกุล
0: บาลุกันใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เอ้ยลาลินลงได้ไหมน่าจะได้เนาะ
1: เดี๋ยวผม
0: ลองจำผิดไม่แน่ใจ
1: เช็คนิดนึงพี่เจ๋ง
0: ลองเช็คดูซิ
1: เกมที่แล้ว
0: แคนาดาเหมือนจะขาดใครหรือเปล่ามีไหมลองเช็คดู
1: แต่ไม่
0: น่ามีนะ

0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีนะไหม
0: จะมีแค่อังฟองโซเดวี่ที่เช็คฟิตอย่างเดียว
1: อ๋อโอเค
0: แล้วก็
1: okay.
0: มานูโคเน่ที่เจ็บไปแล้วนอกนั้นเนี่ยก็พร้อมลงสนามทั้งหมดกับเกมนี้
1: อ๋ออันนั้นของไอ้บาโลการ
0: บาโลการของสหรัฐ
1: สหรัฐ
0: ที่โดนแดงในเกมที่แล้ว
1: อ๋อเพราะแคนาดาไอ้เกมล่าสุดเนี่ยเจอชนะแอฟริกาใต้ชนะเป็นส่วนประตูชัยของเอสตากิโอใช่ไหมล่ะ
0: เอสตากิโอใช่ครับ
1: แสดงว่าก็น่าจะได้ลงนะวันนี้เนาะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็พี่เถียงฟันธงอีกสักรอบพี
1: ่ก็มองว่ามาลุโกดีกว่า
0: แ
1: คนาดาน่าจะยุติเส้นทางแค่นี้แหละฮะ
0: ครับผมในเวลาไหมพี่
1: โอ้แต่ว่าเจสซี่มาร์ชก็ทำทีมดีนะพี่ว่านะ
0: ครับ
1: จะได้อยู่นะโค้ชหนุ่มชาวอเมริกันคนนี้นะฮะก็อ่ะจัดไปพี่ว่าโมร็อกโกดีกว่า
0: เ
1: จมมองว่าไง
0: ผมมองว่าโมร็อกโกน่าจะผ่านได้แต่ไม่จบใน90นาทีพี่เจ๋งแคนาดาน่าจะยันในช่วง90นาทีได้ครับผม
1: เหรอสูสีนะ
0: ไปยิงจุดโทษเลยวันนี
1: ้ครับ
0: ไม่แน่ใจว่าใครพลาดเลยพี่เจ๋งคนนี้
1: เป็นจุนมั้ง
0: พี่จุนใช่ไหม
1: จุนกับต้องอ่ะถ้าจำผิดนะ
0: ครับผมอ่ะไปที่คู่ที่2ครับพี่เจ๋งเกมระหว่างฝรั่งเศสเจอกับจอมบิ๊กล็อกปารากวัยพี
1: ่โอ้โห
0: โหเกมคู่นี
1: ้เกมคู่นี้ก็แต่โอ้แต่เห็นฝรั่งเศสแล้วนะนะเกมนะ
0: ใช่โห
1: โหดมาก
0: ดูดันมาก
1: โดยเฉพาะเกมรุกเขาอ่ะใครก็ได้นะเดมเบเล่เอ็มปาเป้นะโอ้โหดูเอในสำรองที่เล่นด้วยกัน
0: ใช่ครับ
1: มาคุดไอ้มาคัสตูราก็ยังเป็นสำรองฮะ
0: ก็4นัดยิงแล้ว13ประตูพี่เจ๋งยิงเฉลี่ยนัดละ3ลูกอะครับ
1: ครับไม่น่าต้านทานเหมือนปารากวัยน่าจะจบเส้นทางได้แหละ
0: ใช่ปารากวัยรอบที่แล้วก็ชนะ
1: ให้ฮูลิโอเอนเซโซน่าจะแบกทีมไม่ไหวแล้วพอแล้ว
0: ผ่านเยอรมันมาได้รอบนี้มาเจอฝรั่งเศสครับปารากวัยก็คู่นี้จะเตะตอน4นาฬิกาครับที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียม
1: ก็ปารากวัยเนี่ยไม่เคยชนะฝรั่งเศสในการเจอกัน5ครั้งที่ผ่านมา
0: ครับ
1: รวมทั้งในศึกฟุตบอลโลกครับผมโดยที่ปี58นะฝรั่งเศสเคยชนะปารากวัยไปอย่างขาดลอยนะ7-3เลยฮะ
0: ครับ
1: จำได้ไหมจุสฟงแตนคนที่ยิงในฟุตบอลโลกครั้งนั้นนะปี58ถึง13ประตูอ่ะ
0: ครับ
1: ยิงแฮตทริกเลยในเกมวันนั้น
0: อือ
1: แล้วก็เจอกันล่าสุดรอบ16ทีมสุดท้ายยุคนั้นบอลโลกปี98เป็นโกลเด้นโกไงลงรองยิงประตูชัยนะฮะในรอบ16ทีมสุดท้ายครับยิงได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษจะได้ว่าตอนนั้นโฮเซ่หรือชิลเวตเนี่ยโอ้โหเซฟแบบอุดมดุลแล้วก็เล่นเกมรับเลยนะครับมีใครล่ะมีพวกคาร์โดโซอะไรพวกนั้นนะยุคนั้นเนาะชิลเวตก็ดังสุดแล้วยุคนั้นแล้วก็มีคนในคาร์ลอสกามารากองหลังกำลังจะยิงจุดโทษอยู่แล้วไปกันว่าลองบอลครับยิงประตูชัยดันขึ้นไปสูงเพื่อนหม่งชมให้แล้วก็ยิงประตูโกลเด้นโก
0: ครับ
1: นั่นคือจากการในฟุตบอลโลกนะครับ
0: ครับผม
1: เดชองในวันนั้นลงสนามด้วยนะ
0: เดชอง
1: นี่ของฝรั่งเศสนะครับจากการล่าสุดเนี่ยปี2017นะเป็นฝรั่งเศสชนะไปอย่างขาดลอย5ประตูต่อ0ครับ
0: ครับผมก็ความพร้อมของฝรั่งเศสวันนี้ไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดทดแบนเลยพี
1: ่
0: แนวลุกนี่พร้อมหน้าเลยครับโอริเซ่เอ็มบัปเป้เดมเบเล
1: ่
0: แนวรับมีซาลิบาครับวันนี้อับอุบาเมกาโน่กองกลางมีชัวเมนี่ครับแล้วก็ลาบิโอก็ชุดใหญ่ส่วนปารากวัยวันนี้ก็จะได้เอ็นซิโอครับตัวจริงแล้วก็มีทางด้านของ
1: เอ็นซิโซเปล่า
0: เอ็นซิโซแล้วก็
1: อีกคนหนึ่งที่พี่ชอบของปารากวัยเนี่ยคือพี่ว่าคุมจังหวะเกมได้ดีมากนะอะไรนะขอเมตัน
0: อ
1: ่ะ
0: เดียโก้โกเมช
1: ลงไหมวันนี
0: ้ลงครับวันนี้อ
1: ัน
0: นี้แล้วคาดการเนี่ยลงพี
1: ่และนักเตะปราศาสตร์ป้องปากอย่างเงี้ยอเมรอน
0: วันนี้น่าจะได้ลงเลยพี
1: ่ลงอยู่นะครับ
0: ลงอยู่แล้ว
1: ก็ลากขาโดนไปเหลืองนัดที่2ป้องปากโดนไปแดง
0: ครับ
1: ชีวิตครับผมทำทุกมีทุกอย่างนะจนเป็นประโยชน์นะฮะ
0: ครับมีเกียร์อเมรอนนะพี
1: ่ครับ
0: แล้วก็ยังมีอามาตินมาติอัสกาลาซ่าก็เล่นดีในเกมรอบที่ผ่านมาก็วันนี้ชุดใหญ่ทั้งสองทีมพี่เจ๋งคิดว่าคู่นี้ขาดในพี่ฝรั่งเศส
1: ฝรั่งเศสจัดไปพอแค่นี้เส้นทางพอแค่นี้ฮะ
0: แล้วอย่างที่บอกว่า4เกมที่ผ่านมานี่ไม่เคยยิงต่ำกว่า3ลูกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสจัดไปผมเห็นฝรั่งเศสวันนั้นดูฝรั่งเศสเล่นโอ้โหโหดมากเจม
0: ส์ใช่
1: เล่นได้ดุดันแบบไม่เกรงใจใครเลยนะนะครับในแมตช์ล่าสุดอะ
0: ใช่
1: นะครับก็สบายสบายครับฝรั่งเศสนะฝรั่งเศสแมตช์ที่แล้ว
0: ชนะสวีเดน
1: ชนะสวีเดนขาดลอย3-0อ่ะสวีเดนช่วยไม่ได้เลยคือถ้าจะบทเนี่ยเพื่อนมีมากกว่า3
0: ใช่
1: ที่ประธานเป้ยิง2แล้วก็ไอ้แบดลี
0: ่บาโค
1: ล่าเนี่ยฮะยิงอีก1ไง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วน่าจะผ่านได้ง่ายเลยเกมนี
1: ้สบาย
0: ครับ
1: ต่อเวลา
0: แต่ว่าเกมนี้เล่นที่ฟิลาเดลเฟียก็อาจจะ

0: เสียวๆเรื่องสภาพอากาศเลยนี
1: ่อีกแล้วเหรอพอแล้วมั้งกวนจิตกับมิสโกไม่รู้ยังไงบ้างนะฮะ
0: ครับ
1: พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนตกหนักลงมาเนาะ
0: อ
1: ีกข่าวนึงน่าสนใจเจมก็เรื่องของโรนัลโด้พ่อตัวนี้จำได้ว่าที่เวเนซุเอลาเขามีพายุมีแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงอะเนาะ
0: ครับผม
1: มีคนเสียชีวิตโอ้โหเยอะเลยอะ
0: โอ้โห 8.8 ลิตรกว่านะพี่วันนั้นเนี่ย2รอบด้วย
1: เยอะมากหลายร้อยคนนะเนาะแล้วก็ล่าสุดนะครับโรนัลโด้ก็ส่งคำห่วงใยนะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับผมก็ได้รับผลกระทบนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณที่ได้รับผลกระทบนะครับก็โรนัลโด้นะทำวิดีโอนะครับไปถึงหนูน้อยคนหนึ่งนะชื่ออันเดรสฮะ
0: ครับ
1: อันเดรสเนี่ยคือเขาเป็นแฟนบอลของโรนัลโด้ฮะวัยเพียงแค่11ปีครับก็โรนัลโด้นี่ก็ได้ส่งวิดีโอเนี่ยไปให้กับอันเดรสในวัย11ขวบนะครับหลังจากที่รอดชีวิตจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เวเนซุเอลาครับข้อความนะครับที่เซอร์เซเว่นส่งไปถึงอันเดรสคือสวัสดีครับอันเดรสครับเป็นยังไงบ้างทำวิดีโอนี้เพื่อส่งถึงความคิดถึงแล้วก็ส่งกอบไปถึงนายด้วยนะหรือว่าเป็นแฟนตัวยงของฉันก็คือของโรนัลโด้เนาะนะครับเมื่อไรที่หายดีแล้วนะครับอยากจะชวนนายมาดูการแข่งขันของฉันอยากเจอนายมากๆโอ้โหเป็นไงแรงบันดาลใจสำคัญเลยนะ
0: ใช่
1: เนาะ
0: ใช่
1: จากนั้นจากนั้นที่มีเซเลมี่แล้วมีคนหนึ่งใส่เสื้อของโรนัลโด้เบอร์7
0: ใช่แล้วก็อย่าง
1: ตอนเหมือนเขาให้มาแบบมาดูบอลด้วยนะตอนนั้นจำได้ไหมอ่ะ
0: ใช่ก็อย่างนี้พี่อย่างฝรั่งเนี่ยส่วนมากจะแบบพอมีเหตุการณ์เงี้ยเขาก็จะเหมือนเป็นเหมือนกับให้แบบเขาเรียกเป็นกำลังใจไหมพี
1: ่
0: เป็นเหมือนถ้าสมมติอย่างตอนที่เหตุการณ์ที่มีคนงานที่ติดถ้ำของทางอเมริกาใต้พี่ที่เขาเชิญไปดูบอลอย่างนั้นประมาณนั้น
1: แล้วก็ตอนนั้นไงที่ถ้ำหลวงเนาะ
0: อ๋อน้องๆ
1: ก็เชิญไปดูเนาะไอ้สลาตันเนี่ย
0: ใช่
1: สลาตันก็เหมือนจะเชิญไปด้วยเนาะสลาตันมาเชิญพวกเอเด็กๆที่ติดถ้ำของเราอะนะครับ
0: ตอนนั้นน่าจะช่วงบอลโลก2018นี่นะพี่
1: คือเหมือนจะโรนัลโด้เขาก็ทำแบบนี้มาบ่อยนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนหรือว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเด็กเหล่านั้นเลยนะ
0: ใช่
1: เด็กคนหนึ่งแล้วมีโรนัลโด้ส่งข้อความมันเหมือนแบบเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอะ
0: ครับ
1: ครับเหมือนพี่ครั้งหนึ่งนะเจมส์เคยมีแฟนรายการเขาให้พี่ไปพรเอาหัวเราะเฮ้ยเดี๋ยวหัวเราะสิ
0: เอาผมรอ
1: ห
0: ั
1: วเราะนะหัวเราะ
0: ครับผม
1: ห
0: ั
1: วเราะตลอดเลยอ่ะ
0: ผมรอฟังอยู่พี
1: ่ไม่ได้ฮา
0: อ๋อไม่ได
1: ้อันนี้เป็นเรื่องที่ขนลุกตื่นตันใจ
0: อ๋อโอเค
1: จู่ๆเขาบอกให้พี่เนี่ยส่งคำไปพรให้อะไรนะงานแต่งงานเขา
0: ครับ
1: นั่นพี่ก็ส่งเขาจู่ๆเขาบอกเขาอยากให้พี่เนี่ยส่งคำไปพรเป็นวิดีโอแล้วอัดให้เขาไงพี่ก็ส่งให้เขานะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วเป็นไงพี
1: ่ก็นั่นก็ดีแล้วเฮ้ยไม่ฝันเลยเขาแบบ
0: ให้เขา
1: ชอบฟัง99แล้วอยากให้เราไปอวยพรให้นี่ไง
0: เขาเป็นอีกมุมนึงดีๆเขาก็เห็นเราเป็นเหมือนกับเป็น
1: ถูกต้องก็ส่งให้เขาว่าพี่เขาเรียกว่าหากว่าครั้งที่หนึ่งไม่ดีก็แต่งครั้งที่สองนะครับ
0: ต้องไม่ดีตรงนี้เหรอพี่เรียบร้อยครับผมรอบหน้าไม่เชิญแล้ว
1: แล้วก็พี่ก็เปิดเพลงนี้นะเพลงที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่ด้วยนะแล้วก็
0: นางแมว
1: ขอทิ้งท้ายด้วยคำไปพอนะครับเพลงนี้ครับผมเพลงนางแมวไม่มีบ้าเลยไม่พูดอย่างนั้นได้ไงล่ะ
0: ครับผม
1: ก็มีโฆษณาคำไปพอสมัยก่อนนะเ
0: ค
1: ยไหมโฆษณาที่เขาให้เป็นอันนั้นเป็นกระดาษหรือสักอย่างนี่แหละโฆษณาที่ให้ลึกหรือแว่นไม่แน่ใจนะที่ให้ประธานในพิธีไปพูดกับคัมเบพอเนี่ยแล้วปรากฏว่าสายตาสั้นไม่ดีมั้งนะครับก
0: ็
1: ทั้งสองคนนะครับก็ได้ขี่กันแล้วนะครับฮะสีกันแล้วคำนายครับสีกันแล้วนะครับเคยดูไหม
0: คุณแต่ผมจำไม่ได้แล้วแต่เคย
1: เหมือนโฆษณาอะไรโฆษณากระดาษหรือโฆษณาอะไรนะโฆษณาแว่นอะไรสักอย่างก็แล้วคือเหมือนแบบอ่านผิดอ่ะทั้งสองคนก็ขี่กันมานานแล้วก็สีกันมาแล้วก็ท่านครับผมอะไร
0: สีครับผม
1: พอแล้วครับ
0: พอเดี๋ยวผมดูข้อความนิดนึงครับ
1: ได้เลยได้เลย
0: ครึ่งชั่วโมงบอกว่าเมื่อไหร่นะหังอัชพงศ์ศรีมาเนี่ยจะมาภาคที่99อีกครับ
1: เห็นนะหังจะไปออกไหนอ่ะ
0: The Stadium ไหมพี
1: ่ใช่ไหมใช่นะหังไปอยู่นะ
0: ครับ
1: มีโอกาสได้มาแน่นอนนะครับ
0: เดี๋ยวพี่เจ๋งไปติดต่อมาเลยพี
1: ่ฮะน้าหางเป็นเกสน้าหางขับรถผ่านมาพอดี
0: ข
1: ับรถผ่านมาแล้วทักทายก็เลยก็เลยเสียค่ารถค่านะค่าข้าวค่าอะไรนะครับมาช่วยหน่อยนะฮะ
0: นิดนึง
1: เป็นเกส
0: ครับผม
1: เกสพิเศษแล้วกัน
0: ใช่
1: แล้วเชิญพิเศษเรานะ
0: ถ้ามีโอกาสก็จะ
1: มีโอกาสก็จะเชิญวันก่อนเนี่ยเราก็เชิญคุณแมน
0: คุณแมน
1: พี่แมนโกศิษฐ์ซึ่งเขาก็อยู่โมโนเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เขาก็มาเล่าให้ฟังเรื่องที่เป็นยังไงบ้างกระแสแล้วก็คนมาติดตามทางแอปของโมโนเยอะแยะไม่อะไรเงี้ยแล้วก็การเจรจาดีลโมโนเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยมูลค่าเท่าไหร่มันก็ทำให้เรารู้ว่าเอ้ย ขาจะเดินยากันยังไงแล้วก็มูลค่าอันที่จริงแล้วมันกี่ล้านเหรียญอะไรเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วก็ไม่รู้ไงเออเป็นยังไงก็ให้คุณแมนมาคุย
0: วนคนในเลยของโมโน
1: เป็นเกสเป็นเกสไง
0: ครับ
1: ครับ
0: คนหนึ่งที่ผมอยากเห็นมาบรรยายนะพี่นาติงนี่นาติงที่เจ๋งพอจะเรียนเชิญ
1: นาติงของล้านหลาเหรอ
0: ใช่ครับ
1: นาติงโอ้สุขภาพไม่รู้เป็นไงบ้างนาติงเนาะ
0: นาติงท่าทางก็อยู่เยอะแล้ว
1: นะ
0: พี
1: ่ใช่นาติงเนี่ยจำได้ว่าเคยบรรยายมวยเจ้าเอชิกิต้าไงอุมโตกอนซาเลสชกกับสมานดิสันเทีย
0: ครับ
1: สมานสอนจันทรงเสร็จอันนี้ก็ครับเลย
0: ผมไม่จัด
1: สมานดิสันเทียนั่นปีกอันนี้ปีกปาร้าชุกยุคเดียมทีมบอลไทยเล่าสมานสอนจันทรงสอนจันทรงเอ๋นี่ไงของเอ๋ไอ้มานข้ามันไก่อ่ะเนี่ย
0: ที่ต่อยได้ผ่านใช่ไหมพี
1: ่เอ้ยคุณได้ดูไหม
0: ครับผมเคยดูที่วิจิตรผมไปดูรอบนึง
1: คุณต้องดูคุณต้องดู
0: ใช่
1: เป็นไฟออฟเดอะเยียร
0: ์ครับ
1: ที่อุมโตกอนซาเลสเจอกับไอ้พี่หมานะครับต้องดูเลยแล้ววันนั้นหรือเปล่าคนที่บรรยายเป็นใครหรือเปล่าน
0: าติง
1: นาติงนี่นะฮะ
0: นาติงฮาร์ดคอร์เราเอง
1: ใช่นาติงคนละหลานเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยสมานสอจโตเนี่ยเขาไปเหมือนไปเป็นบันไดให้กับทางอุมโตกอนซาเลสมันจะเป็นไฟสุดท้ายของเขาแล้วไปต่ออายุให้เขาอ่ะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าช็อกช็อกโลก
0: ช็อกโลก
1: เอาหัวเราะอะไรอ่ะ
0: เป็นไงพี่เกมนั้น
1: ช็อกไง
0: ช็อก
1: ไปชกกับเขานะ
0: อืม
1: ไม่ใช่ช็อกนะ
0: ไปชกแต่ช็อก
1: แล้วก็ช็อกโลกไงช็อกโลกนี
0: ่
1: เป็นไงก็แบบนั้นน่ะคือโว้ยจนผู้ตัดสินจนไอ้อันนั้นจนอันนั้นเล่าจนบอกว่าเอ้ยยูเนี่ยไหวไหมนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าชิกิต้าเนี่ยคือต่อยเอาต่อยซ้ายต่อยขวากันแล้วเจ้าสมานเนี่ยต้องย่อตัวลงอ่ะหรือว่าต้องคุกเข่า
0: ครับ
1: เพื่ออย่าให้เขานับแล้วก็ให้หยุดพยุหมัดของเจ้าชิกิต้าฮะแต่ว่าสุดท้ายทางทีมงานของเรานะก็บอกว่าขออีกหนึ่งยกขออีกหนึ่งยกวันมอนะครับ
0: วันมอ
1: คือคำว่าถามว่าเอ่ยเราเนี่ยเป็นไงบ้างนะครับบอกว่าไหวไหมกรรมการผู้ชี้ขาดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเราบอกไม่รู้จะพูดยังไงว่าเอ้ยเจ้าหมาเนี่ยจุกไงแต่ไม่รู้จักภาษาอังกฤษจุกภาษาอังกฤษว่าอะไรนะ
0: แล
1: ้วบอกว่าอ๋อฮี่จุกฮี่จุกฮี่จุกอันนี้ไม่จริง
0: ใช้ภาษาไทยเลย
1: ก็จุกภาษาอังกฤษมาอะไรอ่ะ
0: ไม่รู้
1: กันอินจูรี่อะไรก็ว่าเฮิร์ทอะไรก็ว่าไปนะ
0: อินจูรี่แปลว่าเจ็บใช่จกจุก
1: แต่ว่าอันนี้เรื่องจริงนะขออภัย
0: ครับผม
1: เขาว่าเขามีคนว่าฮีจุกอะเนาะ
0: ฮีจุก
1: แล้วสุดท้ายก็ออกมาก็โหสุดยอดอะเน
0: า
1: ะ
0: ต่อยจนทางด้านของชิกิต้านี่ล่วงเลยพี
1: ่ล่วงก็เลือดอาวนะเลือดนัดจริงบอกว่าโหเลือดสาดเลย
0: ม
1: ันในบรรยายสดด้วยเป็นเทป
0: เอาเป็นเทป
1: มา
0: เลือดนี่อาบเลยครับวันนั้นสุดท้ายเป็นจตุรงค์เราชนะนะพี่วันนั้น
1: ใช่ก็ชนะอุมโตกอนซาเลสนะครับก็ต้องดูเหมือนไม่ได้มาเอามารีรันอีกครั้งเอามาบรรยายใหม่มั้งซึ่งพี่จำได้ว่าพี่สร้อยบางมีขออนุญาตที่เผยคุยดึงพี่สร้อยนะพ
0: ี่
1: สร้อยบอกว่าตอนนั้นคือไม่มีถ่ายทอดสดเดี๋ยวไปสร้อยดูเด็กที่เขาตีมาจากต่างประเทศอ่ะเขาก็ดูโอ้ตกใส่สมานแท้
0: เป็นตัวอักษรไง
1: เป็นตัวอักษรนะเป็นเด็กเตียงมาซึ่งพี่ก็เขาก็ตกใจเฮ้ยชนะเหรออะไรอย่างเงี้ย
0: ชนะ
1: นั่นแหละที่มาว่าทำไมเขาถึงเอามาบรรยายใหม่ไงนั่นแหละฮะ
0: ก็
1: ยอดปี38ที่แคลิฟอร์เนียจำได้ไหม
0: ใช่15กรกฎาคมปีโอ้จะครบรอบแล้วพี่กรกฎาคมปี38เนี่ยที่สหรัฐก็นั้นเจอกับชิกิต้าก็เป็นสมานสอจตุรงค์เนี่ยชนะไปชนะน็อกด้วย
1: ยก7มั้ย
0: อืมใช่
1: น่าจะยก7มั้ย
0: คือสมานนี่คิ้วเนี่ยบวมนะพี่แต่ชิกิต้านี่เล
1: ือดเอาเจ็บคือเป็นไฟที่คนไทยเนี่ยเป็นไฟแห่งศตวรรษก็ได้ว่า
0: เขาบอกว่าเป็นแมตช์ประวัติศาสตร
1: ์โอ้คือมันความภาคภูมิใจของสมานเลยแหละนอกเหนือจากเรื่องคำๆที่ผู้จัดการว่าฮีจุกเนี่ย
0: ใช
1: ่เพราะฉะนั้นต่อยซ้ายต่อยคือเขาก็ลุมคืออุมโตเขาเป็นมวยไฟเตอร์ไงมวยเขาไปอย่างนี้เขาจับสารหมัดแบบวาดเข้าไปอ
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่แบบวาดเข้าไปแบบต่อยยืนจังก้าแล้วก็ต่อยสมานคือต้องยอมแล้วก็สุดท้ายก็วันมอไอ้มานขอยกเดียว
0: อีกยกนึง
1: ออกยกนึงเขาขอยกนึงไง ก็สมานก็เลยลุยเลย

0: งด้วยอ้าปากค้างไม่น่าเชื่อว่าเลือดจะอาบแล้วก็อุบัติกรสเลจะล้มลงจังหวะนั้น
1: เลือดนี่ออกประมาณดั้งพี่ดั้งใต้ดวงตาเนี่ย
0: แล้วก็การให้ชกต่
1: อ
0: ชกต่อคราวนี้สมานนาทีทองเลย
1: ลุยเลย
0: สมานก็ใช้สับของพี่สมชายสายลมนะฮะ
1: กระ
0: ใช้ต่อยขวา
1: ต่อยซ้ายต่อยขวาจังหวะติดมุมเชือกด้วย
0: เป็นมุมเชือกจนอุบัติกรสเลจคือถอนกำลังลงไปพิงเชือกแล้วเอ๋กรรมการจนจน
1: ละ
0: โอบจนละกอดแล้วก็บอกว่าหมานพอแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
0: อุบัติกรสเลจบอกยอมแล้ว
1: ยอมแล้ว
0: โบกมือและอุบัติกรสเลจชกไฟสุดท้ายก็ไฟนี้ฮะ
1: คือต้องเลิกเลย
0: เลิกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: โ
0: อ้ยสนุก
1: เอ็มี่ยังมีคลิปให้ดูก็สามารถไปดูได้ผมก็เซิร์ชดูอยู่ตอนนี
0: ้พี่ผู้จัดการบิ๊กอึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: บิ๊กอึ่งที่ท่านเสียไปแล้วนะคุณนักศึกษาพบศิลป์สมบงนะครับก็ชื่อก่อนคือสมพบศิลป์สมบงท่านเป็นผู้จัดการของสมาน
1: ครับ
0: ก็ท่านบอกว่านี่แหละฮะบอกว่าฮีจุกนี่แหละฮีจุก
1: ครับเป็นแมตช์
0: วัสดุสนุก
1: ใช่ใช่
0: อยากให้ดูอีกไฟต์นึงที่อยากให้ดูนะพี่ก็ไม่ใช่วงการมวยเหมือนหยองนะหยองเข้าบรรยายแล้วก็คุย
1: พี่หยองนี่หลายรายการเลยมวยด้วยสนุกด้วย
0: อีกคนหนึ่งกับมงสิปูอ่ะ
1: โอ้โห
0: มาย่ามงสิปู
1: ครับ
0: ใครนะสมศักดิ์ไหม
1: มาย่ามงสิปู
0: เลยเราไปมาย่ามงสิปูที่ต่อยที่ฝรั่งเศสอ่ะ
1: ครับ
0: นะเอ๊ะเอาจำชื่อไม่ได้นะพี่ก็ลืมไปแล้วสมศักดิ์ชื่ออะไร
1: เขาบอกว่าสมศักดิ์สิงห์ชัยชัชวาล
0: สิงห์ชัชวาลสมศักดิ์ไหม
1: ใช่ครับ
0: นั่นแหละ
1: เจอกับมาย่ามงสิปู
0: โอ้โห
1: แชมป์โลกชาวฝรั่งเศสที่กรุงปารีส
0: อยากให้ชมอันนี้มันก็คลาสสิกเหมือนกัน
1: ปี2006
0: อันนี้คือต่อมาแล้วคล้ายๆกันเลยคล้ายๆกับอเมริกันสเลนแหละต่อยแบบสนุกมากมาย่าต่อยจนพลังหมัดหมดเหมือนโรบอทอ่ะได้เห็นไหมโรบอทเวลาต่อยมวยอ่ะต่อยอย่างนี้จนเจอสมานปุ๊บหมัดช้าลงสมานก็นาทีทองสมานไม่ใช่สมานเจ้าสมศักดิ์อ่ะต่อยหมัดซ้ายไง
1: ครับ
0: ต่อยจนตัวเองล้มอ่ะคิดดูด้วยกัน
1: เขาบอกว่าเป็นได้รับการยกย่องว่าเป็นไฟต์ดูเดือดที่สุดแห่งปีของRing Fight Magazine Fight of the Year ปี2006เลย
0: ซึ่งไฟนี้คุณสิงห์พงศ์เนี่ยไปดูในสนามด้วย
1: พี่อกสิงห์พงศ
0: ์ใช่แล้วก็พี่สร้อยบางมีก็ไปด้วยบอกว่าหลังจากจบการแข่งขันเนี่ยเหมือนเจ้าสมศักดิ์เนี่ยสิทธิ์ชัชวาลเนี่ยฉี่เป็นเลือดเลยนะคือเป็นไฟแบบทรหดมาก
1: ก็ปี2006เนี่ยมีถ่ายทอดสดด้วยตอนนั้น
0: ใช่อยากให้คนที่ชอบบัตรมวยลองย้อนไปดูมวยสมัยก่อนสนุก
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้แหละ
1: ครับผม
0: พอแล้วเอ้ยเราไปเรื่องนี้ได้ไงฮะ
1: ไปเรื่องมวยนะพี
0: ่เออ
1: เราก็ได้อยู่นะที่เรื่องมวยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนาติง
1: นาติงใช่
0: นาติงบรรยายก็นาติงเคยบรรยายฟุตบอลไหมอ่ะแต่ว่าเคยบรรยายฟุตบอลช่วงหนึ่งแล้วก็มาหนังรู้สึกด้านหนังกับนาติงจะเป็นอาจารย์แล้วก็ศิษย์กันนะ
1: คือ
0: จุฬาเหมือนกัน
1: หนังเป็นลูกศิษย์ของนาติงหรือว่าร
0: ู้จักจุฬาจุฬา
1: ครับก็อยากให้มาพี่ถ้ามีโอกาส
0: อ๋อเหร
1: อครับผมประกบคู่พี่เจ๋งเลย
0: เดี๋ยว
1: ให้นัตติงคู่กับป๋าแป้งไหม
0: อ๋อมันเป็นโฆษณากระดาษดับเบิลเอากระดาษยี่ห้อหนึ่งแล้วกัน
1: ใช่ผม
0: กระดาษมันยับครับพี
1: ่
0: ผมก็จำไม่ได้มันโฆษณาทุกอย่างเนี่ย
1: ครับ
0: โอ้แสดงว่าคุณก็นิกแก่นักแสดงว่าคุณแก่เหมือนผมเนี่ย
1: ก็ดูย้อนหลังไม่พี่อาจจะครับ
0: โฆษณานี่ฮา
1: แต่ก่อนเนี่ยโฆษณาในบ้านเราฮามาก
0: ครีเอทคือจะแบบครีเอทดีนั้นแล้วก็อีกโฆษณาหนึ่งโฆษณาเนี่ยนะโฆษณาเป็นบัตรเครดิตบัตรสักอย่าง
1: พี่จะยืนกดเงินมานี้ให
0: ้ยืนกดเงินอะไรเงี้ยที่มีผู้ชายคนหนึ่งไงที่วิ่งเข้าไปในร้านชำร่วยไงแกปวดแกปวดหนัก
1: ที่จะไปซื้อชิชชู
0: ่แกปวดหนักแล้วปรากฏว่าอาม่าก็ช้าไงกดกดเครื่องกดเงินอ่ะ
1: ถูก
0: กดเครื่องเก็บเงินแล้วก็กดแล้วกดอีกจำรหัสไม่ได้
1: ใช่
0: จากนั้นมาได้จนสุดท้ายบอกว่ายายครับขอกระดาษทิชชู่ครับสักพักไม่ไหวไงมันออกมาแล้วไงอาม่าครับคือไม่ไหวแล้วครับนั้นเปลี่ยนจากกระดาษทิชชู่นะครับเป็นกางเกงแล้วกัน
1: ใช่ใช่
0: โฆษณานี่ก็คิดเอ็ด
1: ถูกต้อง
0: อันนี้ชอบ
1: ฮามากอันนี
0: ้
1: แล้วก็บอกว่าข้อความบอกว่าอยากให้น้าต่อยมาภาคบ้างครับน้าต่อยเซมเบ้นี
0: ่โอ้น้าต่อยก็แสดงความห่วงใยไปยังน้าต่อยเห็นว่าไปลงทุนอะไรสักอย่างน้าต่อยไปลงทุนแล้วก็โยนโกงเดือนละที่นี่แหละประมาณนี้นะเงินที่เก็บหอมรอมริบมาทั้งชีวิตนะเนาะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าถ้าแอร์สาวรู้จักพี่เอกมาข่าวจะไม่ต้องรับพิ้วของเข้าออกตปท.แล้วครับจะคุณนันอาร์ต
0: ก็โอ้โหเรื่องนี้มันก็ยังไงเห็นว่ายังไงเขาจับคนได้ยัง

0: จับเขาบอกว่ารู้ของคนที่ต้นสายปลายทางเนี่ยรู้ละแต่เขายังไม่เปิดเผยพี่
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่รู้แล้วว่าแล้วอุ้มวันนี้ผมเห็นล่าสุดก็มีต่างประเทศก็จับเราได้ไหมพี่เรื่องพวกเขาผิดกฎหมายนี่แหละล็อตใหญ่เลย
1: ก็ต้องระวังนะเรื่องเรื่องนี้เนาะเอาเวลาอันนี้บอกลูกบอกหลานบอกทุกคนนะบอกญาติคนรู้จักหรือว่าเพื่อนๆนะเวลาเจอคนรู้จักหรือว่าไม่รู้จักก็ตามอยู่สนามบินนะ
0: ครับ
1: น้องๆพี่จ้างยกของพี่หน่อยพี่ยกไม่ไหวพี่ให้สักร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยยกขึ้นเครื่องพี่หน่อยนะ
0: อันตรายนะพี่อ
1: ันตรายมากอย่าไปยกนะ
0: ใช่
1: แล้วไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรอ่ะ
0: ถูก
1: อันนี้เรื่องจริงนะ
0: แล้วบางประเทศเนี่ยกฎหมายแรงนะพี
1: ่
0: บางทีเนี่ยต้องระวังครับเรื่องพวกนี้
1: จริงๆเอามาครั้งไม่รู้จักแล้วอยู่ที่สนามบินบอกยกให้พี่หน่อยพี่หลงลืมนะยกหน่อยนะขึ้นไปหน่อยเรียบร้อย
0: ครับผม
1: เราเขาตำรวจเขาไม่ฟังนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าสมานเนี่ยชนะน็อกตอนนั้นเปรียบเสมือนเลสเตอร์ได้แชมป์ลีกสูงสุดครับเกินความคาดหมายเทียบกันได้ไหมพี่
1: ก็มันเกินแต่ไม่ได้ว่าอาจารย์ตลอดตอนนั้นเป็นไงบ้างอะเนาะ
0: ครับ
1: เออแต่สมัยขึ้นไปคือเขาอะไรแค่เป็นภาษาบอยก็เลยต่อยุอะ
0: เป็นรองเยอะ
1: เป็นบันไดให้กับไอ้บุตรกอร์ชเลสอะ
0: ใช่
1: ครับ
0: แล้วก็มีบอกผลเข้ามาบอกว่าโมร็อกโกชนะ 2-1 ฝรั่งเศสชนะ 2-0 ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็น้องเบนซื่อบอกว่าขอเบอร์21โมร็อกโกหน่อยครับพี่เจ๋งเอาอีกแล้ว
1: ครับเบนหักหน้า
0: ครับอุ้ยแต่เมื่อคืนเขาจัดรายการพี่ปาล์มนี่ดีนะพี
1: ่สุดยอดนะ
0: ครับผม
1: ใครแบกใครอ่ะ
0: เอาก็ช่วยกันช่วยกัน
1: เบอร์21เลยอย่าเล่นกับพี
0: ่
1: เบน
0: ครับ
1: เล่นกับพี่เหรอแล้วใครเบอร์21
0: โอ้ยไม่แน่ใจเลย
1: จำไม่ได้อ่ะ
0: ครับผม
1: เบอร์21ใช่ไหม
0: ครับ
1: เล่นกับพี่เหรอเบนเดี๋ยวดูให้เบอร์21เป็นกองหน้า
0: ครับ
1: โอ้ได้ลงบ้างหรือเปล่านี่ฮะอายูบี้อ่ะเหมือนได้ลงอยู่นี่ใช่ไหมตัวนี้ลงไหม
0: ชื่ออะไรนะพี่เจ๋ง
1: เบอร์ยี่สิบเอ็ดอ่ะกองหน้าของแฟกเฟิร์ด
0: ได้ลงอยู่ได้ลงอยู่ครับ
1: คุณอยู่นะมันได้ลงอยู่นะ
0: บอกแล้วนะยี่สิบเอ็ดบอก
1: แ
0: ล้ว
1: อยากหน้าพี่เซ
0: ่ใช
1: ่ครับ
0: คุณชินบอกว่าคุณเจ๋งแล้วกับแล้วคุณเจมเนี่ยจัดรายการได้ดีมากครับวันไหนไม่ได้ฟังเหมือนขาดอะไรไปเลยเขาชมเข้ามาแล้วพี่เจ๋ง
1: หวานเจี๊ยบนะ
0: หวานเจี๊ยบครับ
1: หวานเจี๊ยบ
0: แล้วก็บอกว่าจำได้ตอนที่ครูเอาเทปมาเปิดให้นักเรียนดูตอนพักเที่ยงครับน่าจะหมายถึงเทปมวยนะพี
1: ่เออใช่เพราะว่าแมตช์นั้นเหมือนไอ้เจ้ากอร์เซเลสอ่ะไอ้ชิคิต้าเหมือนจะรีทายไปเลยก็แพ้ไปเลยอ่ะ
0: ใช่คือ
1: แพ้แล้วก็รีทายเลิกไปเลยว่าตอนนั้นคือเป็นนักมวยที่แบบโหดคือต่อยดีอ่ะชนะไอ้ไมเคิลคามาคาวไงไมเคิลคามาคาวยอดมวยไงยอดมวยชื่อดังอ่ะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: แต่พูดถึงโรงเรียนสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าสมมติว่ามีกีฬาอะไรสำคัญสำคัญเขาก็จะเปิดให้เด็กดูนะพี
1: ่
0: อย่างแต่ก่อนตอนผมเรียนประถมเนี่ยก็มีเปิดให้ดูรู้สึกจะเป็นเอเชียนเกมนะพี
1: ่
0: ให้ดูเทนนิสเนี่ยแหละที่เราซีเกมที่เราไปเล่นที่ฟิลิปปินส์นะพี่ไปดูแข่งทีนี้ตอนเช้าๆเนี่ย
1: ใช่ก็เหมือนในสมรักคำสิงต่อยมวยปี2000เขาก็ให้ดูตอนนั้น
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับผมอันนี้ก็บอกมาเรื่องผมข้ามไปแล้วกันข้อความนี
1: ้อ้าว
0: เขาบอกว่าเรื่องเรียกการเรียกนักภาพของพี่เจ๋งอะไรเงี้ยผมข้ามไปแล้วกันครับเราทราบแล้วครับผมแล้วก็บอกว่าเพิ่งเปิดมาดูคืนนี้ฟุตบอลโลกถ่ายแล้วสดคู่ฟรีทีวีคู่ไหนครับก็ถ่ายคู่แคนาดาครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวจะถ่ายตอนเที่ยงคืนครับผมเป็นฟรีทีวีแคนาดาเจอโมร็อกโกครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าหน่วยงานจะเข้าตรวจของผิดกฎหมายกับพี่เจมไหมครับด้วยความห่วงใยไม่มีนะพี่ผมไม่มีของผิดกฎหมายนะครับ
1: หรอ
0: ครับผม
1: ไม่มีนะ
0: แล้วก็บอกว่าดีเจครับแชมป์บอลโลกคิดว่าคนหน้าเดิมๆไหมครับหมายถึงทีมเดิมๆไหม
1: ฝรั่งเศสเล่นน่ากลัวมากถ้าเจเดน่าเล่นแบบนี้นะพี่ว่าเสร็จฝรั่งเศส
0: ตอน
1: บราซิลพี่ว่าก็น่าไม่น่าถึงนะไม่รู้สิถ้าพี่พูดแบบนี้เดี๋ยวมาดูคุณย่าจะมาว่าพี่หรือเปล่า
0: เอา
1: เหมือนเจ้าในเชี่ยวไก่ใช่ไหม
0: ใช่ไปบอกโดนเป็นเรื่องเป็นราวนะพี
1: ่น้องมันเด็กอ่ะ
0: แล้
1: วหลังก็ไปเล่นเด็กมันน้องมันเด็กแล้วนี่คุณย่านักเตะบราซิลก็เล่นไปเยอะเกินไปพี่ว่า
0: คอมเมนต์ของเชี่ยวเชียวไก่ใช่ไหมเชียวไก่
1: เชียวไก
0: ่ 900,000 คอมเมนต์ทัวลงตัวลง
1: เด็กมันก็ไม่รู้เรื่องไปพวกนี้เนี่ยเดี๋ยว
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าสมานชนะน็อกเปรียบเสมือนเลสเตอร์นี่อ่านไปแล้ว

0: นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าผมเคยครับคุณเจ๋งตอนนั้นผมไปไต้หวันมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยอยู่ดีๆเดินมาฝากกระเป๋าใบหนึ่งบอกช่วยหิ้วกระเป๋าผ่านตม.ให้หน่อยครับเข้าคิวไม่ไหวแต่ผมบอกว่าไม่รับแต่เขาก็ยังยัดให้ผมอีกพอผ่านตม.ไปเห็นเขายักหน้าใส่เจ้าหน้าที่ตม.คนนึงครับเกือบไปแล้วผม
1: เออ
0: โอ้โหอันตรายจริ
1: งอันตรายเรื่องจริงเลยให้เขาถืออะไรเนี่ยคุณจะไปถืออะไรนะต้องระวังนะเออพี่หนูถือหน่อยแก้ๆกลางไม่ได้
0: ใช่แล้วพอมันเจอถ้ามันอยู่ในมือเราเนี่ยมันแก้ตัวไม่ได้เลยพี่เจ๋ง
1: ถูก
0: อืม
1: เออบางคนเอาดูเอ้ยดูกล้องวงจรปิดสิผมไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้นะเขาไม่ฟังนะฮะมันอยู่ในมือถือคุณแล้วบางครั้งนะเวลาไปต่างประเทศเรื่องยาแก้ปวงแก้ปวดอะไรที่เอาไปแต่บางครั้งพี่ไปต่างประเทศพี่ไม่เอาไปเลยนะ
0: ครับ
1: รู้ตัวมันเข้าไม่ได
0: ้ถูกบางทีอันตราย
1: เลยไม่ใช่ยาพารายาแก้ปวดหัวยาแก้ไอเนี่ยไม่เอาเลยเที่ยวไปเลย
0: ใช่ใช่เสี่ยงเพราะว่าแต่ละประเทศกฎหมายไม่เหมือนก
1: ันจริงๆไม่เอาไปมันโหเราไม่รู้จะเป็นอะไรไง
0: โดยเฉพาะถ้าไออย่างบ้านเพื่อนบ้านเราอย่างสิงคโปร์เนี่ยมีพวกผิดกฎหมายไปนี่โทษหนักนะพี่เด้ง
1: ใช
0: ่สิงคโปร์เนี่ย
1: แล้วก็เวลาเราเข็นอะไรเนี่ยก็อย่าไปทำด้านเลือกลากใส่เจ้าหน้าที่ที่เคยโดนครั้งหนึ่งไงกลับมาจากตอนนั้นเขาพาไปอังกฤษมั้งแล้วเราก็ของซื้อของอะไรมาเยอะไงแต่ก็ไปของไม่ได้ซื้อแบบเยอะอะไรซื้อแบบทีละชิ้น2ชิ้นเนี่ยเขาก็มาเช็คเพราะว่าเราไปมองหน้าแล้วเขาหน้าเลือกลาก
0: ใช่ใช่
1: เขาก็เลยขอดูเลยแต่ว่ามีอะไรก็มันเป็นของนั้นไงแต่เขางงว่าเอาพี่ใช้ได้ประผมได้หรือเขาบอกเอาดีกับสาวแล้วกับสาวแล้ว
0: เกือบแล้วนี่ยังดีก็ใจเย็นนะ
1: พี่เอาเนี่ยเอาใดไปผมไปด้วยแล้วเป็นอะไรฮะเอ๊ครับ
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความทาง Facebook บ้างครับบอกว่าเมื่อคืนเจมแบกพี่บีเอาไม่จริงอันนี้พี่บีแบกผมพี่บีแบกผมพี่
1: เจมแบกพี่เหรออ
0: ุ้ยพี่บีฮามากเมื่อคืนเนี่ยแบกผมทั้งเกมเลย
1: แต่เหมือนพี่บีเนี่ยเวลาส่งให้เจมจะหายเงียบเหมือนพี่ส่งให้เอ็มนะ
0: ตี4แล้วก็มีเบลอๆบ้างเมื่อคืนเนี่ย
1: เหมือนพี่ส่งใหเอ็มนัทพลสุดซ้ำเนี่ยส่งให้หวานเจี๊ยบส่งไปแล้วตกพื้นตลอดอ่ะ
0: ใช่
1: ส่งโยนโด่งให้อย่างนี้ตกเอ็มก็บอไอ้ปล่อยให้บอลตกพื้นตลอดฮะ
0: บางทีโยนมาก็โยนต่อไปคนหนึ่งอ่ะ
1: ใช่งงมากเลยฮะชีวิต
0: ครับผมขอถามว่าคุณปวาริศบอกว่าทำไมต้องเรียกเจมใหญ่ครับอ่ะก่อนหน้านี้มีจริงๆมีเจมหนึ่งที่ทำงานที่99เนี่ยแต่ว่าตอนนี้เหลือเจมเดียวแหละแต่ก็ยังเรียกเจมใหญ่อยู่พี่ครับผมแล้วก็บอกว่าคู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยใครมาเสียบแทนซ้อมหมิงกับพี่เจ๋งครับครับพี่เจ๋ง
1: ใครนะ
0: ใครพากย์พี่คู่เม็กซิโกอังกฤษ
1: ใครมาแทนเจ็ดโมงไงเป็นเข้าไอ้ช่วงป่าพอดีช่วงรายการเช้า
0: ใช่พี
1: ่กับพี่สุเทพแต่ไม่แน่ใจว่าจะถ่ายทอดสดตอน7โมงเช้าหรือเปล่า
0: ครับแล้วก็คุณพิมาศบอกว่าน้องเจมเมื่อวานพี่เจ๋งไล่เตะน้องใหม่รอบเวทีเลยครับจาก FC บางเจ๋งครับ
1: ใคร
0: จัดกับใครพี่เมื่อวานตอนเที่ยงหรือเปล่า
1: ตอนเที่ยงเหรอ
0: ตอนเที่ยง
1: อ๋อก็ธรรมดา
0: สองหนึ่งสองหนึ่ง
1: คือลูกใหม่จะมาทับลูกเก่าได้ไงล่ะ
0: ต่อให้สองไงเมื่อวานนี่
1: ไม่ได้ไม่ได้พี่เจ๋งครับเพื่อนผมเมื่อก่อนชีวิตดีมากครับ
0: ครับ
1: พอรู้จักเอ๋มาขาวเท่านั้นเลยฮะอ๋อชีวิตดีขึ้นเลยใช่ไห
0: มไม่ต้องผ่อนอะไรแล้ว
1: เอา
0: เอาชีวิตเอกมาครับ
1: คุณยานเสีย
0: แล้วก็บอกว่าดีเจชัมโลงนี่พูดแล้วนะครับไม่ก็มองว่าเป็นฝรั่งเศสนะพี่เจ๋ง
1: ครับ
0: แล้วก็
1: โอ้โหแต่ข้อความก็ส่งมาเยอะเนาะ
0: ครับ
1: บอกว่าอ๋อที่เรียกว่าอ๋อบังคับอาจจะหลุดไปเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่
1: จุนจุนใช่ไหมโอ้จุนอย่าใช้คำนับหน้าว่าอันนั้นเลยครับผมคนอย่างจุนใช่ไหม
0: เขาก็ผมเนี่ยชื่นชอบพี่ผมชื่นชอบ
1: ไม่จริงเปล่า
0: จริงจริงผมมีฟังมาตั้งแต่เรียนมหาลัยเลย
1: จุนนี่นะ
0: ใช่พี่
1: ยังมีคนเคารพอีกเหรอ
0: แต่ก่อนเนี่ยฟุตบอลออนไลน์เนี่ยผมตื่นมาฟังตีสอง
1: จุนยังไม่เคารพเอฮิมสกุลเลย
0: เอาเขาสนิทกัน
1: อ๋อสนิทกันนะโอเค
0: เป็นคู่เป็นคู่เรียกว่าผมยกให้เป็นคู่อันดับต้นๆของ99เลยคู่ภาคคู่นี
1: ้จริง
0: ใช
1: ่ในเซากันทั้งรายการเลย
0: ครับผม
1: อ๋อครูเอาเทปมาใช่ไหม
0: ใช่
1: อ๋อนี่จะเป็นผู้หญิงคนนั้นเอามือปิดปากเพราะอะไรฮะเลือดสาดคืออะไรไม่แน่ใจใครอะไม่แน่ใจเน
0: า
1: ะ
0: ก็หมายถึงที่พี่เจ๋งบอกไงพี่ที่นั่งอยู่ริมไซ
1: อ๋อใช่ใช่ใช่หมายถึงว่าไอ้สมานโอมุโตกอสเลสก็คือผู้หญิงคนนั้นตกใจอ่ะตาค้างเพราะว่าไม่เห็นไม่เรียกว่าโอมุโตกอสเลสจะล้มลงไปแบบนั้นไงมันเลือดสาดจริงนะ
0: ใช่
1: พบพี่จำคำพูดคำศัพท์ของนาติงได้ว่าไหลเป็นน้ำเลยโ
0: อ
1: ้โหเลือดไหลเป็นน้ำที่โดนกันเป็นยังไงมันนึกภาพออกเลยนะ
0: คือ
1: เลือดมันไหลเป็นหยดน้ำอ่ะ
0: ใช่คือที่ผมดูเมื่อกี้ เลอะไปหมดเลยพี่ข้างหน้าเนี่ย
1: โอ้โหแล้วพอลุกขึ้นมาเนี่ยเลือดอาบหน้าเลยนะแล้วอุบัติกรสเตจะชกต่ออีกอ่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: พอลุกขึ้นมาก็เป๋แล้วนะพี่โดนต่อยติดเชือก
1: ก็ไม่ไหวแล้วอุบัติกรสเตก็โดนจังหวะนั้นก็เจ้าหมานก็แบบเอาแล้วฮะหน้าที่ทองแล้ว
0: ครับ
1: อ
0: ่ะเราก็ถามว่าแบ็คขวาเคปเวิร์นเนี่ยใครอ่ะครับเก่งจังเลยแบ็คขวาเคปเวิร์น
1: แบ็คขวาไอสตีเวนโมเรล่า
0: อ
1: ายุเยอะแล้วนะ30กว่าแล้ว
0: ครับ
1: แบ็คซ้ายเป็นเอเลนซิดนีย์โลเปสไหม
0: ใช่ซิดนีย์
1: โลเปสกาเบา
0: ใช่ที่ยิงเมื่อเช้า
1: เพราะพี่ตามคู่เคปเวิร์นสองเกมแล้วเริ่มจำได้แล้วครับเริ่มจำชื่อได้แล้ว
0: ครับผม
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เบ่งบอกดีเจคนข้างๆลดน้ำหนักหน่อยครับตัวบวมเกินแล้วตอนนี้อ่ะบอกผม
1: เอาเหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็มีข้อความไหมผมดูก่อนที่บอกว่าฟรีทีวีนี่บอกไปแล้วนะครับคืนนี้แคนาดากับโมร็อกโก
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวผมจะดูให้ว่าอีกวันนึงเป็นฟรีทีวีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวผมไล่อีกทีนะพี่เจ๋งเพราะว่าก็มีหลายคู่เลยครับในรอบ
1: วันนี้มี2คู่วันนี้มี2คู่
0: ก็เดี๋ยว FreeTV ช่อง Monomax Sport 29เนี่ยจะเริ่มถ่ายคืนนี้ครับแคนาดาเจอกับโมร็อกโกแล้วก็จะไปถ่ายอีกทีก็คือวันอังคารครับตอน 7:00 น.สหรัฐเจอเบลเยีย
1: ม
0: รวมถึงคู่วันอังคารตอน 17:00 นเนี่ยเป็นคืนอังคารต่อพุธเนี่ยจะเป็นเกมอาร์เจนตินาเจออีมเนี่ยถ่ายฟรีนะพี่แต่ว่าทางแอป Monomax ครับก็โหลดแอปมาดูกันได้แล้วก็วันพุธที่8กรกฎาคม3เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียก็ถ่ายทาง Monomax Sport 29ครับ
1: ถามว่าพี่เอกกับคุณพิษผมเนี่ยใครอยู่ไหนคุณเอกเฮมอยู่ก่อนนะพี่เอกเฮมมาอยู่อสมทก่อนผมมาอยู่หลังคุณเอกน่าจะประมาณสักปี2ปีมั้ง
0: ครับ
1: ประมาณนี้ฮะ
0: พี่เอกเฮมใช่ไหมพี่
1: ใช่เอกสกุลไงแฟนพันธุ์แท้บอลโลกก็ฝากด้วยนะครับรายการจะมีเกี่ยวกับรายการบอลโลกของเอ็มคอร์ดด้วยนะคุณเอกก็เป็นพิธีกร
0: ใช่
1: เชิญพี่บีเชิญคุณสมยศเชิญคุณเนมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับไปจัดรายการก็ฝากไว้ด้วยแล้วก็กิจกรรมของช่องก้าของเราด้วยนะ
0: ครับผม
1: เชียร์ .mcord.net นะ
0: ใช่
1: ก็ลุ้นกันแล้วไปเข้าเว็บไซต์ได้แล้วก็ไปลุ้นนะครับผมกิจกรรมของเรานะ
0: ครับ
1: ขอ mcord ครับลุ้นกันมาจนถึงวันที่19เข้าสู่วันที่20กรกฎาคมเลยนะครับมีรางวัลใหญ่ด้วยเป็นรถแวนด้วยนะ
0: ใช่เป็นรถไฟฟ้า
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมแล้วก็พร้อมกับทีมผู้บรรยายของ99สำหรับฟุตบอลโลกค่ำคืนนี้อีกสักรอบละกันครับก็เดี๋ยววันนี้รอบ16ทีมสุดท้ายจะเริ่มคู่แรกตอนเที่ยงคืนตรงครับแคนาดาพบกับโมร็อกโกเนี่ยจะเป็นพี่ต้องสุภชัยครับกับพี่จุนเพ็งกวินมาพากคู่นี้นะพี่
1: ใช
0: ่แล้วก็คู่ที่2ตอน4นาฬิกาเนี่ยเกมระหว่างปรากวัยพบกับฝรั่งเศสครับจะเป็นพี่สุภโชคพยองเดชครับกับพี่บอมปับพลครับผม
1: ครับ
0: ก็ติดตามรับฟังกันได้ยาวๆเลยสำหรับค่ำคืนนี้ครับ
1: ครับ
0: ส่งท้ายก็ส่งข้อความเข้ามาคุยกันได้ครับส่วนเรื่องผลบอลอะไรนี้เราก็อัปเดตไปหมดแล้วนะพี่เจ๋งสำหรับเมื่อคืนนี้ครับฟุตบอล
1: ใช่ฮะ
0: ครับผม
1: ประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ครับพี่เจงครับเมื่อเช้าเสียงอยู่ใส่เสียอ๋อช่วงท้ายใช่ไหมที่แคปเหมือนยิงตีเสมอ 2-2 ไงที่เจ้าเซตเน่โลเปสเอเซตเน่โลเปสกาบาวยิง
0: เสมอ
1: ยิงเหมือนอเดสเปเมตปี90อ่ะครับ รอบปี90รอบ2อ่ะยิงปั่นไปที่เสาไกลไง
0: ใช่
1: เสียหายเลย
0: ตะโกนพี
1: ่เสียงบอกให้หน่อย
0: ตื่นเต้นตื่นเต้น
1: ครับแต่เมื่อเช้าเนี่ยคนดูเยอะนะ
0: ใช่
1: อาจจะเป็นว่าวันเสาร์ใช่ไหม
0: แล้วเป็นเกมอาร์เจนตินาด้วยพี
1: ่
0: คนก็ดูเยอะ
1: คนก็ดูเร็วในเมซี่ด้วยอ่ะ
0: ก็ตกรอบไปสำหรับเคทเวิร์ด
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็เสียงหายฮะคนตะโกนทำไมมาค้ามาสนุกนะ
0: ใช่ลุ้นนะพี่เมื่อเช้าเนี่ย
1: มันลุ้นไง
0: โอ้เป็นเกมที่มันอันดับต้นๆของบอลโลกครั้งนี้เลยนะพี
1: ่ครับ
0: เป็นเกมที่สูสีเล่นกันแบบสูสีแบบไม่น่าเชื่อ
1: มีเกมมีเกมหลายหมัดหลายแบบนะที่เล่นกันสนุกอ่ะ
0: ใช่ญี่ปุ่นกันในเนเธอร์แลนด์งี
1: ้
0: รอบแรกก็สนุก
1: สนุกแล้วก็บราซิลเจอญี่ปุ่นก็สนุก
0: ใช่แล้วก็โอ้โหหลายเกม
1: หลายเกมเพราะว่ามันแพ้ตกรอบไง
0: ใช่อันนิวซีแลนด์กับอิหร่านในรอบแรกก็สนุกนะพี่วันนั้นป่าแปรภาค
1: แล้วก็แมตช์ที่อิหร่านที่หม่งประตูแล้วไม่ได้อ่ะที่โดนจัดลำหน้าก่อนนะ
0: เจอกับ นัดสุดท้ายนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่ม
1: นัดสุดท้ายเจออะไรวะที่เสมอ
0: ใช่ใช่นัดสุดท้ายเดี๋ยวผมดูก่อน
1: จำไม่ได้
0: นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มวันนั้น
1: เออที่แมตช์นั้นที่โดนลิฟต์แล้วก็มงจ่ออีกโดน

0: ปัดทิ้งอ่ะ
1: ใช
0: ่เออ
1: วันนั้นเนี่ยเดี๋ยวเจอกับอียิปต์พี่เจ๋ง
0: อ๋อเจอกับ
1: สุดท้าย
0: ซาร่า
1: ใช่เ
0: จอกันแมตช์นั้นก็สนุก
1: ใช่ครับ
0: อืม
1: อืม
0: วันคือเกมสนุกเยอะเลยนะ
1: ใช่
0: โปรตุเกสกับโครเอเชียก็สนุกที่โดนลิประตูโครเอเชีย
1: ใช่
0: เออที่ลูกบอลมันโดนไอ้เจ้าไอ้กองหน้าฮะกองหน้าของไอ้ของโครเอเชีย
1: อืม
0: อีกอร์อะไรนะมาตันโดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: ที่โดนเส้นผมก่อนเนี่ยถ้าไม่โดนเส้นผมก่อนเนี่ยไม่ล้ำหน้านะล้วนตีเสมอ 2-2 นะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็ตกหูหลายๆคู
0: ่เออสนุก
1: บอลโลกครั้งนี้สนุกและอย่างที่บอกว่าทีมเล็กๆเล่นดีไหมพี่
0: เออเอออ
1: ืมก็อนาคตจะเพิ่มทีมไงพี่เจ๋ง
0: พอแล้วครับพอแล้ว
1: ซีสแมทเผื่อเราได้ไปไงพี
0: ่พอแล้ว
1: รอบหน้า
0: พอแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: อืม
0: ตอนนี้ก็เอเชียเราไปหมดแล้วเนาะ
1: เอเชียตกหมดแล้วคร
0: ับ แอฟริกาก็ไปหมดแล้วเนี่ย
1: แอฟริกานี่เหลืออียิปต์ไงพี่
0: อ๋อเหลือโมร็อกโก
1: อียิปต์กับโมร็อกโก
0: แต่อียิปต์แต่เอเชียไปหมดแล้วนะ
1: เอเชียไปหมดแล้ว
0: ออสเตรเลียไปแพ้จุดโทษแล้วไงแพ้จุดโทษอียิปต์ไปแล้วไง
1: เอเชียผลงานในโมร็อกครั้งนี้ไม่ค่อยเยอะไหร่นะพี่เจ๋ง
0: อืมอุดว่าอเมริกาใต้มาดีนะพี่ว่าปีนี้
1: ใช่
0: อเมริกาใต้ก็เหลืออาร์เจนตินาโคลอมเบียปารากวัยด้วยบราซิลเอ้ยเหลือเยอะนะอเมริกาใต
1: ้คอนคาเคฟอเมริกาเม็กซิโกแล้วก็แคนาดา
0: จะภาพรวม
1: ใช่
0: อืมนะครับอ้าวเวลาหมดแล้วนะครับโชว์หน้าคุณยนต์ต่อนะวันนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งฟุตบอลโลกมาเที่ยงคืนนะ
1: ครับ
0: ปารากวัยเจอกับแคนาดาเอ้ยไม่ใช่
1: แคนาดาเจอกับโมร็อกโก
0: โมร็อกโก
1: ตอนเที่ยงคืนแล้วก็สี่นาฬิกาเป็นทางด้านของปารากวัยเจอฝรั่งเศส
0: ติดตามได้นะครับทางเน็ตได้ไลน์บอลโลกโชว์หน้าก็อยู่ต่อนะครับประมาณ3ชั่วโมงแล้วก็เข้าสู่ของการบรรยายสดนะครับในช่วงเที่ยงคืนเนาะ
1: ครับผม
0: เที่ยงคืนถึงตีห้าย้ำอีกครั้งหนึ่งเราจะมีโอกาสที่ประเทศนะ
1: ครับ
0: 41สถานีนะครับก็ฟังกันได้นะครับทางแอป M-Cod Connect ของเรานะครับวันนี้น้องเจนและผมเจงลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: M-Cod Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
8: บอลโลกสตอรี
9: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือวอร์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ช เดชองมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหา

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cod Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างปาแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ21นาฬิกา11นาทีครับเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกกันต่อนะครับอันนี้เป็นช่วงที่2ของคืนวันนี้ละนะครับก็จากช่วงเวลาตรงนี้จนถึงเที่ยงคืนเต็มๆเลยนะครับอยู่กันกับเรา2คนนะครับพี่เอกนพดลและผมอู๋อัครเทพครับสวัสดีพี่เอกครับ
1: สวัสดีคุณอู๋ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
0: ต้องบอกว่าเต็มๆเต็มอิ่มแน่นอน
1: 3ชั่วโมง
0: มากกว่าบอลอันนี้เหมือนเปรียบเสมือนต่อเวลายิงจุดโทษเลยนะจบใน90นาทียังไม่พอต้องต่อเวลาแล้วยิงจุดโทษด้วย
1: ก็ใช่ไหมอยู่กันจนถึงฎีกา
0: เ
1: พราะฉะนั้นจะปล่อยให้เราเหงาแหละ
0: แต่ไม่มีบอลนะช่วงนี้
1: จะคุยกันไปเรื่อยสบายๆ
0: ไม่ใช่ว่าช่วงนี้นอนเอาแรงแล้วคืนนี้ค่อยตื่นมาลุยนะ
1: คู่แรกเตะเร็วด้วยสิ
0: เที่ยงคืน
1: เที่ยงคืนแต่พรุ่งนี้คู่แรกตีสาม
0: พรุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: พรุ่งนี้ตีสาม
1: ตีสามคู่แรกบราซิลกับบราซิลกับนอร์เวย
0: ์พรุ่งนี้ค่อยนอนได
1: ้
0: ไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็มาเลยว่ะ
1: ใช่ก็อยู่กันตามปกติไง
0: นะครับสบายสบายต่อจากนะครับพี่เจ๋งแล้วก็น้องเจมเมื่อกี้นี
1: ้
0: พี่คู่รักน้องเลิฟของจริงนะช่วงเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช่ใช่เขาเข้าขากันดี
0: ตบมุกกันโบ๊ะบะโบ๊ะบะ
1: เจมเริ่มสู้

0: วายสู้มือบังละ
1: เหรอเมื่อก่อนนี้แบบชงหวานหวานได้ตลอดเลยนะ
0: เมื่อก่อนไม่ได้เมื่อก่อนต้องยอมอย่างเดียว
1: เหรอ
0: เ
1: ออช่วงนี้มีขัดขืนบ้าง
0: ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยยอมอย่างเดียวไม่สนุกหรอกต้องสู้ไม้สู้มือกันหน่อย
1: ต้องสู้บ้าง
0: ต้องสู้บ้าง
1: นะครับ
0: อ่ะก็ในช่วงนี้นะครับ
1: ครับ
0: ส่งมาพูดคุยกันทาง4689899ทักทายกันได้นะครับส่วนโซเชียลเนาะอันนี้ก็เห็นน่าจะไลฟ์ตามปกตินะครับ
1: มาแล้ว
0: พิจารณาไลฟ์บนโลกก็รับฟังกันได้หมดคอมเมนต์กันมาได้ทางเพจ Facebook แล้วก็ YouTube นะครับ
1: วันนี้คงมีเวลา
0: คลิปวิดีโออ
1: ่านกันเยอะทั้ง YouTube ทั้ง Facebook เลย
0: ครับผม
1: บ้านเลยนะบ้านฟ้าบ้านแดงบ้านแดง
0: ไม่ค่อยชินกับ
1: พี่พูดไหมพี่พูดไหมเวลาพี่แบบพูดสื่อสารพูดไหมบ้านแดงบ้านฟ้าพูดไหม
0: มันไม่ค่อยถนัดอ่ะหนู
1: เนี่ยมันดูแบบพูดแล้วมันจั๊กจี้ยังไงไม่รู้
0: ผมรู้สึกว่าผมอาจจะเป็นคนรุ่นเก่าอ่ะที่แบบไม่ค่อยใช้คำพวกนี้ไม่ค่อยเก่ง
1: เออผมก็รู้สึก
0: เราก็จะติดเฟซบุ๊กยูทูบอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไลฟ์แพลตฟอร์มอื่นบางทีมันข้ามกันไม่ได้ไง
1: เออบางทีไปพูดแล้วมันแบบมันอาจจะปิดการมองเห็นเรา
0: ใช่
1: สมมุติว่ามันได้ยินชื่อคู่แข่งใช่ไหม
0: ใช่
1: พวก AI อัลกอริทึมเนี่ยมันจะขัดขวางเราแล้วผมก็นึกว่าเฮ้ยถ้าเขารู้ว่ามันขัดขวางเราเลี่ยงอ่ะเขาก็ไปเพิ่มคำว่าบ้านแดงบ้านฟ้าบ้านเหลืองอะไรไม่ได้ จริงว่านะครับทั้งบ้านแดงบ้านฟ้าเข้ามาได้เลยบ้านดำไม่มีนะช่วงเราม
0: ีแค่ช่วงบางเบ่งอะ
1: เอาเหรอถ้าช่วงพี่เป็กที่เจ๋งก็จะมีบ้าน
0: บางเบ่งมีบางเบ่งมี
1: อ๋อแต่ช่วงเราไม่มีบ้านดับนะ
0: ไม่มี
1: เอาแค่3ช่องทางก็ต่อมันไม่หวานไม่ไหวแล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าให้เราเหงานะ
1: ครับ
0: จะเอาเกมหลังเกมเมื่อวานก็ได
1: ้
0: หรือจะพูดเกี่ยวกับเกมค่ำคืนนี้ก็ได
1: ้ครับ
0: ได้หมด
1: เพราะว่าคืนนี้ก็เป็นการเริ่มอีกรอบนึงละ
0: พระป่าคว่ำมาแล้วนะ
1: จริง
0: เมื่อคืนอะ
1: โอ้ยกฐินเลยพี่ใหญ่กว่าพ่อป่ายกฐินกองใหญ่เลยเมื่อวานเนี่ย
0: นี่เกือบเหมือนกัน
1: โอ้โห
0: เกือบเหมือนกัน
1: เมื่อวานนี้ผมมั่นใจมากกว่าพี่ผมบอกเลยว่าโอ้อย่างน้อยๆขี้หมูขี้หมา 3-0 น่ะ
0: ผมเอาแค่แบบ2ลูกนะ
1: เออพี่เอกยังเบรกผมรู้สึกว่าผมไปไกลมาก
0: 2ลูกมีทุน
1: โอ้โหไม่คาดฝันนะว่าทีมระดับเคปเวิร์ดอ่ะเขาจะก่อร่างสร้างตัวมาแล้วก็สู้รบปรบมือกับทีมระดับแชมป์โลกได้ขนาดนี้
0: เดี๋ยวดูกัน
1: เอ
0: เจ้าโวซินยาเท่าไหร่แล้วตอนนี
1: ้21แล้วพี
0: ่เหรอ
1: เออผมดู
0: เมื่อวานเราคุยกันอยู่ทั้ง17อยู่เลยนะ22ล้าน
1: เฮ้ย
0: 22ล้านนะ
1: ก่อนที่ผมช่วงเย็น
0: เมื่อวานน่ะ17ล้าน
1: 5โมง6โมงอ่ะพึ่งจะเกือบ21
0: นี่22ละ
1: โหยรายชั่วโมงเหรอ
0: 22ล้าน
1: 3-4 ชั่วโมงขึ้นเป็นล้านเลยเหรอ
0: ใช่ก็เมื่อวานเห็นมีแลกเสื้อกับเมสซี่ด้วย
1: เขาคุยกับเมสซี่ไว
0: ้
1: เขาก็เคารพซึ่งกันและกันอยู่
0: นี่ผมเห็นช็อตนึงไว้คุณหนูมันมีภาพหลังเกมอ่ะไอ้เจ้าไอ้โวซินยานี่แหละพอเสียงนกหวีดจบใช่ป่ะ
1: ครับ
0: มันมีนักเตะเคเบิร์ตอ่ะนอนกองกับพื้นเลยหมดแรงแต่โวซินยาบอกเฮ้ยยามันไปดึงนักเตะ
1: แต่จบเกมแล้ว
0: จบแล้วมันไปดึงนักเตะลุกขึ้นมาเหมือนแบบเฮ้ยไม่ต้องเสียใจเว้ยอะไรประมาณเนี้ย
1: อ๋อก็คือฟีลลิ่งเขาว่าคือเขาบอกอย่า
0: ไปเสียใจอย่าไปเสียใจอะไร
1: เขาบอกอีกมุมนึง
0: คือโบซินยาเนี่ยเขาว่า40ปีแล้วไง
1: ก็แก่แล้วแ
0: ก่แล้วเพราะฉะนั้นกับการที่แบบอ่ะโอเคแหละคือพ่ายแพ้ในบอลโลกอ่ะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงของคนเป็นนักฟุตบอลระดับ
1: ครับ
0: อายุ40
1: อ
0: ่ะเฮ้ยเราไม่แพ้อเจนใน90นะเราแพ้แค่ลูกเดียวแพ้ในช่วงเอ็กซ์ตร้าไทม์มันแบบมันรู้สึกว่าทีมันต้องมีบุคลิกความเป็นผู้นำแบบนี้ไว
1: ้คือด้วยความเป็นผู้ใหญ่เขาอาจจะมองโลกแบบว่าแบบนั้นเลย
0: ใช่
1: แต่ผมเข้าใจนะแฟนไอ้นักเตะเคปเวิร์ดคนอื่น
0: อ
1: ่ะคือถ้าในเกมแพ้แบบราบคาบเลยอ่ะผมเชื่อว่าเขาจะไม่เสียใจ
0: ใช่ใช
1: ่แต่ดันมาแพ้แบบนี้แพ้แบบนี้คือมันเพิ่มความหวังในเกมเพิ่มความหวังในเกมไปเรื่อย
0: ๆ
1: แล้วพอมาแพ้แบบชิวเชียดอ่ะผมเข้าใจว่าทำไมเขาเสียใจ
0: มันก็เฮิร์ตอ่ะเนาะ
1: มันเฮิร์ต
0: มันเฮิร์ต
1: คือแบบไม่ได้คาดหวังแต่ว่าพอไปแล้วเฮ้ยมันมีหวังอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิ่งพอใน90มันยันได้
1: เออ
0: แล้วถามว่าโอเคนะไอ้เรื่องการคลองบอลโอกาสเขาทำมัน
1: สู้ไม่ได้
0: สู้ไม่ได้หรอก แต่ว่ามันก็คือบอลเคปเบิร์ดอ่ะเขาก็มาทรงนี้อยู่แล้ว
1: ก็มันเล่นแบบอื่นก็คงสู้ไม่ได้
0: สู้ไม่ได
1: ้วันที่เจอสเปนเจออุรุกวัยก็ทรงนี้แหละ
0: นี่ถ้าบอกว่าวันนั้นเนี่ยมันผลมันขันไปกลับนะไอ้ช็อตผิดพลาดของลูกไวอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: วันนั้นถ้าไม่พลาดอุรุกวัยเข้ารอบ
1: แล้วก็เคปเบิร์ดคงมาไม่ถึง
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าเคปเบิร์ด2แต้มอันดับ3
1: ไม่รอดไม่รอดไม่รอด
0: เพราะมันยังงงเลยว่า3แต้มเนี่ยไม่ใช่3แต้มเข้าอันดับ3ดีที่สุดนะ
1: ครับ
0: เป็น3แต้มอันดับ2
1: อันดับ2เลยกลุ่มนั้นนี่คือแบบโอ้โหบ้าบอจริง
0: ๆถามว่ามันอาจจะไม่ถึงเทพ

0: นิยายเด่นเทพนิยายกรีซแต่ผมว่าเป็นเทพนิยายเนี่ยเนี่ยคุณหนูเนี่ย
1: มีเพื่อนลงไปซุด
0: ใช่เขาเดินมาแบบเดินมาแบบ
1: เฮ้ยเองลุกดิเองลุกดิไม่ต้องเสียใจ
0: ไม่ต้องไปเสียใจไว้อะไรอย่างเงี้ย
1: วันนี้น่าจะเป็นผลงานเป็นผลงานที่ดีอยู่แล้ว
0: หรือบ้านเราเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่
1: ไม่เป็นไรก็ในฐานะแบบน่าจะแก่ที่สุดในทีมแล้วอ่ะ
0: 40
1: รุ่นใหญ่แล้ว
0: 22ล้าน
1: โหนี่
0: จากเท่าไหร่จาก 50,000
1: 40,000 หลังจบทัวร์นาเมนต์นี่เอาจริงๆนะไปต่อยอดไปรับจ้างโพสขายของเลยเพราะว่ายอดที่มันติดตามเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นยอดที่มันไม่ได้ถูกปั้นขึ้นมาเขาเรียกว่าถ้าเป็นแบบของธรรมชาติออร์แกนิกอะยอดที่ขึ้นมาจริงๆอะจากชื่อเสียงของเขาอะเสียดายนะพี่ถ้าเขาอายุสัก25-28นะ
0: โอ้ได้ไปลุยยุโรปแน
1: ่เอ้ยผมว่าจริงๆเส้นทางการแข่งอาชีพเขาเนี่ยผมว่าน่าจะพุ่งไปอีกระดับนึงเลยอะ
0: ก็ไอ้แค่ช็อตเซฟฟรีคิกเมซี่ช็อตนั้นก
1: ็
0: ติดตาตึงใจ
1: ไอ้ที่มันมีพื้นที่ทางขวาของเมซี่เยอะแล้วเมซี่ตักไปตรงนั้นอะ
0: ใช
1: ่เฮ้ยมันไปปัดทันอะ
0: เหมือนกับมันล่อซื้อเมซี่ไงมือแบบหลอกไม่ให้มีช่องอ่ะเมซี่เล็งตรงนั้นแน
1: ่โอ้โหเนี่ยแล้วหลังที่เดาไว้คือพอมันมีโอกาสเผชิญหน้ากับเมซี
0: ่
1: แล้วดันทำได้ดีด้วย
0: ใช่
1: 22ล้าน
0: 22ล้าน
1: ไม่หยุดหรอก
0: น่าจะมีขึ้นแล้วทีนี้จะดังเลยถ้าอยู่ในยุโรปนี่โอ้โหคุณเป็นคุณออกงานอีเวนต์ได้สบายนะ
1: โอ้โหหลังจบบอลโลกเนี่ยบอกเลย
0: ใช่
1: เดือนนึงอ่ะงานชุกทุกวันแน่น
0: อ
1: นแต่ข้อดีคือพอเป็นจบบอลโลกปุ๊บเนี่ยผมว่าเขาก็เลือกสโมสรที่เขาจะเล่นต่อเขาเป็นฟรีเอเจนต์แล้วนี่เขาหมดสัญญาแล้วหมดสัญญากลางบอลโลกเลย
0: ถ้าสัก30ต้นๆนี่แบบมาอยู่ในยุโรปสบายๆนะแต่ก็ไม่แน่หรอกผมว่าทีมอาจจะเอาเขามาขายในจุดอื่นก็ได
1: ้
0: เพราะชื่อตอนนี้มันมีอยู่แล้วไง
1: ถึงมีข่าวกับทีมเมสซี่เลยนะอินเตอร์ไมมี่
0: ตอนนี้เขาใช้ใคร
1: ไม่รู้อินเตอร์ไมมี่ผมก็ไม่ได้ตามเหมือนกันแต่ว่าไอวัวสัญญาเนี่ยหมดสัญญากับชาเวสแล้วคือเมื่อวานเนี่ยพอไปนั่งไล่ดูอ่ะไอ้นักเตะเคปเวิร์ดอ่ะมันมีนักเตะที่สัญญาหมดกลางบอลโลกคือสัญญานักเตะมันก็ถึงมิถุนาใช่ไหมพี
0: ่
1: พอเข้าสู่กรกฎาคมเนี่ยผมไปนั่งไล่ดูเคปเวิร์ดเมื่อวานเนี่ยมีนักเตะเป็นฟรีเอเจนต์แบบสัญญาหมดกับต้นสังกัดอ่ะประมาณ6คนอ่ะในทีมชาติอ่ะประมาณ6คนน่ะหนึ่งในนั้นคือวัวสัญญาด้วย
0: เคปเวิร์ดก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ไง
1: ไม่ใช่ทีมใหญ
0: ่
1: สัญญามันก็เลยแบบครึ่งๆกลางๆอ่ะแล้วมันกลายเป็นฟรีเอเจนต์กันเต็มไปหมดเลยในทีมเมื่อวานเนี่ยก็มันก็ยังทิ้งทำให้มันทึ่งไปอีกว่าโอ้โหนักเตะเอาแบบพูดง่ายๆถ้าจะสร้างดราม่าคือนักเตะไม่มีสังกัดอ
0: ่
1: ะ
0: เราอายุเยอะฟอร์มแบบนี้เล่นเมเจอร์ลีกเนาะ
1: สบาย
0: ก็อยู่ในโซนนั้นอยู่แล้ว
1: ไปอยู่กับเมสซี่เนี่ยไหนๆคุณก็มีสตอรี่ร่วมกันแล้วอ่ะผมว่ามันต่อยอดได
0: ้ประตูที่มีอยู่ที่ผมเห็นเนี่ยมีหลุยบาราซ่า
1: ครับ
0: จากสหรัฐอเมริกาม ีใครเนี่ยล็อกโกริออสโนโวของอาร์เจนตินา
1: ไม่เคยดูด้วย
0: แล้วก็มีประตูจากแคนาดาอะไรเนี่ยไอ้ไรเซนแคร์อะไรเนี่ย
1: ใครเป็นมือหนึ่งก็ไม่รู้นะ
0: ถ้าไปก็โอเคนะ
1: มันมีข่าวอินเตอร์ไมมี่อยู่ว่าตอนนี้น
0: ี่ไปอยู่สัก2ซีซั่นก็ยังโอเค
1: ไปแบบหล่อเลือกได้
0: อ่
1: ะไปสร้างชื่อเสียงทำให้คนหันมาสนใจผมว่าก็น่าสนใจดี
0: อ่ะตอนนี้ผลการแข่งฟุตบอลมีอะไรไหมเนี่ยมี U19 นะเผื่อใครอยากสนใจนะครับ
1: ครับ
0: U19 ชิงแชมป์ยุโรปมีเดนมาร์กตอนนี้นำเวล 3-0 สเปนนำเยอรมัน 3-0 นะครับนอกนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรเนาะ
1: ก็เพื่อนรักเพื่อนซีแถบสแกนดิเนเวียนนะตอนนี้นี่เอาแบบโซนนั้นที่เตะอยู่เนี่ยสวีเดนก่อนแล้วกันนะครับสวีเดนนี่เอาสเวนคานเลยชั่วโมงนึงมาละ
0: ครับ
1: เดกฟอร์ตามหลังเมาโม่01แล้วก็แฮมสตัดตอนนี้เหลือ10คนนะครับตามหลังวาสเตรัสอยู่1-2
0: ครับผม
1: บอลนอร์เวย์ก็เล่นนะบอลนอร์เวย์นี่20นาทีนะครับฮอตนำสตอมก็เซตอยู่1-0
0: มันเป็นช่วงเวลาของเขาเนาะ
1: เขาก็เตะไปเรื่อยนะ
0: ฝั่งนู้นอ่ะ
1: เนี่ยบอลไอซ์แลนด์นะครับ20นาทีอาคราเนสกับเบดาบิก0-0แล้วมันเหมือนรู้นะมันเตะก่อนด้วยนะปกติไอซ์แลนด์เตะหัวค่ำที่ไหนนะพี
0: ่ใช่ใช
1: ่ไอซ์แลนด์มันต้องเตะดึก
0: หนี
1: ส่วนฟินแลนด์ไว้เขาดีก้านะครับประมาณครึ่งทางครึ่งแรกแล้วยังไม่มีประตูครับจาโรกับอีเวสแล้วก็ SJK กับ TPS
0: ครับ
1: 0-0หมดนะครับ
0: บอลอุ่นเครื่องเพียบเลยนะ
1: โอ้โหมาแล้วนะ
0: เอาจริงๆผมเห็นอย่างมายเนี่ยมีอุ่นเครื่องนะคือเดือนเนี้ยคุณหนูบางสโมสรน่ะในช่วงกลางๆเดือนน่ะเขาจะเข้าแคมป์รายงานตัวละ แล้วก็ผมก็ยังผมก็

0: ชื่อว่าไอ้ทีมในยุโรปทีมเล็ก
1: ๆครับ
0: มันจะมีเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไงคุณหนู
1: อ่าฮะ
0: ในรอบคัดเลือกรอบแรกอ่ะ
1: เออ
0: ซึ่งน่าจะมีการจับสลากกันไปแล้วนะ
1: ไอ้รอบที่แบบไอ้พวกแชมป
0: ์
1: แชมป์อันดอลล่า
0: ใช่
1: เจอแชมป์แบบทีมซานมาริโนอะไรเงี้ย
0: แชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกรอบแรกๆอ่ะ
1: เออ
0: ผมว่าใกล้จะเริ่มละ
1: ครับ
0: ใกล้จะเริ่มแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยฟุตบอลมันไม่มีเหงาหรอก มันมีทุกวันน่ะเอาง่ายๆก็ช่วงบอลโลกเตะคุณมีสแกนดิเนเวียนแน่
1: ๆนี่มาแล้วพี่วันที่7เนี่ยวันที่7กรกฎาคมเนี่ย
0: ก็คืนนี้เลยสิ
1: เออคืนนี้ป่ะ
0: คืนนี้สิไอ้นั่นไม่ใช่คืนพุธอ
1: ีก3วัน
0: อังคารพุธ
1: อังคารพุธเนี่ยแชมเปี้ยนลีกแต่แล้วไอ้พวกทีมเล็กทีมน้อยอ่ะไม้ประดับเนี่ย
0: เขาจับสลากอ่ะตั้งแต่วันที่16เดือนที่แล้วแล้วแข่งรอบแรกอ่ะก็จะแข่งเย้าเยือนนะ
1: ครับ
0: เป็นรอบคอลิฟายรอบแรกก่อนนะครับ
1: ครับ
0: นัดแรก7กับ8นัดที่2 14กับ15มีทีมดังไหมรอบแรก
1: เดี๋ยว
0: คุณต้องดูผมก่อน
1: โนอา
0: เล่นเมื่อวะ
1: โนอาไม่ได้แชมป์พี่ผมจำได
0: ้
1: โนอาได้บอลถ้วยเดินที่เราดู
0: เดนิวเซนนี่คุ้นสุดละเมื่อก่อนเขาใช้ชื่อ Total Network Solution
1: จริงเหรอ
0: เจ๊อุ๋งเขาเป็นแชมป์ของเวลก็ไอ้รู้จักเพราะว่าปีที่ลิเวอร์พูลได้แชมป์ลีก2005แต่ลิเวอร์พูลไม่ติด1ใน4ก็เลยต้องมาเล่นในรอบคัดเลือกรอบแรก
1: เราเจอนี่เหรอ
0: เจอ
1: Total Network เนี่ย
0: ใช่ TNS คือชื่อย่อเขาเนี่ยเป็น TNS แต่ว่าเมื่อก่อนเขาชื่อ Total Network Solution
1: โอ้นี่ทีมแบบองค์กรการสื่อสาร
0: ใช่ๆแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น The New Sense ละแต่ถ้าสำหรับของเราที่อัปเดตผลบอลมันคุ้นเยอะนะคุณหนูนะ
1: ครับ
0: เนี่ยอารารัตอามาเนียเนี่ยลิก้าเงี้ย
1: เออไออารารัตเนี่ยมันได้แชมป์
0: ใช่
1: โนอาเนี่ยโนอาเป็นแค่บอลถ้วย
0: ทีมฟอร่าอะไรพวกเนี้ยแชมป์ร็อกโรเวอร
1: ์
0: นี่เป็นแค่รอบเลือกรอบแรกนะ
1: ใช่
0: ก็พวกชาติเล็กๆที่ค่าสมบูรณ์สิทธิ์ใน
1: ต่ำๆ
0: แชมป์ลีกมันน้อยอะไรอย่างงี
1: ้ก็คือพวกลักเซมเบิร์กซานมาริโนอาร์เมเนีย
0: ครับ
1: โอ้โหแล้วแต่เย้าเยือนด้วย
0: รอบสองนี่มีเริ่มมีทีมใหญ่นะ
1: เย้าเยือนด้วยนะ
0: นี่ขนาดไอ้มีฮาร์ดด้วยนะมีฮาร์ดมีเมาโมเลสตาเบลเกรด
1: เฟเนมาเช่แต่รอบนี้เลยอ่ะโอ้เฟเนมาเช่นี่ตกต่ำขนาดนั้นเลยอ่ะ
0: ส่วนการเซลเย่ดีโมซาเกร็บเนี่ย
1: ครับ
0: ก็มาเล่นในรอบนี้ก็สายลุยก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: ค่อยมาว่ากันขอผล SJK ฟินแลนด์ไวเคาลิก้า
1: เพิ่งบอกไปเมื่อกี้
0: แล้วก็เทมนะเดมเบเล่เทมเบเล่
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เทมเบเล่
1: เมื่อกี้ผมบอกแต่ลีกสูงสุดนะ
0: ของไอแลนด์เหรอ
1: ไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด
1: ์เขามีทีมไหนบ้างอะพี่ SJK เหร
0: อ SJK เฮลซิงกิ
1: อ๋อเพิ่งอัปเดตไปเมื่อกี้เองเพิ่งพูดไปหยกๆนี่เองครับ
0: S นำอยู่หรือเปล่า
1: แล้วก็เทมเปเร่
0: เทมเปเร่ล่าสุดนำอยู่ 2-0
1: เทมเปเร่นี่มันอ๋อมันลีกรองอันนี้ผมยังไม่ได้บอก
0: ส่วน SJK นี่ยัง 0-0 อยู่
1: ครับ
0: ก็มันเป็นลีกรองๆเนาะเพราะฉะนั้นบางทีเราอัปเดตอาจจะไม่ครอบคลุมส่งข้อความมาสอบถามกัน
1: แฟนเรา
0: ไม่ว่ากัน
1: แฟนรายการเราไปไกลเก
0: ิน จะลุยก่อนบอลโลกได้ไม่มีปัญหาถ้ามีผลเดี๋ยวเราจัดให
1: ้โหนี่สเปน U19 กดเยอรมัน U19 3-0 แล้วนะ
0: นี่รอบไหนเนี่ย
1: โอ้โหทำไมมันไปไกลจังเลยอะรอบพันเลือกไหม
0: อ๋อโอเค
1: เอ้แต่ว่ารอบพันเลือกก็ไม่น่าเจอกันปะรอบลึกๆแล้วปะ
0: เออ
1: เพราะว่าเวลาทีมใหญ่เจอกันมันต้องแบบรอบลึกๆป่ะพี่
0: อันนี้เป็นรอบสุดท้ายหรือ
1: ใช่ไหม
0: หรือรอบควอลิฟาย
1: เดี๋ยวดูให้
0: เป็นกลุ่ม A
1: ไม่ได้ตาม U19 เลยนะครับ
0: เป็นชิงแชมป์ยุโรปนะครับ
1: ครับชิงแชมป์ยุโรป U19ปีนี้ผมว่าน่าจะรอบแบ่งกลุ่มแต่ว่าอย่างน้อยก็เป็นรอบสุดท้ายนะเนี่ย2026เขาแข่งที่เวลส์ครับ
0: ใช่เวลส์เป็นเจ้าภาพ
1: แข่งทัพบอลโลกเลยแข่งทัพบอลโลกเลยอัน
0: นี้คือทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เลยใช่ไหม
1: ชิงแชมป์รอบสุดท้ายเลย
0: อ
1: ๋อนี่เขาแย่งแชมป์กลุ่มกันอยู่สเปนกับเยอรมันน่ะเขาชนะรวดมาทั้งคู
0: ่ครับผม
1: วันนี้ชิงแชมป์กลุ่มกันเจอกันเองโอ้โหแต่สเปนกดไป 3-0 แล้วนะ
0: ครับผม
1: กูสเปนนี่รอบแบ่งกลุ่ม2นัดยิงไป10ลูกใครตามอยู่เดี๋ยวก็ติดให้อีก1ทัวร์นาเมนต์แล้วกันนะคร
0: ับผมบอลโลกเมื่อคืนมีเก็บตรงเก็บตกอะไรบ้างไหมคุณหนู
1: เมื่อคืนนี้บอลโลก
0: นอกเหนือจากทีมเข้ารอบไป
1: ก็
0: ประเด็นของโบซินย่าเนี่ยเนาะ
1: โบซินย่านี่เป็นประเด็นใหญ่สุดแล้ว
0: ประเด็นใหญ่ประเด็นหลักแล้วก็ฟีฟ่าก็น่าจะคง
1: แฮปปี
0: ้แฮปปี้อ่ะ
1: ก็โดนค้นคอร์ดผมว่าหลังๆประเด็นที่ฟีฟ่าพวกค้นคอร์ดพวกแบบเหมือนจะทำทุกอย่างเพื่อจะสนับสนุนให้โรนัลโดหรือเมสซี่ไปไกลที่สุดเนี่ยผมเห็นนักวิจารณ์อดีตนักเตะเนี่ยออกมากัดจิกหลายคนแล้วนะ
0: ใช่ไม่ใช่ไม่รู้แต่มันเป็นทฤษฎีสมคบคิดของหลายๆคนเน
1: า
0: ะ
1: อย่างเมื่อคืนน่ะเขาบอกว่าจริงๆบางการตัดสินเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เอียงไปทางฝั่งอาร์เจนตินานะคือนักวิจารณ์บางคนบอกอันไหนที่มันแบบ50 50อ่ะโดนเสร็จอาร์เจนแน่นอน
0: อ
1: ่ะเออคือเขาบอกว่านี่ขนาดเป็นเคปเวิร์ดนะเออก็ยังพยายามจะสนับสนุนให้พวกซูเปอร์สตาร์เนี่ยได้มีโอกาสได้ไปต่
0: อ
1: มันจริงไม่จริงไม่รู้อ่ะ มันต้องอยู่ที่แฟนบอลตัดสินเอง
0: มันก็สามารถคิดได้เนาะคือคนที่เขาอาจจะมองแล้วมันเอ๊ะมันอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: แล้วจริงอย่างที่บอกอ่ะทุกวันเนี้ยมันมีช่องทางอยู่ในมือของตัวเองอ่ะทุกคนก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลตัวเองก็ได
1: ้ทุกคนเป็นนักข่าวได้หมด
0: นักข่าวได้หมดหรือถ้ายิ่งเป็นคนดังหน่อยอ่ะยิ่งมีไมค์มาถามเงี้ย
1: ใช
0: ่ป่ะอันนี้นักข่าวยิ่งชอบเลย
1: โอ้ยิ่งเป็นประเด็นเลย
0: ได้อ่ะเพราะถ้าเป็นพวกอดีตนักเตะอดีตโค้ชอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็ได้หมด
1: เอออ
0: ่ะก็คือถ้ามีข่าวใหญ่แทรกในช่วงบอลโลกนอกเหนือจากตลาดซื้อขายก็น่าจะข่าวของกุนซือเยอรมันนะเน
1: า
0: ะชั่วโมงเนี้ย
1: ครับ
0: เจเกนคอปกับทางด้านทีมชาติเยอรมัน
1: อ
0: ่ะนี่ถึงขนาดสะเทือนไปถึงแอนฟิลด์นะ
1: ทำไมอ่ะ
0: แฟนบอลบางท่านก็อาจจะ
1: โอ้ทำไม
0: ตั้งเดาล่าเร็วไปหรือเปล
1: ่
0: า
1: อ๋อทำไมไม่กลับเขาไม่กลับหรอกมั้ง
0: คือมองงี้ลิเวอร์พูลเองก็ไม่สามารถที่จะรอกุนซือได
1: ้ครับ
0: เราจะรู้ได้ยังไงว่าเยอรมันตกรอบแรกอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เป็นข้อแรกที่ถูก
0: คือด้วยความเป็นมืออาชีพนะอย่างอิราล่าว่างอ่ะคุณไปเอาอิราล่ามาถูกแล้ว
1: ครับ
0: เขาจะได้มีเวลาในการทำที
1: ม
0: ในการคิดในการเจรจาซื้อขายนักเตะใครเข้าใครออกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหน้าที่ของผู้จัดการทีม
1: แล้วย้อนกลับไปตรงนั้นเนี่ยหนึ่งในตัวเลือกที่ลิเวอร์พูลพยายามจะดึงมาได้เนี่ยอิราล่าก็เป็นหนึ่งในกุนซือที่แฟนๆลิเวอร์พูลต้องการ
0: แล้วถ้าคุณไม่เอาอิราล่าตอนนั้นไม่แน่เขาอาจจะไปอินเตอร์ไปเอซีมิลาน
1: คิดในมุมแบบเฮ้ยสมมติว่าคล็อปเขาไม่กลับมาอิราล่าคุณก็ไม่ได้
0: ใช
1: ่ก็ผมว่าจงพอใจกับสิ่งที
0: ่ท่านเกิดมันไปถึงรอบลึกคุณจะรอใครทีน
1: ี้
0: มันไม่มีตัวเลือก
1: อันนี้จริงอันนี้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสถานการณ์เองมันก็ต้องตัดสินเอาหน้างานคือถ้าสมมติคุณมองอนาคตได้รู้ว่าเดี๋ยวครอปเขาจะกลับมาคุมทีมเนี่ยไปรอเขาก็ได้แต่ใครจะไปรู้ว่าม
0: ันท่าอย่างนั้นท่าอย่างนี้ไม่ได้
1: อ
0: ันไหนที่มันเอาได้แล้วมันอยู่ในเรดาร์คุณเอามาเถอะ
1: ถ้าเขาไม่กลับสโมสรถ้าเขาอยากคุมแค่ทีมชาติอย่างเดียว
0: ถ้ากลับมานานแล้ว
1: เ
0: ขาไม่กลับหรอกถ้าเอ็ดเบิร์ดย
1: ัง
0: อย
1: ู่อ่
0: ะมัน
1: เ
0: ป็นมันอยู่ไง
1: ใช่ใช่ใช่นะครับก็กลายเป็นเขาบอกแต่ว่าต้องเจรจากันพอสมควรผมเห็นครอปออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเหมือนเขาก็ยอมรับนะว่าเขาก็มีความสนใจแต่ทีเนี้ยรายละเอียดต้องคุยกับเดฟเบย์แล้วก็ต้องไปเคลียร์กับเรดบูลเพราะว่าเอาจริงๆเรดบูลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำงานกับเรดบูลกำลังราบรื่นด้วยถ้าจะออกกันจริงๆเนี่ยก็ต้องไปเคลียร์กันต้องคุยกันเยอะเกี่ยวกับรายละเอียดเพราะผมยังมองว่าครอปเองก็มองว่าเยอรมันทุกวันเนี้ยจริงๆมันก็วิกฤตเหมือนกันนะผลงาน
0: อ
1: ่ะ
0: คือผมว่าคนนักเตะอย่างไม่ใช่นักกุนซืออย่างครอปอ่ะผมว่าถ้าเขาจะไปคุมทีมไหนผมว่าเรดบูลล้างก็ไม่ได้หรอก
1: อุ้ยขึ้นอยู่กับเขาม
0: ันขึ้นอยู่กับครอป
1: ขึ้นอยู่กับเขานั่นแหละคือผมว่ามันเป็นเขาเป็นเฮดโค้ชที่มีอำนาจการต่อรองแบบส
0: ู
1: งจะจัดเลยสูงจะจัดเลยด้วยผลงานด้วยบุคลิกด้วยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเขามีบารมีมาก
0: ก่อนจะมาแค่ก่อนจะมารับงานกับเรดบูลผมว่าเขาคงคุยกันก่อนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ไห
1: มก็ดีลกันไปยาวๆนะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับการพูดคุยกับเดฟเบย์ด้วยถ้าไปเจาะแจ้เรื่องมากเลยเขาไม่คุมมาคือตอนนี้ฝั่งนู้นต้องงอครอปนะถ้าคุณอยากจะได้มือดีกลับมากอบกู้สถานการณ์ทีมชาติจริง
0: ๆ
1: คุณต้องงอเขาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
0: ้คือตอนนี้กุนซือเยอรมันมันที่มันว่างอยู่มันก็มีแค่ครอปอะครอปเลิฟมันก็มีอยู่แค่นี้ไง
1: เลยเขาไม่กลับแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เขาคุมจนเบื่อแล้วก็เหลือแต่กันครอปนี่แหละ
0: มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละ
1: มันถึงเวลาแล้ว
0: สมมติว่ามันได้พอดี
1: เยอรมันครอปฝรั่งเศสซีดานนะโอ้โห
0: นี่ผมยังคิดเล่นๆของตัวเองอะว่าอย่างสเปนกับเป๊ปแบบบางคนเขาบอกว่ามันคงมีโอกาสน้อยเพราะว่าสเปนกับมาธามัน
1: อ๋อมันเป็นขั้วที่แบบมีบาส
0: แต่เรา
1: แต่ตารางไม่ใ

0: แต่เราก็ไม่รู้นะหนูว่ามันจะสลัดทิ้งหรือเปล่าล่ะเป๊ปถ้าสมมติว่าถ้าสมมติว่าทำเพื่อชาติโดยที่ตัดเรื่องพวกนี้ออกระหว่างบาร์ซ่ากับสเปนออกเขาจะตัดได้ไหม
1: โอ้แต่มันเป็นเรื่องที่เราไปทำความเข้าใจแทนเขาไม่ได้
0: ใช่
1: แบ
0: บนี้ปัญหาอยู่ตรงนี
1: ้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยนะ
0: ไม่งั้นเอานักเตะบาร์ซ่าคุณก็จะติดทีมชาติเองนะ
1: อ๋อถ้าคิดในมุมนี้ใช่ไหมอ
0: ันนี้
1: คุณก็ไปเล่น
0: คิดเผื่อกว้างๆไง
1: คุณก็ไปเล่นกาตาลันทีมชาติคุณอย่างเดียว
0: คืออันนี้โอเคโอกาสในความรู้สึกกับมันอาจจะน้อยแต
1: ่
0: ถ้าสมมติว่าทำสักหน่อยวะลืมไปสักหน่อยได้ไหมในช่วงระยะเวลาที่คุณคุมทีมชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี้ยทั้งนั้นมันก็ต้องไปดูผลงานของเดลาฟูนเต้ด้วย
1: ถ้ามันดีอยู่มันก็ทำอะไรเขาไม่ได้
0: ใช่เพราะเขาก็เป็นแชมป์เก่าอยู
1: ่ขึ้นกับเป๊ปอ่ะผมว่าคนจะโดนวิจารณ์อะไรมันก็โดนหมดแหละขึ้นอยู่กับเขาว่าเขาจะมองในมุมไหน
0: ผมว่าเป๊ปมีบารมีมากพอที่จะกบเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะ
1: ผมว่า
0: สมมตินะ
1: คนแบบนี้บางทีมันอยู่เหนือการคอมเมนต์มา
0: แล้วแฟนบาร์ซ่าจะไม่เข้าใจเลยหรอที่อย่างโอ้โหเด็กบาร์ซ่าคุณเต็มทีมชาติอ่ะ
1: ผมว่ามันก็ต้องมีคนที่เกรียนอ่ะที่คิดแบบนั้นแต่เชื่อว่ามันน้อย
0: เป๊ปเอาอยู
1: ่ไม่เยอะหรอกมีเยอะหรอก
0: ใช่ไหม
1: ไม่น่ามีหรอก
0: ฮอลแลนด์ตั้งอโมริมไอ้ตั้งสล็อตเงี้ย
1: เห็นเขาแยกกันอยู่นะสองล้นอ่ะ
0: ล็อตกับฮาร์ดเหรอ
1: ฮาร์ดกับล็อตเนี่ยเห็นวันนั้นเขาเอาภาพมาชนกันเนี่ยผมแยกไม่ออกเป็นใคร
0: อิตาลีเป็นคอนเต้อย่างเงี้ย
1: โ
0: ปรตุเกสเป็นน้ำมูอ่ะผมว่าน้ำมูอยู่ไม่ถึง2ปีอ่ะ
1: คือให้พวกนี้
0: กลับ
1: บ้าน
0: กันเมื่อวานกับพี่มนสปอร์ตดีแลกเฮ้ยมูรินโญ่คุมมันเลยอยู่ใช่พี่อันนี้ผมหมายถึงยูโร2028
1: อีก2ปีพอดี
0: ไปไม่ใช่ตอนนี้มาร์ติเนสก็ไปไม่ได้ไกลหรอกกับโปรตุเกสอ่ะถ้าทรงเนี้ย
1: คือเพราะว่าถ้าคุณทำมาริดอ่ะถ้ามันคุมดีคุณก็ได้ไปต่อ
0: ใช่
1: ถ้าไม่ดีคุณก็กระเด็นคือจะมามูรินโญ่อะไรกระเด็นหมดอ่ะ
0: คือมูรินโญ่ถ้าผลงานไม่ดีเอาเด็กไม่อยู่สองปีก็ไม่น่าถึงอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่น่าถึงเพราะว่าตัดสินใจทำอะไรได้หมดเหนือ
0: ความ
1: คาดหมายเราได้หมด
0: คือว่าอาจจะได
1: ้
0: ปีแรกจะดีไม่ดีผม
1: ดีหรือยังไม่รู้เลย
0: ยังให้เกียรติอยู
1: ่ดีหรือเปล่ายังไม่รู้เลย
0: แต่ปีสองถ้าคุณไม่ดีเนี่ย2027-28อ่ะผมว่ามันอาจจะเป็นโป๊ะกับทีมชาติโปรตุเกสหรือเปล่า
1: อาจจะสักครึ่งซีซั่นแล้วแบบล้มเหลวอ่ะ
0: ล้มเหลว
1: มันก็เกิดขึ้นได้
0: ใ
1: ครจะไปรู้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยยูโร2028เนี่ยโอ้โหกุนซือเจนใหม่นะ
1: นะ
0: ทูเคิลก็อาจจะไม่ดีก็ได้นะครั้งนี้ ถ้าพรุ่งนี้ตกรอบแพ้เม็กซิโก
1: 2-3 เกมที่ผ่านมาอาการเริ่มออกแล้วทูเคิลเนี่ย
0: ก็อาจจะโอ้โหของอังกฤษมีใครอ่ะไม่มีใครแล้ว
1: ถ้าเป็นคนอังกฤษจริงๆเหรอไม่มีหรอก
0: ท่าน
1: ไม่มีหรอกคนเก่ง
0: ช่วงนี้ก็เป็นเซอร์เซาเกตอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: ไม่มีหรอกถ้าเป็นอังกฤษเนื้อๆจริงๆไม่มีกุนซือที่ดีเลยตอนนี
0: ้หรือดึงอันเช่มาคุมได้นะ
1: เอ็ดดี้ฮาวไหมดีสุดอ่ะถ้าเป็นคนอังกฤษอ่ะเห็นว่ามันก็ประมาณนั้นแหละมันก็ได้แค่นั้นแหละมันก็ต้องหวังพึ่งกุนซือต่างชาติกันทั้งนั้น
0: เราก็คุยกันไปเรื่อยเนาะ
1: ครับ
0: ข้อความหน่อยไหมคุณหนู
1: ได้ครับ4689899นะครับเราเข้ามาตอน3 ทุ่มดีเจ FM99นอนกันพอไหมครับบอลรอบลึกแล้วได้พักเยอะขึ้นแล้วนะครับจากคุณล้งเล้ง
0: ผมคนนึงแหละสารภาพเลยว่าไม่พ
1: อ
0: ผมหลับง่ายมากช่วงนี้กลับบ้านไปน็อกเลย
1: แล้วตอนนี้เวลาผมนอนปกติมันไม่ต้องพะวักพะวงอะไรตอนนี้บางทีพอมันรู้สึกตัวเฮ้ยแล้วผมไม่ค่อยได้ดูไอ้บอลคู่กลางพี่บอลโลกมันจะมีสมมติมี3คู
0: ่
1: ไอ้คู่กลางเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูไอ้ตี5 6โมง8โมงเนี่ยแล้วพอเรานอนอยู่เรารู้สึกแบบรู้สึกตัว
0: จะรู้เหรอ
1: คว้ามือถือตลอด
0: มาเช็ค
1: มาเช็คมาเปิดแทนที่จะรู้สึกตัวแล้วนอนต
0: ่
1: อก็ต้องมาเช็คต้องมาสมมติมีประตูก็นั่งกดดูไฮไลท์คือแบบมันอดไม่ได้อ่ะ
0: คู่แรกก็ดูได้อยู
1: ่คู่แรกได้อยู่
0: บางทีคู่2อย่าง
1: คู่2ส่วนใหญ่ผมพลาด
0: บางทีก็อาจจะผมมาดูแต่บางทีดูไม่จบ
1: เหมือนผม
0: คู่สุดท้ายเนี่ยหมดสิทธิ์เลย
1: เหรอ
0: เป็นช่วงที่ผมต้องนอนอ
1: ่
0: ะ
1: นอนลึกเลยช่วงสุดท้ายยังหาโอกาสตื่นขึ้นมาดูทันสัก10โมง9โมงอ่ะยังพอทันบ้าง
0: ถามทิ้งยอดมนุษย์ที่เป็นแฟน99อ่ะทั่วประเทศอะไรที่ฟังอยู่ตอนนี้
1: ไม่มีหรอก
0: มีใครดูครบทุกคู่ไหม
1: คือมีแบบ
0: เอาแบบเอาตรงๆนะแบบ
1: ตั้งใจ
0: ไม่เอาแบบฮาๆนะ
1: ไม่ใช่แบบ
0: ม
1: ี
0: ใครดูทุกคู่ไหม
1: เปิดไปแล้วทำนู่นทำนี่ไม่เอานะเอาแบบนั่งดูแบบเป็นจริงเป็นจังเลยคุณว่างขนาดนั้นเลยไหม
0: นั่นเด
1: ้ไม่น่ามีหรอก
0: นอกจากว่าเป็นเจ้านายตัวเองอ่ะ
1: ยากก็ยากอยู่ด
0: ีคือเขาเรียกว่าอะไรคุณหนูไม่เรื่องงานไม่เกี่ยงไม่เป็นไรแต่ร่างกายมันไหวเปล่าไง
1: แล้วบางคู่เอาจริงๆมันก็ไม่น่าดูซะขนาดนั้นไงบางคู่มันก็แบบทิ้งได้ก็ทิ้งไ
0: ปนอกจากนักสู้บูยี
1: ไอ้นั้นก็อีกเรื่อง
0: นึงผมต้องดูครับพี่เอกเพราะว่าผมต้องเก็บทุกคู่อะไรอย่างเงี้ย
1: เพราะว่าเราต้องปล่อยสถานการณ์ให้มันเขาเรียกอะไรต้องไลฟ์ไปเรื่อย
0: ๆ

0: ในอะไรทั้งนั้นเลยส่วนใหญ่
1: เราถึงรู้นะบางทีนะฟุตบอลที่แบบระดับแบบนี้อยู่กับฟุตบอลมา 20-30 ปี
0: จริง
1: ทุกอนุบนกรอบ18หลาจะต้องวางเท้ายังไงยิงองศาแบบไหนอย่าเถียงเขาเลยเขารู้หมดอ่ะ
0: โวคาร์ดแล้วส่วนใหญ่บางทียิงโดยที่ไม่ต้องมองก็ได้นะเล่งมาแล้วยิงเลย
1: เหมือนมันนั้นใครวะที่อิสมาอิลซา
0: ครับ
1: ไอ้ที่เล่นวันนั้นน่ะที่แพ้เบลเยียมอ่ะไอ้ที่บอลแนวลึกวางมา
0: แล้วอ๋อที่เอาลงแล้วกดตู
1: ้วิ่งตัวเองอ่ะหันหน้าหาประตูแล้วพักอกอ่ะบอกโหเก่งมากอ
0: ่
1: ะ
0: ลูกนั้นตะลึงเลย
1: เออ
0: ให้ทำอีกก็ไม่น่าได้
1: ใช่ คือคุณต้องหันหน้าเข้าหาบอลนะพักอกอ่ะ
0: ใช่
1: แต่นี่แบบโหเห็นปุ๊บเอียงวิ่งเข้าหาประตูพักอกได้เฉยเลย
0: จังหวะนั้นผมว่ามันมีเส้นบางๆกั้นอยู
1: ่
0: ถ้าสมบูรณ์แบบว่าเป็นแบบนั้นเลย
1: ใช่
0: ถ้าเอาลงทุเรศก็ทุเรศไปเลยนะ
1: มันจะปิ้นไปไกล
0: เสียบอลไปเลยเออแบบเล่นแท้เลย
1: พักอกไม่โดน
0: ใช่มีเส้นบางๆกั้นอย
1: ู่แต่เมสซี่ต้องยอมต้องยอมจริง
0: เราก็ชมเขาจนไม่รู้จะชมยังไงแล้วอ่ะคือเป็นคนกับ
1: ก็ไม่ต้องคือผมว่าไม่ต้องมีเครื่องหมาย question mark สำหรับเขาแล้วนะ
0: จะมีอะไรอ่ะใครจะมีอ่ะมีอะไรกับเมสซี
1: ่ยิงทุกนัดนะครับ
0: 8นัดแล้วนะคุณจะมีอะไรกับเมสซี่อ่ะ8 9นัดแล้วเนี่ย
1: นำเราสกอร์แล้วนี่ถ้าเกิดว่ามาตรฐานเดิมเมื่อครั้งที่แล้วนะ7ประตู
0: มาละ
1: แล้วปีที่แล้วเนี่ยประธานเป้เป็นดาวน์โบ8ลูก
0: เหลืออีกกี่นัดเนี่ยสมมติเข้าถึงชิงใช่มั้ย16ใช่ป่ะ8ลอง
1: 4เกม
0: เออ4เกม
1: ถ้าสมมติว่ายิงถึงนัดชิงยิงลูกละนัด11ประตูเลยนะ
0: โอ้11ประตูโอ้ถ้าขึ้น
1: สูงสุดมันใครอ่ะ
0: ชุดฟองแตง
1: ชุดฟองแตง13ประตู
0: 13ลูกอันนั้น
1: โอ้ถ้าชุดฟองแตงมาเล่นใน
0: ฟองแตงนี่แฮตทริกไป2รอบมั้ง
1: ถ้ามาเล่นในยุคนี้นะโอ้โหน่าจะทะลุ20อ่ะแต่ว่าฟุตบอลโลกสมัยก่อนแมตช์ไม่เยอะขนาดนี้
0: อุ้ยเมื่อก่อนเล่นไม่กี่นัดเองผมจำไม่ได้ว่ากี่นัดอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆๆ
0: แต่ชุดฟองแตงนี่
1: 13ก็ครั้งเดียวที่เขาเล่นน่ะ13ประตูอ
0: ่ะเออยิงไป5ลูกมั้งนัดนึงอีกนัดนึงแฮตทริกอะไรอย่างเงี้ยโอ้แต่เมสซี่ไม่มีใครสงสัยในนะครับความสามารถของเมสซี่อีกแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่แล้วยิ่งอายุ39เนี่ยผมเชื่อนะเกินว่าครึ่งหนึ่งอ่ะคนอาจจะคิดว่าเมสซี่คงไม่เท่าไหร่กับบอลโลกครั้งเนี้ยคือมาเล่นแต่ว่าคงไม่คิดว่าจะเล่นด้วยการลืมอายุได้ขนาดเนี้ย
1: ใช
0: ่ผมคนหนึ่งก็คงมองว่าแบบอาร์เจนติน่าคงไม่อะไรหรอกเมสซี่ดรอปไปแล้วอ่ะ
1: อาจจะเอาเมสซี่มาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้น้อง
0: ๆทำนองนั้น
1: ไม่คิดว่าจะพีคได้อีกเลยเนี่ย
0: โอ้โหพอคุณ39เล่นยังไง29
1: เดี๋ยวเอาไว้จบโคปาอเมริกาเพื่อเลิกบนโลก4ปีข้างหน้ามันเท่าไหร่42เหรอ
0: หมายถึงอายุเมสซี่น่าจะ43
1: 42 43
0: น่าตอนนี้เขาย่าง
1: 44ใช่ไหม
0: ตอนนี้โด41
1: โด41
0: โดแก่กับเมสซี่มันปีกว่า
1: ถ้าโดถ้าโดถ้าไปยูโรอาจจะพอได
0: ้บอลโลกไม่ได้แล้ว
1: บอลโลกไม่น่าจะได้แต่อาจจะขอนัดพิเศษสักนัดนึง
0: โอ้โห
1: โอเคเป็นเจ้าภาพ
0: ทุกวันนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เห็นบทสัมภาษณ์ของมาร์ติเนซเขาบอกโอ้โรนัลโดสภาพร่างกายยังโอเคเล่นได้เขายัง
1: อันนี้ให้สัมภาษณ์อวยลูกน้องเหรอ
0: ประมาณนั้นอ่ะ
1: กลัวลูกน้องโกรธอะไรอย่างเงี้ย
0: คือมันเป็นประเด็นใหญ่ไงว่าเอ้ยคุณจะใช้งานโรนัลโดให้มันทุกนัดให้มันเต็มแม่นเต็มหน่วยแบบนี้ไปเลยไห
1: ม
0: เขาก็บอกแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับความฟิตซึ่งโรนัลโดเนี่ยทำในจุดนั้นได้ดี
1: แต่ถ้ามองในมุมของคนอายุขนาดเนี้ย
0: ครับ
1: มันก็ฟิตเกินกว่านักเตะที่อายุเท่าเขาเป็นนะ
0: คือคุณเป็นเอาท์ฟิลด์อ่ะไม่ใช่โกอ่ะคุณมาเล่นบอลโลกมันก็เกินคนไปแล้ว
1: ผมว่าเขาก็ยืนระยะด้วยตัวสภาพร่างกายของโดนั่นแหละ
0: 41บางคนโหถ้าเป็นเอาท์ฟิลด์35 36ก็งอมหมดแล้ว
1: ใช่จริงๆๆ
0: 41คุณยังวิ่งอาจจะไม่เท่าเดิมแต่มันก็ได้ขนาดนี้ก็เกินคาดแล้ว
1: ค
0: ือถ้า41เป็นกองหลังเนี่ยมันยังพอเห็นบ้างแต่การเป็นกองหน้าตัวรุกแล้วคุณเป็นเล่นเป็นแกนหลักอายุขนาดนี้มันแทบไม่มีอยู่แล้ว
1: กองหลังบางทีมันก็ไม่ได้วิ่งเยอะเหมือนพวกมิดฟิลด์เหมือนกองหน้านะ
0: ใช่นะครับหงจะดึงควอนซ่ากลับไหมครับอยากเห็นตัวอังกฤษบ้างตัวอื่นมีข่าวใครอีกมันมีออปชันซื้อกลับไหม
1: มีออปชันซื้อกลับผมไม่แน่ว่าสามารถซื้อกลับได้เลยหรือว่าต้องรอจบฤดูกาลหน้า
0: ครับ
1: ด้วยเงินขนาดแต่ถ้ามีออปชันซื้อกลับมันน่าจะสามารถซื้อกลับได้เลยนะตัวอื่นที่มีก่อนหน้านี้ก็นี่มิกกี้ฟานดูเฟน
0: อ
1: ่ะก็เมื่อเทียบแล้วฟานเทคเคอร์เองก็ไปสเปอร์ละ
0: ไม่ทันละ
1: ชลอตเตอร์เบก
0: ครับ
1: ก็มีข่าวก็มีปัญหาการบาดเจ็บอยู
0: ่ครับ
1: แต่ลิเวอร์พูลเองก็เพิ่งเปิดตัวไอ้เจ้านี่ไงชักเก้
0: ชักเก้จากแรน
1: จากแรน
0: แล้วก็เดี๋ยวรอน้องอิตาลีเขา

0: นั้นกลับมาชื่ออะไรนะ
1: โจนี่เลโอนี
0: ่เออเลโอนี
1: ่
0: ที่บอกว่าเบสิกอะไรก็ดีแต่ดันไปเจ็บหนักโชคร้ายไปหน่อย
1: ใช
0: ่
1: ทรงบอลอยู่แล้วก็
0: มีเทพโจ
1: มีโจโกเมสแล้วล่าสุดเมื่อวานนะเห็นข่าวอยู่หนูลิพูเองอ่ะเขาให้ข่าวประมาณว่าฟันไดเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นนักเตะที่จับต้องไม่ได้นะ
0: ครับ
1: มันตีความว่าก็มีโอกาสย้ายถ้าทีมไหนให้ความสนใจมันก็มีทั้งซาอุมีทั้งเฟเนบาเช่มีทั้งตุรกีแล้วก็มีทั้งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ผมก็จะขายเลย
0: เห็นข่าวว่ามีโอกาสอยู่ต่อนะ
1: คือเป็นผมไม่ขายหรอกขายฟันไดมันจะได้สักกี่ล้าน
0: ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก
1: ก็อยู่ให้ครบสัญญาปีหน้าไปเลย
0: ประคับประคองกันไปแบบนี้ผมว่าน่าจะเป็นทางออกที่ดีนะ
1: ผมว่ายังช่วยเกมรับได้อยู
0: ่
1: ไอเด็กรุ่นใหม่มาผมว่ามันยังแทนที่ฟันได้ยังไม่ได้อะ
0: คือถ้าคุณปล่อยฟันได้ไปเนี่ยแนวรับสมมติระนาบ4คนเนี่ยใครจะเป็น
1: โจโกเมสเก่าสุดอ่ะ
0: ใครจะเป็นแบบว่าตัวที่ผ่านไปแล้วแล้วพึ่งพาอาศัยได
1: ้
0: อ่ะ
1: ไม่มีแล้วอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีไง
1: เพราะอีบูก็ไปมาดริด
0: เอออ
1: ีบูเองมันแค่ไม่ได้ยืนระยะเหมือนฟันไดอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ปะล่ะ
0: อืม
1: ตอนนี้คุณเหลือใครอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่
1: นอกจากจับโซโวมายืนเซนเตอร์อ่ะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นไม่มีแล้ว
0: เออก็มีข่าวหลุดลอดออกมาบางสำนักบอกว่าฟันไดก็อาจจะอยู่ต่อนะนะครับเพราะว่าอีราโอล่าเนี่ยกำลังรอคำตอบเพื่อเขาจะวางแผนในซีซั่นใหม่ให้มันแบบเออได้เร็วขึ้น
1: แล้วก็อีกคนนึงลูกน้องเก่าที่อยู่เบเชยยังไม่ได้ไปไหนใช่ไหม
0: ใคร
1: เอซาบันจี้อ
0: ๋
1: อ
0: ไปอยู่นู่นยังไม่ได้ไปไหนอยู
1: ่ไอตัวที่ไปในเซเนซี่นะคนละคนนะ
0: เซเนซี่จากบอนมัดอ่ะ
1: ใช่แต่ไอซาบันจี้เนี่ย
0: ครับ
1: ยังมีข่าวกับลิเวอร์พูลอยู
0: ่อ๋อที่เพิ่งย้ายไป
1: ใช่
0: แต่ว่าเปเชยเขาชอบสลับเซนเตอร์เล่นไอนี่ก็ได้ลงบ้าง
1: ตอนนี้เป็นปาโชกับมาคินยอส
0: แล้วบางทีเขาก็สลับเอาซาบานี่มาเล่นบ้าง
1: ใช
0: ่เออนะครับในหลายๆตำแหน่งนะครับ
1: อืม
0: แต่ผมว่าต้องรอนักเตะกลับมาจากนะบอลโลกแล้วก็กลับมารายงานตัวน่าจะเห็นนะครับภาพชัดเจนนะครับ
1: ถ้าอยากได้จริงผมก็อยากได้ฟานเฟน
0: อ
1: ่ะกับชลตเบกอ่ะสองตัว
0: ต้องเติมไปเยอะ
1: ที่ได้เห็นฟอร์มอ่ะ
0: ครับก็ผมว่าเงียบทั้งคู่ทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลคือจะขายใครก็ไม่ขาย
1: โอ้แล้วอูกาเต้เจ็บยาวด้วยสิ
0: เออก็ต้องซื้ออยู่ดีบังคับเลย
1: ผมว่าคานิปวดหัวเลยกะจะปั้นแทนคาเซ่เลย
0: เปลี่ยนได้ไหมแทนที่จะขายไปเอาเงินไปซื้อคนอื่นเน
1: ี่
0: ย
1: สรุปชัวร์เมน
0: ี่รักษา
1: อีกนี่ยังไงเนี่ยแมนยู
0: ยากแล้วครับเพราะเขามองว่าชัวร์เมนี่ล่าสุดเนี่ยฝั่งโชเซ่มูรินโญ่เขาอาจจะเก็บไว้เป็นตัวหลักแล้วก็ตัวซัพพอร์ตกับเรอัลมาดริดก็เห็นข่าวล่าสุดว่ามีโอกาสเป็นไปได้ยากแล้วแล้วเมื่อมูรินโญ่มีแผนการแบบนั้นปุ๊บเนี่ยการจะไปซื้อนักเตะที่เรอัลมาดริดเขาไม่อยากจะปล่อยเนี่ยมันยาก
1: ใช่
0: มันยากมันเป็น
1: ไป
0: ยาก
1: ผมว่าทรงนี้นะมูน่าจะชอบนะ
0: เออขยันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เรื่องมิดฟิลด์ตัวเลือกภายในทีมด้วยเขาบอกว่าก็อาจจะเนี่ยผมเห็นข่าวล่าสุดชัวเมนี่เพิ่งอ่านมาก่อนหน้านี้เดี๋ยวดูอีกรอบนึงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าเป็นข่าวนะครับแต่ว่าก็อาจจะต้องรอหลายๆสำนักมาเขาบอกว่ามาดริดเนี่ยตัดสินใจจะเก็บชัวเมนี่แม้ว่าจะมีทั้งแมนยูลิเวอร์พูลสนใจนะครับเพราะว่าอ้างว่ามูรินโญ่เนี่ยมองว่าชัวเมนี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของแผนแล้วก็อาจจะมอบตำแหน่งตัวจริงที่รับประกันการลงเล่นให้กับเจ้าตัวในซีซั่นหน้าด้วยคือถ้าเป็นแบบนั้นปุ๊บเนี่ยมันก็จบแหละคุณก็ซื้อเขาไม่ได
1: ้ผมก็รู้สึกว่าน้ำมูไม่ปล่อยหรอกเพราะว่ามัน
0: นะ
1: โอ้โห
0: ระดับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
1: ผมก็เบอร์ต้นๆในตำแหน่งมิดฟิลด์ตรงกลางอ
0: ่
1: ะ
0: ก็ปล่อยไปปล่อยคามาวิงก้าหนุนไอ้นั่นเจ็บตลอด
1: ใช่ใช่หรือปล่อยบาเวเด้ไหม
0: โอ้แต่กับมาริ
1: กเอาไงบาเวเด้คุณกล้ากับน้ำมูป่ะล่ะ
0: ผมว่ากับมาริกเขาคนละคนกับทีมชาติ
1: ผมว่ากะลองโซ่บาเวเด้ก็น่าจะหนึ่งในนั้นน่ะ
0: ไอตัวหัวโจกนะ
1: ใช่แต่ว่าข่าวอลองโซ่ที่มันเด่นชัดอ่ะมันคือไอเจ้าวีนี่ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ที่มีปัญหากันนะ
0: โอวีนี่นี่หัวโจกอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แต่การได้เลย
1: ผมว่าบอเบเด้ก็น่าจะมีส่วนแต่อาเบรัวแน่ๆแหละ
0: โอเบรัวนี่โดนมองข้ามหมด
1: คือผมรู้สึกนักเตะมันไม่เห็นหัวโค
0: ้
1: ช
0: มองข้ามหมดอ่ะ
1: จะต่อยกันในสนามซ้อมมันก็ทำแบบใช่ไหม
0: โค้ชจากทีมเยาวชน
1: อ
0: ่ะขึ้นมาคุมพวกนี้มันไม่เห็นหัวหรอก
1: เอาขนาดเบียวซ่ายังแบบยังเอาไม่อยู่อ่ะเบียวซ่านี่ถือว่าเป็นโค้ชที่เนี้ยบคนหนึ่ง
0: ดุแล้วนะ
1: ออ
0: ระดับเขาเรียกว่าอะไรขรัวเท่าปรมาจารย์แล้วนะ
1: เออ
0: ยังทะเลาะ กันไม่มีชิ้นดีเลยนะครับก็ทำให้ตัวเลือกเดี๋ยวโยงมาที่แมนยูนิดนึงเพราะว่าเห็นถ้าชัวร์มินี่เป็นแบบนี้แล้วก็ฝั่งบอลมัดเนี่ยเหมือนเขาจะตั้ง

0: นะครับความสนตั้งความเขาเรียกว่าความชัดเจนกับอเล็กซ์สกอตเขาไม่ขายเขาบอกยังไงก็ไม่ขาย
1: สกอตน่ะเหรอ
0: เออเล็กซ์สกอตอ่ะไม่ยังไงก็ไม่ขาย
1: คือผมเดาว่าบอลมัดอ่ะรอท่าทีจากลิเวอร์พูลอยู่หรือเปล่า
0: เหร
1: อคือถ้าลิเวอร์พูลเซโนก็อาจจะขายให้ทีมอื่น
0: ครับ
1: ผมไม่เชื่อว่าทีมอย่างบอลมัดจะไม่กล้าขายนักเตะ
0: แต่ว่าเขาอาจจะมองว่ามันขายเยอะไปแล้วหรือเปล่า
1: อืม
0: อาจจะเก็บไว้ไหม
1: คนหนึ่งที่ ที่ยังมีโอกาสย้ายผมเห็นล่าสุดอันนี้ยังไม่ชัวร์นะ
0: ครับ
1: บอกว่าลิเวอร์พูลเองก็มีการขยับไปเรื่องในการพูดคุยละกับอดัมวาตันนะ
0: เฮ้ยเออวาตันนี่ก็ดูเงียบไปนะ
1: ใช่มันเงียบผิดปกติหนู
0: เขากำลังขมงสงเฉงทำไมไอ้นี่มันเงียบจังเลยเออ
1: หรือไปเห็นข่าวไอ้มิดฟิลด์ของเม็กซิโกไอ้โมล่าตัวเด็ก
0: อ๋อโมล่าเล่นดีเออโมล่าเห็นอยู่ในบอลโลกเล่นดีโอ้จะไปเอามิดฟิลด์เม็กซิโกเลยเหรอ
1: คือผมว่าเอเจนต์ตอนนี้มันอยู่ที่อเมริกาซะเยอะนะ
0: ครับ
1: เนี่ยผมว่ากำลังทำงานอยู่ที่นู่นอ่ะ
0: โหเนี่ยสมมุติถ้าเป็นแมนยูถ้าคุณตัดชัวเมนี่ตัดอเล็กซ์สกอตเนี่ยมันในข่าวมันจะเหลือเฟลิกเมช่านะ
1: เออว่ะ
0: แล้วดอทมุนแล้วดอทมุนบอกว่าเอาโอ้ถ้าคนอื่นเป็นร้อยเขาก็ต้องขอร้อยอ
1: ่
0: ะ
1: ร้อยแน่นอน
0: เออ
1: แล้วบนโลกเล่นดีด้วยนะ
0: จริงนั่นไงดอทมุนก็เลยมองว่าแบบมีข่าวว่าถ้าจะขายก็ต้องร้
1: อ
0: ยแล้วตัวเลือกตามข่าวเนี่ยมันค่อยๆบีบไม่เหลือใครแล้วนะที่เหลืออยู่เหลือไทเลอร์อดั
1: ม
0: ไทเลอร์ดาวทีมชาติสหรัฐ
1: โอ้โหนี่จะเอาจากบอลบัตรหมดอเล็กซ์สกัตก็จะย้ายไทเลอร์ดาวก็จะย้าย
0: หรือแม้กระทั่งกลับมาตายรังกับบาเลบ้า
1: ไอ้คนนึงในบอลโลกเล่นดีผมว่าซองกาเล่เล่นดีนะ
0: ซองกาเล่เล่นดี
1: แล้วก็ไอ้มิดฟิลด์ของไอ้แก๊งเซเนกัลอ่ะ
0: ลามินกามาร่าป่ะไอ้พวกปั๊บ
1: กามาร่าปั๊บซา
0: ปั๊บพวกนั้นเนี่ยพลังเยอะ
1: เล่นดี
0: คือคนนึงที่ผมเห็นเล่นในลีกเอิงแล้วผมชอบคือลามินกามาร่าแต่ในบอลโลกครั้งนี้ผมไปดูแล้วไม่เท่าไหร
1: ่อีกคนหนึ่งที่ผมประเมิน
0: ลิเอิงดีกว่า
1: ประเมินเขาต่ำมากนะคุณหนูแต่พอมาเห็นเล่นแล้วโคตรดีอ
0: ่
1: ะ
0: ใคร
1: มานูคูเน่
0: อ
1: ๋
0: อเออกับทีมชาติฝรั่งเศส
1: เล่นดีว่ะ
0: ยืนคู่กับไม่ว่าจะยืนคู่กับโชเมนี
1: ่เออ
0: ยืนคู่ลาบิโอเล่นดีตลอด
1: ถึงว่าไอ้ไอ้เจ้าไอ้ตัวโมร็อกโกอ
0: ่
1: ะอะไรนะไอ้ดาวรุ่งเขาอ่ะ
0: อายุบวดดี
1: ้เออบวดดี้มันไม่มีพื้นที
0: ่หน่อย
1: โอ้โหคุณจะเอาตรงไหนไปเบียดอ่ะ
0: เออ
1: คุณยังมีไหนลาบิโอคุณมีชัวเมนี่คามาบิก้ากองเต้อีกนะ
0: กองเต้ไม่ต้องลง
1: โคเน่อีกนะ
0: เขาเล่นกันแค่นี้ก็พอแล้ว
1: ผมว
0: ่
1: าน้องมันตัดสินใจถูกนะหนูที่ย้ายไปเล่นกับทางด้านโมร็อกโก
0: อ่ะฮะ
1: ทั้งที่ตอนเล่นยูธเนี่ยมันเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็ดูแล้วน่าจะอยู่โรม่าได้ไม่นานนะครับมานูโคเน่อ
1: ีกคนหนึ่งที่มีข่าวย้ายก็บูโน่กิมาไรนะ
0: กับอาร์เซนอล
1: มันก็สนุกเอ็ดดี้ฮาวบอกโอ้โหถ้าขายกิมาไรคุณลาออกแน
0: ่อาร์เซนอลนี่ยับเช้ายับเย็นเลยแต่ซื้อแล้วแบบเหมือนเป็นโยนหินถามทางมากกว่าคือตอนแรกตามข่าวบอกว่ายื่นไปแล้วแบบค่าตัวมันหน่อมแนมอ่ะ
1: คือซิตี้อ่ะนั้นผมจะตระหนิดซิตี้ก็ไม่ได้นะมาตรฐานการซื้อตัวคุณมาตั้งตั้งแต่ตลาดเปิดใหม่ๆคุณหนูนึกออกป่ะ
0: 101
1: ตลาดเปิดปุ๊บไม่กี่วันคุณมา
0: 116
1: เลียดระดับ116ล้านอ่ะทีเนี้ยทีมอื่นจะยากละ
0: พี่แล้วโตนาลีอีก101
1: เออ
0: ไอ้พวกเนี่ยไอ้พวกระดับมิดฟิลด์ตัวเอของพรีเมียร์ลีกอ่ะมันต้อง100จะ100เท่าไหร่
1: เนี่ยพวกวาตันอะไรอย่างเงี้ย
0: 100
1: ถ้าขนาดว่ามาร์คัสเฟอร์นันเดสตกชั้นกับเวสต์แฮม
0: โอ้ย85ล้านแล้วเพิ่งย้ายมาจากเซาท์แฮมป์ตันแบบไม่นาน
1: อ
0: ่ะยัง85ล้านอ่ะ
1: นี่มันลามปามไปถึงบุนเดสลีกาตรงที่อย่างที่คุณหนูบอกอ่ะดอทมุนเขาก็ไม่ซีเรียสนะอยากได้ก็มา
0: แล้วเขารู้ว่า
1: เงินถึงก็ปล่อย
0: แล้วแมนยูมันร้อนเนี่ยมันร้อนมิดฟิลด
1: ์ใช่
0: คือมันต้องซื้อเขาก็รู้ว่าคุณแบบความต้องการขนาดไหนอ่ะ
1: ดอทมุนนี่เสือต้ามึงอยากได้แชมป์มึงแชมป์ไปกูขายนักเตะกินพอตั้งแต่ยุคเดมเบลเล่จูดเบลลิงแฮมอะไรนะ
0: มาคินทยานเออพวกมาคีทยานพวกเพลย์เมเกอร์เก่งๆอ่ะเขาขายหมดอ
1: ่
0: ะ
1: ไลฟ์ซิกก็เหมือนกัน
0: เออ
1: คือไลฟ์ซิกมันไม่ใช่ทีมหิวเงินอ่ะมันรวยอยู่แล้วไง
0: ครับ
1: คุณอยากได้ใครอ่ะ
0: ผมว่าไลฟ์ซิกเนี่ยคือโครงสร้างทีมเขาอยู่สบาย
1: เขามีเครือ
0: ทั้งโลก
1: ทั่วโลก
0: เออเขาทั้งโลก
1: ก็สไตล์เดียวกับไอซิตี้กรุ๊ปอ่ะ
0: ครับ
1: ที่มันมีทีม
0: ถือหุ้นกับ
1: อาณาจักรทั่วโลก
0: ทุกซอกทุกมุมทุกทวีปเลย
1: ก็ไลฟ์ซิกอเมริกาเขาก็มีทีมอ่ะ
0: อืม
1: ไอ้นิวยอร์กใช่ไหม
0: บราซิลก็มี
1: บราซิลก็อะไรแบกันติโน่อะไรอย่าง
0: เรดบูล
1: เออ
0: ออสเตรเลียก็ม
1: ีล่าสุดก็ญี่ปุ่นเนี่ย
0: อินเดียก็มี
1: ไอของเจ้าสุพนัทก็ไป
0: ใช่ใช่ใช
1: ่เรดบูลอ่ะ
0: ไอโอมิยะโอมิยะอาดิจานะครับ

0: เขาบอกว่าแคปเวิร์ดอยู่แอฟริกาใต้พี่เอกกับเจมใหญ่ปล่อยไก่อีกแล้วอยู่แอฟริกาครับแคปเวิร์ด
1: ใช่ๆอยู่สู่โซนแอฟริกา
0: อืมหมู่เกา
1: ะก็ถูกแล้วนี
0: ่อยู่แอฟริกาไม่ใช่แอฟริกาใต้อยู่แอฟริกาแอฟริกาใต้นี่มันประเทศนะฮะ
1: เขาอยู่ในโซนแอฟริกา
0: ใช่
1: แต่ว่าบางบอกแอฟริกาใต้อ๋อประมาณนี้หรือเปล่า
0: คือแต่ว่าผมว่าชื่อมันพาให้เราหลุดได้พี
1: ่
0: เพราะว่าแคปเวิร์ดพอมันเป็นหมู่เกาะเนี่ยเราจะนึกถึงพวกแถบคิวบาแคริบเบียนเม็กซิโก
1: บางคนมองไปถึงโซนคอนคาเคฟก็มีนะ
0: เหมือนคูราซาอะไรเงี้ยมันจะไปปนๆกับพวกประเทศหมู่เกาะเนี่ย
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าความเป็นแอฟริกาเนี่ยมันไม่มีประเทศไหนที่จะส่วนใหญ่เป็นหมู่เกาะอยู่แล้วไงถ้าเป็นหมู่เกาะเราก็นึกถึงพวกใต้แบบแถบเม็กซิโก
1: อ
0: ันนี้ผมคือเรายังไม่ชินนะว่ากันเถอะ
1: ใช่ใช
0: ่ถ้าเราชินแล้วก็คง
1: อาจจะลืมแหละ
0: ใช่ใช่ใช่บอกว่าสคาร์โลนี่จัด11ตัวจริงโดยใช้ตัวหลักเต็มแบบนี้ไม่น่าจะเป็นการสมคบคิดหรอกครับไปถึงสมคบคิดคือสมคบคิดยังไงคือที่เขาโดนวิจารณ์คือเรื่องยูฟีฟ่าเนี่ยเหมือนเอื้ออะไรหลายๆอย่างให้กับพวกทีมซูเปอร์สตาร
1: ์
0: ก็เอื้อโรนัลโดเอื้อเมสซี่
1: อ
0: ่ะเขาก็โดนวิจารณ์ไปเรื่อย
1: ๆแต่ผมว่าเรื่องนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับสคาร์โลนี่หรอก
0: ไม่เกี่ยว
1: ไม่เกี่ยวหรอก
0: เกี่ยวกับฟีฟ่า
1: เกี่ยวกับฟีฟ่าที่เขาเอ๊ะกันที่เขามองกัน
0: คือการตัดสินหรือแม้กระทั่งผู้ตัดสินนี่แหละที่โดนประเด็นหลายๆอย่างที่บางคนไปเก็บรายละเอียดว่าบางช็อตเนี่ย มันดูเอื้อกับทีมใหญ่มากเกินไป
1: เอาถ้าเรามองกันเล่นๆโดยที่ไม่ต้องมองฟอร์มการเล่นนะบางคนยังอยากเห็นโปรตุเกสชิงกับอาร์เจนก็มีนะเยอะด้วย
0: โอ้ยอย่างนั้นเป็นสุดยอดซุปเปอร์สตาร์
1: ล
0: ี
1: กเลย
0: แล้วฟี
1: ฟ่าบอกเลยโอ้โหคุณตัดริบบิ้นรอเลย
0: โอ้โห
1: นะถ้าเป็นโดกับเมสซี่ชิงกันอ่ะ
0: คุณไปเขียนหน้าประวัติศาสตร์ได้อีกหลายหน้าเลยอ่ะถ้าคู่นี้ชิงกันอ่ะ
1: หรือถ้าใครได้แชมป์มันก็มีสตอรี่อ่ะ
0: เ
1: มสซี่ถ้าได้แชมป์ก็สองปีติด
0: โอ้โหโรนัลโดก็ผิดหวังมันก็ดับเบิ้ลดราม่า
1: หรือถ้าโดได้แชมป
0: ์จบ
1: ชีวิตนี้อ่ะ
0: ชีวิตนี้ก็จบเหมือนกัน
1: ผมสามารถถ้าได้แชมป์โลกครั้งนี้สามารถยกเลิกสัญญากับอันนาเซอร์ได้เลยอ่ะ
0: กลับบ้านไปเลี้ยงลูกได้เลย
1: สบายอ
0: ่
1: ะ
0: มันก็คือแต่ว่าจัดตัวหลักคือภายในทีมอาร์เจนตินาเนี่ยเขาเต็มที่อยู่แล้ว
1: ม
0: ันไม่เกี่ยวกับการจัดสำรองจัดตัวจริงอะไรต่าง
1: ๆหรือบางทีถ้าผู้ตัดสินอ่อนพรรษาเยอะๆมาเจอพวกนี้บางทีคุณก็ไม่ทันกันเลย
0: บางทีจิตไม่แข็งไง
1: ใช่ใช่
0: อย่างไอชื่ออะไรนะไอเอสการ์ดเลย
1: ไอผู้ตัดสินที่ตัดสินเกมล่าสุดอ่ะใช่ไหม
0: ไอ้น
1: ั่น
0: เน
1: ี่ย38ปี
0: โดนโอ้ยับเลยไอแมตช์โปรตุเกสโครเอเชียนะครับคุณเอกคุณอู๋ครับผมว่าอังกฤษสู้เม็กซิโกไม่ได้ครับ
1: อ๋อคู่นี้ก็เป็นอีกคู่นึงที่คือชื่ออังกฤษมันใหญ่กว่าอยู่แล้ว
0: ครับ
1: แต่เม็กซิโกเล่นที่เม็กซิโกซิตี้อ
0: ่
1: ะ
0: บ้านด้วย
1: เออผมว่าก็ไม่ง่ายนะ
0: แล้วฟอร์ม
1: มีโอกาสออกได้3หน้าเลยนะ
0: แล้วฟอร์มตอนนี้เหมือนเม็กซิโกกำลังมาเนียน
1: ๆยังไม่แพ้ใครเลยนะครับไม่เสียประตู
0: ไม่โดนยิงด้วย
1: อ
0: ังกฤษก็อย่างที่เห็นน่ะ
1: ก็
0: กักแล้วก็มาได้เรื่อยๆ
1: คือเม็กซิโกอ่ะเขาเรียกว่าอะไรคุณอู๋เขาวิ่งตามเส้นทางของเขาทุกเก้าอ่ะ
0: เขาเป็นแชมป์กลุ่ม
1: เป็นแชมป์กลุ่มคือไอทีมที่เป็นแชมป์กลุ่มที่เล่นในบ้านเนี่ยมันจะเล่นในบ้านตัวเองตลอด
0: ครับ
1: หมดรอบเนี้ยมันจะไม่มีที่เม็กซิโกและแคนาดาแล้วนะ
0: รอบ8ไม่มีแล้ว
1: รอบ8เทไปอเมริกาทั้งหมด
0: ครับ
1: อเมริกาก็อยู่ตามเส้นทางคือไอที่มาเขาเรียกแหวกคนอื่นคือแคนาดา
0: ดันเป็นที่2
1: ดันเป็นที่2แล้วก็เลยทำให้คืนนี้แคนาดามันไม่ได้เล่นที่แวนคูเวอร์
0: ตั้งแต่รอบที่แล้ว
1: ที่อเมริการ
0: อบก่อนก็เล่นที่สหรัฐมาตลอดแล้วมันก็เลยผิดเส้นทางไปหน่อย
1: ไอ้คำว่าโอ้อังกฤษจะสู้เม็กซิโกไม่ได้เดี๋ยวรอดูหน้างานดีกว่าเนาะ
0: เนาะแต่จริงๆแล้วเรามองว่าเม็กซิโกเส้นทางในรอบแบ่งกลุ่มเขาอะมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสเขาอยู่ในกลุ่มที่มันแบบก็ไม่ได้หนักอะ
1: ใช่
0: มีแอฟริกาใต้เกาหลีมีเช็กเกียอย่างเงี้ยบททดสอบมันเอาจริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบเต็มแม็ตเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็รอบน็อกเอาท์เจอเอกวาดอร
1: ์
0: ผ่านเอกวาดอร์ได้2-0ในนี้เริ่มดีขึ้น
1: ครับผม
0: แต่เจออังกฤษนี่โหเจอของ
1: มันแน่นอนอ่ะ
0: ผมว่าใน90นาทีเอา
1: อันนะ
0: เอาเมสโกไม่ลง
1: สโตนเคฮีเอสซีคอนซ่าเอาลาอูให้อยู่นะ
0: เจอกันในพรีเมียร์ลีกตลอด
1: ระวังไอ้ดาวซันโบซาอูด้วยนะไอ้ตัวเนี้ย
0: กินโยเนส
1: เอ้ยผมยังไม่คุ้นชื่อมันเลยโอ้เล่นดีมาก
0: ชื่อหน้ามันชื่ออะไรผมยังจำไม่ได้จำชื่อหลังได้ให้กินโยเนสกินโยเนสอย่างเดียวและนี่ไงที่พี่บอกเมื่อกี้นะครับเอริกลีล่าเนี่ย

0: เด็กทั้งหมดมันจะคิดอยู่เลย10 78อ่ะมั้ง
1: อ๋อเกียวบาโตโมรา
0: โมรา
1: โมรา17
0: ตอนนี้เขาเล่นที่ไหน
1: เล่นในบ้านเกิด
0: เล่น
1: ในเม็กซิโก
0: มันจะมีตัวนึงของ FC บอโตไอ้ชื่อไอ้อะไรล่าๆเหมือนกันนี่แหละตัวนี้เป็นวันเดอร์คิดแต่ว่าชุดนี้ไม่ติด
1: อ๋อเหรอ
0: ตัวนั้นโคตรพิ้วเลย
1: เหรอหลุดไปเหรอ
0: ผมไม่แน่ใจว่าโปรตุเกสหรือว่าเป็นเม็กซิโกนะเด็กปั้นของปอโตเลยคุณหนู
1: ครับ
0: ผมว่าน่าจะ
1: อ๋อจำได้แล้วพี่เคยพูดถึงตอนที่ไป
0: เล่นแชมเปี้ยนลีกหรือเล่นบอลนี่แหละตัวนี้เก่งมีข่าวทีมในพรีเมียร์ลีกอ่ะ
1: ครับ
0: หลายทีมด้วย
1: ผมว่ามิดฟิลด์ของเม็กซิโกเนี่ยเล่นด้วยไม่ง่ายเพราะว่ามันจะเป็นพวกเอริกลีล่าแล้วก็ไออัลวาโรฟิดาโก้เนี่ยผมเห็นมันเล่นแล้วแบบอู้มันฟุบฟับฟุบฟับโรเบโตอัลวาราโดเนี่ยผมว่าถ้าอังกฤษเผลอหรืออะไรเนี่ยน้ำตาตกได้นะ
0: ครับ
1: ทำเป็นเล่นไป
0: ไอตัวนี้ผมจำชื่อได้ละโรดิโกโมรา
1: ครับ
0: อันนี้เป็นวรรณคิดของ FC ปอร์โต
1: ทีมชาติ
0: เลยทีมชาติโปรตุเกสชื่อเหมือนกันใช่ไหม
1: โมล่าเหมือนกัน
0: โมล่าเหมือนกันอันนี้โรดิโกโมราเดคาโมโยชื่อเต็มแต่ว่าชื่อเรียกสองพยางค์อ่ะมันก็คือโรดิโกโมราผมก็เลยงงเอ้าไอ้นี่กูมีข่าวมันเด็กปอร์โตมั้งวะเออแสดงว่าชื่อเหมือนกัน
1: ผมว่าตัวนี้เดี๋ยวเจอกัน
0: ไอ้ตัวนี้มันติดทีมชาติชุดใหญ่ไปแล้วคุณหนูแต่ว่า
1: เจอกันบอลโลกครั้งหน้า
0: แต่ว่ามันโดนคัดออกเนี่ยไอ้เกมรุกของปอโต้มันเด็ก19ปี
1: ก็ครั้งหน้า
0: เบ
1: ีย
0: ดใครอ่ะใช่ไหม
1: ครั้งนี้เบียดไม่ได้หรอกก็บอลโลกครั้งหน้ามาแน่นอน
0: แล้วมันส่งอยู่กับทีมดีๆเนี่ยไอ้เนี่ยส่งเป็นซูเปอร์สตาร์ได้นะผมยาวๆเหมือนเมสซี่ขึ้นมาใหม่ๆอ่ะ
1: มีคาแรคเตอร์ชัดๆ
0: คาแรคเตอร์หน้าตาแบบดูดีนิดนึงเลย
1: ไม่ได้แบบบ้านๆดูทั่วๆไปใช่ไหม
0: ไม่เหมือนลุยโซเลสขึ้นมาใหม่ๆแน่ๆ
1: ครับ
0: อันนั้นน่ะทรงแบบโอ้โหเสพหรือขายอ่ะแต่ตอนนี้แบบลุยดีอาร์ตก็ผมไม่สนแล้วผมซูเปอร์สตาร์เต็มตัวแล้ว
1: เออไปได้ดิบได้ดีแล้วนะครับก็ตกรอบได้นะเอาจริงๆอังกฤษไปเจอเม็กซิโกผมว่าไม่แปลกหรอก
0: ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: เข้าได้ตกได้ผมว่าเกิดได้หมดแหละ
0: คือถ้าอังกฤษจะเข้ารอบก็ต้องเป๊ะจริงๆอ่ะ
1: ก็เดี๋ยวเห็นมีข่าวเรื่องของอังกฤษทั้งเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฟ้าฝนจะมาถล่มหรือแม้กระทั่งการแก้ปัญหาการไปเล่นในสนามที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลเห็นพี่เห็นข่าวว่าเขาอนุญาตบอกอาจจะกินไวอาก้าได
0: ้นะโถคุณเม็กซิโกซิตี้เองดีเนี่ยดีบอลโลกไม่ได้จัดที่โบลิเวีย
1: เ
0: พราะงั้นไปลาปาสหนักกว่าน
1: ี้ตอนแรกผมว่าเกี่ยวอะไรไวอาก้าอ๋อกินแล้วแบบเลือดลมมันเดินดีไงการหายใจการอะไรมันจะดี
0: ขึ้นนึกว่าจะทำคอนเซปต์เดียวกับเหมือนบราซิลที่แบบก่อนแข่งให้นักเตะไปมีเซ็กได้อะไรอย่างเงี้ย
1: เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนนี้สี่ทุ่มแล้วนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมาทักทายทางช่องทางอื่นๆบ้าง
0: ข้อความเริ่มมาเยอะละเดี๋ยวเราไล่เก็บกัน
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
4: บอลโลกสตอรี
5: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมาก

0: พียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: MCOT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
5: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตนภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
9: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของนายที่นายไลฟ์บอลโลกกับเรา2คนนะครับพี่เอกนพดลและผมอัครเทพนะครับ
1: ครับผม
0: อ่ะย้อนความหลัง16ปีที่แล้วหน่อย
1: วากาวากา
0: วากาวากา
1: 2014เหรอ
0: 2010 16ปี
1: ที่แอฟริกาใต้
0: ใช
1: ่ที่เราดูบอลโลกมา
0: เหมือนไม่นานนะ
1: ใช่
0: 16ปีอะแล้วฟังเพลงวากาวากาเหมือนเพิ่งฟัง
1: มันเป็นเพลงดังที่มันมีให้ได้ยินเรื่อยๆต่อให้เป็นเทศกาลบอลยูโรบางทีมันคนกล้ามาทำลงคลิปอะไรอย่างเงี้ย
0: 2010เพิ่งจบใหม่ๆเลยนะผมมาเพิ่งเรียนจบใหม่ๆนะ16ปีที่แล้ว
1: 2010ผมได้ภาคผู้บอลโลกครั้งแรกเลยที่ก้าวจะไปจัดกิจกรรมที่กกท.
0: ครับ
1: คนโคตรเยอะเลย
0: ตรงไหนตรงลาน
1: มันก้าวเลยตรง
0: ลานอินดอร
1: ์ตรงติดกับตลาดหน้ากกท.
0: อ๋อตรงใกล้ๆผู้บ่อน้ำอ่ะนะ
1: ใช
0: ่แถบนั้นเลย
1: ร้านกว้างที่เขาก็จะทำโดมใหญ
0: ่
1: ๆคอบอลได้ไปชมกันหน้าร้าน
0: ครับ
1: อุ้ยมันเมื่อก่อนอ่ะสนุก
0: นี่ย้อนเวลาไปเมื่อกี้ไม่รู้จะเปิดเพลงอะไรดีอ่ะก็เพลงบอลโลกแล้วกันวาก้าวาก้านะครับ
1: ช่วงแรกไปผลบอลก่อนไหม
0: เดี๋ยวไปอัปเดตพวกแถบสแกนดิเนเวียให้เขาหน่อยนะ
1: ครับผม
0: นะครับฟุตบอลฟินแลนด์นะครับที่แต่อยู่มีจาโรนำอีเวส 2-0 SJK เสมอ TPS 1-1 มีคู่หนึ่งเพิ่งลงเตะมา10นาทีนะครับ VPS นำมารินฮาม 1-0 ที่เล่นไปแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ประมาณ55นาทีนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ลีกรองฟินแลนด์นี่55นาที QPS ตามหลังทัมเปเร่ 0-2 แต่ทัมเปเร่โดนใบแดงนะ
1: เหลือ10คน
0: แล้วโอ้โหแต่เวลาเหลือเยอะเลย
1: 54นาทีละก็ยันได้อยู่
0: แล้วก็ที่เพิ่งเริ่มเตะมาเป็น OLS Ulu กับ Inter Turku 2นะครับ
1: ครับผม
0: ยังเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับ
1: ครับ
0: มีฟุตบอลนอร์เวย์ครับฮอตนำ Storm Gosset 3-2 55นาทีแล้วสวีเดนนี่น่าจะจบไปแล้วหายไปแล้วนะ
1: ออสเวนคาร์เหรอ
0: หายไปแล้วเดี๋ยวผมไปดูในส่วนที่มันจบแป๊บนึง
1: ครับ
0: ไอของสดมันหมดแล้วออสเวนคาร์จบไปแล้ว2คู่นะครับ
1: ครับ
0: เดเกอร์ฟอร์แพ้เมาโม่0-1ฮามสตัดแพ้วัสเตลาส1-3
1: ครับ
0: จบไปแล้วทั้ง2คู่นะครับ
1: ยู19ก็จบแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้มาครบเดนมาร์กสเปนเดนมาร์กชนะเวล3-0นะครับสเปนชนะเยอรมัน4-0
0: โอ้โห
1: ล้นล้น
0: ห่างชั้น เราก็ไม่รู้ว่าเยอรมันเขาปล่อยหรือเปล่านะ
1: ตอนนี้มีอันนี้ยู19เหมือนกันแต่เป็นของผู้หญิงนะ
0: ครับ
1: มีไอซ์แลนด์กับสวิตยัง 0-0 นะครับแล้วก็มีสเปนกับออสเตรียก็ยัง 0-0 อ่ะตกหล่นคู่ไหนที่เราไม่ได้อัปเดตก็ข้อความมานะครับทาง4689899พอดีผมเห็นคอมเมนต์ทาง YouTube ใครที่รับฟังทั้ง YouTube เพจ Facebook ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรับฟังจากที่ไหน
0: ครับ
1: ของประเทศก็ส่งมาบอกกันหน่อยนะครับทักทายกันบ้างมีสมมติว่า FM 99ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงเรดิโอเนี่ยไม่มีแล้วล่ะครับเปิด FM ไม่ติดคือถ้าฟังผ่านทางแอปนะคุณสกุณาสอนศรีแอปเดิมของเราอ่ะ Active Radio เนี่ยมันใช้ไม่ได้คุณสกุณาลบทิ้งไปเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วก็โหลดแอปใหม่เป็น MCOT Connect MCOT ตรงตัว CONNECT
0: MCOT Connect
1: อันนี้ฟังได้ทุกคลื่นเลยฟัง95 96.5 99 100.5 107.5
0: ครับ
1: 107 105.5 ได้หมด
0: อันนี้จะครอบคลุมแทบทุกสื่อของอสมทเลย
1: ใช่มีของภูมิภาคด้วย
0: ครับ
1: ก็สามารถเข้าไปโหลดแล้วก็มาเปิดฟังกันได
0: ้อ่ะฮะก็เห็นหลายๆคนยังคงยังไม่รู้ไง
1: ก็สอบถามมาเรื่อยๆ
0: ใช่
1: แต่น้อยลงกว่าเมื่อก่อนนะ
0: น้อยลงละเอาง่ายๆที่บ้านผมอะเมื่อก่อนผมโหลดเนี่ยให้แม่ฟังแม่บอกทำไมมันไม่มีเสียง
1: เพราะมันใช้ไม่ได้
0: ผมก็ลืมไปเปลี่ยนให้แก
1: หรือไม่นี่ไงคุณอู๋ซื้อนี่เลยทานิน
0: มีที่บ้านมีทานิน
1: ที่บ้านผมก็มีอยู่เครื่องนะ
0: มีผมซื้ออยู
1: ่ก็เปิดฟังได้มันได้อารมณ์ของความเป็นวิทยุอ่ะ
0: เสียงมันจะออกแบบเขาเรียกว่าอะไรเสียงมันอาจจะแบบดู
1: มันไม่เหมือนเครื่องเสียง
0: มีเสียงขึ้นขึ้นหน่อย
1: สต
0: ู
1: ดิโอดีๆ
0: ออ
1: กแนวโมโน
0: ใช่
1: เดียวเลยอะไรอย่างเงี้ย
0: ได้อารมณ์แบบว่ารุ่นเก่าหน่อยที่บ้านก็มีแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทานินแบบอาจจะ
1: อุลิคาสิกเนี่ยมีขายอยู่นะ
0: แต่ว่ามันของปลอมพี
1: ่
0: ที่เขาบอกว่าทานินจริงๆเนี่ยเขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ของปลอมเนี่ยเป็นของปลอมแหละที่เขาทำเรียนแบบมา
1: ท่านT19 FM ยังฟังสบายถ้าฟังอยู่ที่กรุงเทพมหานครเนี่ยปริมณฑลบางพื้นที่ที่ฟังได้ก็วิทยุหน้าปัด FM 99อันนี้ฟังได้เลยฟ
0: ัง
1: ได้เลย
0: ครับ
1: แต่ถ้าจะเป็นวิทยุนี่คืออสมทเดี๋ยวรอหลังเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนจนถึงตีห้า
0: ครับ
1: จะอยู่เหนืออยู่อีสานอยู่ใต้อยู่ตะวันออก
0: เราไปไกล
1: วิทยุนี่คืออสมทอีก41ฐานนี้เนี่ย
0: รับ
1: ฟังได้หมด
0: ใช
1: ่แต่ตอนนี้ใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วชมเราฟังเราผ่านทางโซเชียลเพจ Facebook YouTube อันนี้ก็บอกมาหน่อยว่าฟังอยู่แถวไหน
0: หรือแม้กระทั่ง
1: แก๊งภาคใต
0: ้แก๊งกรีดยาง
1: แก๊งกรีดยางออกยังออกกรีดยางหรือยังทักทายกันหน่อย
0: ออกแล้ว
1: เด็กชะอวดนครศรีส่งมาบอกกันหน่อย
0: เออแต่ชะอวดที่เขาส่งมาหลายคนเหมือนกันนะ
1: หลายคนแก๊งนครศรีเยอะ
0: แก๊งกรีดยางพร้อมนะ
1: กรีดยางโซนอีสานก็เยอะ
0: ครับ
1: ใครฟังอยู่โคราชทักทายกันหน่อยนะมาฟังคนเก้าไอ้คนโคราชหน่อย
0: ครับไปทักทายใน YouTube กันก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับผม
0: สวัสดีคุณปลั๊กด้วยนะครับ
1: นี่เห็นแว๊บๆนะพุทธิพงศ์อย่าเพิ่งหนีผมกับคุณอู๋นะ เดี๋ยวเราจะมาอ่านข้อความทางเพจ
0: ทำไมเรามีอะไรต้องเคลียร์กันเหรอ
1: ไอ้มีเขาก็ทักทายเราตลอดไง
0: อ๋อรอก่อนรอก่อน
1: ช่วงนี้เขาเงียบ
0: ครับ
1: เพราะเม็ดตอนนี้เม็ดซบเซาม
0: ันตกชั้นว่ะ
1: เม็ดแย่แล้วเนี่ยเม็ดแย่อยู่เปลี่ยนมาเชียร์ลิเวอร์พูลก็ได้นะพุทธิพงศ์ผมยินดีต้อนรับคุณนะ
0: ทีมอื่นเขาก็เชียร์พี่แต่เขาก็พยายามเปิดเผยตัวตน
1: คุณมาเป็นเดอะครอปกับผมได้นะผมยินดีต้อนรับนะ
0: ครับ
1: หรือจะเป็นปีศาจแดงกับอูเล็กก็ได
0: ้ได้หมด
1: ได้หมดได้หมด
0: เออผมก็ลืมถามว่าทีมอื่นเขาเชียร์อะไรเชียร์แมนยูหรือเปล่าผมคุ้นๆอยู่นะ
1: ไม่หรอเขาใจเดียวเขาเชียร์เม็ดทีมเดียว
0: รักเดียวใจเดียว
1: รักเดียวใจเดียว
0: ครับฟุตบอลโลกมันมากครับผมเชียร์ทุกทีมครับที่ตรงข้ามฟ้าขาวครับ
1: โอ้โหคุณก็จะแฮปปี้แค่นัดเดียวสิถ้าตรงข้ามอ่ะก็สองนัดมีนัดเจอกับจอแดนนัดนึง
0: จอแดน 3-1
1: ไม่พอ
0: หรอ
1: เพราะวันนั้นผมรีวิวฟ้าขาวอย
0: ู่
1: ขาดอีกจิ๊กนึง
0: ผมจำไม่ได้ว่ะ
1: ถ้า 4-1 อ่ะโอเคแต่เมื่อคืนนี้เต็ม
0: ๆโอ้เมื่อคืนนี้เต็มกราบ
1: สายมวยรองนี่มาเต็มๆ
0: ใช่เต็มที่เลยนะครับคืนนี้เชียร์มวยรองแคนาดาพี่ๆว่าไงครับสั่งหมูกระทะชุดใหญ่มาแล้วครับเดี๋ยว5ทุ่มกว่าๆเขามาส่งให้ที่บ้านครับอ๋อแล้วก็ดูบอลไปด้วยนะคุณชัยมนัส
1: อีกสักไม่เกิน อีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงมา
0: ครับ
1: เดี๋ยวไลน์อัพออกว่ากันเพราะว่าก่อนแข่งสักชั่วโมงครึ่งก็น่าจะมา
0: แต่ผมว่าเราสองคนใจตรงกันวันนี้

0: โมร็อกโก
1: เออมันไม่รู้นะผมทำใจชอบแคนาดาไม่ได้จริงๆวันน
0: ี้ถ้าวันนี้เล่นที่แคนาดาผมก็จะเปลี่ยนเป็นแคนาดานะ
1: อ๋อมีส่วนสำคัญ
0: เออผมว่ามีส่วนนะกับการเล่นในบ้านอ่ะ
1: ผมเห็นโมร็อกโกเล่นแล้วเห็นแคนาดาเล่นแล้วพอเอามาเทียบกัน
0: อ
1: ่ะโมร็อกโกดีกว่าเส
0: ้
1: นทางแคนาดาเอาจริงๆผมว่าการเข้ามาถึงรอบ16เนี่ยผมว่าเส้นทางเขาค่อนข้างเอื้อ
0: มาตรฐานโมร็อกโกไม่ตกนะคุณหนู
1: เออ
0: นะ
1: อุ้ย
0: เผื่อเป็นม้าเมื่ออีกปีได้นะ
1: คือไปโค่นเนเธอร์แลนด์มาได้นี่ก็สุดๆแล้วแล้วเส้นทางแคนาดาผมว่าเขายังไม่เจอของแข็งก็คิดว่าวันนี้หมดผมว่าเจ้าภาพน่าจะล่วงอ่ะคืนนี
0: ้
1: เออพอผมอยู่ตรงข้ามคุณชัยมนัสนะฮะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ไม่เป็นไรหรอกสั่งมาอย่างน้อยเราก็ได้กิน
1: เออ
0: สั่งมาก่อนเพื่อถือซะว่ากินหมูกระทะดูบอลไปด้วย
1: ชิวๆชิว
0: ๆ
1: สว
0: ั
1: สดีครับพี่เอกนพดลพี่อู๋เล็กด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับผมลุ้นเคปเวิร์ดพวกเขาทำได้เต็มที่ แล้วแล้วก็เป็นแมตช์ประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งของฟุตบอลโลกให้พูดถึงได้อีกนานเลย
0: โอ้ผมบอกเลยนะเป็นประวัติศาสตร์ที่คุณพูดได้รุ่นลูกรุ่นหลานอ่ะ
1: ครับ
0: ชุดนี้ที่มาลุย
1: โอ้บอลโลกครั้งแรก
0: อีก4ปีข้างหน้าคุณจะควอลิฟายผ่านเปล่า
1: ก็เนี่ยน่าเป็นห่วง
0: ใช่ไหม
1: น่าเป็นห่วงใช่
0: เพราะครั้งนี้แคมารูนไนจีเรียไม่ได้มานะ
1: มันพื้นที่มันก็เลยเหลือใช่ไห
0: ม
1: ผมบอกไปแป๊บนึงนะมันโยกอยู่อ่ะโอเคได้ที่แล้วนะครับคือครั้งนี้พอเขาเล่นได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันน่าเป็นห่วงว่า4ปีต่อไปเนี่ยคือนักเตะชุดเนี้ยจะยังคงอยู่ในมาตรฐานทั้งหมดแน่ๆวัวซินย่าไม่น่าอยู่
0: ไม่ได้
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ผู้สาประตูคนหนึ่งแล้วคนอื่นๆด้วยแล้วก็การเป็นเคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการส่งต่อหรือว่าการผลิตนักเตะขึ้นมาให้มันพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบเนี้ยไม่น่าง่ายนะ
0: เขาโดนใครตบมาบ้างเนี่ยเคปเวิร์ดอะพวกแก๊งไหนแก๊งไนจีเรียหรือแก๊งแคเมรูน
1: หมายถึงใน
0: คอลิฟายมาเนี่ย
1: ในโซนไปอยู่กับใครมาอย่างเงี้ย
0: อ๋
1: อผมไม่ดูเลยเดี๋ยวผมไปดูว่าเขาม
0: าไงถ้าอยู่คอนคาเคฟผมจะไม่แปลกใจเพราะว่าโคต้า3ทีมใหญ่มันกินไปหมดแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: เม็กซิโกแคนาดาแล้วก็อเมริกาแต่พออยู่โซนแอฟริกาโหนี่คุณควอลิฟายโดยที่แบบทั้งแคเมรูนทั้งไนจีเรียไม่ผ่านเข้ารอบอ่ะคุณคือหนึ่งในทีมที่แบบ
1: ก็ไม่แชมป์กลุ่มนะผมว่ามันเป็นแชมป์กลุ่ม
0: เนี่ยอย่างพวกอียิปต์กาน่าไอวอรี่โคสต์โมร็อกโกเซเนกัลพวกเนี้ยมันขาประจำอยู่แล
1: ้
0: วแต่พวกแคเมรูนพวกแคเมรูนพวกไนจีเรียไม่มานี่แปลก
1: ไอพวกนั้นไปแพ้นี่พี่แพ้ดีอาร์คองโกในการเพลย์ออฟแต่เคปเวิร์ดเนี่ยเป็นแชมป์กลุ่มเคปเวิร์ดเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกับแคเมรูนด้วยแต่เคปเวิร์ดเป็นแชมป์กลุ่ม
0: นี่ถ้าไม่ใช่เคปเวิร์ดเนี่ยประตูคนที่จะมียอดโฟลโล่ตามเนี่ยมันก็จะเป็นประตูแคเมรูนนะ
1: อย่าให้เข้ามาเลย
0: คนนั้นจะได้เกิดนะ
1: ให้ทุกวันนี้เนี่ยให้มันอยู่ทับซอนสปอร์ก็พอแล้ว
0: นักเพราะฉะนั้นประตูที่จะได้เกิดในบอลโลกครั้งเนี้ยโบซินย่าคุณไปเบียดบังรัศมีโอนาน่านะ
1: อ๋อคือเขาหลีกทางให
0: ้
1: โบซินย่าถึงได้เกิด
0: ถูก
1: สุดยอด
0: เพราะโอนาน่าเขารู้อยู่แล้วว่าอุ๊ยเส้นทางของเขาอีกยาวเพราะโบซินย่าครั้งนี้มันครั้งสุดท้ายแล้วไง
1: ก็คือยอมให้แคเมรูนเป็นอันดับ2
0: ครั้งหน้าเคปเวิร์ดคุณไม่ได้มาผมบอกเลยคุณเสร็จไนจีเรียเสร็จแคเมรูนแน่นอน
1: อ่ะแต่2ชาติพวกนั้นนี่พอเป็นเพลย์ออฟมันก็สู้ดีอาร์คองโกไม่ได้นะ
0: แต่ดีอาร์คองโกก็ต้องยอมรับนะ
1: ดีจริง
0: เขาเล่นแล้วดีจริง
1: ดีจริงดีจริง
0: อังกฤษก็เกือบไม่รอดอ่ะ
1: ครับเคปเวิร์ดนี่เป็นแชมป์กลุ่มเข้ามานะครับสวัสดีครับพี่ๆขนาดทำงานเป็นกะยังร่วงเลยครับบอลโลกปีนี้โหดเกิน
0: มันด้วยช่วงเวลาที่มันคาบเกี่ยวกลางคืนกลางวันนั่นแหละผมว่าฝืนดูบางทีมันก็ไม่ไหวอะดูทุกวันก็ไม่ไหวนะ
1: คือแล้วบางคู่พอมันจบมันมีช่วงเวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะบางทีมันรอไม่ได้มันหลับ
0: ใช่ใช่
1: รอไม่ไหวบางคู่เนี่ยรอชั่วโมงนึงอะผมก็หลับแล้วสมมติจบคู่นี้อีกชั่วโมงอีกคู่นึงจะเตะทนไม่ไหวง่วงบอกว่าเลโอนี่ริโอโมราบัวดี้น่าจะจับมาเป็นแก๊งลูกกรอกที่แอนฟิลด์นะครับ
0: ทีมอื่นก็สนใจด้วยสิ
1: โมราด้วยนะบัวดี้นี่ตอนนี้นี่โอ้โหตอมเป็นสนุกเลย
0: เนื้อหอมสุดๆอยู่กับริวใช่ไหม
1: ใช่
0: ริวนี่ยิ้มเลย
1: ตูมตอมกันเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะฮะกระทั่งมาดริดนี่ยังสนใจเลยอังกฤษโยนบอมแน่นอนครับจี้จุดอ่อนเม็กซิโก เม็กซิโกอาจจะไม่ได้เก่งลูกโด่งนะอย่าให้เข้าหัวเคนมันพอครับ
0: เท้าก็ได
1: ้เอออย่าให้เข้าเท้า
0: หัว
1: เข้าหัวอะไรสักอย่าง
0: นะเคนอ่ะ
1: เมสซี่ล้มทีไรได้ฟาวทุกทีนะครับติดแฮชแท็กว่าพร้อมล้มเลย
0: ก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าคุณจะหยุดเมสซี่อ่ะ
1: มัน
0: ก็ต้องหยุดด้วยการทำฟาวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วเมื่อวานฟรีคิกหน้าเขตโทษหลายรอบไปนะเมสซี่เลี้ยงไปนั่นก็เตะยิงไปก็ไม่ผ่านในโวเซนย่า
0: ใช่บางทีมันก็อาจจะไม่มีอะไรก็ได้เนาะ
1: บางจังหวะมันก็ฟาวจริง
0: แต่ความคิดคนอ่ะมันสามารถคิดนู่นคิดนี่ได
1: ้ครับวันนี้คอนเสิร์ต AF Cut คนออกครับอ๋อเหรอ
0: ยังไม่ได้ตามเลยเนี่ย
1: ไม่เคยดูเลยอ่ะ
0: คือบางทีผมไม่รู้สึกไอ้ผมรู้สึกว่าถ้ามันดังมันต้อง TikTok มันจะต้องมาแบบบูมอ่ะคนถึงจะเข้าไปดูอ่ะ
1: มันผมว่ามีกระแสความรู้สึกของผมนะผมว่าเขามีกระแสตอนเขาออดิชั่นแล้วคลิปมันจะขึ้นใน TikTok เยอะตอนออดิชั่นเนี่ยเพราะตอนออดิชั่นเนี่ยผมรู้เลยว่าบางคลิปเนี่ยเขาปล่อยมาเพื่อจะเอาคอนเทนต
0: ์ถือว่าดังไหมครั้งเนี้ย
1: ไม่ค่อยนะสำหรับผมนะคนอื่นไม่แน่ใจแต่สำหรับผมเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นกระแสแบบเหมือนเดิม
0: ถ้าเป็นเม
1: ื่อ
0: ก่อนนี่เป็นกระแสแล้วนะ
1: โอ้โห
0: ใครก็ดูอ่ะ AF อ่ะ
1: เพราะเมื่อก่อนเอาจริงตัวเลือกสื่อในการเข้าถึงผมว่ามันไม่เยอะเดี๋ยวนี้คุณทำอะไรมา
0: ต้องดูทีวีอย่างเด
1: ีย
0: ว
1: เมื่อก่อนเราเดี๋ยวนี้โหคุณจะดูแอปไหนล่ะตัวเลือกตัวแข่งมันเยอะมาก
0: ใช่
1: YouTube เสียงเบาท่านนี้บอกเสียงเบาเลยครับหลายๆคนบอก YouTube เสียงเบาเนาะเดือนก่อน ผ่อนบ้านผ่อนรถหลังจากอาเจนเตะเมื่อคืนเนี่ยต่อไปไม่ต้องผ่อนแล้วครับ โดนยึด
0: ก็เผื่อไว้บ้าง อย่าไปทุ่มสุดตัวไอ้บางทีเราก็พูดได้แล้วมันห้ามไม่ได้อะก็เอาเป็นได้เป็นพอกระสายให้เลือดสูบฉีดก็พอ
1: แต่เนี้ยผมกำลังจะบอกว่า
0: เหมือนซ้อรู้ป่ะ
1: ซ้อเขาทำไง
0: ซ้อนี่ไง
1: เขาบ่นตลอดเลยซ้อ
0: เขาเชียร์300อ่ะแต่เชียร์เหมือนลงทุน300,000
1: เห็นเขาเจอผม
0: มันยังได้มันยัง
1: บ่นตลอดเลย
0: การอย่างล่าสุดนี่ก็โอ้โหเชียร์บอสเนียออกหน้าออกตา
1: เขาบอกหมดตัวนะ
0: เรียบร้อยเลยครับ
1: หมดตัว
0: นั้นนะเรียบร้อย20
1: เขากล่าวว่าตอนนั้นสหรัฐโดนไล่ออกก็คิดว่าแบบสัก10
0: โดนฟรีคิกเชียร์แม่นจบเลยโอ้โหแทบซุบแทบซุดอ่ะ
1: บอกหมดกันนะฮะ
0: ก็ดูทางเพจหน่อยคุณหนู
1: เฟซบุ๊กใช่ไหมครับ
0: ครับก็ย้ำนะครับใครที่รับชมผ่านรับฟังผ่านแอปถ้าเป็นแอปของเก่าลบทิ้งเลยนะครับ
1: ครับ
0: ไปโหลดแอปใหม่เลย M-Cord Connect อันนี้ฟังได้ทั้งหมดเลยชัดแจ๋วด้วยนะฮะ
1: ครับบอกว่าแนะนำให้มีไลฟ์สดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเหมือนฟุตบอลโลกด้วยครับจากคุณณัฐพล
0: ก็เดี๋ยวให้บางไปนำเสนอผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: ก็เสาร์อาทิตย์ก็อาจจะมีโอกาสนะเพราะว่าการตอบรับก็ถือว่าค่อนข้างจะดีนะครับ
1: ใช่ครับสวัสดีครับคุณเอกคุณอู๋ครับโหวตลุ้นของรางวัลนี่เสียตังค์ไหมครับมันเป็นแพ็กเกจที่ต้องซื้อซูเปอร์แฟนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่แต่ถ้าได้รางวัลถือว่าคุ้มมาก
1: โอ้โห
0: โคตรคุ้มอะ
1: รางวัลเป็นล้านพี่รถตู้ไฟฟ้าล้านห้า
0: ไปดูรายละเอียดในเพจของ99ก็ได
1: ้
0: ว
1: ่
0: าเข้าไปซื้อแพ็กเกจวิธีการลุ้นวิธีการเชียร์อยากได้รถตู้ไฟฟ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์หรืออะไรอย่างเงี้ย
1: คือก็เราต้องซื้อแพ็กเกจเพื่อเพิ่มจำนวนการโหวตของเราโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากไงที่เขาบอก
0: ก็อาจจะเหมือนเราส่งไปนิยบัตรนั่นแหละ
1: เหมือนกัน
0: แต่เพียงแค่ว่าครั้งนี้มันมาเล่นทางแอปพลิเคชัน
1: คือถ้าเราแบบทำให้เรามีตัวเลือกเยอะๆเราอาจจะเป็นผู้โชคดี
0: เหมือนกันหมดเลยต่อให้เราทายไม่ถูกอ่ะ
1: ครับ
0: ขอแค่คุณมาร่วมโหวตอ่ะมันก็จะมีรางวัลของมันอยู
1: ่ครับ
0: ยิ่งโหวตมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะ
1: ครับ
0: เข้าไปดูรายละเอียดได้เลยที่ทางเพจของ99นะครับ
1: คือบางคนบอกไม่อยากได้รถตู้ไฟฟ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็
0: มี
1: ตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวนะครับภายในประเทศก็มี
0: ครับผม
1: สวัสดีครับพี่ๆคนที่เรียกบ้านแดงบ้านฟ้าเนี่ยก็เอาไว้อ้างกับเมียหลวงเวลาเมียหลวงถามจะได้บอกว่าพี่มาจัดรายการไง
0: อันนี้ดี
1: ไปไหนอ่ะ
0: ถ
1: ามว่าไปไหนอ่ะ
0: บ้านแดงมันไม่เข้า
1: เขาก็รู้หมดแล้ว
0: มันไม่ได
1: ้โดนจับได้เปล่า
0: ไปบ้านแดงบ้านฟ้ามันไม่ผมว่ามันไม่โอเค
1: คือแต่ก่อนอาจจะได
0: ้คืออย่าไปบอกหลายเขาเรียกว่าอะไรเวลาใครถามอ่ะอย่าไปบอกหลายชื่อ ุณต้องไปไหนไปที่ทำงานไปที่ทำงานใครถามก็ต้องไปที่ทำงานไปที่ทำงานไปที่ทำงานคุณจะได้ไม่หลง
1: อ่ะอยู่ที่ทำงานทำงานอยู่
0: อ่ะวันนี้คนนี้ถามคุณบอกบ้านแดงเผื่อมาวันหลังคุณหลงอ่ะ
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: านี่โกหกละ
1: แล้วยิ่งคนมีหลายๆที่อ่ะ
0: ใช่
1: มันต้องมีวันพลาด
0: ต้องไปปรึกษาอาจารย์อู๋เรื่องนี้เพราะเขาเป็นคนหลายเมียเขามีหลายบ้าน
1: แต่เขาผมว่าเขาไม่ได้มีปัญหานะเขาน่าจะคอนโทรลได้ทุกคนนะ
0: ก็เลี้ยงผู้หญิงด้วยเงินเปย์ถึงผู้หญิงไม่หือไม่อือไง
1: ก็คือไม่มีมา
0: ไม่มี
1: ไม่มีมางอแงเลย
0: ถ้าเมียจะงอนเมียงอแงเขาก็เอาเงินให้ซื้อทองให
1: ้หรือไม่เขาก็ไปหาคนใหม่เลย
0: ใช่
1: เขาสบายสบาย
0: แต่ผู้หญิงไม่สามารถทิ้งพี่อู๋ได
1: ้
0: เพราะอู๋ว่าสายเปย์
1: ขนาดนี้ใครจะทิ้ง
0: ไม่มีใครกล้าทิ้งหรอกอู๋ใหญ่อะเขาเงินถึง
1: คุณสกายแมนบอกสวัสดีครับพี่เอกนพดลพี่อู๋เล็กด้วยนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณพุทธิพงษ์มาละบอก BG เหมาเลยครับ6คนได้ engagement กระหึ่มโลกแน
0: ่ตั้งแต่ใหม่หรออันนี้ผมไม่ทราบเลยอ่ะ
1: หมายถึงใครอ่ะ
0: BG นะถ้า BG ก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่องนักบอลนี่แหละมั้งที่อ่านแบ็กซิดนีย์อะไรเนี่ยที่เห็นเขาส่งมา
1: 6คนที่ว่านี่คือใครบ้าง
0: นั่นดิผมไม่ได้ตามเลย
1: ครับแบ็กซิดนีย์คาร์บราวที่ยิงเสมอ 2-2 อยู่ทีมเดียวกับอเนโอนาน่าแล้วไม่ได้ตามเลยอ่ะ
0: แซมซอนเหรอ
1: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะ
0: อ๋อไอตัวที่ยิงใส่อาเจนน่ะเหรอ
1: ไม่แน่ใจอ่ะ
0: ไอที่ปั่นโค้งอ่ะ
1: ตัวนั้นเหรอ
0: ไอนัดเมื่อคืน 2-2 อ่ะ
1: อยู่ซิดนีย์
0: ก็อาจจะเป็นคนที่คุณหนูบอกว่ามันจะเป็นพวกฟรีเอเจนต์อะไรอย่างเงี้ย
1: ยิงเว่อร์นะ
0: โหจะปั่นโค้งสวยจริง
1: โอ้พี่ยิงเสร็จมันยังตกใจเลยเมื่อวานเนี่ยอ๋อซิดนีย์โลเปซคาบาวเนี่ยนะเอาอยู่แทบซอนโอเค
0: ก็ก่อนหน้านี้เขาเล่นกับเบนฟิก้า
1: โอ้เขาเล่นเบนฟิก้าก็ไม่ได้
0: แต่ตอนนี้ได้สังกัดมาแล้วโอ้แสดงว่าดีแน่นอนไปอยู่กับเทพโอนาน่า
1: อยู่เบนฟิก้าก็ไม่ได้เล่นเหรออ
0: ืม
1: อ๋อเพิ่งย้ายทีมไปโอ้โหผมตกใจเลยเมื่อวานยิงเสร็จมันอึ้งผลงานตัวเองอะ
0: เห็นคุณเห็นไอ้นี่ว่าผมเห็นภาพใน IG อ่ะไอ้ช็อตที่ยิง 2-2 อ่ะเมสซี่แบบ
1: ช็อก
0: แต่ต้องยอมนะยิงลูกนี
1: ้โอ้ยิงขนาดนั้น
0: อืม
1: ผมใช้คำว่าเวอร์เลยแล้วกัน
0: ใช่
1: คือถ้าคุณจะยิงอาเจนคุณจะสู้อาเจนคุณต้องมีลูกแบบนี้
0: แล้วเอมี่ไม่ใช่ประตูไก่กาแล้วมันโคตรเซฟจะตาย
1: คือถ้ายิงแบบนี้ได้ก็ยิงได้ทุกทีมแหละครับซิดนีย์เราไปคาร์เบล
0: ครับผม
1: ไปอยู่ภายใต้โอวาทของโอนาน่าซะ นี่ผมไม่ได้ตามข่าวเลยตัวนี้นะคร
0: ับ อันนี้พอดีดูผ่านทางไลน์เห็นมาพอดีใครที่อยากจะเข้าไปลุ้นร่วมสนุกนะเข้าไปที่www.cheer.mcot.net นะครับcheer.mcot.net นี่เข้าไปหรือใครดูพระเราผ่านทาง YouTube เนี่ยมีอันนี้อยู
1: ่
0: เขาเรียกว่าอะไรคุณอู๋ไอ้เนี่ย
1: QR code
0: คุณก็สแกนเข้าไปร่วมสนุกหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียด
1: สแกนหน้าจอแล้วเข้าเว็บไปเล่นเลย
0: ในเพจมีขึ้นปะ
1: เพจ Facebook เหรอมี
0: มีมีมีมี
1: เพราะว่ามันเป็นหน้าจอเดียวกัน
0: ทั้งเพจแล้วก็ทาง YouTube ลองเข้าไปดูนะดูอยู่แล้วหรือว่าชอบลุ้นอยู่แล้วว่าเข้าไปดูเผื่อได้รถไฟฟ้าคันหนึ่งก็ล้านหกเลยนะ
1: ใช
0: ่คุ้มโคตรคุ้มเลย
1: โคตรคุ้มเลย
0: ลงทุนสัก300
1: วันนั้นเนี่ยซอเขามาถามเฮ้ยนี่มันยังไงนะแล้วซอเขาบอกว่าเฮ้ยมันคุ้มป่ะวะ
0: คุ้มดิคุ้มกว่าพี่แทงบอลอีกอ่ะคุ้มกว่าพี่เป็นเชียร์บอสเนียอีกอ่ะ
1: ซอเขาถามเขาบอกได้ยินอ่านโปรโมทอยู่เขาบอกเฮ้ยรถไฟฟ้าเลยเหรอวะ
0: ก็โหพี่ถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราจะได้รถไฟฟ้าล้านหกอ่ะคุณลงทุนแสนหนึ่งคุณยังคุ้มเลย
1: เดี๋ยวให้ซอเขาลงทุน
0: โอ้โหซอมีตังค์อยู่แล้ว
1: โอ้สบาย
0: ซื้อเลยยอมลงทุนสักแสนหนึ่งอ่ะ
1: ครับ
0: เอาเนี่ยได้รถไฟฟ้ารถตู้ไปใช้อ่ะ
1: สวัสดีครับคุณอู๋ครับได้ดูคลิปทีมอังกฤษเข้าพักที่เม็กซิโกโดนคนเม็กซิโกโหพร้อมตะโกนชื่อประเทศตัวเองเห็นทูเคิลหน้าถอดสีเลยตอนเข้าโรงแรมเพราะไม่สวมหูฟังเขาบอกว่ามันมาจากส่วนหนึ่งของสื่อเม็กซิโกด้วยที่ไปเปิดเผยที่พักให้กับแฟนบอล
0: เป็นเรื่องปกติเชื่อเถอะเดี๋ยวมันก็จะเหมือนกับเกมแชมเปี้ยนลีกอ่ะคุณอู๋ก็เห็นว่า
1: ก็ไม่ได้
0: แฟนบอล
1: ได
0: ้ทีมเดี๋ยวต้องไปจุดพุป้องบ้างพุ่งบ้างมันเป็นแท็กติกของกลุ่มแฟนบอลอยู่แล้ว
1: ก็ประเทศเขาอ่ะถ้าคุณรู้ว่าทีมคู่แข่งมาพักที่ไหนเนี่ยเขาบอกว่าสื่อเม็กซิโกก็ช่วยกันบอกว่าอังกฤษพักที่นี่นะ
0: กลับกันนะถ้าจัดที่อังกฤษแล้วเล่นรอบน็อกเอาท์ที่มันได้เสียกันแบบนี้
1: เหมือนกัน
0: แฟนอังกฤษผมก็ทำ
1: ถ้าโรงแรมมันสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะ
0: ใช่
1: ถ้าแบบโรงแรมริมถนนนี่เรียบร้อยเลยนะ
0: โอ้คุณหนูเอาง่ายๆต่อให้ห่าง 2-300 เมตรอ่ะ
1: ม
0: ันก็จุดพุได
1: ้นั่นแหละมันพยายามก่อกวนทุกอย่างนะครับก็อาจจะส่งผลกระทบไหมเดี๋ยวคอยดูนะครับแต่อังกฤษเขาบอกว่าน่าจะเตะเวลาเดิมนะเพราะว่ามันมีข่าวว่าตอนแรกเหมือนพายุมันจะถล่
0: ม
1: นะครับว่าอาจจะเลื่อนมาเตะเร็วสัก5ชั่วโมง6ชั่วโมง
0: ก็คือยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
1: แต่ว่าเขาบอกว่าสภาพอากาศก็น่าเป็นห่วง
0: ก็อาจจะต้องลุ้นแบบไปก็ก่อนเตะแบบชั่วโมงต่อชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แต่ว่าพอมันไปเลื่อนน่ะมันเป็นอังกฤษด้วยพี
0: ่
1: มันไม่ง่ายเพราะว่ามันติดพันเรื่องเวลาในการลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดด้วยแต่ทีเนี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับฟีฟ่าทั้งหมดว่าถ้าสถานการณ์มันเตะไม่ได้จริงๆมันก็เตะไม่ได้ไงแต่ทีเนี้ยมันจะให้เลื่อนก่อนที่เหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นสมมติคุณเลื่อนไปแล้วจริงๆแล้วแล้วฝนก็ไม่ได้หนักอย่างที่คิดอย่างเงี้ยมันก็
0: มันเสียหาย
1: มันก็เป็นการตัดสินใจที่ล่วงหน้าเกิน
0: ไปก่อนแสดงว่าเขาคงประเมินว่าจะต้องแบบเป็นเคสหนักจริงๆถึงจะเลื่อน
1: ใช่เป็นเคสหนักจริงๆแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นไงพี่มันเป็นเพียงแค่พยากรณ์อากาศใช่นะครับมันจะเลื่อนมันก็เรื่องใหญ่เพราะมันเป็นคู่ของอังกฤษด้วย
0: ครับผม
1: นะครับแต่ไม่รู้ว่าอังกฤษเดี๋ยวจะต้องกินไวอาก้าหรือเปล่านะ
0: ไม่มันช่วยได้จริงหรอ
1: เขาบอกว่า
0: ไวอาก้าเนี่ย
1: มัน
0: ช่วยเร
1: ื่องอ
0: ะไรเลือ
1: ด
0: สูบฉีดเงี้ย
1: ใช่พี่มันทำให้ปึ๋งปังใช่ไหมนั่นคือสาเหตุหลักแต่ทีเนี้ยเขาบอกไวอาก้ามันช่วยให้เลือดเดินสะดวกการหายใจการรับออกซิเจนอะไรต่างๆของร่างกายเนี่ยมันโฟลว์ขึ้นแล้วมันอาจจะส่งผลต่อการที่อังกฤษไปเล่นอยู่เหนือระดับน้ำทะเลทำให้การหายใจการรับออกซิเจนเลือดไหลเวียนดีขึ้น
0: เช็คดีๆนะว่ายาไวอาก้ามันจะมีสารต้องห้ามหรือเปล่า
1: เขาบอกไม่ผิดมีข่าว
0: อันนี้ฟีฟ่าออกประกาศ
1: เดอะซัน
0: เดี๋ยวจะไปโอเค
1: ผมไม่อ่านจากเดอะซัน
0: ข่าวแบบนี้มันเข้าทางเดอะซันไง
1: เขาต้องหาข้อมูลมาแล้ว
0: เ
1: ขาบอกว่าไม่ผิดไม่ผิดกฎวาด้าวาด้านี่คือองค์กรสารกระตุ้นโรค
0: เพราะว่าชื่อมันเหมือนกันกินได้
1: ใช่
0: วาด้าอนุญาตให้กินวาก้า
1: ไม่เกี่ยวสิแต่เขาบอกไม่ผิดกฎวาด้าเขาบอกกินได้แต่ไม่รู้อังกฤษจะใช้หรือเปล่าโอ้แล้วพี่พอสื่อไทยลงนะคอมเมนต์ก็คือ
0: เชื่อว่าเดอะซันน่ะมันรอให้ทีมชาติอังกฤษกินมันขายข่าวได้แล้วมันชนะในข่าวเช้าๆพวกนี้
1: ข่าวแบบนี้ขายดีบ้านเราลงปุ๊บเนี่ยผมไปอ่านคอมเมนต์อย่างฮาเลยอ่ะเขาบอกว่าหุยนี่ไปนี่อาจจะ
0: ให้คุณหนูดู
1: อาจจะไม่ได้แบบสกัดคู่แข่งอย่างเดียวนะ
0: ดูว่าหายไปไหนนะดูไอ้เจ้าโบซินยาที่เขาเห็นเพื่อน เขาเห็นเพื่อนมันโบกมือแบบเฮ้ยอย่านั่งอย่านั่งอย่านั่งแล้วมันดึงเพื่อนขึ้นมา
1: ไอ้คือในเกมเหรอ
0: หลังจบเกม
1: อ๋อหลังจบเกม
0: ไปแล้วอ่ะ
1: คือคนที่
0: เฮ้ยผมว่ามุมมองเขาดีมากนะมุมมองดีมากอ่ะ
1: ก็อยู่ชาเวสนี่เป็นกับตรงกับตันอะไรหรือเปล่าเนี่ย
0: ของพุทธเกศเหรอ
1: เอออยู่ชาเวสไง
0: ลิกหลักหรือลิกรอง
1: ลิกรองก็อยู่ชาเวสในลีกรองอ่ะผมไม่รู้ว่าก่อนนี้เป็นกัปตันหรือเปล่าเพราะว่าย้ายออกไปแล้ว
0: เขาเป็นอนานิคมของโปรตุเกสด้วยป่ะ
1: ใช่อ๋อเขาไม่ได้เป็นกัปตันชื่อยังอยู่ชื่อยังไม่เอาออก
0: อ๋อ
1: แต่ก็ไม่แน่นะเพราะว่าภายในทีมชาเวสเนี่ยมันไม่มีขึ้นเลยว่าใครเป็นกัปตันก็เลยไม่รู้เหมือนกัน
0: อาจจะเป็นเขาก็ได
1: ้แต่จริงๆแล้วผมว่าถ้าเขาเก่งเขาฝีมือเหนียวจริงๆเนี่ยผมว่าน่าจะดังตั้งนานแล้วแหละไม่ควรเล่นลีกรองอ่ะผมว่าพวกนี้มันเป็นแบบ
0: มันคงมา
1: เป็นปรากฏการณ์อ่ะ
0: ใช่ใช่คงมาเป๊ะในครั้งนี
1: ้เออใช่เหมือนเป๊ะเพราะว่าผู้สาประตูคนสักคนนึงเนี่ยเราจะเห็นว่าบางนัดมันก็เก่งเกินคนนะ
0: คือ
1: แต่นัดอื่นไม่เก่งนะ
0: ถ้าเก่งแล้วแก่แล้วเก่งมันต้องเป็นปีเตอร์ชิลตันหรืออายุเยอะหน่อยซีแมนหรือถ้าจะเป็นโซนอเมริกาใต้ชินโรเบิร์ตฮิกิต้าพวกนี้ใช่ไหมซึ่งมันมีชื่อเสียงมาก่อนอยู่แล้ว
1: ใช่
0: ฮอกเก้คัมโปสอะไรอย่างเงี้ยหรือจะเป็นไอ้ประตูคนล่าสุดเม็กซิโกก็ได้นะ
1: ครับ
0: โอชัวอย่างเงี้ย
1: คือโอชัวเนี่ยเออพูดถ
0: ึ
1: ง
0: มันดังมาก่อนอยู่แล้ว
1: ขนาดโอชัว
0: ถ้าจะไม่ได้ลงนะซ้ำ
1: ใช่ขนาดโอชัวผมว่าเคยดังเปรี้ยงในฟุตบอลโลกแต่สุดท้ายถามว่าเขาได้อยู่ทีมใหญ่ไหมก็ไม่
0: ใช่
1: ก็ไม่ได้ย้ายไปอยู่ทีมชื่อดังอะไรเลยครับไม่มีเลย
0: หรืออย่างถ้าอย่างนอยเออร์อย่างเงี้ย
1: เออ
0: เนี่ยอันนี้ดังแต่เด็กอยู่แล้ว
1: คือผมว่ามันวัดที่ความสม่ำเสมอในระยะเวลามากกว่า
0: เป็นเพราะเกมแรกนี่แหละ
1: เออ
0: เกมแรกมันเกมที่สร้างชื่อให้เขาแล้วมันก็ต่อยอดได้ไง
1: แล้วว่าผมว่าด้วยรูปแบบการเล่นด้วยแหละ
0: เออ
1: รูปแบบการเล่นของเคปเวิร์ดมันทำให้เราได้เห็นฝีมือของโวซินยาได้ง่าย
0: ถ้าไม่บัตก็ไม่ได้เกิด
1: เออจริง พอเขาบัตได้เรื่อยไอ้นั่นก็ยิงไอ้นี่ก็เซฟก็ผลงานมันก็ทวีคูณขึ้นไปอีก
0: ครับผม
1: แต่บางช็อตก็ต้องยอมจริงๆว่าเออเขาก็เซฟเกิน
0: แล้วแต่มันพื้นฐานผมว่าเป็นประตูที่มีฝีมือระดับนึงเลยนะครับ
1: อืมโวซินย่าเขาว่าเกิดที่เม็กซิโกนะ
0: อืม
1: ไม่ใช่นี่มันกิลโมโอชัวขอ

0: เริ่มเสียงแตกละ
1: เพราะว่าเราก็เห็นเคบดทำกับอาเจน
0: มุมที่ผมคิดว่าฝรั่งเศสจะไม่ขาดมันก็มีนะคุณหนูเพราะว่าไอ้เกมที่เจอกับเยอรมัน
1: อ่ะ
0: หนูเล่นโคตรดีเลย
2: ปารากวัย
0: ปารากวัยเล่นดีมากมันวิ่งไม่มีหมดอ่ะ
1: ครับ
0: เวียดจับบอลได้เข้าถึงตัวใช่ป่ะไฮฮาวแบบได้บอลปุ๊บเนี่ยถึงตัวพวกตรงกลงตรงกลางเลยมันทำบอลไม่ได้แต่ทีเนี้ยศักยภาพของเยอรมันอ่ะมันก็ห่างจากฝรั่งเศสเยอะไง
1: ครับฝรั่งเศสตัวมันเยอะ
0: คือเราก็มองอีกมุมนึงนะว่าปารากวัยคุณใช้พละกำลังหมดกับเกมเยอรมันหรือยังถ้าหมดนั้นจบเลยนะ
1: ครับ
0: หรือถ้าคุณเจอฝรั่งเศสอ่ะคุณเขาเรียกว่าอะไรคุณเพชรให้ตายอ่ะฝรั่งเศสก็แก่เพชรได
1: ้ตัวรุกข้างบนมันมีสี่ซ้าห้าคน
0: ใช
1: ่ถ้าคนตัวนี้โดนล็อกมันก็มีสองสามคน
0: อ
1: ่ะ
0: คือภาษาฟุตบอลก็คือไล่ไม่จน
1: อ
0: ่ะไล่ให้ตายก็
1: ผมก็คิดแบบนั้น
0: ใช่ไหมฝรั่งเศสก็แก่เพชรแบบเล่นๆสนุกสนุกเลย
1: ผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันว่าผมมองว่าเยอรมันเองเนี่ยเวลาคุณเพชรจนแล้วเนี่ยตัวเลือกตัวอื่นที่มันจะดิ้นได้เนี่ยมันมีไม่เยอะ
0: ใช่
1: แต่ฝรั่งเศสมันดิ้นไปหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: วันนั้นจันอูด่าซาเน่ทั้งเกม แล้วนาเกลสมันก็ไม่ถอดออก
1: เลยชอบใช่เลยลอยซาเน่เน
0: ี่
1: ย
0: เล่นไม่ออกนะวันนั้นน่ะ
1: ผมว่าฝรั่งเศสผมว่าเขาดีอ่ะนัดหนึ่งยิง3ลูก3ลูกแล้ว3ลูกในชนิดที่ว่าควรยิงถึง5ถึง6ด้วยนะแต่ละเกมอ่ะ
0: ใช่ยิ่งเกมล่าสุดที่เจอสวีเดนอ่ะโอ้โหมันต้องมีครึ่งโหลนะ
1: ใช่ต้องมี5
0: ลูกมีครึ่งโหลอ่ะ
1: ผมคิดว่าอาจจะสู้ได้สนุกแหละก็ขึ้นอยู่กับปารากวัยด้วยว่าถ้าเขาพกความมั่นใจในการคว่ำเยอรมันมาได้เยอะเนี่ยอาจจะสู้ฝรั่งเศสได้เยอะนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมก็ไม่กล้าฟันธงแบบ 100% น่ะค
0: ือ
1: ขนาดเคปเวิร์ดยังโอ้โหเล่นกับอาเจนได้ขนาดนั้น
0: ใช่ใช่คือเสมอผมว่าไม่มีใครกล้าคิดหรอกแพ้ลูกนึงยังพอมีเน
1: า
0: ะ
1: ยังจะมี
0: ยังพอมี
1: แต่เมื่อวานยอมรับนะพอดูไปสักครึ่งแรกเนี่ยผมคิดแล้วโอ้โหไม่ใช่ละเปลี่ยนความคิดเลยเปลี่ยนความคิดเลยตอนแค่ครึ่งแรกจบผมคิดว่าเป็นงานที่ยากของอาร์เจนติน่าละ
0: ถ้าเคปเปิดเจอทีมชาติไทยชั่วโมงนี
1: ้โอ้โหพี
0: ่คิดว่าไทยจะยิงได้ไหม
1: ถ้าเขาเล่นได้แบบนี้เหร
0: อหรือ
1: ไม่ได
0: ้หรือเขาจะยิงเราได้กี่ลูก
1: คือเขาเราอาจจะยิงเขาได้
0: เคยเจอเคปเปิดยัง
1: ไม่เคยเจอแต่คุณเซา
0: เคยเจอ
1: คือเราผมคิดว่าเราอาจจะยิงเขาได้แต่เราจะโดนเขายิงเยอะ
0: เฮ้ย
1: ทูไม่ได้หรอก
0: คิงครับน่าลองนะ
1: ไปเชิญเขามาอย่างเงี้ย
0: ผมว่าเขาคงกับโปรแกรมทีมใหญ่ในช่วงฟีฟ่าเดย
1: ์
0: อาจจะยังไม่เยอะหรอก
1: ครับ
0: เนี่ยน่าลอง เอาทีมแบบแอฟริกาได้กี่ทีมอ่ะแอฟริกาได้10ทีม
1: แต่มันจะไม่ได้ชุดนี้ดิ
0: เนี่ยลองเอาเซาท์แอฟริกากับไอ้นี่แคปเบิร์ดก็ได้
1: แต่มันจะเป็นแคปเบิร์ดปอมไงพี่แคปเบิร์ด C คงไม่ได้แคปเบิร์ดทีม A
0: แคปเบิร์ด C ก็จะคิดว่าเราจะกินก็ได้ง่ายๆ
1: ไม่ได้หรอก
0: ลองอ่ะลองดู
1: อาจจะเป็นแคปเบิร์ด B แคปเบิร์ด C เพราะว่าบอลคิงครับบางทีเขาก็ไม่ว่างมาเล่นกับเราหรอก
0: น่าลองอ่ะ
1: เออ
0: ดีกว่าทีมในอาเซียนอ่ะ
1: ขนาดเราไปเอากูราซาวมาเขายังยำเราเลยกูราซาวอ่ะ
0: หรือขอจอเจียกรอบไหมล่ะเอาจอเจียกรอบ
1: ไหมไม่เข็ดนะเออครับหมดอิลาโอล่าต้องเจอหลาดเท่านั้นครับนี่คุณพิทิพงศ์บอกมา
0: โอ้โหเจอหลาดคือเจอหลาดตอนนี้มันไม่เหมือนแลมพาร์ดไม่เหมือนคาริกไม่เหมือนกอมบานี
1: ครับ
0: โค้ชเจนใหม่ที่ตอนนี้เขายังทำงานอยู่ไงแต่เจอหลาดตอนนี้มันว่างงาน
1: อ
0: ่ะมันจะไหวเหร
1: อพึ่งมาไทย
0: ผมว่าไม่น่าไหวอ่ะ
1: ครับผมว่าเส้นทางการเป็นกุนซือเขายังดูแบบต้องก่อร่างสร้างตัวอีกเยอะนะ
0: เขาไม่สามารถต่อยอดจากการพาเรนเจอร์คว้าแชมป์ได้ตอนนั้นเหมือนจะดีนะเว้ยหนูเนาะเป็นแชมป์กับกัสคูเรนเจอร์ในสกอตติสอ่ะ
1: ครับ
0: แต่ก็นั่นแหละพอมาต่อยอดไม่ได้มันก็หยุดชะงักอยู่
1: เหมือนพอเจออะไรงานที่มันท้าทายมากกว่าเดิมเขายังไปต่อไม่ได้ไงมันชะงักอยู่นะครับระหว่างครอปกับซีดานในฐานะโค้ชบารมีใครมากกว่าและใครถูกยอมรับในฐานะโค้ชมากกว่ากันในวงการครับโอ้ผมว่าตอบยากเลย
0: แล้วแต่มุมมองแล้วคู่เลย
1: แล้วแต่มุมมองละคือครอปเนี่ยในฐานะเฮสโค้ชเนี่ยผมว่าไม่มีใครปฏิเสธเขาเช่นเดียวกับซีดานเหมือนกันแต่ว่าทีเนี้ยซีดานชื่อเสียงเขาสะสมมาตั้งแต่การเป็นนักเตะแล้วคือถามว่าเฮ้ยแยกเอาเฉพาะความรู้สึกของการเป็นเฮสโค้ชมันห้ามกันไม่ได้มันห้ามความยอดเยี่ยม
0: ซีดานก็แชมป์แชมเปี้ยนลีก3สมัยติดนะ
1: สำหรับการเป็นเฮสโค้ชนะ
0: ใช่ครอปก็เกือบลุ้นได้แชมป์แชมเปี้ยนลีก3สมัยตอนที่คุมลิเวอร์พูลนะเข้าชิง3ครั้งได้แชมป์แค่ครั้งเดียวอ่ะ

0: นั่นน่ะสิ
1: ก็หนึ่งในนั้นก็คือแพ้ซีดานนะครับ
0: ครับ
1: แพ้ซีดานครั้งหนึ่งมีแพ้แอนเช่ครั้งหนึ่ง
0: ครับคือถ้าถามว่าเส้นทางเนี่ยเขาก็คุมแค่มาดริดเนี่ยซีดานเขาไม่เคยคุมอะไรเลย
1: ใช่
0: ถ้าถามว่าครอปไม่
1: ได้แชมป์กับดอทมุนได้แชมป์มากกว่าดอทมุนได้
0: ก็ไปชิงจากบาเยิร์นมาสองสมัยก็คือช่วงเวลานั้นคุณไปเอาแชมป์จากบาเยิร์นมาได้ก็สุดยอดแล้วแล้วทำได้สองสมัย
1: โอ้โหผมว่าเก่งทั้งคู่อ่ะแล้วด้วยความชอบแล้วด้วยความชอบเลย
0: คือแต่เส้นทางการเป็นโค้ชของทั้งคู่เนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่ได้หลากหลายสโมสรแต่ว่ามันกินระยะเวลาถ้าเป็นเส้นทางเนี่ยผมว่าการเป็นโค้ชของคล็อปยาวนานกว่าโ
1: อ
0: ้โหคล็อปเป็นโค้ชตั้งแต
1: ่แล้วรูปแบบมันก็
0: โ
1: อ้โหมันก็ดีทั้งคู่เนาะถ้าถามว่าชีวิตใครสมบูรณ์แบบมากกว่าโอ้ซีซูกินขาด
0: เขามีความเป็นนักเตะ
1: เขามีความเป็นนักเตะ
0: แล
1: ้วเป็นนักเตะที่ก็ต้องระดับโลกอ่ะ
0: ใช
1: ่เป็นกุนซือก็หูการได้แชมป์3สมัยติดกับมาดริดในแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็สุดแล้ว
0: มันเป็นไปได้ยากมาก
1: ยิ่งผมว่าซีดานอ่ะตั้งเป้าอ่ะแชมป์ยูโรแชมป์บอลโลกอ่ะถ้าได้อีกนะ
0: ใช่
1: จะเป็นคนแรกของโลกป่ะเนี่ย
0: คือเราผมก็อยากเห็นฝีมือเขาในการคุมที่อื่นบ้างนอกจากมาดริดนะเนี่ยอย่างเขาไปคุมทีมชาติเหมือนกันนะคอปอ่ะผมว่าเราเห็นเขากับ3สโมสรแต่ว่ากับซีดานเราเห็นแค่เขากับที่เดียวอ่ะเราอยากเห็นความหลากหลายเพราะว่าเราเห็นคอปเนี่ยความหลากหลายในการคุมมาคุมดอทมุนคุมลิเวอร์พูลเนี่ยโอ้โหฟุตบอลมันสนุกมันดูมัน
1: ซีดานไม่น่าปฏิเสธทีมในอังกฤษเนาะ เอาจริงๆอ่ะช่วงที่เขาว่างอ่ะแมนยูลิเวอร์พูลเชลซีอย่างเงี้ยทีมพวกเนี้ยเหมือนกับเคยยื่นข้อเสนอไปด้วยซ้ำ
0: แต่เขาไม่เล่นด้วย
1: เลยแต่เขาไม่เอาอ่ะ
0: ไม่มีความเป็นไปได้เลย
1: ไอ้ที่มีข่าวอ้างว่าโอ้ยเขาไม่เก่งภาษาอังกฤษระดับซีดานไม่เก่งก็ใช้ล่ามได้เนี่ยคุณเรียนได้เนี่ย
0: ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาอ่ะเขาอยากหรือเปล่าถ้าอยากก็ต้องถ้าอยากมันทำได้อยู่แล้ว
1: ใช่
0: เป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้วอนเลยเขาก็ไม่ได้มีความจำเป็นเพราะว่า
1: หรือไม่เขาก็ตั้งเป้าว่าสโมสรเอาไว้ก่อนเดี๋ยวขอรับงานต่อจากเพื่อนก่อนเป็นทีมชาติอะไรอย่างเงี้ย
0: นี่เขาไม่ได้ทำงานโค้ชมา5ปีแล้วนะครับเข้าปีที่5แล้วนะเรายังคิดถึงซีดานกันอยู่เลย
1: นั่นสิ
0: ห่างหายมา5ปีนะไม่คุมทีมอะไรเลย
1: เป็นเพราะว่าเราเห็นเขาในสื่อเรื่อยๆไงเขาไม่ได้หายกริปเลย เขาก็ยังอยู่ในโลกของโซเชียลอยู
0: ่คือก็แล้วแต่มุมมองเลยผมว่าคือจะไปตัดสินด้วยความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งผมว่ามันยากมาก
1: บอลโลกยังไปดูลูกเล่นอยู่เลย
0: คือแต่ว่าคอปเขาตอนเป็นนักเตะเขาไม่อะไรเลยนะเขาไม่เก่งอยู่แล้ว
1: ใช่ไม่เก่ง
0: ไม่เก่งเลยเป็นนักเตะธรรมดาคนหนึ่งอ
1: ่
0: ะเป็นคอปนะครับแต่ว่าซีดานนี่มันคนละโลกกับเขาเลยนะครับแต่ถามว่าบารมีอะไรต่างๆผมว่าซีดานเนี่ยเขาก็ได้บารมีจากการที่การเป็นนักเตะที่ทุกคนทั่วโลกยอมรับในตัวเขาอ่ะมันเอามาสานต่อในการใช้เป็นกุนซือได้ดีมาก
1: ใช่ใช่
0: มันได้เปรียบตรงนั้นอยู่ด้วยแล้วก็เรื่องของบุคลิกนิสัยอะไรเงี้ยผมว่าซีดานเขาดูเป็นคนที่แบบนิ่งๆอ่ะแล้วมันใครจะไปหือไปอืออะไรอย่างเงี้ยมัน
1: ใช่ดูขึมๆนะ
0: มันเหมือนจะต้องได้รับการยอมรับโดยปริยายไปแล้ว
1: แต่ครอปก็เป็นคนที
0: ่เฟรนลี่
1: บางอารมณ์ก็โบกเวกโวยวายก็มีความน่าเกรงขามอยู่นะ
0: คือครอปเขาจะเป็นคนประมาณว่าซื้อใจได้ใจนักเตะถึงเนื้อถึงตัว
1: ใช
0: ่โอบกอดคือซื้อใจนักเตะได้แน่นอนแต่ซีดานคือประมาณว่าแบบ
1: มันจะมีความห่างของมันอยู
0: ่มันจะมีความห่างแต่ว่าในความห่างเนี่ยก็จะมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือความแบบความเป็นผู้นำความเป็นเฮดโค้ช
1: สล็อตก็มีความห่างนะแต่ทำไมเอานักเตะไม่อยู
0: ่คนละแบบเลยพี
1: ่ก็เนี่ยมันก็มีความห่างนะว่า
0: คนละเรื่อง
1: แต่ทำไมมีข่าวนักเตะไม่เอา
0: คือจิตวิทยาการเข้าถึงนักเตะเนี่ยสำคัญซึ่งเจมส์คอมเนี่ยโหผมว่าคะแนนในส่วนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่เป็นรองใครในโลกนี้อยู่แล้ววัดลำบากครับเจ้าของลิขสิทธิ์โมโนครับดูครบทุกนัดจากคุณพุทธิพงศ
1: ์โอ้ยผมว่าเจ้าของก็ไม่น่าจะดูครบทุกคู
0: ่ทีมงานยังมีเข้าเวรเลย
1: เจ้าของจะดูน้อยกว่าเราด้วยซ้ำมา
0: ทีมงานผมให้ทีมงานถ่ายทอดสดเขาก็มีเข้าเวรออกเวร
1: ใช่ใช่ยิ่งเจ้าของเนี่ยซื้อให้มาดูอย่างเดียวเจ้าของจะได้ดูครบหรือเปล่าร
0: อบคัดเลือกโซนอเมริกาใต้เมสซี่ดาวซันโวที่1นะครับพี่อุ่นเครื่องก็ยิงตลอด
1: ก็เหมือนเขาวางแผนล่วงหน้าเหมือนกันนะว่า
0: ครับ
1: เป็นเล่นที่อินเตอร์ไมอามี่รอมาเล่นเพื่อบอลโลกเลยไม่ไปซาอุอ่ะ
0: ครับ
1: ไม่เอาเรตติ้งไม่คือถ้าไปอยู่กับโดเนี่ยโอ้โหวิซาอูจะบูมขนาดไหนมันคิดดู
0: เขาไม่ไป
1: เออเขาก็เลือกไปอยู่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร
0: ์เออแต่พูดโดพูดถึงโดเอานาเซอร์นี่นาแอนไปคุมเอานาเซอร์แล้วนะ
1: เอาเหรอ
0: แอนปาเตโคกูไปคุมเอานาเซอร์นะพี
1: ่ดูบอกใครมาก็ได้ไม่มีผลนะครับว่า
0: เราก็ไม่ใช่นะเราก็กำลังจะได้เห็นบอลเอานาเซอร์วิ่งแบบโอ้โหซาดิสบุกแบบปลาเถื่อน
1: อ
0: ่ะ
1: อาจจะใช้ได้กับไอ้พวกเจ้าเฟลิกมาเน่กับโดผมว่าไม่น่าจะวิ่ง
0: ไ
1: หวขนาดนั้นแล้วอ่ะ
0: แต่ก็เสียดายว่าแอนโปเตโคกูไปซาอุแล้วไปหาเงินก่อนนะครับสวัสดีคุณบอลวีด้วยนะครับ
1: รายงานตัวครับ
0: กรีดยางเหมือนเดิมครับฝนตกหยุดไป5วันคืนนี้ฟังไปยาวๆหยุด5วันเลย
1: อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนฝนตกอาจจะกรีดยางไม่ได
0: ้
1: กรีดยางไม่ได้ก็อยู่กันไปยาวๆฮะ
0: บอกว่าฟังอยู่ดีโดนด่าครับ
1: เม็ดแย่ใช่ไหมก็พุทธิพงศ์ก็ชอบเม็ด
0: ผลงานมันก็ไม่ดีจริงๆนะ
1: อ้าวจริงๆอ่ะลิกเอิงมุนแทนที่จะเชียร์เปเช่โมนาโกลียงลิวแรงแลนลองมีหมดอ่ะตูรูสแซงเอเตียน่ะทีมใหญ่ๆอ่ะ
0: เขา
1: เชียร์
0: เขาเชียร์เพราะอะไร
1: เชียร์เม็ดนะ
0: เขาไม่ได้ชอบปอดศาสตร์ไม่ชอบนักเตะเขาชอบชื่อทีมอย่างเดียว
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรนายกสมาคมเม็ดแห่งประเทศไทยอ่ะคนเดียว
0: เป็นทั้งนายกสมาคม
1: เป็นเลขา
0: เฮลันยิกการเงินเป็นคนเดียว
1: สมาชิกก็มีอยู่คนเดียว
0: ไม่มีใครเป็นเขาหรอก
1: วันๆก็บ่นแต่เม็ดมันแย่
0: วันไหนแพ้มา
1: ตกชั้นนะเม็ดอ่ะ
0: วันไหนแพ้มานี่โอ้โห
1: แต่ไม่เป็นไรผมคอยให้กำลังใจคุณพุทธิพงศ์อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ต่อให้จะสถานการณ์จะแย่จะตกชั้นไม่เล่นลีกเดิม
0: จะตามให
1: ้เดี๋ยวตามให้ยังเอาใจช่วยกันอยู
0: ่ครับถ้ากินไวอาก้าลงสนามแล้วเกิดน้องชายมันล้ำหน้าครับคนออกกฎก็บ้านะครับ
1: เออว่ะ
0: เนี่ยในคอมเมนต์มีแต่แบบนี
1: ้มีไหมที่แบบถูกแบบไม่น่ามีหรอกเนาะไม่ใส่กางเกงในลงอ่ะ
0: บางทีตั้งแต่ก็ไม่ใส่กางเกงในนะ
1: อาจจะมีแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรกางเกงรัดรูปอะไรอย่างเงี้ย
0: บางคนก็ไม่มี
1: ใส่แบบกางเกงบอลไปเลยอย่างเงี้ย
0: เมื่อก่อนมีเมื่อก่อน
1: มีเยอะมากนะ
0: เออแต่เดี๋ยวนี้ไม่น่าแต่เมื่อก่อนมีใครจำได้บ้างมันจะมีภาพเปิดตีป่ะ
1: น้องชายเหรอ
0: เออโผล่มาทักทายโลกมันมีช่วงนึงของเปิดตีอ
1: ่ะเคยได้ยินข่าวจำไม่ได้ว่าใคร
0: ที่มันแบบเขาเรียกมันเหวี่ยงมาออกมาพอดีตรงขาเกงนี่มันถกขึ้นมา
1: อูนี่
0: ถ้าใช่เปิดตี
1: ท่านนักฟุตบอลเนี่ยทำคอนเทนต์นะกินไวก้าลงสนามแล้วแบบไม่ต้องใส่เกงในอ่ะ
0: โอ้โหทีนี้น่ะไม่ได้
1: เสียบแล้วยิ่งแบบย
0: ิ่งไม่ได้เสียบสกัดเดียวเนี่ย
1: เรามีล้ำนงล้ำหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยโอ้น่าจะฮาว่ะ
0: เข้า
1: ถ้าอังกฤษจะต้องโอ้ต้องเคนั่นแหละ
0: สมมติคุณบังบอลอยู่ที่มุมธงอ่ะแล้วคุณกินไวอาก้าเข้าไปเขาจะเข้าไปย่างบอลข้างหลังไม่ได้เลยนะ
1: เข้าหลังที่มึงเนี่ย
0: โอ้แล้วใช้ไม่ได้กับ
1: สมมติว่าที่มันจะเป็นเฉพาะคู่แข่งที่เป็นเล่นที่เม็กซิโกซิตี
0: ้
1: ที่ตามดูซันก็บอกสมมติถ้าอังกฤษทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะหูแฮร์รี่เคนจะวิ่งไปยิงอย่างเงี้ย
0: สมมติถ้าดีอาคองโก
1: แล้วตัวสุดท้ายของเม็กซิโกเป็นเอซันอเวเรสเงี้ยโอ้ถ้ามันล้ำหน้าที่ตรงนั้นนิดเดียวเนี่ย
0: ปอดศาสตร์โลกอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ถ้าส่วนอื่นที่มันไม่นับมันก็แขนอย่างเดียวใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: ต้องให้มันนับหมดอ่ะ
0: ใช่ก็ส่วนที่มันห้ามพังประตูที่แบบที่เขาจะไม่นับล้ำหน้าคือพวกแขนอะไร
1: แฮร์รี่เคนจูดซาก้าด็อกเตอร์แรดอะไรอย่างงี้นะกอร์ดอนเนี่ย
0: สูตรเดียร์ฮองโกไปเยือนเม็กซิโกอ่ะแล้วเดียร์ฮองโกต้องแบบขอกินมาก้าหน่อย
1: ไม่กินก็เบลเลอร์แล
0: ้วไม่รู้นะแต่ผมว่าไม่น่าหรอกไม่น่าถึงแม้จะทำก็คงไม่บอกหรอกมั้งคือเขาไม่ได้ช่วยในส่วนนั้นแต่ว่ากินเพื่อให้เลือดลมมันเดิน
1: ช่วยให้เรื่องหัวใจ
0: แต่ว่าทีนี้มันจะส่งผลกระทบต่อเรื่องอื่นด้วย
1: กลัวว่าพอกินปุ๊บขอเตะมุมอย่างเดียวอ่ะ
0: เ
1: พราะมีสาวๆอยู่มองแต่ว่าอัธจันทร์เนี่ยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เกมเกิมเละเทะแน่นอน
1: ยิ่งถ้ามีพุ่มกับเส้นเป็นผู้หญิงนะโอ้โหวิ่งสู้ฟัดน่ะ
0: ครับเนี่ยบอกถ้าใช้ไวอาก้าแล้วสามารถทำประตูด้วยขาที่3ได้ผมจะซื้อยี่ห้อนั้นเลยครับคุณที่ผมบอกมานะครับเนี่ยคุณนายกครับบอกว่าหากรู้ว่าทีมไหนกินไวอาก้าต้องเอาสาวๆมายั่วครับอย่างนี้กินได้หากไม่คิดหรือว่าไม่เห็นสิ่งเร้าจะช่วยขยายหลอดเลือดแต่เจอสิ่งเร้าเมื่อไหร่เนี่ยขาที่3เนี่ยจะทำให้มันวิ่งยาก
1: อันนี้แหละคลิกเป็นม้าของจริงไง อันนี้ข่าวจริงหรือข่าวโจ๊กเนี่ย
0: ข่าวจริง
1: ท่านลงจริงอ
0: ่ะมันเป็นข่าวจริงพี่แต่ว่าเขา
1: คือมันเป็นคำแนะนำของคนที่ไม่ได้อยู่ในสมาคมของอังกฤษใช่ไหมหรือว่าม
0: ันมีคนเคยทำในโลกของกีฬา
1: หรือว่าทีมอย่างอังกฤษทีมอย่างอังกฤษมีการประชุมกันว่าเราอาจจะกินไวอาก้าย
0: ังไม่เห็น
1: แต่ยังไม่ได้ออกมาจากทีมอังกฤษนะแต่คนข้างนอกเนี่ย
0: เ
1: อ้ยถ้าจะหูไปเล่นที่สูงจากน้ำทะเลมีวิธีคือต้องกินไวอาก้าอะไรอย่างเงี้ย
0: ให้ช่วยไงขยายหลอดเลือดให้เลือดมันเดินหน่อย
1: ก็ระดมสมองแล้วกันแสดงความคิดเห็นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย
0: เพราะเขาบอกว่าเดินทางไปที่นู่นเนี่ยพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์น่ะมันไม่มีเวลาในการปรับตัวให้กับสภาพแวดล้อมของ
1: อังกฤษไม่ทำหรอกอาจจะทำเหมือนชาติอื่นที่แบบเอาถังออกซิเจนขึ้นไปเปล่าหนูแต่ฟีฟ่าจะอนุญาตเปล่าวะ
0: ก็ถังออกซิเจนก็ได้อยู่แล้วพี่
1: หมายถึงว่าเข้าใจไงแต่ว่าถ้าวิ่งแล้วแบบ
0: เอาไว้สูดอ่ะ
1: ถ้าวิ่งแล้วจะออกมาข้างสนามเพื่อแบบอย่างเงี้ยฟีฟ่า
0: ไม่ได้คุณต้องออกไปแล้ว
1: ใช่
0: คุณต้องออกไปแล้ว
1: ก็มันก็จะมีไอ้คูลิ่งเบรกของมันอยู่แล้วไง
0: คือแต่ที่เม็กซิโกอ่ะผมว่ามันไม่ได้เลวร้ายเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนอะไรนะประเทศ
1: ไอ้โบลิเวีย
0: ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นคือที่ลาปาสเนี่ยมัน
1: หรือไม่ก็เอาง่ายเอากลับคืนสู่เบสิกเดิมเลย
0: ครับ
1: เหมือนที่แพทริกเวล่าทำอ่ะคุณก็เอาเจลคุณก็เอายาหมองมาทาเสื้ออย่างน้อยๆอ่ะเออผมว่ามันก็น่าจะช่วยในเรื่องของการหายใจอะไรอย่างนี้ได้
0: ใช่หายใจคล่องผมจำได้เมสซี่เคยไปเล่นที่โบลิเวียมันจะมีภาพที่เมสซี่โหออกมาดูดถังออกซิเจนเกือบตาย
1: เนี่ยทีเนี้ย
0: เหนื่อย
1: พอเป็นฟุตบอลโลกครั้งนี้ฟีฟ่าจะอนุญาตหรือเปล่าสมมติอ่ะ
0: มันก็ต้อง
1: ว่าเป็นเคสแบบนี้ว่าเอ้ยมันมีความเสี่ยงที่แบบนักฟุตบอลจะหายใจไม่ทันเรื่องสภาพอากาศอ่ะวิ่งๆไปแล้วใครอยากจะมาสูดออกซิเจน
0: อ
1: ่ะให้ทีมสตาฟเอาไปยื่นให้ด้านข้างสนามได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: แต่ลาปาสมันสูงกว่าเม็กซิโกซิตี้เยอะระดับ 3,000
0: ใช่เม็กซิโกมันยังพอปรับตัวได้แต่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาสำหรับคนยุโรปมากๆนะถ้าคนอเมริกาใต้เองเนี่ยบางทีมันยังพอมีพื้นที่แบบนี้อยู
1: ่แค่เรื่องอากาศนี่ก็ยังหนักแล้วนะ
0: ใช่ร้อน
1: เออแค่เรื่องร้อนเนี่ยก็ถ้าอังกฤษจะเสียเปรียบก็เรื่องนี้แหละเรื่องเสียงเชียร์แล้วก็เรื่องความกดอากาศอะไรอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: แล้วมันเป็นข่าวพี่จริงๆนะเรื่องไวอาก้าเนี่ยมันไม่ได้ข่าวเล่นๆนะพี่มันไปทั่วโลกเพราะว่ามันขายคอนเทนต์ได
1: ้มันก็มีความคือไอ้เรื่องเนี้ยพอที่คุณหมูพูดอ่ะมันมีทีมใช้ใช่ป่ะ
0: ครับ
1: เกี่ยวเคสของฟุตบอลใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนโยงว่าอังกฤษลองทำแบบนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ข่าวเนี้ยที่ออกมาจากทางสมาคมหรือว่าทีมชาติอังกฤษเนี่ยมันยังไม่มี
0: เขาบอกไม่มีหลักฐานใดๆในการยืนยันอยู่แล้ว
1: แต่ก็เป็นหนึ่งทางเลือกอ่ะรู้ไว้ใช่ว่าเผื่อเป็นหนึ่งทางเลือก
0: มันอาจจะช่วยได้ในเรื่องของการหายใจนะครับเนี่ยเพราะว่าการไปเล่นที่นู่นเนี่ยต้องยอมรับว่ามันทำให้คนที่ไม่ใช่คนท้องถิ่นเนี่ยสมรรถภาพร่างกายเนี่ยมันสู้ยากต้องวางแผนดีๆนะครับแล้วการออกแรงเนี่ยเหมือนคุณออกแรงที่นู่นปุ๊บคุณอาจจะต้องใช้กำลังมากกว่าเดิมสักครึ่งหนึ่งอ
1: ่
0: ะถึงจะได้กำลังเท่าเดิมอะไรเงี้ย
1: มีผลเยอะนะ
0: ออกซิเจนมันเหนื่อยออกซิเจนมันน้อยลง
1: มีผล
0: แล้วการวิ่งการสูดความสูดลมหายใจเอาออกซิเจนมาเลี้ยงร่างกายเนี่ยมันไม่เป็นปกติไงนะครับอย่างเขาบอกว่าที่เม็กซิโกเนี่ยอยู่เหนือกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 2,200 เมตรมันอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบเยอะอย่างเห็นได้ชัดเหมือนประเทศอื่นน่ะพี่เอก
1: ครับ
0: นะครับแล้วมันดังตรงไหนว่าวาด้าไม่ได้แบนไวอาก้าไงถ้าเขาแบนมันก็ไม่ถูกเอามาเป็นข่าวมันไม่ถูกแบนไงนะครับมันก็สามารถใช้ได้ตกลงใช้มาทำไงไ
1: ว้เนี่ยแสดงว่าไวอาก้าไม่อยู่ในหมวดของพวกสารกระตุ้นเลย
0: ไม่
1: แต่ยาแก้ไข้ยาลดไข้นี่ต้องระวังนะ
0: ครับ
1: เพราะมีสารบางตัวที่มันเป็นสารต้องห้ามเกี่ยวกับพวกนักกีฬานะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ของประชาชนทั่วไปนะ
0: ใช่เนี่ยมันมาจากเดอะซันเลยจุดเริ่มต้นเนี่ย ออกมาจากเดอะซันก่อนเลยนะครับ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาก็โดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการสร้างความฮือฮาในเรื่องของการขายข่าวเท่านั้นโดยที่โอกาสที่มันจะเป็นจริงเนี่ยมันไม่เยอะอยู่แล้วครับ
1: โอ้ผมว่ายิ่งถ้าข่าวนี้ดังไปทั่วโลกอ่ะ
0: อ
1: ังกฤษไม่กล้าใช้หรอก
0: เนาะ
1: ถ้าใช้ในโจ๊กเลยนะผมบอกให้
0: ใช่
1: ใช่ป่ะ
0: เป็นตัวตลกเลยนะ
1: ยิ่งถ้าใช้แล้วสมมตินะคุณหนูถ้ามันแพ้กันมาโอ้ไม่คุ้มอ่ะ
0: ครับ แต่ว่าเขาบอกประเด็นหลักคือถ้ามันมีเวลาให้นักเตะไปปรับตัวในทัวร์นาเมนต์จริงๆสมมุติถ้าเขาเล่นที่เม็กซิโกมาตั้งแต่แรกเขาก็จะ

0: ตัวได้ตั้งแต่เริ่มต้นทัวร์นาเมนต์แต่ว่านี่คุณอยู่อเมริกาคุณต้องบินเข้าเม็กซิโกไปไม่กี่วันคุณก็ต้องไป
1: ตอนนี้ทีมชาติอังกฤษอยู่ที่เม็กซิโกแล้วใช่ไห
0: ม
1: อือจะแข่งพรุ่งนี้แล้วไง
0: ใช่ไ
1: ง
0: เขาบอกการปรับตัวการใช้ชีวิตการหายใจที่นู่นเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการปรับตัวเป็นอาทิตย์นะครับแล้วพอมันเป็นบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้มันยากต่อการรับมือ นี่มันก็เลยทำให้เป็นข้อที่เม็กซิโกได้เปรียบอังกฤษแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็กินไวอากาซะ
1: ถึงว่าหนูพอเรามาคิดถึงเรื่องพวกนี้นะเอ๊ะทำไมนักเตะอังกฤษมันวิ่งไล่มาเราหน้าไม่ทันอาจจะมีส่วนไหม
0: ตอนที่เม็กซิโกด้วยที่อัสเตกาด้วย
1: เออพวกยุคไหนยุคปีเตอร์ลีด
0: ใช่
1: ยุคฮอตเดนพวกนั้นน่ะ
0: ที่เลี้ยงไว
1: ้เออเราก็รู้สึก
0: เลี้ยงทั้งสนามเลย
1: ทำไมมันลากแบบผ่าดื้อเหมือนนักเตะอังกฤษแบบไม่กล้าเข้าหรือไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงอะไรอย่างเงี้ยอ
0: าจจะมีส่วน
1: มีส่วนด้วยป่ะ
0: ไม่แน่เพราะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเตะอเมริกาใต้เนี่ยบางทีเนี่ยการปรับตัวมันจะ
1: มันง่ายกว่า
0: ด้วย DNA ด้วยร่างกาย
1: เพราะมันทวีปมันติดกันอยู่แล้วไง
0: ใช่ครับ
1: เอาส่วนใหญ่พวกยุโรปจะมีปัญหา
0: ใช
1: ่เพราะว่ามันภูมิภาคมันอากาศมันคนละแบบกันนะเนาะ
0: ก็ดูโบลิเวียดิบางทีเล่นในบ้านถล่มทีมอื่น 3-4-0 พอออกไปเยือนเท่านั้นแหละ
1: โดนเละเลย
0: โดนครึ่งโหลเงี้ยมันก็ชัดเจนว่าเออเขาอาศัยความได้เปรียบตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้ว
1: อ่ะข้อความคอมเมนต์ยังเหลืออยู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาเก็บต่อแล้วก็รวมไปถึงไลน์อัพเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาว่าเน
0: า
1: ะเพราะว่าเดี๋ยวเราปรีวิวคร่าวๆไปด้วยเกมคู่แรกในศึกฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้าย
0: ต
1: อนนี้จะเป็นเกมแรกนะครับเกมระหว่างแคนาดากำลังจะบอกว่าเจ้าภาพก็เป็นเจ้าภาพร่วมแล้วกันแต่ว่าไม่ได้เล่นในบ้านนะวันนี้แคนาดากับทางด้านโมร็อกโกจะคิกออฟกันเที่ยงคืนนะครับช่วงนี้ 5 ทุ่มพักเบรกกันก่อนสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
2: บอลโลกสตอรี
4: ่อาถรรพ์แชมป์เก่าประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกมักมาพร้อมกับอาถรรพ์ที่น่าเหลือเชื่อโดยเฉพาะทีมแชมป์เก่าที่มักจะกระเด็นตกรอบแบ่งกลุ่มในทัวร์นาเมนต์ถัดไปอย่างไม่น่าเชื่อเช่นฝรั่งเศสปี2002อิตาลีปี2010สเปนปี2014และเยอรมนีปี2018นอกจากนี้ในรอบคัดเลือกปี2026เรายังได้เห็นยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีที่พลาดตัวรอบสุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
5: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่

0: ับท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในสายเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เต็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100

0: บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะปรดสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99

0: 23:11 นาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับของ99 Live บอลโลกนะครับกับช่วงเวลาตรงนี้อีกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกในรอบ16ทีมวันนี้ก็จะลงสนามทำการแข่งขันกันแล้วนะพี่เอก
1: ครับผม
0: นะครับเราจัดกันมาตั้งแต่3 ทุ่มนี่เป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรา2คนแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวเที่ยงคืนนะครับจะมีแคนาดา1ในชาติเจ้าภาพร่วมเจอกับโมร็อกโกนะครับไลน์อัพมาแล้วพี่เอก
1: ครับผม
0: เดี๋ยวเราไปดูไลน์อัพของทั้ง2ชาติกันก่อนแล้วกันนะครับวันนี้แคนาดาผู้รักษาประตูครับยังคงเป็นมักซิมเครโปเซนเตอร์ฮาฟใช้ลุคเดอร์โอ้โหฟูเจโรสนี่ไม่แน่ใจนะว่าอ่านอย่างนี้หรือเปล่านะตัวนี้นะแล้วก็คู่กับนะครับมอยส์บอมบิโดแล้วก็แบ็กขวาเป็นนะครับอลิสตาจอห์นสันแบ็กซ้ายใช้ริชชี่นะครับรายเยร์แล้วก็มิดฟิลด์คู่กลาง2คนนะครับเป็นสตีเฟนเอสตาเกียลนะครับอันนี้ตัวเก่งจากปอร์โตยืนคู่ตรงกลางนะครับเล่นกับนิโก้ซูก้านะครับนิโก้ซิก้าแล้วก็แบ็กตัวปีกขวาใช้ทยอนบูคานันปีกซ้ายเป็นอาลีอาเมดส่วนคู่กองหน้าครับวันนี้ใช้ทานี่โอลูวายเซยี่จากเบียร์เรียลยืนคู่กับโจนาธานเดวิดนะคลายลาลินของซามตันนี่เป็นตัวสำรองนะครับ
1: ครับผม
0: ในระบบ 4-4-2 นะ
1: ครับ
0: ส่วนฝั่งโมร็อกโกกันบ้างนะครับโหแรงกิ้งโลกปัจจุบันนี้อยู่ติดอันดับท็อป10เลยนะ
1: ก็แชมป์แอฟคอนไง
0: เออนะครับของจริงผู้สาประตูก็ยังเป็นตัวซุปเปอร์เซฟนะครับยัสซินบูนูหรือว่าโบโน่นะครับ
1: ครับ
0: เซนเตอร์ฮาฟใช้งานอิซาดิยอฟยืนคู่กับนะครับเรดูอันฮาวฮาวโอ้โหชื่อฮาวฮาวนะครับแล้วก็แบ็กหรือว่าเป็นฮาลาวนี่แหละนะครับน่าจะฮาลาวมากกว่านะครับเรดูอันฮาลาว
1: อ้าวลาเรียสไม่มีชื่อตัวจริงหรอ
0: ใช่เชดี้ริอาดนี่ของพาเลทไม่มีชื่อพ
1: ี
0: ่แบ็กขวาเหมือนเดิมนะครับกัปตันทีมอัครับฮาคิมี่แบ็กซ้ายก็แบ็กจากยอดทีมครับนูซามาราอุยจากแมนยู
1: ครับ
0: สมมิดฟิลด์คู่กลางครับวันนี้ใช้เนลเอลอานาอุยยืนคู่กับอายุบบูอัดดี
1: ้
0: ดาวรุ่งวัย18ปีนะครับขณะที่เกมรุกนี่วันนี้ใช้งานอัสดีนอูนาฮีย ืนเป็นตัวหลังกองหน้าแล้วก็ขนาบข้างกับตัวปีกมีบราฮิมดีอาร์ตฝั่งขวาด้านซ้ายใช้บิลาวเอลคานูสแล้วก็กองหน้านะครับตัวใหม่ของไบเยิร์นมิวนิกนะครับอิสมาเอลไซบารีครับ
1: ครับผม
0: ก็ตามคาดนะ
1: ก็ผิดโผทั้ง2ทีมอยู่นะ
0: ครับ
1: จริงๆผมคิดว่าวันนี้ไคลาลินจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงคู่เดวิสนะเพราะว่าแคนาดาเนี่ยเกมแรกที่เขาเจอกับบอสเนีย
0: ครับ
1: เขาใช้หน้าเดียวแต่พอปรับแผนมาเล่นหน้าคู่ผลงานดี
0: ก็จะเป็นลาลิน
1: แล้วหลังจากนั้นมาเขาก็ใช้หน้าคู่มาตลอดแต่ว่าวันนี้ก็ไม่ใช่คาราลินที่ออกสตาร์ทเป็นตัวจริง
0: ลีอาดเป็นอะไรไม่ได้เล่นนะปกติต้องเป็นลีอาดเนาะเซนเตอร
1: ์ใช่ใช่
0: เนี่ยเรดวานฮาลาว
1: ฮาลาว
0: น่าจะฮาลาวเนี่ยจากเมเชลินโขประสบการณ์ในทีมชาติไม่เยอะนะครับ
1: เมเชลินเบลเยียมหรอ
0: เบลเยียมเบลเยียมประสบการณ์ในทีมชาตินี่เพิ่งติดทีมชาติไป4นัดเองนะวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งอาจจะไม่สมบูรณ์หรือว่าเป็นเรื่องของแท็กติก
1: ครับผม
0: นะครับก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะฮะ
1: อูนาฮีลงไหมอูนาฮี
0: ลงเป็นเพลย์เมกเกอร์เลย
1: ขาดไม่ได้นะ
0: อูนาฮีบราฮิมดีอาสบิลาวเอลคานูส
1: เอาจริงอ่ะผมว่าเกมรุกของโมร็อกโกชุดนี้ก็เก่งเล็กเหมือนกันนะ
0: ก็จัดจ้านนะ
1: ไอไซบารี่ยิ่งเล่นยิ่งดีนะผมว่า
0: ก็บาเยิร์นก็เอาไปแล้ว
1: ไซบารี่อูนาฮีดียาส
0: ฮาคิมี่ฮาคิมี่ก็บุกสนุกโกก็เซฟ
1: เฮ้ยซ้ายก็สนุกแบ็กซ้ายก็สนุก
0: เขาจบบอลโลกเขาจะเลิกเล่นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ย
1: ไม่หรอกคนใช้งานไม่เห็นค่า
0: เห็นเขาบอกว่าพอจบบอลโลกเนี่ยคือเขาอาจจะหันหลังให้กับโลกฟุตบอลแล้วเขาก็จะหันหลังให้กับเรื่องของศาสนา
1: บัสลาอุยแย่กว่าดาโลตรงไหน
0: ผมว่าพอกันนะทั้งคู่
1: อ่ะคิกออฟกันเที่ยงคืนไอ้ไลน์อัพผมเฉยๆนะไลน์อัพผมเฉยมากอ่ะ
0: ไม่มีอะไร
1: วันนี้เล่นกันที่ฮูสตันแต่วันนี้ผ ผู้ตัดสินเบอร์หนึ่งจักรวาลเป็นผู้ตัดสินครับ
0: โอ้นี่แหละสำคัญเลย
1: ไมเคิลโอลิเวอร์พูลจะตัดสินในเกมนี้
0: อืม
1: ค
0: ือนี่คือมือหนึ่งของจักรวาลนี่แหละ
1: จักรวาลครับ
0: ของระบบสุริยะเลย
1: เดย์ที่30ทีมงานเนี่ยผู้ตัดสินที่4เป็นเนเธอร์แลนด์นะ
0: ครับ
1: ไอ้เจ้าแมคเคลลี่แมคเคลเล่เนี่ยVR ใครอ่ะของหนู
0: ผมดูก่อนดู
1: ชื่อจิเลต
0: อ๋อคนอังกฤษด้วยกันเอง
1: คนอังกฤษคนอังกฤษ
0: จูเลตจูเลต
1: คือจะให้ผู้สินชาติอื่นมานั่งโต๊ะวีอาร์ไม่ได้ต้องอังกฤษครบเซต
0: ไลแมนผู้ตัดสินที่4ก็อังกฤษหมด
1: ใช่ลุ้นกันในช่วงเที่ยงคืนนะครับ
0: แล้วก็สนามที่แข่งขันนี่ NRG Stadium นี่วันนี้เป็นนัดสุดท้ายแล้วนะครับของทัวร์นาเมนต์นะครับวันนี้จะเป็นแมตช์ที่3 6แมตช์ที่7ละ
1: ครับ
0: นะแมตช์ที่7ของการแข่งขัน
1: มีขอผลฟุตบอลมานะหลักๆ ก็มีฟินแลนด์ SJK จบยังแล้วก็อีกคู่หนึ่งแทมเปเล่อะ
0: แทมเปเล
1: ่2คู่ที่สอบถามมา
0: ผมไล่ดูให้ไล่แทมเปเล่ให้
1: ผมว่าน่าจะจบแล้วล่ะแต่ผล
0: เดี๋ยวเซิร์ชก่อน
1: SJK ชนะ 3-1
0: okay.
1: ชนะ TBS 3-1 ส่วน
0: ครับ
1: ส่วนแทมเปเร่ 3-2 โอ้โหเกือบไม่รอดนะนำ 2-0 นำ 2-0 โดนใบแดงแต่ว่าอาจจบ90นาทียังชนะ 3-2 นะ
0: วุดวิดวุดวิด
1: เป็นลีกรองส่วนที่แข่งอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นไวเคาลิก้า VPS นำมาริฮาม 2-0 ลีกรองมี OSL โอลูครับนำอินเตอร์ตูเอ้ยตามหลังอินเตอร์ตูคู2เนี่ยอยู่ 0-2
0: ครับ
1: แล้วก็บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป U19 เกมระหว่างไอซ์แลนด์ตามหลังสวิต 1-3 นะครับแล้วก็สเปนนำออสเตรีย2ประตูต่อ1อ่ะคุณดูเกมแคนาดาโมร็อกโกขอทัศนะหน่อย
0: ก็ยังคงคิดว่าเหมือนเดิมครับตัวผู้เล่นก็ไม่ได้เปลี่ยนความคิดเพราะว่าตัวผู้เล่นก็ไม่ได้มีอะไรแบบเป็นประเด็นใหญ่นะตัวหลักตัวเพลย์เมคเกอร์หรือตัวทำเกมอะไรเนี่ยก็ตามคาดแหละ
1: ครับ
0: ผมว่าแคนาดายังยึดเหตุผลเดิมผมว่าเส้นทางของแคนาดาเองเนี่ยเขายังไม่ได้เจอของจริงว่ากันง่ายๆนะครับเพราะว่าด้วยการเป็นเจ้าภาพหนึ่งเลยคือ

0: ในรอบแบ่งกลุ่มเขาก็เป็นเจ้าถิ่นมาก่อนถูกป่ะพี่
1: ครับผม
0: แล้วทีเนี้ยในกลุ่มเขาอ่ะมันก็ไม่ใช่ของยากแล้วพอเข้ารอบน็อกเอาท์คุณเจอแอฟริกาใต
1: ้
0: ก็เกือบเอาตัวไม่รอดนะ
1: ใช่
0: ยิงท้ายเกมกว่าจะชนะแอฟริกาใต้ได้
1: ก็นาทีบาป
0: เล
1: ย
0: นาทีบาปเลยแอฟริกาใต้เกือบจะชวนไปต่อเวลาได้อยู่แล้วต่างจากโมร็อกโกครับโอ้โหผมว่าโมร็อกโกอยู่ในกลุ่มที่
1: ยากแต่เกมแรก
0: โอ้โหผม
1: ถือบราซิลมา
0: ผมถือว่ามันเป็นกลุ่มที่แบบทรหดอดทนมากๆ
1: ใช่
0: ในกลุ่มแล้วก็เขาทำแต้มได้เท่ากับบราซิลนะครับเพียงแต่ว่าเข้ารอบมาเป็นอันดับที่2ก็แพ้แค่ลูกได้เสียเท่านั้นเข้ารอบมาน็อกเอาท์32ทีมคุณก็เจอเนเธอร์แลนด์เลยผมว่าเขาผ่านอะไรมาเยอะครับแล้วก็คิดว่าเขาเจอทีมแข็งดีกว่าเยอะเลย
1: รอบที่แล้วควรจะตกรอบด้วยซ้ำแต
0: ่
1: ก็มาได้นาทีบาปแล้วก็ดวลจุดโทษเอาจริงประตูอย่างโบโน่เนี่ยก็ฝีมือดีมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะ
0: เวลาเซฟจุดโทษเซฟเป็นฟุตซอลเลยพี่เห็นป่ะ
1: เขาฟอร์มดีมากอ่ะ
0: มันชอบยกมือเดียวเซฟอ่ะมันเทพเซฟเหมือนโกฟุตซอลเลยอ่ะ
1: ยังมั่นใจนี่ขนาดไปเล่นซาอุนะ
0: ยังเหนียวอยู่เลย
1: ยังฝีมือดีอยู่เลย
0: คือผมว่าเขาเหนียวตั้งแต่อยู่ในลาลิก้าสเปนแล้วเนี่ยผมก็เลยคิดว่าโมร็อกโกเหมือนพิสูจน์อะไรต่างๆมาในทัวร์นาเมนต์นี้ให้เห็นเยอะพอสมควรแล้ว
1: ใช่
0: ก็เลยเลือกว่าโมร็อกโกนี่แหละนะครับที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะแคนาดาแล้วก็เชื่อว่าน่าจะจบใน90นาทีด้วย
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะคู่นี้เชียงคืนตรงส่วน99เราเนี่ยจะบรรยายเกมคู่แรกเป็นคิวของคุณต้องพัทนี
0: ่
1: แล้วก็คุณจุ่นเพ็ญกวินนะ
0: ครับ
1: อ่ะภาคเกมในช่วงเที่ยงคืนส่วนคู่เดี๋ยวนะผมเช็คทุกคนคู่ที่2 ตี 4เนาะคู่ตี 4เนี่ยเป็นพยองเดชกับบอมประพล
0: ครับ
1: มา
0: โอ้ยคู่หูคู่ฮาของรอบโลกกีฬาไม่ใช่รอบโลกกีฬาสิอะไรนะ
1: รอบโลก
0: รอบโลกใช่ไหมถูกไหมตีสี่จำได้จำได้
1: แต่หยองเขาควบหมดนินทาก็ได้รอบโลกก็ได
0: ้เขา
1: อะไรก็มี
0: สิบโมงก็มาพี่หยอง
1: ใช
0: ่เขามาได้หมดอ่ะนะครับ
1: ก็เห็นบางเบ่งยังหึมหึมกับหยองเนี่ย
0: ละ
1: คิวจะมากกว่าบางเบ่งอยู่แล้วตอนน
0: ี้เออแต่พี่หยองเขามาได้ตลอดเวลา
1: เก็บข้อความต่อ
0: ครับ
1: ทาง4689899
0: กลับมาดู SMS กันบ้างนะครับ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวผมนั่งดูก่อนว่าถึงตรงไหนแล้วนะครับโอ้โหนี่ผมเลื่อนมาเยอะเลยนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะนี่ไงบอกว่า2วันแล้วครับนอนตี3แล้วตื่น 6-7 โมงแล้วบอลดันสนุกแต่ร่างกายเริ่มจะป่วยแล้วเฮ้ยดูแลสุขภาพดีๆนะครับ
1: กินไวอาก้าช่วยได้กินไวอาก้าแล้วดูบอล
0: กินไวอาก้ามันจะตื่นแค่บางส่วนน่ะดิ
1: อ้าวเลือดสูบฉีดไงนอนไม่พอต้องกินไวอาก้าครับ
0: คือสมมติบอลจบแล้วยานี่ไม่หมดลิตรทำไงอ่ะ
1: ไปอาบน้ำไปแช่น้ำเปิดน้ำเย็นๆหรือว่าอาบน้ำอุ่นก็ได้ฮะ
0: บอลมันแค่2ชั่วโมง3ชั่วโมงเนี่ยไวอาก้า
1: น่าจะอาจารย์อู๋อาจารย์อู๋มีวิธีแนะนำไหม
0: อ๋อเหรอเดี๋ยววันไหนพี่อู๋มาจัดอะคำถามนี้ผมว่าเดี๋ยวเขาจะมีคำตอบที่ดีให
1: ้เดี๋ยวเบียร์ก้านี่มีขายตามร้านขายยาไหม
0: ไม่ได้มันต้อง
1: แค่แอบเอามาใส่แก้วกาแฟขึ้นเลย
0: มันอาจจะมีแต่มันอาจจะเป็นแบบไม่ถูกกฎหมายแล้วมั้ง
1: แอบใส่ตอนแก่ภาคบอล
0: นะฮะปกติก็คึกอยู่แล้วนะ
1: คึกอยู่แล้วคุณคิดดูเขาจะคึกขนาดไหนอะ
0: บอกเอเวอร์นิ่งครับผู้นำทางจิตวิญญาณคลื่นบอลทั้งสองผมว่าเหตุต่างๆใดๆในเกมบอลโลกน่าจะมาจากการตลาดของฟีฟ่าว่าทำไงก็ได้ให้เกมสนุกขายตัวได้ประเทศไหนเตะหน้าง่วงก็ตกรอบไปซะใครมีความเป็นสตาร์ดึงดูดเรตติ้งแถมฝีมือดีก็อยู่ได้แต่ยังไงผมจินตนาการว่ารอบชิงนอร์เวย์น่าจะเจอกับฝรั่งเศสนะครับ
1: มันจะเจอกันพรุ่งนี้แหละครับ
0: มันจะรอบชิง
1: นอร์เวย์กับฝรั่งเศสมันต้องมีทีมใดทีมหนึ่งตกรอบ16
0: มันเจอกันเองแล้วนะ
1: ไอ้เรื่องเรตติ้งเรื่องดราม่าเรื่องการตลาดอันนี้ผมก็เห็นด้วยนะ
0: ผมว่ามันแอบ
1: ฟีฟ่ายังไงก็ทำอยู่แล้วครับ
0: มันน่าคิดมันน่าคิดเพราะว่าบางอย่างเขาก็ต้องการให้มันเป็นแบบนั้นแหละ
1: ยิ่งคือตราบใดที่บอลโลกมีทั้งโรนัลโดเมสซี่อยู
0: ่ครับ
1: ต้องทำทุกวิถีทางให้มันบูมให้นานที่สุดอ่ะ
0: มันถูกพูดถึงแล้วมันเป็นครั้งสุดท้ายของทั้งคู่อ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: มันก็ยิ่งต้องพยายามปั้นให้มันเป็นสตอรี่ได
1: ้สองคนนี้มันเป็นคือตัวนักเตะไม่ได้มีอะไรกันนะครับระหว่างเมสซี่กับโด้แต่แฟนบอลชอบเอามาเปรียบเทียบกันอยู่ทีมก็เป็นทีมคู่แข่งกัน
0: ม
1: าดริดบาร์ซ่าโปรตุเกสอาร์เจนตินาบันลงดอก็แย่งกัน
0: อายุก็ไล่เลี่ยก
1: ันอายุก็ไล่เลี่ยกันแชมป์ลาลิก้าแชมป์แชมเปี้ยนลีกคือ 2คนนี้มันอยู่ในช่วงที่

0: แย่งแย่งความเป็นหนึ่งกันมาในเรื่องของฟุตบอลอ่ะ
1: ใช่
0: แต่ว่าคาแรคเตอร์ความเป็นนักกีฬาของทั้งคู่อ่ะเขาก็ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันนะ
1: ก็ไม่มีเขา
0: เจอกันเขาก็
1: คุยกัน
0: เพื่อนกันเป็นเรื่องปกติ
1: แต่ว่าแฟนๆเนี่ยชอบเอามาข่มกัน
0: ซึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องปกติที่แฟนบอลเมสซี่กับโดมันจะยอมกันไม่ได้อ่ะ
1: คือผม
0: เวลาปะทะกันเมื่อไหร่แหละแฟนบอลก็ของใครของมัน
1: อ
0: ่ะ
1: ก็อีกอย่างนึงผมว่าคาแรคเตอร์ของทั้งคู่อ่ะมันค่อนข้างสวนทางกันด้วยแหละโรนโดเขาจะแบบผงผางเขาจะดูแบบ aggressive ใช่ไห
0: ม
1: เมสซี่ก็จะแบบนิ่งๆหน่อยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ใช่
1: มันก็ถูกเอามาเปรียบเทียบกันหลายๆหลายอย่าง
0: เป็น
1: นัก
0: ที่แบบโหมันก็ต้องยอมมาก
1: ครับ
0: โดเมสซี่อ่ะยืนระยะในวงการฟุตบอลมายาวนานมากคนยุคเรานะคุณหนูเห็นโดเมสซี่ตั้งแต่แบบ10ไปปลายอ่ะ
1: คนบ้าเลยเล่นบอลโลก6สมัย
0: เออเมสซี่เรายังเห็นแบบโอ้ตัวเล็กๆยังเป็นแบบลูกน้องเป็นลูกเลี้ยงของโรนัลดินโญ่อยู่เลยใช่ป่ะ
1: ตอนที่เปลี่ยนตัวลงมาจำได้ป่ะแมตช์แรกอ่ะเป็นตัวสำรองกับบาซ่า
0: ที่โรนัลดินโญ่ยกให้ยิงเสร็จยังมาขี่หลังโรนัลดินโญ่เลย
1: ครับ
0: ส่วนโรนัลโดเนี่ยเราก็เห็นตั้งแต่ตอนที่ย้ายมาอยู่กับแมนยูใหม่
1: ๆตอนที่เฟอร์กี้ซื้อมาเนี่ย
0: ตอนที่แบบยังต้องแบบเสริมนู่นเสริมนี่อะไรอย่างงี้อยู่เลย
1: ค่าตัวแรกๆ17 18ล้านเอง
0: เนี่ยดูตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงแบบจะจบอ่ะจบการค้าแข่งอ่ะ
1: โอ้โห20กว่าปีอ่ะ
0: เออ
1: ต้องมีประมาณ20ปีต้องมี
0: แล้วหมดจากยุคเนี้ยที่เราจะได้เห็นแบบเจนวันเดอร์คิดขึ้นมา
1: ครับ
0: ยาเมาไหมเอ็มเป้ผมก็ว่าไม่ถึงเมสซี่อ่ะ
1: เป้แก่แล้ว
0: มันเป็นซูเปอร์สตาร
1: ์เป้อายุเยอะนะ
0: เออ
1: ก็20กลางๆไปปลายแล้ว
0: มันไม่ได้มีทุกปีนะนักเตะแบบนี้เนาะ
1: จริง
0: 4ซะ5ปีมีครั้งก็ไม่ใช
1: ่ส่วนใหญ่มี
0: 20ปี
1: มีคนนึงก็ว่ายากนะมี2คนมาเทียบเคียงกันมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่วันนี้ค่ะนักเอกนะอู๋2กูรูพี่รักน้องเลิฟและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะหนูต้องขอบคุณนักเอกนะอู๋มากๆเลยนะกับการชี้ชัดฟันธงเมื่อวานเนี่ยเห็นนักเอกมั่นใจทีไรเนี่ยหนูรีบตรงข้ามเลยนะเมื่อคืนก็กินเต็มค่ะขอบคุณนักเอกอีกครั้งนะไทยลงทุนแฟนนอน
0: วันนี้จัดไปพี่
1: แคนาดาไหมล่ะ
0: ของพี่แม่ของพี่โมร็อกโก
1: เขากล้าแคนาดาไหมล่ะพี่มั่นใจเบอร์ไหนอ่ะ
0: ถ้าพี่โมร็อกโกเคยมันต้องแคนาดาอยู่แล้ว
1: พี่มั่นใจเบอร์ไหนอ่ะ
0: วันนี้ 100% ทั้ง2ทีม
1: เอาแล้วเขาก็โดดใส่แคนาดาแล้ว
0: ฝรั่งเศสกับทางด้านโมร็อกโก
1: สองทีม
0: สองทีม
1: ช่วงดึกคิดว่าฝรั่งเศสขยี้ปารากวัย
0: ชัว
1: จะอะไรมาสู้
0: ของมันชัวอยู่แล้ว
1: เอาแล้ว
0: ค
1: ุณเทยนะ
0: หรือจะกับพี่โดยตรงก็ได้นะเทยอเมซอนคนละแก้วก็ได
1: ้พอ
0: สตาร์บัคคนละแก้วก็ได้
1: คืนนี้แคนาดากับปารากวัยนะ
0: หรือเต่าบินก็ได้
1: ไม่ใช่แบบปรากฏว่าแล้ว
0: ฝรั่งเศสถูก
1: เออ
0: แพ้ปารากวัยแล้ว
1: นี่เฮี้ยนเลยนะ
0: ถ้าฝรั่งเศสโมร็อกโกตกรอบคู่นะเคยมาหาพี่เลยเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงพิซซ่าเลี้ยงหมูกระทะได้เลยเลี้ยงร้านเกาหลีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวชวนจันอูจันบนไปด้วย
1: ตะลึง
0: วันนี้อย่าฝืนสวนพี่เลยพี่เตือนด้วยความหวังดี
1: ครับบอกยังเล่นไหวก็ไปเรื่อยๆครับเหมือนคาซูครับจากจ่าเห็นอินเตอร์มันไม่เหมือนกันนะดิ
0: คือลิเวอร์พูลถ้าไม่มีฟันไนท์มันจะเละกว่านี้สิปีที่แล้วที่ว่าฟอร์มตกถ้าเราเจาะดูรายละเอียดจริงๆอ่ะฟันไนท์ช่วยทีมเยอะมากนะ
1: ห
0: รือไม่นั่นอันนี้น่าจะเคสฟันไนท์เน
1: า
0: ะ
1: หรือแม้กระทั่งนักเตะคนไหนเนี่ยผมว่ามันก็ไม่เหมือนคาซูคาซูเขาก็อยู่ไปเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง
0: ใช่
1: ตอนนี้50 60
0: แล้ว50กว่า
1: เออ50กว่า
0: แล้ว60แล้วเล่นลีก3แล้วมั้งใช่ป่ะ
1: ก็เขาไม่เลิกนะวันนี้ค่ะนะเอกนะอู๋อ๋อนี่เพิ่งอ่านไปนะครับบอลโลกแต่ก่อนแบรนด์กีฬาเครื่องดื่มนำนักกีฬาดาวดังมาทำโฆษณาแข่งขันหนนี้เงียบกริบจากคุณจืดเอง
0: มันอยู่ในช่วงที่นักกีฬาจะบอกว่าแอนตี
1: ้
0: เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแอนตี้พวกเครื่องดื่มชูกำลังน้ำดำน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: ครับ
0: ก็ครั้งที่แล้วพี่โดไม่ใช่หรอที่แบบเอานะเอาขวด
1: เอาออก
0: โคคาโคล่าออก
1: เอาออกจากบนโต๊ะเพราะว่าเขาไม่กิน
0: เขาไม่กินอ่ะขนาดนั้นยังมีกระแสลบอยู่นะ
1: เขาไม่สนโลกไงก็เขาไม่กิน
0: อ
1: ่ะทำไมอ่ะ
0: เมื่อก่อนเนี่ยเบ็คแฮมเมสซี
1: ่
0: เดลปีเอโร่แก๊งน้ำดำอ่ะเออมันเป็นพรีเซนเตอร
1: ์ที่
0: แบบอุ้ยสนุกนะ
1: แต่ผมว่าโลกโฆษณาสมัยเนี้ยมันผมว่าการโฆษณาแบบเดิมๆแบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่จุดขายจุดใหญ่แล้วอ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนตามวิธีการนำเสน
0: อ
1: เมื่อก่อนเนี่ยถ้าเป็นโฆษณาแบบนั้นเนี่ยยังไงคนก็ดู
0: ก็ดูทีวีอย่างเดียว
1: เออดูทีวีอย่างเดียวเมื่อก่อนโหพี่เห็นว่าโฆษณาทีบางทีเกือบนาทีอ่ะ
0: ใช่
1: เราก็นั่งดู
0: ใช่
1: สมัยนี้โฆษณามาเหรอคว้ามือถือไปดูอย่างอื่นดีกว่า
0: เมื่อก่อนโฆษณาแพงมาก
1: โอ้โหสุด
0: ๆแย่งกันลงนะ
1: มันไม่มีทางเลือกอื่นนะ

0: ษณาตัวเดียวลงทุกช่องอ่ะ
1: ทุกวันนี้ผมบอกเลยว่าโฆษณาเมื่อก่อนมันจะมีโฆษณาที่เป็นไวรัลที่แบบเฮ้ยครีเอทีฟทำโฆษณาแล้วมันบูมมันดัง
0: มันขายมันขายได้บางทีเราดูหนังหลังข่าวเนาะโฆษณายังไม่อยากไปไหนนะเราเออมารอดูโฆษณานะเว้ย
1: ใช่เมื่อก่อนนั่งดูโฆษณา
0: โฆษณาเนี่ยโคตรครีเอทเลยอ่ะ
1: โอ้เดี๋ยวนี้เหรอบอกเลยไม่มีทางครับโฆษณามีแต
0: ่ในออนไลน์ใน YouTube ยังกดข้าม
1: ในออนไลน์ปัดทิ้งเลยปัดทิ้งแล้วทิ้งอีกอ่ะบอกเคเวิร์ดคูราซาวผมว่าเขาใช้นักเตะโอนสัญชาติถูกต้องไหมครับถ้าไทยจะโอนสัญชาติจะดีไหมไม่ใช่โอนเนี่ยครับ
0: เขาเป็นถือสองสัญชาตินะมีเชื้อสายนั้น
1: เพราะว่าอาจจะลากไปที่ฝั่งคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่มันตกเป็นอาณานิคม
0: ม
1: ันเลยทำให้คนภายในชาติตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรประมาณเนี้ยก็มีเชื้อชาติเหล่านั้นอยู่ถึงแม้ว่าตัวตนอาจจะไม่อยู่ในประเทศนั้น
0: ใช่
1: เพราะว่าอย่างพวกคูราซาวเคปเวิร์ดเนี่ยรู้สึกจะไม่มีใครเล่นภายในประเทศตัวเองเลย
0: ก็มาในช่วงหลังๆเนาะเรื่องที่แบบทีมที่ก่อนนั้นเนี้ยพูดให้มันเข้าใจคือทีมที่โดนล่าอาณานิคมอ่ะ
1: นั่นแหละ
0: มันก็มีเชื้อสายอย่างอินโดนีเซียเขาก
1: ็
0: มีฮอลแลนด์อะไรอย่างเงี้ย
1: มันฮอลันดา
0: ใช
1: ่พวกนี้ก็เป็นพวกโปรตุเกส
0: แล้วเราก็จะเห็นพวกโปรตุเกสฝรั่งเศส
1: ค
0: ูรา
1: ซาวกันดัส
0: พวกนี้เยอะมากเยอะมาก
1: คูราซาวนี่ฮอลแลนด์นะถ้าเป็นแบบเคปเวิร์ดนี่ก็เป็นโปรตุเกสเป
0: ็
1: นพวกประเทศล่าอาณานิคมครับ
0: ครับ
1: เขาก็มีช่องทางในการหานักเตะที่แบบเป็นลูกเสี้ยวลูกครึ่ง
0: ใช่
1: ไม่
0: ของเราก็มีแต่อาจจะน้อยกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครไงก็อาจจะมีลูกครึ่งช่วงหลังๆที่แบบพ่อแม่ไปได้แฟน
1: ได้ชีวิตต่างประเทศ
0: อยู่นอร์เวย์สวีเดนอะไรอย่างเงี้ยเดนมาร์กเนี้ยก็อาจจะมีบ้าง
1: คนไทยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีครอบครัวแถบสแกนดิเนเวียนเยอะมาก
0: เยอะๆ
1: ผู้หญิงไทยเนี่ย
0: ใช
1: ่เยอะมากนะสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์เลยเนี่ย
0: บางคนเน
1: ี่
0: ย
1: เลยนะ
0: ยอมถอนสัญชาติไทยไปถือสัญชาตินู้นนะ
1: อืมใช่
0: เพราะว่าเขา
1: อ้าว
0: เขาถือสองสัญชาติไม่ได้
1: แล้วบางทีเนี่ยบางทีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการดูแลสิทธิหรือว่ารัฐบาลเขาดูแลดีกว่าว่างั้นเถอะ
0: ใช
1: ่เพราะคุณเสียภาษีเยอะไงแต่ภาษี
0: ก็
1: แพง
0: ง่ายว่าคุณ60คุณเกษียณที่นู่นเขาเลี้ยงคุณได้ตลอดอ
1: ่
0: ะ
1: ถูก
0: สวัสดิการเขาดีกว่าแต่ว่าอยู่ที่เมืองนอกอ่ะค่าภาษีมันเยอะ
1: โอ้ภาษีแพงมาก
0: เยอะมากเยอะมาก
1: คุณทำงานบางทีภาษีครึ่งนึงอ่ะคุณยอมไหมล่ะคนไทยนี่
0: เป็นคนไทยไม่ยอมหรอก
1: ไม่ยอมหรอก
0: จะยอมได้ไงทำงาน100
1: เอา
0: ให้ภาครัฐ
1: แต่คุณ
0: 50% น่ะ
1: แต่คุณเรียนฟรีคุณรักษาฟรีคุณมีคนดูแลตอน
0: แต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาอาจจะมั่นใจใน
1: อ
0: ัน
1: นี้แหละ
0: ในร
1: ั
0: ฐบาลก็ได้นะ
1: อันนี้แหละสำคัญพี
0: ่สวัสดิการหรือว่าภาษีที่เราหักไปอ่ะ
1: ความ
0: คืนเราหลังจากที่เราหกสิบเต็มๆอ่ะ
1: ความมั่นใจในความโปร่งใสเนี่ยสำคัญเนี่ยว่าเราที่ไม่ยอมเป็นแบบนั้นเพราะว่ามันไม่มีความโปร่งใสขนาดนั้
0: น
1: หรือว่าไม่มีเลย
0: ประกันสังคมยังวุ่นวายกันอยู่เลย
1: กูเขาจะทำปฏิทินอยู่เลย
0: ศพจากจังหวัดนี่ยังโอ้โห
1: พี่อยากได้ปฏิทินพี่อยากได้ปฏิทินของประกันสังคมมั้ยล่ะ
0: เ
1: ขาจะทำให้ได้
0: ผมดูในมือถือผมก็ได้ฮะ
1: ใช่ไหม
0: ทุกวันนี้ผม
1: จะทำทำไม
0: ผมแทบไม่ดูปฏิทินนะไม่เป็นไรปฏิทินของเรามีพี่เกียรติเอามาให้ตลอดอยู่แล้ว
1: แล้วประกันสังคมต้องเอาเงินไปทำปฏิทินเพื่อ
0: ไม่เคยได้สักปีอ่ะ
1: ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับอ่ะกลับมาเรื่องของเราต่อนะฮะสวัสดีครับพี่อู๋ครับเคปเวิร์ดดีเกินคาดจากจะรับประทานแซลมอนกลายเป็นปลาทูทอดเลยครับวันนี้พี่เอกครับอยากให้ทีมรักเราลองยื่นซื้อโคเน่สัก25ล้านทีมเราซื้อจากหมาป่ามาดีแต่เอาอควิลานี่ที่พังครับจากคุณตักกี้ LFC แม่สอด
0: มาดูโคเน่ใช่ไหม
1: โอ้โห
0: ตัวนี้ของดีอ่ะ
1: 25ล้านเนี่ยเอานิ้วโป้งเท้าไปนิ้วเดียวพอ
0: แล้วดันไปฟอร์มดีกับทีมชาติฝรั่งเศสด้วยดิลองแย่ๆไปเอางี้เอาเคียร์ซ่าไปแลกก็ได้
1: 70ล้านผมว่าต้องมี
0: เออเอาเนี่ยเอาเคียซ่าไปแรกก็จ่ายเพิ่มสัก40ก็ยังโอเคนะ
1: 25ล้านต้องซื้อเยาวชนเล่าสมัยเน
0: ี้
1: ย
0: ไม่ได้หรอกโคเน
1: ่ไม่มีทางครับ
0: จริงตลาดรอบนี้มันเฟ้อมากๆนะครับ
1: จริงนะครับคุณเอกคุณอู๋ครับถึงตรงนี้เนี่ยอันเช่นั่งลูบปากวันละ3เวลาแล้วครับ
0: โหผ่านฮอลแลนด์ไอ้ผ่านนอร์เวย์ให้ได้ก่อนมั้ย
1: อันเช่ใช่มั้ยเขาส่งมาอันเช
0: ่
1: นะก็เป็นอันเช่
0: ผมว่า
1: เจอนอร์เวย
0: ์ก็ไม่ง่ายนะผมว่าไม่ง่ายนะ
1: ไม่น่านะ หรือว่าเขาหมายถึงคนอื่นเขาส่งมาอัชเช่ผมก็ไม่เข้าใจน่าจะเป็นอันเช่ไหม
0: อันเช่ถ้าอันเช่ตัวนี้เราก็ตีได้แค่เป็นอัชเชลตีไหม
1: น่าจะเป็นอันเช่
0: หรือว่าตัวอื่นลองส่งมาเผื่อบางทีท่านผู้ฟังเขาจะเขาเรียกอะไรกันอยู่เขาพิมพ์ทางปากไม่พิมพ์ทางปากเขา
1: พูดให้มันพิมพ์มา
0: ตัวหนังสือมันขึ้นแล้วก็ส่งเลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับน้องอู๋น้องเอกชีวิตค้าแข้งเมสซี่จะยิงได้ 1,800 ลูกเทียบเท่าลิงลมได้ไหม
0: โอ้ยห่าง
1: ไม่ได้หรอก
0: อย่าเอาเมสซี่โรนโดไปเทียบกับลิงลมเลยผมว่าลิงลมเหนือกว่าเยอะครับ
1: ที่มันไม่ติด
0: คิดดูเอาให้ถึงพันก่อนเถอะ
1: เอาง่ายๆในบอลโลกหรือแม้กระทั่งหลังจากนี้เมสซี่สามารถเตะมุมแล้ววิ่งไปหม่งเองได้ป่ะล่ะ
0: ไม
1: ่ได้หรอก
0: ไอ้ลูกยิงกาบาวยิงอาเจนเมื่อคืน
1: น่ะอุ้ยเขาทำได้ป
0: ่ะอันนั้นคือลูกซ้อมพี่ป๋องที่เขาทำได้ใช้ผ้าปิดตานะเว้ย
1: ใช่ไหม
0: ใช่บางทีเขาจะชอบแบบคุณหนูเล่นลูกสั้นมาเขาก็จะรับเสร็จปุ๊บเขาก็จะปั่นด้วยเซนส์ของเขาอ่ะผมเห็นเขาซ้อมมาละ
1: อันนั้น
0: ปิดตาใช้ผ้าผูกปิดตาเลย
1: แล้วรู้สึกจะใช้เท้าข้างไม่ถนัดยิงด้วย
0: ใช่เฮ้ยเขาเล่นได้สองเท้าเขาเล่นได้สองเท้าเม
1: ื่
0: อก่อนเห็นแกยิงบ่อยแถวคิสซัมปา
1: ร์กอ่ะ
0: พี่โดเอาให้ถึงพันก่อนอย่าพึ่งมาเทียบเท่าพันแปดเลยแต่อีกไม่กี่ลูกแล้วนะโรนัลโดอ่ะ
1: จะพัน
0: จะพันผมว่าเขาจะเล่นได้ถึงพัน
1: โอ้โหตายแล้วจะถึงพันนี่สุดยอดเลย
0: ยังห่างครับยังห่างจากลิงลมเยอะ
1: ครับผมว่าฟีฟ่านับวันยิ่งทำให้บอลโลกเสื่อมมนขลังลงทุกทีการมีเจ้าภาพ3-4ประเทศผมว่ามันไม่ได้เรื่องครับ
0: เขาก็จะอ้างว่าอยากให้ทุกชาติมีส่วนร่วม
1: นั่นน่ะสิครั้งต่อไปก็ประมาณนี้แหละครับ
0: แล้วบางทีต้องถ้ามองมุมหนึ่งนะยิ่งฟีฟ่าเพิ่มทีมเยอะการที่จะมีเจ้าภาพชาติเดียวอ่ะที่มันมีศักยภาพเนี่ยมันน้อย
1: มันแบกรับไม่ไหวอ่ะสนามมันต้องเยอะจริง
0: ๆ
1: มันต้องเยอะแบบประเทศ
0: ฝั่งรวยแบบซาอุกาตาร์ UAE อย่างงี้นะ
1: หรือไม่ก็ประเทศชั้นนำที่มันมีลีกมีสนามเยอะๆอยู่แล้วอ่ะถึงจะแบกรับไหว
0: เยอรมันสเปนฝรั่งเศสอิตาลีอย่างเงี้ยได้อยู่นะ
1: ใช่ไม่งั้นก็ไม่ไหวครับนี่บางเบงบอกว่าตามเอกว่าข่าวตายทุกตัวจริงไหมครับ
0: เรื่องแบบนี้มันผมก็ไม่อยากพูดออกหน้าใหม่นะ
1: มันพิสูจน์กันได้ผลงา น
0: เอางี้ไปตามผมที่เพจเอกมาขาวแล้วกัน
1: นั่นไง
0: หรือทาง TikTok ก็ได้ คือถ้าจะตายทุกตัวมันจะได้รู้ด้วยตัวเองไง
1: มันก็ไม่ต้องไปฟังจากคนอื่น
0: เอาง่ายผมแนะนำอย่าไปฟังใครทั้งนั้นถ้าอยากรู
1: ้ลองเอง
0: ไปตามเองนะ
1: ครับ
0: ตามโซเชียลผมเองนะ
1: ครับข่าวผู้รักษาประตูของยูเวนตุสเป็นยังไงบ้างครับช่วยอัปเดตให้ฟังหน่อยจากผีบ้าไม่ได้เห็นความ
0: คืบหน้าอะไรนะวิคาริโอเงียบไปแล้วหรอ
1: ก็ยังไม่ได้คืบหน้าขนาดนั้นครับวิคาริโอ
0: คือมันมีข่าวก่อนหน้านี้ที่เขาจะ
1: ไม่ได้มีความคืบหน้าเยอะขนาดนั้นคุณ
0: ม
1: ีบ้าม
0: ันมาโยงกับลิเวอร์พูลอยู่ช่วงนึงคุณหนูที่ว่าเขาจากได้อลิซงบิเกอร์แล้วไอซงบิเกอร์น่าจะอยู่ลิเวอร์พูลต่อแล้วเขาก็อยากจะยืมจอร์จี
1: ้ครับ
0: ไปใช้งานซึ่งลิเวอร์พูลเองก็พร้อมที่จะปล่อยจอร์จี้นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้มันนั่งสำรองโดยที่แบบ
1: ไม่มีมันเล่นนะ
0: ในสนามมันฝีมือมันจะหายเพราะก่อนหน้านี้ตอนที่ลิเวอร์พูลซื้อก็ยังปล่อยให้บาเลนเซียใช้งานอยู่ไง
1: ครับ
0: เขาจะไปเอาใครอ่ะ
1: คือมันมีข่าวกับวิคาริโอเอมี่มาร์ติเนส
0: เออใช่ใช่ใช่เอมี่
1: อะไรประมาณเนี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เห็นความเข้มข้นของข่าวที่มันขยับเข้ามาในช่วงที่ผ่านมานะ
0: เอมี่อาจจะอยากย้ายด้วยซ้ำนะ
1: คือไอคนออกไอดิเกกอริโอเนี่ยออกแน่ๆแต่จะไปไหนก็ว่ากันอีกทีนึงนะครับ
0: เป็นยังเป็นเด็กยูเว่อยู่ปะ
1: ยังเป็นอยู่นะน่าจะไม่เอาเหมือนกันนะเปรินเนี
0: ่ยแล้วทำไมมาขอยืมนักเตะจากแมนยูไปประตูมือดีอ่ะ
1: เขามีความสุขกับแท็บซอนสปอร์
0: ดูที่สมมติว่าถ้าโอนาน่าไปอยู่กับยูเว่นะแล้วดูเป็นตัวเจอกับปาม่านะ
1: ครับ
0: เฮ้ยหูฝาแฝดเจอกันนะ
1: โอ้สุดยอดเลย
0: ซูซูกิกับโบนาน่า
1: เฮ้ยแต
0: ่นี่ซูซูกิล่าสุดมีข่าวลิเวอร์พูลเว้ย
1: มีข่าวกับยูเว่แบบเหมือนกันมีเหมือนกันฝั่งยุโรปอะ
0: ยังงงนะ
1: พอเขาไปโชว์ผลงานดีกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ถูกพูดถึงในยุโรป
0: เ
1: ห
0: มือนเดิมลิเวอร์พูลกับนักเตะญี่ปุ่นชุดนี้มีข่าวของไมซาโนะ
1: อ
0: ันนี้ก็มีข่าว
1: อ๋อที่เพิ่งยิงบราซิลนะ
0: ใช่
1: ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะคุณผีบ้านะครับเหมือนดิวมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะครับถ้ามีอะไรขยับขยื่นมาก็น่าจะรู้กันทั่วหน้า
0: ครับผม
1: โดยเฉพาะสถานการณ์ของเอมี่มาร์ติเนสเหมือนกันแต่ว่าเอมี่มาร์ติเนสเนี่ย ตามสถานการณ์บอกว่ายังคงใจจดใจจ่ออยู่กับบอลโลกมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้มีสมาธิในการวางแผนหรือว่าดิวอะไรกับยูเวนตุสนะ
0: อีกอย่างเรื่องซื้อขายพวกนี้มันมีเขาเรียกอะไรมันมีคนทำงานอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พวกเอเจนต์ผู้จัดการทีมผู้จัดการส่วนตัวพวกนี
1: ้แต่ยูเว่ยังได้ลุ้นนะในตัวของเอมี่มาร์ติเนสนะถ้าได้ตัวนี้ไปคือจบเลยนะ
0: ใช่อยู่เลย
1: จบเลยจะได้ไหมก็แต่เขาบอกว่าเรื่องของค่าตัวนี่แหละมันเป็นจุดที่ยังคุยกับวิลล่าไม่ได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วอ่ะแต่วิลล่าก็ขอในปริมาณที่บางทียูเว่ก็ไม่ได้ตอบสนองนะครับนี่เป็นข่าวก่อนหน้านี้นะดีนะครับพี่ที่คืนเมื่อวานเผลอหลับไปเลยลืมซื้อตั๋วไปเที่ยวอาเจนโอ้ไม่งั้นเนี่ยโดนเหมือนกันครับ
0: โชคดีไป ถือว่า อะไรว่าความง่วง

0: คือการเอาชนะเคปเวิร์ดได้ลำบากยากเย็นแบบนี้ผมว่าทีมอื่นก็เจอเคปเวิร์ดเล่นแบบนี้ก็ยากทุกท
1: ีแสดงว่าเคปเวิร์ดเนี่ยเกมแรกไม่ฟุกละ
0: เจอสเปน
1: เจอสเปนนี่สเปนไอเจนมันก็เกรดเดียวกันนะ
0: ใช่ดิขนาดเมสซี่เล่นแบบนี้นะ
1: แล้วพอเจอกับไอเจนก็ยังอุตส่าห์ยันได
0: ้ผมว่าไม่สรุปไม่น่าถึงแชมป์ใช่ไหมคือเขาก็เล่นดีในระดับหนึ่งแต่ว่าเคปเวิร์ดก็ดีไง
1: ทีนี้มันจะไม่เหลือทีมที่แบบบัตรจ่าแล้วมั้งยิ่งมันคัดเข้าไปเล่นในรอบคือรอบนี้มันรอบ16
0: ผมว่า 3-2 ยังดูมีถล่ม
1: ใช่
0: 16เริ่มยากแล้ว
1: ถ้าเกมหน้าอาจเจอกับอียิปต์ก็ไม่แน่ก็อาจจะเห็นบัตรก็ได
0: ้
1: เพราะว่าผมว่าก็ยังห่างอยู
0: ่รอบ8เนี่ยรอบ8จะดูแบบยากแล้ว
1: ใช่เพราะมันจะ
0: เริ่มถล่มไม่ได้แล้ว
1: คัดไปในตัวของมันเลย
0: ใช่สวัสดีครับคุณอู่ใหญ่ที่พูดถึงนี่หมายถึงคุณหลวงอู่อุดมศักดิ์จุลจักรลักษมีกุลสตรีลำพึงศิวลึงคองโกหรือเรียกสั้นๆว่าคุณหลวงไข่โตใช่ไหมครับจะคุณป้อม
1: ถูกต้องนะฮะอู่ใหญ่คองโกนี่นะครับคนเดียวกันนะ
0: ครับตอนเช้าดูข่าวชายหญิงหมดสติอยู่ในรถเจอถุงยางและไวอากร้าใช้แล้วในที่เกิดเหตุอ๋อมีข่าวนี้จริงเหรอ
1: ข่าวนี้ที่ไหนคือช่วงนี้ผมอ่านแต่ข่าวพระธุดงค์ที่โดนกระบะชน
0: เด็กน้อยที่ไปขับใช่ไหม
1: รู้สึกแบบหดหู่ใจมากเลยอ่ะ
0: คือแล้วพระมรณภาพเป็นสิบรูปเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วปัญหาคือเด็กก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายด้วยไงเพราะอายุยังไม่ถึง12แล้วเห็นบอกว่าเป็นเด็กพิเศษ
0: จริงหรือเปล่า
1: คุณหนู
0: มันก็ต้องพิสูจน์กัน
1: ผมเนี่ย
0: ว่าจริงหรือเปล่า
1: ผมขับรถเป็นครั้งแรกก็อายุ12นะ
0: โดยเฉพาะคนที่อยู่แบบว่า
1: ผมขับรถอีแตนแต่ผมขับรถอีแตนน่ะขับในไร่มันไร่ข้าวโพด
0: มันก็ไม่
1: แต่ขับบนถนนเนี่ย
0: ที่บ้านไม่ให้
1: ผู้ปกครองผมไม่อนุญาต
0: ขึ้นถนนเลยใช่ไหม
1: ไม่ได้
0: ขับแบบว่า
1: ถ้าขับอยู่ในทุ่งนาเอาข้าวจาก
0: โคลนไ
1: ปเอาข้าวจากตรงนี้ไปอีกคณะนึงขับจากไร่ข้าวโพดไปเอาอีกกองนึง
0: ไปตามท้องนาไปเรื่อย
1: ใช่ผมขับเป็นรถไถใหญ่ผมก็ขับเป็นตั้งแต่ม.1 อ่ะม.1 ผมอ่ะ12ขวบ
0: ครับ
1: แต่ขับออกถนนแบบเนี้ยผมไม่ได้คุณหนู
0: โอ้ยมัน
1: รถเกียร์กระปุกถ้าไม่ฝึกไม่สอนอ่ะ
0: เครื่องดับดิ
1: ขับยากมาก
0: แค่ปล่อยคลัตช์ก็ยากแล้ว
1: เกียร์กระปุกขับยากมากนะ
0: ทุกวันนี้ผมขับแบบมีคลัตช์ไม่เป็นแล้วนะ
1: พอผมไม่ได้ขับผมก็เริ่มละ
0: ผมก็ขับผมหัดจากการขับแบบรถมีคลัตช์นะ
1: เมื่อก่อนเราขับอ่ะ
0: แล้วก็ขับไปเรื่อยผมว่าผมขับไม่ได้แล้ว
1: เกียร์1นี่แบบไม่อยากจะออกตัวนะต้องออกตัวเกียร์2อ่ะ
0: มันจะดับไง
1: ต้องไม่ต้องเสียเวลานะ
0: เด็กข้ามไปเลย
1: เด็ก11ขับรถเกียร์กระปุกเชื่อเถอะถ้าไม่
0: ฝึกมาแล้ว
1: ไม่มีทางขับเป็นหรอก
0: ฝึกมาแล้วเพราะว่าอยู่ดีคุณจะกระโดดขึ้นไปจะขับออกมาได้ยังไง
1: ใช่
0: คุณจะเชนเกียร์คุณจะเหยียบคันเร่งคุณจะบังคับพวงมาลัยยังไงถ้าขับไม่เป็นน่ะ
1: ใช่
0: ดับหมดแหละ
1: คุณเอาจริงๆอ่ะคุณบางทีนั่งบางทีโอ้โหคุณยัง
0: หัวไม่พ้นพวงมาลัยเลยมันต้องรู้ทรงมันรู้ปรับเก้าอี้ปรับอะไรไปอยู่แล้ว
1: คุณตาก็ฝึกขับไม่ใช่หรอ
0: ไม่รู้ว่าเขาบอกแถวนั้นก็ต้องไปถามป้าต้องไปถามป้าข้างบ้าน
1: กล้อง CCTV ก็คือ
0: ว่าเด็กคนนี้เคยขับหรือเปล่
1: า
0: ต้องเคยถ้าไม่เคยขับเครื่องดับผมบอกได้เลยจะออกตัวมาได้ไงแล้วพี่เห็นคลิปบ้าขับมาบนถนนเฮ้ยก็ขับตรงนี่นะเพียงแต่ว่ามาถึงตอนที่พระเขาทุดงท่านทุดงมาเนี่ยก็ไปเบี่ยงไปชนเขา
1: แต่เป็นเพราะว่ามองไม่เห็นหรือเปล่า
0: ขับมาเป็นกับ10โลนะพี่
1: เพราะว่าผมว่าคอยังยืดเหนือเรียกว่าอะไรคอนโซลรถหรอ
0: ผมอะไร
1: คงมองไม่เห็นทั้งหมด
0: หรือแม้กระทั่งแบบอาจจะเผลอแล้วขับมา
1: ตกใจแล้ว
0: ใช้ความเร็วไม่น้อยนะ
1: บางคนตกใจเลยเหยียบคันเร่งส่งนะ
0: แล้วทีเนี้ยพอพวงมาลัยมันเอียงไปนิดหน่อยๆด้วยความเร็วของรถเนี่ยมันเอากลับมาไม่ทัน
1: ใช่
0: ด้วยความเป็นเด็กอ่ะ
1: โอ้ยพวงมาลัยรุ่นเก่าหนักจะตาย
0: ก็นั่น
1: มันไม่เป็น power เหมือนเดี๋ยวนี้แล้ว
0: ผมก็ยังมองว่าโอ้โหคืออย่างนี้ต้องฝึกมาไม่งั้นขับไม่ได้หรอก
1: ใช
0: ่ต้องขับเป็นอยู่แล้ว
1: ผมขอรัดข้อความนี้ให้ตามผลไอซ์แลนด์1ไลฟ์เนีย
0: ดิวิชั่น1เหรอ
1: ดิวิชั่น1ไอซ์แลนด
0: ์โอ้โหไปลึกเลยนี่สายลึกเลยอ่ะเจอพอดีครับมันแวบๆอยู่พอดีตามหลังอยู่0-1นะใกล้จะจบครึ่งแรกแล้วไอ้ไลฟ์เนียเลย
1: นาที44
0: ตามหลังโวซุนกูอยู่0-1นะครับ
1: ครับผม
0: ผมก็เพื่อนท้ากันครับใครจะดูฟุตบอลโลกครบทุกแมตช์ผมดูไม่ไหวอ่ะกับตุยเล่าหรือคุณนัทเลยใบ
1: โอ้คุณนัทเอ้ย
0: ผมว่าคนทั่วไปก็ไม่ได้
1: ผมก็ไม่ไหว
0: ใช่เหมือนเดิม
1: ยิ่งผมว่าถ้าคนอายุ

0: 40อัพอ่ะผมว่าดูไม่ไหวหรอกหนู
1: ครับ
0: ไม่มีทางไหวอ่ะ
1: สภาพร่างกายสำคัญกว่าอย่าไปฝืนเลย
0: คืออย่างนี้
1: อย่าไปอดหลับอดนอนเลย
0: ถ้าสมมติว่าบอลเตะสักออกสตาร์ททุ่มหนึ่งจบตีสี่ผมว่าผมไหวนะ
1: ครับทุกวันแบบนี้โอเคเป็นช่วงเวลาของเราพอดี
0: เราอ่ะเนาะแต่ถ้าโอ้โหออกสตาร์ทตีหนึ่งตีสองเที่ยงคืนจบ11โมงเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกวันนึงไปแล้วอ่ะมันไม่ไหว
1: ก็ไอ้คู่กลางระหว่างหลังจากตีสี่ไปถึง8โมงอ่ะผมมอบตัวหมดอ่ะ
0: ใช่ใช่ไม่ได้ดูเลยคือใครดูแบบคู่เนี่ยโหเก่งมากสภาพร่างกายนี่เป๊ะแต่ถ้าต่อจากนี้ไปใครอยากดูครบทุกคู่นะ
1: ครับ
0: กินไวอาก้าช่วยเรื่องหัวใจเราได
1: ้มันจะไม่ได้แค่ดูบอลดิมันจะดูอย่างอื่นต่อสิถ้าคุณกินไวอาก้า
0: น่าจะช่วยได้นะน่าจะช่วยได
1: ้มันจะลามไปดูอย่างอื่นไม่จบแค่บอลเลยดินะฮะถ้าเบ่งกินไวอาก้าไปภาคบอลไปไม่อยากจะคิดเลยเดี๋ยวคุณนัทเรือใบนะฮะ
0: โอ้โหมันจะเดือดร้อนน้องๆที่สวนลุมสนามหลวงสิมันจะไปเดือดร้อนตรงนั้นสิ
1: หรอไปถึงนู่นเลยนะสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับโมร็อกโก5พอค่ะปลอลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่
0: จัดไปจ้ะขอให้มา
1: พี่เอกพี่อู๋ครับโคเน่ต้องค่าตัวประมาณไหนถึงสมเหตุสมผลครับแต่ที่แน่ๆตอนเย็นพี่เจตบอกว่าบังเบ่งมาจัดต่อลุงผมปิดการฟังเลยครับผมงงเลยครับลุงบอกว่าบางพูดวนไปวนมาเนี่ยคุณตักกี้เอาเอฟซีแม่สอดอันนี้ล้อเล่นมากเล่นจริง
0: ลุงคุณตักกี้เหรอ
1: ลุงคุณตักกี้เหรอ
0: ผมก็ไปฟังลูกทุ่งนะช่วงเขามาจัดอ่ะผมก็ไปฟังเล็ดฟัง
1: เฮ้ยพี่โ
0: อ้นี่อุตส่าห์ไม่พูดนะ
1: โอ
0: ้นี่อุตส่าห์
1: ความลับเปิดเผยแล้วครับ
0: ถ้าเจมาจัดคนเดียวจะฟังอยู
1: ่
0: แต่ถ้าบางมาก็ไม่ไหวอ่ะ
1: มานูโคเน่ในตลาดรอบนี้เดี๋ยวผมเปิดประเมินค่าตัวล่าสุดก่อน
0: ไอ้ทันเฟอร์มาร์เก็ตเขามีบอกไหม
1: มีเขาบอกเบื้องต้นตอนนี้ต้องระดับ50
0: ไม่50 50ไม่แพงถ้าอยากได้ซื้อเลย
1: ถ้าซื้อจริงอาจจะ8 90มันโดนแน่ๆเพราะว่ามันเอาผลงานบอลโลกเป็นที่ตั้งแล้ว
0: ใช่ยิ่งถ้าผลงานดีบอลโลกอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วนานๆดีโรม่าเขาจะขายตัวแพงๆ
0: โรม่าเขาอยากได้นี่อยู่นะ
1: ใ
0: ครก็อยากได้เคียซ่าอยู่นะ
1: ถ้าคุณ
0: ไม่ใช้เคียซ่าคุณก
1: ็เอาเคียซ่าไปลดหย่อน
0: เออ
1: 60 40มั้ย
0: ผมว่าเคียซ่าไม่น่าจะ
1: ไม่
0: น่าจะเกิน20คุณหนูเอายื่นให้เข้าไปสัก40
1: เอางี้ดีกว่าคุณก็เอาเคียซ่าให้เขาแล้วคุณก็ยื่นเงิน50ไปให้เท่านี้แหละแล้วเคียซ่าแถมไปเลย
0: เออ
1: ผมว่าปล่อย
0: ก็ได
1: ้ผมว่ามีโอกาส
0: อ
1: าจจะใจอ่อนถ้าไม่มีคู่แข่งนะถ้ามีคู่แข่งทีเนี้ยโรม่าบอกโลมา
0: ผมกลัวจะเป็นแมนยู
1: ดึงราคาแน่นอน
0: ผมกลัวจะเป็นแมนยูอันนี้พูดตอนยังไม่เป็นข่าวนะเดี๋ยวคอยดูนะว่าถ้ามันเอาอเล็กซ์สกอตไม่ได้ไทเลอร์ดัมไม่ได้
1: เข้าตาจน
0: เออชัวร์เมนี่ไม่ได้อะผมว่า
1: แน่ๆ
0: เขาเป็นมิดฟิลด์ที่อาจจะเป็นตัวเลือกระดับ5 6 7ของแต่ละทีมที่เขาต้องการในตำแหน่งเนี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าทีมใหญ่มันก็ต้องเอาเบอร์ใหญ่ก่อนใช่มั้ยครับหนู
1: แล้วมานูโคเน่มันเล่นรับลุกอะไรได้หมดมันค่อนข้างสมดุล
0: ใช่
1: อาจจะเป็นตัวท้ายๆที่พอเขาไม่ได้ใครก็มาซื้อเขาเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ๆๆผมว่ามีส่วนผมว่ามีส่วน
1: 50ล้านนะครับประเมินเอาไว้เบื้องต้นตอนนี้อายุเบนจเพสพอดีนะมานูโคเน่25ปีนะครับคนแถวนั้นเขาบอกเด็กคนนี้ขับไปส่งตากับยายอยู่เป็นประจำนะฮะจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมเห็นใน TikTok อ่ะก็บอกโอ้ไม่ใช่ผีสิงก็แบบโอ้โหคุณตาแถ่ก็ยอมรับไปเถอะว่าหลานขับรถเป็นมันจะได้แบบ
1: ใช่
0: ไหมคือยิ่งไปโกหกกันตอนนี้
1: ผมรู้สึก
0: ตามติดจะตายคุณหนู
1: ผมรู้สึกว่าเขาโกหกหลายอย่าง
0: ใช่ผมว่าผมยังยืนยันนะด้วยเราเองอ่ะเป็นคนบ้านนอกคอกนาที่แบบขับรถเป็นตั้งแต่เด็กอ่ะ11ปี12ปีขับรถเป็นแล้วครับ
1: มัน
0: ขับรถเป็นผมยืนยันเลย
1: ยิ่งมอเตอร์ไซค์เนี่ยอายุน้อยกว่านั้นก็ขับเป็นแล้วยิ่งรถใหญ่สบายเลย
0: รถอีแตนขับยากกว่ารถปิกอัพอีกรถอีแตนเนี่ยมันต้องใช้
1: กว่าจะสตาร์ท
0: ไม่ใช่สตาร์ทนะมือหมุนเครื่องนะเว้ย
1: ก็นั่นไงใช่ป่ะกว่าจะเริ่ม
0: ได้สตาร์
1: ท
0: ไม่ดีเนี่ยผมว่าคางแตกอ่ะ
1: กว่าจะสตาร์ทได้ต
0: ้
1: องเป็นอ่ะ
0: มันก็คือเครื่องรถไถนาที่เอามาวางข้างหน้าแล
1: ้
0: วโอ้โหแล้วกดคุณจะสตาร์ทได้ไอ้บ้านผมเรียกมือหมุนนะมันเป็นเหล็ก
1: เออเมื่อก่อนมือหมุนจำได
0: ้เออถ้าคุณ
1: แบบนี้เหมือนเดิมไหม
0: ถ้าคุณจับวาล์วกดวาล์วไม่ดีเนี่ยหมุนนี่ฟาดค้างนะ
1: เดี๋ยวนี้ยังสตาร์ทเหมือนเดิมไหม
0: เดี๋ยวนี้สตาร์ทมือก็มี
1: มันมีแบบสตาร์ทปกติแล้วใช่ไหม
0: สตาร์ทใช้แบบเหล็กมือหมุนก็มี
1: อ๋อเห็นเมื่อก่อนนี่บางคนนี่โอ้โหหมุนอยู่ตั้งนานกว่าจะติด
0: ใช่
1: เพื่อนหัวร้อนยังไม่ติดเลย
0: ในกรุงเทพเว้ยเพื่อนผมไปเพื่อนผมมาไปเห็นรถอีแตนเฮ้ยมันชอบเว้ย
1: ครับ
0: มันชอบ
1: แต่มันขับยากพอเด็ก
0: ในกรุงบางทีไปบ้านนอกมันก็ไม่ค่อยเห็น
1: แม้แต่มันขับยากมันคอนโทรลยากนะ
0: ขับยาก
1: มือต้อง
0: โอมาลายอย่างแข็ง
1: เออแข็งแล้วมันต้อง
0: เบาะนั่งบางทีมันไม่มีเบาะนะมันเป็นไม้นะ
1: เออมันต้องเหมือนเก่งๆอ่ะ
0: เออเนี่ยผมก็เลยไม่เชื่อว่าเด็กขับรถไม่เป็น
1: อ
0: ่ะ
1: จะเป็นเขาบอกว่าเหมือนแบบตอนนั้นเหมือนกำลังเอาของขึ้นรถอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็ขับออกมาเลยโดยที่แบบกระบะหลังยังขนของอะไรอยู่เลย
0: เ
1: หมือนแบบหนีมากหนีขับหนียายออกมา
0: เนี่ยเนี่ยท่านนี้ยังบอกเลยคุณอะไรอ่ะมิเชลอะไรสักอย่างเนี่ยอีซูซูรุ่นเนี้ยขับยากมาก
1: ใช่ไหม
0: ที่บ้านผมที่บ้านมีอยู่เร็วหัดขับสองรอบยังไม่กล้าออกถนนใหญ่เลยประมาณนี
1: ้
0: เนี่ยจากคุณอะไรเนี่ยไมเคิลจอแดนเนี่ยที่ส่งมา
1: ครับ
0: รถรุ่นนี้มันเป็นรถยอดฮิตของคนสมัยก่อนเลยนะ
1: มังกรทองป่ะ
0: เออรุ่นนี้
1: ใช่ไหมไอ้รุ่นที่มันโคตรทน
0: อ่
1: ะ
0: ใช่
1: มังกรทองอันนี้เขาเรียกกัน
0: อ
1: ่ะอันนี้คือรุ่นเดอะเวลาสตาร์ททีเสียงลั่นเลย
0: ไม่หัดขับคุณไม่มีทางขับได้แน่นอน
1: พวงมาลัยแข็งโป๊กอ่ะ
0: ใช่
1: ถ้าไม่มี power เลยมันก็เนี่ย
0: อยู่ว่าแต่เกียร์กระปุกเลยเกียร์ออโต้เด็กขับยากเลย
1: ต้องฝึกมาก่อนแล้วนะครับบอลโลกชอบยิงชอบลูกยิงไหนที่สุดครับ
0: โอ้ยเคนกาบาวล่าสุดก็ชอบลูก
1: เออลูกเคเวิร์ดนี่แบบมันเวอร์จริง
0: ๆถ้าลูกที่เมเคิลโอริเซ่โอเฮดคิกเข้าลูกนั้นผมก็ชอบนั้นไปชนเสาก่อน
1: ลูกปั่นโค้งเนี่ยมันมีหลายลูกเลยนะยิงโค้งๆเข้าไปอ่ะแต่ลูกล่าสุดของเคปเวิร์ดอ่ะมันเวอร์ผมว่าเวอร์สุดผมว่าเวอร์สุดอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราต้องออกละทีมงานช่วงหน้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับมาจัดบ่อยๆนะครับมาเสียบกำนันหน่อยครับแกไม่คลายคิวเลยเฮ้อ
0: เขาก็อาจจะมาช่วงที่มันขั้นกลางหรือเปล่า
1: แต่บางทีผมเห็นว่าเฮ้ยโหพักผ่อนพอป่ะเนี่ยพี
0: ่คือสรุปบอลโลกจบอ่ะค่าจัดก็เอาไปรักษาตัวเองอ่ะ
1: เออบางทีแบบโหนอนตอนไหนเนี่ยมาอีกแล้วได้นอนพอหรือเปล่าบางทีไม่กี่ชั่วโมงมาอีกแล้ว
0: ต้องดุต้องดุ
1: เฮ้ยแต่ว่าจริงๆแล้วในบางช่วงเวลามันก็หาคนจัดไม่ง่ายนะ
0: ก็ช่วงไม่ช่วงขั้นกลางก็ให้น้องๆทีมงานมาจัดได
1: ้
0: พวกเจมพวกเจ้าเบนอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาต้องประคับประคองน้องๆด้วยเปล่าพี่ต้องมาประคับประคองน้องๆเอง
0: ถ้ามีเจ้าน้องกล้องที่เป็นเด็กผู้ซ้อมก็มาจัดจะเปรมพวกนี้ได้หมด
1: ครับ
0: หรือไม่มีจริงๆอ่ะแมวสมยศก็ได
1: ้พี่แมวเลยเหร
0: อ
1: นี่ฮะอ๋อนี่คุณผู้ชมบอกว่าพี่ป๋องลิงลมเขาทำตาเหล่เวลายิงลูกโทษแล้วครับเออเออใช่ผมเห็นไปออกรายการ
0: หลอก
1: ออกรายการกับพิชิต
0: หลอกทางสายตา
1: ออกรายการพิชิตพิชิตชมหวานๆเลย
0: พี่ป๋องครบเครื่องอยู่แล้ว
1: เออเขาทำตาเหล่ใช่ใช่ผมเพิ่งไปดูคลิปล่าสุด
0: ที่เดอะสเตเดียมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ชิงแบบชงหวานๆเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้ชอบโฆษณาบนป้ายเปลี่ยนตัวทดเวลามากครับบางยี่ห้อถ้าเจาะรูโชว์แรกๆที่กรรมการชูป้ายจะดีมากครับ
0: นี่คุณวีรพงศ์บอกว่าปฏิทินแม่โขง
1: ครับ
0: ไม่รู้ยังมีอยู่เปล่านะ
1: ไม่น่าแล้วนะ
0: แต่ของอีสูยังเห็นอยู
1: ่
0: ยังมีอยู่
1: ไม่น่ามีแล้วมั้งนะครับ
0: คร
1: ับแล้วบอกว่าสวัสดีครับพี่ทั้งสองครับสมัยหน้าที่ซาอุใช่ไหมครับถ้าใช่เอเชียได้โควต้ากี่ทีมครับไทยเราพอจะมีหวังหรือเปล่า
0: ซาอุยังไม่ใช่นะครับครั้งหน้าจะเป็นโปรตุเกสสเปนแล้วก็โมร็อกโก
1: ครับ
0: แล้วอีกครั้งนึงนู่น342034จะเป็นซาอุดิอาระเบีย
1: แต่ทั้งนี้เนี่ยครั้งต่อไปเนี่ยก็ยังขึ้นอยู่กับฟีฟ่านะว่าเขาจะเพิ่มทีมด้วยหรือเปล่าก็มีโอกาสเห็นล่ำๆพูดไว้อยู่
0: ที่เห็นโปรเจกต์ไหมคุณหนูที่แบบเขาจะทำสนามลอยฟ้าแบบผมบอกเลยไม่มีอะไรที่ซาอุทำไม่ได้ครับ
1: เงินมีหมด
0: เงินมีอยู่แล้ว
1: ก็2034แล้วค่อยว่ากันที่ซาอุนะครับ
0: ครับ
1: นี่สวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ครับคืนนี้ผมแคนาดาเต็มแม็กเลยครับจากคุณพงษ์
0: จัดไป
1: คุณพงษ์แคนาดาด้วย
0: เกมจะเริ่มแล้วนะเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นคุณจุ่นกับต้องพัดนี่นะ มาบรรยายเกมคู่แรกของคืนนี้นะครับ
1: ใช่ครับเดี๋ยวสัก 1-2 ข้อความเดี๋ยวจะลากันไปเลยแล้วกันนะครับเคปเวิร์ดหรืออินโดเริ่มเก่งเพราะเป็นลูกครึ่งฮอลแลนด์ครับใช่ใช่ใช่ แล้วท่านนี้เขาบอกว่าอาจจะดูใน YouTube อีกนิดนึงนะครับถ้าเอางบส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเงินในกองทุนมาทำก็พอได้แต่เขาว่ากันว่าเพราะเอาเงินกองทุนมาทำครับแทนที่จะเอาเงินกองทุนงอกเงยเพื่อเอาไปช่วยเหลือผู้ประกันตน
0: อ
1: ๋อทำปฏิทิน
0: อ๋อ
1: ใช่ผู้ปฏิทินโอ้ยเขาบอกคนต้องการปฏิทินมีเยอะคนไหนนะผมอยากรู้จริง
0: คุณณัฐพงษ์สวัสดีครับคุณสถาปัตย์ชัยวงศ์ผมเนี่ยนั่งดูโดนัทแมนยูอุ่นเครื่องกับลิสบอนเห
1: ็
0: นกระตาสับๆหลอกๆหลังแมนยูจนปั่นป่วนเลยให้เครดิตโดด้วยนะครับพัฒนาจากปีกจนมาเป็นยอดดาวยิงก็แก๊งแมนยูแนะนำให้ป๋าซื้อไหม
1: ครับ
0: พวกในวงในวิวอะไรอย่างเงี้ย
1: คือวันนั้นเนี่ยโอ้โหจำได้เลยเลี้ยงมาเลี้ยงไฟลับเลยเลี้ยงจนแบบจะเลี้ยงไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำได้ดีซะด้วยนะครับ
0: คุณนกเขาบอกว่าฝรั่งเศสโนเวย์คนละสายครับเขาเขียนไว้แล้วนัดชิงเป้กับเมซี่คู่เดิมเลยถ้าเป้เมซี่
1: ก็เป็นคู่เดิมมันไม่จืดไปหน่อยเหรออ
0: ืม
1: นะครับ
0: เป็นโดกับเมซี
1: ่ครับ
0: หรือเป็นสเปนอังกฤษก็ได้อะ
1: ประมาณนั้น
0: รีแมตช์ยูโรอะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าอันนี้ก็น่าสนใจนะ
1: เดือดเลยเดือดเลยนะครับ
0: ครบถ้วนทุกหลุม
1: อ่ะตอนนี้นะครับใกล้ที่คู่แรกของรอบ16ทีมจะคิกออฟกันแล้วเราต้องออกก่อนนะครับเพื่อให้ทีมงานช่วงต่อไปได้เตรียมตัวมาบรรยายเกมนะครับติดตามได้นะครับใน FM 99 Live บอลโลกกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วขอบคุณมากนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานะครับตั้งแต่3ทุ่มนะครับเจอกันได้ใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้เราส่งคนลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สิริพิษวิทยาฟ้าประจักษ์สิริลักษณ์เลิศจัญญามารสีสิริวานเฉลิมชนดนเทวีกรมพระศรีสว่างควัตจรัสเรืองควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: บอลโลกสตอรี่
6: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์ครับคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
7: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20

0: ีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081

0: 0951
1: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงบรรยากาศนะครับการรายงานสดนะครับฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเป็นคู่แรกนะ
3: ครับ
2: ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผมอยู่กับทางอายุบัวดี้ครับโอ้วันนี้มาในชุดโมร็อกโกเลย
3: ผมมองการไกลครับบิ๊กจุนเนี่ยซื้อตั้งแต่ทัวร์นาเมนต์ยังไม่เริ่มเกือบเดือน
2: ครับผม
3: นะฮะกะว่าหมดแน
2: ่อ่า
3: แต่เกือบหมดยังไม่หมด
2: ยังไม่หมดนะ
3: อ่ะก็ยังอยู่วันนี้เราไปกันที่ฮูสตันสเตเดียมนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสุขเลยเพราะว่าฝั่งแคนาดาเนี่ยนะเจ้าภาพแต่ไม่ได้เล่นในบ้านตัวเองนะครับจะเจอกับโมร็อกโกแต่ว่าจริงๆกุนซือของแคนาดาก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีนะเจสซี่มาร์ชนะครับ
2: ครับผม
3: นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราได้ดูแน่นอนนะครับว่าสุดท้ายใครจะผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศครับโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับกุนซือของโมร็อกโกก็ถือว่าพาทีมมาถึงตรงนี้ผลงานดีครับ
2: ก็ผ่านเนเธอร์แลนด์เข้ามานะครับในการดวลจุดโทษนะครับสำหรับโมร็อกโกส่วนทางฝั่งของแคนาดานะครับหนึ่งในเจ้าภาพร่วมนี่ก็ปราบแอฟริกาใต้มาได้นะครับในช่วงทดเวลานะ
3: ครับ
2: จากทางอุสตากิโออาร์นะครับเกมกำลังออกสตาร์ทนะครับผู้ชนะคู่นี้นะครับจะเข้าไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยนะครับในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นแคนาดาหรือโมร็อกโกนะครับคู่นี้เล่นกันที่ฮูสตันนะครับที่สหรัฐอเมริกา
3: แหมถ้าเข้าไปแล้วไม่เจอฝรั่งเศสตามนัดนี่ถือว่าผิดคาดแต่ยาก
2: แต่ก็ไม่แน่นะปารากวัยเองก็ยังปราบเยอรมันมาได้ในการโดนจุดโทษนะครับ
3: เมื่อคืนนี้เอายังครับเคลียร์ใหม่โอลิเวอร์บอกครับ
2: วันนี้ผู้สินหลักเป็นไมเคิลโอลิเวอร์นะครับแล้วก็วีอาร์นี่เป็นทางจาเลตจินเลตนะครับ
3: ทีมงานที่คุ้นเคยนะครับ
2: ขอบคุณมากครับคอม
3: เป็นยังไงฮะ
2: ใช้ไม่ได้ฮะ
3: เอาคุณซื้อมาไหมฮะ
2: อันนี้ของที่คลื่นครับ
3: เลื่อนไปแล้ว
2: มันไม่ไปตามที่ต้องการนะฮะ
3: ครับ
2: นะเมาส์เสียขอบคุณมาก
3: ได้ยังครับก็วันนี้เนี่ยทางแคนาดามาชุดสีดำนะครับก็เดี๋ยวไล่เรียงสเปรดตัวจริงให้นะครับ
2: ไป
3: ฝากฝั่งของแคนาดาเองเนี่ยเขาใส่ประตูเป็นแม็กซิมเครโปนะครับแนวรับมีอลิสแตร์จอห์นสตันนะครับรวมถึงลุคเดลโฟเกโรเลสนะครับรวมถึงบอมบิโตโมเซ่นะครับแล้วก็จะมีริชชี่ลาเยนะครับแล้วก็นิโก้ซิกูนะครับส่วนด้านกลางเนี่ยใช้เซฟเฟนเอสตากิโยนะครับที่ยืนตรงกลางเนี่ยซึ่งจะมีตัวอื่นถอยลงมาเล่นเพียบเลยนะครับกองหน้าเนี่ยก็ยังคงเป็นพวกไอ้เจ้าเดวิดโจนาธานนะครับแล้วก็มีทานี่โอลูวาเซยี่นะครับแล้วก็ทายอนบูชานันกับอาลีอาเมดนี่ก็เล่นตัวรุกนะครับส่วนโมร็อกโกเนี่ยยังใช้ตัวเดิมๆนะผมไล่ไปก็คือจะมียาซีนโบโน่นะครับอัชรัฟฮาคิมีนุสซามาซาวีนะครับอายุบบูอัดดีนะครับมีอัสดีนอูนาฮีบราฮิมดีอาร์ซิมาอิลไซบารีนะครับอิซาดียอบมีเบลล่าเอลคานูสมีนิวเอนาวีนะครับแล้วก็ราดิอานฮาลาวครับฮาลาวนะฮะก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของโมร็อกโกเขาอะนะครับ
2: ก็ปัญหาหลักก็คือเซ็นเตอร์ฮาฟแหละครับชาดิลิอาดเจ็บนะครับเซ็นเตอร์จากทางด้านของคริสโตฟาเลตนะครับเจ็บในเกมกับเนเธอร์แลนด์วันนี้ก็เลยต้องเปลี่ยนการจับคู่ให้อิซาดิยอฟนะครับจับคู่กับทางเลนูยานฮาวฮาวนะครับเซ็นเตอร์วัย23ปีจากมิเคเลนที่เล่นในลีกเบลเยียมนะครับ
3: ครับ
2: ฮาวฮาวนี่เป็นการลงเล่นในทีมชาติชุดใหญ่นัดที่5เท่านั้นเองนะครับจริงๆนี่ก่อนออกสตาร์ททัวร์นาเมนต์นี่ก็เสียทางนายเยฟอาเกิร์ตนะครับปากันหลังฝีเท้าดีของทีมจากปัญหาอาการบาดเจ็บไปนะครับ
3: ซึ่งฟุตบอลโลกคราวที่แล้วต้องบอกว่าอาเกิร์ตนี่แจ้งเกิดเลยนะคร
2: ับก็ถ้าตามหางเดี๋ยวต้องดูว่าสรุปจะยืนยังไงกันแน่นะครับแคนาดาเนี่ยจะเป็น 4-4-2 หรือเปล่านะครับ
3: ค
2: ู่มิดฟิลด์เนี่ยจะเป็นซิกูกับทางอุสตาคิโอนะครับคู่กองหน้าก็เป็นโอลิวาเซยี่จับคู่กับโจนาธานเดวิดนะครับส่วนทางโมร็อกโกนี้ก็น่าจะเป็น4-2-3-1นะครับ
3: 4-2-2นะครับแคนาดาเล่นไปแบบนี้นะครับก็แต่ว่าจริงๆตอนนี้ฟอร์เมชันมันเปลี่ยนได้หมดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเวลาบอกฟอร์เมชันกับการยืนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคร
2: ับ บางทีอาจจะเป็นขึ้นเกมอีกแบบพอเป็นเกมรับมันก็อาจจะเป็นอีกแบบนะครับแต่ว่าถ้าหลักๆมาตรงนี้เท่าที่ดูที่กราฟิกขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็น 4-4-2 นะครับสำหรับแคนาดาแล้วก็โมร็อกโก 4-2-3-1 แล้วครับโมร็อกโกนี่

0: จากขวาไปซ้ายทางหน้าจอผมกับน้องต้องนะครับ
1: ทั้งคู่เคยเจอมา2ครั้งนะครับล่าสุดเจอมาโมร็อกโกชนะนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโมร็อกโกสถิติการเจอกันเนี่ยเหนือกว่านะครับทั้ง2ครั้งนะครับชนะใน2016 4-0 ครับชนะ2022เนี่ย 2-1 ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วนะครับ
0: ถามต้องเลย
1: ครับ
0: ใครจะเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายสำหรับคู่นี
1: ้ก็ผมว่าผมเชียร์โมร็อกโกเป็นทีมแพ้ของผม
0: ต้องบอกไม่ต้องถามเลยพี่ใส่ชุดนี้มาแล้ว
1: สีขาวก็สวยนะครับ
0: แต่ว่าจังหวะนี้อุซากิโอให้ไปทางซ้ายครับนี่เป็นคนยิงประตูใช้ให้ทีมเฉือนเอาชนะแอฟริกาใต้ในช่วงทดเวลานะครับแล้วยกขึ้นมาทางซ้ายของกรอบเขตโทษกระชากมาสุดเส้นหลังเปิดหักเข้ากลางแต่ว่าติดบล็อกออกหลังครับได้เป็นแต่มุมครับแคนาดาทางฝั่งซ้าย
1: โอ้โหนี่ครับขึ้นมาเพียบเลยนะครับคือแคนาดาชื่อชั้นผู้เล่นนะอาจจะไม่ได้คุ้นหูคุ้นตามากครับแต่ว่าวิธีการเล่นถือว่าใช้ได้นะครับจังหวะนี้กระชากขึ้นมานะครับไลเลียครับแต่ว่ายังติดบล็อกนะครับเป็นเตะมุมครั้งแรกของแคนาดาครับ
0: แคนาดานี่ก็เสียทางอิสมาอิลโกเน่นะครับมิดฟิลด์ของทีมที่กระดูกแข้งหักนะครับในเกมที่เจอกาตาร์ครับ
1: ครับ
0: หลักของพวกเขานะครับในแดนกลางที่เรียกว่าเสียตัวสำคัญไปนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เตะมุมด้านซ้ายครับของแคนาดาเปิดโด่งมัดลูกนี้โบโน่ทุบทิ้งออกไปก่อนครับ
1: โบโน่นี่ถึงกับมีคนไปศึกษาเรื่องการเซฟจุดโทษเลยนะครับ
0: อาลีอาเมดเปิดมามงชงมัดลูกนี้แล้วตวัดยิงติดมือขวาโบโน่ที่ออกไปปิดมุมได้ทันนะครับโอ้โหโอกาสลุ้นของแคนาดาน
1: ี่คือกองหน้าความหวังเลยครับโจนาธานเดวิสนะครับจังหวะตักข้ามาแต่ดูตรงนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยเดวิสล้ำหน้านะครับแต่จังหวะหม่งชงมาให้เนี่ยไม่ล้ำเลยครับเดฟูลาเลสเป็นคนหม่งชงมาให้นะครับแต่ว่าบอลมันถล่มไม่หน่อยครับพยายามเปิดกลับมาในโบโน่ครับใช้มือเซฟได
0: ้คือจังหวะไปถึงบอลแล้วตวัดกลับเข้ามาของโจนาธานเดวิสมุมมันเหลือน้อยแล้วนะครับโบโน่ก็ออกไปปิดมุมได้ทันนี่เขาเกิดที่แคนาดานะครับทางยาซินโบโน่เนี่ยเกิดที่มอนทรีออลนะครับเคยถูกชวนไปเล่นทีมชาติแคนาดาด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเลือกจะเล่นให้โมร็อกโกครับ
1: เพิ่งได้แชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับเอาละครับ
0: พยายามจะขึ้นทางขวามาของแคนาดาโดนสไลด์ทิ้งออกไปก่อนครับ
1: เฮาครับโอ้โหถึงบอลก่อนครับโดนทั้งลูกทั้งคนเลยครับร่วงไปเลยทาจอนบูจานันกับอินเตอร์มิลานนะครับ
0: โอ้โห5นาทีแรกถือว่ามาดีครับแคนาดา
1: บุกกันมันครับ
0: สตาคิโอครับจะเป็นคนเปิดเตะมุมครับกล้องจับไปที่บูคานันโบโน่นี่คุณพ่อไปทำงานที่แคนาดาแล้วตัวเขาก็เกิดที่แคนาดานะครับ
1: แต่ว่าหัวใจเป็นโมร็อกโกคร
0: ับ
1: ใน
0: หลังจากนั้นก็ย้ายกลับไปโมร็อกโกครับได้เปิดมามงลูกนิดมาพยายามจะเช็ดต่อไปเสาไกลยังโดนสกัดมาบอยังอยู่ในกรอบเขตโทษโมโน่ชกทิ้งมาก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ดีดอกขวามาอุซากิโอไหลเข้าไปในกรอบเขตโทษยังพลิกไม่ได้ตวัดเข้าด้านในยังขวางได้ทันครับมาสลาวีเคลียร์ทิ้งออกไปก่อนครับโมร็อกโก
1: แล้วเป็นไซบารี่นะครับกองหน้าตัวเป้าที่เคลียร์ครับกลายเป็นว่ารูปเกมเนี่ยเป็นแคนาดาบีบเข้าใส่โมร็อกโกนะครับตอนนี้
0: อุ้ยแต่มีตัวผู้เล่นของโมร็อกโกโดนปะทะล้มลงไป
1: น่าจะร่วงไปแล้วครับ
0: โดนปะทะเข้าไปที่ศีรษะนะครับไมเคิลอูลเวอร
1: ์ต้องเป่าหรือเปล่าครับปล่อยครับ
0: ยังปล่อยให้เล่นต่อนะครับ
1: บอกให้เตะบอลออกหรือเปล่าครับน่าจะเป็นอูนาฮีหรือเปล่าถ้าที่เห็นนะแวบ
0: มึนเลยครับโดนปะทะที่ศีรษะเข้าไปอุนาฮี
1: โอ้โหคือโดนดันข้างหลังมาเท่าไหร่ครับแต่ตอนย้อนกลับมาโดนเอลตาจอนสันเนี่ยชนเนี่ยคว่ำเลยนะครับโอ้โหถือว่านี่มาตัดมาเป็นจังหวะเซฟของโบโน่นะครับค่อนข้างเป็นผู้สาประตูที่ค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับยาซินโบโน่ก็ลุกขึ้นมาแล้วนะครับอาซินูนาฮีครับบอลกลับมาเป็นของโมร็อกโกนะครับ
0: ครับเกมกลับมาเล่นกันต่อครับผ่านมา7นาทียัง 0-0 แต่ว่าแคนาดาเริ่มต้นด้วยดีเลยนะครับพวกเขามีโอกาสลุ้นแล้วก็กดดันเข้าใส่โมร็อกโกครับ

0: นานๆจะได้เห็นทีมจะมาบี้กดเขาใส่โมร็อกโกอย่างเงี้ยในช่วงหลังนะครับ
1: คือเรายังไม่ได้เห็นโมร็อกโกเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษของแคนาดานะครับ
0: แต่จริงๆถ้าดูจากกุนซือเนี่ยผมว่าไม่แปลกใจว่าเจสซี่มาร์ชแกเป็นสไตล์เขาต้องไปซิ่งคล้ายๆกับตระกูลอาเบเพราะแกมาจากฝั่งนั้น นะครับเพราะว่าแกอยู่ในพวกทีมอย่างเซาบวกอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับเจสซี่มาร์ช
1: แล้วก็เคยไปคุมลีสในเตดในพิมลีกด้วยนะครับเจสซี่มาร์ชไม่เร่งครับทางโมร็อกโกค่อยๆคอครับแล้วเปิดยาวขึ้นมาครับโบโน่จะให้ใส่บาลี่ไอสตาจอห์นสันเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปที่เคโปก่อนแคนาดาเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับไอสตาจอห์นสันสาดแนวลึกขึ้นมาเลยครับทิ้งมาริมกรอบเขตโทษด้านขวาแต่ว่าจังหวะนี้ซาดิยอฟอาศัยความใหญ่ครับบังแล้วก็ปล่อยบอลออกหลังไปครับพยายามจะทิ้งไปให้ทางด้านของ
0: อูวาเซยี่นะครับอ
1: ูวาเซยี่หัวหอกจากบีเรล
0: แต่ว่าใช้ความใหญ่นะครับคือฝั่งแคนาดาเองเนี่ยจริงๆถ้ามีตัวจี๊ดอย่างอัลโซเดวิสสมบูรณ์เนี่ยความน่ากลัวจะมากกว่านี้เลยครับแต่ว่าช่วงหลังก็มีปัญหาการบาดเจ็บกับต้นสังกัดจนมาถึงทีมชาตินะครับ
1: เปิดขึ้นไปของโมร็อกโกแต่แคนาดายังเก็บได้ครับบุคานันชาชอนบุคานันเหลือยขึ้นมาริมเส้นด้านขวาแต่สุดท้ายเลี้ยงแล้วบอลห่างตัวครับไปเข้าทางมัสลาวีย้อนกลับไปให้โบโน่แล้วกลายเป็นวัดแม่ไปทำฟาวใส่ทางมัสลาอุยครับบุคานัน
0: บวดดีนี่ดูแล้วจบบอลโลกนี่โอกาสย้ายสูงเหมือนกันนะครับแต่ค่าตัวแพงต้องจ่ายพลาดครับโมร็อกโก
1: ตัดบอลมาได้ครับอาเมดให้มาโอลูวาซายีพลิกแล้วซัดโอ้โหซุปเปอร์เซฟของโบโน่ครับมงหนุนก็อีกทีนึงยังติดซาอิซาดิยอฟจะตีลังกายิงก็ไม่ได้ครับโอลูวาซายีแคนาดายังเก็บบอลได้บูคานันลิมกรอบเขตทดด้านขวาพยายามถ่ายไปเอาล้มไปผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับมองว่าบูคานันล้มง่ายไปแล้วกลายว่าตรงนี้เป็นทางด้านโมร็อกโกได้บอลด้วยครับ
0: จะไปกระโดดเสียบ2ขาใส่อูนาฮีนะครับตาจอนจังหวะจ่ายพลาดของโมร็อกโกนะครับแม่แล้วมาเข้าทางอาเมดอาเมดแทงช่องสวยมากนะครับคนที่หมุนโอลูวาเยซี่เนี่ยคลิกมาจนได้ยิงเนี่ยครับแต่ก็โบโน่อีกครั้งนึงครับที่ออกมาปิดมุมได้ดีเลยครับ
1: โอ
0: ้โหนี่ถ้ายิงหักข้อนี่มีสิทธิ์จะไปแล้วเหมือนกันนะคร
1: ับ
0: แต่ขาก็ยาวครับยาซีโบโน่
1: เจสซี่มาร์ชยืนอยู่แทบสลบครับเจอการเซฟของโบโน่เพราะเป็นโอกาสทองเลยนะครับพลิกหนีสวยแล้วนะครับโอลูวาเซยี่ฮาวฮาวนี่เสียท่าแล้วนะครับแต่ว่าโบโน่มาช่วยซูเปอร์เซฟไว้เอ้าตัดทิ้งมาไซบาลี่ไซบาลี่กระชากไปในกรอบเขตโทษโดนขวางไว้ได้ก่อนครับบอมบิโต้บังไว้ได้ครับไซบาลี่ฤดูกาลหน้านี่ก็จะไปแผงลิสในบุนเดสลีก้ากับเสือใต้ไบเยอร์มิวนิกนะครับออฟฟิเชียลกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับจาก PSV
0: ตั้งแต่นัดแรกเลยครับ ที่ยิงบราซิลนี่มาเลยครับ
1: เอาละครับแคนาดามาอีกแล้ววันนี้มาดีจริงๆครับเกมบุกแคนาดาได้ลุยอยู่ตลอดลาเลียอุสตาคิโอจ่ายยัดเข้าไปในกรอบเขตโทษติดอิซาริยอฟนี่ก็ฮีโร่ช่วยให้โมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์ได้นะครับในรอบที่แล้วจานี่อินฟานติโน่ครับก็เข้ามาดูเหมือนเดิมครับประธานของทางฟีฟ่า
0: ไทยทุกนัดนะครับจะโดนวิจารณ์เล็กน้อยกับการเดินทางเยอะไปนิดโอ้วันนี้แปลกเหมือนกันนะครับนานๆจะเห็นโมร็อกโกหลังพิงฝาแบบนี้นะครับจริงๆครับ
1: กลายว่าโมร็อกโกดูยังไม่ค่อยตื่นเป็นแคนาดาเอามาอีกแล้วในกรอบโทษอุสตาคิโอพยายามจะไถเข้าไปไม่ได้ครับโดนดักไว้ได้ก่อนฮาคิมิเปิดขึ้นหน้าไปติดบอมบิโต้แคนาดาพยายามชิงจังหวะกันตรงกลางสนามบอลมาอยู่ที่บูคาแนนดึงจังหวะรอเพื่อนครับจอห์นสตันทางขวาวันนี้ดีดเหลือเกินแคนาดาโยนไปลูกนี้ได้กรอบเขตโทษเอาสกัดมาไม่ดีอูสตาคิโอเก็บบอลได้นะกรอบเขตโทษจ่ายยัดมาด้านในจนทันเดวิดให้ต่อไม่ผ่านครับทางโมร็อกโกแงะออกมาได้แล้วจะได้สวนบ้างแล้วเปิดติดจอห์นสันยังได้เป็นบอลทุ่มครับโมร็อกโก
0: โอ้นี่หอบกินเหมือนไงครับเอลคานูสยังแก้มาสักครู่นี้นะครับเจสซี่มาเนี่ยปรบมือให้ลูกทีมเลยครับอูน่าจะเป็นแผนที่เขาวางมาอะไรครับทำยังไงก็ได้ให้โมร็อกโกเนี่ยตั้งตัวไม่ทันนะครับต้องมาเซตกันใหม่ที่บวดดี้ครับตอนนี้ดึงจังหวะอยู่ครับโมร็อกโ
1: คุณหมูโดเรมอนนี่ผมอ่านข้อความใน Facebook ก่อนละกันนะครับบอกตาดูช่อง29ใส่หูฟังทีม99ครับอ่ะขอบคุณครับคุณเพียรชูแก้วให้กำลังใจเข้ามาคุณฮักเขากะไปสาต่อเวลาครับเตรียมกาแฟรอเลยครับพี่ไม่เอาสิข้าวก็ยังไม่ได้กิน
0: เมื่อคืนนี้ผมโดนอียิปต์มาแล้วนะคู่นึงนี่นึกว่าจะจบ
1: ไปจนโทษเลยดิ
0: ยาวเลยครับโอ้โหแต่คุณจะไปกินข้าวผมมั้ยเนี่ย
1: ก็น่าสนใจอาร์เจนติน่าที่มองว่าไม่น่าพลาดในการที่จะจบใน90ทียังไปถึงต่อเวลาพิเศษนะครับ
0: โอ้โห
1: เพราะฉะนั้นคู่นี้อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้แต่อย่าเลยนะครับเพราะว่า
1: ให้มันจบใน90นาทีดีกว่า
0: ให้ต้องแน่นอนบ้าง
1: ก็ติดตามผลงานน้องต้องได้นะน้องต้องนี่ก็มีทั้งการภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับครับ
1: แล้วก็วอลเลย์บอล
0: ในเพจผมนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ฝากงานใหม่นะ
1: ฮะงานเยอะจังเลย
0: ช่อง5นะครับ
1: อุ้ย
0: ค
1: ุณมันสุดยอดจริง
0: ตัวเล็กๆแหมสู้บิ๊กจุนไม่ได้ผมเห็นตื่นแต่11โมงนี
1: ่ว่า
0: เมื่อวานเจอน้องแนทเพื่อนรักคุณ
1: เอาเหรออ่าแล้วครับขึ้นมาทั้งฝั่งขวาครับโมร็อกโกยังตั้งเกมของตัวเองไม่ค่อยได้แต่ว่าจังหวะนี้โดนดักฟาวไว้ครับลาเลียไปขวางการวิ่งของทางฮาคิมี่ครับ
0: แม่ฮาคิมี่จริงๆเนี่ยก็โดนอัดแบบนี้มาหลายนัดแล้วนะครับพยายามจะเล่นนะครับฟรีคิกครับของโมร็อกโกนะครับเล่นสั้นๆครับกลับไปตั้งกันใหม่ข้างหลังครับที่ฮาเฮากลับไปที่ซาดิยอบต้องคืนมาใหม่ครับอูนาฮีนี่ลงไปเชื่อไม่แทนนะครับลงไปเป็นตัวต่ำแล้วเปิดแนวลึกขึ้นไปข้างหน้าแล้วฮาคิมี่ทะลุขึ้นมาต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับเครโปอู้เนี่ยถ้าปล่อยมาหลุดเดียวเลยนะครับเนี่ย
1: วันนี้นี่งานยังเบาครับเครโปในช่วง15นาทีที่ผ่านมาครับแต่เริ่มได้ออกแรงแล้วนะครับนายทวารของทางฝั่งแคนาดา
0: เหม่อไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่นี่แทงแนวลึกไปนี่ฮาคิมี่เกือบวิ่งตัดทะลุไปเหมือนกันนะครับตอนนี้โมร็อกโกเหมือนเซตบอลเอาความมั่นใจคืนกันมาก่อนครับ
1: ยังเล่นในจังหวะของตัวเองไม่ได้ครับ15นาทีแรกวันนี้ครับสำหรับทางโมร็อกโกของอูอาบี
0: นี่ยังไม่ลุกเลยนะครับอาชราฟ ฮาคิมี่เนี่ยโอ้ยไปเหยียบค้างครับแล้วไปเสียบด้านหลังใส่อีกครับโอ้โหจริงๆครับโอลูวาเซยี่ครับเป็นฝั่งของไลเลียนะขอไปครับโอ้โหคราวนี้ก็มีกฎเยอะเหมือนกันนะครับเรื่องเจ็บเรื่องอะไรต่างๆนานาเพิ่มกรณีเข้ามานะครับอย่างถ่วงเวลาได้เตะมุมก็มีมาแล้วนะครับ
1: โมร็อกโกขอบอลกันอยู่ในแดนหลังครับ
0: ผมมองบัวดีนี่ก็บิ๊กจุนผมนะ
1: ยุ่งเหมือนกัน ย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่ครับทางโมร็อกโก
0: ไม่ได้น่าคิดเหมือนกันถ้าเกิดแกเล่นฝรั่งเศสเนี่ยสมมุตินะก็คงจะนั่งยาว
1: โอ้แต่ก็ไม่แน่นะถ้าเวลาผ่านไปเพราะนี่ก็อายุยังน้อยไง
0: ครับ
1: ยังไม่20เลยแต่ว่าไซบารี่ได้บอลมาแต่มีธงไปก่อนแล้วครับ
0: ออกตัวเร็วไปนิดนึงครับไซบารี่นี่จังหวะเพื่อนวางยาวให้นะอิซาดิยอบครับจริงๆก้ำกึ่งเหมือนกันนะครับมีเดลฟอร์กิโรเรสนะครับที่ถือว่าทำให้ลูกเนี่ยล้ำหน้าเลยครับกลางของแคนาดาเนี่ยเอาจริงอิซากิโยนี่จะเป็นคนเดียวที่ถือว่าเก๋าสุดเลยนะครับเล่นในยุโรปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกพวกนี้ด้วยนะครับเซตเกมกันใหม่ครับเป็นแคนาดานะครับที่ขึ้นเกมมาอยู่ครับ
1: เอาละครับขึ้นมาทางขวาของแคนาดาแต่ว่าจังหวะนี้สไลด์ตัวมาขวางไว้ได้ทันครับฮาวๆยังได้ลุ้นเตะมุมทางขวาครับทางแคนาดา
0: ถือว่ายังนิ่งอยู่เลยครับโอ้โหบูชานานี่ครับมาแล้วครับมิดฟิลด์หมายเลข7นะครับสเตเฟนอุซากิโอนะครับย้ายกลับมาในสหรัฐไปแล้วก่อนหน้านี้หูเล่นในยุโรปเลยครับประสบการณ์สูงครับ
1: ส่งสัญญาณให้เพื่อนครับบุสตาคิโ
0: อผมเนี่ยบาดใจเอง
1: ตักด้วยขวาโด่งๆมาลูกนี้มงแต่ว่าโดนสกัดทิ้งออกมาแล้วอิซาดิยอฟต้องตวัดทิ้งออกไปก่อนครับเอาให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนครับบอพยายามจะตามไปเก็บแต่ไม่ทันนะครับบราฮิมดีอาสยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับตรงบริเวณกลางสนาม
0: วันนี้แทบยังไม่ได้บอลถนัดเลยนะครับบราฮิมดีอาสครับรวมถึงตัวรุกของโมร็อกโกหลายๆคนนะครับสายบาร์รี่เองก็ยังไม่มีจังหวะทะลุนะครับบิลาเอลคานูสนิวเอนวีนี่ก็ยังเล่นไม่ค่อยได้ครับวันนี้ต้องพยายามดักกลับมาเนี่ยนะครับโดนตัดอีกแล้วครับ
1: บีบดีจริงแคนาดาอุสตาคิโอให้ย้อนหลังกันนิดนึงเดงตามไปเก็บได้ครับอาเมดเหลืออยู่แถวริมเส้นด้านซ้ายครับอุสตาคิโอบอกว่าแคนาดานี่มีเบสเดอะฮิตแมนฮัตนั่นมวยปั้มนะฮะคุณกรุบกริบนี่ก็ขวัญใจผมเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: คุณรัตรัตต้อมบอกสวัสดีพี่จุนครับวันนี้มาไวโอ้พี่เอกไปไหนแล้วไม่แน่ใจวันนี้ก็อยู่กับน้องต้องนะ
0: ครับ
1: ก็ถามว่าคนภาคนั่งเก้าอี้ใช่ไหมนั่งเก้าอี้ครับ
0: ไม
1: ่ฮะมองไม่เห็นหน้าเลยฮะ
0: พอดีตัวแอดข้างล่างใหญ่ไปที่ไหน
1: คุณเอเออ่านชื่อผิดขออภัยนะบอกว่าสวัสดสวีดัตครับเฮงเฮงรวยๆครับทุกท่านแฟนๆ99นะครับคุณปลั๊กนี่ก็มาคนแรกเหมือนเดิมนะมาทักทายสวัสดีเรานะครับ
0: สวัสดีนะจ๊ะ
1: คุณ F16 บอกสวัสดีครับพี่ทั้งสองคุณนายจิตพงษ์คล้ายคึงบอกพี่จุนน้ำพุ่งคู่แข่งพี่เพชรโอ้โหแ
0: ม่จันเย็นจันเย็น
1: พี่เพชรนะ
0: โอ้แต่ว่าไซบารี่ครับร่วงไปครับโดนใครไปครับจังหวะพิงกับมาเซ่บอมบิโต้นะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นครับคือแกบังอยู่แล้วบอมบิโต้ดึงดึงขอดูจังหวะหน่อยครับโอ้น่าจะเจ็บเองครับเหมือนจังหวะที่ดีดบอลเนี่ยมันจะเจ็บนิดนึงเนี่ยครับ
1: คือไอ้จังหวะที่ออฟไซด์ก่อนหน้านี้แหละครับที่จังหวะที่พยายามดีดบอลแล้วเหมือนทำให้ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บโอ้โหนี่สำคัญนะครับถ้าเสียไซบารี่ไปเนี่ย
0: มาเยือนร้องเลยนะไม่ใช่โมร็อกโกอย่างเดียว
1: ครับ
0: โอ้ยังไม่ทันได้เล่นให้เลยครับนี่ครับกองเชียร์โมร็อกโกครับ
1: มีบอกว่าคุณ พิชี่บอกคุณต้อมคุณต้องซ่อมบ้านไปถึงไหนแล้ว
0: ตอนนี้ภาพรวมเรื่องการปกคลุมเสร็จแล้วครับเหลือเรื่องการทำในบ้านนะครับ อยากจะทำให้มันเสร็จเร็วๆไงครับอยากจะกลับไปทำงานไปไลฟ์อะไรในบ้านได้นะครับตอนนี้นี่อาศัยเน็ตมือถือครับ
1: โอ้
0: โอ้โอน่าจะเปลี่ยนเลยแล้วครับ
1: โอ้โหสำคัญเลย
0: เป็นโซฟิยานราฮิมีนะครับจากเอาไอใน UAE จะลงมาแทนครับน่าจะคุยกับทีมแพทย์แล้วจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็เรือจะพลักไว้ก่อนดีกว่าหรือเปล่าครับแต่ถ้าอาการแบบนี้น่าจะหนักนะครับ
1: คือปัญหามันคือว่าไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับคือเกมนัดหน้าถ้าสมมติคุณได้เข้ารอบไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับไซบารี่โอ้โหสำคัญจริงๆครับ
0: แต่ตัวนี้ดีผมภาค AC Champions League อยู่จวดจ้าดอยู่ตัวนี้ไอโซฟิยานาฮิมีเนี่ย
1: กองหน้าจากเอาไอนะครับวัย30ปีครับนี่ก็โอลิมปิกด้วยนะครับ
0: นี่ครับ
1: ฟรีคิกของทางแคนาดาครับอุสตาคิโอโยนเข้าไปลูกนี้แต่ว่าแหมก็ลึกเข้ามือทางยาซินโบโน่ครับ
0: แหมนึกถึงลูกยิงโรนัลดินโญ่ที่ยิงแสงกริดปี2002เลยครับมุมแบบนี้ครับแต่ว่าโบโน่ไม่หลงนะครับโอ้นี่ทายอนบูชานานี่เขาดังขนาดมีป้ายโฆษณาข้างสนามเลยคร
1: ับไม่ใช่ครับ น่าจะเป็นชื่อยี่ห้ออะไรบางอย่างฮะ
0: แซวๆไม่แต่ว่าสำเนียงก็ทางฝั่งอเมริกันเขาบูแคนแนนใช่ไห
1: ม
0: แต่อย่างผมฟังอย่างตอนเคยอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยอย่างนี้เขาอ่านบูชานันนะแต่ว่าได้หมด
1: อ
0: ันนี้แค่แบบบอกคุณผู้ฟังบางทีเขาออกเสียงไม่เหมือนกันแต่ละที่
1: เอาละครับขึ้นมาทางฝั่งซ้ายครับโอ้โหโยกมาเล่นฝั่งซ้ายนะครับ
0: บูคานันผมต้องฝึกให้เหมือนบิ๊กจุนก่อนเดี๋ยวไม่ได้ต้องทำตามปากหนึ่งเขาบอก
1: อย่าไปซีเรียส
0: เมื่อสักครู่เนี่ยกล้องจับนี่เดือดร้อนทุกครั้งนะฮะผมบอกเลยนะฮะใครเป็นคนพลาดผมบอกเลยนะฮะจับไปที่ประธานฟีฟ่ายังพอไหว
1: แต่เมื่อกี้น่าจะเป็นตำนานนักฮอกกี้นะครับ
0: ของแคนาดาซึ่งเรารู้จักแหละ
1: โอ้ฮอกกี้ฮอกกี้ที่เกินอำนาจตัวเองไป
0: ไฮเดรชั่นเบรกนะครับโอ้วันนี้เกมถึงเนื้อถึงตัวกันดีเหลือเกินครับวันนี้เรามีเกมอะไรให้เล่นไหมฮะ
1: ไม่เห็นมีใครมาบอกอะไรเราสองคนเลยครับ
0: ผมไม่รู้ไง ผมก็เลยถามก่อน เห็นไฮเดรชั่นเบรกไง เลยปรึกษาเพื่อความถูกต้องนะฮะ เพราะอย่างไปอีกทีหนึ่งนี่ไม่ได้นะไฮเดรชั่นเบรกนี่ต้องรีบเลยนะ สวมเลยนะ
1: ครับผมสำคัญสำคัญ ผู้มี
0: อุปการะคุณ
1: อุปการะคุณของเรานะครับ อย่างในช่องแดงเราเองนี่ก็ขอบคุณนะฮะฝากถอนง่ายเงินเข้าไวนะครับ
0: เข้ายังฮะมีเข้ามาอย่างฮะ
1: มาแล้วนี่ไงฮะนี่ไง
0: หมายถึงคุณจะมีตังเข้าบางอย่างเดือนนี้โอ้นี่เป็นสิ่งที่ทุกคนทำงานแล้วก็ถามหาเลยช่วงนี้นะผมรู้สึกเอนจอยกับการทำงานไปหมดเลย
1: งานเยอะจังเลย
0: ไปงานนั้นไม่เยอะแล้วครับนอนไม่ค่อยมีเวลาผิดเพี้ยนนิดนึงแต่ก็วันนี้ผมดูรูปเกมนะคุณฟังผมมองว่าแคนาดามาผิดคาดเหมือนกันนะในมุมผมนะ
1: ถือว่ามาดีมากนะครับ
0: คือถามว่าก่อนนั้นดีไหมดีนะแต่วันนี้กลายว่ากดทีมที่เรียกว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดทีมหนึ่งในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ได้นะครับเกือบมีประตูขึ้นนำด้วยซ้ำนะครับ
1: เมื่อกี้นี่กล้องจับไปเป็นทางเวนเกสกี้นะครับตำนานนักฮอกกี้ของทางแคนาดาเข้าไปดูที่ฮูสตันด้วยนะครับ
0: มาดูใครก็ไม่รู้นะ
1: ก็เชียร์แคนาดานั่นแหละ
0: เอาเผื่อมีใครเป็นพิเศษไงนี่ครับไซบารี่ก
1: ็น่าจะร้องไห้แหละเอาเสื้อปิดหน้าเลยครับ
0: คือถ้าเป็นแค่เจ็บแบบนิดๆหน่อยๆก็โอเคนะกลัวจะเป็นมากกว่านั้นเลยครับเพราะจริงๆจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้มีการปะทะอะไรนะครับแกยันอยู่กับแนวรับอย่างบอมบิโต้แต่ว่าจังหวะดีดเนี่ยไม่แน่ใจว่ามีการพลิกหรืออะไรยังไงนะครับ
1: คือมันเล่นต่อไม่ไหวแบบนี้แล้วถูกเปลี่ยนแบบนี้เนี่ยมันโอกาสที่จะกลับมาในรอบต่อไปสมมติทีมเข้ารอบก็ไม่ง่ายนะครับคือถ้าเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวกับทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญในรอบลึกๆแบบนี้เนี่ยแสดงว่ามันต้องหนักในระดับหนึ่งนะครับโอ้โหเดี๋ยวต้องดูแล้วว่าการเสียไซบารี่ไปเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนนะครับเพราะว่าฟอร์มกำลังมาดีจริงๆครับแม้ว่าตัวที่ลงมาอย่างราฮิมี่เองก็ดีนะครับ
0: คืออย่างที่บอกคือผมเห็นในเขาเอเซียแชมป์สึกเล่นดีนะครับ
1: นี่จริงๆก็ตอนเล่นกันให้กับโมร็อกโกชุดโอลิมปิกปี2024เขาก็ผลงานดีนะครับ
0: ใช่ครับผมว่าเป็นคนหนึ่งที่คือลีลาเทคนิคดีเลยครับแต่ว่าความแข็งแกร่งจะไม่เท่าไซบารี่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับแต่ความวุ่นวายไม่แพ้แน่ๆครับแมตช์ภาคเอฟซีจะไม่หลีกมีประโยชน์อย่าง
1: นี้นะยอด
0: ปีหนึ่งสองนัด ไม่ได้ภาคเยอะเลยครับ
1: เอาละครับทางแคนาดายังเก็บบอลได้ครับจะให้บูคานันติดทางมัสลาวีชิงจังหวะกันอยู่ครับอ้าวจังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวล์เลยครับลาเอคานูสนี่ก็ย้ายไปอยู่กับสตุตการ์ดเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ครับ
1: แบบถาวรหลังจากก่อนหน้านี้ก็ยืมตัวไป
0: จังหวะนี้นี่หลังครับหลังแทบหักครับเจออลิสตาจอห์นสันนะครับดันเข้าไปครับ
1: แจ้งคานูสกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ได้ครับบิลาเอคานูส
0: ก็ได้ลงต่อเนื่องนะครับตอนอยู่เลสเตอร์เลยนะว่าผลงานจะไม่ได้เปรี้ยงปร่างครับ
1: ฮาฮาครับโลโก้อุนาฮีย้อนกลับหลังไปที่ยาซินโบโน่ก่อนซาริยอปเปิดขึ้นไปจะให้ราฮิมีโดนดักไว้ได้ครับเดฟูชิโรครับลุกเดฟูชิโร บอมบีโต้จ่ายเอาโดนดักได้อะแล้วก็ตัดบอลมาราฮีมี่ยิงไกลบอลฉลับแล้วก็เข้ามือทางเคยโปครับโอ้โหความผิดพลาดในการออกบอลของแคนาดาครับอู้เกือบจะโดนลงโทษ
0: นี่ครับบอกแล้วครับอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งในความบุบว่ามีแน่นอนนะราฮีมี
1: ่อะไรครับโมร็อกโกบีบแย่งบอลมาได้จะขึ้นริมเส้นด้านซ้ายอย่างเป็นบอลทุ่มของโมร็อกโกครับเอลไอนาอุยเอ้าแต่เหมือนจะสุดท้ายเป็นบอลของแคนาดานะครับ
0: ดูอีกทีครับจังหวะพลิกมาครับหาเหลี่ยมยิงฉลับนิดหนึ่งเลยครับ
1: โอ้ฉลับเดฟูกิโลนิดหนึ่งนะครับทำให้น้ำหนักของบอลมันก็ลดความแรงลงไปนะครับแล้วก็ทำให้ทางเคยโปรรับเข้ามือไป
0: เริ่มมีหือมีอือบ้างแล้วนะครับโมร็อกโกในช่วงแรกนี่โอ้โหงอหัวไม่ขึ้นครับใช้คำนั้นได้นะครับ
1: เริ่มจะมีจังหวะให้ทางแม็กซิมเคโปต้องออกแรงเซฟบ้างแล้วนะครับแต่แคนาดาได้ทุ่มครับริมกรอบเพียงตัวด้านขวาในแดนของโมร็อกโกทำท่าจะทุ่มไกลเข้าไปครับอาริสตาจอห์นสตันบอมเข้าไปเสาแรกแล้วโดนจับฟาวไว้ก่อนครับแคนาดามาสลาอุยโดนทำฟาวครับในกรอบเขตโทษ
0: นี่ผมจำเขาแทบไม่ได้เลยเนี่ย
1: โกนศีรษะละ
0: โดนดันหลังนะครับลุกด้วยฟอร์กิโรเลสนะครับ
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับออกขวามาฮาคิมี่วันนี้นี่ในการเติมเกมขึ้นไปด้านขวานี่ก็ยังไม่ค่อยได้เห็นนะครับในช่วงประมาณครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา
0: ใช่ครับไปโดนทางด้านลาเลียเองก็ถือว่าเร็วนะครับยันอยู่เหมือนกัน
1: เดี๋ยวไอ้นาวีครับกุนาฮีมาสลาอุยเดี๋ยวคานุสเอาเคาะไม่ดีอีกแล้วบอโดนผู้เล่นแคนาดาออกครับยังเป็นบอทุ่มของแคนาดาครับ
0: แต่ว่าพลิกบอลปุ๊บนี่ผู้เล่นแคนาดาถึงเนื้อถึงตัวตลอดนะครับวันนี้อยู่ถึงกี่โมงนะตีสอง
1: แต่ถ้าต่อเวลาเราต้องอยู่ต่ออ
0: ๋อเป็นเงื่อนไขไง
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าจบ90นาทีไปเลย
1: ถูกต้องครับ
0: แล้วอยากเอาแบบไหน
1: ไม่น่าถามนะต้องนะไม่น่าถามผมก็ไม่ได้คนขยันขนาดนั้น
0: เออเพราะคุณต้องตื่นเช้าด้วยช่วงหลังนะผมรู้เดี๋ยวนี้โทรไปนี่เที่ยงรับแล้วนะเมื่อก่อนนี่ปิดเครื่องนะคุณฟังอย่าไปคิดมากแล้วเราแซวเล่นแบบนี้แหละคือกลัวมันเหงาเพราะบอลไม่มีอะไรนะครับเซตกันอยู่แล้วตอนนี
1: ้เอวานาอุยครับให้ออกขวามาคิมมี่ไปไม่ได้ครับต้องย้อนกลับหลังมาใหม่ครับมาตั้งที่เอวานาอุยข้างหน้าขยับแม่ตอนแรกทำท่าจะจ่ายไม่ได้ก็เลือกตัวใกล้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกพยายามจะเบิ้ลขึ้นไปทางขวาราฮีมี่วิ่งเบียดเข้าไปแล้วกลายว่าแม่ตรงนี้เป็นบอของทางฝั่งแคนาดาแล้วครับ
0: หัวบี้นี่เซ็งเลยนะครับแต่เหลี่ยมนี้เนี่ยต้องบอกว่าเหลี่ยมเข้าดีกว่าครับทางด้านลุคเดฟอกโรเดสนะครับแกบังไว้แล้วครับมายังไงก็ฟาวครับราฮีมี
1: ่คือเข้ามาด้านหลังแล้วไปกระแทกใส่นะครับราฮีมี่โดนจับฟาวไป
0: ครับ
1: เปิดยาวขึ้นไปครับคริปโปบอยังไม่ออกนะครับมุ่งกลับเข้ามาได้แคนาดาแต่ว่าเป็นทางอิซาดิยอฟเก็บได้เลยครับย้อนกลับไปให้โบโน่สาดขึ้นหน้าไปจะให้ราฮิมี่มันโด่งไปหน่อยครับลาเลียตามมาเก็บบอลได้ครับย้อนกลับไปให้เคโต
0: เริ่มผ่อนบ้างแล้วนะครับแคนาดา
1: บอมบิโต้ครับเล่นกับอลิสตาจอห์นสตันนี่ก็เล่นอยู่กับเซลติกในสกอตแลนด์นะครับยังเก็บบอลได้ตรงกลางสนามครับแคนาดากลับไปที่บอมบิโต้ใหม่บอมบิโต้นี่ก็เล่นอยู่กับนีสนะครับในฝรั่งเศส
0: แต่ให้ลูกนี้ไม่คุยกับลุกเลยครับ โอ้ลุกวิ่งขาแห้งไปเลยครับ
1: ลุกเจอฟูกิโรนี่อายุ20ปีเองนะครับ อยู่กับฟูลแลมนะเป็นเด็กปั้นฟูลแลมมาเลยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยยังไม่เคยลงเล่นในลีกให้กับฟูลแลมเลยนะครับมีได้ลงเล่นในเกมลีกคัพไป1นัดเท่านั้นเอง
0: เนี่ยแหละจบทัวร์นาเมนต์นี้แหละมีทีมลงแน่นอนเจสซี่มาร์ตี้แกไม่นั่งเลยนะครับ
1: เอาฮาวๆจ่ายสั้นไปอีกครับโดนตัดบอลมาได้อาเมดเจอกับทางฮาคิมิเข้ากลางมาก่อนลูสตาคิโอโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษมาร์สลาวยมงสกัดเอาไว้ได้ก่อนอาริสตาจอห์นสันพยายามจะลุยเข้าไปก็ยังติดทางมาร์สลาวยครับสกัดทิ้งออกข้างไป
0: เริ่มโง่หัวไม่ขึ้นอีกแล้วครับ นี่ครับมอเมดอูนาบีนะครับอูอาบีนี่โอ้โหลูกทีมโดนกดอีกแล้วจะแก้ยังไงครับ
1: คุณณัฐนนท์ถามว่าปกติพี่คมอ่ะที่คมมีภาพบ้างไหมมีนะ
0: คมมีเยอะอยู่นะ
1: คมส่วนใหญ่ภาพคู่กับสนนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่า
0: คู่ดึกหน่อยไหม
1: เออแต่ไม่แน่ใจว่าคู่ฝรั่งเศสเป็นใครอ่ะแต่ไม่น่าจะใช่นะเดี๋ยวผมดูให้ว่าคมเขาจะเข้ามาอีกทีวันไหน
0: คุณรู้คิวเลย
1: อ้าวผมก็ไม่นี่บอกไง
0: อ๋อ
1: เอ้าต้องไหวป่ะวะเนี่ย
0: ไม่ไหวในช่วงนี้นี่ผมจำเป็นวันๆนะผมพูดตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะรวนเนี่ยชีวิต
1: คมเดี๋ยวมาพรุ่งนี้เกมบราซิลกับนอร์เวย์ติดตามได้อ
0: ุ๊ยโอ้โหบิ๊กแมตช
1: ์ส่วนแคนาดาเตะมุมทางขวาเข้าไปจังหวะนี้โมร็อกโกยังพยายามช่วยเคลียร์มายังชิงจังหวะกันอยู่ในกรอบเขตโทษเอ้ามีล้มระเนระนาดไปแต่ว่าตรงนี้ได้ฟาวล์แล้วครับบัวดี้โดนทำฟาวล์ครับวันนี้ยังไม่ค่อยได้เห็นบัวดีนะครับ
0: ครับ
1: โดนเดฟูกิโรครับเข้ามากระแทกด้านหลังครับได้ฟาวครับทางโมร็อกโก
0: คือวันนี้โดนใช้คำว่าปิดตายเหมือนกันนะครับตรงกลางคือเขาต้องลงมาต่ำนะครับเพื่อเชื่อมบอลแล้วมันทำให้การสร้างสรรค์เกมมันน้อยลงครับนี่ครับมาสวิกขึ้นมาเนี่ยยังขึ้นไม่ได้เลยครับเพราะว่าพลิกมาปุ๊บเนี่ยถึงตัวแล้วครับบูแคนนอน
1: 35นาทีผ่านนะครับเกมที่ฮูสตันยัง 0-0 อ้าวมาสลาวิโดนแย่งจากเท้าเลยครับบูคาเนนจะเลื้อยขึ้นมาทางขวาแต่ยังตามไปแก้ตัวได้ทันนะครับมาสลาวิแต่ก็เป็นทุ่มของแคนาดาครับ
0: เดี๋ยวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลพลาดกันเองเยอะมากนะครับโดยเฉพาะการขึ้นเกมรู้ก็โดนตัดนะครับนี่ครับมาสู่อาศัยเร็วนะครับยังเบรกได้ครับก็ต้องเบรกครับทาชวนบูแคนแนนเวลาที่ฟิตเนี่ยจี๊ดเหมือนกันนะครับตัวนี
1: ้ทำท่าจะทุ่มบอมไกลเข้าไปอีกแล้วครับอลิสตาจอห์นสตันทุ่มโด่งเข้าไปเสาแรกบัวดี้มงเคลียร์มาก่อนเก็บได้ละเลียให้จอห์นสันจะไปเอาโดนดักไว้เอาแต่ยังมีตัวตามมาเก็บบอลได้ทันพยายามจะลุยมาอีกทีนึงแคนาดายังได้ครองบอลอยู่ยังชิงจังหวะกันอยู่ริมเซตมาร์สลาวิโฉบตัดบอลมาได้จะสวนกลับขึ้นมาครับลาฮิมี่ให้ย้อนหลังเพื่อนไปอีกแล้วแต่ผู้สินย้อนกลับมาให้ฟาวกับโมร็อกโกครับ
0: มาร์สลาวิครับโดนซะแล้วครับโอลิเวอร์คุ้นเคยกันดีนะครับโอ้โหแต่เบรกเลยครับเป็นบอมบิโต้นะครับที่หลุดตำแหน่งมาแล้วครับเบรกไว้ก่อนนะครับขวางทั้งตัวเลยครับกล้องยังจับมาที่ไซบารี่นะครับ
1: สายตาคืออยากลงเล่นเลยครับโอ้โหเพิ่งจะมีข่าวดีกับการออฟฟิเชียลใบบาเยิร์นนะแต่มาเจ
0: อ
1: ตรงนี้มันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นอาการบาดเจ็บเพราะเล่นต่อไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปลุ้นอีกว่าตัวเองเนี่ยจะกลับมาในทัวร์นาเมนต์ได
0: ้หรือเปล่า
1: ได้หรือเปล่านะ
0: ใช่ครับเพราะว่าดูจากอาการบาดเจ็บเนี่ยถ้ายังไม่เจ็บมากอาจจะได้เล่นต่อไปแล้วนะครับ
1: คือเจ็บตรงนี้ถ้ามันไม่ได้แบบถึงกับเล่นต่อไม่ไหวยังไงก็ต้องพยายามฝืนลงอยู่แล้วอ
0: าจจะไม่แน่ครับอาจจะมองอีกแบบเลยครับทีมแพทย์จะประเมินโอ้โหนี่ครับพลิกบอลไม่ได้จริงครับอาซินอูนาฮีนี่ตัวลุกหลักๆเลยนะครับเล่นกับมักเซยนะครับอูนาฮีโอ้โหโดนหัวไปลูกนี้ครับซีกู
1: ล่วงเลยครับ
0: ใช่ครับ

0: นะครับเพราะว่าคนที่จะไปเอาเรื่องคือลาเลียนะครับไมเคิลเลเวอร์ต้องเรียกคู่กรณีมาคุยแล้วแบบนี้ลูซากิโอนะครับก็เข้าไปอยู่กับผู้ตัดสินไมเคิลเลเวอร์นะครับแต่คู่กรณีต้องเข้ามาคุยเองครับคือฮาคิมีแล้วก็ลาเลียนะครับยังไม่จบทีนี้มาใกล้ๆหนักกว่าเดิมอีกครับ
1: เหลืองก็มีแน่ครับแต่จะมีใครบ้างเท่านั้นเองไมเคิลดูรู้ว่าโชว์ใบเหลืองออกมาแล้ว
0: ให้ไม่ให้แต่ยิงหยิบออกมาต้องให้อยู่แล้วครับให้ฮาคิมีไปก่อนครับแล้วก็ลาเลียก็ไม่พลาดแล้วเพราะว่าเป็นคู่กรณีนะครับ
1: ไมเคิลดูรู้บอก come on
0: มาไม่มาเดี๋ยวไม่ใช่โอลิเวอร์เก็บเหลืองนะโอซากิโยก็อาจจะมองว่าลูกทีมเขาเนี่ยไปโดนทำฟาวก่อนนะครับจังหวะวางยาวขึ้นมานะครับโอ้โหแต่ว่าฮาคิมิไปผลักครับอันนี้ชัดเจนแต่ว่าคือผู้ตัดสินจะมองจังหวะลาเลียคือการที่เข้ามากดด่านะครับดังนั้นมันก็ถือว่าผิดทั้งคู่ครับแต่คนละกรณีแค่นั้นเองครับ
1: คือลาเลียโมโหตรงที่ว่าเขาบังแล้วทำให้ฮาคิมิเข้าถึงบอลไม่ได้แล้วนะครับปรากฏว่าฮาคิมิไปผลักซะหน้าทิ่มเลยครับลาเลียลุกขึ้นมาตามไปเอาเรื่องกลับ
0: ก็อาจจะหงุดหงิดด้วยฮาคิมิวันนี้ขึ้นเกมรุกแทบไม่ได้แล้วเจอริชี่ลาเลียเนี่ยโอ้โหทำได้ดีมากเลยครับ
1: คนละเหลืองไปครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ที่มีปัญหากันเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายในครึ่งแรกครับไม่รวมการทดเวลาครับตวัดขึ้นหน้ามาโมร็อกโกเอลคานูสวิ่งกดดันอลิสตาจอนสตันไปปั๊มแย่งบอลกันอยู่มาสลาวีให้มาแม่แต่ว่าแคนาดาก็แย่งกลับได้แล้วก็จังหวะนี้เรียกฟาวล์ได้ครับซิกูเอลคานูสไปเสียฟาวล์ครับ
0: เกมลุกขึ้นยากจริงๆครับวันนี้โมร็อกโกพยายามแล้วนะครับโอ้โห
1: คุณบิซา99เนี่ยบอกโมร็อกโกยิงนำไป 3-0 โอ้โห
0: อันนี้ยังไงฮะ
1: ดูจากสภาพเกมตอนนี้นี่อาจจะเหนื่อยหน่อยไม่ง่ายไม่ง่ายบอกว่านึกถึงสมัย15ปีที่แล้วจังเลยได้ยินเสียงคุณจุนยังอยู่เหมือนเดิมคุณยุทธชัยไปไหนล่ะครับเพิ่งมาฟังในรอบ10กว่าปีแล้วมั้งโอ้โหทำไมคุณเป็นต่อหายไปนานอย่างนี้ก็พี่ยุทธยังอยู่นะแต่ว่าในช่วงฟุตบอลโลกเวลามันอาจจะไม่ได้นะก็เลยทำให้พี่ยุทธยังไม่ได้มาบรรยายเกมนะครับแต่พี่ยุทธยังอยู่ที่ FM 99นะครับยังติดตามผลงานพี่ยุทธได้
0: ในที่ได้กูรู
1: ในที่ได้กูรูมาแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะคุณต้องคุณจุนจากคุณประภาพันธ์เวโนนะครับวันนี้ใส่เสื้อเยอรมันเหมือนผมเลยจากคุณวิมลก็ไปเรียบร้อยแล้วนะครับนาเกลสมานก็ไปแล้วเดี๋ยวดูว่าสุดท้ายจะเป็นเยอร์เก้นคล็อปหรือเปล่านะครับที่จะขึ้นมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเทรนเนอร์คนใหม่ของทางเยอรมันนะ
0: ซึ่งความเป็นไปได้ก็สูงนะแต่เจ้าตัวยังมีตำแหน่งกับไอ้ตระกูลเรดบูลอยู่นะ
1: ก็เห็นว่าก็เริ่มจะมีการพูดคุยกันแล้วนะครับกับทางเยอรมันนะ
0: ครับ
1: ชอบกองหลังแคนาดาเบอร์4อ๋อเดฟูกิโรนะอายุ19เจ๋งอยู่จากคุณ
0: คือได้ใหญ่ด้วยแหละผมว่าได้ใหญ่ได้แข็งไง
1: อืม
0: ใช่ไหมเล่นค่อนข้างจะประกบแน่นด้วย
1: อายุยังน้อยนะแต่ว่าเล่นค่อนข้างใช้ได้นะ
0: คือเอาเป็นว่าอย่างวันนี้เจอไซบารี่ก็เอาอยู่เหมือนช่วงแรกก่อนเจ็บนะครับและจริงๆรอบแรกก็ถือว่าเล่นดีด้วยครับ
1: พลิกหนีมาสวยจังหวะนี้แหมโดนทำลายจังหวะเหมือนโดนเหนียวนิดนึงเลยครับแล้วก็ใบเหลืองของแคนาดามีเพิ่มเติมครับ
0: โจนาธานเดวิสนะครับไปเบรกบาฮิมดีอาสครับ
1: มีคนถามมาพอดีโจนาธานเดวิสเป็นไงบ้างครับบอลมาถึงบ้างไหม
0: เรียบร้อยฮะบอลไม่มาแต่เหลืองมาครับ
1: โอ้โหจังหวะพลิกหนีของบาฮิมดีอาสตอนแรกอลิสตาจอนสตันดึงก่อนเอาไม่อยู่ครับเดวิสบอกเดี๋ยวช่วยเอง
0: ไม่แต่ดีอาร์สตอนแรกไปขยับไปเล่นขวาขึ้นไม่ได้นะครับผุบมาเล่นข้างในบ้างครับตอนเด็กๆก็เล่นกับทีมชาติสเปนชุด U17 U19 อะไรมาหมดแล้วนะครับ
1: โจธาน
0: สเปนชุดใหญ่ยังเคยเล่นนะ
1: โจธานเดวิดต้องดูเลยครับอนาคตของเขาก็ยูเว่ครับยังเป็นที่สงสัยอยู่ครับฟอร์มกับยูเว่ในฤดูกาลที่ผ่านมายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับ โมร็อกโกเปิดฟรีคิกเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวามงชงมัด

0: ลูกนี้เดฟิกิโรยังหวดทิ้งออกมาได้โมโลโกยังเก็บบอลได้ครับราฮิมิเดฟิกิโรนี่ไม่พลิกเลยครับจิ้มทิ้งออกข้างไปก่อนเป็นบอลชุ่มของโมโลโกครับ
1: เอเวอร์ตันสนใจไหมมันต้องย้ายที่ทีมไงอยู่ในฟูลแลมอยู่ในอังกฤษก็ย้ายไปเอเวอร์ตัน
0: ฝีเท้าดีเอาหมดฮะ
1: เจอร์ราด แบนเวตคุณนี่ขึ้นมาแป๊บเดียวหาย
0: เจ็บไง
1: ก็เจ็บ
0: เจ็บบ่อยเหลือเกินช่วงหลัง
1: โอลิเวอร์ตอนนี้พอเหลืองเริ่มมานี่มาถี่เลยนะครับคราวนี้เป็นอัสซินูนาฮีบ้างครับเดี๋ยวดูจังหวะนี้โอ้โหซ้ายพลาดขวาซัดซะเลยครับโอ้โหอาลีอาเมดโดนไปเต็มข้อครับ
0: เตะไม่เอาบอลเลยครับจังหวะนี้อูนาฮีตั้งใจตัดอาเมดครับ
1: ร้องจาน
0: โอ้โหเถียงไม่ได้ครับเหลืองนี้ของอูนาฮีกำลังครบ45นาทีแรกนะครับเกมในรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกครับเจสซี่มาร์ชเริ่มเมื่อยแล้วครับเริ่มนั่งแล้ว
1: ต้องนั่งบ้างแหละคุณจะไปยืนเล่นทั้งเกมแต่คุณซื้อบางคนก็ไม่มีนั่งก็มีนะคร
0: ับ ทด6นาทีเป็นอย่างน้อยครับเกมในครึ่งแรกแล้วลุยขึ้นมาโมโลโกทางฝั่งซ้ายบิไลคานูสดึงจังหวะรอเพื่อนให้เข้าด้านในมาแมตช์เสียจังหวะกันไปนิดนึงราฮิมีไม่ได้ฟาวด้วยครับโดนแย่งไม่ได้คานาดาตัดบอลมาได้จะลุยขึ้นมาทางริมเส้นด้านขวากลายเป็นเลี้ยงบอลออกไปเองครับโอลัวเซยี
1: ่เกมมันค่อนข้างจะเบียดเบียดสูสีสูสีกันแล้วเนี่ยโอ้โหอาซินนูนาฮีครับไม่รู้จะให้ใครชนะดีเลยคู่นี้ตอนนี้เกมบวกหนักขึ้นอีกนะครับโอ้แคนาดาไปอัดเพิ่มอีกนะครับแม่ใจร่มๆให้น้องนูนาฮีแตะไปเดวิสเนี่ยเหลืองไปแล้วนะครับเจสซี่มาร์ชบ่นเลยครับ
0: อารมณ์เริ่มร้อนแล้วครับตอนนี้เจสซี่มาร
1: ์
0: ช
1: ใช่ครับทีฮูสตันไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับอากาศ
0: แต่เห็นว่าฟิลาเดลเฟียเนี่ยอากาศร้อนนะเกมคู่ต่อไประหว่างฝรั่งเศสกับทางปารากวัยเนี่ย
1: ครับปารากวัยนะฮะซึ่งคุณจะดูแน่นอน
0: โอ้ไม่น่าไหวอะคืออาจจะต้องโอ้จะบอกว่าจะหลับก่อนก็คงไม่ได้เพราะมันก็มีเวลาแค่แป๊บเดียว
1: เมื่อคืนเนี่ยผมกลับจากคู่อียิปต์นะผมกล่าวว่าเดี๋ยวดูเมสซี่ซะหน่อย
0: เป็นยังไง
1: เมสซี่ดูเราจำได้ว่าเปิดมือถือค้างไว้กันนะโอ้ครับโอ้ยโดนอัดไว้ลูกนี้ครับคือตอนนี้เนี่ยกลายมาฝั่งแคนาดาไปเสียฟาวซะเยอะนะครับครึ่งแรกนี่ทดเวลา6นาทีครับยัง 0-0 นะครับเกมที่ฮูสตันสเตเดียมฮาเฮานี่บังอยู่นะครับแล้วโดนอัดโดยซิกูครับเราไปตามหาโอ้โหนี่ใส่ตัวเพลเยอร์ไม่ธรรมดาเราเนี่ย
0: เมืองไทยไม่มีขายนะ
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่มั้ยมีแต่ตัวแฟนบอล
1: ตัวแฟนบอลใช่ก็สวยแล้วนะผมว่าจริงๆเนี่ย
0: สวยสวยผมว่าโมร็อกโกชุดนี้สวย
1: ต้องไปซื้อแถวพวกกาตาจะมีเยอะในช็อปแต่แพงแพงบรรเลยครับผมบอก
0: ญี่ปุ่นขาวก็ขาดตลาดนะฮะที่เหลืออยู่ก็ไซส์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลย
1: เมื่อกี้ผมเจออยู่มีแขนยาวไซส์ L
0: เหรอ
1: แต่เขาขาย
0: 4,500 4,500 โอ้ยแต่มันก็ไม่ได้เพิ่มไปเท่าไหร่ถูกป่ะเพราะมันเป็นเพลเยอร์แต่ก็แล้วแต่คนชอบนะบางคนก็ไม่ได้รู้สึกชอบแขนยาวสักเท่าไหร
1: ่ไปหิ้วมาขายบิ๊กจุนเนี่ยพรุ่งนี
0: ้อ๋อได้มาแล้ว
1: เฮ้ยโหเรานี่เร็วนะ
0: โอลัวเซยี่พยายามจะเลื้อยเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาไม่ได้ครับซ้อนกันดีครับมาร์สลาวีมาเคลียร์ไว้ได
1: ้ดูครับลูกนี้วนนี่เนียนกริบเลยครับมาอีกแล้วครับแคนาดาขึ้นทางซ้ายคราวนี
0: ้ลาเลียจากโตลันโต FC ครับให้อุซากิโอมาเมดจะเบิ้ลเข้าด้านในไม่ถึงลาเลียบัวดี้ตัดบอลได้มาบราฮิมดิอาใช่ต่อมาฮาคิมิแต่หนีอาแล้วครับได้ลุยขึ้นมาโมร็อกโก จิ้มต่อมาสายสุดมีตัวมาเอลคานูสแม่ดับโบมันมาย้อนหลังนิดนึงเสียจังหวะไปต้องจิ้มคืนหลังมาก่อนแล้วแคนาดาลงมากันเร็วแล้วโฉบตัดจากเหลี่ยมด้านหลังมาได้ครับแคนาดาอ้าวแต่โมร็อกโกก็เอาบอลกลับมาได้เร็วครับตรงกลางสนาม
1: ไปช้ากันเองนะโมร็อกโกพยายามจะสวนนะครับรออยู่เอลคานูสกับเอลอานาวีนะครับหรือเอลอานาวีตอนนี้ไม่ทันเลยครับแคนาดาลงมาแพ็คหมดแล้วนะครับ
0: บูวัดดีเอลอานาวีครับฮ่าฮ่าไม่รีบครับโมโลโกย้อนกลับไปที่ยาซิมโบโน่เลยคุณบิชี่บอกว่าคณะน้อยมาเยือนซีคอนเพลงกอลี่กอลี่แมนยูเล่นสดกลางห้างแฟนบอลน้ำตาจิ๋วเลยคุณได้ไปไหม
1: ผมเป็นแฟนผีที่เจอแต่เด็กเลี้ยงผู้ไงผมบอกแล้ว
0: เอาคุณสนิทกับบุ๊กจะหลาอะไรอยู่นี่ใช่ไหมถือว่าสนิทไหม
2: เจอกันเจอ
1: หลาไม่เท่าไหร่แต่ว่า
0: แม็กมานามาน
1: กล้าโอเค
0: อ่า
1: เพราะว่าเจอทีไรก็ชวนกินเก๊กฮวยตลอด
0: อ้าว
1: โอ้แต่น่ารักน่ารักคือผมว่าตัดความเป็นแฟนทีมไหนนะผมว่านักฟุตบอลระดับนี้เราอยากเจอหมดแหละแต่เจอหลาก็น่ารักน่ารัก
0: เออผมเป็นแฟนเอเวอร์ตันแต่ให้เจอกับทีมคู่แข่งคือเป็นนักเตะระดับโลกระดับชั้นนำคือมันก็ดีใจหมดอะเนาะอ้าวแต่เอลคานูสไปโดนเหลืองครับไปทำอะไร
1: อัดลุกเข้าไปแล้วครับ
0: เดอฟูกิโรล้มลงไปนะครับมันชนใส่
1: ไม่ได้แรงมากครับแต่ว่ามีแถบหน่อยๆครับ
0: คุณกับปันกอปกฮาคิมี่เป็นไงบ้างครับวันนี้โอกาสในการเติมเกมยังมีไม่เยอะนะครับฮาคิมี
1: ่มีเหลืองครับในผักลาลีโอ้นี่ผมว่าจริงๆโมร็อกโกเป็นวันที่ตันมากนะในมุมผมนะ
0: ยังไม่ค่อยหวือหวาวุบวาบเท่าไหร่แล้วคุณมาเสียอิสมาอิลไซบารีกองหน้าคนสำคัญของทีมอีกจากอาการบาดเจ็บนะครับคุณกิตนครบอกฝากถอนง่ายเงินเข้าไวแอคทีฟเรดิโออ้าวแมวสิจบครึ่งเวลาแรกที่ฮูสตันนะครับเกมรอบ16ทีมสุดท้ายคู่แรกแคนาดากับโมร็อกโกยัง 0-0 นะครับ
1: ครับก็เป็นเกมที่ลุ้นกันสนุกนะครับแต่ว่าสุดท้ายนะครับยังไม่มีประตูเกิดขึ้นยังเสมออยู่ 0-0 ครับดูเกมยังไงถามบิ๊กจุนหน่อย
0: โหผมว่าสูสีแคนาดามาดีมากนะครับ
1: ครับ
0: คือก่อนเกมเนี่ยโมร็อกโกดูจะเป็นต่อนะครับแต่เล่นไปเล่นมานี่ว่าแคนาดาดูเฉพาะในช่วงแรกของเกมเนี่ยกดดันทางโมร็อกโกจนเรียกว่าโมร็อกโกนี่เรียกว่าจังหวะเกมของตัวเองเนี่ยแทบไม่มีเลยนะครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ยังไม่มีประตูเกิดขึ้นครับยัง 0-0 อยู
1: ่มองว่าครึ่งหลังจะมีประตูไหม
0: ครับผมว่ามีนะหวังว่าจะมีใครก็ได้ว่าใครก็ได
1: ้ใช้คำนี้นะ
0: ใครก็ได้ช่วยด้วย
1: แต่ว่าผมว่ามีแหละเพราะว่าจริงเปิดเกมมันเปิดนะเพียงแต่ว่ายังไม่ได้จบแบบถนัดถนีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวเรียกว่าให้เขาไปพักกันก่อน
0: ครับ
1: นะครับ
0: บอกว่านัดที่ต้องเล่นในเม็กซิโกกับแคนาดามีถึงนัดไหนครับ
1: ใกล้จะหมดแล้ว
0: น่าจะถึงแค่รอบ16ทีมนี้แหละนะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลอมเบียเนี่ยเล่นกันที่แวนคูเวอร์นะครับแล้วก็คู่เม็กซิโกกับอังกฤษเนี่ยเล่นกันที่เม็กซิโกซิตี้หลังจากนั้นเนี่ยในรอบ8เนี่ยมันจะมีเล่นที่ฟ็อกซ์โบโลนะครับเล่นที่ลอสแองเจลิสเล่นที่ไมอามี่เล่นที่แคนซัสแล้วก็ในรอบรองจะมี
1: เล่นที่แอตแลนต้าเป็นดาลัส
0: มีแอตแลนต้านัดชิงก็เล่นกันที่
1: นิ
0: วเจอร์ซีย์นะครับแล้วก็ชิงที่3เล่นที่ไมอามี่ก็เนี่ยแค่ถึงรอบ16ทีม
1: ใช่ครับก็พูดถึงความพร้อมคืออเมริกาก็สิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องสนุกสนามพร้อมกว่าแต่ว่าก็ดีนะครับผมว่าก็เปิดโอกาสให้กับทีมหลายๆทีมที่ได้เป็นเจ้าภาพบ้างเหมือนบ้านเราอ่ะถ้ามองว่าจะเป็นเจ้าภาพบอลโลกอ่ะผมว่าต้องจับมือพัฒนาในเรื่องของสนามต่างๆกับข้างบ้านให้ได้ผมว่าไปได้แต่ว่าเราต้องทำให้ถึงนะใช่ไหมอาจจะแบบมีสัก4สนามอะไรเงี้ยวนกันได
0: ้คุณเพ็กก็บอกว่าคุณจุนเสื้อเยอรมันสวยจังเสื้อทีมชาติปีไหนซื้อที่ไหนโอ้โหนี่มันออกมาช่วงปีบอลโลก2018มึงแต่ว่ามัน
1: เงินเรียกโทรอ่ะ
0: มันเป็นแฟชั่นที่ออกมาผสมกันระหว่างเย้ากับเยือนนะครับมันจะออกมาในแพทเทิร์นนี้รู้สึกมีอยู่3ทีมีอาร์เจนแล้วก็โคลัมเบียน่าจะออกในช่วงปี2018อ่ะ
1: ค่าย3ขีด
0: เออผมซื้อมาตัวนี้ผมซื้อเป็นมือ2มาผมซื้อมาประมาณ 1,800 นะแต่ตอนมือ1รู้สึกมัน 3,000 กว่ามั้งผมไม่แน่ใจอ่ะเออแต่ว่าผมมาซื้อที่หลังซื้อต่อคนในกลุ่มเนี่ยแหละ
1: ผมเนี่ยหายไปเยอะเนี่ย
0: อืม
1: ซื้ออาร์เจนเนี่ยหลายตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมเสียดายมากเลยนะ
0: คุณสาธรลีบอกพี่ครับทีมฟุตบอลในยุโรปเดินทางไปแข่งแบบไหนครับไปเช้าเย็นกลับไม่ใช่นะครับเขาก็มีแคมป์อยู่ที่นั่นนะครับ
1: เขาก็จะไปตั้งเบสแคมป์อยู่ที่3ประเทศที่เป็นเจ้าภาพนั่นแหละเพียงแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ได้ตั้งที่สนามที่ตัวเองเล่นตลอดบางทีอย่างบางทีมอย่างอิหร่านเนี่ยเข้าอเมริกาไม่ได้
0: นะครับเป็นปัญหาเรื่องของวีซ่าอะไรนั่น
1: เขาไปตั้งที่อื่นอะไรเงี้ยเขาก็มีการจัดไปเพราะว่าพวกที่วางแผนเป็นปีครับไม่ได้วางแผนปุบปับนะครับ
0: คุณAppk บอกอย่าต่อเวลานะ
1: หวังว่า I hope so
0: บอกว่าเมื่อวานตอนเช้าอาเจนไม่น่าต่อเวลา
1: แม่ก็ต้องชมความพยายามของเก็บบทด้วยแหละ
0: เออเขาเล่นแบบไม่ท้อแล้วแบบพอมันมีโอกาสก็ทำได้จังหวะลูกที่แบบโอ้โหมันก็มีลูกผีจับยัดอีก
1: ไม่แล้วเอายิงคนยิงยังไม่คิดว่าจะเข้าอ่ะถูกไหม
0: ล่ะน่าเหลอเลย
1: แต่ว่าผมมองว่า
0: ก็ต้องชมอ่ะ
1: คือเคปเวิร์ดอ่ะผมมีโอกาสได้บรรยายไปนัดหนึ่งในช่วงรอบแบ่งกลุ่มอ่ะผมว่าเขาเป็นทีมที่ดีหมายถึงว่า
0: เล่นกันเป็นทีมแล้วก็ผมว่าสภาพจิตใจสำคัญ
1: แล้วมันมีเรื่องของพลังแฝงของทีมเล็กอ่ะคือแบบว่ามาแล้วต้องใส่ให้สุดอ่ะ
0: แล้วเกมที่จังหวะเพื่อนพลาดเนี่ยโวซินย่าก็ช่วยถูกไหมแล้วจังหวะที่โดนนำอ่ะมันก็มีจังหวะแบบลูกที่อาจจะยิงไม่ง่ายก็ยิงตีเสมอได้อะไรเงี้ย
1: ย
0: ิ
1: งจ่อยๆก็เซฟ
0: เ
1: ออจะเข้าแกพุ่ง
0: เมสซี่ยังชมเลยแบบโอ้โหโวซินย่าดีจริง
1: แลกเสื้อไหมแลกเสื้อไหม
0: เห็นว่าแรก
1: เพราะว่าล่าสุดนี่ผมมองว่าโวซินย่าตอนนี้ใครก็อยากคุยกับแกไม่แต่ผมว่าด้วยการแบบนี้ผมว่าแกมาทัวร์นาเมนต์เดียวคุ้มในชีวิตเลยนะผู้ติดตามเพิ่มเป็นล้านเลยสิบกว่าล้านใช่ไหม
0: คุณอัจฉริยะเรือนจันทร์บอกเล่นแบบนี้น่าตกรอบคุณกิตก็อตแฮมบอกว่าดูแล้วหงุดหงิดคุณพิชิบอกวันนี้ลิซ่ามาถ่ายเอาหรออันนี้ไม่ทราบเลยไม่ยังไม่ได้เห็นข่าวเลย
1: ข่าวบันเทิงนี่ถ้าไม่รู้ครับข่าว
0: อย่าว่าแต่ข่าวบันเทิงเลยข่าวทั่วไปตอนนี้ผมก็ไม่รู้เรื่องเลยนะฮะช่วงนี้เบรกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในครึ่งหลังครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดการของมิโกสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบ

0: มีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น. ถึง 7:30 น. ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิชวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณี

0: นี่วิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทรเม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาละครับกลับมาติดตามกันต่อนะครับยังอยู่กับผมแล้วก็น้องต้องนะ
4: นี่เป็นไงเข้าไลฟ์ปุ๊บเต้นโชว์เลย เพราะว่าเพลงในสนามมันได้ครับคุณผู้ฟังครับ
3: จำมาราวนะครับตอนนี้ที่ฮูสตันเปิดอยู่ก็ยัง0-0นะครับใน45นาทีแรกแต่ว่าทางโมร็อกโกก็เสียผู้เล่นตัวหลักในเกมลูกอย่างอิสมาอิลไซบาลีนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บตามรายงานที่เห็นแวบๆนี่เขาบอกเป็นแฮมสตริงนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังนะครับทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวแล้วก็ทางราฮิมี่ลงมาเล่นแทนนะครับ
4: ลงมาก็ยังวู้วาบนะครับแต่ว่ายังไม่มีผลงานอะไรนะครับแต่แฟนๆแคนาดาก็คึกคักนะนี่คือสีสันฟุตบอลโลกจริงๆนะครับคือนั่งอยู่ด้วยกันเชียร์ด้วยกันนะครับไม่มีนี่ครับดูแฟนโมร็อกโก
3: เต้นดีดีนะฮะก็ส่วนเรื่องข่าวสารที่น่าสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเบซิกตัสนี่สามารถตกลงกับอาร์ซอลในการที่จะดึงเรโนท็อตซาไปร่วมทีมนะค่าตัวเขาบอกอยู่ที่20ล้านยูโรนะครับท็อตซาเองกับอาร์ซอลนี่ก็เหลือสัญญาแค่ปีเดียว
4: เพิ่งต่อสัญญาไปนิดเดียว
3: นะครับก็เลยทำให้เนี่ยแหละก
4: ็
3: ตัวยันที่จะย้ายไปเล่นในตุรกีนะครับสำหรับเรโนท็อตซาม
4: ีแววเปิดทางผู้เล่นตัวรุกฝั่งซ้ายเลยนะเพราะว่ามีข่าวอยู่หลายคนอยู่เหมือนกันสำหรับอาร์เซนอลนะ
3: แล้วก็จริงก็เพิ่งจะออฟฟิเชียลในส่วนของนาธานอาเก้จากซิตี้ไปเฟเนบาเช่นะนี่เท่ากับว่าก็โอ้โหทีมจากลีกตุรกีก็ช่วงนี้ก็
4: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีก
3: สอยผู้เล่นจากพรีเมียร์ลีกติดกันเลยนะครับ
4: แต่ว่าก็ส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ทีมใหญ่นะถ้ามีชื่อเสียงก็จะเฟเนบาเช่กาลาตาซาราย
3: เบซิกตัสเนี่ย
4: เบซิกตัสเนี่ย
3: สามทีมเนี่ยหลัก
4: ๆนี่คุณไปตุรกีนี่เขาไล่กลับไปนะ
3: อ๋อต้องเป็นเบซิกตัสเหรอ
4: มันต้องแบบเบชิกทาช
3: เบชิกทาช
4: ผมเกลียดเสียงตอนนั้นอ่ะอันนี้คือแบบไม่ได้เอาหายแล้วพอยืนหน้าเอ๋อมาแล้วเยอะไม่มีเบชิกทาชผมนี่ยังหาไอคนไทยเราก็เรียกมันทั้งชีวิต
3: ส่วนข้อความเดี๋ยวผมไปสลับดูทางฝั่ง Facebook นิดนึงนะครับ
4: ก็เปิด SMS ได้ไหมเนี่ย
3: เปิดได้
4: เผื่อเราจะได้อ่าน SMS ให้คุณผู้ฟังด้วยครับ
3: บางทีมหลายช่องทางผมก็งงไปหมดนะฮะอาจจะลืมบางช่องทางไปขออภัยด้วย
4: ครึ่งหลังเดี๋ยวดูครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับ
3: คุณธีรพัฒน์บอกว่าลิซ่ามาเมื่อวานครับมางานอีเวนต์เดินพรมแดง
4: อ๋
3: อเป็นพรีเซนเตอร
4: ์แต่น้องก็น่าจะไปทั่วโลกแบบเร็วอ่ะ
3: ใช่พี่ครับเมื่อวานเป็นห่วงเมสซี่อาเจนนะต่อไปจังเลยครับจะรอดไหมฟอร์มดรอปลงไปก็เอาจริงผมว่าก็เคปเวิร์ดมาดีด้วยแหละแต่ว่านัดต่อไปเจอกับอาเจนเจอกับทางอียิปต์ผมว่าคุณภาพก็ยังเป็นอาเจนที่ดูดีกว่านะ
4: คือเมื่อวานผมมีอียิปต์ผมว่าถ้ามาเทียบคุณภาพนะผมว่าผู้เล่น11ตัวยังไงของอาเจนดีกว่าแน่นอนเพราะว่าคุณภาพของอียิปต์เองเนี่ยไม่ได้ไปเด่นพวกตัวรุก
3: พวกอาชู
4: มูชอาซูเมื่อวานเล่นดีนะ
3: ทำประตูด้วย
4: ใช่เล่นดี
3: ซิโก้
4: อันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้สำหรับผมไม่ค่อยได้เรื่อง คือเป็นหนักทางวิ่งไล่เตะมากกว่า
3: เอาครับเกมกลับมาลงสนามในครึ่งหลังนะครับก็ดูตรงนี้เนี่ยยังไม่น่าจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมนะครับโมร็อกโกนี่ต้องมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นไปในช่วงครึ่งแรกนะครับเพราะว่าไซบารีเจ็บนะครับต้องเอาราฮิมี่ลงมาเล่นแทนส่วนแคนาดายังไม่เปลี่ยนนะครับสำหรับทางเจสซี่มาร์ช
4: ลุกนี่เล่นดีนะครับเนี่ย
3: มีขอผลดิวิชั่น1ไอซ์แลนด์มาด้วยบอกว่าดูคู่นี้ผมจะหลับแล้วคนภาคล่ะครับจะหลับยัง
4: ใจเย็นคนภาคบอกว่าอย่าจะหลับเหมือนกัน
3: เราสู้ชีวิต
4: เออหลังๆผมก็ไม่ค่อยสู้นะไอ้ที่ผมไม่มาเนี่ยคือผมมีปัญหาสภาพร่างกายจริงนะผมก็เลยต้องยอมอย่าไปฝืน
3: สวัสดีค่ะพี่จุนพี่ต้องโมระโก
4: อะไรฮะ
3: แหม
4: ดูมีความน่าแหลม
3: ฮับพอลอ่าครับแต่ว่าจังหวะนี้จะลุยขึ้นไปของโมร็อกโกริมกรอบเขตโทษด้านขวาฮาคิมิโดนปั๊มบอออกข้างไปครับยังเป็นบอทุ่มของโมร็อกโกนะครับริมกรอบเขตโทษด้านขวา
4: ดูไอแลนด์อยู่ไม่มียังไม่แข่งบ้าแข่ง4 5มา1 4 5มั้ย
3: ไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ไม
4: ่
3: แน่ไอซ์แลนด์ดิวิชั่น1
4: ไอซ์เดี๋ยวดูให้แป๊บนึงมีหรือยัง
3: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์ทีมที่เป็นรองกว่าชอบให้กำลังใจทีมเล็กจากคุณเทยลงทุนอ่ะแต่แคนาดามาดีนะบอลแคนาดาควอเตอร์แรกทรงดีเหลือเกินเหลือเชื่อจากคุณลงเลงเออแต่มาดีจริงวันนี
4: ้ไม่ผมมองว่าจริงๆเขาอาจจะดีแต่เราอาจจะไม่ค่อยได้ดูไง
3: อ
4: ันนี้ผมว่าส่วนหนึ่งเราอาจจะดูไม่ครบทุกคู่ดูแต่ไฮไลท์ผมว่ามันส่วน
3: แต่ด้วยความมันเจอโมร็อกโกหลายคนมองว่ามันน่าจะเป็นรองไงแต่ปรากฏโอ้โห
4: โมร็อกโกจะเป็นรองด้วยซ้ำ
3: ใส่โมร็อกโกนะครับในช่วงแรกเนี่ย
4: ยังไอซ์แลนด์ยังไม่แข่งมั้งเท่าที่ผมดูให้นะแต่ว่าถ้าเกิดมียังไงเดี๋ยวผมดูอ๋อไอซ์แลนด์มันอาจจะต้องย้อนกลับไปเมื่อวานหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้แป๊บนึงนะครับมีไอซ์แลนด์มีไอตัวฮามนับยอดูในเสมอกับเซนจานานไป 2-2 นะครับอาคาเนสแพ้เบดาบริกไป 1-2 นะครับแล้วก็เวสมานายานะครับชนะวาลูไป 1-0 นะครับเป็นลีกรองได้ไหม
3: ดิวิชั่น1ดิวิชั่น1
4: มีอาเกียแฟร์เฟลเคีย4-2-4กอตต้าชนะโคปาโวกูใน 2-1 นะครับมีไออาร์เร็กยาวิกแพ้อัฟตูเรดดิ้ง 0-1 ในยาวิกชนะท็อตเตอร์ไป 1-0 นะครับกรินดาวิกเสมอเวสตรี 0-0 เล็กเนียเสมอกับโวซุนกูไป 3-3 นะครับ
3: ครับ
4: น่าจะประมาณนี้ตามให้แล้ว
3: ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยได้นะครับทั้ง3ช่องทางเลยส่วนแคนาดาได้เตะมุมจังหวะนี้สุดท้ายจบที่จังหวะการยิงของเดฟิกิโรแต่ว่าก็ข้ามคานออกไปนะครับ
4: ดูแรกจะเกิดตอนไหนครับ
3: กระแสบอกกำลังฟังในสวนยางสวัสดีครับคุณประสิทธิ์ก็ทักทายเข้ามาคุณเอซันเดย์บอกค้างนะไม่แน่ใจยังไงน้องเฟิร์สบอก FC พี่ต้องพี่จุนครับสวัสดีน้องเฟิร์สด้วยนี่ก็อดีตทีมงานเราที่ FM 99นะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: คุณสิงโตบอกอรุณสวัสดิ์พี่ต้องพี่จุนครึ่งหลังไม่มีประตูแต่มีหน้าต่างได้ไหมแฮ่โชคดีรักษาสุขภาพเช่นกันนะครับคุณสิงโตแล้วก็คุณเดวิดบอกเงียบเมื่อกี้น่าจะเป็นช่วงที่เราพักกันนะ
4: ครับ
3: คุณนิคพลบอกเสมอหรือเปล่าทรงนี้ก็เป็นไปได้เสี่ยโกพัทยาบอกว่าสวัสดียาม1ครับน้องทั้ง2เสียดายคุณเจ๋งไม่มาภาคคู่ก็เดี๋ยวมีอยู่แล้วพี่เจ๋งภาคเยอะอ้าวลูกเดฟิกิโรมีไปโดนใบเหลืองด้วยนะครับแล้วก็เป็นฟรีคิกของทางโมร็อกโกครับริมกรอบเขตโทษด้านขวาครับจังหวะฟาวเมื่อกี้ของลูกเดฟิกิโรโดนใบเหลืองไปคนนึงคนอยู่ที่บอเป็นทางอาชัฟฮาคิมีเปิดเลียดมาวิ่งมาตะบันลูกนี้1-0ครับตรงบริเวณหัวโลกรอบเขตโทษครับอูนาฮี
4: โอ้โหนี่ครับเป็นลูกสู่กับโมร็อกโกแล้วได้เลยครับโอ้โหลูกนี้ถือว่าเข้าล็อกพอดีเป๊ะเลยครับโอ้โหมาแล้วครับประตูที่ต้องการครับหมดสิทธินะเครโปเพราะว่าลูกนี้เนี่ยโดนบังด้วยนะครับแล้วมาทีถึงตัวแล้วครับโอ้โหแต่อูนาฮียิงคมครับลูกนี
3: ้วิ่งมาไม่จับเลยครับจังหวะฟรีคิกจากริมกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วทางฮาคิมีครับเปิดเลียดมาแล้ววิ่งมาตะบันนะครับอูนาฮีตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษ
4: โอ้แล้วเป็นฟรีคิกที่ทำได้ผลเลยครับอาซีนอูนาฮีนะครับโอ้ลูกนี้ครับฮาคิมีครับเปิดเลียดเข้ามาบริเวณกะโหลกนะครับแล้วยิงย้อนยัดเสาแรกครับก็เป็นอาซีนอูนาฮีนะครับยิงประตูที่10ของเขาในทีมชาตินัดที่54ครับ
3: โอ
4: ้โหลูกนี้ยิงไม่จับแล้วมีตัวข้ามหลอกครับเป็นราฮิมีครับ
3: คือยิงในลักษณะปั่นไซโป้งอะนะครับโอ้โหแล้วบอลมันติดไซโป้งลอดวางขาลายฮิมี่คือเคยโปเองเนี่ยก็อาจจะโดนทางเพื่อนร่วมทีมโอ้โหเหมือนจะฉลับขาโอลูวาเซยี่นิดนึงนะครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคยโปไป

0: ูว่าโดนโอลูวาเซยี่จริงๆหรือเปล่าแต่บอลมีฉลับแน่ๆครับทำให้บอลมันเปลี่ยนทิศทางหนีมือเคลโปเข้าประตูโอ้โหนำ 1-0 แล้วครับ
1: คือรูปเกมภาพรวมอ่ะอาจจะไม่ได้ดีกว่าแต่ตอนนี้ประตูหนีไปแล้วครับ 1-0 ครับเอาล่ะครับเกมสนุกแน่นอนครับตอนนี
0: ้นาทีที่50นะครับอุนาฮีครับยิงให้โมร็อกโกออกนำ1ในเจ้าภาพรวมอย่างแคนาดา 1-0 นะครับนี่จะเป็นเจ้าภาพทีมแรกหรือเปล่านะที่จะร่วงตกรอบนะครับ
1: ครับเจ้าภาพเป็นหนึ่งทีมเม็กซิโกนี่ก็เจอทีมขวัญใจมหาชนอย่างอังกฤษนะครับ
0: อเมริกานี่ก็จริงก็ปีนี้ก็ฟอร์มมาดีมากๆนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ลุ้นได้รอบลึกๆนะครับลูกทีมของทางโปเชติโน่
1: แม้แต่ว่าพอผมดูแล้วนึกถึงเขาตอนทำสเปอร์นะ
0: อืม
1: คือเกมรุกดุดัน
0: อ
1: ะแคนาดาจะเอาคืนแล้วครับตอนนี้อุซายโยต้องเล่นเองนะครับอ้าวเลยไปลื่นก็เกิดโดนฉก
0: ยูฟูกิโรครับอาลิสเตอร์จอห์นสันบูคานันโจนาธานเดวิดลุยเองในกรอบเขตโทษด้านขวาเดวิดแม่มันโดนซ้อน2ครับซ้อนกันดีครับแนวรับโมร็อกโกเอาแต่เปิดเคลียร์มาไม่ดีแล้วนะแต่ว่าสุดท้ายจะเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกก็โมร็อกโกยังช่วยเคลียร์มาได้แล้วได้สวนกลับขึ้นมาด้วยทางขวาฮาคิมีตีรถด่วนขึ้นมาแล้วครับอาชาฟฮาคิมีฮาคิมีลุยมาตัดเข้าด้านในมายังโดนลาเรียเบียดล้มลงไปอุสินบอกไม่ฟาวครับอาแล้วครับแคนาดาตัดบอลกลับมาได้จะได้สวนกลับบ้างเหมือนกันลาเรียให้มาที่อาเมดอาเมดทางซ้ายริมเส้นจะกระชากนิดแม่แตะแรงไปเองครับพยายามจะหนีบัวดี้แต่กลายเป็นบอลล้นออกข้างไปเลย
1: แต่บัวดี้เหลี่ยมนี้บังดีด้วยนะครับ
0: ประกาศตรงนี้นะฮะสุภโชคพยองเดชนมนิ่มครับลืมสายเอาจากเฟซบุ๊กนะครับ
1: เอาแล้ว
0: เอาแล้ว
1: เอ
0: ๊พี่หยองไปแอบจีบสาวที่ไหนหรือเปล่าแหมลืมทรายเอาออกนะครับจาก Facebook แต่ผมเป็นคนดีผมจะไม่ทำอะไรอาจารย์หยองนะฮะ
1: จริงไ
0: หมแต่ช่วยไปเตือนเขาด้วยนะฮะ
1: บอกเขาสิไลน์บอกเขาสิ
0: อาจารย์หยองน่าจะต่อคู่เราเลยมึงน่าจะเป็นคนมาบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับปารากวัยใช่นะฮะกับอาจารย์บอม
1: กันละเดี๋ยวก็เจอกันดิ
0: เ
1: ขาไม่จริงเขาวางแผนอนาคต
0: ว่า
1: เข้ามาไม่ต้องไซน์อิน
0: เน
1: าะเขาวางแผนอนาคต
0: เดี๋ยวผมไล่ไปยืมตังคนรอบข้างก่อน
1: เอาอีกแล้ว
0: เพื่อนที่หายไปนานๆเวลาทักมาทีไรที่ผมขนลุกทุกทีฮะ
1: จูน
0: สบายดีไหมจูนแหม
1: ช่วงนี้เราแล้วคือถ้าขึ้นช่วงนี้เราไงแพทเทิร์นเดิม
0: โอ้ขนลุกเลย
1: จริงๆเอาจริงนะเรื่องนี้เนี่ยวิธีของผมก็คือถ้าจะให้ให้เลยแต่ต้องตรวจสอบก่อนว่าใช่ตัวจริงนะให้ให้ในจำนวนที่พอให้ได้แล้ว
0: ให้ให้โดยที
1: ่ไม่ต้องเอาคืนอ่ะเอาพูด
0: ถ้าเกิดไม่ได้คืนก็ไม่เสียดายอ
1: ่
0: ะว่างั้นเถอะ
1: ผมว่าน่าจะดีที่สุดไม่เสียเพื่อนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: ทุกวันนี้ก็ไม่ได้คืนทุกงาน
0: ผมเจ็บมาเยอะ
1: มายืมจันพัฒน์จันพัฒน
0: ์เสียเล็กเสียอิซาริโอเปิดมาโอ้โหแต่แคนาดานี่ก็กดดันดีแล้วก็ตัดบอลมาได้อะครับทางซ้ายก่อนไปโทษโอลูวาซิยี่เปิดเลียดเข้าไปด้านในยังติดบัวดี้เก็บบอลได้ครับทางฝั่งของโมร็อกโกจะสวนขึ้นมาอาแล้วครับหนีตัวประกบมาได้ขึ้นมา4คนครับแทงมาให้ราฮิมีในกรอบเขตโทษด้านขวาพยายามจะหักเข้ากลางให้ทางดีอาร์สโดนบล็อกเอาไว้ได้ก่อนนะครับเป็นเตะมุมของโมร็อกโก
1: แม่จังหวะนี้ดีอาร์สไปรีบให้ไปหน่อยนะครับจริงถ้ากินแดนไปอีกหน่อยเราค่อยเลือกครับและลาฮิมีจังหวะลาฮิมีแกสะดุดไปด้วยนะครับแต่ยังได้เตะมุมครับโมร็อกโก
0: โอ้แต่เกมครึ่งหลังนี่โมร็อกโกดูดีนะแต่แคนาดานี่แม้ว่าจะโดนนำแต่ดูพวกเขาเองก็ยังคึกคักอยู่นะครับเมื่อกี้บีบแดนบนตัดบอลมาได้แต่ไม่ได้จบนะครับ
1: ครับแต่เมื่อสักครู่ก็ต้องชมแนวรับแคนาดาที่ยืนโซนกันดีนะครับโดนรุมจริงนะครับ2ต่อ3นะว่าดักได้ดีครับ
0: แต่มุมด้านขวาครับโมร็อกโกฮาคิมีเปิดไปยังโดนสกัดออกมายังเก็บบอลได้ฮาคิมีเปิดโอ้โหแรงครับฮาฮายังตามไปเก็บทันไหมสุดเส้นหลังไม่ทันแล้วครับ
1: มันไม่ล็อกกลับมา
0: คุณต้องเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงได้ไหม
1: ได้ได้ได้
0: ผมลืมแว่นตามาแล้วผม
1: คุณเริ่มไม่เห็นแล้วใช่ไหม
0: เริ่มไม่เห็นจอแล้วอะ
1: นี่เจสซี่ไม้กับก้มหน้าก้มตานะครับอาจจะดูอยู่ว่าจะทำยังไงครับ

0: หลุยขึ้นมาใหม่นะครับบอมบิโต้กลับไปตั้งที่ลุกเดี๋ยวฟอร์กิโรนะครับมาที่บอมบิโต้ลุกเดี๋ยวฟอร์กิโรให้มาที่เอสตากิโยนะครับตอนนี้โมเมนตัมมันเปลี่ยนมาทางโมร็อกโกนิดนึงครับกลายเป็นฝั่งแคนาดาเริ่มพลาดขึ้นนะครับลูกนี้ขึ้นมาครับยังสกัดทิ้งไม่ได้นะครับบราฮิมดิอาสลาเลียครับจะทุ่มให้มาที่อุสตากิโยคืนมาที่ลาเลียครับฝากกลางมาซิกูลุกฟอกิโรนะครับมาไปโตออกขวามาแล้วไปพลาดเลยครับราฮิมีจะเบิ้ลให้ต่อแหมลูกนี้ไม่ดีครับอุนาฮีวิ่งไล่ไปนะครับเคโปเคโปเปิดยาวขึ้นมาครับจะมงต่อไม่ได้นะครับอาเมดบูดี้ดีขึ้นมาก็ยังติดครับอิซายยอบมงสกัดได้ไปกลางของโมร็อกโกพยายามเก็บอยู่นะครับติดฟิกิโรฮาฮาครับคืนไปที่โบโน่สลับมาใช้บอลยาวอีกครั้งนึงครับราฮิมีมงออกขวามาเป็นฮาคิมีตามมาครับโอ้โหแต่เจอลาเลียไปผักนะครับลูกนี้ไปผักกันหลายรอบแล้วนะครับฮาคิมีลาเลียเปิดบอลขึ้นหน้ามาครับSee what Canada does this time. They did a short one with a guy running through the box the last time and led the four or five passes and then delivery. Now do they go direct off the corner this time? They got their two center backs getting forward. It's an opportunity here to dig a goal back here. เตะมุมนะครับของแคนาดาครับ A lot of Canadian supporters behind that goal that their team is attacking.เปิดมาเสาไกลครับบอลตกยังบ่งทิ้งได้มาซุยฮาวๆเตะทิ้งออกข้างไปก่อนครับเป็นบอลทุ่มของแคนาดาNot many teams that don't utilize a long throw-in on some occasions. ทุ่มยาวเข้ามาครับติดมาซาอุยแคนาดานี่พยายามบี้อยู่นะครับตรงนี้บอลคืนหลังมาการที่อุสตากิโยครับขึ้นมาไม่มีอะไรครับดักได้ครับม้วนหนีมาครับจังหวะนี้คอนูสโดนตัดนะครับถือว่าเริ่มกลับมาบี้ใส่โมร็อกโกได้อีกแล้วนะครับแคนาดา
1: ผมกลับมาแล้วครับขออภัย
0: คุณนี่สีมัน
1: ขออภัย
0: ไปเถอะไม่เป็นไร
1: ด้วยความที่ลืมกล่าวว่าพักครึ่งเมื่อกี้จะลงไปเอานะฮะลืมซะงั้นเอาละครับแต่ว่าจังหวะนี้เอ้าล้มในกรอบเขตโทษบูคานันผู้สินว่าไงน่าจะออฟไซด์ครับไปก่อนแล้ว
0: มาซาอุยนี่หันมาค้อนนะครับ
1: ตอนแรกบุคคลนั้นฟ้องว่าจะเอาฟาวจุดโทษเลยนะครับเพราะว่าโดนผลักนิดนึงนะครับจากมาสลาวีแต่ว่าสุดท้ายมีธงออฟไซด
0: ์ครับครับดูอีกทีครับโอ้ก็กำลังกึ่งเลยครับ
1: ตัวของทางบุคคลนั้นนะครับ
0: จะมีผลักฮาวเนี่ยแต่ว่าทิ้งตัวง่ายไปหน่อยครับจังหวะนี้ของบุคคลนั้นนะครับ
1: มุสตาฟาฮัตติกับยูเซฟชิปโป้ลมโอ้โหคุณเสียหน้านี่แฟนบอลยุคเก่าแน่นอนนะฮะ
0: มาดูหรือเปล่าจริงจริงผมว่าแกน่ามาดูนะว่าเป็นไอดอลที่ทำให้รู้จักโมร็อกโกนะแฟนบอลไทยผมว่านะฮัจจินี่เล่นกับอะไรนะ
1: โควินทรีย ูเซฟชิปโป้ก็ไปอยู่กับโควินทรีนะ
0: ไปพอดคู่ตอนนั้นใช่ไหมแต่ว่าเหมือน
1: แต่ความดัง
0: ดังกว่า
1: เป็นมุสตาฟาฮัจจิละ
0: เหมือนไนจีเรียผมรู้จักคนแรกๆก็ตาลิโปเวสกับไอ้ฝั่งเจเจโอคาชานะ
1: ด้วยทรงผมนะตาลิโปเวสเนี่ย
0: เล่นกับอินเตอร์ด้วยแต่ในเกมของเราครับ
2: โมร็อกโกต้องตั้งรับอีกแล้วนะครับเจอบุกขึ้นมาลาเลียต้องคืนนี่เคลโปครับ
1: เราบอกว่าชอบเสื้ออเมริกาครับสวยดีเออเสื้ออเมริกาก็สวยนะ
2: เป็นลายคล้ายๆธงมาผ้าใช่ปะล่ะ
1: ผมจะชอบตัว
2: เนี่ยผมไปซื้ออังกฤษมาแล้วไงไอตัวอะไรนะตัวที่คอลแลบกับพาเลสไงสีเทาอ่ะคอลแลบกับแบรนด์สตรีทแบรนด์อ่ะพาเลสอ่ะ
1: เราไม่เห็นนะตัวไหน
2: อ
1: ่
2: ะจริงมั้ยเนี่ย
1: จริงยังไม่เห็นเลย
2: คุณนี่ตก
1: ใช่ตัวที่มันเป็นเหมือนเป็นเดนิมเหมือนปี94ป่ะใช่ตัวนั้นป่ะ
2: ผมดูให้แป๊บนึงผมเซิร์ชให้คุณดูเนี่ย
1: ที่มันมีตาดาวเป็นเสื้อแต่ว่ามันสีเหมือนสีน้ำเงิน
2: น่
1: ะไอ้สีย
2: ี
1: นน่ะ
2: No ตัวนี้มันเป็นการคอลแลบของแบรนด์เนี่ย
1: ผมไม่เห็นเลยตัวนี้ไม่ยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะโมร็อกโกเดี๋ยวจะมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นเพิ่มเติมด้วยนะครับโซฟียานอัมลาบัตเป็น1ใน2คนที่จะถูกส่งลงมาครับสำหรับทางโมร็อกโก
2: โอ้โหโดนขวาครับตรงนี้เริ่มถึงตัวมากขึ้นนะทานี่โอลูวาเซยี่นะครับโอ้โหแต่ฝั่งโมร็อกโกเปลี่ยน2คนเลยครับจะเอาโซฟิยานอัมราบัตนะครับกับเชมดินสตาวบี้ลงมาครับก็เอาฝั่งของเอลคานุสออกนะครับแล้วก็นิวเอลอานาวีออกนะครับ
1: ก็1มิดฟิลด์ตรงกลางกับตัวริมเส้นนะครับเป็นบัวดี้นะที่โดนดอดออก
2: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นคนไม่เห็นนะครับแต่อาจจะเน้นเกมรับหรือเปล่าครับของไทยนะครับตัวเอลอาดูยังอยู่นะครับ
1: แล้วก็โอลูวาเซยี่ครับกองหน้าของแคนาดาโดนถอดออกนะครับเอาไคลาลินลงมาครับตามตำแหน่งนะครับ
2: อันนี้ดังอยู่แล้วนะครับไคลาลินอยู่กับซาวด์แฮมป์ตันนะปัจจุบัน
1: ทำไป32ประตูในนามทีมชาตินะครับไคลาลิน
2: แล้วว่า
1: จังหวะนี้ลาฮิมีได้บอลมาครับในกรอบไปโทษจ่ายย้อนมาก่อนมันย้อนหลังเพื่อนไปหน่อยซาบียังตามมาเก็บได้ครับย้อนกลับมาให้มาสลาวีเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับไม่รวมการทดเวลาครับเกมที่ฮูสตันสกอร์จบแบบนี้โมร็อกโกจะเป็นทีมแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับรอพบผู้ชนะระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมาร์สลาวีเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปครับเดฟูโรเคลียร์ทิ้งมาก่อนโมร็อกโกยังเก็บได้แปะออกขวามาบราฮิมดิอาสโยกอยู่เล่นกับฮาคิมีแต่ว่าเดฟูโรครับหวดทิ้งขึ้นไปด้านบนก่อนแล้วครับฮาวฮาวว
2: ันนี้
1: โดน
2: เสียงสุดก็ฮาวฮาวนะครับโอ้หลายจังหวะแล้วครับ
1: ยังดูตึงๆมีเรื่องแล้วอยู่นะฮะว่า
2: เด็กน้อยอยู
1: ่เอาแล้วเบิ้ลขึ้นมาของโมร็อกโกเอาแล้วครับทางขวากรอบเขตโทษบาฮิมดิอาสเจอกับเดฟูกิโรเปิดเลียดเข้ามาบอสฉลับนิดนึงแล้วเป็นทางแคนาดาหัวทิ้งได้ก่อนครับ
2: แม่บอลมันมาฉลับฮาคิมีครับไม่งั้นเนี่ยเพื่อนรอที่บริเวณกรอบอีก 2-3 คนเลยนะครับอัมราบัตได้ฟาวครับบังมิดแล้วนะครับโซยันอัมราบัตแม่บาฮิมดิอาสกล้องจับมาจังหวะสวนเมื่อสักครู่ครับดิอาสิแม่ทะลุช่องมาครับหนีลาเลียลอดขาซะเลยครับนี่เคยไปเล่นที่อังกฤษกับแมนซิตี้มาด้วยนะครับไปแจ้งเกิดกับมิลานแล้วกลับไปที่มาดริดดูวุ่นวายทีเดียว
1: อัมราบัตโดนเบียดจากโจธานเดวิดแต่ก็ยังบังไว้ได้ครับ
2: อัมราบัตนี่4ปีที่แล้วมีไวรัลนะครับวิ่งตีคู่เอ็มบัปเป้ไปนะครับอุ้ยถ้าเข้าไปก็ได้ไปเจอกันใหม่อีกรอบนะ
1: แต่เดี๋ยวดูว่าจะเป็นคู่นี้หรือเปล่าคือตามคาดการณ์เนี่ยก็น่าจะเป็นโมร็อกโกกับฝรั่งเศสนะครับ
2: เกิดโมร็อกโกเข้าชิงทางเมนแอฟริกันทีมแรกเลย
1: อูนาฮีให้ทะลุช่องตรงกลางแหมมีดึงล้มกันลงไปแต่ผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับมองว่าราฮิมีจังหวะนี้ไม่ได้ฟาวครับ
2: แม่ก็เลยเลเวอร์บอกไม่ผ่านสายตาผมครับ
1: แคนาดาตามอยู่ลูกเดียวก็ยังมีโอกาสเลยครับกับอีก25นาทีที่เหลืออาเมดทางซ้ายครับเจอกับไบรอันดิอาสอาเมดโยกอยู่อาเมดให้ต่อมาด้านบน แล้วพยายามจะยกเข้าไปด้านในฟ้องเอาแฮนด์บอล

0: แต่ออฟไซด์ไปก่อนแล้วครับจังหวะนี้ของแคนาดา
1: ตอนข้างจะตัดสินเด็ดขาดทีเดียวนะครับไมเคิลโอลิเวอร์ครับ
0: โอ้โห
1: แต่ล้ำเยอะมากครับ
0: ลาเลียออฟไซด์เกือบ29คือแนวรับโมร็อกโกฟ้องอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคร
1: ับ ใช่ครับวันนี้ผู้ช่วยผู้ตัดสินของเขาเนี่ยเป็นทางด้านสจ๊วตเบิร์ดนะครับกับเจมส์เมนเบอริงนะครับ
0: นึกว่าเจมส์กัน
1: นี่คนนี้อีกแล้วนะฮะเมื่อกี้เต้นอยู่บิ๊กจุนดูไม่ละสายตาเลยนะครับเปลี่ยนจากโมร็อกเปลี่ยนจากปากตุรกีไปดูสายโมร็อกโกบ้างไหม
0: ก็ได้หมดนะผมได้หมดนะ
1: คุณก็ได้ดูอยู่แล้วไง
0: โบโน่อ้าวแม่บอลมันเดินทางช้าเกือบจะโดนบูคานันตัดบอลไปได้เหมือนกันยังดียังขวดบอลขึ้นไปได้ครับเอ้าแต่สุดท้ายแคนาดาแม่พยายามจะให้ถ่ายอุสักเอ้าแม่มีไปเกี่ยงกันนิดนึงแล้วเคลียร์ได้แล้วโอ้โหกลายเป็นโดนใบเหลืองเพราะเข้าช้าครับไคลาลินไปปะทะใส่โบโน
1: ่คือจังหวะเข้าหาประตูต้องเซฟอยู่แล้วนะครับแต่ช็อตนี้เนี่ยเข้าแรงไปหน่อยครับเอวานาอุยเข้าไปเคลียร์ให้นะครับบอกเบาๆหน่อยเพื่อนโอ้อย่างนี้ฮาคิมิอย่าบังครับแต่บังแกบังไม่มิดนะครับแล้วลาลินมาครับแต่ว่าความว่าแรงไหมไม่แรงแต่ว่าเป็นจังหวะอันตรายครับโบโน่เคลียร์ทิ้งไปก่อนนะครับคือโบโน่ถึงบอลก่อนทำให้ลูกนี้เนี่ยไม่ได้โดนปะทะมากนะครับ
0: คือลาลินพอรู้ไม่ทันก็พยายามเอี้ยวตัวหลบแล้วนะครับแต่ว่าตัวมันก็ยังไปกระแทกใส่ครับ
1: เสื้อแคนาดานี่ก็เท่นะตอนนี้นะจะซื้อทุกตัวไม่ได้มี48ทีม
0: ไม่รู้ว่าบ้านเราเน
1: ี่
0: ยขายได้มากที่สุดมาใช้คำว่าเอามาขายกี่ทีมนะแต่เชื่อว่าไม่ครบ48
1: ถ้าผมรู้อะอย่างตัว
0: แคปเวิร์ดไม่น่ามีมั้งมีมั
1: ้
0: ยมีหรอ
1: แคปเวิร์ดยี่ห้ออะไรนะคุณ
0: โอ้จำไม่ได้
1: แต่ผมมีอันนี้มีแน่ๆคองโก
0: เดียคองโก
1: มีแน่ๆเนี่ยมีแน่ๆเห็นคนตามหาด้วยวันนั้นคองโกเกือบเซอร์ไพรส์แล้วไหมล่ะอังกฤษแทบแย่
0: ต้องเรียกว่าอาศัยความสุดยอดของแฮร์รี่เคนครับช่วยพลิกสถานการณ์
1: แต่ลูกสองบอกเลยว่ายิงยากนะคือถ้าไม่ใช่แฮร์รี่เคนผมว่าไม่เข้าอ่ะคือแตะมาแล้ว
0: ยิงเสยมุมบนตรงนั้นไม่ง่ายอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วไม่จังหวะบอลไม่น่าไปได้โอ้อังกฤษแต่ผมว่าลำบากมากนะตอนนี้คือฟอร์มไม่ดีเลยอ่ะยอมรับเลยว่าคราวที่แล้วตอนเซาเกตคุมดีกว่าทางที่จริงๆเราไม่ชอบเซาเกตนะ
0: ผ่านมา4เกมอังกฤษเล่นประทับใจไ
1: ม่มี
0: นัดไหนอาจจะแค่กับโครเอเชียแต่เกมนั้นคือเกมรับมันก็เสียง่าย
1: ถูกไหมล่ะ
0: เออมันไม่ได้แบบว้าวสักทีเดียวอ่ะ
1: เพลงคุ้นๆไหมเหมือน VNL ไหม
0: โอ้นี่บรรยากาศนี่ก็สุดๆครับที่ฮูสตัน
1: เนี่ยผมว่าเจสซี่มาร์ชถือว่าเป็นกุนซือที่เข้ามาปรับแคนาดาได้เร็วนะ
0: น้องจุนอย่าเสียงดังฮอลแลนด์ตกรอบไม่อยากได้ยินเสียงภาคทีมอื่นจากราชา
1: ใจเย็นพี่ใจเย็น
0: ก็เสร็จทางโมร็อกโกนี่ละฮะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าเนเธอร์แลนด์ก็มาไม่สุดเหมือนกันโมร็อกโกนั้นก็
0: เกือบจริงๆก็เกือบจะผ่านโมร็อกโกได้นะไปโดนนิซาดิยอมเนี่ยตีเสมอช่วงทดเวลา
1: ใช่โอ้เนี่ยดูประตูของโมร็อกโกตรงเนี้ยผมไม่นึกถึงลูกของโทนี่โครสแบบเนี้ยเวลาเพื่อนปาดมาแล้วยิงฟรีคิกย้อนแบบเนี้ยเหมือนเลยนะ
0: ครับผม
1: โอ้และใส่เบอร์8เหมือนกันด้วยนะอัสตินอูนาฮีนี่ไง
0: โอ้นี่มีโอกาสจะเป็นฮีโร่เลยครับพาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับ
1: นี่เจสซี่มาร์ติวเข้มหน่อยครับ
0: เดี๋ยวดูว่าโมร็อกโกจะไปได้ไกลเหมือนในคราวที่แล้วหรือเปล่านะครับ
1: แล้วรอบรองชนะเลิศเลยนะครับมันก็สุดท้ายเนี่ยเป็นได้ที่4มาตอนนี้หลายคนน่าจะติดตามอาการของไซบารี่มากกว่าพูดไปทันขาดคำกับกล้องจับมาอีกครับ คือแฮมสตริงเนี่ยผมต้องบอกนักกีฬาเนี่ยมันคือเร็วสุดเนี่ยเร็วสุดนะถ้าไม่มากอาทิตย์หนึ่งถ้าไม่มากนะแต่ทีนี้เวลาม
0: ันกำหนดเวลาแน่นอนไม่ได้ด้วยเอาจริงๆอ่ะ
1: ใช่คร
0: ับ
1: แ
0: ต่ถึงว่าอาการแบบนี้โดยรวมนะ
1: แต่ว่าก็อาจเดี๋ยวนี้วิสาหกีฬาค่อนข้างจะทำได้เร็วครับลองดูอาจจะไปฟื้นฟูกันอาจจะกลับมาได้เรื่องความฟิตเนี่ยในทัวร์นาเมนต์ส่วนใหญ่จะอยู่แล้วนะครับนี่ไฟเยอร์บอลนะเหมือนไหม VNL เลยเพลงเดียวกันเป๊ะเลยนะครับ
0: ก็มันเป็นจังหวะที่เนาะมันทำให้แฟนบอลได้โยกย้ายสายสะโพกนะ
1: ต่อไปโอ้โหนี่เสื้อจะแตกแล้วพี่
0: Adrian Peterson is here, former NFL running back. Adrian Peterson ครับ Star NFL ครับ
1: อีก20นาทีสุดท้ายครับแคนาดากับโมร็อกโกครับใครจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกนะครับวันนี้โมร็อกโกนำอยู่ 1-0 นะครับแต่คุณเป็นแฟนรายการฟุตบอลเนี่ยคุณน่าจะจำได้ง่ายหน่อย
0: โอ้โหบางคนถ้าเราจะจำเป็นชุดกับตัวเลขมากกว่าไงเราไม่ค่อยได้จำหน้าขนาดนั้นหรอก
1: ใส่หน้ากากมันต้องมาดูข้างนอกนะอาจจะไม่ใช่เบรดี้ที่แบบเราทุ้นเคย
0: คือถ้าเป็นพวกคอร์เตอร์แบ็กอะเราจำหน้าได้หน่อย
1: เราจะได้ดูตลอดเน
0: ี่
1: ย
0: นี่ก็เป็นอดีตตัววิ่งนะครับสโมสรทีมสุดท้ายที่อยู่คือ Seattle Seahawks นะในปี2021นะครับพีเตอร์สันนี่ปัจจุบัน41ปีละ
1: ผมเนี่ยพยายามจะดูนะแต่เดี๋ยวนี้มันเช้าๆผมไม่ไหว
0: เหมือนกันฮะทั้ง NBA ทั้ง NFL แทบจะห่างหายไปในช่วงหลัง
1: เด็กๆ เนี่ยผมชอบดู NBA มากนะเด็กๆแต่ต้องเป็นยุคพวกจอแดนนะคือตอนนั้นเหมือนแบบเราเด็กๆเราชอบดูกีฬา
0: ครับ
1: แล้วทุกทีมมันมีสตาร์ดัง
0: สู้พวกจอห์นสต็อกตันคาร์มาโลนของยูทาห์แจ๊สนะ
1: ใช
0: ่ก็กลับมาจากช่วงไฮเดรชั่นเบรกแล้วนะครับเหลืออีกประมาณ19นาทีครับแคนาดากับโมร็อกโกยังเป็นโมร็อกโกนำ 1-0 นะครับประตูขึ้นนำได้จากทาอัสดินอุนนาฮีนาทีที่50ครับแล้วเวลาผมใส่แว่นนี่ก็ลำบากครับ
1: ทำไมฮะ
0: ถ้าจะอ่านข้อความก็ต้องถอดแว่นมา
1: มันมีความไม่พอดีฮะ
0: ถูกต้อง
1: ผมไม่ถือว่าโชคดีมากตอนนี้ผมไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย แต่เด็กๆก็ผมอาจจะเป็นคนไม่ค่อยอ่านหนังสือ เกี่ยวไหมไม่ค่อยจ้องอะไรเงี้ยเกี่ยวว่าผมก็ไม่รู้นะ
0: คุณวันบอกว่าคุณจุนหายเอาแว่นไป3ไปเอาแว่น3นาทีค่าแรงต้องแบ่งต้อง 30%
1: โอ้ปกติก็เยอะอยู่แล้ว
0: มาบอกสกอร์ไม่เปลี่ยนวันนี้
1: ผมไม่เห็นนะเอาเปลี่ยนแล้วนี่ตอนนั้นมันขึ้นแล้วนี่เป็น1แล้วนี
0: ่ฮ่าๆเอาแล้วหยองจากคุณปิติน่าจะการไม่ได้
1: ล็อกเอา
0: ล็อกเอานะฮะ
1: โอ้แต่ว่าจะขึ้นเกมทางขวาครับแคนาดาพลาดอีกแล้วครับเจสซี่มาร์ชจะแก้ยังไงครับ
0: มีคุณน่าจะอุกฤษนะ
1: จ้ะ
0: ถามว่าผมกับพ่อเจ๋งเคยภาพด้วยกันไหมเคยภาพด้วยกันแต่ไม่ใช่ที่นี่นะเอออื
1: มค่ายเขียวอ่ะ
0: เคยภาพ
1: เคยคุณเคยภาพค่ายเขียวด้วย
0: น่าจะใช่น่าจะใช่โมร็อกโกน้ำเฉยจากคุณกิตตินะครับ
1: ใส่เสื้อโชว์ยกเลย
0: คุณวิบูลบอกว่าผมว่าโมร็อกโกน่าจะมาดี1ลูกครับก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เออแล้วก็คุณสมชายที่บอกสกอร์ไม่เปลี่ยนแล้วนะบอกว่าขึ้นสกอร์ด้วยครับเรียบร้อยนะครับคุณพิมพ์วิไลก็ทักมาเช่นกันคุณสอนทั้ง2ทีมข้อผิดพลาดเยอะน่าจะเกรงกันเกินไปมันก็รอบลึกด้วยนะครับผม
1: คืออย่างโมร็อกโกยังพอมีประสบการณ์มาแล้วดูฮาวาครับมงคือนิโคโนโอ้โหจี๊ดเลยครับโอ้มงจะเลยหุแล้วเลยมือเอาครับ
0: คุณสาริกาพาราดิโซบอกไม่ต้องยิงกันแล้วนะครับง่วงแล้วเดี๋ยวอีกคู่ตื่นมาดูครึ่งหลัง
1: คือถ้ามันจบใน90เนี่ยก็จะมีเวลานอน
0: จังหวะจะเปิดขึ้นไปของโมร็อกโกริมเส้นด้านขวาเปิดบอลหลุดออกข้างไปเองครับ
1: ครับ
0: แคนาดาได้ทุ่มมาไคลาลินเล่นกับโจนาธานเดวิดพลิกใหม่ได้ต้องย้อนกลับมาก่อน
1: อย่านะอย่านะ
0: ซิกูลาเลียเดฟูกิโดครับเล่นกับทางซิกูครับพยายามหาช่องอยู่นะครับทางแคนาดาบอมบิโต้ออกขวามาบูคาแนนบูคาแนนจะเลี้ยงหนีไปยังโดนสกัดทิ้งออกข้างครับยังเป็นบอลทุ่มของแคนาดาครับเทลบี้ครับ
1: เชมดิสเทลบี้เนี่ย
0: จากซันเดอร์แลนด์นะครับ
1: เอาตัวเร็วๆมาช่วยบกช่วยบังช่วยเบียดด้วยนะครับ
0: ทำท่าจะทุ่มไกลแล้วครับเวลาได้ทุ่มในบริเวณริมกรอบเขตโทษนี่แคนาดาเลือกที่จะทุ่มบอมเข้าไปในกรอบเขตโทษของโมร็อกโกอยู่ตลอดนะครับอาริสตาจอห์นสตันทุ่มเข้าไปลูกนี้มาสลาวียังมงเคลียร์ขึ้นมาบอลกลับมาที่จอห์นสตันซิกูตวัดเข้าไปลูกนี้ยังโชคได้ครับโบโน่แล้วแคนาดา ยังเก็บบอลได้ในกรอบเขตโทษตักลูกนี้ยังติดอิซาริยอฟมงเคลียร์มาแคนาดายังเก

0: หนึ่งนะครับ
1: ใช่ครับนี่แฟนโมร็อกโกเป่าปากนี่คือเสียวนะไม่ใช่อะไรครับแต่ก็ระยะนี้ก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่แหละครับ
2: อันตรายครับ
1: จริงๆนี่อยากจะถอยไปตรงกะโหลกมากกว่านะตรงนี้มันใกล้ไปครับแต่ถ้าใครท้าหนักๆก็ยิงได้ครับแบบนี้
2: คือยิงอัดมันอาจจะดูมีโอกาสมากกว่านะ
1: ใช่
2: เพราะถ
1: ้
2: าปัดให้มันข้ามกำแพงวิถีมันอาจจะมุดได้ช้าเพราะมันใกล้ประตูเกินนะครับ
1: แต่ถ้าเมสซี่บอกไม่มีปัญหา อันนั้นยังไงก็ได้ โอ้เมื่อเช้าที่ดูยิงโวซินย่า
0: ลุ่มมุมดิบนะ
1: โอ้โห
0: ปัดคันเฉย
1: งงเลยแต่เป็นผมก็เหมือนกันต้องคิดนะ40ปีมีครั้งแจ้งเกิดได้ครั้งเดียวนะต้องเอาหน่อยคุณไปตาม IG เขาหรือยังโวซินย่าย
0: ังเลยอ่ะ IG ผมตามชอบผู้หญิง
1: ชัดเจน ผมเห็นนะไลฟ์เขาต้องฮันเดย์วาลาดินเอซาริฮาชาฮินนะเอลิฟชาฮิน
2: นักกีฬาไง
1: กีซิมเอเก้
2: เออเราต้องตามนักกีฬาแต่ไม่ได้ตามนักกีฬาฟุตบอล
1: ไปดูฟุตบอลสักครั้งไหมเพราะว่าไม่น่าแพงมากหลังๆตอนนี้พอเครื่องตกบินเริ่มถอยกันมาแล้ว
2: โจธานเดวิดเปิดโอ้โหเรียกว่าตากข้ามกำแพงไปแต่มันก็โด่งออกหลังไปอย่างที่บอกนะพื้นที่มันเหลือให้บอลมันมุดช้านะครับ
1: คือ
2: บอ
1: กว่ายิงอัดแบบนี้น่าจะมีลุ้นกว่าเนี่ยแล้วดูยิงเนี่ยกำแพงเนี่ยแตกให้แล้วนะครับ
2: โอ้โหไปยิงในลักษณะตากให้มันข้ามกำแพงแต่ว่าสุดท้ายมันก็โด่งออกหลังไป
1: คือลูกแบบนี้มันจะใส่เต็มแรงก็ไม่ได้จะชิปมันก็ต้องเบาไปอีก
2: ไม่นะมันก็จะหายไปหลังประตู
1: ก็เลยลำบากจะเปลี่ยนอาร์เมดกับไลเลียนะครับน่าจะต้องเปลี่ยนเกมรุกลงมาเพิ่มนะครับก็มีขยับเป็นเดวิดพรอมิสนะครับลงมานะครับอีกหนึ่งคนนี่เดี๋ยวขอดูนิดนึงครับเป็นฝั่งของเชียคอบเชฟเฟอร์เบิร์กนะครับสองตัวที่ลงมาใหม่นะครับก็ถือว่าน่าจะต้องขยับแบบนี้นะครับก็เชฟเฟอร์เบิร์กนี่มาจาก LAFC นะครับส่วนเดวิดพรอมิสนี่อยู่ในเบลเยียมครับกับRoyal Union Sangilua นะฮะ
2: กองหน้ากับมิดฟิลด์นะครับที่ถูกส่งลงมายิงไกลลูกนี้หือวิถีตรงกรอบด้วยครับโบโน่ต้องปัดทิ้งออกหลังไป
1: โอ้โหนี่ส่งอัมราบัดมาชะลอเกมรุกด้วยซ้ำแต่ว่ามีช่องอีกแล้วครับ
2: บูคาแนนครับได้ตะบันด้วยขวาครับ
1: ยิงแล้วลูกมันสายตกพื้นต้องพุ่งปัดครับโบโน
2: ่แต่มุมทางด้านซ้ายครับของแคนาดาอุสคิโอครับเท้าขวาโค้งเข้าหาประตูกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายครับอุสคิโอเปิดลูกนี้เสาแรกโดนตวัดทิ้งออกมาแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามครับซิโกโยนเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาสุดเส้นหลังจะให้พรอมิสเดวิดมือผลักเต็มๆครับโดนจับฟาวไป
1: พรอมิสครับหักใส่มาซาอุยครับทัวร์นาเมนต์นี้ร่างกายดีมากนะครับต่อไปลงต่อเวลาไม่มีปัญหานะครับลูซามาซาอุย
2: เล่นกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเหมือนเวลาในเกมไม่ค่อยตรงกับคนภาคยังไงหมายถึงว่ากับในจอทีวีเหรอผมว่ามันยังไงมันไม่น่าจะตรงกันเป๊ะอยู่แล้วนะครับ
1: มันจะเหลื่อมๆครับจะเหลื่อมๆครับ
2: แบรนด์เสื้อฟุตบอลรอบนี้ครบเกือบทุกแบรนด์หมายถึงว่ายี่ห้อที่เข้ามาในฟุตบอลโลกคราวนี้ใช่ไหม
1: ใช่
2: แต่ก็มันเยอะนะ48ทีมันก็มีโอกาสที่แบบหลากหลายไปด้วยยี่ห้อนะครับ
1: ครับ
2: อืมเอาละครับกลับมาสู่เกมครับ10นาทีสุดท้ายแคนาดาได้ฟาวตรงกลางสนามครับอุสตากิโอเรียกฟาวให้แคนาดาได้ต้องเอาตัวรอดให้ได้นะครับแคนาดา
1: ครับ
2: สกอร์ตามหลังอยู่ครับกับอีก10นาทีที่เหลือครับต้องตีเสมอให้ได้นะครับลูสตาคิโอเปิดเข้าไปในกรอบเขตโทษด้านขวาพักลูกนี้โจธานเดวิดแต่ยังหันหลังให้ประตูดีดคืนกลับมาลูสตาคิโอโยนเข้าไปใหม่ก็ยังโดนมงสกัดที่ออกมาโดยเอลอานาอุยอูนาฮีตวาดไปก็โดนเหลี่ยมไม่ดีครับแคนาดาเก็บได้ตรงกลางสนามแต่ว่าย้อนกลับไปที่เคโปเคยโปแคนาดาค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาครับเดฟกิโรจะให้ทะลุช่องโดนดักได้อ้าวแล้วครับทาวบี้จะสวนกลับมา ขึ้นมา4คนครับโมร็อกโก

0: ขวาสุดว่านอยู่ไหลมาบราฮิมดิอัสแตะมาในกองโทษเอาไปล็อกแล้วคืนมาซัด 2-0 ครับโอ้โหประตูนี้แล้วก็เป็นอูนาฮีครับยิงคนเดียว2ประตูครับ
1: โอ้มีลุ้นแฮตทริกเลยครับแล้วเป็นจังหวะสวนกลับของโมร็อกโกที่ทำได้อีกแล้วนะครับโอ้โหลูกนี้นี่จะทำให้ขวางกำลังใจแคนาดาหดหรือเปล่าครับ
0: โอ
1: ้จังหวะนี้ต้องให้เลยครับ
0: ประตูนี้อาจจะเป็นประตูปิดกล่องหรือเปล่าครับเพราะเวลามันเหลือไม่ถึง10นาทีครับจากตามลูกเดียวกลายเป็นตาม2แล้วแคนาดา
1: แล้วจริงๆอ่ะเป็นแคนาดาที่เปิดเกมบุกเข้าใส่อยู่นะครับแล้วโดนสวนมาทีเดียวหายเลยครับแต่ก็ต้องชมการดึงจังหวะของบราฮิมดีอาร์สครับดึงจนไหลกลับมาให้อาซิลูนาฮียิงเสยคานเข้าไปครับ
0: โอ้โหต้องชมตั้งแต่ทางเจมส์ยินทาวบี้จังหวะดักบอลแล้วสวนกลับขึ้นมาครับก่อนไหลให้ทางบราฮิมดีอาร์สครับที่ก็ไม่ยิงนะครับล็อกย้อนกลับมาให้อูนาฮีแล้ววันนี้อูนาฮีนี่จังหวะยิงคมมากคร
1: ับวางเท้าดีครับโอ้แล้วตัดมาให้เนี่ยจังหวะไหลมาตรงนี้เนี่ยดีอาร์สเองเนี่ยเหมือนจะดึงหลอกนะครับจะยิงแต่แปะมาให้ลูกนี้พอดีเป๊ะครับ
0: แล้วคือจังหวะของบราฮิมดีอาร์สดึงไป2คน
1: น่ะแล้วแตะมาตรงนี้ลงมีแฉลบนิดนึงแต่ว่าบอลมันดีพอจะเข้าทางอูนาฮีนะครับแล้วยิงดีครับยิงชนิดที่ว่าเสยข้างบนครับแล้วเบียดเสาแรกเข้าไปนะครับยืนยันครับ 2-0 โมร็อกโกออกนำแคนาดาครับ
0: คุณกัปตันกอล์ฟบอกหมดความหวังนั่งน้ำตาลิ้นอ๋อแสดงว่าเอาใจช่วยแคนาดาใช่ไหม
1: อ๋อที่เขาบอกตอนแรกอ่ะที่เขาบอกเขาเชียร์แคนาดาเต็มตัวว่าผมจำไม่ได้
0: อ
1: ๋
0: อเหรอโอ้โหแต่ประตูนี้นี่มันทำให้ความหวังในการจะกลับสู่เกมของหนึ่งในเจ้าภาพร่วมอย่างแคนาดานี่โหยากเลยครับ
1: คืออย่างน้อยต้องตีไข่แตกก่อนนะครับ
0: คือแต่ยังไงพวกเขาก็ต้องบุกนะครับเพราะตอนนั้นยังไงเนี่ยคุณตามอยู่1-0เนี่ยแพ้คุณก็ตกรอบอ่ะแต่พอคุณจะไปทะลุช่องแล้วโดนดักได้โดนสวนกลับกลายเป็นโดนประตูที่2เลยนะครับมันก็ทำให้งานยากขึ้นไปอีกคุณปราโต้เนี่ยบอกหวานเจี๊ยบเลยนะฮะแต่ต้องมาดูครับแคนาดาเองก็ยังพอมีความหวังนะครับถ้าประตูแรกไล่กลับมาได้เร็วโจนาธานเดวิดซ้ายยิงติดบล็อกแล้วก็ทางด้านเชลบี้หัวทิ้งมาก่อนเอาแคนาดายังได้บอลทางซ้ายมาชาฟเฟเบอร์เปิดลูกนี้ก็ลึกเข้าซองของโบโน่อีกครับ
1: แม่แต่วันนี้อีกหนึ่งคนที่ต้องบอกว่าทำให้โมร็อกโกยังอยู่ได้ก็คนนี้เหมือนกันนะครับคือช่วยเซฟด้วยทำให้อุ่นใจครับเป็นแนวรับนะครับยาซินโบโน่ที่เรียนครับก่อนนี้เนี่ยเจอกัน2ครั้งนะครับก็เป็นโมร็อกโกชนะทั้ง2ครั้งเลยครับคราวนี้ชนะ 2-1 นะครับแต่ยังมีเวลาให้แคนาดาครับอาจจะจบสกอร์เดิมที่เจอครั้งที่แล้วได้ครับ
0: ถ้าประตูแรกมาเร็วก็ไม่แน่นะครับก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับ ขึ้นมาทางขวาโยนลูกนี้ก็ไม่มีอะไรครับแรงไปเข้ามือทางด้านของโบโน่คว้างบอลออกมาเอาจะเอาประตู3หรือเปล่าพอโมร็อกโกก็ลุยขึ้นมาครับอูนาฮี
1: อูนาฮีจะเอาแฮตทริกไหมครับ
0: อูนาฮีข้างในมี2คนเปิดตัวไกลให้ไหลมีมงย้อนชนคานแล้วบอลเข้าประตูหรือยังยังไม่เข้าทั้งใบนะครับโอ้ยังไม่3-0ครับโมร็อกโก
1: เกือบไปครับแล้วเมื่อสักครู่เครโปนี่ได้ยืนได้แต่ยืนดูแล้วนะครับ
0: โอ้โหคือถ้า 3-0 ก็เรียบร้อยแน่นอนนะครับกลับไม่ได้แน่ๆบูแคนนอนหักจากสุดเส้นหลังด้านซ้ายมาตรงกลางครับทาวบี้หวดทิ้งออกหลังไปก่อนแคนาดาได้เตะมุนทางฝั่งซ้าย
1: เอาครับ
0: โอ้ถ้าเข้าก็อาจจะต้องมาดูว่าออฟไซด์ด้วยหรือเปล่าน
1: ะน่าจะไม่เข้าครับ
0: ชนคาแล้วโอ้โหก็กระเด้งออกมานอกเส้นครับ
1: ครับ
0: ยังไม่มีส่วนไหนเข้าประตูเลยครับคือถ้าเข้ามันต้องเข้าทั้งใบนะครับแต่เมื่อกี้นี่ไม่เข้าเลยครับสักส่วนเดียว
1: เลยยังไม่มานะครับโอ้โหแล้วข้ามหลอกสวยครับบูแคนนอน
0: จูเลียนเดวิดไลท์ออกมาทางซ้ายชาเฟนเบอร์เปิดเข้ากลางงงสกัดที่เข้ามายังเก็บได้เดวิดลิมกรอบเข็นด้วยทางซ้ายตอกส้นมาบูแคนนอนย้อนกลับมาชาเฟนเบอร์เปิดเข้าไปก็โดนสกัดที่เข้ามาอีกซิกูสลับเท้าเปิดเข้าไปเลยครับแหมก็ติดทางอูนาฮีเคลียร์ได้
1: เจสซี่มาน่าจะสั่งให้บุกแบบเต็มสูบแล้วแหละครับตอนนี้
0: อีก5นาทีโดยประมาณครับไม่รวมการทดเวลาครับจะต่อลมหายใจได้หรือเปล่าแคนาดากับการตามหลังอยู่2ประตูเปิดเข้าไปกับติดทางอิซาดิยอฟอีกครับมงเคลียร์มาแล้วอัมลาบัตเข้าไปกระแทกใส่จังหวะนี้แคนาดาได้ฟาวครับโจนาธานเดวิด
1: โด
0: โดนกระแทกล้มลงไป
1: ต้องเอาประตูแรกคืนมาให้เร็วก่อนนะครับ
0: จะเปลี่ยนมิดฟิลด์อย่างเอลมูลาเบตลงไปนะครับทางโมร็อกโก
1: แทนน่าจะอัสซีรูนาฮีนะครับ
0: จะเปลี่ยน2คนด้วยครับอิซาดิยอบก็โดนถอดออกนะครับมาวานซาเดนนะครับที่ถูกส่งลงไปครับ
1: ครับ
0: อูนาฮีกับอิซาดิยอบที่โดนถอดออกนะครับ
1: ก็น่าจะแพ็คเกมแล้วแหละครับ
0: แคนาดาก็เปลี่ยนนะครับเมื่อกี้เห็นแวบๆบูคานันโดนถอดออกไปแล้วเอาเนลสันลงมาฟรีคิกของแคนาดาเปิดไปโบโน่ก็ชกออกมาอีกครับ
1: โอ้โหโดนกระแทกเข้าไปครับแหมเป็นโปรมิสอีกแล้วนี่จอมอัดผู้เล่นโมร็อกโกเลยครับ
0: แต่บอลโด่งนี่ไม่พลาดเลยครับโบโน่
1: แม่แต่แกเป็นคนรู้ราบสูงอยู่แล้วนะครับบอลแบบนี้เนี่ยแกไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วครับ
0: ตัดสินใจตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดนะครับ
1: แ
0: คนาดานี่ก็เปลี่ยน2คนนะบูคานันกับทางซิกูที่โดนถอดออกนะครับคนที่ถูกส่งลงมาเนี่ยก็มีทางจูนาธานโอโซริโอนะครับจากโตลันโตแรปเตอร์นี่ก็เป็นตัวเก่านะครับและอีกคนหนึ่งเป็นเจเดนเนลสันนะครับ
1: ครับแต่ก็เป็นจุดที่ต้องแก้นะครับต้องเอาตัวที่สดลงมาบี้นะครับเจสซี่มาร์ชเองก็ต้องพยายามทำทุกทางนะครับ
0: อยู่ในทีกำลังจะเป็นฮีโร่ครับทำคนเดียว2ประตูเลย
1: แต่วันนี้ยิงดีทั้ง2ลูกจริงๆนะครับดูทีครับลูกนี้ครับลูกที่สวนกลับมาเป็น2-0นะครับไม่มีใครประกบเขาเลยนะครับโอ้นะจังหวะของเดฟิกิโรนี่ก็ตามมาไม่ทันแล้วครับอย่างที่เรียนนะครับต้องชมเชมซีนทาวีนะครับที่เลี้ยงตัดมาแล้วจ่ายดีอาร์สก่อนจะจ่ายย้อนกลับมาครับนี่ครับฮาคิมีก็สะใจครับคือรูปเกมนี้อาจจะไม่ได้เหนือกว่ามากนะแต่ว่าพอมีจังหวะทำได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นจังหวะฟุตบอลนะครับ
0: กำลังจะเป็นทีมแรกครับตอนนี้ขาหนึ่งข้างนี่ก้าวเข้าไปอยู่ในรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วนะโมร็อกโกแคนาดาต้องเรียกว่าอาศัยปฏิหาริย์เลยครับกับสถานการณ์แบบนี้ครับที่จะพลิกสถานการณ์
1: ใช่ครับ
0: แต่ความแน่นอนของประตูของโบโน่มันก็สำคัญนะจ
1: ัง
0: หวะที่มันโดนกดดันโดนเปิดอะไรเนี่ยคือเขาไม่พลาดเลยนะครับตัดบอลได้ถูกจังหวะตลอดอ่ะ
1: คืออ่านประสบการณ์เก่าด้วยนะคร
0: ับ
1: ปัจจุบันนี่ไม่ได้เล่นยุโรปก็จริงแต่ว่าก่อนนั้นก็เล่นมาหลายทีมแล้วนะครับ
0: ก็สร้างชื่อกับเซบีย่าแล้วตวัดยิงในกรอบเขตโทษของแคนาดาก็โดนเคลียร์มาอีกครับ
1: แต่พูดถึงแคนาดาเองทีมนี้ก็ถือว่าน่าจับตามองนะเพราะว่าเป็นทีมที่มีผู้เล่นอายุน้อยๆเยอะครับ
0: แต่ก็ยังไม่ยอมนะครับแคนาดาพยายามบุกอยู่ครับอย่างน้อยๆก็ขอตีไข่แตกครับเพื่อโอกาสในการลุ้นครับเนลสันเปิดไปจับบอลไม่ดีครับโจทานเดวิดลาฮิมีเคลียร์มาตรงกลางสนามก่อนคือตอนนี้โมร็อกโกเวลาตัดบอลได้ก็พยายามทิ้งบอลไปด้านบนให้ไกลหน้าบ้านตัวเองไว้ก่อนนะครับทด8นาทีเป็นอย่างน้อยครับเหลืออีก8นาทีครับลมหายใจของแคนาดาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ครับพวกเขาจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือเปล่า
1: โยกดีครับ
0: โยนเข้าไปเนลสันเอาบอลตกในกรอบเขตโทษแต่โดนจับแฮนด์บอลครับ
1: นี่ครับคายรารินครับเจอไมเคิลโอลิเวอร์ครับนี่ครับบอลตกที่แขนเลยนะครับจริงๆบอลตกแขนในส่วนใหญ่ผู้เล่นเกมรุกอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าเขาจะมองว่าเป็นการได้เปรียบในการเล่นเกมรุกนะครับ
0: โอ้โหน่าเครียดเลยครับเจสซี่มาร์ช
1: ทดไปนาทียังพอมีเวลาครับ
0: จ่ายประตูแรกต้องมาให้เร็ว
1: ก่อนครับอย่างที่เรียนคราวที่แล้วเจอกันในฟุตบอลโลกก็คือ 2-1 นะครับ
0: ส่วนโมร็อกโกถ้าผ่านเข้ารอบไปได้ก็ต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บไซเบอรี่แต่จังหวะนี้ลาฮิมี่ พามามุมธงทางขวาแล้วครับเดฟูกิโดบังเอาไว้ก่อนเอางัดกันอยู่บอไม่ออกนะครับแล้วกลายเป็นว่าทางไรมี่ไปทำฟาวทางออสโตริโอครับ
1: โอเดเวลปล่อยนี่กองเชียร์แคนาดานี่ไปยืดแล้วอิซาดิยอบน่าจะตึง
0: โอ้ก็อาจจะต้องไปลุ้นอาการบาดเจ็บของทางอิซาดิยอบด้วยหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะว่ารอบที่แล้วนี่ชาดิลาดก็เจ็บนะครับจนสุดท้ายวันนี้ก็ไม่ได้ลงสามเป็นตัวจริงเอ้าโดยเอวิดโดนกระแทกล้มไปผู้สินไม่ได้ฟาวนะครับ
1: นะอุยนี่ดึงไว้ได้ครับ
0: ราฮีมีจะพลิกไปไม่ได้ครับเอลไอนาอุยหัวลูกนี้แต่บอลมันโด่งอย่างเดียวไม่ไปไหนไกลครับออกข้างเป็นบอลทุ่งของแคนาดาเนลสันอลิสตาจอห์นสันเดลฟูกิโรชัฟเฟอร์เบิร์กเดลฟูกิโรเนลสันลุยเข้าไปในกรอบแค่ด้านซ้ายเนลสันม้วนยังไม่มีเหลี่ยมเปิดรับฮาคิมี่เคลียร์ทิ้งออกหลังไปก่อน
1: โอ้โหแต่ทดนี่มา3นาทีแล้วครับโดยประมาณครับ
0: อุสตาคิโอครับเป็นคนเตะมุมทางฝั่งซ้ายเคาะมาชาเฟลเบิร์กโยนลูกนี้ชกได้หมดอ้าวแล้วเคโปขึ้นมาด้วยแล้วแม่แต่ว่าจังหวะนี้มีนกหวีดไปแล้วนะครับเป็นฟรีคิกของโมร็อกโก
1: โอ้โหนี่ถ้าโมร็อกโกได้บอลนี่สวนยาวเลยนะครับเนี่ยมันจะกลายเป็นได้เปรียบทันทีนะครับ
0: เสียงออกมาเล่นลุกหนีด้วยนะครับเกรโปผู้สาประตูของแคนาดาวันนี้เจอ2ประตูของอูนาฮีเข้าไปว่าหมดสิทธิ์เซฟครับ
1: ครับ
0: ทางมักซิมคริปโปแต่ก็ต้องชื่นชมหัวจิตหัวใจของแคนาดานะพวกเขาเองตามหลัง2ประตูนี้ก็ยังพยายามบุกอยู่เรื่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้ท้อเลยครับเนลสันให้อ้าวไปให้ผิดจังหวะก็ดีครับเสียบอลโมร็อกโกก็ทิ้งไปด้านบนครับให้ตัวด้านบนวิ่งไปกดดันทางแคนาดาอ้าวแล้วเคยโปเจอบีบจากทางเชลบี้ก็เบิ้ลบอลหลุดออกข้างไปเองอีกครับเสียทุ่มให้โมร็อกโกไป
1: นี่ครับน่าจะค่อยๆเล่นแล้วครับหิวข้าวไหมฮะ
0: มากครับอ้าว
1: พูดแล้วฟังแคนาดาก็เซ็งครับคือจริงๆรูปเกมพวกเขาไม่ได้เป็นรองอะไรมากนะครับแต่ว่าจังหวะที่มันเข้าเหลี่ยมการยิงประตูเป็นโมร็อกโกดีกว่าครับ
0: อ่าเลยครับโจนาธานเดวิดตวัดมาชาเฟลเบิร์กลิมกรอบเขตโทษด้านซ้ายพยายามเปิดบอลมีฉลับฮาคิมี่ออกหลังไปได้เป็นเตะมุมครับ
1: อันนี้ลงมาก็ดูครอสบอลได้ดีเหมือนกันนะครับชาเฟลเบิร์กเนี่ย
0: ลงมาแล้วมีอิมแพคกับเกมนะครับ
1: บุนาฮีครับ
0: ทีมสตาฟนี่เข้าไปจูบหัวเลย
1: เลยนะครับ
0: ชาเฟลเปิดมาเคลโปพยายามจะขึ้นมาบอลมันโด่งไปหน่อยครับหมูไม่ถึงยังได้เป็นบอลทุ่มอีกครั้งครับแคนาดาทางขวา
1: คือนี่คือกะว่าทีมเนี่ยจะยันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ แกไม่ลงเลยครับโอโซริโอครับโดนดักอีกแล้วครับเทวีนี่ลงมาถือว่าเปลี่ยนจังหวะเกมได้ดีเลยนะครับเชมดินส์เทวี
0: ชาเฟลเบิร์กทางซ้ายจะล็อกหนีโดนทำฟาวล์โดยราฮิมีอาก็ฟรีคิกระยะอันตรายครับของแคนาดา
1: ราฮิมีนี่เหมือนกองหน้าตัวรับแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ไปให้จบเกมนะครับนี่ครับ
0: เนลสันกับอุสตาคิโออยู่ที่บอลครับถ้าเข้าในลูกนี้ก็ยังพอมีเวลานะ
1: คือถ้ายันไปมีโอกาสเหมือนกันนะครับค้ำๆกันอยู
0: ่แต่จะเข้าหรือเปล่าฟรีคิกเยื้องมาทางซ้ายเล็กน้อยครับจากบุเรนหัวกะโหลกกรอบเขตโทษเคลียร์มาเนลสันซัดเอาไปติดกำแพงชาเฟเบิร์กยิงอัด ข้าไปเอาได้บอลลูกนี้จับมาแล้วดีดโอ้โหมันไม่ตรงกรอบครับโอกาสของอลิสตาจอห์นสันหลุดออกหลังไป
1: เนี่ยมันยากด้วยครับ

0: มานาวีนี่ก็แหมมีล่วงลงไปนะครับกัดฟันกันหมดแล้วคร
1: ับ แคนาดาก
0: ็คือ
1: สีหน
0: ้
1: าเซ็งๆนะคือก็ต้องยอมรับในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วครับพวกเขาเป็นรองทางโมร็อกโกจริงแต่ว่าวันนี้ก็ถือว่าสู้ได้ดีครับแฟนๆโมร็อกโกก็ร้องเพลงฉลองกันแล้วครับอ้าวราฮิมี่มีล้มลงไป
0: นะครับ
1: ก็มีโอกาสที่จะ
0: ผ่านเขาก
1: ลายเป็นตัวหลักของทีมนะราฮิมี่
0: ซาบารีเจ็บ
1: เพราะซาบารีเจ็บต้องไปดูว่าซาบารีเจ็บมากน้อยแค่ไหนอีก
0: อย่างที่เรียนครับการสโมสรเขาเป็นตัวหลักอยู่แล้วนะครับสำหรับราฮิมี่นะครับ
1: รอฉลองเลยครับทดป่าตอนนี้ผ่านมาเจ็ดละเอลมูลาเบตย้อนกลับหลังไปก่อนครับอัมดาบัดเปิดขึ้นไปทางซ้ายจะให้ทาวบี้ก็แรงออกข้างไปครับ
0: เดี๋ยวนาทีสุดท้ายเลยครับ
1: พอมิสเดวิดแหมพยายามพิงแต่ก็โดนสกัดไว้ได้ครับแล้วเอ้ามาอีกแล้วครับโมร็อกโกหลุดขึ้นมา3คนไหลมาราฮิมีจ่อๆยิงเรียบร้อยครับ 3-0 ครับประตูปิดเกมอย่างแท้จริงครับราฮิมีตัวสำรอง
0: วิกจุนพึ่งทักเจอแป๊บเดียวจะเป็นตัวหลักยิงโชว์เลยครับราฮิมีโอ้สวียานราฮิมีครับอัดเข้าไปจนได้ครับโอ้แบบนี้ไม่มีปัญหาเลยครับ
1: สกอร์ขาดเกินคาดนะ
0: แต่ก็เข้าใจครับว่าแคนาดาต้องบุกแล้วครับจังหวะตั้งแต่เริ่มเสียประตูแรกมันก็ต้องบุกเพื่อเอาคืนนะครับแล้วก็ไปโดนสวนเจอลูก2นี่จะเอาลูกตีไข่แตกก็โดนลูก3อีกครับโอ้โหก็ต้องเขาเครดิตให้โมร็อกโกด้วยครับกับเกมสวนกลับที่ทำได้ดีนะครับ
1: โอ้โหบราฮิมดิอาสนี่ก็มี2แอสซิสต์นะครับวันนี้ครับประตูที่2กับประตูที่3ครับใครลาลินพอมิสเดวิดก็เต็มที่แล้วเลยครับ
0: ครับ
1: จากครึ่งแรกที่จบไปโกโกกันว่ามีโอกาสจะเสร็จทางแคนาดาสุดท้ายโมร็อกโกนี่โอ้โหดู
0: มาแบบ
1: หลุดมา3คนนะครับจะออกซ้ายออกขวาก็ได้ครับบรายเดียสเลือกไหลซ้าย
0: ด้วยครับยิงลูกนี้ไม่ต้องจับนะครับคือรอจังหวะเครโปออกมาแล้วก็ยิงสวนตัวเข้าไปครับทำได้ดีครับทำได้ดีลูกนี้ครับก็ไม่รู้พูดคำไหนครับก็สมควรจะได้ครับ
1: ดีใจกับแฟนบอลโมร็อกโกด้วยนะครับพวกเขาจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับโอ้โหอูนาฮี2แล้วก็ราฮิมี่1
0: ก็ถือว่าเป็นเกมที
1: ่แล้วก็จบเกมเลยครับชนะไป 3-0 ครับโมร็อกโก
0: ก็โมร็อกโกนะครับได้ประตูขึ้นนำ 1-0ก่อนจากอูนาฮีนาทีที่50นะครับแล้วก็มาบวกประตูที่2นาที82ก่อนจะมาปิดท้ายช่วง 90+8 จากโซฟิยันราฮิมีนะครับก็สรุปครับโมร็อกโกครับเอาชนะแคนาดาไป3ประตูต่อ0นะครับผ่านเข้าไปรอในรอบควอเตอร์ไฟแนลเรียบร้อยนะครับไปรอพบชนะระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยที่จะเตะกันต่อจากคู่ของเรา
1: ถามน้องต้องหน่อย
0: จ้ะ
1: มันมีโอกาสไหมกับความพลิกล็อกที่จะเกิดขึ้นในเกมระหว่างปารากวัยกับฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
0: ผมว่าอยากผมรู้สึกว่าฝรั่งเศสมาคราวนี้เนี่ยเหมือนเดชองได้คุยกับลูกท้องว่าพี่จะไปแล้วพี่ต้องเอาหน่อยซึ่งผมว่าจริงๆองค์ประกอบฝรั่งเศสเขาดูดีทุกระบบดีนะใช่ตัวสำรองกับตัวจริงใช้ได้จัง
1: ผม
0: ว่าพลิกไหมล่ะ
1: โอ้ผมว่ายากนะผมมองว่าแค่ปารากวัยแพ้ประตูนึงเนี่ย
0: ถือว่าสุดๆแล้วนะ
1: ผมว่าก็สุดๆแล้วนะครับ
0: แต่ผมมองว่าแต่ปารากวัยเขาเป็นทีมที่สู้ไงคือถ้าโดนบุกมาเจอสวนเนี่ยผมก็จะไปเข้าทางฝรั่งเศสอีกด
1: ัง
0: นั้นผมว่าฝรั่งเศสชนะแน่อยู่ที่ว่าเขาจะชนะเยอะหรือเปล่า
1: บอกน้องจุนนินทาเอกคิมเอกด้นให้ฟังหน่อยโอนให้500จากจ่าชาโอ้ไม่ทันแล้วนะ
0: จ่าชาพี่จุนเขาพูดไหวแล้วแต่เขาไม่บอกพี่ไง
1: คุณลงเล็กบอกว่าผมต้องตัดแว่นโปรเกรสซีฟแล้วมั้งครับสายตายาวและสั้นรวมกันใช่ไหมใช่แต่ว่าผมจะถนัดแบบนี้มากกว่าผมไม่อยากได้แบบนั้นอ่ะก็ยอมที่จะเสียเวลา
0: อย่างหนึ่ง
1: ดึงแว่นขึ้นแล้วกัน อุนาฮียิงไปที่ประตูแล้วครับคืออะไรไม่เข้าใจหรือจะยิงไปกี่ประตูแล้วอย่างเงี้ยหรอหรือยังไงถ้าอูนาฮียิงในทีมชาติวันนี้บวกไปอีก2ก็จะเป็น11ประตูนะ
0: ครับ
1: เออนะครับมุมกล้องโอลิเวอร์สับเต็มเท้าดูลูกยิงที่2เหนื่อยแทนเลยมุมนี้เพสเท่าไหร่นั่นจากคุณลงเล้งออกมาก็ไม่ได้ขึ้นมาไม่ได้บอกตัวเลขมานะ
0: คือไม่ได้มีความเถียวใช่ไห
1: มแล้วก็ส่วนข้อความเนี่ยปิดท้ายบุกไม่เอาหลังเลยจากคุณอาดามโฮ
0: น่าจะเป็นกองเชียร์แคนาดา
1: เออแต่ว่ามันก็ต้องเอาอะนะ
0: ไม่คือพอโดน1 0แล้วอะ
1: ก็ต้องตกรอบอะยังก็ต้องเอาอะ
0: คือมันเป็นน็อกเอาท์เนาะ
1: ใช่
0: มันมีนัดเดียวแล้วไง
1: จะแพ้1-0 3-0มันค่าเท่ากันน่ะ
0: ใช่ครับ
1: ยังไงก็ต้องบุกนะครับ
0: คือถ้ามันบุกไปแล้วดันได้ประตูเนี่ยมันก็ทำให้กลับมาสู่เกมได้เลยนะคร
1: ับ คุณชวีวาน3-0เลยจบข่าวนะครับบอกอาจารย์เป่าได้แล้วจากคุณวิรุฒนะครับคุณชยังกลูแววบอกว่าเชียร์ฝรั่งเศสนะ
0: ไม่แต่ผมว่าวันนี้โอลิเวอร์เป่าดีนะคือเป่าดีหมายถึงว่าถ้าเราดูเขาในพรีเมียร์ลีกจะคนละแบบ
1: บอกว่าโมร็อกโกหวานเจี๊ยบอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้นะ
0: จ้า
1: เดี๋ยวผมปิดที่ Facebook ให้นิดนึงด้วยแล้วกันนะเพราะว่าคู่ต่อไปก็ยังไม่มา
0: ไงผมต้องดูไงหรือเขาคิดว่าตีสามคู่ต่อไป
1: ไม่เขาต้องรู้สิว่ามันตีสองถึงตีสี
0: ่
1: คุณอุ๊บอกเซ็งเป็ดนะฮะอ๋อไปกินแซนด์วิชเซเว่นดีฟาร์นะครับค
0: ุ
1: ณธนากรกะการดีบอก FC เราทั้งสองอ่ะขอบคุณมากนะครับคุณอัธพงศ์สวนผลไม้บอกสวัสดีพี่จุนเอาอีกแล้วแคนาดาเต็มแม็กเรียบร้อยนะแต่จริงก่อนเกมผมชอบโมร็อกโกนะ
0: ผมก็ชอบโมร็อกโกอ
1: ย่างที่บอกไปอ่ะน่าประมาณนี้
0: จ้า
1: ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมานะครับวันนี้ผมกับน้ำต้องไปก่อนผิดพลาดประการใดขออภัยด้วย
0: ครับ
1: นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาวันนี้เราสองคนไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ลุยส์ เดลาเฟรนเต้เฮดโค้ชทีมชาติสเปนหลังจากพาทัพกระทิงดูครองความยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าแชมป์ยูโร2024สเปนจึงถูกยกให้เป็นแต่งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้ทันทีเดลาเฟรนเต้เป็นโค้ชที่โตมากับระบบเยาวชนของสเปนทำให้เขาเข้าใจและดึงศักยภาพของดาวรุ่งสายเลือดใหม่ได้เป็นอย่างดีและเป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้สวยงามน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลกสำหรับสถิติที่น่าสนใจของลุยส์ เดลาเฟรนเต้คือการพาทัพกระทิงดูคว้าแชมป์ยูโร2024และเคยพาสเปนคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นส์ลีกมาแล้วรวมถึงแชมป์ยุโรปรุ่น U19 และ U21 อีกด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บ

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุณลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
6: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมนต์เสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99 อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.
7: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM9

0: เอาละครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับในช่วงของ99 Live บอลโลกนะครับอ่ะอยู่กับผมจันอู๋แล้วก็เซียนสนนะฮะ
1: ครับ
0: สวัสดีเซียนสนด้วย
1: สวัสดีจันอู๋แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับวันนี้
0: กำลังขึ้นเลย
1: มัน
0: เซียนสนกำลังขึ้นเลย
1: ช่องว่างเลยกำลังจะโหนึกว่าจะรอดูบราซิลนึกว่าแหมจะมีขอพายดูฝรั่งเศสปารากวัยสิ
0: ครับผม
1: นี่ช่องว่างเลยแล้วก็วันนี้เราออกอากาศจากตู้แช่ปลา
0: ครับผม
1: เพราะว่าเห็นอาจารย์อู๋ขนาดว่าหนาๆยังบอกว่าหนาวเลย
0: เออผมขนาดเด็บ
1: หนาวจริง
0: เด็บหนาๆแล้วนะ
1: ออ
0: สายไนท์นะไนท์ถือชิลด้วยโอ้โหข้างในนี่อย่างเย็นเลย
1: มูเพราะว่าหลังๆเราพากแล้วเรานั่งข้างนอกให้อาจารย์อู
0: ๋
1: แต่ว่าวันนี้มานั่งข้างในห้องจัดแล้วคือแบบโอ้โหแอร์เย็นมาก
0: ใช่ใช่ไอ้ขู่ขนาดสนมันมี
1: ใส่ใช่ผมใส่แจ็คเก็ต
0: มีแจ็คเก็ตอยู่อย่างหนาวเลย
1: ค่ะ
0: วันนี้ก็SMS 468 9899นะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับรวมไปถึงทางช่องทางแชทนะก็เราก็คงมาพูดคุยกันได้นะครับผมสบายๆกันไปวันนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าอยู่กันประมาณ2ชั่วโมง
1: ใช่
0: นะครับ
1: เพราะเดี๋ยวบอลกลับมาเตะตี4ยังไงเดี๋ยวไลน์อัพก็เดี๋ยวจะมาแล้วเดี๋ยวแจ้งให้
0: คู่นี้ก็ถือว่าเกินคาดเนอะ
1: 3-0นะแคนาดา
0: โมร็อกโกเพราะคู่ที่ผมมองว่านะ
1: ครึ่งแรกยัง 0-0 ครึ่งแรกยัง 0-0 เลยจันอู๋ครึ่งแรกอ่ะยังไม่มีประตูเลย
0: แต่ว่าตามสไตล์ของโมร็อกโกอ่ะเขาเป็นทีมที่ไม่เน้นเกมรุกอยู่แล้วเหนียวแน่นใช่ไหม
1: แคนาดาไปแรกไง
0: ใช่แล้ว
1: เปิดเพิ่มก็โดนเพิ่ม
0: รอให้แคนาดาบุกเพราะถ้าดูตามรูปเกมเนี่ยบุกเยอะกว่าโอกาสยิงเยอะกว่าแต่โดนไป3เม็ดนะครับยิ่งบุกยิ่งโดนเนาะ
1: ใช่
0: แต่ก็สกอร์มันเหลือเชื่อไปหน่อยนะ
1: ความเก่าความเนี้ยมาตรฐานยังห่างกันอยู่ถึงแม้ลูกเกมจะสูสีแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดโมร็อกโกเยอะกว่า
0: เพราะแคนาดาเนี่ยมัน

0: มีจุดหนึ่งที่สังเกตได้ง่ายที่สุดเลยคือถ้าไปไล่เรียงกันนะตั้งแต่นัดแรกของการมาเล่นฟุตบอลโลกนะคู่หน้าไม่เคยซ้ำกันเลยนะ
1: ใช่กองหน้าเปลี่ยนตลอด
0: ค
1: ลายล
0: า
1: ลี
0: งานไม่ได้
1: ไอเจลแดนเดวิดอาจจะเป็นตัวยืน
0: มันมี
1: บูรูวาเซยี่มาสลับ
0: มันมีจุดหลอกตาอยู่หน่อยนึงไอช่วงช็อตแฮตติกของเจลแดนเดวิดอ่ะ
1: ครับ
0: เนี่ยทีเดียว
1: โอ้แฮตติกใส่กาตาร์กันจะหนูหมูแต่ว่า
0: โอ้โห
1: เกมรับแคนาดาก็เสียเยอะอย่างวันเจอสวิตก็ยังแพ
0: ้เกมรับก็ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะ
1: ครับ
0: มีทั้งทีมอ่ะว่าไอตัวเนี้ยโอเคอยู่เลย
1: ตัวไหน
0: ไออุสเกียวเนี่ย
1: อ๋อกองการกัปตันทีมเบอร์7
0: เนี่ยอันนี
1: ้เล่นเคยเล่นปอร์โต้ไง
0: ใช่ใช่อันนี้โอเคเลยนะครับนอกนั้นนี่ก็ถือว่ายังไม่ถึงเนอะ
1: ใช
0: ่กองหน้าอย่างไคลาลินโอรัวเซยี่อย่างเงี้ยนะครับโจนาธานเดวิดผมว่าโอ้ดูแล้วก็ยังเหนื่
1: อ
0: ยแล้ววันนี้ก็โอ้โหตัวหนึ่งที่เล่นดีมันตั้งแต่นัดแรกจนถึงตอนนี้นะผมว่าตัวเนี้ย
1: ใ
0: ช่ก็อยากเอ่ยชื่อด้วย
1: ใช่
0: อูนาฮีเนี่ย
1: อ๋อ
0: เป็นตัวที่ฟอร์มดีจัดๆเลย
1: เพิ่มได้ไหม
0: ตั้งแต่เกมแรกเลยนะครับ
1: อาซาดีนอูแล้วก็ลังมิเล็กจะได้พี่จะได้ไม่เกี่ยวไงแล้วก็นาฮี
0: อะไรก็ได้มาคั่นหน่อยนะ
1: แบบเป็นชื่อกลางเหมือนอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลน
0: หรือ
1: เจมบอดพาว
0: หรือไม่ก็ไม่ต้องเล่นดีแล้วไม่ต้องยิงอ
1: ่
0: ะ
1: อาซาดีนอู
0: ไม่งั้นก็ต้องคุยชื่อไม่มีผมว่า2คนเลยนะที่แบบฟอร์มเด่นจัดๆคืออีกคนนึงคือฮาคิมิ
1: วันนี้อูนาฮียิง2อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ยิง2เลยอ่ะแล้วก็ไอ้เจ้าฮาคิมิเนาะ
1: ครับ
0: โหดจริง
1: อันนี้ก็
0: เป็นบอลระบบอย่างแท้จริง
1: ระดับท็อปอยู่แล้วแบ็คขวาเบอร์1ของโลกอ่ะอาซาฮาคิมิชั่วโมงนี้ครับอ่ะก็พูดคุยกันนะครับใครอยากคุยกับอาจารย์อู๋แล้วผมก็ส่งมาเลย4689899
0: ใช่นี่ครับ
1: อันนี้มีแฟนบุ๊กไลน์ไหมอาจารย์ไม่รู
0: ้น่าจะมี
1: มีใช่ไหมเพราะว่าอย่างอันนี้มันไม่ได้ภาคไงแต่ SMS มีแน่นะครับ
0: ครับ
1: ช่วงนี้ก่อนจะไปดูเรื่องไลน์อัพหรือว่าพูดคุยเรื่องข่าวก็เดี๋ยวดูผลฟุตบอลก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลบราซิล B 2คู่นะ3คู่ลอนดีน่านำ CRB 1-0 แล้วก็มีคิคูม่ากับสปอร์ตเรซิเฟ่รวมถึงโนโวลิซอนติโนกับแอตเลติโกโกเอเนเซ่0-0นะครับ
0: ครับ
1: ชิลีครับผมว่าต้องมีคนถามอ่ะทางที่แล้วก็มีคนถาม
0: ต้องมี
1: มาเกาเยสนำปาเลสติโน1-0แล้วก็ซานฟิลิเป้ยังเสมอกับยูเนียนลาเคเรล่า0-0นะครับนอกนั้นก็
0: เพราะว่าไม่รู้จะไปไหนแล้วไง
1: เต็ม
0: นี่บอล2คู่เองด้วย
1: ใช่อุ่นเครื่องนี่แอมสเตเทนนี่ชนะทางฮอน1-0แล้วก็ถ้าคู่ที่จบไปก่อนหน้านี้นะครับมีทางวันนี้พี่อู๋ได้ดูนี่ป่ะบอล U19 ชิงแชมป์ยุโรปโคตรมัน
0: แต่ว่าตามอยู่
1: เดนมาร์กชนะเวล3-0แต่ที่แตกคือสเปนอัดเยอรมันของอาจารย์อู๋ไป4-0
0: บอลเด็กไง
1: แย่ทุกชุดเยอรมันต้องให้เยอร์ครอปมาเลยไม่เข้าแต่ว่าก็แพ้สเปนเละเลยวันนี้
0: ไม่แต่แพ้เละแต่มันเข้ารอบอยู่แล้วไง
1: มันสู้ไม่ได้มันยิงไม่ได้เลย
0: ไม่มันเข้ารอบอยู่แล้วไงมันจบ1-2อยู่แล้วมันก็อาจจะไม่อารมณ์เหมือนวันนั้นนอร์เวย์กับฝรั่งเศสไง
1: แต่ไม่คิดว่าจะขาดขนาดนี้ไง
0: แต่ก็ไม่คิดว่าจะขาด
1: แล้วสเปนเนี่ยเล่นมา3นัดเนี่ยจะ
0: ไม่เสียประตูเลย
1: ชนะเวล7-0ชนะเดนมาร์ก3-0จบเยอรมัน4-0
0: 14นะ14ลูกแล้วนะ
1: 3เ
0: กมนะ
1: ครับ
0: แต่บอลเด็กมันก็สไตล์นี้อยู่แล้วเวลาชนะกันมันไม่ค่อยพาวอยู่แล้ว
1: แต่ตัวมันดีกว่าเยอรมันเยอะเนี่ยผมไปดูแล้วจ
0: าก
1: หูจำไอปีตัชของเรอัลมาดริดได้ปะเนี่ยใส่เบอร์10ให้ทีมชาติสเปนชุด U19
0: สเปนชุดนี้ผมว่าเผื่อมีสิทธิ์แชมป์นะน่ากลัวนะฟอร์มดีมากแล้วโอ้โหแล้วเวลเจ้าภาพนี่ไม่ได้เอาอ่าวเลย
1: คาบ้านเละ
0: เวลโดนเท่าไหร
1: ่ขนาดเขามีอันดับ3ที่ดีที่สุดเข้าอีก2ทีมอาจารย์หนูเวลยังจบที่4อ่ะ
0: เพราะว่า
1: 3นัดแพ้รวดไม่มีแต้มอ
0: ันดับ3ที่ดีที่สุดไปชิงพวกที่5ที่6กันได้อยู่ไงนะครับ
1: เวลโดนไป14ลูก3นัด
0: โอ้โหเจ้าภาพยับเยิน
1: ครับ
0: ไม่มีทรงเลยนะครับสำหรับบอลเด็กนะยูโรยู19ที่คิกออฟกันอยู่ตอนนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่ส่วนถ้าจบไปแล้วเดี๋ยวผมดูให้มันเหมือนมีคู่อื่นๆด้วยนะครับก
0: ็จะน่าจะเป็นพวกไอ้บอล
1: สแกนดิเนเวียนนี่ไงมีสวีเดนออสเวนคาร์2คู่แล้วจบไปแล้วเดเกฟอร์แพ้มาโม0-1แล้วก็ฮัมสตัดวันนี้แพ้วัสเตลาส1-3นะครับส่วนฟินแลนด์4คู่เนี่ยลาติชนะนิสตา1-0 SJK ชนะ TPS 3-1ยาโรชนะอีเวส2-1แล้วก็ VPS วาซาชนะมาเลนฮาม4-0นะครับไอซ์แลนด์จบไปแล้ว2คู่อันคลาเนสแพ้เบดาบริก1-2แล้วก็เวสมาเนียชนะวาลู1-0วาลูนี่โดนใบแดงด้วยนะครับนอกนั้นก็ถ้านอร์เวย์ลีกรองนะครับเอเกซุนชนะมอส แมวมอสนะไม่ใช่โมนะ 3-0 แล้วก็ฮอตนะครับชนะสตอมกอสเซต 4-3 บลายนี่ชนะเสมอซันเน็ต 1-1 ส่วนถ้าเป็นหูผมเพิ่งรู้วันนี้เคลีกกลับมาเตะด้วยจันอูมีหน้าตกรอบเร็วก็เลยไม่มีอะไรทำก็เลยเคลีกเดี๋ยวกลับมาเตะละ
0: จับ
1: วันนี้ชุนบุกคุณไดแพ้กังวอน 1-2 อันยางแพ้โปฮัง 2-3 แล้วก็เทจอนเสมอกับปูชอน 2-2 ส่วนถ้าอุ่นเครื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้มีซาวบวกนี่ไงเลดบูซาวบวกชนะทางกอนิกซับเซ่ 2-1 มี PSV เนี่ยเริ่มอุ่นแล้วเสมอรอยัลอันเบิร์บ 1-1วิสลาคาคอฟชนะคาวิน่า 2-0 มิดทิแลนด์ชนะซีเคบอก 4-2 คลับบูทชนะคอทาย 4-2 แล้วก็ดอเดชแพ้เฟยนอร์ด 0-6 อักมาเสมอเกนส์ 3-3 ลูโดโกเลตเสมอโปโตซันนี่ 2-2 แล้วก็อาแจ็คนะครับแพ้พานาเทเนกอส 1-3 นะครับน่าจะครบแล้วถ้าอะไรตกหล่นก็เสียบ8เข้าไป99
0: ครับ
1: ผมว่าผมน่าจะจัดให้ครบแล้วกันอู๋เป็นงานไม่มีติดขัด
0: อันนี้คุณเด็กรถเขียวสายยาวเขาบอกถูกต้องครับสนบอลชิลียิงเยอะ
1: เป็นไงเห็นป่ะผมรู้ใจแฟนรายการ
0: รู้มือกันอยู่แล้วเขาเป็นพวกสายเช้าไง
1: แ
0: ต่ของผมไปสายนี่ก่อนแล้วเซนเกเดเวียก่อนแล้วจบเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำ
0: แล้วก็ยู19ผมชอบบอลเด็ก
1: วันนี้ยู19ตามทรงหมดเลยไงสเปนแล้วก็เดนมาร์ก
0: แต่ก็ไม่มีหลุดล็อกนะ
1: ครับ
0: เมื่อวานอะไรพวกนี้ก็เข้ามาตลอด
1: เมื่อวานหลุดล็อกทั้งแผงไปแล้วไงอาร์เจนโดนแล้วก
0: ็
1: อียิปต์ไม่ชนะในเวล
0: า
1: แล้วก็โคลัมเบียไม่พอนี่รู้สึก
0: ไม่ใช่บอลอันนี้ดิ
1: อ๋อไม่บอลโลก
0: บอลไม่ใช่บอลเด็ก
1: บอลเด็ก
0: อะไรเงี้ย
1: แต่เมื่อวานโคลัมเบียแค่ลูกเดียวไม่พอไงดูป่ะ
0: เ
1: มื่อวานนี้
0: ไม่จากโคลัมเบียเมื่อวานอ่ะต้องโทษอะไรป่ะต้องโทษกาหน้า
1: โอ้โหมันเหนียวไง
0: ไม่ใช่กาหน้าเหนียว
1: ทำไม
0: คือกาหน้ามันทำอะไรโคลัมเบียไม่ได้ไงโคลัมเบียมันเล่นแบบสบายๆเห็นป่ะ
1: ใช่
0: จนแบบโคลัมเบียมันรำคาญอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ลุยดีอาร์นี่ล้ำหน้าไม่พักเลยนะอาจารย์
0: อยากจะหวดขาดีอาร์มากเลยเมื่อวานโอ้
1: โหมันคนละฟอร์มบายันเลย
0: โคลัมเบียคมๆนะ
1: โอ้ยมี2อ่ะ
0: โอ้โหว่ามี 3-4 ลูกอ
1: ่
0: ะโคลัมเบียเหนียวก็เยอะเลย
1: มันไม่คมอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆแต่ดันไม่คมกันเองนะ
1: ครับ
0: ส่วนทาง YouTube นี่บอกคุณปั๊กสวัสดีมาแล้วก็คุณอนุรักษ์บอกว่าถามถึงฮาคิมซีเย็กหน่อยครับหายไปไหนครับยังติดทีมชาติโมร็อกโกไหมพี
1: ่
0: ซีเย็กไม่ติดแล้วนะครับซีเย็ก33แล้วแต่ซีเย็กตอนนี้เขาไปอยู่ในโมร็อกโกในลีกในโมร็อกโกไปอยู่กับทีมวีดัตวีดัตไอแอตเลติกครับ
1: มันงอเหรอครับมันเลยต้องดัด
0: มันพี่ตรงนะครับ
1: มันงอใช่ไหม
0: ก็บอกอยู่แล้วไงเป็นทนายของอาราบิกไม่ค่อยตรงนะครับไปอยู่ในทีมในบ้านเกิดเขา
1: ก็ดัดหน่อยเดี๋ยวจะตรงอะไรเงี้ย
0: แต่ว่าดูไปจริงๆผมนึกว่ามันจะอายุเยอะกว่านี้นะ
1: ผม
0: สามที่สามเลยนะ
1: ผมว่า
0: เร็ว
1: อายุแกน่าจะเล่นในยุโรปได้แต่เรื่องพฤติกรรมวินัยอะไรเงี้ยนะตั้งแต่วัยรุ่นแล้วที่ขึ้นมากับอาแจ็คอะไรเงี้ยจริงๆคือเล่น
0: ไหนก็เบื่อไม่มีแนว
1: ผมว่าตอนเล่นกับเชลซีก็ดูดีแต่ด้วยวินัยอะไรเงี้ยก็เลยแบบต้องย้ายบ่อยนะ
0: คือจากที่ดูในประวัติเนี่ยแกหลุดทีมชาติตั้งแต่ปี2024แล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ไม่อยู่ในสายเลยครับ
1: คือตั้งแต่ออกจากเชลซีนี่พเนจรเลยจะหนูไปกาลาตาสลายไปเอาดูฮาอิลแล้วกลับมาวีดัต
0: ตอนดังมันดังมากเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่โคตรดังตอนอยู่อาแจ็ค
0: นะตอนอาแจ็คนี่โอ้โหนี่คือเป็นอะไรโกลเด้นบอยนะ
1: ใช่
0: นั่นนี่ก็โกลเด้นบอยนะแต่ว่าโอ้โหกราฟชีวิตจริงๆจะว่าไป33อ่ะอย่างที่สนบอกอ่ะมันยังสามารถอยู่ในท็อปลีกทีมกลางๆหน่อยก็ยังได้นะ33 34
1: แต่โอ้คิดดูดิขนาดนักเตะเดี๋ยวนี้40โมดิชโรนัลโดยังเล่นได้เลย
0: ใช่
1: ไอ้นี่ไงโวซิญญาก็40แต่น่าจะเรื่องระเบียบวินัย
0: ส่งเมสซี่เห็นไหม9ยังสบายๆ อันนี้ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้เขาบอกว่าคุณวีรพัฒน์เอ้ยอันนี้พิมพ์กันจริงนะ
1: ทำไมฮะ
0: สวัสดีครับพี่สุดหล่อทั้งสอง
1: โอ้
0: อันนี้ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง
1: อันนี้คือเขาตาถึง
0: ส่วนคุณภูทิพงษ์บอกสวัสดีครับพี่สนสวิตพี่อูคองโกวงเล็บใหญ่นะคร
1: ับ ทำไมผมเป็นสวิตอ่ะ
0: ก็เป็นสวิตก็ถือว่าก็ในระดับนึงก็ถือว่ามาตรฐานยุโรปแต่อันนี้ผมมันอันนี้มันโนหนึ่งไง
1: เ
0: พราะเขาทำวิจัยมาแล
1: ้
0: ว
1: แต่คองโกนะหนูตกรอบไปแล้วเลย
0: โอ้โหเสียดายเสียดายคองโกสงสารเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: แพ้ไม่แพ้ทีมชาติอังกฤษนะ
1: แพ้
0: ทีมชาติเคนเจอเคนยิงสองลูกเข้าไปต้องยอมแต่อังกฤษก็ฟอร์มไม่ประทับใจนะ
1: โอ้ย
0: เนาะ
1: พี่อู๋ว่าผ่าน
0: ใจอ่ะ
1: ผ่านเม็กซิโกไหม
0: ผมว่ามีเสียวอ่ะ
1: เหรอ
0: ผมว่ามีต่อเวลา
1: แล้วเม็กซิโกเล่นทัวร์นาเมนต์นี้นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะชนะทุกเกมด้วยนะ
0: แล้วเจ้าภาพด้วยนะเล่นในบ้านด้วยใช
1: ่
0: ไหมเกมนี้ก็เล่นที่เม็กซิโกด้วยผมว่าทำเป็นเล่นไปนะเผื่อมีต่อเวลา
1: ครับ
0: ไม่น่าจะกินง่ายๆเหมือนกันนะก็ว่ากันไปใครยังข้อความก็ยังสามารถส่งมาได้นะแต่ช่วงนี้ก็คงเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของซื้อขายตัวผู้เล่นนะล่าสุดอยากรู้จริงว่
1: า
0: สเปิร์มจะไม่โดน Financial Fair Play เลยเหรอ
1: คือเห็นเขาบอกว่าพอปีที่แล้วได้ไป
0: นี่มันเท่าไหร่200กว่าแล้วดิ
1: ใช่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกไงปีที่แล้วอ่ะแล้วปีนี้ไม่ได้ไปมันก็เลยแบบมีส่วนต่างเยอะแล้วแบบว่ายุคก่อนๆเขาก็แทบไม่ได้เสิร์ฟมายันอูแต่ซื้อมาติอุสเฟอร์นันเดส80กว่าซื้อ
0: 85
1: ซื้อตัวนี้100ไหนจะซื้อนี่ไปแล้ว
0: ไง
1: ฟานเฮเก้
0: หรือฟานเฮเกอร์อีก65ล็อบโบมาฟรี
1: ช็อปกระจุยอ่ะ
0: นี่ล่าสุดไปเล็งไอ้นี่นะจูเนียร์กูปีนะ
1: แล้วมีข่าว
0: จูเนียร์กูปีเขาบอกว่าสโมสรบอกต้องมี90นะ
1: โอ้โหมันรอดได้ไงนะ
0: เออ
1: และแล้วมีข่าวนี้ด้วยราฟาเอลเลอา
0: อ่ะใช่ๆเห็นบอกจะเอาเลอาด้วย
1: โอ้
0: คิดดู
1: คือเขาขุดเจอบ่อน้ำมันใต้ไอ้นิวทอตแนมฮอตสเปอร์สเตเดียมอ่ะ
0: เออก็ยัง
1: แบบใต้สนามสเปอร์มีน้ำมันนะเนื้อมันถูกหวยแบบไหน
0: หรือไม่ก็แบบว่ามีทองอะไรอยู่แล้วฝังใต้มาหลุดตัวหู
1: อาร์เซนอลเราจืดเลยเนี่ยยันโอ้ยังไม่ได้สักตัวเลยเนี่ย
0: โอ
1: ้มีแบบซื้อขาดไอ้ฮาคิคาบิเย่อย่านับเลยมันก็ซื้อมาตั้งแต่ปีที่แล้ว
0: คาบิเย่มันก็รอมาอยู่แล้ว
1: แล้วเราแฮลนี่ด้วยเราแฮลเด็กอย่างเชลเลมี่มองกาด้วยโดนซิตี้ปาด
0: ให้เขาไปเถอะ
1: ให้เขาไป
0: เอามาก็เท่านั้นแหละเราก็ยังไม่รู้ยังไง
1: เอามาก็ไม่ได้ลงอ่ะ
0: เออซื้ออนาคตมากกว่า
1: แต่ทีมอื่นเนี่ยแมนยูได้แค่เอเดอร์สัน
0: น่ะแต่แมนยูก็น่าปวดหัวนะไปมาผมว่าไอการหาตัวแทนคาเซมิโร่มันยากนะแล้วตอนนี้มันเริ่มหลุดไปเลยเอเดอร์สันไปแล้วโทนาลี่ไป
1: โทนาลี่ไปสเปอร์มาติอุสเฟอร์นันเดสไปสเปอร์
0: ไปแล้ว
1: อาจจะกลับมาช้อยเก่าไงบาเลไอกาลอสบาเลบา
0: แล้วบาเลบาก็ไม่รอดหรอกต้องมี100
1: ก็อาจจะเหลือ80นะ70ไม่ฟอร์มปีที่แล้วมันดรอปอ่ะเออ
0: รู้แต่ยี่ห้อนี้ต้องบอกว่าช็อปยี่ห้อไบตันไม่ต้องกลัว
1: เออ
0: ยี่ห้อไบตันไม่มีถูกหรอก
1: แล้วชั่วโมงนี้เขาไม่ร้อนเงินด้วยว่าเขาเพิ่งขายฟานเทเกอร์ไปได้เงิน
0: โอ้ทีมเขาลงทุนถูกแกตายซื้อตัวมาแบบเหมือนได้ฟรีอ่ะตอนนี้แมนยูก็ปวดหัวเรื่องการซื้อตัวเนาะ
1: โอ้ยวันนี้แฟนรายการหลับหมดแล้วเหรอส่งมาได้นะ48 99
0: มีเรื่อยๆนี่เมื่อกี้ไปคุยข่าวกันเพราะว่าอยากรู้เหมือนกันว่าโอ้โหแต่ว่าผมว่าเป็นดาบสองคมนะสเปอร์
1: อ
0: ่ะคือถ้าลุ่มเลย
1: ใช่
0: แต่ถ้าไม่เรียกว่ามันเกิดไม่เวิร์คขึ้นมาก็แย่นะ
1: แต่ผมว่าเดซาบี้ทำได้ดันโอ้คือผม
0: แต่เดซาบี้น่ากลัว
1: ฝีมือดีอยู่แล้วไง
0: แล้วแต่ละตัวเป็นตัวที่ตลาดต้องการเลยนะใช่ไหมเพราะเป็นตัวที่เขาแย่งกันอยู่อย่างโตนาลี่อย่างเงี้ย
1: ใช่
0: อย่างเฟรนันเดส
1: แต่เห็นบอกว่าโตนาลี่เนี่ยที่ได้เพราะว่าเขาเป็นคนเบสชาเหมือนกับเดซาบี้ดันโอเป็นคนบ้านเดียวกันน่ะก็เลย
0: ผมว่าส่วนหนึ่งนะผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากไอ้ 200,000 เ
1: นี่ยอ๋อค่าเหนื่อย
0: ไงอันนี้
1: ไม่ต้องคิดเยอะ
0: สำคัญเลยนะครับ
1: ผมทีมอื่นก็เลยถอยเจอไอ้ค่าเหนื่อยกับค่าตัวเนี่ย
0: ใช่เท่าไหร่ 275,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับ
1: ครับเรายังสู้ไม่ไหวอ่ะคิดดูขนาดแมนยูอย่าง
0: แฟนสเปอร์ยิ้มเลยเนาะตอนนี้นั่งตีพุงเลยอ่ะดูข่าวอย่างเดียวแล้วแต่ละตัวไม่มีตัวแบบตัวโนเนมเลยนะฟานเฮเกอร์เราก็เห็นอยู่ตัวระดับทีมชาติแล้วก็มันก็เป็นตัวหลักเล่นในพรีเมียร์มาอยู่แล้วล็อบโบก็อาจจะเรื่องของประสบการณ์ใช่ไหมเพราะมันฟรีอ่ะนอกนั้นนี่โอ้โหตัวไอ้เฟรนันเดสอย่างไอ้เจ้าโตนาลีแล้วเดี๋ยวดูไอ้กูปีมันก็ปีที่แล้วเล่นผลงานดีอ่ะจริงๆกูปีอ่ะ
1: แล้วนี่เห็นบอกว่าจะเสริมไอ้นี่ด้วยนี่ของสเปอร์
0: เ
1: ห็นบอกว่าก็ยังไม่จบแบบตัวลุกอะไรเงี้ยเห็นบอกยังไม่ถูกใจเดซาบี้
0: ใช่เห็นมันจะซื้อเต็มเกมลุกเพิ่มด้วย
1: เขาไม่เอาไอ้เปรินญาแล้วไงเขาคืนให้บาเยิร์น
0: ไปโอ้ทำไมไม่เอาไม่รู้ทำไมปกติไอ้เปรินญามันเล่นดีไม่เหรอ
1: ไม่ก็ได้โตนาลี่คือดีจะดีกว่าไงเดี๋ยวได้โตนาลี่ได้มาติอุสเฟอร์นันเดสจบเลยไม่ต้องเอาแล้ว
0: โอ้แล้วเปรินญานี่บาเยิร์นอย่างเซ็งอ่ะ
1: แต่จริงๆอะผมว่าเบิร์กวาลอะมันน่าจะยังเก็บไว้นะแต่ว่าเหมือนมีข่าวจะขาย
0: แต่เบิร์กวาลอยากไปนี
1: ่
0: ตัวมันอยากย้ายด้วย
1: ใช
0: ่นี่ครับ
1: จริงๆเบิร์กวอลสไตล์ก็ไม่ได้ต่างกับมารูธเฟอร์นันเดซเยอะนะ
0: แต่ว่าเฟอร์นันเดซมันกำลังสดไงใช่ป่ะปีแล้วมันเล่นดีอ่ะคุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่สนนี่อิชิบะพี่เฟงกี้เดอร์ใหญ่ครับ
1: แล้วทำไมผมอิชิบะฮะ
0: อิชิบะนี่คือไอ้นี่ร้านบะหมี่ป่ะอ๋อนั่นอิชิบัง
1: อิชิบัง
0: ไออิชิบะนี่คืออะไรอ่ะจำไม่ได้ชื่อป่ะ
1: อะไรนะพี่
0: ชื่อนักเตะป่ะอิชิบะ
1: รู้แต่ชิบะไงมันเป็นเขตหนึ่งเป็นเมืองหนึ่งในญี่ปุ่นไงแต่ถ้าโซบะเนี่ยยากิโทบะเลยหิวเลยเนี่ยพออาจารย์อู๋หิวก็ทางผมหิวด้วยเลยเนี่ย
0: นี่ผมท้องร้อง
1: เดี๋ยวปล่อยให้อาจารย์ไปเปิดเพลงนะเดี๋ยวเราไปกินข้าวเลยเดี๋ยวว
0: ันนี้ไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันด้วย
1: จริงเหรอ
0: เออ
1: นี่เพิ่งตื่น
0: ออกไปแล้วธุระมา
1: อ๋อนึกว่าเพิ่งตื่น
0: เพราะว่าไปซื้อของไปดูโฮมมา
1: อ๋อดูอ๋อชอบลูกค้าเลยเหรอดูโฮม
0: ไปดูโฮมมาเพราะว่าบ้านน้ำรั่วจุดซื้อ
1: เรียบร้อยไหม
0: ไปดูรางน้ำดูพวกรางน้ำมาเห็นเขาแนะนำว่าปกติเราใช้รางไอ้รางน้ำฝน
1: อ
0: ะที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรที
1: ่
0: ม
1: ัน อลูมิเนียม
0: หรือเป็นอะไรที่เราเคยใช้อะ
1: พลาสติกอะ
0: ผมไม่แน่ใจว่ามันคือพลาสติก
1: อลูมิเนียม
0: อะแต่เขาบอกว่าแนะนำให้ไปใช้แบบพวกเหมือนเป็นพวกเหล็กเตลเลตอะไรพวกเนี้ยเราก็ไปดูไว้ก่อนนะครับเพราะว่าใส่ไอ้พวกไอ้พลาสติกมันชอบหลุดมันชอบรั่วมันเอาไม่อยู
1: ่
0: เขาบอกว่าถ้าใช้พวกนี้มันจะไม่ค่อยรั่วแล้วโหเจอน้ำรั่วผมปวดหัวมากเลย
1: ครับ
0: ก็เลยไปดูโฮมอย่าลืมนะไปใช้บริการกันดูโฮมไปจับมาละก็เลยไม่ได้ทานข้าวแล้วก็ออกมาเลยไงโอ้โหตะกี้เห็นไอ้จุ่นกับไอ้ต้องมันจะไปกินข้าวก็นึกจี๊ดเลยอยากหาคนแทนเลยโอ้โหเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ
1: ผมดูข่าวให้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยโรมาโน่รายงานมาว่าเจอเก้งท็อปเนี่ยออกมาสัมภาษณ์ตัวเองเลยนะว่าผมพร้อมแล้วสำหรับการคุมทีมชาติเยอรมัน
0: เต็งหนึ่งอยู่
1: ใช่เขาบอกว่ารีชาร์จสมบูรณ์แบบแล้วก็เรดี้นะครับเขาบอกว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีมากๆสำคัญมากที่ผมจะได้รับงานนี้แล้วก็ขอบคุณที่ทีมชาติเยอรมันเนี่ยสนใจผมโอ้โหเพราะนั้นก็
0: โอ้โหรอเลยตอนนี้นับวันรออย่าง
1: เดียวเลยให้ 101% เลยเกิน 100% แล้ว
0: คือแบบนับวันรอเลย
1: แล้วนาเกลส์มันก็ว่างแล้วไง
0: เออ
1: ให้เปลี่ยนเนี่ยอาจารย์โอ้ผมแบบเอาเนสกวันมาคุมอาร์เซนอลได้
0: ไหมไม่เอา
1: เอ้ย
0: ไม่เอาเห็นช่วงนี้ผมตีเก๊ไปแล้ว
1: ผมก็ยังเบื่อเดต้าคิดดูขนาดมาร์ติเนลลี่เงี้ยที่เรายิงเงี้ยอันเช่ใช้ปุ๊บโอ้โหเล่นเบอร์8ยิงประตูชัยใส่ญี่ปุ่นแต่เราเอามาเล่นไม่เป็นใช้ไม่เป็นเลย
0: ใช่
1: โค้ชสำคัญนะ
0: จริงดิ
1: เออ
0: ไม่ถ้าเกิดจะเอาอันนี้ไปเอาอันเช่กับอันเช่มาดีวะ
1: ถ้าสมมติน
0: าเกลมันไม่ไหว
1: เออหรอ
0: โอ้ยคือบันผมว่า
1: ไม่แต่ผมว่าไม่ค่อยโทษนะเกียวมันเนี่ยโอ้โทษคุณภาพตั้งแต่เยอรมันมันไม่ดี
0: ตอนทำมาเย็นก็ไม่ดีนะเกียวมันเห็นไหมล่ะตอนทำมาเย็น
1: แต่ดูไม่ชอบใช่ไหม
0: ตอนแรกผมชอบแต่ผมว่าเขารันไม่หน่อยอย่างตัวไหมซาเน่อย่างเงี้ยกว่
1: า
0: จะเอามาให้ได
1: ้มันก็ไม่มีดีกว่านี้แล้วไง
0: โอ้โหแล้วไอ้คิดฟิลิปอย่างเงี้ย
1: เลเวลลิ่งเลเวลลิ่ง
0: ทำไมไม่เอามา
1: เลเวลลิ่ง
0: เออพวกนี้ก็มีก็ไม่ใช
1: ้
0: ก็ยังงงอยู่แล้วไอ้ตัวไหนมันไม่ดีอ่ะมันก็ต้องรู้จักปรับเปลี่ยนบ้างไงแกก็เล่นอยู่สูตรเดิมอ่ะไอ้ใช่ป่ะไอ้ใครฮาแวดยืนหน้าเป้าโห
1: ฮา
0: ไม่มีแผนอื่นเลย
1: อ
0: ันนี้ไม่ต้องมาคุมก็ได้ฝากใครมาคุมก็ได้
1: แต่ใครฮาแวดแบบเนี้ยว่าหนักแล้วเนี่ยอาจารย์อู๋ผมเห็นฟอร์มวอเตอร์บาร์เดอร์ป่ะโอ้โหโคตรหนักยิงจุดโทษแย่จัดแบบโอ้โหมันยังไม่ใช่กองหน้า
0: น้องนิกนี่กำลังดิ่งเลยนะครับคุณวีรพัฒน์บอกผมชอบฟังรายการพี่มากครับฟังเพลินมากครับขอบคุณด้วยก็ตามกันได้เอ้ยอันนี้นี่เฮ้ยเหมือนคนใกล้ตัวนะ
1: ยังไงอ่ะเขาบอกว่าอะไรครับ
0: คุณอะไรคุณปราโมทเหรอครับคุณปราโมทบอกพี่อู๋หัวบานใหญ่นะครับ
1: อ๋อทรงผมไงพี่แบบผมบานๆอ่ะ
0: ให้นึกภาพเห็ดแชมปิญอง
1: แ
0: บบนั้นเลยสน
1: ครับ
0: ยังไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ
1: แล้ว
0: แค่ยอดก็โหดแล้วอ่ะ
1: เออยอดมันโหดแล้วตรงโคนมัน
0: ถึงบอกไงว่าสวิตอย่าไปเทียบกับอูคองโกใครลองรู้จักลองไปเดินดูในซูเปอร์เห็ดแชมปิญองดู
1: ครับอันอูดูดิเขาออฟฟิเชียลมาแล้วเสื้อใหม่บาซ่าปีหน้าโคตรสวยเลยนี
0: ่ขอดู
1: หน่อยดูดิสวยมาก
0: เออสวย
1: นะมันแบบไม่ได้เป็นลายทางสลับเลือดหมูน้ำเงินแบบสลับมันแบบเหมือนไล่สีอ่ะ
0: ใช่ใช่ไล่เฉดแล้วก็
1: น้ำเงินอยู่ข้างแล้วแดงอยู่กลาง
0: ผมว่ามันไม่เชยด้วยนะ
1: สวย
0: เออสวยสวยสวยเลย
1: แล้วไอ้สปอนเซอร์ Spotify นี่คือแบบ
0: มันเข้าเลยนะ
1: แมทนะ
0: ใช่ใช่มันแมทเอออันนี้ Official ใช่ป่ะ
1: Official
0: แล้ว
1: เออเดี๋ยวไปซื้อหน่
0: อ
1: ยเข้ายังน่าจะยังไม่เข้า
0: อันนี้ไงเขาบอกอยู่เนี่ย Official by to บานแล้วบานอ๋อบานมอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: ๋
0: อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สะกดอยู่ไอ้
1: บานมอเนี่ยจะขายเครื่องย้ายไฟฟ้านะไม่ได้จะขายเสื้อบอลนะฮะ
0: เออบ้านเราเพราะบ้านเรามีเอเจนต์อยู่รับมาเร็ว
1: มีแต่แบ็คสเตเดียม
0: โปรเฟสเซอร์

0: จากมันยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะคาเปลลี่แต่โอ้แบบ
1: ผมไม่ค่อยชอบพวกไอ้เสื้อสีน้ำเงิน
0: อ๋อ
1: เพราะว่าเสื้อบอลส่วนใหญ่สีน้ำเงินมันเยอะไงสนเออเราเลยเบื่ออยากได้แบบเสื้อที่มันสีแปลกๆอ่ะ
0: ครับ
1: เหมือนอาร์เซนอลอ่ะผมก็ไม่ซื้อตัวแดงขาว
0: อ
1: ืมก็ซื้อตัวเติร์ดต
0: ั
1: วขาวตัวอะไรพวกนี้แหละอืมคุณนันทพงศ์บอกเป็นอย่างที่ผมคาดครับเจ้าภาพตกรอบชาติแรกคือแคนาดาผมเชื่อว่าวันนี้นะน่าจะ 70-80% นะ
0: อาจจะมีไม่
1: คาดว่าเป็นโมร็อกโก
0: อ๋อใช่เพราะโมร็อกโกก็เริ่มก่อนเริ่มเกมก็ดูเดือดกว่า
1: ผมชอบโมร็อกโกแต่ว่าไม่คิดว่ามันจะ 3-0 เพราะ
0: การโ
1: อ้
0: ที่ด
1: ู
0: ด
1: ิ 2-0
0: ขนาดเนเธอร์แลนด์ยังหยุดโมร็อกโกไม่อยู
1: ่แล้วยิ่งหูเราเห็นแล้วยิ่งได้พาแคนาดามา2เกมนะ
0: อืม
1: ไม่มีอะไร
0: ใช่
1: แ
0: ค่แบบบอลเพรสซิ่ง
1: กองหน้าทุกนัด
0: บอลเพรสซิ่งแล้วก็แบบนักเตะแข็งแกร่งมีความเร็วแต่ความละเอียดความแน่นอนอย่างเงี้ยมันน้อย
1: มันได้คึกแต่ประสบการณ์มันน้อย
0: ใช่
1: มันบุกแหลกก็จะโดนลูก3อ่ะ
0: ครับ
1: คุณพุทธิพงศ์บอกสนสวิตมาจากภาคสวิต3นัดไปดูรีแอคอีก1นัดครับอ๋อ
0: โอ้ยขอบคุณมากคุณพุทธิพงศ์นี่แฟนบันแท้ผมเลยผมที่เนี้ยเขาให้ผมภาคแต่สวิตเซอร์แลนด์
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: ผมแบบโนเนมไงผมแบบ
1: เอาเหรอ
0: จูเนียร์นักภาคโนเนมเขาให้ผมภาคสวิตผมไม่ได้ภาคหรอกบราซิลยักษ์ใหญ่อะไรเงี้ย
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรบอกเลยบอกผมชอบทุกทีม
0: อ๋อภาคได้หมด
1: ผมไม่ชอบภาคทีมใหญ่ชอบภาคทีมเล็ก
0: ครับเพราะว่าเล็ก
1: เพราะว่าใหญ่มันได้ไม่กี่นัดถ้าเล็กได้หมดไ
0: ปอ๋อเน้นจำนวน
1: อืมไม่เป็นหาไม่เป็นหา
0: คิดดูขนาดผมไปรีแอคที่บีจีอ่ะไม่ยังรีแอคสวิต
1: อ่ะไม่จะสนรีแอคสนปอมอ่ะเออพี่เคยดูอยู
0: ่
1: เฮ้ยปอมกะจะส่งไปด่าแล้ว
0: พี่จะเลื่อยเก้าอี้ผมแล้ว
1: เฮ้ยกะแบบเฮ้ยสนเอาพี่ไปแฮปไหมอะไรเงี้ยพี่รีแอคดีกว่านะ
0: ที่ทักหานี่เลยทักหาดานเชาเลย
1: เอออย่างสนรีแอคมันดูปลอมอย่างพี่ยังดูการละครนะยังดูแบบนี้มากกว่าส่วนทาง SM ผมสลับกันนะ
0: นี่แต่ว่าดานหยองมาช่วงหน้านะสกิดได้นะ
1: อันนี้มันมีทางไอ้นี่
0: คู่หน้าใครพลาดเนี่ย
1: ต่อจากเราใครอ่ะ
0: ดูก่อน
1: จำไม่ได้อ่ะสนดูอยู่ใช่ไหม
0: หรือว่าถ้าจานหยองมานี่ทุบเลยได้ไห
1: ม
0: คู่หน้านี่จริงด้วยพยองเดชกับจานบอม
1: อีกแล้วเหรอ
0: เออ
1: เฮ้ยมันทุกวันเลยวะ
0: ใช่ไงเขาบิ๊กเนมเราโนเนมอ่ะเราก็เนี่ยมานั่งคุยไปเรื่อย
1: บอกทางเอสเบสบอกว่าสวัสดีครับคุณสนคุณอู๋ฝรั่งเศสจะถึง2ไหมครับรอตัวเดียวจากคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ผมให้3ขึ้นไป
1: เออ
0: ไม่คือวันนั้นน่ะ
1: ผมมองว่ามีถึง4อ่ะ
0: คือวันนั้นน่ะเยอรมันครองได้ทุกอย่างและแค่จังหวะสุดท้ายแล้วฝรั่งเศสน่ะมีจังหวะสุดท้ายความเฉียบคมที่สำคัญคือมีชุด2ที่ดีด้วยพวกเชกีพวกไอ้ดูเอลงมาผมว่าทะลุ
1: แล้ววันนั้นผมพากไอ้คู่เยอรมันกับปารากวัยนะผมว่าปารากวัยไม่มีอะไรเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ก็แค่ปลาลากกล้วย
1: คือเยอรมันมันแย่เอง
0: ใช่มันจ่อไม่เข้า
1: เยอรม
0: ัน
1: ไม่มีอะไรเลยเกมขนาดเยอรมันแบบที่ไม่มีอะไรแล้วเยอรมันยังบุกเกมถูกป่ะ
0: คือเอาตรงๆคือไปโดนก่อนอ่ะถ
1: ้
0: าไม่โดนก่อนผมว่าสุดท้ายก็บท 1-0 อะไรเงี้ย
1: แล้วผมว่าตัวรุกเขาไม่ดี
0: ใช่
1: ไอ้อัลวาโรสอะไรเอ็นซีโซก็ในระดับนึงเนอะมัน
0: อามิลอนก็หมดแล้ว
1: อามิลอนก็แบกทีมอ่ะคุยง่ายอ่ะดูด
0: ิมีไอ้กาลาซ่าอะไรเงี้ยดีหน่อย
1: แล้ววันนี้เจอไอ้ตระกูลเอนะ
0: ดูเอ
1: เดมเบเล่เอ็มบัปเป
0: ้โดนแน่
1: เออน่ะมันมีไอ้ตระกูล
0: บาโคล่า
1: โอ้โหบาโคล่า
0: แบลลี่บาโคล่าหลังๆผมเริ่มชอบนะผมว่ามันดีกว่าดูเออ่ะมัน
1: ไม่คู่นี้มันสลับกัน
0: เออ
1: มันสลับกัน
0: ในเปเช่ดูเอดีกว่าแต่ในทีมชาติบาโคล่าดีกว่า
1: ดูเออ่ะผมว่านะมันเลี้ยงกินตัวดีแต่ถ้าเอาเร็วอ่ะบาโคล่ามันจี๊ดกว่า
0: ขามันยาวอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มันจี๊ดกว่ามันเหมาะกับการเป็นปีกเนาะนี่ยังอยากให้แบบเปลี่ยนจากไอ้มอร์แกนโรเจอร์ได้ไหม130โหไปบาโคล่าได้ไหมผมว่าบาโคล่าคงไม่ถึงหรอก
0: มอร์แกนโรเจอร์นี่บอลโลกครั้งนี้ยังไม่ฉายเลยแบบลงมาทำอะไรไม่ได้เป็นสำรอง
1: เ
0: น
1: อะพื้นมากเลยไอ้หูปีนี้ตัวแพงๆไม่ค่อยดีนะอย่างอาวาเลสนี่หนักเลยอ่ะ150นี่ยังไม่ยิงเลยอ่ะ
0: อ
1: ันนี้มีก็ผมกับสนยังคิดเหมือนกันนะคุณไก่ร้อยเอ็ด
0: ทะลุ
1: สนว่ามี3ผมว่ามี4อ่ะผมว่าอาจจะมีไม่เอ็มบัปเป้หรือไม่ก็เดมเบเล่แฮตทริกอ่ะ
0: ปัญหามันคือนัดที่แล้วเนี่ยไอปารากวัยมันนำก่อนเกมก็เลยเข้าทางแต่ถ้านัดที่แล้วเกิดเยอรมันนำก่อนอ่ะผมมองว่ามันไม่เป็นอย่างนั้น
1: มีสิทธิ์ไหลนะ
0: ไอปารากวัยก็ต้องเปิดเกมผมจะให้คุณผู้ฟังจำเกมอาจารย์อู๋จำได้ป่ะไอเกมปารากวัยเจอสหรัฐอ่ะ
1: เกมแรก
0: ที่โดนเป็น4-1อ่ะมันจะไปอย่างนั้นแหละ
1: โดนเร็วแล้วไหลเลยไหลเป็นน้ำเลยอ่ะบอกหวัดดีค่ะนะอูใหญ่แต่เล็กนะสนปืนโตจริงหรือเปล่า

0: ไอ้แต่เล็กนี่มันดูแบบมันขัดมันดูแบบดูขัดแย้งกันนะ
1: ไม่มันก็มีบางส่วนที่มัน
0: อ๋อคือด้านบนใหญ่แต่ด้านล่างเล็ก
1: ใช่ไง
0: อ
1: ๋
0: อ
1: เหมือนมันเหมือนคุณทดท่อปลาท่อใหญ่แล้วมันรีดล
0: ง
1: เพื่อความแรง
0: อะไรนะสนปืนอะไรนะ
1: สนปืนโตจริงหรือเปล่า
0: โอ้โห
1: คุณแฟนปืนปลอม
0: เช็คได้เช็คได้
1: อืมแล้วก็แฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะตั้งลูกอยู่ค่ะบอลโลกคืนนี้หนูเชียร์อ๋อทีมพี่เป็นรองทุกคู่ค่ะชอบให้กำลังใจทีมเล็กๆค่ะปรเชียร์ครึ่งแรกครึ่งเดียวค่ะไม่ชอบเชียร์ยาวๆค่ะเจอหนูจุนแฟนนอน
0: เมื่อกี้ก็สมหวังเลยเพราะว่าครึ่งแรกไอ้แคนาดายันอยู่ศูนย์ศูนย์อย่างนี้คู่หน้าก็เชียร์ปารากวัยอ่ะ
1: แต่ผมเชื่อว่าปารากวัยอ่ะโดนได้ครึ่งแรก
0: โดนครึ่งแรกเลยฮะ
1: ผมว่า20นาทีมีแน่
0: สวีเดนอุด11คนยังอุดไม่อยู่เลย
1: น่าจะเจอประการผมว่าอารมณ์เหมือนสวีเดนอ่ะพอโดนแล้วก็เป็นน้ำเนาะแล้วอันนี้คือเป็นแค่ความที่เห็นนะพอถึงเวลาอาจจะออกมาแบบไหนก็ได้เนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไล่ดูโอ้ยแป๊บนึงขออภัยพอไปรีเฟซมันมาบานเลย
0: มาเช็คหน่อย
1: คุณนันทพงศ์บอกโทนี่บรูมเนี่ยเจ้าพ่อเลยครับเรื่องเอานักเตะโนเนมฟอร์มดีมาปั้นขายแล้วได้ราคาครับพวกนี้ก็ถือว่าเก่งอย่างพวกดอทมุนก็ใช
0: ่
1: เอาตัวที่แบบเขาไม่ค่อยเอาแล้วมาปั้นต่อนะอ
0: ัน
1: นี้เก่งไลซิกนี่ก็ไลซิกนี่ก็เป็นพวกแนวพวกไบรตัน
0: อ
1: ่ะซื้อตัวมาถูกแล้วก็มาปั้นตอนขายแพงนะครับไอ้พวกนี้เก่งนะครับ
0: เดียววองเด้ก็เตรียมเป็นร้อยกับ
1: ใช่
0: ร้อยล้าน
1: ตอนซื้อเท่าไหร่เอง10กว่าเองมั้งคุณบิงซูบอกบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกันครับจากพ่อน้องโนเนมไอ้พ่อน้องเนมโอ้โหไปเพิ่มชื่อให้ลูกคบซะงั้น ขอไป
0: แต่อู๋ว่าไงบราซิลโดยอันเช่กับอาร์เจนโดยเมสซี
1: ่ผมว่าเหมือนเป็นการดวลกันระหว่างเมสซี่กับอันเช่
0: อ
1: ่ะฝั่งบราซิลน่ะผมว่าตอนนี้นะ
0: คุณภาพนักเตะยังสู้อาร์เจนไม่ได้
1: เท่าไหร
0: ่
1: ยังไม่คุณภาพโค้ชน่ากลัว
0: โค้ชแบบหยิบจับเก่ง
1: ส่วนฝั่งนี้คุณภาพนักเตะเอาตรงตอนนี้ปวดหัวมากเลยแต่ละคน
0: ก็ต้องพึ่งเมสซี่เยอะหน่อยทุกคนต้องแบบวิ่งเข้าเมสซี่เป็นศูนย์กลางอ่ะ
1: หัวถ้าคู่นี้เจอกันผมว่านะ
0: มีโอกาสเจอแน่กันโอ้ไอสายล่างไง
1: ถ้าเกิดว่าบราซิลผ่านทางด้านของอังกฤษว่ายังไงบราซิลต้องเจออังกฤษก่อน
0: คือมันอย่างนี้ทางสายบนเนี่ยมีโอกาสที่ฝรั่งเศสจะตัดกับสเปนเพื่อหาส่งตัวแทนยุโรปมาหนึ่งทีม
1: ใช่
0: สายล่างในมีโอกาสที่ถ้าบราซิลผ่านอังกฤษเนี่ยมีโอกาสที่บราซิลจะตัดกับอาร์เจนเพื่อส่งอเมริกาใต้มาลุ้นชิงกับสายบน
1: ครับ
0: พวกนั้นน่าดูนะหรือถ้าใครแบบแต่ไอ้โปรตุเกสกับอาร์เจนนัดชิงก็มีโอกาสนะแต่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
1: ใช่โปรตุเกสต้องผ่านสเปนก่อน
0: แต่จะผ่านเลยทรงนี้แบบโอ้โห
1: ดูแล้วน่าเหนื่อยใจเนาะ
0: ขนาดเจอโคเอเชียยังเป๋ทรงเลย
1: ผมว่าตัวผู้เล่นน่ะไม่แพ้แต่ทีมเบิร์กฟ
0: ูทีมเบิร์กโคตรห่วย
1: ทีมเบิร์กโอ้โหงงมากว่า
0: คือผมว่า
1: ชุดนี้ของโปรตุเกสผมว่าน่าผิดหวัง
0: คือผมว่าโรเบโต้มาร์ติเนซห่วยมากอ่ะแบบไม่เก่งเลยคือเอากองกลางเปเช่แบบกลายไปเล่นพื้นๆอ่ะวิติญญากับชาวเดเวสนี่อยู่เปเช่โคตรเก่ง
1: โอ้โหการระดับ
0: จับไม่
1: ลีกอ่ะ
0: พอมาเล่นในทีมชาติโคตรพื้น
1: ๆไม่แล้วคุณมีบูโน่จอมแอสซิส
0: ใช่
1: กับไอ้2มิดฟิลด์ที่ได้แชมเปี้ยนลีกเอาแค่3คนนี้พอนะไอ้3เหลี่ยมนั้นไม่ต้องนับตัวอื่นนะ
0: ตามความน่าจะเป็นมันควรมัดรวมแล้วก็ต้องเก่ง
1: ที
0: ่ไหนได้วันเจอโคเอเชียนี่เปลี่ยนออกหมดเลยเอาแบบเอาไอ้แบรนโดผมแบบรู้สึกว่าหมดสภาพไปแล้วอ่ะแล้วก็แบบและไอ้ช่วงที่ยิ่งเปลี่ยนเอากอนซาโลรามอสลงมาเล่น 4-2 เล่นหน้าคู่อ่ะโอ้โหโดนโคเอเชียกดแทบพัง
1: ถึงจะได้หม่งก็จริงนะ
0: ใช่
1: แต่ถามว่าเล่นดีไหมไม่ดีนะ
0: ไม่ดีเลยนะแล้วการเซโลประกบไปเปดิสิตอย่างห่างอ่ะเกมรับก็มั่ว
1: คือได้มาจังหวะครอสลูกนั้นน่ะแล้วมาหม่งเข้าทีเดียวเอง
0: ใช่ผมถามนั่นอู๋งี้ไอ้ราฟาเอลเวก้านี่เก่งยังไงโอ้โหแบบผมว่าธรรมดามากเลยอ่ะไอ้เซนเตอร์เขาอ่ะที่จับคู่ด้วยเบนดิอาร์ตอ่ะ
1: คือเซนเตอร์เขาก็ประมาณนี้นะ
0: ผมว่าผมยังชอบนี่มากกว่าผมยังชอบไอ้กอนคาโลอินาซิโอหรือไม่ก็ไอ
1: ้ใช่
0: ยังชอบ
1: อินาซิโอ
0: ไอ้อัตโดซินวาไอ้สองคนเนี้ยไอ้อินาซิโอ
1: ที่ขาวมิลาน
0: ใช่
1: อินาซิโอโอเคกว่า
0: แต่ผมว่าไอ้เขาเอาไอ้เบก้าลงเพราะแค่วิ่งเร็วเพราะไอ้ลูเบนดีอาร์ตมันวิ่งช้าไง
1: เพราะใช่เพราะดีอาร์ตเขาตอนนี้เริ่มจะไม่ไหวแล้วไง
0: แล้วไอ้เวก้ากับบีแล้วไงโอ้โหพลาดโคตรบ่อยไม่เห็นเก่งเลยถ้าดีจริงเชลซีไม่ขายหรอกโอ้โหเชลซีบาเดียชิลชาโลบาหรือไอ้ทาเวก้าเก่งจริงอ่ะมันเบียดไอ้พวกโอ้โห
1: กลายเป็นชาโลบาดูดีกว่าอีก
0: ใช่ไง
1: นะชาโลบาดูดีกว่า
0: แต่โปรตุเกสกับใช้เวก้าลงผมก็งง
1: แต่แบ็คโหดใช่ไหม
0: นูโน่เมนเดส
1: เมนเดสกับเจ้าคาเซโลนะ
0: เออดาโลยังไม่ได้ลงเลย
1: แต่ผมมองว่านูโน่เมนเดสในมือมาร์ติเนสกับในมือหลุยเอริเก้คนละเรื่องก
0: ันก็คนละ
1: กับเบชเช
0: โค้ชมันมีส่วนจริงๆนะโอ้โห
1: ดีอ่ะแต่ว่าอันนี้ถือว่าก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะ
0: เออแต่โปรตุเกสเอาง่ายเอาง่ายถ้าอันเช่คุมโปรตุเกสอ่ะผมว่ามีลุ้นถึงแชมป์โลกอ่ะ
1: จริงๆอันนี้น่ากลัวเพราะว่าอุปกรณ์ในมือนี่พร้อมเลย
0: โอ้โหอุปกรณ์โคตรดี
1: อุปกรณ์ดีมากนะครับอันนี้ผมสลับไปทางฝั่งทาง YouTube บ้างเนาะเขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกไปแล้วนะใครวาลินชำราบครับ
0: อ๋อใครใครลาลิน
1: ใครวาลิน
0: เขาเปลี่ยนไปใครลาลินชำราบน้ำเตะอุบลเหลือแต่ใครไหนใครหนึ่ง
1: กับ
0: ใครอาแวดใครอาแวดก็ไปแล
1: ้วเฮ้ยแล้วเออเนี่ยของคุณพ่อน้องเนมเนี่ยเรายังไม่ตอบเลย
0: ว่าไงอ
1: ่
0: ะ
1: ที่เขาบอกว่าบราซิลกับอาร์เจนตอนนี้ทีมไหนน่ากลัวกัน
0: อาจารย์อูก่อนท้องถ้าต้องเลือกอ่ะ
1: ผมก็ยังมองว่าถ้าวัดกันนะลูกพี่เมสซี่ก็ยังน่ากลัวอยู่อ
0: าร์เจนน่ากลัวกว่า
1: เพราะเมสซี่ก็ยังยิงอย่างต่อเนื่องอ่ะ
0: ยิงทุกนัดอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่เออผมก็ให้อาร์เจนเพราะผมมองว่าเมสซี่ยังไงจะแย่ยังไงก็น่าจะแบบมี1ประตูอ่ะส่วนบราซิลเนี่ยถึงแม้โค้ชเก่งแต่ถ้าอันเช่หยิบจับลงไปดีแต่ถ้าวันนั้นนักเตะทำไม่ได้ขึ้นมาม ันก็จบไง
1: วางแผนมาแล้วอ่ะนักเตะมันไม่ได้นะแต่เมสซี่ผมเชื่อว่ามหัศจรรย์เขาอ่ะเดี๋ยวเขาก็หาช่องอย่างน้อยลูกนึงก็น่าจะมีอ่ะ
0: และที่สำคัญเนี่ยคือนักเตะอาร์เจนในชุดนี้มันโคตรสู้เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวนะคืออาจารย์อูเห็นบอกว่าไอตอนเจอเคเบิร์ตตีเสมอ 2-2 อ่ะเหมือนไอสคาร์โลนี่จะมอดแล้วไปนั่งแล้วแต่นักเตะในสนามมันไม่ยอมอ่ะคือแบบแพชชั่นแบบโอ้โหคือแบบอ่ะถึงต่อให้โดน 3-3 มันก็อาจจะนำอีก 4-3 เพราะนักเตะแบบเหมือนเล่นเพื่อเมสซี่
1: นักเตะยังเอาอยู
0: ่เออนักเตะเอานักเตะแบบ
1: นักเตะมันไม่ได้ว่าแบบหมดแพชชั่นแล้วไง
0: สปิริตดีส่วนทางอ่ะบราซิลที่ว่าตอนนี้เหมือนสปิริตทีมเริ่มดรอปลงแล้วโอ้โหคือเนย์มาร์ตอนนี้เริ่มบ่นแล้วนะมีข่าวว่านักข่าวไปสัมภาษณ์เนมาว่าเออรู้สึกไงบ้างได้ลงเขาบอกผมก็ซ้อมเต็มที่แต่ก็อยากได้โอกาสบ้างอ่ะเริ่มแบบเห็นป่ะแบบก็อยากลงอ่ะเออเริ่มแบบอ่ะ
1: แต่ก็ยังคิดในแง่ดีอ่ะยังเนมาถ้าเนไม่มาก็ขาดไปตัวนึงใช่ป่ะเออก็ยังโอเคคิดในแง่ดีได้อยู
0: ่ครับ
1: เฮ้ยโอ้โหดูมันจิกหน้าใส่ครับโอ้
0: กำลังสาระเลยวันนี้อุตส่าห์ครับวันนี้อุตส่าห์แบบสาระเลย
1: ก็ไม่ต้องกลัวอยู่กับจันทร์อู่ไม่ต้องกลัว
0: ไม่ได้ผมต้องท็อปฟอร์มเพราะว่าเดี๋ยวเจอหยองย่างเก้าอี้
1: ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจัดรายการเหมือนกันน่ะมันจะน่าเบื
0: ่ออ
1: ย่างปุ๊บสนสาระอยู่ใช่ไหมพี่ก็สาระเลวไปเลยไง
0: ไม่ได้ช่วงนี้ช่วงนี้ผมต้องเร่งฟอร์มเพราะว่าเผื่อจะได้ภาคบราซิลแบบอาจารย์หยองเพราะว่าหลังๆ
1: เนี่
0: ย
1: ภาคเราวิ่งนี่หลับเลยนะ
0: เออ
1: เพราะช่วงนี้บอลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีนะ
0: เ
1: ราเลยต้องฉีกต้องฉีกหน่อย
0: พอชั่วโมงนี้ผมก็เหลือแต่เสาร์อาทิตย์แล้วที่เนี่ยเออเพราะแบบวันธรรมดานี่ไม่มีนะไม่มีเลยนะเออลำบากแล้ว
1: ก็ต้องแย่งกันหน่อย
0: แล้วแบบระดับ
1: ต้องแย่งหน่อย
0: ระดับนะหังมาภาคเราผมมันลำบากแล้ว
1: แต่ดูแล้วน่าจะยากแล้วอย่างดูแล้ว
0: ดูแล้วนัดชิงอ่ะจบแล้วนัดชิงนะหังมา
1: เนี่ยเพราะวันนั้นผมจัดการละ
0: ล่ะ
1: ไปเขาเดินไปส่งพี่หังกับพี่ท็อปที่รถ
0: เอาอู้ไม่เจอกันเลย
1: ไม่ใช้ทีเด็ดทีเดียวปุ๊บแกรีบกลับเลย
0: เออเป็นไง
1: บอกพี่หังพี่ท็อปพี่ขอบคุณมากครับพี่ที่แม้กระทั่งไม่มีใครจะจ่ายพี่ก็ยังมาพากอะไรเงี้ยแกรีบขับเลยออกเกียร์หนึ่งล้อฟรีเลยนิบไปเลย
0: แกบอกยังกินอูไม่ดอย
1: พี่ไม่ได้กินด้วยบอกเลยพี่ท็อปบอก
0: มีสิไม
1: ่มี
0: อ๋ออันนี้คือตบไหล่อ่ะ
1: ไม่แต่ว่าเราเป็นวิธีที่ตัดตอนเนี่ยตัดตอนที่ต่อสู้เนี่ยพี่ท็อปพี่หังพี่พากฟรีนะพี่มันก็ต้องอย่างนี้มันต้องใช้ชั้นเชิงกัน
0: เขาอะไรพูดว่า
1: อ้
0: าว
1: โอ้ยอ้าวคน
0: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำไม่มีมีไหมมีแบบอ้าวแบบ
1: มีอ้าวพี่อย่าง
0: อ้าวแบบโทนเสียงต่ำ
1: มีพี่หังไม่มีอ้าวไอ้นี่มั่วนี่มั่วคนละยี่ห้อไปทำเสียชื่อพี่หัง
0: เมื่อวันนั้นนะหังเขาบอกแล้วบอกโอ้โดยขอบคุณเบ่งที่แบบให้โอกาสโอ้ขนาดนี้เลยอ่ะ
1: ไม่แต่ตอนนี้อาจจะด่าละ
0: ด่า
1: เพราะรู้ว่าไม่ได้ตังค์พักฟรี
0: เอออ
1: ันนี้หยอกๆนะหยอกๆ
0: นี่เนี่ยคุณนันทพงษ์ถามมาสรุปนะห่างไม่แฮปหรอกครับอ้าวไม่แฮปหรอกครับ
1: มีแต่ว่าม
0: ีอยู่แล้วเผอแฮปแบบเขาเรียกว่าสเปเชียลคอส
1: ไม่แต่ว่ากับนะห่างหรือพี่ท็อปอะไรพวกเนี้ยบางทีเราเกรงใจเขาเราก็ต้องรอช่วงที่เขามาได้อ่ะบางที
0: เขาบอกแล้วมาได้ทุกช่วง
1: เนาะ ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวผมต้องไปคุยลูกพี่
0: ว่าไม่แต่สุดท้ายนะหางก็เบียดหยองไม่ได
1: ้
0: เออนะหางมาคู่เดียวแต่หยองมาทุกวันหยองมาทุกวัน
1: พี่ท็อปบอกเครียดเลยอ่ะคุณอนุรักษ์บอกว่าโมร็อกโกมีเหตุผลอะไรพิเศษกว่าชาติอื่นครับทำไมเมื่อก่อนเป็นทีมกลางแต่ตอนนี้เก่งมากขึ้นมาเป็นระดับท็อปของโลกไปแล้ว
0: เขาส่งนักเตะไปเล่นลีกยุโรปมากขึ้นไง
1: ผมว่าส่วนหนึ่งนะมาจากนักเตะคือมันจะเป็นช่วงๆเนอะนักเตะทอนักเตะมันดีแล้วตอนนี้ดูดิครับ
0: ฮาคิ
1: ม
0: ี่
1: เ
0: นี่
1: ยใช่ป่ะพวกฮาคิมี่อาไซบาล
0: ีเ
1: น
0: ี่ยก็ไปยูรีไปบาเย
1: อ
0: ร์มีนี่ไงมีไอ้คู่กลางเขาผมก็ชอบเลย
1: ก็ของแมนยู
0: ไอเนี้ย
1: ไอยาซีโบโดไม่ต้องพูดถึง
0: ไม่ของกลางคู่กลางเขาว่าบูอาตี้กับไอ
1: ยู
0: เอล
1: อานาอุย
0: เอลอานาอุยของโรม่าเนี่ยคู่เนี้ยกำลังโหผมว่าสองตัวเนี้ยรวมกันเกินร้อยล้านปอนด
1: ์ก็ตอนนี้เขาบอกไอบูอาตี้ตอนเนี้ย
0: จากตัวเดียวก็80แล้วมั้ง
1: จากที่ตอนนั้นปีที่แล้วแบต้าตามอยู่เนี่ยประมาณ40
0: เ
1: ขาบอกตอนนี้ต้องมี7-80
0: โอ้โหของ
1: ดีแล้วตอนนี้เห็นไอ้เจ้าของโมสอนริวบอกตัวขนาดนี้อาจจะต้องมี100แล้วนะโ
0: อ
1: ้โหมันขย่มใหญ่เลยตอนนี
0: ้เฮ้ยแต่ผมเอานะสมมติเอาวอดดี้มายืนเบอร์6แล้วดีแคไลท์เบอร์8เพราะว่ากินมาไลท์ไม่รู้เขาจะขายให้เปล่าเพราะว่าไอ้ดิวอสเซนเขาได้100ล้านมาจากโตนาลีแล้วไหนจะได้80มาจากไอ้กอร์ดอนแล้วไง
1: แต่ไม่เห็นด้วยนะมาใส่เบอร์6เบอร์8
0: ทำไมอ่ะ
1: เพราะอย่างผมชอบเบอร์ตองขนาดเบอร์ตองคุ้มหน่อย
0: 5,000
1: ก็คุ้ม
0: ตอนนี้มีไหมไปเลยนะเดี๋ยวเสร็จแล้วไปเลย
1: โอ้วายแล้วป่ะ
0: วายแล้วว
1: ายแล
0: ้
1: วโอ้ตอนนี้จะไปทำอะไร
0: เอ้ยเราต้องไปนี่ไงไปเก็บกวาด
1: ม
0: ีไห
1: มแล้วผมว่าโมร็อกโกเขาต่อยอดจากไอ้คราวที่แล้วที่เขาได้ระดับ4ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนโค้ชแล้วเขาไม่ได้ใช้ไอ้วาริสเลกากีแล้วนี
1: ่ไม่แต่ว่านักเตะมันก็ยังยืนชุดนี้อยู่นี่ขนาดมาไม่ครบนะถ้ามีไอ้นาเกิดอีกตัวอะ
0: หลังยิ่งนั่น
1: ทับเลย
0: เออ
1: แล้วไอ้อัปเดีย
0: อัปเด
1: ีย
0: เอสซูรี
1: เจ็บอะสองคนนี้เป็นตัวหลักผมว่าปีกเขาจะน่ากลัวกว่านี
0: ้แต่ผมแปลกใจที่ชุดนี้เขาไม่เรียกไอ้นี่จันโอ้ไอ้กองหน้าเขาอะไอ้ยูเซฟเอเนเซรีอะคิดดูนักเตะในระดับนั้นยังไม่เรียก
1: มันดรอปไปแล้ว
0: ดรอปอะ
1: โอ้ยดรอปไปเลยอุ้ยไอ้ไซเบอรี่จี๊ดกว่าเพราะว่าขนาดบาเยิร์นซื้อแล้วอะใช่ไหมไอ้เจ้าไซเบอรี่อะมัน
0: โอเคอยู่ซีเอสก็ไม่เรียกละ
1: โอ้ซีเอสผมว่า3-3ไม่น่าเรียกหรอกมันต้องกลับมาคือถ้าซีเอสกลับมายุโรปได้นะผมว่าโอเคอาจจะกลับมาติดแต่วันนี้แกก็กลับไปเล่นทีวีดัดอะใช่ไหมเออมันก็ไม่ได้ทีมดัง
0: ยังดัดไม่เสร็จดีกว่าย
1: ังดัดอยู่เลยตอนนี้เขาบอกว่าคุณนันทพงศ์บอกเป็นชื่อนักแสดงฟงหวินบทสงป้าครับซอนนี่อิจิบะ
0: อ๋อ
1: ตกลงคนที่เล่นสงป้าเขาเป็นญี่ปุ่นเหร
0: อ
1: ผมนึกว่าเป็นคนจีน
0: นั่น
1: แหละเฮ้ยแต่ผมชอบเขานะบุคลิกก็ดีนะ
0: ครับ
1: ดัชนีสามพิเศษ
0: น
1: ี่จำท่าได้เลยผมชอบเรื่องนี้ผมชอบเพราะหลายคนชอบทักผ
0: ม
1: หน้าเหมือนไอหวิน
0: ครับ
1: หน้าเหมือนหวิน
0: อยากหนูดู SMS หน่อยมา
1: เดี๋ยวนี้บอกว่าเมื่อวานใครๆก็บอกว่าอาเจนต้องยิง3ถึงยิง4หนูเลยอ๋ออยู่ฝั่งตรงข้ามได้ค่าลงทุนเลยค่ะ
0: อาจารย์หนูเมื่อวานผมถามจริงอาจารย์อู๋คู่อาเจนกับแคปเบิร์ดให้ใคร
1: ไม่ให้อาเจน
0: ใช่ไหมผมถามมาไม่เห็นมีใครให้แคปเบิร์ด
1: ผมก็มองว่ามีถึง4
0: ใช่ไหม
1: เออผมมองว่ามีถึง4
0: สุดท้ายชนะใน90นาทีแม่งยังไม่ชนะเลย
1: ไม่แต่วันนั้นน่ะก็ไม่ใช่ว่าอะไรนะแค่มันไม่ชนะไอ้โวซินยาตัวเดียวช่วยว่าถามรูปเกม
0: ไม่แล้วอย่างนี้
1: ได้ยิงเยอะนะ
0: เกมรับมันพลาดอ่ะคือผมว่าถ้ามันปล่อยนำ 1-0 ไปนานๆมันหาลูก2ได้แต่มันไปโดนได้ไง 1-1 อ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ผมว่าอาเจนน่ะเมื่อวานลองสังเกตดูดิพอนำปุ๊บนำเร็วนะแล้วก็ลงไปรับลงไปรับกันอีกแล้ว
0: มันเล่นติดชึ่งอ่ะเล่น
1: ใช่แล้วนักเตะหลายคนผมว่าเหมือนพอกรรมศึกยาวๆเริ่ม
0: มันโรยนะมัน
1: เริ่มไม่ฟิตนะเอนโซ่ไก่เนี่ยแม็กก้าเนี่ยดรอปแบบเห็นเลย
0: แล้วแม็กสองข้างอ่ะแบบหมดแรงอ่ะต้องเปลี่ยนลงมา
1: แล้วไอ้ตียาฟิโก้มันก็อายุเยอะแล้วไงแม่30กว่า
0: ตอนแรกเขาใช้ไอ้เมดีน่ากับโมลีน่าไงสุดท้ายต้องเปลี่ยนเอาตียาฟิโก้กับไอ้มอนเชลลง
1: ใช่ก็เอาต้องตัวเก่า2ตัวลงอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยก็ฟุตบอลมันก็มีวันแบบนี้เนอะมันมีทั้งยิงเยอะยิงน้อยแหละ
0: แต่คือวันนี้ผมมองว่าไม่น่าจะเหมือนเมื่อวานเพราะว่าฝรั่งเศสมันคุณภาพตะคอตมัน นักเตะมันมีตัวเลือกเยอะกว่าอาร์เจนต์
1: อ
0: ่ะเออมันน่าจะยิงขาด
1: เขาบอกไรเนี่ยจากข้าวสวยจะกลายเป็นข้าวเกลียบแล้วกรอบไปหมดจากคุณศรีอนาถ
0: เห็นเมื่อไอ้นัดหลังจบที่เล่นกับไอ้คองโกมีประคบน้ำแข็งไอ้ต้นขาขวาด้านหลังเหมือนเจ็บตึงๆอยู
1: ่ก็แบกจริงเพราะว่าดูฟอร์มเอเลียสเอเดอร์สันก็ไม่ดีนะ
0: ผืน
1: ๆเออเอเลียสเอเดอร์สันผมว่าไม่เฉิดฉายเลยอ่ะ
0: แต่แบ็คขวาเดย์แคลไลไม่ยังต้องเล่น
1: อ
0: ่ะ
1: แต่เด็กตอนเนี้ยไลท์กับเคนอ่ะเป็น2คนที่ขาดไม่ได้อ่ะ
0: เออ
1: เออแล้วก็จูดอีกคน
0: แมน
1: โอ้มีตัวแบกของทีมเนาะคุณอนุรักษ์บอกว่าขอบคุณทุกคำตอบครับพี่นานๆดูบอลทีแทบตามไม่ทันเลยไม่เป็นไรครับเราส่งมานี่เราถ้าอ่านให้ทันผมอ่านให้ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่งมาแล้วไม่อ่านก็จะกระไรอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ปาตีสามแล้ว
1: นะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไม่เป็นไรก็ตามเก็บข้อความยังส่งมาได้เพราะว่าฟุตบอลก็ไม่มีอะไร
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวดูแลอัพให้ด้วยคู่ตีสี่อ่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ
0: ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ร์นชัยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับ

0: ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
3: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM

0: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อนะครับเมื่อสักครู่เพลงเก่านะไม่ได้ฟังนานแล้วพอดีคิดถึงก็เลยมาเปิดซะหน่อยนะครับขับกล่อมมาซะหน่อยอย่าเพิ่งหลับกันแล้วกันนะครับอ่ะกลับมาว่ากันต่อในช่วงของ99 Live Volo นะครับอยู่กับจันอู๋แล้วก็เซียนสดนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นไปประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะครับสำหรับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับแล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan ครับที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Super Fan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทนะครับรับ10โหวตก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับก็สามารถลุ้นของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC 3นะครับจำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็มีโกลกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้จากวันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดจริงโหวตมากมีสิทธิ์มากแล้วก็โหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
1: จันอู๋ได้โหวตยัง
0: ไม่รู้ของเราได้ปะ
1: ได้โหวตได้ไหมเราไม่ได้เป็นออทั้งงานอสมทไงเราเป็นฟรีแลนซ์เราได
0: ้
1: เผื่ออาจารย์อู๋นี่ไงมีรถมอเตอร์ไซค์สกูตเตอร์ไฟฟ้าเปลี่ยนเป็นคันใหม่
0: มีจักรยานไฟฟ้าแล้วแต่นี้อยากได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเหมือนกันเล็งไว้อยู่เหมือนกันเนี่ยฮอนด้ายูซีสามเนี่ยสวยดีเหมือนกันนะครับอ่ะเราก็กลับมาว่ากันต่อเนาะ
1: ครับ
0: อันนี้บอกฟังเอเซเบธบอกว่าสวัสดีครับพี่สน49พี่เฟ้ง73นะครับ
1: 73นี่น่าจะเป็นเท้าช้างแล้วมันแบบมันบวมอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะ
0: แม่ผมไปหาหมอมาแล้วหมอบอกเป็นมะเร็ง
1: จากเลย
0: หมอบอกเป็นมะเร็งครับ
1: ก่อนที่อู๋จะไปเก็บข้อความเดี๋ยวผมนี่ก่อนสรุปผลบอลให้
0: จ้ะจัดไป
1: แล้วก
0: ็
1: แจ้งไลน์อัพของติรอบคู่ที่4ก่อนหลายคนเขาจะพิจารณาไงว่าวันนี้แนวรุกฝรั่งเศสมีใครบ้างนะแต่ก็ย้ำอีกรอบใครอยากพูดคุยกับเรา2คนก็4899ส่งมาหน่อยผลบอลตอนนี้เนี่ยบาซิลบียิงกันทุกคู่ละนะครับคริคูมานำสปอร์ตเลติเฟ่1-0ลอนเดรีน่านำซีอาร์บีมาซิโอ3-0แล้วก็โนโวลิซอนติโนนำทางอาเลเรโกไกวเนเซ่1-0นะครับรวมถึงถ้าบอลถ้วยชิลีเนี่ยมากันเยสตามหลังปาเลสติโน1-2ซานฟิลิเป้กับยูเนียนลาคาเรล่า0-0แล้วก็เซนหลุยกับเอเวอร์ตัน0-0นะครับแล้วก็มี USL Championship หรือ Championship ของอเมริกันคู่หนึ่ง Indy 11เสมอกับชาวสตันชาวสตัน0-0
0: ครับ
1: ส่วนไลน์อัพนะครับคู่
0: จัดไป
1: ปารากวัยฝรั่งเศสนะครับก็วันนี้ฝรั่ง
0: สูบบอกเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ประตูเป็นไม่ยองนะครับแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายเป็นลูกาดีนเซนเตอร์เป็นวิลเลียมซาลิบากับดาโยบาเมกาโน่นะครับกองกลางวันนี้ปรับวันนี้ชัวร์เมนนี่เป็นสำรองพี่อู๋
0: ก็โคเน่เล่นดีกว่า
1: เขาใช้มานูโกเน่เล่นกลางกับอาเดียงลาบิโอนะครับ
0: เขาจะสลับเอาบางทีเอาเรื่องของความฟิตไง
1: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโกล่าหน้าเป้าเป็นท่านประธานเคียร์เอ็มบัปเป
0: ้ซ้ายเป็นบาโกล่าขวาเป็นเป๊ปซี่นะครับข้างบนเป็นซาสี่นะครับ
1: ครับแล้วก็กลางเป็นลูดเบีย
0: เบอร์10เป็นแฟนต้าโอ้ลูดเบียแก่โอ้โหลูดเบียลูดเบียแล้วคนแก่กิน
1: ท้อเลยท
0: ้อโอ้ลูดเบียนี่ทำไม30นี่ไม่รู้จักแล้วนะ
1: ส่วนฝั่งปารากวัยนี่โหประตูนี่โคตรเหนียวเลย
0: โอ้อเดโรกิลน่าซื้อมากนะ
1: มันแบบผมว่าได้ย้ายแน่เลยเพราะว่า
0: เกือบ2เมตรอ่ะ
1: เขาอยู่ซาเลซโซในอาร์เจนนี่มันเล็กเกินไปสำหรับเขา
0: ใช่ใช่ช่วงวงนี้มีสิทธิ์ย้าย
1: ทั้งกองกลาง
0: ก็ตัวเดิม
1: ๆ3เซนเตอร์มีโอมาอัลเดราเต้โหฟิตเฉยไอ้ที่เจ็บ
0: ก่อนหน้านี้ของบันเดอร์แลนด์
1: แล้วก
0: ็กูสาโวโกเมส
1: กูสาโวโกเมสกับตันทีมแล้วก็เวลาสเกตยิงแบ็คขวากาเซเลสยิงแบ็คซ้ายเป็นอลอนโซแล้วก็กองกลางมีกาลาซ่าตัวนี้เล่นดีจากคู่กับคูบา
0: ตัวตัดเกมดีมากนะ
1: ด้านซ้ายมิเกลอามิรอน ด้านขวานี่ไอ้โกเมสของไบตัน
0: อ
1: ่ะชื่อหน้ามันอะไรจะหนู
0: ไอ้เดียโก้โกเมส
1: เดียโก้โกเมส
0: เดียโก้โกเมส
1: หน้าเป้าเป็นโรเอลซิโซ
0: ครับ
1: วันนี้ปารากวัยเล่น 5-4-1 โอ้โห
0: จ
1: ับ
0: มา5เลย
1: แ
0: พ็ค
1: เต็มที
0: ่
1: ว่าไงแพ็คอยู่ไหมวันนี
0: ้ผมว่าไม่อยู่อ่ะผมว่ากลางมันไอ้บูบาดิยาเล่นดีกว่าแต่ว่าไอ้นัดก่อนที่เจอเยอรมันมาช่วงท้ายๆสกิลกินไง
1: ครับ
0: เจ็บน่าจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็ดูแล้วผมว่าก็ยังคงมีความคิดเหมือนเดิมนะผมว่ามี3เม็ดอ่ะ
1: มันใหญ่นะ
0: เออ
1: มันใจ
0: ไม้เมยองลูกแรกขึ้นมาโมง
1: เอาเกินไป
0: ดูไปดูไปใช่ไหม
1: โอ้จะอย่างนั้นเลยอ
0: ่ะท้ายๆจะเปลี่ยนเดชองมายิง
1: โอ้ยโอ้โหเดชองเดินให้ไหวก่อนนะโอ้โหแชมป์โลกตั้งแต่ปี98
0: ยืนยืนเป็นหน้าเป้าเอาไงใช้ความเก่าโอ้ว่า3มีอ่ะ
1: ขาดคู่นี้สถิติเจอกันมา5ครั้งหลังฝรั่งเศสชนะไป2แล้วก็เสมอกัน3ครั้งเจอกันล่าสุดปี2017ก็คือ9ปีที่แล้วเนี่ยฝรั่งเศสเฉือนกันโอ้เฉือนวิว
0: ครับผม
1: 5-0
0: ครับสบายๆไปก็วันนี้อาจจะมีสิทธิ์นะ
1: วันนี้อาจจะเฉือนวิวอีกสัก 3-0 ผมให้ 3-0
0: เอ็มบัปเป้แฮตทริกไปโอลิเซ่เม็ด
1: เออ
0: แล้วก็เดม
1: เพราะว่าตอนนี้นี่เมสซี่ขึ้นดาวซันโวยิงสุดในบอลโลกครั้งนี้เวลานะเมื่อวานยิงอ่ะท่านประธานบอกอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหว
0: 6ประตูเท่ากันแล้วนี่
1: เออท่านประธานอยู่ไม่ไหววันนี้ต้อง
0: ประตูเท่ากันอยู
1: ่เออต้องยิงหน่อย
0: อันนี้บอกว่าเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงคุณพุทธิพงศ์บอกอยากกินมะหมี่หมูแดงน้ำซุปร้อนๆครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้ผมอยากเป็นไอ้นี่มากกว่า
1: เป็นไรครับ
0: อยากเป็นแบบเป็นข้าวมากกว่า
1: ข้าวอะไรดีอ่ะ
0: ไม่ถ้าตอนดึกๆผมไม่ค่อยกินอะไรร้อน
1: ๆอ๋อชอบเย็นๆ
0: ใช่ใช่จะกินเป็นพวกเย็นตาโฟไป
1: ครับ
0: ปกติต่อล้อต่อเถียง
1: นี่มันหิว
0: ม
1: วันนี้ก็หิวเหมือนกัน
0: ไม่มีต่อปากต่อคำ
1: หิวเลยวันนี้หิว
0: หิวจริง
1: วันนี้
0: ปกติสดเป็นเถียงทุกดอกนะครับ คุณนันทวงศ์บอกรอดูครอปเยอรมันครับเนี่ยผมรอนับวันเลยอยากให้เจเคนครอปเข้ามาเลยไวๆอ่ะ
1: จะกลับมากู้วิกฤตได้ไหม
0: ผมเชื่อว่าครอปก็ดีกว่านี้แต่ว่ายูโรให้โอกาสเขาหน่อยนะ
1: ครับ
0: ผมเพิ่ง2ปีนะแล้วไปลุ้นบอลโลกอีกทีนึง
1: เห็นเขาบอกว่าจะโละพวกไอ้อย่างนอยเออร์พวกโทนาธานทาพวกรูดิเกอร์พวกเก่าๆออกหมดเลยเขาบอกว่าจะเก็บไว้แค่คิมมิทกับเวียส2คนเท่านี้แบบเหมือนกับว่า
0: ผมก็ไม่ติดก็ให้โอกาสโค้ชอ่ะ
1: แล้วคือที่เหลือเขาบอกว่าจะสร้างแบบสายเลือดใหม
0: ่ก็เราทนซาเน่กับแต่เกมันมาได้แล้วนะอันนี้เราก็ให้โอกาสครอปแหละครอปจะทำไงก็แล้วแต่เราหวังผลอย่างเดียว
1: แต่ซาเน่แย่จริงแบบโอ้ยไม่ไหวว่ะ
0: คุณอะไรคุณสุมัตเหรอครับสุมัต KPS นะเนอะบาเยิร์นเสริมตัวเด็ดๆไหมครับผม FC บาเยิร์น
1: ก็นี่ไงได้ไซบารี่มาเน
0: ี่ยใช่อิสราเอลไซบารี่ไป
1: ของดีแล้วได้นี่ด้วย
0: แล้วก็เดนเทเดอร์บราวน์นะครับ
1: เดนเทเดอร์บราวน์แบ็คซ้าย
0: แบ็คซ้ายจากแฟรงก์เฟิร์ตนะครับ
1: ครับ
0: เขาบอกว่าก่อนบุกมันมากตอนลบเบนลิเบอรี่เลวานมานซูคิดตอนนี้ก็ดีนะครับตอนนี้ก็ดีอาร์ตกับไอ้เจ้าโอดิเซ
1: ่
0: ผมว่าถ้าจะนึกถึงช่วงล็อบเบอรี่นะ
1: ครับ
0: ผมว่าดีอาร์ตกับโอลิเซ่นะใกล้เคียงสุดแล้วนะถ้าจะหาแบบในปีกในตำนาน2ตัวนี้นะ
1: ครับ
0: ปีนี้โหดมากแล้วก็หน้าเป้าก็มาแทนเลวานก็คือเคนเนาะก็ลงตัวเพราะว่าแกยิงไปโอ้ยิงเกิน120อ่ะ
1: ครับ
0: ใช่มั้ยปีที่แล้วนะครับ
1: แต่ตอนเนี้ยโอลิเซ่ค่าตัวโคตรพุ่งเลยหนูแบบ
0: โอ้โห
1: ผมว่ามี150อ่ะตอนเนี้ย
0: คือปกติมันเล่นปีกกับบาเยิร์นมันก็คือปีกระดับท็อปๆของโลกนี่มันเล่นเป็นกลางเบอร์10แล้วมันยังเล่นดีอีกอ่ะ
1: ใช่บอลโคตรดีอ่ะเป็นคนแอสซิสต์เยอะสุดของฟุตบอลโลกตอนเนี้ย
0: อันนี้ถือว่ามันเป็นอีกตำแหน่งนึงที
1: ่เผลอๆนี่นะเผลอๆนี่ป่ะบาเยิร์นขยับโอลิเซ่มาเล่นเบอร์10แล้วซื้อปีกใหม่ไงมัน
0: ไม่ปีกเค้าก็มีเลนเนตคาร์ลไง
1: อ๋อ
0: ไอ้หนูนี่กำลังดีผมว่ามันได้โอกาสพอดีเลย
1: หรือไม่ก็เค้าซื้อนี่มั้ยซื้อไอ้เจ้าเออแต่มีแซดนาบี้อีกดิใช่ป่ะ
0: ใช่ใช่แต่นาบี้ก็อีกหลายเดือนเลยกว่าจะหายไงมูเซล่าพวกเนี้ยได้อยู
1: ่ครับ
0: อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าซื้อเพราะไอไซเบอรี่มันซื้อไซเบอรี่มาแล้วไงไซเบอรี่มันยังเล่นทางปีกขวาได้อยู
1: ่
0: เล่นกองหน้ากับปีกขวาได้ยังโอเคคุณสูงจกเหรอครับบอกถ้าบอกอ่านผิดขออภัยนะเขาบอกนอนปล่อยท็อตซาจริงไหมครับ
1: อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยจะหนูมันมีข่าวว่ากาลาตาสไลนี
0: ่คุยเบซิกตัส
1: ใช่ป่ะในตุรกีให้ความสนใจแล้วราคา20ล้านยูโรบอกไอ้เบซิกตัสคุยกับเอเย่นแล้วก็คุยค่าเหนื่อยของตอซา

0: เรียบร้อยแล
1: ้
0: วแต่ผมไม่เห็นด้วยจันหูคือแบบถ้าตราบใดเรายังไม่ได้ปีกซ้ายใหม่อ่ะแล้วตัวที่พึ่งพาได้มากสุดคือตอสซาเราจะไปขายผมว่ามันไม่ใช่
2: จะมีมาร์ตินเนลลี่
0: เป็นผมปล่อยมาร์ตินเนลลี่แล้วเก็บตอสซา
2: ไม่
0: จ
2: ะปล่อยแล้วมาร์ตินเนลลี่จะก็ไม่มีใครเอา
0: ไม่แต่ว่าจานอู๋ผมชอบตอซาตรงที่ว่าเขา
2: ตอซาดีกว่า
0: เขาทางบอลเซนบอลดีอ่ะแล้วเขาชอบยิงประตูสำคัญ
2: แล้วทอดซาผมว่าขยันกว่า
0: ใช่
2: ขยันกว่านะถึงแม้จะอายุมันเยอะแล้วนะ
0: แล้วแบบมันไม่หือไม่อือไม่บ่นอ่ะผมชอบตรงนี้คือแบบคาแรคเตอร์เขาแบบอยู่ง่ายกินง่ายแบบดูแลง่ายที่สำคัญเล่นอเนกประสงค์หน้าต่ำ
2: แล้วมันไม่ได้
0: ด้านขวาได้ใช่
2: มันแค่20ล้านยูโรนะคร
0: ับ แค่20ล้านทุกวันนี้จานอู๋ซื้ออะไรได้ขนาดไอ้ดาวรุ่งเลสเตอร์ก็ยังสิบเลย
2: ไอ้16 17อ่ะได้อยู
0: ่ oh.
2: นะ20ล้าน
0: ผมยอมเก็บไปใช้ซีซั่นหน้าเอาไว้แบบเป็นตัวหมุนอ่ะแล้วยอมปล่อยหมดสัญญาฟรีดีกว่าถ้า20ล้านมันน้อยไป
2: ตอนนี้คือตัวซอสซาเองก็คุยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าอาจจะรอหลังบอลโลกก่อน
0: อืม
2: ใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มันซอสซามันยังเข้ารอบอยู่อ่ะก็คงอยากจะไปโฟกัสเรื่องของการเล่นฟุตบอลโลกก่อนเขาบอกว่าหลังจบฟุตบอลโลกเดี๋ยวจะมาอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้ขั้นตอนเหลือไม่เยอะแล้วเหลือแค่ระหว่างสโมสรกับสโมสร
0: ครับแต่ผมปล่อยไปผมเสียดายได้แต่อูตอซาผมรู้สึกว่าแบบ
2: 20ล้าน
0: อ
2: ะมันถูก
0: แล้
2: ว
0: แล้วคิดในแง่ว่าคุณถูกลอตเตอรี่มาแล้วอะเพราะว่าจำได้แบบว่าก่อนตอซาจะมาเราจะเอาไอ้มูดิกอะแล้วเราโชคดีดอกนั้นมาแล้วมาได้ทอซาที่ถูกกว่าและใช้งานได้อะ
2: ครับ
0: คือแบบโอ้โหเพราะนั้นดีลตอนดีลเนี้ยมันโคตรคุ้มแล้วยังไงคืออยู่ที่คุ้มมากคุ้มน้อยอ่ะปล่อยฟรีไปไม่เสียหายหรอกปีหน้าเอาลงมาจำในนัดเจอเวสแฮมได้ป่ะจ๊ะหนูโอ้ไม่มีทอซาลำบาก
2: แต่ทอซาแกชอบยิงลูกสำคัญ
0: ใช่มันยิงลูกสำคัญเยอะ
2: คือถ้าเกิดสมมติเขามาซื้อสัก 4-50 ล้านโอเคอ
0: ย่างนั้นขาย
2: เพราะนักเตะอายุ30กว่าแล้ว
0: แต่ถ้า20ล้านโอ้เบาไป
2: เพราะแกก็ปีหน้าก็32ใช่ไหมถ้า50ล้านก็โอเคแต่20ล้านมัน
0: แล้วฟอร์ม
2: ทีมไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินเหมือนที่จำเป็นนะ
0: แล้วฟอร์มในบอลโลกครั้งนี้ดีแล้วจันหูคือผมให้ตอซาเป็นเดอะแบกเบลเยียมนะคือคิดดูอะ
2: เป็นเยี่ยม
0: ไอ
2: โดกูยังโดเปลี่ยนไป
0: ไอโดนี่กาเซียยอมเปลี่ยนโดกูกับเดอะบอยแต่เอาทอซามาเล่นตรงกลางเป็นเบอร์สิบอะแสดงว่าแบบเขาให้คุณค่า
2: คือตัวอื่นไปนะแต่ทอซาปกติไม่จำเป็นแกจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะ
0: ใช่เซนบอลเขาดีอะผมว่าเขาแบบไอตรงเนี้ยมันฝึกไม่ได้มันเขาชอบอยู่ถูกที่ถูกเวลา
2: อันนี้บอกเมื่อราว13ปีที่แล้วคณะไฟเฮ้าส์กับเพลงดังที่เปิดI Live My Life For You นะก่อนเข้าเนี่ยซึ่งถือเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับขาร็อกมากๆผมก็มีโอกาสได้ไปดูสมัยที่ยังเล่นดนตรีอยู่ที่กรุงเทพปัจจุบันนักร้องนำวงนี้เสียชีวิตไปแล้วน่าเสียดายจากคุณโจมอริสัน
0: อ๋อแล้วก็ได้พี่โจด้วย
2: เขาบอกเคยมาเล่นมินิคอนเสิร์ตที่ร้านปักกิ้งทอย
0: เหร
2: อพอดีผมนึกถึงอยากฟังพอดีเลยก็เลยเปิดมา
0: อ๋อนี่จันอู๋เลือกเองเหรอ
2: ใช่ใช
0: ่ไม่ได้ว่าดีเจไปเหรอ
2: ใช่ป่ะอู๋จะดีเจไปเพลงอย่างนี้นี่ถือว่าไม่ได้เลยช้าเขาดีเจไปต้องเร็วกว่านี้
0: ดีเจไปนี่บอกให้มาเปิดแฟชั่นทีวีข้างในดูนี่ไม่ยอมมาเลย
2: ถ้าเป็นช่างเฮาไอ้ช่าง ช่างไปของเราเนี่ยต้องกดประมาณคูณสักสิบเท่าให้เพลงมันเร็วกว่านี้ไม่ได้นี่ถือว่าช้าไปพอดีผมอยากฟังสวนก็เคยอยู่คณะนี้นี
0: ่คณะอะไรฮะ
2: ไฟเอ้ยอันนี้ไฟเขา
0: อันนี้ด่าใช
2: ่
0: ไหม
2: ไฟเอ้ย
0: โอเค
2: ขึ้นไอเด็กเกาะเบาะไอเด็กเกาะเบาะ
0: วันนี้ไม่เถียงวันนี้หิวเนี่ยเดี๋ยวผมก็ตื่นมายังไม่ได้กินอะไรเหมือนกันเนี่ยอาจารย์โอ
2: ๋ช่วงนี้เห็นในสวนมันซึมๆนั่นต้องเล่นงานมันไม่ค่อยตอบโต
0: ้ชั่วโมงนี้
2: ปกติมันตอบโต้
0: ชั่วโมงนี้ไม่ค่อยได้กินได้นอนไม่ค่อยจะพอดูบอลเยอะ
2: บอกนะอูนสนอย่าลืมนะคะงวดนี้กระแสบอลโลกยังแรงต่อเนื่องงวดที่ผ่านมาก็ออกไอ้2026อ๋อแต่ออกตัวกลับ62ค่ะงวดนี้ก็เหลือบอลโลกครั้งที่23แล้วก็104นัดไปหาซื้อติดกระเป๋ากันไปนะคะมาแน่ๆจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
0: ถ้าถูกนี่ผมจะยกย่องคุณเทยลงทุนเลยเพราะว่าผมนี่เข้าใจว่าซื้อหวยน้อยแต่ว่าไม่เคยถูกกับจันู
2: ของผมนี่เพิ่งถูกไปเนี่ย62เนี่ย
0: ทะเบียนรถพอดีเลย
2: ครับ
0: ทะเบียนรถเพิ่งออกมาใหม
2: ่รถภรรยาออก62มาพี่เพชรแกจัดไปก็เลยว่าโอเค
0: ถูกมา3ใบ
2: อ่าฮะ
0: ผมนี่ซื้อหวยมาไม่เคยถูกเลยขนาดเลขท้ายให้สลับอะไรยังไงก็ไม่เคยถูก
2: แล้วก็พี่ๆกินให้อิ่มนอนให้หลับด้วยนะครับเป็นห่วงอยากให้กินหน้าปลา ซาบะซูชิเหรออ ๋
0: อโอเคขอบคุณมาก
2: โอ้แต่ปลาผมชอบทานอยู่แล้วพวกซาบะนี่ใช่เลย
0: ครับ
2: แต่ซูชินี่ยังไม่

0: เท่าไหร่
1: ทำไมหนูไม่ชอบกินซูชิอ่ะ
0: ชอบกินพวกปลาตระกูลปลาปลานิลทอดอะไรอย่างเงี้ยปลาซาบะโอเคอยู
1: ่ครับ
0: เขาบอกต้องพูดถึงน้องออลวันโอเซเว่นครับฝนถึงจะหายง่วงเอ้ยคือใครคือใคร
1: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน
0: ชี้แจงหน่อยเอ้ย
1: น้องออนอ๋อดีเจออนเม็ดวันโอเซเว่นไงจันอู๋เคยเจอไหม
0: ไม่เคยเห็นนะ
2: คือได้ยินชื่อเขาแต่
1: จันอู๋ต้องเจอสิ
2: เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าไม่เคยเห็นหน้า
1: อย่างจันอู๋มาจัดกูรูเงี้ยเขาก็พอจัดรายการตรงขึ้น107เสร็จเขาก็เดินลงลิฟต์พอๆกันผมมาจัดกูรูผมยังเจอบ่อยเลย
0: เอ้าแล้วทำไมผมไม่เคยเจอเลยอ่ะ
1: โอ้โหจานอู๋เคยดูนี่มาหนังเรื่องสารแน10ล้ออ่ะที่เขาเล่นเป็นพนักงานเซเว่น
0: หน้าเหมือนนี่พี่เปิ้ลนาครเหรอ
1: โอ้ยท้อเลยถ้าหน้าเหมือนพี่เปิ้ลนาครนี่โอ้
0: ไอ้คุณบุลลี่อ่ะคุณบุลลี่พี่เปิ้ลอ่ะ
1: ท้อเลยท
0: ้
1: อ
0: โอ้ท้อ
1: เลย
0: คุณบุลลี่ว่ะสอนคนไม่ดีว่ะเดี๋ยวผมไปสลับมาทาง YouTube บ้างนะก็คุณนันทพงศ์บอกว่ากีราซาวภาพลวงตาปารากวัยคือของจริงครับแต่กีราซาวก็จริงๆ
1: ผมให้กีราซาวเนี่ยของจริงปารากวัยภาพลวงตาผมให้ตรงข้ามเลย
0: เขาบอกเราจะแพมฟาร์มเห็ดกันเลยครับอ้าว
1: จานอู๋เล่นเอาเห็ดมาโชว์ไม่พักเลย
0: คุณชูสุพงศ์บอกไปถอนฟันแถวรามคำแหงชัดเจนดีจากลุงแมนยู
1: คร
0: ับผมแล้วก็คุณสุมัตเนาะขวาแดงใบเล่ประตูไม้พิรมพร
1: เหนื่อยไหมคนดีมีพี่เป็นแฟนไงไม้พิรมพรเหร
0: อคุณธนพงศ์เย็นโฟเย็นตรงไหนครับอ้าวก็เห็นเขาตั้งชื่อเย็นไง
1: เย็นโฟที่ใส่น้ำแข็งไหม
0: เย็นโฟไม่ต้องใส่น้ำแข็งนะผมไม่ชอบคนชอบทำอะไรทำเย็นๆหมดเลยนะ
1: ไม่ชอบของร้อนเนี่ย
0: เอ
1: างี้เวลา
0: ไปแบบโฟอันเงี้ยกลับบ้านก็ต้องไปทาเย็นเตร็ก
1: เหรองี้ไปออนเซ็นไม่ชอบดิ
0: ชอบไม่ชอบโอ้โหน้ำร้อนผมไม่อาบเลยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะแล้วนอกจากแบบเวลาเราไปนวดมาเงี้ยแล้วเขาบังคับให้เราต้องอาบน้ำร้อนอ่ะถึงจะอาบไม่งั้นมึงอาบน้ำเย็นไม่ไหวคุณชอบอาบน้ำร้อนใช่ไหม
1: ผมชอบอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงผมรู้สึกว่ามันสบาย
0: แต่จริงๆเขาบอกว่ามันดีนะแต่ผมอาบไม่ได้
1: จริงเหรอ
0: มันร้อน
1: ผมกลับได้ยินว่าอาบน้ำร้อนไม่ดีมันทำให้เหมือนกับว่าผิวมันเสียมันเหี่ยวแต่ถ้าอาบน้ำเย็นเหมือนที่ทุกวันนี้เขาฮิตแช่น้ำแข็งไง
0: ต้องมีเวลา
1: ทุกวันนี้เขาฮิตไฮเดชั่นแช่น้ำแข็งไง
0: ไอแช่น้ำแข็งมันมีการเรื่องของเลือดแต่ว่าน้ำที่เย็นมันไม่ได้เย็นถึงน้ำแข็งส่วนไอ้น้ำร้อนเนี่ยเขาบอกว่าเอาไว้อาบเวลาเรากลับจากทำงานดีกว่าแต่เวลาเช้าเราออกไปทำงาน
1: อ
0: ะให้อาบน้ำเย็นที่เขาแนะนำกันนะ
1: แต่ตอนนี้ผมหนาวมากเลยผมเป็นคนขี้หนาวตอนนี้ผมใกล้จะเหมือนอยู่ตู้แช่ปลาเนี่ยจันอู๋ใส่เสื้อยืดตัวเดียวไม่หนาวได้ไงผมใส่เสื้อนี้ยังหนาวเลย
0: ผมยังขนลุกเลยเนี่ย
1: เหรอโอ้โห
0: หนาวแต่หลังเลยนะครับ
1: ไม่ไหวแล้วเนี่ย
0: อันนี้มีบอกว่าอู๋ถูก62ผมก็ถูกครับวันเกิดผม26กรกฎาคมครับอ๋อพี่จอนอู
1: ๋หวยเหรอ
0: ผมก็นี่ไงกับจันเพชรจันโมน
1: ได้เท่าไหร่ได้เลย
0: ก็3ใบไง
1: อ๋อ 6,000
0: เ
1: ฮ้ยอันนี้เดี๋ยวไปกินข้าวดีกว่าให้จันอู๋เลี้ยง
0: ซื้อไป 18,000 เพิ่มโอนเพิ่ม
1: อ๋อโดนอยู่ดีอ่ะ
0: ไม่ๆแต่ได้แต่ว่าหักไอ้ตัวที่ซื้อไปกับโอนกับมันเหลือคนละ 3-400 เอง
1: มันเจ้าอ่ะ
0: ไม่หักไปแล้วเหลือคนละ 3-400 อะไรเงี้ยก็โอเคสนุกแบบแค่รวมกลุ่มกัน
1: ยังอยู่ครับกลุ่มนี
0: ้อันนี้ก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์พี่จอนของ6แล้วอ
1: าจารย์เพชรไม่มาแล้วเนี่ยอาจารย์เพชรเนี่ย
0: อาจารย์เพชรช่วงหลังนี่
1: อาจารย์เพชรไม่มาแล้ว
0: แกไปนี่แกวงดนตรีแกไง
1: วง
0: รวมวงกับเพื่อนๆพวกเพื่อนๆด้วยกันแต่ช่วงหลังแกไปเล่นตามร้านอยู
1: ่
0: แกไม่มีเวลาแล้วตอนนี้แกไปสายดนตรีเต็มๆแล
1: ้
0: วแล้วก็คุณพงษ์สถิตบอกครอปเยอรมันเป๊ปสเปนขัดสนฝรั่งเศสสล็อต
1: ฝรั่งเศสต้องซีดานดิ
0: สล็อตฮอลแลนด์บันเทิงล่ะ
1: เอ้ยแต่ว่าสล็อตกับเดนเทนฮาร์กมีข่าวกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์จริง
0: ใช่ๆถึงบอกนี่ไงบันเทิงไง
1: เพราะ
0: ครอปเยอรมัน
1: เพราะว่าคูมันเขาจะออก
0: ถ้าสเปนเป็นเป
1: ๊
0: ปแล้วก็ซีดานเป็นฝรั่งเศสนะอย่างมันแต่มันมาดังพอยตรงนี้
1: เนเธอร์แลนด์โมยวิสัยทัศน์คือเขาไม่มีกุนซือดีอย่างนี้หรอผมก็ไปขุด
0: ไม่เขาจะเนเธอร์แลนด์ด้วยกันไง
1: เอานี่ดีกว่าเอาเนี่ยแอดโวคาดดีกว่าที่พาไอเนี่ยพาไ
0: อ
1: คือลาซาวไปบอลโลก
0: กลับไปอีกรอบนึงดีกว่า
1: ดีกว่าคูมัน
0: แอดโวคา
1: ดดีกว่าเทนฮากดีกว่าสล็อต
0: ยังได้เก๋ากว่านะ
1: หรือไม่เอาเนี่ยอาจารย์กูสใช่ไหมกูสฮิดดิ้งโอ้รุ่นใหญ่
0: โอ้นักกูส
1: ใหญ่รุ่นใหญ่
0: แกหายไปเลยนะ

0: คุณนูโน่บอกอาจารย์อูนาฮีไหมครับผมเกลียดตัวนี้ผมไม่ชอบแต่มันเล่นดี
1: นั่นก็บอกแล้วไงให้พ่วงด้วยว่าอูเล็ก
0: ผมชอบตัวนี้ไอตัวลูกครึ่งญี่ปุ่นอะฮากิมิ
1: อะ
0: เออฮากิมิบอกขออนุญาตครับช่วงนี้พี่ๆนอนตอนไหนกันครับ
1: นอนบ่ายนอนเที่ยง
0: นอนใช่นอนบ่ายนอนเที่ยงพอบอลจบผมก็ล่วงเลย
1: เนี่ยผมเลยยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ย
0: คือของผมเป็นพวกประเภทนอนแบบชาร์จแบตได้อ่ะอย่างพุธมีเวลาเงี้ย
1: ตอนนี้แบตเริ่มเสื่อมแล้วชาร์จไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: 20นาทีครึ่งชั่วโมงได้อยู่แต่บางคนไม่ได้ไงบางคนถ้านอนนะนอนสักชั่วโมงแล้วตื่นปวดหัวอย่าไปคิดอ่ะต้องนอนยาวอย่างผมนอนสั้นๆได้
1: นี่นักพากย์เบอร์199มาแล้ว
0: อ
1: าจารย์หยอง
0: อาจารย์หยองกับอาจารย์บอมนะฮะ
1: ใช่เดี๋ยวอาจารย์อู๋เอาไปสกิดป่ะ
0: บอกว่าพี่ออนพัทธิลาใช่ไหมคร
1: ับ ใช่นั่นแหละอาจารย์อู๋เคยเจอป่ะ
0: ไม่เคยเจอสักที
1: เดี๋ยวเปิดให้ด
0: ูแต่ได้ยินชื่อบ่อยมากเลย
1: ไม่เจอยังไงถ้าเกิดผมมาจัดกูรูอันนี้คือแรงบันดาลใจนะ
0: คุณอุกฤษคุณอุกฤษบอกว่าสนครับ FC จากอเมริกาครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: คุณสนนะคุณอาทิตย์บอกฝรั่งเศสผ่าน2ไหมครับผมกับสนยังมองว่าน
1: ี่ๆ
0: ฝรั่งน่าจะได้เนาะ
2: ได
0: ้ป่ะอ๋อคนนี้เขาเป็นดาราป่ะ
2: ใช่เป็นดาราไงที่แสดงสารแน่
0: อ๋อรู้สึกเคยอยู่ช่อง3ใช่ไหมคนนี
1: ้ไม่รู้แต่อยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ย
0: อ๋อคนนี้คือชื่อคนนี้อ๋อแต่คนนี้ผมไม่เคยเจอผมเจอเขาไปบ่อยแต่ผมไม่คิดว่าคือเป็นคนนี้
1: นี่แหละ
0: นึกว่าคนละคน
1: น่ารักมาก
0: ใช่เห็นเขาแอบมองผมอยู่บ่อย
1: อ๋อหรอ
0: ผมก็เลยบอกเขาว่าน้องพี่
1: บอกว่าเมียไม่ให้มีแฟน
0: ไม่บอกน้องเลยว่าน้องอย่ามาหลงรักพี่นะพี่มีภรรยาแล้วบอกเขาตรงๆเลย
1: ทำไมพี่เป็นคนดีขนาดนี
0: ้บอกตรงๆเลย
1: ผมนึกว่าพี่จะบอกว่าอ๋อโทษทีพอดีเมียพี่ไม่ให้มีแฟน
0: ไม่เพราะว่าเดินสวนด้วยกันบางทีอ่ะใช่ป่ะด้วยบุคลิกเราเงี้ย
1: เ
0: ขาต้องหลงรักเราสักวันหนึ่งแหละเราก็เลยบอกเขาไปตรงๆเลยผมเป็นคนเปิดเผย
1: พี่หยองมาจัดได้ไหมผมจะกลับแล
0: ้
1: วผมมั่นไส้ดันโอ
0: ้มันเริ่มสู้แล้ว
1: ตอนนี้ถ้าหายง่วง
0: เริ่มสู้คุณเปเป้บอกสวัสดีครับพี่อู๋คุณสนลุงมันยูไปถอนฟันอะไรตอนตีสามครับ
1: ครับ
0: ไม่อาจจะไปถอนฟันมาก่อนแล้วก็ได้คุณเปเป้คิดในแง่ดีคุณก้องเกียรติบอกทั้งสองท่านมีไปเมืองนอกไหมพี่ฝากคิ้วของหน่อย
1: ไม่รับ
0: ผมเกิดมาผมยังไม่เคยไปเมืองนอก
1: เพราะว่าเรา
0: ไม่เคยออกนอกประเทศเลย
1: เพราะว่าเราเนี่ยฐานะดีแล้วอาจารย์อู
0: ๋
1: เรา
0: ไม่จำเป็น
1: เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรเยอะ
0: ผมก็หิ้วนะ
1: เหรอหิ้วเลย
0: หิ้วสาวผมไปหิ้วที่นู่นเลย
1: เบื่อ
0: หิ้วมาตลอดครับ
1: เบื่อคนหล่อ
0: ไม่ใช่เราเสียตังค์ดิ
1: เ
0: สียตังค์ดิโอ้โหสนก็คุณก้องเกียรติบอกว่าหมดบอลโลกแล้วมีบอลอะไรต่อยาว
1: ๆอุ่นเครื่องไงนี่ไงเชลซีเนี่ยมาอุ่นกับแถวอินโดเนี
0: ่
1: ยแล้วก็นี่ไงมีแอสตันวิลล่ามา
0: บีจีใช่ไหม
1: ที่คลอง3แล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวโอ้โหอีกแค่ไม่ถึง2เดือนก็พี่เมียกลับมาแล้ว
0: ใช่เดี๋ยวรักเดียวเองคุณนูโน่บอกว่าจันอู๋เข้าวันไหนบ้างครับ FC มานานครับ
1: นี่เป็นไง
0: อันนี้มันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้ก็เข้าพรุ่งนี้เข้าสามทุ่ม
1: ใคร
0: พรุ่งนี้ก็อูเล็ก
1: เหรอ
0: ตอนสามทุ่ม
1: เข้าว่าอูนาฮี
0: เบิ้ลเลยว่ะ
1: โอ้
0: อูนาฮีคู่เลยโอ้ตาย
1: มันมีสองคนเลย
0: ครับ
1: โอ้เหมือนเมื่อวานอ่ะไอ้เดดแคปเวิร์ดมีอันนั้นไม่มีชื่อเหมือนกันดูอาเต้สองคน
0: อ
1: ่ะ
0: อ้าวอันนี้ถึงก็ต้องอ้าวข้อความนี้นี
1: ่ว่าไง
0: คุณพงษ์สถิตบอกอาจารย์บีภาคบอลเมื่อคืนอย่างฮาเลยครับแต่ผมหลับโอ้โห
1: หลับฮาไม่ฮาเนี่ย
0: ต่อแต่เลยนะคุณบุติพงษ์บอกภาค4คนเลยครับคู่ฝรั่งเศสพี่อู๋พี่หยองพี่บอมพี่สนจะได้เป็น F4 FM99
1: ได้นะเพราะว่า
0: หรือไม่ก็ชาย4นะครับ
1: ภาค4คนแต่เดี๋ยวเรา2คนเซ็นไง
0: ได้นะ
1: แล้วเดี๋ยวให้อ
0: ย่างผมเนี่ยเหมือนเต้าหมิงซื่
1: อ
0: ใช่ไหมอย่างคุณสดเนี่ยหน้าเหมือนจ่าย
1: ๆแล้วคุณหยองอ่ะ
0: หยองคุณเหมือนคุณหยองลูกยีคุณบอมเหมือนสายยัน
1: เอ้ยแต่ว่าเราพากต่อได้นะแต่ว่าเราเซ็นไงแล้วสองท่านนั้นเขาเซ็นเยอะแล้วเราก็ให้เขา
0: ไม่ได้อยู่ดี
1: เราก็ให้เขา no help ไป
0: คุณก้องเกียรติฤดูกาลนี้เปิดเมื่อไหร่มีเลื่อนไหม
1: ปกติ
0: สน
1: ไม่เลื่อน
0: ทำได้ไหม
1: เปิด
0: ดูรายการมาที่อะไร
1: เดี๋ยวผมเปิด
0: เดี๋ยวให้คุณสนดูให้นะครับผม

0: The Galactic God บอกดาวซันโวบอลโลกปีนี้น่าจะมียิงทะลุ10ลูกโอ้ตอนนี้ก็ไป6แล้วนะคุณ Galactic God
1: ผมเปิด
0: ผมเชื่อว่าพวกนี้ยิงถึงนะ
1: เปิดฤดูกาลวันศุกร์ที่1สิงหาอ่ะ21สิงหาคม
0: โอ้โห21กับวันที่1นี่คุณ
1: 21สิงหา
0: เดือนมัน21ใช่มั้ย21สิงหานะ
1: นี่ก็กรกฎาคมแล้วเดือนหน้าแล้ว
0: เออว่ะแป๊บเดียวนะ
1: เอ้ยเร็วนี
0: ่พอไปพูดสิงหามันดูไกลไงเออยังไงระบบแมอันนี้แม
1: สิงหา
0: ด้วน
1: ใช่
0: ระบบสนแมด้วนนับน
1: ิ้วใช่เพราะว่าผมไม่ได
0: ้นับนิ้วออก
1: เพราะว่าผม
0: เลย
1: ผมจำได้ว่าออกัสคือสิงหาก็ใช่ไงเปิด21ออกัสเออก็เดือนหน้าโอ้ย
0: ไม่พอพูดคำว่าสิงหานี่ใจมันห่อเหี่ยว
1: เดือนนี้
0: ม
1: ัน รู้ว่าตายแล้ว
0: เดือนนี้กรกฎาคมแล้วโอเคเลย
1: เฮ้ยแล้วเปิดฤดูกาลมานี่เลยทีมว่าที่ดับเบิ้ลแชมป
0: ์
1: อาร์เซนอลรับมือโคเวนทรีในบ้านสบายหวันเจี๊ยบ
0: จัดไปน้องใหม่จัดไปน้องใหม
1: ่30โ
0: ม
1: ไปก่อน
0: สอยช้างก่อนเลย
1: ใช
0: ่ช้างกระทืบลงใช่ไหมสอยช้างก่อน
1: เดี๋ยวเจอลงกระทืบ
0: หลังจากนั้นหนักทุก
1: ลงกระทืบช้าง
0: คุณนูโน่บอกวันนี้บอลไม่มีอะไรเลยนินชาจุนดีกว่าครับแอค
1: แอ
0: คนะแอคแอค
1: ดีเดี๋ยวเขาไปเตะบอลอีกนะเดี๋ยวเขาจะเตะบอลที่บีจีโอที่8และข่าววันนั้นเขาเจอเทพเจริญศักดิ์กระชากแทบเป็นล
0: ม
1: ร่างกายก็อายุ40แล้วก็แก่แล้ว
0: ไอ้จุ่นจริงๆมันก็ไม่เก่งตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: ไม่เขาเก่งไม่เก่งไม่ว่าเลยเขาอายุเยอะแล้วผมสงสารเขาผมกลัว
0: ไม่ถึงบอกว่าถึงตอนมันเก่งมันก็ไม่ดีกว่านี้หรอกมันก็ไม่ต่างกัน
1: เดี๋ยวเกิดเขาเข้าโรงพยาบาลผ่าตรงผ่าตัดอีกอันตรายอีก
0: อ๋อคุณไอแอมโดนบอกว่านางเอกเพลงเชือกวิเศษนะครับตะกี้เห็นหน้าแล้วค
1: ุ
0: ณไม่พอบอกเป็นเชือกคุณผมเลยไม่รู้ว่าน้องคือคนไหนแต่พอมาดูรูปอ๋อโอเคเคยเจอกันแล้วนะครับ
1: จริงผมก็เป็นพระเอก MV เพลงเชือกวิเศษได้นะอันนั้นสารัตใช่ไหมอันนี้สาหร่าย
0: ครับผม
1: สาหร่ายอยู่ค่ำอย
0: ู่
1: ดึกอยู่เช้า
0: สารัตอยู่เย็นนะครับ ของผมสาระเลวอยู่กลางวัน ครบเลยทั้งวันเลย
1: ครับ
0: คุณอุกฤษบอกว่าทำไมหยองมาแล้วผอ.เจ๋งไม่มาไม่เจอคู่นี้นานแล้ว
1: เอ้ยก็เขาส่งผอ.หยองมาแล้วไงอันนี้มือขวาเลย
0: คุณชุสุพงศ์บอกว่านอนฟังแถวรามจากลูกแมนยูนะครับคุณนูโน่บอกโอ้โหดับเบิ้ลนูนาอีขอบคุณมาก
1: โอ้โหแล้วเขาเอาไปเก็บตัวไหนมีสอง
0: เฉียงเฉียงโมร็อกโกตกรอบดีกว่าจะได้ไม่ต้องพูดชื่อมันคุณนันดุเดชแสงจันทร์บอกพี่คิดว่าพี่ไหนได้น่าจะเป็นทีมไหนนะทีมไหนได้แชมป์โลกถ้าเป็นผมนะผมก็ยังมองตอนเนี้ยผมว่าฝรั่งเศสเขาแกร่งทั่วแผ่นกว่าไปถึงตัวสำรองนะผมเลยมองว่าฝรั่งเศสน่าจะได้แชมป์อ่ะสนนะ
1: ผมให้ไม่ฝรั่งเศสก็อาเจนแล้วกัน
0: แต่มันก็มีโอกาสชิงกันด้วยนะ
1: อาจารย์อู๋คิดง่ายๆผมอาจารย์อู๋ก็สายบน
0: อ
1: ่ะสเปนหรือฝรั่งเศสชิงเอาแบบมองข้ามช็อตไปก่อนนะคิดว่าใครจะผ่านคิดว่าใครจะผ่าน
0: ใครหมายถึงผู้ไหน
1: สเปนหรือฝรั่งเศสจะเป็นตัวแทนสายบน
0: ก็ผมมองว่าฝรั่งเศสเป็นแชมป์โลกไงก็ต้องมองว่าฝรั่งเศสชนะดิ
1: แล้วถ้าเกิดฝรั่งเศสชิงกับใครระหว่างสมมติถ้าตัวแทนสายล่าง
0: ผมว่ามีสิทธิ์เป็นอาร์เจนนะ
1: อ่ะสามทีมเนี้ยอาร์เจนบาร์เซโลนาคิดว่าใครเขาชิง
0: ผมว่าเป็นอาร์เจนอ
1: าร์เจนใช่ป่ะอย่างนี้มันก็จะกลายเป็นรีแมตช์คู่ชิงรอบที่แล้วเลย
0: ก็จัดไประหว่างมันก็ต้องมีแล้วมันไอ้นี่ด้วยล้างมือก่อนจะจบไงให
1: ้ใครคาใจ
0: เด
1: ย
0: ์ชองพอดีเดย์แกก็อยากจะถอนแค้นคืน
1: อ
0: ่ะแต่ว่าถึงเวลานั้นเราก็ไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นทีมอะไรเพราะว่าจะว่าไปฟุตบอลมันก็ลูกกลมๆเนาะพอจะเป็นสี่เหลี่ยมมันจะเตะยาก
1: มันจะไม่กิ้งไงถ้ามันลูกบอลมันสี่เหลี่ยม
0: กิ้งอยู่ก็กิ้งอยู่ขนาดคนธรรมดาผมยังเตะกิ้งเลยเนี่ยเตะลูกขนุนเลย
1: เตะข้างหน้าได้ไหม
0: เราก็ไม่เอาเราก็ประจำเลยเราก็คุณสตอรี่คิวบอกฟุตบอลมี11คนพี่ก็รวมทีมมา24คนภาคทุกตัวเลยครับโอ้โห
1: รวมทีมอ่ะรวมทีม
0: น่าจะแพงนะ104นัดด้วยแล้วผมค่าตัวผมแพงด้วยไง
1: ครับระดับท็อป
0: เอ้ยโอ้โหอันนี้ก็โหดไป
1: ทำไม
0: คุณ BVC บอกว่าเมสซี่ยิง7ครับถ้ายิง7ก็ยิงลูกนึง
1: ทำไมอ่ะ
0: 7ลูกพอดี
1: อ๋อครับ
0: ก็มีเอ้ยโอ้โหสมมุติว่าเกิน
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะตอนนี้ก็6แล้วไง
1: ก็เหลืออีกต้องหลายนัด
0: ใช่เหลืออีกหลายนัด
1: ถ้ายิงจันอู๋บอกว่าเข้าชิงนี่ก็โอ้ยอีก 2-3 นัด
0: 10ถึงมีนะ
1: เออ
0: 10ลูกน่าจะได้อยู
1: ่แต่จริงเมสซี่ก็ต้องยิงตุนๆไว้เพราะเอ็มบัปเป้เขายังเล่นอีกหลายครั้งอ่ะเมสซี่เผลอครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้ว
0: อุ้ยผมว่า

0: กโทษแล้วก็เซเนกัลไปต่อเวลาแต่สเปนยังในเวลาอยู
1: ่แล้วไอ้สองคู่ที่ต่อเวลานี่อาจารย์อู่ภาคกับอาจารย์เอกหมดเลยป่ะ
0: ใช่ใช่
1: แสดงว่าอาจารย์เอกว่าเป็นคนที่ทำให้ต่อเวลา
0: ก็มีสิทธิ์ก็มีสิทธิ์นะ
1: ไอ้คู่ที
0: ่
1: ไอ้คู่ที่ไม่ต่ออาจารย์อู่อยู่กับใคร
0: อยู่อาจารย์บอล
1: เห็นป่ะแสดงว่าใครอ่ะ
0: ฟ้องจันเอกฟ้องจันเอก
1: แซวแซว
0: ก็ว่ากันไปเนาะน่าจะเดี๋ยวผมดูก่อนผมน่าจะไล่จนหมดแล้วนะน่าจะจัดให้หมดละ
1: เบรกไหมเบรกไหม
0: ไม่น่าจะมีคล้าม
1: เบรกไหม
0: เออ
1: เบรกก็ได้ฟังครั้งหนึ่งหมดเพลงคราวนี้ให้ดีเจไปเลือกจะได้แบบว้าวว้าวแบบว้าวหน่อยว้าวหน่อยกระตุ้นหน่อยเดี๋ยวตีสี่บอลเตะเนี่ยช่วงนี้เบรกสักครู่ครับ
0: ครับ
2: บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิตย์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: มันไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือไม่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ในความคิดของคนที่ทุ่มเททุกอย่างที่มีลงไปไมเคิลเฟลป์อดีตนักว่ายน้ำเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
1: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่
2: สนุกเกอร์99
1: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะ

0: เรดิโอคลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026คาร์ลอันเชลอตติเฮดโค้ชทีมชาติบราซิลถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เมื่อหนึ่งในกุนซือที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกสโมสรตัดสินใจมารับงานคุมทีมชาติภารกิจเดียวของดอนคาร์โลคือการปลุกยักษ์หลับและพาทีมชาติบราซิลคว้าแชมป์โลกสมัยที่6มาครองให้ได้หลังจากที่ห่างหายจากความสำเร็จนี้ไปนานถึง24ปีผลงานเด่นของคาร์ลอันเชลอตติในอดีตที่ผ่านมาคือการเป็นผู้จัดการทีมคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้ถึง5สมัยและคว้าแชมป์ลีกสูงสุดครบทั้ง5ลีกใหญ่ของยุโรปประกอบด้วยพรีเมียร์ลีกลาลิก้าเกาโชเซเรียอาบุนเดสลีก้าและลีกเอิง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99

0: คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99กลับเข้าสู่ FM 99นะครับไอทีเรโนคลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
3: ไลฟ์ในช่วงตู้แช่ปลา
2: 99ไลฟ์ขั้วโลก
3: โคตรเย็นหนาวจัดโอ้โหแอร์
2: น
3: ี
2: ่เขาใช้แอร์หรือว่า
3: เขาเพิ่งล้างแอร์มาแล้วเนี่ย
2: โอ้
3: โหหนาวจัด
2: ขนจะมาลุกทุกส่วนแล้วเนี่ย
3: อาจารย์อู๋จะเอาผ้าม่านมาห่มเลยใช่ไหม
2: โอ้ผมจะไปดึงผ้าม่านของรายการยักษ์มันมาห่มแล้วเนี่ย
3: อ่ะอัปเดตผลบอลหน่อย
2: ครับผม
3: บอลบราซิลนี่ยิงกันเหลือเชื่อกันอู๋ลอนดีน่านี่นำเซียบี 5-0 บอลบราซิลจะมายิงกันเยอะขนาดนี้นี่ยากนะ
2: ปกติมันชอบเสมอ
3: ใช่บางทีประตูเดียวนี่จบแล้ว
2: ค
3: ิคูมานำเลติเฟ่ 1-0 นะครับแล้วก็โนโวลิซันติโนนี่ก็นำกอยเนนเซ่ 3-0
2: ครับผม
3: แล้วก็อ่ะชิลีครับนะที่ถามกันมาเนี่ยมาเกาเยสตามหลังเปเรสติโน 1-2 ซานฟิลิเป้กับลูเนียนเลคาเรล่า 0-0 แล้วก็ซานหลุยนำเอเวอร์ตัน 1-0 เนี่ยเอเวอร์ตันชิลีก็มี
2: ครับ
3: นะประมาณนี้นะครับผลบอลส่วนไลน์อัพเดี๋ยวแจ้งอีกรอบนะครับช่วงหน้าเนี่ยเตรียมมาแล้วนะครับก็อาจารย์บอมเหมือนหยองวันนี้ฝรั่งเศสเนี่ยก็จัดเต็มนะครับมีเปลี่ยน1ตำแหน่งก็คือกองกลางมาใช้มานูโกเน่นะครับก็แนวรับประตูเป็นไม้ไมยองแบ็คขวาชูสกุนเด้แบ็คซ้ายลูกาดีนเซ็นเตอร์เป็นวิลเลียมซอลิบากับไดโองปาเมกาโน่นะครับกองกลางเป็นมานูโกเน่กับอาเดียงลาบิโ
2: อ
3: ตัวลุกมีอุสมานเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบดลี่บาโคล่าด้านหน้าเป้าเป็นเอ็มบัปเป
2: ้ครับผม
3: ส่วนฝั่งปารากวัยข้างหน้าเป็นออร์แลนโดกริลนะครับแล้วก็แนวรับมีวาลัสเกตกุสซาโวโกเมสแล้วก็โอมาอัลเดราเต้นะฟิตกลับมาแบ็คขวากาเซเลสแบ็คซ้ายเป็นอารอนโซของกลางมีกาลาซ่านะครับแล้วคูบาสตัวลุกมีเอลมิรอนแล้วก็มีทางด้านโกเมสแล้วก็หน้าเป้าวินโฮโลเอ็นซิโซ
2: ครับผม
3: อืม
2: นี่ทางเอซีบอกว่าที่บอกว่านะอูใหญ่แต่เล็กเนี่ยคือตัวนะอูเป็นคนตัวใหญ่แต่ตำแหน่งงานเล็กกับตาเจ๋งค่ะโอ้ดูต่อแท้เลยส่วนที่บอกว่านะสนปืนโตจริงหรือเปล่าคือนะสนแฟนปืนจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งจะชอบบอกชอบแบนซีแต่คุณเคยลงทุนแฟนนอน
3: ค
2: ุณไม่ชอบแบนซีบ่อยเหรอ
3: หลังๆไม่ค่อยชอบแล้วเพราะผมชอบเป๊ปในยานูแต่พอเป๊ปออกแล้วผมก็
2: มัน
3: ไม่จับดู
2: บทความท้าทาย
3: ไม่รู้ว่ามาเลสกาจะทำซิตี้สนุกเหมือนเป๊ปหรือเปล่าไง
2: คุณพุทธิพงศ์บอกสารัตอยู่เย็นสนสวิตอยู่ยันหว่างครับ
3: ครับ
2: คุณสับปะรดมีบอกว่าพรุ่งนี้มีอะไรแข่งครับพรุ่งนี้ก็มี2คู่เหมือนเดิ
3: ม
2: พรุ่งนี้มันอะไรเดี๋ยว
3: พรุ่งนี้เม็กซิโกอังกฤษแล้วก็
2: บราซ
3: ิ
2: ลกับ
3: นอร
2: ์
3: เวย
2: ์นะครับพรุ่งนี้มี2คู่นะครับคุณธนบดีบอกสวัสดีครับเพิ่งตื่นมาเชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวเราตามกันยาวๆได้เลย
3: ครับ
2: บอกอยากให้สหรัฐชิงกับโคลอมเบียครับผมชอบซีรีส์นาโคสครับ
3: อย่าเลย
2: DEA เจอเอสโคบาร์อ
3: าจารย์อูเห็นโคลอมเบียเล่นเมื่อเช้าป่ะเอาเวลานอนผมขึ้นมาแม่งโอนแบบ
2: น่าง่วงมาก
3: คือดูมาเกินครึ่งแรกแล้วจะนอนก็เกรงใจก็ไหนๆยังไม่นอนก็ดูสุดท้ายแม่งมีลูกเดียว
2: ไม่แต่อาจจะเป็นเพราะมันเจอกันนะ
3: ใ
2: ช่ไหมแต่ถ้าเจอทีมดีๆอย่างวันนั้นเจอโปรตุเกสก็ไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
3: โปรตุเกสกับโดน
2: ใช่ถึงบอกไล่ยำโปรตุเกสอยู่นะ
3: ครับ
2: ทำไปเล่นไป
3: แสดงว่าโปรตุเกสนี่มันก็ผมมองว่าไม่ถึงไม่ผ่านสเปนอ่ะถ้านับเท่าที่เห็นวันนี้ถ้าไม่วันเจอกันไม่เจอสเปนไม่เล่นแบบโอ้โหพีคเขาฟอร์มแบบเว่อร์นะ
2: ยากเพราะสเปนดูแล้วโหดวัวไม่ขยับครับพี่สนจันอู๋จากคุณอาร์มซ่า
3: ทักทายอาร์มด้วย
2: เพิ่งตื่นหรือเปล่าอาร์ม
3: แล้วเห็นอาร์มทักมาในไลน์ก็ขอบคุณมาก
2: นักเตะเม็กซิโกคนไหนชอบเชียร์บอลอิตาลีตอบหลุยโคโมวงเล็บโรโมจากอาร์มซ่านะฮะกลับมาทางฝั่งของ YouTube บ้างเนาะ
3: ครับ
2: คุณนูโน่บอกจันอู๋ช่วยไปเรียกยอดให้เดอะสเตเดียมหน่อยครับเขาไม่ได้เรียกอ่ะถ้าเรียกกะเอาตัวหวดค่าตัวแพงๆนั่นหน่อยมีแฮปกับเขามั่ง
3: อุ้ยแต่เดอะสเตเดียมล่าสุดเขาเฮียวิโกนะหังไปแล้ว
2: ครับก็เห็นในสนามในอเมริกาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้ทุกสนามมีอีกเยอะไหมอิจฉาไทยหมดสิทธิ์

0: อาจจะคุณก้องเกียรติแต่สนามเป็นการส่วนใหญ่มันมาจากสนามที่จัดพวก NFL เนาะแล้วส่วนใหญ่สนามมันใหญ่มากนะแฟนบอล 70,000 อัพนะแล้วก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไปดูรอบต่อไปสงสัยต้องมีเป็นล้านแน่ๆถึงไปดูได
1: ้เออตั๋วแพงมากเห็นคนทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องตั๋วแพงอยู่
0: ผมว่ารอบลึกๆนี่น่าจะเต็มหมดแล้วมั้งเนาะ
1: ครับ
0: เนาะรอบ16รอบ8แบบเนี้ยตั๋วจองน่าจะเต็มเนาะแล้วก็อ่ะผมกลับมาทางฝั่งนี้บอกจำได้ตอนคุณสนมาจัด99ใหม่ๆชอบพาผมไปท่องลีกบาซื้อตอนฟ้าสางประจำจากแฟนคลับ99ยุคอม
1: อพอทุกวันนี้ก็ยังท่องอยู่ครับเห็นบางท่านก็ต้องการอยู่บอลบราซิลแต่ผมมั่นใจเลยในชั่วโมงนี้ฟุตบอลบราซิลก็ไม่พ้นผม
0: ใช่เพราะว่าเห็น
1: ลอนเดรีน่านี่ไงล่าสุดลอนเดรีน่านำ 5-0 คิคูมา
0: ผมส่วนใหญ่จะเป็นอูสเกเนเดเวีย
1: อ๋ออูอูนี่เหรออู
0: ไวคาลิก้า
1: อู
0: อูไอซ์แลนด
1: ์ไอซ์แลนด์อูฮัฟนาสยอดู
0: อ
1: ูเซนยานาน
0: ฮัตจันจอจอดูเนี่ยอันนี้เดี๋ยวคุณฉัตรชัยบอกว่าคู่บราซิลกับนอร์เวย์มีความเห็นยังไงคะอ่ะสน
1: บราซิลวันเวย์ครับคือเทียบง่ายๆเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่บัญญัติยางแต่ขนาดญี่ปุ่นที่ว่าระบบดีเกมรับแน่นวินัยสูงยังเอาบราซิลไม่อยู่ใน90นาทีผมมองว่านอร์เวย์เกมรับไม่ได้แน่นเหมือนญี่ปุ่นด้วยซ้ำอาจจะวูบว่าตรงกองหน้าแต่ผมว่าเกมรับบราซิลเอาเกมรุกนอร์เวย์อยู
0: ่
1: และความเขี้ยวของบราซิลจะปราบทางด้านนอร์เวย์ได้ภายใน90นาทีจารย์อู๋มองว่าไงคือเขามาไล่เราแล้วอะไรเ
0: นาะมาเอารีโมท
1: เขามาไล่เราม
0: าเอารีโมทเขานะครับของผมยังชอบนอร์เวย์นะ
1: จริงเหรอ
0: เออเพราะว่ามันเทียบกันไม่ได้ไงบอกว่าไอ้เกมรับนอร์เวย์มันอาจจะไม่ดีเท่าไงแต่เกมรุกมันเทียบกับญี่ปุ่นมันโหคนละเบอร
1: ์ครับ
0: ใช่ป่ะมีฮาลันมีนูซ่ามีอะไรผมมองว่าไปต่อเวลา
1: เหรอ
0: เออแต่ผมเชื่อว่ายิงกันเยอะนะ
1: ยิงเยอะ
0: เพราะว่ามันคงไม่มาตั้งรับกันหรอกนอร์เวย์มาสู้เพราะเด็กมันกำลังสด
1: ครับ
0: อารมณ์มันเหมือนเด็กกำลังเปรี้ยวอ่ะเออส่วนนั้น
1: เด็กกำลังเปรี้ยวนี่อยู่ข้างหลังพี่ไหม
0: เห็นหยองบอกว่าไม่ได้อาบน้ำสองวันแล้วเนี่ย
2: กระดองน้ำส้มไหมล่ะ
0: นี่ออกเค็มแล้วนะ
1: อันนี้
0: หลายวันแล้วนะ
1: บราซิลนอร์เวย์ทัศนะเป็นไงอย่างเงียบสิ
2: ยิงเยอะแล้วกัน
1: ไม่เอาแบบใน90มั้ยใน90มั้ย
0: ไอ้สนก็3ซะเร็วดึงไว้นิดนึงดิวคือคิดไม่ถึง
2: ฝรั่งเศสไว้เมื่อกี
1: ้บราซิลนี่ต้องชนะใน90นาทีนะเหนือกว่าครึ่งเสาไฟฟ้า
2: ชนะสิ
1: เหรออ้าวโอเค
0: บราซิลกับนอร์เวย์ก็งั้นๆน่ะผมชอบบราซิล
1: โอเค
0: ไอ้จี๊ด
1: ๆนี่กันโอ้เอามั้ยเอามั้ย
0: เอาดิ
1: ก็นี่ไงหมายถึงถ้าเกิดสมมติบราซิลชนะในเวลาเนี่ยอาจารย์อู๋เลี้ยงตีน้อยผม1มื
0: ้อได
1: ้แต่ถ้าเกิดสมมติเสมอกันหรือนอร์เวย์ชนะเนี่ยเดี๋ยวผมเลี้ยงแฮกคู่เลยผมเลี้ยงจานอู่จานเอกด้วย
0: ได้
1: โอเคละ
0: อ่ะเดี๋ยวเราคงต้องรอออกก่อนนะ
1: ดีลเลยนะ
0: ใช่ๆผมลืมไปเลยเดี๋ยวพอเข้ามาแล้วนักเต็มจะเริ่มลงแล้วส่วนข้อความที่ไม่ทันก็ขออภัยแล้วกันนะครับอ่ะวันนี้ในช่วงไหนเนี่ยไลฟ์บอลโลกนะจานอู่กับเซียนสนลาไปก่อนแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลดีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
4: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: บอลโลกสตอรี
5: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัยสถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเลโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซฟมหาศาลต่อ1นัดโดยเฉพาะในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์คัพจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
6: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ย้ำไม่จำเป็นต้องโหวตทีมที่จะชนะขอเพียงแค่โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
7: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
8: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
9: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
10: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
11: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ99 Live บนอ้าว
13: อ้าว
12: เออ99 Live บนโลกแล้วครับ อยู่เดินเข้ามาไม่พูดไม่จานะฮะงงไปหมดเลยมาพอมาตรวจงาน
13: ฮะ
12: ก็ช่วงนี้อยู่กับพี่บอมประพลปัญหาผมหยองนะครับสุภโชคนุ่มนิ่มนะครับเรามารับหน้าที่ต่อจากอาจารย์อู๋กับสน
13: ฮะ
12: เราอยู่กันในฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับฝรั่งเศสเจอกับปารากวัย
13: ครับ
12: เล่นกันที่ฟิลาเดลเฟียสเตเดียมนะครับวันนี้ในวันชาติของสหรัฐอเมริกานะ
13: วันที่4กรกฎาคมนะ
12: ครับ
13: โอ้ยองนี่เกือบวันชาติกันนะ
12: ใ
13: ช่มั้ยวันที่3ใช่ยอง
12: ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาเลย
13: เออนะฮะ
12: ก่อนเกมก็มีพิธีการฉลองมีศิลปินอะไรมาแสดงกันอุตลุดไปหมดนะมีเครื่องบินในพ่นบินผ่านสนามด้วย
13: นึกว่างานวันเด็ก
12: ใช่งั้นนะก็ฟิลาเดลเฟียนี่เป็นเมืองหลวงเก่าของอเมริกาได้ไงเมืองหลวงแห่งแรกอ่
13: ะ
12: ก็บอกว่าเมื่อ250ปีที่แล้วเนี่ยก็ลงนามประกาศอิสรภาพที่เมืองฟิลาเดลเฟีย
13: ขึ้นมาแล้วตะโกนอิสรภาพ
12: เออนั่นแหละ
13: ครับ
12: นะครับอ้าววันนี
13: ้
12: ฝรั่งเศสว่าที่เขาเรียกอะไรเต็งหนึ่ง
13: ประจำทัวร์นาเมนต์แล้วตอนนี้
12: เพราะว่าโหดที่สุดแล้ว
13: ใน
12: ฟอร์ม4นัดที่ผ่านมาครับเจอกับปารากวัยที่รอบที่แล้วนี่ล้มยักษ์อย่างแชมป์โลก4สมัยเยอรมนีมานะครับ
13: โอ้โหปารากวัยนี่ชนะเยอรมันในการดวลจุดโทษนะฮะในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะไม่เคยมีมาก่อนนะก่อนอันนี้เยอรมันยิง5ครั้งที่ชนะหมดนะฮะที่แต่ปารากวัยถี่ที่น่าสนใจนะ
12: ทำไม
13: ก็เขายิงลูกโทษในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย2ครั้งชนะหมดเลย
12: เออแล้วก็เป็น2แมตช์ที่ชนะในรอบน็อกเอาท์ฟุตบอลโลกจนถึงตัวนี้นะ
13: ใครไปยิงโทษรอบแรกอ่ะ
12: ก็ครั้งแรกนี่ครั้งที่แล้วนี่คือ2010รอบ16ทีมสุดท้ายชนะญี่ปุ่นนะครับ120นาทีเสมอ 0-0 แล้วก็มายิงจุดโทษชนะเยอรมนีเกมล่าสุดในรอบ32ทีมสุดท้าย
13: ครับ
12: ขณะที่ฝรั่งเศสนี่อย่างที่บอกไปว่าฟอร์มแรงสุดๆนะครับยิง3ลูกเนี่ย3ลูกขึ้นไปเนี่ยมา5เกมติดแล้วนะในฟุตบอลโลก
13: ครับ
12: นะครับอย่างโหด
13: แล้วก็เป็นทีมที่ยิงประตูได้มากที่สุดนะในทัวร์นาเมนต์นะครับในตอนยิงไปแล้ว13ลูกครับ
12: ทีมงานผู้ตัดสินวันนี้นะครับเป็นอิกิสตันตาเชฟจากอุซเบกิสถานนะครับแล้วก็ผู้ช่วยเป็นอันเดรซาเพนโกแล้วก็ติโมเกนูลินนะครับจากอุซเบกิสถานเช่นกันส่วน VR เป็นฮวนราล่านะครับจากชิลี แล้วก็ AVAR เป็นมาโกดิเบโลจากอิตาลีนะครับ
13: ผู้ช่วยเป็นฮวนลูลูนะ
12: ลาล่าเดี๋ยวพี่อีทก็มาด้วย
13: พี่ลาล่ามีลูลูอ่ะมาดูรายชื่อผู้เล่นก่อนครับทางฝั่งปารากวัยผู้เล่นแบบตัวเป็นออร์แลนโดกิลนะครับแนวรับวันนี้จัดมา5คนนะฮะกุสตาโวปารากวัยนะครับโอมาเดราเต้ครับควนโจเซ่กาเซเลสนะครับมีจูเนียร์อลองโซแล้วก็กุสตาโวโกเมสตรงกลางนี่มีเดโก้โกเมสครับมีอันเดรสกูบาสมิเกลเมลอนแล้วก็มาติอัสกาลาซ่านะครับหน้าเป้าวันนี้ใช้ฮูริโอเอ็นซิโซนะครับก่อนแข่งนี้ก็มีลุ้นกันหน่อยว่าจะฟิตหรือเปล่านะครับ
12: ครับ
13: สุดท้ายก็กลับมาได้นะครับส่วนฝรั่งเศสของดิเยเดชองครับในทวารไม่เมยองครับแนวรับมีลูกาดีนครับไดโยอุปาเมกาโน่ครับวิลเลียมซาลิบาแล้วก็ชูกุนเด้ครับตรงกลาง2คนนี้เป็นมานูโกเน่กับอเดรียงราบิโอครับตัวรุกวันนี้ใช้อุสมานเดมเบเล่นะครับไมเคิลโอริเซ่แล้วก็บัตเล่บาโกล่านะครับหน้าเป้าเป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้ครับ
12: ก็ฝรั่งเศสเปลี่ยนจากเกมล่าสุดกับสวีเดน1ตำแหน่งนะครับเอามานูโกเน่แทนออเรียงชัวเมนี่ที่เจ็บในการซ้อมเมื่อวานนะครับก็เจ็บกล้ามเนื้อต้นขาอาจจะต้องพัก 3-4 วันนะครับก็เดชองก็เลยใส่มานูโกเน่มาแทนขณะที่ปารากวัยเปลี่ยนจากเกมกับเยอรมัน3ตำแหน่งนะครับใส่โอมาอเดเรเต้ที่จริงๆก็มีอาการบาดเจ็บนะแต่ว่าเรียกฟิตทันเกมนี้นะครับ
13: ครับ
12: แล้วก็กุสซาโวเวลาสเกสลงมาเป็น3เซนเตอร์ยืนคู่กับกุสซาโวโกเมสนะครับแล้วก็อีก2คนอีกคนที่ได้ลงมาในเกมนี้ก็คือดิโก้โกเมสนะครับที่หลุดออกไปนี่ก็มีโฮเซ่กานาเล่นะครับที่เป็นคนยิงจุดโทษสุดท้ายน็อกเยอรมันนะแล้วก็ดามิเอนโบบานิญานะครับมิดฟิลด์แล้วก็อีกคนก็ที่หลุดออกไปคือหน้าเป้าอย่างกับเบนอาวาลอสครับ
13: หน้าเป้าใส่โหดนะฮะหน้าโหดมาก
12: ฮะ
13: มีหนวดด้วย
12: เอาเกมครึ่งแรกกำลังจะเริ่มนะครับฝรั่งเศสจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเขี่ยเริ่มเกมก่อนมาในชุดสีน้ำเงินล้วนชุดเก่งส่วนปาราไฟเนี่ย
13: ปาราไกวสิสำเนียง
12: ลาอันบิโรค่าน
13: ี่ครับฉายาเขาสีอะไรนะ
12: ขาวแดง
13: ขาวแดงอันบินี่ก็
12: ขาวแหละ
13: แต่โลค่าแดง
12: โลค่าแดงเกมเริ่มครับฝรั่งเศสบาดือก็เตะออกบุมธงไปเลยยิดเลือกเกิน
13: อันนี้ไปยืมสูตรของลุยลิเก้มาใช้ใช่ไห
12: มไม่รู้เดชองสั่งว่าแต่ไอ้บาโกล่าเป็นคนเขี่ยเตะตุ้มออกบุมธงไปเลยครับกองเชียร์ปารากวัยเยอะเหมือนกันนะเท่าที่เห็นเนี่ยนะครับอเมริกาใต้นี่เดินทางมานิดเดียวครับไม่ไกลคือหลังลูกนี้ไม่ตรงไม่ยองนะครับต้องวิ่งออกมาเล่นนอกเขตแล้วโดนไล่ทันทีครับปารากวัยบีบถึงมุมธงนะครับซาลิบาบางไว้มีเดโก้โกเมสติดหลังมาลุมเข้ามา3คนโหซาลิบายังแก้ไปได้ครับคือจุดเด่นของปารากวัยนี่ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องของเกมรับอยู่แล้วนะครับวันนี้ต้องดูครับว่าเจอทีมที่เกมรุกมหาโหดอย่างฝรั่งเศสจะเป็นยังไงเปิดเข้ามาเอ็มบัปเป้แหมไม่ได้ยิงครับเกี่ยวลูกนี้ไม่ติดโดนเตะทิ้งออกมาย
13: ิงก่อนเกมนี่มีคำเตือนเรื่องคลื่นความร้อนนะครับว่าอากาศนี่จะร้อนมากครับที่วิลาเดลเฟียครับ39องศาแล้ว
12: เขาบอกว่าอาจจะพุ่งถึง38 39นะ
13: แต่ว่าในสนามเนี่ยที่นักเตะลงไปเตะเนี่ยเขาบอกอุณหภูมิจริงๆจะอยู่ที่43องศานะว่าสะท้อนจากพื้นหญ้าขึ้นมาด้วยนะ
12: หนักครับเกมนี้เนี่ยอากาศอาจจะเป็นปัจจัยก็ได้นะครับ
13: แต่ร้อนไม่เป็นไรนะครับพออย่างเดียวครับฝนอย่าตก
12: ก็จำถ้าจำกันได้เกมที่ฝรั่งเศสเจอกับอิรักที่เลื่อน2ชั่วโมงอ่ะปักครึ่งอ่ะก็เตะที่นี่แหละครับ
13: โอ้ใครภาคผมไม่อยากรู้เตะที่ไหนอยากรู้ว่าใครภาคคุณ
12: ว่าได้ใครภาคนี่เปล่าใช่ป่ะฝรั่งเศสกับอิรักเปล่า
13: ผมยิ้ม
12: คุณหรือเปล่าคุณทรงศักดิ
13: ์จริงก็มีคำเตือนเหมือนกันนะเรื่องฟ้าฝนนะคู่กับอังกฤษกับเม็กซิโกนะตอนแรกก็มีข่าวว่าจะเยื่อน
12: เลื่อนพอ
13: เย็นที่มาเตะเร็วขึ้นนะมันว่าจะเตะตีหนึ่งตามเวลาประเทศไทยแต่ทำไปทำมาก็ยืนยันนะเตะเวลาเดิม
12: ไม่เลื่อนแล้วนี
13: ่ไม่เลื่อนแล
12: ้
13: ว
12: เลื่อนแล้ว
13: เ
12: จ็ดโมง
13: เจ็ดโมงเหมือนเดิม
12: เจ็ดโมงเจ็ดโมงผ่านไม่ได้ด้วยการทั้งปวงนะอังกฤษกลับไปอัสเตกาครั้งแรกในรอบ40ปี
13: เอ๊ะใช่ไหมสนามนั้นไหม
12: ใช่ที่มาราโดน่านั่นแหละหาดพระเจ้าแล้วแหละ
13: โอ้ยความหลังครั้งนั้นไปหาดใหญ่คราวนั้น
12: โอ้แฟนๆปารากวัยเด้มาเชียร์กันอุตลุดครับอากาศนี่คุ้นเคยดีร้อนๆแบบนี
13: ้
12: แต่ว่าฝรั่งเศสลุยขึ้นมาอ้าวกุนเด้ครับทำลั่นไปแล้วแต่ว่าตัดได้ครับอุปาเมกาโน่ครับลุยขึ้นมาให้มาโอลิเซ่ นี่เป็นการปรับหมากที่ได้ผลเลยครับของเดชองใน4เกมแรกคือการจับโอลิเซ่ไปยืนข้างในนะ
13: ใช
12: ่มีแอสซิสต์ไป5แอสซิสต์แล้วนะ
13: ก็ตอนนี้ตามหลังที่ติดสูงสุดของเปเล่แค่ลูกเดียวนะสำหรับการแอสซิสต์นะครับของโอลิเซ่นะ
12: ครับ
13: มหัศจรรย์เหลือเกินนะ
12: ปกตินี่เล่นริมเส้นนี่ตัดในยิงอย่างเดียวครับนี่เข้าไปยืนตรงกลางนี่จ่ายได้ด้วยโอลิเซ่ครับได้บอลทางขวาโดนรุม2คนต้องวนกลับมามาดูโกเน่ครับให้ไปโอลิเซ่เดินเข้ามากระชากหนีดื้อๆครับไปสุดเส้นหลังเปิดเข้ามาขึ้นไปมงไม่ได้นะครับลาบิโอบอลตกมาหน้ากรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ชิงกันอยู่ปารากวัยโตได้ไม่ได้ครับอเมรอนโดนตัดมือใครวะ ยืนเข้ามาในกล้อง
13: นี่เขามาเขาไม่พูดไม่จาเลย
12: เดินขลึ่มขลึ่ม
13: แท็กอย่างเดียวเลย
12: ตีขลึ่มเอาบอลตกใส่หลังซาลิบาออกข้างไปครับมาไล่ต่อ
13: เรามาบอลโลกนี้ก็มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่นะครับ
12: อย่ายืนเอามาใกล้ฮะหน้าบาน
13: วิลเลียมซาลิบานะครับแต่สุดท้ายก็เรียกความฟิตนะครับ
12: ครับ
13: กลับมากลุ่มแนวรับให้ฝรั่งเศสได้นะครับ
12: กุสโวอัลฟาโรนะครับกุนซือวัย63ปีชาวอาร์เจนตินาทีนี้นี่กุนซืออาร์เจนตายนี่
13: ขายดีนะ
12: ขายดีขายดีแต่ว่าตกรอบไปกันหมดละ
13: เสียดายแกมาซิโรเบียลซ่า
12: ผมชอบอิตาเนียไอกับกาเชเช่
13: คานิเกียเหรอหน้าเหมือนคานิเกียมากเลย
12: เท่เป็นบ้าเลยโอ้แล้วเห็นผมครึ่งหน้าเองติ๊กต็อกยืนหน้าภาคงี้ได้ไหมแหมเล่นได้ก็โดนได้สวยจริงโดนพอได้คุณผู้ฟังพอก็ด่าผมนี่เป็นไงฟ้องคุณผู้ฟังเลยอ้าวขึ้นมาครับซาลิบาต้องดูว่าฝรั่งเศสนี่คือถ้าพูดกันตรงๆเป็นภาษาวัยรุ่นเจนซีคุยกันนี่ก็บอก
13: ครับ
12: ตัวอีดิททั้งนั้นอะเกมลุกอะใช่ไหม
13: ตัวอีดิทเนี่ยไม่ต้องเจนซีก็ได้นะรุ่นเราเนี่ยก็ตัวอีดิทเลยถ้าเล่นถ้าพูดถึงเกมบอล
12: กดสูตรอะโกงสูตรอะพูดง่ายโอ้โหอย่างแต่ละคนยังโหด
13: ใช
12: ่เอ็มบัปเป้โอลิเซ่บาโกล่าเดมเบเล่ใช่ไหมสำรองยังมีลายันแชกีมีดูเออีก
13: ใช่ดูเอ้แรกๆก็ตัวจริงแล้วฮะเจอฟอร์มบาโกล่าเข้าไปหลังๆก็สำรองแล
12: ้
13: ว
12: ที่ผมว่าแนวลุกนี่โหดกว่าชุดแชมป์โลกอีกนะ
13: ใช่ครับ
12: ทั้ง2สมัยด้วยซ้ำนะถ้า2018มันจะมีกิสมันเดมเบเล่เอ้ไม่ใช่กิสมันเอ็มบัปเป้แล้วก็ชิลู
13: คือมันคนละแบบเนี่ยชุดนี้จะคล่องแล้วก็เร็วท
12: ั้
13: งแข็งเลยอย่างไอ้ชุดปี2018ก็จะผสมผสานนะ
12: ยิง
13: คิวก็เป็นนักเป้า
12: เออยิงแชมป์โลก98เนี่ยโอ้โห
13: โห98
12: กีวาสเป็นไง
13: กองหน้าไว้ยืนให้ครบทีมนะเป็นเขาเรียกนะเป็นโคต้าเฟือรักซีดาน
12: เอมีซีดานมีองรีนะสาดขึ้นหน้ามาครับปัดไฟ
13: ขอร้องติด
12: ก่อนเสกจะเก็บได้นะครับบอลอยู่ที่เจ้าของรางวัลบัลลงดอนี่เป็นไงเขี่ยลอดขามาแล้วครับเอ็มบัปเป้ให้มาทางซ้ายลูกก็ดินมองข้างในแล้วครับดินให้จะให้เอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษครับโอ้โหอาเมรอนครับตามมาเตะทิ้ง
13: ขยันจริงครับมิเกลอาเมรอนครับถอยลงมาช่วยเกมรับด้วย
12: อาเมรอนบอกนัดนี้ไม่ป้องปากครับเดี๋ยวป้องหูแทน
13: ต้องเอามือควายหลังไว้เวลาเข้าไปคุยกับผู้ต่อสู้จะได้มีเผื่อยกขึ้นมาน
12: ั่งดูคู่แรกอะแคนาดากับอะไรนะแคนาดากับอะไรนะ
13: แคนาดากับ
12: ดูใน
13: โมร็อกโก
12: ความจำโคตรสั้นเลย
13: กับโมร็อกโก
12: ที่มันอัดกันแล้วเกือบมีเรื่องกันนะผมว่าลุ้น
13: ลุ้นให้มีใช่ไหม
12: มันจะมีใครกระโดดป๊อกมันจะมีใครป๊อกปากคุยกันบ้างเปล่า
13: ใครเปิดสปอตไลท์เนี่ย
12: ปาร์ตี้ขึ้นกลัวเราหน้ามืดลูกาดีนครับให้เข้าไปข้างในราบิโออาซาลิบาขออภัยผิดไปแล้วมั่วแล้วผมโกเน่เมื่อเอาพอได้แล้วพอได้แล้วโอ้โหจับปิดดีกว่า
13: พอจับปิด
12: พอจับปิดโอ้ตายแล้วเก่งนะเนี่ยทำงานไม่สะดวกเลยโอ้แต่ว่าหน้ากรอบเขตโทษมีฝรั่งเศสนอนอยู่คนนะครับ
13: มันดูโกเน่ครับนอนกลิ้งอยู
12: ่พอกรรมการบอกไม่สนใจลุกก็ได้วะ
13: น่าจะฮีจุกครับบอกโดนสับคอนะฮะปกติสับคอข้างหลังนี่ไม่ว่าอะไรหายเมื่อยนะฮะนี่สับข้างหน้า
12: สับกระเดือกลูกาเดนครับไหลขึ้นหน้าไปทางซ้ายบาโกล่าล็อกมาก็เจอขวางทันทีอ้าวแฉง
13: โอ
12: ้โหเวลาเกต เอาต่อไปเป็นกาเซเลสนะครับเตะแช้งเอาหาดอีกแล้วอะไรก็พูด
13: ชื่อผิด
12: ไม่ได้เลย
13: ห้ามไม่ได้เขามีเครื่องจับผิดอยู
12: ่โอ้โห
13: นี่สอง
12: ชูติ๊กเลยติ๊กเลยเขียนเรียกชื่อแล้วไปเตะผิดปั๊บติ๊กเลยกี่ครั้ง
13: ครบห้าครั้งโดนไปเหลือง
12: เก่งไปหมดแล้วเนี่ยทำงานเนี่ยนี่กล้องนี่ล็อกขาไว้ป่ะฮะไม่ได้แพนไปฝั่งฝรั่งเศสเลยครับ
13: ก็เล่นอยู่ครั้งเดียวเล่นฟุตบอลครั้งเดียวแล้วยาตาอยู่ฝั่งเดียวนะ
12: คู่นี้นี่เจอกันในบอลโลกมา2ครั้งนะครับ
13: ครับ
12: ครั้งแรกนี่รอบแบ่งกลุ่มปี1958
13: โอ้สูสีเลยวันนั้น
12: ฝรั่งเศสยิงไป 7-3
13: อุ้ย
12: ชูสฟองแตงแฮตทริกนะ
13: ครับ
12: แล้วก็อีกครั้งนึงปี98รอบ1616ทีมถ้าจำกันได้นะลูลงบองมงยิงตุ๋งเข้าไปนะโกลเด้นโกลูกแรกในประวัติศาสตร์บอลโลกนะช่วงต่อเวลาวันนั้นผมนั่งดูในรถสดอยู่ด้วยจำได้ชิลวัตนี่มือบวมไปแล้ว
13: แล้วปี1958ในชูฟงแตงนี่ยิงไป13ลูกนะฟุตบอลโลก
12: เออทีเดียว
13: รอชมอยู่ฮะว่าปีนี้จะมีใครทำลายสถิติได้ไหม
12: นี่ไงเมสซี่ไง7ไปแล้ว
13: เออแมตช์เยอะขึ้นด้วย
12: เหลือเท่าไหร่ล่ะเหลือรอบ16รอบ8รอบรองรอบชิง4เกม
13: ถ้าไม่รอบชิงก็ชิงที่3อ่ะ
12: เอออีก6ลูก
13: เออโอ้โหเหนื่อยนะก็ปกติยิงได้สัก6ลูกนี่ก็ได้จะสมโบกันแล้วนะ
12: แต่ถ้าทำตามเขาเรียกอะไรตามค่าเฉลี่ยนี่ก็ไม่แน่นะ
13: ก็ไม่แน่ใช่พอเมสซี่นี่เหมือนจะยิงประตูได้ตลอดเวลานะเล่นทุกนัด
12: เหมือนเอ็มบัปเป้นี่ก็เหมือนกันเนี่ย4เกมเนี่ยยิงไป3แล้วยิงเกมละ2ลูกด้วย
13: ครับ
12: ไอเกมที่ไม่ยิงกับนอร์เวย์นี่ก็มีแอสซิสต์2แอสซิสต์นะโหดจริงๆเปิดเข้ามาครับโดนมงสกัดไว้เอ้าเบียดลูกนี้ชนโอ้โหต่างคนต่างกระแทก
13: อาจารย์ต้องวีถ่ายเหรอฮะ
12: มีลาบิโอนะครับเข้าไปกระแทกกันในกรอบเขตโทษนะครับโอ้โหนี่เปิดมา10นาทีที่ฝรั่งเศสบุกต่อเนื่องครับลูกดินเปิดฉลับลาบิโอมาโฉบตัดไปกลับมาที่ดินเอ็มบัปเป้อ้าวโอ้ยหลอกใครแล้วนะหลอกตัวเองสิ
13: เป้จะควงจอยฮะจะชูอินาติโก้นะปรากฏว่าหลอกตัวเองฮะบอลไม่เชื่องเท้าลูกแบบนี้นะผมบอกเลยต้องไปเรียนจากมาคาร์ลัสฟอร์ดนะเก่งแต่ลูกพวกนี
12: ้อ๋อควงจอยอ่ะเมื่อกี้นี
13: ้ควงจอยสะบัดนิดนึงเดี๋ยวจะได
12: ้คนไม่เล่นเกมเนี่ยไม่รู้นึกไม่ออก
13: โอ้เชื่อผมอะไรแปลอะไรกันเราเล่นเยอะ
12: ปารากวัยเนี่ยไม่ได้บุกเลยครับเอาเอ็นซิโซครับนาทีแล้วกับเยอรมันนี่โดนเปลี่ยนออกไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับมีอาการเจ็บแล้วโดนแย่งไว้แล้วครับไม่ฟาววันนี้อัลฟาโลนี่ใช้ฟอลส์ไนน์นะครับไม่มีหน้าเป้าอาชีพต้องดูว่าจะได้ผลขนาดไหน
13: เน้นเกมรับแล้วครับ
12: โอลิเซ่สับมาให้เข้ามาตรงกลางเดมเบเล่ตั้งป้อมแหมโดนปิดซะก่อนครับไม่ยิงยูสกุนเด้เดมเบเล่สตาร์ทเหลืองอ่อยมาแต่ไกลเปิดเข้ามาครับลึกไปหน่อยโอ้โหลูกนี้ปาโกล่าไม่ทัน
13: มีมาประกบมาเห็นมีปาโกล่าโฉบมาที่เสาไกลนะ
12: ต่อไปแล้วเขย่าดันสายนะฮะมันกิ๊กๆๆเล
13: ยอยู่ๆก็ลิ้นพันกันแล้วทางด้านเดบิวต์นี่ตาแกไวก็เพื่อนขยับนี่เปิดให้เลย
12: ครับ
13: แต่ยังไม่แม่นนะ
12: ตาแกนี่โอ้โหสอดสายเป็นปลามังกรเลย
13: ดีใช่ไหม
12: ดีดี
13: โอ้ส่วนบนสแตนนี่ก็พัดขายดีนะตรงนี
12: ้ครับกองเชียร์ฝรั่งเศสนี่ก็ต้องใส่หมวกอันนี้นะหมวกเพนเตอร์หมวกที่เป็นกิจกร
13: หมวกศิลปิน
12: เรา
13: พัดที่เป็นพัดแบบพัดกระดาษอ่ะที่เขาพับๆกันว่างๆก็มาตีหัวเพื่อน
12: ตลกตีหัว
13: เสียงกันตับ
12: โอ้ยมาดูโกเน่ครับกวาดลูกนี้ไปเตะใส่กูบาสนะครับ
13: โอ้กูบาสมองหน้าเลยบอกจำไว้แล้วนะจำไว้แล้วนะหนึ่งทีนะเอ้าโอริเซ่หัวเราะ
12: สมหน้ามันโอริเซ่บอก
13: โอ้โหได้พักหายใจให้คอหน่อยครับปารากวัยครับโดนกดอยู่นานเลยเนี่ย
12: 10นาทีเต็มๆอ่ะได้ฟรีคิกกลางสนามนะครับ
13: อัลฟาโลบอกลูกทีมบอกช้าๆช้าๆ
12: ไม่ต้องรีบยื้อไปยื้อไป
13: ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนเดี๋ยวไปลุ้นจุดโทษ
12: เราไปลุ้นต่อเวลา
13: ครับต้องลุ้นจากจังหวะนี้นะครับปารากวัยลุ้นจากลูกตั้งเตะนะครับกองจับพอดีมิเกลอาเมลอนนะครับจะเปิดเข้าไปเกาศีรษะหนึ่งทีครับแล้วก็ไม่เปิดด้วย
12: เปิดแล้วครับอาเมลอนบอกจะเร่งทำไมเนี่ย
13: เออ
12: มงออกมาเข้า ท้าฝรั่งเศสด้วยครับโอลิเซ่ลากขึ้นไปทางด้านขวาครับโอ้โหเจอแถมไปแล้ว
13: โอ้กรรมการบอกเล่นต่อ
12: ตาตาเชฟบอกลุกขึ้นมาไอทิศนะครับเพื่อนได้บอลอยู่เล่นต่อไปเลยลาบิโอให้มันซ้ายครับลูกาดินหยุดจักหยุดยักกลับไปไม่ได้ก็คืนไปตั้งใหม่ครับซาลิบาให้เข้าไปข้างในโกเน่วันนี้กลายเป็นเดมเบเล่ขยับมายืนข้างในนะครับช่วงต้นเกมเนี่ยโอลิเซ่ไปยืนทางขวากุนเด้ครับออกไปที่โอลิเซ่ทางขวาเจอบัง2คนนะครับจะให้กุนเด้ครับที่เติมขึ้นไปไม่ผ่านแล้วก็โอลิเซ่ไปตัดฟาว
13: ล์แล้วไม่ยอมลุกเลยครับเล่นปารากวัยเล่นฉลาดมากนะครับตัวบังไว้เป็นกูบาสนะครับอาเซนเกอร์ครับก็เข้ามาให้กำลังใจนะครับทีมชาติฝรั่งเศส
12: ข้างล่างนี่ใครว่าหน้าคุ้น
13: ๆหน้าเหมือนคาร์ลอสผอมนะหน้าเหมือนตัวคาร์ลอสตัวผอม
12: มีจะผอมเลยคาร์ลอสจะได้โอ้โหตันตึบเปิดยาวขึ้นมาครับออร์แลนโดกิลครับดาวอะไรกันอะไรนะฮีโร่ของปารากวัยจากเกมน็อกเยอรมัน
13: ครับ
12: เปิดขึ้นไปแล้วเตะทิ้งมาก่อนครับมาดูโกเน่บอลมาทางแบ็คขวากาเซเลสให้ไข่วะนะเฮ้ย
13: อันเบลอนอันเบลอนหันมาคอเลยเองให้ไข่เนี่ยจังหวะนี้
12: เตะขนาดเส้นออกหลังไปเลยครับแบ็คขวาจากดินาโมมอสโกนี่เป็นไงข้อมูลเป็นไงเป็นไง
13: อะไรครับชี้อะไรคร
12: ับ อะไรอ่ะ
13: พูดสิครับพูดอ๋อแฟนรายการ
12: อ๋อไม่ค่อยได้มาพากช่วงนี้ไงคุยในเช้า
13: ๆโอ้ชี้มาชี้มา
12: สวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อย
13: เดี๋ยวผมก็อัดคลิปก่อนนะฮะก็สวัสดีครับทักทายทุกท่านนะครับจาก41สถานีทั่วประเทศนะ
12: ครับ
13: เป็นเครือข่ายวิทยุของเรานะฮะ
12: ของสมทออกอากาศทั่วประเทศ
13: ถ้าท่านได้ยินเสียงนี้นะครับกรุณาเปิดอะไรนะเปิดเสียงให้มันดังๆขึ้นมาหน่อยชวนเพื่อนมาฟังด้วย
12: เอาไมค์จ่อออกลำโพงเสียงนำสายหมู่บ้านก็ได
13: ้ฮะได้คนมาฟังเยอะๆได้ไม่เหงา
12: บาโกล่าครับได้บอลหน้ากรอบเขตโทษล็อกเข้าซ้ายย้ำออกมาทางซ้ายใหม่หลายต่อดีนเปิดลูกนี้ลึกไปครับเข้ามือออเรนโดกิล
13: หรือว่าออเรนโดบรูมมือหนึบใช้ได้นะกิลเนี่ย
12: เลโกลัสแหละ
13: เขาเล่นเป็นหลายคนนี่เป็นโจนสลัดก็เล่นใช่ไหม
12: จำได้เป็นเลโกลัสปลากไก
13: ลับมาก
12: เล่นสั้นมานี่ก็โดนบีบทันทีนะครับฝรั่งเศสนี่สกัดมาเข้ามืออันฟาโล
13: ฟาโลชูมัวบอลเนี่ยรอให้ลูกทีมมาเอาฮะ
12: โอ้แดดเปรี้ยงอยู่บนดาราจันนี่สวัยไปหมดเลย
13: มองห่วงฮะดูภูมิสูงสุด39องศา
12: ใช้คำว่าสวัย
13: คือพัดที่โบกโอ้โหโบกกันคือใครจับบอลอาทิตย์จันทร์นี่คือโบกพัดกันอุตลุดนะ
12: ก็แปลกดีเหมือนกันนะเมืองเดียวกันเนี่ยแต่ว่าห่างกันประมาณสักไม่ถึง2อาทิตย์ดี
13: อืม
12: ใช่มั้ยสภาพอากาศต่างกันสิ้นเชิง
13: ไปที่มันเยื่อนไง
12: ขยันเยื่อนซะด้วยเปิดเข้ามาในกรอบเขตโทษเอาเก็บบอลได้มาแล้วจับห่างครับโอลิเซ่ไม่ได้ยิงโดนสกัดโดยอเดเลเต้ครับแล้วก็มงคืนไปเข้ามือออร์แลนโดกิล
13: เกมรับก็ยังไม่มีข้อผิดพลาดนะครับสำหรับปารากวัยครับของฝรั่งเศสนี่ก็ส่วนใหญ่ก็ขึ้นบอลทางขวาก็มีโอริเซ่ประจำการอยู่
12: เกมที่แล้วปารากวัยใช้เซนเตอร์คู่นะครับเป็นไอ้กานาเล่นะครับยืนคู่กับกุสโวโกเมสเกมนี้พออเดเลเต้หายนี่ใส่เซนเตอร์มา3คนเลยครับหลังเสร็จได้บอลบุกขึ้นมาแล้วครับมานูโกเน่ยอดลูกนี้เข้าไปในเขตโทษลึกไปครับโอ้โหลูกนี้เกี่ยวลงไม่ได้ครับเอ็มบัปเป
13: ้ก็เห็นเอ็มบัปเป้ขยับนะครับโกเน่ก็ยอดให้เลยครับแต่น้ำหนักแรงไม่น้อยครับโอ้โหพื้นที่ให้บอลตกมันน้อยนิดนึง
12: นี่5เกมหลังสุดนี่ยิง9ลูกให้เอ็มบัปเป้ในบอลโลก
13: สบายสบาย
12: โหดแท้เหล่านี่เล่นบอลโลกมา2สมัยนี่ไม่เคยไม่เข้าชิงนะ
13: 2018ใช่ไหมกับ2022ปีนี้ก็มี UEFA อีกแล้วดูแล้ว
12: แล้วรอบชิงนี่ยิงไปเท่าไหร่4ลูก
13: ฮะ
12: 2018ยิงไปลูกนึง
13: นี่รวมยิงไปเท่าไหร่แล้วนะไล่เมสซี่แค่ลูกเดียวใช่ไหม
12: 18
13: นะฮะปีนี้ลุ้นรองเท้าทั้งคำสนุกเลยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ บัปเป้นี่6ลูกนะเมสซี่7นะครับ
12: คือถ้าเท่ากันเนี่ยบัปเป้ได้เปรียบด้วยเพราะก็มีแอสซิสต์ไปแล้วนะครับ2แอสซิสต์
13: ใช่2แอสซิสต์นะครับ
12: เมสซี่ยังไม่จ่ายเลยปีนี้
13: เป็นคนขี้เหนียวนะเมสซี่ปีน
12: ี้คนละอย่างกันโอ้โหหันควับเลย
13: เห็นไหมผมยกนิ้วให้เลย
12: ก็ไม่ชอบผมแหละดูแล้วยิงไปตั้งหลายบุกเบนชมเลย

0: เดี๋ยวติ๊กต็อกนี้ต้องติดหน้าตัวเองด้วยนะฮัลโหล
1: มีหลายเครื่อง
0: หลายจอแล้วเกินงงไปหมดแล้วสิบแปดนาทีนะครับยังยันเอาไว้ได้ครับปารากวัย
1: เดี๋ยวช่องนี้ก็นั่งหน้าตึงเนี้ยแล้วนี
0: ่ก็ทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วนะ
1: น่าจะพอแล้วมั้ง
0: จะยูโรอีกไหม
1: ก็ไม่แน่นะ
0: คือเขาให้สัมภาษณ์ว่าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้ายนะ
1: เออแต่ไม่ได้บอกว่ายูโรครั้งสุดท้ายเนี่ย2028ก็แค่2ปีเองอะ
0: ซีดานบอกโอ้โหรอจนลากงอกแล้วเมื่อไหร่จะลงสักที
1: อ้าวเหลืองแรกมาแล้วนะครับ
0: บาโกล่าครับไปเตะใส่ผู้เล่นปากไกวร้องครับดินปัดปัดปัดปัดไปเลย
1: แต่โหดมันโกรธใครมานะครับที่โดนหวดลงไปก็เป็น
0: ใส่กาเซเรส
1: เออกาเซเรสนะครับนี่ครับวิ่งมาแล้วก็หวดดื้อฮะจังหวะเข้าบอลให้10 16คือจะเล่นบอลทั้งคู่แหละฮะแต่กาเซเรสแกเคลียร์บอลหลบไปก่อนแล้วก็โดนข้อเท้าเข้าไป
0: อันนี้เขาเรียกว่าสะท้าน
1: เ
0: หมือนเตะบาโกล่าเตะเข้าไปแล้วมันโดนปลายเท้ากาเซเรสแล้วมันสะท้าน
1: แล้วดีกาเซเรสก็เป็นไงแกชัดเท้าหลบก็ผ่อนแรงไปได้เยอะนะ
0: ครับ
1: โอ้โหถ้าเป็นจังหวะแบบเท้าปักพื้นนี่โอ้โหแดงเลยมีโอ้โหบัปเป้เขาไปขอคำอธิบายโอ้โหจานทีเดียวเอง
0: เออบาโกล่าโอ้โหอะไรมา
1: ดูอะไรขนาดนี้เนี่ยเดชองก็ใส่ศีรษะครับแม่ไม่น่าเหลือเดชองบอก
0: โอ้ผมว่านั่งนั่งอยู่ตรงมานั่งสำรองตรงนั้นน่ะได้ยินเสียงทั้งเปียเลยเนี่ยเข้าไปเตือนเข้มๆเลยครับตันเดอร์เชฟบอกว่า
1: เป็นกาเซเลสบอกว่าหลังนี้ให้เขาเตะนี้นะ
0: บอกว่าเจ็บเจ็บอะไรลุกเร็วๆหน่อย
1: อย่าให้เขาเตะนี้เดี๋ยวเพื่อนตัวไปแดง
0: แต่ดีได้ว่าลุกรีบลุกนะไม่ให้ทีมแพทย์ลงไปนะไม่งั้นเหลือ10คน1นาทีนะ
1: แ
0: ต่ถ้าออกมาประถมพยาบาล
1: แต่ถ้าทีมที่เจ็บแล้วลุกเร็วที่สุดนี่ก็ต้องยกให้กูลุกไว
0: หน้ามืดด้วยลุกเร็วลุกไวหน้ามืดอีกเป็นไงเครื่องเช็คมุกเราไม่ทำงาน
1: หลับแล้ว
0: อะไรอุรุกวัยฮาๆเมื่อกี้ไม่ทำงานเลยเครื่องเช็คมุก
1: ปารากวัยได้ฟรีคิกก็เอาไปเปิดทิ้งออกข้าวิ่งงั้นนะ
0: เออ
1: ดีโกโกเมส
0: 20นาทีผ่านนะครับยังไม่มีประตูเอาจริงๆก็ยังไม่มีโอกาสยิงด้วยนะ
1: ใช่จริงๆฝรั่งเศสของบอลเยอะก็จริงนะแต่โอกาสยิงแทบไม่มีเหมือนกันผมดูสแตทกันอะไรอะไรเด็กที่ไหนวายๆกองเชียร
0: ์กล้องก็ไปถ่ายใกล้ๆก็ติดไมค์ไปด้วยครับแหมดีไม่มีใครพูดคำหยาบออกมาเมื่อวานก่อนในกองเชียร์คุยเชียร์เห็นไหม
1: เห็นโอ้โหเต็มไอจังหวะที่โดนจุดโทษใช่ไหม
0: เออ
1: โอ้โห
0: ที่
1: น้องผู้หญิงนี่เต็มจอเลย
0: จังหวะโดนจุดโทษอีกจังหวะที่ยิงแล้วไม่ได้สิเสมอ
1: โดนลิฟต์คืน
0: โดนลิฟต์คืนอ่ะโอ้โหหิวแกงฟักกันแล้ว
1: จ่ายภาษาอังกฤษประตู
0: เออ
1: โอ้โหแล้วสติยิงประตูนี้ยังศูนย์ครั้งทั้งสองทีมนะ
0: ยังไม่มีโอกาสเลย
1: เออแต่ฝรั่งเศสนี่ของมาถูก 3% นะ
0: ซาลิบาโดนเอ็นซิโซแย่งไปครับเข้าไปตรงกลางเกี่ยวไม่ติดไม่ไหวครับลูกนี้ข้างหน้ามีคนน้อยเหลือเกินครับ
1: ก็เรียกง่ายๆว่าทิ้งเอ็นซิโซไว้คนเดียวข้างหน้าบาร์กวัย
0: ฝรั่งเศสมาครับทางขวาครับเอ็มบัปเป้ให้ไปเดเบเล่เข้ามาในครับโกเน่ง้างเข้าซ้ายยิงลูกนี้โอ้โหบอลมันบานครับหลุดเสาออกไป
1: โอกาสยิงครั้งแรกของเกมนี้ครับเกิดขึ้นในนาทีที่22ครับมันดูโกเน
0: ่ตาหน้าตาแกดุดุ
1: ไม่รู้ที่บ้านให้กินน้ำตาลเยอะมั้ย
0: จะบ้าละ
1: ดุเหลือเกิน
0: คนไม่ใช่ตัวนาคอ้าวฉลับนะครับได้เตะมุมเดเบเล่ครับยกมือยอมแพ้สองข้างขึ้นมาครับแล้วก็เปิดไปเสาแรกแถวสองยังเป็นฝรั่งเศสเก็บได้ครับลูกาดินไอมาเดเบเล่เบิร์นเข้าในโด่งเชียนี่โชว์ลีลาโชว์สกิลพักอกเสียงดังแบะ
1: จุกอะจริงๆอะแต่ต้องเก็บอาการเนี่ย
0: ไม่เจ็บโกเน่ครับกระชากเข้าไปแล้วก็ออกไปทางขวาลาบิโอนะครับขยับออกไปยืนริมเส้นแล้วเปิดมาเสาสองเสยทิ้งออกมาได้นะครับเวลาเกสเตะทิ้งไปเลยเรียกว่าเอากองหลังสไตล์ตัวใหญ่สกัดเด็ดขาดมาช่วยกันหมดนะครับวันนี้ปารากวัย
1: นะครับได้แต่คอร์เนอร์อีกทีนึงครับฝรั่งเศสเป็นอุสมานเดเบเล่ครับเปิดเข้ามาจากฝั่งซ้ายนะครับ
0: เวลาเกสเมื่อสักครู่นี่เป็นคนเดียวใน11ตัวจริงปารากวัยที่เล่นในประเทศนะครับ เล่นอยู่กับเซโรปอร์เตนโยนะครับทีมในลีกปารากวัย
1: ส่วนข้อมูลดีกำนันชอบ
0: หันมายกนิ้วระแวงไปหมดแล้วเนี่ยซะไม่รู้ถามเสื้อสีอะไรเอาช่วงดีไฮเดฟิเนชั่นเบรกนะฮะ
1: ไฮเดฟิเนชั่น
0: โอเป็น 4K ไปเลย
1: ปกติเล่นแค่โดเย่นไฮเดฟิเนชั่นนี่งง
0: เ
1: หมือนกัน
0: เบื่อแล้วไอโดเย่นเบรกร้อนครับมันร้อนอ้าวช่วงนี้ประชาสัมพันธ์กันหน่อยนะครับกับกิจกรรมของอสมทนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านล้านและจ้าเป็นดอกดินกันยามันบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: ครับ
0: เชียร์และโหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทเท่านั้นเอง
1: Uh-huh.
0: เรียกว่าซื้อสิทธิ์ในการโหวตลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net cheer.mcot.net
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าไปก็เลือกซื้อแพ็กเกจmcot super fan ที่คุณชอบในการโหวตนะครับแล้วก็ mcot super fan เนี่ยแพ็กเกจถูกสุด20บาทได้10สิทธ
1: ิ์เฮ้ย10ได้เยอะอยู่นะ
0: แล้วก็เอาไปโหวตกันได้เลยโหวตมากมีสิทธิ์มากนะครับรางวัลที่1เนี่ยเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์
1: รถตู้กับข้าวนะฮะ
0: เอ้ยตู้ไฟฟ้าพอมีรถพุ่มพวงรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟอริซอน MPV EV Super Van นะฮะ1รางวัล1.6 ล้านตีกลม
1: ๆอุ้ยไม่ธรรมดาร
0: างวัลที่2นี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 นะครับ5รางวัลแล้วก็มีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับ24รางวัล
1: ฮะ
0: แล้วก็โกกิฟต์วอเชอร์5รางวัล นะครับรวมเนี่ยมูลค่า2.6 ล้าน
1: โอ้โหจุก
0: ๆจุกๆไปติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมก็คือก่อนนัดชิง
1: ครับผม
0: นัดชิงนี่เตะ 2:00
1: ก
0: ็กับกิจกรรมนี้ครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้า
1: ก็ดีนะไม่ต้องไปซื้อไปสัญญาบัตร
0: เออทีนี้รูปแบบมันเปลี่ยนไปก่อนมันนั่งตัดชิ้นส่วนหนังสือพิมพ
1: ์โอ้เมื่อยมากเลย
0: มือดำปีเลยหมึกพิมพ์ติดมือแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแจ๊สเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เชียร์ครบทุกแมตช์ที่แอปโมโนแม็กซ
1: ์ครับผม
0: วันก่อนพี่สมชายอ่าน
1: ยังไงฮะ
0: ขอบคุณ AIS
1: เรียบร้อยฮะ
0: คนละเจ้าเลยเบรกเกือบไม่ทัน
1: เป็นไรพันธมิตรกัน
0: เห็นมีตัว A กับตัว S ไง
1: เออว่ะจริงด้วยเหลือขาดไปตัวเดียวเอง
0: โอ้หยุดพี่หยุด
1: หยุดนะหยุด
0: โอ้พี่สมชายไอคอกไอโคลโคลกพออสงศักดิ์นี่ก็โหดโหดใช้งานแกนะไอโคลโคลโคลกเลย
1: แกได้แข็งแรงแกก็ทำงานเยอะ
0: ๆแต่บอกแกก็ฮึดนะเฮ้ยพี่ได้ไม่มีปัญหาอ่ะกลับมาเล่นกันต่อครับเกมผ่านไป25นาทีออเรนโดกิลนะครับนายทวารจากซานโลเรนโซในลีกอาร์เจนตินานะ
1: ไปดูเฮ้ยแกสูงเท่าไหร่ตัวแกโย่งดีเหลือเกิน
0: นายทวารผู้งัดเอาทรัพย์สินตัวเองมาขายหมดลูกป่วยนะตอนน
1: ั้
0: น
1: โอ
0: ้ต้องรักษาลูก
1: ดีนะไม่ตลกไปก่อนโอ้สูง198เลยฮะ
0: ครับครับ
1: ออเรนโดกริวโอ้โหประตูบ้านบางคนนี่เข้าไม่ได้นะนะปกติสูง2เมตรนะประตูวงกบประตู
0: เ
1: นี
0: ่ย
1: เออ
0: ต้องกลมอ่ะ
1: เออขย่งมีหัวโขกนะ
0: กาเซเลสจะทุ่มนะครับทางขวาของปารากวัยทุ่มยาวขึ้นไปหน้ากรอบเขตโทษโอ้โหโดนบั๊มไปทีเดียวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
1: แล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้วแล้ว
0: อุปเมกาโน่จะบังให้เบนยองครับกักกันนิดหน่อยแต่ว่ายังคว้าได้โอ้ช่วงเวลาบอลรีคัฟเวอรี่นี่คืออะไรวะแย่งบอลกลับมาครอง
1: ความเร็วในการแย่งบอลกลับมาครอง
0: ฝรั่งเศส21วิเองนะครับได้บอลกลับมาครองแล้วเอาโดนมือนั่นน่ะมานูโกเน่แต่ผู้สินไม่ว่าอะไรครับปารากวัยได้บอลต่อไปเอากระชากขึ้นไปครับลุยสุยขึ้นไปครับโอ้โหลูกนี้ล็อกอเมรอนมองข้างในเปิดเข้าไปปะโถไม่มีใครเลยไม่ตรงใครเลย
1: มีเป้าเดียวไงทิสโซ่ข้างใน
0: อ่ะปารากวัยได้บุกบ้างครับดันขึ้นมายิงเลยครับโอ้โหเดเลเต้เอายิงสวนอีกทีออกไปไหนแล้วครับนั่นน่ะลูกยิงของดิโก้โกเมสนะครับ
1: ก็ต้องอาศัยจังหวะแบบนี้แหละครับปารากวัยครับเจอช่องมีจังหวะก็ต้องลองยิงไกลดูครับโอ้แต่ไม่ใกล้เคียงนะ

0: 2รอบนี้เดเรเต้จังหวะแรกก็โอ้โกเมสวอลเลย์นี่ไปไหนก็ไม่รู้ฮะ
1: ปิ่นนักแข่งออกไปอ้าวชนไม่อยู่ครับบาโกล่าดินไปครับถึงสุดเส้นบาโกล่าโอ้มองแต่งบอลจังหวะแรกมันแรงไปหน่อยแม่ต่อสนามไปอีกสัก5เมตรน่าจะทัน
0: เชื่อมั่นในความเร็วนะครับใช้ศีรษะดันไปสไตล์แมวน้ำนะแล้วก็วิ่งไปเล่นต่อ
1: สไตล์สินพง
0: ศ์อ่ะสไตล์สินพงศ์สินพงศ์
1: สินพงศ์นะสินพลเลย
0: สินพงศ์คนนอนเร็วใช่ไหม
1: ช่วงนี้แกนอนเป็นคนนอนกลางคืนตื่นเช้าไปเฉยเลยคิวสนุกที่บีจีนี่กลางคืนหมดเลย
0: ก็ช่วงนี้นอนกลางคืนนะ
1: บอกไม่ไหว
0: ปรับตัวตามฤดูกาล
1: ยังไม่มีประตูนะครับซึ่งก็ผิดคาดหลายคนเหมือนกัน
0: โอ้ยเป็นไรเพิ่งนี่เอง
1: เหรอ
0: เนี่ยแหละฟุตบอลตัวนี้มันทันกันแล้ว
1: มีแต่คนมองว่าฝรั่งเศสมันจะลุยแหลกยิงขาดแต่ว่าเข้ามาในเขตโทษโอลิเซ่ต้องหมุนกลับเดบิเล่เปิดเรียกฉลับลูกนี้เอาผ่านหน้าประตูครับมาดีว่าเสาสองไม่มีใครชาร์จบอลเลยมาถึงกาเซเลสเตะทิ้งขึ้นหน้ามาก่อนเลยครับเหมือนเตะบอลอากำแพงแล้วตอนนี้ลาบิโอให้ไปบาโกล่าหมุนเข้าหน้ากรอบไปโทษโดนเบียดมีมาซ้อนครับช่วยกันแย่งปั๊มกันโอ้โห
0: ดีขาไม่หักจังหวะบวกนะฮะ
1: แต่ว่าบูสินเนี่ยย้อนกลับไปให้จังหวะที่บาโกล่าไปฟาวใส่อเมรอนนะครับ
0: จังหวะกูบาที่บวกไขมุสกรูเนี่ยไม่กลัวหักจริงนะแต่อเมรอนนี่โดนโอ้บาโกล่าต้องระวังนะฮะมีเหลืองไปแล้วนะ
1: ครับ
0: โอ้ดอกนี่ไปหวดน่องมิเกลอเมรอนเข้าไป
1: คือถ้าฝรั่งเศสเนี่ยเกมเหนือกว่าเยอะๆเนี่ยเป็นเหลือ10คนนี่มันยุ่งได้นะ
0: ใช่
1: มันแล้วบอลน็อกเอาท์นี่มันเป็นไปได้นะครับ
0: และอากาศแบบนี้นะครับเรียวแรงนี่มันก็หมดเร็วนะมันร้อนแบบนี้นักบอลยุโรปมาเจอปารากวัยเขาจะชินไหม39องศา40องศาในสนาม
1: ไม่มีใครชินเลย
0: ไม่น่าชิน
1: คนไทยยังไม่ชินเลยฮะเปิดยาวขึ้นมาครับขึ้นไปมองขึ้นไปมองครับลูกนี้เดี๋ยวสะดุ้ง
0: ชอบไงชอบอาจจะชอบมุกเนี้ย
1: อะไรเนี่ยเอ๊ะตำรวจตรวจมุกหรือไง
0: ตำรวจตรวจมุก
1: โอ้โหพี่โคลด
0: กูมันก็เลยเล่นได้แหมถ้าใครรับชมอยู่ชอบแว่นเนี่ยมาก
1: ใส่แว่นเป็นพ่อใหญ่จิ๋วเลยฮะโอ้โหกรอบแว่นนี่หนาตึบเลย
0: ไปสัมภาษณ์นี่ก็อ๋อก็
1: ไม่มีอะไรบักบายอ่ะลูกก็มาดูบอลมีอะไรบักบาย
0: เอออย่าสัมภาษณ์เยอะพ่อ
1: เลยเมื่อก่อนมีตลกอยู่คนใช่ไหมครับเป็นพ่อใหญ่จิ๋วไม่มีอะไรบักบายแล้วพอถอดแว่นก็ร้องเพลงโจ๊กใส่ใครหรือเปล่าครับโอ้โหเอ็มบัปเป้ครับบอกโจ๊กเติร์กอะไรมงไม่โดนถ้าอย่างนั้น
0: โอกาสแรกของเอ็มบัปเป้ในเกมนี้นะครับได้ขึ้นมงระยะไม่ถึง10หลานะครับก็คนเปิดก็คู่หูเขานั่นแหละครับเดมเบเล่มงมามงไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้ไม่โดนด้วย
1: โดนกระแทกมานิดนึงครับตัวมันเลยบอลไปหน่อยนึงอันนี้ตรงคางก็ตุ่มก็หาย
0: ที่เป็นสิวนะโอ้ก็ช่างไปจับนะโอ้แล้วก็มาวิเคราะห์กันด้วยนะว่าเฮ้ยเขาป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าไม่ใช่แค่คนไทยนะฝรั่งด้วย
1: มันแบบร้อนกับผดขึ้นนะ
0: เออผดสิวนี่แหละ
1: ฝรั่งมีผดไหม
0: วะยังเวลานอนชอบเอาคางไปไถไงบางทีแบบหลับไม่รู้ตัวไปไถไอ้ผมเช็ดเท้าไงสิวขึ้น
1: เมาแล้วงั้นน่ะดูแล้วเด็กๆนี่เป็นเต็มหน้าผากเลยผมว่าผด
0: อันนั้นสิวัยรุ่น
1: ร้อนร้อนเกมครึ่งชั่วโมงผ่านนี่ยังหาจังหวะจ่ากันไม่ได้เลยนะครับตื่นพอสมควร
0: แฟนบอลปารากวัยก็ต้องลุ้นอาการเอซิโซ่เลยนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่นะครับโดนเตะทีนี้กว่าจะลุกขึ้นได้แต่ละครั้งนี่ช้าเลยกัน
1: คือปารากวัยเนี่ยเวลามาทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็จะประมาณเนี้ยนะคือรับแน่นๆแล้วโตแล้วก็จะมีนักเตะเจ็บทีมไม่ค่อยสมบูรณ์อยู่เงี้ยแต่ว่าถ้าแบบหลุดเข้ารอบลึกๆไปได้เนี่ยเขาเหนียวไงบอลเหนียวธรรมชาติใครก็ชนะยากเมื่อแล้ว
0: เหมือนเคปเวิร์ดไงตกรอบไปโดยไม่แพ้ใครเลยใน90นาที
1: เออแต่วันนี้นัดแรกโดนอเมริกาไป4ลูก
0: เออจะคิดว่าไม่น่ารอดนะ
1: อ้าวลาบิโอครับโอ้โหยิงขึ้นอัศจรรย์ไปเลยไม่มีใครขวางเลยนะครับลูกนี้ระยะประมาณสักเกือบ30หลา
0: ปล่อยไม่ได้นะครับลาบิโอนี่เป็นคนที่ยิงไกลดีนะครับเท้าซ้ายนี่ก็เรียกว่าได้งางนี่ก็หวังผลได้ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานไป
1: แม่มาดูมั้ยเนี่ย
0: บอลน่าจะบอกว่าคุณแม่พักร้อนก่อน
1: เอเย่นเอเย่น
0: ยิงแล้วก็ยิ้มเขินๆนะฮะ
1: ้าวเอ็นซิโซครับโดนเตะล่วงไปได้ฟาวครับแม่ซาลิบา
0: ก็ของฝรั่งเศสสลับกันเข้าทำฮะซาลิบาเตะทีอุปาเมกาโนเตะทีแล้วแต่ใครอยู่ใกล
1: ้เอ็นซิโซในตัวเปียกเดียวนะครับโดนเตะล่วงไปทีลุกขึ้นกันมาเล่นต่อโดนเหนี่ยวไหลไปอีกครับแกเนี่ยโอ้ทำไมทำอย่างผมอย่าง
0: น
1: ี
0: ้บอกเลยว่าน่วม
1: ทุบพื้นใหญ่เลย
0: ขัดพักก็เจ็บจังหวะทุบพื้นนั่นแหละ
1: เอาครับฟรีคิกปารากวัยครับเอามิรอนอยู่ที่บอลกับดิโก้โกเมสบอลรูปเกมเป็นรองนี่มีเซตพีซนี่ได้ลุ้นนะครับฝรั่งเศสต้องระวังครับเมยองสั่งแล้วออกมาขวาสบาย
0: โอ้โหเพิ่งเห็นหน้าเมยองอย่าเด้ไม่เอาเด้อย่าง
1: น
0: ี้
1: อันนี้เจตนาเชื่อผมไหม
0: ใช่
1: คือจังหวะเมยองรับบอลได้จะลุกเดี๋ยวมีตัววิ่งมาทับนะครับเป็นกุสซาโวโกเมส
0: นะครับก็ไม่ยอมให้ออกบอลเร็วนะครับเมยองก็ฉุนนิดนึงนะไม่ค่อยได้ออกกล้องจะได้มีเวลาออกกล้อง
1: ไม่มีแอร์ไทม์นี่เมยองนี่พึ่งอายุครบ31ไปเมื่อวานนะครับเอ็มบัปเป้แต่นี่โดนดึงโอ้โห
0: ฉุนนี่ก็ฉุนนี่ก็โอ้โหอากาศมันร้อนอากาศมันร้อน
1: ปิดปากด่าเลยปิดปากด่า
0: อันนั้นไงนั่นไงเมื่อกี้ยกมือขึ้นมาเพื่อนดึงเพื่อน
1: เดมเบเล่เดมเบเล่มาผลักเอาละครับเอาละครับมีเรื่องแล้วครับแยกครับแยกครับใจเย็นครับโอ้โห
0: คู่กรณีที่เขาแยกย้ายกันไปแล้วนะฮะตอนนี้ก็เป็นเพื่อนๆแล้ว
1: ตอนนี้เดมเบเล่ครับ
0: นู่นเอ็มบัปเป้เดินหนีไปที่ไหน
1: เอ็มบัปเป้แล้วแต่มันแล้ววะ
0: เออนะ
1: คนที่เดือดแทนนี่เป็นเดมเบเล่นะครับ
0: ส่วนพุทธศิลป์ชันดาเชฟนี่ก็ออกมาเก็บข้อมูลฮะถอยออกมาดูอยู่วงนอกแล้วก็เดี๋ยวจะเอาสเปรย์ที่พกมาเดี๋ยวไปฉีดที่ผู้เล่นนะฮะคนที่หมายตาไว
1: ้ไม่ใช่จะบ้าเลยโอ้เดเบเล่นี่ธรรมดาตาแกถลึงอยู่แล้วนะครับโกรธนี่ยิ่งตาถลึงก็ไม่ใหญ่นี่คูบาสนะครับที่ดึงเอ็มบัปเป้แบบเอ็มบัปเป้ไม่พอใจครับลุกขึ้นมา
0: เอาจริง
1: ๆไปผักกันมา
0: จริงๆเป้ไม่ได้อะไรนะคูบาสไปผักเป้ก่อนด้วยนะ
1: ไม่คือจังหวะหมุนขึ้นมาแล้วมันยืนประจันหน้าคูบาสก็เอามือแตะ
0: เ
1: อ็มบัปเป้ก็นึกว่าผักเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ก็ผักคืนลิ้นบานกันไปหมดแล้วง่วง
0: ตอนนี้ก็ยิ้มกันนะฮะยิ้มแต่กัดฟันพูดนะฮะ
1: อย่าปิดปากแล้วกัน
0: โอ้ยฟรีคิกได้ลุ้นเลยครับระยะนี้ฝรั่งเศส
1: ถ้าจะยิงเนี่ยอาจจะไกลไปนิดนะครับแต่ว่ามุมนี้เนี่ยเปิดเข้าไปลุ้นได้บริเวณเยื้องๆกรอบเขตโทษทางซ้ายครับเปิดเข้าไปลูกนี้เอาสกัดไม่ค่อยดีแต่ว่าช่วยกันมงทิ้งออกมาครับกูบาส
0: คนเปิดเข้าไปนี่เป็นโอริเซ่นะช่วงนี้นี่ทำอะไรก็ได้ลุ้นทั้งหมดครับบอลจากเท้าโอริเซ่
1: พีคจริงๆนะช่วงนี้นะไม่ยิงนี่ที่มา5แอสซิสต์นะครับบอลโลกครั้งนี้เปิดเข้าไปเสาไกลมงตั้งมาแถว2คุณเด้ยิงซ้ายเข้า2แล้วโดเกล
0: ก็เข้ากรอบครั้งแรกของเกมนี้ครับโอ้รอยกันมานาทีที่36เลยจากฝีเท้าของชูกุนเด้ครับโอ้โหยิงไปนี้บอลไปเชียวกกกูผู้เล่นปารากวัยฮะ
1: ดูครับโดนอะไรเข้าไปโดนอะไรอ่ะโดนอะไร
0: ชนกันเองไง
1: ไหนอ่ะ
0: ไม่เห็นมีอะไรเลยเจ็บตรงไหนวะเนี่ย
1: เออ
0: โตนั่นไงทิ้งตัวไปแล้วฮะไปรู้โดนอะไรแล้ว
1: อ๋อโดนนาทีแรกเปล่า
0: โอ้ก็แก
1: กระเพกอันนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้คนละจังหวะก็ไม่มีอะไรครับแกเจ็บอะไรไม่ทราบฮะ
0: แต่ลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ครับเตะปรากวัย37นาทีผ่านครับยัง 0-0 ครับแม่
1: ยีกุนเด้นี่ยิงเสร็จนี่ตาหยีเลยนะ
0: แดดสอง
1: เมื่อไหร่จะครึ่งหลังวะจะได้ย้ายมาอยู่ฝั่งลม
0: ๆแดดแยงตา
1: ปารากวัยลุยขึ้นมาบ้างครับโดนขวางเดี๋ยวโกโกเมสจะให้ลูกนี้ผู้สินไม่ว่าอะไรนะครับไม่ฟาวจะให้กาลาซาเดมเบเล่ครับฝรั่งเศสโตขึ้นมาทางขวาจี้เข้าหาไหลมาข้างในกรอบเขตโทษโอ้โหโดนกุสโวโกเมสครับไปทิ้งตูมเดียวเลยครึ่งสนามมาเลย
0: ก็จ่อลำบากครับฝรั่งเศสในเขตโทษนี่ปารากวัยมีกองหลังอยู่5คนนะครับ
1: ข้าไปตรงกลางครับมานูโกเน่โอ้โหโอริเซ่ช้าครับรอบอลโดนจิ้มทันทีกาลาซาจ้องอยู่แล้วเอ็นซิโซจับบอลลอยขึ้นมาก็โดนเหมือนกัน
0: โอ้ยโดนอุปาครับยันใส่ครับร่วงไปแล้วเอ็นซิโซ
1: บูสินบอกว่าเข้าที่บอลอ้าวแล้วตรงกลางนี่ชิงจังหวะกันสนุกนะครับตอนนี้ให้มาอามิรอนกระชากอย่างเดียวครับได้บอลนี่วิ่งก้มหน้าก้มตาวิ่งงุ๊ดจ่ายขึ้นหน้าไปเกี่ยวหนีไปดิโก้โกเมสมุมทงครับมุมทงอ่ะโถโอ้จับบอลสุดท้ายลั่นเลยอย่างนั้นครับแม่
0: ือปารากวัยก็ไม่มี

0: ไม่โดนแบบไอ้นี่อ่ะผมว่าตีแขนอ่ะ
1: ตีแขนแบบนี่ตีเปล่า
0: คือเอ็มบัปเป้จะวิ่งแซงเอามือตวัดตีเงี้ยโดนแขนอ
1: ่
0: ะ
1: ใครเคยดูบาสเลยตีฟาว
0: เออ
1: ตีฟาว
0: แต่เอ็มบัปเป้นี่นอนกุมคอนะฮะงงเหมือนกัน
1: มันเจ็บไงจังหวะวิ่งสวนมาแล้วมีคนตีแปะเข้าไป
0: เ
1: ออกาลาซ่านี่ลอยนวลนะลอยนวล
0: มือไวเหลือเกินนะไปเที่ยวเราตอนคืนด้วยกันนี่ไม่ไหวนะฮะอย่างงี
1: ้ต้องเรียกว่ากาลาซ่าเหลี่ยม
0: น้องชายแชมป์ปลาหมึก
1: เออ
0: เนี่ยอาจารย์แชมป์ก็มาด่าผมอีก
1: ฮะ
0: ว่านำเข้าข้อมูลเป็นเท็จเข้าสู่โลกออนไลน
1: ์ครับ
0: เอาเตะมุมของฝรั่งเศสนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี่ผู้สินก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเปิดเข้าไปลูกนี้สาวสองอ้าวโอ้แม่บอลมันมาตกใส่ศีรษะพอดีครับโดนชนอยู่ด้วยนะครับเอ็มบัปเป้บอลหลุดออกหลังไปเป็นตั้งเตะจากประตู
1: และงอนด้วยไม่ยอมจับมือผู้เล่นปารากวัยด้วยครับเป้เนี่ยโอ้โหโดนดึงอยู่ครับ
0: ประกบอยู่กับกาเซเรสนะครับ
1: โอ้กาเซเรสล็อกคอไว้นิดหนึ่งแต่เล่นฉลาดครับแหมปัดเฉยดึงแล้วก็ปล่อยไม่ค้างไง
0: คือไม่ได้เอามือคว้าอย่างเงี้ยยื่นไปขวางไว้อย่างเง
1: ี้ยเสื้อผมยืดหมดแล้วฮะไม่ต้องดึงสาธิตก็ได้ฮะ
0: เดี๋ยวคุณผู้ฟังทางไลฟ์ก็ไม่เห็น
1: โอ้ยังบ่นไม่เลิกเลยเนี่ยแต่อย่าปิดปากฮะด่าเปิดปากด่าไปเลย
0: จักรยัวจักรยัวมงตั้งไปครับปาแล้วเอากักกันลูกนี้โอ้โหต้องงัดทิ้งไปก่อนครับอูเมกาโน่ว่าลูกนี้เมนยองออกมาแล้วก็มีอูเมกาโน่ยืนตรงนั้นมีซาลิบาด้วยครับกักกันหมดเลย
1: อูเมกาโน่กับเมนยองนี่สองทีนะทำท่าจะไม่เข้าใจกันเนี่ยจังหวะกักนี่ไม่กล้าออกนะก็ต้องลุ้นจัดนี่แหละครับเอ็นซิโซ่นี่ครับความหวังของหมู่บ้านครับปารากวัย
0: เล่นไปเล่นมานี่40นาทีนี
1: ่ครับ
0: ก็ไม่โอกาสแบบได้น้ำได้เนื้อก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะครับฝรั่งเศสเหนียวจริงๆครับเกมรับปารากวัย
1: ได้ยืนกันแน่นมากครับแนวรับของปารากวัยครับ
0: ตอนนี้เนี่ยใครที่เชียร์ฝรั่งเศสเนี่ยนั่งบิดจนไส้เป็นเกลียวแล้วครับตอนนี้ไหลไปคุณเด้เปิดติดบล็อกออกหลังนี่ครับเป็นเตะมุม
1: ช่วงนี้ก็เตะมุมเรื่อยๆครับฝรั่งเศสก็ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่มากนะครับ
0: โอ้ติดออกมาเดเรเต้ออกไปเลยครับ
1: ก็โอดิเซ่ไปขอเตะเองฝั่งนี
0: ้ต้องเปิดแล้วก็อะไรนะเรียกอะไรนะอินสวิงเข้ามาครับนี่เป็นไง
1: ในบอลมันโค้งเข้าหาประตูเลย
0: โอดิเซ่ครับเปิดเข้ามากลางประตูโอริโดกิลโชกออกมาแหมมีปล่อยหลอกคุณเด้หน้าก็ไปโทษเปิดติดบล็อกอีกตัวแน่ไอมาลูกกระดีนทางซ้ายครับเปิดโค้งลึกเข้า2ออเรนโดกิล
1: รับสบายครับกิลสวนเร็วแล้วก็ปารากวัย
0: เก็บบอลได้ไหมครับข้างหน้าเก็บไม่ได้ก็เหนื่อยนะครับอ้าวตวัดไปได้แล้วครับสวยแล้วครับจังหวะนี้อ้าวข้างหน้าอีซิโซ่ร่วง
1: หมดจ่ายไม่ได้
0: แต่ว่าเปิดขึ้นไปโอ้มีตัวดิโก้โกเมสวิ่งเสียบขึ้นไปนะครับแต่ว่าเก็บบอลไม่อยู่ครับแรงเหลือเกิน
1: คาราซ่าได้บอลเงยหน้ามองเพื่อนนะเอติโซ่ปรากฏว่าคลองอยู่พื้นแล้วประตู
0: แมตช์โมเมนตัมนะครับ
1: เออ
0: มีสีแดงขึ้นมากระจึงกระจึงเป็นเขาไอเขากวางกุดๆอ่ะหน่อยนึงฮะ
1: ตรงนั้นก็โมเมนตัมก็เทมาทางฝรั่งเศสซะเยอะแหละครับ
0: สีน้ำเงินอย่างเดียวเก่งว่ะเก่ง
1: ทำไม
0: มานั่งตรวจมุกเอ๊ะอะไรเนี่ย
1: ไปสนใจเขาสิ
0: เหร
1: อ
0: ตำรวจตรวจมุก
1: ตรวจมุก
0: โอลิเซ่ครับโดกเข้าในไม่ผ่านโดนลุม2ลุม3นะครับป่านลำบากเหมือนกันเดเบเล่คืนมาคุณเด้ให้คืนโหก็โดนสกัดทันทีครับกาลาซ่า
1: ครึ่งแรกนี่เผลอแป๊บเดียวเหลืออยู่อีกประมาณ2นาทีเนี่ยหน่อยครับก่อนจะเจ
0: ็บมาอีกครับฝรั่งเศสซาลิบาได้ขึ้นมา45หลานะครับในแดนของปารากวัยแล้วเอ็มบัปเป้ให้เข้าไปข้างในครับอูเมกาโน่มานูโกเน่จี้เข้าหากรอบเขตโทษเข้าขวายิงลูกนี้ข้ามขาหนี
1: ความพยายามครั้งที่2ในเกมนี้ของโกเน่นะครับก็เหมือนเดิมครับปั่นด้วยขวาก็ข้ามขานไปไม่ได้ลุ้นเลยของเชียร์ฝรั่งเศสนี่มองฟ้าแล้วตอนนี้
0: เครียดเครียด
1: ส่วนของเชียร์ปารากวัยก็น่ารักเหมือนเดิม
0: ดี
1: ดีครับดี
0: ดี
1: ครับ เอ๊ะกองเชียร์ปารากวัยฟุตบอลโลกแต่ละทีไม่ผิดหวัง
0: ลาลิซาลิเกเม่มา
1: จังหวะ

0: ที่วางมือถือเธอเนี่ยผมชอบมาก
1: ครับผมตอนนี้เธอเป็นในนี้แล้วมาเป็นนักข่
0: า
1: วไม่ได้มาเป็นแฟนบอลแล้วแต่งตัวไม่ชิดเลยท
0: ี
1: น
0: ี้ไม่ดีแล้วเริ่มไม่ดีแล้วอย่างนั้น
1: สองพันสิบนี่โอ
0: ้คือฮานะคือฮา
1: คือสื่อทั้งหมดแต่หนังสือพิมพ์เนี่ยรูปสีสันเนี่ยไม่มีรูปบอลเลยฮะ
0: มีแต่รูปลิเกเม่นะ
1: ปารากวัยเตะทีไรเนี่ยนักฟุตบอลบอกโอ้โหไม่ได้ลงหนังสือเลยทางซ้ายครับฝรั่งเศสขึ้นมาครับบาโกล่าโดนขวางอยู่สองดึงหนีเข้ากลางไปแม่อย่างได้นะครับโคเน่หายไปเดมเบเล่มีตัวซ้อนตลอดนะครับไม่ให้ตัวเลยครับเดมเบเล่ต้องวนกลับแล้วโดนแย่งไปแล้วครับกาลาซ่าโอ้โหวินัยเกมรับสุดยอดนะครับปารากวัยช่วงครึ่งแรกนี่เดี๋ยวไปดูนะชมปั๊บเสีย
0: นี่ไง
1: โอ้โหอ้าวยังปั๊มมาได้ไม่ฟาวนะครับหลุดขึ้นมาจ่ายต่อเอ็นซีโซโอ้โหโดนอูเมกาโน่ครับได้เหลี่ยมกว่านะครับได้เสียบในครับนี่มาเป็นมอเตอร์ GP เลยฝรั่งเศสลุยต่อครับเอ็มบัปเป้จีเข้าหาครับกระชากหนีดูครับมีซ้อน2ซ้อน3ตลอดอะไรอ่ะไม่ได้มีมุกอะไรเลย
0: ผิดต้นไม้ผิดต้นไม้ซ้อน3ไม่ได้ดิซ้อน3เขาห้ามซ้อน3
1: สุดยอดเลยตำรวจยังซ้อนเลยบางที
0: เอ
1: าให้มาครับนากรอบไปโทษลาบิโอเข้าซ้ายยิงฉลับเข้าซองไปเข้ามือออร์โดกิลครับ
0: ก็ทำได้แค่ยิงไกลครับฝรั่งเศสช่วงนี้แล้วกึ่งแรงนี่ก็ถดเท่าช่วงพักดื่มน้ำเลย3นาทีนะ
1: คือเจอบอลลับลึกๆแบบนี้แต่ว่ามันไม่มีหน้าเป้านี่ก็เวลาเปิดเข้าไปมันก็ไม่มีใครเหมือนกันนะเอ็มบัปเป้ก็ชอบออกมายืนมารอมารับบอลนอกกรอบเขตโทษนะ
0: แล้วหน้าเป้าฝรั่งเศสนี้เป็นมาคุสตูลามนี่แกก็เจ็บนะ
1: ครับ
0: นัดนี้จะดูมีชื่อสำรองไหมเนี่ยไม่มีชื่อด้วยนะครับเขามีชื่ออยู่มีชื่ออยู่
1: คือคู่นี้นะสุดท้ายที่เจอกันนี่เป็นอุ่นเครื่องเมื่อปี2017นะคร
0: ับ
1: ฝรั่งเศสยิงไป 5-0 เกมนั้นเนี่ยโอลิเวียชิรูแฮตทริกนะ
0: ไปตามอ่ะ
1: เออโหเอาปารากวัยโตขึ้นมาครับเอ็นซิโซกระชากไปเจอลูม2เอาหนีอุปเมกาโน่ไปครับมุมทงทางซ้ายสุดท้ายโดนเกี่ยวไปครับบอลหลุดออกข้างเป็นลูกทุ่งฝรั่งเศสนี่เอ็นซิโซลูกกำลังงง
0: เอ็นซิโซนี่งงเลยฮะขณะที่อูปานี่สะใจครับได้ทุ่มฮะ
1: เอ็นซิโซ่อุตส่าห์กระชากขึ้นมาทั้งไกล
0: แต่อุปนิสัยต้องให้ฉลาดครับก็บังให้ออกด้านนอกนะ
1: โดนเอ็นซิโซ่จริงๆครับจังหวะสุดท้าย
0: นี่ครับก็โดนตบกระบาลไปทีด้วยฮะลูกแถมฮะโดนดูปาเมกาโน่ซัดไปหนึ่งที
1: เมื่อกี้นี่กล้องแผนไปที่กรรมการนี่หน้าตาดิเหนื่อยมาก
0: กรรมการบอกนี่อยากจะเป่าต้องวินหมดเวลาเต็มทีแล้วตอนน
1: ี้แล้วแกมาจากอุดเบย์พี่คิดดู
0: เออ
1: เจอ38 39องศาไปเนี่ย
0: ฮะ
1: ไม่วิ่งแล้วกรรมการฝรั่งเศสช่วงทดเจ็บนะครับ3นาทีนี่ทดเป็นนาทีครึ่งแล้วนะครับโคเน่ออกมาที่ลูกาดินแบ็ก2ข้างวันนี้ฝรั่งเศสก็ยังไปไม่สุดนะครับกุนเด้หน้ากรอบเขตโทษ40หลากุนเด้ออกไปขวาครับเอ็มบัปเป้นะครับขยับออกไปรับบอลจะงัดข้ามครับแหมเจอขวาง2คนไม่รอดครับแต่ว่ายังได้ทุ่มนะครับ
0: ถึงแรกทดเจ็บเหลือไม่ถึง1นาทีแล้วครับอย่าง 0-0 ครับปารากวัยกับฝรั่งเศส
1: อูเมกาโน่ค่อยๆตีโอบเข้ามาครับโอลิเซ่ทางขวาเจอขวาง2เช่นเคยไปไม่ได้นะครับต้องคืนมาตั้งใหม่ลาบิโอตากเข้าไปได้ก็ไปโทษไม่ตรงครับปล่อยออกหลังไปเลยครับกุสโวเวลัสเกส
0: ดูแบบนี้ก็น่าจะ 0-0 แล้วครับครึ่งแรก
1: โอ้เกมนี้นี่ผมว่าเดชองน่าจะเจอกันบ้านที่ไม่ได้เจอมาใน4เกมแรกนะเจอทีมรับเหนียวๆครับรับแน่นๆเจาะยังไงครับ
0: ไม่เป็นไรครับบนมานักสำรองนี่ก็ยังมีตัวเด็ดๆอีกเยอะครับฝรั่งเศส
1: เพราะว่าอย่างนัดรอบแรกนี่เจออิรักเขาก็เหลือ10ตัวตั้งแต่ต้นครึ่งแรกเจอนอร์เวย์นี่เขาก็ไม่ใช่ทีมเกมรับอยู่แล้วสวีเดนนี่ยิ่งไปกันใหญ่
0: ใช่
1: เกมรับไม่ดีอยู่แล้ว
0: เกมรุกก็ไม่ดีด้วยสวีเดน
1: มีอะไรดีบ้างวันนี้ชีวิตหมดเวลาครึ่งแรกครับโอ้ฝรั่งเศสยังเจาะไม่เข้านะครับเสมอกับปารากวัยอยู่0-0
0: ครับผม
1: ในเกมที่ครองบอลเนี่ยเหนือกว่าเยอะนะครับปารากวัยนานๆจะได้โตมาที
0: นานจริงนะโอ้แล้วเว็บไซต์ฟีฟ่านี่เยี่ยมเลยนะฮะสถิติอะไรก็ไม่ขึ้นเลย
1: เอาเลยเม
0: เ
1: ดี
0: ๋
1: ยวก็เมรอแป๊บ
0: โ
1: อ้ที่ฟิลาเดลเฟียครับคนที่ซื้อตั๋วฝั่งที่แดดส่องนี่คงเซ็งนะ
0: ใช่โอ้ครึ่งแรกนี่ฝรั่งเศสโอกาส5ครั้งนะครับไม่เข้ากรอบเลยครับปารากวัยนี่2ครั้งครับไม่เข้ากรอบเช่นกัน
1: อืมอ่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้พักก็ก่อนพักไปอ่านข้อความซะหน่อยไหม
0: มาๆๆ
1: เพราะว่าเดี๋ยวช่วงบอลเตะที่เราไม่ได้ดูข้อความกันเลยนะ
0: ตั้งแต่ตี4นะ
1: ครับ
0: ก็มีน้องอัมซ่านะครับบัวไม่ขยับครับลุงหยองลุงบอมนะฮะ
1: ขยับซะมั่งนะฮะบัวเดี๋ยวบัวจะเป็นโรคกดทับซะ
0: และแน่นอนนะเป็นอัมซ่าต้องมีคำถามติดมาด้วยนะฮะ
1: อะไร
0: นักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมนะฮะคำตอบคือซูกัสปาเกต้าครับแม่หาไม่หาไหมอ
1: ันนี้เล่นไปรายการก่อนนู้นแล้วนี่หว่า
0: อะไร
1: อามผลิตซ้ำเหรอ
0: เออตีสี่นี่ไง
1: มีฟังอยู่พอดีเลยไม่เป็นไรซ้ำได้ไม่ว่ากัน
0: พี่จอนของหกนะครับทักทายก็บอกดีหยองบอมเจอกันแล้วนะมาตามนัดนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับพี่เขามีบอกว่าเห็นในเฟซบอกว่าโมโนมีดูฟรีเปิดดูไม่เห็นมีวันนี้มีไหม
1: ทีฟรีทีวีเหรอ
0: มีคู่แรกปะรู้ปะ
1: เออไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่ได้ดู
0: แต่คู่ฝรั่งเศสนี่ไม่น่ามีนะ
1: เออทีมใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะไม่ไอ้นี่นะ
0: เออมีกองเชียร์ปารากวัยเหมือนกันนะบอกว่าห้ามแพ้ถึง3นะจากคุณเดชกองเชียร
1: ์ปากเขาเรียกว่าสำเร็จไปครึ่งทางแล้วเอางี้แล้วกันแต่ว่าถ้าโดนลูกแรกเมื่อไหร่ยังมีสิทธิ์ไหล
0: โอ้ยทำเป็นเล่นไปนะเหนียวนะจ่อยากนะ
1: ครับโดนลูกแรกเข้าไปมีสิทธิ์ไหล
0: อ่ะนั่นก็ทางเอสเปซนะก็ประมาณนี้นะ
1: เดี๋ยวผมดูทางยูทูบให้หน่อยนึง
0: ครับ
1: คุณปลั๊กบอกสวัสดีซันเดย์ครับ
0: สวัสดีวันอาทิตย์นะจ๊ะ
1: คุณนพพนี่เหรอ
0: ฮะ
1: จุดโทษไป
0: อีกแล้ว
1: เจ็ดโมงเลยนะ
0: เออ
1: แต่วันดีแล้วก็อยู่ถึงเจ็ดโมง
0: โอ้ก็ดีเหมือนกันผมไม่มีปัญหา
1: หรอกำลังคุยกับพี่บอมอยู่เลยว่าช่วงหกโมงถึงเจ็ดโมงจะคุยอะไรกันดี
0: ภาคบอลไปเลยก็ดี
1: ง่วงๆคุณประภาพันธ์บอกสวัสดีค่ะคุณหยองคุณบอมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีนะครับพี่ลงสนามยังครับพี่ลงแล้วครับแล้วก็ออกไปอีกแล้วครับ
0: เดี๋ยวรอ
1: ครึ่ง
0: แป๊บนึงเดี๋ยวลงใหม
1: ่วันนั้นเนี่ยพอเจ๋งกับพี่โอ๊ตเขียงครับเป็นคนภาคฝรั่งเศสกับอิรักใช่ไหม
0: ว่าอะไรแกยิ้มยิ้มไงจันเจ๋งยิ้มยิ้ม
1: วันนั้นภาคจบไหมพี
0: ่ไม่บอกด้วยเขาเกลียดมึงแหละ
1: ไม่ชอบผมแหละดูแล้วฝรั่งเศสฝรั่งเศสกระดาษมีไหมขำผู้รักษาประตูเคปเวิร์ดผู้ติดตามในไอจีทะลุ20กว่าล้านไปแล้วครับ
0: โวซินย่า
1: ช่วง20วันเท่านั้นครับดังไปเลย
0: จากเริ่มต้นกันนั้นหลักพันนะ
1: เมื่อกี้กองเชียร์บรรดาจันทร์ไว
0: ้ทำไม
1: กองเชียร์อเมริกัน
0: ใส่เสื้อกล้ามใช่ไหม
1: ใส่เสื้อคลุมเสื้อคลุมล็อกกี้บาบัว
0: กับวิลาเดเฟียเมืองล็อกกี
1: ้มีล็อกกี้สเต็ปด้วย
0: ใช่มีลูกปงลูกปั้นเยอะ
1: ดีดี
0: ใครดูบาสทีมวิลาเดเฟียทวีติกเซอร์จะมีเพลงนี่แหละพอจะชนะเนี่ยแ
1: ทนแทน
0: มึงล็อกกี้ตอนแท้ก็ไม่เปิดหรอกครับ
1: แทนแทนแทนแทนแทนแทนเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ได้ยินนี่นึกว่าจะต่อยมวยกันทุกทีผู้รักษาประตูอันนี้อ่านไปแล้วนะมีคุณรัชพลแจ่นประโคนนะครับบอกฟรีทีวีถ่ายไหมพี่เช็คให้หน่อยดิผมไม่ได้ดูเหมือนกันข้าวต้มราชาหนึ่งลำพูนช่วงบอลโลกปีที่ห้าอ้าวไทยอินนี่หว่
0: า
1: เดี๋ยวส่งบินไปนะบอกส่งบินไปด้วย
0: okay.
1: นะไทยอินดื้อๆเลย
0: แวะไปรับประทานกันได้นะ
1: ครับราชาหนึ่งลำพูนนะคุณดนุเดชสวัสดีนะครับคุณยศพลเพิ่มพูนพานิชบอกว่าพี่ครับ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าทีมนอกสายตาเข้าไปอันดับ3อันดับ4ตลาดซื้อขายนักฟุตบอลจะมีทีมชั้นนำซื้อไปแล้วมันจะเหมือนเกาหลีใต้ตอนนั้นไหมครับที่น่าสนใจขึ้นมารวมหนังทีมชาติญี่ปุ่นช่วยพิมพ์ใหม่อีกทีครับไม่เข้าใจ มันยังไงสิ
0: ฟีทีวีวันนี้มีถ่ายแค่คู่แรกนะครับแคนาดากับโมร็อกโกนะครับพวกฝรั่งเศสไม่มีนะ
1: ครับ
0: ครับผม
1: คุณหมูหมูพีพีบอกสวัสดีครับคุณนัทพงศ์บอกปารากวัยทั้งใจอะไรประมาณนั้นละมั้งอยากได้รถรุ่นฟาริดาครับไม่เอาฟาริซอน
0: โอ้สวยนะรุ่นฟาริดา
1: อ่านควับเลยแสดงว่าติดตามอยู
0: ่
1: ใช่ไหมอ่านอะไรตีห้าเหรอ อ้าว ทำไมอยู่กันแค่ตีห้าล่ะฟังต่อสิ สำหรับแฟนๆรายการทั้ง41สถานีทั่วประเทศ
0: ฮะ
1: ก็ ทางวิทยุฟังไม่ได้แล้วแต่ว่าท่านไปโหลดแอป Mcord Connect ฟังเราต่อได้
0: ใช่
1: หรือว่าดูต่อใน YouTube Facebook ได
0: ้ฟังเราต่อได้ถึงของเรานี่ 7:00 นนะฮะ
1: YouTube ไฟคลาสสิกไม่มีไม่มีอันนั้นไม่มี
0: อูนี่ไทยอินเหรอ
1: ต้อง YouTube FM 99 Active Radio
0: ไหนๆก็ถามเรื่องไทยฟรีมาเยอะแล้วเดี๋ยวผมไล่ให้เลยแล้วกันนะครับรอบ16ทีมนะเดี๋ยวจะมีวันอังคารที่7กรกฎาคมคู่ถ่ายฟรีนี่เป็นสหรัฐเบลเจียมนะครับ
1: เป็นไงสำเนียงเบลเจียม
0: เจ็ดโมงนะฮะใช่ไหมเจ็ดโมงนะ
1: ไม่รู้
0: แล้วก็อีกทีนู่นกันเลยพุธที่8กรกฎาคมกับตีสามสวิตเซอร์แลนด์เจอโคลอมเบียส่วนบราซิลกับนอร์เวย์แล้วก็มิกซิโกกับอังกฤษในวันจันทร์ที่6กรกฎาคมนั้น
1: ดูทางแอปนะฮะ
0: ดูทางแอปนะฮะ
1: อ่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าได้กลับมาตามเกมครึ่งหลังระหว่างฝรั่งเศสกับปารากวัยกันต่อ
0: ครับ
1: นะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: เมืองไทยแข็งแรง
1: บนโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกเวิลด์คัพ2026ดิดิเย่เดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสกุนซือผู้ผ่านฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือเวิลด์คัพครั้งที่4ของเขาในฐานะเฮดโค้ชเดชองมีขุมกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวัวครับคนนี้ด้วย
3: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcord connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น

0: คลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลกุลธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
3: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิทวงเจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกริตดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั่วสโรจก้องกีรตินิตธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
4: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
5: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่

0: องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 นถึง 11:00 นทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 9:00 นถึง 10:00 นทาง FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM 99เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบุญปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: กลับไปอยู่กันต่อนะครับในช่วงครึ่งหลังครับของการรายงานสดนะครับเกมฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้าย
6: ฮะ
5: ฝรั่งเศสกับปารากวัยเ
6: อ้
5: ยไม่ใช่รอบ32ดิรอบ16
6: รอบ16นะ
5: มันจะย้อนกลับไปรอบ32ทำไม
6: วันอาจารย์นี่มีกองเชียร์เอ็มบัปเป้มาด้วยนะ
5: โดนาเทโล
6: เป็นแก๊งนินจาเต่า
5: เหรอนะฮะก็หลังจากครึ่งแรกยัง 0-0 นะครับแล้วก็แดดในสนามนี่เริ่มจะเฟดไปแล้วตอนนี้เนี่ยแดดส่องอยู่หน่อยเดียวในสนามแต่บนอัศจรรย์นี่โดนเต็ม
6: ๆครับ
5: เมื่อกี้ไปเช็คๆหรือมีกระบอกอุณหภูมิเท่าไหร่นะ
6: วันอาจารย์นี้ขึ้นไปถึง70องศาเซลเซียสนะคือวัดจากที่นั่งนะ
5: ผมว่านั่งไม่ได้แล้วมั้ง
6: เรียกว่าก้นร้อนของแท้
5: มันจะเป็นไข่ลวกเอานะ
6: ใช่ฮะเนี่ยแหละใครไปพักมาช่วงพักครึ่งเนี่ยแล้วกลับมานั่งต่อเลย
5: โอ้โห
6: ที่ปล่อยให้อาจารย์ตากแดดไว้นะฮะ
5: เป็นไง
6: เป็นไงดูมือฮะมันตากแดดไว้
5: ไม่ได้ออกมือนะ
6: เอ
5: าครึ่งหลังยังไม่มีเปลี่ยนตัวนะครับ
6: อารมณ์มันคงคล้ายเราจอดมอเตอร์ไซค์ตากแดดไว้แล้วก็ขึ้นมาค่อม
5: โอ้โหสวรรค์เบี่ยง
6: ครับ
5: บอกได้คำเดียวคุณคาวีมาทันทีครับครึ่งหลังปารากวัยจะสลับมาบุกจากขวาไปซ้ายนะครับเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเกมก่อนครึ่งแรกนี่โอ้โหยืมตังค์ไม่ให้ครับ
6: โอ้เหนียวเหลือเกิน
5: ไปทวงก็ไปทวงก็หลบเหนียวจริง
6: ๆฮะโอ้โหมุกล็อกมุกล็อก
5: เหนียวยิ่งกว่าตังเมแช่ตู้เย็นครับดูว่าฝรั่งเศสจะมีทีเด็ดอะไรครับดีดีในช่องเพราะว่าบนซุ้มมานั่งสำรองนี่ก็ยังมีตัวที่จะเปลี่ยนเกมได้อีกเยอะนะครับฝรั่งเศสเนี่ย
6: มีทั้งเจสเรดูเอ้ไงนะครับชองฟิลิปมาเตต้าพวกนี้ตัวรุกนะ
5: รายานแชกกี้
6: นะฮะหรือมัตนิสอากรีอุสนี่ก็ดี
5: ก็เดี๋ยวรอดูครับว่าเดเด้จะเลือกยังไง
6: ท่านเดเด้นะฮะ
5: เดนเด
6: อันนั้นเดนเดใช่ไหม
5: เดนเดคือพระเจ้า
6: โอ้แต่ตอนนี้ครับร่วงไปอีกแล้วครับมิเกลเมลอนเนี่ย
5: นี่มันพี่เอกราชด้วยเนี่ยร่วงไปแล้วอาจารย์ส่วนอาจารย์นี่เข้าห้องไปก็เอาน้ำแข็งโปะเรียบร้อยครับปลายครึ่งแรกนี่หน้าตาแกเหี้ยวเดียว
6: ฮะไม่ไหวแล้ว
5: อาจารย์ตาตาเชฟจากอุสเบย
6: ์ก็เป็นลูกาดีนะครับที่สอยอเมลอนร่วงมีน้ำพร้าวเลยเลยยังต้องร่วงมีน้ำม่วงดิใช
5: ่
6: ไหมมะพร้าวก็ร่วงไหมใช่ไหม
5: ร่วงร่วงได้หมดแล้วพี่ก็ร่วงได
6: ้อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวนี้เจ๋งดูดิ
5: มัน
6: โผล่บอกพี่ก็ร่วงได้เดี๋ยวนี้หยองอ่ะรำปามโอ้ดีเล่นบุกซอดีที่ปาม
5: เราตรวจบุกเข้ามาไงเดี๋ยวผ่านกับตรวจบุก
6: เดี๋ยวก็งานน้อยหรอก
5: เอา ควายเปิดกับไปลุ้นให้กับเขตโทษนะครับก็ไม่มีอะไรครับโดนเตะทิ้งออกมาคือถ้าปลากไกสวนไม่ได้นี่เหนื่อยจริงนะครับเหนื่อยแน่ครับต่างฝ่ายต่างเหนื่อยอย่างคนละแบบ
6: แต่ตอนนี้โอ้โหเรียกว่าโอริเซ่นี่ครองบอลไม่ได้อะถึงตลอดเลย
5: ครึ่งแรกนี่แทบไม่ได้ปั้นเกมแบบเจ๋งๆไม่มีโอกาสเลยนะคือได้บอลปุ๊บเนี่ยมีตัวซ้อนครับยืนขวาง2คนตลอดนะโอริเซ
6: ่ก็ถือว่าอัลฟาโรเขาก็วางแผนมาดีนะ
5: ทั้งโอริเซ่ทั้งเดเบเล่เลยนะ
6: ใช่จังหวะขึ้นเกมรุกเขาก็หลังเขาก็ไม่เติมเลยนะ
5: ครับ
6: ก็คือป้องกันเกมส่วนกลางของฝรั่งเศสไปด้วย
5: อัลฟาโรบอกไม่ต้องเติมครับอร่อยแล้ว
6: โอ้โ
5: หเป็นไง
6: ไม่เอา
5: เอาคืนเอาคืน
6: โอ้วงนี้ได้ยินมา20ปีแล้ว
5: สายนิ้วเลยสายนิ้ว
6: สจโทได้ชอบมากเลยมึงไม่ต้องเติมอร่อยแล้ว
5: เดเบเล่ไปไหนเนี่ย
6: ฮะเดเบเล่มันสายไปสายมาตอนนี้ไม่เห็นแล้วเนี่ยมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าออกไปแล้วนะน่าจะแอบไปอยู่มุมนี้ฮะเราที่เราไม่เห็นนะมุมขวาเนี่ยนี่ไง
5: เปลี่ยนรองเท้าดีกว่าครึ่งแรกใส่สีเหลืองนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เบิ้ลเข้าไปในกรอบเขตโทษคลิกมาไปปล่อยครับโอ้คุนเด้ครับไปปล่อยจะให้โอริเซ่โอริเซ่ก็ไม่รู้ครับไม่ได้ขยับเข้าไปเล่น
6: คุนเด้ก็ไม่กล้าเล่นนี่ครับเกรงใจครับเห็นโอริเซ่อยู่ใกล้ๆก็ปล่อยให
5: ้แต่คุนเด้ในลงครึ่งหลังนี่มัดผมแล้วนะครับ

0: งงไปหมดเลยคนไหนคุณเด้คนไหนโอริเซ่วะเนี่ย
1: ร้อนไงครึ่งแรกปล่อยผม
0: โอริเซ่เลื้อยต้องวนกลับทางเก่าครับโอ้โหเจอขวาง2ไม่รอดจริงๆครับวันนี้อ้าวแต่ว่าดักได้โกเน่เนี่ยโกเน่คุณเด้โอริเซ่เนี่ยทรงเดียวกันหมดเลยไปมายามออกมาทางขวาโอริเซ่เหลียกเพื่อนให้ขยับมารับหน่อยครับมานูโกเน่นากอเปโตทางขวาให้กับไปตรงกลางลาบิโอเข้าซ้ายยิงลูกนี้ก็ยังข้ามคานอยู่
1: พยายามจะฟ้องว่ามีฉลาดนะครับอาราบิโอแต่กรรมการบอก no ไม่ให้
0: no ไม่ฉลาดไม่ฉลาด
1: มี
0: กูบาส
1: นะครับกระโดดมาพยายามจะบล็อกครับแม่เดชองก็นี่ลุกขึ้นมาไม่ได้ตั้งใจเลยจริง
0: ๆเดชองลุกขึ้นมานี่มีตวัดไม้ตวัดมือในกีสเตฟองนั่งข้างนี่หลบสะดุ้งเลย
1: ก็คือต้องรู้ใจกันนะเป็นผู้ช่วยของเดเด้เนี่ย
0: โดนเข้าไปนี่ไม่มีผมด้วยเสียงดังดีแล้วกันแหละ
1: อุ้ย
0: อ้าวโตขึ้นไปครับปารากวัยอามิรอนนายกอบเกโททางขวายิงลูกนี้ชันแหลบอ้าวเตะมุมคิวดกเป็นชินจังเลยครับพี่เกลอามิรอน
1: แต่ความเร็วยังไม่ตกนะอามิรอนนะครับมีจุดเด่นเรื่องความเร็วอยู่แล้วดูไปกับบอลเร็วมากครับโอ้แต่อุปานี่ก็เป็นกองหลังที่เร็วเหมือนกันครับ
0: ตอนนี้ก็มาเล่นอยู่ในเมเจอร์ลีกเนี่ยครับอเมรอนอยู่กับแอตแลนต้ายูไนเต็ดทีมเดียวกับมาติอัสกาลาซ่านะแล้วก็มีกูบาสอีกคนนะครับที่เล่นในเมเจอร์ลีกอยู่กับแวนคูเวอร์ไวท์แคปส
1: ์เอาล่ะครับมาลุ้นเตะมุมของปารากวัยครับอเมรอนจะเปิดเข้ามาเอง
0: เหมือนยองครับครึ่งแรกไม่ค่อยได้แอร์ไทม์ครับครึ่งหลังบอกมามั่งคนชั่วหน่อย ปุสินเข้ามาเตือนนะครับกาลาซ่ากับคุนเด้ครับมีตันๆกันกาลาซ่าบอกผมยื่นมือเฉยๆไม่เป็นไรมั้ง
1: คุณเด้ก็ปัดอยู่นั่นนะ
0: ปัดนี่เลยเหมือนไม้ตียุงเลยแกว่งไปแกว่งมาเอาครับเตะมุมทางขวาของปารากวัยระวังให้ดีนะครับฝรั่งเศสลูกเซตพีชเปิดเข้ามาครับไม่ยอมชกยังไม่พ้นนะครับบอลตกมาโมงตั้งกลับไปกอบเขตโทษทางซ้ายโดนเตะลูกนี้เป็นบอลทุ่มของปารากวัยครับอุบาเมกาโน่สกัดออกไป
1: เป็นเบราเกสนะครับพี่เตยขึ้นมาสักครู่ครับเซ็นเตอร์แบ็กนะครับครับจะทุ่มไกลป่ะ
0: ชูเนียลอนโซ่ครับบอกเพื่อนให้ขยับให้เข้าจุดครับทุ่มยาวเข้าไปในกรอบหกหลาโอ้โหเป็นยองคว้าดังมับแล้วก็เปิดยาวครับเล่นเร็วไปเลยครับเอ็มบัปเป้สปีดไปแล้วครับหลุดด้วยครับเดียวเอาบอลจับแรกบอลแรกไม่ได้ยิงโอ้โหบอลแรกไม่ดีครับจังหวะยิงมันไม่ถนัดก็เลยโดนกาเซเลสบล็อกเอาไว้ได้กาเซเลสบอก VR อะไรเล่า
1: จะเช็คจะให้เช็คแฮนด์บอล
0: เอาแล้วเล่นเร็วมาแล้วครับยิงเข้าหน้าต่างโอ้โหเดเบเล่แล้วไปอัดกับออร์โดกิลด้วยครับเอากาเซเลสโดนไปคนครับนอนกันระเนระนาดไปหมดแล้ว
1: ก็มั่วสักคู่นี่ไง
0: มั่วสักคู
1: ่มั่วสักคู่เนี่ยมั่วสักคู่เนี่ยก็เนี่ยการเสด็จแกโวจะไปทำสัญญาณมือให้ผู้ตัดสินไปเช็ควีอาร
0: ์ฟ้องว่าเดเมเล่แฮนด์บอลฟ้องว่าเอ็มบัปเป้แฮนด์บอลจริงก็แฮนด์จริงนะครับ
1: แต่มันเป็นแฮนด์ไฟลุกแล้วมันไม่มีผลอะไรไงจะเช็คทำไม
0: คือถ้ามันยิงเข้าไปถึงจะเช็คได้ครับแหมการเสด็จเอาทำมือวีอาร์ใหญ่เลยแล้วเล่นเร็วนะครับเตะมุมเนี่ยดูครับให้มาเตะมุมเนี่ยมันไม่มีล้ำหน้าอยู่แล้วนะครับยิงลูกดีๆมุมมันแคบครับยิงเสร็จล้มลงมาทับออร์แลนโดกิลโอ้โห
1: จุกจังหวะนี้นะฮะโดนเข่าเดมเบเล่เข้าไปจังหวะลงพื้นนะฮะออร์แลนโดกิลโอ้ยังลุกไม่ขึ้นเลยฮะกิล
0: จังหวะลงเนี่ยเหมือนเดมเบเล่ยิงแล้วก็กระโดดหลบนะครับแล้วจังหวะลงเนี่ยเหมือนเท้าย่ำเหยียบเข้าไปที่ขาของออร์แลนโดกิลคร
1: ับ ใช่ครับก็ต้องรีบยิงต้องเดมเบเล่เพราะมีเบลาเกสเนี่ยเขาเร่งเข้ามาไง
0: ผมเห็นในออร์แลนโดกิลแล้วผมนึกถึงใครรู้ไหม
1: ใครฮะ
0: ผมนึกถึงไอ้โกฮอลแลนด์สี่ปีแล้ว
1: ใครซิเดเซน
0: น็อกเพิร์ด
1: อะฮะ
0: ไอ้น็อกเพิร์ดที่แบบมาทัวร์นาเมนต์เดียวแล้วหายไปเลยอะสูงอะทรงเดียวกันเลย
1: นี่198เนี่ยพอๆกัน
0: แล้วตอนนี้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ไหนได้ไอ้น็อกเพิร์ด
1: โอ้แต่จังหวะเปิดของเมยองนี่แม่นจริงๆเลย
0: ครับ
1: น่าเสียดายที
0: ่บอลแรกไม่ดี
1: เนี่ยจับแล้วมันบอลมันไม่ไปข้างหน้ามันกระดอนกลับมาข้างหลัง
0: จะจับจังหวะแรกแล้วบอลมันกระเด้งเลยเท้าครับมันเลยเด้งมาโดนแขนนะครับ
1: เนี่ยถ้าจังหวะนี้แตะแล้วบอลมันไปข้างหน้า
0: แ
1: ล้วผมมันแตะไม่โดนนะครับบอลมีสปินแล้วถอยหลังมาโดนแขน
0: บอลแรกแตะไม่โดนบอลกระเด้งมาโดนแขนแล้วก็ยื่นไปด้วยนะเพราะว่าบอลมันเลยมายื่นแขนไปแต่งบอล
1: เขาเจตนาแหละ
0: แต่ลูกนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าบอลออกหลังไปแล้วฝรั่งเศสเล่นเต็มมุมมาแล้วทำประตูได้ที่ดูไม่ได้นะดูย้อนไม่ได้นะ
1: ครับผม
0: สวยไปนะ

0: สิ่งรีบเล่นเลยไงฝรั่งเศสนะ
1: เออ
0: แต่ยังรอดอยู่ฮะ53นาทีผ่านไปก็ปารากวัยยังยันเอาไว้ได้ครับ 0-0 ท่านที่เชียร์ปารากวัยนี่แม่จะไปใจเริ่มชื้น
1: ของพวกนี้เนี่ยลุ้นกันอีกยาวแต่ว่าต้องยิงเท่าไหร่นะ3มั้ง
0: 3
1: เห็นแล้วก็ท้อแทนครับหนูท้อครับเป็นบีบีแหลมสิงไปเลย
0: อะไรนะ
1: หนูท้อ
0: หนูท้อไม่ใช่หนูท้อหนูท้อ
1: หนูท้อหลังเสร็จจะเจาะยังไงครับครึ่งหลังผ่านมาเกือบๆจะ10นาทีโกเน่ครับพายไปทางซ้ายบาโกล่า
0: คิดถูกบอลไม่มีอะไรจน
1: แต่โกเน่ยิงครับโอ้โหกิลก็บินปัดออกไปแล้วก็ม้วนต้วนไป3ตลบ
0: โอกาสที่3ครับของโกเน่ในเกมนี้นะครับคราวนี้ตรงกรอบ
1: เออ อ้าว
0: อะไรครับยังไงฮะอาจารย
1: ์ไลแมนบอกอย่าเพิ่งเตะครับไล่ปารากวัยให้ออกไปให้ระยะ10หลาก่อน
0: โอ้โหบอลจะบุดใต้คานอยู่แล้วครับแต่กริลนี่ลอยตัวปัดออกหลังไปได้ครับบุดวิดเลย
1: เห็นนามสกุลกริลอยากหิวเนื้อย่างขึ้นมาทันทีครับไมเคิลลุยเซ่ครับเปิดเต็มมุมเสาแรกโดนเตะทิ้งออกมากุนเดกูนเดช้าโดนหนุนครับแต่ว่ายังได้นะครับไฮไบโอลิเซ่โอลิเซ่วิ่งออกไม่ออกด้วยอ้าวไลแมนตีตรงขึ้นมาครับบอกบอลออกไปแล้ว
0: เล่นปลากรายกันเนียนเลยฮะแต่ทิ้งไว้อีกทีให้บอลมันลอยไปไกลกัน
1: ชาวมินี่ตบมือแปะๆครับเกมนี้เล่นไม่ได้นะครับเจ็บ
0: เดี๋ยวช่องก็ต้องทำมือให้สัญญาณบอกลูกทีมแบบใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบ
1: โค้ดนี่สอนง่ายนะ
0: ค
1: ืออะไรไม่ออกก็ใจเย็นๆไว้ก่อน
0: ทำมือแบบบกมือว่ากดลงพื้น
1: เคยไปดูบอลเด็กไหมแบบบอลเด็กเนี่ยไม่มีปู่ก็ใจเย็นใจเย็นยังไม่ทำอะไรเลยใจเย็นแล
0: ้
1: ว
0: เอาจริงบอลเด็กนี้แค่ใจเย็นๆก็ชนะแล้วนะถ้าเล่นนิ่งกว่าเอาจริง
1: แต่ว่าตอนนี้ครับฝรั่งเศสบอกใจเย็นไม่ไหวแล้วครับ55นาทียังไม่ได้ลูกขึ้นนำบาโกล่าในเขตโทษทางซ้ายโดนสกัดออกหลังไปอีกเตะมุมอีกครับเตะมุมกี่ทีแล้วเดี๋ยวฝรั่งเศสเดี๋ยวผมน่าจะใกล้สิบแล้วมั้งนะ
0: คอร์เนอร์
1: นี่ป่าวะสถิติฟีฟ่า
0: คอนเนอร์นี
1: ่
0: 8ครั้งฝรั่งเศสสถิติมันละเอียดเกินนะต้องลูดแบบเยอะมาก
1: ถนัดที่เรื่องลูดเนี่ย
0: อุ้ย
1: แต่มุมทางซ้ายนะครับฝรั่งเศสเดมเบเล่เปิดโค้งเข้ามากิลบอกสบายมากพี่เอ้ย
0: เอาจริงนะลูกแต่มุมฝรั่งเศสไม่มีประโยชน์เลยใช้มา 7-8 ครั้งเนี่ยคือเปิดไม่ค่อยดีอะ
1: คือทีมชุดนี้เนี่ยตัวเล่นลูกอากาศแบบโดดเด่นก็ไม่มีอยู่แล้วนะครับแม้กระทั่งคู่เซนเตอร์เนี่ยซาลิบากับอูบาเมกาโน่นี่ก็ไม่ได้โดดเด่นเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับ
0: ใช่คนมงดีเลยอาเดียงราบิโอเนี่ย
1: ครับปารากวัยคอมบอลขึ้นมาบ้างกาลาซ่าครับจ่ายให้อูเมกาโน่ทั้งนั้นแล้วกระดกขึ้นหน้ามาเดเบเล่เกี่ยวไม่ติดเด็กเก่งเกรงๆเหมือนกันนะครับพวกเกมลุกฝรั่งเศสเนี่ยโกเมสเปิดขึ้นหน้ามาอาเมรอนโดนดักครับอูเมกาโน่ตัดได้อ้าวแต่บอลก็ทะลักไปเข้าอาเมรอนครับตวัดมาเอ็นซิโซแสงนะครับเร็วกว่าเอ็นซิโซถึงออกไหมกูสินบอกออกไปแล้ว
0: ความเร็วดีมากนะเอ็นซิโซแต่จังหวะไปถึงบอลนี่บอลแรงนี่แต่แรงไปนิดนึง
1: กุนเด้ยกมือทาบอกเลยครับบอกรอดไป โดนวิ่งแซงไปแล้วโอ้จะส่งกองหลังลงมาอีกครับปารากวัย
0: มันยังแน่นไม่พอเหรอฮะ
1: โคเซ่กานาเล่นะครับคนที่ยิงจุดโทษสุดท้ายใส่เยอรมันครับ
0: ชัดแล้วอ๋อเจ็บอาเดราเต้มีอาการบาดเจ็บนะครับ
1: เดิมนี่ก็ไม่ฟิตผ่านความฟิตบุดวิดอยู่แล้วนะครับโอมาอาเดราเต้
0: เพราะว่าถ้าไม่ถอดกองหลังนี่จะหลัง6นะฮะครับชาร์กไว้ดูลูกยิงของโกเน่อีกทีครับโอ้บอลมันกำลังจะฮุกเสียบใต้คานครับแต่กริวไม่ยอมครับลอยตัวปัดไปได้ระยับมา25หลาครับกองเชียร์ฝรั่งเศสด้านหลังประตูนี่แม่เรียกว่าได้ลุกขึ้นมาลุ้นกันนิดนึงโอกาสเยอะสุดแล้วนะมาดูโกเน่เกมนี
1: ้ครับ
0: ของฝรั่งเศสเนี่ยยิง3ครั้งนะครับก็เปลี่ยนแล้วครับเอาอาเดราเต้ออกนะครับแล้วก
1: ็โคเซ่กานาเล่นะครับลงมาเล่นแทน
0: I had the
1: ก็ยืนแทนตำแหน่งกันไปเลยนะครับ
0: ตัวนี้พอเลยตัวหนาๆเลยหลังปลักไข่
1: คานาเล่นี่มาจากสโมสรลานุสในลีกอาร์เจนตินานะครับ
0: ครับ
1: อ้าวโดนแย่งไปเดือดๆครับเอ็มบัปเป้เอ็มบัปเป้ไปชนใส่ดิโก้โกเมสไม่ฟาวครับมาแก้ตัวได้สำเร็จแต่บอลกลับมาครองครับแล้วให้ไปทางซ้ายบาโกล่าเจอกาเซเลสบาโกล่ากระชากหนีครับไปแล้วมีตัวซ้อนบาโกล่าลอดขาเข้ามาแล้วโจ้โหจังหวะสุดท้ายไม่ได้ยิงครับโอ้จังหวะกาเซเลสนี่หันไปขู่ครับโอ้โหบาโกล่าบอกใจเย็นพี่
0: บาโกล่าแต่ไรบอกถามเจ็บคอไปพี่
1: ไม่ต้องขู่ขนาดนี้ไม่ต้องขู่ขนาดนั้น
0: โอ้โห
1: แหมหันไปตะโกนใส
0: ่แต่เป็นบาสไป
1: แม่แพ้ทอกันน่าดูเอาเอ็นซีโซครับเอ็นซีโซกับซาลิบาออกไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของฝรั่งเศส
0: โอ้น่าสงสารไอซีโซ่เนี่ยพี่คนเดียว
1: โคตรบู๊วันนี
0: ้ตัวเดียวคนเดียวเนี่ยและชนกับกองหลังตัวเบลเลอร์กับเป็นซาลิบาทางอุปาเมกาโน่นะ
1: ครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้บาโกล่าเริ่มเจาะได้เหมือนกันนะครับทันทีที่ตัวซ้อนของปารากวัยมาช้านี่ก็เนี่ยครับบาโกล่าได้ถึงเส้นหลังเหมือนกันลาบิโอเพราะฉะนั้นวินัยเกมรับปารากวัยยังต้องเนียบอยู่ครับโอ้โหดาวยิงสูงสุดครับบาโกล่า
0: ชมปุ๊บยิงเบิร์ดปั๊บเลยบาโกล่าย
1: ิงขึ้นฟ้าไปเลย
0: ไม่ขยับครับฝั่งฝรั่งเศสหรือเปล่ากล้องจับมาที่อ้าวเป็นเหลือที่เป็นเอ็นซิโซครับเนี่ยครับ
1: ไม่น่าไหว
0: โอ้ส่งสัญญาณขอเปลี่ยนตัวแล้วครับพูริโอเอ็นซิโซตัวทีเด็ดของอุรุกวัยครับ
1: เดี๋ยวจะเอาหมายเลข24ลงมานะครับกุสโวกับบาเลโลนะครับนี่เป็นมิดฟิลด์จากพอชมัต
0: พอสมัตหรือว่าบ้านเราจะเรียกว่าพอสมัต
1: ปอดสมัต
0: ไม่ไหวครับก็คืออย่างที่เรียนครับร่างกายไม่สมบูรณ์กับวันนี้เล่นได้60นาทีนะครับสำหรับโอริโอเอ็นซิโซนะครับก็โดนถอดไปพักแล้วครับบาลากวายนี้เปลี่ยนไป2แล้วครับ
1: กุสซาโวกับบาเยโรนะครับลงมานี่เป็นมิดฟิลด์นะครับอายุ24
0: แล้วถ้าเกิดว่าตัวรุกอาชีพนี่เหลือแค่อเมลอนแล้วมั้งอ้าวฝรั่งเศสก็เปลี่ยนด้วยครับเอาบาโกล่าออกครับแล้วก็เอาเดซิเรดูเอลงมาครับแทนตำแหน่งกันเลยครับ
1: บาโกล่านี่ก็เหลืองไปแล้วด้วยนะครับจริงๆนี่ผมว่ากำลังมาเหมือนกันนะบาโกล่านะแต่เขาเลือกเนี่ยครับแทนตำแหน่งทางฝั่งซ้ายครับเดซิเรดูเอครับลงมาเกมเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะครับฝรั่งเศสเอาไงดีครับร้อนก็ร้อนครับไม่อยากต่อเวลาต้องยิงให้ได้นะครับ
0: ช่องไอ้คิดหนักจริงๆครับหาทางเจาะไม่เข้าครับผู้ตัดสินบอกขยับนิดนึงครับเดี๋ยวป้ายมาวางที่ตั้งเยอะตั้งเยอะก็ไม่วางต้องลงมาเสียบข้างในช่องเลยเออจานก็
1: โตกรรมการไม่บีได้ไงว่าที่เก็บป้ายเปลี่ยนตัวเนี่ยเดี๋ยวช่องบอกมาวางอะไรตรงนี้เดี๋ยวอ้าวให้ขึ้นหน้าไว้ลูกนี้ยาวไปหน่อยครับโอ้คุณเดไม่ทันโดนเตะทิ้งออกมาครับอูเมกาโน่ครับไปกันไปตรงกลางซาลิบาตอนนี้เนี่ยผู้เล่นเอาฟิลสองทีมอยู่ในแดนปารากวัยทั้งหมดนะครับโอลิเซ่ให้ไปทางซ้ายลูกาดินโอลิเซ่ชิงลูกาดินครับถึงเส้นหลังลูกาดินโดนเหนียวยังปาดกลับก็มาได้แต่ว่าไม่โดนไม่ดีครับดิโก้โกเมสคืนมาโอ้โหลูกาดินขวางให้โดเตะทั้งบังเลยครับลูกนี้
0: เรียกว่ากระเด็นทั้งคนทั้งบอลครับโอ้โหเตะหัวที่ครับปารากวัย
1: กาเซเลสนะครับใส่เข้าไป
0: โอ้ดีนี่ตัวลอยเลยครับตัวแกไม่ใหญ่อยู่แล้วลูกาดิน
1: นับเลยครับ3 4ไม่ทุ่มสักทีอ้าวทุ่มมาแล้ว
0: ก็อามิลอนนะครับมายืนค้ำเป็นหน้าเป้าแทนนะครับของเอซิโซมาสกูใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ดีกว่าก
1: า
0: เบ
1: เ
0: ย
1: โ
0: ร่
1: กาเบเยโร่ครับทรงเดียวกันครับ
0: สตาร์ทแค่สีเดียวกันอีก
1: ไหลมาหลุดดีครับเดมเบเล่วันนี้ก็เงียบนะครับยังทำอะไรไม่ได้ครับเดมเบเล่แฮตทริกไปในเกมกับนอร์เวย์ฝรั่งเศสลุยต่อครับซาลิบาหายไปลูกาดินทางซ้ายบีดูเอดูเอสับแล้วครับเจอขวาง2เหมือนเดิมตัดเข้าในเข้าขวาโดนเตะผู้สินกวักมือให้ลุกหน้ากรอบเขตโทษนะครับ ฝรั่งเศสได้บอลลุยต่อกุนเด้ออกมาทางขวาโอลิเซ่โอลิเซ่เจอขวาง2เช่นเคยครับท่าเดิมเลยครับม้วนกลับโอลิเซ่เข้าไปหน้ากรอบเขตโทษตรงกลางจะคืนมาติดอีกโอ้โหไปไหนก็มีแต่เสื้อแดงขาวขวางเต็มไปหมดนะครับอูเมกาโน่ยังเก็บได้ให้มาเอ็มบัปเป้ขึ้นนรจันไปเลย
0: แม่ก็ขอลองส่องไกลสักทีครับเอ็มบัปเป้ครับวันนี้เรดาร์ไม่ค่อยดีครับแม
1: ่ชักตันเหมือนกันนะครับเกมโอ้นี่โดนคูบาสเตะจริงๆเนี่ยถ้าบอลไม่ไปเข้าฝรั่งเศสต่อนี่ฟาวเลยครับลูกเนี้ย
0: แต่ก็เป็นดูเอ้แกก็รู้งานครับ
1: โดดเข้าหา
0: โดดเข้าใส่เหมือนกันครับเปอร์สิตอยู่ใกล้ๆพอดีนะครับดูจากเลฟแคมครับทำการเห็นชัดนะครับ
1: เกมเมอร์บุคคลที่หนึ่ง
0: เกมเมอร์บุคคลที่หนึ่งโอ้เป็นมุมที่มึนหัวมากครับผมเล่นไม่ได้แล้วเกมบุคคลที่หนึ่งสมัยนี้มึนหัวหมด
1: เตรียมกระโถนไว้ข้างๆเลยอ้วกแน่นอน64 65นาทีครับเกมนี้ยัง 0-0 ต่อเวลาซะละมั้ง
0: จะไปทักดิ
1: อยู่กันยาวๆไม่เป็นไรยังไงก็อยู่ถึง 7:00 นอยู่แล้ววันนี้ดูครับหมดแรงนะเมื่อวานนี่สงสัยใช้แรงกับคู่อาร์เจนตินาไปเยอะตะโกนกันไม่เมยเกือบแตก
0: แข่งกับคุณการพึ่งกันเลย
1: โอ้ผมนี่เราสลึมสลืออยู่ตื่นเลย
0: คุณการนี่หัวฟูเลย
1: เขาฟูอยู่แล้วฝรั่งเศสหน้ากอไปโทษเอ็มบัปเป้ครับเก็บบอลไม่ได้โดนแย่งไปแต่ว่าแถว2ครับจังหวะ2ยังเป็นของฝรั่งเศสดูเอจีหลบเข้ามาหลบ3หลบ4โดนเตะล่วงไปในกอไปโทษผู้สินเฉยครับกวักมือให้เรียกเรียกให้ลุกแล้วอันเมลอนวิ่งหน้าเลิศไปแล้วอันเมลอนอันเมลอนหมด
0: โอ้โหวิ่งคือไม่ไหว
1: แล้วเรียบร้อย
0: แฮมสตริงอ่ะกล้ามเนื้อกระตุกไปแล้วครับมิเกลอเมลอน
1: เห็นตาวิ่งก็รู้นาเลิศ
0: โอ้โห
1: โอ้ใส่เต็มที่ครับรีดแรงที่เหลือทั้งหมด
0: สรีบาแค่ประคองไปนะดูอีกทีครับ
1: แต่ว่าจังหวะดูให้โดนเตะในกรอบเขตโทษเป็นไงครับ
0: นี่โดนสกิดจริงนะดีโก้โกเมสนะครับสกิดไปแต่ผู้ตัดสินบอกไม่เป็นไรให้เล่นต่อนะครับ
1: ถ้าดูวีอาร์นี่ไม่น่ารอดนะครับ
0: เออถ้าย้อนมาดูนี่น่ากลัวเหมือนกันนะฮะมีสิทธิ์เลยเนี่ยฮะ
1: เนี่ยครับชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับ
0: มันมีการปะทะกันจริงครับเนี่ยครับมีคอนแทค
1: อ้าวแต่ขอเบอร์หน่อย
0: แหมเล่นพร้อมกันด้วยไม่ต้องแย่งกัน
1: ผมอยู่บนเวทีการแสดงมีข้างล่างมีส่งมุกไปด้วยอ้าวเช็คครับ VR ปูสิน
0: คันเตเซฟนะตอนแรกแกไม่ให้นะ
1: ปูสิน VR จากชิลีนะครับฮัวลาร่าไม่น่ารอดครับดูแล้วว
0: าดมือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะฮะ
1: ละเอียดมากรายการละเอียดอะไรขนาดนั
0: ้
1: น
0: แล้วก็วิ่งไปดูมอนิเตอร์ข้าง
1: วิ่งไปเนี่ย 47.9 นะครับไปถึงจอมอนิเตอร
0: ์ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไฟไม่สตาร์ท
1: เนี่ยหลวงปู่จืดดูครับเนี่ยครับโอ้โห
0: ไม่เหลือแล้วฮะถ้าดู
1: เดียโก้โกเมสครับเนี่ยผู้ชายภาษาอังกฤษก็บอกครับว่าเวลี่เคลียร์เลยครับลูกเนี้ย
0: ชัดเจนมากโอ้โหแล้วค้างไว้อย่างเงี้ยใครเห็นก็ว่าโดน
1: นี่ขนาดค้างจังหวะยังไม่สุดนะมีจังหวะสุดกว่านี้อีกนะ
0: มาแล้วครับมาแล้วครับ after review
1: เออ เปิดไมค์ด้วยเปิดไมค์ number 8
0: trip
1: penalty area final decision penalty
0: โอ้โหเด็ดขาดมากเลยจามบอกว่าหลังจากรีวิวแล้วหมายเลขแปดต้องปารากวัยไปทริปขัดขา
1: พูดว่า
0: ทริปขัดขาด้วยแต่ก็จะออกมาทริป
1: after review number 8
0: นี่กูร้องเรียงสำเนียงอุสเบย
1: ์ trip the attacker final decision penalty
0: เรียบร้อยครับนี่โอ้โหอัลฟาโลบอก
1: พุ่งอะไร
0: พุ่งอาจารย์ประตู
1: อัลฟาโลทำท่าอย่างนี้ครับ
0: ไอ้นี่ไม่เท่าไหร่หรอกอเมรอนที่วิ่งเมื่อกี้นะจะเจ็บอ่ะ
1: เปลี่ยนยัง
0: เป็นยังไงแล้วที่อาการตอน
1: จับแฮมสติงไปแล้วครับตอนนี้นี่องคลักษ์พิทักษ์จุดโทษนะครับไปยืนล้อมเดมเบเล่นะครับเอาถือบอลไปยืนที่จุดโทษนะครับห้ามใครมายุ่ง
0: อาจารย์เป็นพิทักษ์แทนอาจารย์ไปขวาง
1: อาจารย์บอกไม่ต้องมาครับถอยไปให้หมด
0: ถอยไป
1: แล้วดูเอเมเล่ไม่ยิงแน่เดมเบเล่ไม่ยิงแน่ครับ
0: เดี๋ยวให้เป้ยิงนะ
1: คนถือบอลเนี่ยไม่ยิงแน่ครับ ออร์แลนโดกิลบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเซฟเองถอยไปหมด
0: โอ้โหนี่ครับ
1: เนี่ยนั่นครับมาแล้วครับเวลาสเกตครับเอาสตาร์ทจิ้มจุดโทษนะครับเห็นเลย
0: โอ้นี่ขนาดมีคนยืนเฝ้าอีกยังไปขุดอ่ะ
1: คือเดเบเล่หันหลังครับแกแย่มาจากข้างหลังอ้าวเอ็มบัปเป้ครับถือบอลมาวางแล้ว
0: โอ้โห
1: โอกาสทองครับ5ครั้งหลังสุดเอ็มบัปเป้นี
0: ่
1: ทั้งสโมสรทั้งทีมชาตินะครับยิงเข้าทั้งหมด
0: ประตูสำคัญแล้วครับ
1: นี่จะขึ้นไปเท่าเมสซี่นะ7ลูก
0: ใช่แล้วก็ประตูรวมเป็น19ป่ะเมสซี่20
1: เออ
0: ตามลูกเดียวนะผมเรียกว่าเอกจี้มาติดๆเลยนะครับ
1: เอาเลยครับกองเชียร์ฝรั่งเศสไขว้นิ้วกันมาแล้วครับลุ้นเอาครับเอ็มบัปเป้ดวลกับออร์แลนโดกิลครับ
0: จะไปขุดอีกแล้ว
1: คือพวกปารากวัยก็บอกตั้งล้ำเปล่าจานดูหน่อย
0: แต่ขอรายงานอาการนามิลอนนะยังรอดนะฮะเดิน
1: มันรอดอีกไม่นานเลยเดี๋ยวก็ออกไม่ไหวแล้วโอ้โหนี่คือการกวนป่วนสมาธิเต็มที่เลยนะเอ็มบัปเป้ไม่นิ่งนี่ยุ่งนะครับเนี่ยแต่ว่าเอาละครับดูครับเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปยิงคนละทางเลยครับเข้าไปแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นนำแล้วครับ 1-0 นาทีที่70
0: โอ้โหแล้วก็เป็นประตูที่7ครับในทัวร์นาเมนต์นี้ของคริสเตียโนเป้ครับขึ้นไปนำเป็นตัวยิงสูงสุดเท่ากับลิโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็ในฟุตบอลโลกสุดท้ายนี่ลูกที่19แล้วนะโอ้โหเยอะจริง
1: คือตอนโคเซ่ได้16เนี่ยเราก็คิดว่าไม่มีใครทำลายเลยนะยากมากนะ
0: ครับ
1: ที่ไหนได้ครับ
0: เมสซี่แป๊บเดียว
1: เอาครับแต่ว่าได้สำคัญเลยครับเพราะเวลาเนี่ยมันจะเข้า20นาทีสุดท้ายนะครับแล้วทีมที่บุกฝั่งเดียวอย่างฝรั่งเศสนำแล้วนะครับ
0: ก็มีขยับลองนิดนึงครับลากาแปรไปทางขวาบึงตัวเองครับกิวนี้หลงทางครับกระทงหลงทางก็เรียบร้อยแบบนี้
1: 6นัดหลังสุดในฟุตบอลโลก10ลูกนะเอ็มบัปเป
0: ้ครับ
1: โอ้โหจังโหดครับ
0: นี่ครับทำหน้าแบบไม่เห็นดีใจแล้วโอ้โกนพวกวิดทางเฮ้ย
1: จิ้มจุดโทษเหรอตั้งลูกไม่ตรงเหรอ
0: โอ้แล้วเดชองนี่ต้องบอกว่าหยิบถูกตัวเลยครับเอาดูเอลงมาเรียกจุดโทษได้ด้วยครับโอ้แม่พี่กองเชียร์ฝรั่งเศสนี่สะใจมากครับ
1: เอาเดียโกโกเมสคนทำเสียจุดโทษครับออกไปเลยครับ
0: เอาตัวลูกลงแล้วมีหมายเลข11นะครับพี่ลงมามอริซิโอนะครับก็เป็นมิดฟิลด์นะ
1: พี่หนวด
0: นะฮะ
1: อีกคน2121นี่เป็นกาเบียลอาวาร์โลสนะครับหน้าเป้า
0: เนี่ยครับหน้าจอมโหดจริงฮะหน้าแกโหดมาก
1: น่าจะเป็นอเมรอนนะนี่ไป
0: ไม่ไหวแล้วอเมรอนบอกโอ้โหสปีดลูกนั้นทีเดียวหมดเลยหมดหลอดแล้ววิ่งฟรีด้วยโอ้เจ็บปรากฏนี่ก็แม้จะยังสวยอยู่ก็เริ่มน่าเครียดแล้วนะ
1: มาริซิโอนี่จากพาเมรัสนะครับส่วนอาวาร์โลสนี่มาจากอินดิเพนเดียนเต
0: ้อ้าวสำเนียงถูกต้องนะอินดิเพนเดียนเต้
1: เป็นไงเหรียญ4คนแล้วนะครับปรากฏไฟ
0: ปรากฏไฟฮะ
1: ปรากฏไฟ
0: เ
1: ยอะเ
0: หลื
1: ออีกไปถึง20นาทีแล้วครับฝรั่งเศสได้ประตูที่ต้องการแล้ว
0: โอ้แล้วเดี๋ยวผมว่าเนี่ยต้องมีอีกนะครับเพราะปรากฏไฟต้องขยับขึ้นแล้วครับตอนนี้นะครับพอตามธรรมชาติครับพอเริ่มบุกข้างหลังก็จะเริ่มเปิดนะครับ
1: ม
0: ียองมียกข่าวนิดนึงนะเรียกว่าเป็นมวยครับเป็นมวย
1: วิ่งเข้ามาเจอตอนะเฟยโอเคอ้าวครับมาดูว่าปารากวัยจะปรับยังไงครับขยับใส่ตัวลุกมาเพิ่มนะครับก่อนหน้านี้รับต่ำตลอดนะครับโอ้โหเตะยกล้อไปเลยครับลาโยลูกนี้โดนต่อยเข้าไปโดยกูบาส
0: แม่ถ้าไม่เหลืองนี่ถือว่าโชคดีนะครับกูบาสเนี่ยเข้าบอลช้าไปเยอะเลยครับ
1: โอ้ลูกนี้เตะยกล้อของจริงครับ
0: โอ้โหราบิโอลิตัวเบลเลอร์เลยครับ
1: คุณแม่เวโรนิก้าบอกทำไมมาทำลูกฉันไอ้แม่ชื่ออะไรนะ
0: นั่นแหละ
1: เ
0: วโรนิก้า
1: อ้าวแล้วมีชนกันจะไปไฮเดชันเบรกมีไปวิ่งชนกันอีกครับอ้าวเอ็มบัปเป้โอ้โหพวกปารากวัยเข้าไปจะเอาเรื่องนะครับเนี่ยไอ้เวลาเกสนะครับเข้าไปด่าเลยครับอย่าป้องปากแล้วกัน
0: ใครเผื่อป้องปากนี่เรียบร้อยนะ
1: เนี่ยเวลาเกย์บอกจานไม่เห็นเหรอวิ่งชน
0: โอ้ย
1: ลูกเอาละครับกาลาซาก็มาครับจะมีเรื่องกันดีแล้วตอนนี
0: ้ไป
1: แยกย้ายกันไป
0: แยกย้ายไปน้ำเพื่อพ่อแหมยังจะตีกันอีก
1: เดชองบอกพอน้องพ
0: อ
1: พอน้องเนี่ยไอเวลาเกย์ยังไม่หยุดครับ
0: ของฝรั่งเศสต้องดึงเดมเบเล่ดีๆนะครับเวลามีเรื่องอะไรแกเข้าก่อนตลอดนะฮะ เออ
1: เวลาเก็ตไม่ป้องปากนะแต่ทำท่านี้ไม่ป้องนะทำท่าจีบๆเป็นอิตาลีเลยโอ้อ้าวช่วงพักนะครับย้ำกันอีกทีกับกิจกรรมของเรานะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับกับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับที่ชวนร่วมกิจกรรมร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มต้น20บาทนะครับในการมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร mcot super fan ที่คุณชอบนะครับในแพ็กเกจนี้ก็จะมีราคาถูกสุดใน20บาทได้10นะครับในการโหวตลุ้นรับของรางวัลที่1เป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัล นะครับประมาณ 1.6 ล้านแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัล
0: ฮะ
1: ตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สภายในประเทศนะครับจำนวน24รางวัลแล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์5รางวัลมูลค่าของรางวัลรวมเนี่ย 2,600,000 บาทนะครับติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
0: ครับผม
1: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนะครับหรือว่าก่อนนัดชิงชนะเลิศนั่นเองกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านไม่ต้องรอนัดชิงนะครับโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะจ๊ะ
0: ครับ
1: ฮะ
0: ยกนิ้วอย่างเดียวเลยเอาแฮมสติง
1: เดี๋ยวนี้ตลกท่าทางซะด้วยนะเรานะ
0: เ
1: ดินย่อซะด้วยโผล่เข้ามาสิโผล่เข้ามาเลยโผล่เอาหน้าให้คุณผู้ชมเห็นหน่อยสามานั่งเป็นตำรวจตรวจปุ๊กเราพอสงสักนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่เห็นหน้า
0: ก็แกเข้ามาแจมด้วยมาไลฟ์ TikTok ให
1: ้ครับบอกภาคเนี่ยสุยขึ้นไปนี่คนจันทร์ป่ะครับ
0: อ้าว
1: ไม่รู้เคยได้ยินเพื่อนพูดสมัยก่อนการตลาดเอเชียแมนยูซื้อปาร์คจีซองครับแต่เป็นทีมอื่นเข้าไปอันดับต้นๆจะได้ไปค้าแข่งชั้นนำไหม
0: ฮะ
1: แมงมีเข้าดังม้าแท้ๆแปลว่าอะไรวะมีสำนวนสำเนียงอะไรแปลกๆแค่แปลความหมาย
0: แมงวีเลยนะ
1: แมงวีเข้าดังม้าอะไรทุกอย่างนะปารากวัยพอเจ๋งใครเหนียวกันครับ
0: อืมสูสีฮะ
1: ฝรั่งเศสยำหมดนะพอเตรียมจดมุกครับมุกได้ฮาจะเก็บไว้เล่นปารากวัยเคยเจออาเจนในบอลโคป้าครับก็น่าจะเคยเจอกันอยู่นะคิดสตอปดูการีกับดาวิดชินโนล่าลงไหมครับ
0: ไม่ได้ลงแล้ว
1: ครับเล่นต่อนะครับ
0: ประมาณ14นาทีสุดท้ายนะครับก่อนทดเจ็บครับ
1: นี่เท่ากับว่าปารากวัยนี่เปลี่ยนไม่ได้เลยนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเปลี่ยนครบ3ครั้งไปแล้วนะแม้ว่าจะเพิ่งเปลี่ยน4คนนะ
0: ครับก็คือใช้จำนวนโคโกต้าไปแล้ว
1: คือไม่ได้เขาไม่ได้เปลี่ยนตอนพักครึ่งนะครับ
0: เออ
1: ว่ามาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนคานาเล่ลงทีนึงเปลี่ยนคาบาเลโลลงทีนึงแล้วก็เปลี่ยนมาริซิโอกับอวาลอสลงพร้อมกันเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าว่าปารากวัยนี
0: ่
1: เอาครับโอ้โหดอกเกมกันอีกแล้วครับเอบัปเป้ลงไปกองแล้วก็เจ้าเก่าครับกาเซเลส
0: ก็คือมีการปะทะกันมาตั้งแต่ช่วงก่อนพักดื่มน้ำเมื่อสักครู่ครับแล้วก็เนี่ยเหมือนกาเซเลสแกคือจังหวะเอ็มบัปเป้ทำฟาวนะครับไปดันกาเซเลสให้ล้มลงไปแล้วเนี่ยมียันนักแข้งไปดี
1: จะโดนเอานะครับอย่างเงี้ย
0: คือแหมน้ำหนักพอๆกับตอนที่เบคแฮมยกเท้ามาดีดใส่ซิโมเน่เหมือนกันนะ
1: ครับเนี่ยมันจะโดนเอานะครับกาเซเลสเนี่ย
0: ตอนบนโลก98นะเออที่เบคแฮมแกโดนใบแดงอะแต่ต้องดูว่า VAR ว่าไงครับน่าจะปล่อยครับไม่มีอะไรอันนี้เขามีขึ้น
1: เมสซี่กับเอ็มบัปเป้7ลูก
0: อ
1: ารันกับเคน5นะครับเดเบเล่4
0: ก็คือไล่กันมาติดๆเลย
1: ปารากวัยเปิดเข้ามาในเขตโทษครับกับบาเลโรวิ่งไล่มาเอ้าถึงมุมธงออกไหมไม่ออกครับแต่ว่าบอลมาเข้าทางกุนเด
0: ้จริงบอลดอกหลังไปแล้วไลแมนยกชาร
1: ์เล่นแบบเดิมไม่ได้แล้วนะครับทีมของกุสโวอัมฟาโรไม่เห็นไม่อย่างนี้แล้วยอมรับว่าซื้อเกินไป
0: อยากถอดไม่ลุกมา
1: ลองดูครับเนี่ยเบลัสเกตครับไปจิ้มจุดโทษนะครับเดเบเล่หันหลังกรรมการหันหลังดูครับแหมแสบยิง
0: โอ้โหจึ๊กพอดีนะไปโดนส้นเท้าของเดเบเล่นิดนึงเลยรู้สึกตัวไง
1: ลืมหรือเปล่าว่ามีกล้องครับ แต่ว่าเดมเบเล่บอก

0: มาริซิโอครับไพ่ใกล้ๆล็อกหนีทีนึงแหมยังขึ้นหน้าไม่ได้นะครับกูบาสไทยมาเปิดปากขึ้นหน้าไว้ลูกดีดอาบาลอสชนเข้าไปลูกนี้เป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสนะครับของอาบาลอสฟ้องว่าโดนยังไงครับ
1: ยังไงครับผู้ตัดสิน
0: ผู้ตัดสิน
1: เปลี่ยนไหม
0: เปลี่ยนให้ปารากวัยได้ทุ่มครับจูเนียร์ลอนโซครับจะทุ่มทั้งซ้ายผู้ตัดสินที่4นี่ก็ต้องไปเคลียร์หน่อยครับแหมผู้ตัดสินเขาพลาดหน้าใจเย็น
1: กาเซเลสนี่ก็ต้องคุมอารมณ์ดีๆนะครับซัดกับอิโบเป้ไป 2-3 รอบ
0: เม
1: ื
0: ่อกี้ดิถ้าผู้ตัดสิน VR
1: เหี้ยบ
0: ๆเหี้ยบๆนะโดนนะครับเพราะมันดีดใส่นักแข้งเอาล่วงไว้อีกแล้วได้เขตโทษอุเบกาโน่ครับแล้วความไปอีกทีโอ้โหผู้ตัดสินเป่าฟาวครับต้องเบรกก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเดือด
1: เป็นอาวาร์สนะครับไปทำฟาวใส่อุเบกาโน่แล้วเมื่อกี้แกมาตะคอกใส่ผู้ตัดสินที่เป็นผมตกใจนะโอ้แยกเขี้ยวใส่เลย
0: โอ้โห
1: วันนี้เล่นนอกเกมเยอะมากนะครับปารากวัยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวเลยครับ
0: ขยันนอกเกมเหลือเกินคร
1: ับ เจตนากระทุ้งสอกใส่อุปาก่อนนะครับ
0: คืออุปาเมกาโน่เนี่ยประกบอยู่ด้านหลังนะครับอวาลอสเนี่ยแกกระตุกสอกสั้นหลังสวน
1: เนี่ยฮะเดชองก็เดินมาคุยผู้ตัดสินที่4เลยนะครับเพราะว่าเจตนาทำร้ายผู้ต่อสู้นะครับ
0: แต่ว่าเป็นการกระตุกสอกในมุมอับนะผู้ตัดสินก็ไม่เห็นนะครับ
1: คือตรงนั้นมันเหม็นนะฮะเป็นมุมอับ
0: เวลาขึ้น
1: ใช่ไหมมุมอับ
0: แล้วเดวีอาร์ก็ไม่ได้ทักนะครับเนี่ยเกมไปแล้วนะครับผมเจตนานอกเกมนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยสองจังหวะแล้วนะปารากวัยต้องคุมอารมณ์หน่อยนะครับเหลือ10คนนี่ยิงไปกันใหญ่เอา10นาทีสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: จูเนียร์อลอนโซทุ่มบอลเหมือนหลุดมือหน่อยๆยังเกี่ยวได้นะครับกาลาซ่าแต่ว่าบอลกระเด้งกลับมาที่เดมเบเล่ก็ช้าไปครับอลอนโซหนุนขึ้นไปตรงกลางแย่งกันอยู่
1: โอ้โห
0: มานูโกเน่
1: โกเน่บอกขอพี่ทีนึง
0: เสียงเสียงก็มาในหูฟังนี่เสียงดังพัว
1: โอ้โหทีเดียวแบบเข้าตาเหลือเกินครับแล้วก็แม่ไม่ใช่ที่ไหนคนที่โดนครับกาซิเลสครับนี่นั่งเล่นลูกพี่ผมไปหลายรอบแล้ว
0: นี่เหมือนโดนจับขยับเข้าไปเล่นข้างในนะครับกาซิเลสจากแบ็คขวา
1: โอ้แล้วก็โดนรับน้องเลยครับมาเข้าพื้นที่ทำการของโกเน่พอดีก็เหลืองมีคนนะวันนี้สองเหลืองนี่เป็นของฝรั่งเศสหมดเลยนะฟากุล่าออกไปแล้วเลยครับอีกคนนี้กันเนี่ยฮะโกเน่ฮะแต่ไม่น่าเชื่อนะฝั่งปารากวัยไม่โดนไปเหลือง
0: เกมหนักนะครับปะทะกันแรงนะแต่ว่าไปเหลืองน้อยครับ
1: นี่ปารากวัยนี่ขยันนอกเกมด้วยนะ
0: ขอไปฮะ
1: กำนันมองหน้าแล้ว
0: เกินกระโถนไปแล้วฮะแล้วมงตั้งเข้ามาครับปารากวัยเหมือนลึกไปเข้ามือเมนยองแหมลักลูกฟุตบอลเหลือเกินแล้วตอนนี้นอนกอดแน่นเลยครับลูกฟุตบอลทริออนด้ามันช่างสวยเหลือเกินมีข้างหลังเราอยู่ลูกนี้ฮะของแท้แน่นอนหมิ่นแล้วหมิ่น
1: หมิ่นมากๆสิโอ้โห
0: หมิ่นปลาดุก
1: แกไม่ได้โหกูแต่เล่นหมิ่นปลาดุกมาไม่ได้นะหมิ่นปลาดุก
0: เอ็มบัปเป้ครับโอ้โหจะพลิกกับหมิ่นปลาดุกอะไรกันครับเอ็มบัปเป้บอกจะยิงแล้วดักได
1: ้โอ้โห
0: เตะล่วงเอาไว้เอาโกเน
1: ่
0: ผู้สินไม่ได้เป่านะครับบอกว่าไม่ฟาวแหมปะทากันหนักเหลือเกินครับช่วงนี
1: ้เอาพักไปนะโกเน
0: ่ดูลายเหมือนกันนะ
1: ดูชนแหลกเลยนะ
0: ฝรั่งเศสได้บอลครับตอนนี้ก็ไม่เรียบเลยครับลูกาดีนเรียกดูเอลงมารับบอลหน่อย
1: เนี่ยครับปารากวัยไม่ไล่ก็เคาะไปเรื่อยครับฝรั่งเศสโอ้โหเขาท่านะครับเล่นแบบนี้ดูแล้วทรงนี้น่าจะมีคนเจ็บตัวอีกแน่นอนครับปารากวัยไล่บอลน่ากลัวมาก
0: โดนเตะครับเนี่ยออกบอลช้าโดนเตะแน่ครับเอาเดมเบเล่เอ้ยไม่ใช่เอ็มบัปเป้ครับทางขวาเม่โชว์แล้วมีไข้โอลิเซ่บอกขอผมมั่งครับไปแล้วตรงกลางเลี้ยงฝาไปหนึ่งลบไปสองเจอซ้อนครับมอริซิโอครับลงไปซ้อนช่วยไว้ได้มงตั้งมาอาวาลอสกุนเดโดนเตะผู้สินบอกได้เปรียบครับเล่นต่อไปเลยโอลิเซ่โดนอีกทีทีนี้ฟาวแล้วกาบาเยโลนะครับไปตัดฟาว
1: ฝรั่งเศสก็จะปรับอีกตำแหน่งครับเอาเดมเบเล่ไปพักนะครับเอารายานแชกีลงมาปั้นเกมแทนครับ
0: อันนี้ก็เลี้ยงตะพื้นตะพื้นนะคอยดูนะ
1: ใส่มุดใส่มุด
0: เสียงดังพัว
1: อยู่เล่นใกล้ๆมาหน่อยเดมเบเล่บอกไปก่อนดีกว่าเกมเริ่มแรงแล้ว

0: ็นจนเป๊ปด่าแล้วยันเชกีเอาครับฝรั่งเศสเปลี่ยนริมเส้น2ข้างออกไปแล้วนะครับขยับปรับเปลี่ยนเพิ่งเปลี่ยนไป2นะครับยังเหลืออีก3ในโควต้าของฝรั่งเศสแต่ว่าเปลี่ยนได้ครั้งเดียวนะ
1: พยายามจะแหวกไปเองนะครับดูเอ๊จะขวางอีก2คนไม่รอดครับ
0: คือไม่รู้ว่าปาราไกวนี่เขาบริหารจัดการเรื่องตัวสำรองไม่รู้ว่ามันเป็นที่เขาเตรียมไว้อย่างนี้แล้วหรือเปล่านะครั้งสุดท้ายจริงๆก็เปลี่ยน3ไปเลยก็ได้นะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าลืมหรือเปล่านะครับว่าเปลี่ยนครบจำนวนครั้งไปแล้วจ่ายเข้ามาข้างในครับฝรั่งเศสเลยมาถึงเชกีทางขวาของกรอบเขตโทษให้มาโอลิเซ่เชกีไม่ได้ดิก็เนี่ยครับเคาะแล้วเขียนอะไรวะนึกว่าใครขยำถุงขนมแหมจังหวะดีซะด้วยนะเงียบพอดีเลยเหลืออีก5นาทีครับเกมที่ฟิลาเดลเฟียครับนี่นะจะเป็นเกมที่หืดที่สุดของฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ย
1: เจอเกมรับต่ำนะครับของปารากวัยนะครับเจาะแทบไม่เข้าเหมือนกันต้องอาศัยจุดโทษตรงเอมบัปเป้ครับขึ้นนำ
0: แต่ในทางตรงข้ามในปารากวัยอย่างนี้นี่ฝรั่งเศสเผาเวลาไปเรื่อยนะครับต้องไล่นะครับไม่อย่างนั้นไม่ได้บอลคืนมานี่ไม่มีทางได้ยิงนะครับอย่างที่ดร.เยลโล่เคยบอกไว้นะครับบอลอยู่กับเรานะฮะเขาเอาบอลไปยิงไม่ได้นะฮะถึงเส้นหลังนะฮะหักเข้ามานะฮะอันตรายนะฮะ
1: โดนใครก็เข้าฮะ
0: ขอบคุณการสื่อสารนะฮะ
1: เล่นได้เล่นใหญ
0: ่เดี๋ยวให้พี่โอ๊คเคลียร
1: ์พี่โอ๊ครู้จักใช่ไหม
0: ญาติพี่โอ๊ค
1: เอาญาติพี่โอ๊ค
0: เอารู้จักกัน
1: จริงเหรอรู้จักพี่โอ๊คไหม
0: ด้วยความเคารพ
1: โอ้โหพี่เหลืองบอกพูดขนาดนี้ไม่ต้องเคารพนะ
0: ผมเคยเจอกันด้วยนะ
1: ท่านนี้เลย
0: เจอแกพาลูกไปเที่ยวมั้งสวนสัตว์ชาลีฟารีเชียงใหม่แล้วแกใส่ขาสั้นไป
1: คุณก็เลยไปแกล้งลูกแก
0: น้องแกเท่านั้น
1: โอ้โห
0: เอายิงครับปลากรายโอ้โหอะไรจันเหลืองอะไรฮะมาจูเดียลอนโซบอกอาจารย์เหลืองเหรอ
1: นั่นนะน่าจะได้ขึ้นมายิงลูกตีกับบราโซ
0: แต่น้องแกใหญ่จริง
1: เอาเขาเป็นนักกีฬานักฟุตบอล
0: น้องน้องเข้าหัวผมอะ
1: น้องใหญ่นี่ดีมากนะผมบอกเลยนะครับ
0: กินอิ่ม
1: ไม่ใช่หมายถึงรากฐานแข็งแรงไงกล้ามเนื้อขาสำคัญแต่มันช่วยเรื่องระบบไหลเวียนเลือดด้วย
0: เหรอถุงน่องใส่ลำบากเตะบอลเสยโอ้โหโกเน่โดนเข้าไปครับปะทะกันหนักเหลือเกินครับ
1: คนละหนึบคนละหนับฮะกาลาซ่าก็เล่นโคเน่คืนบ้างฮะ
0: นี่หน้าตารูปร่างแกไม่น่าบูนะครับกาลาซ่าเนี่ยแต่ชนทุกจังหวะเหมือนกันนะครับอัดเข้าไป
1: โอ้โหไม่มองบอลเลยฮะกาลาซ่าโอ้โห
0: มิดฟิลด์จากแอตแลนต้าอยู่ในเต็ดฝรั่งเศสขึ้นมาอ้าวจะให้โอลิเซ่ครับจอนหลังไปหน่อยหัวตูมเดียวทิ้งขึ้นมาหัวอีกทีเอากูบาส
1: เอ้าม
0: าลิซิโอครับพี่หนวดบอลมากระเด้งใส่หน้าผากออกข้างไปอีก
1: โดนลูก้าดีนมองอัดหน้าโอ้โหผมเชียร์ปารากวัยตอนนี้นี่คิ้วผูกโบแล้ว
0: ดีมีลูกแล้วก็ดี
1: ใช่คุณแม่หนูสวยมากลูก
0: ชอบกล้องทีวีอเมริกาก็อย่างนี้แหละ
1: เขาชำนาญเยอะเรื่องจับคนดูกล้องอเมริกา
0: ครับ
1: ไ
0: อ้บอลโลกนี่มีคิสแคมไหม
1: โอ้ยไม่ค่อยมีลมจะจูบกันหรอกมั้ง
0: เ
1: หรอร้อนนี
0: ่เอาปารากวัยได้บอลนะครับต้องไปถึงหน้าประตูฝรั่งเศสให้ได้นะครับจะเอายังไงครับดิโดนฝรั่งเศสไล่เอาเสียบอลแล้วครับตรงกลางดูเอแทงต่อไปเอ็มบัปเป้แล้วฝรั่งเศสขึ้นมา3คนนะครับเอ็มบัปเป้เลี้ยงจี้เข้ามานะกรอบเขตยิงขวาลูกนี้โอ้โหแล้วโดกิลทุบออกมาว่าตรงกรอบด้วยนะครับบอลทะลักมาเป็นโอลิเซ่นะครับเก็บได
1: ้ก็ดึงช้านะครับฝรั่งเศสเจอช่องก็เข้าทำไปทีไม่มีช่องกันเนี่ยฮะเคาะไปเรื่อย
0: ต้อง ต้องไล่ครับปารากวัยเนี่ยไม่งั้นเนี่ยครับฝรั่งเศสก็สบายเลยครับ
1: ก็เนี่ยปารากวัยก็เดินเล่นอยู่
0: เออมันแต่ว่าบอลอย่างว่าครับบอลเกมรับเนี่ยมันใช้แรงเยอะนะครับ
1: ใช
0: ่ไม่รู้ว่าเหลือน้ำมันเท่าไหร่ครับปารากวัยเนี่ยเนี่ยเคาะสบายเลยครับปารากวัยไม่เพรสเนี่ยไม่มีทางนะครับดูลาบิโอออกไปที่ลูกาดินเวลาก็ไปเรื่อยๆนี่เข้านาทีสุดท้ายแล้วนะครับดูผ่านบอลสำเร็จเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย474ครั้งครับปารากวัยเนี่ย94ให้เขาพิมพ์ตัวเลขตกเปล่า
1: ไม่ตกแล้วฮะส่วนใหญ่ก็เคาะกันอยู่หน้าประตูครับปารากวัย
0: จ่ายบอลสำเร็จทั้งเกมไม่ถึง100ทีครับปารากวัยหนุนมาอ้าวได้ครับเอาละครับมาริซิโอหน้ากรอบไปโทษยิงขวาลูกนี้แหมเบาครับไม่ผ่านเมนยอง
1: ไอ้นาทีแบบเนี้ยชอบยิงกันจังเลยนะฮะเป็นจังหวะกลับตัวยิงครับของมาริซิโอหน้ากรอบเขตโทษครับแต่ว่ามันเบาครับเนี่ยครับ
0: ยิงเต็มเท้าครับ
1: โอ้
0: บอลเบาไปเอาอีกแล้วเล่นเข้าไปทั่ว
1: พลาดพิงก็ไปเรื่อย
0: เดี๋ยวมีวิงแบ็กวิงลงมาปิชมุมปิชมุมผมนี่งงเลยเอ้าสกิดกันลูกนี้ล่วงลงไปผู้สินไม่เป่านะครับมาริซิโอทางซ้ายเปิดเข้าไปตรงกลางสกัดออกมาครับลูกาดิน
1: โอ้ยทด10นาทีค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นไม่ต้องรีบค่อยๆเล่นกันไป
0: ปากไกวบอกโอ้โหเฮเลยครับทดเยอะดีเอามากาลาซ่าครับฮึดขึ้นมาทันทีครับเปิดโค้งเอาไว้ครับมาริซิโอสาว2ลูกาดินมงสกัดออกมาหน้ากรอบเป็นของฝรั่งเศสเอาละครับโอลิเซ่ทางซ้ายดีตีรถไปแล้วดูเอครับไปแล้วดูเอดูเอกระชากเข้าหาเข้าขวายิงดื้อติดบล็อกเตะทิ้งครับอยู่นี่อลอนโซดูเอเอาผลักดื้อฝรั่งเศสยังเก็บได้นะครับลาบิโ
1: อไม่ต้องร้อนรนไหมฮะเหลือเวลาทดเจ็บอีกประมาณ9นาทีหน่อย
0: ขอบคุณท่านผู้ชมทาง YouTube นะครับ2003ที่อยู่ด้วยกันนะครับนี่เป็นไง
1: กำนันยกนิ้วเลยเยี่ยมมาก
0: เมื่อวานผมดูอยู่คู่อาเจนนี่คนดู 4-5,000 นู่น
1: จริงป่ะ
0: เขา
1: โอแอค
0: ขิงขาตะไคร้ใบมะกรูดมาครบเลยทีเนี้ย
1: โอ้โหปารากวัยนี่เตะทางด้านนะครับ
0: กาลาซ่ากาลาซ่าดอกแล้วนะครับ
1: เออ
0: เตะโดน
1: เตะโอริเซ่ล้มไปแล้วมีตะโกนใส่หน้าด้วยครับโอ้หาว่าพุ่ง
0: คือคู่นี้เนี่ยปะทะกันมาหนักๆแล้วมันมีนอกเกมใส่กันอยู่เรื่อยครับ
1: ใช่
0: มันก็เลยกลุ่นๆกันอยู่ครับ
1: เดี๋ยวรอจับตาดูหลังเกมฮะทางเข้าอุโมงค์ก็เจอกันนะเจอกันหลังห้องน้ำนะฮะเอ็มบัปเป้กับเซเลสนะน่าจะนัดกันแล
0: ้วใครมาขอแลกเสื้อนะเอ็มบัปเป้ไม่ให้ครับเกมนี้แชกีทางขวานะครับแชกีไปแล้ว
1: โอ้โหเขาบ่นน่ากลัวมาก
0: เสียบทั้งตัวเลยแชกีต้องหลบครับกาซาสาดขึ้นมากับบาเยโลครับไล่ไปอูเมกาโนอูเมกาโนเอาตัวกับบาเยโลครับบังอยู่เอาไงอูเมกาโนมุมอับนะครับ
1: เตะครับเข้าไปได้ต้องเตะแล้วครับ
0: บังไม่ออกด้วยปั๊มเข้าไปครับโอ้โหกุนเด้ผู้สินให้ฝรั่งเศสได้ฝ่า
1: เนี่ยฮะ
0: ก็ปวดหิวน้ำ
1: เอาเป็นเบลัสเคสเนี่ยโอ้โหไล่หัวจนอุปเกนโนจนผู้ตัดสินทนไม่ไหวต้องให้ฝ่าโอ้โหทั้งเตะทั้งดึงครับ
0: เดี๋ยวชองบอกใจเย็นๆอีกแล้ว
1: ช่วงนี้ไม่ต้องทำอะไรอย่าโดนใบแดงก็พอ
0: ดึกอะไรไม่ออกบอกใจเย็นไว้ก
1: ่
0: อน
1: ฮะคริมดาวคริมดาว
0: ว่าอะไรฮะฮาร์ดอีฟนิ่งฮาร์ดเนี่ยใจอีฟนิ่งเนี่ยตอนเย็น
1: เหนื่อยมากเลยโอ้เล่นเองเขื่อนเองด้วยอมยิ้ม
0: แล้วที่สำคัญมุกลอกเข้ามาด้วยนะไม่ยกมุกเลย
1: ฮาร์ดอีฟนิ่ง
0: อย่างว่าครับเนี่ยพวกเราไม่ค่อยคิดพวกกันเองหรอกครับลอกๆเข้ามาเนี่ยสบายใจดิ
1: ตลกเขาเรียกว่าจำอวดเออ
0: ถ้าหาก็บอกเฮ้ยสบายถ้าไม่หาก็บอกลอกเข้ามา
1: ฮะ
0: โกเน่ครับบังทางขวาเอามีตัวเสียบขึ้นมาแชกีพาบอลไปแล้วมุมธงแชกีแชกีโดนชนเข้าไปครับผู้สินให้เตะมุ
1: ม
0: แชกีบอกดีมากจาน
1: คือเมื่อกี้ข้างในก็ไม่มีใครแล้วฝรั่งเศสลากมาเรียกเตะมุมนะครับแชกี
0: โอลิเซ่ครับแชกีบอกหยิบบอลลูกนู้นสิโอลิเซ่ก็ไม่หยิบครับ
1: นี่โอลิเซ่ก็กำลังงงอยู่จะใช้บอลลูกไหนดีครับเยอะเหลือเกินครับ
0: เออ จกีบอกให้หยิบบอลลูกนู้นครับโอลิเซ่ก็เห็นนะแล้วมันก็วิ่งผ่านมาไม่หยิบดื้อครับถ่วงเวลาไปเรื่อยเอ็มบัปเป้กาเซเลสนี่ปั้นกันอยู่ครับที่เสาไกล

0: มุมทางขวานะครับของฝรั่งเศสสนามอเมริกันนี่จอมันใหญ่ดีจริงๆบันเลอร์บัตเตอร์เลย
1: จอใหญ่ไม่เท่าไหร่อัศจรรย์ที่ชั้น
0: ว่าเจอไปสนาม BG ว่าชันแล้วครับนี่เจออเมริกันสเตเดียมเข้าไปครับ
1: ใครชอบเล่นปีนหน้าผาจำลองนี้เหมาะมาก
0: เหรออ้าวมีล่วงไปแล้วครับนอกเกมแล้วกาลาซ่าโอ้ยบอลแฉลบออกข้างนะครับผู้สินเบรกก่อนครับขุนเดล่วงไปนอนกุมหน้าอยู
1: ่โอ้โหแต่ยังรอดูภาพช้าครับโดนอะไรเข้าไปครับอาจจะปวดฟันนะครับจับอยู่ที่แก้ม
0: ทำไมแล้วแมงกินฟันเรื่อยแล้วกรรมการบอก
1: ลุกเถอะลุกเถอะ
0: เสียเวลา
1: แค่นี้ก็ทด10นาทีแล้วพ
0: ่อเอ็มบัปเป้ลุกเลิกรายจานไม่ดูก่อนเหรอดูครับโดนอะไรเข้าไปครับ
1: โอ้โหเจ้าเก่ากาลาซ่านะ
0: ไม่โดน
1: คือคุณเด้ก็รู้แล้วว่าโดนแน่แกมองเล็ง
0: คือจังหวะกาลาซ่าเหมือนพยายามจะวิ่งแซงแล้วแขนมันขวางหน้าแต่คุณเด้ไม่โดนหน้าครับ
1: แต่โดนเน่โอ้โหแต่ตุ้มมานั่งสำรองกันละไกลพร้อมมีเรื่องนะตอนที่บอกเลย
0: พร้อมบวกพร้อมบวก
1: โอ้โหหน้าดูเลยโอ้โห
0: อ่ะโบกให้เพื่อนขึ้นไปหมดแล้วครับโอ้โหโบกเป็นโบกแท็กซี่เลยตอนนี้จะทุ่มไกลนะครับทางซ้ายของปารากวัยจูเนียร์ลอนโซครับทุ่มยาวเข้าไปมงตั้งตรงกลางเตะทิ้งออกมาครับลูกาดินแล้วกานาเล่ครับเก็บได้กานาเล่แตะหนีแชกีเปิดโค้งไม่โค้งอ่ะเปิดตรงๆก็ไปกองแค่ต้นแล้วมาลูเซียโอ้แหมไม่ถึงครับนิดเดียวโอ้ลูกาดินอ้าวแล้วมาเป็นบอลเหมือนหลุดโอ้โหตามตะกุบได้
1: วันนี้ลูกาดินยืนตำแหน่งดีมากครับช่วยเคลียร์จังหวะสำคัญได้หลายครั้งเลยเอ้าดูออกบอลดีเลยยอง
0: แรง
1: โอ้โห
0: เป็นยองครับโอ้โหดีเป็นโอลิเซ่นะครับตรงนั้นเร็วครับ
1: ทักษะดีทักษะดีอันนี้ก็ขยันจ่ายให้เมยองด้วยกันรู้เปิดบอลไม่ค่อยดี
0: ทดไปจะ6นาทีแล้วนะครับเอาสวนขึ้นไปครับไปแล้วดูเอดูเอครับเอ็มบัปเป้บอกฝากมาที่พี่ก่อนน้องเอ็มบัปเป้หน้ากรอบเขตโทษเข้าซ้ายยิงลูกนี้ติดเซฟแล้วซ้ำอีกทีติดเซฟโอ้โหแล้วโดนคิวครับเซฟ2ทีติดยังอยู่ครับปารากวัย
1: โอ้เหลือเชื่อยิงครับได้ยิงจัดจ่า2ครั้งเอ็มบัปเป้ครับติดกริลหมดเลยครับ
0: โอ้โหนี่ถ้าฝรั่งเศสไม่ชนะนี่ลูกนี้นี่โอ้เอ็มบัปเป้นอนไม่หลับเลยครับ
1: เหลืออีกใจเย็นใจเย็น
0: สี่นาทีอ้าวกาลาซ่าครับกาลาซ่ากับโอลิเซ่เอาแล้วเหลืองสิครับโอลิเซ่
1: เหลืองใครล่ะเพราะตรงนั้นมีมานูโกเน่ด้วยนะโอ้ไปโดนอิเซ่โดนนะครับไม่3คนนะโอ้แต่เสร็จต้องบอกว่าหลงเดียมกาลาซ่าจริงครับจังหวะนี้แกรอล้มอยู่แล้วโอ้แต่กล้องจับมาที่กิลนี่หล่อเลยฮะเนี่ยก็ไปผัก
0: กาลาซ่าผักโอลิเซ่
1: เนี่ยโอลิเซ่ทำสัญญา
0: ไม่ได้โดนอะไรเลย
1: เออไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ก็ทิ้งตัวไปฮะโอ้โหแต่ลูกยิงของเอ็มบัปเป้นี่คือยิงลอดขาแล้วนะครับ
0: ลอดขากองหลังเลยนะ
1: กิวยังมองทัน
0: อ
1: ่ะ
0: เร็วมากเอ้าปากไกวเปิดก็ไปกับเกตโทษครับมงสกัดออกมาโอ้โหดูเอ้ครับหัวตูมเดียวไมเคิลโอลิเซ่เยลโลติเก
1: ็
0: ต
1: โทษแบบเซ็ง
0: ๆเอ้าขึ้นทางขวาครับปากไกวเวลาสเกสเปิดเข้ามาเอาแตะแทงครับลูกนี้โอ้โหเอาเตะมุม
1: โอ้ย
0: ซาลิบาครับเตะลุย
1: งานไม่ทำหาแต่เรื่องครับซาลิบา
0: อ้าวเฮ้ยลูกเอ็มบัปเป้ใส่ชุดทหารด้วยเว้ย
1: ท่านพลจัตวาเอ็มบัปเป้แล
0: ้
1: วและ
0: แฟนบอลใส่เสื้อสกรีน
1: ไปเลยตอนนี้ใส่เสื้อเอ็มบัปเป
0: ้มันต้องมีแบบว่าม
1: ันต้องมี
0: ความหมายในทางลบอะไรแน่ๆ
1: ไม่น่าทันดี
0: เออเอาแต่เตะมุมของปารากวัยทั้งขวาครับมาริซิโออ้าวล่วงลงไปอีกแล้วกาลาซ่าเจ้าเก่า
1: โอ้กาลาซ่านี่โจทย์เยอะด้วยนะฮะ
0: เอ็มบัปเป้
1: กรรมการบอกพอเธอลูกเอ้ย
0: เอ็มบัปเป้ผมเป็นอะไรของมัน
1: เออเป้เดินหนีนะ
0: ฮะทีมยิงตามอยู่ครับเสียเวลาครับกาลาซ่า
1: เนี่ยก็เข้าทางฝรั่งเศสแล้วแบบนี้นี่ทดเจ็บเหลือนาทีเศษแค่นั้นเอง
0: เอาเตะมุมครับมาริโชเปิดมาเมนยองออกมาคว้าสบายครับแล้วก็นอนกอดลูกบอลซะหน่อยนึงเมนยอง8วินะเมนยองนะ
1: 1 2
0: ดีกองแผนไปกองเชียร์ปารากวัยที่ไรได้แช่มชื่นหัวใจขึ้นมาทุกที
1: เป็นประเทศที่ผู้หญิงสวยกันนะ
0: ครับละตินละตินเอาเอ็มบัปเป้ครับทางซ้ายค่อยๆลำเลียงขึ้นมาสับแล้วสับโดนเตะดีครับโอ้รออะไรอยู
1: ่ผมรอไปเหลืองปารากวัยอยู่เนี่ย
0: กาเซเลสไม่รอดแล้วมั้งครับอย่างนี
1: ้มันต้องโดนบ้างแล้วล่ะ
0: ยิ้มอย่างมีเลสนัยครับเอ็มบัปเป
1: ้เปก็ยิ้มนะฮะเปก็บอก

0: โดน
1: แ
0: ต่ที
1: โดนเตะทั้งเกมครับไม่โดนไม่ตึงไม่เหลืองเนี่ย
0: ความเร็วนี้สู้เป้ไม่ได้ครับจิ้มหนีไปแล้วตีเอวเลยนะใช้แขนฟาดนะฮะ
1: เอ็มบัปเป้บอกหันไปยิ้มหันไปยิ้มเตะผมงี้เลยเหรอ
0: เอาไม่โดนนะโดนไม่ได
1: ้อ้าวว่าปุ๋นติ้วไปแล้วครับ
0: ไม่รู้ละ
1: เน็ตตัดครับ
0: จ่ายกันเด็ดมั้งเนี่ย
1: มาแล้วมาแล้วจะเปิดเข้ามาหรือเปล่าตอนนี้เหลือนาทีเดียวนะครับทดเจ็บไม่เอาแล้วครับไปมุมธงดีกว่าเอ็มบัปเป้โดนไม่แล้วกาลาซ่าหวนเข้าไปนั่นไงเอ็มบัปเป้หัวเราะฮิฮิ
0: เอ็มบัปเป้นี่แกก็ดาวยั่วเหมือนกันนะแกโดนเตะแกก็หัวเราะเดี๋ยวแล้วดูกาติเลสมองแบบ
1: ไอ้กลายเป็นกาลาซ่าที่ตัวป่วนจริงนะ
0: ป่วนโอ้โหเตะเขาตั้งเกมแบบแต่หน้าเขาดูซื่อๆไงโอ้โหนี่ปารากวัยตอนนี้ผัดกันเข้าทำเลยเนี่ยดูดิตอนนี้เจตนาเล่นงานเอ็มบัปเป้แล้ว
1: ดาวไปเมื่อกี้เนี่ยเล่งเอาปารากวัยตัดมาได้นะครับจะโตได้ไหมเอาเสียบอลอีกโอ้โหแดนตัวเองแล้วดูเอดูเอโดนเสียบมาริซิโออ
0: ่ะตอนเนี้ย
1: โอ้โหโดนเตะหนวดกระดิกไปเลยเอาลูกกระดิกดิกเอาทีนี
0: ้นักฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยต้องคุมสมาธิดีๆนะคร
1: ับ
0: เพราะปารากวัยเขายั่วแล้วเขาไล่เตะแล้วฮะ
1: คือจะเอาบอลกลับมาให้เร็วครับตอนนี้เนี่ย10นาทีครบแล้วนะครับผู้สินจะเพิ่มให้เท่าไหร่ครับโอ้โหกองเชียร์นี่รูปหัวล้านกันแล้วลุ้นครับ
0: จะจับมาริซงเดียวกันหมดเลยกรรมการลำคาญแล้วเป่าจบเลย
1: โอ้โหช้าโอ้โห
0: ช้าเลยเออ
1: กำลังจะบอกเห็นหัวกองเชียร์คนเมื่อกี้เลยหิวลูกชิ้นเนื้อเลยเกิน
0: อ่ะก็เป็นนั้นนะครับว่าฝรั่งเศสนะครับเฉือนปารากวัยไปวุ่นวิ่งเลย 1-0 ครับจากจุดโทษของเอ็มบัปเป้ที่70นะครับ
1: โอ้โหเป็นเกมที่สกอร์น้อยคุณภาพอาจจะไม่เยอะครับแต่ว่าเนี่ยจะสาวกันแล้วครับทุกครั้ง
0: ครับผมบอกแล้วเดี๋ยวหลังจบเกมดูจับตามองให้ดีว่ากองเชียร์ปารากตัวสำรองปารากวัยนี่พร้อมมาก
1: พวกปารากวัยนี่เดินอาดอาดเข้าไปหาเลยครับโอ้ต้องแยกกันดูตลุด
0: นี่ไงกาลาซ่านี่ไงโหแกเดือดเหลือเกิน
1: พวกฝรั่งเศสนี่รีบเดินหนีครับกันซีนวันนี้กาลาซ่าเนี่ยเถียงกรรมการอยู่นะครับเนี่ย
0: เออ
1: พวกปารากวัยนี่เดินตามนะครับพวกฝรั่งเศสนี่เดินหนี
0: เข้ารอบแล้วไงชิงดีกว่า
1: ไม่สนครับพวกปารากวัยนี่เดินหาเลยครับ
0: โอ
1: ้
0: โห
1: ไปฉลองกับแฟนบอลดีกว่าครับโอ้โห
0: นะฮะ
1: เข้ารอบนะครับฝรั่งเศสก็
0: เดี๋ยวดูกันไปเจอกับฝรั่งเศสนี่ไปเจอกับโมร็อกโก
1: ครับ
0: สายนี้นี่ก็ถ้าไฟกันไปไฟกันมาในมีโอกาสเจอสเปนไงรอบตัดเชือกนะ
1: ก็ฝรั่งเศสจะเจอโมร็อกโกเช้าวันที่10นะ
0: ที
1: ่ตี3
0: ฟ็อกโบโรสนามเลยนะบอสตัน
1: บอสตันบอสตันนะครับอ้าวก็ยังรอดนะบอกต้องบอกว่ายังรอดนะฝรั่งเศสหืดหน่อยครับแต่ว่ายังได้เข้ารอบต
0: ่อ
1: นะสำหรับทีมเต็ง1ณเวลานี้นะครับอย่างฝรั่งเศสโดยคลีนเอ็มบัปเป
0: ้ครับ
1: จุดโทษประตูโทนของเขาครับก็ชนะปารากวัยไป 1-0
0: ครับ
1: ก็วันนี้ไม่มีคู่เช้านะผู้ชมนอนพักผ่อนก็ได้เช่นเดียวกับผมเดี๋ยวจบเดี๋ยวเราอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงนะ
0: ดูว่าจะไปนอนแล้ว
1: ยังแต่กลับไปก็คงนอนแล้วครับ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนก็แล้วกันนะเดี๋ยว
0: จะ
1: ข้อความทาง SMS YouTube Facebook อะไรเดี๋ยวไปไล่ตอบกันช่วงหน้า
0: จ้ะ
1: นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
0: ครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์คัพ2026ดิดิเยเดชองเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศส กุนซือผู้ผ่าน

0: ฟุตบอลโลกมาแล้วทุกบทบาทและนี่คือ World Cup ครั้งที่4ของเขาในฐานะ Head Coach ด้วยช่องมีกลุ่มกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนำโดยคิลิยานเอ็มบัปเป้การบริหารทีมที่มีซูเปอร์สตาร์ล้นทีมให้สอดประสานกันเพื่อเป้าหมายแชมป์โลกสมัยที่3ของประเทศคือสิ่งที่น่าติดตามผลงานเด่นของเดชองคือการสร้างประวัติศาสตร์เป็นหนึ่งใน3คนบนโลกที่คว้าแชมป์ฟุตบอลโลกได้ในฐานะนักเตะและผู้จัดการทีมพร้อมพาทีมเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกได้ถึง2ครั้งติดต่อกันนอกจากนั้นเขาจะปิดฉากการคุมทีมชาติฝรั่งเศสที่ยาวนานกว่า13ปีในศึกวอร์คัพคนนี้ด้วย
1: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์

0: ลุ้นรับรางวัลโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 น.ถึง 7:30 น.ทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
7: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊ก

0: ลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขันสปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทัพด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษดภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง 17:30 น.ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหกรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีธวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM99
1: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่น FM99 คลื่นกีฬาอันดับหนึ่งของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
2: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เมงพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สุขนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เพราะโภชนาการที่ดีคือกุญแจสำคัญสู่ชีวิตที่แข็งแรงทุกเช้าวันเสาร์และอาทิตย์เวลา9:00 น.ถึง 10:00 น.ทาง FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกับรายการสภาพสุขสุขภาพรายการสาระดีที่พาคุณไปเปิดมุมมองใหม่เข้าใจโภชนาการสำคัญมองโลกในมุมบวกสดใสมีพลังอัปเดตโภชนาการรอบโลกตอบโจทย์การกินยุคใหม่กินดีไม่มีโรคกินอยู่อย่างไรให้ห่างไกลโรค NCD ดำเนินรายการโดยดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการมือหนึ่งของเมืองไทยพร้อมด้วยเต่าน้อยอัชราเชิดชูและทีมงานมืออาชีพจาก FM99 เติมสาระสุขภาพทุกเช้าสร้างแรงบันดาลใจง่ายๆจากสิ่งที่คุณกินเฉพาะที่ FM99 คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อลงโฆษณาโทร022016000ต่อ6736
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcord.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
5: FM99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
7: กลับเข้ามาสู่99 Live บอลโลกนะครับในช่วงหลังจากรายงานสดเกมรอบ16ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก2026
8: กรึบกรึบนะ
7: กรึบ
8: เล่นแบบสุนพงษ์กรึบ
7: ฝรั่งเศสเฉือนปารากวัยไป 1-0 นะครับจากจุดโทษของคิลิ
8: อ
7: ันเอ็มบัปเป้นาที70ก็เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับโมร็อกโกนะครับซึ่งนี่ก็รีแมตช์รอบรองชนะเลิศครั้งที่แล้ว
8: คราวที่แล้วก็เป็นฝรั่งเศสนะที่เบียดเข้าชิงได้ครั้งนี้ก็ถือว่าได้ล้างตากับโมร็อกโก
7: ผมอยู่ในสนามวันนั้นด้วยต้องรีบบอกทำไมก็ไม่รู
8: ้
7: วันนั้น
8: เดินไกลไหม
7: วันนั้น
8: ครั้งนั้นนะเพราะปกติคุณไปดูบอลโลกที่กาตาร์นี่เดินเยอะเหมือนกันนะ
7: โอ้ที่ไหนก็เดินครับ
8: อ้าวเหรอฮะ
7: ไม่ต้องห่วงพวกนี้นี่เดินทั้งนั้นแหละครับผมว่าเดินวันเป็น10โลอ่ะ
8: จริงฮะ
7: จริง
8: กลับมาไม่เห็นผอมเลย
7: ผอม
8: จริงป่ะ
7: แต่ว่าเด้งกลับไป
8: มันผอมแล้วเหรอ
7: 2อาทิตย์ก็เด้งกลับไปที่เดิมแล้ว
8: โอ้กลับมาเจออาหารไทยนะ
7: เออ
8: ก็ไทยไม่เท่าไหร่อาหารราคาบ้านเราเนี่ยย่อมยาว
7: คิดถึงผัดกะเพรา
8: เออ
7: ก็ครั้งที่แล้วรอบรองนี่คนยิงเป็นชิรูนะลูก 1-0 แล้วก็ลูก 2-0 นี่จะเป็นเอ็มบัปเป้นี่แหละ
8: ครับ
7: นะครับก็สถิติขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซ็นต์ครองบอลของฝรั่งเศสใน59นะครับ
8: ครับ
7: แล้วก็ปารากวัยเนี่ย31เอ๊ะไม่ครบ100
8: นั่นแหละถูกอ่ะจานเป้เนี่ยวันนี้มีโอกาสยิง5ครั้งนะครับเอ็มบัปเป้เนี่ยเขากรอบ4นะติดอิตาออเรนโดกริลหมด
7: จังหวะนั้นจังหวะเดียวก็2ดอกแล้ว
8: เออ
7: นะครับก็สถิติโอกาสยิงรวมเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย15ครั้งนะครับ
8: ครับ
7: เข้ากรอบ5ส่วนปารากวัยนี่ยิงไป5ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวนะครับใบเหลืองฝรั่งเศส3นะครับปารากวัยตกลงไอ้คาเซเลสโดนไหมเนี่ยในสถิติไม่ขึ้น
8: ไม่โดนนะ
7: เออ
8: สู้จะรอดนะ
7: นะครับ
8: ปารากวัยเล่นไม่โดนวันนี้เหลือเชื่อมาก
7: โอ้
8: โหเล่นนอกเกมเยอะ
7: ป
8: รับ
7: ปรับปรับแล้วแต่ว่าไม่โดนทักใบครับปารากวัยวันนี
8: ้ว่าอะไรในกาลาซ่าก
7: าลาซ่ากาลาซ่า
8: ตัวจี๊ดเลย
7: คาเซเลส
8: ตัวบู๊เลย
7: นะก็แล้วก็เอาเนี่ยรีเฟรชรีเฟรชทีก่อนหน้าสถิติหายไปแล้ว
8: ครับ
7: นะครับก็อย่างที่ทราบกันครับเอ็มบัปเป้เนี่ยสถิติต่างๆเกิดขึ้นมากมายนะครับสำหรับตัวเขาในเกมนี้วันรอบ8ทีมนี่เตะวันที่เมื่อกี้ผมบอกอะไรวันที่10ใช่ไหม
8: เกินที่9
7: เกือบถึงวันที่9แล้วบ้านเราเช้าวันที่10
8: ใช่
7: ตี3นะครับตี3เตะที่บอสตัน
8: ครับ
7: แมสซาชูเซตส
8: ์แมสซาชูเซตส
7: ์เออ
8: คือมีมันชื่อเรียกหลายชื่ออย่างว่าฟ็อกเบโลบอสตัน
7: คือมันอยู่ในย่านบอสอยู่ในย่านฟ็อกเบโลในเมืองบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตส
8: ์ฮะฟ็อกเบโลนี่เหมือนเลสเตอร์มั้ยเลสเตอร์นี่เค้าฉายาเมืองจิ้งจอกนี่มีจิ้งจอกจริงนะฟ็อกเบโลมีมั้ยไม่น่ามี
7: มันไม่น่าจะไม่น่าจะมาจากยิ่งจอกมั้งผมไม่รู้เหมือนกัน
8: เพราะว่าเลเตอร์จริงเมืองเขาก็ยังเป็นแบบป่าๆอยู่เหมือนกันมันก็เลยยังมีจิ้งจอก
7: แต่ฟ็อกซ์โบโรเนี่ยสนามที่บอสตันเนี่ยเป็นหนึ่งในไม่กี่สนามในฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่เคยจัดปี94มาแล้วนะ
8: นึกว่าเป็นหนึ่งในสนามที่มีมิดโกนโกนหนวดเป็นสปอนเซอร
7: ์คือสนามปี94เนี่ยฟ็อกซ์โบโรสเตเดียมเนี่ย
8: ครับ
7: ก็สร้างใหม่เป็นยิเลตสเตเดียมซึ่งอยู่ในที่เดิมนั่นแหละ
8: ใช
7: ่นะครับก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะครับ
8: เป็นสนามเหย้าของนิวแลนด์เพเทียต
7: ต้องเพเทียตใช่ไหม
8: เพเทียตก็ได้
7: เมื่อก่อนเพเทียต
8: เพเทียตเพเทียต
7: ก็เอ็มบัปเป้เกมนี้นะครับเป็นประตูที่เขายิงได้นี่เป็นประตูที่150ของฝรั่งเศสในฟุตบอลโลกก่อนหน้านี้เนี่ยมีแค่บราซิลเยอรมันอาร์เจนตินาเท่านั้นนะที่ยิงผ่านหลัก150ในฟุตบอลโลกน
8: ะ
7: ฝรั่งเศสเป็นทีมที่4นะครับแล้วก็ยิง7ประตูในการเจอทีมจากอเมริกาใต้นะเอ็มบัปเป้คนเดียวปีที่แล้วยิงอาร์เจนตินา3นี่ยิง1มีอะไรวะย้อนกลับไปจำไม่ได้แล้วอ๋อยิงอาร์เจนปี2018อีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เคยมีนักเตะคนไหนยิงทีมจากอเมริกาใต้ในฟุตบอลโลกได้เยอะเท่านี้แล้วนะ
8: เรียกว่าเป็นชอบมากเจอทีมจากแดนละติน
7: ของจอมครอบครัว
8: ครับ
7: นะครับแล้วก็มีผู้ชมเกมนี้ 68,324 คนนะครับที่ฟิลลี่ฟิลลี่นะครับมีสถิติต่างๆขึ้นมาในช่วงเวลานี้เดี๋ยวนะมีอะไรวะเดี๋ยวนะพวกกี้ผมเห็นแวบ
8: ๆจะค่อยๆไหลมา
7: แล้วก็ประตูของเรียกว่าเอ็มบัปเป้ก็อย่างที่บอกไปว่าขึ้นไปเท่ากับเลโอเนลเมสซี่นะครับ7ประตูเท่ากัน
8: ใช่
7: ซึ่งถ้าจบประตูเท่ากันย้ำอีกทีว่าใครแอสซิสต์มากกว่าจะเป็นเจ้าของรองเท้าทองคำนะ
8: ซึ่งตอนนี
7: ้เอ็มบัปเป้เนี่ยแอสซิสต์ไป2เมสซี่ยังไม่แอสซิสต์เลย
8: แหมทำไมเราต้องทำเหมือนพี่ยุทธกับน้องไบด้วย
7: ทำไม
8: พูดไม่จบประโยคพูดให้ทิ้งให้หยองเติม
7: ซึ่ง
8: ตอนนี้ซึ่งเอ็มบัปเป
7: ้นั้น
8: แอสซิสต์ไป2สิ
7: ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้น
8: เอ็มบัปเป้เนี่ยจะได้ตำแหน่ง
7: ไหนไหน
8: ยากกันนะ ต้องรู้ใจกัน
7: ไหนรอคุณผู้ชม

0: ผมนิดนึงเวลาแกรูดเวลาแกรูดไหนไหน
1: แ
0: ซ่เออครับแล้วก็เขาใช้คำว่าอะไรนะแมนออโตแมทเพลเยอร์ซูพีเรียเพลเยอร์อะไรสักอย่างใช่ไหม
1: จริงเหรอใช้คำว่าซูพีเรีย
0: เดี๋ยวผมดูก่อนเห็นแวบๆเมื่อกี้นี้
1: ทำไมมันต้องตั้งให้ต่างกัน
0: ซูพีเรียเพลเยอร์ออโตแมทคือนักเตะที่ดีซูพรีมที่สุด
1: อ๋อดีที่สุด
0: ยอดเยี่ยมที่สุดเลยในเกมนี้
1: ซึ่งในความหมายมันก็คือนักเตะยอดเยี่ยมประจำ
0: นั่นแหละนะครับก็เป็นของออร์แลนโดกิล
1: แน่นอนแต่แกช่วยเซฟเยอะจริงๆวันนี้กิลอ่ะ
0: จ่าจ่านี่มี3
1: เออแล้วของฝรั่งเศส
0: 3 4
1: ของฝรั่งเศสก็ไม่รู้จะให้ใครนะมันไม่มีใครเด่นอ่ะ
0: ก็ต้องเป็นเอ็มบัปเป้แหละถ้าเป็นจะให้ฝั่งฝรั่งเศสจริงๆนะก็ต้องเป็นของเอ็มบัปเป้ล่ะครับ
1: เด่นสุด
0: นี่ผมกำลังรอสถิติหลังเกมของฟีฟ่านะปกติเนี่ยพอจบเกมปุ๊บเนี่ยฟีฟ่าเขาจะทำสแตทออฟเดอะเดย์สรุปสถิติทั้งหมด
1: ครับ
0: แต่นี่น่าจะยังเพิ่งจบยังไม่ออกนะครับแล้วก็6เกมหลังในฟุตบอลโลกที่เรียนไปเอ็มบัปเป้ใน10ลูกนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ประตูรวมในฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ย19ลูกจากการลงเล่น19นัดตามเมสซี่ลูกเดียว
1: สถิติของแต่ละอย่างนะเอ็มบัปเป้กับเมสซี่ฟุตบอลโลกครั้งนี้ตามดูดีๆเลยครับผมว่าไปเรื่อยแล้วฮะ
0: 19นัดนี่รู้สึกจะเท่าลงจำนวนการลงสนามเนี่ยจะเท่ากับองตูนกริซมันแล้วก็ใครคนละผมจำไม่ได้แล้วอ่านไอ้นี่มา
1: อะไรนะเพชรคิด
0: เพชรคิดมาก่อนหน้านี้นะครับอ่ะไม่เป็นไรค่อยๆว่ากันไปก็แล้วกันครับเดี๋ยวคงทยอยไหลมาเรื่อยๆแหละ
1: ครับ
0: นะสำหรับสถิติต่างๆของเอ็มบัปเป้นะครับแล้วก็สำหรับเกมนี้นะอ่ะไปดูข้อความหน่อยไหม
1: ครับผม
0: แบตจะหมดไว้เสียบก่อน
1: อ่ะเดี๋ยวไปดูทางเอสเวสก่อนละกันนะครับ
0: เอาแบบเสียตังค์ก่อน
1: นะครับเริ่มจากของน้องอามนะฮะน้องอามถามว่านักเตะโครเอเชียคนไหนเคยอยู่เยอรมนีนะฮะคำตอบก็คือเบอร์ลินปองกาชิตจริงๆชื่อหน้าก็คือมารินจากอัลซ่า
0: ครับ
1: แล้วก็มีถามว่านอกจากพี่บุรีแหลมแท่นนะฮะแกจะมุกแพรวๆแล้วยังมีแช่งทีมภาคยุดต่อไปให้บอลเสมอต่อเวลายิงจุดโทษอีกด้วยหามากๆเลยนะฮะ
0: เป็นเรื่องธรรมดาครับถ้ามีคนภาคต่อเราเราก็จะแช่งเขาอย่างนั้นแหละครับ
1: เขาบอกว่าจบบอลโลกคนนี้แบ๊วแบ๊วด้วยนะ
0: แบ๊ว
1: พี่ช่วยทำสถิติด้วยว่าดีเจท่านใดภาคบอลต่อเวลายิงโทษมากที่สุดจากแฟนคลับเจ๋งซ่อมคมในตำนาน
0: เป็นเรื่องที่ผู้ภาคไม่ต้องการที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราก็จะข้ามๆไปเป็นสถิติที่ไม่น่าจดจำ
1: สถิติที่โหดร้ายนะฮะยิงพวกมาฟีลูกมาป่ายิงโหด
0: เอา
1: หยอกนี่โดนแล้วหยอกนี่โดนมาแล้ว
0: ผมไม่โดนมาแล้ว
1: โอ้ถึงจะขึ้นเฟซบุ๊กเลย
0: นั่งตาลอย
1: โอ้มาฟีลูกมาป่าแล้วเวลานี่แบบทรมานจิตใจมาก
0: แล้ววันนั้นวันนั้นไม่ใช่คิวผมด้วยพี่โอ๊คใครมาแทน
1: โอ้ว่าแล้วพี่โอ๊คการเข้าไปซอรี่ใหญ่เลยในรายกรุ๊ปโอ้บวยแทนบวยแทน
0: ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่มีใครรู้มันจะเป็นยังไง
1: กำหมัดเฉย
0: ๆก็ทดแทนด้วยใช้โภชนาหนึ่งมื้ออ
1: ่ะจริงป่ะ
0: ก็เรียกร้อง
1: เรียกร้อง
0: เรียกร้อง
1: ผมอยากไปซ้ำไหมเนี่ยแกงป่า
0: เหรอ
1: ดีดี
0: เหรอ
1: เด็กเสิร์ฟอ่ะ
0: ไม่ใช่ละคนละร้านอันนั้นแกงป่าลุงสง่าน
1: ั่นแหละที่ผมชอบอ่ะไม่ใช่ใช่
0: อยู่ใกล้ๆกันนะครับอ่ะข้อความหมดแล้ว
1: นี่คุณแวะให้คุณตอบอยังไง
0: ครับครับ
1: บอกว่าสวัสดีค่ะพี่หยองพี่บอมหนึ่งปียอมผมกี่ครั้งครับผมนี่หลายรอบเหมือนกันนะผมเริ่มข่าวแล้ว
0: พูดถึงใคร
1: ของถ้าถามผมถ้าถามหยองเคยยอมไหมล่ะ
0: ไม่เคยฮะ
1: ผ
0: มอยากเป็นมีความใฝ่ฝัน
1: อ
0: ยากเป็นพี่ตู่นพพล
1: เอาเป็นพี่อกการพึ่งกันก่อนแล้วกันใกล้ๆนะฮะงั้นก็ไปยอมเหมือนกันนะฮะ
0: เขาเคยยอมนะ
1: หลังๆก็เหนื่อยไงยอมจน
0: พี่จำไม่ได้เลยตอนก่อนแกไปบอลโลก2014
1: แกยอมสีอะไรวะ
0: เป็นเจ้ากอกล้วยไปเลยผมหัวม่วงเลย
1: เจ้ากอแก้วเจ้ากอกล้วย
0: เออไม่ใช่เจ้ากอแก้วไงแต่แกสีเดียวกันเลยเป็นเจ้ากอกล้วยไปเลยหัวม่วงสีม่วงผมม่วงมาเลย
1: แต่แกไว้ขาวเท่ดีผมก็สวยสีขาวสวยพี่โอ๊กอะ
0: เมื่อก่อนแกก็ไม่ไอ้นี่น
1: ะ
0: แกไปบวช
1: ฮะ
0: ตอนนั้นแกไปบวช
1: พี่โอ๊กเคยบวชด้วยเหรอ
0: บวชหน้าไฟ
1: บวชหน้าไฟ
0: เออแล้วก็กลับมาก็นั่นแหละแต่ว่าก็เท่ไปอีกแบบนึงนี่เป็นไง
1: เท่เท
0: ่กลับมาเฉย
1: เกือบเกือบเกือบเกือบนะฮะเออนะฮะถามว่าหยองเพลงสอนเพชรเริ่มจะมาแล้ว ไอ้วังตายแท้จากคุณสกอร์สูง

0: มีไมตรีนะ
1: ไม่ทันแล้วครับ
0: เออนะ
1: ไม่น่าจะพอแหละดูแล้
0: วแล้วก็บอกว่า
1: ไอ้หวังตายแน
0: ่
1: ไอ้หวังเป็นคนขับรถเนี่ยแหละ
0: ไอ้เพลงหวังนี่ไม่เท่าไหร่ต้องให้เพลงเนี่ยไอ้ที่มี MV อุ้มไก
1: ่พี่ไม่ยอม
0: พี่ไม่ยอม MV นี่ทำตามเนื้อเพลงเป๊ะนะโอ้โห
1: สอนเพชรที่ชอบมากเลย
0: ฮะ
1: ลูกลี้ลูกลนเกลียบมันโดนอย่าห้าห้าห้าสัง
0: ชอบตรงลูกคอเนี่ยเนี่ยฮะบอกสวัสดีฮะพี่บอมบี้หยอง
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อไรเมนูจะได้ลงฮะเอ้ยจากคุณบอยไข่เค็ม
1: ผมว่าไม่ได้ลงแล้วแหละ
0: โอ้ถ้าไอ้วันรอบแรกที่เฮนโดเล่นเมนูไม่ได้เล่นก็ไม่ได้เล่นแล้วแหละ
1: ไม่ได้เล่นแล้วแหละ
0: เรียกมากันโดนด่าให้เฉยงั้นนะอืมนะฮะแล้วก็มีบอกว่าวันนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
1: อ้าววันอื่นไม่น่าฟังหรือไงฮะน่าฟังหมดแหละ
0: จะฟังทุกวัน
1: เออ
0: บอกชอบยองพักบอลนะฮะ
1: ขอบคุณครับแต่มีคนไม่ชอบนะ
0: เออ
1: ใครมานั่งเช็คมุก
0: อ๋อเบงเบงไอ้บอลก็พากได้นะไอ้ไม่ใช่ใช่บอลมวยก็พากได้นะสนุกก็รับนะ
1: ได้หมด
0: เออ
1: ปั่นแปะปั่นจักรส
0: ี
1: ร
0: ัดวอลเล่มั้ย
1: ปั่นแปะดีลูกแก้วอะไรได้หมดแล้วฮะ
0: วอลเล่มั้ย
1: เอ้า
0: ร้อน
1: เมื่อก่อนไม่เอานะเมื่อก่อนยิง
0: ตรงนี้เอาหมด
1: เมื่อก่อนกลัวบอกโอ้โหพากวอลเล่เดี๋ยวผมไม่ชัวร์เดี๋ยวแฟนๆเขาว่าเอา
0: ตอนนี้ดูเป็นแล้วสบายแล้ว
1: ได้แล้วตอนนี
0: ้แก้เกมได้เลยทั้ง
1: อะไรมา
0: เอาหมด
1: เอาหมด
0: เวทหมดไปดูทาง
1: เอาหมดแล้วใช่ไหม
0: YouTube บ้าง YouTube
1: ครับก็มีบอกว่าโฆษณาอะไรอยู่ตอนนี้อ้าว
0: โฆษณาอะไรฮะ
1: ไม่ทราบเหมือนกันนะน่าจะมาตอนประมาณพักครึ่งฝรั่งเศสกลับบ้านแน่
0: น่าจะเป็นกองเชียร์ฝรั่งเศสที่กลับก่อน
1: เรียบร้อยบอกเกมนี้น่าเบื่อสุดตั้งแต่เปิดบอลโลกเลยครับ
0: อ๋อถ้าคุณยังมันมีอีกเกมนึงฮะที่น่าเบื่อกว่านี้ปารากวัยนี่แหละ
1: รอบแรกนี่
0: ใช่มั้ยออสเตรเลียปารากวัย
1: เกมนั้นน่ะโอ้โหอ
0: ะแล้วแต่ 0-0 ด้วย
1: อ่ะแต่ว่าถ้านับเฉพาะรอบน็อกเอาท์อ่ะ
0: เออเกมนี้น่าเบื่อ
1: ผมว่าเกมนี้มันก็ตื้อๆอ่ะ
0: พบปารากวัยเขาชัดเจนเกิน
1: ถูกต้อง
0: ไม่สวนด้วยนะ
1: แนวทางเขาชัดเจน
0: ไม่ใช่ว่ารับอย่างเดียวคือไม่สวนเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ข้างหน้านี่ทิ้งไว้คนเดียวเลยจริง
1: ๆแล้วเขาก็ทำได้ดีในเป้าประสงค์ของเขานะ
0: เกือบได้
1: เพราะว่ามาเนี่ยรับชัดเจนเหนียวเอาไว้ก่อน
0: ใช่
1: ข้างหน้าเนี่ยฉาบฉวยหาโอกาสได้ก็เอา
0: ผมคิด
1: ไม่ได้ก็ตื้อไป
0: ก็แผนเดียวกับวันที่เจอเยอรมนีนั่นแหละ
1: ยิงยิงวันนั้นเนี่ยเยอรมันก็บุกทั้งเกม
0: ก็ยิงไม่ได้
1: ก็เหมือนอย่างนี้แหละ
0: เออ
1: แต่นี่ฝรั่งเขาใช้คำว่าเกมนี้ฝรั่งใช้คำว่าฝรั่งเศสเนี่ยชนะแบบ close but comfortable
0: ใช่คือสกอร์ไม่ห่างแต่ชนะสบาย
1: เพราะว่าเกมมันคล้องเหนือกว่ากันเยอะ
0: เพราะปารากวัยเขาอย่างที่เราบอกกันว่าไม่มีเกมสวนกลับเหมือนกันวันนี
1: ้นี่ไง with a close and but comfortable victory
0: ใช่ก็ฟังดูอาจจะย้อนแย้งหน่อย
1: บอกว่าคุณอะไรเนี่ยคุณตุ๊กมาเวอร์อะไรวะ
0: อ
1: ่านผิดขออภัยนะฮะซึ่งผิดแน่ๆ
0: ฮะ
1: ฝรั่งเศสชนะแน่แต่ไม่เกิน2นี
0: ่นี
1: ่เหมือนตาเห็น
0: ใช
1: ่คุณเบียร์ช็อปบอกอุดเพื่อดวลจุดโทษอะไรเนี่ยเท่านั้นเมื่อไหร่หลังแตกแน่นอนจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้อือ
1: ไปไม่ถึงตรงนั้นซะแล้ว
0: ครับ
1: เดชองนั่งกัดเล็บแล้วครับตอนนั้นยังไม่ยิงใช่มั้ยประธานเป้ต้องมาแล้วนัดตึงๆแบบนี้มาจริงๆนะครับต้องดูหลังนาที70ไปนี่โอ้โหแฟนรายการนี่เป๊ะสมัยนั้นผมโทรเข้าขึ้นวิทยุไปขอเพลงดีใจมากเลยเห็นพวกพี่ๆอ่านคอมเมนต์แล้วก็รู้สึกเหมือนโทรติดขึ้นวิทยุเลยครับไปๆมาๆยุคนี้ก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นการอินเทอร์แอคแบบง่ายขึ้น
0: จริงๆนะสมัยก่อนเวลาโทรไปตามรายการวิทยุอ่ะเวลาไปขอเพลงแล้วเขาเปิดเพลงให้เราอ่ะข้อความเราเนี่ยบอกเฮ้ยดีอ่ะ
1: ยิ่งถ้าอยู่คืนวิทยุต่างวัดเนี่ยขอเพลงแล้วเขียนโน้ตไปว่าขอเพลงให้น้องจอย
0: บอกเลย
1: เราไม่โทรหาดีเจนะเราโทรหาน้องจอยกันเธอได้ฟังหรือเปล่าร
0: ู้สึกตอนนั้นก็เคยทำนะความคิดตอนนี้เสลยไม่หรอกเขินเป็นคำที่เสลยมันก็น่ารัก
1: เมื่อก่อนมันก็มีวิธีอยู่แค่นั้น
0: ใช่ใช่ยุคเรา
1: เดี๋ยวนี้มัน108วิธี
0: ทิ้งจดหมายทิ้งอะไรเดี๋ยวนี้ก็เป็นข้อความก็ถึงกันหมด
1: ใช
0: ่ไหม
1: เมื่อก่อนนี่ผมเคย
0: เดินเอาชามะลิมากินล่อตาด้วย
1: เมื่อก่อนนี่ผมเคยไปขอเพลงดีเจให้สาวเงี้ยต้องแลกมาด้วยการวิ่งซื้อรีโพให้เขา
0: ทำไมอ่ะต้องเอารีโพไปให้ดีเจ
1: เอาผมขับไปเอากระดาษไปยื้อไปฝากไว้ที่สถานีกันเดินออกมาพอดีบอกน้องไปซื้อรีโพให้พี่ก่อนโดนใจพอดีเลย
0: ของผมนี่ถ้ารีโพนี้ต้องมีจะซื้อให้พี่จ่าเราไม่มีตังเสียค่าปรับไงก็ชี้เป็นนู่น
1: แล้วก็
0: บางนู่นมีเซเว่น
1: เขามายืนหัวเราะล่วนอะไรอย่างเงี้ย
0: ฟังเล่นมุกมาฟังมุก
1: อะไรอะไรอะไร

0: ฮะ
1: อ้าว
2: อะไรฮะ
3: สองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่ใช่อ่ะ
1: โอ้เขาหาว่าเราจิ้นกันวะ
2: โอ้ย
1: วายอ่ะ
2: โอ้ยนะต้องว่าไงว่าประการทั้งคู
1: ่ก็เรียกว่าถ้านี่เป็นวายกันนะโอ้โหเขายุบสมาคม LGBT แห่งโลกเลยไม่ต้อนรับไอ้สองคนเนี่ย
2: ครับผม
1: นะ
2: ชนช้างกันนะใช้ศัพท์ทางการซะด้วยชนช้าง
1: ยุตาจี
2: โอ้มีศัพท์เทคนิคด้วย
1: บอกว่าท่านเปาดูจอแล้วโดนแน่จุดโทษนะ
2: ใช่
1: ฝรั่งเศส 2-0 ครับ
2: โอ้ไม่พอนะไม่พอแค่ลูกเดียว
1: กรรมการดูจอ AV แล้ว
2: มอนิเตอร์ฮะ
1: VAR ฮะ
2: จอ AV กรรมการน่าจะไม่กลับมาง่ายๆนะ
1: ว่ากรรมการเนี่ยโอ้โหเอลออนไปแล้วถ้าดูจอ AV เนี่ยคุณใจเย็นนรสิงห์ครับชอบชื่อแกมาก
2: ใจเย็นนรสิงห์
1: นรสิงห์นี่
2: นรสิงห์นี
1: ่ลูกนาคอมเรื่องไบแมนไงนรสิงห์
2: แจ๊ดป่ะไม่ใช่แจ๊ดนี่มัน
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกนาคอมเรื่องไบแมน
2: จำได้จำได้
1: นรสิงห์มาสวัสดีโอ้คิดถึงนาคอมเหมือนกัน
2: ใจเย็นนรสิงห
1: ์เสียงดังฟังชัดครับ
2: อ
1: ืมจากแปรละก้าวแรกไม่เป็นไรครับใครเห็นก็ว่าฟาวฟาวแน่นอนครับลูกนั้นเนี่ยโอ้โหท่านประธานนับหนึ่งนะอันนี้บอกไหลแน่นะครับเห็นสมควรครับอุดอยู่ได
2: ้คือก็จริงถ้าคนชอบฟุตบอลแบบสนุกสนุกใช่ไหม
1: เ
2: ออว่านั่นแหละว่าเชียร์ฝรั่งเศสกัน
1: เออแต่ว่าก็มันก็เป็นแท็กติก
2: ใช่
1: คือถ้าวัดกันตบปอนต่อปอนบุกใส่กันยังไงก็เสร็จนะครับ
2: เ
1: ขาก็ต้องมาในแท็กติกที่เขาพยายามยังไงก็ได้ที่จะให้เขาชนะ
2: ครับ
1: แล้วก็มาเป็นวิธีนี้ที่เขามองเห็นว่ามันมีโอกาสจะไปแลกไปสวนใส่กันเนี่ยเขาเป็นรองอยู่แล้ว
2: ใช่มันต่อหมัดมันฝรั่งเศสเขาหนักกว่า
1: ถูก
2: ค่ะ
1: คุณทอมมี่คันทรีแมนนะฮะบอกแน่จริงอุดต่อเลยครับปารากวัย
2: ไม่มีเกมให้อุดแล้ว
1: ต่อก็แพ้เนี่ย
2: เออ
1: คุณเปโดเนโตนะฮะส่งมาเองเลยโอล่าพี่หยองขอสำเนียงภาคแบบเด็กบ้านแหลมหน่อยโอ้นี่สเปซิฟิกกว่าเพชรบุรีนะ
2: คือเรียกว่า
1: เจาะเป็นอำเภอเลย
2: เจาะแบบแคบลงไปอีกนะฮะ
1: ซึ่งเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกัน
2: เอออันนี
1: ้คนบ้านแหลมก็พูดภาษาเพชรบุรีเลยแล้วมั้ง
2: เออ
1: ไม่รู้เหมือนกันนะคุณสุพจน์สวัสดีนะครับคุณธินกรบอกว่าโอมเพียงย้ายถึงสวนตุงเลยนะครับ
2: ห
1: ึก็ไม่ตุงฮะอันนี้นี่ต้องตีความเลยนะย้ายถึงสวนตุงเนี่ยไม่รู้ข้างไหนสวนตุงข้างไหนตุงไม่รู้เชียร์ข้างไหนไว
2: ้อาจจะกลัวฝรั่งเศสโดนปรากวัยส่วนแล้วก็ตุงไง
1: อันนี้บอกว่าคุณมันติโจโจ้นะครับบอกพอเบ่งนั่งเฝ้าเลยแหละครับ
2: น่าจะรอเข้าต่อนะ
1: หรอ
2: คิดว่า
1: เข้าเจ็ดโมงเหรอไม่บอกอีก
2: แล้วจะอยู่ทำไม
1: ทำงานไม่สื่อสารกันเลยตายแล
2: ้
1: ว
2: ไม่มีสื่อสารในองค์กรเลย
1: บอกว่าคุณป๋องนะรู้ว่าสู้ไม่ได้ทำไมไม่แลกไปเลยครับแพ้น้อยแพ้เยอะก็ตกรอบเหมือนกันก็ถ้าอุดไว้ก่อนมันอาจจะไม่แพ้ก็ได้ไง
2: ครับผม
1: แต่สวนไปก็โดนแน่คุณภูแก้วภูผาแก้ววงศานะครับสวัสดีครับทีวีไม่ได้ถ่ายทอดสดใช่ถ่ายทอดทางแอป
2: ใช่วันนี้ไม่มีถ่ายทอดให้ดูฟรีนะ
1: ครับคุณสมพรบอกโดจะยิงถึง30ลูกไหมในบอลโลกน็อกเอาท์ไม่นับจุดโทษ
2: โอ้โหไม่ถึงแล้ว
1: เอาแค่น็อกเอาท์ด้วยนะ
2: น็อกเอาท์เพิ่งยิงได้ลูกเดียวเอง
1: โรนัลโดนี่เป็นบอลโลกเพิ่งยิงไปเท่าไหร่10ไปมั้ง
2: ใช่ยิงได้10ลูกแต่ก็คือยิงเยอะน่าจะ11แล
1: ้
2: วยิงเยอะสุดของโปรตุเกสนั่นแหละแต
1: ่
2: ว่าน็อกเอาท์เพิ่งยิงไปลูกเดียวลูกจุดโทษตอนนั้นน่ะ
1: คุณเอ็มป๊อปเนี่ยไอ้นี่วะเนี่ยแฮดสัน
2: เอ็มบ๊อปมึมบ๊อปจำได้กันนะมึมบ๊อป
1: เนี่ย
2: แต่ก่อนมันจะมีอะไรนะแฮนสันแล้วก็มีอะไรนะ
1: ม็อบแฟต
2: ม็อบแฟต
1: มาเล่นเจสซี่คอนเสิร์ตอะโอ้โหศิลปินระดับโลกงงไปเลย
2: เกิดเลอตุล็อกก็มา
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยมันก็เลอตุล็อกดีดคีย์บอร์ดเหงื่อติ๋งเลยลานเพลินเจสซี
2: ่ลานเพลินแต่ไม่เพลินนะอยู่ตรงนั้น
1: โอ้โหบอกว่าชิงอนเรื่องอะไรฮะโดยิงได้ไหมเจอสเปนยังไม่รู้ครับเพราะยังไม่ได้เล่นกัน
2: โอ้โห
1: แต่ว่าถ้าโดกับสเปนเนี่ย
2: ถ้าฟอร์มแค่นี้นะโปรตุเกสว่าไม่รอด
1: แต่ถ้าโปรตุเกสกับสเปนเนี่ยในความทรงจำของพยองเดชนั้น
2: ครับ
1: มันที่สุดนี่คือบอลโลก2018นะ
2: อ่าน
1: ัดรอบแรกที่เจอกันนะ
2: ฮะ
1: เสมอ 3-3 โรนัลโดยิงฟรีคิกตีเสมอนาทีท้ายๆอ่ะ
2: อ
1: ือวันนั้นมันผมอยู่ในสนาม
2: ที่คือจะย้ำคือผมอยู่ในสนามวันนั
1: ้นไม่โอ้โหเกมนั้นนี่สุดๆจริง
2: ฮะ
1: คือแลกกันแบบ
2: โอ้แต่โดกำลังพีคกันช่วงน
1: ั้น2018นี่พีคสุด
2: ๆ
1: ยิงฟรีคิกแบบตีเสมอให้ทีมเก็บแต้มได้แบบนาทีท้ายๆอ่ะมันมากกว่านั้นที่โซชิจำได้เลย
2: ฮะ
1: บอกว่าคุณเปโดเนโตบอกปาลากวัยตีเสมอไวๆหน่อยครับอยากฟังเสียงหยองต่อถึง7โมงไม่ตีเสมอก็ได้ฟังอยู่ดีฮะ
2: ใช่ครับเพราะเราอยู่กันยาวถึง7โมงเช้าเลยครับผม
1: ตอนนี้เนี่ยปอบอลจบปั๊บก็เริ่มยมลงไปตามลำดับ
2: ก็ตอนนี้จัดไปก็เหลือบตาดูนาฬิกาไปแล้วก็เดินช้าจริงๆเลยนี่เพิ่ง38เลยเหรอเนี่ย
1: เอาดูกับคุณผู้ฟังก่อนเรานี่เออนี่ก็ทีวีก็มีไฮไลท์ดูนี่ไซบารี่นี่สวยมากนะรอบหน้าเล่นได้ป่ะเนี่ย
2: นั่นน่ะสิ
1: เจ็บไปตั้งแต่ต้นเกมเลยครับไอ้อิสมาอิลไซบารี่เนี่ยกำลังฮอตเลย
2: โอ้ไบเยิร์นบอกแม่อัวเซนปุ๊บเจ็บปั๊บเลย
1: อืมนะครับคนนี
2: ้นี่เขาไปใส่ที่ไบเยิร์นใส่เสื้อไม่ได้34ไง
1: อืม
2: เบอร์ของนูรี่จำได้ไหมอดีตนักบอลอาแจ็คที่เขา
1: ที่น็อกไปนะ
2: ที่เขาหัวใจวายในสนามแล้วก็สมองขาดออกซิเจนแล้วก็ตอนนี้ก็กลายเป็นเป็น
1: จ้าชาย
2: นิทาไม่นิทาคือได้สติแล้วแต่ว่าก็ช่วยตัวเองไม่ได้ขยับไม่ได
1: ้ครับ
2: ตอนนั้นเขาใช้เสื้อเบอร์34ก็เลยไปใช้ที่ไบเยิร์นด้วย
1: อืมก็เป็นอดีตเพื่อนร่วมทีมกัน
2: เออชื่อหน้าน่าจะเป็นอดีตลาฮัก
1: จำได้แต่จำไม่ได้
2: อืม
1: ได้ยังไงวะ
2: นั่นแหละนั่นแหละคือตอนนั้นจะมีพวกดันนี่ฟันเดอร์เบกแล้วเนี่ยใส่เบอร์34เนี่ยเบอร์คนนี
1: ้ก็เป็นเด็กปั้นอาแจกขึ้นมาด้วยกันประมาณนั้นนะเป็นทีมอะคาเดมี่มาแจกขึ้นมา
2: คนนั้นก็เป็นดัตช์สายโมร็อกกัน
1: ครับบีบอกว่าหาดูได้ยังไงครับทางแอปโมโนแม็กครับคู่ที่ไม่ได้ถ่ายทอดทางฟรีทีวี
2: วันนี้เป็นอังกฤษใช่ไหม
1: นี่หาดูได้ยังไงครับนี่หวังว่าเราจะบอกช่องทางธรรมชาติใช่ไหม
2: ไม่เราไม่ได้ทาง
1: เราไม่สนับสนุนนะฮะ
2: เราเสียตังค์ซื้อไปแล้ว
1: เราไม่ยอมให้ใครหรอกไม่ใช่แล้วก็เขาลงทุนมาลงทุนมา
2: แต่อย่างจริงผ่อนก็โอเคนะผมว่าพอได้อยู่นะ
1: ก็ถ้า 5,900 หาร2
2: ออ
1: ก็เท่ากับคุณผ่อนเดือนละ300
2: เออลองแต่หาเพื่อนเนี่ยหารก็ดูดีนะต้องเอาคนรู้จักจริงๆนะแบบเห็นหน้าเห็นตากันนะโอ้โหออนไลน์นี่เสี่ยงมาก
1: เจลิมิก
2: ไงทำไมฮะ
1: เพิ่งมาซื้อตอนเข้ารอบน้องเอา
2: โอเคอาจจะอยากดูพรีเมียร์ลีก
1: โอ้ตอนแรกเนี่ย
2: เรียบร้อย
1: คนไม่ดูบอลอย่างพี่สมชายยังซื้อเลย
2: พี่สมชายซื้อตอนไหนตอนเอริเบิร์ดหรือว่าซื้อตอนนี
1: ้ซื้อตอนนี้แหละเข้าทัวร์นาเมนต์ไปแล้วด้วยแก
2: หารไม่มีหารไหม
1: หารแกหารกับพี่ท็อปไข่ดำอะไรนะ ไข่อะไรวะไข่มุกดำ
2: ขาดกระตกคำว่ามุกตัวเดียวที่ความหมายเปลี่ยนเลย
1: พี่ท็อปพี่ท็อปแกชื่ออะไรล่ะคุณณัฐวุฒิประเทืองศิลป์ที่เคยเขียนเดลีนิวอ่ะ
2: ก็ว่ามันชื่อคุณจัง
1: นั่นแหละ
2: ก็โอเคพอหานี่เบาเลย
1: เขาสีกันนั่นต่อเวลา 100% เรียบร้อยไม่เป็นอย่างนั้นหรอกโดตัวถ่วงจริงไหม
2: ไม่หรอกเอาจริงๆเพราะว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นคือเขาก็ยังเล่นได้แหละแต่ผมว่าสื่อหลายสื่อก็พยายามจะเขียนให้เป็นทางนั้นไง
1: ผมว่าเขาไม่ได้เล่นเขาเล่นได้ในเขาไม่ได้เล่นในฟังก์ชันเดิมที่เขาเคยเล่นน่ะ
2: ใช่แล้ว
1: แต่ว่ามันก็เปลี่ยนวิธีการไปอ่ะ
2: แล้วบอลของโรเบโต้มาร์ติเนซน่ะใครมาเล่นเป็นกองหน้าโอกาสมันก็น้อยเพราะเขาไม่ค่อยผ่านบอลก็ไปในเขตโทษไม่รู้เป็นอะไรเล่นบอลเหมือนไอ้เนี่ยเหมือนอันเดอร์เชลล์ของลิเวอร์พูลน่ะเล่นมาเป็นรูปตัวยูที่แฟนลิเวอร์พูลชอบบ่นกันนะ
1: คือ
2: คืนหลังกลองขวางไปขวาง
1: คือคนดูโรนัลโดยุคนี้จะไปติดภาพโรนัลโดต้องกระชากลากเลื้อยอะไรมันไม่ใช่แล้วไง
2: ใช่เขาเปลี่ยนวิธีเล่นละไง
1: แต่ว่าในกรอบเขตโทษบอลไปเข้าเท้าเขาในกรอบเขตโทษเนี่ยมันอันตรายเสมอ
2: แต่ว่าไอ้เรื่องนี้มันเริ่มแรงขึ้นมาจริงเพราะว่าไอ้กอนซาโลลามอสที่มันลงเป็น
1: ดัน
2: ต
1: ั
2: วปัญญิกาตูชัย
1: เป็นเรื่องจังหวะฟุตบอลแหละ
2: ใช่ใช
1: ่ก็ถ้าผมว่าวันนั้นน่ะถ้าโรนัลโดอยู่นั้นโรนัลโดก็มงเข้า
2: เหรอ
1: ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช่
1: มันโดนเข้าไปลงศีรษะพอดีเลย
2: โอ้แล้วร้อยวันพันปีเลยเอาจะโยนดีขนาดนั้น
1: ปกติมันเลี้ยงอย่างเดียวไง
2: โอ้เลยเอาโยนลูกนั้นน่ะเป๊ะมากนะ
1: คือเนี่ยก็แฟนๆมิลานเนี่ยก็เรียกว่าอะไรนะอยู่ก็งั้นๆน่ะจากไปเราดีใจอยู่ไปก็รำคาญ
2: อยู่ไปก็รำคาญนะโอ้ไปยาวแฟนมิลานนี่พูดถึงแล้วน้องโอ้ไอ้คนแน่นน่ะเหรอ
1: เอาป่ายาวในวันเกิดนะเมื่อวานเกิดวันเดียวกับผมนะเนี
2: ่
1: ย
2: Happy birthday to you
1: วันนี้นี่ลูกได้แชมป์กอล์ฟไปแล้วยิ้มหน้าบานไปเลยภาคแบดส่งลูกเรียนเอ้ยส่งลูกตีกอล์ฟ
2: ส่งลูกตีกอล์ฟ
1: พี่ครับอะไรเนี่ย เป็นฟุตบอลใสครับทีวีข้างหลัง
2: ไอ้บอลนี้ไงอ๋อหมายถึงนี่

0: ไม่ได้นะครับถ้าโอ้คุณเนี่ยโอ้ผมแต่ว่าอาเจนติน่าได้ถึงคิงบ้างไหม
1: มันจะไปเจอไอ้นี่รอบรองไงเจอบราซิล
0: กลัวเจอเม็กซิโกแล้วกัน
1: เจอบราซิลเจออังกฤษรอบรองนะ
0: อังกฤษอังกฤษโออังกฤษก็โดนบราซิลสอยนะ แล้วก็ไปเจออาเจนติน่าเจอบราซิลรอบรอง
1: อังกฤษเต็งเหนือกว่าบราซิลนะ
0: คุณเชื่อเหร
1: อ
0: ทำไมล่ะผมนี่แฟนอังกฤษนะผมยังไม่เชื่อเลยไม่เคยเชื่อเลย
1: บราซิลเต็ง5นู่นอังกฤษเต็ง3
0: ผมเชื่อในคาร์โลแอนเชลอตติมากกว่า
1: ทำไมทำไมอังกฤษถึงเต็ง3รู้ไหม
0: เพราะอะไรฮะ
1: ร้านภูมิเป็นร้านอังกฤษ
0: ถูกต้องนะฮะเพราะฉะนั้นเราเชื่อไอ้นี่ไม่ค่อยได้หรอกถ้าเป็นฟุตบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่อังกฤษเต็งทุกทัวร์นาเมนต์อ่ะ
1: คือถ้าวัดกันตรงๆเนี่ย4เกมผ่านเนี่ยอังกฤษยังไม่ดีเท่าไหร
0: ่โอ้โหนี่ถ้าตามเส้นทางนะโยมรอบรองสายบนเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับสเปนนะถ้ามาแบบตามที่เราเก่งๆกันไว้นะสายล่างนี่เป็นอาร์เจนตินากับบราซิลโอ้สุด
1: ๆสิบ
0: โ
1: อ้โหหรืออาร์เจนตินาบราซิลนี่แบบ
0: โ
1: อ้โหหยุดโลกอะเอางี้ละกัน
0: ทำไปทำมานะกลายไปนี่นะ
1: อังกฤษบราซิลนี่หยุดโลกก่อนนะรอบแปด
0: แต่เปลี่ยน
1: ใครเข้ามาเจออาร์เจนก็หยุดโลกเช่นกัน
0: ใช่แต่ทำไปทำมานะกลายเป็นรอบรองสายบนนี้เป็นโมร็อกโกกับสหรัฐนะ
1: แ
0: ล้วก็สายล่างนี่เป็นอียิปต์นะ
1: โอ้โห
0: อียิปต์กับเม็กซิโกตัวคือ
1: ไอ้
0: เม็กซิโกจะมาเต็มอยู่แล้ว
1: แต่ว่ามันฟุตบอลโลกน่ะ
0: เออ
1: มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได
0: ้ไอ้ที่ดูสนามเต็มแน่ที่บ้านเราเนี่ย
1: ผมว่าฟีฟ่าก็ปวดหัวเรตติ้งอาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเท่าที่คิดไว้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าโคลอมเบียดี
0: ดี
1: ผมดูโคลอมเบีย
0: ตอนไม่ได้
1: ภาคอยู่2แมตช์แล้วก็เมื่อเช้านั่งดูอยู
0: ่อย่างน้อยก็มีลุยดิอาสนะ
1: คือโคลอมเบียเนี่ยผมว่าคู่มิดฟิลด์ก็ดี
0: เนี่ยมีไอ้คาร์ลอสวันเดอร์ลาม่าพี่ชอบมากเลย
1: ใครวะเก่าแล้วลงไม่ไหวแล้วไอ้คู่มิดฟิลด์ตรงกลางอะดีมากแล้วริมเส้นสองข้างดียอนฟาริอาสเนี่ยโอ้โหผมว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยพีคเลยแล้วก็ลุยดิอาสนี่ก็ตามมาตรฐานเขาอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ฮาเมสเนี่ยแม้จะล่วงโรยแต่ว่าความเก่าล้นเหลือคือแน่นน่ะโคลอมเบียน่
0: ะ
1: เรียกว่าสมดุลพอสมควรเกมเขานะครับ
0: จอร์นาริอาสใช่ไหม
1: ผมชอบพี่เรียกเขาพี่แฟงเกนสไตน์
0: ทำไมล่ะ
1: หน้าแกเหมือนแฟงเกนสไตน
0: ์อุ้ยโอ้โหเอ้ยฮาเมสเนี่ยอยู่บนกาบิบเซียงอันนี้
1: 34
0: แ
1: ต่ว่าแต่ว่ายุบไปนานแล้วไงเบงเล่นหยองยับเลยเป็นเรื่องธรรมดาเขาไม่ชอบผมอยู่แล้วนี่ไง
0: นั่งฟ้อง
1: นี่บางคนนี่เราอั้มกันนะ
0: อั้มกันนะ
1: บางคนนี่ไปตู่ไปตาบินบ็อกมาถามด้วยเขาเกลียดกันจริงไหม
0: ไม่รักกัน
1: ไอเบ้
0: ก็รับ
1: สนิทสนมกัน
0: หลังก็นินทากัน
1: ก็แทงกันยับเยินไปก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับยองคนดูในสนามนัดนี้กี่คนครับชายกี่คนหญิงกี่คนเด็กกี่คนชื่ออะไรมั่ง
0: โอ้โห
1: เมื่อกี้เพิ่งอะไรบอกไปเท่าไหร่นะ
0: 60,000 คน
1: 68,000ชื่ออะไรมั่ง
0: มีสมศรีสมชายสมภารสมพอง
1: ไอ้ดำไอ้แดงไอ้หอยหอก
0: เราต้องจำตับมุกตลกมาใช
1: ้พี่ปุ่นมือมีดเป็นมือปืนพี่อะไรเป็นแล้วป้าช้อยปลอดป้าท่องไม่ได้ไปก่อนไปท่องก่อน
0: ถ้าท่องได้เล่นคาเฟ่ได้แล้วล่ะ
1: นี่เขาถามมีเด็กมีหลานชื่ออะไรมั่งไอ้เปียไอ้โกนไอ้แกะไอ้โกนไอ้หลนไอ้เปียไอ้ตามไอ้เตี้ยไอ
0: ้แล้ว
1: ออกอากาศไม่ได
0: ้แล้วคนไทยสมัยก่อนเขาตั้งอย่างนี้จริงๆนะแดงตั้งชื่อดำ
1: แดงดำไม่ค่อยหอกคุณสมพรบอกอังกฤษแพ้จังโก
0: ้
1: ไม่แน่นะเอา
0: ใช่อังกฤษชุดนี้ชนะได้ทุกทีมแล้วแพ้ได้ทุกที
1: มเม็กซิโกเนี่ยเป็นหนึ่งในสองทีมฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่ยังไม่เสียประตูนะ
0: อุ้ยเหนียวอ่ะเหนียว
1: อีกทีมคือสเปน
0: อ
1: ีกทีมคือซาเปน
0: อันนั้นพี่ชุยพี่น้องซาเปน
1: เล่นเขาไปทั่วไม่แน่ดีนะครับเม็กซิโกไม่ธรรมดาไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าอาศัยแค่แรงการเป็นเจ้าภาพอย่างเดียว
0: ครับ
1: ก็ดีด้วย
0: นะไอ้ตอนนี้เจ้าภาพเหลือแค่2ทีมใช่ไหมเม็กซิโกสหรัฐ
1: เนี่ยแคนาดาหน้าตรงหน้าเราเนี่ยไปแล้วเม็ด2ไม่มาครับมาม่าแน
0: ่
1: บอกว่าพอเจ๋งภาคคนดู 4,700 ครับอย่าแอค
0: เอ้า
1: บอกยองอย่าแอคนี่คนแอคอยู่ไหนโน่นนะโอ้เรียกว่าถลึงตัวผุดขึ้นมายืนนั่นดียืดจะฝีขึ้นจะกระแลไปหมดแล้ว
0: อันนี้ดีกว่าหน้าหังไหม
1: วันนี้ต้องระดับแสงหน้าหังแล้ว
0: แสงหน้าหังใช่ไหม
1: หน้าหังไม่เท่านี้เลยที่อันดงเบียดดี้เนี่ยไม่มีทางทาบบิ๊กจงบิ๊กจ้าเนี่ยต้องหลบไปเขา
0: อุ้ยเก่งบอก

0: เว้นที่เว้นที่ไว้พี่เดินบ้างหยอง
1: บอกขอต่อเวลาครับพี่หยองจากคุณปิติพลเขาไม่ต่อ
0: ไม่ทัน
1: เราอยากนะ
0: อยากพากนะไม่รู้จะพูดอะไรมั้ง
1: ฝากบอกโดนั่งบ้างครับให้ทีมได้มีอนาคตบ้าง
0: จะต้องอยู่ที่โรบิโต้มาร์ติเนสใจถึงหรือเปล่า
1: คือถ้าเราบอกกันแบบว่าทั่วๆไปก็ต้องบอกว่าอ้าวนักเตะไม่ได้เลือกตัวเองลงแต่ว่าโรนัลโดเนี่ยมันเป็นกรณียกเว้น
0: วันนั้นนะผมยังตกใจนะที่เขาถอดโรนัลโด
1: วันไหน
0: ไอ้วันที่ล่าสุด
1: โอ้ยมีบอลโลกครั้งที่แล้วมีเรื่องตกใจกว่านี้อีก
0: เอาน
1: ั่งสำรองเลยโอ้โหเป็นข่าวใหญ่แบบ
0: แล้วงอนจริงด้วยงอนตู่จนโค้ชอยู่ไม่ได้
1: จำได้ไปดูเกมกับสวิตนี่แหละรอบ8นี่แหละ
0: ไอ้โค้ชคนเก่าชื่ออะไรนะคนที่แล้ว
1: ซันโตสอะอะไรซันโตสสักอย่าง
0: นั่นแหละก่อนซีกันนะพอตอบไปสำรองจบทัวร์นาเมนต์ก็ออก
1: นะตอนได้แชมป์ยูโร2016ใช่ไหมที่บอกไอโดออกไปช่วยโบก
0: ออกไปยืนสั่งการ
1: บอกจะโต๊ดพิดลงไป
0: ผมเองผมสั่งเอง
1: แล้วก็ตอนที่โรนัลโดเป็นสำรองเกมกับสวิตอ่ะช่างภาพเนี่ยลงไปประมาณ100คน
0: ครับ
1: ในสนามก่อนเกมเนี่ยตอนร้องเพลงชาติอ่ะลุมยุง
0: จ่อยืนจ่อถ่าย
1: ซุ้มมานั่งสวิตไม่มีใครเลย
0: โอ
1: ้โหอีกลูกครับใครก็ได้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วเสมอเฉยไม่มี
0: ฮะ
1: โมร็อกโกแชมป์ครับก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่ดีนะ
0: ทำเป็นเล่นไปนะ
1: แต่ผมว่าโมร็อกโกดีแต่ไม่ดีเท่า4ปีที่แล้วนะ
0: เขายังไอเกมรุกยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่เกมรับยังแน่นเหมือนเดิม
1: บอกสั้นรองใจจะขาดครับโกปารากวัยวันนี้เหนียวจริงครับไม่ไปกินไม่เคยจ่ายครับมาฟรีตลอด
0: โอ้นี่น่ากลัวกับมาเฟียนะมาฟรีเนี่ย
1: จบครับท่านรองหวานเจี๊ยบไม่ผ่านกำแพงอะไรประมาณนั้นนะทำไมได้ลูกเดียวครับ
0: โอ้มาสั้นๆเดี๋ยวได้แจ้งความ
1: นั่นนะเด
0: ็กทำไมได้ลูกเดียว
1: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับเดินยังไงครับเดินอัด
0: ๆ
1: ฝีขึ้นจากกระแล้สายอัดๆ
0: ใช่ต้องสายซ้ายสายขวาหน่อย
1: คุณเบียร์ชอบบอกอุดอย่างเดียวหวังจะยิงแต่จุดโทษก็แบบนี้แหละไม่บุกเองรับจนแพ้
0: เหมือนโกรธ
1: โกรธอะไรเขาอะสะใจครับสมน้ำหน้าพวกอันธพาลเตะบอลเล่นคนทั้งเกม
0: เอ้ยเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้นะครับทาง BBC เขาก็พูดถึงเรื่องดาร์กอาร์ตของปารากวัยนะ
1: ดาร์กอาร์ตเหรอ
0: เขามีแบบว่า
1: เข้าใจใจคำ
0: เว้ยเก็บไว้ดูแล้วเขาบอกว่ามีทั้งมีไอ้มาติอัสคาราซาได้ติดแน่นอน
1: บอกว่าไปจึ๊กจุดโทษอ่ะ
0: บอกว่ามี
1: เวลาเกต
0: มีไปแฮนด์ออฟใส่ชูกุนเด้ใส่หน้าชูกุนเด้นะครับ
1: แต่ผมรู้ว่าไม่โดนนะลูกนั้น
0: อ่ะแล้วก็มีเนี่ยแหละไอ้คาราซาจังหวะที่ไปหลอกกินใบเหลืองจากไมเคิลโอริเซ่นะครับแล้วก็มีจังหวะที่ดาโยปามิกาโน่นี่โดนสอกเข้าไปที่ชายโครงนะฮะแล้วก็ไอ้จังหวะที่ไปขุดดินตอนนี้ประเภทก่อนที่จะโทษเดี๋ยวเขาบอกว่านี่คือรวบรวมมานะครับว่านี้ปารากวัยใช้ศาสตร์มืดอะไรบ้าง
1: คือมันสไตล์อเมริกาใต้แหละ
0: ใช่
1: มันสไตล์อเมริกาใต้
0: แต่วันนี้แพรวมากนะคือใครอยากชมแบบศาสตร์มืดของด้านฟุตบอลเดี๋ยวนี้ปารากวัยโชว์
1: เจอกับทีมในพิกัดที่เป็นรองเยอะ
0: ๆ
1: ที่เหนือว่าพวกเขาเยอะ
0: แต่คือ
1: ผมว่ามันก็ต้องงัดลูกหนักสู้นะ
0: แต่คือก็ถือว่าเก่งนะก็ถือว่าเนียนเพราะว่าอย่าลืมว่ายุคนี้มี VAR แล้วไม่โดนใบเหลืองเลยสักใบโอ
1: ้ผมว่าอย่างน้อยอ่ะไอ้ลูกกระตุกศอกก็ต้องโดน
0: นะใช่ไหม
1: ต้องโดนใบแดงด้วยไม่ใช่แค่เหลือง
0: ไอ้จังหวะยันหน้าแข้งนั่นก็น่าโดนใช่ไหม
1: สวัสดีครับโบซินย่าโอลิเวอร์กิลฟอเบงใครเหนียวกัน
0: อ๋อหยองคีไปที่พอเบง
1: เอาจบยังครับผลสกอร์เป็นไงฝรั่งเศสชนะ 1-0 นะครับ
0: ครับ
1: คุณกาตาลุญญาบอกทด10นาทีเล่นจริง3นาทีครับดึงเกมตุกติกกันนอนแอคติ้งครับหมดเวลาไปเฉย
0: ๆมีเช็ค VAR นี
1: ่นาทีบาปไป 1-1 ไม่มีทางไม่ได้อย่างนั้นซะแล้วหยองเดินเยอะประหยัดเหรอครับเดินแล้วเซ็นเบิกค่ารถหรือเปล่าใช่ครับอ้าว
0: แต่โอ้แต่ถ้าไปใครเคยไปทัวร์นาเมนต์กีฬาต้องเดินจริง
1: มันครับเดินครับเดินเมสซี่แอสซิสต์แล้ว
0: ไม่มี
1: นัดกับเกเบิร์ตแอสซิสต์ไหม
0: ไม่นะสถิติยังเป็นศูนย์เดี๋ยวผมเช็คให้ครับ
1: ไม่จำได้ว่าไม่มีนะมีป่าววะหลับๆตื่นๆด้วย
0: เมสซี่ไม่มีครับไม่มีแอสซิสต์ตอนนี้เป็นเอ็มบาเป้นี่ยิง7แอสซิสต์2
1: ครับ
0: เมสซี่ยิง7แอสซิสต์0นะ
1: ล่าสุดเปิดมุมลูกไหนวะ
0: เปิดแล้วมันมีคนมงเช็ดไง
1: นะไม่นับ
0: มีคนมงเช็ดไอ้ลูกที่วิชชามาร์ติเนสยิงไงเปิดมาแล้วมีคนมงเช็ดเป็นให้วิชชา เราก็ใช่ไหมเปิดมุมแล้วก็ไอ้กองหลังเขามองเข้าดูตัวเองอันนั้นมันจะเป็นโรเมโรมองก่อนแล้วไปโดนกองหลังเข้า
1: ใ
0: ช่ไหม
1: ไม่รู้ฮะจำไม่ได้
0: แต่ว่าในอันนี้ผมดูของฟีฟ่านะ
1: เขา
0: ไม่ได้ขึ้นสถิติแอสซิสต์
1: สถิติฟีฟ่ายังไม่มีแอสซิสต์คุณเคทีไอวีบอก HBD 45 bro อุ้ย
0: bro
1: ใครเนี่ยรู้อายุเราด้วย45แล้วนะนี
0: ่ bro
1: นี่ถามว่าพี่ครับพยองเดชในหนังสือพิมพ์กูรูฟุตบอลใช่ชื่อพี่หยองไหม
0: น่าจะกูรูไหน
1: ไม่เคยไปทำ
0: ถ้าตัวนั้นถ้าเป็นเดรินยูยูสมัยก่อนนะหยอง
1: นั้นมานานมาแล้วอะ
0: เ
1: ออระหว่างประตูคองโกเจ๊หลีหมิงเจ๋งใครเหนียวกันครับอ้าว
0: โอ้โหเบียดกันเลย
1: ประตูคองโกเนี่ยไอ้คับปุสไอ้คับอะไรปาซี่ปาซี่อะไรนะเอ็มปาซี
0: ่เอ็มปาซี
1: ่ไอ้นั่นเล่นลีกก็ไม่ใช่ตัวจริงนะเล่นเรืออาร์ฟสำรองนะ
0: ก็ลองดิถ้าเหนียวก็ลองใครเห็นว่าเหนียวก็ลองซื้อไปเล่นดูเดี๋ยวก็ได้เลือก
1: มีโอกาสไหมครับชาติใหม่ที่ไม่เคยเป็นแชมป์จะได้เป็นแชมป์โลกบ้างคราวนี
0: ้เหลือนะเหลือใครบ้าง
1: เหลือโมร็อกโก
0: โคลอมเบีย
1: โคลอมเบีย
0: สวิตอียิปต
1: ์
0: เม็กซิโกนอร์เวย์
1: เบลเยียมสหรัฐ
0: โปรตุเกส
1: 9ทีมนะครับก็มีโอกาสนะ
0: มีโอกาส
1: ฝรั่งเศสจะเจออาเจนเมื่อไหร่หนอรอบชิงเลยครับถ้าจะเจอ
0: ใช่อยู่คนละสายฮะ
1: โทรหาน้องจอยได้คุยกับพ่อน้องจอยครับพอโทรเข้าบ้านแต่ว่าทำไมดีเจหยองบอมไม่อ่านข้อความทางเพจเจอเลยโอ้โห
0: เพจเจอเลยอะ
1: ฮัจจิสันนัดนี้ไม่มีนะไม่มีมวยแถมถือว่าไม่คุ้มครับ
0: เกือบเหมือนกันนะในท้ายเกมนี่มีปรีเข้าใส่กันไง
1: พูดถึง AV พี่ๆลองไปดูน้องโอ้โหให้ชื่อมาด้วยไอฮอนโกะกับอาอิอิชิโนะน่ารักมากเลยไม่รู้ครับไม่เคยจำชื่อใครสักคน
0: หลังจะให้เป็นชื่อให้เป็นรหัสมาดีกว่าครับ
1: ทำไมบอมหยองมาภาคเนี่ยนายสถานีต้องมาคุมขนาดนี้ครับ
0: เขามีต่อมีจัดของเขา
1: ดีเหมือนกันนะเรียกนายสถานีนะคลาสสิกดีนะ
0: ทำไมมันถือลงอยู่รถไฟเลย
1: นายสถานีว่ะ
0: เ
1: สียดายปลากรายครับนะถ้าไม่ได้ไม่โดนจุดโทษไม่น่าแพ้ในเวลาโกฟอร์มดีมากนะครับ
0: ใช่
1: บอกว่าเขาให้ภาคอะไรก็ภาคเลยครับแบบที่พี่เต้ยบอกถ้าแมวสมยศจัดรายการได้เขาก็จัดได้เหมือนกันเอา
0: จันเต้ยจันเต้ย
1: นี่เขาหยอกกันนี่เขาเพื่อนกันนะ
0: สนิทกัน
1: เขาโอ้โหเขาสีปึกกันตะลุยบอลร้อยเอ็ดเจ็ดจันน้ำด้วยกันโอ้โหเล่นพี่แมวผมแล้ว
0: ถ้าแมวทำได้เต้ยก็ทำได
1: ้โอ้พี่แมวภาคชัดถ้อยชัดคำภาคบอลไทยลีกอยู่ด้วยกันพี่แมวสุดยอดจะตาย
0: สาบาน
1: เจอโดนเลยเชียร์โปรตุเกสจริงอาเจนครับ
0: ครับ
1: หรือเวลาอ่านข้อความทางช่องสีฟ้าบ้างครับขอบคุณขอบใจขอบทายแตงกิ้วผมเปิดไม่ได้ว่ะเฟซบุ๊กมันเปิดแล้วมันขึ้นแต่ข้อความช่วงที่มาเล็กๆอ่ะ
0: นั่นนี่นะผมอ่านให้ก็ได้นะบอกว่าพอเจ๋งหาวแล้วครับ
1: หาว
0: ตาแดงด้วยนะฮะ
1: ทำไมวันนี้มาเร็ว
0: จากคุณอันนี้ปวิตเปาปามี่นั่นนะฮะขานผิดขออภัยซึ่งผิดอยู่แล้วนะฮะแกมานั่งกดดันแบบนี้เลยเหรอครับ ใช่ครับ
1: ตำรวจตรวจ
0: ทำไมพี่โอ๊ตถึงต้องเขียงหมูครับอ๋อมันมีตำนาน
1: เหรอก็สั้นๆ
0: ไปเฟนโอเพ่นไง
1: เล่าย่อๆเล่าย่อๆ
0: ขึ้นเครื่องบินแล้วมันก็ใส่กางเกงขาสั้นขึ้นไปนั่นแหละ
1: เหมือน
0: เขาเรียกว่าเหมือนคนเหมือนพ่อค้าหมู
1: ก็เรียกว่าเหมือนเจ้าของเขียงหมู
0: เออก็เลยเรียกว่าโอ๊ตเขียงหมูก็แค่นั้นนะเออมันหึ่มด้วยหึ่มอยากเข้าละอยากเข้า
1: ละ
0: รอ
1: เผาไอ้พวกนี้นะพอบอกพี่ๆสนใจหิ้วกระเป๋าช้างกับประจวบกับลพบุรี
0: โอ้ยมีน้องประวีนมาด้วยนะฮะประวีนนักพากย์ตู่บอกว่าคนดีทั้งนั้นเลยครับ
1: ไม่ได้บอกว่าไอ้เรื่องหิ้วผมเนี่ยรับหิ้วนะถ้าใครโหมาเดี๋ยวผมรับหิ้วหมดเลย
0: นะผมนึกว่าจะหิ้วกระเป๋าช้าง
1: ไม่ผ่านสงสัยไม่ผ่าน
0: ไม่มี
1: น
0: ี่
1: เ
0: ล่
1: นอ
0: ย่
1: างนี้สินั่นแน่เล่นเสียง
0: เล่นเสียงก
1: ็ด้วย
0: ฮะ
1: เลียวแนลอันเดสเมสซี่มีสิทธิ์ได้ MVP ทัวร์นาเมนต์ไหม
0: โอ้โห
1: ไม่แน่ถ้าเจนได้แชมป์ก็ได้อีกครับ
0: จะได้บอลลงดอยป่าวะ
1: เออไม่แน่เหมือนกันนะปีบอลโลกเนี่ยอย่าไปประมาทนะครับเสียดายญี่ปุ่นครับผลงานดีติดอย่างเดียวชอบเซนเซอร์ไม่ใช่คนละอย่าง
0: น่าจะคนละผลงานฮะ
1: เ
0: ดี๋ยวนี้มันมี AI ถอดเซนเซอร์แล้วนะพี่นะ
1: โอ้พึ่งหันควับกันทั้งคู่เลย
0: ครับ
1: โอ้โมร็อกโกเล่นเป็นทีมเวิร์กแต่ไม่หวือหวาครับ นี่บอกยังไม่ได้นอนเลยครับนี่เชิญสลีปได้หมดแล้วบอลเมื่อวานหน้าหังให้อเมริกาแชมป์นะฮะ
0: หืมบาสเปล่า
1: ไม่รู้
0: จริงป่ะ
1: แต่ก็เล่นดี
0: สหรัฐอเมริกา
1: เนี่ยแต่ว่าจะถึงหรือเปล่าไม่รู้ยองแน่จริงไล่เจ๋งกลับบ้านไปเลยอ้าวไล่ก็ทำไมแอะเดี๋ยวก็จัดรายการต่อ
0: ของทาง Facebook
1: คุณสวัสดีครับผมแจ็คแป๊บโพครับอ้าว
0: อ้าวนี่วีฟัง Facebook บอกว่าคุณรติวัฒน์นะรติวันบอกว่าแกงปลาลุงสง่านี่เจ้าของใช่อาจารย์สง่าดามาพก
1: ไม่น่าใช่แหมสำหรับแกงป่าจานนี้เนี่ยข้อมูลทางโภชนาการนี่ถือว่าครบครันนะครับแล้วก็ไปอย่าลืมไปฟังคอนเสิร์ตสุนทรภรณ์กัน
0: สุขกันเถอะเรา
1: เอาหมดเวลาแล้วโอ้ขออภัยอ่านไม่หมดนะมากันบานเบอร์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เซ็งกับบอลครับตายตัวเดียวแล้ว
0: เวนครับ
1: ขอแสดงความตกใจด้วย
0: ครับ
1: ไปแล้ววันนี้พี่บอมกับผมหยองลาไปก่อนเดี๋ยวรายการหน้าเจอผอ.นะฮะ
0: ครับ
1: มารออยู่แล้วตาเปลือมาเชียร
0: ์
1: เจอกันใหม่รายการหน้านะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Money Talk Begin ดำเนินรายการโดยพัชระล้อมรื่นและทรงศักดิ์วรรณวิจิตร
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลไม่ต้องรอผลการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันกับมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกเพียงเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการโหวตทีมที่เชียร์โหวตทีมที่ชอบจะเข้ารอบหรือตกรอบคุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่

0: โหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้ห้ามพลาด
1: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mcot connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน mcot connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: รายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วง